0: ช่วงนี้ขอบคุณก่อนนะครับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาครับเตรียมตัวไหมอ่ะบุริเมียเปล่า
1: อันเต้บุริเมียครับยืนรออยู่
0: อันนี้ก็ร่างเล็กเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับใหญ่เลยละครับ
0: อ้าวอันเต้บุริเมียนี่สูงหน้าร่างยักษ์เลยนะครับโครเอเชีย
1: แล้วก็เนคามาริชด้วยนะโอ้นี่จะเปลี่ยน2เลยครับสำหรับโครเอเชีย
0: ตัวลูกนะโครเอเชียนะ
1: เออ
0: ครับ
1: ก็ต้องดูครับจะถอดใครออกนะครับแต่ดูแล้วไอ้มูซ่านี่ไม่น่ารอด
0: ไม่น่ารอดนะน่าจะก่อนหน้าตัวเป้าเต้บุริเมียหน้าเป้าไงสุดหน้าร่างยักษ์นะอันเต้บริเมียครับแต่อยุแกเยอะแล้วนะอันเต้บริเมีย
1: ก็
0: 190เท่ากันเลยฮะ
1: 30
0: จามูซ่า
1: 4ครับ
0: ครับ
1: เนี่ยก็แทนเปต้ามูซ่านะครับโดยตรงแล้วก็อังเดคัมเบริชครับกองหน้าในวัย35ปี
0: แทนใคร
1: แทน
0: กวาดิโอ
1: ยอสโกกวาดิโอครับ
0: ให้ไปเสียไปเล่นซ้ายเปล่ากูโดน
1: ก็น่าจะถอยมาเล่นเป็นวิงทางซ้ายอ่ะ
0: เพราะว่าคาร์บอนิกก็เล่นวิงได้เน
1: า
0: ะ
1: คาร์บอนิกก็ไปเล่นเป็นปีกไง
0: เออได้น่าจะได้นะ
1: ใช่
0: เปลี่ยน2ครับตอนนี้เปลี่ยนตัวรุกนะบูดิเมียครับกับอเดคาร์บอนิกครับลงมาโอ้น่าสนใจครับถอดโกดิโอซึ่งเล่นแบ็กซ้ายออกครับน่าจะถอยปฏิสิทธิ์ลงมาเป็นแบ็กซ้ายจำเป็นนะเอาเลยครับมาดูกันต่อครับปานามากับโครเอเชียครับในการแข่งขันที่โตนาโต้ครับฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนะครับในแมตช์เดย์ที่2ครับ
1: ก็โคเอเชียเหมือนจะปรับมาเล่นเป็น 4-4-2 นะครับเอาทางด้านของคามาลิชนะครับมายืนเป็นหน้าคู่เลยนะครับคู่กับทางอันเต้บูดิเมีย
0: อันนี้เป็นการแข่งของกลุ่ม L นะครับกลุ่มของอังกฤษครับคู่แรกก็สมานเกิดเสมอกันไปแล้วนะ 0-0 นะครับจุดมันมากเลยเตะที่3เอาปานามาครับครึ่งหลังครับบุกจากขวาไปซ้ายบ้างนะคุณโดนอ้าวจังหวะนี้ไม่ฟาครับโครเอเชียจะลุกขึ้นมาได้บอลทางฟังซ้ายครับบูดิเมียไหลย้อนหลังออกทางซ้ายมาหืมรีบหนีไม่ได้ครับต้องคืนให้กามาก่อนครับให้ลูก้าโมดิชบอลตกกลางโมดิชโดนฟาฮาโดไล่ล่ามาฟาโดกองหน้าตบเร่านะครับของปานามาก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกันจนโมดิชต้องดึงเอาฟาวครับล้มเอาฟาว
1: ก็เรียกฟาวได้ครับลูก้าโมดิชแต่ว่าคือช่วงหลังแกก็ไม่มีสปีดที่จะเลี้ยงบอลหนีคู่ต่อสู้เท่าไหร่แล้วนะครับได้แต่คลองไปมาแต่ต้องดูครับโคเชียครึ่งหลังน่าจะเปิดโหมดบุกแหลกมากขึ้นเลยครับเพราะว่าคือตามทรงเนี่ยเจอปานามามันต้อง3คะแนนให้ได้นะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวไปวัดกับกาหน้าในนัดสุดท้ายแต่ถ้าเกิดวันนี้ทะลึ่งได้แค่แต้มเดียวก็งานเข้าแล้วครับ
0: งานเข้าที่เล้าไก่เลยนะฮะ
1: ครับแต่ถ้าแพ้ที่ตกรอบเลยนะก็เรียกว่าเปิดวัดเต็มที่แล้วครับในครึ่งหลังครับโคเอเชีย
0: อุณหภูมิยุโรปเขาบอกโอ้อากาศแทบบ้านเราแล้วนะเท่ากับบ้านเราแล้วนะ35องศาครับอากาศที่ยุโรปครับเอาเหรอเขาส่งมานะ
1: ใช่ก็ช่วงร้อนของยุโรปมันก็ร้อนจริงอ่ะ
0: อ้าววางยาเขาได้มาปานามาก็โอ้ยเกือบเก็บได้ครับจังหวะวิ่งไล่ไปนะของฟาโดครับมีครบเร็วนะ
1: ก็ดูสภาพร่างกายเหมือนปานามานักเตะจะดูสดกว่านะ
0: ดูเร็วบอลเหมือนจะเข้าเร็วกว่าหนึ่งจังหวะดูแบบความเร็วของปานามาก็ดีกว่าโครเอเชียเหมือนโครเอเชียก็ช้ากว่าครึ่งก้าวเนาะ
1: ใช่
0: โคร
1: เอเชียก็จะได้ตัวใหญ่หน่อยครับแต่ว่าเคลื่อนที่อาจจะช้านิดนึง
0: ไม่ใช่ภาพสโลว์นะฮะออกโกเดบ้าครับกองหลังนะของปานามาดันขึ้นสูงแล้วจังหวะนี้ทำบอลออกข้างไปบอลทุบของโครเอเชียทางขวาโจซิฟสตานิซิชแกไม่รู้จะอยู่บาเยิร์นหรือว่าอยู่เลเวอร์แน่ฮะตอนนี้ฮะ
1: อยู่บาเยิร์นสิฮะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นมันยืมไปครับเลเวอร์
0: อยู่เลเวอร์ก็เล่นดีๆเนาะบาเยิร์นก็ดีใช่ไหมฮะ
1: ก็ดีก็ได้ลงต่อเนื่อง
0: เอาแล้วทีมมาทางฝาซ้ายโอ้โหจ่ายลูกนี้จ่ายเลียสโอ้ยเปเลซิชโอ้ยชัดเจนเลยคุณโดนครับ
1: โ
0: อ้โหจังหวะที่เพื่อนจ่ายตวัดมาแล้วจ่ายแรงให้เปเลซิชเปเลซิชไม่ทันครับบอลออกข้างไปเลย
1: สปีดตามไปไม่ไหวแล้วครับโอ้ตรงกลางนี่รอชาร์จอยู่แล้วนะครับขอบอลอยู่ตรงกลางว่างแล้วครับหลุดลายเกมรับของปานามามาหมดเลยแต่ว่าแม่คลองบอลไม่ได้ครับเปเลซิช
0: มาตินบาตูริน่าครับอยากจะหัวโขกซิโขกพื้นสนามครับจ่ายลูกนี้สวยแล้วก็บาตูริน่าครับให้เปเลซิชโอ้น้องให้พี่แต่พี่วิ่งไม่ทันครับ

0: สตาร์นิซิชโดนไล่ล่ามาเอาบีบมาโฮเซ่หรือโรดิเกสแกก็กัดไม่ปล่อยจริงๆครับได้ฟาวจากโรดิเกสครับอ้าวโดนอะไรเข้าไปครับ
1: ก็น่
0: าจะเจ
1: ็บเองครับจังหวะเตะเนี่ยแหละอ๋อโดนเหยียบเท้า
0: โดนนะมาร์ติเนสเหยียบ
1: คริสเตียนมาร์ติเนสเหยียบเท้าไว้ครับ
0: คือออกบอลไปแล้วนะโอ้ไม่น่าเล่นนะครับคริสเตียนมาร์ติเนส
1: แล้วก็สตานิสิตนี่ก็โวยทุกจังหวะแล้วก็เนื้อพอฤดูกาลนี้เล่นดีหน่อยนี่ชักมีน้ำเสียงเมื่อกี้ก็บังบอลอยู่ก็หันไปโวยครับโอ้ยโกไปเจ็บทำไมเนี่ย
0: หรอโวยเพื่อเริ่มทีมเหรอ
1: เ
0: ออแอคเหรอแอคเกินฝีมือเหรอฮะ
1: อ้าว
0: ลูก้าโมดิชครับไหลออกซ้ายมาให้ปอนคาซิชไปเลซิชจ่ายตรงๆพุ่งๆขึ้นหน้าไปสวยครับให้อันเดย์คาร์มาลิชย่อหลังกลับมาล้ำหน้าอันเดย์คาร์มาลิชครับโคเวเชียช็อตนี
1: ้โอ้ก็ติดขัดไปหมดครับดูจังหวะนี้วิ่งออกตัวไปก็ล้ำประมาณ9นึงครับอันเดย์คาร์มาลิช
0: โอ้โหก็ไม่ดูลายเลยครับ
1: คุยว่าโมดหันไม่ดูบอลนะครับก็เลยไม่ได้เช็คลายตัวเอง
0: ไม่เช็คลายเลยครับว่าเช้ามาใครส่งดอกไม้มาให
1: ้
0: ฮะ
1: ลบทิ้งไปเ
0: หรอเอา
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ยกเลิกข้อความเนี่ยโหเวลาส่งอะไรผิดพลาดประเด็กยกเลิกข้อความเขามีจำกัดด้วยนะต้องสมัครพรีเมียมใช่ไหมยกเลิกข้อความเนี่ยของไลน์ฮะ
1: ครับ
0: อุ้ยระบาดระบาดชีวิต
1: ก็อยู่นิ่งๆนะตอบโอเคอย่างเดียวก็พอคร
0: ับ ส่งเนาะ
1: สบายดี
0: อย่าหลุดอะไรไปนะหลุดไปแล้วแย่เลยครับยกเลิกข้อความต้องซื้อเอาจังหวะนี้ดักได้ครับของมาโก้ปาสเลตไหลเข้ามาตกกระเอาโบนิเมียทำไมวิ่งนำหน้าไปแบบนั้นล่ะพ่อคุณโอ้โหปาสเลตจะให้โบนิเมียก็ดันวิ่งนำหน้าไปครับบอลเลยโดนปานามาดักได้แต่บอลออกข้างไปบอลทุ่มของปานามาครับ
1: แหมอุตส่าห์พลิกอย่างสวยนะครับมาโกปาสเลตแต่ว่าจ่ายไปปุ๊บก็โบนิเมียวิ่งเลยไปแล้วครับ
0: มาทูรีน่าปาสเลตซึ่งเป็นผู้เล่นน่ะที่ขึ้นมาใหม่อ่ะเนาะปวดหัวกับผู้เล่นหน้าเก่าของโคเชียตอนนี้ครับเอาแต่ดูของบาสเลตก่อนครับโคเชียไหลออกขวามาให้คริสเตียนมาร์ติเนสทางขวาข้อที่สองกับเพื่อนแล้วหย่อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ต้องแย่ทิ้งออกหลังไปก่อนนะครับเคลียร์ออกไปก่อนครับจังหวะนี
1: ้ก็เป็นมาโกปาสลิดนะครับถอยลงไปช่วยแล้วก็เรียกว่าเพลย์เซฟครับเคลียร์ออกหลังไปเลยครับจังหวะเปิดเข้ามาลุ้นของปานามานะครับต่อยไปลูกเตะมุมนะครับแหมครึ่งแรกนี่กว่าจะได้ลูกเตะมุมกันครั้งเดียวนะครับ
0: เป็นของโคเชียด้วยนะ
1: ใช่ครึ่งหลังนี่ปรมา
0: เตะมุมครั้งแรก
1: ช่วงต้นครึ่งก็มาได้ลูกเตะมุมแล้วครับ
0: ถามมาอังกฤษใครชนะครับสมันเกินเสมอกันจ้าสุดมันเลยครับ 0-0 ครับผมขอสั้นครับมาร์ติเนสเล่นกับโรดิเกสไหลออกมาบาเซนัสบริเวณหน้ากรอบเขตโทษครับออกซ้ายมาให้มาร์ติเนสมาร์ติเนสเกี่ยวเข้าขวาแล้วเปิดไปอัดครับไปติดทางบาทูริน่าครับที่บังไว้อยู่แต่ปรมายังได้บอลแบล็กแมนเนี่ยเปิดไซต์ใกล้เข้าไปข้างในครับยังติดปอนกาซิช
1: แต่ว่าก็จะสวนก็ไม่ได้นะครับโคเชียโดนขวางไว้ก่อนครับโอ้เปลี่ยนมา2คนแล้วแต่ว่าเกมก็ยังไม่ค่อยไหลลื่นนะครับยังไม่ค่อยดีขึ้นโคเชีย
0: อันเตะบริเมียโดนดึงครับโดนกอร์เดบ้าดึงผู้สินบอกว่ากอร์เดบ้าไปดึงเสื้อครับของโบนิเมียจะกรรมการบอกถ้าจะแลกเสื้อกันนะไปแลกหลังเกมนะอย่าดึงกันในระหว่างเกมไม่ดีนะ
1: ก็เลยก็ดึงแล้วก็ล็อกแขนเอาไว้นะครับโบนิเมียก็เสียหลักล่วงลงไปกองหน้าจากโอซาซูน่านะครับอันเต้โบนิเมียเนี่ยเพราะว่าคือโคเชียก็ว่าจะขึ้นเกมก็ช้ามากครับปานามาก็ลงไปรับในแดนตัวเองกันหมดแล้วครับ
0: ชุดนี้หัวเชียดูแล้วเป็นห่วงนะบอลยาครับสุตาโลจะให้เปเรซิชโดนเข้าหลังเร็วแล้วบอลโดนใครบอลโดนจะโดนจะอยู่ดมูนิโยนะวิงแบ็คขวาของปานามาครับ
1: ก็ให้เป็นหัวเชียทุ่มเลยครับมูนิโยแกมันเรียนทุ่มเอง
0: บอดิดครับให้โควาซิชแปะกลับมาคือบอลของโครเอเชียต้องคืนหลังแล้วก็บางครั้งก็ต้องตั้งที่ลูก้าบอดิดกับโควาซิชครับบอลก็เลยช้าต้องเร่งหน่อยครับใครที่เชียร์ทีมตาบักรุกเอาไขว้มา

0: สวยครับทางสถานสิทธิ์หลุดไปทางขวาแล้วเปิดไหลเข้ามาตรงกันได้ชันเลยได้1ต่อ0ครับโอ้อัตเต้บอดีเมียโดนสำรองครับลงมาเป็นตัวสำรองไม่กี่นาทีครับไม่ถึง10นาทีครับโคเชียขึ้นนำแล้ว1ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้ทำกันสวยครับเนี่ยคือต้องมีจังหวะโจมตีแบบนี้นะครับเล่นชิงกันนะครับแล้วก็สถานสิทธิ์หลุดไปครับทางขวามีเวลาเป็นวันเลยครับแกก็ยืน2อยู่ตั้งนานสุดท้ายเปิดไปที่เสา2ครับก็เป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตูบารมาด้วยนะครับมอสเกล่าพุ่งไปปัดแล้วไม่ถึงครับโอ้ปัดไม่โดนครับบอลเลยมาถึงอันเต้บูดิเมียครับแท็บอินเข้าไปอย่างง่ายดายครับนี่ดูจังหวะขึ้นเกมตรงนี้ครับเล่นชิงกันสวยครับ
0: โอ้โห
1: ฝากพี่ปาสลิดแล้วก็สาริสิตเปิดมาเนี่ยพลาดครับมอสเกล่าโอ้พุ่งปัดแล้วไม่โดนครับ
0: ต้องชมปาสลิดนะไอ้หนุ่มบางบอดครับที่ไข้นะจับและไข้ทันทีครับจับและไข้ให้ครับทางสันดาเสร็จหลุดไปทางขวาโล่งๆครับแล้วเปิดบอลตกพื้นโอ้โหมอสเคล่าพลาดจริงฮะจังหวะนี้คือบอลก็ไม่ได้เรียดนะมันเปิดมาแบบระยะหัวเข่าคุณโดดไปพุ่งแล้วปัดไม่ถึงครับ
1: ก็พลาดเองครับลูกนี้มอสเคล่าก็เลย
0: โอ้ยบอลไปถึงอันเต้บูดิเมียครับ
1: ยิงเข้าไปง่ายๆครับอันเต้บูดิเมีย
0: บูดิเมียก็บอลมาวันนี้ก็หวานเจี๊ยบครับผมหวานเจี๊ยบชาร์จเข้าไปครับเข้าฮอตไปครับระยะไม่กี่ลาครับประตูใหญ่เท่าบ้านนะ
1: ก็ประตูที่7ในทีมชาตินะครับของอันเต้บูดิเมีย
0: โอ้โหประตูพลาดจริงครับมอสเคล่าจะทำอะไรครับประตูของปานามาเอ๊น้องสายนะแบบนี้นะบอลมาระดับเข่าแกปัดไม่ถึงครับเอาปานามาครับยังมีเวลาครับผ่านมาแค่10นาทีในครึ่งหลังนะคุณโดนะ
1: เฮ้ยแล้วมันวิก้าโอลิชหรือเปล่า
0: อิวิก้าโอริชไงใช่โอริชฮะ
1: แต่ว่ามันไม่มีใน
0: แต่ไม่มีในชื่อเนาะ
1: ไม่มีนะแต่ว่านั่งข้างสลัตโกดาลิชเลยครับ
0: อิวิก้าโอริชนะอดีตกองหน้าเนาะ
1: ตั
0: วรุกอ่ะของโคเอเชียครับก็เอานักเตะในยุคก่อนเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยครับเหมือนอาร์เจนตินาเลยนะปานามาอยู่ไม่ไหวครับถ้าไม่อยากตกรอบและไม่อยากแปลงสีฟันก็ต้องลุยเข้าใส่ครับตอนนี้เปิดเข้ามาตรงกลางอ่ะมงสะบัดตรงนี้โอ้โหมงบาเกินไปครับปุ้ยมารินปอนกาเซชครับมงบาเกินไปได้เกือบเข้าประตูตัวเองครับบอลหลุดออกหลังนิดเดียว
1: ก็มงเช็ดออกหลังไม่ได้นะครับปอนกาเซชก็แม่พยายามจะเร่งแล้วครับปานามาครับจะเปิดลูกแต่มุมลูกนี้ลูกล้นเลยครับตอนนี
0: ้ขับรถ10ล้อเก็บขยะครับบางบัวคณาครับบางคณารักใช่ไหมขอรถฟังพวกเรานะขอบคุณมากนะครับหยอกเข้ามาครับโลดีเกสโดนหมดที่ไปก่อนโคเอเชียดักได้แล้วมาเชดัสจะแหวก 2-3 ไม่ไหวอ้าวแล้วโคเอเชียดักได้ลูก้าโมดิชแล้วไหลขึ้นหน้ามาเอาจอครับจอครับของแทงปาซาลีเข้าซ้ายแล้วชิปตรงนี้โอ้ยแกจะเหนือแกเป็นคนแม่งสอนหรือเปล่าครับแกจะเหนือชันนะคุณรถฮะ
1: โอ้น่าเสียดายครับหลุดเดียวจากครึ่งสนามมาแต่ว่าจบไม่ได้ครับมาโกปาซาลีโอ้โหจะไปชิปทำเพื่ออะไรล่ะครับ
0: โอเคอยู่สมุทรปราการบางบ่อแกจะเป็นคนแม่งสอนจะเหนือชั้นครับแกจะเป็นคนเหนือครับ
1: โอ้ลูก้าโมดิชลูกนี้ดึงจังหวะแล้วก็จ่ายมาไม่ล้ำหน้านะครับออกตัวจากในแดนตัวเองหลุดเดียวมาครับจ่ายเพื่อนยังได้เลยครับโอ้ยิงก็ได้แต่ว่าแกจะไปยกครับแล้วก็ติดจากนั้นก็ได้ซ้ำด้วยครับปรากฏว่าข้ามคานครับ
0: โอ้เดี๋ยวต้องชมมอสเกล่ามอสเกล่าแกไม่ล้มนะแกยืนปักหลักอยู่แกยืนอยู่เฉยฮะแล้วมาโกปาสลิดแกจะชิปครับตัวนี
1: ้ก็จริงก็ไม่ต้องชมมอสเกล่าแล้วก็ด่าปาสลิดเลยนะ
0: โอ้
1: หลุดมาจริงจ่ายเพื่อนยังได้เลยครับคือยิงเองก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าโอ้โหมันก็ไม่ควรยิงอย่างนี
0: ้เนี่ยเรายิงแรงไปเลยยิงเรียกไปที่เสาไกลอ่ะแกโอ้จะย้ายสมโนครัวจากสมุทรปราการนะครับไปอยู่เชียงรายนะคุณด้วยนะเหนือชั้นไงแกจะเหนือ
1: ครับ
0: ไปอยู่ภาคเหนือซะแล้ว
1: โอ้ก็การยิงโคเชียนี้5ครั้งไปแล้วนะครับเข้ากรอบไป2
0: หันกล้องไปดูบอลได้ไหมครับพี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะฮะโอ้โหไม่งั้น2สูตรสบายนะพอชิปไม่เข้าลูกนี้ของปาสลิชครับดูอีกครั้งหนึ่งครับ
1: เนี่ย
0: จากพุทธศิลป
1: ์โอ้หลุดเดี่ยวมามีเวลาเป็นชาติเลยครับ
0: ม
1: าคือแกก็ยิงช้าด้วยครับพอยิงช้านี่มอสเกล่าก็ออกมาแล้วก็พยายามจะไปยกหลบ
0: โอ้โหดูสุลาโกดาลิชหัวหน้าโค้ชทีมชาติโครเอเชีย
1: เซ็งเลย
0: แกอยากร้องเพลงไม่อยากจะเชื่อภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงครับ
1: สุลาโกดาลิชบอกโถเอ้ยลูกนี้อัวยังเข้าเลย
0: ร้องเพลงปานามาเมื่อกี้นะโถเอ้ยฮะโถเอ้ยนึกว่าจะเข้านะครับ
1: อ๋อนึกว่าโถเอ้ยของบาซู
0: ไม่ใช่นั้นโจยบาซูฮะ โอ้ถ้า2สุดก็งานสบายแล้วโคเอเชียเอาดิ้นหนีไปสวยครับมาโกปาซาลิดเท้าซ้ายธรรมชาติขวามลพิษของแกนะครับไปไม่พ้นครับแล้วจะโดนโต้ครับโลดิเกสของปานามามาซ้ายครับให้โอเซซ่าแบล็กแมนหายมาจากเกมเลยครับแบ็กซ้ายเดี๋ยวใส่เบอร์2ครับของปานามาอับบาชดาพลิกวนสวยครับแล้วทิมออกขวามาโอกาสนะครับบอลทางขวาของมูริโยอยู่ที่จังหวะเปิดเข้ามาตรงแกแล้วก็ได้บงโอ้โหฟาฮาโดเอาแต่บอลจะไม่ออกครับแบล็กแมนคือหลังกลับมาแล้วอันดราเด้หยอดเข้าไปตรงกลางติดลูก้าโมดิชเอาปานามาก็มีหือมีอื่นเหมือนกันโต้อย่างนี้สิครึ่งหลังโต้อย่างนี้นะสนุกไรฮะเอาดักได้ครับพยานที่จะไปเอาไม่พ้นอันตราได้พยานที่จะหลุนหนีไปโอ้โหไม่ได้ครับบอลลึกไปถึงเงี้ยเรียกว่าคุยเลยครับเตะทิ้งออกมาก่อน
1: ก็โดนจับฟ้าไปก่อนครับก็กดดันได้ดีนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ได้เปิดจากทางขวาเข้าไปครับโคเชียมีปัญหาเกมรับทางซ้ายนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครึ่งหลังนี่ก็ดูแล้วยังแก้ไม่ค่อยตกนะครับเปิดเข้าไปได้หม่งด้วยนะครับฟาฮาโดแต่ว่าหมาโดนไม่ค่อยเต็มครับลูกนี้ปริ้นมาไม่ออกด้วยนะให้แกเจ็บใจเล่นอีกต่างหากโอ้แต่แบบนี้ก็อาจจะเข้าทางโคเชียนะครับเพราะว่าสกอร์ขึ้นนำไปแล้วครับ
0: บาเซนาสกัปตันโดนเหลืองไปเข้ากัปตันใส่กัปตันฮะ
1: ก็คือปานามาก็ตั้งแต่นัดแรกแล้วครับคือเล่นไม่ค่อยละเอียดอ่ะเป็นทีมที่ได้ลูกคักๆนะครับแต่ว่าความละเอียดความเนียนไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ก็ดูครับเนี่ยพุ่งพรวดเข้ามาแท็กเกิลใส่ลูก้าโมดิชเฉยเลยครับรับใบเหลืองไปก็เป็นยูเอบาซินาสครับโคเชียแบบนี้ก็ดึงช้าๆได้แล้วนะครับแท็กติกของเกมก็อาจจะเปลี่ยนนะครับในช่วง30นาทีสุดท้ายครับลูก้าโมดิชทิ้งยาวมาลูกนี้ก็ไม่แม่นครับโอ้โหลึกไปถึงผู้รักษาประตูตอนนี้ป๋ามาแล้วนะครับ
0: ป๋าเดี๋ยวรอ8นาฬิกานะครับฟังรายการ Money Talk ได้นะครับป๋าบรรยายพรุ่งนี้นะใครที่เป็นแฟนการภาคมันๆของป๋านะครับวันพรุ่งนี้นะครับทีบีเนี่ยมาเชียร์ป๋าไม่ได้นะป๋าที่รักของเราครับอัดดูปานามาก่อนนะเซซ่าแบล็กแมนแบ็กซ้ายใส่เบอร์2ใช่ไหมฮะไหลเข้ามาตรงกลางครับพยาที่ใจไปแล้วโรดิเกสหักในเข้ามาขนาดโอ้โหเตะทิ้งไปก่อนปอนคาสิตน่าจะเป็นปอนคาสิตนะที่เตะทิ้งออกมาครับบอกเพื่อนแล้วทำไมเฮ้ยช่วยกันหน่อยครับเซนเตอร์แบ็กแล้วจังหวะนี้ยอดเข้ามาครับโรดิเกสเตะอัดใส่ซะเลยเตะคอร์เนอร์ครับของปานามาเอาเลยครับปานามาตอนนี้ลุยแล้วนะครับโกดอยฮะกัปตันตัวจริงบอกพี่ไม่ได้ลงนะไอ้นั้นคุณตะวุฒิเกิร์เทนเปล่าฮะ
1: หน้าตา
0: เกิร์เทนฮะอดีตนักเทนนิสของบราซิลครับ
1: ตัวทดลองของปานามาพยายามจะบอกเพื่อนนะครับไปเติมมันขึ้นไปเยอะๆเลยครับตอนนี้ก็กำลังระส่ำพอสมควรครับสำหรับทางโคเอเชีย
0: มาร์ติเนสเล่นกับโรดิเกสโรดิเกสเท้าซ้ายครับไหลเข้ามาตัวกลางบาเซนัสบาเซนัสไหลขวางสนามมาครับจะโอ้โหจะไม่ได้ครับมูริโยไปเงื้อง่าราคาแพงครับแล้วโครเอเชียดักได้อันเดคาเมริชเอาตบไหนมาสวยครับให้บาทูรินาบาทูรินาจิ้มไหนเข้ามาให้ปาซาลิไอ้ดูบางบอลโอ้โหไอ้ดูบางบอลจะหักไหนเข้ามาให้เอเตเบอร์เมียยังได้ครับบอลตรงกลางของทางซ้ายไหลเข้ามาข้างในครับให้บาทูรินาโควาซิชบอกเป็นกุญแจเย็นอีกแล้วนะครับช้าๆครับดึงจังหวะก่อนครับบาทูรินากลับมาที่โควาซิชลูก้าโมดิชเปเลซิชหยอดเข้ามาให้มารินปอนกาซิชเซตเตอร์แบ็กที่ดันเข้ามาสู่ครับออกขวามาครับซาตานิซิชเอามีตัววิ่งเสียไปแล้วจังหวะนี้ล้ำหน้าไหมโดนแย่ทิ้งไปก่อนนะครับรามอสจิมออกหลังไปล้ำหน้าไหมอ่ะล้ำหน้าไปแล้ว
1: ก็จังหวะนิดเดียวนะครับเป็นมาโกปาซาลิดนะครับช่วงหลังบางทีก็พยายามจะหุบเข้าไปข้างในครับดูอีกทีวิ่งออกตัวมาตรงนี้ล้ำหน้าครับจ่ายช้าไปหน่อยนะครับ
0: แฟนบอลปานามาครับ
1: โอ้ถ้าจบแบบนี้ก็จะตกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปานามาก
0: ลับบ้าน2018ครั้งแรกเนาะ
1: ครั้งแรก
0: กลับบ้านเหมือนกันนะรอบแรกเลย
1: รอบแรกเลยครับ

0: บอลวางยาของปานามาขึ้นหน้ามาดันหน้าขึ้นไปครับฮาวีบอลนะตรงกลางบาเซนาวงกลมกลางสนามชิงจังหวะกันได้ครับบอล2ของปานามาออกซ้ายมาเซซ่าแบล็กแมนเนี่ยแบล็กแมนเนี่ยไม่กล้าที่จะอาจ่ายออกซ้ายครับเพื่อนอยู่ใกล้กันกันไปครับแล้วเปิดแรงเข้าไปข้างในอันตราเดเซซ่าแบล็กแมนออกซ้ายมาให้โฮเซ่ลุยโรดิเกสโรดิเกสลากจี้ออกด้านนอกแล้วหยอดเข้ามาข้างในจังหวะนี้มงทิ้งออกไปก่อนอีวานเปริซิตลืมแกพุ่งมงทิ้งออกมาก่อนครับยังได้ครับโฮเซ่ลุยโรดิเกสโอ้แกคล่องแล้วเบอร์7ของทางปานามายังได้เซซ่าแบล็กแมนไหลออกซ้ายให้มาเตเดสมาเตเดสเจอกับลูก้าโมดิสจะท้าทายเข้าหาและมาเตเดสหยอดเข้าไปข้างในมงทิ้งไปก่อนแถว2เป็นของบูนิเมียเอาบูนิเมียได้ครับแล้วทิ้มออกมาทางซ้ายทันไหมโอ้โหเอาบอลทุนหน้ายังทันครับได้บอลจากกอเดบ้าเอาบอลทูน่าไปหยุดเล่นอ๋อได้ฟาวครับแม่บอลทูน่าได้ฟาวจากโฮเซ่กอเดบ้า
1: ก็ตัวจับฟาวไปครับตอนแรกถือบอลก่อนนะครับกอเดบ้าแต่ว่าไปจับไม่ดีครับบาตูริน่าเลยชิงบอลไปได้แล้วสุดท้ายก็ไปตามสอยครับกอเดบ้าเสียฟาวก็ตอนนี้เป็นปรมาพยายามจะลุยเข้าใส่นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะจังหวะก่อนหน้านี้ที่เกือบเสียประตูที่2นี่โอ้โหขึ้นมากันทั้งทีมครับโอ้ไม่มีตัวเฝ้าบ้านเลยหลุดจากครึ่งสนามไปอ่ะเหลือ25นาทีนะครับเกมนี้โอ้โหเชียร์ที่เอาตัวรอดจากเกมนี้ได้ก็ถือว่าแหมความเก่าจริงๆครับ
0: ถือจับนะช่วงนี้ไม่มีอะไรครับสำหรับไปนินทาหยองไหมฮะเดี๋ยวหยองมา9โมงเช้านะบอลนะคือหนังกลับมาครับตากันใหม่ที่เดโมดิกลิวาคูวิชให้โจเซฟซูตาโลเล่นเนี่ยอยู่หน้าบ้านตัวเองครับโครเอเชียบีบให้ปานามาขึ้นมาเป็นเดซิสครับต้องจุดพุทธขึ้นหน้าไปหนักได้ครับกอเดบ้าและบอล2อันตราเดที่บอกซ้ายเซซ่าแบล็กแมนเอามีพื้นที่ครับเซซ่าแบล็กแมนทางซ้ายเซซ่าแบล็กแมนจะแหวกเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้ครับแล้วจิบออกมาก่อนทางมาโกปาสลิดลงมาเล่นเกมรับโอ้โหนักเตะปานามาทำไมตัวใหญ่จังเลยเว้ย
1: ตัวหนาๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็วิ่งเร็วใช้ได้นะครับแต่ว่าพยายามจะแหวกไปเองครับแบล็กแมนไม่รอดครับโอ้ตอนนี้ปานามาเพิ่มความคึกเข้าไปอีก 30% ครับ
0: มาเตเดสไปอยู่ข้างในเลยครับเจ้าวันนี้จะจ่ายทะลุให้โมริโย่ไอเดียดีครับบอลลึกเข้ามือของลิวาคูวิชแล้วโมริโย่เนี่ยก็ไปทักทายกับมารินปอนกสิตนะเซ็นเตอร์แบ็กของโคเชเล็กน้อยครับ
1: ด่ากันนะ
0: อ๋อเขาชนกันนะด่ากันเล็กน้อยเอาวางยาขึ้นหน้าไปครับบอลจังหวะสองแอร์กอเดบ้ายังหัวดีครับแอร์กอเดบ้าจังหวะนี้ตอนเรียนไม่รู้ว่าเรียนดีหรือเปล่าแต่ว่าตอนเตะบอลแกหัวดีแกบ่งสะบัดกลับไปให้กับมอสเกราประตูของปานามาโอเซซ่าแบ็กแมนบทบาทเยอะนะในครึ่งหลัง
1: ก็พยายามจะเติมมาช่วยเกมรุกเยอะนะครับแบ็กแมน
0: แบ็กซ้ายนะ
1: โอ้ก็มีความผิดพลาดนะครับปานามานะเสียดายนะครับโดยเฉพาะผู้รักษาประตูมอสเกล่าครับลูกนั้นพอเสียประตูเนี่ยก็ยากแล้วครับโคเชียร์เลยกลายเป็นลงไปรับในแดนตัวเองครับ
0: เอาแทงแนวลึกมาสวยครับจังหวะนี้ออกขวามาทันไหมเอายักเกี่ยวทันโอ้โหแกเล่นดีครับคริสเตียนมาร์ติเนสแล้วไหลออกมาโมริโย่ให้กับทางบาเซนัสเข้าไปนอกกรอบเขตโทษโอ้ยโดนเก็บไปก่อนแล้วยิงทันทีแล้วโอ้โหหรือว่าคนนั้นซ้ำอีกครั้งเลยโมริโย่โอ้ยิง2ครั้งติดนะครับแต่ว่ายังกินโดมินิกลิวาคูวิชไม่ได
1: ้โอ้ก็ซัดด้วยขวานะครับจังหวะแรกครับตรงตัวปาดออกมาแล้วก็ตามไปซ้ำอีกทีครับมาแต่ว่าจุดต้นต้องชันต้องชมนะครับคริสเตียนมาร์ติเนสปี
0: โอ้โห
1: เกี่ยวไว้ได้ครับบอลจะออกหลังอยู่แล้วแล้วเนี่ยลุยต่อครับสุดท้ายได้ตั้งจังหวะยิง2ที
0: มงได้บอลเลยเนี่ยโอ้โหได้มงจอๆครับเป็นฮาวีหรือเปล่าหรือว่า
1: เป็นฮาวีครับ
0: โอ้โหมองลูกนี้เรียกว่าควินทักมองที่เปล่าแล้วยอดไปครั้งหนึ่งบอลหรือเกินไปโอ้โหลูกนี้เกือบตีเสมอ1-1ครับเป็นนะคาร์ลอสฮาวีครับกองกลางล่างยักษ์ครับของปานามามองแต่ว่าเรียกว่าควินก็ปัดทิ้งออกไป
1: เรียกว่าควินเรียกว่าควินนี่แม่ชุดเมื่อกี้นี่มี3เซฟเลยครับแต่ลูกมันก็ค่อนข้างจะตรงตัวนะครับลูกมองฮาวีจ่อๆเลยครับแต่ว่าแกมองไว้ตรงตัวก็ทะยานปัดทิ้งออกหลังไม่ได้ครับเรียกว่าควินลิวคาวิชนี่บอลโลกทีไรแกมักจะโชว์ฟอร์มได้ดีตลอดครับ
0: ใช่ฮะ
1: มาประจำครับ
0: ช่วงนี้ก็พักดื่มน้ำและปัสสาวะกันนะครับผม
1: ปัสสาวะไม่ต้องก็ได้ฮะอันไว้ก่อน
0: อันไว้ก่อนนะพักไฮเดชันเบรคครับประมาณ3นาทีครับปานามาตามหลังโครเอเชียอยู่ที่ 0-1 ครับประตูของประตูชาร์จจ่อๆนะของอันเต้โบลิเมียก็เกมมันกว่าครึ่งแรกนะคุณโดนะ
1: ก็มันสถานการณ์มันก็บีบแล้วนะครับคืออย่างที่บอกไปว่าเสมอมันก็ไม่ดีทั้งคู่นะครับแล้วถ้าแพ้ก็ตกรอบเลยครับพอโคเชียทำประตูขึ้นนำได้ปานามานี่ก็ยิ่งคึกเข้าไปอีกครับโอ้ดูจังหวะก่อนหน้านี้ทีนะครับสกัดมาแล้วเข้าทางครับยิงยัดไปเลยตรงตัวครับแล้วอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปครับแต่ว่าก็ปัดทิ้งออกหลังไปได้ครับลิวาโควิชก็2เซฟครับแล้วก็บวกกับได้เซฟลูกมงของฮาวีอีกทีครับลูกนี้ครับลูกมาตรงๆนะครับทะยานขึ้นไปปัดออกหลังไปครับแหมปั๊มเวลน่าดูเลยครับตอนนี้ลิวาโควิชครับ
0: โค้ชของทางปานามาครับโทมัสคริสเตียนเซนครับบุกเราลูกทีมครับเอาหน่อยเอาหน่อยฮะบอกว่าโคเชียหมดแล้วแต่เราหมดกว่าฮะอ้าวไม่ใช่ฮะเราเร็วกว่าเนี่ยแฟนบอลปานามาก็ลุ้นด้วยความหวังนะบางคนก็ดื่มน้ำอัดลมนะบางคนก็ดื่มน้ำอัมพันนะคุณดอส
1: ครับ
0: หน้าตาดีนะสาวๆปานามาเนาะคุณดอสออกแนวอเมริกาใต้เนาะ
1: ใช่ก็อยู่อเมริกากลางอ่ะปานามาแต่ผมได้ชอบไปมากเลยครับบอลโลกเตะโคมๆครับแกดูแคสเกมอยู่เยี่ยมเลยก็ช่วงเบรกกันอยู่นะครับก็จะเป็นเข้าไปสู่ช่วงควอเตอร์สุดท้ายนะของการแข่งขันโอ้
0: เปลี่ยนอีก2ครับ
1: เปลี่ยนอีก2คนนะครับโคเอเชียมีซูซิชนะครับยืนรออยู
0: ่ซูซิชเนี่ยเป็นเซสซูซิช
1: เปต้าซูซิชนะครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็เฮ้ยมันซูซิช2คนเลยดิ
0: อ้าว
1: ลูก้ากับเปต้าซูซิชนะครับก็จะเปลี่ยนคู่เลยครับนี่ครับก็เล่นกลางๆด้วยกันทั้งคู่นะครับอ้าว
0: เป็นญาติกันนะโคโดนนะ
1: มาโกปาสลิดโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับหมายเลข24แล้วก็อีกคนหนึ่งเบอร์8ครับอุ้ยมาเตโอโควาซิชครับโอ้โหวันนี้เนี่ยตัวหลักๆของโคเอเชียวันนี้ก็ดูไม่รู้สภาพร่างกายด้วยหรือเปล่านะครับโควาซิชวันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับก่อนหน้านี้ก็ยอสโกกวาดิโอนะโดนเปลี่ยนออกไปนะครับ
0: นัดที่แล้วไปท่าสูสิเป็นตัวจริงนะ
1: ก็เปลี่ยนซูซิชลงมา2คนนะครับเปต้าซูซิชกับลูก้าซูซิชเปต้านี่เล่นอยู่กับอินเตอร์นะครับส่วนลูก้านี่อยู่กับเรอัลโซเซดาด
0: ก็เป็นญาติกันนะไม่ใช่เป็นพี่น้องกันนะฮะ
1: อายุห่างกันปีเดียวนะครับก็เป็นเรียกว่าเจเนเรชั่นใหม่นะของโคเอเชียนะครับอายุ22แล้วก็23ปีก็เติมความสดลงมาด้วยนะครับพยายามจะถอดเอาตัวที่อายุเยอะๆออกไปหน่อยจานีนฟันติโน่ครับเห็นหน้าทุกเช้าเลย
0: นอนมั่งกว่าก็มานะอินฟันติโน่ฮะ
1: นอนมั่งกว่าก็ไม่รู้ครับอินฟันติโน
0: ่ปานามาเหมือนจะเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับทางขวาคืนกลับมาก่อนครับโมนิโยให้มาที่รามอสขวาสนามมาอันดราเดโดนไล่ล่ามาเลยครับต้องขึ้นหลังกลับมาก่อนนะครับเอาชัวร์ครับออร์แลนโดมอสเคล่าประตูของปานามาออกมาหาจับประตูครับวางยาวขึ้นหน้าเป็นเลยหยอดออกขวามาให้เซซ่าบรักแมนเอาบอลออให้ทางคริสเตียนมาร์ติเนสโอ้โหมาร์ติเนสแกก็วิ่งขยันจริงนะฮะโหวิ่งจนครูให้คะแนนจีบิสัยนะฮะ10เต็มอ่ะ
1: ก็ขยันไล่นะครับจังหวะนี้แต่ว่าก็ไปปั๊มกับทางปอนกสิทธิ์ครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปโดนทางด้านมาร์ติเนสออกครับไม่ได้อะไรเลยครับ
0: โดนบอลอัดหน้าแล้วก็บอลอัดตัวนะแล้วก็ออกหลังไปนะครับเดวิดโควิชครับวางยาวข้างหน้าไปปานามาก็ชิงกลับมาได้มอสเกราเล่นกับกอร์เดบ้า มอสเกล่าประตูของบาดาเรียกให้เพื่อนมารับบอลเลยครับต้องใช้บอลยาก็เตะด้วยเท้าซ้ายขึ้นยากันไปอ้าวโอ้ยคิเตียนเปเตเนสครับไปกระแทกใส่คนอายุเยอะอย่างอีวานเปเรซิชครับ
1: ก็เสียฟาไปก่อนครับมาร์ติเนสโอ้ก็แกจ้องไว้เลยครับนี่แล้วก็ไปชนอย่างทางด้านหลังครับลูยังมาไม่ถึงเลย
0: เปเรซิชบอกอย่าทำกับพี่แบบนี้ไอ้น้องพี่อายุเยอะแล้วอะไรมีน้อยแล้วฮะเปเรซิชบอกอ้าวเสียพันนาทีสุดท้ายครับพี่เคนทำให้ผมต้องกินมาม่าครับพี่เรียบร้อยครับ
1: ก็ยังดีครับมีตังกินมาม่าบางคนวันนี้อาจจะต้องน้ำเปล่านะฮะ
0: แอลก็บีบสูงครับปานามาครับลิวาคูวิชต้องกับซาโดขึ้นหน้าไปบอลยาวยาวขึ้นหน้ามาติดถ่วงอันดาเร่เก็บได้ครับที่โฮเซ่หลุยโรดิเกสวันนี้ก็โดดเด่นครับจ่ายยัดขึ้นหน้ามาโอ้โหใจฮาวีและจิมไฮเซซ่าแบล็กแมนเนี่ยออกข้ามไปครับ
1: ก็ทำเกมได้ดีนะครับปานามาแต่ว่าก็อยู่ที่พื้นที่สุดท้ายนี่แหละครับความเฉียบขาดของพวกเขาครับ4ชุดก่อนที่จะได้เบรกไปนี่ก็มีโอกาสไป3ทีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได
0: ้ฮาวีจะจ่ายให้โฮเซ่หรือโรดิเกสไม่ได้เก็บได้ครับลูก้าซูซิชข้อ1เอ้าโอ้ซูซิชแม่ข้อ1 2กับเพื่อนได้สวยครับเพื่อนให้มาแล้วลูก้าซูซิชโอ้ยจ่ายลูกนี้ตัดในเกินไปครับจ่ายเบาด้วยครับไมเคิลอาร์เมียโมริโยครับดักทิ้งเตะออกข้ามไปก่อนโคเชียขึ้นมาครับไหลออกทางซ้ายครับเปต้าซูซิชให้เอวานเปเรซิชเปต้าซูซิชเปเรซิชคือหลังกระป๋าโมดิชจ่ายยัดไตเข้ามาอ้าวไม่เข้าใจกันครับ
1: ก็เกี่ยวไม่ติดครับจังหวะนี้ครับเปตาซูซิชก็15นาทีสุดท้ายครับไม่รวมช่วงทดนะครับโอ้เวลาของปานามาก็เริ่มนับถอยหลังแล้วครับใกล้จะตกรอบเต็มที
0: ออโรโดมอสเกล่าวางยาวขึ้นหน้าไปติดสตาร์เดซิตปานามาเหมือนจะเปลี่ยนตัวนะ
1: ก็มียืนรออยู่1คนนะครับสำหรับทางปารามา
0: พี่ก็วอเตอร์แมนวอเตอร์แมนวอเตอร์แมนฮะจะลงมากองหน้านะวอเตอร์แมนเนี่ย
1: โอ้อายุนี่ก็พอๆนักเตะโคเอเชียแล้วครับ35ครับ
0: มูรินโญ่จะวิ่งไปเพื่อนให้มาน้ำหนักแรงเกินไปครับบอลออกหลังไปเลย
1: ก็ถอดหมายเลข13ออกนะครับสำหรับทางปารามาครับถอดกองหลังออกนะครับ
0: โอ้
1: โจวานนี่รามอสนะครับก็พยายามจะบุกเต็มสูบแล้วครับแล้วก็ส่งตัวรุกลงไปเพิ่มนะครับ
0: โอ้โหถอดกองหลังฝั่งขวาออกครับ
1: เซซิลิโอวอเตอร์แมนนะครับเติมกองหน้าลงมาอีกครับก็เรียกว่าแลกเป็นแลกแล้วครับตอนนี้ปารามา
0: เพราะว่าถ้าแพ้ก็ไปแล้วนะ
1: แพ้ก็ตกรอบ
0: บายบายปูนชึกจักชึกฉักนะฮะปารามาครับ
1: ครั้งที่แล้วนี่ก็แพ้รวดนะครับปานามาม าครั้งนี้นี่ก็นัดแรกแพ้นะครับนัดนี้ก็ยังตามหลังอยู่ครับและที่สำคัญก็ยังยิงประตูไม่ได้ด้วยนะครับครั้งที่แล้วเมื่อปี2018นี่ยังยิงได้2ลูกนะ
0: ใช่ฮะเอาดูจังหวะนี้ขอยิงด้วยนะโอเซ่หรือโรดิเกสครับกดด้วยซ้ายแล้วนี้ข้ามคาน
1: ก็ตามสูตรแล้วครับพอยิงเสร็จก็เช็ครองเท้าหน่อยครับเอ๊ะรองเท้าเป็นอะไรฮะ
0: ลงมาเช็คพื้นสนามลงมาแล้วครับมนุษย์ใส่น้ำครับวอเตอร์แมน
1: ดูยิงลูกนี้ครับโอ้โหไปซ้อมยิงมาใหม่ครับไม่ได้มีความเสียวอะไรเลยครับ
0: 78นาทีครับวางยาข้างหน้าไปครับโครเอเชียโดยซูตาโร่ปาเตเนสไหลขึ้นกลับมาครับคอนเดบ้าโอ้ยเกือบสั้นครับคืนกลับมาให้มอสเกล่าประตูของปานามาเตะจุดพลุขึ้นหน้าไปครับแหมวอเตอร์แมนลงมาก็พยายามที่จะปั่นป่วนแนวรับของโครเอเชียครับ
1: ก็ใส่ขยันนะครับนักเตะปานามาเกือบทุกคน
0: ขยันเยอะนะ
1: เหมือนโค้ชหน้าก็กระตุ้นมาครับลงไปนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะครับวิ่งเอาไว
0: ้ลิวาคูชหย่อนมาเอาติดเชซ่าแบล็กแมนอย่าได้ครับโฮเซ่หรือลูดิเกสไปเลี้ยงเยอะกันไปครับเหลียงหนีมาก็เอาแล้วว้าวไปทำฟาครับแล้วยังได้ครับโฮเซ่ลูดิเกสเตะอัดใส่ซะเลยครับใส่ซูตาโร่แล้วบอลออกหลังครับเตะบุ้มครับของปานามา
1: โอ้เกือบงานเข้าครับเปต้าซูสิตอยู่ดีก็ไปเลี้ยงกับหลังครับมาโดนฉกบอลไปได้ครับยังดีที่เพื่อนมาช่วยบล็อกไว้ก็เป็นเตะบุมครับของปานามา
0: โฮเซ่หลุยโรดิเกสที่เล่นได้อย่างโดดเด่นของปานามาครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลจะโคลกออกด้านนอกนะครับบอลจะเอาสวิงออกมานะหยอดเข้ามาข้างในเอ้าไปถึงแล้วได้การยิงครับฮาวิขอกดตรงนี้โอ้โหฮาวิอีกแล้วครับยิงลูกนี้เข้าข้างตะข่าย
1: โอ้โหวอเตอร์แมนชักยั่วแล้วครับโอ้โหมุมไม่มีเลยครับแม่ฮาวิจะยิงทำไมดูอีกทีครับเก็บตกได้นะครับลูกเลยมาแล้วแกก็เงื้อดึงจังหวะแล้วยิงยัดครับโอ้โหวอเตอร์แมนบอกแม่รออยู่เสาสองครับบอลไม่มาส่วนกองเชียร์ก็เซ็งไปตามระเบียบครับก็มีปัญหาครับปานามาในการจบสกอร์ในการเลือกช็อตเล่นนะครับในพื้นที่สุดท้าย
0: เอาแล้วหลุดขึ้นมาโอ้ยต้องไปผลักผู้ตัดสินให้ฟาวครับ
1: ก็จังหวะกำลังจะ
0: ฟาโดหรือเปล่าไปดำฟาว
1: หลุดไปครับฟาโดก็เลยต้องรีบตัดฟาวไปก่อนนะครับอีกนิดเดียวก็จะไปถึงกรอบเขตโทษแล้วครับ
0: ไปทำฟาวเบอร์ตูริน่านะเด่นนะเบอร์ตูริน่าวันนี
1: ้ก็มีความคล่องตัวครับแล้วก็นี่ครับวูบวาบได้ดีครับจังหวะนี้ก็ลากไปแล้วก็ได้ฟรีคิกครับระยะถือว่าพอจะยิงได้นะครับโอ้ตอนนี้ก
0: ็มือปืน5คนของโกเชียเปเรซิตออกไปแล้วครับเหลือ4คน
1: ยืนเคลมกันใหญ่เลยครับใครจะรับผิดชอบดี
0: ลูก้าซูซิช
1: ซูซิชนี่อยู่คู่เลยครับทั้งลูก้าทั้งเปต้าครับลูก้าโมดิชแล้วก็บาตูริน่าครับอีกคนนึงครับ
0: แต่ลูก้าซูซิชเหมือนจะขอยิงนะครับโดดเท้าซ้าย
1: โมดิชก็เดินออกไปแล้วนะครับปล่อยให้น้องครับเพราะว่าพี่น่าจะเตะไม่ถึงแล้วครับตอนนี
0: ้โมดิชบอกพี่ไม่ต้องน้องทำไมเอาปาสลิลงมาอีกคนฮะ
1: ก็ถือว่ายังดีครับที่ถอดเอาไปมาโก้ไปก่อนครับมาเรียวปาสลิดลงมาครับอ้าวแทนลูก้าโมดิชครับโอ้อยู่ไม่จบนะครับลูก้าโมดิชโดนเปลี่ยนตัวออกอีกแล้วนะครับนาทีที่80ครับก็เป็นมาเรียวปาสลิดครับลงสนามไปแทน
0: ลงมาในช่วงประมาณ10นาทีสุดท้ายนะมาเรียวปาสลิดครับก็โดนเปลี่ยนออกเป็นเกมที่2ติดต่อกันนะลูก้าโมดิชลูก้าซูซิชระยะค่อนข้างไกลเลยครับเยื้องไปทางซ้ายลูก้าซูซิชมองแล้วปั่นลูกนี้แฉลบกำแพงออกหลังครับ
1: ก็ยิงฟรีคิกเข้ามานะครับแต่ว่าลูกมันติดกำแพงครับแล้วก็ไปติดฮาวี่นะครับแล้วก็ลอยข้ามคานออกไปก็เป็นเตะมุมครับของโคยเชีย
0: ไต่มุมครับฝั่งซ้ายจะหยอดเข้ามาครับไต่มุมเข้ามาตรงกลางเอาบอลคลุกคลิกมาโอ้โหสตาร์เดซิตหาบอลไม่เจอแล้วปานามาก็หวดยาวเข้าหน้ามาไม่มีใครครับบอลเล็กมาถึงเดโมนิกเรียกว่าควิชก็เปิดสวนขึ้นหน้าไปเอาดักได้ครับบาเซนัสของปานามาแล้วหวดโด่งไปเลยครับไอ้หนุ่มสายน้ำมนุษย์สายน้ำครับวอเตอร์แมนวอเตอร์แมนชิงจังหวะกันโอ้ได้ฟาวครับแฮได้ฟาวจากปอนกสิทธ์นะ
1: ก็ตันกันครับแล้วก็สุดท้ายเสียฟาวไปครับปอนกสิทธ์อ้าวเปลี่ยนตัวอีกครับปานามาเป็นฟาฮาโดนะครับโดนเปลี่ยนออกครับแล้วก็เป็นลอนดอนโยนะครับลงสนามไปแทนก็เติมความสดนะครับฟาโดนี่32แล้วนะครับโดนเปลี่ยนออกครับเป็นตัวจริงในเกมนี้นะแล้วก็เป็นอาซาเรียสลอนดอนโยนะครับลงสนามไปแทนแต่ลอนดอนโยนี่ยังไม่เคยยิงประตูในนามทีมชาติได้เลยนะครับ
0: นาที13นะ25ปีแล้วโอ้โหปานามาหยอดมาทางฝั่งซ้ายครับจะให้อันตราเดกองหลังปานามาที่ดันขึ้นไปสูงโอ้โหให้แรงเกินไปครับโฮเซ่หรือโรดริเกสไอเดียเดียวนะ
1: หลุดไปด้านไกลเลยนะครับแต่ว่าเปิดลูกนี้แต่ว่าถ้าเข้าไปก็น่าจะต้องเช็คอยู่ดีครับออกตัวจะเหลื่อมไปนิดนึง
0: โอ้ตอนนี้ออกบอลละหมาดเพราะ นะลุกของทางปานามามาเยอะเลยครับมาชนะให้กับวอเตอร์แมนวอเตอร์แมนไอ้หนุ่มมนุษย์สายน้ำ

0: ใส่น้ำจะไปไอ้ขอยิงเองซะเลยโอ้โหแกก็มั่วดีใช้ได้เหมือนกันนะแกไม่เปิดแกเตะอัดใส่ซะเลยครับโอ้โหกำลังกระตายิงครับบอเตอร์แมน
1: ก็พยายามจะเร่งแล้วนะครับช่วงท้ายเกมครับปานามา
0: เจ็ดนาทีสุดท้ายครับปานามาตามหลังโคเชีย 0-1 ครับแมตช์เดย์ที่2ในกลุ่ม L วางทุ่มยาวข้างหน้ามาอย่างติดแนวรับของโคเชียครับมาเซนัสให้มาร์ติเนสมูรินโญ่จะกระดกเข้าในครับไม่ได้ติดเปเรซิชบาทูริน่าดิ้นหนีมาสวยยังไปครับบาทูริน่าโอ้โหก็จะโอ้เหลียงหลบสองคนครับบาทูริน่าแล้วยังกินตัวไม่ได้ออกมาทางฝั่งซ้ายเอาโดเตะข้อไปแล้วครับย้อนหลังกลับมาตากันใหม่ครับที่มาโลปาซาลิชตากันใหม่ครับบาทูริน่าคามาลิชสูสิใช่ที่บาทูริน่าเล่นช้าๆครับ5นาทีสุดท้ายครับโครเอเชียเล่นกับเวลาแล้วแล้วจ่ายทะลุช่องมาสวยครับให้บาทูริน่าบาทูริน่าทำยังไงดึงเข้าขวาแล้วเปิดเข้ามาที่เสาไกลจังหวะนี้ซาตาเดซิตโอ้โหบอลมันสุดหลังไปแล้วครับสุดเส้นหลังแล้วจะตบในเข้ามาไม่ได้ครับบอลหลุดออกไปแล้ว
1: ตรงกลางก็มีเต้บุนิเมียนะครับเปิดลูกนี้ก็ลึกมาแล้วก็ซานิสิตพยายามจะเข้าไปช่วยนะครับตบกลับมาแต่ว่าก็ล้นออกหลังไปก่อนครับโอ้กองเชียร์ปานามานี่ก็ชัก
0: ลุ้นระทึกเลยฮะ
1: กระสับกระส่ายแล้วครับตอนนี้
0: ถามพลอังกฤษมาคุณโดนฮะแจ้งให้อย่าเป็นทางการหน่อยได้ไหมอังกฤษฮะ
1: ก็0-0จ้ะ
0: โอ้โหถามมาเยอะเลยนะ
1: ก็แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ดูเมื่อคืนนะครับ
0: หลับสบายเลย
1: ถือว่าคุณโชคดีมากครับส่วนในคนที่ตื่นมาตอนนี้ก็ยังบ่นไม่เลิกเลยฮะ
0: แอป99ของเราตอนนี้เป็นอยู่ใน Epcot Connect นะครับโหลดกันได้เอาออกซ้ายมาครับของเกอร์เชียเปเรซิชมีตัววิ่งทะลุไปครับอันเต้โบเดเมียจะเกี่ยวแล้วไปแต่ว่าโกเดบ้าก็ยังเร็วครับกองหลังตัวสุดท้ายของโกเดบ้าคือลักกลับมาให้มอสเกร่าก็เปิดด้วยซ้ายให้เซซ่าแบล็กแบทเอาบอลพื้นสวยแล้วจะไปเองโอ้แบล็กแบทสวยครับจังหวะนี้แล้วจิ้มในเข้ามาข้างใน2เจอ2แต่ว่าเตะทิ้งมาก่อนครับเกอร์เชียดักได้ครับบอลของทางฮาวีตบในเข้ามาข้างในบาเซนัสคือหลังกลับมาครับมูริโยมูริโยก็ถอยลงไปเล่นแบ็คขวาฝั่งซ้ายนะก่อนหลังเอ้ยก่อนหลังฝั่งขวาเขาขออภัยมาร์ติเนสครับจิ้มไกลๆโอ้โหให้สั้นเกินไปโคเชียดักได้ครับซาตานเดซิชหันหน้าไปทางไหนเตะไปทางนั้นครับวางยาวขึ้นหน้าไปครับให้บูดิเมียตัวนี้บูดิเมียกับโกเดบ้าเนี่ยเจอกันบ่อยครับเป็นเพื่อนกันนะเนาะเจอกันบ่อยครับอยู่แดนหน้าของโครเอเชียครับย้อนหลังกลับมาก่อนครับปานามาโดนเร่งมาครับมอสเกร่าโฮเซ่กอร์เดบ้าไหลให้อันตราเดจ่ายตัวๆข้างหน้ามาได้บอลครับโฮเซ่หรือลูดิเกสจิ้มไหนเข้ามาสวยครับอันตราเดแล้วออกขวามาแกะเพลสได้สวยครับบอลทางขวาและทิ้มออกมาโอ้โหจ่ายแรงเกินไปครับแม่โมริโย่ไม่พร้อมเล่นเนี่ยโดนปาริซิชครับวิ่งมาในแกโอ้แกร้องเลยนะเป็นสิทธิ์ครับแกเหนื่อยฮะบอลตรงกลางเก็บได้ครับอันดาเด้มองแล้วครับเท้าซ้ายหยอดเข้ามาข้างในโดมูทิปก่อนขวามีไหมไม่มีใครครับเป็นเนี่ยบาทูริน่าเจอกับโมริโย่กระดกบอลขึ้นมาครับบาทูริน่าคือกระบาให้เปเรซิชจ่ายตรงๆขึ้นหน้ามาเอ้าสวยครับอเดคาบาริชได้บอลลิมเซตฝั่งซ้ายลากมามา3คน3ต่อ3ไหลเข้ามาจะให้เปต้าซูซิชครับโดนจิ้มแล้วบอลเข้ามือของออร์แลนโดมอสเกร่า
1: ก็เปต้าซูซิชก็พยายามจะบอกคาบาริชนะครับไม่จ่ายไปข้างหน้านะครับโอ้ไปจ่ายย้อนหลังก็พยายามจะเกี่ยวไปแต่ว่าก็ติดอยู่ดี
0: ครับ
1: พยายามจะหาจังหวะโต้นะครับแต่ว่าโดยหลักๆโคเชียก็พยายามจะรับแน่นๆนะครับตอนนี้ก็ต้องประคองสกอร์ตรงนี้ไปก่อนนะครับ
0: ต้องรักษาสกอร์ไว้ครับทำไมไม่ซื้อใหม่แล้วสกอร์รองเท้าใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่นะรองเท้าฮะ
0: โอ้แฟนบอลหนูน้อยเขาปานามาครับลุ้นระทึกเลยครับตอนนี้รวมทั้งแฟนบอลปานามาท่านเอ๋อนะครับนี่มือทั้ง5นิ้วเนี่ยนิ้วทั้ง5ของเขานะครับไปอยู่ในมือขอไปอยู่ในปากตัวเองแล้วตอนนี้ฮะอ้าววอเตอร์แมนได้ไปตามฟาวสตันเดซิชแกก็มั่วชะด้าอยู่นะวอเตอร์แมนนะแกไปสกัดเขาแล้วก็บอกให้สตันเดซิชลุกขึ้นมาครับ

0: ลุกขึ้นมาแล้วก็ขอจับมือครับสานิสิตก็ไม่ก็อยากจะจับด้วยเท่าไหร่ครับพยายามจะดึงช้าครับโคเชียกำลังจะเข้านาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการแข่งขันเนี่ยไม่รวมช่วงทด
1: สุตาโร่วางยาข้างหน้ามาติดกาวเดม่าโอ้โหเอาเก็บไม่ได้บอลชนกันอยู่ครับโอ้แตะรอดมาสวยจิ้มมาจังหวะนี้ไม่ได้ครับทางโรนัลโดโอ้ยได้ฟาวครับบาร์เซโลน่าได้ฟาวจากอันเต้โบนิเมีย
0: ก็กำลังจะเป็นฮีโร่ของโคเอเชียนะครับอันเต้โบนิเมีย
1: เอ้าบาร์เซโลน่าออกโคโดสฮะโกดอยแล้วไม่ใช่โกดอย
0: ก็เปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับสำหรับปานามาครับเป็นกองหน้านะครับโทมัสโรดิเกสครับลงสนามไปแทน
1: โอ้กองหน้าเพียบแล้วตัวนี้ฮะ
0: ปานามาก็มีใส่กองหน้ามา4คนวันนี้ก็ส่งใช้หมดนะครับ
1: ใช้ครบโควต้านะทั้ง4คนครับไหลขึ้นหน้ามาครับให้คาร์ลอสฮาวีทางขวาฮาวีพยายามจะไปเอายังไปได้แล้วถึงสนามด้วยแล้วยอดเข้ามาติดครับอย่างติดมาลินปอนกาสิตครับแต่มุมครับขอปานามาอยู่ที่ต้นกี่นาทีครับตอนนี้ครบแล้วนะครับ
0: ปานามามีเปลี่ยนอีกคนนึงนะครับก็แบล็กแมนโดนเปลี่ยนออกนะครับเป็นเอริกเดวิสนะลงสนามไปแทนนะครับนี่ก็เป็นจอมเก่าเลยครับอายุ35ปีทด5นาทีครับ
1: หยอดเข้ามาข้างในครับ
0: บอมเข้ามาอีกทีนึงอ้าวแหมไปติดหลัง
1: อยู่เยอะไปหมดนะครับกองหน้าของปานามาแต่ระวังโครเอเชียจะย้อนสอนมาอ้าวยังดักได้โอ้เดี๋ยวนี้ได้ฟาครับคริสเตียนมาร์ติเนสจิ้มแล้วอันเต้โบนิเมียครับไปทำฟาวเนี่ยผู้ตัดสินดูแอคชั่นแกครับปีอาร์โชบอกฟาว
0: ก็ถือว่ามาบอลโลกครั้งนี้ก็น่าจะคุ้มกับค่าตั๋วเครื่องบินหน่อยครับงานเยอะใช้ได้ครับอาร์โช
1: โอเคแอคชั่นดีนะปีอาร์โชผู้ตัดสินจากกาบองแต่กาบอนไม่ดีนั้นการพนันนะครับยอดมาโอ้โหแรงเกินไปเข้ามือของลิวาคูวิชครับ
0: นี่ครับเอริกเดวิสนะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงไปเมื่อกี้ครับ
1: ลงมาและสวมปลอกแขนเลยนะแฟนบาปานามาจะกลับบ้านอะไรโอ้เศร้าเลยครับตอนนี้เอาวางยาวขึ้นหน้ามาของโครเอเชียเอาอาเต้โบนิเมียหันหลังมาเอาแล้วมาเข้าทางของมนุษย์สายน้ำครับแล้วปานามาจะสวนมาโอ้โดนเสียบเข้าไปโอ้โหเสียบลูกนี้น่าเปต้าซูเซตครับพนาฟาวแล้วใบเหลืองไปเลยครับ
0: ก็ไปเสียบจากทางด้านหลังนะครับโอ้กำลังเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้อยู่เลยครับโดนสูสิทธิ์ครับเสียบจากทางด้านหลังมาก็ยอมทำฟาวแล้วครับลูกนี้สอยไปที่ข้อเท้าครับ
1: โทมัสโรดิเกสเพิ่งลงมาใหม่ครับโดนเสียบจากข้างหลัง
0: กำลังควบเข้าไปที่สุดท้ายเลยครับ
1: โทมัสโรดิเกสบอกขอกำลังขึ้นเฮ้ยมาเสียบทำไมครับไปท่าสูสิทธิ์ครับ
0: ก็เป็นฟรีคิกครับระยะอันตรายครับลูกนี
1: ้โอ้โหระยะน่ารักน่าลุ้นเลยฮะโอ้ยิงได้นะทำไปเล่นไปครับจังหวะนี้มูรินโญ่อยู่ที่บอล
0: โอ้เอริกเดวิดนี่เพิ่งลงไปเมื่อกี้เองครับแม่แกหายใจแรงแล้ว
1: เอ้า
0: หายใจแรงแล้วฮะเอาละครับโอกาสจะตีเสมอครับแล้วก็จะได้อยู่ต่อนะครับปานามา
1: เขี่ยเป็นจุดไหมหรือว่าจะเป็นเอริกเดวิดหรือจะเป็นไมเคิลมูรินโญ่ครับสายเลือกขวาสายเลือกขวาครับระยะประมาณ35ลานะแฟนบอลปานามาลุ้นระทึกเลยครับต่อปาเลยครับป่าปากแล้วรวมทั้งแฟนบอลของโครเอเชียอันนี้ก็เป่าโฮครับตอนนี้ฮะกำแพงตั้งกันนะ5คนนะครับมีนอนอยู่นะครับกำเป้าอยู่นะกุมเป้าอยู่นะครับลูก้าสุสิทธิ์นะนอนกุมเป้าอยู่ข้างหลังครับรู้แล้วครับโอกาสทอนะครับขอปานามาเป็นมูรินโญ่ขอปั่นตรงนี้โอ้โหหลุดตั้งนานพวกคุณเอ้ยข้ามคราน
0: เสียเวลารอครับแม่ยิงลูกนี้ไม่ได้เสียวอะไรเลยครับปั่นหลุดออกไปครับแม่กองเชียร์โคเชียร์ก็เริ่มจะยิ้มได้แล้วครับอีก2นาทีครับช่วงทดแต่ก็ยังไม่ได้เข้ารอบนะครับก็ต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายครับเจอกับกาน่าแต่ว่าปานามาก็ถ้าจบสกอร์นี้ก็จะตามพวกจอแดนตูนิเซียตุรกีแล้วก็เฮติครับตกรอบครับคือพอมันเปลี่ยนเป็นกฎ head to head นี่มันก็เลยเนี่ยก็เลยดูง่ายนะครับบางทีแพ้2นัดแรกก็อาจจะตกรอบได้เลย
1: เหลือนาทีกว่าๆครับปานามาต้อง ใส่เกียร์5เลยครับโครเอเชียก็จุดพลุขึ้นหน้าไปครับเอาแล้วจังหวะนี้อันเต้โบดิเมียดักได้โดนทำฟาวเรียกฟาวนะครับโบดิเมียโอ้ลงมาก็บทบาทเยอะกว่ามูซ่านะ
0: ก็ดูดีกว่าเยอะครับอย่างน้อยๆแกก็พักบอลเก็บบอลได้ครับแล้วก็จบสกอร์ได้ด้วยส่วนคามาลิชลงมาก็บทบาทก็ไม่ค่อยเยอะนะครับคือก็น่าสนใจนะครับว่าถ้ามอสเกล่าไม่พลาดลูกนะนี่โอ้โหเชียก็อาจจะยังปวดหัวอยู่ครับตอนนี
1: ้ลูก้าโซซิตถึงมุมทงอ้าวจะบังแล้วเสียบอลครับอิลิกเดวิสวางยาวเข้าด้ามาเอาแล้วดักได้ครับจิ้มมาจะไม่ได้เคลียร์มาให้กับอาเต้บอนิเมียบอนิเมียต้องตีโค้งออกมาก่อนนะครับแล้วโดนจิ้มออกข้างไปครับอิลิกเดวิสจิ้มออกข้างไปได้ทุ่มก็กินเวลาไปครับโคเอเชีย
0: ก็เหลือไม่ถึงครึ่งนาทีครับใกล้จะหมดเต็มทนมาแล้วดันทดน้อยด้วยนะครับคู่นี
1: ้สตาร์เดซิตทุ่มเข้าไปข้างในให้บูนิเมียหม่งตั้งแต่บอลไม่ไหวจะเล่นจังหวะ2ไม่ได้สตาร์เดซิตไปทำบอลออกกระทำบอลออกข้างนะแล้วจะเอาบอลมาข้างในครับสตาร์เดซิตแกก็เก่านะครับแล้วบริษัทก็เป่าจบเกมเลยครับโอ้โหโครเอเชียฮือจากครับเฉือนชนะปานามาไป 1-0 กับประตูจากตัวสำรองครับอาเต้บูดิเมีย
0: ก็ทำประตูชัยได้นะครับก็เลยทำให้โครเอเชียมี3คะแนนนะครับจาก2เกมอยู่อันดับ3ของกลุ่มนะครับอังกฤษกับกาน่านี่มี4แต้มเท่ากันนะครับส่วนปานามาครับเล่นไป2นัดแพ้ด้วยสกอร์ 0-1 ทั้ง2นัดนะครับก็ตกรอบเรียบร้อยครับก็เป็นทีมที่5นะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ตกรอบนะครับต่อจากตูนิเซียตุรกีเฮติแล้วก็จอแดนนะครับก็เดี๋ยวช่วงเช้านะครับก็จะมีอีก1คู่นะตอน9โมงนะครับเดียคองโกครับเจอกับโคลอมเบียนะครับ
1: ก็ติดตามได้ที่ถามมาว่าพี่ปูมาภาควันไหนมาภาควันนี้แหละฮะตอน 9:00 นนะ
0: เนี่ยเผลอๆแกมาแล้วมั้งเนี่ย
1: มาแล้วหยองเข้ามาเร็วไงเขาบอกรถติดเนี่ยเป็นคนที่เป็นมืออาชีพฮะ
0: ครับ
1: โอ้ปานามาเล่นดีนะวันนี้นะก็ใช้ได้นะ
0: แกไม่นอนนะฮะพยายามเล่นอ่ะ
1: อืมก็อาศัยใจสู้และสปิริตดีนะครับปานามา
0: ใช่แต่ว่าก็มีปัญหาในจังหวะเขาทำแล้วครับแล้วก็จังหวะจบสกอร์ครับก็ไม่ค่อยเฉียบคมเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าสู้กับทีมระดับโลกได้อย่างสูสีนะครับ
1: ใช
0: ่หรือนัดสุดท้ายครับปานามาจะเจออังกฤษนะก็ต้องดูว่าจะโดนถล่มเหมือนเมื่อ8ปีที่แล้วหรือเปล่านะครับครั้งนั้นนี่โดนไป 6-1 นะครับปานามาครั้งนี้ก็ต้องมาดูครับในนัดสุดท้ายนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็ตกรอบเรียบร้อยครับปานามา
1: ครับผมก็พยายามจะใส่กองหน้าไปทุกคนเท่าที่มีแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ไหวนะฮะก็มาเล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ก็ตกรอบแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนโครเอเชียก็เรียบร้อยสบายๆนะ
0: สี่แต้ม
1: เอ้ยสามได้ไหมคนเราออกสามยังไม่สี่นะเพราะว่านัดแรกแพ้ไง
0: ต้องดูนัดสุดท้ายนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับ
1: ตัดกับการหน้าเลยนะ
0: ใช่
1: ในวันที่27มิถุนายนครับจะเตะที่ฟิลาเดลเฟียครับไอ้ฟิลาเดลเฟียที่ฝนตกใช่ไหม
0: ใช่สนามฟ้าผ่าเนี่ยแหละ
1: ขอให้ฝนตกอีกครั้งหนึ่งนะฮะทีมบรรยายคู่ไหนนะครับก็เตะน่าจะเตะตอนตีสี่ตีห้ามั้ง
0: อ้าว
1: โคเอเชียกับกาน่าอ้าวคู่เราพอดีฮะน่าจะคู่เราเนาะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เออแต่มันเตะพร้อมกันไงเตะพร้อมกันก็คู่นั้นฝนตกอะไรก็ไปตามอีกคู่หนึ่งก็ได้ฮะ
1: ใช่ฮะ
0: อังกฤษไง
1: จบมันจบแล้วครับจบเรียบร้อยนะคุณโดนะปานามาจบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าชอบเราบรรยายนะครับผมบอลไม่มีอะไรแต่ว่าภาคให้สนุกได้นะครับก็พยายามที่จะทำให้มันสนุกเนาะแต่บอลไม่มีอะไรจริงเนาะครึ่งแรกเนาะ
0: ครับ
1: จะหลับอยู่แล้วนะฮะแล้วคนที่เราสงสารคนที่ตื่นนอนมาดูคู่อังกฤษอะ
0: ครับ
1: ครับเป็นไงฮะ
0: ก็เรียบร้อยก็เอา2ชั่วโมงตูคืนมาฮะ
1: หลายคนบอกว่าเอา2ชั่วโมงของผมกลับขึ้นมาครับโอ้โหคู่นั้นฮะเล่นกันได้ง่วงนอนเหลือเกินครับอังกฤษกับกาน่าเอาเดี๋ยวคู่ต่อไปก็ย้ำอีกครั้งนึงนะเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะฮะโคลอมเบียจะกับเดียคองโกครับอันนี้จะเตะที่ซาโปปานประเทศเม็กซิโกนะตอน 9:00 นครับจะให้เสียงภาษาไทยโดย คุณหยองแล้วก็พี่ปูสมชายนะครับ
0: ก็โคลอมเบียมี3แต้มนะนะครับชนะอุซเบกิสถานมาในนัดแรกนะครับส่วนเดียคองโกนี่มี1คะแนนนะครับ
1: ครับประเทศฟิตฟาร์มคำพอได้ไหมครับพี่เจ๋งครับปานามาคุณรถไม่ใช่ฮะ
0: ครับ
1: เขาบอกหน้าตาคนคาซัคสถานเหมือนคนจีนมากเลยครับ
0: เขาคนนี่เชกางเป็นหน้าตาแบบนี้
1: เชกางอุซเบย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าเกิดจะมันจะคล้ายคนมองโก
1: อ่
0: ะคล้ายคนมองโกเพราะว่าแต่ก่อนมองโกเขายึดแถบนี้ไป
1: ใช่ไหม
0: เขาตีไปได้ถึงยุโรปอ่ะสมัยเจกิสถาน
1: อ
0: ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ก็จะมียุโรปแล้วก็แถวเอเชียกลางแถวอะไรเงี้ยหลายประเทศอ่ะนะหน้าตาก็อาจจะคล้ายๆคนมองโกหน่อย
1: ใช่
0: แต่มันก็จะมีฝรั่งมีอะไรอยู่นะ
1: มีมะม่วงมีมังคุดอ่ะเนาะ
0: อ๋อไม่ใช่ก็นั่นผลไม้ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: จบคู่นี้ก็ขอไปนอนก่อนยังไม่ได้นอนเลยนะว่าเตะมาตั้งแต่เที่ยงคืนใช่ไหมฮะอ้าวเดี๋ยวให้พี่สุเทพแล้วก็พี่แป๊ะนะครับมาวิเคราะห์หน่อยในช่วงหลังเกมเนาะแล้วก็คุยข่าวกันนะครับในช่วง Morning Talk นะครับวันนี้ผมและคุณโดต้องลาไปก่อนนะครับช่วงหน้าอยู่กับพี่แป๊ะแล้วก็พี่เทพนะครับใน Morning Talk นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสคแจ้งเหตุขายนมค้างสต๊อกราคาต่ำชี้ลดภาระค่าจัดเก็บและค่าทำลายสินค้านางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคท่านหนังสือถึงนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคภายหลังมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติโดยระบุว่าอสคมีผลิตภัณฑ์นมคงคลังประมาณ 15,000 พาเลทมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้หากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,750,000 บาทซึ่งการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้กลับคืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทนอกจากนี้การจำหน่ายดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพหนังสือที่แจ้งยังระบุได้ว่าอสคได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดและไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

0: ประชุมติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติโคนมฉบับใหม่รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของอสค.ด้วยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ขยายสิทธิประโยชน์โครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าและสถานะทางการเงินของอสค.ต่อไปเช้าวันนี้ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโรนัลโดกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิงประตูได้ในเวิลด์คัพ6สมัยคริสเตียโนโรนัลโดกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถยิงประตูได้ในฟุตบอลโลก6สมัยหลังยิงได้ในเกมที่โปรตุเกสเจอกับอุซเบกิสถานในเกมรอบแบ่งกลุ่ม K โดยเดิมทีโรนัลโดเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูได้ในฟุตบอลโลก5สมัยแต่ต่อมาลีโอเนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินายิงได้ในทัวร์นาเมนต์หนนี้ทำให้กลายเป็นอีกคนที่ยิงได้5สมัยเช่นกันอย่างไรก็ตามหลังจากที่ CR7 ยิงให้โปรตุเกสขึ้นนำอุซเบกิสถานตั้งแต่นาทีที่6ก็ทำให้แข้งรายนี้ซันโวประตูในฟุตบอลโลก6สมัยเป็นคนแรกดังกล่าวและต่อมาเจ้าตัวยังยิงอีก1ลูกในนาทีที่39ช่วยให้โปรตุเกสถล่มอุซเบกิสถานไปอย่างขาดลอย5ประตูต่อ0สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA กำลังพิจารณาเปลี่ยนกฎการยิงจุดโทษโดยหวังให้เริ่มใช้กติกาใหม่ตั้งแต่รอบน็อกเอาท์ของศึกฟุตบอลโลกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เลยโดยตามรายงานระบุว่า FIFA ได้หารือกับหน่วยงานผู้กำหนดกติกาฟุตบอลอย่างคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือ IFAB เพื่อหวังเปลี่ยนกติกาการดวลจุดโทษให้ยุติธรรมขึ้นแต่ตั้งใจจะให้เริ่มมีผลตั้งแต่ฟุตบอลโลกคนนี้ด้วยสำหรับกฎกติกาการดวลจุดโทษในปัจจุบันนั้นผู้ตัดสินจะมีการโยนเหรียญ2หนครั้งแรกเพื่อเลือกว่าทีมไหนจะได้ยิงจุดโทษก่อนและอีกครั้งเพื่อเลือกฝั่งประตูที่จะทำการยิงแต่ FIFA ต้องการเปลี่ยนการโยนเหรียญให้เหลือหนเดียวโดยฝั่งชนะจะได้เลือกอย่างหนึ่งก่อนและฝั่งแพ้จะได้เลือกอีกอย่างทีหลังและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลตรากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
7: สายช็อปสายชิมห้ามพลาดงาน Village to Town เลือกจากถิ่นช็อปฟินในเมืองพบของดีของเด่นคัดสรรจากร้านดังในชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าเกษตรแปรรูปและงานคราฟต์สุดเท่จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมแถมมีเวิร์คช็อปให้ร่วมทำฟรีพิเศษช็อปคุ้มค่าใช้จ่ายสุดคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมลุ้นรับของรางวัลและคูปองส่วนลดภายในงานอีกมากมายระหว่างวันที่24-28มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
8: ์ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่

0: ันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: เมืองไทยแข็งแรง8:09 น. 13 วินาทีนะครับสวัสดีครับท่านฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพุธที่24 มิถุนายน พ.ศ. 2569นะครับขึ้น10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมียพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้ Morning Talk ปกตินะ
0: ครับ
1: เอาละครับส่งกันมาได้ข้อความผ่าน SMS หมายเลขเดิม4689899สุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามฟุตบอลโลกกันมายาวนานนะ
0: พี่แป๊ดูไปแล้วกี่แมตช์ฮะเต็มแมตช์
1: ได้ดูเต็มๆเนี่ยคือคู่ที่เราบรรยาย
0: ใช่มั้ย
1: ส่วนคู่อื่นก็ต้องขอเวลาไปนอนบ้างนะฮะแล้วบางคู่ก็ไม่ควรจะดูฮะอย่างโคเอเชียเมื่อเช้าก็แมตช์ที่3ผมจะไม่ดูแกเลยแน่นอนโอ้โหอืดเป็นเรือเกลือตามอายุเลยเนาะแม้ว่าจะชนะมาได้ก็ตามนะฮะ
0: เป็นทีมที่อนุรักษ์ของเก่า
1: โอ้โหโค้ชก็คนเดิมนะ
0: ใช่
1: ๆนักเตะนี่แต่ละคนนี่30ต้นๆ นะฮะโมดิชนี่ก็39 40แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะครับ
0: ก็ศูนย์แก
1: ่จะว่าถึงแก่เมสซี่ก็ไม่ได้นะวันนี้ครบวันเกิดนะวันนี้อายุ39ปีนะโรนัลด์เมสซี่24มิถุนายนนะครับก็เป็นดาวซันโวของฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ายิงประตูไป18ประตูฮะ
0: ยังไม่เรียบร้อยฮะนำอยู่ขนาดนี้ฮะ
1: ตอนนี้
0: อาจจะมีคนแซงแกได้โค้ชที่เหลือแกจะยิงไม่ยิงเลยก็ได้นะอาจจะตกรอบไปก็ได้
1: ย
0: ิ
1: งออสเตรียเป็น2ลูกนี่ตอนนี้แก18ประตูแซงหน้านะครับมิโลสลาฟโคเซ่ของเยอรมนีเรียบร้อยนะฮะ
0: ก็สถิติในการติดทีมชาตินะครับ201นัดแล้วก็ทำประตูในนามทีมชาติไป122ประตูนะครับในอายุอานามวัย39ปี
1: และที่สำคัญคุณดุเทพ
0: เป็นไง
1: 18ประตู12ประตูมาจากยุคที่เมสซี่อายุ35ขึ้นนะ
0: ครับ
1: ใช่แกยิงนี่ฮะในฟุตบอลโลกคราวที่แล้วนะแล้วก็ได้แชมป์ด้วยใช่ไหมอาร์เจนตินามาคราวนี้นะฮะ4ปีต่อมาแกก็ยิงอีกยิงไป12ประตูนะจากนะ18ประตูที่แกยิงรวมนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นอายุ35แล้วนะ12ประตูนี้ครับแล้วก็ถ้าดูเทียบเคียงกับเปเล่ต้องทำ14นัดจาก4ทัวร์นาเมนต์นะถึงจะเท่ากับเมสซี่อ่ะ
0: คือความสำเร็จนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่ามองจากใครนะฮะคือเปเล่เนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลโลกเยอะเท่าเมสซี่ฮะ
1: แล้วก็สมัยก่อนเขาเล่นกันแค่16ทีมเองนัดมันน้อย
0: ใช
1: ่เกมมันน้อย
0: ใช่คือเมสซี่เนี่ยคงไม่สามารถที่จะทำสถิติของจูสฟองแตงได
1: ้ครับ
0: เพราะจูสฟองแตงในปี1958เนี่ยเขายิงแค่ทัวร์นาเมนต์เดียวนะ
1: ฮะ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนั้นฮะล่อไป13ประตู
1: 13ประตู
0: 13ประตู
1: ใช่
0: เมสซี่
1: นี่
0: คงทำไม่ได้หรอก
1: นี่ต้องยิงนะฮะกี่สมัยเนี่ย
0: 5
1: สมัยนะ
0: ใช่
1: 18ประตู
0: คือเขามีโอกาสได้เล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดมากสมัยที่สุดแล้วก็จำนวนนัดมากที่สุดแล้วก็ยิงได้มากที่สุดก
1: ็
0: เป็นเหตุเป็นผลนะเป็นเหตุเป็นผลที่ดี
1: แต่เมื่อเช้านี่ข่าวต้นชั่วโมงเขาบอกว่าโรนัลด้ยิง6สมัยเป็นคนแรก
0: ใช่ครับ
1: 6สมัย
0: เพราะว่าสมัยแล้วประตู2ประตูไงยิงไปเรื่อยๆไง
1: ใช่คนละแบบกันนะโรนัลโดนี่อายุ40เท่าไหร่นะ
0: โรนัลโด41
1: 41ยิงนะฮะมาฟุตบอลโลก6ครั้ง
0: ครับ
1: ยิงทุกครั้ง
0: ยิงทุกครั้ง
1: แต่เมสซี่นี่ตอนนี้ยิงรวมในฟุตบอลโลก18ประตู
0: ใช่
1: คนละแบบคนละสถิติกันนะ
0: คนละแบบกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอยู่ที่ว่าจะมองจากมุมไหนถ้ามองจากมุมคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยก็ต้องมองว่าลุ้นให้เขาทำถึง 1,000 ประตู
1: โรนัลโดลง6ครั้งยิงทั้ง6ครั้ง
0: ครับ
1: ส่วนเมสซี่นี่เล่นมา6ครั้งบางครั้งก็ไม่ยิงนะ
0: ใช่

0: นะครับโดยเฉพาะอย่างสมัยแรก
1: ๆ
0: อายุแกยังน้อยมากตอนนั้นน่ะ
1: อย่างคุณคริสเตียโนโรนโดเนี่ยใน2006เนี่ยเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกแกยิงไปตั้ง1ประตูนะฮะ
0: ส่วนเจ้าเมสซี่นี่ตอนครั้งแรกแทบๆไม่ได้ลงเลยตอนนั้นอายุยังน้อย
1: แล้วก็2010เนี่ยแกยิงไปอีกตั้ง1ประตูนะครับ2014เนี่ยแกยิงไป1ประตู2018เนี่ยยิงไป4นะครับแล้วก็2022เนี่ยยิงไป1ประตูแล้วก็ครั้งนี้แกยิงไป2ประตู
0: โอ้เมื่อเช้านี้โอ้ป้อนให้แกคนเดียวเลยนะ
1: ครับ
0: กองหน้าโรนัลโดเมื่อเช้านะครับมีหน้าที่ให้ยิงเข้าประตู
1: ฮะ
0: ด้านซ้ายด้านขวาไม่ว่าจะเป็นกลางรุกนี่ก็ต้องแทงบอลไปเจ้าโรนัลโดนะมีโอกาสยิงประมาณ 5-6 ประตูนะแต่เข้าไปแค่2ประตูนะฮะ
1: ผลการแข่งขันนะครับฟุตบอลโลกทั้งหมดเป็นดังต่อไปนี้นะครับโปรตุเกสชนะอุซเบกิสถานที่ไปฟุตบอลโลกครั้งแรก5ประตูต่อ0
0: โอ้โห2นัดนี่โดนไปเยอะเลยเกมแรกก็โดนไป3
1: ครับก็ตามระบบนะฮะเพราะว่าครั้งแรกแล้วก็ฟุตบอลมันห่างกันมากนะครับชั้นมันห่างกันมากคริสเตียโนโรนโดนะครับลูกแรกนาทีที่6นะครับหลังจากนั้นก็เป็นเมนเดสนะครับโดยเมนเดสนาทีที่17เป็นฟรีคิกนะฮะหลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นคริสเตียโนโรนโดยิง
0: ยืนคู่กันยืนคู่กันแล้วก็รอมโอ้แต่กำแพงตอนที่แตกแตกกำแพงแล้วก็หนีนะให้มีช่องอ่
1: ะ
0: มันเข้าช่องพอดีครับโอ้โหยิงดีแม่นมากครับเจ้าเมเดสเท้าดีมากครับ
1: แล้วก็ลูกที่3เป็นคริสเตียโนโรนโดนะครับลูกที่4เป็นทางด้านของเนมาตอฟนะครับสกัดบอลเข้าประตูตัวเองแล้วก็ลูกที่5เป็นเรอัลนะครับทำประตูปิดท้ายเป็นโปรตุเกสชนะอุซเบกิสถานไป5ประตูต่อ0
0: โรนัลโด2ประตูก็มาจากด้านข้างแกมีหน้าที่แปรบอลเข้าแปรบอลเข้าเท่านั้นเองครับนะลงเต็มนะอ่ะก็เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยโปรตุเกสแล้วก็ไป1เป็น1ใน3ทีมครับที่เป็นทีมที่คาดว่ามีโอกาสเข้ารอบลึกและมีโอกาสได้แชมป์แล้วก็เสมอน
1: ะ
0: สเปนเสมอมาก่
1: อ
0: นกับมูกอเคเวิร์ดเกม2ก็ถลุงนะฮะอังกฤษก็เรียนแบบนะครับท่านผู้ฟังเกมแรกชนะโครเอเชียมา 4-2 เมื่อคืนเสมอกาน่า 0-0 นะแต่โอกาสยิงเป็นพายุบุกแคมเลยนะครับแต่ทำไม่ได้ครับหลังแล้วก็ประตูของกาน่าเหนียวหนึบเลยเมื่อคืนนี้
1: เขาบอกว่ายิงทิ้งยิงกว้างอ่ะครองบอล 79% แล้วก็ยิงทิ้งยิงกว้างมากโดยเฉพาะมีอยู่ลูกนึงอ่ะแค่6หลาแต่แฮร์รี่เคนยิงข้ามคาน
0: เป็นลูกซ้ำครับ
1: ครับ
0: โอ้ลูกแรกยังจะเข้าอยู่แล้วนะโมงนะ
1: ครับ
0: กระโดดออกมาแกซ้ำฮะ5หลาแบบคุณเทพว่าข้ามคานไปไกลเลยนะ
1: คนที่
0: ตกใจไง
1: คนที่เด่นที่สุดในเกมเมื่อคืนนี้ระหว่างอังกฤษกับกาน่าเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นทางด้านของนาน่าคากูบอสซัมนะฮะหมอผีกาน่าฮะ
0: ผู้รักษาประตูเลย
1: ไม่กาน่า
0: เป็นกาน่าเป็นหมอผี
1: หมอผีฮะเพราะแกบอกไว้ก่อนเกมแล้วบอกว่า
0: คาถาแก
1: แกจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง
0: หาอุด
1: แกจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แฮร์รี่เคนเนี่ยโชว์ฟอร์มไม่ได้เรื่อง
0: ไม่ได้
1: แล้วเมื่อคืนแฮร์รี่เคนก็โชว์ฟอร์มไม่ได้เรื่องจริงนะ
0: ลูกมันขี่กูอยู่ที่เท้าจะยิงจะอะไรก็ไม่ค่อยถนัดนะฮะ
1: เขาบอกว่าไม่ต้องทำให้กับแฮร์รี่เคนถึงกับเจ็บแต่จะทำใหแฮร์รี่เคนเนี่ยโชว์ฟอร์มไม่ได้เรื่องเพ
0: ื่อ
1: ผลการแข่งขันให้กับทีมชาติดาวดำของแกเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จจริง 0-0
0: มีเสามีนะฮะคานช่วยด้วยนะครับกาน่ารอดตายควายขิดแบ่งแต้มอย่างปิดได้เฉยเลยทำไมกาน่าตอนนี้นะครับมีโอกาสเข้ารอบนะฮะเพราะว่าเกมแรกแกก็3แต้
1: ม
0: เกมนี้เสมอเท่ากับอังกฤษละนะฮะ4แต้มด้วยกันแต่อังกฤษนี่ยิงได้มากกว่าก็อีกทีมที่เสมอนะฮะนอกจากโปรตุเกสสเปนอังกฤษนะฮะหมดแล้วนี่ทีมที่เสมอนะ
1: อ๋อเขามี4คู่ฮะสี่คู่อังกฤษเป็นคู่ที่4ที่เสมอนะครับก็นั่นคือผลการแข่งขันแล้วก็คู่ที่บรรยายล่าสุดก็คือโครเอเชียชนะปานามาไปเพียงแค่1ประตูต่อ0นะครับ
0: เป็นเรื่อง
1: บูดิเมียนะครับทำประตูชัยได้นาทีที่54แล้วก็เป็นประตูเดียวเท่านั้นนะครับ
0: ครับโครเอเชียก็3แต้มแรก
1: ครับ
0: แต่ไม่น่าจะไปได้ไกลเพราะอายุเฉลี่ยผู้เล่นแล้ว30กว่านะ
1: อ
0: ืดมากครับทำเกมแต่ละจังหวะนี่โอ้ยนักพากย์เนี่ยไปกินน้ำชาอะไรได้เลยนะฮะจังหวะที่เปิดบอลฮะ
1: ฟุตบอลคู่ที่เสมอนอกจากการหน้ากับอังกฤษเสมอกัน 0-0 แล้วเนี่ยที่เสมอกัน 0-0 นะครับก็เป็นเกปิวอดีนะครับหรือว่าแคปเวิร์ดที่เสมอกับสเปน 0-0 เบลเยียมเสมอกับอิหร่าน 0-0
0: ผมหมายถึงว่าทีมเต็งที่เสม
1: อแล้วก็เอกวาดอร
0: ์ครับ
1: เสมอกับเกราเซา 0-0 เมื่อคืนอังกฤษเป็นคู่ที่4ใช่ปะ
0: ตอนนี้ถ้าเทียบดูทีมของเอเชียนะฮะอิหร่านเสมอมา2เกมถือว่ายังไม่ตกรอบนะ
1: ครับ
0: เกมที่3รอลุ้นกันอยู่นะฮะว่าจะไหวไหม การไม่แพ้นี่ก็ถือว่าครั้งแรกแล้วนะครับสำหรับอิหร่านแล้วก็นอกจากอิหร่านแล้วก็มีเกาหลีซึ่งพรุ่งนี้เราจะบรรยายคู่นี้นะครับเตะพร้อมกัน2คู่นะครับในวันพรุ่งนี้ 8:00 นตรงนะฮะจะเป็นแอฟริกาใต้กับเกาหลีแล้วก็อีกคู่หนึ่งเม็กซิโกกับเช็กเม็กซิโกนี่2นัด6แต้มเข้ารอบแล้ว
1: ครับ
0: เป็นที่1ในสายแน่นอนครับแม้ว่าจะแพ้เช็กก็ตามเช็กนี่เสมอกับแอฟริกาใต้มาแล้วก็แพ้เกาหลีถ้าชนะเม็กซิโกก็มี4แต้มก็ลุ้นนะฮะแอฟริกาใต้ก็นะครับแพ้เม็กซิโกนะฮะแล้วก็เสมอกับเช็กมี1แต้มถ้าชนะเกาหลีก็มี4แต้มนะ
1: ครับ
0: เกาหลีมีอยู่3แล้วถ้าเสมอแอฟริกาใต้ก็4แต้มเข้ารอบแล้วถ้าเกาหลีชนะแอฟริกาใต้ก็มี6แต้มเม็กซิโกถ้าแพ้เช็กก็6แต้มแต่เม็กซิโกก็เป็นที่1อยู่ดีเพราะเฮดทูเฮดเม็กซิโกดีกว่าเกาหลีชนะมา 1-0 ฉะนั้นวันพรุ่งนี้คู่ที่มีความหมายมากกว่าก็น่าจะเป็นคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีนะ
1: ครับ
0: เม็กซิโกกับเช็กนี่เราจะนะฮะบอกผลสกอร์เป็นระยะติดตามกันได้พรุ่งนี้ 8:00 นตรงเจอกันผมกับคุณสุเทพครับแล้วก็คู่อื่นๆในวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสตี2ก็พร้อมกัน2คู่นะสวิตเจอกับแคนาดานะเสมอเข้ารอบคู่เลยบอสเนียเจอกับกาตาร์กาตาร์นี่แพ้มาบอสเนียก็แพ้วันแพ้สวิตแพ้หายเลยนะ 4-1 นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็สกอตแลนด์เจอบราซิลฮะคู่นี้นัดแรกชนะมาทั้งคู่โมร็อกโกเจอกับเฮตินะฮะคู่นี้โมร็อกโกดูดีกว่าเยอะนะครับนะฮะจากสายตาผมส่วนสกอตนี่อาจจะสู้กับบราซิลได้ครึ่งแรกครึ่งหลังน่าจะโดนเยอะเราอาจจะได้เห็นเนมาครับคุณเทพ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้นะครับเราน่าจะได้เห็นเนมาฮะเตะ5นาฬิกานะฮะสกอตแลนด์กับบราซิลแล้วก็โมร็อกโกกับเฮตินะครับเตะพร้อมกันเพราะเป็นเกมที่3ของรอบแบ่งกลุ่มเอาล่ะ
1: ก็
0: ตอนนี้เข้าตาทีมไหนหรือไม่นะฮะเว้นเยอรมนีที่คุณสุเทพเก่งไว้ว่าจะได้แชมป์เห็นทีมไหนอื่นๆมันแสงเรืองรองผ่องกำไพบ้างไหมครับ
1: ถามผมใช่ไหม
0: ครับจาก2เกมที่ได้เห็นฮะ
1: ไม่มีเลยฮะ
0: ไม่มีเลย
1: คือผมว่ามันเป็นโจทย์สำคัญนะที่ฟีฟ่าเนี่ยจะต้องไปพิจารณาต่อไปเพราะฟุตบอลในครั้งนี้เนี่ยบางทีมันก็ห่างกันเกินอ่ะ
0: คือเขาพูดกันว่านะการเล่น48ทีมแล้วก็รอบแบ่งกลุ่มนี้คือการเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: เพื่อจะเข้าสู่รอบจริงรอบน็อกเอาท์32ทีมจากนั้นเป็นฟุตบอลโลกจริงๆนะฮะนะฮะในการแข่งขันรอบสุดท้ายตัวแพงมากๆแต่ก็เรายังเห็นนะแฟนบอลเข้าชมแต่ละเกมไม่น้อยนะครับ
1: ครับ
0: บางนัดก็เกือบเต็มนะโอ้โหมีคนว่ากันนะนัดเปิดสนามอ่ะของอเมริกาเนี่ยตั๋วใบละแสนอยู่นะ
1: ครับ
0: พี่น้องลิซ่าโรแสดงอ่ะครับ
1: ฮะ
0: เป็นแสนนะคุณ
1: ก็จะมีที่คนดูน้อยก็นี่ไงกาน่ากับปานามาเนี่ย 42,000
0: นั่นถือว่าเยอะนะ
1: ก็น้อยไงน้อยสุดแล้ว
0: เพราะว่าสนามที่อเมริกาเนี่ยมัน 5-60,000 อย่างนั้นเลยนะ
1: แต่เขาแข่งที่โตลันโตนะที่แคนาดานะหรือว่าคู่ที่เพิ่งจบไปเนี่ยที่โตลันโตเหมือนกันนะครับสนามเดียวกัน
0: สนามเขาก็จุคนได้ไม่เยอะ
1: ใช่
0: นะฟุตบอลไม่ใช่เกมของ
1: ปานามาก
0: ับ
1: โครเอเชียเนี่ยคนก็ประมาณ 43,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นที่สหรัฐเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าๆขึ้นไปมีบางนัดเนี่ยถึง 80,000 กว่าด้วยซ้ำนะครับ
0: อากาศก็นะครับไม่ร้อนเหมือนที่คาดนะฮะแต่ว่าก็ไม่หนาวแต่ที่ตอนนี้ร้อนจริงๆครับร้อนกว่าบ้านเราด้วยคือยุโรปนะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องเดินทางไปเลยนะฮะตอนนี้แม้ว่าจะรอมชอม MOU กันได้ยุติสงครามกันชั่วคราวอิหร่านกับสหรัฐแต่ผมยังไม่เห็นมีการประกาศเรื่องท้องฟ้าเปิดให้บินกันได้โดยสะดวกนะคุณเทพ
1: เขายังไม่ลงนามกันแต่ว่ายุติใน
0: MOU ไงก็ตอนนี้บินบ้างไม่ได้เลยครับไม่มีเลยไม่มีประกาศนะ
1: คือการที่นัดเมื่อวันศุกร์อ่ะเขาไม่ได้ลงนามกันเลยนะลงนามไม่ลงแต่ว่าได้พูดกันในเบื้องต้น
0: แต่ล่าสุดแล้วคืบหน้าคืบหน้านะครับก็น่าจะต้องลงฮะฟุตบอลโลกนะฮะมันสำคัญครับทำให้สงครามยุติได้ชั่วคราวแต่ที่ยุโรปที่ผมว่าตอนนี้อุณหภูมินะฮะ38 39 40 41 42เลยนะในบางเมืองบางจังหวะบางเวลานะฝรั่งเศสสเปนอิตาลีนะฮะตอนนี้ไม่ควรจะไปอย่างยิ่งนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของอากาศโลกนะฮะ
1: ก็ที่ ชัดเจนถ้าใครฟังอาจารย์ธรธ
0: ร
1: รมรงค์นวสวัสดิ์พูดมาตลอดก็คือเอลนีโญแล้วก็ในช่วงปลายปีก็จะเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับอุณหภูมิพื้น

0: มันจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ2องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ถ้าไปที่ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันก็จะมากไปกว่านี้อีก
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับของโลกใบนี
1: ้ส่วนบ้านเราก็รอลุ้นกันนะฮะกันยาตุลาเขาว่าจะเกิดเหตุการณ์พวกนี้นะ
0: ครับ
1: มันจะมีเลนบอมก็คือน้ำท่วมได
0: ้
1: ฝนตกอยู่ที่เดียวกับแล้งมันก็เกิดขึ้นได้ในประเทศเรานะฮะเดือนตุลากันยาเนี่ยครับคือฝนไม่มาก็ไม่มาเลยตรงนั้นนะตรงไหนฝนตกก็ตกอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนที่บ้านผมนี่ตอนนี้เข้าสู่วันที่3แล้วฝนไม่ตกเลยครับคุณเทพ
0: ครับ
1: บ้านคุณเป็นยังไงบ้างย่านนครปฐม
0: ก็ร้อนร้อนทีเดียวฮะผมพูดถึงฟุตบอลโลกอีกนิดนึงนะครับฟุตบอลโลกตอนนี้เนี่ยมันนิ่งแล้วนะครับที่4ทีมนี้เป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็เข้ารอบไปชัดเจนที่สุดก
1: ็
0: คือเยอรมนีสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกอาร์เจนตินานี่คือแชมป์กลุ่มนะฮะและนี่คือทีมที่เข้ารอบเรียบร้อยแล้ว
1: เพราะ2นัดนี้ชนะมา6แต้มเต็ม
0: ครับตามสูตรที่เคยบอกท่านผู้ฟังไปว่ามันเป็นสูตรตอนที่เขาวางผังในเรื่องของการจับสลากเนี่ยถ้าทีมเหล่านี้เข้าตามเป้าคือที่1นะครับทั้งหมดที่1ของกลุ่มแล้วก็ชนะไปเรื่อยๆเนี่ยฝรั่งเศสจะเจอกับสเปนในรอบรองแล้วก็อังกฤษจะเจอกับอาร์เจนตินาในรอบรองอีกสายหนึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะ
1: เม็กซิโกอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสอาร์เจนตินาชนะรวดนะครับอ่ะก็ใครที่คาดหมายว่าทีมไหนจะได้แชมป์โปรดรอสักครู
0: ่ที่ฝรั่งเศสเนี่ย เขายังไม่ให้การันตีบุ๊กในรอบ32ทีมเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสมีโอกาสเป็นที่2นะฮะ
1: ฝรั่งเศสโอกาสเป็นที่2
0: ถ้าไปโดน
1: กับโนร์เวย์ในเกม3
0: แล้วคุณล่าสุดเนี่ยคุณแม่ของดิเดียเดชองเสียชีวิตดิเดียเดชองไม่ได้คุมทีมในนัดสุดท้ายเอาผู้ช่วยคุมทีมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าฝรั่งเศสเป็นที่2เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เจอกับบราซิล
1: ครับ
0: มีโอกาสอันดีที่เจอกับบราซิลเลยนะ
1: ส่วนบ้านเรานะฮะมีโอกาสได้ดูฟุตบอลโลกทุกเกมนะครับถือว่าเป็นโชคแต่การที่จะได้เห็นทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกก็ต้องรอกันไปหายใจให้ลึกๆนะฮะกินข้าวให้ครบ3มื้อเพราะสมาคมของฟุตบอลบ้านเราเนี่ยไม่มีแผนอะไรทั้งสิ้นนะฮะตั้งแต่เราได้ทราบมาว่าเราจะมี48ชาติเอเชียเรา8ทีมครึ่งก็ไม่มีแผนเพื่อการนี้จะได้ดูทีมชาติไทยชุดใหญ่เวลาไหนกันบ้างหลังฟุตบอลโลกจบ24กรกฎาคมนะครับ
0: ครับ
1: จะมีชิงแชมป์อาเซียนแบบเดิ
0: ม
1: ที่ต้องมีเย่าเยือนอ่ะแล้วหลังจากนะเดือนนี้เดือนนะก็จะมีแบบใหม่ชิงแชมป์อาเซียนแบบฟีฟ่า
0: ครับ
1: มี2รายการนะส่วนชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะฮะซึ่งกำหนดไว้เดือนพฤศจิกาเนี่ยฮะชาติที่เราเชิญมาเขาโอเคตกลงแล้วนะถือว่าโอเคนะครับคราวนี้ได้ทีมอย่างพวกโอมานอันดับ79บาเรนอันดับ92นี่อันดับฟีฟ่าทาจิกิสถานนะฮะก็อันดับ101ส่วนของเราเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ94นะฮะเป็นทีมจากเอเชียด้วยกันแต่ดูแล้วน่าจะสนุกนะ
0: ร
1: เราน่าจะต่อกรกับทีมใดที่ค่อนข้างจะเป็นรองด้วยซ้ำนะไม่ได้เป็นต่อนะเพราะในอาเซียนตอนนี้เราลุ้นเรายังเหนื่อยเลยนะครับจังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าภาพกรุงเทพต้องรอวันที่7กรกฎาคม
0: เขายังไม่เลือกนะครับ
1: ครับ
0: มีศรีสะเกษมีขอนแก่น มีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ระยอง
1: ระยองนะเต็งก็ต้องเป็นจังหวัดที่มีสีน้ำเงินละครับผมถ้าถามว่าเต็ง1ก็น่าจะเป็นศรีสะเกษเนาะ
0: ครับ
1: สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเขานี่สนามดีเลยฮะนะสนามกีฬาจังหวัดนะไม่ใช่ของอบจโทษครับเป็นสนามกีฬาจังหวัดนะฮะศรีสะเกษเขาสร้างไว้โดยการกีฬานานแล้วตอนเป็นเจ้าภาพนะฮะงานกีฬาแห่งชาติแล้วก็2สโมสรของจังหวัดนี้ขึ้นทีหนึ่งด้วยนะ
0: ราศีสไลด์กับศรีสะเกษยูไนเต
1: ็
0: ด
1: แล้วคนของจังหวัดศรีสะเกษสีน้ำเงินก็ตัวใหญ่ด้วยนะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเป็นโคศกตอนนี้มันตีช่วยนะเต็ง2ก็ถ้าสีน้ำเงินก็น่าอยุธยาคนนี้มีว่าการนะ
0: ครับ
1: ซึ่งการเป็นรัฐมนตรีว่าการผมว่าน่าจะอยู่ครบ4ปีเลยครับไอ้ข่าวที่ก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยบอกจะแยกกระทรวงนะฮะโอ้ยกพ.บอกว่าอย่างน้อย3ปีครับในการที่จะปรับโครงสร้าง
0: ทำโครงสร้าง
1: โน่นนี่นั่นนะครับ3ปีเป็นอย่างน้อยฮะรัฐบาลนี้เผื่อจะไม่ถึงด้วยเลยครับรัฐมนตรีอยู่ได้ยาวๆเลยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับก็มีเรื่องที่ยังช้าอยู่อีกเรื่องนะที่ลำตีดูแลอยู่สนาผู้ว่านะฮะกกท.คนใหม่นะครับ
0: ครับ
1: กรรมการสนาตั้งมาแล้วนะฮะยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งเลยนะรออนุมัติอย่างเป็นทางการก็เงียบมากเพราะว่า30กันยานะท่านผู้ฟังต้องออกจากตำแหน่งกันนะครับ

0: ดร.ก้องศักดิ์นะฮะณเวลานี้ไม่มีเสียงอะไรออกมาเลย
1: เพราะว่าเป็นท่านเป็นสองวาระแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหน้าเสือที่มีการเคลื่อนไหวกันค่อนข้างเยอะก็คือภรรยาของคุณวรวุฒิศิลปะอาชา
0: โอ้นี่เคลื่อนไหวแบบไม่มีข่าวเลยนะ
1: อันนั้นท่านเพราะว่าท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชายอีกท่านหนึ่งก็เข้ามามีหน้าเสือที่เริ่มที่แบบเยอะมากขึ้นเลยก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิด
0: แล้วก็เป็นความแปลกนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการสรรหาเป็นข้าราชการนะ
1: ครับ
0: ปกติจะเป็นคนนอกเป็นข้าราชการนะครับ
1: ปลัดกระทรวงไง
0: ปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นสุภาพสตรีนะฮะนั่งหัวโต๊ะนะฮะแต่ยังไม่ได้เริ่มประชุมอะไรกันเลยพูดถึงเรื่องของการทำงานในกีฬาบ้านเราในหลังฟุตบอลโลกนี้เราก็ต้องดูนอกเหนือจากฟุตบอลที่ผมว่าแล้วนะเอเชียนเกมนะฮะตอนนี้เราต้องส่งนะฮะรายชื่อแล้วก็จำนวนนักกีฬาให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นนะฮะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะการแข่งขันจะเริ่ม19กันยาถึง4ตุลาจำนวนนักกีฬาของไทยรวมทั้งสิ้น46สมาคม719คนนะฮะกรุงเทพกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าจะมากกว่าญี่ปุ่นเจ้าภาพหรือเปล่านะฮะที่เราบอกเราไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีเงินนี่อย่าเชื่อนะฮะจำนวนนักกีฬาที่เราไปนี่เยอะจริงๆนะ719คนเลยนะฮะ
1: แต่ไม่น่าจะมากกว่าญี่ปุ่นเจ้าภาพนะเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คอีกทีนึง
0: เดี๋ยวรอนะฮะ
1: เพราะว่าถ้าสมมติว่ามากกว่าญี่ปุ่นเจ้าภาพเนี่ยแล้วได้เหรียญทอง
0: 12ทองตามเป้านะ
1: แค่นี้เนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่ให้เขาพูดถึงกันต่อตั้งข้อสังเกตอะไรได้เยอะมากนะครับ
0: เพราะว่าจากการที่ส่งนักกีฬามากกว่าเจ้าภาพจีนคราวที่แล้วนี่เสียงอึ้งจนบัดนี้เลยนะพูดอีกเรื่องก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็ได้ที่ได้ทางที่จะสร้างสนามโอเทฟฟอร์ดแห่งใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อที่ดินขนาด25เอเคอร์นะฮะอยู่ห่างจากโอเทฟฟอร์ดเดิมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ350เมตร
1: ครับ
0: ไม่ถึงครึ่งกิโลเดินได
1: ้
0: ก็จะสร้างสนามให้ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรครับ100,000 ที่นั่ง
1: มากกว่าเบมบรีเนี่ยเนี่ย
0: มากกว่านะฮะก็น่าจะใช้เวลาประมาณ5ปี
1: แต่ไม่ใหญ่กว่าเวียดนามนะ
0: โอ้โห
1: เวียดนามเขาใหญ่กว่าของแมนยูแน่นอน
0: 100% ครับแล้วก็นะครับโอเทฟฟอร์ดแห่งใหม่นี้นะครับจะมากกว่าของเดิม 74,000 คนนะครับปรับปรุงมาล่าสุดก็ปี2006แล้วนะฮะเซอร์จิมเรดคลิปนะครับนะซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นประมาณ 29% ก็ประกาศเลยว่านะมันจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการทำทีมฟุตบอลแน่นอน
1: ครับ
0: ฉะนั้น5ปีต่อแต่นี้ไปในระหว่างก่อสร้างซึ่งต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนักเตะค่าตัวแพงๆไม่น่าจะได้เข้ามาอยู่ในสโมสรน่าจะต้องพึ่งพายุยุคท่านเซอร์เด็กสร้างของสโมสรพวกอะคาเดมี่ฮะ
1: หมายถึงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ได้แชมป์อะไรเลย5ปี
0: ไม่แน่ใจอ่ะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็ไม่ได้ซื้อนะเด็กสร้างก็ทำทีมแชมป์ได้ครับ คือแจ้งให้นะแฟนบอลแมนยูทราบว่าไอ้ตัวนักเตะแพงๆเนี่ยช่วงนี้คงไม่มีเงินไม่มีฮะในการนี้เราต้องไปนะใช้บริการสร้างสนามนะครับ
1: ผมนึกว่าให้แฟนปีศาจแดงทำใจว่า5ปีจากนี้ไปเนี่ยแชมป์อะไรไม่ได้เลย
0: ก่อนที่จะพักเบรกนะฮะท่าน8499เมื่อวานผมก็เห็นข้อความนะฮะว่าเราพากย์คู่นอร์เวย์แล้วผมพูดอะไรผิดไปนะฮะแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละครับช่วยบอกหน่อยว่ามันเรื่องอะไรฮะผมจะได้แก้ไขนะฮะผมขอบคุณมากนะครับแต่ถ้านักมาด่ามาแบบกลางๆนี้แล้วคุณดุเทพบอกก็ไม่แก้เลยเนี่ยเราสองคนเราไม่รู้จริงๆนะฮะช่วยส่งมาอีกข้อความนะว่าเรื่องอะไรนะครับขอบคุณมากพักกันก่อนครับ
2: Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวยส์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ปลายนิ้วที่ flyerbonus.bangkokair.com
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: บอลโลกสตอรี
6: ่จูสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจูสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
7: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
8: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
1: 8นาฬิกา35นาที2วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับขอขอบพระคุณนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดนะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD และรางวัลอื่นๆมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับและขอขอบคุณทรูฟอร์ติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงทรูฟอร์ติกนะครับขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ
0: ครับเอาล่ะไม่ได้ดูหนังสือพิมพ์นานแล้วนะครับบรรยากาศฟุตบอลโลกนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ของไทยรัฐนะฮะก็มีภาพของลิโอเนลเมสซี่นะฮะยิงตุงตาข่ายเบิกร่องนะฮะเป็นภาพใหญ่อยู่บนเลยเนี่ยก็นัดที่ชนะออสเตรีย 2-0 เหมาคนเดียว2ลูกนะฮะแล้วเกมนั้นนะเสียดายจุดโทษไม่เข้านะแกให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าลูกโทษเข้าแกอาจจะยิงยังมาอื่นไม่ได้เลย ตอนนี้5ประตูฮะ2เกมเท่านั้นสำหรับเมสซี่นะครับนะตอนนี้ดาวซันโวอยู่เกมนัดที่3แกจะได้ลงไหมถามใจคุณเทพถ้าเป็นโค้ช
1: ลงอีก
0: ลงเหรอ
1: พวกแก่ๆและพวกที่ต้องการทำลายสถิติเนี่ย เขาส่งลงหมดอ่ะพี่แม่ช่วยผมดิ
0: โอ้มันเตะกับนะฮะทีมอะไรนะจอร์แดน
1: ใช่
0: ชนะแอลจีเรียมาแล้วชนะออสเตรียมาแล้วนะฮะเหลือจอแดนต้องลงด้วยเหรอครับ
1: คืออาจจะลงไม่ครบไงแต่ลงแต่ลงเชื่อเถอะ
0: กระลาอ่ะเดี๋ยวรอดูนะฮะแล้วก็เมสซี่กล้าวพาขุนพลฟ้าขาวเข้ารอบ32ทีมสกาโรนี่ยกย่องกัปตันนะฮะรับโค่นออสเตรียไม่ง่ายนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพนี้ฮะพายเรือกับแฟนฮะนี่คือจบเกมแล้วนะฮะตอนที่
1: ไอเดียไวกิ้ง
0: นอร์เวย์ชนะเซเนกัล 3-2 เออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะพร้อมเพื่อนร่วมทีมก็ทำท่าพายเรือไวกิ้งแบบดั้งเดิมเพื่อฉลองกับแฟนๆหลังทำคนเดียว2ประตูพาทีมนอร์เวย์เฉือนชนะเซเนกัล 3-2 นะฮะแข่งที่นิวยอร์กก็เราบรรยายบอกว่าเป็นเรือแคนูเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องผิดก็ได้นะเออเป็นเรือไวกิ้ง
1: เรือไวกิ้งเพราะว่าก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนี่ยเขาจับนักฟุตบอลของนอร์เวย์เนี่ยไปแต่งชุดไวกิ้งขุนพลแบบโบราณ
0: อ
1: ่ะแล้วเวลาการเชียร์ของนอร์เวย์เนี่ยเขาก็มีท่าพายเรือไวกิ้งนั่นแหละ
0: นอร์เวย์ไม่ใช่นอร์เวย์
1: ไม่ใช่นอร์เวย
0: ์โอ้นี่จะเป็นคำนี้นะฮะ8499ใช่ไหมฮะที่ผมภาคนอร์เวย์ฮะต้องขออภัยขอบคุณมากครับนอร์เวย์ฮะไม่มีนอร์เวย์นี่คือคำที่ถูกต้องเวลาอ่านภาษาไทยนะครับ ทรูเต็มแม็กยิงสดบอลไทยยาวถึง2572หวังเดินหน้าปูทางสู่อนาคตแปลงนี้เป็นทุนไง
1: ครับ
0: ในการให้สิทธิ์4ปีถึง2572นะฮะคุณองอาจประภากมลก็เลยอ่ะยิ้มร่าตกลงเงื่อนไขนี้ถ่ายทอดฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็จากเดิมนี่ไทยรัฐ
1: ครับ
0: เปลี่ยนเป็นทรูนะฮะทรูก็ต้องมีฟรีทีวีช่องหนึ่งนะ
1: ฮะ
0: เขาก็มีนะ
1: มี
0: ก็
1: มีอยู่
0: เหมือนมโนแม็กก็มีช่อง29
1: ใช่ครับ
0: นะแล้วก็ไทยเล็งจัดใหญ่เสือโวครับเก็บแต้มโอลิมปิกต้องมีพลเอกเดชาเหมกสีฟุตบอลโลกก็ไม่นะฮะไม่มีปัญหาครับกระแสข่าวเรื่องของจักรยานต้องมาฮะมีภาพของเจ้าวูโฮเช่อุตานิซุปเปอร์สตาร์ค่าเหนื่อยแพงชาวญี่ปุ่นของโรสแองเจลิสโรเจอร์นะฮะก็เงื้อไม้เตรียมหวดลูกขว้างจากผู้เล่นของมินนิโซตาทวินนะฮะก็ชนะไป 2-1 เลยนะ
1: ครับ
0: มาดูของหนังสือพิมพ์เดริเนียลเดริเนียลส่งท้ายรอบแรกมี6คู่ดูให้ฉ่ำตาเนย์มาร์สลัดเดี้ยงบู๊คี้เมาทึ่งเมสซี่เจ้าพ่อบอลโลกนะใครมีทีวีจอเดียวนี่ก็ผมแนะนำนะครับในวันพรุ่งนี้นะแล้วก็วันคืนอีกหลายวันเพราะต้องเตะ2คู่พร้อมกันไง
1: ครับ
0: ในแต่ละกลุ่มเนี่ยเปิด99ด้วยดูทีวีไปด้วย
1: ใช่ขอบคุณมากสำหรับแฟนๆรายการที่ชื่นชมมานะครับกรณีของฟังการบรรยายแล้วก็ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับ
0: ครับ
1: รวมถึงผู้ที่ตั้งข้อสังเกตว่าในทีวีเนี่ยภาคเป็นยังไงอะไรลักษณะเนี่ยผมไม่ขอแสดงความเห็นนะครับแต่ขอบคุณแฟนรายการที่ชื่นชมมาขอบคุณมากๆนะครับ
0: นี่เราจัดทัพผู้บรรยาย24ชั่วโมงเองนะ
1: ใช่
0: หลังจากได้สิทธิ
1: ์แล้วฟุตบอลเนี่ยรอบแรกเนี่ยมันจะไปจบวันที่27แล้วมันไม่หยุดนะ28ก็ต่อไปเลยรอบ32ทีมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์ก็คือว่าถ้าฟุตบอลเกมคู่นั้นน่ะมันตรงกับช่วงเวลาของท่านผู้ใดนะครับท่านผู้นั้นก็ให้เสียงภาษาไทยไปเลยอย่างคู่ต่อไปเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็น
0: 9โมง
1: 9โมงเนี่ยนะครับพยองเดชนะครับพยองเดชนะครับกับทางด้านของพี่ปู
0: สมชาย
1: สายลมนะครับก็มาบรรย
0: ายโคลอมเบียกับ
1: เ
0: ดียโคโก้
1: ใช่ครับ
0: 9โมงเดี๋ยวรอฟังนะฮะ
1: พอดูสายอะไรต่างๆเนี่ยผมก็อยากจะให้สเปนเนี่ยได้ที่2ในกลุ่ม
0: ยังไงคุณน่ะยังไง
1: ฮะ
0: สเปนนี่ผมให้เป็นทีมเต็ง2ที่คว้าแชมป์ยังไงครับ
1: คือถ้าได้ที่2ในกลุ่มเนี่ยผมจะประทับใจมาก
0: เพราะ
1: ว่าจะให้อุรุกวัยเป็นแชมป์กลุ่มเพราะถ้าสเปนเป็นที่2ในกลุ่มนะฮะสเปนจะพบกับอาร์เจนตินาในรอบต่อไปเลยฮะ
0: โอ้โห
1: คือจะได้หมดเรื่องหมดราวไปฮะพวกทีมเต็งเนี่ยฮะ
0: อุรุกวัยนี
1: ่อุรุกวัยเจอสเปนนะ
0: เสมอบูกอกแคปเบิร์ดมา 2-2 นะ
1: ครับและสเปนใช่ย่อยอ่ะสเปนก็เสมอแคปเบิร์ด 0-0 นะคร
0: ับ เกมเหมือนนี่ตัวแปรสำคัญเลยนะคุณเกมหน้านี่นะแกเตะกับซาอุน
1: ะ
0: ถ้าแกชนะแกเข้ารอบนะ
1: แกชนะเข้ารอบ
0: ส่วนอุรุกวัยกับสเปนทีมไหนชนะก็จะมี6คะแนน
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่7คะแนน
1: ถ้าอุรุกวัยชนะเนี่ยได้5เองนะฮะ
0: อุรุกวัยเกมแรกแกเล่นกับซาอุ
1: เสมอ 1-1
0: เสมอ 1-1 แล้วเสมอมูโกแคปเวิร์ด
1: 2-2
0: ก็เป็น5ถ้าเสมอกับสเปนไงสเปนตอนนี้มีอยู่
1: 4
0: ก็เป็น5เท่ากันสเปนก็ต้องดูดีกว่าเพราะว่าประตูเยอะกว่าไงยิงซาอุบานเลยอ่ะ
1: สมมติว่าอุรุกวัย
0: ต้อง
1: เกิด
0: ต้องชนะเลย
1: เกิดพลิกล็อกชนะสเปนนะ
0: แต่ถ้าเสมอสเปนเป็นที่1
1: แล้วสเปนเป็นที่2นะ
0: โอ้โห
1: อันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยผมชอบมากเลย
0: ตัดทีมใหญ่ออกไป1ทีม
1: ตัดออกไปเลยนะครับอาร์เจนตินาหรือสเปนจะได้บิ๊กแมตช์ในรอบ32ทีมนะสบายใจ
0: ของหน้ากีฬาเดรีนิววันนี้มี3ภาพนะฮะพวกดาวซันโวทั้งนั้นเลยนะครับภาพแรกก็เป็นเอ็มบัปเป้ฮะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมาร่วมยินดีครับหลังจากยิงประตูแรกนะฮะใส่อิรักครับนัดนี้ก็ยิง2นะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ดาวชนโวยังโอ้โหบอกไม่ได้ว่าเป็นเมสซี่นะเพราะมีอีกหลายเกมแล้วก็เจ้าเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ก็ล่อไปเท่าไหร่ละ4แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: นัดละ2นะก็ได้รับการดีใจจากพี่ๆนะฮะนี่ฮะหลังที่ยิงเซนิเกลฮะแล้วก็เมสซี่นะครับโอ้โหน้องๆต้องวิ่งมาดึงเสื้อเลยพี่อย่าวิ่งไปไหนครับขอยินดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ยิงประตู2ไงเหนือใส่เหนือออสเตรียตรงนี้สกู๊ปน่าสนใจครับฟุตบอลโลก2026เวทีแจ้งเกิดนายด่านนายด่านคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
1: ประตู
0: เคปเวิร์ดนี่แหละครับโหดังมากเลยวัย33ปีอารีเลซ่า เบรันวานนี่ชื่อเขานะแม่ตามมาดูแล้วนะได้วีซ่าพิเศษจากอเมริกาเลยนะครับตอนแรกไม่ผ่านนะฮะ
1: ฟุตบอลโลกตอนนี้เนี่ยมันแข่งไปแล้ว47เกมนะครับเหลืออีก57เกมแต่ว่าต้องดูกันยาวไปจนถึงกลางดึกของคืนวันที่19กรกฎาคมนะครับหรือว่า39วันนะครับในฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ใครที่เป็นแฟนกอล์ฟนะครับก็อย่าลืมเชียร์โปรสาว

0: ทย10สาวนะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้นะครับจะลงแข่งที่ในพื้นที่ของอเมริกาเหมือนกันนะอเมริกาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกแต่มีเมเจอร์รายการที่3ของฝ่ายหญิงนะเล่นนะครับเดี๋ยวคุณเทพลองไปส่องดูสิเขาแบ่งกลุ่มแบ่งก้วนกันอย่างไรอัธยานี่ LJ รายการล่าสุดเนี่ยที่จบไปเมื่อวันอาทิตย์ไม่ผ่านประตูด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้ไม่รู้ตั้งใจอยากจะพักเพราะว่าเนลลี่ก็ไม่ลงแข่งด้วยนะเนลลี่คอด้าได้รับการคาดหมายจากที่ถูกต้องตามกฎหมายฮะให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์แล้วจ่ายต่ำมากจ่ายต่ำมากหนึ่งจ่ายประมาณ7เองนะ
1: คือรายการนี้เธอได้แชมป์เมเจอร์ครั้งแรกก็รายการนี้ในชีวิตนะแล้วก็พอหลังจากนั้นเธอขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในวาระแรกแล้วใน2เมเจอร์แรกของปีนี้ก็เป็นเนลลี่คอด้าที่ได้แชมป
0: ์ไม่ใช่1จ่าย7ต่ำกว่านั้น
1: เ
0: ยอะประมาณ1จ่าย4ฮะบางสำนักให้1จ่าย3ด้วยนะเนลลี่คอด้า
1: เป็น2เท่าอ่ะของอัธยาทิติคุณนะ
0: ใช่อัธยานี่1จ่าย13นะ
1: ครับ
0: นะก็เป็นเต็ง3นะครับก็ถือว่าอ่ะไม่ต้องเสียเลือดเครียดมากหน้า1ของทั้ง2ฉบับก็เป็นเรื่องของเหลือเชื่อนะครับการจะเข้าทำงานหน่วยงานของรัฐนี่เป็นแค่นะฮะเป็นข้าราชการนะครับบ้านนอกนะฮะ เป็นข้าราชการท้องถิ่นนะเรียกดูดีนิดนึงนะ
1: ครับ
0: ซื้อกัน 4-5 แสนไปรับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 นะโอ้งานนี้จับได้นะครับโดยละม่อมเลยฮะโอ้เขาทำเป็นบริษัทแล้วก็ไปนะฮะค่าใช้จ่ายตรงนี้เขามีเจ้าหน้าที่มาคอยแก้คำตอบที่ผิดใส่ถูกให้ในจอคมนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็พิมพ์ออกมามันเหลือเกินนะโอ้โหเราได้คนที่แบบว่าความรู้ความสามารถไม่ถึงมารับเงินเดือนภาษีของพวกเรานี่มันไม่ถูกต้องนะประเทศชาติไม่พัฒนาแน่นอน
1: ครับ
0: นี้โดนจับได้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวที่ว่าของเดลี่นิวก่อนปลัดมท.เด้งฟ้าผ่าอธิบดีเส้นโกงสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นตะลึงสะพัดมโหฬาร 4.5 พันล้านเสียหนูรับไม่ได้เรียกบิ๊กเต่าหาหรือก็เป็นนะฮะตำรวจของนะฮะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตำรวจกองปราบนะครับไปร่วมกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยรัฐนะฮะย้ายอธิบดีสอถอเส้นจับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเจ้าหน้าที่รัฐทำเป็นขบวนการเปิดบริษัทรับแก้ไขคำตอบเงินสะพัด 4,500 ล้านนี่เป็นการทำสอบในปีที่แล้ว68แล้วก็เหตุเกิดย่านนนทบุรีนี่เองนะโอ้โห
1: คือ
0: มีภาพบรรยายกรุงเทพเจ้าหน้าที่ปปช.แล้วก็กองบังคับการปปป.นี่ของตำรวจทลายขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจับเจ้าหน้าที่รัฐขณะกำลังใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขกระดาษคำตอบให้แก่ผู้จ่ายเงินค่าโกงสอบและมท.มีคำสั่งย้ายนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ากลุ่มฮะ
1: กลุ่มอยู่ที่ไหน
0: กลุ่มก็อยู่ที่กระทรวงครับ ไปนั่งตบยุงสักพักเดี๋ยวพอเรื่องเงียบก็กลับไปอยู่ที่ใหม่สักที่หนึ่งประมาณนี
1: ้ก็เป็นอธิบดีดาวรุ่งนะครับเพราะว่าขึ้นมาเป็นอธิบดีค่อนข้างเร็วมากแต่ว่าไม่น่าจะมีใครเร็วกว่าท่านปลัดนะฮะ
0: ไม่มีฮะ
1: ท่านปลัดท่านมาแบบจรวดมาก
0: โอ้ท่านปลัดของผมก็ไม่ต้องทำอะไรฮะเดินให้ชิดขาขวาของท่านอนุทินไว้ทุกงานนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรอ่ะมีคนบอกว่าอ้าวเขาทำถูกแล้วคุณยุทธพงศ
1: ์
0: ก็ว่าคุณนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยก็เป็นปลัดก็ต้องอยู่ข้างๆรัฐมนตรีผมลืมว่ะมันสองหัวนี่นะคุณนุทินผมนะประมาณนี
1: ้สองหัวนี่ไม่ใช่อะไรนะคือท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่อย่างอื่นนะจ๊ะ
0: มะกันงดคว่ำบาตรอิหร่าน60วันแถมไฟเขียวให้ขายน้ำมันเพราะว่าลุงขึ้นเดี๋ยวทำก็มีอะไรอีกของแกไปฝันเลยปุ๊บแกก็พูดแกก็โพสต์ของแกไปเรื่อยนะ
1: ตอนนี้เนี่ยทางทำเนียบขาวยืนยันแล้วนะว่าไอ้รอบชิงชนะเลิศวันที่19กรกฎาคมเนี่ย
0: ค
1: ุณทำเนี่ยจะมามอบถ้วยแล้วก็ร่วมฉลองด้วยอันนี้ชัดเจนแล้วนะ
0: ชัดเจนเลย
1: เพราะว่าไอ้วันเปิดเนี่ยแกไม่ได้มาเลยไงแกหายเข้ากรีบเมฆไปเลย
0: ต้องกันอะไรบ้างไหมครับ
1: ฮะ
0: ต้องกันยังไงบ้างไหมครับ
1: แต่ก็ต้องมีมาตรการ
0: ใส่หมวกกันน็อกหรือยังไงไหมฮะ
1: ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดไง
0: เข้มงวดเข้มงวดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เขาบอกว่าเวลาทำไปทีเนี่ยมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมากกว่าประธานดีคนอื่นเนี่ยประมาณ2เท่า
0: 2เท่าเลย
1: เพราะอาจจะกลัวการโดนยิงกระบาลก็ได้นะแกเคยโดนยิงกระบาลแล้วไปโดนหูไง
0: โอ้ยแกเอาเด็กคนนั้นออกมาอีกรอบนึงแล้วให้แก้ตัวไง
1: แล้ว
0: ครับหัวไม่เอาเอาหัว
1: และแกครบ80ปีเนี่ยเดือนนี้นะ
0: เ
1: ดือนนี้นะเดือนเกิดแกนะ
0: นั่น
1: ไปเล่นไหม
0: มีงานจัดอยู่ต้องทำเนียบไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนฟุตบอลโลกหน้าหนึ่ง

0: นะฮะซันโว18ลูกเมสซี่สถิติใหม่ดาวยิงโลกแซงนำโคเซ่ลุ้นทีมแซมบ้าบูวิสกี้เข้ารอบและภาพก็เป็นนะหน้าหนึ่งของไทยรัฐภาพของมาติวุฒิกุนย่าครับนี่ไม่ใช่เนมาบอลลงนะเอากุนย่าเด็กแมนยูนะ
1: ก็แกยิงไป2ลูก
0: พร้อมดวลกับจอห์นแม็กกินนี่กองกลางตัวบัญชาเกมของทีมชาติสกอตแลนด์นะฮะเครื่องดื่มอร่อยมากชาตินี้นะฮะก็ทีมใดถ้าไม่แพ้นะสกอตเสมอก็เข้านะ4แต้มเข้าแน่นอน3แต้มลุ้นยากนะฮะส่วนบราซิลต้องการ3แต้มเพื่อดูหล่อขึ้นเรื่องทีมใหญ่ๆในรอบต่อไปนะครับ
1: ถ้าในกลุ่มฝรั่งเศสเนี่ยถ้าฝรั่งเศสไม่เลี่ยงแล้วก็สมมติว่าฝรั่งเศสเป็นที่1ในกลุ่มนะรอบ16ทีมสุดท้ายมีโอกาสสูงอย่างยิ่งที่เจอเยอรมัน
0: โอ้แล้วบราซิลล่ะ
1: บราซิลถ้าบราซิลเป็นที่1นะบราซิลเป็นที่1เนี่ยก็ถือว่านอร์เวย์ก็น่าสนใจแต่ที่ผมบอกอ่ะอาร์เจนตินาไปรออยู่แล้วผมอยากให้สเปนเป็นที่2จะได้หมดไปสักทีจะได้หมดเรื่องหมดราวไปฮะ
0: สเปนกับนอร์เวย
1: ์
0: ที่บอกว่าหลับดีกว่าไม่ต้องแล้วสิรอลุ้นนะ
1: รอลุ้น
0: นะ
1: ฝรั่งเศสกับนอร์เวย
0: ์
1: ฝรั่งเศสกับนอร์เวย
0: ์ใช่ฝรั่งเศสสเปนกับอุรุกวัยสเปนกับอุรุกวัยก็น่าสนใจนะสเปนอุรุกวัยนะโอเค
1: อ่ะเมื่อกี้ผมไปเช็คเรื่องของกวนแล้วออกมาแล้วนะครับถ้าใครที่ต้องการดูถ่ายทอดทางทีวีนะครับแบบเสียค่าสมาชิกนะฮะ
0: AIS นะฮะถ่ายให้ชมครับ
1: 22นาฬิกานะครับรอบแรกและรอบ2ก็คือตี5
0: เวลาดีด้วย
1: กาบิโรเปสนะครับแล้วก็ชาลีฮอลแล้วก็จีโน่อัธยาธิติกุล
0: ครับ
1: นี่คือกวนของจีโน่
0: 4ทุ่ม
1: 4ทุ่มใช่
0: 4ทุ่มแสดงได้ออกเช้าเช้าลมไม่แรง
1: ครับ
0: คะแนนดูดีถ้าออกเที่ยงอ่ะ
1: ครับ
0: นั่นรอบบ่ายนักกอล์ฟ150คนอ
1: ่ะ
0: แบ่งเป็น2รอบ
1: เขาบอกว่ารอบแรกเนี่ย0นาฬิกาสุด1นาฬิกา42นาทีคืนวันพฤหัสบดีนะครับเช้ามืดนะครับเช้ามืดวันศุกร์รอบแรกรอบ2เนี่ยออกในเวลา4ทุ่มที่พี่แปลว่านี่แหละ
0: วันที่วันแรกหรือวันที่2ฮะ
1: วันแรก
0: วันแรก4ทุ่ม
1: ใช่
0: วันที่2ไปเล่นรอบบ่าย
1: ใช่ครับ
0: ก็โหเที่ยงคืนตีหนึ่งบ้านเรางั้นวันแรกทำให้ดีไว้ก่อนวันที่2ก็นะฮะอย่าให้มันนะฮะโอเวอร์เท่านั้นแหละน่าจะผ่านตัดตัว
1: กาบิโรเปสนะครับเม็กซิโกจิโนอัธยาธิติกุลแล้วก็ชาลีฮอจากอังกฤษ
0: ชาลีฮอคนนี้เก่งครับ
1: ก็ลุ้นกันต่อไปเพราะว่ารายการก่อนอันนี้เธอไม่ผ่านการตัดตัวนะลุ้น
0: ของเดลินิวหน้าหนึ่งครับมาให้เห็นแล้วครับนะฮะเนมาครับสตาร์ทีมชาติบราซิลซ้อมเต็มที่หลังเพิ่งหายเจ็บและไม่ได้ลง2เกมแรกเตรียมลงดวลแข่งกับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับคืนวันพุธที่24เวลา5นาฬิกาต่อเช้าวันพฤหัสก็คือเช้าวันพรุ่งนี้ล่ะครับจะได้เห็นเนมาตัวจริงหรือว่าตัวสำรองนะรอนะตี5นะครับแล้วก็นายกเอ๊ะค่าไฟแฝงไอ้ค่าไฟแฝงเอ๊ะตั้งแต่คุยรับรู้ตั้งแต่เป็นมท.หนึ่งครับ
1: แต่ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหม
0: แต่ไม่ได้พูดอะไร
1: คนที่มาเปิดประเด็นนี้คนที่มาเปิดประเด็นนี้คือคุณขิงไง
0: คุณ
1: เอกนัทพร้อมพันธ์อ่ะมาเปิดประเด็น
0: ทำอะไรเรื่องพลังงานไม่ได้แกก็มาเล่นพวกไฟฟ้าแหละฮะ
1: ครับ
0: นะก็ต้องตั้งเป็นงบนะอย่างนี้นะครับเพราะจะให้ชาวบ้านมาจ่ายแทนมันก็ใช่ทีนะ
1: ครับ
0: จะให้เป็นงบของกระทรวงไหนก็ว่ากันไปนะครับการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะฮะจะให้รับภาระไหมก็ต้องมีงบให้เขา
1: ครับ
0: หรือไม่ต้องมีงบเลยนะฮะก็ขาดทุนก็ไม่เป็นไรคนที่ผลมาเขาได้กำไรกันอยู่นะอะไรอย่างนั้นนะก็ประมาณนี้นะ10สตังค์นะ
1: ใช่
0: พวกเราต้องจ่าย
1: ใช่คร
0: ับ แต่ต่อหน่วยต่อหน่วยแต่ทั้งประเทศก็ประมาณหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านนะฮะไปดูข้อความกันนะครับท่านผู้ฟังขอบคุณทุกข้อความที่ยังคิดถึง Morning Talk ครับวันนี้ก็นะฮะได้จัดนะฮะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาแล้วกันนะป๋าผมเป็นข่าวที่ตชด.ยิงป้ายพรรคการเมืองสีน้ำเงินแล้วโดนให้ออกจากราชการแถมด้วยสอบวินัยร้ายแรงอีกต่างหากผมว่าคุณพี่ตชด.แกยิงผิดป้ายนะถ้าเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นป้ายส้มเนี่ยแกคงได้เลื่อนยศเป็นพันเอกครับคุณแอปเชลซีแซวว่าเอ๊ะข่าวนี้ตรงไหนผมไม่เคยได้ยินนะเรื่องตัดชนอยพอยิงป้ายพักสีน้ำเงินนี่คุณแอปนะคุณนี่ก็เหลือเกินหลังบอลโลกอยากให้มีรายการสด24ชั่วโมงต่อไปครับ คุณเทพ
1: ก็อันนี้พิจารณาอยู่นะครับก็ดูจากการติดตามของแฟนรายการเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับดูแล้วอิ่มเอมใจฮะ
0: เมสซี่และโรนัลโดสุดยอดทั้งคู่ครับนี่1999นะลูกยิงทะลุกำแพงที่คลาสสิกคือบราซิลยิงผ่านกำแพงชนะเยอรมันตะวันออกฟุตบอลโลก1974รอบ2นัดแรกซึ่งบราซิลเอาชนะไปด้วยสกอร์ 1-0 จากฟรีคิกของลิเวรินโญทะลุกำแพงผู้เล่นเยอรมันตะวันออกเข้าไปนาที60จากนายแพทย์วชิระโอ้คุณหมอก็ชอบฟุตบอล
1: ลิเวรินโญมากฮะลิเวรินโญ
0: ลิเวรินโญลิเวรินโ
1: ญใช่ลิเวรินโญซึ่งตอนหลังเนี่ยตอนแรกเนี่ยแกใส่เบอร์11แล้วพอตอนเปเล่เลิกไปเนี่ยแกมาใส่เบอร์10แทนเปเล่ลิเวรินโญไอ้เจ้าหนวด
0: ลิเวรินโญ
1: ลิเวรินโญแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครทำได้นะเหมือนกับในปี1970น่ะก็คือเจสซินโญเจสซินโญเนี่ยแกยิงทุกนัดจนกระทั่งบราซิลได้แชมป์
0: ไม่ล่วงด้วยเน
1: าะเจสซินโญเนี่ย
0: ครับไว้ป่าภาคนอร์เวย์อีกนะฮะอ๋อนี่เนี่ยที่คุณ8499ที่ผมถามไปเมื่อสักครู่นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวครับถ้ามีโอกาสภาคผมจะเรียกนอร์เวย์จะไม่เรียกนอร์เวย์นะฮะขอบคุณครับเจ้าป่าแป๊ะจากกาบุนเทพถ้าพูดถึงเรื่องแมนยูกับลิเวอร์พูลแล้วต่างคนต่างขิงกันมันดีครับเขาน่าจะหมายถึงท่าที่กองเชียร์นอร์เวย์ตอนเชียร์นี่คือท่าพายเรือไวกิ้งไม่ใช่เรือคานูการพายเรือมันทำให้ความหมายไม่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศคือนักรบไวกิ้งค่ะอ๋อ1867บอกว่าเขาอาจจะไม่ถูกใจตรงนี
1: ้
0: เมื่อวานเราปล่อยมุกก็เป็นเรือแคนูใช่ไหมขอบคุณขอบคุณเมื่อวานป่าพูดอะไรก็ไม่รู้แต่พี่บีแหลมสิงห์อําป่ายับเลยครับเรื่องภาคบอลครับเรื่องนักบอลล้อมในกรอบเขตโทษด้วยครับอ๋อใครมีหน้าที่อยู่แล้วในการแซวทุกคนใน99นะฮะเดี๋ยวไว้ผมเอาคืนทีเดียวจบเลยนี่เด็กสร้างเองนะเนี่ย
1: เด็กสร้างเลย
0: โอ้โหครั้งแรกนี่นะฮะให้มาเป็นคนแปลข่าวอยู่สำนักข่าวไทยตอนบอลโลกนะที่อเมริกา1994ตอนเป็นนักสาวฝึกงาน
1: โอ้โหนานมากนะ
0: โอ้นานมากนะอะไรเนี่ยผมถ้าไม่มีผมเนี่ยบีแหลมสิงห์ไม่มีวันนี้นะเนี่ย
1: แต่ไม่นานถ้าเปลี่ยนแปลงกันครองนะวันนี้ตอนนี้94ปีไปแล้ว
0: ใครอะ
1: วันนี้เปลี่ยนแปลงกับปกครองอ่ะ24มิถุนายน
0: โอ้โห2475วันนี้วันเกิดลูกสาวผมเป็นคนเปลี่ยนแปลงกับปกครองในบ้านหมดเลยครับ
1: 94ปีแล้วคิดดู
0: ครับเนี่ยเนี่ยท่านส่งมาแล้วคำว่า NORWAY ไงครับป๋า
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณนะ89จ้างไม่ใช่นอร์เวย์ต้องนอร์เวย์ป๋าก็เคยจะมาขออภัยมาทีหนึ่งแล้วครับที่พูดผิดโอ้ผมลืมอีกนะมันติดเนาะคนไทยบางทีเวลาบรรยายไปขอบคุณมากนะครับ8499นะฮะติดตามเราเป็นประจำนะมีอะไรเราผิดนะเรื่องภาษานี่ท่านจะแนะนำมาตลอดอยากให้ป๋าภาคแบบภาคเรือคุณแงแซมแจ้งมา
1: พ่อคุณพ่อคุณ
0: เสียงการภาคเรือนะคุณพี่แงแซมผมเคยไปทดลองครั้งนะตอนนั้นที่ศรีราชาเราจัดกิจกรรมพายเรือเครื่องเรือแจวแข่งกันที่เราจ้างมามันมี3คนมันจะภาคส่งต่อกันนะผมก็ลองไปลองทำคนเดียวนะพี่แงแซม
1: ลากเสียง
0: ไม่ได้ครับ
1: ลากเสียงไม่ได้นะ
0: ก็จะต่อกันยนยนยนแต่ทำเสียงแบบเขาผมถนัด
1: เจ้าแม่ตาปีมาแล้วเจ้าแม่ตาปีเจ้าแม่ใส่ซอง
0: จุกจุกสักพักเนี่ยจะไม่ทันต้องมีคนรับมีคนรับขอบคุณมากแล้วก็จัดครั้งเดียวฮะไม่ได้จัดอีกเลยสุขสันต์วันเกิดคุณเป็นพ่อลูกสาวคนสวยคนเก่งคนดีของป๋าแป๊ะขอมีความสุขนะครับจากกลุ่มเพื่อนเจงกับคุณแทนลูกสาวครับไม่ได้มาจัดรายการแล้วเพราะติดภาระเนาะหรือจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อก็ได้ครับนอร์เวย์ก็นอร์เวย์ครับอ
1: ๋อ
0: ใจเย็นครับมีส่งอีกรอบเนาะได้แล้วครับนะฮะก็ได้อัตรบอีกแบบนะครับก็แปลกดีเขาบอกนะเขาไม่ได้ว่าเราหลอกแบบ499อ่ะ8:09 นรายการดีที่มาพาสดใสบอกเวลาเขียนด้วยนะ
1: ครับ
0: Morning Talk ล็อกไว้ไม่ห่างไกลสบายใจแน่นอนในตอนเช้าป๋าแป๊ะและพี่เทพเก็บความสุขไร้เรื่องทุกข์สนุกปลุกคลายเหงาข่าวดีมีมากมายไม่ใช่เบามีเรื่องเล่าไม่เศร้าเฝ้าฟังอยู่ขอบคุณพี่เทียนไม่รู้เชียร์ทีมไหนครับส่งมาหน่อยนะครับจากการจัดทีมพี่สุเทพดูฟิลสดิตครับดีฮะที่ไม่มีแฟนจบๆนะครับ
1: จริงๆแล้วผมอยากให้อาทิตย์หน้าเจอสเปนจริงนะ
0: จริงก็คุณจัดคู่แต่ละคู่ดิซาดิเดือนจ่ายแต่แวดทั้งชาติค่าไฟไม่เอามารวมสุดท้ายก็ภาษีคนมาจ่ายคนไม่จ่ายภาษียังยิ้มอะไรประมาณนี้นะนี่แวดก็ 7% แล้วนะไอ้ค่าไฟนี่เราก็ต้องจ่ายนะ
1: ครับ
0: จบฟุตบอลโลกแล้วไม่อยากฟังรายการลีลันแล้วจากคุณนัทเหลือใบ
1: ันนี้จะพิจารณาอย่างละเอียดครับขอบคุณมากๆครับคุณพี่นัทครับ
0: ครับเอาละครับฟุตบอลโลกนี้ยังอีกยาวนานน
1: ะ
0: มันนะฮะดูแลรักษา

0: สุขภาพกันด้วยนะครับนะดื่มเครื่องดื่มที่ถูกต้องแล้วก็นอนนะอย่างน้อยสักวันละ 4-5 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยจะได้อยู่ได้ดูอยู่จนถึงคู่ชิงไงไม่อย่าพอถึงเวลาพิเศษแล้วแหมเราไม่ก็สบายนะฮะแต่เวลา 9:00 น.ต่อจากนี้โคลอมเบียเจอดีอาร์คองโก
1: ฮะ
0: นะน่าจะเป็นคู่สนุกกว่าคู่ปานามาโครเอเชียเยอะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าแย่งกันเข้ารอบนะแย่งกันเข้ารอบนะฮะ
1: ตอนนี้เนี่ยพี่ปูสมชายสายลมแล้วก็สุภโชครวมนิ่มนะครับพยองเดชมารออยู่เรียบร้อยแล้ว
0: ประกาศโปรแกรมวันพรุ่งนี้25มิถุนายนนี่จะเป็นเกมที่3นะของในรอบแบ่งกลุ่มของแต่ละกลุ่มก็จะต้องเตะพร้อมกันนะในกลุ่มด้วยกลุ่มเดียวกันนะ
1: ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาบอสเนียกับกาตาร์เจอกันตี2ทั้ง2คู่
1: ครับ
0: จะเลือกดูคู่ไหนก็ว่ากันนะของ99ก็จะเลือกบรรยายคู่ส่วนอีกคู่ก็จะบอกผลแล้วก็สกอตแลนด์บราซิลกับโมร็อกโกเฮติคู่นี้ก็ต้องบรรยายบราซิลแหละ
1: ครับ
0: คู่แรกก็น่าจะบรรยายคู่สวิตกับแคนาดานะกาตาร์ตกรอบแล้วนี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คู่8โมงนะครับเราจะบรรยายคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต
1: ้
0: เช็คกับเม็กซิโกจะแจ้งให้ทราบนะครับ
1: ครับ
0: รับฟังกันได้วันนี้เรา2คนหมดเวลาแล้วครับราครับ
1: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fastio Hybrid ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ฟัง Active Radio

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: บอลโลกสตอรี่
3: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ใน World Cup ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำซ้ำได้ในฟุตบอลยุคใหม
0: ่ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับรายงานสดฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม K นะครับวันนี้เป็นเกมที่กัวดาลาฮาราสเตเดียมนะครับในเม็กซิโกนัดที่2ของกลุ่ม K นะครับโคลอมเบียเจอกับดีอาร์คองโกนะครับอยู่กับพี่สมชายสายลมผมไม่ยองเดชสวัสดีครับพี่

0: พายุนะครับเป็นแบ็กที่แหมเติมเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่พริกน้ำตงตาลหมดพวงเติมแหลก
1: เติมแหลกเลยนะ
0: ผมไม่ยอมพอสงสัก
1: เออมันมีวอเตอร์แมนนะชื่อนักบอล
0: เมื่อกี้
1: ครับภาพช้ายิงดอกแรกไม่เข้าประตูเซฟออกมาได้ครับแล้วก็ดอกต่อไปนี่นะครับมูนเยสไอ้มูนยอร์ดครับ
0: ยิงไม่เข้าเองนะ
1: สมและที่เป็นกองหลังครับ
0: อ้าวโอ้เมื่อกี้ขับรถมาฟังพอสงสักกับคุณสินพงษ์คู่ที่แล้วเนี่ย
1: เป็นยังไงครับ
0: แกไม่รู้ไปอดอยากเล่นมุกไปอย่างไหนนะ
1: โอ้โหยิงตลอดเลย
0: เรียกว่าโอ้โหยิงเป็นในนี่เลยพี่แก๊ตลิงกันนะพี่รู้จักไหม
1: คือเหมือน
0: ไอ้ปืนที่มี10ลำกล้องกลมๆแล้วยิงแล้วหมุนต
1: รโอ้ไอ้นะติดอยู่บนคอปเตอร
0: ์เออนะแกเนี่ยทุพพลภาพทางมุกหรือเปล่าไม่รู้อดอยากเลยเกินยิงไม่พักเลย
1: แหมเมื่อกี้นี้เจ้าเอ็มบาซี่นะประตูของเดียของโกไม่หลับนะ
0: อ้าวมาเล่นบอลนะ
1: ก็ตื่นอยู่
0: อ้าวไปไล่11ตัวจริงกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: โคลอมเบีย11ตัวจริงตัวเดิมกับเกมชนะอุซเบกิสถาน 3-1 เป๊ะเลยนะครับคาบิโลวากาสประตูนะครับเซนเตอร์ดาวินซอนซานเชสกับยอนลูคูมี่แบ็คขวาดานิเอลมุนยอสแบ็คซ้ายโยฮันโมฮิก้านะครับมิดฟิลด์มีเจฟเฟอร์สันลามาครับกุสโซโวปูเอต้าแนวรุกก็ฮาเมสโรดิเกสนะครับจอห์นอาริอัสลุยดิอัสแล้วก็นาเป้าเป็นหลุยซัวเรสเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ส่วนเดียของโกนะครับนัดแรกเสมอโปรตุเกส 1-1 นะครับก็ยังมีลุ้นเข้ารอบประตูเป็นเลโอเนลเอมปาซี่นะครับกองหลังใช้สตีฟคาโปดี้นะครับจันเซลเอมเบมบ้าอักเซอร์ตวนเซเบ้นะครับวิงแบ็ก2ข้างขวาเป็นอลอนวันบิสก้าซ้ายเป็นอาตูมาซัวกูนะครับ
1: ครับ
0: มิดฟิลด์มีกายามูกาวนะครับซามูเอลมุตุซัมมี่เอดูคาเยมเบ้นะครับแล้วก็คู่กองหน้าเฟเดริกบากัมบูกับโยอันวิซ่าครับมาอีกแล้วมูนยอสโมงเข้าไปคราวนี้ลำหน้าอีกครับโอ้โห
1: แหมเมื่อกี้ด่ามันไปแป๊บเดียวเองครับ
0: เหรอ
1: นะ
0: อยู่พาเลทอยู่พาเลทนี่เล่นยังกระปีกอะ
1: มงเข้าไปเลยครับ
0: ครับ
1: โอ้ผู้รักษาประตูครับเอ็มปาซี่ครับเจ๊ฮะ
0: เจ็บฮะ
1: เจ็บเลยครับ
0: โอ้โหบวกกันจังหวะที่มูนยอสเข้าไปซ้ำนะครับ
1: โอ้โหมูนยอสนี่บวกลูกนี้นี่ขาแกเขียวหมดเลยนะ
0: โอ้ย
1: บวม
0: ได้วัดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามูนยอสนี่ยืนเท่ากับลายเลยนะครับเท่าๆกันเลย
1: ต้องดูวีไหมอย่างนี้ต้องดูวีไหมฮะ
0: น่าจะต้องเช็คกันหน่อยมงจังหวะแรกนี่เอ็มบาซี่ปัดนะครับแล้วบอลไม่ไปไหนครับรออยู่หน้าประตูมูนยอสพุ่งไปชาร์จชนเอ็มบาซี่เต็ม
1: ๆก็ไม่น่าจะฟาวนะดูนี้ถ้าจะฟาวชนประตูนะ
0: ไม่นะก็จะวัดล้ำหน้าเลยครับพี่
1: ล้ำหน้านะเพราะว่ามันมาแล้วมองยังไงไม่รู้ครับ
0: ครับ
1: ไม่โดนบอลด้วยนะลูกนี
0: ้ผู้สินชูมือเป็นล้ำหน้านะครับไปแล้ว ไปไหน เดินมาโปรยยิ้มหนึ่งทีแล้วก็ไปแล้ว
1: โค้ชที่หล่อที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: ลอเรนโซครับ
0: เ
1: นี่ยแกตกนิดนึงครับ
0: ทำไมฮะ
1: จะดีใจไง
0: อ๋อ
1: ตอนนี้ก็ทีมปอยตึงกำลังเข้าไป
0: ไม่ต้องกระดาษดันนะ
1: ทีมแพทย์นะครับกำลังเข้าไปตรวจดูอาการผู้รักษาประตูครับ
0: โดยนำทีมแพทย์เนี่ยนำโดยคุณหมอตุ๋ยลุงเจริญนะ
1: โอ้โหนั่นมันตรวจมวยฮะ
0: เหร
1: อลุกขึ้นมาได้แล้วครับเอ็มปาซี่นะครับหรือว่าปาปาลัสซี่ครับนี่ครับมีภาพช้าให้ดูครับเขาจ่ายบอลลูกแรกนะครับลูกแรกยิงไม่เข้าแล้วก็มูนยอสเข้ามาซ้ำครับ
0: เรียกว่าเปิดเกมเปิดหัวมานี่โคลอมเบียมาเป็นพายุเลยครับ
1: โคลอมเบียนี่ก็มีตัวผู้เล่นต่างประเทศไปเล่นในยุโรปเพียบเลยนะฮะโอล้ำไปประมาณสักปีกนึงฮะวิงฮะ
0: ขนหรือไก
1: ่
0: ไหลขวาครับเหลื่อมจากลายไปนิด
1: นึงครับเกือบไปแล้วครับไปว่าเขาเมื่อกี้นี
0: ้โอ้มุนยอดดีอยู่พาเลทได้บุกกระหน่ำซัมเมอร์เซล
1: ก็โคลอมเบียชุดเหลืองนะครับส่วนเดียคองโกนะครับอยู่ในชุดออกแบบฟ้าๆนะฟ้าเข้มแล้วกันนะนะถ้าฟ้าเข้มไม่เป็นไรจะเป็นฟ้าเหลืองนะฮะ คู่นี้ไงฟ้าเหลืองเจอกัน
0: เอาถูกเอ๊ะพูดอีกก็ถูกอีก
1: นะฮะ
0: เอาลงหน่อย
1: มองก็บัง ผมก็เอ๊ะทำไมก
0: ูแล็ปท็อปเป็นบัง
1: มองไม่เห็นวะ
0: ครับผม
1: ไอ้ลายเส้นล่างเนี่ยมองไม่เห็นเลย
0: เ
1: ออโอ้โห
0: อะไรฮะ
1: คนดูนี่เข้ามากันเต็มเลยครับเก้าอี้ทั้งนั้นเลยนะฮะ
0: เอาคนก็เยอะ
1: ให้เต็มจริงคนเยอะจริงนะ
0: ก็
1: เม็กซิโกนี่เขาคนเยอะอยู่แล้วครับ
0: ไม่ไกล

0: โคลอมเบียนี่ก็ไม่ไกลครับจากเม็กซิโกขึ้นมานิดเดียวนัดแรกนี่โคลอมเบียก็เล่นที่เม็กซิโกนะเล่นที่เม็กซิโกซิตี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ที่ชนะเราภาคนี่เราภาค
1: เฮ้ยจริง
0: ใช่ป่ะใช่ป่ะ
1: นั่นสิคล้าย
0: ๆคุ้น
1: ๆภาคที่มันมีไอ้อะไรนะคนดูเยอะ
0: อัสเตก้าไง
1: คนดูเยอะเพราะอะไรป่ะวันนั้น
0: ทำไมฮะ
1: คือเขามีการถ่ายทอดงานพระราชพิธีทางวิทยุไง
0: เหรอ
1: นะแล้วของเราออนไลน์เขาก็ดู
0: ครับ
1: คนก็โอ้โหสองคนนี้มันต้องภาคเก่งแน่นอน
0: ล่ะ
1: ที่ไหนได
0: ้ไง
1: พอไปดูหลังบ้านโอ
0: ้ไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยโอ้ชื่นใจเลย
1: โอ
0: ้ชื่นใจกลิ่นมะนาว
1: นะฮะ
0: ตอนนี้นี่บอลไม่มีอะไรครับคนดูเล่นเวฟกันแล้ว
1: ฮะโอ้โหคนดูเต็มสนามเลยนะเนี่ย
0: ครับอาตุมาสัวกูครับทุ่มแบ็คซ้ายจากลองนะครับลองแชมป์ลีกเอิง
1: ภาคคู่นี้เสร็จไงไปคองโกเนี่ยต้องไปทำลิ้นใหม่เลย
0: แล้วทำไมฮะ
1: โอ้มันน่าจะพันกันย้อยกันหมดเลย
0: คองโกนี่นี่ดีอาร์คองโกนะไม่ใช่คองโกเฉยๆนะ
1: เรียกคองโกอย่างเดียวไม่ได้นะ
0: ไม่ได้นะจังหวะนี้โคลอมเบียโตมาครับลุยดิอาสทางซ้ายมีเติมนะครับไม่ให้หักเข้าในมาอาร์เมสอาร์เมสจังปอมเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหยังปัดทิ้งไปได้ครับ
1: โอ้โห
0: โอ้เอ็มบาซีนี่ลุกขึ้นมาโวยเลยครับไม่มีใครเข้าไปบังฮาเมสเลย
1: มาดูอะไรมาให้ยิงนี้ได้ยังไงโอ้โหซัดซ้ายครับบอลนี่พุ่งเข้าเสาเลยครับโอ้แต่ว่าพี่ปาซี่นะฮะปัดออกมาได้นะฮะ
0: นี่มือแข็งมากนะครับเอ็มบาซีนี่
1: มือแข็งบ้าอะไรเมื่อกี้นี่ร้องโอ้โหเจ็บ
0: โอ้ยิงแรงมากครับ
1: ปาซี่นี่ก็น่าจะไปอยู่ไอ้ทีมอะไรนะ
0: อะไรฮะ
1: ไอ้ที่อยู่กับปาซลิตได้นะ
0: เอาคอยเชียร์แหละ
1: เพราะแกชื่อปาซี่ไง
0: โอ้โหคอยเชียร์เมื่อกี้ที่ปาซลิตลง2คนเลยกระมงลูกนี้ข้ามขานี่ครับเตะมุมทางขวาของโคลอมเบีย
1: ครับผม
0: โอ้โอกาสยิงมาเป็นชุดเลยครับ10 11นาทีแรกนี่
1: อาเมดโรดริเกสนะครับเปิดนะครับได้มงนะครับโอ้โหประตูของทางดิอาคองโกค่อนข้างเหนียวนะฮะ
0: ครับ
1: ทวง3รอบแล้วนิ่งเลย
0: ไม่ใช่เหนียวอย่างนั้นนะโอ้ฮาเมสนี่30ปลานี่ไปปล่อยแกไม่ได้นะครับซ้ายแกนี่ทีเด็ดนะครับชนเข้าไปเอา
1: หายครับ
0: หลุยส์ซัวเรซจะพิงใส่จะเซเบมบ้านะครับแต่ว่าโดนฉากนิดเดียวครับหงายท้องไปเลย
1: ก็เป็นกองหน้าที่ได้บอลน้อยที่สุดเลยนะฮะ
0: ใคร
1: นี่แหละครับโซเลสเนี่ย
0: ทำไม
1: นัดที่แล้วเงียบกิ๊บ
0: นัดที่แล้วไม่ได้ยิงนะ
1: โอ้โห
0: โอ้แต่ในลีกฤดูกาลที่ผ่านมากับสปอร์ติ้งลิสบอนนี่โอ้โหยิง8ประตูนะ
1: บางคนมันก็ยังไม่แผงฤทธิ์อ่ะ
0: ครับ
1: โรนัลโดก็แผงฤทธิ์ไปแล้วนะนะได้ยิงไปแล้ว
0: นี่กลุ่มนี้นี่ยังไม่มีทีมตกรอบอุซเบก็ยังตกรอบไม่สนิทนะ
1: ไม่สนิทอีกเหรอ
0: ยังไม่สนิทเพราะว่าถ้าวันนี้เนี่ยโคลอมเบียชนะเนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยอุซเบย์ไปวัดกับดิอาคองโกนี่แย่งที่3นะยังมีโอกาสนะครับแต่ถ้าวันนี้ดิอาคองโกชนะเนี่ยก็อุซเบย์ตกเลย
1: ก็ต้องลุ้นหน่อย
0: ทีมงานผู้ตัดสินนี่จากอิตาลีนะครับผู้ตัดสินหลักนี่เป็นมอริซิโอมาเรียนี่ครับผู้ช่วยเป็นดาเนียเล่บินโดนี่กับอาร์เบโตเตโกนี่แล้วก็ VR วันนี้นี่เป็นอิตาลีเหมือนกันนะครับมาโกดิเบลโล
1: กล้องนี่จับมาที่ลุยดิอาสนะครับเมื่อกี้นี้ไม่รู้จับมาเรื่องอะไรครับ
0: เอ้าไม่ใช่ตำรวจฮะ
1: โอกาสยิง 2-1 ครับโคลอมเบียยิง2ครับคองโกยิง1ใบเหลืองไม่มีครับเข้ากรอบ1นะครับครองบอล 60% นะครับสำหรับโคลอมเบีย
0: สวนมาแล้วครับอาริอาส
1: สวน
0: ล็อกลูกนี้แหมยังเร็วไม่ได้นะครับ
1: สวนไม่ได้ก็เข้าไล่ครับ
0: เอ้ยฮาเมสเปิดลูกนี้เอาย้อนหลังครับ
1: เลยไปแล้วก็แย่งกัน 14% ครับฟาวข้างละ1แต่มุมยังไม่มีโอ้โหนี่น่าจะเป็นระดับผู
0: ้โ
1: อ้คุณบริหารนะ
0: ซ้ายนี่ซ้ายมือนี่เฟร์นันโดเอโร่นะครับ
1: เฮ้ย
0: ใช่เปล่า
1: ทำไมรู้วะทำไมพี่เมียรู้เลย
0: หน้าเหมือนเอโร่เลยแต่ว่าเขาไม่เกี่ยวอะไรกับคู่นี้นะฮะไม่รู้มาดูทำไมเหมือนก
1: ัน เขาก็จะมี
0: นี่ครับมาจริงครับแม่หลายคนนี่กำลังรออยู่ว่าจะมาหรือเปล่านะครับกองเชียร์ของเดียคองโกครับ
1: แล้วแกจะยกมืออย่างนี้ตลอดเวลานะ
0: ใช่
1: ไม่เอาลง
0: คือเป็นกองเชียร์ที่ ตอนแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนี่ดังเลยนะครับก็คือพี่มิเชลกูบ้าเอ็มบาลาดิงก้านะฮะทีเดียวพอนะ
1: ข้างในนี่ข้างในเสื้อนี่แกมีออกเหล็กไว้นะ
0: ดามไว้เหรอ
1: ดามให้ยกมือ
0: แกนี่ทำแต่งตัวมาเป็นอดีตประธานาธิบดีปาติสลูมุมบ้าของของโกนี่แหละก็เป็นเขาบอกเป็นบิดาแห่งชาติบิดาของโกแล้วโดนเผด็จการจับไปสังหารอะไรประมาณนั้นนะแกก็จะยืนเป็นอนุสาวรีย์อย่างเงี้ย2ชั่วโมงเลยนะ
1: โอ้โหลงไปนี่หมอนวดแผนโบราณนี่ร้องเลย
0: ตอน
1: ไม่ลงเลย
0: ตอนแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนี่ผมไปอ่านสกู๊ปแกซ้อมด้วยนะ
1: ซ้อมด้วย
0: ต้องซ้อมยืนนะ2ชั่วโมง
1: มันต้องซ้อมดิ
0: เออ
1: แล้วไอ้ข้างหลังนี่เอาถั่วเถอปามมั้ยฮะ
0: ไม่รู
1: ้บังแก
0: แต่ว่าโคลอมเบียบอกลูบุมบ้าเหรอไม่สนครับลุยขึ้นมาย
1: ิง
0: โมฮิก้ายิงโอ้โหเซฟอีกแล้ว
1: บอลมันตกก่อนนะครับมันรับยากครับเอปาซี่ต้องปัดทิ้งออกไปครับ
0: เกมรับ
1: ยังอันตรายอยู่ครับ
0: เกมรับของเดียของโกนี่ปล่อยพื้นที่ให้โคลอมเบียแดนกลางเยอะนะครับแต่ว่าจะสวนจังหวะนี้เอาไม่ได้ครับโดนตัดไว้เดวินซอนซานเชสหายไปทางซ้ายเดียสเจอวานบิซาก้าครับเดียสฮาเมสให้เข้ามาในครับจอห์นอาริอัสละมาออกมาที่ปวยต้ามุนยอสทางขวานะครับ
1: นี่ครับเป็นแบ็คจอมบุกเหมือนกันนะครับมุนยอส
0: ยืนเล่นอยู่กับคริสตัลพาเลซนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
1: บุกไม่ได้ครับคืนหลังมาครับก็คงต้องพาสบอลไปเรื่อยๆครับ
0: โคลอมเบียนี่อะไรร่วง
1: ลูกอมร่วงตามเก็บ
0: จ่ายมาครับเล่นชิงกันตากลูกนี้ไปทางซ้ายดิอาสไม่ยิงครับล็อกเข้าขวาดิอาสยิงลูกนี้ยังเซฟครับโอ้โหเอ็มบัสซี
1: ่เอ็มบัสซี่ครับคือแกเอาหน้าตักของแกเทหมดหน้าตักเลยครับ
0: คนหรือว่าพุทธรูป
1: เอาหน้าตักบัง
0: มีหน้าตักด้วย
1: นี่ฮะได้มาแล้วล็อกเข้าขวายิงครับ
0: เกือบรอดขาเหมือนกันนะครับดีรอด1เกือบรอด2ครับโอ้โห
1: แม่โชคดีว่าบอลมันทัดแล้วมันกระเด็นออกนอกไปได้เตะมุมครับ
0: อาริอัสครับเปิดโค้งเข้ามาเสาแรกโดนมงสกัดทิ้งออกมาย
1: ังไม่
0: บางกับบูลงไปช่วยนะครับ
1: ลูกนี้ยิงเพื่อนนี่หันหน้าหนีเลย
0: ยิงของปวยต้าเลยครับโอ้15 16นาทีแรกนี่วันเวเลยครับโคลอมเบียนี่ดูลูกยิงของยานโมฮิก้านะครับเติมขึ้นมายิงครับแบ็คซ้าย2มือประสานครับทุบออกทิ้งออกไปได้ครับเอ็มบาซี
1: ่ลูกมันโหล้มลุกขึ้นมาแล้วมีก้นเตี้ยครับนี่นะฮะเอ็มบาซี
0: ่โคลอมเบียได้อีกแล้วครับพยายามจะแย่ลูกนี้วานบิสก้าไปชนว่าเจมอีกทีล้มลงไปผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับโคลอมเบียบุกต่อ
1: เกมนั้นไปทางด้านซ้ายเยอะครับดูที่ว่าจะเปลี่ยนแกนมาทางขวาบ้างหรือไม่นะครับ
0: โคลอมเบียนี่17นาทียิงไป7ครั้งครับเข้ากรอบ4โอ้โหเยอะมากนะ
1: ครับ
0: บางทีมนี่ทั้งเกมยังไม่ถึงนี้เลยนะครับส่วนเดียโกโกนี่ได้ยิงไปครั้งเดียว
1: แม่ที่บ้านนี่น่าจะทำซิก้าแน่เลยครับ
0: ทำไมฮะ
1: โอ้โหม้วนหน้าดูเลยครับ
0: ฮะซิก้าม้วนด้วยเหรอ
1: เอาต้องม้วนดิ
0: เอาล่ะ
1: เออ
0: นึกว่ายาสูบ
1: เหมือนกันยาสูบซิก้าคล้ายๆกัน
0: อ่า
1: จอห์นอาริอัสนะครับเมื่อกี้นี้ที่ม้วนๆเนี่ย
0: โคลอมเบียนี่ก็7นัดหลังในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกนี่ชนะ6นะครับแพ้ไปเกมเดียวผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนี่มักจะดีครับแม้ว่า2ครั้งหลังนี่ยังไม่ได้มาก็ตามนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิครั้งที่แล้วไม่ใช่2ครั้งหลังครั้งที่แล้วไม่ได้มานะครับครั้งล่าสุดคือ2018ส่วนเดียของโกนี่ครั้งล่าสุดนู่นเลยครับ1974
1: ใครบอกว่าอิตาลีไม่ได้มาบอลโลกนะครับ มานะ
0: มาเป็นกรรมการเหรอ
1: มาแต่เพื่อสิ
0: ลูกนี้เกี่ยวลูกนี้โรซัวเรสไม่ได้ครับสุดท้ายบอลหลุดออกหลังครับเป็นเตะจากประตูนะครับ
1: แม่วอยวายใหญ่ครับซัวเรสนะครับจอมเมมนะไม่ใช่จอมกัด
0: เอา
1: ไปกัดมันไปอยู่ทีมแล้วนะ
0: อันนี้แค่เมมพอ
1: โอ
0: ้โห
1: จับบอลแล้วมัน
0: จังหวะสุดท้ายก็น่าจะโดนนักแข้งโซเลสออกนะคร
1: ับบอลมันพืดไปก็จริงแต่บอลมันก็วิถีก็ยังอยู่กับโซเลสอยู่นะ
0: แต่นี่ VAR ดูได้นะครับก็ตัดสินถูกต้องนะครับไพเป็นเตะจากประตูขึ้นมา
1: VAR บอกโอ้โหกำลังกินน้ำชาอยู่ไปตัดสินเขาเองไปลูกกระจกกระจอกนี่ไม่ต้องถึงมือ VAR หรอก
0: โคลอมเบียนี่ของเกมเบ็ดเสร็จเลยนะครับ18 19นาทีนี่เข้ามาตรงกลางครับปวยต้า ตั้งเป้ามีแล้วครับกดลูกนี้ครับเอ็มบาซี่ครับโอ้เอ็มบาซี่ก็ปัดทิ้งออกมาอีกแล้ว
2: ปล่อยออกไปเลยครับ
0: ยิงไกลไป 3-4 ทีแล้วนะครับโคลอมเบียที่เข้ากรอบทุกลูกนะครับโอ้ผู้สาประตูจากเลอาฟครับในฝรั่งเศสนี่โอ้งานชุกจริง
2: ๆยิงไปนะครับโอ้แล้วก็ปัดออกไปนะฮะมาซัดด้วยขวาครับลูกนี้แรงด้วยนะครับมองดูแล้วเหมือนไม่แรงครับโอ้ผู้รักษาประตูของเดียคองโก้เรียกว่าถ้าเป็นทำงานก็กรรมกรนะครับ
0: ครับ
2: ทำงานหนักหน่อยครับช่วงนี้วิ่งมาควันดำเลยนะฮะ
0: เอ็มบาซีดีกับเลอาฟนี่ไม่ได้ตัวจริงด้วยนะครับเล่นซีซั่นที่แล้วเล่นไปแค่4เกมเองนะครับ
2: ของโกพยายามเป็นฝ่ายบุกมั่งครับแต่ว่าทางโคลอมเบียนี่ไม่ปล่อยให้ได้เล่นบอลนะครับเข้ามากดดันตลอดเวลาครับ
0: เดี๋ยวของโกนี่มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดคือ1974ตอนนั้นยังเป็นซาอีอยู่เลยนะครับแล้วก็เล่น3นัดรอบแรกก็ตกรอบตามเรียกว่าตามหน้าเสือ
2: ตามคือพูดง่ายตามแฮนดิแคป
0: ครับ
2: น่าจะตกรอบ
0: 2เกมแรกแพ้รวดนี่นัด2นี่แพ้9ลูกมั้ง
2: ครับ
0: แล้วก็ตอนนั้นนี่ประธานาธิบดีเผด็จการประธานาธิบดีโมบูตูนี
2: ่
0: ก็บอกว่าขู่ไปเลยครับถ้านัดสุดท้ายโดนบราซิลเกิน4ลูกไม่ต้องกลับประเทศเอ้
2: า
0: สุดท้ายโดนแค่3
2: โอ้โหโช
0: ครอดไปรอดไป
2: บราซิลคงเห็นใจอ่ะ
0: รับอุตลุด
2: ไอ้พวกอะไรไอ้พวกนี้เนี่ยก็เตรียมเช่าบ้านแล้วนะ
0: ทำไมฮะ
2: เอ้าก็กลับไปก็โดนจะไปเหลือเหรอ
0: ก็รอดไปไงตอนนั้นกลับได้โอ้โหโดนเตะลูกนี
2: ้กรรมการให้แล้วครับเป็นลูกฟาวครับ
0: กระโถนไหมฮะไอโคลกซีฟคาโปดี้นะครับทำฟาวใส่ฮาเมส20นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 แต่เป็น 0-0 ที่โอ้โหโคลอมเบียนี่โอกาสบานเลยคร
2: ับ ก็ฝ่ายบุกซะมากกว่าของเกมได้เยอะกว่าโอ้ลูกนี
0: ้โอ้ย
2: เจอปั๊มออกไปครับเอาแล้วไอ้คนที่ปั๊มดันเจ็บครับ
0: ก็มุนยอสนี่กำลังจะเตะบอลนะครับโอ้โหมาสัวกูกินเข้าไปพอดีครับก็เลยหวดเอาหน้าแข้งนะครับมุนยอสก็เลยหวดใส่หน้าแข้งมาสัวกูไปเต็มๆเลยครับ
2: นั่นกดเข้าไปนะครับลูกนี้
0: นี่ก็อดีตนักเตะในพรีเมียร์ลีกอีกคนนะครับอาตูมาซัวกูก็อยู่เวสต์แฮมครับตอนนี้ไปเล่นอยู่ในลีกเอิงฝรั่งเศสกับลองแหมโชว์หลักฐานให้กรรมการดูครับแผลอยู่นี
2: ่นี่ครับโอ้โหนี่ก็มีหมอผีเหมือนกันนะ
0: ก็
2: คล้ายๆกันนะ
0: ชาติในแอฟริกาในส่วนใหญ่ก็จะยังนับถือเรื่องพวกนี้อยู
2: ่ต้องอยู่แอฟริกาในบ้านเรายังมีหมอผีเยอะแยะเลย
0: ในเมื่อกี้นี้เขาไอ้นี่ไงฉายาเขาเลียวผาดมาเป็นเสือดาวเลย
2: โอ้นะฮะฉลามเสือเรียวผาดโอ้มาเป็นเสือดาวเลยนะ
0: ครับนี่ภาพมุมสูงของกอดาลาฮาราสเตเดียมนะครับ
2: เดินกระเพกกระเพกนะครับ
0: นี่ดีอาคองโกนี่เคยมาเล่นที่สนามนี้มาแล้วนะตอนเพลย์ออฟฟุตบอลโลกเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับนัดนั้นเขาชนะจาเมกา 1-0 นะครับที่นี่ครับ
2: โอ้นี่ได้เปรียบนะ
0: เ
2: พราะว่าเคยเล่นมาแล้วอ่ะ
0: คุ้นชินกับบรรยากาศแต่นานแล้วนะมีนาหลายเดือนแล้ว
2: ลืมหมดละลืม
0: ก็กัวดาลาฮาร่าเนี่ยอยู่ในรัฐฮาริสโกนะครับ
2: โคลอมเบียก็ยังครองบอลอยู่นะครับแต่ว่าไม่รีบบุกครับ
0: เนี่ยตอนนี้ 61% นะครับเปอร์เซ็นต์ของบอลโคลอมเบียครับเดียของโก29แล้วก็อินคอนเทสต์นี่ 10%
2: โอ้โหหยอดมาสวยครับม้วนไปม้วนมาอยู่ครับเอาโดนกดดันอยู่ครับไม่ออกนะครับโคลอมเบียได้บอลอยู่นะครับโอ้โหกระแทกกันหน้าดูครับแม่สุดท้ายนะครับเดียของโกตัดบอลได้ครับแต่ว่าโคลอมเบียก็ยังแย่งกลับมาได้นะครับ
0: ให้มาสวยครับจังหวะนี้พลิกดิอาสพลิกหลบไปตรงกลางฝากที่ฮาเมสฮาเมสต้องออกซ้ายไปก่อนนะครับปุยต้าทางซ้ายมีเติมครับโมฮิก้าเปิดตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษเอาได้ครับอาริอาสยังไม่มีจังหวะพลิก
2: ยิงเองด้วยครับ
0: คืนมาเปิดลูกนี้ไม่มีใครเลยครับตัวเซเบ้มงสกัดทิ้งออกมาโอ้มาเป็นชุดครับโคลอมเบียหนุนมาแล้วพลิกหน้ากองขึ้นโทษหญิงติดบล็อกซานเชสนี่เซนเตอร์นะครับขึ้นมาถึงนี่ฮาเมสมงมาจะให้มุนยอสครับโดนดักทิ้งออกมาโอ้โคลอมเบียตัดได้หมดเลยครับ
2: แล้วก็เป็นฝ่ายแบบคือถ้าบอลเสียแย่งกลับคืน

0: ได้หมดนะฮะ
1: ตอนนี้เกมลุกเดียของโกนี่ย่าตายฝั่งเดียวครับตอนนี้โคลอมเบียบุกอยู่ฝั่งเดียว
0: ครับผม
1: ชนเข้าไปตัดได้แล้วครับแหมแต่ผู้สินเป่าฟาวครับลูกนี้มาซูอัตโกนะครับได้ฟาว
0: 20กว่านาทีนี่มุนยอดนี่โชว์ฟอร์มได้ดีมากนะ
1: พักเลยครับไวนะครับขู่ดีแป๊บๆพักแล้ว
0: พักกินน้ำครับ
1: เอาวันนี้มีคำถามให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับสำหรับกิจกรรมของ FM 99ในกิจกรรม99 Live แฟนบอลตัวจริงนะนะครับตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS นะครับอ้าวทีวีดับไปแล้วฮะคำถามก็จะมีขึ้นวันต่อวันนะครับผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และลำดับที่15จะได้รับลูกฟุตบอลมินิ3รางวัลรางวัลละ3ลูก
0: ครับ
1: ก็รวมเป็นครั้งละ9ลูกนี่ลูกบอลอยู่ข้างหลังนี่
0: ลูกบอลอยู่ข้างหลังนะครับ
1: คำถามวันนี้นะครับก็สหรัฐอเมริกานะครับเจอชาติจากแอฟริกาชาติไหน3ครั้งติดต่อกันระหว่างฟุตบอลโลก2006 2010 2014คือสาฟุตบอลโลกสามสมัยเนี้ยอเมริกาเจอทีมจากแอฟริกาอยู่ชาติหนึ่งทั้งสามสมัยเลยถามว่าชาติอะไรตอบอันนี้เขาเฉลยยังไม่ต้องบอกเกือบจะเฉลยอยู่แล้วนะครับก็ตอบเข้ามาได้นะครับส่งมาร่วมสนุกกันทาง SMS นะ
0: ครับ
1: นะครับ SMS 4689899นะครับคนที่ตอบถูกเป็นคนที่5แล้วก็15ก็รอรับลูกฟุตบอลที่ระลึกไปเลย
0: อันนี้มีอะไรยังมีอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อโอกาสยิงนะครับ8ต่อ1นะครับโคลอมเบียนี่8นะฮะ
1: แล้วก็ใครโทรมาฮะ
0: ต่อกันต่อ
1: แล้วก็มีกิจกรรมความสนุกนะครับ M-Court Super Fan นะครับเราก็ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับก็ลงทะเบียนร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcourt.net นะครับลุ้นของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทก็ขั้นตอนเข้าไปลงทะเบียนนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcourt.net ซื้อบัตร M-Court Super Fan นะครับเพื่อร่วมโหวตกิจกรรมฟุตบอลทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับเริ่มต้นที่ M-Court Super Fan Starter 20บาทได้10ใบแล้วก็ M-Court Super Fan Diamond ระดับเพชรระดับเพชร500บาทนี่ได้300ใบโหวตมากมีสิทธิ์มากไงรางวัลที่1นี่รถตู้ไฟฟ้าในประสงค์ Horizon MPV EV Super Fan นะครับคันละ 1,599,000 บาท1รางวัลรางวัลที่2นี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลรางวัลที่3ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศนะครับ24รางวัลแล้วก็รางวัลที่4 Go Gift Voucher 5รางวัลนะครับแล้วก็มีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Court Super Fan นะครับได้ของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบฟรีๆนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcourt.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิงชนะเลิศกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับ
0: เมื่อกี้โทรศัพท์มาบอกว่าเสียงเบา
1: เหรอ
0: เสียงผมเนี่ยเบา
1: ใกล้ไมค์นิดนึง
0: นี่จะทะลุหูแล้วครับเนี่ย โอกาสยิง8นะครับโคลอมเบียเนี่ย8อยู่แล้วล่ะครับแล้วก็ทางเดียร์คองโก1นะครับเข้ากรอบเนี่ย5ลูกเลยนะครองบอลนี่ 64% ครับนะโคลอมเบียครองได้เยอะกว่าแล้วก็ 27% เป็นของเดียของโกย่างกันได้ 9% นะครับฟาวเนี่ยโคลอมเบีย1ครับเดียของโก2แล้วก็เตะมุมเนี่ยนะครับโคลอมเบียซัดไป2นะครับบอลกลับมาเล่นกันต่อแล้วนะครับเกมยัง 0-0 อยู่นะครับ28นาทีผ่านไป
1: เดี๋ยว SMS 4689899นี่นอกจากร่วมสนุกแล้วนี่ก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะเดี๋ยวแวบๆไปตอบกันได้รวมถึงทาง Facebook แล้วก็ YouTube FM 99 Active Radio ด้วยนะตอนนี้ YouTube ดูกันอยู่กี่คนเนี่ยดูสิ
0: อุ๊ยต้องทำลายสถิติป่ะเนี่ย
1: ยังเบาๆอยู่ช่วงต้นเกม
0: ยังเบาๆ
1: 500กว่าขอสัก 1,000 คนได้มั
0: ้ยไม่แน่จะถึง
1: เอ้ยโถเรา 3,000 มาแล้ว
0: 3,000 นั้นมันจัดตั้งเอา ซื้อเสียง
1: เหร
0: อครับโคลอมเบียก็ยังเป็นฝ่ายคล้องบอลอยู่นะครับ
1: ครับ
0: เพิ่งเปิดเกมมาพักกินน้ำไปครับยังไม่รีบอะไร
1: ปากาสนี่แทบไม่เจอบอลเลย

0: คนที่โดนบอลน้อยสุดในเกมนี้นะครับคามิโลวากาสประตูโคลอมเบียที่เล่นอยู่ในลีกเม็กซิโกเลยนะอยู่กับแอตลาส
1: ทุกเกมนะครับวากาสแกไม่เคยทำงานนะครับดูที่หลังก็รู้ครับนะฮะโอ้หลังนี่ยาวเฟื้อยเลย
0: เอาสวยเลยโดนได
1: ้เลยนี่ครับบอกแกไม่ทำงานครับแกทำแล้วนะครับออกมารับบอลให้เพื่อนนะฮะโคลอมเบียก็ไม่รีบบุกครับ
0: กลับ
1: มองซ้ายมองขวาแล้วก็มองซ้ายอย่างกับข้ามถนนเลยนะครับกว่าจะส่งบอลได้โอ้โหจ่ายกลับหลังเกือบแย่ครับโคลอมเบียนะฮะ
0: บอล
1: ดิโอวาคัสนะวิ่งออกมาเตะบอลพามากไปเลยนะฮะ
0: ไปตั้งกันได้หลังนะครับเบบ้าสาดขึ้นมาไม่ดีซะแล้วครับโดนดักไว้บอลไปที่ฮาเมสทางซ้ายมีเติมนะครับอาริอาสข้างหน้ามีดิอาสไหลต่อสุดเส้นมอยก้าหักกลับมาลูกนี้มาสกัดออกมาได้ครับบอลมันย้อนหลังไปหน่อย
1: ไม่แล้วแกโดดหลบทำไมครับเดี๋ยวหาลายชื่อก่อนไงตัวโดดหลบเนี่ย
0: เอาแล้วตอนนี้ครับเดียโกโกจะสวนแล้วครับทางขวา
1: ครับ
0: วันวิสก้าไหลโอ้
1: โหเสียของครับ
0: ยวันวิซ่าบอกอะไรวะเฮ้ย
1: โอ้โหแล้วตัวเดียโกโกนี่เล่นในอังกฤษเล่นในยุโรปก็เยอะนะครับ
0: ชื่อคือชื่อประเทศนี่อาจจะดู
1: ไม่ใช่
0: แบบว่าชั้นนำนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นนี่ก็ไม่ธรรมดานะ
1: ครับ
0: มีเล่นในลีกเอิงก็เยอะนะครับมีนักเตะลิวว่าลอง
1: ลีน
0: นะอ้าวลูกนี้ดูลุยดิอาสก่อนครับโยกเข้าเขตโทษหักขวายิงลูกนี้ติดบล็อกเกมรับนี่ต้องอ้าวโดนไล่แล้วครับแล้วเตะช้อนลูกนี้ผู้สินเป่าฟาโอ้โหว่าหาทางโปยต้านะครับไปตัดฟาวใส่มูตุซามี
1: 30นาทีครับยังไม่มีประตูนะครับโอ้ลูกนี้ก็เหมือนเกือบจะไม่ฟาวนะแทบจะไม่โดนตัวกันเลย
0: อ๋อคนโดนเตะนี่เป็นมุกอูนะครับขออภัยมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากลิวครับในลีกเอิง21ปีเท่านั้นนะครับมุกอู
1: ลิวกับลีนนี่มันอันเดียวกันมั้ยฮะ
0: เลวเอาลิ้นแลบๆออกมาหน่อย
1: ครับ
0: เอาคืนทางขวาครับของโกนานๆบุกทีวานวิสก้าจะแตะรอดขาครับโอ้โห
1: ไม่ได้ครับ
0: มอยก้าบอกช้าไป10ปีน้อง
1: ไอ้น้องไปฝึกมาใหม่ไอ้เด็กเมื่อวานซืน
0: คุณทำกับอดีตนักเตะแมนยูอย่างนี้ได้ไงเนี่ย
1: โอ้โหแล้วทักษะการคลองบอลไม่ออกนะครับโคลอมเบียนี่คลองบอลได้ดีกว่าแล้วก็บัง
0: วิซ่าที่ตัวเปียกเดียวครับวิ่งไปชนกัน
1: เข้าไปโดนแท็กเกิลกระเด็นออกมาเลยฮะ
0: วิ่งไปชนกับยอนลูคูมี่นี่อย่างกระชนตึกนี่ครับโค้ชของยาคองโกนะครับเซบาสเตียนเดซเบรครับกุนซือชาวฝรั่งเศสนะครับอายุ41
1: ผมก็นั่งอ่านชื่อแกตั้งนานแกชื่ออะไรวะ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ซาเบลาซาเบลอหรือ
0: ไม่ใช่หรือบางทีเขาก็เดซับแล้วก็บางทีก็เดซเบร
1: ผมจะอ่านเบลอ
0: เอาเป็นว่าอีตาผมงอกนี่แหละ
1: ผมก็สวย
0: โอ้โหเปิดเข้ามาครับฮาเมส
1: โอ้โหแล้วยิงเตะสกัดจุดพุมาเลยนะครับเดียร์ฮองโกแต่บอลมันก็ยังอยู่ในการครอบครองทางโคลอมเบียอยู่นะครับ
0: กับปูดี้ครับไพมาตรงกลางคือยังไม่ได้มีโอกาสเซตเกมบุกถนัดเลยนะครับเดียร์ฮองโกได้โดนโคลอมเบียกดได้เล่นเกมรับตลอดครึ่งชั่วโมง
1: ใครที่ง่วงนอนก็นอนพักนะครับเดี๋ยว
0: อ้าวเฮ้ยฟังเราก่อน
1: ยิงแล้วเดี๋ยวเรียกให
0: ้
1: ฮะ
0: แต่เปิดทิ้งไว
1: ้เปิดทิ้งไว้
0: เปิดท
1: ิ้
0: ง
1: แล้วเดี๋ยวเรียกให้เพราะว่าโอ้โหตั้งแต่พักกินน้ำดื่มน้ำปัสสาวะมานี่บอลมันจะเฉื่อยๆหน่อย
0: ยอนวิซ่าครับเก็บได้ตรงกลางครับกองหน้าจากนิวคาสเซิลนะครับนี่เป็นคนมงตีเสมอโปรตุเกสเกมที่แล้วเปิดโค้งเอาไว้ลูกนี้โอ้โหมาสวดกูครับไม่มีหางเสือเลยครับลึกออกหลังไปเลย
1: ลูกนี้เพื่อนร้องเลยครับกองก็ตัดไปที่กองเชียร์โคลอมเบีย
0: ช่วงนี้เน็ตดาวนะฮะโอ้ภาพบัวไปแป๊บ
1: เออมันไม
0: ่เน็ตดาวเน็ตดาว
1: มันไม่ให้เดฟฟินิชันเลย
0: มาแล้วกลับมาแล้วเราต้องรายงานละเอียดขนาดนี้ไหมเนี่ย
1: เอ้าก็คนเขาฟังทางวิทยุนี่ก
0: ็ดาวอีกแล้วดาวอีกแล้ว
1: นะฮะมีกระตุกนิดหน่อยฮะเอ๊ะของเรานี่ดูช่องทางธรรมชาติป่ะครับ
0: ไม่ฮะผ่านกล่องอินเทอร์เน็ตไง
1: แล้ว
0: มันก็เลยมีช่วงดาวช่วงอะไร
1: ช่องทางธรรมชาติ
0: มาแล้วพี่แฟรงเกนสไตน์ผม
1: เพิ่งไป
0: จอห์นอาริอัส
1: ได้แบ่งคู่นะครับดูบอลฟุตบอลโลกมาได้จากไข่มุกดำนะฮะ
0: เปเล่
1: พี่ท็อปพี่ท็อป
0: อ๋อนึกว่าไปแบ่งฐานแพ็กเกจโมโนแม็กกับเปเล่
1: โอ้โหเปเล่ไปขอแบ่งแกคงต้องตามไปหาแกแล้วครับ
0: อ่ะเดี๋ยวของโกขึ้นมาครับหยอดเข้ามาในเขตโทษลึกอีกอ้าวแต่ว่าไม่ให้เสียงกันครับมามูยอสมงแล้วบอลไม่ออกครับตามมาเตะทิ้งออกข้างเป็นแกทุ่มนะครับ
1: เหมือนจะมงแต่ไม่มงก็กลายเป็นลูกพักอกแบบล้นๆนะครับนะฮะ
0: ขึ้นมงแล้วหลักไม่ดีเอาครับลูกทุ่มของเดียคองโกครับช่วงนี้เริ่มจะตั้งล้ำได้บ้างแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ได้บุกขึ้นมาบ้างซัดไปครึ่งชั่วโมงครับเพิ่งจะตั้งหลักได้มาสัวกูครับขยับจะทุ่มไกลทางซ้ายครับทุ่มเข้าไปในเขตโทษ
1: ทุ่มขยับจะทุ่มไกลแต่ทุ่มแล้วใกล้ครับหนักเข่าฮะ
0: ทีนี้เป็นเตะมุมครับเดวิสันซานเชสครับสกัดทิ้งออกหลังไป
1: นี่ครับเพิ่งมาขึ้นมากดดันได้บ้างครับนะฮะเดียคองโกได้เตะมุมนะครับ
0: แหมแฟนๆโคลอมเบียบอกช่วยกันเชียร์หน่อยบังในคนข้างหลังหมดเลยครับลุกขึ้นยืนทำไม
1: โอ้โห
0: พวกเอาถั่วเฟี้ยงเปิดเตะมุมเข้าไปครับลูกนี้สกัดทิ้งออกมาครับดาวินซอนซานเชสเปิดได้ลุ้นเหมือนกันนะครับ
1: ยังอันตรายอยู่นะครับเดี๋ยวฮองโกยังคลองบอลบุกอยู่นะ
0: ขายันเบ้ครับโดนตัดมา
1: ลั่นออกไปแล้วครับโอ้โหไม่คิดอะไรมากครับจ่ายคืนหลังเลยครับ
0: เอปาซี่ครับให้ไปนี่โดนโคลอมเบียไล่แล้วครับโดนไล่แล้วแม่ยังเอาตัวรอดมาได้ครับเปิดข้ามมาทางซ้ายโอ้โห
1: นี่เตะทิ้งเลยนะครับ
0: เนี่ยครับพอโดนไล่ติดเข้ามานี่ลนเหมือนกันนะครับเนี่ยคาเยมเบ้ครับเปิดหลุดออกไปน้ำหนักนี่ผิดไปเยอะเลย
1: โอ้โหลูกนี้ไม่เห็นต้องส่งคืนหลังนะเสียเวลาจริง
0: โดนด่าอีกสวยอย่างนี้
1: เพื่อนก็อยู่แนวเต็มไปหมดเลยนะฮะ
0: อ้าวคืนมาครับมาสัวกู
1: โอ้โห
0: ไอมาแม่วิซ่า
1: ไม่ดีครับทางโคลอมเบียครับ
0: คืนไปที่คาเมโลวากัสเอ้าวากัสโดนไล่เหมือนกันนะครับโดนไล่เหมือนกันนะครับมาบากัมบูไล่เข้าไปครับสุดท้ายจิ้มหมอกข้างไปเป็นลูกทุ่มของยาโคโกด้วยนะครับสุดท้ายโดนวากัสออก
1: ถ้าวากัสจะเตะก็ไม่เตะครับลูกนี
0: ้กลัวโดนบล็อกเลยครับแ
1: ม่จริงๆก็เตะออกข้างก็ได้ครับลูกนี
0: ้อ่ะมาสัวกูครับทุ่มจนปวดแขนไปหมดแล้ว
1: แกเนี่ยครับจอมทุ่มไกลครับแต่ทุ่มจริงเนี่ยใกล้นิดเดียวครับ
0: บอกให้เพื่อนเข้าไปในกรอบเขตโทษเลย
1: ครับ
0: จะทุ่มเข้าไปข้างในแล้ว
1: ดูแกทุ่มนะฮะ
0: แฟบไปแล้วครับ
1: โอ้ลูกนี้ครับ
0: บอลเสยทิ้งออกมาหน้ากรอบเขตโทษเสียบกันลูกนี
1: ้ไปแล้ว
0: กาอูแล้วโดนสวนนะครับโคลอมเบียมาแล้วครับเดียสแหมโดนชะลอไว้ก่อนครับ
1: โอ้โห
0: ต้องชมมูกาอูนะครับตามมาจิ้มทิ้งไปได
1: ้นัดนี้ดีอาร์โชว์ฟอร์มไม่เคยออกเท่าไหร่นะครับเล่นกับอุซเบย์นี่เล่นดีกว่า
0: แต่เย็นพี่คราวที่แล้วนี่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน
1: เหรอ
0: ดีอาร์นี่อย่าเผลอให้แกครับนักเตะระดับนี
1: ้โอ้โห
0: เ
1: ข้าบอลลูกมันเตะไปแล้วครับ
0: ช้าเตะช้านะครับลูกนี้นี่คาเยนเบ้ครับมิดฟิลด์จากวัตฟอร์ดนะครับ
1: ครับผม
0: ซัดใส่ฮาเมสโรดิเกสผู้สินมาเรนี่จากอิตาลียังเฉยๆนะครับยังไม่แจกใบเหลือง
1: เนี่ยครับบอลเตะไปแล้วครับโอ้โหแกเข้าช้ามากเลยแล้วก็เป็นอะไรเป็นอะไร
0: อ
1: ือแกไปเข้าช้าแล้วไปชาร์จเขานะฮะ
0: ครับจะดูคาเยเป้อ้าวฟรีคิกของโคลอมเบียครับเลยครึ่งสนามมานิดนึง
1: โรดิเกสยืนอยู่นะครับ
0: ลูกนิ่งนี่ก็รับเหมาไปเลยครับฮาเมสนี่ดาวซันโวบอลโลก2014นะฮาเมส6ลูกนะครับแหมแจ้งเกิดเต็มตัวตอนนั้นนี่อายุ22เองครับเอาครับฮาเมสเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษมงเช็ดแต่ว่ามันเบาครับบอลเข้ามือเอ็มบาซี่เดี๋ยวของโกจะสวนเร็วก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวโคลอมเบียกระจายกำลังกันบีบตั้งแต่แดนบนอ้าวลูกนี้ไปเกี่ยวขาครับเป็นซอนซานเชสโดนเป่าฟาวล์รองเท้าหลุดเลย
1: จิ้มนิดนึงนะเ อย่าพึ่งขอใส่รองเท้าก่อนอย่าพึ่งนะฮะเตะโคลอมเบียครับรองเท้าหลุดครับแม่แล้วแกก็น่าจะชอบตุ๊กตา
0: แล้วทำไมฮะ
1: ก็สตั๊ดนี่ชมพูเลยครับ
0: เออแล้วปีนี้นี่เอาว่า2ยี่ห้อใหญ่เนี่ยรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาเพื่อฟุตบอลโลกปีนี้2ยี่ห้อใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เน้นสีชมพูนะบราซิลนี่สีชมพูทั้งทีมเลย
1: เอาใจสาว
0: ๆ
1: เออเอาอันนี้โอกาสยิงครับโคลอมเบีย10นะฮะทางของโก1เข้ากรอบ5นะครับโคลอมเบียทองบอลก็ 61% นะครับโคลอมเบียแล้วก็ทางดีอาของโก 30% ฟาวล์4เท่ากันนะครับ
0: นี
1: ่แล้วก็เตะมุมนะครับโคลอมเบีย2ครับของโก1นะครับ
0: นี่สถิติขึ้นมานะครับ10วินาที10นาทีที่ผ่านมานี่จำนวนเขาเรียกว่าอะไรเวลาในการแย่งบอลกลับมาเนี่ยโดยเฉลี่ยในโคลอมเบีย8วิเองนะครับได้บอลคืนแล้วมากน้อยกว่าเดียร์คองโกนี่ประมาณ 3-4 เท่าตัวครับ
1: คองโกแกเหมือนแบบได้บอลแล้วแกคองบอลไม่ค่อยดี
0: ใช่ครับเสียบอลง่ายครับเปิดมาก็ติดอาริอาสิกอ้าวแล้วเบิร์นขึ้นหน้ามาได้ด้วยครับซัวเรสในกรอบเขตโทษทางซ้ายโยกเข้าขวายิงเลยครับติดบล็อกข้างในเพื่อนเติมไม่ทันนะครับ
1: ไม่ออกก็ยิงครับ
0: มูตุซามิครับพาบอลขึ้นมาของโกขึ้นเกมกันช้าร
1: อเพื่อนอยู่ครับ
0: ให้ออกมาทางซ้ายครับคาโปดี้ดันขึ้นมานี่เซตเตอร์นะครับนานๆได้เติมทีมาซัวกูแทงต่อยวานวิซ่าเปิดติดล็อกมันยอสาดทิ้งขึ้นหน้ามาเอาฮาเมสบังโดนชนร่วงครับได้ฟาว
1: เรียกฟาวได้นะครับฮาเมสโรดิเกส
0: เจอตัวเซเบ้เข้าไปครับนี่ก็อดีตนักเตะแมนยูเหมือนกันนะซีซั่นที่แล้วเล่นอยู่กับเบอร์ลี่นะครับแล้วก็ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกโอ้โหเจาะยาง
1: คือมากระแทกหลังนี่ไม่เท่าไหร่ครับเล่นซะยางในแตกเลยฮะ
0: ครับ
1: โอ้
0: ใจเย็นนะ
1: เกมก็41นาทีแล้วนะครับโคลอมเบียยังเสมอกัน 0-0 นะครับแต่ว่าโคลอมเบียนะโอกาสบุกนี่เยอะกว่าอย่างที่พูดกันนะครับ
0: แต่ว่าถ้าครึ่งแรกในโคลอมเบียยังยิงไม่ได้นี่ก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังเหมือนกันนะ
1: ครับโคลอมเบียก็ไม่ได
0: ้โอกาสยิง
1: เกมบุกอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่เล่นแบบสบายๆอยู่
0: คือโอกาสยิงมันขึ้น2หลักไปแล้วนะครับ
1: นะฮะ
0: เอาเบิร์นไม่ดีครับเสียบอลไปคืนทางขวาครับวันวิสก้าว้ายังโดน
1: ไม่ทัน
0: อาริอาสครับมาช่วยบังเอาไว้ครับอ้าวผู้สินผู้ช่วยได้ตีธงให้เป็นลูกทุ่มของเดียคองโกครับอาริอาสงง
1: ชื่ออะไรนะแกชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
0: แฟงเกนสไต
1: น์อย่าไปฟ้องเขา
0: เอา
1: บูลลี่เขานี่หว่าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้จังหวะสุดท้ายก็โดนอาริอาสจริงๆนะครับเนี่ยภาพช้าเนี่ยครับ
1: ผมก็เห็นว่ามันโดนเขาจริงๆนะแกทำเป็นไม่ทำเนียนนะ
0: อ่ะทางซ้ายครับมาสู่กูเปิดโคกลูกเดียวโอ้โหลอยเข้าไปเนี่ยเตี้ยไปนิดเดียวครับบากาบูครับบอลเลยไปถึงมือวากัส
1: วากัสตัดได้ครับแต่ว่าโอ้โหบากาบูนี่นะฮะแกพยายามจะมงตัดครับโอ้โหแต่ว่าเตี้ยไปเยอะนะ
0: ถ้าถึงนี่วากาสน่าจะหมดสิทธิ์นะครับเพราะก็แกออกไปรอตัดแล้วนะครับ
1: แกต้องสูงอีกประมาณสัก 5-10 นิ้วเลยครับน่าจะโดนครับ
0: ยืดไปอีกเยอะเลยนะพี่นะเอาฮาเมสวางลูกนี้เอาไปทางซ้ายไม่ทันเลยครับแรงไปแต่ก็แผ่วไว้เหมือนกันนะครับเกมรุกของโคลอมเบียครับในช่วงสัก10นาทีที่ผ่านมา
1: หายไปหมดเลยครับก็จะมีโรดิเกสนี่นะครับขยันสุดนะฮะแล้วก็ลุยดิอาร์ตนี่ตอนนี้น่าจะเดินไปเล่นที่ไหนสักอย่างนะครับ
0: นะฮาเมสแกบอกกันน้องมันไม่วิ่งกันเลยเฮ้ยพี่เหนื่อยนะเว้ย
1: ข้างๆนี่มีตลาดคนเดินอยู่ครับ
0: เอาน
1: ะไปเดินเล่นให้ชื่นใจเดี๋ยวกลับมาแข่งต่อครับหายเงียบไปเลย
0: ถูกมาครับวันบิสก้าข้างหน้าบากัมบูพักให้วิซ่าต่อมาคาเยเบ้ทางซ้ายมีรอมาสัวกูบอกทำไมไม่ให้จังหวะแรกครับแม
1: ่ก็จะไปแบมือครับไอ้นี่มันก็ยืนรอตั้งนานแล้วครับ
0: มูตุซามิครับให้มาสัวกูข้างหน้ามีออกตัวไปแล้วนะครับแทงใบลูกนี้เอาละครับทางซ้ายกรอบเขตโทษคาเยเบ้ แหม่แต่งบอลนานเหลือเกินครับ
1: อืม
0: แต่

0: มุนยอสก็ฉุนเพื่อนร่วมทีมเลยครับไม่ช่วยกันคัฟเวอร์นะครับคาเยเป้ได้หลุดมาทางซ้ายของกรอบเขตโทษที่ว่างๆเลยดีว่าแกแต่งตัวช้าครับ
1: ช้ามากด้วยฮะ
0: โอ้เหนื่อยครับบากัมบูร้อนนะครับวันนี
1: ้ทางบ้านผมเรียกว่าสนิมสร้อยฮะช้าๆอย่างเงี้ยก็จะไปไหนได้ทีอย่างเงี้ย
0: เตะมุมทางซ้ายครับของเดียคองโกคาโปดี้ก็ขึ้นมาปาซัวกูเปิดลูกนี้ได้มงด้วยครับมาแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีครับลูกมงของเฟริกบากัมบู35แล้วนะครับบากัมบูนี่เซียนที่แล้วเล่นอยู่กับเรอัลเบติสเอาเปิดเร็วมาเลยครับโคลอมเบียเบียดกันลูกนี้เข้าเขตโทษแต่ว่ามุมแคบแล้วครับลุยดิอาสดิอาสกระชากเข้าซ้ายยิงโอ้โหติดบล็อกครับมาลูกนี้ดิต้องชมตัวเซเบ้มาเร็วครับ
1: โอ้โหแล้วดิอาสยังเอาเรียกว่าล่างมายิงได้นะครับขนาดบอลมันแบบทางมันไม่มีแล้วนะครับโอ้โห
0: ท
1: ดเวลาบาดเจ็บ5นาทีครับ
0: กล้องถ่ายไปกรรมการดันหันป้ายหนีเลยอย่างนั้น
1: โอ้โหจริงๆทดเวลาบาดเจ็บนี่มันต้องเหมือนมวยนะ
0: ทำไมฮะ
1: ต้องมีสาวๆใส่บิกินี่มายก
0: เหรอ
1: เออ
0: ฝากไปถึงจันนี่อินฟานติโน่ช่วยพิจารณาด้วยฮะ
1: โอ้โหแกเป็นไอ้นี่เลย
0: ทำไมฮะ
1: หน้าแกเหมือนไอ้นี่แล้วครับมีแพนด้านะน่าจะดูทุกเกมหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: เปลืองน้ำมันฮอเป็นบ้าเลย
1: โอ้โหนะใครบอกกันขึ้นนี่เอาขึ้นแก๊ปเอา
0: ถูกแล้ว
1: โอ้โหสามประเทศนะแกต้องไปดูให้หมดเลย
0: อาริอาสครับให้ไปทางซ้ายโคลอมเบียขึ้นทางซ้ายนะครับดิอาสจีเข้าโอเคโทษเปิดมาโอ้โหให้ลุยโซเลสครับไม่ถึง
1: ยังได้อยู่นะครับโคลอมเบีย
0: โมฮิก้าคืนมาครับดิอาสเอา
1: หา
0: เบสครับมาบอลหลุดมาเอาเป็นปวยต้านะครับจับไม่อยู่จังหวะแรกเดี๋ยวโกจะสวนนะครับวิซ่าเจอทางตันนะครับเสียบอลไปดื้อๆเลย
1: ก็งงมากครับไอ้วิซ่าเนี่ยอยู่ๆเลี้ยงไปให้เขาเกี่ยวซะงั้นนะฮะที่ออกร้อยร้อยก็ไล่ครับ
0: อ้าวเด็กก็ไม่ชัวร์ครับเดียร์คองโกแล้วปั๊มมาอาริอาสโดนชนคว่ำลงไปผู้สินเรียกให้ลุกขึ้นครับมาไม่ฟาวแต่โคลอมเบียเก็บได้ครับเลมาให้มาฮาเมสโดนรุมไม่รอดเลยครับ
1: คิดไม่ทันเลยครับลูกมันมาเร็วครับมาถึงตัวก่อนนะไม่ทันคิดครับโอ้โหลูกนี้โคลอมเบียขออภัยครับทางเดียร์คองโกจะเจาะเข้ามาแต่ไม่พ้นเลยครับ
0: อ้าวบอลสุดท้ายโดนมาสัวกูนะครับเนี่ยนะแหม
1: โอ้โห
0: อะไรครับแหมทำไมไม่ได้ทุ่ม
1: ชี้ไปที่ลูกตาเลยครับไม่ได้โดนจิ้มตานะครับกรรมการดูยังไงครับก็บอลทางโคลอมเบียยังครองบอลอยู่นะครับ
0: ขออนุญาตหาวคือทางวิทยุอาจจะไม่เห็นเลยครับแต่ทางกล้องเลยเห็นเลยขออนุญาตก่อน
1: หาวนี่
0: เดี๋ยวเสียมารยาท
1: ให้แค่อีกทีเดียวนะ
0: ทำไมฮะ
1: ก็เดี๋ยวมันจะเลยไปจะเป็นสามหาวไง
0: เหรอวาจาสามหาวยิ่งนัก
1: เชิญท่านก่อน
0: ชมข้าน้อยเกินไปแล้ว
1: โอ้โห
0: ครับช่วงทดเจ็บนะครับน่าจะเป็นโอกาสบุกชุดท้ายๆไม่ดีครับโดนคาโปดี้ตัดได้
1: เจาะมาเลยครับ
0: บากัมบู
1: ไม่ได้ครับโอ้โหเดียร์ฮองโกนะครับกะจิ้มลึกยาวเลยครับลูกนี้หัวโต๊ะท้ายโต๊ะเลย
0: ดาวิดซอนซานเชสดักได้นะครับแล้วจะสวนมาครับอาริอาสทางซ้ายนะครับเข้ากรอบไปโทษจีเข้าหาวันวิสก้าล็อกไหลมายิงไม่ยิงครับไหลต่อปวยต้ายิงติดบล็อกครับครับปวดดี้ครับเดินเข้าหานะครับ
1: แม่ปวยต้าก็เล็งนานไปนิดนึงครับแต่ว่าผู้เล่นของเดียร์ฮองโกมันก็ลงไปบล็อกกันหมดแล้วนะฮะ
0: เหลืออีก2นาทีนะครับทดเจ็บในครึ่งแรกโคลอมเบียแหมอย่างที่บอกครับว่าถ้าครึ่งแรกยังไม่นำนี่ต้องบอกว่าหน้าผิดหวังนะครับเพราะว่าโอกาสเยอะครับโคลอมเบียข้ามมาทางขวาฮาเมสมีมุนยอสออมแล้วครับฮาเมสไม่ให้ฮาเมสลากไปเองครับเข้าในไหลลูกนิ่มกักครับปวยตากับมุนยอสนะครับมาเล่นไม่ได้ทั้งคู่วิซ่าข้างหน้ามีบากาบูคนเดียวครับวิซ่าต้องพาบอลหนีไปก่อนครับโอ้โหแล้วก็ทิ้งตัวจะเอาฟาวไม่ได้โดนเป่าแฮนด์บอลอีกต่างหาก
1: โอ้โหก็เลี้ยงบอลไปแล้วแกแอนมาข้างหลังนะเหมือนกับ
0: ร้อยชน
1: ร้อยชนนะเพราะมันหน้าไม่มีใครครับนะฮะเดียร์ฮองโกครับโคลอมเบียบุกต่อนะครับ
0: นี่ผู้บรรยายบอกในหูว่าที่กุดาลาล่านี่ฝนเริ่มตกแล้วนะครับ แต่ว่าที่เม็กซิโกนี่มันไม่มีกฎแบบว่าถ้าฟ้าแลบต้องหยุดอะไรอย่างนี้นะ
1: ก็อเมริกาฟ้ามันแรง
0: อเมริกานี่ต้องหยุดนะครับ
1: อเมริกามันมีพวกเฮอริเคนอะไรพวกนี้ไงอันตราย
0: อ่ะ
1: ได้เตะมุมครับ
0: นาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บนะครับโคลอมเบียได้เตะมุมทางซ้ายมอตุสามีนี่ตามลงมาช่วยบล็อกนะครับนี่จริงๆจังหวะสุดท้ายเนี่ยโดนฮาเมสนะครับ
1: ฮาเมสเตะไปแล้วบอลมัน
0: เนี่ยครับ
1: เด้งกลับมาอีกที
0: คือ VAR เช็คได้นะครับลูกเตะมุมเนี่ยแล้วผู้ตัดสินก็เปลี่ยนให้เป็นเตะจากประตูครับ
1: โอ้ยตกจริงๆนะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แม
0: ่เนี่ยครับนี่เป็นกฎใหม่ของบอลโลกครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
0: ปกติเตะมุมเช็คไม่ได้นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยครับเพื่อความเพราะว่าเตะมุมนี่มันเป็นประตูได้นะ
1: มันได้เสียไงโอ้ฝนตกจริงครับ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วเม็ดเริ่มหนาขึ้นครับ
0: เม็ดเท่าหัวแม่โป้ฮะ
1: โอ้โหตกตายพอดีเลยครับมองเข้าไปครับโอ้โหโคลอมเบีย
0: นาทีนี่กำลังจะครบแล้วนะครับ
1: โอ้โห
0: ลูซินมาเรียนนี่จากอิตาลีครับเป่าหมดเวลาไปเลยครับ 0-0
1: ไม่มีอะไรครับได้แต่เสียวครับ
0: โอ้โห
1: แล้วก็เลี้ยวจากนะฮะ
0: ครับโคลอมเบียนี่บุกแล้วบุกอีกบุกอีกบุกแล้วครับไม่ได้ประตูยาของโกนี่แทบไม่มีโอกาสจ่าๆเลยนะ
1: แล้วฝนตกนี่มันทำให้โอกาสได้แฟนเยอะเลยครับ
0: แล้วทำไมฮะ
1: อ้าวฝนตกก็เอาผ้ามาแล้วก็สาว
0: ๆเหรอ
1: ก็เข้ามาในร่มไง
0: อ๋อไม่ได้ไปด้วยกันก็ได้เหรออ้
1: าวก็มาเนี่ยมาใช่ไห
0: ม
1: ได้โอกาสเลยยองเขาหน่อยสิพี่คอไม่ค่อยดีแล้ว
0: โอกาสยิงโคลอมเบีย14ครั้งเลยครับ
1: ครับ
0: ยาของโกแค่2นะครับเขากรอบไป6นะครับสำหรับโคลอมเบียแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของบอล60-31นะครับก็เป็นสถิติที่ออกมาในช่วงครึ่งแรกนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนจะพักเดี๋ยวไปดูไอ้ข้อความกันสักหน่อยดีไหมพี
1: ่ดีมากเลยข้อความหน่อย
0: เราไม่ได้ตอบกันเลยนะครับในช่วงครึ่งแรกหมุนติวติวติว
1: พอจะตอบข้อความก็หมุนนะ
0: บอกว่าสวัสดีออทั้งสองค่ะเช้านี้แฮปเย็นนี้แฮปต่อไหมคะ
1: คิดอยู่ครับน่าจะแฮปอีกไหม
0: กินเร็วๆกินเร็วๆนะผมไม่ได้โทรหาน้าเตยเพราะผมมีธุระเย็นดิ
1: ยองมีไปภาคอะไรอื่นอีกเหรอ
0: มีงานต่อครับกาหน้าครับอะไรกาหน้าอ๋อตอบเอาไปเฉลยเขาซะแล้ว
1: เอาโอ้กาหน้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะ
0: หมาเดียวเสมอกิจไปได
1: ้พอเหร
0: อ
1: กาหน้าที
0: ่ตีสามเนี่ย
1: กาหน้าฉีดเข้าก้น
0: อ
1: ะ
0: คนละอย่างกัน
1: เลยไม่เคยเจอแล้วเดี๋ยวนี้น้อยมาก
0: วันนี้ตอบมาเพียบเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้ฟังภาคบอล99รายชื่อยังไม่ทันครบหลับหลายคู่เลยครับเหมือนรายการพี่แจ็คเลยจากวิลลงเล้ง
1: มันบอลมันไม่สนุกเท่าไหร่นะ
0: เอ้ยเราก็ภาคใครสนุกเนี่ยเป็นหลายคู่สนุกนะใช่ไหม
1: เข็นเข็นหน่อย
0: คู่เนี่ยคู่ที่แล้วเนี่ยพอสงศักดิ์เป็นไง
1: เยี่ยมเลยโยนมุกหน้าดูยิงทุก5นาที
0: โอ้โหอย่าแกทลิงกัน
1: ฮะเดี๋ยวก็คือฟังไปนอนไปอ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวถ้ามีอะไรตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวเรียก
0: ฟังไปนอนไป
1: ฮะ
0: นี่ปกติถ้าผมไม่ได้มาภาคดีผมก็ไปแล้วเนี่ย
1: ครับฟังไปนอนไป
0: ทำไมชอบบูลลี่พี่สมชายเรื่องไอจังเลยครับหลีหมิงไปลองเป็นเองบ้างเอา
1: โอ้เขาอยากจะบูลลี่อะไรก็ให้เขาบูไปเถอะ
0: หัวเราะคิกคักคิกคัก
1: เขาก็ชอบ
0: ผมแล้วผมพี่ใจเย็นเบา
1: ไม่มีอะไรอัมแล้วไงแล้ววันนั้นแกไปอัมแบบโอ้โหอะไรว่าฟุตบอลอะไรวะอุซเบมาแล้วแกไปอัมอีกชาติหนึ่งอะไรไม่รู
0: ้คาซักอะ
1: มาอะไรแกไปอัมผมตอนไหนผมยังที่แต่งเรื่องขึ้นเองนะเนี่ย
0: กวี
1: กวาดนะ
0: ถ้ามีพายุแบบคู่ฝรั่งเศสช้าไป2 ชั่วโมงนี่พี่อยู่ต่อไหม
1: ก็เขาแต่เขาให้ภาคแล้วก็อยู่ต่อครับมันต้องทำงานอื่นดิเดี๋ยววันนี้มีประชุมก็ชมอะไรเยอะแยะเลย
0: มีประชุมด้วยเหรอเอาตะข่ายลงหน่อยฮะ
1: มาฟรี
0: ป่ะ
1: ฮะ
0: เรียกว่ามีประชุมนะครับก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับทั้งข้อความแล้วก็Facebook YouTube นี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาไล่ต่อกันแล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนไหม
1: ดีมาก
0: พักก่อนนะพักกันสักครู่นะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม 104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: บนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: บอลโลกสตอรี่
5: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำ

0: นี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้แขกร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: อ่ะยังไม่หลับเจ๊
7: ยังครับ
6: ใจเย็นๆนะ
7: ก็เป็นคู่ของโคลอมเบียเจอกับเดียคองโกนะครับ
6: ครับ
7: ในช่วง9โมงถึง11โมงเช้านะครับวันนี้นะครับ
6: เป็นไง
7: เตะกันหมดครึ่งแรกไปแล้วนะครับ
6: ยิงกันอุตลุด
7: ยิงกันคือมันต้นครึ่งอ่ะยิงต้นครึ่งแรกอ่ะยิงแต่พอสักควอเตอร์ที่2เนี่ยไม่เคยได้ยิงแล้วเงียบๆไปแล้ว
6: ต้องเรียกเป็นควอเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้นะฟุตบอลนะ
7: มันง่ายๆดีไง
6: เ
7: ออมี4ควอเตอร์มันจะได้ง่ายๆดีไงเพราะมันมีไอ้คุลเลอร์เบรกด้วยไง
6: อะไรนะไฮโดรเจนเบรก
7: ไฮโดรเจนเบรกโอ้โหรถต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกด้วยมั้ยฮะ
6: นั่นเดี๋ยว
7: นะ
6: โอ้โหควันไม่ฟุ้งหมดเลยไฮโดรเจนเบรก
7: นะฮะ
6: แล้วเมื่อกี้ได้พูดสินเช็คพินาเคิลมั้ย
7: โอ้ยอีกแล้วเหรอมันต้องอะไรมันต้องอ่านว่าอะไรนะ
6: เพนนัลตี้อ่ะพูดสินเช็คพินาเคิล
7: นะเมื่อกี้น้องก็หวังดีเลย
6: ว่า
7: เดี๋ยวจบรายการอย่าเพิ่งไปไหนนะพี
6: ่ทำไมจะยิงเบาอยู่แล้วยิงกระซิบยิงเบาใหญ่เลยฮะ
7: พี่ต้องอะไรนะมาปีวินหน่อยปี
6: วินถ่ายคลิปวิเคราะห์หน่อยนึง
7: โอ้โหถ่ายใครไม่ถ่ายมาถ่ายพี่ก็เละสิ พี่ไม่รู้เรื่องเลย ไปหยองไปพี่หยองเนี่ยเขารู้เรื่องดี
6: ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้ทำงานแล้วปีนี้ที่ดูบอลยังก็เป็นแฟนบอลเลย
7: โอ้ผมเนี่ยเป็นสมาชิกโมโนแม็กก็จริงนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยดูไฮไลท์
6: แล้วพี่จะจ่ายทำไม
7: สิงไฮไลท์อ้าว
6: ไฮไลท์นี่ฟรีนะ
7: เพราะมันก็เลือกดูได้ตามใจชอบอ
6: ่
7: ะ
6: อยากดูเกิดอยากดูคู่ไหนเต็มๆขึ้นมาเนี่ย
7: ก็ส่วนมากอ่ะจะดูก็ดูคู่9โมงเช้าส่วนตีสองเที่ยงคืนเนี่ยไม่น่าจะไหว
6: นี่เมื่อคืนนี่ผมฟังพี่บีกับพี่หลีหมิงนี่เขายังแบบว่ากึ่งๆจะท้าทายกันอยู่นะ
7: ว่า
6: บอลโลกครั้งนี้เนี่ยจบแล้วเดี๋ยวพี่สมชายจะดูเต็มๆเกมสักแมตช์ไหม
7: อ้าวคุณนี่พากี่ทีแล้วเนี่ยพากี่ทีแล้วเนี่ย
6: ก็หาว่าบอลโลกเตะกันโครมๆพี่ไม่ดูเลยพี่ไปดูหนัง
7: อะไรไม่ได้เข้าจนช่วงนี้ต่อมขี้เกียจ
6: ไม่มีมูล
7: เร
6: ื่องนี้ไม่มีมูล
7: ก็หนังก็ไม่ได้ดูนะฮะ
6: ยั่ว
7: ก็แล้วแต่นะสนุกสนานกันไป
6: เราอํากัน
7: ให้ท่านผู้ฟังได้มีความสุข
6: มีคนอินบ็อกซ์มาถามเลยนะว่าเขาไม่ชอบกันจริงๆหรือเปล่าครับเปลี่ยนก็ด่ากันไปด่ากันมาก็กันไปอํากันมา
7: ความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ย เป็นความสุขของเราครับ นะฮะ

0: จริญงอกงามมากเลย
1: ฮะนี่สนามบอลหรือว่าต้นถั่วงอกฮะ
0: ก็ดูดีดูดีอ่ะ
1: เหรอ
0: นะครับ
1: ก็สนามสร้างใหม่นะครับสร้าง2010นี่เอง
0: เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผมอยากจะไปนะเม็กซิโกนะ
1: อยากไปตะลุยแดนนาคอส
0: ไปอะไรก็ได้ครับแต่เม็กซิโกที่มันก็ จะมีที่แบบเที่ยวได
1: ้
0: กับที่ไม่ควรไป
1: อย่าไปอย่าไป
0: เพราะว่ามันมีดงยาฟาร์มาซีอย่าเรียกยาเลยครับน่าเกลียดฮะ
1: อ๋อฟาร์มาซี
0: ฟาร์มาซีดงฟาร์มาซีฮะ
1: ล่ะmedical area
0: อย่าคือเข้าไปมันเป็นดงสุขภาพอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับผมยาทั้งนั้นเลย
0: ส่วนมากเป็นสุขภาพไม่ค่อยดีนะเข้าไป
1: ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็ปราบหมดแล้ว
0: ก็ช่วงบอลโลกไงก็ไม่ค่อยมี
1: โ
0: อ้เม็กซิโกนี่ก็ถือว่าขาใหญ่เหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะเขาก็พยายามปราบอยู่
1: อันนี้ข้อความทางยูทูบอะไรก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับ
0: ครับผมนักบอลกำลังลงสนามนะครับแม่โค้ชนี่จกก้นไปทีนึงครับนะโค้ชของทางเดียฮองโก้ครับลูกน้องลงไปนี่แกจกก้นแบบไปทีนึงเลย
1: ผู้ใหญ่บอกมีเปลี่ยนตัวนะครับเอากาลาเดบูกาอูนะครับหมายเลข6มิดฟิลด์ออกนะครับ14ลงมานี่เป็นโนอาซาดิกี้นะครับมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด
0: ์
1: ก็เอาประสบการณ์ลงมาแล้วครับ
0: มิดฟิลด์นี่มันมี2แบบนะ
1: ทำไม
0: จ่ายก็ไม่จ่ายนะฮะ
1: มิดฟิลด์ต้องจ่ายเนี่ย
0: ก็มิดฟิลด์ตัวจ่ายก็จ่ายบางทีมิดฟิลด์แบบหวงบอลไม่จ่ายก็มีครับ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่เปิดมาก็โยนทิ้งมาเลยครับบอล
1: ครึ่งหลังก็เป็นเดียคองโกนะครับเขี่ยก่อนแล้วก็สลับมาบุกจากซ้ายไปขวา
0: โยนทิ้งตามสูตรเลยครับ
1: วันนี้นี่ถ้าเสมอในโคลอมเบียก็จะมี4แต้มนะครับเท่ากับโปรตุเกสแล้วนัดสุดท้ายเจอกันเองแล้วก็เดียคองโกจะมี2แต้มครับนัดสุดท้ายก็จะตัดกับอุซเบย์นะครับที่ยังไม่มีแต้ม
0: คู่นี้น่าจะเข้ารอบอ่ะนะคู่หมายถึงโปรตุเกสกับโคลอมเบียนะ
1: ครับ
0: นะเพราะว่า
1: แต่ถ้าวันนี้โคลอมเบียแพ้นี่ก็งานงอกเหมือนกันนะ
0: ก็มีแค่3อ่ะ
1: เออต้องลุ้นนะครับ
0: ลุ้นเป็น4แต้มนี่มันสบายสบาย อย่างน้อยเนี่ยที่3ดีที่สุดของแจ้นะแต่ว่าน่าจะเป็นที่2อ่ะดูทรงนะ
1: คืออุซเบย์นี่ต้องบอกว่าปกติเนี่ยฟุตบอลโลกครั้งนี้ในทีมที่แพ้รวด2นัดส่วนใหญ่มันจะตกเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าอุซเบย์นี่ยังนะครับเพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยเจอเดียคองโกที่ยังได้ลุ้นเป็นอันดับ3
0: คาซักเป็นไงบ้างคาซัก
1: คาซักไม่ได้มา
0: อ๋อเหรอกรรมการไง
1: อ๋อ
0: กรรมการมาไหม
1: ไม่มี
0: โอ้อิตาลีใครบอกไม่มาวันหลังใครมาเอ้ยอิตาลีไม่มามาม
1: าก
0: รรมการโอ้โหแซะไปเรื่อยครับแข็งครับไม่ลงครับ
1: บาลูท่าแซะ
0: อยู่ท่าแซะครับ
1: เอาครับขึ้นมาทางซ้ายนะครับฮาเมส
0: ควีต
1: คืนไปโมฮิก้าเจฟเฟอร์สันเลมาเอาเป็นอาริอาสนะครับไทยมาโมฮิก้า
0: ใครว่างช่วยตามตัวหลุยส์ดิอาสให้หน่อยนะฮะประกาศทางสายก็ได้นะฮะ
1: ครับ
0: หายไปไหนไม่รู้นะฮะ
1: ก็แกโผล่มาทีงแกก็แสดงพิษสงเมื่อนั้นนะครับอย่าให้เผลอแล้วกันลูกุมี่ครับไปมาอาริอาสมาทางซ้ายครับฮาเมสจับบอลลั่นแหมต้องตามมาเล่น
0: เกือบออกครับแต่ว่าเกี่ยวกลับมาได้ครับ
1: ฮาเมสนี่เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นเกมที่10แล้วนะครับก็เป็นสถิติมากสุดของทีมชาติโคลอมเบียเข้ากับเฟดดี้ลินคอนนะครับ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นคนที่เล่นทีมชาติในฟุตบอลโลกนี่เรียกว่ายาวนานนะครับ
0: ครับ
1: 2สมัยก่อนหน้านี้นะ2014กับ2018
0: เอ๊หยองช่วยบอกให้ทาง FIFA เอากราฟิกออกไปได้ไหมฮะ
1: ทำไมฮะ
0: ไอ้ที่มีคนอยู่ๆโผล่พวกมันเลยโผล่มาเลยโอ้น่ากลัวครับ
1: เขา11ตัวจริงไง11ตัวจริงแล้วก็11คนนี่ลงครึ่งหลังไง
0: โอ้แล้วมันอยู่ๆก็พลุดขึ้นมาเงี้ยโอ้ดูๆแล้วมันสยองขวัญนะ
1: เขาเห็นหน้าเห็นตากันด้วยไง
0: เออดูแล้วพลุดโผล่มาดำๆพลุดโผล่มาอีกแล้ว
1: ครับสถิติของฮาเมสนี่10เกมในบอลโลกรอบสุดท้ายนี่เฟดดี้ลินคอนแล้วก็อีกคนคือคาร์ลอสวันเดอร์รามานะ
0: ครับ
1: เล่นบอลโลกรอบสุดท้ายไป10นัด
0: พี่หัวแฟบ
1: โหเหร
0: อนะฮะ
1: กุลเล็กขาว
0: ใช่ไหมไอ้หัวฟูใช่ไหม
1: ก็วันเดอร์รามานี่เล่นบอลโลก90 94 98
0: ครับ
1: นะครับ
0: ตัวแกดูไม่ใหญ่มากนะ

0: แต่หัวแกฟูฟ่องเลย
1: เ
0: หมือนไอ้สิงเจ้าเล่เสือเจ้าเล่นะ
1: ตอนนี้แฟบหมดแล้วฮะ
0: ตึดึงตึดึงตึดึงตึดึงตึดึงตึดึงตึดึงตึดึง
1: เหมือนพิงแพนเตอร์
0: เ
1: ออรักฉันนั้นเพื่อเธอ
0: โอ้โหพิชัยบุญยัน
1: อุ้ยโอ้โห
0: พิงแพนเตอร
1: ์ไปกันเรื่อยครับบอลยังไม่มีอะไรครับ
0: ไปพูดถึงดนตรีนี่วันนั้นยอดสมหวังไก่ย่างแก้วไก่มานี่เงียบไปเลยว่าไม่เหลือมั้งไม่ใช่เย็นมั้งเลยเหรอฮะ
1: เอามาที่เนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: อ้าว
0: โอ้โหหลายตัวเลยหลายสิบชีวิตเลย
1: เหร
0: ออืม
1: ไม่รู้เรื่องเลยฮะ
0: หาย
1: โอ้ไม่งั้นผมจะขับรถมา
0: เลยทำไมมันเงียบกิ๊บเลยวะ
1: เออ
0: โอ้
1: อ่ะแต่ดูจังหวะนี้ครับอาริอาสไฮไปทางขวามูยอสเปิดติดบล็อกครับได้เตะมุมโอ้โหสุกูครับรับไปเต็ม
0: ๆครับผมโอ้โหขยันจริงครับไอ้มูนยอดนี่ก็ออกทีวีออกบ่อยมากเลยไอ้คนหายก็หายไปเลยนะ
1: นี่เหมือนรายการของนี่ไงออนไลน์ของอสมทไง
0: ทำไมครับ
1: ตกไอ้สำนักข่าวไทยเติมตลอดชื่อรายการ
0: อ๋อชื่อเติมตลอด
1: น่าเจ๋งเป็นพิธีกรแล้วทำท่าอย่างเงี้ยเติมตลอด
0: อ
1: ทำนางง่วงๆเอาเปิดเข้ามาครับใหม่เติมตลอดเหร
0: อ
1: บอลจะเตะอยู่แล้วพูดอะไรกันอยู่ได
0: ้ยังไม่พ้นเขตอันตรายนะครับ
1: เปิดเข้ามาอีกครับ
0: โยนเข้ามาอีกครับโคลอมเบีย
1: บอลตกมาเกี่ยวลูกนี้ดิอาร์สยิงติดเซฟแล้วจะซ้ำล็อกทีนึงยิงไม่เข้าครับโอ้โหยอนอาริอาสล็อกเข้าซ้ายกะเน้นๆเลยครับแต่ยิงไม่ตรงเอง
0: แม่ยิงเขไปนิดเดียวครับ ยิงเขไปนิดหนึ่ง
1: บ้านผมเรียกยิงเบ้ไปหน่อยฮะ
0: โอ้โหนี่ครับ
1: โอ้จังหวะแรกดิอาร์สยิงนี่เอ็มบาซี่บล็อกได้แล้วบอลไปเข้าทางอาริอาสนะครับนี่บอกดีอาร์สเหรอนี่ครับยิงโชว์ซะเลยครับแต่ว่าติดแข้งซ้ายครับของเอ็มบาซี
0: ่เรียกผมมานานมาถึงยิงเลยครับดีอาร์สแต่เมื่อกี้มีคนออกเสียงตามสายไปตามมาดีอาร์ส
1: ครับ
0: อยู่ที่ไหนให้มาที่กองหน่วยการด่วน
1: พ่อแม่มารออยู่มันจะเด็กหลงครับ
0: มาแล้วครับดีอาร์สมาถึงก็ยิงเลยนะฮะ
1: พี่ปูใหญ่สังเกตพูดถึงประตูที่เซฟอุตลุดในบอลโลกครั้งนี้นี่นอกจากไอ้วอซินย่าใช
0: ่
1: ไหม
0: คร
1: ับ ก็มีเนี่ยครับเกมนี้ครับเอบาซีนี่เซฟอุตลุดเลยครึ่งแรกนี่ตรงกรอบไป6ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับก็ครึ่งหลังนี่มีเพิ่มมาอีกเลยครับเผลอๆนี่เซฟถึง10นะเนี่ย
0: โอ้เซฟมากเลยแกไปอยู่แบงค์ดีเลย
1: เอ้า
0: โอ้โหตอนนี้เดียคองโกเป็นฝ่ายบุกครับก็เก๊กๆกังๆไงไม่รู้เวลาบุกนะเอาดูดูแกเปิดครับลูกนี้นะฮะ
1: โตดกันซะแล้วครับนักเตะ
0: กักครับ
1: ครับผม
0: โอ้โ
1: หอ้าวเปิดขึ้นหน้ามาซัวเรสไปขวาของนี่ก็ฟาวเนี่ยแม่จะวิ่งแซง
0: แม่เหมือนไปวิ่งวิ่งวิ่งฝางเข้าไว้ฮะ
1: เออโอ้โห
0: นะฮะ
1: อำเภอฝางจังหวัดตาก
0: ผลิตน้ำมันได้นะผลิตน้ำมันโอ้มีดีดด้วยนะฮะ
1: อำเภอฝางนี่จังหวัดอะไรนะ
0: จังหวัดเฮ้ยฝางนี่มันอะไรก็อะไรนะตากหรือเชียงรายเชียงใหม่วะ
1: แม่
0: เชียงใหม่มั้ง
1: มันคาใจ
0: เชียงใหม่มีน้ำมันเนี่ย
1: เออ
0: เชียงใหม
1: ่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
0: ่เลยเชียงใหม่ไปก็เป็นเชียงเก่าฮะ
1: เอาเดือด
0: ตอนนี้บอลไม่มันครับ
1: ล่ะ
0: เราต้องเพิ่ม
1: บอลไม่มัน
0: เราต้องเรียนแบบช่วงเบ่งฮะ
1: โอ้โหแกเมื่อเช้าดิอะไรอะไรนะสุภาพบุรุษบางบ่ออะไรอุตลุดไปหมดเลยนะ
0: มีหมดเลย
1: เออไอ้หนุ่มบางบ่อ
0: จดไม่ทันเลย
1: โอ้โหแกนอนเยอะดูแล้วละช่วงนี
0: ้นอนเยอะหรือนอนน้อยฮะ
1: บอลเบิร์นไม่ดูอะท่าทางผมนี่ตาโบเป็นผีกองกอยไปเลยตอนนี
0: ้เอาละครับก็ฟุตบอลก็ยังไม่มีอะไรนะโคลอมเบียครองบอลอยู่นะกองเชียร์ก็บุกซิบุกซิ
1: อ๋อแล้วเขาร้องงี้แหละ
0: เออบุกซิ โอ้โคลอมเบียนี่มองแล้วค้อนหน่อยๆอะ
1: เหรอเหนื่อยนะเว้ย
0: มึงมาเล่นสิ
1: เอาขึ้นมาครับโอ้โดนแย่งไปอีกวันพิซาก้าอ่านดีนะครับแล้วพาขึ้นมาเองทางขวาจะสวนแล้วครับข้างในมีปากาบูทางซ้ายมีวิสกาย้อนวิซ่าครับเอาบอลลงคืนมาหน้าก็ไปโทษแปรกามคานไปไกลเลยครับมูตุซามี่ครับ
0: โอ้โหอันนี้ไม่ได้แปรแล้วครับนี่น่าจะเป๋แล้วครับ
1: เหรอ
0: โอ้โห
1: ยิงไม่ดีครับมูตุซามี่
0: ลูกแปรนี่ถือเป็นลูกที่แน่นอนที่สุดในการจ่ายหรือยิงหรือส่งนะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่มันแปลภาษาอะไรไม่รู้ครับ
1: อันนี้บอลมันเคลื่อนมา
0: ข้ามไปอ๋อบอลมัน
1: เคลื่อนมา
0: บอลมันเยื่อนมา
1: อุ้ยหลุยโซเลสครับจะขึ้นมงโดนตัวเซเบ้เตะเข้าไปครับร้องจากเลย

0: โอ้โหลงไปคาราวาฮ่องเต้นะครับซัวเรส
1: วายคูนะครับ
0: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งเปิดเฟซบุ๊กทีไรก็เจอเสียงหยองทีเลยภาคมวย
1: เขาดูดแปลงได้แหละ
0: เสียงเนื้อเนื้อ
1: โอ้ดูอีกทีครับโอ้โหเหยียบเข้าไปก็เท้าครับก่อนที่โซเลสจะขึ้นนะครับ
0: ลงมานี่ตัวนิ่งเลยนะครับใส่ลังกาหลังใส่เกียวไปครึ่งรอบนะฮะ
1: ตวนเซเบ้เข้าไปขอโทษครับบอกขอโทษทีน้องเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม
0: ่โอ้โหเหร
1: อเหร
0: อพี่แค่เชียวๆอย่างเงี้ย
1: เ
0: ออครับโคลอมเบียยังเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกอยู่นะครับ
1: หยอดลูคุมี่ครับวางข้ามออกไปขวามุนยอสมูนยอสขึ้นไปมงแหมบอลเล่นต่อไม่ได้ครับลึกไปเข้ามือเอ็มบาซี่ขวางเร็วมันก็ไม่แม่นนี่ครับโอ้โห
0: ทำอะไรไม่ดีทุกอย่างเลยครับเสียฮองโกตอนนี
1: ้สวยจริงเลยฮาเมสครับพายมาเคลียร์ต่อจะถึงอาริอาสครับไม่ดันวันวิสกาดักได้แล้วพลิกลูกนี้บากัมบูโดนเตะไม่ฟาวครับผู้สินไม่ว่าอะไรคือมาตรงกลางครับโคลอมเบียฮาเมสออกมาซ้ายไม่ดีครับโอ้โหเสียบอลกันง่ายเหลือเกินครับช่วงนี
0: ้ยื่นครับยื่นเองครับ
1: เหรอ
0: วิสก้ายื่นนะ
1: ฮะอะไรนะ วิสก้าวิสก้านี่ใคร
0: ไอ้มันชื่ออะไรลืมชื่อไปเลย
1: วานวิสก้า
0: วานวิสก้า
1: ไอ้มีวิซ่ากับวานวิสก้ารวมกันเป็นวิ
0: วิสก้า
1: วิสก้าย
0: ื่นนะยื่น
1: งงไปหมดเลยนี่วานบิสก้าครับทุ่มต้องเน้น
0: ทุ่มไกลครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มี
1: ตาแกนี่โป้นโป้นนะ
0: ก็มองได้ประมาณ180องศาครับ
1: โอ้โหคนหรือม้าทุ่มขึ้นหน้ามาครับคาเยมเบ้โดนแย่งไปแล้วโมยก้าขนานเส้นขึ้นมา
0: บอลมากึกมากักอยู่ครับ
1: โอ้โหชนความลงไปครับฟ้าเลยครับหรือดีอาร์ตครับวันบิสก้าเนี่ยบังสนิทแล้วนะครับไปชนก็ขออภัยเป็นเอมเบมบ้านะครับชันเซลเอมเบมบ้ากับตันทีมครึ่งหลังผ่าน10นาทีนะครับยังไม่มีประตูโดนโคลอมเบียไล่สูงนะครับเพลสถึงในกรอบเขตโทษต้องแก้เพลสสาดยาวออกมาก่อนเลยครับเอ็มเบมบ้าโดนดักไว้วิซาพลิกลูกนี้ไปได้ครับฝากที่บากัมบูชิงก็โดนชนคว่ำลงไปเลยครับแม่จะให้แล้วไปครับโดนชน
0: โอ้ได้ใบเหลืองเลยครับใบแรกของเกมครับ
1: ยอนลูคูมี่นะครับ
0: กรรมการจากอิตาลีนะครับ
1: จังหวะวิซาจะชิงนะครับจะฝากที่บากัมบูแล้วก็จะวิ่งไปเอาครับโดนดักเอาไว้
0: โอ้โหดูภาพช้าครับก็คือไปบังไว้แหละครับนะฮะ
1: เดสเบรย์บอกจานเยลโลติเกต
0: โอ้โหเหรอใบเหลียงใบเหลียงมาเลย
1: เหรอสัก3โลผัดแล้วมันหด
0: เหรอต้องไปตัดเขาเรียกอะไรไปตากตากเขาเรียกว่าตากลมนิดนึง
1: เหรอ
0: ไม่ให้มันน้ำมันออก
1: อ๋อ
0: ในซุ้มของฟีฟ่านี่
1: นะจะเปลี่ยนอีกคนนะครับเดียร์ของโกฟริกบากัมบูครับ
0: ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับ
1: จะถอดโดนถอดออกไปครับคนที่ลงมานี่เป็นซิมอนบานซ่านะครับ
0: บางลำพูออกไปนะบางลำพู
1: เอาซิมอนบานซ่านี่เป็นกองหน้านะครับวัย29ปีจากอัลจาซีรานะครับในลีก UAE นี่อัลจาซีรานี่ไม่ใช่สำนักข่าวนะ
0: ก็คล้ายๆนะว่าจะทักอยู่นะ
1: เอาโคลอมเบียก็จะเปลี่ยนนะครับ2คนเหมือนกัน20กับ9ลงนะครับ
0: เอาซัวเรสออกหรือเปล่าครับเมื่อกี้นี่เห็นแป๊บๆนะฮะ
1: แล้วก็
0: เดี๋ยวพูดผิดไอ้หยองมันทักอีก
1: เอาน
0: ะฮะ
1: 20ที่ลงมานี่เป็นเอาเป็นฮาเมสนะครับกับลุยโซเรสนะครับออก
0: โอ้ฮาเมสก็เล่นดีครับไม่น่าออกเลยนะ
1: 20นี่เป็นฮวนกินเตโรนะครับ
0: ครับผม
1: มิดฟิลด์จากลิเวอร์เพล
0: ทโอ้โหนี่ถอดกองหน้าออก2คนเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งหลุยซูเรสแล้วก็ฮาเมสโรดิเกสเลยนะฮะ
1: ส่วนหมายเลข9นะครับที่ลงมานี่เป็นยอนกอโดบ้านะครับนี่เป็นกองหน้านะครับจากเอฟซีคาสโนดาในรัสเซียนะครับ
0: โอ้โหลูกนี้ได้ลูกฟรีคิกก็จริงครับแต่เปิดลึกไปมากเลยครับแล้วก็ผู้เล่นของเดียของโกก็ไม่ทันแล้วครับบอลมันออกข้างไปแล้วครับมีภาพช้าให้ดูครับตอน ที่ดิอาร์ยิงนะครับแล้วซ้ำไปอีกทีไปโดนไมโครโฟนล้มเลยครับส่วนในตากล้องที่โดนนักบอลชนไม่รู
1: ้
0: แกหายยัง
1: นะที่แล้วอุดเบย
0: ์เออ
1: น่าจะหายแล้วแหละครับได้เสื้อไปตวงเอาไปประมูลที่อีเบย์ได้สบายเลย
0: โ
1: อ้ไอ้กุสนอไอ้กุสนอฟที่ชนน่ะส่งเสื้อพร้อมลายเซ็นไปให
0: ้
1: ค่า XG ตอนนี้โคลอมเบียนี่ 1.4 นะครับส่วนเดียร์คองโกนี่ 0.2
0: เดี๋ยวแกก็เตรียมมาให้ชนอีกนะฮะ
1: เอา
0: ได้เสื้ออีกสักตวงอ้าวแหมตอนนี
1: ้กล้องล้มนี่ไม่ต้องใช้เลยนะไม่ใช่ความผิดตัวเอง
0: ดิอาร์ตเริ่มฉายแล้วครับดิอาร์ตเริ่มมีส่วนกับเกมมากขึ้นกว่าเดิมครับ
1: โคลอมเบียตัดได้ครับโมฮิก้าตอกโซนมาก่อนอาริอาสหลายใบครับกินเตโร่ตัวสำรองนะครับหายออกไปทางขวามุนยอสมองข้างในแน่นไปหมดเหมือนกันนะครับเดียร์คองโกถอยไปรับหน้ากรอบเขตโทษแน่นไปหมดกินเตโร่ฝากมาปวยต้ามีกินเตโร่ลงมานี่ปวยต้าน่าจะขยับขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะครับ
0: ครับ
1: ขึ้นไปเล่นแทนตำแหน่งของฮาเมส
0: ย้ายมาทางซ้ายบ้างครับโอ้โหมาแล้วครับลุยดิอาสถึงเวลาของชั้นแล้ว
1: เหรอคืนมาโมฮิก้ายังแน่นอยู่นะครับฝากที่ดิอาส
0: ดิอาสมองไกลครับโยนเข้าไปกลางเหมือนเดิมครับจากกลางก็ไปขวาครับ
1: จากขวาล่ะ
0: ขวาก็ไปซ้ายสิครับนี่นะ
1: นี่ครับชิงจังหวะเดียวกันปังอาริอาสไหลต่อกินเดโลให้ทางขวาเอ้าโอ้โหแรงไปหน่อย
0: ออกไปแล้วครับ
1: จังหวะไม่พอดีกับมูนยอสครับเติมมานี่ถ้าแตะจังหวะแรกเล่นต่อได้เนี่ยอันตรายเลยนะครับลูกนี
0: ้แม่น่าจะใครก็ได้ครับเอาจิ้มสักหน่อยนึงนะ
1: โอ
0: ้เสียได้ครับ
1: จังหวะมันไม่พอดีกันนะครับกินเดโลให้แรงไปนิดนึงครับนี่
0: หอแพ็กเลยครับ
1: เล่นฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3แล้วเหมือนกันนะครับกินเดโร่เนี่ยเล่นตั้งแต่2014ครับ2018แล้วก็ครั้งนี้นะครับ
0: หอบตัวโยนเลยครับเมื่อกี้นี
1: ้1ชั่วโมงผ่านนะครับเกมที่กวาดาลาฮารายังไม่มีประตูครับฟาวอาริอาสนะครับโดนชนเป็นเจฟเซอร์ลมานะครับโดนชนร่วงลงไป
0: ชื่อแกแปลกที่สุดแล้วนะ
1: ทำไม
0: มาคนนี้
1: เหรอ
0: คนหนึ่งเขาชื่อแกชื่อแบบฝรั่งนะ
1: เจฟเฟอร์สันนะหนิงเขาบอกว่าต้องอ่านว่าเจฟเฟอร์สงเจฟเฟอร์สันเจฟประมาณนั้น
0: นะเอ๊ะเกจีนป่ะเจฟเฟอร์สงเจฟเฟอร์สง
1: เจฟเฟอร์สันเลยมาเจฟเฟอร์สันเลยแหละง่ายดีคุณเคย
0: จะเรียกภาษาอังกฤษนะ
1: โคลอมเบียพยายามจะคล้องบอลขึงใส่นะครับเดวิสอนซานเชสให้ไปตรงกลางคลิกลูกนี้โปยต้าโดนดึงคว่ำไปเลยครับ
0: ทั้งชนทั้งดึงครับ
1: กับปอนดี้นะครับโดนจับฟาวลูกนี
0: ้มีจิ้มด้วยนะบางที
1: นี่เล่นอยู่ในโปแลนด์นะครับปอนดี้อ้าวแต่ตัดมาโคลอมเบียถึงได้กับไปโทษปั๊มเข้าไปโอ้แล้วว่าย
0: กธงล้ำหน้านะครับ
1: ครับ
0: โอ้ยกธงล้ำหน้าพอดีครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้เสียวเลย
1: โอ้โหกรรมการเป็นไงไลแมน
0: นี่ใส่นิ่งเลยฮะ
1: เห็นแล้วหิวลูกชิ้นปลาเลยฮะ
0: ก็จะมาเป็นโค้ชคนต่อไปของแมนซิตี้นะครับ
1: ไม่ใช่นั่นเอนโซมาเลสกาครับล้ำตั้งแต่จังหวะแรกที่ลุยดิอาสได้บอลในเขตโทษแล้วนะครับโอ้เอ็มเบมบ้าวันนี้ก็คุมแผงรับถึงตรงนี้ก็ยังบอกว่ายังเหนียวอยู่นะครับยังไม่เสียประตู
0: ทวงมา3เดือนแล้วครับ
1: โอ้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยโคลอมเบียมีช้างด้วยเหรอ
0: ฮะ
1: หน้ากากช้างเลยเมื่อกี้เนี่ย
0: โอ้ยก็มีหลายหน้ากากโคลอมเบียเมื่อกี้มีหลายหน้ากากเลย
1: หน้ากากคนดี
0: โอ้นี่ครับกล้องก็จับมาที่ผู้จัดการฮะของดิอาคองโกครับพี่ขาว
1: เอาละเซบาสเตียนเดอซาเบรครับ
0: เดอเบลอฮะ
1: โอ้ยชนเข้าไปสิ่งทั้งพลักมูตุซามินะครับไปฟาว
0: ไม่รู้ว่าแกน่าจะเป็นพวกไลน์แบ็คเกอร์มาเกิดหรือเปล่า
1: ทำไมชนเสียงหนักแน่นเลย
0: ชนแหลกเลยเดี๋ยวส่งไปเล่นอเมริกันฟุตบอลเลย
1: เหรอ
0: บอลก็ยังอยู่ที่โคลอมเบียอยู่นะครับ
1: โอ้ยิงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนี่แม
0: ่นี่63นาทีแล้วครับ
1: โคลอมเบียยังไม่ได้ประตูสักทีครับ
0: แล้วก็โอกาสเนี่ยพูดง่ายๆว่าโคลอมเบียมีโอกาสมากกว่าแต่ของวันนี้มันไม่แน่ครับ
1: เอาครับคื

0: มาทางซ้ายครับโมฮิก้า
1: โมฮิก้า
0: โค้งเข้าไปในกรอบคือต้นเอาปัดลูกนี้มาอย่างดีครับที่ปัดแล้วบอลมันไม่ได้เข้าทางโคลอมเบียนะครับ
1: เอมบาซี่ครับจอมเซฟเลยครับโอ้โหถึงขั้นนี้นี่ยังเหนียวเลยไม่รู้ว่าได้อาจารย์ดีมาจากไหนนะ
0: โอ้โมฮิก้าเปิดสวยมากนะครับลูกนี้มันโค้ง
1: การช็อกออกไปนะฮะ
0: เสา2นี่มีมุนยอสนะครับเติมเข้ามาไม่ปัดนี่มีโอกาสโดนชาร์จนะครับ
1: กองเชียร์โคลอมเบียนี่ลุกขึ้นมา ดีใจกันใหญ
0: ่ครับ
1: เตะมุมครับโคลอมเบีย
0: เข้ามาเปิดหัวเข้ามาครับเอ็มบาซี่โชกออกมาอีก
1: บอลกลับมาตั้งกันที่กลางสนามครับโคลอมเบียเริ่มลำเลียงใหม่ครับ
0: มุนยอสนี่ดูแมชโมเมนตัมนะครับฟีฟ่าเลยทำเป็นกราฟมาให้นี่สีฟ้านี่มีอยู่กระจึงหนึ่งครับที่เหลือสีเหลืองล้วน
1: ก็ถึงนี้นี่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ4หยุมแย
1: ่นะฮะ
0: 3ตึงหนืดหน่วยวัดไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกัน
1: ฮะเอาครับ
0: ถึงทางขวานะครับมุนยอสนี่มีข่าวทีมใหญ่หลายทีมเหมือนกันนะครับเล่นดีเหลือเกินกับคริสตันพาเลซเอาเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดครับจังหวะสอดขึ้นไปของกอโดบ้านะครับกองหน้าตัวสำรองกองเชียร์นี่ก็โอ๊ยดีๆฮะเสื้อขาว
1: เหรอโอ้โห
0: ใช้ได้อยู
1: ่เอ๊ะเสื้อขาวผู้ชายใช่ไหม
0: เอ้าไม่ใช่ดิฮะคนละคนแล้ว
1: 64นาทีครับ0-0ครับโคลอมเบียกับดีอาคองโกนะฮะ
0: โอกาสจ่าๆนี่มีน้อยกว่าครึ่งแรกด้วยซ้ำนะโคลอมเบียนะ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่มันปิซาก้าโดนจิ้มทิ้งออกไปนะครับโดยอาริอัสอาริอาสนี่เล่นอยู่ในบราซิลนะครับกับพาเมรัส
1: ฉายาแกคือพี่แฟงเก้นนะฮะ ยองชอบมากเลยแฟงเก้น
0: นักเทศดีนะผมว่าตัวเล็กๆแต่ว่าหน้าตาแกกร้านโลก
1: แกบอกว่าอย่าให้เจอนะหยอง
0: อ้าว
1: เรียกแกแฟงเนี่ยโอ้โห
0: โมฮิก้าครับโดนชนเข้าไปนะครับนี่เนสเตอร์โลเรนโซนี่ออกมาโวยครับว่าแหมเล่นหนักเหลือเกินครับดูคาเยมเบ้ครับกับโมฮิก้ามีท่อนแขนนะครับอัดกระเบิดต้นคอ
1: แม่แกล้วงทุกที่เลยครับ
0: เอาไปเที่ยวด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยตลาย
1: จอมล้วงนี่กับแชมป์อีกนะฮะ
0: เอา
1: แชมป์ปลาหมึกนี่หลบเลย
0: เปิดแกฟังอยู่ด้วยนะเดี๋ยวแกลายมานะ
1: โอ้ยตอนนี้โรงเรียนแกโชว์ฟอร์มดีนะสิงห์สะพานป่าก
0: ราบ
1: ไอบอล18ปีของพละลูกนี้เป็นไงบังครับ
0: ลูกคูมี่แบบบังสนิทขนาดนี้ยังจะเตะอีกนะ
1: ก็ไม่รู้ครับต้องทำให้มันดูดีครับ
0: บานซ่ากองหน้าตัวสำรองของเดียของโกที่ลงมานี่ยังไม่โดนบอลเลยนะครับ
1: ก
0: ็บอลไม่มีอะไรเลย
1: โคลอมเบียครับบุกขึ้นมาครับโอ้โหเปิดยาวมาแต่ไม่ผ่านนะ
0: บอกว่าทีมนินทามาพากย์ทั้งทีใครหลับกะนี่นั่งทำงานฟังไปยังขำไปเลยเฮ้ยยัวแหมอยากน้ำทิพย์ฉลมใจ
1: เดินฝากสวัสดีเจ้านายด้วยนะครับ
0: เอาไว้เจ้านายฟังด้วยมันแหละงานเนี้ย
1: อ้าวก็ทำงานไปฟังไปไง
0: อย่าผิดตรงไหน
1: อ่ะไม่ได้เล่นมือถือนะโอ้โหเจ็บครับได้ฟาวครับเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูครับ
0: โอ้อาริอาสกุมเข้าไปดีเขตปอดอาวุธนะ
1: จอห์นอาริอาส
0: ครับมีน้องชายด้วยนะ
1: ชื่อเขาใช่ไหมกูว่าแล้วเออคาวาริอัสน้องเขา
0: ก็มีแฟนรายการนินทาไงจอนน้องพี่เขา
1: โคลอมเบียได้บอลลึกเข้ามาครับทางด้านขวาครับ
0: กินเตโร่ครับโยกหาจังหวะเปิดจะจ่ายเข้ามาในกรอบเขตโทษก็ติดแล้วโดนเตะยัดอีกต่างหากโอ้โหกินเตโร่
1: เสียบอลด้วยครับ
0: ลูกนี้ต้องชมได้ดีทำได้ดีนะครับนาซาดิกี้อินเดโรนี่ลงมาก็สวมปลอกแขนแทนฮาเมสไปเลยครับรุ่นเรียกว่าซีเนียร์ครับในทีมชาติเล่นฟุตบอลโลกเป็นนัดที่8นะครับอินเดโร
1: นัดที่8นะ
0: พักครับพัก
1: อะไรนะไฮโดรเจน
0: ไฮโดรเจนเบรกฮะ
1: ไฮโดรเจนเบรกนะฮะต้องมีระเบิดตายสักวันแน่เลย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไฮโดรเจนอย่างนั้นนะ
1: ฮะ
0: เมื่อก่อนเด็กๆเล่นไอ้นี่นะเรียนวิทยาศาสตร์

0: ควันเดือดบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งเนี่ย
1: ใช่ไหมนี่ครับก็พักกัน
0: ครับ
1: พักกันในช่วงนาทีที่68นะครับ
0: โอกาสยิงนี่เพิ่มไม่เยอะนะครึ่งหลังนะ
1: ครับ
0: โคลอมเบีย16นะครับเข้ากรอบ7เดียร์คองโกได้ยิงเพิ่มมาครั้งหนึ่งครึ่งหลังยิง3นะครับแต่ว่ายังไม่เข้ากรอบเลยกองบอล60ต่อ33นะครับแล้วก็ใบเหลืองนี่เพิ่งมีใบเดียวเป็นของยอนลูคูมี่นะคร
1: ับ
0: กองหลังของโคลอมเบีย
1: ขอบคุณข้อมูลประยุทธ์สายค่ำด้วยนะครับ
0: จากคุณนกแลครับขอบคุณดร.ประภาด้วยนะ
1: ดร.ประภาหน่อยฮะ
0: ต้องขอบคุณไม่เห็นก็ขอบคุณทุกครั้งเลยอ๋อ
1: เจ้านายเจ้านายก็อยู่เป็นนะนะ
0: ครับโคลอมเบียนี่เล่นฟุตบอลโลกมารอบสุดท้ายเนี่ยเกมนี้เกมที่24นะครับ23เกมก่อนหน้านี้ไม่เคยจบ 0-0 นะ
1: เออ
0: ไม่มี
1: จะเขาพยายามนะ
0: แล้วก็18นัดหลังสุดในฟุตบอลโลกเนี่ยมีแค่2เกมที่โคลอมเบียยิงไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยยัง 0-0 อยู
1: ่ก็วันนี้เล่นแบบค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยนะ
0: คือ1แต้มนี่ก็สำหรับโคลอมเบียเนี่ยโอกาสเข้ารอบก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะ
1: มันไม่เหมือนกับเจออุซเบย์อุซเบย์มันสู
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมโคลอมเบียนี่ก็อาศัยบังก่อนมีจังหวะให้โต้
0: อาศัยพี่ชายในศาสนาอิสลามเลย
1: นะโอ้ยทำไมรู้ฮะบังแล้วโต
0: ้นี่มูตุซามีบอกทำท่าอะไรฮะทำมือวนอย่างเงี้ยโอ้มันเลิกก็เกย
1: ไม่มีหมดไม่มีหมด
0: อินฟินิตี
1: ้อินฟินิตี้ครับรวมใจเป็นหนึ่งครับ
0: ครับนี่บอกว่าฝากถึงพี่สมชายครับถ้าไอแบบหาสาเหตุไม่เจอลองไปหาหมอหูครับก็มีเคสที่ไอไม่หายแล้วไปเจอสาเหตุว่ามีเส้นผมเข้าไปอยู่ในหู
1: โอ้
0: แล้วหมอเอาเส้นผมออกหายไอเลยครับ
1: มีบอลหูด้วยไหมฮะไปหาบอลหูด้วยไหมฮะ
0: โคเอเชียชนะไหมชนะครับ 1-0
1: ครับ
0: คองโกมี2ประเทศครับคองโกซ้ายฝั่งขวาเดียคองโกมีคองโกเฉยๆเดียคองโกคนทั้งประเทศนี่ร้อยล้านเลยนะ
1: โอ้โห
0: รอบชิงนี่คนภาคต้องป๋ากับพี่สมชายเท่านั้น
1: ม
0: ีพี่ลิมิงเป็นปาก3
1: โอ้โห
0: เละแน่นวน
1: มีสัก5ปาก
0: โอ้โหปากอะไรก็ดูตลุดกระดานนะพูดถึงผีตาโบนี่ขอข่าวพอเจ็ดแก่นเพชรนะครับอดีตพระเอกผีตาโบหน่อยจากคุณเบียกันเนอร
1: ์โอ้โหไม่ทันเลย
0: ผมไม่ทัน
1: นะ
0: พอเจ็ดแก่นเพชรนี่พระเอกพจมานนะ
1: ฮะ
0: จารุณีเป็นพระเอกเป็นนางเอกอะ
1: โอ้โห
0: แต่ว่าก่อนจะพอเจ็ดฮะ
1: เปลี่ยนตัว
0: ครับเปลี่ยนบานเบอร์เลยครับ
1: เยอะเลยครับ
0: 12ลง18ลง25ออกกับ26ออกคาเยมเบ้กับมูซัวกูนะครับออกแล้วก็เอา12กับ18ใช่ไหม
1: ครับโหเปลี่ยนผู้เล่นเยอะเลยครับ
0: 12นี่เป็นยูริสคาเยมเบ้เหมือนกันนะครับนี่เป็นกองหลังจากเก้งในเบลเยีย
1: มชื่อทีมแข็งแรงมากเลย
0: ทำไมฮะ
1: ชื่อเก้ง
0: เป็นระฆังเลย
1: เออ
0: แล้วก็18ที่ลงมานี่เป็นชาลส์พิกเกิลนะครับมิดฟิลด์จากเอสปันยอลนะครับในลาลิก้าโคลอมเบียเอาไปเปลี่ยนนะนี่ยอนลูคูมี่ฮะตกใจมาเลย
1: ของโกก็ทุ่มกินแดนไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับไม่ถึง20นาทีนะครับเวลาที่เหลือ
1: ไอ้ครึ่งหลังมันต้องมีเบรกกินน้ำไหมเบรกไปยัง
0: เบรกไปแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยที่มีคุณประยุทธ์สายคำนี่เอาข้อมูลมาให้เมื่อกี้เนี่ย
1: แล้ว
0: ครับ
1: จำได้แล้วลืม
0: จำได้แล้วลืม
1: จำไม่ได้แล้วลืม
0: อ๋อครับ
1: จำได้ไหมหรอก
0: เออเอาแม่งภาคภาษาเพชรไ
1: หมดีเหมือนกันนะนี่เพชรบุรีทั้งคู่เลยนะเนี่ยนั่งไอ้หยองเพชรปลอมแต่เพชรปลอมผมก็เพชรปลอม
0: ผมเป็นรัสเซีย
1: เ
0: หรอเพชรปลอม
1: ของผมเพชรตอกกวงเพชรตอกกวงยังมีอยู่ไหมวะ
0: มายังไง
1: สมัยเด็กๆก็มันมีนะ
0: เออ
1: โอ้โหแต่ว่าตอนนี้ดีอาร์ฮองโกครับได้บอลบุกเข้ามาเข้าเอ็นโซนแล้ว
0: เฮ้ย
1: ยังไง
0: อย่าเป็นการฟุตบอล
1: ยังไงครับไม่ได้ก็ส่งคืนหลังแล้วก็ลองเปิดเข้ามากลางครับ
0: อ้าวอ้าวอ้าววิซ่าครับยิงติดบล็อกโอ้โหอ้าวยังได้ครับยอดกลับมาใหม่เสาสองมงตั้งโอ้โหไม่มงเองครับบันซ่า
1: แม่จะเอาเป็นลูกแฮนด์บอลครับแต่ว่าเขาเอามือชิดตัวอยู่แล้วนะครับ
0: แล้วโคลอมเบียจะโต้ครับเปิดยาวลูกนี้โ
1: อ้บอลมายาวเลยครับ
0: กอร์โดบ้าไม่ไหวครับเปิดลึกไป
1: เฮ้ยมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีวีไหมมีวีไ
0: หมเหมือนจะเช็คไม่เช็คครับปล่อยผ่านไปก่อนครับ
1: ไม่เช็คครับเห็นกรรมการมองเข้ามาที่เต็นท์กองอำนวยการของฟีฟ่านะฮะ
0: โอ
1: ้ไม่เช็คนะครับ
0: ต้องมีมังกรทายกนั่งพูดอยู่คนเนี่ยเต็นท์กองอำนวยการ
1: โอ้โหตอนนี้
0: ชวนญาติโยมซื้อทอง
1: หลังคาโบสถ์ก็เต็มแล้วว
0: ัดจะดีมีหลักฐานพ่อบ้านช่วย
1: เฮ้ยเอาให้จบเลย
0: จำได้เลยจำได้ท่อนเดียวอะพูดทุกวัดเลย
1: พูดทุกวัดเลย
0: ไอ้ก่อนเนี่ยโอ้ไม่ยิงสักทีวะ
1: โอ้หมดแล้วมุกมึกเนี่ย
0: เอาหยอดขึ้นมาครับยิงซ้ายลูกนี้ไม่ผ่านมือเอมบาซี่แต่ว่าก็ล้ำหน้าอยู่ดีครับลุยดิอาส
1: ดิอาสครับนานๆมาทีครับแม่กรรมการประธานฟีฟ่าครับล้อเลียนประธานฟีฟ่าครับยกออฟไซด์ซะก่อน
0: เอาเลย
1: ออฟไปประมาณบ้านหนึ่งครับ
0: บอกไลน์แมนนี่ล้อเลียนเจ้าพนักงานเหรอ
1: ล้อเลียน
0: ส่งเดียวกันเฉย
1: ก็เดี๋ยวนี้สบายครับ
0: ลูกหญิงวิซ่าเมื่อสักครู่ครับโอ้ลูกนี้ยังไงไม่แฮนด์เหรอครับ
1: ไม่แฮนด์ฮะ
0: บอลดาบิซอนซันเชสเก็บมือแล้วบอลมันไปฉลับโอ้แต่ลูกนี้โมฮิก้านี่ก็เก็บมืออยู่แล้วนะครับ
1: โอ้โห
0: แขวนไขว้หลังแล้วบอลมาโดน
1: เออมือไพ่หลังแล้วขาดกุญแจอย่างเดียวเท่านั้นเองนะ
0: มันไปต้องใส่ฮะ
1: ลูกนี้เป็นยังไงโอ้โหโคลอมเบียได้บอลดีแต่ว่าโดนแย่งไปครับ
0: เจฟเซอร์ลมาครับให้ปวยต้าเบิร์นจังหวะเดียวมาแทงต่ออาริอาสไม่ถึงครับยังบังได้จิ้มต่อมากินเตโรกินเดโรให้กอโดบ้าทางขวาทิ้งตัวแล้วไม่เติมขึ้นมายิงแฉลบเข้าไวล่าครับโอ้ยดาเนียลบูนยอสครับวิ่งมายิงน่าจะมีแฉลบนะครับเอาละครับประตูแรกของเกมมาแล้วครับ 1-0 ครับโคลอมเบียขึ้นนำนาที76
1: ทีแรกก็จะเอาลูกโทษนะครับแต่ว่าบอลมันยังได้เปรียบอยู่นะครับ
0: โอ้เสียงดังครับโคโบโกโปรแกรมตื่นสะดุ้งไปแล้วว
1: ิ่งหนีไปเลยครับ
0: โอ้อึดอัดอยู่นานครับแต่ว่ามาได้ประตูยิงน่าจะมีแฉลบนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีครับ
1: มีเฉลงหน่อยนะฮะ
0: นั่นแฉลง
1: อ๋อแฉลง
0: ก็แฉลบเนี่ย
1: แฉลบแฉลบ
0: เออ
1: หายเหนียวเลยครับโอ้โหเอ็มบัสซี่
0: เจอลูกแฉลบนี่มันเปลี่ยนทางนะครับแหมประตู
1: หายเหนียวเลยครับ
0: ประตูได้กลัวที่สุดเลยอุ๊ยโอ้โห
1: สามสาวครับ
0: ปากไม่แดงไม่มีแรงเชียร์ครับมาแฟนบอลโคลอมเบียอะไรอ่ะอะไร
1: นัดกันมาอะไรวะ
0: นัดกันมาครับ
1: ท่าอะไรวะเนี่ย
0: ไม่รู้ครับทำท่าเต้นเป็นหนอนไม่ไผ่เลย
1: โอ้โห
0: ดูภาพช้าครับ
1: นี่ฮะจะแรกพอบอลได้แล้วจิ้มไปตรงกลางครับดีอาร์สเนี่ยครับเหมือนจะได้ฟาวลูกนี้แต่กรรมการให้เล่นต่อไปบอลมันไปตกอยู่ที่มันกระเด็นไปที่มูนยอสพอดีนะครับ
0: จังหวะแรกกินเดโลให้ไปกอโดบ้าบังครับบูดี้เนี่ยจังหวะแรกที่พิงกับกอโดบ้าเนี่ยเขาฉากหนีออกมาทำให้ไม่ฟาวนะครับแต่ว่าตามไปบล็อกบูนยอสแล้วยื่นเท้าไปบล็อกเนี่ยครับโอ้โห
1: แล้วมันเข้าง่ายๆครับ
0: นี่
1: คือแกเหมือนจะพุ่งไปทางซ้าย
0: คือบูนยอสเนี่ยแปรหน้าเท้าเนี่ยเปิดเนี่ยแปรไปเสาไกลนะครับเอ็มบาซี่ก็ขยับไปทางเสาไกลครับปรากฏว่ามันแฉลบมุดโคนเสาแรกเลย
1: โอ้โหคือมองซ้ายแต่ว่ายิงขวา
0: เหรอ
1: มองบนยิงล่างอ่ะ
0: ตาเขเรียกแท็กซี่ตุ๊กๆจอดเนี่ย
1: นะตีกันเละเลย
0: โอ้แล้วดีครับทำท่า
1: ท่าอะไรพวกเนี้ย
0: ทำท่าหนอนชิเมโจไดครับเต้นคิ้วแล้วกัน
1: ท่าเต้นของเขา
0: เออ
1: เอาครับนำไปแล้วครับโคลอมเบียนำแล้วครับ 1-0 ครับโอ้โหตอนนี้ทางดีอาร์คองโกก็เบิร์ดไม่ได้แล้วครับ
0: ทีมที่ยิ้มอีกทีมคืออุซเบย์นะครับยังมีโอกาสนะครับมาถ้าเดียร์คองโกไม่ชนะวันนี้เนี่ย
1: ขยันขึ้นมาเยอะเลยครับ
0: ส่วนโคลอมเบียนี่ถ้าชนะวันนี้เข้ารอบเลยนะครับการันตีเข้ารอบแน่นอน
1: วากัสนี่รับลูกเบาๆครับยังล้มตัวนอนอีกนะ
0: เปลี่ยนอีกคนนะครับริชาร์ลิออสนะครับลงมาแทนยอนอาริอาส
1: หน้าตาแกเลือกลักเลือกลักเหมือนของหายเปล่าวะ
0: เอาเลยตำรวจมาชาลีออสนะครับ
1: มา
0: ครับฟิลจากเบนฟิก้านะครับลงมา
1: วากัสส่งมาทางด้านขวาครับโคลอมเบียพยายามบุกทางด้านขวาแล้วนะครับเปลี่ยนจิ้มโยนยามาตรงกลาง
0: ไปลื่นครับบอลตกมายกนิ่มๆเข้าไปแล้วครับโอ้ดิอาสลุยดิอาสครับ แต่ผู้ตัดสินเป่าฟาวหรือเปล่า
1: ดูครับ
0: เนี่ยครับเรียสบอกไม่ครับไม่ฟาวครับ
1: ไม่ฟาว
0: ผู้ตัดสินเป่าไปแล้ว
1: เดี๋ยวจะเชื่อเรียสดีเชื่อผู้ตัดสินดีครับ
0: คือจังหวะที่ตากยาวมาแล้วดิอาร์สไปชนใส่ข้างหลังเอ็มเบมบ้าครับเอ็มเบมบ้าคว่ำลงไปครับดิอาร์สก็เลยเดี่ยวครับ
1: มันก็ชนไม่ได้แบบรุนแรงอะไรเลยนะ
0: แต่ลุงนี้ผู้สินเขาปกติเขาจะเป่าอยู่แล้วครับไปชนข้างหลังใส่กองหลังนะครับแล้วมันนำมาซึ่งการได้ประตูด้วย
1: โอ้โหแล้วทำให้กองหลังของเตียฮองโกเนี่ยล้อมเลยนะฮะล้อมไม่ขอบเขตโทษพอดีเลย
0: อ้าว
1: อ้าว
0: อีป่าแกคาดโทษไว้นะเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการเราอะ
1: เหรอ
0: ป่าบอกพวกนี้เดี๋ยวอ้วจะเอาคืนให้หมดเลย
1: ล้อเลียนเหรอ
0: เ
1: ดี๋ยวแกพลาดอีกพรุ่งนี้
0: อะไรโดนเตะล้อม
1: โดนเตะล้อม
0: เดี๋ยวผมก็ไปเกี่ยวด้วยสิฮะ
1: ป่าก็ไม่ว่า
0: เหรอ
1: บอลมันไม่สนุกไง
0: ป่าไม่ว่าแต่ป่าจำ
1: นะฮะป่าจำอะไรนะพี่สุเทพหัวเราะตัวโยนเลย
0: เดี๋ยวของโกอยู่ไม่ได้เลยครับอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: อยู่ไม่ได้ครับโอ้โหสามไม่เด้งสี่ไม่เด้งครับ
0: อยู่ไม่ได้ครับ
1: อยู่
0: ต้องจ
1: ั่
0: วอย่างเดียว
1: โอ้โหเลี้ยงกินตัวหลบ
0: ดักได้ครับวานบิสก้าครับไพ่มุตุซามี่วานบิสก้าหน้ากบช้าเหลือเกินครับโอ้โหไม่มีใครบอกเลย
1: ครับ
0: โดนแย่งไปดื้อๆเอาครับแล้วลุยขึ้นมาครับโคลอมเบียแทงออกมาทางซ้ายดีอาร์สเข้าเขตโทษแหมต้องแต่งบอลหน่อยครับล็อกเข้าขวาเข้าขวาจริงจุกนี่หายไปเลยแต่ว่ามีธงล้ำหน้าครับโอ้ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็น
1: อะไรแล้วเนี่ย
0: ตบโต๊ะป้าบโ
1: อ้
0: ยใหญ่ยัวเดี๋ยวไอหนักกว่าเดิม
1: แม่จริงเลยลูกนี
0: ้แต่ด้วยจังหวะที่เพื่อนแทงบอลมาให้ในดีอาร์สเหมือนจะเหลื่อมจริงๆครับเนี่ยครับจังหวะนี้ครับ
1: เออนะ
0: เนี่ยครับจ่ายช้าไปนิดนึงครับ
1: ก็ล้ำไปเยอะนะ
0: เรามาเป็นคนแทงบอลมาให้คร
1: ับ ลูกนี้คือแล้วตามสูตรแกเลยนะ
0: ล็อกเข่าขวาครับอุ้ยยัว
1: เนี่ยผมทำตามแก
0: เหรอ
1: เออโอ้แกทุบย่าใหญ่เลยครับ
0: คนฟังทางบ้านเมื่อกี้นี่งงเลยครับลำโพงเกือบแตก
1: เนี่ยฮะแกเอามือทุบสนามครับ
0: เออ
1: แล้วแกก็อู้ฮี
0: ่
1: เจ๊เจ
0: ๊ตอนนี้มุนยอสนี่สวมบทเชียร์ลีดเดอร์ด้วยครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย
1: โอ้แกคนจังหวัดอะไรครับขอเสียงหน่อย
0: โอ้โหในเสียงในหูเราเนี่ยในสนามนี่โอ้โหกองเชียร์โคลอมเบียร้องเพลงสนั่นไปหมดครับ10นาทีสุดท้ายครับโคลอมเบียนำ 1-0
1: ร้องเพลงอะไรเพลง
0: มาสาบอายุควันตา
1: แล้วต้องประมาณนี้นะ
0: เออ
1: โอ้โหดิอาร์สนี่ไม่เห็นนะครับ
0: เหมือนบอลไทยเมื่อก่อนไงเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะ30ยังแก่วไว้ก่อน
1: ควอเตอร์ที่1ควอเตอร์ที่2ครับไม่เห็นครับ
0: ครับ
1: ไม่เห็นควอเตอร์ที่4ครับดิอาร์ส
0: อ้าว
1: ยิงไป2ลูกครับ
0: เดี๋ยวของโกจะเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: เอาซามูเอลมูตุซามี่ออกนะครับเอาหมายเลข7ก็คือนาธานิเอลเอ็มบูกูนะครับของหน้ามิดฟิลด์จากมองปลีเยครับลงมา
1: ชื่อน่ากินมากครับมองปลีเยฝรั่งเศสใช่ไหมอย่างเงี้ย
0: ทีม
1: นะอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ต้องมีวายดีๆสักขวดนึง
0: วายมะเมา
1: ชีสเหม็นๆนะฮะ
0: ไอ้บูชีสใช่ไห
1: ม
0: กินเข้าไปจะอ้วก
1: แล้วก็หอยทาก
0: ฮะอันนี้ครับไอเลยครับนี่ดูจังหวะของดีอาร์สมาสักครู่ครับล้ำไปประมาณช่วงตัวนึงครับ
1: ล้ำไปเยอะเลยล่ะ
0: จ่ายช้าไปหน่อยครับเรามาอ้าวขึ้นมาอีกแล้วครับโคลอมเบียน่าไปถึงสุดเส้นหลังทางซ้ายอ้าวล้ำหน้าไปครับกอโรบา
1: แหมล้ำเยอะจัง
0: นี่บอกว่าบังโต้บังและโต้บังโต้นี่ที่เคยเป็นนักร้องไหมใช่ไหมจากคุณเอี่ยมเอ้ยคุณเอี่ยมนี่ไม่ได้มานานนะตาเอี่ยมที่ไปจีบเด็กเสิร์ฟร้านสมหวัง
1: อ๋อบังโต้แกขายนี่ไงขายเนื้ออยู่ไง
0: เออคนละบังนะ
1: ฮะ
0: ดูบอลไม่สนุกดูหน้าต่างแล้วคุยกับงูดีกว่าครับ
1: โอ้โห
0: คุยกับงูรู้เรื่องแล้ว
1: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดเลย
0: แหมหัวฟูเป็นเคป๊อปไปเลย
1: อ๋อสุเทพมาโอ้
0: ประชุมเอาแหลงเนี่ยนี่เป็นไง
1: ประชุมชอบเลย
0: อะไรนะไอ้แล้วนะไอ้หนุ่มบางบ่โอ้ไอ้หนุ่มบางบ
1: ่โอ้ลูกนี้
0: คนฟังได้ชอบเลยโอ้โหหัวลอกกันคือหัวลอกกันม้ามย้ายข้างเลย
1: กรรมการให้ลูกฟาวครับหัวกระแทกแรงเลยครับ
0: ครับ
1: ทางเดียคองโกครับ

0: ตัวนี้นี่ผมว่ายุโรปน่าสนนะปวยต้าเนี่ยดูดีดูดี
1: ดูดีเลยนะ
0: โอ้เดซาเบลตอนนี้นี่คิวผูเลข8แล้วครับ
1: แพงไหมแพงไหม
0: อะไรฮะ
1: ค่าตัว
0: น่าจะไม่แพงเท่าไหร่นะปวยต้าเล่นอยู่กับราซิ่งครับเอ๊ะปกติลานี่ไม่น่าซิ่งนะ
1: ซิ่งนี่ครับถ้าหมอลำมาซิ่ง
0: ฮะ เป็นไงเป็นไงเป็นไงรู้ศึกษาจำแล้วนำไปใช้แต่พอสงสักมาตรวจงาน
1: ตรวจงานก็ทีแรกเราทำเป็นง่วงๆครับ
0: เหรอตอนนี้คึกเลย
1: ทำเป็นโหภาคหน้าดูเลย
0: เออ
1: โอ้โหลูกนี้ออกหลังไปแล้วครับ
0: ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นล่ะครับ
1: ก็พอมาดูงานไง
0: เหรอเหรอ
1: เออโอ้มูนยอสครับเล่นไปเล่นมาครับลูกออกหลังเฉยเลยครับ
0: ลิซ่าที่เล่นอยู่นี่คือคนที่ร้องเพลงโกหรือคนที่เล่นมายากลครับ
1: โอ้โหพี่ถ้ามายากลนี่พี่ต้องมี40ขึ้นเกือบ50แล้วล่ะ
0: ลิซ่าไปพิษอันนี้ขึ้นสถิติมาครับโคลอมเบียยิง17เข้ากรอบ8นะครับเดียโกโกยิง4เข้ากรอบเนี่ย0
1: ไม่มีเข้ากรอบเลย
0: ครับ
1: งั้นก็เข้าเกียบไปแทนแล้วกันนะฮะ
0: กรอบพอกันเอามาอีกแล้วครับโคลอมเบียทางซ้ายเดียส
1: โ
0: อ้เดียสจีเข้าหาเอมบ้าครับทางซ้ายกรอบเขตโทษเดียสโยกแล้วเปิดมาตามมาเตะทิ้งไว้ได้ครับโอ้โห
1: ลูกนี้เปิดไม่เปิดธรรมดานะไซคร้อยนะ
0: ไซคร้อยอะไร
1: เออโอ้โหคือแกมองซ้ายแล้วก็ไซก้อยขวางงเลย
0: แฟนๆโคลอมเบียตอนนี้แฮปปี้เลยครับทีมกำลังจะชนะกำลังจะเข้า5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
1: โอ้โหโยนข้ามฟากไปเลยครับ
0: มุนยอสโกมหน้าไม่ยิงไม่ต้องรีบครับตอนนี้นี่ทีมนำแล้วไอมาครับดิออสคืนปวยต้าเป็นกินเดโร่นะครับกินเดโร่ไหลมาตรงกลางปวยต้ายิงขึ้นอัตจันไปเลยครับแม่แต่มีชาแลบนะครับได้เต็มมุม
1: โชคดีที่ชาแลบนะครับ
0: ไลแมนจะไปส่งข้าวกี่โมงครับอ้าวคนละไลแมนนะ
1: อันนี้มันไลแมนยกธงฮะ
0: ครับ
1: โอ้ยิงลูกนี้ครับเลยไปเยอะเลยครับ
0: พี่สมครับหงกับแสงนี่อันไหนหัวทิ่มมากกว่ากันนะเอา
1: หงนี่ไม่ได้เป็นแชมป์นะหงปีนี้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ครับ
1: หงกับแสงกันสูสีกัน
0: อ
1: ่ะพี่ต้องหยอกไอ้นี่นิดนึง
0: หยอกน้ำปลา
1: ชูกำลังหน่อยเอาครับยิงไกลครับ
0: โอ้เซนแล้วเอมบาซี่ซ้ำได้ไหมฟ้องแฮนด์บอลนะครับ
1: โอ้สองแฮนด์เลยครับ
0: ผู้สินเป่า
1: เป็นยังไงครับ
0: เป่าว่าจุดโทษอ้าวไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้โหตกใจหมด
1: ไม่ใช่ครับโอ้โห
0: เป่าว่าโคลอมเบียฟาวครับโอ้โหแล้วย้อนกลับมาไกลเลย
1: กันพอเจ๋งไปแล้วไม่ต้องเสียงดังละ
0: ย้อนกลับมาไกลเลยกันครับเป่าว่าโคลอมเบียฟาว
1: โอ้โหแต่ว่ามันเหมือนจะได้สองแฮนด์เลยนะเนี่ยครับ
0: ดูอีกทีครับ
1: ยิงเกาเข้าไปครับ
0: แต
1: ่ปะเยี่ยง
0: จังหวะซ้ำนี่กอโดบ้าก็ยืนล้ำหน้าอยู่ดีครับ
1: ครับผม
0: ก็ไม่มีอะไรครับลูกนี้เป็นบอลของเดียคองโกต้องเร่งแล้วนะครับเดียคองโกนี
1: ่เอ็มบัสซี่นี่ถือว่าเหนียวสุดๆนะครับแต่ว่าโดนไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: โดนไป3แต่ว่าเข้า1ฮะที่เหลือฟาวหมดนะฮะโอ้โห
0: เช็คอยู่ครับ VR ไม่มีอะไรครับเล่นต่อ
1: ดิอาร์ตยิงไป2แต่ว่าไม่ได้นะเวลาก็86นาทีแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม K นี่จะเล่นกันวันที่27นะครับ
1: ครับ
0: เล่นกันวันที่27โคลอมเบียจะเจอโปรตุเกสนะครับที่ไมอามี่ส่วนดิอาร์คองโกจะเจออุซเบย์ที่แอตแลนต้านะครับ
1: ย้ายไปนู่นเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเลยนะ
0: ครับ
1: ให้ผมยังไม่เคยได้ภาคที่สหรัฐเลย
0: เหรอ
1: ภาคที่โคลอมเบียอยู่เนี่ยนะเอ้ยภาคที่เม็กซิโกเนี่ย
0: ครับ
1: ชอบครับ
0: นัดสุดท้ายนี่จะเล่น6โมงนะครับ ตามเวลาบ้านเราของเช้าวันที่28เช้าวันอาทิตย์พูดง่ายๆเช้าวันอาทิตย์ก็จะบรรยายโดยคุณพอทรงศักดิ์กับพี่ตุ๋ยนะพัชระล้อมลื่น
1: สุดยอดเลยพี่ตุ๋ยนี่แกตรวจนักมวยอยู่ประจำใช่ไหมฮะ
0: มันหมอตุ๋ย
1: ฮะ
0: นายแพทย์ตุ๋ยลุ่งเจริญ
1: โอ้โหตอนนี้ควอเตอร์สุดท้ายนี่ทางลุยดิอาร์ตโชว์ฟอร์มได้เยอะมากเลยนะครับบางทียิงเข้าแม้ว่าจะไม่ได้ประตูนะฟาวซะก่อน
0: คุณปาปัวบอกทีมงานเอาข้าวมันเก่ามาให้พี่ปูพี่ยองด้วยครับใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวท้องเสียนี่ฮะข้าวมันเก่า
1: ข้าวมันเก่าแกงเก่าแล้วกันฮะ
0: ไปกันใหญ่เลย โดนไล่ครับ
1: โดนไล่ครับ
0: ลีออสไล่ไปคืนไปตั้งกันใหม่ครับเอ็มบาซี่เวลาเหลือน้อยนะครับไม่ถึง2นาทีนะครับเดียร์คองโกโคลอมเบียก็ไม่ถอยไปรับนะครับเพลสขึ้นมาเต็มพื้นที่ด้านหน้าเหมือนกันต้องสาดยาว
1: เปิดยาวมาครับ
0: ออกมาหม่งครับแหมวากัส
1: มึนหัวไป3วันแล้วครับวากัส
0: ตัดได้ครับเดียร์คองโก
1: เราไม่เคยเห็นผู้รักษาประตูหม่งเท่าไหร่นะฮะ
0: ผู้รักษาประตูหม่งมีไหมฮะ
1: หม่องก็อยู่พม่า
0: ครับให้เข้ามาข้างในครับอ้าวเกี่ยวได้ยิงลูกนี
1: ้พยายามนะครับเดียคองโก
0: ก็เย็บเบ้นะครับได้สายซ้ายมาสกูติดบล็อกอย่างเนี่ยครับคือโคลอมเบียเขาก็ไล่สูงนะครับทำไมมันคลองบอลไม่ถนัดเลยครับยิ่งคลองบอลยิ่งถอยหลัง
1: แล้วทางเดียคองโกนี่เล่นบอลแล้วลั่นง่ายเสียง่ายด้วยนะฮะ
0: ได้ฟาวครับลูกนี้จะได้โยนเข้าไปลุ้นกันในกรอบเขตโทษแล้วทีนี้นาทีสุดท้ายแล้วครับ
1: ยังไม่รู้ว่าจะทดเวลาที่สูญเสียสักกี่นาทีนะครับ
0: ลีออสนี่แกเข้มดีเหลือเกินนะ
1: เป็
0: น
1: มาก
0: เลย LGBT บ้านเราสาวสองนี่ครับทรงนี้เรียกทรงหมา
1: ทำไมฮะ
0: เขาเข้มเข้มดูดุดันทรงหมาทรงหมา
1: ไม่เป็นไรเว้ย
0: ไว้หนวดไว้หนวด
1: งั้นไม่หล่อดีกว่าเว้ยกรรมการมาเตือนนะครับ
0: เอาครับฟรีคิกแทบจะเส้นกลางสนามเลยนะครับแต่ว่าจะได้เปิดเข้าไปลุ้นนะครับลูกตั้งเตะเปลี่ยนคนเตะอ้าวเสียเวลาครับพี่ใหญ
1: ่ไกลมากครับลูกนี้ถ้าโยนแล้วยิงเข้านี่เก่งมากเลย
0: เอ็มบูกูครับจะเป็นคนไปเปิดนะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาใหม
1: ่
0: วางเข้ามาในกรอบเขตโทษครับขึ้นไปมงแถว2เก็บได้กระโดกต่อกลับมาซาดิกี้ในกรอบเขตโทษบอลตกมาวิซ่ามงลูกนี้ใหม่ได้ครับโดนเคลียร์มาอ้าวโดนเตะบอลเป็นของเดียร์คองโกนะครับเป็นลูกได้เปรียบเล่นต่อไปเลยเอ็มเบมบ้า
1: ไม่ว่า
0: เอ็มเบมบ้าครับกองหลังขึ้นมาเองเปิดเข้าไว้ในกรอบเขตโทษเลยไปหมดแถว2ไม่ได้ยิงครับโอ้โหเก
1: ี่
0: ยวมาแล้วมาโดนดักฟ้องแฮนด์บอลครับปวยต้าไม่ได้ยิงลูกเดียวโอ้โหวากัสปัดหลุดตกหลุดเส้นหลังออกไปครับลูกยิงของเอ็มบูกูครับเกือบเสมอ
1: โอ้โหวากัสซูเปอร์เซฟครับลูกนี
0: ้โอ้โหใส่ซ้ายเต็มหลังเท้าเลยครับลูกนี้ครับวากัสสุดมือเลยครับ
1: แหมกรรมการนี่ก็ไม่ปล่อยให้เกมเสียนะครับ
0: คือเมื่อสักครู่นี่โคลอมเบียประท้วงนะครับว่ามีนักเตะเจ็บอยู่นะครับ
1: นี่ครับพวกนักบอลนักฟุตบอลต้องดูครับ
0: นี่เซฟแรกเลยตรงกรอบครั้งแรกเกมนี้ของเดียร์คองโก
1: เวลาเกิดฟาวเกิดอะไรขึ้นมาต้องเล่นต่อไปก่อนนะครับอย่าหยุดนะ
0: เอ็มบูกูครับแหมลงมาเนี่ยสายนี่ได้ลุ้นไปหลายดอกแล้วนะครับอ้าวข้างในมีร่วงไปแล้วลูกุมี่นะครับ
1: ปะทะกันนิดหน่อยฮะ
0: เกิดอะไรขึ้นครับดูลูกุมี่นี่คู่อยู่กับคาร์โบดี้ครับ
1: แม่แย่งพื้นที่ขายของครับแย่งแผงลอยฮะโอ้โหมานี่มันมาแย่งแผงลอยเลย
0: ไปเช่าแผง
1: เออ
0: ตันกันหน้าดูครับข้างในนี่สำคัญจริงๆนะครับเตะมุมลูกนี
1: ้แล้วฝนตกไว้ครับ
0: ล่วงไปแล้ว
1: ล่วงแล้วฮะ
0: เจ้าเก่าครับลูกุมี
1: ่ไม่รู้แกท้องเสียป่ะครับล่วงไป2ที
0: ไม่ใช่ท้องร่วงฮะ
1: ครับผม
0: โอ้คาปูดีกับลูกุมี่เนี่ยรูปร่างนี่ได้กันเลยนะครับเนี่ยเอาผลัก
1: ครับ
0: โอ้ยผ่าค่าบาทกระเด็นไป10บาท
1: โอ้โหไอ้นี่ไปฮอลลีวูดได้เลยนะ
0: เหรอ
1: เออได้ตุ๊กตาทองเลย
0: กรรมการบอกอ้วรู้ทันนะลุกขึ้นมาเอาครับเตะมุมเอ็มบูกูครับเปิดไปเสาแรกมีตัวโฉบแล้วชาร์จลูกนี
1: ้
0: ไม่ตรงกรอบนะครับแต่ว่ายังเป็นเตะมุมครับทางขวาของเดียคองโก
1: ตอนนี้ทดไป6นาทีนะครับเวลาในสนามเนี่ย
0: ทด6นะครับผ่านไปแล้ว2ฝนก็มาครับ
1: ฝนมาพอดีเลยครับมีฟ้าร้องนิดๆนะฮะ
0: แฟนบอลมากลับบ้านยังไงวะเนี่ย
1: เฮ้ยล่วงอีกแล้ว
0: อะไรวะยิงเว้ยเฮ้ย
1: ผู้เล่นโคลอมเบียล้มอีกแล้วครับล้อมไม่เก็บเก็บกลัวจะไม่เล่นแล้วนะ
0: เอ็มบูกูครับเปิดคราวนี้เสาแรกมาเดิมขึ้นไปควิด
1: มองแล้วไม่โ
0: อ้ไม่มีตัวโชว์ไปซ้ำนะครับตัวเซเบ้เข้าไม่ทัน
1: ลูกมันมงสวยทิศทางดีครับแต่ว่าเบาไปนิดนึงครับ
0: โอ้โหถ้าเนี่ยเอ็มเบมบ้ามันโดนหัวไหล่แล้วฉลับ
1: ไปครับแคนนอนนะครับแล้ว
0: โอ้
1: บอลนี่เข้าเสาไกลเลยครับ
0: ยังดีว่าฉลับแล้ววากัสทันนะครับยังคว้าไว้ได้
1: แฉลบ
0: ถูก
1: ครับเมื่อกี้ไม่ใช่แฉลงนะ
0: แฉลงก็ฉลังฮะโอ้ลูกมงของเอ็มเบมบ้าอ้าวเหลืองครับใครโดนเข้าไปกรรมการ
1: น่าจะเป็นวากัสหรือเปล่าครับ
0: บาร์ซ่านี่พยายาม

0: ไปบอกกรรมการว่าจานโทษได้ด้วย
1: น่าจะช้าป่ะครับวากัส
0: เปิดขึ้นมาครับวากัส
1: 3นาทีนะครับโอ้โหตอนนี้เดียของโกบุกแหลกแล้วครับแล้วไม่รู
0: ้โอ้
1: หวาดเสียวครับ
0: โอ้โหใส่ทั้งตัวเลยครับลูกนี้นี่เหลืองอีกครับอ๋อเจฟเฟอร์สันเริ่มมาครับ
1: โอ้เหลืองนี่ออกเร็วมากเลยครับ
0: ต้องตัดเกมเลยครับกำลังจะโดนเดียของโกสวนขึ้นไปดูครับโอ้โห
1: มีศอกด้วยนะ
0: เอ็มบูกูบอกทำไมต้องเป็นเราเอาครับจะได้เปิดยาวเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษอีกครั้งครับเหลือ2นาทีนะครับทดเจ็บ
1: ลุ้นระทึกเลยครับเอ้าเฮ้ย
0: ทีมงานของเดียกองโกครับมันมีบอลเข้ามาในสนามอีกลูกครับแกวิ่งไปเก็บมาเตะทิ้งไปเลยครับ
1: โหรีบเลยนะ
0: เอ็มบาซี่ครับออกมาเปิดเองเลยครับ
1: โหนี่เล่นอะไรนะไอ้ถ้าเป็นฟุตซอลด้วยเลยนะ
0: อะไรฮะ PowerPoint
1: PowerPoint สิ
0: อ้าวมีบอลลงไปอีกแล้ว
1: เอ้าเฮ้ยอะไรวะใครมันแกล้งวะเนี่ย
0: เอออ้าวครับใครอยู่ตรงนั้นเตะทิ้งออกมาก่อนฮะแม
1: ่นี่มันไทยลีกโดนปรับเละเลยนะ
0: เออ
1: โดนปรับแต่ว่า 50,000 ฮะ
0: ข้างหน้านี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเดียร์คองโกเนี่ย
1: สงสัยทำไมใครว่ามันเตะเข้ามาบ่อยจังวะไอเด็กเก็บบอลนี่มันต้องรู้กันแน่นอนเลย
0: เหรอ
1: เ
0: ออเอากำลังจะนาทีสุดท้ายแล้วนะครับทดเจ็บ
1: เดี๋ยวมันต้องโยนมาอีกแน่เลยบอล
0: พอแล้วมั้ง
1: วากัสเปิดยาวไปเลยครับ
0: เวลาและโอกาสของเดียของโกเหลือไม่เยอะแล้วนะครับแต่ว่าแพ้เกมนี้ก็ยังไม่ตกนะครับเดียของโกมี1แต้ม
1: อ้าวได้ฟาวครับโอ้โหเผาเวลาไปเรื่อยครับ
0: นัดสุดท้ายเจออุซเบย์นี่ก็แย่งที่3กันแล้วครับ
1: ค่อยๆเดินครับมาจับลูกครับบางคนนี่ต้องเช็ดลูกก่อนนะฮะ
0: จ้ะไม่ได้ทุ่มไม่ต้องเช็ดแล้วยิงเลยครับ
1: โอ้โห
0: ให้เวลามันหมดไป
1: ไอ้นี่ทีนี้คือเร็วเหลือเกินบอลเก็บให้เร็วเลยนะ
0: กินเตโลครับเกือบครึ่งสนามเมื่อกี้นี
1: ้แสดงว่าเด็กเก็บบอลเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยฝั่งเดียฮองโกครับส่วนตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นของโคลอมเบียครับพอมันเห็นท่าไม่ดีมันโยนบอลเข้าเลยนะ
0: เอาละครับเหลืออีก20วิครับแม่ให้ไม่แม่นอีกเดียฮองโกโดนเตะทิ้งออกไปเป็นลูกทุ่มนะครับ
1: โอ้โห
0: เดซเบย์นี่นั่งไม่ติดแล้ว
1: มามันเอาตอนท้ายๆเกมเนี่ยครับเพราะว่านำแค่ลูกเดียวนี่มันยังไม่ชัวร์ครับ
0: เอาครับลากขึ้นมาครับทางซ้ายต่างป้อมเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษม่งทิ้งออกไปครับโมฮิก้าวันวิสก้าเก็บได้กระโดดมาใหม
1: ่เอ้าอย่างไรออกฝ่า
0: หมดเวลาครับโอ้โห
1: หมดเวลาครับโอ้โห
0: ไม่ทันครับเดียของโกครับ
1: โคลอมเบียแกทำท่าม่งแบบม่งลมนะเมื่อกี้นะ
0: เหรอ
1: ผมสงสัยท่าอะไรของแกวะหมดเวลาครับ
0: เอาครับก็สรุปเป็นโคลอมเบียนะครับที่เอาชนะไป1ประตูต่อ0ครับทีมของเนสเตอร์ลอเรนโซครับได้ประตูชัยจากดานิมุนยอสนะครับนาที76เก็บเป็น6คะแนนเต็มนะครับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วก็การันตีเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับสำหรับโคลอมเบีย
1: ครับ
0: นัดสุดท้ายเจอโปรตุเกสก็อยู่ที่ว่าจะอันดับ1หรืออันดับ2เท่านั้นเองนะครับ
1: โปรตุเกสก็เพิ่งชนะมาเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: คริสเตียโน่โรนัลโดยิงได้ด้วย
0: ครับ
1: โอ้บริบทยิงได้ก็ยิงซะเยอะเลย
0: ส่วนเดียของโกนี่ก็อย่างที่เรียนนะครับมี1คะแนนนะครับยังไม่ตกรอบนัดสุดท้ายเจออุซเบย์นี่ตัดกันเองเลยครับแย่งน่าจะแย่งที่3กันนะนะ
1: ครับลุ้นกันหน่อย
0: ลุ้นกันหน่อยซึ่งถ้าเป็นเดียของโกชนะนี่4แต้มนี่โอกาสเข้ารอบมันโอ้โหสูงลิ่วเลยลิ่วเลยนะ
1: แหมแล้วดูแล้วเดียของโกน่าจะฟอร์มดีกว่าทางอุซเบย์นิดๆนะ
0: ครับ
1: ขี่ก็หน่อยๆนะ
0: อ่ะสถิติโดยรวมของเกมครับโอกาสยิงโคลอมเบีย19เขากรอบเก้าเลยส่วนเดียของโกนี่7ครั้งครับเขากรอบ2นะครับครองบอลนี่ก็50กับ38นะครับก็คือสถิติต่างๆในโคลอมเบียดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่ามีประตูเดียว
1: ประตูเดียวแล้วก
0: ็ตัวเดียว
1: ใบเหลืองใบอะไรต่างๆนี่มาช่วงท้ายเกมหมดเลยนะ
0: ใช่ก็ตัดเกมกันเยอะครับจังหวะสุดท้ายนี
1: ่
0: ก็ตามแท็กติกไปตามแท็กติกไปเราจบไปนะครับ
1: ครับ
0: นี่เท่ากับว่าเกมนัดที่2ของรอบแรกทุกกลุ่มจบ
1: ฮะ
0: พรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่ก็จะเข้าสู่เกมสุดท้ายของรอบแรกของแต่ละกลุ่มกันแล้ว
1: ครับ
0: นะครับดูโปรแกรมวันพรุ่งนี้กันหน่อยนะครับซึ่งก็คือคืนนี้แหละ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนะครับ ก็จะมีกลุ่ม B นะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาแล้วก็บอสเนียเจอกาตาร์นะครับตีสองพร้อมกัน
1: ดูมากครับตีสองครับ
0: กลุ่ม B นะครับกลุ่ม C ตีห้านะครับสกอตแลนด์กับบราซิลแล้วก็โมร็อกโกเจอเฮตินะครับแล้วก็แปดโมงเช้านะครับเช็กเกียเจอเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้กลุ่ม A 7โมงป๋ากับป๋าแปะกับป๋าเทพภาค
1: ภาค
0: ป๋าเทพได้ไหม
1: ใช่ภาค
0: เป็นป๋าแล้วกันนะ
1: ป๋าเทพ
0: ป๋าเทพไม่ใช่คนละคนกันที่ขายขนมเปี๊ยะอะไรไม่ใช่นะ
1: อ๋อไม่ใช่ฮะ
0: ไม่พอใจไม่พอใจ
1: ไม่พอใจแล
0: ้วแสวปลายแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าจุดโทษครับอ้าว
1: ก็มันไม่เรียกจุดโทษ
0: ไม่รู้จะตอบยังไง อยากให้เยนัทเฮียกรรมลองภาคดูบ้างครับ
1: โอ้ยในเฮียกรรมเขา
0: เฮียกรรมเขาไอ
1: เขาได้นะเขาได้อยู่เขาได้อยู
0: ่ปู่ผมอยู่สาทรครับแต่ถ้าลาซานเนี่ยย่าครับ
1: อ๋อ
0: หาเนี่ยลาซานญ่
1: า
0: โคเอเชียชนะหรือเปล่า
1: ฮะ
0: ชนะไง
1: โคเอเชียชนะ
0: เดี๋ยวเราต้องออก11โมงใช่ไหมนะครับก็เอาพอดีแล้วนี่หว่า
1: พอดี
0: ก็ไปเลยครับเพราะว่าผอ.ทรงศักดิ์นี่มารอแล้วรายการต่อไปหาแน่นอนเตรียมกระเพาะไว้เลย
1: เตรียมกระเพาะไว้ทำไมอะฮะ
0: ประชุมประชุมอีกแล้ว
1: ประชุมก็ต้องมีเอายอมด้วยย
0: อโอ้โหยกยอเลยเอาวันนี้พี่สมชายครับผมลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฝั่ง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเวนรูนี่ออกมาชื่นชมคริสเตียโนโรนัลโดเวนรูนี่ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกมาชื่นชมคริสเตียโนโรนัลโดอดีตเพื่อนร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเพิ่งยิง2ประตูในฟุตบอลโลกพร้อมชี้ว่าโรนัลโดใช้ฝีเท้าตอบโต้เสียงวิจารณ์มาตลอดอาชีพการค้าแข่งสำหรับโรนัลโดโดนถล่มวิจารณ์อย่างหนักในเกมแรกของฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มที่ทีมชาติโปรตุเกสเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1แต่เจ้าตัวสามารถกลับมาคืนฟอร์มเก่งด้วยการเหมาคนเดียว2ประตูในแมตช์ที่ทัพฝอยทองไล่ถล่มอุซเบกิสถานอย่างขาดลอย5ประตูต่อ0สหรัฐอนุญาตให้อิหร่านเข้าประเทศเร็วกว่าเดิม1วันกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐหรือ DHS ยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเร็วกว่าเดิม1วันเมื่อเทียบกับช่วงที่แข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม2นัดก่อนหน้านี้สำหรับอิหร่านต้องประสบปัญหาหลายอย่างตั้งแต่ก่อนที่ฟุตบอลโลกคนนี้จะเปิดฉากขึ้นรวมถึงการที่ทีมต้องย้ายแคมป์ฝึกซ้อมจากรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกาไปยังเมืองติโฮน่าของเม็กซิโกจากนั้นในแมตช์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม G 2นัดที่ผ่านมาอิหร่านซึ่งมีคิวลงเตะที่สหรัฐทั้งหมดก็ถูกกำหนดให้เข้าประเทศได้เพียง1วันก่อนแข่งขันและต้องเดินทางกลับแคมป์ทันทีหลังจบแมตช์และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมี
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง1290 บาทโทร02114

0: มาแล้วบอลอัปเดตครับของวันพุธที่24มิถุนายน2569ครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับบอลอัปเดตก็มาทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงนี้ก็รายงานตัวเหมือนเดิมนะผมเจ๋งทรงศักดิ์วันนวจิตนะครับมารับหน้าที่กับน้องนนท์รัศมีสวัสดีน้องนนท์นะ
1: สวัสดีพี่เจ๋งครับสวัสดีแฟนๆทุกท่านครับผม
0: ก็ขออนุญาตเปิดเพลงนิดหน่อยเนาะนะครับเพลงของชาคิร่านะครับก็จบสิ้นไปนะครับแมตช์เดย์ที่2โอ้โหของทุกกลุ่มนะ12กลุ่มนะครับกลุ่ม A จะถึงกลุ่ม L เลยครับเตะไปแล้ว100เตะไปแล้วทั้งหมดนะครับตอนนี้48แมตช
1: ์
0: 141ประตูตอนนี้ค่าเฉลี่ย 2.94 ประตูต่อ1แมตช์นะโนนะ
1: โอ้โห0-0นี่หายากนะ
0: หายากมั้ยศูนย์ศูนย์มีกี่ศูนย์ศูนย์ก็มีอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาไง
1: เมื่อคืนนี้มีหลุดไปทีมเดียวอังกฤษ
0: เสมอกับไอ้กาน่าไปศูนย์ศูนย์ไง
1: เจอหมอผีกาน่า
0: สเปนเจอแคปเวิร์ดก็ศูนย์ศูนย์ไม่เหรอเบลเยียมอิหร่านก็ศูนย์ศูนย์ถ้าจำได้นะที่เหลือมีอะไรบ้างล่ะจำไม่ได้ละ
1: ถ้าแต่ว่ามันมีแบบทีมใหญ่เจอทีมเล็กด้วยที
0: ่
1: มันจะยิงกันเยอะไงอย่างโปรตุเกสก็ถล่มอุซเบย์ไป5-0อย่างเงี้ยพอมารวม

0: รวมค่าเฉลี่ยก็เลยดูเหมือนมีประตูเกิดขึ้นเยอะ
1: ประตูเยอะนะเออนะครับเอ้าก็เพิ่งจบไปเนาะนะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในแมตช์เตะที่2ครับก็ปรากฏว่าโคลอมเบียครับเอาชนะเรียคองโกไป1ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าเป็นประตูชัยนะให้โคลอมเบียนะครับได้รับประกันการเข้าสู่รอบต่อไปไปที่แน่นอนแล้วนะครับหรือที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่านัดสุดท้ายจะเจอกับโปรตุเกสนะครับ
0: ก็ตอนนี้ทีมที่เข้ารอบแน่นอนแล้วเนี่ยก็มีเยอรมนี
1: ครับ
0: มีสหรัฐอเมริกามีเม็กซิโกมีอาร์เจนตินาพวกนี้นี่คือทีมที่การันตีเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วส่วนโคลอมเบียนี่ก็เป็นทีมล่าสุด
1: ใช่ยอกเยอรมันอเมริกาเม็กซิโกแชมป์กลุ่มนะ
0: ครับ
1: รวมทั้งอาร์เจนตินาด้วยอาร์เจนตินาจะรอพบรองแชมป์ของกลุ่ม H นะครับโอ้โหตรงนี้ให้ดีๆนะกลุ่ม H ฮะกลุ่ม H ก็เป็นกลุ่มของสเปนอุรุกวัยเคปเบิร์ดไง
0: ครับ
1: โอ้โหถ้าสเปนหลุดมาเป็นที่2เนี่ยเรียบร้อยนะ
0: สเปนนะสุดท้ายเจออุรุกวัยด้วยไม่แน่เหมือนกัน
1: ตัดสินแล้วถ้าเป็นรองแชมป์เนี่ยเจออาร์เจนตินานะในรอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปครับ
0: อ
1: ้าวนะก็สรุปผลกันอีกครั้งหนึ่งไหมนะครับเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาครับแต่ตอนเที่ยงคืนเนาะโอ้โหเราก็รายงานสดกันยาวๆเที่ยงคืนยันเที่ยงวันเลยนะ
0: ครับ
1: โปรตุเกสนะครับก็ชนะอุซเบกิสถานไปนะครับ5ประตูต่อ0นะครับก็โรนัลโด
0: มาแล้ว
1: มาแล้วใช่ไหมยิง2ประตูเลยนะครับโรนัลโดนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: มาช้าแต่ว่ามานะแฟนๆหลายคนบ่นกันอุบเลย
1: ครับ
0: เกมแรกปืนฝืดยิงไม่ได้เกมนี้พี่โดเลยซัด2เลยแต่จริงๆก็ไม่น่าแปลกนะเพราะว่าเจอกับอุซเบกิสถานอ่ะ
1: ครับ
0: อันดับโลกต่างกัน45อันดับ
1: โอ้โหก็โปรตุเกส5เนาะ
0: ใช่ครับ
1: อุซเบกิสถานอันดับ50ของโลกครับก็โรนัลโดเมื่อคืนผ่านมาก็ยังได้โล3ตัวจริงนะ
0: ครับ
1: เป็นหน้าเป้าเลยฮะและมีคณะค่ายด้วยชอฟลิกโบโนแฟนานและเปโดเนโต้ครับมีวิตินยาโชเดเวสนะเป็นกองกลางแล้วก็นูโนเมนเดสนะครับเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็ใช้จัวคาสโลคู่ตรงกลางลูเบดิอัสหายเจ็บกลับมาแล้วจับคู่กับเรเนโต้เวก้าครับก็โดนะครับทำประตูได้ในแมตช์นี้นะครับทำให้เขาเป็นนักเตะคนแรกใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ที่ยิงประตูได้ครบ
0: 6สมัย
1: 6สมัยที่ลงสนามเพราะว่าเขาลงสนามตั้งแต่ปี2006นะ
0: ใช่ครับ
1: 2010เรื่อยมานะครับจนถึง2026โรนัลโดยิงได้ครบทุกทัวร์นาเมนต์เลยฮะทุกครั้งที่ลงเล่นเลยเมสซี่จะไม่ได้ยิงปี2010ป่ะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่มั้ย
0: ปี2010เมสซี่ไม่ได้ยิงนี่เป็นสถิติที่โรนัลโดเหนือกว่าเมสซี่
1: แต่ว่าอย่างอื่นก็เป็นรองใช่ม
0: ั้ยใช่แต่ว่าเมสซี่เวลานักข่าวไปสัมภาษณ์เรื่องสถิติอะไรต่างๆเขาบอกเขาไม่สน
1: แต่เมสซี่ดูเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วไงเป็นคนที่อายเขาไม่พูดอยู่แล้ว
0: เขาสนแค่ทีมชนะพอ
1: ถูกต้องนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็ยินดีกับโดยนะนะครับถูกวิจารณ์ว่ารอยิงถูกวิจารณ์ว่าโมแต่ยิงฟรีคิกเองเห็นแก่ตัวมานี่เนาะสุดท้ายเป็นไงฮะโรนัลโดเนี่ยสุดยอดนะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่โปรตุเกสได้ประตูนำห่านะครับ2ประตูต่อ0ฟรีคิกของนูโนเมนเดสลูกนั้นพี่ก็ว่าฟรีคิกของโดน่าจะยิงนะปรากฏว่าปล่อยให้แบ็กซ้ายนูโนเมนเดสแบ็กจากไอ้เปเชนนยิงหายไปเลยฮะ
0: วิ่งเข้ามาซัดด้วยซ้าย
1: พี่ก็เอ๊จะยิงเองหรือเปล่าปรากฏว่าอ้าวนะครับเป็นปล่อยให้นูโนเมนเดสนะเป็นคนยิงประตูลูกนั้นฮะโอ้ก็ตกใจไม่งั้นนะ
0: ตกใจที่โรนัลโดปล่อยเพื่อนยิงใช
1: ่
0: ไหม
1: เอาปกติโดยิงเองนะถ้าเป็นคนอื่นนะไม่ให้นะแต่เขาปล่อยให้นูโน่เมนเดสก็ถือว่าด้วยความที่เขาอยู่เยอะแล้วก็ต้องปล่อยให้นักเตะรุ่นน้องเน
0: า
1: ะ
0: ครับคือเขาก็อาจจะทำเพื่อทีมแหละถ้าไม่ได้ไปตั้งข้อสังเกตอะไรเขามากเขารู้และลูกนี้เหลี่ยมนี
1: ้ครับ
0: นูโน่เมนเดสดีกว่าเขาเขาก็ปล่อยให้เพื่อนร่วมทีมยิง
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ไปมีสิทธิพิเศษอะไรก่อนหน้านี้ก็มีนักเตะโปรตุเกสออกมาให้สัมภาษณ์บอกแล้วว่ามันไม่ได้มีการตกลงกันว่าต้องป้อนให้โรนัลโดตลอด
1: เพราะว่าคือเกมแรกเจอแดนคองโกก็มันโดนวิจารณ์เยอะเนาะ

0: วานาเต้ของโปรตุเกสเนี่ยคือมัวแต่ไปถวายพานแล้วก็ป้อนให้กับโรนัลโด
1: ใช่
0: หลายครั้งหลายจังหวะเลย
1: เออกลัวแบบไม่ส่งแล้วเดี๋ยวพี่โด่งงอน
0: อะไรมานี้แล้วก็
1: จะมีปัญหากัน
0: ถูก
1: พี่โด่บอกไม่เกี่ยวหรอกถ้าใครทำได้ดีกว่าก็ให้คนนั้นแหละทำก็เหมือนกับลูกฟรีคิกนี่ที่ปล่อยให้นูโน่เมนเดสยิงแล้วก็ยิงอย่างสวยเลย
0: โอ้ยิงสวยเลยเออแล้วก็เมื่อวานนี้โดก็ยิงสวยนะโดยเฉพาะลูกแรกก็ตวัดยิงที่เสาแรกเลยแต่ก็ลูกสองนูโน่เมนเดสก็ยิงสวยมากบริเวณกรอบเกือบเส้น18ล้านเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เกือบติดเส้น18ล้านเข้าในหัวกะโหลกอ่ะโดก็ได้ว่ายิงครับปรากฏว่าเป็นนูโน่เมนเดสวิ่งเข้ามาใส่ด้วยซ้ายหายเลยครับเรียบร้อยครับผม
1: ก็นำเร็ว 2-0 ตั้งแต่17นาทีที่เหลือก็ไหลโปรตุเกสโชว์เลย
0: ครับ
1: นาทีที่39ก็โรนัลโดหลุดไปยิงลูก3ลูกนี้บรูโน่เฟร์นันส์ได้แอสซิสต์ด้วย
0: ครับแต่ว่าอุซเบกิสถานยิงเข้าเหมือนกันนี่ใช่ไหม
1: แต่ว่าล้ำหน้า
0: เออไม่ได้ใช่ไหมฮะอ
1: ๋
0: อเป็นจังหวะที่ไปฟาวก่อน
1: อ้าวไปฟาวถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อาคิดเฟเยสป่ะมาดามฟาวอ่ะเมสซี่ของอุซเบกิสถานไปแต่ฟาวก่อนนะก็เลยไม่ได้ประตูนะไม่งั้นไล่มา 1-2 เรียบร้อย
1: ก็เลยไม่ได้ลูกนั้น
0: ครับ
1: และสุดท้ายก็มาโดนยิงอีก
0: ลูก3
1: ลูก3ท้ายครึ่งแรก
0: ที่หลุดเดี่ยวไปแล้วยิงไปที่เสาไกลครับในช่วงท้ายครึ่งแรกอะเนาะแต่โดนมีโอกาสที่จะยิงแฮตทริกด้วยนะหลายลูกนะ
1: ท้ายเกมยังมีโอกาสอีกนะ
0: มีช็อตในช่วงต้นเกมมาที่เปิดมาแล้วโดเข้าชาร์จไม่ถึงอ่ะ
1: โ
0: อ้ถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วเนี่ยไม่รอดนะลูนี้นะ
1: ใช่ช่วงท้ายๆเลยอ่ะก็มีอีกช็อตหนึ่งที่แบบไปไม่ถึงเหมือนกันกำลังจะเข้าไปชาร์จเหมือนกันอ่ะ
0: ครับ
1: แต่มันสุดเหยียดแล้วอ่ะ
0: เ
1: ออก็เลยไม่ได้แฮตทริกแต่2ลูกนี่ก็ถือว่าทำให้แฟนบอลของโรนัลโดชื่นใจแล้ว
0: ครับ
1: รอมานาน
0: เออ
1: คนอื่นเขายิงกันหมดแล้วอะ
0: ติงโดไงติงโดติงโด
1: คือคนอื่นมากันหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ที่คาดว่าน่าจะเป็นดาวเด
0: ่
1: นในฟุตบอลโลกคนนี้เนี
0: ่
1: ยไม่ว่าจะเป็นเมสซี่เอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันเขายิงกันสนุกเลย
0: สี่ประตูไปแล้วว
1: ินิซิอุสดูเนีย
0: อุ้ย
1: มาดิอุสคุนย่าไคฮาวเวสพวกนี้ยิงกันสนุกสนานเลย
0: ครับ
1: โรนัลโดมาทีหลังแต่ว่าก็ซัด2ประตูเลยก็ถือว่าโอเคแล้วทำสถิติยิงในฟุตบอลโลก6สมัยเรียบร้อย
0: ครับ
1: ออ
0: โอกาสของโดก็หลายลูกเหมือนกันเนาะแต่ว่ายิงไม่ได้อะพี่ว่าเกมนี้จะมีมากกว่า2ลูกนะที่เซียสเวนนะครับที่จะยิงประตูได้มากกว่า2ลูก
1: ปีโดก็ชอบอยู่แล้วถ้าไปดูสถิติเนี่ยเวลาเจอชาติเล็กๆอ่ะมีติดถล่มได้พี่โดก็ไม่เว้นอ่ะ
0: ใช่
1: พี่โดยิงไม่เลี้ยงฮะ
0: ครับ
1: ได้ Man of the Match ไปด้วย
0: ยอดเยี่ยมนะ
1: เขาก็บอกว่า I'm back
0: I'm back
1: ตอน
0: นะ
1: ดีใจเสร็จสู้เสร็จเนี่ยเขาก็พูดกับกองเชียร์แล้ว I'm back
0: สุดยอด
1: กลับมาแล้ว
0: ครับก็คู่ต่อมานะอันนี้คือคู่แรกเนาะเตะตอนเที่ยงคืนคู่ต่อมาเตะตอนตีสาม
1: คู่ต่อมานะ
0: ว่าจะดูอังกฤษหน่อยอยากดูขวัญใจมหาชนไงเป็นไงบ้าง
1: อังกฤษอันดับ4
0: สำหรับคนที่ไม่ได้ตื่นนอนขึ้นมาดูนะครับขอแสดงความดีใจด้วย
1: ดีแล้ว
0: คร
1: ับ
0: ที่ท่านไม่ได้ตื่นมาดูโอ้โหจะหลับเอาพวกคุณเอ้ยครับ
1: การหน้าอุดอย่างเดียวเลยนี
0: ่เออมาค้างเนี่ยเขาบอกดูสดไม่พอนะดูเผลอๆดูไฮไลท์ก็ยังหลับอ่ะ
1: เออ
0: ขนาดตื่นมาดูไฮไลท์นะ
1: ใช่
0: เขาตัดตอนยังหลับอ่ะอุ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะฮะใช่ไหมนอน
1: ใช่จริงๆก็อังกฤษโอกาสเยอะกว่าเยอะแต่ว่ากาน่าก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้อังกฤษได้ยิงจ่าๆเท่าไหร่ก็เน้นอุดเน้นรับไปแล้วก็สุดท้ายเสมอกัน 0-0 ไม่รู้เกี่ยวกับข่าวก่อนเกมหรือเปล่าที่เสืออังกฤษเขาไปรายงานว่ามีหมอผีกาน่าเนี่ย
0: อ๋อที่มีข่าวใช่ไหม
1: เขาเล่นศาสตร์มืดใส่แฮร์รี่เคน
0: ครับ
1: เพื่อที่ไม่ให้เคนยิงทีมชาติของพวกเขาแล้วมันมีช็อตหนึ่งช่วงท้ายเกมอ่ะ
0: ครับ
1: แฮร์รี่เคนยิงหน้าโกลข้ามคานด้วยนะ
0: เหรอ
1: เออเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นมนต์ดำ
0: มนต์ดำหรือเปล่า แต่เขาบอกว่าเกมคือเอาพูดตรงๆเกมเมื่อคืนพี่ไม่ได้ดูเพราะว่าพอดีตื่นมาต้องตื่นมาตอนเช้าแดงก็เลยเขาบอกว่าดีแล้วที่ไม่ตื่นมาดูฮะเพราะว่าพี่โอ้เกมข้อไปข้อมาครับกาหน้าก็เน้นเตะโดขึ้นหน้าเออ
1: ก็ทั้งเกมยิงตรงกรอบครั้งเดียวอ่ะกาหน้า
0: อ้าวเหรอ
1: คืออุดอย่างเดียวอ่ะพอมันไม่โดนยิงอ่ะ มันก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผนไงก็อุดเหมือนเดิมอุดเหมือนเดิมเล่นรถบัสไปเหมือนเดิมอังกฤษก็ยิงไม่ได้เองครึ่งแรกนี่ครองบอลเกือบ 80% ครึ่งหลังนี่ 80% เลย
0: โอ้โห
1: ก็ฝ่ายเดียวแล้วสุดท้ายยิงไม่ได้ก็เสมอกันไป 0-0
0: ครับ
1: คือถ้าจะมองว่าการน่าเล่นรับดีก็ต้องชมเขาว่าเหนียวแต่ว่า
0: ก็เตะแบบไม่อยากแพ้นะเพราะว่าเสมอก็เพียงพอแล้วนะครับต่อการเข้ารอบต่อไปเพราะว่าการน่านัดต่อไปเจอตัดกับโครเอเชียนะ
1: ใช่
0: โครเอเชียเขาอย่างนั้นเขาขอเสมอก็จะน่าจบอันดับสามดีสุดอะการน่าก็ขอเสมอก็เข้ารอบต่อไปแน่นอนแต่ว่าประเด็นดราม่าเมื่อวานนี้ก็คือไอ้เจสสเปนไงฮะ
1: ครับ
0: ไม่เจอเหมือนกับโทมัสปาเต้ปาเต้กลับมาได้แล้วนะหลังจากที่นัดแรกครับที่โตลอนโตรับที่ชนะปานามา 1-0 โทมัสปาเต้ไม่ได้วีซ่าเข้าแคนาดาไม่ได้จากคดีความที่เจ้าตัวกำลังเผชิญหน้าอยู่นะครับส่วนเกมเมื่อวานนี้นะครับว่าไม่ใช่เมื่อวานสิก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะนะครับที่จิลสเตเดียมนะครับในฟ็อกโบโรก็เขาเตะที่อเมริกาอันนี้วีซ่าเขาให้ผ่านนะเข้าได้ครับแต่ว่าโทมัสปาเต้ก่อนเกมครับผมก็ประกาศว่าไม่จับมือกับเจสสเปนฮะ
1: ทำไมล่ะฮะ
0: อ้าวก็อาร์เซนอลเก่าไงปาเต้สเปนก็สเปอร์ไงเออ
1: ก็ไม่เป็นไร
0: ตอนเหนือมันเนี่ย
1: เจอกันครั้งเดียวแหละ
0: เหรอจะสาวอยู่เลยฮะคำว่าช็อตนี้เนี่ยมันกว่าช็อตเกม90นาทีอังกฤษกับกาน่าอีกอะ
1: เกือบมีมวยอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ก็วันนี้อังกฤษมีใครบ้างอ่ะโดนเลยพิกฟอร์ดเจมเหมือนเดิมเนาะคอนซาร์ยังได้เข้าคู่โอ้ยคอนซาร์ได้เข้าคู่กับมาร์เกฮีนะจอร์จสโตนหลุดไปครับสเปนก็เล่นฝั่งซ้ายได้คลายยังคู่กับเอเดสันนะกอร์ดอนนะครับฝั่งซ้ายขวามาดูเก้ซาก้ายังไม่ได้ลงเนาะแล้วก็เบคแฮมอะไรก็แล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนก็เปลี่ยนเซนเตอร์ไง
1: เปลี่ยนเซนเตอร์เอา
0: ไอ้
1: คอนซาร์ควบเกฮี
0: เกฮีมาเล่นแทนทางเจ้าจอร์จสโตนไงแล้วก็เป็นไงแอนโทนีกอร์ดอนนะเป็น
1: แล้วก็แบ็กซ้ายสเปนก็ได้ลงก่อนโอไรลี่ด้วย
0: โอ้ใช่
1: เออ
0: แต่ว่าแอนโทนีกอร์ดอนยังแค่นักเตะวันที่นักเตะใหม่ของบาร์ซ่าครับไม่ยิงไม่แอสซิสต์จะว่าแทงทะลุช่องแบบได้เสียนะครับไม่มีฮะในเกมรุกก็บทบาทก็ไม่มีครับสองเกมของแอตเลติกอดอนไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ฮะเอาโดนวิจารณ์เละเทะเลยนะตอนนี้นะ
1: คิดผิดไหมเนี่ยบาร์ซ่าเนี่ย
0: โอ
1: ้แล้วก็ช่วงหลังนี่ก็มีเปลี่ยนบัวโยซาก้าลงมาแทนกอดอนหลังจากผ่านถึงชั่วโมงไปแล้วนะมีเชสเปนส์โดนเปลี่ยนออกอันนี้ก็โอไรลี่ลงไปแทน
0: ครับ
1: มอร์แกนโรเจอร์สลงไปแทนจูดเบลลิงแฮมเอบริชิเอเซ่ลงไปแทนเอเลียสแอนเดอร์สันแล้วก็แรชฟอร์ดลงมาเป็นคนสุดท้ายแทนโนนี่มาดูเอเก
0: ้ครับ
1: แต่ว่าสุดท้ายก็ยิงไม่ได
0: ้ 0-0
1: หลังเกมนี่ทูเคิลยอมรับว่ากาน่านี่เล่นรับดีนะรับเจาะยากแข็งแกร่งแล้วก็ถือว่าป้องกันแบบ1ต่อ1ได้ดีด้วยหาช่องเจาะแทบไม่ได้เลยเพราะว่าเขารับลึกเล่นแบบรถบัส541เออ
0: 541เลยเหรอ
1: ระบบการเล่น
0: โอ้โหหลัง5เลยเหรออ
1: ุดอย่างเดียว
0: โอ้
1: อ
0: ุดอย่างเดียวอุดไว้ก่อนพ่อสอนไว้เหรออ
1: ืมแล้วเขาก็บอกว่าอังกฤษนี่จริงๆก็มีจังหวะเปิดบอลมีลูกตั้งเตะมากพอที่จะเอาชนะได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะโอกาสทองในช่วงท้ายเกมที่บอกไปแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงข้ามคานเพราะว่าช็อตนี้ปกติเคนก็ไม่ค่อยพลาดนะ
0: ครับ
1: นี่ไงถึงบอกว่าเป็นอิทธิพลจากหมอผี
0: โอ้โหมีผลเหรอ
1: นี่อาจจะมีผล
0: อ๋อแต่ว่าไอ้กาแล็กทวีปแดนแอฟริกาเนี่ยเขาก็มีก็บางจุดก็มีนะบางที่ก็มีนะเหมือนบ้านเราก็ยังมีอยู่เลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมช็อตที่ปอกเกลือยังมีอยู่เลย
1: มันมีช็อตที่เชสเปนไม่จับมือกับ
0: ปาเต
1: ้ใช่ไหม
0: ออ
1: แล้วมันมีช็อตหนึ่งด้วยนะเป็นจูดเบลลิงแฮมกับคาร์ลอสเคโรสมีปากเสียงกันเหมือนกัน
0: เคโรสเป็นโค้ชของกาน่าชาวโปรตุเกส
1: ใช่
0: มีอะไรกันอ่ะ
1: ก็เหมือนเข้าไปด่ากันเหมือนกัน
0: อ้าว
1: เออเป็นจังหวะที่จูดเบลลิงแฮมเนี่ยเขาเดินเข้าไปต่อว่ากับทางคาร์ลอสเคโรส
0: ครับ
1: เออซึ่งทางทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมก็ปกป้องลูกทีมเหมือนกันเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นอารมณ์ร่วมในเกม แค่นั้นเอง

0: ไม่ได้มีอะไรบานปลาย
1: ครับ
0: ม
1: ไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
1: เกมจบจบนะไม่เหมือนวาเวเด้นะที่ไปดักรออยู่ลานจอดรถจะไปเอาเรื่องกับไอ้ใบหน้าไงของบิเยเรียลเนี่ยตอนฟุตบอลลาลิก้าสเปน
0: จุดเริ่มเลยมันมาจากที่จูดเบลลิงแฮมไปทำฟาวหนักไปพุ่งเสียบใส่เจโรมโอโปคูกองหลังทีมชาติกาหน้าทีนี้สตาฟโค้ชแล้วก็ผู้เล่นสำรองของกาหน้านี่ก็ลุกฮือขึ้นมากดดันผู้ตัดสินจะให้แจกใบ
1: ครับ
0: จะให้แจกใบเหลืองใบแดงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาหมดครึ่งแรกระหว่างนักเตะกำลังจะเดินเข้าห้องแต่งตัวเบลลิงแฮมก็เดินผ่านมานั่งสำรองของกาหน้าแล้วก็มีการสบตาพูดคุยบางอย่างกับเครอสก็เป็นตะโกนด่าทอกันแหละเครอสเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะมีคำพูดแย่ๆออกมาจากกรณีที่เครอสไปเตือนเบลลิงแฮมเรื่องที่ฟาวหนักอ่ะแล้วทีนี้เหตุการณ์ก็บานปลายนิดหน่อยวิดมีมวยเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็พยายามจะพุ่งเข้าหากันมอร์แกนโรเจอร์สนี่เพื่อนสนิทของจูดเบลลิงแฮมต้องรีบเข้ามาล็อกตัวแล้วก็ลากออกไป
1: ครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวโดนใบเหลืองใบแดงอะไรแบบเนี้ยหลังเกมจูดเบลลิงแฮมก็บอกว่ามันเป็นจังหวะฟาวที่เขาทำไม่ดีเองอ่ะเหยียบแถมไม่หน่อยเขายอมรับเลยแล้วก็รู้สึกว่าฝั่งกาหน้าพยายามกดดันผู้ตัดสินมากเกินไปก็เลยไปโวยวายแต่เขาก็ยังเคารพคาร์ลอสเครอสในฐานะกุนซือคนหนึ่งมันเป็นเพียงแค่อารมณ์ที่มันหลุดออกมานิดหน่อยแค่นั้นเองก็โชคดีที่ไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลายจริงๆเครอสก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาแค่อยากจะบอกเบลลิงแฮมว่าใจเย็นๆหน่อยให้เล่นเบาๆหน่อย
1: Hard Evening
0: Hard Evening เลยเหรอ
1: Hard ใจ
0: Hard ใจ Evening เย็นเขาแปลงกันเหรอต้องแบบข้ามดาวข้ามดาว
1: อ๋อข้ามดาวนะ
0: เขาก็บอกว่าจะไปเตือนจูดเบลลิงแฮมว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยเดี๋ยวมันนักเตะเขาเจ็บแต่เบลลิงแฮมตอบกลับมาด้วยคำหยาบไงมันก็เลยบานปลายเนี่ยแหละเป็นเหตุการณ์ไฮไลท์เพราะว่าประตูไม่มีนี
1: ่ครับก็คือเหตุการณ์ทั้งสามมันกว่าม
0: ันกว่า
1: โอ้โห
0: เอาเรื่องคน
1: แล้วก็เพียงพอนั้นไม่น่าเพราะสองทีมก็ไม่อยากแพ้ไงเสมอเกมนี้ก็อ่ะแบ่งกันไปแล้วอังกฤษจะไปเจอปานามาที่ตกรอบไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าคู่ช้าที่ผ่านมาครับปานามาเจอโครเอเชียครับก็เตะกันที่โตรอนโตนะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเกมนี้นะครับโอ้โหก็เกือบเหงางานโครเอเชียโอ้โหโลบิเยอะนะนน
0: ครับ
1: หาว่าใครดูครับนักเตะก็ระดับอายุโสอายุ30ขึ้น40ก็มีไงลูก้าบูเดก็40แล้วไง
0: ใช่
1: ก็ไปลิสิตก็37
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ตัวเก๋ารวมดาวลอย
1: รวมดาวลอยมาตาโอโควาซิชโอ้โหอันนี้ก็อายุเท่าไหร่อ่ะไอโควาซิชอ่ะก็เยอะอ่ะฮะก็ช้าเกมช้าไม่เหมือนยุคก่อนนะถ้ายุคปี2018เนี่ยถ้าว่ายุคนั้นโหดมากได้ถึงรองแชมป์โลกเลยนะ
0: เล่นเร็วป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะต่อบอล
1: บอกบ้าแล้วก็ไปถึงหน้าประตูไงแต่ดูปีนี้ก็โหโรยเบียร์เนาะ
0: ใช่
1: คาร์มาลิตก็35นะครับบูดิเมียนักเตะที่ยิงประตูชัยได้นะที่ไอ้34แล้วอ่ะ
0: นี่ก็คงจะเป็น the last dance ของคนพวกนี้หมดแล้วล่ะ
1: 40ปีพี่ป๋าลูก้าโมดริชน่าจะพอแล้วนะฮะโควาซิชก็เท่าไหร่32ปี
0: ครับ
1: ครับ
0: เล่นทีมชาตินัดที่200อ่ะโมดริช
1: เหรอมากสุดป่ะโมดริชเนี่ย
0: มากที่สุดของโครเอเชียแต่ว่าไม่ใช่มากที่สุดในโลกนะยังมีพวกโรนัลโดพวกเมสซี่พวกนี้เกิน
1: ครับ
0: เกิน200ไปแล้ว
1: ก็เมื่อช่วงช้าที่ผ่านมาครับลูก้าโมดริชติดทีมชาติโครเอเชียครบ200นัดสถิติยิงไปทั้งหมด29ประตูครับผมนะฮะอ้าวก็เป็นคู่ที่ชนะไปก็บูริเมียนะเป็นคนที่ลงมาเป็นสำรองนะนน
0: ครับ
1: บูริเมียก็ยิงประตูชัยนะครับให้กับทางโครเอเชียได้ครับลงเป็นสำรองครับในช่วงต้นครึ่งหลังครับเป็นจังหวะที่ประตูก็ปานามาก็พลาดด้วยแหละไอ้มอสเคล่าไงออกมาจะพุ่งปัดฮะบอลเปิดมาจากฝั่งขวาเปิดบอลระดับหัวเข่ามาปัดไม่ถึงครับแล้วบอลไปถึงบูริเมียที่อยู่เสาไกลและได้ชาร์จเข้าไปครับนาทีที่54ครับผมบูริเมียในสุดหน้าจอมเก่าจริงนะนน
0: ครับก็ช่วยทีมให้ได้3แต้มไป
1: ใช่บูริเมียก็ไปจอมจะเป็นจอมพเนจรก็ไม่ใช่นะเพราะรูปร่างเขาสูงใหญ่แล้วก็สโมสรที่เขาค้าแข่งส่วนใหญ่จะอยู่ในอิตาลีและก็สเปนเนาะเคยอยู่ซามโดเรียโครโตเน่มายอร์กาโอซาซูน่านะตอนนี้นะ 190เซนสุดาตัวใหญ่เลย
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็ประตูชัยได้ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อโชคชัยที่ผ่านมาก็ยิงประตูชัยได้นะครับก็ทำให้โครเอเชียชนะไป 1-0 นะครับยังมีลุ้นที่จะได้ไปต่อส่วนปานามาก็มาเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่2ก็ยังไม่สามารถเก็บชนะได้ครับแล้วต้องกลับบ้านแน่นอนแล้วเพราะว่านัดต่อไปชนะอังกฤษก็ไม่เพียงพอครับ3แต้มแล้วถ้าวัดกับโครเอเชียที่มี3แต้มเช่นกันก็เฮดเฮดก็เป็นรองด้วยปานามาตกรอบอีก1ทีมนะตามหลังพวกจอร์แดนนะครับตุรกีนะครับตามหลังตุนิเซียนะครับเฮติที่ตกรอบไปแล้วนะแน่นอนแล้วนะครับโอ้ยก่อนจะไปคู่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานน
0: ท์ครับ
1: อะไรหน่อยไหมหรือว่าไงครับ
0: ลืมแจ้งคำถามกับ
1: โอ้
0: คุณผู้ฟังไป
1: ลืมไปขออภัย
0: เผื่อใครที่รอลุ้นลูกฟุตบอลมินิฟุตบอลของเราอยู่นะครับช่วง99 Live บอลโลกของเรานี่ก็จะมี1คำถามนะฮะช่วงบอลโลกอัปเดตของเรานี่มี1คำถามในช่วงนี้นะจะแจกลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลรางวัลละ3ลูกนะฮะก็คำถามในช่วงของเรานะฮะวันนี้24มิถุนายนนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียปี94รอบสุดท้ายมีทีมที่แข่งพบกันหมดก็จะมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียและอิหร่านขาดอีกหนึ่งทีมตะวันออกกลางที่หายไปคือทีมใดคำถามพี่เจ๋งเข้าใจไหมฮะ
1: ครับ
0: ปี94รอบสุดท้ายมีทีมที่แข่งพบกันก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียอิหร่านและก็มีอีกหนึ่งทีมจากตะวันออกกลางที่หายไปคือทีมอะไร
1: ครับ
0: คำถามยากหน่อยนะวันนี้นะ
1: ยากไหม
0: ยากอ่ะพี่เจ๋งลองดูสิ
1: เหรอยากไหม
0: ยาก
1: ยากอยู่นะมีใบหน่อยไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ใบยังไงดีอ่ะย้อนกลับไปดูข้อมูลของปี94ก่อนเราก็ต้องไปหาทีมที่หายไป
1: ครับ
0: โอ้โหทีมงานปวดมากทีมงาน
1: เราก็อันนั้นไหมใบเลยดีกว่า
0: ดาวแต่พี่เจ๋งเลยฮะ
1: อยู่ตอนออกกลาง
0: มันมีทีมนึงอ่ะ
1: ชื่อกับไปมาบอลโลกครั้งนี้ด้วยครับชื่อคล้ายๆกับอิหร่านอ่ะ
0: เอางี้ไปเลย
1: ครับ
0: โอ้ทีมงานตั้งยากไป
1: โ
0: อ้ไม่ได้มาแข่งแฟนมันแท
1: ้ครับ
0: เอามันง่ายๆหน่อย
1: ชื่อประเทศคล้ายกันเลยแต่เปลี่ยน
0: ตัวหลังนิดนึง
1: เปลี่ยนตัวหลังนิดเดียว
0: ต่อมา
1: ไม่ต้องใบแล้ว
0: มั้ง
1: ไม่ต้องใบแล้วมั้ง
0: คำถามไม่ต้องไปฟังมาแล้ว
1: ไม่ต้องใบแล้วมั้ง
0: คำตอบบอกมาเลยส่ง SMS มา4689899
1: ครับ
0: เอาลูกฟุตบอลมินิไปเตะเล่นกัน
1: เอมิเรตส์หรือเปล่าก็บอกมาไม่ใช่นะฮะนะครับเอา
0: หาประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยวคู่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเราไปว่ากันเบรกได้ไหม
0: ได้ครับผม
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569ข้อ101 102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
2: บอลโลกสตอรี
4: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกใน World Cup 2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีท ดและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ
2: ่ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
0: เอาละฮะกลับมาอยู่กันต่อกับช่วงที่2ของบอลโลกอัปเดตนะครับเมื่อช่วงแรกนี่ก็สรุปผลที่เตะกันไปเมื่อคืนนี้3คู่เรียบร้อยนะโปรตุเกสถล่มอุซเบย์ไป 5-0 อังกฤษเสมอกาน่า 0-0 มานามาแพ้โครเอเชีย 0-1 นะครับช่วงนี้เหลืออีก1คู่ที่จะมาพูดถึงกันก็คือเกมคู่โคลอมเบียกับดีอาคองโก
1: ครับ
0: เพิ่งเตะกันไปเมื่อช่วง 9:00 นนะฮะเชื่อว่าแฟนๆของ FM 99ก็น่าจะได้ติดตามการบรรยายสดของพี่หยองพยองเดชและพี่ปูสมชายสายลมเรียบร้อย
1: เป็นยังไงเป็นยังไงมุกเป็นไงมุกเ
0: อ
1: จังหวะที่มีไฮเดรชั่นเบรกใช่ไหม
0: ครับมีมุกอะไรฮะ
1: มีมุกมาประชุมมาประชุมการเอาประชุมก็เอาแหมาเด็กครับ
0: ปลามันชุมนะเอาแหไปจับได้หาไหมเนี่ย
1: หาแล้วนะแต่ก็เกมนึกว่าจะสูญๆนะปรากฏว่ามาได้ประตูในช่วงนาทีที่76นะจากดานิเอลมุนยอร์ครับวิงแบ็กจอมบุกจากคริสตันพาเลซครับนี่ก็ชนะไปนะ
0: ครับ
1: เด้งประตูต่อสูญนะครับในการแข่งขันของกลุ่มไม่ได้เป็นกลุ่ม L ป่ะอันนี้กลุ่ม I กลุ่ม K ขออภัย
0: ครับ
1: กลุ่ม K นะก็ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับก็แบบนี้โคลอมเบียก็ลอยลำเข้ารอบไปที่แน่นอนแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ที่จริงน่าจะได้ประตูตั้งแต่ต้นเกมแล้วว่าไม่ได้ประตูล้ำหน้าไปก่อนนะดานิเอลมุนยอสครับ
0: ใช่ก็สุดท้ายเอาจนได้มาได้นาทีที่76นะครับสถิติก็โคลอมเบียดีกว่าเยอะครึ่งแรกนี่ครองบอลเกือบ 70%
1: ครับ
0: โอกาสยิง14ครั้งอ่ะดีอาคองโกครึ่งแรกยิงไม่ตรงกรอบเลยครึ่งหลังนี่ดีอาคองโกยิงตรงกรอบครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: ทำได้ดีที่สุดแล้วยันไม่อยู่นะครับก็แพ้ไปก็อย่างที่บอกไปโคลอมเบียก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่หลังจบ2นัดการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ไปเป็นที่เรียบร้อย
1: ก็มุนยอประตูแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็มาจากเขานะโคลอมเบียและประตูแรกก็จากเขานะแล้วก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับก็ชนะดีอาร์คองโกไป1-0ก็ได้ประตูจากเขาเหมือนกันมุนยอตัวได้ยิงไปแล้ว2ประตูนะ
0: โอ้โหสุดยอด
1: ดีอาร์ยิงได้แค่ลูกเดียวนะดีอาร์อ่ะเออเป็นไงรั้งตัวได้หรือไม่ฮะพาเลทฮะ
0: แบ็คขวานะเนี่ย
1: แบ็คขวาวิงแบ็คจอมบุกเลยเออ
0: ก็
1: ผลงานเนี่ยวิ่งสุดลงสุดเหมือนกันนะ
0: ถือว่าเด่นเลยนะ
1: อืม
0: โหเล่นให้ทีมชาตินี่เด่นทีเดียว
1: ใช่ๆคือเด่นตั้งแต่อยู่พาเลทแล้วมุนยอสเนี่ย
0: ยังไม่การันตีว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือไม
1: ่
0: เพราะว่านัดสุดท้ายเดี๋ยวไปวัดกับโปรตุเกส
1: ครับ
0: โปรตุเกสตอนนี้มี4โคลอมเบียมี6แต่ว่าโคลอมเบียนี่การันตีเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้ว
1: ครับ
0: โปรตุเกสถ้าอยากจะได้แชมป์กลุ่มก็ต้องชนะโคลอมเบียป่ะก็ภาพรวมหลังผ่านไป2นัดนี่ก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะเออ
1: ก็เอ้ยแต่ว่าเห็นพี่บีเขียนในเพจนะน่าสนใจดีนะ
0: ครับ
1: มีแฟนบอลท่านหนึ่งไงที่ใส่สูทสีแดงแล้วก็ยืนนิ่งอยู่บนไอ้อัศจรรย์ไงอยู่คนเดียวอ่ะ
0: เขาทำอะไรฮะ
1: เอาก็เขายืนนิ่งเลยทุกคนก็เชียร์ไปแล้วแกก็ยืนบนอัศจรรย์ก็นิ่งเลยนะนะครับยืนอยู่หน้าแฟนบอลไง
0: ทำไมบอลมันไม่สนุกเหรอ
1: เอออาจจะเงียบเหงาหรือเปล่าแกก็ยืนนิ่งเลยยืนคนเดียวเลยนะฮะคนนี้ชื่อเล่นเขาบอกชื่อว่าลูมัมบ้าเวียฮะเป็นแฟนบอลที่โดดเด่นที่สุดของดีอาคองโกนะก็ใส่เชียร์ทีมชาติของเขาในชุดสไตล์ยุค60ที่มีสีสันนะก็คือใส่เสื้อข้างในเนี่ยเสื้อเชิ้ตเนี่ยข้างในสีเหลืองเนคไทสีแดงสูทสีแดงกางเกงสีฟ้าก็สีของธงชาติด้วยเนาะก็น่ารักดีนะในการเป็นทีมบ้านเราไปอ่านในเพจของพี่บีได้นะ
0: อ๋อ
1: เห็นไหมเห็นยัง
0: ชื่ออะไรนะฮะ
1: ชื่ออะไรนะ มิเชลเอนคูก้าเอมโบลาดิงก้า
0: อ๋อ
1: หรือว่าลูบัมบ้าวีเห็นไหม
0: อ๋อยืนใส่สูทสีแดงเด่นเป็นตั้ง
1: ในระหว่างเกมคนก็เชียร์ชูธงชูผ้าบันคอกันไปแต่ว่าเขาจะเชียร์ยืนนิ่งในระหว่างการแข่งขันโดยยกโดยยกแขนขวาขึ้นมาด้วยนะเรียนแบบรูปปั้นของนะพาราสิตลูมัมบ้าครับเป็นวีรบุตรแห่งคองโกนะนะครับเพื่อแสดงความอะไรอยากสุดซึ้งหลังจากที่เจ้าตัวเสียชีวิตเมื่อปี61ครับ
0: ก็แต่งตัวเรียนแบบวีรบุรุษของประเทศเขา
1: ใช่
0: พาทริสลูมัมบ้า
1: ครับผม
0: เขาถือว่าเป็นแฟนบอลที่สื่อชอบจับตามองเลยนะ
1: คนนี้เหรอ
0: ใช่เพราะว่าเขาชอบไปเชียร์ทีมชาติบทบาทของเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นมัสคอตนำโชคของทีมเลย
1: ครับ
0: จนกระทั่งสมาคมฟุตบอลเนี่ยแต่งตั้งให้เขาเป็นคณะผู้แทนทีมชาติ
1: เหรอ
0: นี่เป็นกองเชียร์ทีมชาติเลยอ่ะ
1: สุดยอด
0: จริงๆเกือบไม่ได้เข้าสหรัฐนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าติดปัญหาเรื่องวีซ่าที่อีโบลาระบาดในคองโกไง
1: เออก็นักเตะด้วยนักเตะคนแรกเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันที่เดียร์คองโกนะแต่ที่ไปค้าแข่งอยู่ในต่างแดนปรากฏว่าประเทศเดียร์คองโกมีโรคของเนี่ยอีโบลาระบาดก็เลยไม่ต้องมารวมตัวกันคือไปที่โน่นไปรวมตัวกันที่อื่นเลยฮะลูกจะไปรวมตัวที่เม็กซิโกมั้ง
0: ก็นัดแรกกับโปรตุเกสเนี่ยเขาไม่ได้ไปยืนเชียร
1: ์ครับ
0: อาจจะต้องกักตัวอยู่แล้วก็เพิ่งได้มายืนนัดเนี้ยเลยดัง
1: ดังเลยเหรอ
0: ไม่งั้นก็ต้องดังตั้งแต่เกมกับโปรตุเกสแล้วไง
1: อ๋อไอเกมแรกไม่ทันเหรอ
0: เกมไม่ทัน
1: เออพี่ก็เห็นทำไมไม่เห็นเขา
0: เออ
1: เ
0: พิ่งจะมาเห็นเนี่ยนะเอ็มโบลาดิงก้าซุปเปอร์แฟนเบอร์หนึ่งแห่งคองโก
1: โอ้โห
0: มาแล้วมาแล้วนี่ก็เป็นกองเชียร์ที่สร้างสีสันนะ
1: ครับ
0: จริงๆสื่อเขาก็ชอบอยู่แล้วช่วงนี้ใครจะไปเชียร์บอลโลกเนี่ยถ้ามีเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยโ
1: อ
0: ้โหได้เป็นคนดัง
1: ครับ
0: ชั่วข้ามคืน
1: ก็นี่ไงจำลาลิซาลิเกเม่ได้ไหมอ่ะ
0: ลาลิซาลิเกเม่
1: ที่เป็นแฟนมาประดักไวไงที่เจ้าตัวเวลาเชียร
0: ์ดุมๆนะ
1: เออที่จะมีมือถืออ่ะเสียบอยู่บริเวณตรงกลางระหว่างใจของน้องเขาอ่ะเออลิเกเม่อ่ะ
0: จำได้
1: ล
0: า
1: ลิซาลิเกเม่ตอนนี้เธอเนี่ยมาเป็นเขาเรียกมาเป็นนั่นนะมาเป็นพิธีกรข่าวในตอนนี้นะชีวิตเธอเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นอินฟูชื่อดังนะครับมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในจีมากกว่า200,000คนครับผมและมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเขาบอกว่าต้องขอบคุณตุรกีนะที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะครับทุกคนคือความรักของฉันเป็นไง
0: ก็ถือว่าเป็นไวรัลเลย
1: ครับ
0: ลาริซาลิเกลเม่นี่เรียกว่าเป็นสาวที่ใช้หน้าอกหนีบมือถือ จนโด่งดังไปทั่วโลกแต่มาตอนนี้นี่ภาพจำของปารากวัยนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเป็นไวรัลใช่ไหม
1: เป็นคนอื่นมาแล้วใช่ไหมลิกเกเม่ทีนี้ตอนนี้เธอไปนั่นแล้วเธอไปสายนั่นแล้วนะไปสายเรียกว่าสายไปสายพวกนักข่าวแล้วแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่ตอนนี้กำลังดังเลยเป็นอินฟูใช่ไหมตัวนี้ฮะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเขาไม่ใช่ลิกเกเม่เป็นคนตุรกีเนี่ยใช่ไหมน้องคนนี
0: ้
1: ที่เมจีเพิ่มขึ้น 200,000 คนเนี่ย
0: ใช่ชื่อนายเอลอากิเลล่า
1: อ๋อเหรอ
0: อ
1: ันนี้เป็น
0: ดังเลย
1: เป็นปารากวัยใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
0: เป็นปารากวัย
1: อ๋อเพราะปารากวัยเจอตุรกีไง
0: ใช่แ
1: ล
0: ้วก็มีถ่ายรูปลงโซเชียลน้องเขาก็น่ารัก
1: อ๋อเหรอผมมีคนติดตามไอจีเธอ 200,000 เนี่ยนะ
0: จุดเริ่มต้นความดังเนี่ยมาจากที่ใส่เสื้อทีมชาติปารากวัย
1: ครับ
0: ไปชมเกมแล้วก็ทำคลิปถ่ายรูปในจังหวะที่เชียร์บอลในสนา มแล้วก็สะดุดตาสื่อมวลชนชาวเน็ตทั่วโลกแล้วก็มีการเอาไปแชร์ต่อก็คือน้องเขาน่ารักแหละถูกยกย่องว่าเป็นแฟนบอลที่สวยที่สุดในโวลคัพ
1: แต่หน้าตาน้องก็น่ารักดีนะ
0: อายุ20ปีเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ดาเนล่านายอากิเลร่าฟิชเชอร์เป็นนางแบบและอินฟูชาวปารากวัยสวยเกินไปเลยดัง
1: ครับ
0: คนก็คิดว่าเป็น AI เคยประกวดนางงงนางงามมาแล้วด้วย
1: หน้าตาน้องก็เหมือนตุ๊กตาเหมือน AI จริงเน
0: า
1: ะว่าไหม
0: ใช่ฮะ ก็ลาลิซาดิเกลเม่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ดังเมื่อปี2010
1: ได้มาเล่
0: า
1: ปี2010ไงตอนนี้เป็นพิธีกรข่าวแล้วถ้าเป็นยุคพี่เนี่ยรู้จักดีลาลิซาดิเกลเม
0: ่นี่มาเจอน้องคนใหม
1: ่ใช
0: ่ลาลิซาริเกลเม่ต้องหลบไปเพราะว่าน้องแนวอากิเลล่ามาแล้ว
1: ครับ
0: คือก็เป็นธรรมดาที่สาวสวยจะโด่งดังเพราะว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชาย
1: ครับ
0: ดูถ่ายทอดสดแล้วเห็นน้องออกจอนี่ก็ต้องตามหาข้อมูลกันหน่อยว่าเป็นใคร
1: ใช่เอานะครับส่วนวันนี้ฟุตบอลโลกก็เตะกันต่อเนื่องนะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้จะเป็นวนกลับไปนะครับที่สายบนเลยก็คือสาย A เนี่ยนะก็กลับมาเตะกันและเตะคู่สุดท้ายเตะพร้อมกันไม่ใช่นัดสุดท้ายจะเตะพร้อมกัน
0: อย่างนี้ต้องเลือกดูแล้วสิ
1: ก็จะมี2จอนะตี2ตี5และ8โมงเช้าครับ
0: ครับ
1: ก็คู่ตี2ครับเป็นการเจอกันของ2ทีมนะครับในกลุ่ม B ครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาครับและบอสเนียเจอกาตาร์ครับ
0: แต่พร้อมกันเวลาตี2
1: ใช่ใช่ที่เขาคือตอนแรกเนี่ยฟุตบอลโลกเขาไม่ได้เตะพร้อมกันแน่นอน
0: นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
1: ถูกต้องมันเตะพร้อมกันนี้เขามาเปลี่ยนถ้าจำไม่ผิดปี1982
0: ะมันจะได้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน
1: ใช่เพราะนั้นที่เป็นทีมที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวดองหนองยงก็คือเยอรมันตะวันตกฮะคือแอลจีเรียแอลจีเรียเกมแรกชนะเยอรมันตะวันตก 2-1 นะ
0: ครับ
1: เกม2ครับพวกเขาแพ้ออสเตรีย 0-2 ครับแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยพวกเขาชนะชิลี 3-2 เพราะนั้นคะแนนแบบการแข่งขันจากชนะเนี่ยจะได้แค่2แต
0: ้ม
1: ไม่มี3แต้มแบบนี้นะนะครับก็ตอนนั้นแต่ว่าแอลจีเรียกับชิลีดันเตก่อนเนี่ยเตะวันที่24มิถุนายนครับและเยอรมันตะวันตกนะครับกับออสเตรียเตะในวันต่อมาก็คือวันที่25มิถุนายนตอนนั้นเขารู้ผลแล้วฮะเพราะถ้าเยอรมันตะวันตกกับออสเตรียครับสมมติเยอรมันตะวันตกชนะแค่ลูกเดียวนะก็เพียงพอครับต่อการเข้ารอบชนะ1ส่วนก็เข้ารอบได้โจมือออสเตรียเข้ารอบเลยนี่เป็นที่มาครับนับจากนั้นฟุตบอลโลกทุกสมัยครับจะต้องเตะนัดสุดท้ายพร้อมกันฮะ
0: ก็ถือว่าแฟร์ดี
1: อ่ะพอเนี่ยตั้งแต่บอลโลกปี82อ่ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไง
0: แล้วเดี๋ยวบอลโลกรอบนี้นะในรอบน็อกเอาท์นะมันมีข่าวมานะว่าทางฟีฟ่าเขากำลังพิจารณาจะเปลี่ยนกฎนะ
1: ครับ
0: ถ้ามันต้องดวลจุดโทษกันเนี่ยคือปกติเนี่ยดวลจุดโทษเนี่ยมันต้องไปเสี่ยงเหรียญ2รอบ
1: ใช
0: ่รอบแรกเลือกยิงก่อนอีกรอบนึงเลือกว่าจะยิงฝั่งไหน
1: ครับ
0: แต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่แฟร์เพราะว่าอย่างบางทีมเนี่ยมันเสี่ยงเหรียญชนะทั้ง2อันนะมันก็เลือกทั้งยิงก่อนก็เลือกทั้งว่าไปยิงฝั่งแฟนบอลตั
1: วเอง
0: เออแต่ตอนเนี้ย
1: เขาเปลี่ยนใช่มั้ย
0: เขาจะเปลี่ยนแต่ยังไม่ยืนยันนะแต่มีแผนว่าจะเปลี่ยนคือสมมุติเสี่ยงเหรียญปุ๊บพี่เจ๋งชนะพี่เจ๋งเลือกอย่างเดียวพออ
1: ย่างหนึ่งอย่างอย่างเดียวใช่ไหม
0: ก็คือจะยิงก่อนหรือจะเลือกยิงฝั่งไหนก็เลือกไปอย่างเดียวดีไหม
1: ก็ดีนะ
0: คือมันจะไม่มีคนแบบได้เปรียบ2 อย่างแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ที่จะทั้งยิงก่อนแล้วก็จะไปยิงฝั่งโกกองเชียร์ตัวเองด้วยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นข่าวมาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปตามยุคตามสมัยอ่ะเพื่อให้มันแฟร์นะก็คล้ายๆกับกฎที่พี่เจ๋งบอกไงมันก็แข่งไปก่อนค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไป
1: นะฮะ
0: ก็เดี๋ยวคืนนี้เตะพร้อมกัน3กลุ่มเลยนี่
1: ใช่
0: กลุ่มแรกพี่เจ๋งว่าไงฮะ
1: ก็กลุ่มบี
0: ตีสอง
1: ก่อนกลุ่มบีก่อนนะนะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาครับก็แคนาดานะครับมี4แต้มเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์เสมอเพียงพอในการเข้ารอบครับทั้ง2ทีมถ้าเสมอนะ
0: ครับ
1: เกมนี้ถ้าทั้งคู่เสมอนะครับก็จูงมือกันเข้ารอบเลยแต่แคนาดานะครับจะเป็นที่1ของกลุ่ม
0: ครับ
1: และสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะเป็นที่2ของกลุ่มนะส่วนถ้าบอสเนียครับเจอกาตาร์ตอนนี้ทั้งบอสเนียและกาตาร์มี1แต้มเท่ากันถ้าทีมใดทีมหนึ่งชนะก็จะมี4แต้ม4แต้มก็มีโอกาสที่จะลุ้นเป็นอันดับ3ดีสุด
0: ช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับส
1: ี
0: ่แต้มนี่น่าจะค่อนข้างชัว
1: ชัว
0: ก็คืนนี้นี
1: ่สวิตเนี่ยเจอแคนาดาที่แวนคูเวอร์นะส่วนบอสเนียกับกาตาร์นะครับแต่กันที่ซีแอตเทิลครับในอเมริกาครับแคนาดาก็เล่นในบ้านตัวเองอยู่แล้วเนาะแต่แคนาดาถ้าพวกเขานะครับเป็นแชมป์ของกลุ่ม B นะครับก็แชมป์กลุ่ม B เนี่ยจะเตะที่แวนคูเวอร์ต่อไปครับแต่ที่บ้านเกิดแต่ที่แคนาดาต่อไปจะไปเจอกับอันดับ3ของกลุ่ม E F G I J ฮะ
0: โอ้โหดูกันยาวเลย
1: ดูกันยาวเลยก็เอาอย่างนั้นก็อันดับ3ของกลุ่มมันน่าจะดีกว่าเจออันดับ2ของกลุ่มไหมล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: มาไหม
0: แคนาดาเจ้าภาพร่วมด้วยนะ
1: ครับ
0: นัดแรกเสมอนัดที่2นี่ถล่มกาตาร์ 6-0 น่าจะมั่นใจทีเดียวอ่ะมาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังไม่แพ
1: ้ครับ
0: นัดแรกเสมอกาตาร์มา 1-1 แล้วก็นัด2ถล่มบอสเนียมา 4-1 โอ้โหนัดนี้ผมมองว่าแฟนๆแคนาดาอยากเห็นทีมเก็บชัยชนะอีกครั้งนึงนะ
1: เพราะว่าถ้าอัดตกไปที่2เนี่ยไปเตะที่อื่นเลยนะสมมุติได้ที่2ของกลุ่ม B นะฮะ
0: ครับ
1: อันดับ2ของกลุ่ม B เนี่ยจะไปเตะที่โอ๊ตแคลิฟอร์เนียเลยฮะ
0: เพราะฉะนั้นแคนาดา
1: สตาเดียมเลย
0: เอาแชมป์กลุ่มแน่นอน
1: ต้องแชมป์กลุ่ม
0: ม
1: ุกคนนะ
0: เอาชนะไปเลย
1: ก็ชนะจบเสมอก็เพียงพอต่อการที่จะเป็นที่1ของสายครับ
0: แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ดูลูกได้เสียนะ
1: ก็ท่านในกลุ่มเดียวกันดู
0: เฮดเฮดก่อน
1: แต่ว่าถ้านอกกลุ่มมันไม่ได้เจอกันไงมันก็นับอันนี้มันนับนี่ไงนับไอ้นับประตูได้เสีย
0: อันนั้นหมายถึงอันดับ3ที่ดี
1: อันดับ3ที่สุดไงสมมติอันดับ3ที่สุดเอ้านับเฮดเฮดได้ไหมมันนับไม่ได้เพราะไม่ได้เจอกัน
0: ใช่
1: เพราะนับประตูได้เสีย
0: ใช่
1: ถ้านอกกลุ่มนะ
0: แต่อย่างวันนี้ถ้าเสมอในแคนาดาก็เพียงพอ
1: ก็แชมป์กลุ่ม
0: ที่จะได้แชมป์กลุ่มแล้ว
1: ถูกต้อง
0: ผมว่าลูกได้เสียดีกว่า
1: แต่คู่ต่อมาบอสเนียกับกาตาร์น่าสนใจทีมไหนชนะมีโอกาสไปต่อ
0: ใช่แต่ถ้าเสมอไม่ดีนะ
1: เสมอก็จูมือตกรอบเลยครับกอดคอตกรอบเลย
0: ต้องแลกอ่ะคู่นี้ต้องแลก
1: มัน
0: พี่เจ๋งว่า
1: โอ้โห
0: ทีมไหนเดียวกันบอสเนียกับกาตาร์เขามีโดนถล่มมาทั้งคู่นะ
1: ขอบอสเนียแพ้สวิต
0: 1-4
1: เกมได้เสมอแคนาดามา 1-1 นะสวิตเซอร์แลนด์น่าจะตอนนั้นเสมอกาตาร์ก็มาโดนช่วงท้ายใช่ไหมล่ะพี่ว่าบอสเนียดีกว่า
0: สูสีนะอันดับโลกอะไรก็ใกล้เคียงนะแต่ผมว่าบอสเนียดูดีกว่านิดๆเหมือนกัน
1: โอเคอันนี้คุณที่ตีสองนะ
0: ครับ
1: ตำราบ้านเรานะครับติดตามได้ในงานสดทอ FM 99นะครับอ้าวและคู่ตีห้าล่ะมาร์โกเจอเฮติและคาสกอลานะครับเจอกับบราซิลนะครับอันนี้เป็นการแข่งขันของกลุ่ม4บราซิลครับยังไม่เข้ารอบนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เจอกับสกอตแลนด์นะครับอันนี้ชิงแชมป์กลุ่มเหมือนกันและโมร็อกโกเจอเฮติครับโอ้โหยังไม่เฮติได้ตกรอบไปแล้ว
0: ทีมเดียว
1: บราซิลโมร็อกโกสกอตแลนด์ทีมไหนจะเป็นแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ดีสุดฮะ
0: คือโมร็อกโกเนี่ยชนะแน่นอนเจอเฮติเนี่ย
1: ชนะแน่นอนมี7แต้ม
0: โมร็อกโกจะมี7อย่างนั้น
1: ดังนั้นบราซิลต้องชนะ
0: บราซิลก็ต้องชนะถ้าอยากจะนะเอาแชมป์กลุ่มแต่ว่าลูกได้เสียเฮดทูเฮดเสมอกันมานะ
1: เสมอหนึ่งเกมแรกไง
0: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาดูลูกได้เสีย
1: ลูกได้เสียตอนนี้ลูกได้เสียบราซิลบวก3ส่วนโมร็อกโกบวก1ครับ อยู่ที่โมร็อกโกจะยิงใส่เฮติยำใหญ่ใส่สารพัดเฮติเท่าไหร่ครับ
0: โมร็อกโกก็ต้องยิงเยอะด้วยนะ
1: โอ้บราซิลไม่แน่นะโนนนะ
0: แต่บราซิลเนี่ยมันไม่แน่เพราะว่ามันเจอของหนักอย่างสกอตแลนด
1: ์สกอตแลนด์ด้วย
0: แต่สกอตแลนด์เงื่อนไขของเขาคือไม่อยากแพ
1: ้
0: เพราะว่าถ้าแพ้มี3แต้มเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดมันจะน้อย
1: อ
0: ย่างน้อยๆอยากจะยันเสมอบราซิลให้ได
1: ้
0: เพราะว่าถ้ามี4เนี่ยน่าจะได้เข้ารอบต่อไป
1: ครับอุ้ยมานะ
0: แต่ผมว่าสกอตแลนด์ยันไม่อยู่อ่ะดิ
1: โอ้เนาะวันนี้เนาะ
0: บราซิลก็อยากได้แชมป์กลุ่มเหมือนกัน
1: นนมองว่าเกมนี้ฮะ
0: ผมว่าบราซิลดีกว่า
1: ดีกว่านะ
0: ชนะเลย
1: คุณนิติ5นะการแข่งขันในกลุ่ม4นะครับแล้วก็ปิดท้ายครับในเช้าวันพรุ่งนี้ครับเวลา 8:00 นครับเช็กเกียครับเจอเม็กซิโกเข้ารอบไปแล้วนะและแอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้ครับอดีตสองเจ้าภาพเจอกันนะแอฟริกาใต้กับ เกาหลีใต้ครับเป็นการแข่งในกลุ่ม A ครับเม็กซิโกเข้ารอบไปแล้วแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วด้วย
0: เ
1: พราะว่าเกาหลีใต้ถ้าชนะมี6แต้มเม็กซิโกแพ้ในนัดสุดท้ายก็เฮดทูเฮดของเม็กซิโกก็เ

0: ดีกว่าไงเมสโกก็น่าจะคอนแล้วล่ะพี่ว่าเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วอ่ะน่าจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะนะนั้นเราต้องมาดูเกมเกาหลีใต้กับแอฟริกา
1: ใช่
0: แอฟริกาใต
1: ้ซึ่งเกาหลีใต้เหนือกว่าเยอะผมว่า
0: เออ
1: เกาหลีใต้น่าจะเช็คบินได
0: ้ครับ
1: ส่วนเช็คเกียร์ก็ต้องไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาอ่ะก็ดูว่าถ้าเม็กซิโกผ่อนแล้วเช็คเกียร์จะเก็บชัยชนะได้ไหม
0: ครับ
1: ถ้าชนะก็จะมี4แต้
0: ม
1: ก็มีสิทธิ์เข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไป
0: สะดวกนะมีโอกาสโอ้ถ้าแอฟริกาใต้ชนะใน4แต้มเข้าเลยนะใช่ไหม
1: โอ้โหแต่ว่า
0: ถ้าเกาหลีใต้เสมอก็เพียงพอต่อการเข้ารอบ
1: ก็จะเข้าที่2
0: ใช่
1: เพราะว่าเม็กซิโกเขาเจอเกาหลีใต้ไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: เม็กซิโกเขาชนะไปแล้วเฮดทูเฮดยังไงเขาก็ดีกว่า
0: แ
1: ต่ว่าเกาหลีกับแอฟริกาใต้ผมว่าเกาหลีใต้ก็ดีกว่าพอสมควรนะ
0: เนาะ
1: น่าจะชนะได
0: ้
1: ส่วนเช็คเกียร์เนี่ยผมว่าไม่น่าจะชนะเม็กซิโกต่อให้ส่งสำรองลงเพราะว่าต้องไว้ลายเจ้าภาพหน่อยโชว์แฟนบอลหน่อยอย่างน้อยๆเม็กซิโกผมว่าไม่แพ้
0: วันนี้โอ้เตะที่เอสเตกาด้วยที่เอสเตกาสเตเดียมด้วยนะ
1: ใช่ก็ไม่น่าจะผิดพลาดอ่ะกลุ่มนี้เม็กซิโกเข้าอันดับหนึ่งเกาหลีใต้อันดับสองไปแล้ว
0: นะครับอยู่ที่ว่าพี่ว่าไม่น่าแพ้หรอกไม่อยากแฟนบอลนะเนาะดีไม่ดีเนี่ยเล่นเพื่อชนะด้วยนะแฟนบอลเนี่ยจะภาพร่วมไงเม็กซิโกฮะ
1: ส่วนเม็กซิโกไม่แพ
0: ้โอ้ดังนั้นคู่ประเดิมการเนี่ยห้ามพลาดนะครับก็ติดตามได้เลยนะเดี๋ยวป๋าและพี่เทพจะมาให้เสียภาษาไทยเวลา 8:00 น.นะ
1: แบบเนี้ยคุณผู้ฟังต้องฟัง99เลย
0: อ๋อมันลุ้นโดนลุ้น2คู่นะ
1: เออถ้าไปดูถ่ายทอดสดมันดูบางคนดูได้คู่เดียวไง
0: ใช่ไหม
1: เออพรุ่งนี้ติดตามคืนนี้เลยตั้งแต่คืนนี้เลย 02:00
0: ครับ
1: 05:00 แล้วก็ 08:00 จัดเวลาชีวิตให้ดีถ้าอยากดูบราซิลสกอตแลนด์ก็5:00ดูเสร็จก็ไปทำงานได
0: ้ครับเขาฝั่งกัสกาของเรานะ
1: ใช่แล้วพอออกจากบ้านขับรถไปทำงานก็เปิด99จะได้รู้คู่ตอน8โมงเนี่ยไปเช็คดูหน่อยว่าเกาหลีใต้จะเก็บแอฟริกาใต้ได้ไหม
0: โอ้ยแล้วก็ฟังป่าบรรยายด้วยนะ
1: ใช่แล้วประมาณนี้นี่คือโปรแกรมที่รออยู่นะ
0: อ้าวข้อความทักทายเข้ามานะครับวันนี้วันเกิดเมสซี่โอ้ลืมไปวันนี้วันเกิดเมสซี
1: ่ Happy Birthday
0: 39ปีเด็กหนุ่มจากโรซาเลโอครับ
1: เมื่อวานได้ข่าวดีคุณพ่อจากโรงพยาบาลแล้ว
0: โอ้เนาะฮอเก้ไหม
1: ใช่
0: คุณพ่อฮอเก้เป็นทั้งเป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นเอเย่นให้กับลูกชายคนโตด้วยเอ้ยเป็นให้กับลูกชายด้วยนะโอ้เรื่องราวของเมสซี่เนี่ยกับเทพยานะครับเป็นนักเตะที่อยู่อาร์เจนตินาแล้วพอตอนเด็กๆอ่ะหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับการเจริญเติบโตอ่ะค่าจะจ่าย30,000พ่อเนี่ยทำงานแล้วก็คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านแล้วก็ไม่ไหวอ่ะสโมสรโรซาเลโอก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายก็เลยต้องไปที่บาร์เซโลน่านะโอ้โหเนาะแล้วดูสิคนเรานะชีวิตพลิกผันจริง
1: ใช่
0: เป็นนักเตะพี่ว่าดีสุดของโลกไปแล้วนะ
1: อุ้ย
0: เมสซี
1: ่ต้องยอมแล้ว
0: เกรเทสออฟออลไท
1: ม
0: ์โค้ชไปแล้วนะ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูด้วยเมสซี่
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: อ้าวสวัสดีเข้ามากันเยอะนะครับฟิลิปอะไรนักข่าวสกายเยอรมันสุพนัทอย่างไรกับสัญญากี่ปีอ๋อสุพนัทที่ไป
1: โอมิยะอดิยะใช่ไหม
0: โอมิยะใช่ไหมก็เรียบร้อย
1: ต้องรอเขาแถลงอ่ะ
0: ใช่
1: ถึงจะรู้ว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ยังไม่ออฟฟิเชียล
0: ครับคุณพัชสุบว่ากัสกาบรรยายฟังประจำนะครับกัสกาบรรยายดีทุกท่านนะครับวันนี้บราซิลเป็นไงบราซิลชนะแน่นอนพี่ว่า
1: คืนนี้ใช่ไหม
0: คืนนี้นะ
1: เจอสกอตแลนด์นะ
0: ใช่
1: อ่
0: ะเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที
1: ่ใช่ครับ
0: ติดตามนะครับ
1: เดี๋ยวใครตอบถูกเนี่ยเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะ
0: ติดต่อกันไป
1: ใครที่เล่นเกมกับเราอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้ว
0: ใช่ฮะโดนแล้วเจ๋งลาไปก่อนนะครับขอบคุณละสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
3: นายกสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาคนบรรจุไปแล้วก็ไม่เว้นซัดกลไกแบบนี้เรียกว่าขายชาติเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวแต่ติดกำไร EM เปิดใจอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้น ฝากไปยังทุกคนอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายศาลพิพากษาติ๊กชิโร่จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพเมื่อปลายปี67วุฒิสภาสหรัฐลงมติ50ต่อ48เสียงให้ทรัมป์ยุติสงครามในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับ
5: ขอเริ่มกันที่ความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทางเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งนี้ในส่วนของแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมหลักนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำนะคะแบ่งจัดขบวนเป็นเรือ5ริ้วแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วนะคะความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีครับสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นรถที่มีปัญหาแม้บรรจุไปแล้วก็ตามครับบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องหากผลออกมาทุจริตในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษลั่นคนชั่วกว่าคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธีรุตสุภวิบูลผลเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงแรกของการประชุมครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งใช้เวลากระทันหันมากเชื่อว่าทุกท่านทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นที่สนใจและกังวลของประชาชนวันนี้จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปท.และก็ฝ่ายปกครองปปช.เพื่อรับฟังที่มาที่ไปและก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นครับซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องการสอบครั้งนี้ครับคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้ว ในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกไปใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่บี้เอาเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องเพราะหาก

0: ทุจริตในทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนายกยังชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนายครับซึ่งได้ติดตามดูปฏิบัติการตามสื่อสารมวลชนและการรายงานในระบบราชการซึ่งก็เห็นว่าทุกคนเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่หวาดหวั่นกับอิทธิพลใดๆทางสิ้นครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ยืนยันเรื่องของการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบค่ะบอกว่าต้องมีเฉลยจากมหาวิทยาลัยนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์เฟซบุ๊กกรณีปปช.ไปทลายขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบหลักฐานมีการเรียกรับเงินเพื่อแก้ข้อสอบ350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและที่แข่งขันสูงราคาสูงถึง 7-8 แสนบาทค่ะกระทั่งมีการโยงไปถึงจ่าพอผ่านนะคะข้าราชการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยยืนยันว่าการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบได้ต้องมีคำเฉลยจากมหาวิทยาลัยคำเฉลยนี้เก็บไว้เป็นความลับฝ่ายเดียวของมหาวิทยาลัยสถ.ไม่อาจรับทราบได้ TOR กำหนดไว้แบบนั้นค่ะคำเฉลยจำนวน87 ชุดเอามาได้อย่างไรนะคะนายมนัสยังยืนยันว่ากระดาษที่เห็นไม่ใช่กระดาษข้อสอบจริงค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นมาจากไฟล์ PDF ที่สแกนไว้ในขณะตรวจคำตอบเพราะว่าใน TOR กำหนดไว้เช่นนั้นนะคะโดยระบุว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถสแกนภาพถ่ายไว้ได้เมื่อตรวจแล้วเสร็จก็ให้สำเนาข้อมูลลงในไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ส่งให้กรมส่งเสริมจำนวน1 ชุดสรุปข้อมูลนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับการปริ้นสำเนาภาพถ่ายมานั้นก็ด้วยเพราะต้องการตกแต่งคะแนนก่อนที่จะไปดำเนินการกับต้นฉบับจริงส่วนใครปริ้นใครทำตนไม่ได้พูดเป็นเรื่องของกระบวนการส่วนทางเพชรบูรณ์ค่ะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ประกาศชี้แจงด่วนนะคะกรณีที่ถูกพาดพิงถึงขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสค่ะขณะที่นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้กำกับดูแลได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งขีดเส้นตายให้รายงานผลกลับมายังจังหวัดภายใน7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือค่ะ
0: นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่ว่าการจับกุมขบวนการนี้ครับถือเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกแล้วก็ย้ำว่าในแง่ของตนมองว่าดีครับเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลเพื่อจะได้หาช่องทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดครับและเมื่อเราเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆเขาจะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได้เมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจัดบรรจุสอบข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์ก็มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนตัวนะครับที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดครับเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปได้แล้วแต่ถ้าการออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้นะครับก็ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นครับได้รับรายงานว่าในส่วนของกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จ

0: ทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: มีเรื่องของการสกัดสวยทุจริตการดูดทรายนะคะวันนี้ปปช.จังหวัดนครพนมค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ภาค4พื้นที่ตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนายนราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตบอกว่าการขออนุญาตดูดทรายมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับค่ะทำให้ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตหลายฉบับและแต่ละฉบับก็มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันทำให้ผู้ประกอบการอาจจะหลีกเลี่ยงในการขออนุญาตและเข้าไปดำเนินการดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งอาจมีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบกับค่าตอบแทนจากการดูดทรายที่รัฐควรจะได้รับพบว่าในพื้นที่ตำบลดงบางผู้ประกอบการท่าทรายยังไม่ได้ยื่นและชำระค่าตอบแทนตามปริมาณทรายที่ดูดกับพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มานานทำให้ภาครัฐเสียหายนะคะการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบในครั้งนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติและลดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตและส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตและผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลพิกัดพื้นที่และสถานะใบอนุญาตต่อสาธารณะค่ะพร้อมกับแนะนำให้ผู้ประกอบการท่าทรายนะคะปฏิบัติตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีให้หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียินดีที่จะเข้าไปชำระภาษีตามกฎหมายต่อไปค่ะด้านนายกอบต.ดงบางนายชูศักดิ์วสันต์บอกว่าพื้นที่ตำบลดงบางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่าทราย7รายนะคะยังประกอบการอยู่5รายตลอด4ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ได้มีการชำระค่าภาษีซึ่งส่งผลทำให้รัฐเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาตำบลทางอบต.ได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการทั้งหมดให้มาชำระภาษีการใช้ที่ดินของรัฐซึ่งคงค้างจ่ายมานานกว่า4ปีและในวันที่26มิถุนายนนี้ก็จะครบกำหนดการแจ้งเตือนครั้งที่3แล้วหลังจากนั้นก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการค่ะ
3: กรรมาธิการการปกครองครับเชิญผู้ว่านิรัตลองซีฟู้ดแจงปมมาเซียแล้วก็สวยโยกย้ายในจังหวัดภูเก็ตครับการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองโดยมีนายธนยศลิ้มสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการครับได้เชิญนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับเนื่องจากติดภารกิจประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมรวมถึงว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตพรรคกล้าธรรมและนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยครับนอกจากนี้คณะกรรมการการปกครองยังได้เชิญนายนิรัตพงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นตัวแทนของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายธนยศบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจทั้งเรื่องการมีมาเฟียในพื้นที่การด้วยครับผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นที่ถูกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวรสิทธิ์ได้แถลงถึงเรื่องโนมินีที่ต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทและถือครองเกินกฎหมายของจังหวัดภูเก็ตกรรมาธิการกับปกครองครับจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นในข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ทางกรมการปกครองได้เล่าถึงขั้นตอนต่างๆหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็มีข้อสังเกตต่างๆจากการเก็บค่าคุ้มครองหรือว่ามีมาเฟียจนสุดท้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายขณะที่นางสาวพักมลบอกว่าจริงๆแล้วตนเองเสนอตัวเข้ามาขอสังเกตการประชุมมากกว่าเพราะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองพยายามเชิญแล้วถึง2ครั้งแต่เราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็คาดหวังว่าการสังเกตการของการประชุมคณะกรรมการการปกครองวันนี้ครับน่าจะได้มีข้อมูลที่พยายามตามหาเรื่องการย้ายผู้ว่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีความคืบหน้ามีข้อมูลอะไรและหากมีข้อมูลที่น่าสนใจก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่าทำงานต่อไปอย่างไรในฐานะฝ่ายค้านในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ครับ
2: มาดูคดีของติ๊กชิโร่นะคะมีคำพิพากษาจำคุก2ปีค่ะที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อวันที่10ตุลาคมปี67นะคะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดนี้มีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีค่ะแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถจะตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงนะคะเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอลงโทษค่ะพร้อมกับเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามคดีนี้นะคะจำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ว่าทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมค่ะคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งนะคะภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีความคืบหน้าจากนายกรัฐมนตรีครับว่ามีการรับฟังคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยปริศนาเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นแล้วหรือไม่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนเจอกันบ่ายนี้ที่ทำเนียบนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงคลิปเสียงสนทนาการแฉสอบราชการท้องถิ่นแล้วก็อ้างว่าเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทส่งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนหนึ่งว่าขอกลับไปรับโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันเมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามช่วงบ่ายหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบครับ เมื่อถามย้ำว่าที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนก็ฟังอยู่ที่เขาพูดกัน2คนใช่หรือไม่ที่เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่มีการอ้างถึงเราก็ต้องไปตรวจสอบครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องดังกล่าวครับ
2: มาต่อกันที่เรื่องของเสกโลโซนะคะวันนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะก็มีคนไปต้อนรับอบอุ่นเลยนะคะทั้งคุณการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิไสเกลือแล้วก็แฟนคลับค่ะเสกให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนและก็รักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทำให้ตนได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้จะกลับไปร้องเพลงดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ใครผิดหวังค่ะการอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับคืนสู่วงการดนตรีแล้วก็เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไประหว่างอยู่ในเรือนจำแต่งเพลงสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังแล้วก็จัดกิจกรรมทางดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สินจนผู้ที่สนใจค่ะทางนี้เสกโลโซได้อภัยโทษลดโทษ5เดือน20วันนะคะจากกำหนดโทษ2ปี12เดือน20วันคงเหลือกำหนดโทษ2ปี6เดือน30วันและจะพ้นโทษในวันที่13ธันวาคม2570และการพักการลงโทษครั้งนี้มีการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษค่ะ
3: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมอาวุธครบมือเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติบุกรวบ2พี่น้องผู้ร้ายข้ามชาติหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพุ่งคดียาเสพติดของตำรวจสากลครับโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุประมาณ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและก็มักขี่จักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนและกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันจมกตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบครับว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนชื่อนายมุสตาฟาอายุ33ปีซึ่งทั้ง2คนครับเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงของตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรข้ามชาติหรือว่าซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปิดบังอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมาจนกระทั่ง23มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้ง2รายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและได้มีการลงนามการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามจากนั้นครับเจ้าหน้าที่นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยชุดสืบสวนตรวจข้อมูลกับสายลับอีกครั้งปรากฏว่าทั้งสองรายพักอยู่คนละชั้นจึงจำเป็นต้องกระจายกำลังเข้าตรวจสอบแล้วก็สามารถควบคุมตัวทำการบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายได้ในที่สุดแล้วก็นำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
2: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบยติเรื่องอำนาจการทำสงครามที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อจำกัดอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1973นะคะที่ทั้ง2สภาผ่านยติร่วมกันเพื่อบังคับให้ผู้นำถอนทหารได้สำเร็จค่ะมตินี้สะท้อนถึงกระแสต่อต้านที่เพิ่มขึ้นต่อสงครามที่ไม่ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนนับตั้งแต่เปิดฉากเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโทษทางด้านทรัมป์นั้นได้โพสต์ข้อความโจมตีผลการลงมติผ่านแพลตฟอร์ม True Social ทันทีค่ะโดยระบุว่าการลงมติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดเวลาและไร้ความหมายทั้งยังกล่าวหาว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่เห็นชอบกำลังสร้างความอุ่นใจให้แก่อิหร่านและทำให้การทำหน้าที่ของเขายากลำบากยิ่งขึ้นในระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายค่ะ แม้ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนอเมริกันจะมองว่าการลงมติครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็นับว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งสำคัญของในทรัมป์นะคะซึ่งเคยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภามาตลอดค่ะการลงมติในวุฒิสภามีสมาชิกพรรครีพับลิกัน4รายที่ตัดสินใจส่วนมติพรรคข้ามฝั่งไปลงคะแนนร่วมกับพรรคเดโมแครตขณะที่มีส

0: สว.พรรคเดโมแครตเพียงรายเดียวที่ลงคะแนนคัดค้านส่วนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นยติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะมีรอยร้าวในพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเตรียมยื่นขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเพิ่มอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในสมรภูมิอิหร่านท่ามกลางภาวะปริ่มน้ำที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในทั้งสองสภาค่ะและสมาชิกพรรคบางส่วนก็เริ่มแสดงท่าทีตีตัวออกห่างก่อนที่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ร่วมกับอิปซอสนะคะที่ชี้ว่าชาวอเมริกันเพียง1ใน4เท่านั้นที่เห็นว่าสงครามครั้งนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปและเสียงส่วนใหญ่กังวลว่าหากข้อตกลงหยุดยิงไม่ยั่งยืนโดยมีประชาชนร้อยละ35ที่มองว่าสถานะของสหรัฐอ่อนแอลงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์การเจรจาสันติภาพรอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อยุติสงครามแม้ว่านายทรัมป์จะยืนยันระหว่างการปราศัยในรัฐเพนซิลเวเนียว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองประเทศกลับให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงในสาระสำคัญของร่างข้อตกลงโดยผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านได้ยอมตกลงให้มีการตรวจสอบนิวเคลียร์อย่างไม่มีกำหนดแต่ว่าอิหร่านออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้มีการยอมอ่อนข้อในประเด็นนี้ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินการควบคุมช่องแคบฮอร์โมสรวมถึงสถานการณ์สงครามคู่ขนานของอิสราเอลในเลบานอนด้วยค่ะ
1: มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย40รายในฝรั่งเศสท่ามกลางคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่แผ่ปกคลุมภูมิภาคยุโรปตะวันตกและตอนกลางครับฝรั่งเศสเพิ่งเผชิญกับคืนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี1947อุณหภูมิเฉลี่ยยามค่ำคืนสูงถึง 21.6 องศาเซลเซียสในขณะที่บางพื้นที่แถบตะวันตกคาดว่าอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงถึง 43-44 องศาเซลเซียสมีการประกาศเตือนภัยสีแดงครอบคลุมพื้นที่54จังหวัดจาก96จังหวัดเมื่อวานนี้ครับเมืองน้องเพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่เกือบ45องศาเซลเซียสนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูเปิดเผยว่ามีผู้จมน้ำเสียชีวิตแล้ว40รายนับตั้งแต่คลื่นความร้อนระลอกแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่หลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อคลายความร้อนทางการต้องประกาศเตือนให้เลือกเล่นน้ำเฉพาะในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่านั้นครับนอกจากนี้เหตุทางน้ำก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากภาวะฮีทสโตรกโรคประจำตัวกำเริบจากความร้อนและยังมีแรงงานสลดพบเด็กเล็ก2รายเสียชีวิตเนื่องจากถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแดดจัดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาม.ตอนต้น850แห่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวและอีกกว่า 1,800 แห่งต้องสลับหรือว่าปรับตารางการเรียนครับเพื่อลดความเสี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในปารีสเช่นหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟจำเป็นต้องลดชั่วโมงการเปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดครับ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บอลโลกสตอรี
5: ่ลูก้าโมดริชจอมทัพผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออายุไขในวัย37ปีหลายคนอาจคิดถึงการแขวนสตั๊ดแต่ไม่ใช่กับลูก้าโมดริชในฟุตบอลโลก2022เขาแสดงสถิติการเป็นมิดฟิลด์ที่ลงสนามมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์โดยลงเล่นไปถึง7นัดเต็มเกือบทุกนาทีและพาทีมชาติโครเอเชียคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จโมดริชทำสถิติเป็นนักเตะอายุเกิน35ปีคนแรกที่เล่นในฟุตบอลโลกนัดเดียวมากกว่า100นาทีคือในช่วงต่อเวลาพิเศษถึง3ครั้งในทัวร์นาเมนต์เดียวนอกจากความฟิตเขายังมีสถิติการจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง 88% และสร้างโอกาสทำประตูให้ทีมอย่างต่อเนื่องความมหัศจรรย์ของเขาคือการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่พาทีมเล็กๆอย่างโครเอเชียเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายได้ถึง2สมัยติดต่อกัน
6: 12:31 ครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live บอลโลกครับอยู่กับผมเบนซ์พิยพัฒน์และพี่เปรมโสพลครับประจำการในรายการนี้เนาะประจำวันที่24 มิถุนายน2569ครับ
7: สวัสดีครับเป็นวันที่ดีนะครับหลังจากที่เราได้เห็นทั้ง48ทีมนะแข่งไปครบแล้วทั้ง2นัดนะครับก็เพราะว่าบางทีมมีเกมที่ดีทั้ง2นัดอาร์เจนตินาอย่างนั้นนะครับบางทีมมีเกมที่ดีเกมนึงและไม่ดีเท่าไหร่เกมนึงเดี๋ยวค่อยว่าถึงอังกฤษยกตัวอย่างครับ
6: ครับก็เท่ากับว่าทุกกลุ่มเนี่ยแข่งกันครบแล้ว2นัดก็จะเหลือนัดตัดสินนัดสุดท้ายอีกสัปดาห์นึงเนาะไม่ถึงสัปดาห์นะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นรายชื่อทีมบางทีมเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วเนาะรวมถึงรายชื่อบางทีมที่ต้องบอกว่าก็จอดป้ายที่รอบแบ่งกลุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์ครับกับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาท ร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับขั้นตอนเนี่ยต้องบอกว่าง่ายมากเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับก็ซื้อบัตร Mcord Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลหรือทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcord Super Fan เนี่ยจะสตาร์ทกันที่บัตร Mcord Super Fan Starter ครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบเนาะในการร่วมโหวตถ้าเอาแบบสุดคุ้มเลยเริ่มกันที่บัตร Mcord Super Fan Diamond ครับราคาที่500บาทซึ่งจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตครับของรางวัลเนี่ยถือว่าจัดเต็มโดยเฉพาะของรางวัลอันดับ1นะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van ครับมูลค่าเนี่ยสูงถึง 1,600,000 บาทจำนวน1รางวัลครับรางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน3รางวัลครับและถัดมาจะเป็นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลส่วนสุดท้ายจะเป็น Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลครับและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้ครับผมกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับก็มาร่วมกิจกรรมกันได้ตลอดช่วงฟุตบอลโลกนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณ1เดือนเต็มๆนะครับก็อยู่กันยาวๆแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้เนาะเพราะว่าของรางวัลเนี่ยถือว่าจัดเต็มกันพอสมควรนะครับอ่ะส่วนฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขัน4คู่เนาะพี่เปม
7: แน่นอนคร
6: ับ เป็นกลุ่ม K กับกลุ่ม L คู่แรกเนี่ยเปิดหัวกันที่เวลาเที่ยงคืนครับเป็นโปรตุเกสเจอกับทางด้านของอุซเบกิสถานเป็นตัวแทนจากเอเชียเราและเป็นครั้งแรกของเขาด้วยซึ่งกุนซือเนี่ยเป็นคานาวาโลไงเป็นอดีตประการหลังทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลก2006แล้วก็บัลลังดอร์อีก1สมัยนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าเจองานหนักเจอโปรตุเกสที่ก็หวังมาคว้า3แต้มเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นใจให้กับพลพรรคฝอยทองนะครับซึ่งประตูแรกเนี่ยก็มาได้ไวนะเพราะว่ามาในนาทีที่ต้องบอกว่ามาในนาทีที่เท่าไหร่ครับพี่เปม
7: นาทีที่6นะครับชอคันเซโลเนี่ยเลี้ยงผ่านนักเตะอุซเบย์2คนที่ปีกขวาครับเปิดมาที่กลางประตูถึงตัวคริสเตียโนโรนัลโดเตะเข้าประตูไปที่เสาใกล้นำก่อน 1-0 นะครับก็ดีสำหรับแฟนโรนัลโดนะพูดถึงอันนี้ลูกแรกครับ
6: ใช่ก็เหมือนเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับตัวเขาด้วยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่านัดแรกน่ะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์สำหรับโปรตุเกสแล้วก็รวมถึงเคมิสตรีความภายในทีมที่ดูไม่ค่อยเป็นหนึ่งเดียวสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อวานนี้ลูกแรกมาจากคริสเตียโนโรนัลโดก็เหมือนเป็นการปลดล็อกความกดดันของตัวเขาเองด้วยและลูก2นี่ก็มาได้เร็วทิ้งไม่นานมากสำหรับประตูแรกนะครับ
7: ครับนาที17นะลูกนั้นนะครับที่ฟรีคิกหัวกะโหลกนะครับนูโน่เมนเดสยิงผ่านกำแพงซ้ายของอุซเบย์คนนั้นคืออบอสเบกฟาซูลาเยฟครับเข้าประตูที่เสาไกลเลยเป็น 2-0 นะครับ
6: ก็เหมือนกับว่าทางต้องบอกว่าลูกฟรีคิกลูกนี้โรนโดเหมือนจะเป็นคนยิงเนาะแต่สุดท้ายเป็นทางด้านของนูโน่เมนเดสเนี่ยที่เป็นคนยิงเข้าไปก็ หลายคนเนี่ยก็คิดว่าโรนัลโดจะเป็นคนยิงสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไปพยายามกำแพงเนี่ยพยายามที่จะเบี่ยงออกทางซ้ายหน่อยเพื่อที่จะปิดช่องว่างของประตูไว้เพื่อเพราะโรนัลโดเขายิงขวาเนาะแต่สุดท้ายเป็นนูโน่เมนเดสที่ได้ส่องเป็นคนได้ยิงเองแล้วมุมมันเปิดเนาะก็ผ่านมือผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานเข้าไปครับก็เป็น 2-0 จากนั้นเนี่ยประตูที่3ก็มาจนได้ครับแล้วเป็นประตูที่2ของ CR7 นะครับ
7: ก็คือทางบรูโน่ฟานันส์ครับเลี้ยงจากเขตตัวเองนะที่กลางเขตบุกจ่ายผ่านนักเตะโปรตุเกสจะทรดนักเตะอุซเบกิสถาน2คนไปถึงโรนโดทางขวาในกรอบเขตโทษก็ยิงเรียกเข้าเสา2ไปนะครับน่าจะมีคนคาดหวังแฮตทริกบ้างแหละตอนนั้นน่ะนะครับว่าเป็น 3-0 นะฮะนาที39ครับตอนนั้น
6: ก็ถือว่าเป็นประตูที่2นะครับของคริสเตียโนโรนโดในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ต้องบอกว่าพอโปรตุเกสเล่นรู้จับเกมกันได้รู้เคมีภายในทีมรู้ว่าจะต้องทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างเนี่ยนั่นก็หมายความว่าการเข้าทำของเขามันดูมีชีวิตชีวากว่าเกมแรกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นบอลแนวลึกรวมถึงการคอสบอลเข้าสู่กรอบเขตโทษกลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ยเขาถือว่าทำผลงานได้ตามที่หลายๆคนคาดหวังไว้ผิดจากเกมกับเดียคองโกเนาะทำให้จบครึ่งแรกไปเนี่ยโปรตุเกสนำ 3-0 นะครับ
7: ครับเดี๋ยวขยับไปต่อก่อนจะได้พูดประตูต่อไปนะฮะนาทีที่60ครับบรูโน่ฟานันส์เปิดลูกเตะมุมทางขวามาทางเสาแรกชอร์เฟลิกซ์ไปถึงบอลแตะต่อไปโดนกองหลังอุซเบย์อับดุลโคเดียคุซานอฟและนายประตูอับดุลโวฮิตเนมาตอฟนะครับก็เข้าไปเป็น 4-0 นะครับตอนนั้นเป็นลูกเตะมุมบ้างเบนส์ครับ
6: ครับก็เป็นลูกเตะมุมนะครับเป็นลูกเซตพีซออกมานะครับก็จริงๆเราจะเห็นประตูจากหลายๆครั้งที่โปรตุเกสพยายามเข้าทำหรือแบบพยายามมีลุ้นจากลูกเซตพีซค่อนข้างบ่อยนะฮะหรือร่วมไปถึงลูกจากริมเส้นเนี่ยค่อนข้างบ่อยแล้วครั้งนี้มันก็เป็นผลเพียงแต่ว่ามันก็ทางผู้ตัดสินเขาชี้เป็นการทำเข้าประตูเองไปสำหรับแนวรับของอุซเบกิสถานเนาะส
7: ุ
6: ดท้าย
7: น
6: ี้ทิ้งห่างเป็น4-0ครับแต่ว่าแค่นั้นมันยังไม่พอ
7: ถูกครับนาที87ครับมาทางปีกขวาแล้วนะครับบรูโน่ฟานันส์จ่ายให้เนลสันเซเมโดเปิดบอลจะให้โรนัลโดนะครับไปชนตัวคูซานอฟก่อนนะครับบอลเลยมาถึงราฟาเอลเลอในเขตโทษอยู่คนเดียวเลยนะครับตรงนั้นยิงเข้าไปที่3เหลี่ยมทางซ้ายเลยเป็น5-0นะครับเลยเป็นสกอร์นั้นนะครับโอกาสยิงโปรตุเกส17-7เข้ากรอบ9-2ครับ
6: ครับก็เกมนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะแฟนฝอยทองรวมถึงตัวผมด้วยก็เป็นแฟนฝอยทองที่ต้องบอกว่าเมื่อคืนเล่นได้ค่อนข้างน่าพอใจแม้ว่าจะเจอกับทีมอย่างอุซเบกิสถานนะครับโอเคเป็นครั้งแรกของเขาเนาะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องชื่นชมทางด้านของโปรตุเกสที่ถือว่าต้องบอกว่าก่อนเกมก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่สุดท้ายผลงานในสนามเป็นคำตอบนะครับก็สุดท้ายเนี่ยคว้า3แต้มไปเป็นการชิงโมเมนตัมหรือชิงความเขาเรียกว่าความได้เปรียบกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปลุ้นหนักในนัดสุดท้าย
7: จะเดี๋ยวถึงวันที่โปรตุเกสเตะอีกวันหนึ่งกันเดี๋ยวเราค่อยขยายกันโรนัลโดอย่างว่าเมื่อเทียบกับเกมที่แล้วเบนเขามีโอกาสยิง3ครั้งตอนนี้เสมอเดียวของโกเมื่อวานเนี่ยนับรวมกันเนี่ยได้7ครั้งนะครับประมาณนี้
6: 9-5เป็นประตู2แล้วเกือบแฮตทริก
7: ถูกครับ
6: ครับก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคและเป็นผู้เล่นคนแรกเนาะที่สามารถทำประตูได้ถึง6สมัยนะครับก็เป็นผลงานที่ดีไปสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดและรวมถึงพลพรรคฝอยทองทีมชาติโปรตุเกสครับแล้วคู่ถัดมาครับพี่เปม
7: โอเคงั้นคู่นี้เดี๋ยวไล่ยาวๆก่อนไม่มีประตูนะครับที่ฟ็อกซ์บอโรนะครับอังกฤษเจอกับกาหน้าจังหวะที่ได้เสียวเนี่ยก็นาที14เดคลันไรส์ยิงฟรีคิกข้ามคานออกไปจากนอกเขตโทษทางซ้ายแต่ครึ่งนั้นไม่ค่อยมีอะไรมากพอเข้าครึ่งหลังนะครับกาหน้าบุกมาทางขวาอับดูฟาทาวูกองกลางของกาหน้าเลี้ยงมาเลยกลางสนามแล้วจ่ายไปให้กับผ่านมาเกฮีนะครับไปถึงพรินซ์อาดูพยายามจะยิงในกรอบเขตโทษเอสลีคอนซ่ามาทำลายจังหวะ ก่อนเลยยิงไม่ถนัดก่อนที่ลูกนั้นจะนำหน้านะฮะแต่ท้ายเกมสิเบนซ์ที่น่าสนใจอังกฤษได้บุกอยู่นาที86ก็มาคัสแรชฟอร์ดเปิดบอลจากปีกซ้ายที่กลางประตูมีนักเตะหลายคนเจโรโอโพกูกองหลังกาหน้ามงออกมานะครับเดคลันไรส์ที่นอกกรอบก็มงกลับไปให้บูคาโยซาก้านะครับเลี้ยงไปทางซ้ายแต่ติดเซฟเบนจามินอาซาเร่ในประตูกาหน้าก่อนที่จังหวะต่อมาติดกันนะฮะที่กาหน้าเกือบปิงอันนั้นนะครับแฮร์รี่เคนอยู่นอกเขตโทษตรงกลางจ่ายไปทางขวาให้โรเจอร์สต่อด้วยเจมส์เปิดจากในเขตโทษไปถึงนิโคโอไรลี่กองหลังอังกฤษกระโดดได้ก่อนผ่านตัวประกบ กาน่าโทมัสอาเจตี้ครับโอไรลี่มงชนคานนะครับก่อนที่ให้ริเคนเนี่ยจะยิงนอกกรอบ6หลากข้ามคานไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือทดเจ็บแล้วแหละนะครับนาที90บวก3จากลูกเตะมุมด้านซ้ายไรส์เปิดไปทางเสาไกลให้เอเซตตวัดจากมุมกรอบ6หลาทางขวาไปที่มาเกฮีสุดท้ายมงจากในกรอบนั้นนะบอลนั้นย้อยไปนะครับโดนสกัดจากเส้นประตูก็เลยไม่มีประตูในคู่นี้ครับโอกาสยิงอังกฤษ18ต่อ2เข้ากรอบ4ต่อ1ครับ
6: เกมนี้ก็ถือว่าอึดอัดพอสมควรเนาะเพราะว่าอังกฤษนัดแรกชนะโครเอเชียมา4ต่อ2ในขณะที่กาน่าก็ชนะทางด้านของปานามาไงก็ถือว่าอาจจะเป็นเหมือนเป็นศึกเป็นนัดที่ต้องบอกว่าเหมือนเป็นการลุ้นแย่งตำแหน่งแชมป์เนาะแต่สุดท้ายเกมนี้มันจบด้วยผลเสมอแล้วไม่มีสกอร์ไงจนถึงขั้นดีแค่ไลน์นี่เขาบอกว่ารูปเกมมันค่อนข้างอึดอัดเนาะเพราะเหมือนกาน่าเขาตั้งใจมาตั้งรับอ่ะก็ทำให้เกมนี้จบด้วยผลเสมอไปแบบไลน์สกอร์นะครับแล้วคู่ถัดมาอีกคู่ครับเป็น
7: ไปแคนาดากันไปแคนาดากันบ้างนะครับปานามาเจอกับโครเอเชียก็จังหวะที่ได้เสียวสุดในครึ่งแรกอีวานเพลิชิชนะครับเขาเลี้ยงบอลอยู่ที่ปีกซ้ายนักเตะปานามา2คนดักเขาไว้นะครับก็เลยเลือกจ่ายไปให้มาตินบาทูรีน่าที่นอกกรอบเขตโทษด้านซ้ายยิงไปติดเซฟในประตูปานามาออรันโดมอสเคลาแต่นั้นคือจังหวะเดียวครับเบนซ์ในครึ่งแรกครับ
6: ครับ
7: โอเคครึ่งหลังเลยนะครับนาทีที่54โยซิปสตานิชิชก็ระหว่างโครเอเชียจ่ายและรับบอลจากมาริโอพาซาลิชนะครับเขาครองบอลที่ปีกขวาเปิดข้ามนักเตะปานามาและในประตูไปถึงอันเต้บูดิเมียเพื่อนร่วมทีมที่ว่างอยู่ที่เสาไกลแตะบอลก็พอนะครับให้เป็น1ประตูต่อ0นะครับแต่ปานามาน่ะเกือบตีเสมอนะครับลูกแต่มุมทางซ้ายโฮเซ่โรดริเกสเตะเข้าไปมงสกัดออกมาถึงโยเฮลปาเซนัสกองหลังปานามาขอพวกกองกลางนะฮะนักเตะโครเอเชียเนี่ยวิ่งมาเป็นกลุ่มแล้วบูดิเมียสกัดขโมยบอลเริ่มเกมสวนกลับลูคาโมดิชยังไหวอยู่นะฮะเลี้ยงบอลจากฝั่งตัวเองไปทางซ้ายถึงตัวมาโคพาชลิชเลี้ยงบอลแต่คนเดียวเข้าชิปไม่ผ่านในประตูมอสเคล่าของปานามานะครับแต่ว่าลูกชิปที่ไม่ผ่านเซฟออกมาได้ยิงซ้ำอีกทีที่กรอบ6หลาด้านซ้ายข้ามคานนะครับก็คนนี้ก็ต้องทำงานเหมือนกันนะครับโดมินิกลิบราโควิชโดยเฉพาะในจังหวะนาทีที่68นะครับจากลูกบุกปีกขวาของปานามาอาเมียมูนิโลของปานามาจ่ายให้บาเซนาสคนเดิมมันนะครับพยายามจะยิงก่อนแต่โดนสกัดออกมานะครับโดยมารินพอนกราชิชนะครับมูรินโลยิงไปติดเซฟในประตูที่ว่าลิบราโควิช2ครั้งติดต่อกันเลยไม่ได้ประตูนะครับโครเอเชียชนะ 1-0 โอกาสยิงปานามา 8-6 เข้ากรอบโครเอเชีย 2-1 เห็นถึงความใกล้เคียงนะเบนซ์ในคู่นี้ครับ
6: ก็ครึ่งแรกต้องบอกว่าปานามาก็เล่นเอาโครเอเชียเหนื่อยพอสมควร
7: แ
6: ต่สุดท้ายครึ่งหลังเนี่ยโครเอเชียก็กลับเข้าสู่เกมได้ด้วยการได้ประตูชัยเนาะครับก็ได้ประตูชัยในนาทีที่54
7: ตามที่ว่าบูดิเมียครับ
6: อันเต้บูดิเมียก็เป็นฮีโร่ไปสำหรับเกมนี้ก็ทำให้โครเอเชียยังอยู่ในสถานการณ์ที่ลุ้นเข้ารอบเนาะส่วนคู่สุดท้ายของกลุ่ม K ครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเป็นคู่ระหว่างโคลอมเบียกับดีอาคองโกครับ
7: ครับที่ซาโปพานนะครับคู่นี้ก็จังหวะที่น่าสนใจเนี่ยก็มีแต่โครเอเชียเป็นหลักกันนะครับก็คือ10นาทีแรกก็2รอบนะครับทางนาทีที่4จอห์นอาริยากองกลางเปิดจากในเขตโทษทางซ้ายดาเนียลมูนยอสซ้ำลูกยิงในกรอบเขตโทษทางขวาไม่เข้านะครับมูนยอสแหละหลังจากนั้นนะครับรับลูกเปิดจากกลางสนามทางซ้ายมุ่งไปติดเซฟปาชี่นะครับแล้วก็ซ้ำเข้าไปแต่ฟาวก่อนนะครับฮาเมสโอดิเกสนะครับก็มีลูกยิงไกลเหมือนกันนะครับนาที11มันก็0-0น่ะนะครับในครึ่งแรกอ่ะเราไปครึ่งหลังกันนะครับก็นาทีที่76ควนควินเตโรของโคลอมเบียได้บอลหน้ากรอบเขตโทษมีนักเตะดิอาโคโก2คนอยู่แล้วก็เลยจ่ายไปทางขวาจอนโคโดบาโดนสกัดล้มไปก่อนนะครับแต่คนอาจจะได้นกหวีดไปก่อนไงแต่ว่าไม่ครับบอลนั้นไปต่อถึงแต่เนี่ยมูนยอสยิงคนเดียวแฉลบสตีฟคาปูอดีกองหลังดิอาโคโกเข้าประตูที่เสาใกล้เลยเป็น1ประตูต่อ0นะครับก็ที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยก็คือลุยส์ดิอาสเกือบทำประตูที่2ให้โคลอมเบียในนาทีที่79นะครับเข้าชิปเดียวๆเข้าประตูไปแต่มันฟาวไปก่อนนะครับแล้วก็มีลูกล้ำหน้าไปก่อนอีกอันนึงเหมือนกันนะฮะก็มีทางดิอาคองโกได้บุกมาช่วงทดเจ็บนะครับแต่ว่าก็ติดเซฟในประตูนะนาชาในเอมบูกูที่ได้ลุ้นยิงนะครับก็เลยเป็นชัยชนะของโคลอมเบียที่ดูดีกว่าแต่ว่าสกอร์โอเคมันน้อยไปหน่อยนะครับ20-7ครับเข้ากรอบ9-2ครับ
6: ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่โคลอมเบียครองเกมเนาะเหนือกว่า
7: แน่นอนแน่นอน
6: มีโอกาสได้ยิงตั้งหลายครั้งแต่ว่า ต้องชื่นชมนายด่านของเดียคองโกเนาะเรียวเนล

0: ปาซี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็ถือว่าโชว์เซฟโชว์เซฟเนี่ยหลายครั้งมากๆแต่สุดท้ายมันต้านไม่ไหวไงเพราะแนวรุกโคลอมเบียถือว่าต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆมีโอกาสได้ยิงค่อนข้างบ่อยแต่โอเคสกอร์อาจจะไม่ได้มากมายเนาะแต่โอกาสการยิงถือว่าเยอะพอสมควรแล้วส
1: ุ
0: ดท้ายมันได้ประตูชัยนะครับก็ทำให้สถานการณ์ของโคลอมเบียนะตอนนี้เนี่ยการันตีเข้ารอบแล้วการันตีเข้ารอบแล้วแต่ว่าต้องมาลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มกับโปรตุเกสในนัดสุดท้ายเดี๋ยวผมไปไล่สถานการณ์ให้ทั้งหมดครับว่านัดตอนนี้เนี่ยใครการันตีเข้ารอบนะเนาะเดี๋ยวผมเริ่มที่ไล่กลุ่ม A ก่อนไหมพี่เปรม
1: เดี๋ยวเชิญเลยครับเดี๋ยว
0: กล
1: ุ่
0: ม A เน
1: ี่
0: ยเม็กซิโกเนี่ยเข้ารอบแล้วนะครับเป็นเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยนะครับส่วน อันดับ2เป็นเกาหลีใต้เนาะเกมมี3คะแนนอันดับ3เป็นเช็กเกียแล้วก็มีแต้มเท่ากับแอฟริกาใต
1: ้
0: กล
1: ุ่
0: ม B เนี่ยแคนาดาเจอสวิตเซอร์แลนด์ในนัดสุดท้ายโดยมีคะแนนเท่ากัน4คะแนนนะครับก็ลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ไปส่วนอันดับ3กับ4เป็นบอสเนียเจอกาตาร์ก็ลุ้นสำหรับอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: แน่นอนแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่แวนคูเวอร์นะครับบอสเนียกับกาตาร์อยู่ที่ซีแอตเทิลนะครับตี2นะมาก่อนเลยครับ
0: กลุ่ม C เนี่ยนำโดยบราซิลครับร่วมกับโมร็อกโกมี4คะแนนเนาะแต่ว่านัดสุดท้ายบราซิลเจอเฮติไง
1: ซึ่งก็ควรจะชนะว่าตามตรง
0: ใช่เพราะว่าเฮติเนี่ยเป็นทีมแรกที่ตกรอบไปแล้วนะครับส่วนโมร็อกโกจะเจอกับสกอตแลนด์ก็อาจจะเหนื่อยเนาะแต่ว่าผมว่าก็ต้องงัดฟอร์มขั้นสุดท้ายแล้วแหละเพราะมันเป็นนัดสุดท้ายต้องงัดฟอร์มเก่งขึ้นมาเพื่อลุ้นจบอันดับที่ดีที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: ก็กลุ่ม
1: ตีห้านะตีห้าเดี๋ยวขอไล่โปรแกรมคืนนี้เฉพาะแค่ชุดนี้ก่อนนะครับที่เหลือจะปล่อยเบนยาวๆสกอตแลนด์บราซิลที่มายามีการ์เดนส์นะครับโมร็อกโกกับเฮติที่แอตแลนตานะครับก่อนที่จะจะวนกลับไปกลุ่ม A เนาะตามนั้นครับที่เหลือสรุปยาวๆเลยนะครับ
0: ครับส่วนกลุ่มดีเนี่ยการตีเข้ารอบแล้วเป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพครับโดยเก็บไป6แต้มเต็มส่วนอันดับ2ของกลุ่มดีเป็นออสเตรเลียครับรองมาจะเป็นปารากวัยนะฮะส่วนตุรกีถือว่าช็อกโลกเนาะเพราะว่าก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มเนี่ยมองว่าเป็นมามืดอีกหนึ่งทีมแต่สุดท้ายตกรอบเป็นทีมที่2ทัวร์นาเมนต์ไป
1: ก็โอกาสยิง62ครั้งครับตุรกีใน2เกมเนาะก็ได้0คะแนน
0: ครับส่วนกลุ่ม E เยอรมนีครับทัพอินซีเล็กต้องบอกว่าฟอร์มดีมากๆแต่ว่าก็ข่าวร้ายเนาะเพราะเสียนิโก้ชอตเตอร์เบกไปนะก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผลงานเป็นใจครับก็ทำให้การตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับด้วยการเก็บไปถึง6คะแนนเต็มรองมาจะเป็นโกดีวัวครับที่มี3คะแนนนะอันดับ3จะเป็นเอกวาดอร์แล้วก็กุลาเซาครับซึ่งกุลาเซาเนี่ยต้องมาลุ้นนะในนัดสุดท้ายว่าจะจบอันดับ3ที่ดีที่สุดไหมนะครับ
1: ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ในกลุ่มนี้ครับ
0: กลุ่ม F เนี่ยนำโดยเนเธอร์แลนด์ครับร่วมกับญี่ปุ่นมี4คะแนนต้องบอกว่ากลุ่มนี้เหมือนเป็นกรุ๊ปอัปเดตเนาะส่วนอันดับ3เนี่ยจะเป็นสวีเดนนะครับแล้วก็อันดับ4เป็นตูนิเซียตกรอบแล้วเป็นทีมที่3ของทัวร์นาเมนต์ครับกลุ่ม G เป็นอียิปต์ครับนำโด่งคนเดียวเลยที่4คะแนนรองลงมาจะเป็นอิหร่านครับส่วนอันดับ3เป็นเบลเยียมนะต้องลุ้นนัดสุดท้ายอ่ะอันดับ4จะเป็นนิวซีแลนด์ครับมี1คะแนนนะยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบครับกลุ่ม H นำโดยสเปนครับมี4คะแนนในขณะที่อันดับ2และ3เนี่ยจะเป็นอุรุกวัยกับเคปเวิร์ดมีแต้มเท่ากันที่2คะแนนครับอันดับ4เป็นซาอุดิอาระเบียก็ยังมีลุ้นเข้ารอบต่อไปนะกลุ่ม I ครับนำโดยฝรั่งเศสกับนอร์เวย์การันตีเข้ารอบแล้ว2ทีมต้องบอกว่าเก็บชัยได้ทั้งคู่นะทั้ง2นัดเลยมี6คะแนนเต็มทั้งคู่แต่ว่าต้องมาตัดสินในนัดสุดท้ายไงตัดสินแชมป์กลุ่มในนัดสุดท้ายส่วนเซเนกัลกับอิรักยังมีลุ้นจบอันดับ3ที่ดีสุดเพราะว่านัดสุดท้ายพวกเขาต้องตัดสินกันเองเนาะกลุ่ม J ครับอาร์เจนตินาการตีแชมป์กลุ่มแล้วครับอันดับ2เป็นออสเตรียแล้วก็ลองมาเป็นแอลจีเรียส่วนอันดับ4เป็นจอร์แดนตกรอบแล้วนะครับกลุ่ม K จะเป็นโคลอมเบียครับนำอันดับ1เนาะแต่ว่ายังไม่ได้การันตีว่าจะจบอันดับ1ของกลุ่มไหมเพราะว่านัดสุดท้ายพวกเขาต้องเจอโปรตุเกสไงโปรตุเกสหลังอันดับ2มี4คะแนน อันดับ3จะเป็นดีอาร์คองโกครับมี1คะแนนในขณะที่อุซเบกิสถานมี0คะแนนแต่ว่ายังมีลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม L อังกฤษครับนำร่วมกับกาหน้าเนาะมี4คะแนนแม้ว่าผลเสมอนัดล่าสุดเนี่ยจะไร้สกอร์เนาะแต่ว่านัดสุดท้ายก็เป็นการการันตีจบท็อป3แล้วส่วนโครเอเชียเอาชนะปานามาไปได้ 1-0 เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยส่งปานามากลับบ้านก็คือต้องบอกว่าจอดรอบปานามาเนี่ยจอดรอบที่รอบแบ่งกลุ่มเนาะตกรอบเป็นที่ล่าสุดละปานามาเนี่ยตกรอบละทำให้กลุ่ม L เนี่ยการตีจบท็อป3เนี่ยทั้งอังกฤษกาหน้าแล้วก็โครเอเชียแต่นัดสุดท้ายต้องมาลุ้นกันว่าใครจะจบอันดับที่ดีสุดนะครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวคุยเรื่องขยายต่อไปแล้วกันนะครับเมื่อกี้แจ้งโปรแกรมกลุ่ม B กับ C ไปแล้วในกลุ่มที่เตะก่อนนะครับกลุ่ม A แหละจะมาทีหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวปอแปรพี่สุเทพก็จะมาพากนะครับแอฟริกาใต้เกาหลีใต้นะครับคู่นี้จะเล่นกันที่กัวดาลูเป้นะครับแล้วก็เช็คกับเม็กซิโกที่เม็กซิโกซิตี้นะครับนั่นก็คือชุดสุดท้ายที่จะว่าไปนะครับ คือสาระของรอบ16ทีมสุดท้ายที่มองได้เลยจากเกมในวันนี้นะครับคืนนี้แหละนะครับก็จะได้เห็นรอบ16ทีมที่จะต้องเตะวันอาทิตย์ที่28นะครับซึ่งวันอาทิตย์ที่28เนี่ยนะครับมันจะมีแค่คู่เดียวในวันนั้นนะครับก่อนที่รอบ32ทีมอีก15คู่จะตามมาหลังจากนั้นนะครับซึ่งรองแชมป์กลุ่ม A จะเจอกับรองแชมป์กลุ่ม B ในเวลา 14:00 คืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์นะครับแล้วเราก็จะได้ทั้งหมดจากเกมวันนี้แหละนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่นกันที่อิงโกวูดนะครับที่โซฟายสเตเดียมก็เดี๋ยวรอทีมมาเติมแชมป์กลุ่ม A ปล่อยไปแล้วเป็นเม็กซิโกเม็กซิโกจะเล่นอีกทีนึงนะครับวันเช้าวันพุธที่1กรกฎาคมเวลา 8:00 นนะครับได้แชมป์กลุ่มแล้วก็เดี๋ยวเล่นที่เม็กซิโกซิตี้ตามโปรแกรมที่วางไว้เจอกับทีมอันดับ3สักทีมนะครับอื่นๆเองมีแชมป์กลุ่ม B ซึ่งยังไม่ทราบแต่ถ้าอย่างที่บอกรองแชมป์กลุ่ม B นะครับเดี๋ยวเล่นวันอาทิตย์เลยแต่ว่าถ้าทีมได้แชมป์กลุ่ม B จะไปเล่นวันที่3กรกฎาคมนะครับก็ไปอีกหลายวันทีเดียวที่แวนคูเวอร์ซึ่งแคนาดาก็ถ้าได้แชมป์กลุ่มก็ได้เล่นต่อนะแต่ถ้าไม่ได้แชมป์กลุ่มขึ้นมาคุณไป LA นะครับไม่น่าใช่ข่าวดีที่สุดแน่นอนนะฮะแล้วก็มีกลุ่มนึงคือกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C เดี๋ยวไขว้โดยตรงกับกลุ่ม F ซึ่งหลายรายการก็พูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วมันไปเจอกลุ่มเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นไงซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์นะครับก็แชมป์กลุ่ม C นะเดี๋ยวเล่นในคู่แรกของคืนวันจันทร์นะครับแล้วก็รองแชมป์กลุ่ม C ก็จะเล่นในคู่ที่3คู่เช้าเข้าเช้าวันอังคารไปแล้วนะครับดังนั้นกลุ่ม C อ่ะนะครับก็เห็นตารางที่ดีหน่อยส่วน A กับ B ก็อย่างว่าการเป็นแชมป์กลุ่มมันจะได้พักนานเพราะรองแชมป์กลุ่มเดี๋ยวเขาจับเจอกันเลยวันอาทิตย์นะครับประมาณนี้ครับเพราะเดี๋ยวเรามีหลายวันที่ต้องขยาย
0: ครับก็แข่งกันอย่างต่อเนื่องเนาะสำหรับฟุตบอลโลกครับแต่ว่าคืนนี้เดี๋ยวผมไล่โปรแกรมกันอีกรอบไหมพี่เปรม
1: ใช่สักรอบหนึ่งเผื่อคนมาใหม่ครับ
0: ใช่ก็คืนนี้ครับจะเริ่มกันที่เวลา 14:00 ครับ 14:00 คืนนี้เนาะก็จะเป็นคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์ครับแล้วก็อีกคู่เป็นสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาแข่งพร้อมกันเนาะบรรยายสดโดยพี่สนวิรุณครับกับพี่คมอธิคมครับส่วนถัดมาเวลา 17:00 กลุ่ม4โมร็อกโกครับเจอกับเฮติแล้วก็สกอตแลนด์เจอกับบราซิลบรรยายโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็พี่โอ๊ตสินพงศ
1: ์ทีมนั้นครับ
0: เวลา 17:00 ครับของวันพรุ่งนี้เนาะแล้วก็เวลา 18:00 ของวันพรุ่งนี้ครับ 18:00 เช้าพรุ่งนี้แข่งขันกันในกลุ่ม A ครับแอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้ครับและก็คู่สุดท้ายเป็นเช็กเกียกับเม็กซิโกบรรยายสดโดยป่าแป๊ยุทธพงศ์กับพี่สุเทพคงเปี่ยม
1: ครับอันนี้คือ3กลุ่มเนาะเดี๋ยวใช้เวลาอีกนิดหน่อยก่อนจบนะครับพูดถึงคนที่อยากจะพูดหน่อยนะครับหลังจากผ่านไป2นัดขอโกสัก3คนแล้วกันนะครับแน่นอนเอลอยรอมนะครับโกของกูราซาวเนี่ยทำไป19เซฟนะใน2เกมแรกเซฟจากลูกยิงในกรอบเขตโทษ14ครั้งนะครับก็ถือว่าดีเด่น
0: คือเป็นเซฟรวมทั้ง2นัดถูกไหมพี่
1: 2รวม2นัดให้เรียบร้อยแล้วเรารวมให้แล้วนะฮะก็เลยอยากพูดไปนิดนึงโมฮัมเหม็ดเอาโอไวส์จากซาอุดิอาระเบียนะครับก็ทำไป14เซฟนะ ใน2เกมแรกอีกคนนึงอาริเรซาเบรันวานของอิหร่านนะครับแล้วอิหร่านทำได้ดีนะผ่านไป2นัด13เซฟเซฟในกรอบเขตโทษ10ครั้งขอกองหลังอีกชุดนึงก็เดี๋ยวคงจะประมาณนี้นะครับก็อย่างฮวนคาเซเรสนะของปารากวัยทำไป14แท็กเกิลเยอะสุดแล้วก็เคลียร์แลนซ์มากสุดคือทาริกมูราฮาเมโรวิชของบอสเนียแต่ด้วยสาระที่อยากให้ดูเคปเวิร์ดเพราะว่า2คนนี้ก็ถือว่าทำงานเยอะมากนะก็คือปิโก้กับดินี่มอร์เจสครับของเคปเวิร์ดซึ่งเดี๋ยวตามเกมสุดท้ายเคปเวิร์ดก็ต้องสู้นะครับประมาณนี้ที่ได้2คะแนนแล้วไงนะครับ
0: ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ครับเข้ารอบน็อกเอาท์เนาะ
1: พอดีอยากพูดถึงกองหลังและโกซะหน่อยเพราะตำแหน่งนี้เราไม่ได้พูดถึงทุกวันนะครับประมาณนี้ครับขอชุดนี้เป็นหลักครับ
0: นะครับก็เป็นต้องบอกว่านัดสุดท้ายเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้รวมถึงผลงานตลอดทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยก็จะได้เห็นหลายๆคนเนาะที่มีทั้งผลงานดีด้วยรวมถึงผลงานอาจจะไม่ได้เป็นไปตามหวังแต่นัดล่าสุดบางคนก็เล่นได้ดีพอสมควรอย่างนัดแรกของเดี๋ยวผมยกตัวอย่างโวซินย่าไงโวซินย่าในประตูของเคปเวิร์ดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นัดแรกโหโชว์ฟอร์มดังข้ามคืนแต่นัดล่าสุดที่เจออุรุกวัยนี่ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสักเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าเราก็เห็นหลายๆคนที่อยู่ในฟอร์มที่ดีเนาะก็ทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่หลายๆคนน่าจะได้แจ้งเกิด
1: ก็ถ้าพูดไวๆก็อย่างเดนิสอุนดาฟเนาะ3ประตูแล้วนะในนี้ไม่ขอตัดเมสซี่กับมบัปเป้ไปก่อนนั้นเหนือมนุษย์นะครับแล้วก็โคดี้กัปโพนะครับคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลแน่นอนแต่ในแรกเนี่ยกลุ่มยากไงมันเลยมีประเด็นอยู่แล้วก็นาธานซาลิบาที่อยากให้ตามกับลิชิลาเยซึ่งแคนาดาก็มองว่าผมยังมองว่าเสียเปรียบกว่าสวิตเซอร์แลนด์อยู่ก็ดูผลงาน2คนนี้ที่จะทำงานนะครับประมาณนี้กันสัก 6-7 คนครับ
0: นะครับส่วนทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของคริสเตียโนโรนัลโดไหมพี่เฟย์มองว่าไง
1: มองว่าพอแล้วแหละนะครับแต่ไม่ได้ว่าโรนัลโดนะมันแค่เรื่องอายุเฉยๆนะครับแต่ว่าเออมันแค่เรื่องอายุมันไม่ได้ว่าไม่ชอบเขา
0: อายุ41ปีเนาะเมื่อคืนก็อยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วยิงเป็นคนแรกที่ยิง6สมัยเน
1: า
0: ะ
1: แน่นอนเพราะว่าดังตั้งแต่สมัยซับอยู่ที่แมนยูไนเต็ดนะฮะ
0: ปี2006 2010 2014 2018แล้ว2022แล้วปีนี้2026ก็ถือว่ายิงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอาจจะไม่ใช่จำนวนประตูที่เยอะสักเท่าไหร่นะครับก็สำหรับ99 Live บอลโลกวันนี้ก็เท่านี้เนาะเดี๋ยวคู่แข่งขันของคืนนี้เนี่ยน่าจะจัดเต็มกันพอสมควรก็สามารถร่วมรับฟังกันได้พร้อมๆกันนะครับส่วน99 Live บอลโลกวันนี้ก็ครบถ้วนครับเบนซ์พิยพัฒน์และก็พี่เปรมโสพลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ทีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรมการศาสนานำคณะผู้นำศาสนา5ศาสนาร่วมถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำองค์กรทางศาสนา5ศาสนาประกอบไปด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้มีผู้แทนองค์การทางศาสนาทั้ง5ศาสนาผู้บริหารกรมการศาสนาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถวายสักการะเพื่อแสดงความเคารพความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงมุทิตาจิตถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทรงส่งเสริมการศึกษาการศาสนาสงเคราะห์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างศาสนาอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนับเป็นวาระมงคลสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและทรงปฏิบัติพระศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อทำรงรักษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปปลัดมหาไทยเดินหน้าแจ้งความตั้งคณะกรรมการสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นหากพบใครผิดต้องยกเลิกผลสอบนายอศิสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นสืบเนื่องจากปปช.และตำรวจได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการจัดกระบวนการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งปปช.สอบสวนกลางปปท.กระทรวงมหาดไทยโดยสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดแจ้งเมื่อวานนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะมอบหมายอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนการได้ตำแหน่งไม่ถูกต้องจะยกเลิกผลสอบใช่หรือไม่ในอสิกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งหากเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการการยกเลิกก็ต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนส่วนที่ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องดูเพราะมีผู้สอบกว่า 300,000 คนส่วนใช้คำว่าไม่ได้เหมาเข่งนายอสิกล่าวว่าใช่แต่ตำรวจจะสอบถึงใครทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีศาลให้ประกันตัวติ๊กชิโร่ 200,000 ห้ามออกนอกประเทศความคืบหน้ากรณีศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีนายมนัสวีนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้เสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ล่าสุดภายหลังการอ่านคำพิพากษาทนายความของติ๊กชิโร่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวติ๊กชิโร่ในชั้นอุทธรณ์โดยตีราคาหลักประกัน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับลูก้าโมดริชลงเล่นให้ทีมชาติครบ200นัดกลายเป็นนักเตะรายที่4ที่ลงเล่นแต่หลัก200นัดขึ้นไปลูก้าโมดริชลงเล่นให้ทีมชาติโครเอเชียครบ200นัดเป็นที่เรียบร้อยและกลายเป็นนักเตะรายที่4ในประวัติศาสตร์ที่ลงสนามแต่หลัก200นัดให้กับทีมชาติขึ้นไปโดยหลังจากมิดฟิลด์ของสโมสรเอซิมิลานลงเล่นเกมนัดที่2รอบแบ่งกลุ่มL ศึกฟุตบอลโลกนัดที่โครเอเชียเฉือนชนะปานามา1ประตูต่อ0ส่งผลให้โมดริชกัปตันทีมชาติโครเอเชียในวัย40ปีลงสนามรับใช้ทีมชาติครบ200นัดและกลายเป็นนักเตะรายที่4ในประวัติศาสตร์ที่ต้องเล่นให้ทีมชาติแต่หลัก200นัดขึ้นไปต่อจากคริสเตียโนโรนัลโดบาเดอร์ฮาวมูตาวาและเลอเนลเมสซี่ผู้บรรยายฟุตบอล

0: เสนีบันบาร์ตันและฟีฟ่าด้วยความโมโหและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับก็เจอกันเป็นประจำทุกวันเลยนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสำหรับผมกับเฮียนัทก็ประจำการทุกวันจันทร์อังคารพุธนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมของทั้งคลื่นFM 99วันก่อนเลยดีกว่านะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan นะฮะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบรุ่นรับของรางวัลมูลค่าร่วมกว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็คือเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก MCOT Super Fan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ MCOT Super Fan Starter ไปจนถึง MCOT Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan ที่มีคะแนนสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลาตี 1:45 นแล้วกันนะฮะของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะใครที่เป็นคอบอล นะกับการได้ดูบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะไปร่วมกิจกรรมกันก็ไปทายผลกันเล่นๆสนุกๆแล้วกันนะฮะยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะต้องบอกเลยว่าลองโหวตดูเผื่อคุณอาจจะเป็นคนเนี่ยเขาเรียกได้เป็นแบบระบบแบบไดมอนด์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ขอให้แฟนรายการมอเตอร์เห็นให้ได้นะลองดูนะครับก็4ปีมีครั้งนึงสำหรับฟุตบอลโลกนะฮะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่มีทีมเข้าร่วมแข่งขันค่อนข้างเยอะนะฮะ48ทีมนะครับก็ดูกันยาวๆเลยเดือนกว่าๆเลยนะฮะกว่าจะหมดทัวร์นาเมนต์นะครับก็ตอนนี้ก็ผ่านมาน่าจะ2สัปดาห์ได้แล้ว2สัปดาห์กว่านะฮะก็เหลืออีกเกือบ1เดือนนะฮะเหลืออีกกว่า20กว่าวันนะฮะกว่าจะถึงวันที่20นะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะใครที่อยากจะถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งข้อความมา4689899นะฮะก็มีคำถามมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ที่อยากจะสอบถามหรือพูดคุยหรืออยากจะรู้ส่งมานะฮะเดี๋ยวเรามาไขความกระจ่างมาไขข้อข้องใจกันนะฮะว่าเฮ้ยมันควรจะต้องไปในทิศทางไหนจะต้อง

0: แก้อะไรต้องทำอะไรกันบ้างนะฮะเราจะได้รู้กันนะฮะสำหรับวันนี้ในช่วงต้นรายการนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์กันนะฮะว่าเวลาสมมุติว่าเราใช้รถเนี่ยเวลามีไฟโชว์ขึ้นมาเนี่ยยกตัวอย่างแล้วกันไฟเครื่องยนต์โชว์สมมุติเวลาขับอยู่ไฟสีเหลืองหรือว่าสีส้มอ่ะแล้วแต่จะเรียกแล้วกันบางคนก็เหลืองบางคนก็ส้มนะฮะเวลามันขึ้นมาปึ้งหลายคนก็จะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก็หายแล้วเดี๋ยวฉันไปซื้อ ODB มาติดตั้งเวลามันขึ้นแทนก็จะกดลบมันเองเลยซึ่งถามว่ามันถูกต้องไหมไม่ถูกต้องครับถ้าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วแสดงว่ามันต้องมีอะไรอยู่ข้างในแหละโอเคถามว่าเราลบเนี่ยมันลบได้ไหมลบได้มันอาจจะหายไปสัก2วัน3วันอาทิตย์นึงเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกคือปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก้ไงการลบหรือว่าการรีเซ็ตเนี่ยมันคือการเขาเรียกล้างข้อมูลแล้วกันนะฮะสวัสดีครับพี่นัท
1: ผมนึกว่าพี่เนมจะเข้าครับต้องขออภัยด้วย
0: เหรอฮะ
1: ครับเมื่อกี้อยู่กันแล้วก็โมแต่เทสแอร์อยู่เครื่องแว็กใหม่ระบบใหม่ตอนนี้แว็กดำดิ่งลงไปเหลือร้อยเดียว
0: อาก
1: าศจากเมื่อก่อนเราส่วนใหญ่ช่างจะไม่รู้ไงตอนนี้มันมีเครื่องเดี๋ยวนี้ทำรถสักพวกสมัยเนี้ยมีตัวเลขบอก
0: ม
1: ีตัวเลขบอกมีตัววัดอุณหภูมิมีอะไร
0: ครับ
1: เลยบอกงามไส้แล้วแว็กเนี่ยตรงเดียวแล้วก็เปลี่ยนหน้าพัดความอะไรก็เลยคุยกันนะครับคืออย่างมันคือเรื่องเดียวกับที่พี่กำพูดนะเฮ้ยเราซื้อตัวชี้วัดเรามีตัวจอ OBD มันจะฟ้องหมดเฮ้ยมันขึ้นโค้ดกี่โค้ดสมมติ O2 เสียเฮ้ยมันขึ้นเด้งมาเฮ้ยน็อกเซ็นเซอร์ว่าไปลิ้นปีกมีปัญหาขึ้นโค้ดเรากดลบเปี้ยงหายไหมหายแต่อย่างที่พี่กำพูดครับสมมติว่า O2 ตอนนี้ค่ามันเพี้ยนอยู
0: ่
1: เสร็จปุ๊บพอเครื่องมันประมวลผลอีกรอบนึงมันก็โชว์ใหม่สุดท้ายมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
0: คือไม่หรอกต้องที่พูดวันนี้เพราะว่าหลายคนยังมีความคิดแบบนี้อยู่ไง
1: ลบโค้ดให้ได้ไหมครับ
0: คือรถมีปัญหาแต่ไม่แก้ปัญหาจะให้ลบก่อนจะให้ทำวิธีการคือเอาให้มันออกไปก่อนซึ่งมันก็คือไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาละกันคือปัญหามันก็ยังอยู่เพียงว่าเรายังไม่ถูกแก้ไขแต่โอเคถามว่าลบมันก็อาจจะผ่านไปในระดับหนึ่งวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าแต่ละปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันคงไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าสู้ไม่ต้องลบเลยดีกว่าถ้ามันรถยังขับได้คุณก็ใช้ไปก่อนเลยแล้วคุณมีเวลาเมื่อไหร่คุณก็นำรถให้ช่างเขาอะเอาเครื่องคอมหรือว่าเอาเครื่องตรวจสอบเข้าไปเช็คดูซิว่าปัญหามันคืออะไรนะฮะแล้วเราจะแก้กันด้วยวิธีไหนซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ารถในรุ่นใหม่ๆนะเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยสมมุติว่ามันฟ้องว่าปัญหาตัวนี
1: ้
0: แต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวอื่น
1: อันนี้เรื่องราวนี้เพิ่งเจอเมื่อกี้นี่หว่าม
0: ัน
1: ฟ้องว่าลิ้นปีกแต่มีปัญหาที่ปั๊มติ๊ก
0: มันก็มีหลายๆเรื่องไงที่อย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะบางทีแบบเฮ้ยปัญหามันฟ้องอย่างที่ผมเคยเจอนะตัวโซลีนอยด์เกียร์มีปัญหาปุ๊บโซลีนอยด์ตัววาล์วซีมีปัญหาปุ๊บสมมุตินะแต่สุดท้ายเนี่ยมันไปจบตรงตัวสปีดเซนเซอร์เฉยเลยมันอย่างเงี้ยมันบางทีมันปัญหาเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างกว้างมันไม่ได้แบบเฮ้ยพอตรงแก้ตรงจุดแล้วมันจะหายเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างที่เคยเล่าให้ฟัง
1: รถไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะ
0: รถที่ใส่หัวเทียนปลอมมา
1: เจ้าของรู้นะ
0: ที่เคยเล่าให้ฟังนะใช่ที่เจ้าของเขารู้แต่ว่าโอเค
1: แต่ไม่บอก
0: เขาก็ใช้มานานแล้วโอเคซึ่งเขาก็คงคิดว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ไม่ได้แล้วอย่างคือด้วยความที่ว่าเขาใส่มานานไงเขาก็คงคิดว่าปัญหามันคงไม่ใช่คือคันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแก๊สนะพอเราติดเครื่องปุ๊บเนี่ยโอเคเดินเบาได้นะพอเดินเบาสักแป๊บเดียวอ่ะไฟตำแหน่งเกียร์มันจะพริบกระพริบเลยปั๊บเลยมันจะสลับกันเลยตอนนี้มันฟ้องว่ามีปัญหาแล้วแล้วไฟเอนจินโชว์แล้วก็เครื่องเร่งไม่ได้นะรถเร่งไม่ได้เลยพอเอาเครื่องคอนซัลท์หรือว่าเครื่องตรวจสอบเข้าไปวิเคราะห์มันอ่านปั๊บเนี่ย มันไม่ได้บอกว่าเป็นที่หัวเทียนนะ
1: ครับ
0: มันบอกว่าเป็นที่เซนเซอร์พอบอกเป็นที่เซนเซอร์พวกเราก็ไปอะไรที่เซนเซอร์พอกดว่าอ่ะเปลี่ยนเซนเซอร์ก็ไม่หายเว้ยสุดท้ายมาเจอปัญหาอะไรเจอปัญหาที่หัวเทียนปลอม
1: ไล่อยู่กี่วันนะอันเนี้ยเรื่องเนี้ยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นอาจารย์สงแกดูอยู่
0: 2 วัน
1: 2 วัน
0: คือต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาแล้วกันซึ่งปัญหาเนี้ยไม่คิดว่าจะเป็นที่ไอ้ตัวนี้หรอกนะฮะแต่อยู่ดีมันกลับมาเด้งมาติดตัวนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่โอเคพอเราถอดหัวเทียนออกมาปุ๊บเราก็โหสภาพเย็นขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามั่นใจไหมก็ยังไม่ได้มั่นใจ 100% หรอกแต่ก็ต้องเปลี่ยนก่อนเพราะในเมื่อของมันไม่ได้คุณภาพแล้วมันเริ่มหมดสภาพแล้วเอางี้ดีกว่านะฮะพอเปลี่ยนปุ๊บทุกอย่างหายหมดเลย
1: ไฟเล็กกับพริบเลยอันนี
0: ้ไม่มีเลยทุกอย่างหายนิ่งสนิทเงียบปุ๊บเลยนะฮะรถวิ่งปกติเลยจริงๆปัญหาเรื่องหัวเทียนเนี่ยผมเจอมาหลายคันแล้วนะผมบอกให้เลยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีหัวเทียนปลอมเนี่ยมันอาจจะส่งในเรื่องของสัญญาณเข้าไปกวนในระบบกล่อง ECU ด้วยนะเพราะถ้าไม่ส่งสัญญาณกวนอ่ะมันจะไม่มีการ error code เกิดขึ้นมาหรอกนึกออกป่ะฮะซึ่ง error code ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรฟ้องกับหัวเทียนเลยนะแต่เหมือนกับหัวเทียนนะมันฆ่ามันไม่ได้อ่ะแล้วมันไปส่งสัญญาณที่แบบทำให้เกิดเขาเรียกความผิดเพี้ยนในตัวการประมวลผลแล้วกันอ่ะมันก็เลยทำให้ไฟโชว์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องบอกอย่างนี้นะพี่สมมติถ้าเรามองในมุมสันนิษฐานเนี่ยไม่ใช่หัวเทียนมันไม่จ่ายนะมันจ่ายแต่มันจ่ายไม่ดี
0: แต่จ่ายปกติ
1: รอบไอเดินได้จ่ายได้เนี่ยจ่ายได
0: ้
1: รอบไอเดินทำได้ไม่มีปัญหาแต่พอจังหวะที่ต้องเร่งต้องอะไรมันจ่ายไม่ไหว
0: ก็เป็นไปได้อย่างนั้นก็ได้นะฮะ
1: มัน
0: มองได้หลายรูปแบบไงเห็นไหมครับแต่ว่าโอเคในมุมมองของผมอ่ะผมก็มองว่ามันคงเป็นในลักษณะที่เรียกว่ามีสัญญาณเข้าไปรบกวนในกล่อง ECU ดีกว่าถ้าไม่มีสัญญาณรบกวนเนี่ยมันคงไม่เกิดปัญหานี้หรอกนั่นแหละคือต้องบอกอย่างนี้ทำไมเราถึงมาเตือนกันเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยไปซื้อหัวเทียนในเว็บไซต์ออนไลน์กันเยอะ
1: แล้วที่บางอันยอดขายเป็นพันนะเว้ยยอดจำหน่ายชิ้นอะเป็นพันชิ้นเลยนะ
0: แล้วคิดดูอะมันไปอยู่ในมือผู้บริโภคกี่คันแล้วล่ะคือไอ้พวกเนี้ยถ้ามันไม่ได้คุณภาพเนี่ยโอเคบางคันอาจจะใส่จนถึงระยะเปลี่ยนพอเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้เจอปัญหาก็มีมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าโอเคมันไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วกันนะฮะแต่สิ่งที่เราเจอบางทีเราก็จะบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นแท้มันจะโอเคกว่าแล้วเวลาแท้เนี่ยพอถึงอายุเวลาถอดออกมาเนี่ยสภาพมันก็ยังเหมือนกับ
1: ตอนที่มันได้
0: ตอนที่มันใส่มาใหม่ๆแล้วกันแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีคราบตะโกงตะกันอะไรติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็จริงๆเรื่องพวกนี้บางทีอะไหล่ที่มันไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันก็ทำให้เราปวดหัวได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะช่าง
1: มันไม่ได
0: ้บางทีช่างเนี่ยเจอพวกนี้เข้าไปบางทีก็กว่าจะเจอกว่าจะงมเจอนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคือถ้ามันเป็นอะไรที่มันเป็นสแตนดาร์ดมีมาตรฐานเนี่ยผมบอกเลยปัญหามันค่อนข้างน้อยมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้วเนี่ยปัญหาค่อนข้างเยอะเอาง่ายแม้กระทั่งลูกปืนล้อเนี่ยผมเคยเจอนะลูกปืนล้อที่เราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บใช่ไหมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นล้อหลังแบบดัมเบรกแล้วกันเป็นดัมเบรกพอเราใส่ปุ๊บพอยิงเข้าไปในล้อปุ๊บใส่ล้อปุ๊บเอาไปลองวิ่งแรกๆก็อาจจะยังไม่มีปัญหาอะไรพอวิ่งไปสักระยะหนึ่งเอ๊ะทำไมเบรกแล้วมันดังวะมันดัง
1: ซึ่งมันไม่ควรเกี่ยวกันนะ
0: มันดังเวลาเราเรียเบรกอ่ะมันจะดังแบบ
1: จี
0: ๊ดไม่มันดังแบบเหมือนตามพ่วงล้อหมุน
1: อ
0: ่ะกรักกรักกรัก กรักกรักกรักกรักอะไรเงี้ยมันจะดังไว้อย่างนี้นะฮะเราก็อุ้ยถ้าน่าจะจานเบรกโคตรคืออันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ผมได้ประสบการณ์มาจากร้านเบรกนะอันนี้ผมไม่รู้เองนะคือผมก็ไม่ควรเจอเองอ่ะผมก็มั่นใจเลยว่าเฮ้ยเคสเนี้ยชัวร์ 100% ว่าจานเบรกโคตรแน่นอน
1: ส่งไปเจีย
0: ผมก็ส่งไปเลยปุ๊บไอ้น้องที่เจียจานเบรกถามเลยพี่ไปทำอะไรมาป่ะเนี่ยบอกอ๋อเปลี่ยนลูกปืนล้อบอกพี่ไม่ต้องเคลียร์หรอกเดี๋ยวเขาก็สอนผมเลยนะนี่พี่เดี๋ยวขอเอาผ้าเทปมาให้ผมหน่อยเอาผ้าเทปพันรอบดุมอ่ะประมาณสักสองรอบอ่ะประมาณเนี้ยแล้วก็ใส่จานเข้าไปใหม่ปึ้งแล้วก็ใส่น้อใส่ล้อปึ้งแล้วก็ยึดแน่นเลยเอาไปวิ่งทีหายเงียบเลยจานไม่ได้เซ็นเตอร
1: ์
0: จานเบรกมันไม่ได้เซ็นเตอร์ไงมันไม่ได้แบบไม่ได้อะไลเมนต์อ่ะไม่ได้ตรงกลางเป๊ะ 100% ไงมันอาจจะมีเบี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาแตะเบรกปุ๊บมันบางทีมันอาจจะสีไม่กลมอ่ะนึกออกป่ะไอเนี้ยไออย่างเนี้ยผมก็ได้มาจากคนอื่นเขานะคือไม่ได้เจอเองนะคือเรารู้ต้นเหตุมันคือจานเบี้ยวนึกออกป่ะแต่เราอาจจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะเจียแต่ไอ้น้องมันก็แนะนำว่าเจียไปเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมพี่ต้องทำแบบที่ผมบอกนึกออกป่ะเนี่ยเราได้อ๋อโอเครู้แล้วตอนหลังมาเคสนี้ก็เข้าใจเลยโอเคถ้าเปลี่ยนลูกปืนที่เป็นดัมเบลแล้วเจอแบบนี้นะก็ใช้วิธีนี้เอานั่นแหละบางอย่างเนี่ยมันไม่มีในตำรานะอย่างเคสอย่างนี้ก็ไม่มีในตำรานะทุกอย่างมันต้องถูกเขาเรียกผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จากอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับในต้นเรื่องที่เราคุยกันอะในเรื่องการลบโค้ดหรืออะไรพวกนี้คือบางคนเนี่ยถึงขนาดต้องไปซื้อ ODB มาติดไว้กันรถเลยนะเพื่อที่จะเด้งมาเดี๋ยวเราลบเองเด้งมาเดี๋ยวลบเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆผมว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องในเมื่อรถมันเกิดปัญหาแล้วเราควรจะต้องแก้ปัญหาไม่ใช่เราไปรีเซ็ตปัญหานึกออกปะเราไปรีเซ็ตมันเดี๋ยวมันก็กลับมารีเซ็ตมันเดี๋ยวมันก็กลับมามันก็ไม่เขาเรียกมันก็วนลูปอยู่อย่างเงี้ยนะฮะ
1: ผมเคยคิดนะพี
0: ่ครับ
1: ก่อนหน้านี้ทีแรกผมเอ๊ะในพี่บึกบึนมันควรจะมีจอ OBD ป่าววะถ้ามีเพื่อนเนี่ยแหละที่เป็นเจ้าของแบรนด์บอกเฮ้ยเนี่ยใส่ไหมมาใส่สินั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็มานั่งคิดว่ากูจะอยากรู้อุณหภูมินะละเอียดทำไมวะแล้วไฟเช็คบนรถมันพอหรือยังวะที่มันจะรู้ว่าปัญหามีหรือไม่มีเฮ้ยมันก็พอแล้วนี่วะก็เลยตัดใจบอกเฮ้ยไม่เป็นไรวะไอ้น้องพี่ขอบคุณมากก็ไม่ได้ไปใส่นะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวพอใส่แล้วคราวนี้เอ๊ะทำไมอุณหภูมิน้ำเดี๋ยว80เดี๋ยว90เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่สเตเบิลวะอะไรเงี้ยไม่อยากรู้เยอะรู้แค่คือไฟเช็คเนี่ยมันบอกแค่ว่ามีปัญหาแล้วนะแต่คือไม่ต้องไปจ้องมันมากถ้าจ้องมันมากเนี่ยเหมือนเราจ้องนาฬิกาเมื่อไหร่มันจะผ่านชั่วโมงนึงวะผมก็เลยตัดสินใจว่าเรารู้เท่าที่เครื่องยนต์มันอยากบอกพอที่เหลือคือ
0: ไม่ต้องละเอียดเยอะ
1: นี่ขนาดทุกวันนี้ไม่มีอะไรนะแค่แอะเดียวที่จอดกลางแดดแล้วอุณหภูมิแหม่งๆไว้ทำเลยนะนี่ก็โดนเลยนะ
0: ฮะ
1: คือแค่เฉพาะตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าสัมผัสกับรถทุกวันน่ะมันรู้ว่าเอ้ยวันนี้มันเองไม่ปกติว่ะพี่บึกบึนเว้ยก็แค่นี้ก็พอแล้วแต่การจะมีสมมติว่าคุณมีเนี่ยถามว่าดีกว่าไหมมันดีกว่าเพียงแต่ว่ามีแล้วอย่าหน่อยอย่าไปจับจ้องมันมากแค่นั้นเองอ๋อเอาไว้ดูมันมีปัญหานี้ว่าอะไรเงี้ยแล้วไฟเช็คบนรถมันขึ้นเหมือนกันนะอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าอย่างทุกวันนี้พี่กำก็เจอพี่ครับไฟเช็คเอนจินขึ้นต้องซ่อมอะไรคะอะไรเงี้ยหรือต้องซ่อมยังไงครับไฟเช็คมันขึ้นอะไรเงี้ย
0: จริงจริ
1: งมันก็เป็นปัญหาที่เราเจอทุกวันนะ
0: ไอ้คำถามตรงเนี้ยมันก็จะมีคำถามลักษณะแบบนี้เยอะหมายถึงว่าพอเห็นไฟเอนจินขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วโทรมาถามเนี่ยก็คือจะให้เราตอบให้ได้เลยว่ามันเป็นอะไร
1: ถูก
0: ซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่มีช่างคนไหนที่ว่าสามารถที่จะตอบได้หรอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคืออันนี้เสียอันนี้มันคืออันนี้เสียอันนี้เสียเพียงแต่ว่าสมมตินะยกตัวอย่างสมมติเป็น Civic FC มีไฟโชว์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าถามผมว่าปัญหามันน่าจะมาจากอะไรครับอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่าถ้าให้ผมเดานะสวิตช์ตำแหน่งเกียร์อาจจะมีปัญหา
1: อันนี้
0: ต้องบอกว่าอาจจะสัก 8-90% น่ะถูกเพราะมันเป็นบ่อยไงนึกออกป่ะมันเจอบ่อยอ่ะ
1: อาการยอดฮิต
0: อาการที่มันแบบเจอกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยมากี่คันก็พอเช็คโค้ดก็เจอสวิตช์ตัวเนี้ยเสียพออ่านสมมติเราบอกปุ๊บเนี่ยพอเจ้าของมาปุ๊บเราอ่านปุ๊บเราก็ให้เขาดูเลยเนี่ยเห็นไหมว่ามันฟ้องว่าทรานสมิชันแรงสวิตช์มีปัญหาอะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยถ้ามันเจอบ่อยๆเราจะค่อนข้างสันนิษฐานได้แล้วกันแต่ถ้าไม่เจอบ่อยหรือว่าอยู่ดีๆไฟเด้งขึ้นมาอันเนี้ยมันต้องมาอ่านก่อนแล้วอ่านรหัสปัญหาก่อนว่ามันฟ้องว่าอะไรเสียแล้วตอนนี้เราถึงจะได้รู้ว่าเออมันควรจะต้องทำอะไรต่อนะฮะเพราะว่าถ้าเอาเครื่องที่บอกว่าถ้าซื้อมาแล้วจะลบอย่างเดียวอะผมว่ามันก็ทำได้แหละแต่เพียงว่ามันก็ยังไม่ได้ถูกการแก้ปัญหาอย่างถาวรเนี่ยนะครับจริงๆปัญหาเนี่ยบางทีพวกไฟเช็คหรือต่างๆที่มันขึ้นมาในแต่ละระบบอ่ะมันก็จะบอกด้วยตัวมันเองว่ามันคืออะไรกันบ้างนะครับผมอย่างบางทีเนี่ยอย่างที่เฮียนัทบอกว่าบางคนติด ODB มาเนี่ยพอเห็นอุณหภูมิน้ำกระดิกนิดเดียวเนี่ยก็จะรู้สึกวิตกกังวลแล้วซึ่งถามว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะโดยส่วนตัวผมว่าบางทีมันอาจจะดูจากความละเอียดที่มันทำให้คนที่ใช้รถอ่ะรู้สึกหน่อยไปเองนะในบางเรื่อง
1: ใช่พี่สมมติติดวอเตอร์เทมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะถ้าไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยมันบอกหมดอ่ะอุณหภูมิเท่าไหร่พัดลมทำเข็มลง
0: แต่ว่า
1: น้ำปิดพัดลมไม่ทำเข็มดีดขึ้นอะไรเงี้ย
0: แต่มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าโอเคถ้าคุณติดมาในช่วงที่รถคุณยังสมบูรณ์อยู่นึกออกปะ
1: คุณจะรู้เลยว่ามาตรฐานรถคุณอยู่ตรงไหน
0: มาตรฐานอ่ะมันอาจจะอยู่ที่สมมตินะอาจจะอยู่ที่90บวก5อ่ะบวก95ไม่เกินนี
1: ้
0: ให้คุณขับยังไงก็ไม่เกินนี
1: ้อ
0: ันนี้โอเคคุณอาจจะเมมโมรี่ไว้ในหัวว่าเฮ้ยมันต้องอยู่เท่านี้นะแต่พอคุณใช้ไปปุ๊บมันอาจจะกระดิกไป96 97ซึ่งตอนเนี้ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยรถเราไม่ปกติแล้วเว้ยแต่คำว่า90 97เนี่ยไออุณหภูมิที่อยู่ในหน้าปัดรถยังไม่ขึ้นนะมันไม่ได้แสดงแบบผิดปกตินะมันยังปกติอยู่นะ
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเจ้าของรถเนี่ยอาจจะเกิดความกังวลใจได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอตรงเนี้ยมันอาจจะมีค่าบวกลบได้อีกเท่าไหร่นะต้องดูด้วยนะบางทีอ่ะเพราะว่าในคู่มือในการใช้งานมันก็ไม่ได้บอกอ่ะว่าสมมติว่าถ้าอุณหภูมิคงที่อยู่ที่95ถ้าบางกรณีอาจจะไป97 98ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้พูดตรงนั้นไงซึ่งมันก็ทำให้คนเนี่ยบางทีพอมันเลยเข้าไปนิดหน่อยปุ๊บจะรู้สึกเฮ้ยรถฉันไม่ปกติแล้วเว้ย
1: ก็ใช่ไง
0: แต่ถามว่าคือเอางี้โดยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกนะสิ่งที่จะต้องทำคือเช็คพัดลมเช็คน้ำเช็คทุกอย่างในรถก่อนว่ามีอะไรที่มันขาดตกบกพร่องไปหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามันยังปกติดีอยู่มีอย่างเดียวคือการเฝ้าระวังแล้วก็การคอยที่จะตอนเช็คเกือบทุกวันก่อนว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรแฝงอีกหรือเปล่าวะพัดลมทำงานปกติเปล่าน้ำหายไหมหม้อน้ำมีไหมหม้อพักน้ำมีหรือเปล่าคือพวกนี้มันต้องคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาไงถ้าเราเห็นมันกระดิกขึ้นนะเราก็คงไม่ปล่อยคงแบบไม่ชะล่าใจแล้วกันเอางี้ดีกว่าหรือว่าใช้ไปแล้วก็ควบคู่กับการมองอยู่ตลอดว่าเฮ้ยวันเมื่อก่อนมัน95เว้ยตอนนี้มัน97แล้วอนาคตมันจะไปกว่านี้ป่าววะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมองดูด้วยนะฮะ
1: ถ้า99ปุ๊บเป็นขึ้นกีฬาและสุขภาพเลย
0: ใช่ถูกต้อง99
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับเนียนเลย
0: ครับผมนั่นแหละฮะก็จริงๆบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ไปแบบเขาเรียกโฟกัสขนาดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะบางทีเนี่ยคือเข้าใจนะบางคนเนี่ยรักรถขนาดที่เรียกว่าจะต้องรู้ทุกอย่างของรถให้ได้อะไรเงี้ยนะครับนะก็ลองไปสังเกตรถตัวเองดูแล้วกันว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาอย่างที่ผมบอกอ่ะเราก็เขาเรียกใช้วิธีการตรวจสอบหรือว่าเฝ้าระวังดูก่อนก็ได้นะครับผม
1: คืออย่างวันเนี้ยที่ผมแห่ขี้ตามาทำรถตอนเช้าเนี่ยเพราะสังเกตว่าโอเคเฮ้ยจอดกลางแดดหรือไม่ใช่จอดกลางแดดแล้วว่าจอดนิ่งๆจังหวะรถหยุดนิ่งเนี่ยมีจังหวะให้เอ๊ะนิดนึง เสร็จก็ไม่ยังไงก็ไม่ยังไงแต่แค่รู้แล้วว่าเองผิดปกตินะบึกบึนพอวันเนี้ยมีโอกาสมีกาลเวลาที่พอจะมาทำได้ก็วิ่งมาปรากฏว่าถ่ายออกมาน้ำมันคอมแดงฉานเลยอย่างกับน้ำมันเกียร
0: ์
1: หน้าคัดชุดแม่เหล็กอะไรเงี้ยเป็นขึ้นแดงแล้วอ่ะก็เรียกว่าเริ่มอุณหภูมิสูง
0: เริ
1: ่
0: มเป็นสนิมแล้วเริ่มเป็นสนิมแล
1: ้วอุณหภูมิสูงขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะโอเควันนี้ก็เลยจัดการมาเคลียร์ปัญหาซะเพราะรถมันใช้เดินทางเยอะก็หมดไปช่วงเช้านะครับเพราะนั้นผมก็มองว่าผู้ใช้รถอะครับเราอะอย่าไปคุ้นเคยกับความเสื่อมทีละนิดนะถ้าย้อนกลับไปคือสมมติถ้าเราติด OBD เรารู้ว่ารถตอนเราสแตนดาร์ดเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะความรู้สึกเราอยู่ประมาณนี้นะจำความรู้สึกตรงนั้นไว้ให้แม่นแล้วก็เอามันเป็นบรรทัดฐานที่จะชี้วัดว่าในอนาคต6เดือน1ปีถัดมารถเราเป็นเหมือนเดิมเปล่าวะเมื่อก่อนจอดตากแดดไม่เคยมีปัญหาไม่เย็นนะใช่ไหมไม่เคยวิ่งแบบนี้เบรกแบบนี้ไม่เคยดังนะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหรือว่าจังหวะยุบยืดเอ้ยมันไม่เด้งหลายทีแบบนี้นะอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมมองว่าเจ้าของรถเนี่ยจะเป็นไม้บรรทัดสำหรับรถตัวเองได้ดีที่สุด
0: ครับ
1: นะครับ
0: อ่ะก็ลองสังเกตรถตัวเองดูแล้วกันนะฮะรถยนต์1คัน
1: อ
0: ่ะมันก็ต้องมีการดูแลแหละนะฮะเพียงแต่ว่าในช่วงไหนที่เราจะต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกอยู่ว่าทุกอย่างในรถยนต์เนี่ยมันอาจจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะยกตัวอย่างอย่างผ้าเบรกอ่ะผ้าเบรกแล้วกันผ้าเบรกเนี่ยถ้าในกรณีที่เป็นรถณปัจจุบันนี้แล้วกันนะถ้าเป็นค่ายที่ผมคุ้นเคยแล้วกันผ้าเบรกชุดนึงเนี่ยแสนบวกเลยนะแสนบวกอย่างตอนที่ใช้สเต็ปวากอนเนี่ยผมจำได้ว่าตอนนั้นประมาณ150,000-160,000แล้วเพิ่งจะได้เปลี่ยนนะแล้วก็คือการที่เปลี่ยนนี่คือยังไม่ได้หมดประมาณยังไม่ถึง 80% ด้วยนะ
1: คือใช้ไปยังไม่ได้ 80% เลย
0: ใช่ถูกต้องยังไม่หมด 80% เลยอ่ะก็เปลี่ยนแล้วอ่ะนึกออกป่ะ
1: อันนี้
0: ต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ได้ใหม่หรอกก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อายุการใช้งานของตัวอุปกรณ์มันยาวนานขึ้นแล้วกันนะฮะ
1: อันเนี้ยแบรนด์ที่คุ้นเคยเนี่ยเป็นแบรนด์รถหรือแบรนด์ผ้าเบรก
0: เอาแบรนด์รถฮะแบรนด์รถ
1: โอเค
0: ไม่ไปถึงแบรนด์รถสแตนดาร์ดแบรนด์รถสแตนดาร์ดผ้าเบรกสแตนดาร์ดแล้วกัน
1: ผ้าสแตนดาร์ดโอเค
0: แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์อันนี้ต้องย้อนกลับมาที่เครื่องยนต์หน่อยคุณเคยสังเกตไหมในรถยุค90เราจะเห็นอายุการใช้งานของเครื่องยนต์เนี่ยไม่เยอะเอาเต็มที่คือ 2-3 แสนโลนี่เราถือว่าเยอะมากแล้วนะนึกออกปะ
1: ถูกครับ
0: แต่ถ้ามาในรถยุคปัจจุบันเนี่ยรถตั้งแต่ปี20 17 15 16 17 20อะไรเงี้ยเราเห็นบางคันเนี่ยทะลุไป 4-5 แสนเลยนะ
1: เห็นด้วย
0: อย่างรถอย่างพวกอย่าง Honda Jazz อย่าง Accord อย่างอะไรพวกเนี้ย CRV เงี้ยบางคันนะผมเห็น 8-9 แสนโลนะซิตี้อย่างเงี้ยผมเห็นประมาณ 7 แสนกว่าโลก็เจอเยอะนะก็คือเหมือนกับว่าต้องบอกงี้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนหรือว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยผมว่ามันมีความทนทานมากกว่าสมัยก่อนเยอะ
1: มีความเที่ยงตรงแม่นยำขึ้น
0: ความทนทานความละเอียดเขาเรียกความแน่นอนหรือว่าอะไรหลายอย่างที่มันดีกว่าในรถยุคก่อนๆแล้วกันมันก็เลยทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันใช้ยางงานได้ยาวนานขึ้นถ้าไปยุคในรถยุค90 90กว่าเนี่ยเราจะเห็นนะเต็มที่ 300,000 กว่าโลแล้วก็ไม่มีไม่ได้ใช้กันแล้วพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ณปัจจุบันเนี่ยเกินกันมาเยอะเลยนะฮะแล้วบางคนเนี่ย 600,000 700,000 โลก็ไม่ได้คิดจะขายด้วยนะเฮียนัท
1: แปลว่าดูแลถึง
0: รถไม่พอรถมันไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยที่จะต้องซ่อมอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่รู้จะขายเพื่ออะไรนะฮะนั่นแหละครับก็ลองดูนะวิธีการดูแลรถไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้จักมันเอาหลักๆเลยอ่ะส่วนตัวผมอ่ะก่อนออกรถอ่ะวอร์มเครื่องก่อนอย่างเดียวเลยที่ผมจะให้ทำส่วนหลังจากวอร์มไปแล้วเนี่ยคุณจะใช้วิธีไหนอ่ะมันไม่มีทางอะไรเละเทะอยู่แล้วล่ะนึกออกปะ ถ้าคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโอเคทุกอย่างโอเคหมดไม่มีปัญหาแน่นอน 100% ผมกล้าพูดเลยสำคัญเลยเรื่องของการวอร์มเครื่องนะหลังจากที่เราสตาร์ทครั้งแรกอ่ะหลังจากที่จอดไว้นานๆอ่ะการสตาร์ทเพื่อที่ให้อุณหภูมิเครื่องยนต์มันพร้อมที่จะทำงานเนี่ยมันต้องรอหน่อยแล้วเครื่องยนต์คุณจะเขาเรียกจะสมบูรณ์แบบแล้วก็ปัญหาในอนาคตข้างหน้าก็จะน้อยนะครับผมลองไปอย่างที่ผมบอกดูนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะมากันที่ข้อความดีกว่านะฮะ4689899ใครที่มีคำถามอยากจะพูดคุยสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ลองส่งกันเข้ามาดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อความกันว่ามีมาหรือยังนะฮะก็มาได้นะทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง SMS ของเรานะครับใครที่สะดวกทางไหนก็ลองส่งมาทางนั้นละกันนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเอาไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคมาละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรถมีปัญหาน้ำยาแอร์ซึมทุก1ปีต้องคอยเติมน้ำยาแอร์1ครั้งเคยเข้าไปที่อู่ประจำเขาบอกว่าน้ำยาแอร์มันซึมน้อยมากเขาอาจจะหาจุดที่รั่วซึมไม่เจอแล้วปัญหาคือถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำยาแอร์ปริมาณน้อยพัดลมสเต็ป2จะไม่ทำงานมันจริงๆมันก็ต้องลองหาวิธีที่หาให้เจอให้ได้ครับผมคือระบบแอร์มันจะมีไม่เยอะนะมีคอมแอร์มีท่อแอร์มีสอนแอร์เอาจุดที่มันจะออกได้นะก็ตามข้อต่อท่อตามข้อต่อโอริงรังผึ้งคอยร้อนคอยเย็นคือจริงๆอ่ะเอามาเทสอัดลมเลยอัดลมแล้วก็เหมือนกับเทสในถังน้ำมันนึกออกป่ะมันถามว่าน้อยมากไหมคือน้อยจริงอ่ะแต่ต้องหาให้เจอหรือไม่อย่างหนึ่งมันจะมีเขาเรียกอะไรสีสะท้อนแสงไงนะ
1: วันเนี้ยที่ผมถ่ายน้ำยาออกมาเนี่ยตัวน้ำยาก็มีสีเขียวสะท้อนแสงอยู่ในนั้นนะจริงๆมันจะเป็นไฟฉาย UV พี่มันจะเห็น
0: ใช่ถูกต้อง
1: เอาไฟฉาย UV มันจะสะท้อนเด้งออกมาเลยก็ต้องดูว่าเรายังไงแต่ว่าการปล่อยไว้แบบนี้ครับสิ่งที่มันรั่วออกมานอกจากน้ำยาก็มีน้ำมันด้วยไงแล้วเดี๋ยวคราวนี้จะกลายเป็นปัญหาว่าตัวคอมพังด้วยนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาให้เจอแล้วก็อุดรูรั่วแล้วก็ทำให้มันเบ็ดเสร็จไปเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่ต้องมานั่งคอยเติมบ่อยคือเติมมันไม่แพงหรอกแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่เฮนัทบอกก็คือเวลามันออกมามันออกพร้อมน้ำมันคอมไงถ้ามันออกพร้อมกันเนี่ยถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยบางทีต้องเปลี่ยนคอมล้างระบบเลยนะจะบอกนะครับนะสวัสดีครับสองเฮียปัจจุบันเทคโนโลยียนต์อะไรที่ทำให้ระยะทางไกลที่สุดจากการเติมเชื้อเพลิงเต็มของคุณครับจากเด็กของปีศาจ
1: เทคโนโลยีรถยนต์นะพี่ถ้าคุยกันแบบนี้ต้องเป็นเรื่องสันดาปถูกไหม
0: ใช่
1: ล่าสุดรุ่นน้องอ่ะไปเทสซีไลออน5มั้งเห็นมันวิ่งกัน30กว่านะถังหนึ่งพันกว่า1,500โลอ่ะ
0: คือมันเป็นไฮบริดนะใช่ไหมสีไลออนหน้ามันเป็นไฮบริดก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำมันผสมน้ำมันใช้ร่วมกับไฟฟ้าแล้วกันนะครับ
1: ใช่ซึ่งคนที่ไปเทสก็คือมอนสเตอร์จากเพจโรสเตอร์แล้วก็เคนเกียร์อัพไปขับกันอยู่2คนอ่ะลงไปใต
0: ้ครับ
1: 1,500กว่าโลมั้งถังหนึ่ง
0: คร
1: ับ ผมว่านะวันนี้ถ้าจะประหยัดสุดเหรอน่าจะไฮบริดอยู่นะถ้ายังเป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม
0: ต้องลองดูนะฮะแต่ว่าจริงๆก็อย่างที่บอกว่าถ้าเอาเป็นไฟฟ้าล้วนเนี่ยผมว่าตระกูลเบนซ์เนี่ยดีสุดเลยเท่าที่ผมดูข้อมูลมานะในตระกูลรถเบนซ์เนี่ยน่าจะดีสุดเพราะว่าอย่าง EQS ตัวที่สปินนายเทสอ่ะนั่นคือ700เลยนะไปดับคาปั๊มที่เชียงใหม่เลยนะซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยเห็นก็คือง่ายๆพอดับในน่ะก็คือสไลด์กลับเลยนะสไลด์ไปชาร์จเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยอย่างยี่ห้ออื่นก็ยังไม่มีคันไหนได้ถึงขนาดนี้เนาะ
1: ยังไม่ถึง
0: ก็ ท่าที่ผมเห็นนะ
1: แต่ผมอ่ะก็ต้องมองไปว่าความจุของแบตเขาด้วยว่าเขาว่ากี่กิโลวัตต์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องไปเป็นตัวแฟกเตอร์อะไรเงี้ยระบบการจัดการพลังงานภายในกี่วัตต์อาวต
0: ่อ
1: 100กิโลอะไรเงี้ยต่อกิโลอะไรเงี้ย
0: อันนี้ที่เขาถามเรื่องน้ำยาแอร์นะเป็นรถโฟล์คนิวบิทเทิลนะเฮียนัทปี01พี่เนมสนใจไหมจะไว้คันไหม
1: ได้ส่งไปได้เลยมีกระดึกพวกอะไรวะช่วงนี้มินิเยอะอยู่
0: นะฮะ
1: แถวนั้นทางยุโรปทางอะไร
0: จริงๆนะทำแอร์กับรถยุโรปเนี่ยรวยแล้วถ้าจับถูกจุดนะโอ้โหเป็นรถที่แบบแม่งมีปัญหาเรื่องแอร์บ่อยมากอะไรเงี้ยนะฮะ
1: เปิด18แล้วยังไม่เย็นเลย19นี่ไม่อยากจะเย็นเลยอะไรเงี้ย
0: สวัสดีครับ2เฮียบางครั้งสตาร์ทรถแล้วเปิดแอร์ทันทีรอบสวิงขึ้นลงสักพักก็หายเกิดจากอะไรครับแก้ยังไงขอบคุณครับคุณบิวต้องถามก่อนว่าเป็นรถรุ่นไหนนะฮะยังไงขอรายละเอียดรถนิดนึงเพราะว่าจะได้รู้ไงว่าตัวรถรูปร่างแพทเทิร์นของรถเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ารอบอย่างเงี้ยมันอาจจะมองได้หลายอย่างไงนะครับคือรถมันจะมีถ้าเป็นยุคแรกๆก็จะเป็นเขาเรียกเราเริ่มจากหัวฉีดก่อนแล้วกันนะหัวฉีดในยุคแรกๆเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยรอบแล้วกันหรือว่าเขาเรียก IAC valve หรือ Idle Air Control valve อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันจะแยกกับลิ้นปีกผีเสื้อแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นลิ้นไฟฟ้าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันจะถูกประมวลผลโดยตัวลิ้นปีกผีเสื้อเองซึ่งมันจะไม่มีตัวช่วยรอบแล้ว
1: เดี๋ยวมันจะกังมันเอง
0: ลิ้นปีกมันจะทำหน้าที่ปรับองศาในการเปิดให้อากาศเข้าเพื่อที่จะรักษาสมดุลของรอบเครื่องให้มันถูกต้องระหว่างการไม่เปิดแอร์กับเปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องดูที่ถามว่าเป็นรถอะไรเนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้แพลตฟอร์มของเครื่องยนต์ก่อนเนี่ยว่าเป็นแบบไหนนะครับว่ามีตัวช่วยรอบไหมถ้ามีตัวช่วยรอบอาจจะต้องมองไปเรื่องของตัวช่วยรอบว่ามันอาจจะสกปรกมันตันมันติดมันเลยทำให้อากาศเนี่ยมันเข้าเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นลิ้นไฟฟ้าก็อาจจะมองในเรื่องของว่าเอ้ยมีใครไปล้างลิ้นแล้วไม่คาลิเบตรอบหรือเปล่าหรือไม่มีการเรียนรู้รอบหรือเปล่ามันก็เลยทำให้รอบมันน่ะแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูนะครับ
1: เราไม่ได้ยินคำว่า IAC valve นานมากเลยผมไม่ได้ยินนานมากแล้วว่ะ
0: ก็รถมันเปลี่ยนยุคไปแล้วไงเฮียนั
1: ท
0: ในยุคที่เราทำแรกๆมันยังมีการตั้งวาล์วล้างปีกผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันต้องคอยบอกตลอดเวลาไงแต่พอมันยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: ไม่ได้ยิน
0: นี
1: ่ IAC นานมากละล้างลิ้นอย่างเงี้ยโอ้โหได้เป็นรายการแรกๆในไทยเลยมั้งที่บอกว่าล้างลิ้นครับ
0: ผมกล้าพูดได้เลยนะว่าสมัยก่อนมีปัญหาเรื่องรอบเนี่ยไม่มีใครบอกให้ไปตั้งวาล์วนะมีรายการ เรารายการเดียวนะที่ให้ตั้งวาล์วแล้วหายเกือบทุกคันเลยนะ
1: ล้างลิ้นตั้งวาล์วจบ
0: ครับ
1: เรื่องรอบนะ
0: เรายังไม่ได้เบรกเลยใช่ไหมนัท
1: ลืมพี่
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตครับงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ

0: ตอรี
1: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดกาลที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได
0: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์กันนะฮะก็4689899ข้อความที่จะพูดคุยถามปัญหาเรื่องรถกับเรานะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวไปดูข้อความกันดิโอมองเดอิซักบาโคล่า3ประสานแดนหน้าได้จริงแบบนี้แจ่มเลยนะเฮียแล้วขายกาโปให้ไก่ไปจากคุณบีอ่ะโอ้นี่เด็กหงนี่ในเค้าเรียกอะไรในทัวร์นาเมนต์นี้ดีทุกตัวเลยนะเฮียนัทนะ
1: อีซักครับ
0: อีซักก็ยิงได้กัปโปก็ยิง
2: ได้
0: กัปโปก็ทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็แม็กอลิเตอร์นี่ก็โอ้โหเฉิดฉายเลยนะฮะ
1: ทำไมตอนอยู่สโมสรไม่เอาฟอร์มแบบนี้มาด้วยหรือว่าเราไม่มีก่อนหน้านี้เราไม่มีคู่มือการใช
0: ้ไม่ผมว่านะโค้ชอาจจะงงอ่ะตกลงเล่นอะไรกันเล่นอะไรเก่งกว่าแน่วะอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: กินแม่แต่ว่ากลางเราดรอปทุกตัวเลยเห็นว่าตอนที่
1: ก่อนหน้านี้ช่วงเปิดยังไม่ปิดฤดูกาลอ่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละ
1: วิธีการใช้งานอาจจะไม่ถูกต้องอยู่ผิดตำแหน่ง
0: ลืมไปโมก็ยิงทั้งยิงทั้งไก่นะโมอ่ะเนี่ย
1: ครับถูก
0: โอ้โหไงดีทุกตัวเลยนะฮะ
1: ขายจะได้ราคาหน่อยหรือเปล่า
0: อืมครับผม
1: หรือไม่ผมพูดตรงนะผมว่าของทุกอย่างอ่ะพี่เหมือนประแจมอยู่ในมือใครอ่ะอยู่ในมือช่างก็ใช้ซ่อมรถได้อยู่ในมือคนอื่นก็เอาไว้เคาะอย่างเดียว
0: อืม
1: ถูกไหมล่ะผมว่ามีที่การใช้งานนะ
0: ดิโอมองเดเออนี่ตอบแล้วอาจารย์กองโตน่าจะไม่ดีใจอะไรกองโตน่าไม่ดีใจเหรอครับคืออะไรกองโตน่าไม่ดีใจเหรอครับอันนี้ไม่ทราบนะฮะอันนี้ขอข้ามแล้วกันสวัสดีครับเฮียจำเฮียนัทคิดว่า10ปีรถ EV มือ2ราคาจะตกถึงครึ่งไหมแล้วเต็นท์มือ2จะรับเข้าไหมอีกข้อประกันภัยจะรับแพงไหมขอบคุณครับจากเคนมเปรี้ยว
1: ไม่ต้องรออีก10ปีหรอก
0: ทุกวันนี้ก็ตกแล้วนะฮะคือเอางี้คนใช้ไม่คนซื้อไม่กลัวคนกลัวไม่ซื้อเอางี้ดีกว่าผมว่าอย่างนั้นนะเอาบางคนเนี่ยโหลาตกเลยยิ้มเลยนะชอบเลยนะเดี๋ยวไปช้อนเลยนึกออกป่ะซึ่งอนาคตอ่ะมันอาจจะดีก็ได้อาจจะสมมุติคุณซื้ออายกตัวอย่างแล้วกันสมมุติ Tesla แล้วกันนะ Tesla ณเวลานี้สมมุติว่าโมเดล3นะวิ่งอาจจะสัก 20,000 อ่ะ 20,000 โลอาจจะเหลือประมาณ1ล้านแล้วกันล้านบวกๆแล้วกันแล้วคุณใช้อีกประมาณสัก15ปีอ่ะสบายๆนะสมมุตินะปีนึงคุณใช้ประมาณสัก 20,000 หรือ20,000 โลก็ได้10ปีเท่าไหร่นะเฮียนัท10ปีก็200,000ใช่ไหม
1: 200,000
0: อีก5ปีก็300,000โลประหยัดค่าน้ำมันไปเอา3บาทคูณเข้าไป300,000เกือบล้านหนึ่งนะ
1: 900,000
0: คุณประหยัดค่าน้ำมันไป900,000บาท
1: แต่คุณจะไม่เห็นเงินเลยถ้าคุณไม่เก็บเงินก้อนนั้นไว
0: ้ถูกต้องครับนอกจากว่าคุณเติมน้ำมันปุ๊บเนี่ยแล้วคุณเอาส่วนต่างเนี่ยไปใส่กระปุกไว
1: ้
0: น่ะนั่นน่ะ
1: เห็นเลย
0: นั่นแหละครับก็จริงๆถ้าอยากถ้าใครไม่กลัวรถไฟฟ้านะไปซื้อมือสองเชื่อผมล่าสุดนี่ผมเจอ C Lion 7ครับได้จะเขาเรียกได้รถมาคือจับอะไรเป็นรางวัลนะเป็นรถรางวัล
1: จับรางวัลมา
0: 900,000
1: ใช
0: ่โคตรน่าซื้อเลยอ่ะ
1: อันใหญ่ด้วย
0: รถใหม่นะป้ายแดงด้วยนะยังไม่ได้ใช้เลยเขาบอกเขาไม่ใช้อ่ะยังไม่ได้ใช้เลยผมว่านะคันนี้ถ้าประกาศอ่ะน่าจะแป๊บเดียวแหละไม่นาน
1: แล้วเขาประกาศยังไง
0: ประกาศไปแล้วไงแต่ผมไม่ได้ดูรายละเอียดไงแต่ผมเห็นว่า900,000ไงคือบางทีเนี่ยเราไปถามก็ไม่มีทางทันหรอกเฮนัทเพราะมันผ่านมาแล้วไงแต่ว่ากระทู้มันยังอยู่ไงนึกออกป่ะคนก็ยังถามนั่นน่ะคือถามไม่ต้องถามแล้วมันน่าจะไปตั้งแต่วันที่ประกาศวันแรกแล้วเพราะอย่างเงี้ยมีคนเอาอยู่แล้วก็เพราะคนมันก็ซื้อรถใหม่ป้ายแดงทุกวันนะถูกป่ะล่ะแล้วบางทีมันเห็นนะมันก็ต้องเอ้ยโอ้ถามรายละเอียดสิวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: นั่นแหละครับ
1: ทำไมข้อความทาง YouTube วันนี้มันไหลจัง
0: นะคุณ YouTube บาบาน
1: เล
0: ยรถเตอร์ต้ายาริสติแก๊สด้วยครับแก๊สตอนนี้ 500,000 โลแล้วครับปี2019เยี่ยมนะถือว่าดูแลดีนะสุดยอดเลยเก่งจังอ่ะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปทาง YouTube ต่อเลยนะฮะสำหรับนิววิทเทิลที่ถามเรื่องแอร์นะลองหาพี่เนมดูนะเดี๋ยวพี่เนมแกดูให้นะฮะเฮียน้ำยาหม้อน้ำแต่ละค่ายทำไมต้องแยกสีกันด้วยใช้ด้วยกันได้ไหมใช้ได้ครับ คุณสมบัติใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าบริษัทนี้เขาอยากยี่ห้อนี้เขาอยากให้เป็นสีอะไรแค่นั้นเองมันอยู่ที่ที่การให้เมคเกอร์ทำเป็นสีอะไรมาแค่นั้นเองนะฮะก็สีอะไรก็ได้ขอให้มีสีเวลามันลงจะได้เห็นไงเออนะฮะ
1: ขอให้มันเป็นน้ำยาหม้อน้ำที่ผ่านมาตรฐานอะพอเลย
0: ครับผมลดอุณหภูมิร้อนได้ที่รถติดเวลาปล่อยเบรกออกตัวมีเสียงดังก๊อกก๊อกหน้าห้องเครื่องพอหลุดความเร็ว10กิโลเมตรก็หายดังบางทีก็ดังบางทีก็ไม่ดังรถช่วงล่างตกหลุมไม่มีเสียงอะไรครับจะเป็นตอนร้อนแล้วครับ
1: ตอนฝนตกอากาศเย็นไม่เป็นครับรถคันนี้ CRV Gen 2ผมเนี่ยก็ไปแก้สลักเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกเจียจานก็ไม่หายมันจะดังก๊อกก๊อกตอนปล่อยเบรกออกตัวเท่านั้นครับ
0: ดังเผาเปล่าเผาเวลามันขยับก๊อกก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยลองดูว่าถ้าช่วงล่างแน่นก็ไปดูที่เผาก่อนนะฮะนะ
1: พี่เคยเจอผ้าเบรกไม่เต็มปะ
0: อันนี้เคยเจอคือผ้าเบรก
1: แต่มันจะดังเกือบตลอดเน
0: า
1: ะ
0: เขาเรียกผ้าเบรกกับสลักอ่ะมันจะมีสล็อตที่มันมีระยะดุลอ่ะระยะใครตัวได้อย่างเงี้ยเคยเจอ
1: ใช่ไหม
0: แต่ถ้าผ้าเบรกอ่ะเวลาเบรกก็น่าจะได้ยินเลยนะ
1: เออใช่มันน่าจะดังตลอด
0: ครับผม
1: Toyota
0: Sienta วิ่งรอบ 1,500 มีเสียงกระพือพอวิ่งโดย 1,500 ไม่มีเสียงเร่งเครื่องอยู่กับที่ไม่มีเสียงอันนี้ต้องถามก่อนว่าคำว่ารถกระพือหรือเสียงกระพือ คือถ้าวิ่งในรอบประมาณ 1,500 แล้วรถมีอาการสั่นที่พื้นนะสมมุตินะอันเนี้ยไปดูที่เพาเลยส่วนใหญ่อ่ะอาการพวกเนี้ยมันจะเป็นที่เพาตัวในมีปัญหาเพาต้องบอกว่าเพามันมีในกับนอกนะฮะตัวในเนี่ยจะเป็นที่มันอยู่กับยึดกับเกียร์ไอ้ตัวเนี้ยบางทีเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าบางทีเนี่ยเป็นตามดบ้างบางทีเป็นหลุมแบบประมาณว่าแค่เอามือสัมผัสอะจะรู้สึกได้ว่ามันมีหลุมนิดนึงอะนึกออกปะแค่นิดเดียวแค่นั้นมันทำให้รถกระพือได้เลยนะคือผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันรถกระพือหรืออะไรกันแน่นะฮะแต่ถ้าวิ่ง 1,500 แล้วเสียงกระพือเหรอกระพือยังไงอะผมกำลังนึกภาพไม่ออกแล้วว่าเสียงกระพือเป็นเสียงยังไง
1: เสียงลม
0: พับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ าเอาเนี่ยว่าในการถามว่ามันเสียงลมกระพือหรือว่ายังไงอะไร
1: สมมติว่าวิ่งรอบพันห้ารอบพันห้าความเร็วอยู่ประมาณ70-80-90ประมาณนี
0: ้ไม่ต้องดูว่าไอ้คำว่าพันห้าเนี่ยมันอยู่ที่เกียร์ไหนเฮนัทถ้าเริ่มต้นจากพันห้าเกียร์หนึ่งเนี่ยมันก็เพิ่งออกตัวไงใช่ป่ะเออนั้นเราก็ยังไม่รู้ไงยังไงขอรายละเอียดเพิ่มนิดนึงนะคุณปัญญานะ
1: ถ้าต้องกระพือใช่ไหมเราต้องมีความเร็วไปดูผมอยากแรกนึกเร็วๆนะอันเดียวกับที่ผมเป็นก่อนหน้านี้ที่เดินทางคือเวเทอร์การ์ด
0: ก็อันนี้ก็เห็นด้วยเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีอาการแบบสะบัดกระพืออะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ ใช่ก็มีถามว่ามีไหมมีฝาพระโปรงไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่ทำส่งวันโว้เข้าไปเก็บสีมาเนี่ยก็มีลักษณะว่าฝากระโปรงมันพอกดลงแล้วเหมือนกับตั้งฝาโปรงมาไม่ดีมันก็มีเสียงลมกลับไปแก้ฟิตติ้งใหม่จบ
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: เขาบอกว่าการวอร์มเครื่องเนี่ยการวอร์มเครื่องรถน้ำมันใช้เกียร์หนึ่งขับไปช้าๆสัก400-500 เมตรสามารถทำได้ไหมก็ได้นะแต่ก็ไม่ดีเท่ากับการอยู่กับที่แล้วกันแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ไม่มีหาหรอกนะเชื่อผมนะเขาบอกว่าเกษียณแล้วรถไม่ค่อยได้ขับควรดูแลอย่างไรเช่นกี่วันสตาร์ทครั้งยางรถจอดนานมีปัญหาอะไรบ้างไหมคือยางอ่ะถ้าลมไม่อ่อนอ่ะไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าลมอ่อนอ่ะแล้วอยู่กับที่นานๆอ่ะโครงมันจะเสียไงส่วนดูแลยังไงคือไม่ต้องสตาร์ททุกวันก็ได้สัก3-4 วันสตาร์ททีนึงอาทิตย์นึงสตาร์ทครั้งนึงก็ได้ครับนะฮะเพียงแต่ว่าการที่เราไม่ได้ใช้บ่อยๆเนี่ยพวกแบตเตอรี่พวกอะไรพวกนี้มันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะอุปกรณ์ในรถมันจะพังง่ายขึ้นเอางี้ดีกว่าคือรถอ่ะถ้าใช้ทุกวันอ่ะมันจะไม่ค่อยพังแต่ถ้ารถไม่ค่อยได้ใช้อ่ะมันจะพังง่ายนะฮะ
1: อย่างผมนะเปลี่ยนยางทุก2 ปีเลย
0: แล้วมันยังไม่ได้วิ่งไม่ได้เยอะด้วยนะ
1: ยังไม่ได้200 โลเลยวิ่งเนี่ยเปลี่ยนแล้ว
0: ครับ
1: ทุกปี2 ปีรั่วแล้ว
0: อ
1: ันนี้รถจอดสนิทเลย
0: อืม คุณบิวถามว่าที่ถามเมื่อสักครู่ผมใช้ Xpander Cross ปี2020ครับ
1: เรื่องรอบไม่นิ่งแน่เลย
0: แต่ถ้าสตาร์ทไว้สักพักหนึ่งเปิดแอร์รอบนิ่งปกติครับแต่หรือว่าถ้าล้างแล้วถ้าไปล้างแมปเซนเซอร์หรือล้างลิ้นปีกอาการรอบสวิงจะหายไหมครับขอบคุณครับไม่น่าหายนะคือถ้าล้างยิ่งทำให้มันแรงขึ้นแต่โอเคถ้าอย่างเงี้ยมันต้องดูว่าไอ้คำว่ามันรอบมันแรงหรือว่ารอบมันสวิงคือต้องบอกงี้ว่าเวลาติดเครื่องอ่ะมันจะมีวอร์มรอบวอร์มอัพในเครื่องในช่วงแรกที่เราติดกันอยู่แล้วถูกปะฮะซึ่งตัวเนี้ยรอบมันจะขึ้นไปพันกว่าอยู่แล้วแต่พออุณหภูมิมันเริ่มขยับหรือเริ่มมีอุณหภูมิการทำงานเกิดขึ้นเนี่ยรอบมันจะค่อยๆลงมานะฮะ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยลองให้ช่างเขาไปตรวจอีกทีดีกว่านะครับเพราะผมว่าถ้าถามว่าล้างแล้วจะหายไหมตอบยากหรือไม่อีกอย่างก็คือลองไปคาลิเบตรอบดูก่อนนะครับไปเรียนรู้รอบใหม่นะฮะเมื่อวานเฮียบอกว่าเล่นแล้วยิงไป2เม็ดโดกลัวน้อยหน้ากดไป2เม็ดเหมือนกันเลยครับโอ้โหแต่ลูกแรกคริสเตียโนโรนโดเท้าไวมากนะ
1: ถูก
0: ลูกนั้นนี่คือแบบเปิดแบบคอร์สเข้ามาแบบอย่างแรงอ่ะแล้วโรนัลโดตวัดยิงได้ไงผมยังงงเลยแล้วแบบเป็นมุมเดียวที่มันมีรูตรงนั้นด้วยนะเฮียนัท
1: ปฏิกิริยาระดับเวิร์คคลาส
0: มันแบบสุดอะลูกนั้นต้องบอกว่าเจ๋งอะเจ๋งอะสุดอะแต่ก็เกือบได้แฮตทริกอยู่นะแหมเสียดายไม่ได้นะ
1: บ่นไม่ได้เลยบ่นเขาไม่ได้เลยบ่นเขายิงเลย
0: เออครับผมเขาบอกเกียร์ต้นๆครับเสียงกันชนดังอ๋ออันนี้เรื่องเซียนต้านะเอาเสียงกันชนเหรอถ้างั้นก็ต้องไปดูกันชนสิว่ามันยึดดีไหมมันกับไอ้มันหลวมหรือเปล่านะฮะอ่ะหมดเวลานะฮะว่ายังไงก็โอ้โหมากันเต็มเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวมาเจอกับเรา2คนใหม่ได้ในวันจันทร์หน้านะครับกับรายการ Motor Entertainment ผมไอ้นัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเข้มห้ามทุจริตสอบบรรจุครูเด็ดขาดย้ำจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีและมีความรู้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5/2569ณสำนักงานเลขาธิการครุสภานายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมและยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนายตติยภัทรกล่าวว่ารัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนมศวตั้งกรรมการสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือมศว.ออกแถลงการแถลงข่าวออกเอกสารแถลงข่าวระบุว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรี

0: นครินทรวิโรธในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธอยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปด้านนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารมสว.ว่าได้รับคำตอบจากอธิการบดีว่ากระดาษคำตอบเก็บไว้ที่ห้องความมั่นคงที่อยู่ที่โรงพิมพ์ที่สมุทรปราการเก็บไว้กว่า 800,000 แผ่นเป็นตัวเอกสารจริงกุญแจห้องนิรภัยมี2ดอกดอกแรกที่มสว.มีเจ้าหน้าที่เก็บไว้อีกดอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บไว้ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ามีการประสานไปแล้วจะต้องมาเปิดพร้อมกันหากได้คำตอบทุกอย่างจะกระจ่างขึ้นส่วนเรื่องโปรแกรมที่พบว่าสามารถแก้ไขคำตอบได้จะตรวจสอบอย่างไรนายเนติพลกล่าวว่ารอให้พนักงานสอบสวนไต่สวนว่าโปรแกรมที่มีการแก้ไขมีใครเกี่ยวข้องใครเป็นผู้สร้างโปรแกรมในการที่จะมาแก้ไขคะแนนขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.กล่าวว่าวันนี้มาเป็นเพื่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบและขั้นตอนการสอบต่างๆเพื่อตรวจข้อสอบว่ามีสิ่งใดที่จะให้ข้อมูลได้บ้างย้ำว่าขณะนี้เป็นการประสานงานยังไม่ได้มีหมายค้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าอาจมีพื้นที่ที่เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลกระดาษคำตอบโดยหลักการหากทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมืออาจไม่ต้องใช้หมายค้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้มอบโทรฟี่แชมป์ฟุตบอลโลกจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันเองว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาชมเกมฟุตบอลโลก2026นัดชิงชนะเลิศและจะร่วมทำหน้าที่มอบโทรฟี่แชมป์ให้กับทีมแชมป์ด้วยสำหรับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทรัมป์จะได้เป็นผู้มอบโทรฟี่แชมป์แม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่ได้เข้ามาชมเกมในฟุตบอลโลกคนนี้เลยแม้แต่นัดเดียวรวมถึงแมตช์ของทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่เจอกับปารากวัยและออสเตรเลียด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดประธานฟีฟ่ายืนยันเองว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาชมเกมนัดชิงฟุตบอลโลก2026และจะทำหน้าที่มอบโทรฟี่แชมป์ให้ด้วยจูดเบลลิงแฮมยอมรับว่ากาน่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งจูดเบลลิงแฮมดาวเตะทีมชาติอังกฤษโพสต์ลงใน Instagram หลังเกมสิงโตคำรามเสมอกับทีมชาติกาน่า0ประตูต่อ0นัดที่2รอบแบ่งกลุ่ม L ในศึกฟุตบอลโลกซึ่งเกมนี้เจ้าตัวได้รับรางวัล Man of the Match ไปครองด้วยโดยมิดฟิลด์จากเรอัลมาดริดโพสต์ข้อความระบุว่าเป็นอีกวันที่น่าหงุดหงิดในการเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างกาน่าไม่จำเป็นต้องดราม่าทีมชาติอังกฤษยังคงมองในแง่บวกและเตรียมตัวสำหรับเกมกับปานามาในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสำหรับกลุ่ม L อังกฤษมี4แต้มเท่ากับกาน่าส่วนโครเอเชียมี3คะแนนและปานามายังไม่มีแต้มแต่ทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM

0: ช็อปมวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27 มิถุนายน 2569ข้อ101-102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99ที่รีดูขึ้นในแข็งแรงนะครับวันนี้วันพุธแล้วนะเพราะวันนี้วันพุธเนี่ยนะครับ24มิถุนายน จำได้เราอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติสมมนต์วิชัยนางรำครับใครที่มีเรื่องราวอยากพูดคุยนะครับบอกกล่าวเรานะครับ SMS มาที่4689899 4689899นะครับทุกเรื่องราวตอบได้หมดยกเว้นเรื่องการเมืองและศาสนานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังตอนนี้โอ้นี่ได้ข่าวมาว่าคนใช้เงิน60 40ไทยช่วยไทยเนี่ยไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ใช้คนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับรีบใช้นะเดี๋ยวลืมนะครับเพราะว่านี่ก็เข้าไป24แล้วพอ25 26โอ้โหอีกไม่กี่วันเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ใช้รีบใช้โอกาสนี้นะครับโอ้ใช้ประหยัดประหยัดมากคุณแก้วเหลือบาทกว่าผมเหลือ2บาทกว่านะครับช็อปมันมากเลยนะครับก็เสียจะซื้อของใช้ประจำบ้านแล้วครับซื้อไปตลาดผมไปตลาดห้วยขวางเขาก็รับหลายเจ้ามากตลาดเขตลาดพร้าวอย่างเงี้ยนะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ใช้รีบครับเพราะว่ามันเขาจะตัดเป็นเดือนเนาะเดือนนี้จะใช้ไม่หมด 1,000 บาทก็ไม่ได้ใช้ไปใช้เดือนหน้าเลยนะครับเราไปที่อาจารย์สันติเซมมันไม่ใช่นางรำครับ
1: สวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณานิติพงษ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกประเทศและทั่วโลกครับสันติเซมมันไม่ช้อยนางรำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมและสูงสุดของคุณธรรมคือความกตัญญูรู้จักบุญคุณคนครับคุณสมเกียรติ
0: ครับอาจารย์

0: ครับวันนี้ผมได้รับการขอร้องจากคุณปุ๊กซึ่งเขาเป็นแฟนคลับของผู้อ่านข่าวช่อง16นะครับช่อง16ข่าวรอบดึกนะครับ
1: ครับทีในช่อง16
0: ชื่อคุณนิรัชยาน
1: ิรัชยา
0: หมอนทอง
1: หมอนทองนะจ๊ะนะ
0: คุณเคยดูเหรอ
1: โอ้ผมดูช่อง9ผมดูช่อง16ผมก็ดูไล่ข่าวไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะ
0: โอ้เขาเก่งนะ
1: ครับเขาเก่งมากสวยด้วย
0: จะมากมากดูอย่างนี้เขาได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยการค้าออกันค้า
1: การค้าไทย
0: ออกันค้าไทยเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
1: จ
0: ากคณะนิเทศศาสตร
1: ์ครับ
0: ก็ผมก็เลยไม่แปลกใจว่าโอ้ทำไมเขาถึงเก่งนะเพราะมันก็ผมบอกวารสารศาสตร์กับนิเทศศาสตร์มันก็ศาสตร์มันก็ทางเดียวกัน
1: ครับผม
0: คุณเคยดูเขาแล้ว
1: เคยดูครับเพราะว่าถ้าเรานอนดึกเนี่ยคุณนี่รัชดาหมอนทองเขาจะอ่านคนเดียวเขาจะอ่านคนเดียวแล้วก็มีบทสรุปของทั้งวันอะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็สลับดูกับช่อง9ค่ะเราก็ดูต้องดูข่าวหลายๆช่องอาจารย
0: ์ช่องเก่งครับก็ถือว่าเป็นคนเก่ง
1: เก่ง
0: ผมก็ยังเป็น
1: 14
0: เหมือนกัน
1: แล้วสวยด้วย
0: คุณปู่นี่ก็ชอบเขามากเลยเอาละครับผมก็ได้แสดงความยินดีกับคุณนิรัชยา
1: หมอนทองครับ
0: ผู้อ่านข่าวช่อง
1: พี่ปู่ชอบพี่ปู่ภรรยาคุณอ่ะ
0: ชอบมากเลย
1: ใช
0: ่ก็โอเคครับ
1: Congratulationsนะครับคุณก็ชื่อปู่เหมือนกันด้วยหรอ
0: ไม่รู้นะชื่อปู่เหรอ
1: ไม่รู้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงชื่อปู
0: ่คุณปู่หมายถึงคุณปู่คุณ
1: ภรรยาสุชาดาใช่ใช่
0: แล้วครับตอนนี้เราจะมาพูดวันนี้เราจะไปกินเนื้อเขาเรียกบ้านผมนะมุงเพชรเนี่ยเขาเรียกต้มพุงเนื้อ
1: ต้มพุงเนื้อ
0: พุงเนื้อนะครับเพราะว่าผมได้ไปเจอร้านอร่อยที่เพชรบุรีร้านหนึ่ง
1: คร
0: ับก็ลองทานก็ดูอร่อยครับก็เขาเรียกว่าร้านนี้เขาเป็นเจ้าแรกต้มเจ้าแรกในตลาดไม่ใช่เขาที่บางแอร์
1: อิสลามนะฮะ
0: เป็นอิสลามแล้วลูกเขยเขาคนนี้ชื่อบางนกก็เขาก็เอามาหาผมที่ร้านเลยบางนกเนี่ย
1: ครับ
0: เอาเนื้อต้มมาให้ผมทานดูเลยว่าต้มปรุงเนื้อเนี่ยมาให้ทาน
1: ครับ
0: โอ้ผมเห็นว่าโอ้อร่อยมากครับก็อร่อยได้มาตรฐานเปิดพิศดารเลย
1: ครับผม
0: ครับก็ร้านนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนะซื้อไอ้พวกเครื่องในบัวเนี่ยทั้งหมดเป็ดซื้อเป็นตัวเลยนะแต่ไอ้เนื้อเขาไม่เอาเขาเอาเฉพาะนั้นเครื่องในเขาถึงมีมากมายเลยสายทุกอย่างที่มีอยู่ในพุงวัวครับแล้วก็ล้างเครื่องในสะอาดมากคุณสมเกียรติน้ำไอ้ที่เขาต้มมาเนี่ยน้ำมันใสเลยจริงนะครับน้ำใสเลยแต่ผมก็เลยแนะนำเขาดิ้นผมอ่ะผมบอกว่าเขาควรจะเพิ่มตะไคร้ใบมะกรูดลงไปอีก
1: ครับ
0: แล้วก็เวลากินระบีมะนาวสักหน่อยแล้วก็เอาพริกขี้หนูสวนที่คุณสุเกียรติชอบดิผมมีแล้วพริกขี้หนูสวนเลยใส่เข้าไปจะอร่อยมากครับแต่ว่าน้ำจิ้มเขาออกแบบคนเมืองเพชรน
1: ะ
0: ค
1: ือ
0: เผ
1: ็
0: ดหวานใช่แต่คนเมืองเพชรก็กินเผ็ดหวาน
1: คร
0: ับ ก็อร่อยมากทีนี้ผมก็อยากจะเล่าให้มันลึกไปในฐานะที่ผมเป็นคนเพชรบุรีเนี่ยคือเมื่อผมเด็กๆเนี่ยผมกินเนื้อต้มปรุงวัวเนี่ยเจ้าแรกขายอยู่ในตลาดเทศบาล
1: ครับ
0: มันแปลกมากนะเขาเอาเครื่องในวัวที่ต้มเนี่ยใส่ในหม้อดินเผาใหญ่
1: ๆหม้อดินเผา
0: หม้อ
1: ไม่ใช่กระมังขาวนะจ๊ะนะ
0: ฮะ
1: ไม่ใช่กระมังเนาะ
0: ไม่ใช่กระมังเดี๋ยวจะบอกว่ากระมังก็มีนะ
1: เป็นหม้อดินเผา
0: หม้อดินเผาเหมือนกับไอเขาแช่งไงเขาจะมีหม้อแต่ก็ไอหม้อเขาแช่งมันใส่น้ำอันนี้เขาใส่เครื่องใน
1: ครับ

0: วัวแล้วก็เขาเก็บความร้อนได้นะเขาเปลือกอ่ะมาปิดล้อมรอบไอ้หม้อดินเผาเขาเนี่ยมันก็ทำให้ร้อนตลอดแล้วก็ขายอยู่ในตลาดเทศบาลของเมืองเพชรอ่ะ
1: คร
0: ับกินประจำเลยบ้านก็ไปกินเขาแต่ตอนหลังเขาเลิกขายเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขายมาเนี่ยเพราะต้องการจะส่งเสียลูกชายให้เรียนตำรวจ
1: ครับ
0: แล้วปรากฏว่าขายจนกระทั่งลูกชายเขาเรียนจบตำรวจ
1: คร
0: ับเป็นนายตำรวจใหญ่เขาก็เลิกขายไปเสียได้ครับร้านนี้อร่อยอร่อยมีเจ้าหนึ่งในเมืองเพชรเนี่ยมันได้จ่าเปิดนะครับได้จ่าก่อนเปิดก่อนบางแคครับก็คือที่เราเรียกว่าคุณครูเกียรติเคยกินเส้นสายแบบครูคุณทรัพย์มั้งใช่ชื่อคุณครูคุณทรัพย์ไปได้ยินไหม
1: เคยได้ยินครับ
0: ไม่เคยใช่ไหม
1: เคยฮะเคยได้ยินจ้ะ
0: โอเคแต่เดิมครูคุณทรัพย์เนี่ยขายอยู่ข้างวัดทรัพย์แล้วก็ป่าชายเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ตอนหลังเขาก็ย้ายไปเข้าไปขายอยู่ในบ้านเขาริมแม่น้ำเพชรเลยนะตัวนั้น
1: ก็ตลาดตรงตลาดทรัพย์สินนั่นแหละฮะ
0: โนริมแม่น้ำทรัพย์สินต้องข้ามฟากไปเยอะอันนี้เราฟากนี่สิ
1: ครับ
0: ฟากไอ้เจ้าไอ้เจ๊อ้างนะนั่นแหละมันมีแล้วจะไปตลาดทรัพย์สินเราต้องข้ามสะพานไปอีก
1: ใช่
0: คือคุณชอบนี่ทำอร่อยมากเลยนะผมชอบน้ำจิ้มเขาจะแตกต่างไปจากน้ำจิ้มของบางแอ
1: ครับ
0: นะครับของเขาเนี่ยของน้ำจิ้มบางแอเนี่ยนะครับก็เป็นพริกนะครับแล้วก็แต่พริกแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีเบี้ยด่าติดหวานนะติดหวานแต่ของคุณครูชอบเนี่ยเขาใช้พริกกันน้ำพริกกะเหรี่ยงป่นๆจิ้มกับผสมกับน้ำตาลกับหนู
1: คร
0: ับ เออผมคือบอกไปว่าร้านเนื้อต้มพุงเนื้อของบางแอนเนี่ยก็ขายตอนเย็นนะเมื่อขายตอนเย็นถ้าจะไปกินก็ต้องไปกินตอนเย็นไม่มีวันหยุด
1: คร
0: ับ ก็สำหรับของครูบุญทรัพย์เนี่ยที่ตอนนี้ขายอยู่ริมแม่น้ำเพชรเนี่ยเป็นบ้านนะก็ขายอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เลิกขายไปเพราะว่าสามีเขาไม่สบายเขาไปรักษาสามีแล้วตอนนี้ก็ทุกอย่างเขาเรียบร้อยเขาก็เลยกลับมาขายครับก็อร่อยมากเลยครับเครื่องไรวัวนี่ของเขาครบเลยท่านผู้ฟังครับตรงนั้นก็เรียกแม่น้ำเพชรหรือคลองกระแชงคลองกระแชงก็เรียกนะซอยริมน้ำคลองกระแชงครับอำเภอเมืองเพชรบุรี
1: ครับ
0: ก็โทรศัพท์มีนะครับ
1: เบอร์อะไรครับอาจารย์อันนี้ของครูบุญทรัพย์หรือของบางแอร์ครับ
0: ของไม่ใช่ของครูบุญทรัพย
1: ์
0: ของบางแอร์ไม่มีโทรศัพท์นะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ไม่มีครับก็ของครูบุญทรัพย์เนี่ยเขาเบอร์โทรศัพท์
1: 0830012 0860 0860
0: ครับก็อยากจะแนะนำนะครับคือถ้าไปเมืองเพชรกินกันให้เต็มที่เลยนะครับ
1: เร
0: ื่องไอ้ต้มพุงวัวจะกินของคู่ปุ้นทรัพย์หรือจะกินของบางแอร์จะได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ okay. มีเรื่องหนึ่งโดยบางท่านก็บอกตอนนี้ก็มีเนื้อเค็มแดดเดียวด้วยใครอยากไปกินกันนะก็บอกว่า
1: เน
0: ื
1: ้อเค็มแดดเดียว
0: เนื้อกิโลที่10 บาทแล้วก็ทอดให้เสร็จนะครับแต่ถ้าไม่ทอดนี่ก็เป็นใส่ซองเลยรู้สึก
1: แพ้มันจะไม่เกิดจริงซื้อกลับบ้านเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับผมก็ลองทานแล้วก็ไอ้เนื้อเค็มเขาเนี่ยแดดเดียวเนี่ยถ้าทานเปล่าๆมันจะเค็มไปนิดนึง
1: ครับ
0: ควรจะทานกับข้าวซึ่งก็ดีมากนะครับ
1: อ
0: ันนี้คราวนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องไอ้เรื่องเนื้อต้มเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อีกมันมีสูตรมันมีที่ผมบอกได้ก็สูตรจังหวัดอ่างทองที่พิเศษใจชาญ
1: เนื้อต้ม
0: ครับ
1: วิเศษ
0: บางแอร์อ๋อคุณเพื่อนจะอยู่ข้างๆผมแล้วก็มือแบบต่อเขาเปิดขาย7นอ7โมงเช้าใช่ไหมถึง14น
1: อ
0: แล้วเบอร์โทรศัพท์นะท่านผู้ฟังจดไว้เลย6เอ้ยไม่ใช่062
1: 062
0: 949
1: 949
0: 3249
1: 3249
0: ท่านนะครับจดท่านนะครับ
1: 062 949 3249อันนี้เป็นของบางแอร์กับบางนกนะครับเป็นต้มพุงเหงือใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: นะครับที่เมืองเพชรนะครับใครที่อยากกินแบบอาจารย์บอกแล้วว่าเป็นดั้งเดิมแล้วก็อร่อยนะฮะทั้งสองร้านเลยนะ
0: ก็มีทั้งต้มเครื่องในวัวข้าวกะเพราเนื้อไก
1: ่
0: ข้าวกะเพราเนื้อไก่เนื้อทอดต้มแซ่บซี่โครงเนื้อ
1: ครับ
0: ซี่โครงวัวนี่ครับก็ไปกันได้ทันทีถ้าผมจะเล่าถึงสูตรของการต้มซึ่งในวัวที่อร่อยอีกจานหนึ่งที่สูตรหนึ่งคือสูตรที่จังหวัดอ่างทอง
1: ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ
0: อำเภอวิเศษชัยชาญ
1: ครับ
0: ที่อร่อยมากผมได้ความรู้ตอนนั้นไปกินกับเขาม้ามผมชอบกินม้ามเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าคนที่วิเศษชัยชาญเขาไม่เรียกม้ามเขาเรียกว่าตับเหล็กเป็นคำโบราณ
1: อันเดียวกัน
0: จะอันเดียวกันแล้วครับ
1: ครับ
0: เราก็เรียกว่าม้ามแต่ที่นั่นก็เรียกว่าตับเหล็ก
1: ครับ
0: ฟังก็แปลกดีตอนนี้อีกสูตรหนึ่งนะสูตรคนจีนอันนี้แหละครับเขาใส่กระต้มในกระมังใหญ่ๆเลย
1: กระมังขาวๆเนี่ยเนาะ
0: ใช่ขาวใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เขาก็จะใส่ผักกาดหอม
1: ครับ
0: ใส่ลงไปนี่ผมก็ชอบพวกนี้กินกับข้าวทั้งสิ้นเลยครับสูตรมังเพชรเขาก็กินกับข้าวสูตรพิเศษชายชาญก็กินกับข้าวสูตรคุณจีก็กินข้าวไม่ก่อนเด็กๆผมเกิดทันมาคุณจีจะหาไปต้มเครื่องในวัวเนี่ย
1: ผมไม่ทราบเลยสิ
0: ข้างหน้าจะเป็นกระมังใหญ่ๆเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นใส่หม้อข้าวร้อน
1: อ
0: ันนี้ไม่มีละแต่ว่ายังเหลืออยู่สูตรนี้นะอยู่ที่แถวเขาเรียกอะไรไม่ใช่บัตรเดียวเฟื่องนครจะ
1: เฟื่องนครเหรอ
0: ใกล้ๆกับใกล้ๆกับวัด
1: วัดราชบพิต
0: รเวลาบพิตรใช่ใช่นะขายดีก็ไปถึงเที่ยงก็หมดแล้วขายดีมากก็เป็นสูตรของคนจีนต้ม
1: ครับ
0: ครับก็ว่ากันไปใครชอบอะไรก็ไป
1: ใครไปเฟื่องนครก็แวะร้านชูได้แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือนะจ๊ะนะ
0: แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือก็ใกล้ๆกันนะคร
1: ับ ใกล้ๆกันนะครับตรงวัดราชบพิตรนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อคำว่าชูนะขายกาแฟขายเบเกอรี่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือของน้าชูจากตรงหลังกระทรวงการคลังอ่ะเขาไปเปิดนั่งห้องแอร์เย็นสบายนะฮะแล้วก็ตรงนั้นก็มีต้มเลือดต้มเครื่องในหมูเครื่องในเนื้อนะจ๊ะเน
0: าะอ๋อใช่ใช่แต่แถวนั้นนะมันก็บกพร่องก็คือที่จอดรถมันน้อยก็เกิน
1: ใช่
0: ที่จอดรถมันไม่มีเลย
1: ที่จอดรถตรงเฟื่องนครเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดคือถ้าไปชุ่มพร้อมกับหลายๆคันก็จะจอดรถยากหน่อยนะจ๊ะเนาะ
0: ถูกต้องเลยล่ะไอ้ยัยก็ไอ้เครื่องในบัวต้มมันที่จอดรถไม่มีเลยครับ
1: นั่นแหละสิ
0: ร้านชูนี่นะไม่ไปกินที่กระทรวงการคลัง
1: ร้านน้าชูก๋วยเตี๋ยวเรือน้าชูจากอำเภอเสนาบ้านแพนเนี่ยก็ไปกินที่หลังกระทรวงการคลังนะฮะตรงกรมประชาสัมพันธ์ตรงแฟดพิบูลน่ะตรงนั้นน่ะเขาก็จะจอดรถสะดวกหน่อยขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ช้อยการันตีความอร่อยให้นะฮะของก๋วยเตี๋ยวน้าชูน้าช่วยวันก่อนก็ที่ร้านอาจารย์ฟังว่าไปเจอป้าสมเอ้ยไม่เจอเลยป้าสมจิตไปแล้วไปเจอลูกสาวเขาที่ตรงข้ามสังคเบียน
0: อ
1: ่ะลูกสาวเขามาออกงานที่โรงเรียนวัดมัธยมวัดปัญญาบพิตรกลุ่มเนี้ยกลุ่มน้าชูน้าช่วยยายแจ้วเงี้ยนะกลุ่มป้าสมจิตพวกเนี้ยเป็นรุ่นแรกๆเลยนะอาจารย์เนาะ
0: ก็เลยคุณแล้วคนพวกนี้มาจากไหนไหมอ
1: ำเภอเสนาบ้านแพน
0: บ้านแพนเจ้าเกศ
1: ครับ
0: เป็นที่หนึ่งเกิดก๋วยเตี๋ยวเรือเลยมาอยุธยาเรื่องเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาก็มาจากเจ้าเก

0: ปันแทน
1: เจ้าเจ็ดนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไปเฟื่องนครอย่างที่บอกไว้ถ้าอยากกินแบบแปรเย็นสบายมีเบเกอรี่มีกาแฟก็ร้านนชูที่ตรงเฟื่องนครแต่ถ้าจะกินแบบจอดรถสะดวกหน่อยก็มากินที่ตรงหลักกระทรวงการคลังให้อาจารย์เขา
0: ได้ดีครับ
1: มีการันตีผลพิสดารนะ
0: แต่ไอ้ที่ร้านที่เฟื่องนครผมชอบอ่ะบรรยากาศดี
1: โอ้ร้านตรงเฟื่องนครโอ้โหวิวสวยบรรยากาศดี
0: เนี่ยต้องขึ้นเป็นชั้นสองนะ
1: ครับผม
0: เปิดหน้าต่างจะเห็นวัดราชบุรีโอ้
1: สวยงามมากเห็นวัดราชบุรีสวยงามมากเลยนะครับใครไปแถวนั้นที่เฟื่องนครเนี่ยเขาจะปิด16:00 PMแต่ว่าที่ตรงหลังกระทรวงการคลังเนี่ยเขาปิด15:00 PM
0: อ๋อครับ
1: เพราะฉะนั้นเลือกเอาเองเลยนะว่าจะทานร้านไหนแต่ว่าการ
0: ที
1: ่
0: ชอบที่เฟื่องนคร
1: ที่เฟื่องนครแล้วสวยด้วย
0: ก็มีกัวซองให้เราทานด้วย
1: มีคือเบเกอรี่มีเบกาแฟนะอาจารย์เนาะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเดียวกันได้เลย
0: ฝรั่งเยอะนะ
1: ฝรั่งเยอะฝรั่งเยอะ
0: ฝรั่งเยอะนั่นไปหมดเลย
1: ครับ
0: อาชี
1: พเฟื่องนครพอพูดถึงต้มเลือดก็ไอ้ต้มเครื่องในวัวอาจารย์ก็บอกเลยว่าน่ะติดร้านนชูสบายสบายนะเพราะนั้นต้มเครื่องในวัวยังมีอีกไอ้ร้านตรงห้วยขวางอาจารย์ยังโอเคถือว่าอยู่ใน
0: อ๋อนั่นก็เออผมลืมไปเลย
1: แบงค์อมสินนะ
0: คนพิจิตรคนพิจิตร
1: เขาขายทุกวันนี้ยังขายอยู่นะครับรถไปก็เจออยู
0: ่ยังขายอยู่ใช่ไหม
1: อยู่ติดกับธนาคารอมสินสาขาห้วยขวางนะอาจารย์เนาะ
0: แต่แถวนี้จอดรถไม่แถวนั้นจอดรถไม่ได้เลย
1: ก็ต้องก่อน16:00 PM
0: น
1: ่ะ
0: เหรอ
1: คือถ้าบทจราจรติดขัดหลัง16:00ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะโดนล็อกล้อได
0: ้มันอันตราย
1: มันก็ต้องไปจอดในแฟลตต่างๆอ่ะในซอยอาจารย
0: ์ก็จำได้ว่าไอ้ซอยเขาปากซอยเป็นร้านขายทองนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ขายทองกับแบงค์อยู่โคราฟ้า
0: เออไม่ได้ไปนานแล้วเป็น10 ปีแล้วไม
1: ่ยังอยู่
0: โอ้นี่นะคุณเพื่อนเราเปิดมาให้ดูแล้ว
1: ใช่ไหมฮะ
0: ซึ่งในต้มในกัวเดียนนะครับพ่อ
1: เขาไปจากพิจิตรนะฮะ
0: ใกล้ปิดแล้ว15 นวันนี้วันพุธใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็อยู่ซอยประชาสงเคราะห์แขวงดินแดง
1: ง่ายๆก็ธนาคารอมสินนะครับข้างๆธนาคารอมสินผมเข้าไปมันก็จะมีร้านของลูกเขยเชฟขมูลด้วยนะฮะ
0: นี่ร้านก็ติดตาเปิดชัดเจนเลย
1: ต้มข้างในหัวนี่เขาใส่เป็นอะไรล่ะเป็นกระมังสีขาว
0: เสริมเจ๋งๆเนี่ยดูในรูปก็ได้เนี่ย
1: โอ้เขาขายแต่เช้าเลยนะจ๊ะ
0: เดินข้างมาให้เราดู
1: 9-8 โมงก็มีแล้ว7-8 โมงอ่ะซอยเนี้ยจะมีร้านนี้กับผมเคยกินก๋วยจั๊บของลูกเขยเชฟขมูล
0: เขาบอกว่าเขาแนะนำว่าอะไรอร่อยดีมีไส้ม้ามปอดกระเพาะน้ำซุปชอบใส่ขาคนก็วิจารณ์มาจานละ50 บาทข
1: ้
0: าวสวย5 บาท
1: ครับมีโต๊ะนั่งอยู่2 โต๊ะเองอ่ะ
0: ใช่ไอ้เจ้าครับอร่อยจริงแล้วก็ราคาก็ไม่แพง
1: ครับอันนี้เราพูดถึงต้มเครื่องในวัวสำหรับผู้ที่ชอบทานนะอาจารย์ก็จะแนะนำให้นะฮะในกรุงเทพเนี่ยแนะนำไปแล้วเฟื่องนครกับห้วยขวางใครที่มีร้านต้มเครื่องในวัวอร่อยนะฮะ SMS เข้ามาได้4689899 4689899แต่ยุคสมัยนี้หายากแล้วอาจารย์เนาะ
0: ใช่เครื่องต้มในวัวนี่หายากแล้ว
1: โอ้ไปที่ก็ขายพวกเนื้อตุ๋นพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรไปเลย
0: โอ้เครื่องในวัวอร่อยนะ
1: แต่เครื่องในวัวพวกนี้จะไม่มีก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเนาะ
0: ใช่
1: จะเป็นเกาเหลาเกี๊ยวข้าว
0: ผมไม่ชอบกินม้ามากเลย
1: ตับเหล็กตับเหล็ก
0: ตับเหล็กเนี่ยเราชอบมาก
1: นะใครมีร้านไหนแนะนำมานะอาจารย์จะไปชิมให้นะครับบางทีเราไปงานพวกตลาดนัดอาจารย์จะเยอะ
0: นี่เหรอ
1: โอ้พวกตลาดนัดใหญ่ๆอ่ะนัดใหญ่ๆอ่ะเข้าไปต้องมีต้มใส่กระมังขาวเนี่ย
0: ถ้าเกิดส่วนใหญ่เป็นต้มเครื่องในวัวแบบอีสานนะ
1: ต้มแซ่บเหรอฮะ
0: มันเป็นแบบอีสานนะผมสังเกตดูมันคนละอย่าง
1: โอ้ มันก็เปลี่ยนไปตามสมัย
0: เราไม่ชอบเราชอบต้มในวัวแบบคนจีน
1: ครับ
0: แล้วก็แบบเมืองเพชรบ้านผมเนี่ย
1: ครับ
0: ของอีสานนะผมไม่ถูกลิ้นเท่าไหร่นอกจากคุณสมเกียรติเน
1: ี่
0: ย
1: แมน
0: คนอีสานครับใช่ผมบัวลำพู
1: ผมบัวลำพูเวลากินก็กินแบบอาหารอีสานเป็นหลักนะแล้วก็ต้มข้างในก็ต้มแซ่บนั่นแหละก็อยู่ในตลาดนัดเยอะ
0: เจอใช่ใช่
1: เป็นลักษณะต้มแซ่บต้มแซ่บอีสานบ้านเฮานะครับนั่นอาจารย์อ่ะนะฮะเพราะนั้นใครมีร้านต้มเครื่องในวัวหรือต้มพุงวัวเนี่ยนะฮะแบบคนจีนหรือแบบสไตล์แบบที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะฮะก็ SMS เข้ามาบอกนะฮะ4689899ครับอาจารย
0: ์เสาไอ้ที่ไ
2: หนนะ
1: เสาที่ไหนนะ
0: ไ
2: อ้ถึงที่สองเจ็ดตลาดนัดก็จะขายแบบ
0: อ๋อใช่เดี๋ยวจะนัดขายแบบนั้น
2: ลูก
1: พ่อจ๋าอยู่กับน้องเพื่อนนะครับลูกสาวค
0: ุณต้น
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องเพื่อนพี่เพื่อน
2: ค่ะใช่ค่ะสวัสดีครับพี่สมเกียรติ
1: สวัสดีครับตอนนี้ยังทำอาหารขายอยู่ใช่ไหม
0: ทำยังอยู่หรือเปล่าทำขายอยู่อ่ะ
2: ตอนนี้ส่งออนไลน์อย่างเดียวค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ขายอะไรบ้างล่ะ
2: ก็แล้วแต่ลูกค้าส่วนมากเป็นเหมือนปิ่นโตค่ะ
1: อ๋อมีคนผูกปิ่นโตเยอะ
2: ใช่ค่ะตอนนี้เลยยังทำปิ่นโตอยู
1: ่ไม่นอกจากผูกปิ่นโตสมมติคนจะสั่งอ่ะพี่เพื่อนคนจะสั่งแบบกินเองอ่ะอยู่แถวแจ้งวัฒนะอยู่แถวอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ย
2: อ๋อเพื่อนคงอยู่ที่บ้านที่ลาดพร้าวอะค่ะบ้านคุณพ
1: ่ออ๋อเหรอฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะลาดพร้าวจริงๆแจ้งวัฒนะคนก็เยอะนะลาดพร้าวคนก็เยอะ
2: ค่ะแต่ว่าพอดีเพื่อนยังมีงานอยู่ก็เลยมันไม่ได้เปิดร้านเป็นทางการ
1: โอ้
2: ค่ะแต่ว่าถ้าเข้าไปดูได้ที่เพื่อนอร่อยอะค่ะเพจเพื่อนอร่อย
1: เพจชื่อเพื่อนอร่อย
2: ใช่ค่ะ
1: เมนูที่คนนิยมคืออะไรฮะ
2: ก็พอดีมันเป็นผูกสินโตอะค่ะมันก็เลยไปเรื่อยๆอะค่ะ
1: แล้วเมนูที่เขาชอบกันอะพี่เพื่อน
2: คะ
1: เผื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่เนี่ยเขาอยากจะกินอาหารของฝีมือพี่เพื่อนเนี่ยนะครับลูกคุณสันติเสนมนเนี่ยเมนูที่คนนิยมสั่งแล้วชอบเนี่ยคืออะไร
2: ก็มีแกงส้มแล้วก็มีเนื้ออุโบกังหมู
1: เนื้ออุโบกังแบบไหหลังมั้ยเนาะ
2: ใช่
0: เขาเรียกว่าอุโบกังเป็นเนื้ออบแบบไหหลังถ้าอุโบกังกับอุโบกังอุโบกังเป็นเน
1: ื้
0: อ
1: ผมไม่ได้หากินยากแล้ว
0: ฮะ
1: หากินยากแล้วอาจารย
0: ์หายากเลยบอก
1: แล้วเขาเป็นไก่เขาไม่ทำแล้ว
0: เพื่อนอ่ะเขาชื่อแม่แพง
2: แปลวาน
0: ี่ก็ทำอร่อยมากแล้วก็ไม่ทำให้เราก็รอกินเป็นปีเลยไม่ยอมทำอร่อยครับ
2: ต้องสั่งค่ะพี่สมเกียรติ
1: อ๋อต้องใครอยากสั่งอุบกังอยากสั่งแกงส้มนี่แล้วแต่ฤดูกาลใช่ไหมฮะว่าผักอะไร
2: ก็สั่งได้เลยค่ะ
1: มะลุมมะเริมมีหมดดอกคงดอกแคมะกอกแตงโมอ่อนได้หมด
2: ได้แต่ส่วนมากเราจะทำเป็นกระเจี๊ยบค่ะเพราะว่าเป็นแบบมอญ
1: หากินยากมากชอบมาก
2: ค่ะ
1: แกงส้มกระเจี๊ยบ
2: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ใส่กุ้ง
2: ใส่กุ้งค่ะกุ้งแม่น้ำ
1: พวกนี้สั่งได้หมด
0: เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไงบอกเลย
2: 0850
1: 0859352663
2: 2663เดี๋ยวเพื่อนยังติดเนื้ออุโบกังที่อยู่เดี๋ยวพอเพื่อนว่างเพื่อนจะเอาเข้าไปให้นะคะ
1: โอ้ยได้สบายสบายเพื่อน
2: ติดอยู่ยังไม่ว่างเลย
1: ผมเคยกินอุโบกังสมัยอายุสักสิบกว่าขวบอะร้านพวกข้าวมันไก่ไหหลำอะ
0: เออนั่น
1: แหละเขาต้องมีเนื้ออบตัวเนี้ยเนื้ออุโบกังอะ
0: คู่กับไก่ข้าวมันไก่
1: ใช่ใครที่ไปการไก่ก็ทานเนื้ออุโบกังเนี่ยอร่อยข้างบ้านมีร้านคนก็เป็นไหหลำสมัยเด็กๆอยู่แถวพระรามเจ็ดอาจารย
0: ์
1: ตอนนี้ก็ไปไหนเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าอยู่ก็เป็นร้อยปีแหละ
0: ก็ลองไปสั่งร้านเพื่อนอร่อยก็ดู
1: เข้าไปในเพจคือเพื่อนอร่อยแต่ถ้าเบอร์โทรศัพท์ก็0859352663เมนูมีผูกปิ่นโตได้ด้วยแล้วก็มีเมนูเยอะมากใช่ไหมครับ
2: ค่ะก็แล้วแต่บางทีลูกค้าสั่งมาเราก็ทำตามลูกค้าสั่งนะคะ
1: ครับนะครับเพราะนั้นสั่งได้ทุกวันไม่มีวันหยุด
2: ค่ะไม่มีวันหยุดขอบคุณมากค่ะพี่สมเกียรติ
1: ขอบคุณเพื่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนะเป็นลูกเป็นคนโตนะพี่ตีเนาะ
0: ลูกสาวคนโตเลย
1: ใช่
0: ไม่ใช่คนโตแค่ชมพู่
1: อ๋อชมพู่คนโตเหรอ
0: คนรองเป็นเพื่อนคนรอง
1: น้องเพื่อนคนรอง
0: ชมพู่ก็ใจดีใจดี
1: โอ้ก็มีเพื่อนถามว่าจะไปอยุธยาจะกินอะไรดีบอกนี่เขาบอกว่าอุ้ยร้านอร่อยไม่ค่อยมีบอกไปอยุธยาลมเพราะว่าแนะนำใครไปไม่เคยไม่ผิดหวังเลยบางคนก็ไปร้านกอไก่ขอกันเพราะร้านมันเยอะไงจานเพราะอยุธยามันเมืองท่องเที่ยวอ่ะ
0: ดีดีอยุธยาลมให้กันอันดาว
1: โอ้มีชุดลมมิชลินก็มีจับผิดจับถูกนะบางคนไปกินอาหารแล้วจ่ายเป็นพันนับหลายพันแล้วไม่อร่อยเนี่ยถ้าไปอยุธยาลมเนี่ยแม่ช้อยการันตี
0: สวยที่บ้านก็สวยมากเลยติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่แคบที่สุดของแม่น้ำพระยาตรงข้ามเจดีย์ศรีสุริโยไทยตรงนี้แล้วเขาเรียกตำบลบ้านเป็นป้อมเป็นป้อมมาอยู่ตรงนั้นนะครับน่าอยากแนะนำให้ไปลองทานดู
1: ก็เราไปทานเองคุณก็หลายคนไปทานล่าสุดก็หลานสาวไอ้น้องสาวจากออสเตรเลียไงพาฝรั่งไปกินโอ้โหชอบมาก
0: ก็เบอร์โทรศัพท์นะบ้านอยุธยาลม
1: ครับ
0: 092
1: ครับ
0: 935
1: ครับ
0: 4264
1: ครับ
0: ราชบุรีก็มีอีกร้านนึงนะที่หัวหินเนี่ย
1: บ้าน
0: อ
1: ิสระ
0: นั่นก็อาหารทะเลล้วนเลย
1: ต้องบอกว่าการันตีความอร่อยทั้งสองร้าน
0: ถ้าอยุธยาจะเป็นอาหารอยุธยาแบบโบราณ
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นที่นิยมลงฝรั่งมาได้เห็นบ้านอยุธยาลมนึกว่าเป็นโบราณสถานเข้ามาขอถ่ายรูปนะครับพื้นบ้านอิสระนี่นะครับเขาอยู่หน้าเกหาดถนนหน้าเกหาดครับก็โด่งดังมากเพราะว่าตัวแม่ชมพู่แม่ของเขาเนี่ยอยู่สวีทแล้วแม่ชมพู่ก็อยู่สวีทกับแม่แล้วก็ไปศึกษาอาหารอิตาเลียนคือไอ้ซอสหัวละพาพวกผู้อิตาเลียนเนี่ยนะครับนิยมกินไปหัวละพา
1: อ
0: ันดูใช่
1: เขาปลูกได้หรืออาจารย
0: ์ฮะ
1: อิตาลีปลูกหัวละพาได้ไหม
0: ได้ก็มีกินอาหารอิตาลีจะมีอาหารใส่ใบหัวละพาเยอะเลย
1: เพราะว่าอิตาลีอยู่ทางตอนใต้อยู่เมดิเตอร์เรเนียนเนาะอากาศมันก็ค่อนข้าง
0: จะแบบ
1: ถ้าร้อนก็ร้อนแบบ
0: มันจะบุกออกมาดัดแปลงเอาไปเป็นซอสไปหัวละพา
1: ครับ
0: ไปบินแนะนำให้กินไปซอสไปหัวละพาก็คุณจะเอาไอ้พวกอาหารทะเลจะเป็นหอยจะเป็นกุ้งปลาปูอะไรเนี่ยได้หมดนะครับก็ขอแนะนำให้นะครับเขาเบอร์โทรศัพท์081
1: ศูนย์นะฮะ
0: 081
1: ครับ
0: 887
1: ครับ
0: 9229
1: บอกง่ายๆเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าอยากจะดูนะเข้าไปใน FM 99เพจของ FM 99พิมพ์คำว่ากินอย่างสมเกียรติ FM 99ก็จะเจอร้านอยุธยาลมก่อนร้านไปสระเนี่ยยังไม่ได้ไปถ่ายเขาแต่ว่าเคยไปถ่ายในสมัยที่ทำรายการเมื่อ20ปีที่แล้วกับคุณตุ๊กยานีไปแล้ว
0: เคยไปถ่ายที่ร้านก็เหรอ
1: โอ้ตอนนั้นทำรายการกับคุณตุ๊กยานีจงวิสุทธ์กับคุณเหมียวประวันรัตน์ไงจาน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่นะแต่ว่าอยุธยาลมเนี่ยไปถ่ายเมื่อสัก2เดือนที่แล้วเองกับแฟนแล้วไม่ใช่กับหลานชายอะไรคืออะไร
0: ก็ก็บอกว่าดีคือสมเกียรติจะไม่พักเลยเหรอ
1: เอาก็จะพักได้ไงก็ไอ้อาจารย์คุยสนุกกำลังมันเขาเรียกว่ากำลังได้อารมณ์นึกออกไหม
0: มีกี่อารมณ์วะ
1: 18อารมณ์
0: ไปดูแม่อาลีเลยไม่ต้องไปพูดถึงนะ
1: เดี๋ยวสิแม่อาลีเดี๋ยวรอบสองตอนนี้จะพูดถึงอาจารย์พักเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องกล้องของมิสเตอร์ซีซีทีวีหน่อย
0: พูดเลย
1: อยู่ไหนก็สบายใจอาจารย์เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียวอันนี้คือแค่มีมิสเตอร์ซีซีทีวีกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ครับเรียกว่าอาจารย์เนี่ยไปไหนก็ได้จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงทำได้ ผ่านมือถืออาจารย์ความละเอียดเนี่ย8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่านะแล้วก็ความคมชัดเนี่ยระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายมากได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านทนแดดทนฝนนะครับบอกเลยว่าเพิ่มเมมโมรี SD card เนี่ยได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันครับอาจารย์สามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้เพราะฉะนั้นอันนี้บอกได้เลยว่ามันหมุนได้355 องศาแล้วก็หมุนขึ้นลงได้75 องศาครับอาจารย์ควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพกลางคืนก็สบายมากเพราะว่ามีโหมดของอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีเต็มครับโปรโมชั่นพิเศษครับอาจารย์สั่งเลยสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1ราคาเพียง 1,290 บาทครับโทร02-114-3990-02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับอาจารย์อาจารย์เนี่ยเนื้อที่5 6ไร่เนี่ยในสวนในระยะโหติดได้หมดเลยอาจารย์นอนอยู่ในห้องอาจารย์จะไปต่างประเทศจะไปต่างจังหวัดอาจารย์ก็จะสามารถดูได้เลยตลอดเวลาโอเคงั้นเราพักกันสักครู่ครับอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับColor of Lifeครับ
3: Color of Lifeดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
4: ์นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: บอลโลกสตอรี
5: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
5: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
1: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM99 ที่เร็วขึ้นแข็งแรงเมื่อกี้เห็นพี่เต่าน้อยอยู่แว๊บๆก็เอาอาหารคลีนมาฝากเผื่อนักพักบอลกลางคืนนะฮะอาหารคืออาหารของที่บ้านผมเองฟิตวิทฟ้าฟิตก็ FIT fit วิทก็ WITH ฟ้าก็ FAH นะครับก็คือเขาพักบอลกันดึกอ่ะนะเห็นพี่เต่าเมื่อวานพี่แก้วบอกทำอาหารการกินมาเลี้ยงรอบดึกกันนะครับก็เลยเอามาฝากไว้5กล่องนะเป็นอาหารหลากหลายด้วยกันฟิตวิทฟ้าเนี่ยเป็นอาหารคลีนที่ไม่มีผงไม่มีพวกสารกันบูดไม่มีผงชูรสไม่มีพวกโซเดียมไม่มีโอ้ไม่มีหลายอย่างแต่อร่อยรับประกันได้นะใครอยากกินก็ฟิตวิทฟ้านะฮะสั่งไปได้เลยนะครับเอาล่ะเราไปเรื่องราวต่อไปเลยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารี
0: ตอนยังไงอ่ะ
1: น้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายสนามทั่วประเทศนะครับทั้ง 7-Eleven Top Supermarket Lotus แล้วก็โอ้กูเม่ในเครือของ The Mall Group เยอะมาก อร่อยมากอร่อยมากนะฮะ

0: กำลังหาซื้อดิเดี๋ยวเสร็จจากรายการนี้ก็จะไปโลตัสเพราะอะไรรู้ไหมวันพุธอะวันพุธเนี่ยนะครับคนอายุเกิน60เนี่ยเขาจะลดราคาซื้อ800ลด60บาทนี่นะวันพุธวันนี้เราเป็นผู้สวเราเป็นสวเราก็จะไปซื้อนะฮะเพราะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่เหลือแล้วเหลือ2บาทนะวันนี้ก็จะไปช็อปซื้อของเข้าบ้านนะฮะง่ายๆอันนี้บอกประชาสัมพันธ์แค่นี้ครับว่าถ้าคุณอายุ60แล้วเนี่ยวันพุธคุณไปที่โลตัสเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อน้ำปลาหวานแม่รีด้วยไปที่อาจารย์สันติสุขมูลไม่ใช่นางลำครับ
1: ครับถึงเกียรติขอบคุณเดี๋ยวขอถามผลฟุตบอลหน่อย
0: ครับ
1: เยอรมันกับบราซิลใครชนะใครแพ้เป
0: ็นโอ้โหไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยอ่ะ
1: คือแม่เราก็เชียร์เยอรมันอยู่ก็ตั้งใจไว้เลยนะถ้าเยอรมันชนะเป็นแชมป
0: ์พี่ไทยรู้ไหมพี่ไทยไม่อยู
1: ่ไม่เป็นไม่เป็นไรเราจะเปิดร้านแม่ช้อยโดยหลวงให้ไปกินกันเลย
0: เปิดให้กินตอนเป็นแชมป์เนี่ยไม่ให้เปิดไปกินเฉพาะรอบแรกๆนี่ยังไม่ให้กินนะ
1: ไม่ได้ก็ให้ได้แชมป์ด้วยแชมป์โลกเนี่ยมันอยากถ้าได้เมียมาได้แชมป์สี่ดาวนะสี่ครั้งแล้วก็จะได้ห้าดาวเท่ากับบาซิลเลยแล้วก็เกียร์เยอรมันอยู่แล้วคนอยู่กันอยู
0: ่ครับผมมาดูเอสเอ็มเอสกัน
2: วันอาทิตย
0: ์เสียง
1: ใครวันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอยังไม่กัน
2: สองหนึ่ง
1: ดีเอนั่นเองไม่ใช่บาซิลไม่ใช่บาซิลต้องมันรู้สึกแข็งเมื่อคืน
0: เดี๋ยวนักพากย์บอลตอนนี้ใส่สลบกันหมดเพราะว่าเวลาของแคนาดาของเม็กซิโกของอเมริกาเนี่ยเวลามันตรงข้ามกับเมืองไทยนะจ๊ะนะกลางวันกลางคืนตอนนี้นักพากย์บอลน่าจะสลบกันอยู
1: ่
0: มิสเวสมาบอกว่าอ๋อคนที่อ่านข่าวนี่รัชดาหมอนทองอ่ะเขาชื่อเล่นชื่อปุ้ยชื่อปุ้ยนะครับอ่านทีเอ็นข่าวดึกเลิกงานดึกโอ้ยดูสิสรุปข่าวให้คุณได้ฟังกันนะครับ
1: อันนี้
0: คุณปุ๊สุชาดานะฮะชอบมากภรรยาคุณสันติแต่ว่าผมตามแล้วยังไม่ได้เบอร์เขาเลย
1: ตามไป
0: ก็พี่ปุ๊อยากคุยด้วย
1: เหรอ
0: ใช่คุยกับคุณปุ้ยนี่แหละ
1: เออโอเคคุณปุ้ยไล่มาเบอร์มาปุ้ยกับปุ๊จะได้ไปคุยกัน
0: ครับผม
1: ก็เป็นแฟนคลับยังตัวดีเลย
0: อาจารย์ครับเล่าประวัติและสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่1และที่2ให้ฟังอย่างย่อๆได้ไหมครับ
1: ได้ๆเอาสั้นๆนะ
0: ครับ
1: ก็ครั้งที่1เนี่ยเป็นเหตุเพราะจากว่าเยอรมันเนี่ยถูกยูนมันเอาเปรียบมากมาเอาเปรียบมากเลยก็ทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นสู้ขึ้นมาก็สู้ก็ตัวตั้งตัวตีที่ช่วยยูก็คือฝรั่งเศสแต่เยอรมันก็ตีฝรั่งเศสแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับน้ำสารเยอรมันถูกลุมนะมีทั้งอังกฤษมีทั้งฝรั่งเศสลุมก็เลยแพ้เซ็นสัญญาแพ้กันที่บนรถไฟ
0: ครับ
1: ฮิตเลอร์ก็ตอนนั้นก็อยู่ด้วยฮิตเลอร์ก็เป็นนักมาพ่อผมแนะนำว่าพี่เตอร์เป็นคนเนี่ยรักชาติมากเป็นเยอรมันและสวิตออสเตรียก็ล้มอุบัติเจ็บด้วยบาดเจ็บแต่พี่เตอร์ก็ตั้งใจว่าจะต้องเอาคืนก็เลยสร้างสงครามครั้งที่สองขึ้นมา
0: คร
1: ับ ก็สงครามครั้งสองก็ชนะฮิตเลอร์นาซียกไปถึงกรุงปารีสยึดมือกรุงปารีสได้เลยทั้งกรุงปารีสเลย
0: คร
1: ับ แต่หลังจากนั้นเยอรมันก็ถูกลุมลุมก็มีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาก็ร่วมกับเขาด้วยมาลุมเลยรัสเซียก็มาลุมด้วยปีต่อหนึ่งแล้วนะครับนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่พิเตอร์ผิดพลาดคือคิดว่าจะต้องไปตีในกรุงมอสโกได้เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยแต่ตัวเรียนเคยไปตีแล้วก็พ่ายแพ้กลับมาไม่ใช่แพ้อะไรแพ้อากาศตกมันหนาวมาตกอย่างนั้นเลิกไปจะลองดูเอาเยอรมันก็ไปตีก็อีกไม่ใช่ว่า ถ้าเสียนะ

0: แพ้เพราะอากาศรัสเซียมันหนาวมาตกลำบากมากเลยก็เลยแพ้จากการแพ้จากอากาศรัสเซียนี่ก็ทำให้เยอรมันอ่อนแอนะนาซีอ่อนแอในสุดก็กรุงเบอร์ลินเนี่ยที่ถูกไอ้พวกสี่มหาอำนาจเนี่ยมันตีเนี่ยนะก็แตกผมมาไปเย็นเบอร์ลินเนี่ยหลังจากกรุงเบอร์ลินแตกได้17ปีผมเห็นเออสภาพมันจับเยอะยังอยู่นะจับเยอะมากเลยผมเห็นแล้วก็สงสารเยอรมันกำแพงเบอร์ลินก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ต้องอยู่ที่เบอร์ลินเนี่ยจะไปช่วยพวกเยอรมันเขาไปซื้อไอ้พวกตึกที่มันถูกระเบิดพังอะไรเนี่ยไปช่วยเขาเก็บระเบิดผมจะบอกว่าจิตใจผมเนี่ยนอกจากประเทศไทยของเราแล้วก็ผมก็ถือว่าเยอรมันเป็นบ้านที่สองผม
1: ครับ
0: ผมผมอยู่เยอรมัน2ปีคุณเกียรตินะ
1: ครับ
0: ทุกอย่างนี้นี่ก็เนี่ยเดี๋ยวว่าจะชวนเพื่อนไปซื้อไส้กรอกเยอรมันเขาเนี่ยว่ากินเพื่อความคิดถึงอะคิดถึงเยอรมันกินเด็ด
1: เอาไปซื้อที่ไหนล่ะ
0: บอกให้ได้นะคุณสุเกียรติเขาอยู่ถนนพัฒนาการ
1: ครับ
0: ใกล้ๆกับวัดโรงพยาบาลวิภาลามที่แบงค์ค่าเมื่อ
2: แบงค์ค่า
0: เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่จะไปนะ02
1: แบงค์ค่า
0: ใช่
1: 02 302 322 322
0: 5710
1: ย
0: ี่แบงค์ค่านะ
1: เป็นไส้กรอกเยอรมัน
0: ทุกอย่างก็มีหมดเลยนะคุณเกียรติน
1: ั่งทานที่ร้านได้ไหมครับ
0: ไม่ต้องซื้อกลับ
1: อ๋อเป็นร้านขายไส้กรอกซื้อกลับโอเคเยอรมันบราซิลยังรอบแรกอยู่เลยครับอาจารย์ยังไม่ได้เตะคู่กันเลย
0: เ
1: หรอคนที่เซเว่นมานะหมายเลขต้องลงท้ายด้วย666หนูอยากให้พี่ปองได้รางวัลรถตู้ไฟฟ้าส่งใบเขียนอิตาลีเยอะๆนะครับเห็นไหมไม่มีใครรักและหวังดีกับพี่ปองมากไปกว่าหนูแล้วจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งจ้าของเชียงอิตาลีนั่นแหละ
0: เออโอเค
1: นะครับอาจารย์เดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกัน
0: ตามได้ครับขอบคุณสวัสดีครับ
1: ขอบคุณสวัสดีครับเขาบอกว่าบ้านยุทธยาลมแล้วก็บ้านอิสระอร่อยทั้ง2ร้านเลยอาจารย์วางไปแล้วนะฮะก็เรื่องเชียร์เนี่ยบอกได้เลยว่าเต็มที่ถ้ากลุ่มเพื่อนเจ๋งเชียร์อิตาลีผมก็ช่วยเชียร์ด้วยไม่เป็นไรนะครับเราเป็นเพื่อนกันอันนี้ถึงบอกว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cord Super Fan นะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ากลุ่มเพื่อนเจ๋งเตรียมตัวไว้นะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะมีสอเสือกระดานด้วยเปิดให้โอกาสแฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยรางวัลนะ2,600,000 บาทรวมแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ครับเชียร์ภาษาอังกฤษนะ cheer.mcord.net ครับงานนี้เนี่ยนะครับมีขั้นตอนง่ายๆครับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตร M-Cord Super Fan เนี่ยเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบราคาเรามีอย่างนี้ฮะบัตร M-Cord Super Fan เริ่มต้นง่ายๆเลยที่ M-Cord Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งคุณจะสามารถมีใบโหวต10ใบนะฮะร่วมโหวตได้แต่ถ้าอยากจะสุดคุ้มกับบัตร M-Cord Super Fan Diamond ราคาอยู่ที่500บาทครับสามารถได้รับบัตร300ใบในการร่วมโหวตนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกเอาเลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับของรางวัลเลยครับคืออย่างนี้สำหรับภารกิจหลักนะครับสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Horizon อันนี้นั่งมาแล้ว MPV EV Supervan นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ 1,599,000 บาทครับจำนวน1รางวัลรางวัลที่2นะครับมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะฮะรางวัลต่อไปก็เป็นรางวัลที่4ไอ้รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล แล้วก็มีรางวัลที่4เป็นโกลด์กิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-COT Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขร่วมกิจกรรมได้นะครับสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมครับนะครับอยากให้มาร่วมกันเยอะๆเลยทีเดียวนะครับมา SMS ส่งมาได้นะครับแล้วมีอีก1เรื่องราวที่จะฝากคุณผู้ฟังไว้นะครับอันนี้เป็นของ Y สาย Y แฟนคลับเยอะมากนะฮะอันนี้คือY Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ครับซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ของ Thai CellCushion and the Golden Lotus นี่นะเพราะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมนะครับแฟนๆมาร่วมได้เลยนะครับชาวด้อมต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลสุดแห่งปีเลยทีเดียวนะฮะมี5สาขาด้วยกันนะครับสาขาแรกก็เป็น Y Couple of the Year นะครับสาขาที่2ก็เป็น Prince of Boy Love นะครับแล้วก็อันที่3เป็น Princess of Girl Loveอันที่4เป็น Rising Star Couple อันที่5เป็น Most Popular Award Popular Y Novel นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิยายเพราะฉะนั้นใครร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ของเราก็คือ Y Entertainment Y Entertain โทษนะครับ Y Entertain Award มี S ด้วยนะฮะ .mcot.net ครับ Y Entertain Award นะครับมาร่วมอ๋อเขามี yentertainaward.mcot.net นะครับอันนี้มาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนวันนี้เวลาหมดเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกสุชาติรับหนังสือชาวบ้านก่อนฝ่าวงล้อมเดินหนีกลุ่มเซฟทับรานเตรียมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากชาวบ้านทับลานเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมกล่าวว่าชาวบ้านมีการยืนยันสิทธิ์ว่าพื้นที่ที่มีการเปิดเผยกันในโซเชียลเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่มีอยู่แต่เดิมก่อนที่อุทยานจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานจึงมาขอยืนยันสิทธิ์แต่เมื่อปี2524ที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ของอุทยานทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้เพื่อขจัดความเคลือบแคลงสงสัยถ้าเป็นของชาวบ้านจะให้เป็นพื้นที่ทำกินต่อแต่หากเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทจะให้รื้อถอนซึ่งจะมีการตั้งวอร์รูมไม่ได้ต้องการที่จะให้ที่ดินหรือผลประโยชน์แก่นายทุนเพราะไม่ได้สนใจคนเหล่านี้แต่สนใจชาวบ้านว่าจะอยู่อย่างไรซึ่งในวันที่28มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านทั้งหมดซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาที่สับสนด้านตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าตัดไม้ต้นหนึ่งจะต้องถูกจับหรือไม่เก็บผักเก็บหญ้าจะต้องถูกจับหรือไม่ส่วนคนที่บอกว่าเซฟทับลานโดยไม่ได้เห็นความจริงว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างไรอยากเชิญคนที่เซฟทับลานไปดูในหมู่บ้านภายหลังจากที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์เสร็จได้มีกลุ่มคัดค้านการแบ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือกลุ่มเซฟทับลานสวมเสื้อยืดสีขาวมาที่สภาเพื่อยื่นหนังสือกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพักดีซึ่งได้บังเอิญมาเจอกับนายสุชาติที่มารับหนังสือจากกลุ่มสนับสนุนทำให้กลุ่มคัดค้านได้เผชิญหน้ากับนายสุชาติและตะโกนว่าเซฟทับลานเซฟทับลานซึ่งนายสุชาติไม่ได้หยุดพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวโดยได้พยายามเดินฝ่าวงกลับเข้าไปภายในสภา รักชนกขอบคุณ

0: สำนักงบตัด900ล้านบาทโครงการไทย AI Passport ทิ้งนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีไม่พบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณที่สำนักงบประมาณตัดโครงการนี้ไปเท่าที่ทราบโครงการนี้ขอ900ล้านบาทมีการตัดทิ้งทั้งโครงการถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าโครงการเฟส2แม้จะถอยแต่จะสอดไส้แบบเฟสแรกนางสาวรักชนกกล่าวว่ากังวลมากเพราะถ้าจะใช้การล้วงงบประมาณจากกองทุนดีอาจจะใช้วิธีการไม่อนุมัติโครงการไหนเลยแล้วสะสมเอาไว้แบบเดิมเมื่อถึงพันล้านบาทนำมาทำโครงการแบบนี้อีกซึ่งงบประมาณกองทุนดีเป็นอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยกันพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ต้องติดตามกันยาว่าจะมีการทำหรือไม่รวมถึงเฟส1 1,600 ล้านบาทยังเดินหน้าที่จะทำให้พับโครงการนี้ไปให้ได้กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1% คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์7-0คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ต่อปีโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าคาดจากแรงหนุนของการส่งออกการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงมาตรการภาครัฐทำให้ปรับเพิ่มคาดการ GDP ปี2569เป็น 2.3% จากเดิม 1.5% ขณะที่ปี2570ปรับลดเหลือ 1.8% จากเดิม 2% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านรายได้และค่าครองชีพส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ใกล้เคียงที่ประเมินครั้งก่อนคาดเฉลี่ยที่ 2.8% และ 1.4% ตามลำดับโดยกนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานในระยะสั้นแต่ยังคงต้องติดตามทิศทางและความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับยอสโก้กวาร์ดิโอบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้ว ESPN สื่อกีฬาชื่อดังระดับโลกรายงานว่ายอสโก้กวาร์ดิโอกองหลังทีมชาติโครเอเชียบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาระยะยาวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นสังกัดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วโดยประกันหลังวัย24ปียังอยู่ระหว่างรับใช้ทัพตาหมากรุกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ณเวลานี้แต่ล่าสุดมีรายงานระบุว่าเขาได้ตอบตกลงในการเซ็นสัญญาใหม่กับเรือใบสีฟ้าแล้วซึ่งจะทำให้เขาค้าแข่งอยู่ในทีมเอเจนต์สเตเดียมไปจนถึงปี2031เลยทีเดียวสำหรับกวาร์ดิโอย้ายจากไลป์ซิกมาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อปี2023ก่อนจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเคยได้รางวัลนักเตะแห่งปีของสโมสรมาแล้วเมื่อปี2025ดิดิเย่เดชองจะไม่ได้คุมทีมชาติฝรั่งเศสในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสจะไม่ได้คุมทัพลงเตะเกมฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มไอนัดสุดท้ายซึ่งทีมจะเจอกับนอร์เวย์ในวันที่26มิถุนายนเนื่องจากคุณแม่เสียชีวิตและต้องเดินทางกลับฝรั่งเศสเป็นการด่วนเพื่อจัดการเรื่องงานศพทางนี้ทีมชาติฝรั่งเศสได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเดชองอย่างกีตสเตฟองทำหน้าที่คุมทัพชั่วคราวด้วยหลังผ่านไป2นัดฝรั่งเศสและนอร์เวย์ต่างชนะรวดมี6คะแนนเต็มทั้งคู่ได้เข้ารอบต่อไปแล้วแต่เกมนี้ยังมีความหมายในการชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่มแต่ทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM

0: น้ตบุ๊กรักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Vero สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
1: Acer ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันพุธ24มิถุนายน2569นะครับอยู่กับนายบอสพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์อากาศบ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทาง YouTube FM 99 Active Radio ใครยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ไปกดไปด้วยนะจ๊ะดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube FM 99 Active Radio ก็ได้นะครับวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตแล้วก็เรื่องคำถามก็ได้ทุกเรื่องราวเหมือนเดิมใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็เหมือนเดิม SMS 4689899ส่วนใครที่รับชมรับฟังผ่านทาง YouTube ก็จะมีช่องไลฟ์แชททิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้แล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนอกเวลารายการนะครับมีคำถามอยากจะถามอยากได้คำตอบสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปที่ Facebook Fanpage ในบอสไปทิ้งคำถามของคุณที่คุณสงสัยไว้ในไปโพสต์ไว้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวมันเด้งไปให้ผมตอบเองนะครับไม่ต้องห่วงนะตามนี้แต่ว่าก่อนไปลุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับรวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcord Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดแล้วก็ทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนก็คือไปลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net เนาะซื้อบัตร Mcord Superfan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับโดยที่บัตร Mcord Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ตัว Mcord Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับสิทธิ์ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับ Mcord Superfan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักได้แก่1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะฮะมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สำหรับบินภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลแล้วก็สุดท้ายจะเป็น Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลนอกจากนั้นเนี่ยยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก Mcord Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะ

มาลุยกันวันนี้อย่างที่บอกวันพุธเนาะอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนเป็นหลักนะครับป่ะลุยกันนะฮะ YouTube เหมือนยังไม่เข้านะเดี๋ยวรอทีมงานสักครู่แต่คำถามมาได้นะครับแต่มันไม่มา YouTube น้องปิ่นกดไม่ไปเหรอลูกใจพี่ด้วยนะครับอ่ะมาอัปเดตข่าวสารกันก่อนนะอัปเดตข่าวสารกันก่อนแล้วกันเนาะไปที่ตัวมือถือเปิดตัวใหม่ในไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนมาเรียบร้อยใครที่ถามหานะครับ Samsung Galaxy A275G เคาะราคาไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับก็ที่เขาบอกว่าจริงๆตอนเปิดตัวราคาปกติมันคืออยู่ที่ 1,990 บาทแต่ว่าช่วง Early Bird ก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึง5กรกฎาคมถ้าซื้อช่วงนี้จะได้ราคาพิเศษลดไป1,000เหลือ 9,999 บาทนะครับตัว Samsung A275G เนี่ยนะครับจะได้หน้าจอขนาด 6.7 นิ้วเป็นหน้าจอแบบSamsung AMOLED เนาะ Super AMOLED นะครับความละเอียด Full HD อัตรา Refresh Rate อยู่ที่120 Hz ชิปอัปเกรดขึ้นจากปีก่อนเป็น Exynos 1380ใน A26 ปีนี้ A27เป็นตัว Snapdragon 6 Gen 3นะครับ performance CPU พอๆกันกับตัว Exynos 1380แต่ว่าตัว GPU หรือว่าชิปประมวลผลจะชิปกราฟิกจะแรงกว่าเพราะนั้นก็จะเล่นเกมได้ดีกว่าประมาณ1นะครับRAM 8 GB Storage 128 GB นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวแทบจะเหมือนเดิมเลยกล้องหลัก50ล้านนะครับเลนส์อัลตร้าไวลดความละเอียดลงมาจากปีก่อนให้มา8ล้านปีนี้ให้มา5ล้านนะครับแล้วก็กล้องมาโคร2ล้านตัวเดิมเนาะกล้องหน้า12ล้านนะครับลำโพงเดี่ยวนะครับได้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว25วัตต์พอร์ต USB Type-C เป็นมาตรฐาน USB 2.0 นะครับตัวสแกนลายนิ้วมืออยู่ข้างเครื่องนะครับไม่ได้อยู่บนหน้าจอนะกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP64 ในไทยเข้ามาทั้งหมด2สีนะครับก็จะมีสีดำกับสีชมพูแต่มันเป็นไลท์พิงค์อะครับมันก็แทบจะเหมือนเป็นสีขาวครีมนวลๆประมาณนี้นะครับส่วน Samsung Galaxy A27 ก็การันตีอัปเดตนาน6ปีทั้งในส่วนของ Android version แล้วก็แพทความปลอดภัยนะครับก็ตามสไตล์ Samsung อัปเดตกันยาวๆเนาะ 9,999 บาทนะครับจากตัว Samsung A27 ก็ไปที่ Infinix X Pad นะครับก็มีการเปิดตัวในไทยไปอีก1รุ่นสำหรับแท็บเล็ตราคาประหยัด Infinix X Pad 30E นะครับขอราคาใช้คำว่าน่ารักน่าชังแล้วกันนะ 5,499 บาทจะได้รุ่น RAM 8 Storage 128นะครับสเปคภาพรวมของ Infinix X Pad 30E นะครับหน้าจอ11นิ้วเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD ความละเอียด Full HD แบบอัตราส่วน16:10ก็คือ1920x1200นะฮะอัตรา Refresh Rate อยู่ที่60 Hz ชิปเขาใช้เป็น MediaTek Helio G80 นะครับกล้องหลังให้มา1ตัวความละเอียด8ล้านนะครับกล้องหน้า5ล้านได้ลำโพง2ตัวระบบเสียงสเตอริโอเนาะรองรับระบบเสียง DTS ด้วยนะครับแบตเตอรี่ให้มา 7,200 มิลลิแอมป์อัวร์นะครับชาร์จไวเร็วมากนะครับ10วัตต์ใส่ซิมได้ด้วยนะรองรับการเชื่อมต่อด้วยเครือข่ายที่ 4G LTE เนาะ Wi-Fi ก็ Wi-Fi 5นะครับมาตรฐาน AC ปกติมีช่องหูฟัง 3.5 มาให้ด้วยนะครับก็วางจำหน่ายแล้ววันนี้นะสำหรับตัว Infinix X Pad 30E ใครหาแท็บเล็ตราคาประหยัดแบบใส่ซิมได้ใช้เน็ตได้ทั้ง Wi-Fi ใช้เน็ตได้ทั้ง 4G ก็น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่มีตัวเลือกอื่นไม่เยอะเท่าไหร่นักนะครับข้ามไปดูที่ต่างประเทศนะครับไปที่จีนก่อนแล้วกันนะ Honor เขามีการเปิดตัว Honor X80 Pro Max นะครับเป็นมือถือเน้นความถึกทนและจอที่สว่างเหลือเกินครับ Honor X80 Pro Max ครับหน้าจอเขาเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับ 6.8 นิ้วนะครับความละเอียดคือ Full HD Plus อัตรา Refresh Rate แบบ 120 Hz LTPS นะครับความสว่างแบบ Typical ทั่วไปที่เราปรับเลื่อนได้เนี่ย

สูงสุดจะอยู่ที่ 2,000 นิตแต่ถ้าเกิดนับความสว่างเฉพาะจุดในหมวดการแสดงผลแบบ HDR จะขึ้นไปถึง 10,000 นิตสูงมากนะครับชิปประมวลผลใช้เป็นคอลคอมสแนปดราก้อน 6 Gen 5น่าจะเป็น 6 Gen 5ตัวแรกที่ผมเห็นนะกล้องหลังให้มา1ตัวถ้วนนะครับความละเอียด50ล้านนะครับมีกันสั่น OSมาให้ด้วยนะครับกล้องหน้า8ล้านได้ลำโพงคู่สตีริโอมีระบบบูสต์เสียงลำโพงให้ดังขึ้น 400% ออนเนลสาวนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ให้มาใหญ่มาก 11,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จไวด้วยสาย90วัตต์ใช้ตัวเองเป็น power bank ชาร์จไฟให้อุปกรณ์อื่นผ่านสายนะ27วัตต์นะครับเชื่อมต่อ 5G ได้ Wi-Fi 6มี Bluetooth 6.0 พอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 2.0 นะครับตัวสแกนและมืออยู่ใต้จอมี IR Browser คือ Infrared มาให้ด้วยกันน้ำกันฝุ่นไปสุดฮะ IP68 IP69 IP69K นะครับมาพร้อม Magic OS 10นะครับราคาที่จีนเนี่ยเขาเริ่มต้น RAM 8 Storage 128 1,999 หยวนก็ประมาณสัก 9,000 ปลายๆประมาณ 9,800 9,900 ราวนั้นตัวท็อปสุดจะเป็น RAM 12 Storage 512นะครับ2,799 หยวนก็ประมาณ 13,000 ปลายๆนะครับประมาณ 13,700 หรือ 13,800 ราวนั้นยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าตัว Honor X80 Pro Max จะทำตลาดนอกประเทศจีนไหมแต่สเปคแบบนี้โดยเฉพาะแบตเตอรี่ 1,100 มิลลิแอมป์อาวร์กับหน้าจอที่ความสว่างแบบเอาจริงๆแค่แบบไทปิคอล 2,000 นิตนี่ก็สูงมากแล้วนะน่ามาทำตลาดนอกประเทศจีนนะโดยเฉพาะในตลาดเซาท์อีสต์เอเชียนะครับถ้ามาจริงนี่จะยกให้เป็นมือถือสำหรับพี่ๆไรเดอร์เลยนะจอสว่างสู้แสงได้แน่ๆแบตอึดวัวตายควายล้มแน่ๆนะครับก็รอลุ้นดูแล้วกันว่า Honor X80 Pro Max จะทำตลาดนอกประเทศจีนหรือเปล่านะครับไปทางด้านของ Vivo นะครับเดี๋ยวปลายสัปดาห์นี้วันศุกร์นี้ Vivo เขาเตรียมเปิดตัวมือถือจอพับรุ่นใหม่ของเขานะครับ Vivo X4 6นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นเปิดตัวซึ่งที่มันมีข้อมูลออกมาตอนนี้บ้างแล้วแล้วกันนะตัว Vivo X4 6เนี่ยแน่นอนมันสามารถต่อบ้องได้ด้วยนะครับก็คือต่อตัวที่เป็นเทเลคอนเวอร์เตอร์สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นตัว G2 Ultra ต่อไม่ได้จะต่อได้ตัว G2 แล้วก็ไอตัวที่ใช้กับตัว X300 300 Pro X200 Ultra อันนั้นก็เอามาใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับตามสเปคคร่าวๆที่ออกมานะครับก็ Vivo X4 6จะใช้ชิปเป็นตัว MediaTek Dimensity 9500แต่ว่าจะเป็นรุ่นคัสตอมพิเศษเขาใช้คำว่าเป็น9500 Super Edition นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเร่งสัญญาณนาฬิกาให้เร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับหน้าจอกลางออกมานะครับจะได้หน้าจอขนาด 8.02 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ OLED เนาะกล้องหลังตัวหลัก200ล้านนะครับแล้วก็มีเลนเทเลโฟโต้แบบ periscope 50ล้านมาให้แบตเตอรี่ใหญ่มากนะครับสำหรับมือถือจอพับนะ 7,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับราคาอย่างไม่เป็นทางการที่หลุดออกมานะครับอยู่ที่เริ่มต้น 9,999 หยวนตีกลมๆว่า 10,000 หยวน 10,000 หยวนคูณ5 50,000ประมาณนี้จะได้ตัว RAM 12 Storage 256แต่ว่าตัวท็อปสุดจริงๆจะเป็นตัว RAM 16 Storage 1 TB นะครับก็จะอยู่ที่ 12,499 หยวนตีกลมๆก็ราวๆประมาณสัก 62,000 นิดหน่อย 62,000 บวกลบประมาณนี้นะครับก็รอลุ้นน่าจะเข้าไทยแหละแต่ว่าราคาก็น่าจะดุดันใช้ได้นะครับแล้วก็มีข่าวลือของตัว Vivo X500ซีรีส์ที่เตรียมเปิดตัวปลายปีนี้ด้วยนะครับตอนนี้ข้อมูลที่ออกมาจะเป็นตัวของ Vivo X500 Pro Mini นะครับสิ่งที่น่าสนใจอันนึงก็คือเรื่องของตัวเซ็นเซอร์รับภาพนะครับเพราะว่าล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางด้านของ Sony เขามีการเปิดตัว Sony Lightyear L910 เซ็นเซอร์มือถือเรือธงตัวใหม่นะครับแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์มือถือตระกูลไลเทียตัวแรกที่ใช้เทคนิคโลฟิกด้วยนะครับจริงๆตัว Sony Lightyear L910 มันคือตัว Sony Lightyear
838

นั่นแหละที่จะเป็นตัวต่อจาก828แต่ว่าเอาเทคนิคของโลฟิกเข้าไปพอเทคนิคโลฟิกเข้าไปก็เลยทำให้ตัวมันจะมีเรื่องของจริงตัว L ก็คือโลฟิกอะเนาะจะได้เรื่องของไดนามิกเรนจ์ที่กว้างกว่าเดิมมากๆนะครับว่ากันว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 16.6 สต็อปเลยทีเดียวสำหรับไดนามิกเรนจ์กว้างมากๆซึ่งไอตัว Sony Aritia L910 เนี่ยก็หรือว่า838เดิมอะนะจะถูกนำมาใช้ในตัว Vivo X500 Series แล้วก็แน่นอน Vivo X500 Pro Mini ก็จะได้ใช้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ความละเอียดเซ็นเซอร์อยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็ตามข้อมูลก็บอกว่าตัวชิปประมวลผลจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 9500 Pro นะครับอ่ะประมาณนี้หน้าจอจะอยู่ที่ประมาณ 6.37 นิ้วนะครับสำหรับตัว Pro Mini ถ้ารุ่นธรรมดาจะอยู่ที่ 6.59 นิ้วถ้ารุ่น Pro Max ตามข้อมูลที่ออกมาก่อนหน้านี้อยู่ที่ 6.85 นิ้วก็คาดว่าจะเปิดตัวช่วงราวๆประมาณตุลาคมปีนี้ที่จีนนะที่จีนนะก็เดี๋ยวรอเปิดตัวละกันนะครับเมื่อวานมีคนถามถึงตัว Notting Phone 4B ไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยนะครับก็เตรียมเปิดตัวใน Global เนาะวันที่7กรกฎาคมนี้จริงๆนะครับก็อีก2อาทิตย์เตรียมเปิดตัวโดยที่ Notting Phone 4B เนี่ยคาดว่าจริงๆก็คือตัวตายตัวแทนหรือรุ่นต่อจากตัว Notting Phone 3A Lite นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้เขาอยากยกระดับในแง่ความรู้สึกไม่ใช่สเปคในแง่ความรู้สึกของผู้ใช้ว่าใช้ไลท์เดี๋ยวมันดูเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็เลยให้มาอยู่ในตระกูลของตัว Notting Phone 4 Series ไปด้วยเพียงแต่ว่าแทนที่จะใช้ 4A Lite เขาไปใช้คำว่า 4B แทนนะครับแค่นี้เลยตามที่สเปคหลุดออกมาตอนนี้ของ Notting Phone 4B นะครับหน้าจอจะเป็นมือถือไซส์เล็กนะหน้าจอ 6.3 นิ้วหน้าจอแบบ OLED AMOLED นะครับความละเอียดหน้าจออยู่ที่ Full HD Plus นะครับตัวชิปยังเวทกันอยู่ข่าวลือนึงก็บอกว่าจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 7450อีกข่าวนึงก็บอกว่าจะใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4แต่ไม่ว่าตัวไหนก็จะแรงกว่าตัว Notting Phone 3A Lite ปีก่อนเพราะ Notting Phone 3A Lite มันใช้เป็น Dimensity 7300 Series ก็คืออัปเกรดชิปขึ้นมาเนาะกล้องหลังจะให้มาแค่ตัวเดียวนะครับความละเอียด50ล้านใช้เป็น Sony Aritia 710มีกันสั่น OS ให้กล้องหน้า32ล้านแล้วก็ดีไซน์ยังมีความเป็นตระกูล Notting Phone อยู่จะมีไฟกริปเล็กๆมาให้นะครับแล้วก็ดีไซน์ language ก็ยังเป็นสไตล์เหมือน Notting Phone 4 Series ก็ถือว่าเก๋ดีนะครับแน่นอนมันเป็นมือถือราคาประหยัดแน่ๆแต่ว่าราคาประหยัดในยุคนี้อาจจะไม่ได้ราคาน่ารักน่าชังอย่างที่หลายคนอยากจะได้เพราะว่าต้นทุนหลายๆอย่างมันแพงขึ้นก็เดี๋ยวรอดูอีกประมาณเกือบๆ2อาทิตย์เขาจะเปิดตัวนะครับสำหรับ Notting Phone 4B เป็นมือถือว่ากันว่าคาดการณ์กันว่าจะเป็นมือถือรุ่นที่ถูกที่สุดของ Notting ในปีนี้เพราะว่าปีนี้ Notting จะในสับแบรนด์ของ Notting อย่าง CMF เขาจะไม่ออกตัว CMF Phone ในปีนี้เพราะว่าต้นทุนไม่ได้ก็เลยมาเทหน้าตักเอาอยู่ที่ตัว Notting แทนแล้วก็ Notting Phone 4B ก็จะเป็นตัวที่ราคาย่อมยาวที่สุดในตระกูลของ Notting Phone ที่ออกในปีนี้นะครับอ่ะตามนี้อ่ะข้ามจากทางฝั่งของมือถือมาเรื่องฮาร์ดแวร์เล็กๆน้อยๆนะครับสถานการณ์แรมแพงมันทำให้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก็เห็นเริ่มจาก2คู่ต่อกรแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กันด้วยในอีกขาหนึ่งนะครับก็คือ Intel กับ AMD ทำในสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือเอาของเก่ากลับมายำใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่กลับมาขายใหม่นะครับเริ่มจาก Intel ก่อนนะครับมีข่าวลือครับว่า Intel เตรียมเปิดตัว Raptor Lake Next นะครับก็คือเอาสถาปัตยกรรม Raptor Lake หรือว่าไอ้ตัวสถาปัตยกรรมที่ใช้ใน Intel Gen 14นั่นแหละเอากลับมาปัดฝุ่นทำใหม่นะครับโดยที่ยังคงใช้ซ็อกเก็ตเดิม LGA 1700อยู่แต่ว่าจะทำให้ทำงานร่วมได้ทั้งกับตัวแรมแบบ DDR4 และ DDR5 นะครับแต่ชื่อจะชวนสับสนมากๆเพราะมันจะมาในชื่อ Intel Core 200 Series คาดว่าจะเปิดตัวช่วงปลายปี

0: ีนี้ขายจริงต้นปีหน้านะครับก็นั่นแหละสำหรับ PC ราคาประหยัดนะครับ AMD ก็จะทำคล้ายๆกันแต่ว่าตลาดคนละตลาดAMD เขาเตรียมออก CPU รุ่นใหม่3รุ่นนะครับก็คือ AMD Ryzen 3 3100U Ryzen 5 3501U แล้วก็ Ryzen 7 4700LE นะครับทั้งหมดจะเป็นสถาปัตยกรรมเก่ามาเลยพวกสถาปัตยกรรมแบบเซน2เซน Plus ที่ออกไปนานมากแล้ว6 7 8ปีที่แล้วนั่นแหละเอากลับมาทำใหม่นะครับแล้วก็เน้นเจาะตลาด PC ราคาประหยัดเน้นเจาะตลาดมินิ PC เน้นเจาะตลาดพวกที่เป็น Embed เครื่องเล็กๆใช้ในหน้าร้านเครื่อง PO อะไรประมาณนี้นะครับเขาจะใช้ประมาณนั้นแหละก็เน้นทำงานกับ RAM DDR4 นะครับก็คาดว่าจะยังเปิดตัวเร็วๆนี้ก็รอดูได้นะครับแล้วพูดถึงราคาแรมแพงนะครับตอน DDR5 มัน to the moon ไม่ใช้คำว่า to the moon มันดูน้อยไป to the Pluto ไปเรียบร้อยนะครับแรม DDR4 ก็ตามไปติดๆอาจจะไม่ถึง Pluto อาจจะอยู่แค่ประมาณยูเรนัสหรือไม่ก็แบบดาวอังคารประมาณนั้นนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมไม่คิดเลยผมจะต้องเห็นข่าวนี้ก็คือราคาแรม DDR2ซึ่งปัจจุบันแทบไม่มีผลิตแล้วนะครับแทบไม่มีแมสโปรดักต์ผลิตแล้วที่เหลือมันจะเป็นสต็อกเก่าวนๆอยู่หรือไม่ก็มือ2แต่ไม่ว่าจะเป็นสต็อกเก่ามือ1หรือมือ2ที่เวียนตลาดตอนนี้ราคาแรมแบบ DDR2 ก็ขยับขึ้นด้วยเพราะมันเกิดความต้องการในตลาดขึ้นมาเหตุจากว่าคนที่ใช้แพลตฟอร์มรุ่นเก่าๆ CPU รุ่นเก่ามากๆนะครับไม่สามารถที่จะซื้อหรืออัปเกรดคอมพิวเตอร์ตัวเองให้เป็นรุ่นใหม่ได้เพราะว่าราคาแรมสูงนู่นนี่นั่นเขาก็เลยอาศัยวิธีการที่จะขยายพยายามยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมของเขาให้มันไปได้ไกลที่สุดแต่ว่าซอฟต์แวร์มันก็ใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นเขาก็เลยต้องการขยายแรมเมื่อก่อนอาจจะนิยมใส่แรมสูงสุดแค่8กิกเขาต้องการใส่เป็นตัว16กิกอะไรก็ว่าไปซึ่งตอนนี้ทำให้ราคาแรม DDR2 หรือ DDR2ขยับขึ้นด้วยนะครับโอ้ my god ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามาถึงจุดนี้แล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายก่อนไปเบรกนะครับอันนี้ Microsoft ออกมาประกาศเองนะครับว่าตุลาคมปีนี้ตุลาคม2026นะครับ Microsoft จะยุติการสนับสนุนออกแพทช์อัปเดตแพทช์ความปลอดภัยต่างๆให้กับชุด Microsoft Office 2021แล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าหยุดอัปเดตแล้วใช้ไม่ได้นะยังใช้งานได้อยู่แต่จะไม่มีการปล่อยแพทอัปเดตความปลอดภัยไม่มีแพทแก้ไขบั๊กใดๆต่อไปให้อีกแล้วนะครับซึ่งที่ต้องมาเล่ากันเพราะว่าจริงๆตัว Microsoft Office 2021มันอยู่ในโน้ตบุ๊กหลากหลายรุ่นที่วางขายก่อนหน้านี้แล้วก็แถมมาให้นึกออกมั้ย Microsoft Home and Student 2021มันก็รวมอยู่ในตัวตระกูลของ Microsoft Office 2021ด้วยอัปเดตสุดท้ายจะออกมาช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมปีนี้หลังจากนั้นจะไม่มีอัปเดตใดๆอีกแล้วแต่ย้ำอีกทีว่ายังใช้งานต่อไปได้นะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมโน้ตบุ๊กหลายๆรุ่นในปัจจุบันที่เป็นตระกูลที่มักจะแถมชุด Microsoft Office เขาก็จะแถมในเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาเป็นตัว Microsoft Office 2024ให้แทนแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 468 9899รวมทาง YouTube FM 99ที่บริโอพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาไม่แน่ใจว่า YouTube กลับมาหรือยังนะเดี๋ยวไปดูก่อนพักแป๊บนึงครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda

0: งยุคใหม่
1: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
2: Acer อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมนเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
3: บนโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์ เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์ เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย

0: 0698-9696-736
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับนายบอสนะวันพุธที่24 มิถุนายน 2569นะครับอ่ะอยู่กับตัว Acer Aspire 16 AI นะครับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เพื่อการสร้างสารแบบติดสปีดพร้อมลุยด้วย AI คิดไวไปได้ไกลกว่านะครับมาพร้อมกับขุมพลัง AMD Ryzen AI 300 Series Processor นะครับสมาร์ทฉลาดคิดไวช่วยให้ทุกไอเดียของคุณกลายเป็นจริงได้ง่ายกว่าเดิมนะครับรองรับการทำงานใน AI ไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft Copilot Plus นะครับหรือจะเป็น Acer Sense Acer Intelligent Space นะครับช่วยเคลียร์งานยากให้เป็นเรื่องง่ายในพริบตานะครับหน้าจอกลางได้ถึง180องศานะครับใช้งานได้หลากหลายพร้อมจอภาพแบบสัมผัสนะครับตอบสนองทุกการทำงานเชื่อมต่อไวไร้ความไร้สะดุดนะครับจัดเต็มพอร์ตไม่ว่าจะเป็น USB Type C เป็น USB C มาให้ถึง2พอร์ตนะครับมี HDMI ตัวเต็มมาให้ Wi-Fi รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6E นะครับมาพร้อมซอฟต์แวร์อย่างตัว Microsoft Windows 11 64 bit ตัวเต็ม Microsoft Office 2024นะครับให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้เลยทันทีที่คุณเปิดเครื่องนะครับตัว Acer Aspire 16 AI เคาะราคาเริ่มต้นที่ 26,990 บาทรายละเอียดเพิ่มเติมลองไปดูที่เว็บไซต์ acerthailand.com หรือที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th-th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณ TrueFortic ด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 IG Radio นะฮะไปที่ SMS ก่อน Oppo Pad SE ตัวนี้เป็นยังไงบ้างอยากให้แนะนำพอดีมีงบอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทอยากได้ไว้ใช้งานสำหรับดูหนังเปิดไฟล์ PDF จะเวิร์กไหมถ้าเกิดมองหาแท็บเล็ตในช่วงเลนส์ประมาณ 7-8,000 แบบที่อยากได้แบบใส่ซิมได้ใช้เน็ตได้ทั้ง Wi-Fi ใช้เน็ตได้ทั้ง 4G LTE Oppo Pad SE ก็น่าจะตอบโจทย์ที่สุดในงบประมาณนั้นนะครับถ้าเทียบกับตัว Infinix XPad ไอ้เมื่อกี้ที่บอกไปอ่ะที่แพงขึ้นอันนี้ก็จะแพงกว่าประมาณสัก 2,000 กว่าบาทสิ่งที่ได้ก็คือได้ชิปที่แรงกว่ากันพอสมควรนะครับเพราะตัวนั้นมันจะเป็น Helio G80 ตัวนี้จะได้เป็น Helio G100 นะครับหน้าจอ11นิ้วก็ถือว่าตอบสนองได้ทุกอย่างดีแบตอึดใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับสิ่งจริงๆมันไม่ถึงว่าเป็นข้อจำกัดหรอกแต่สิ่งที่ควรรู้คือ RAM 4กับสตอเรจ128นะครับแต่ว่ากับงานที่หรือการใช้งานที่บอกไว้นะครับเปิดดูหนังเปิดไฟล์ PDF โอ้ RAM 4ไม่น่ามีปัญหาใดๆอยู่แล้วก็เป็นตัวเลือกที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับตัว Oppo Pad SE เล่นได้จัดได้เลยนะจ๊ะมา SMS ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับ4689899มาที่ YouTube นะครับคุณวิฟิตแมนโปรตุเกสอ๋อยิงแล้วหมายถึงพี่โดใช่ไหมอย่างพี่โดใช่ไหมCanon R6V กับ C50 มันออกมาชน FX3 เหรอจะว่างั้นก็น่าจะได้มั้งคือเขานิยมเอามาเทียบกันอะแต่ผมไม่แน่ใจจริงๆว่า Canon ตั้งใจวาง position ไว้แบบนั้นหรือเปล่าแต่ ถ้าตรงๆผมว่า C50 กับ FX3 มันน่าจะเป็นคู่แข่งกันส่วน R6V ผมจำ position กับสเปคเป๊ะๆไม่ได้ขออภัยประมาณนี้สวัสดีคุณอนทรนิ่มโปด้วยนะครับคุณนัทสอนสวัสดีด้วยคุณครับเกมพี่บอสได้ดูคู่โครเอเชียปานามาเมื่อเช้าไหมดูจบหิวข้าวเลยครับ ปาสลิดใช่ไหม ก็ดีผมว่ามันก็เป็นสีสันดีไม่ต้องมาดราม่าคนพากย์หรอกคุณให้มันบอลมันมาเช้าง่วงก็ง่วงให้เขาพากย์ให้มันเอ็นเตอร์เทนบ้างก็ได้เนาะแต่เข้าใจอ่ะผมว่าคู่นี้มาสิมันจะมีคู่หนึ่งเดี๋ยวก่อนวันนั้นคู่อะไรวะชื่ออ่านยากมากอ่ะผมเห็นใจผู้บรรยายเลยว่าแบบอ่านชื่อได้ไงวะเก่งจังโอ้โหชื่ออ่านยากมากอ่ะ เชื่อครับตุรกีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นตุรกีนะตะเกียตุรกีอันนั้นอ่ะโอ้ชื่ออ่านยากหลายคนเลยอ่ะหรือโมร็อกโกวะไม่ประมาณนี้โซนประมาณนี้โอ้อ่านยากมากอ่านยากมากมันมีคนที่เราคุ้นอ่ะใช่แต่หลายคนที่เราไม่คุ้นแล้วชื่อเขาจะแบบโอ้อ่านยากมากอ่านยากมากผมถึงขนาดไปจำได้ว่าตอนดูก็ไปนั่งเปิดไอ้ตัวที่เป็นรายชื่อโรสเตอร์ครับว่ามาดูอ่านว่าอะไรโอ้อ่านยากจริงด้วยผมคงอ่านผิดกระจุยนะผมไปบรรยายอ่ะผมพูดเลยนะครับคุณคายเวฟบอกว่าปราสดิตก็มาแล้วภูริสิทธิ์ก็มีแล้วต่อไปปรสิตเลยฮะไม่ดีมั้งเอาพันสิทธิ์ได้ไหมคุณ22 LUX นะครับซื้อ Vivo มาครึ่งปีหน้าจอมีจุดเหลืองคล้ายๆคราบอาหารมันเช็ดออกไหมนะครับคือต้องไปดูว่าไอ้คือผมก็ไม่เห็นนะเนาะไอ้จุดเหลืองที่ว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคำว่าอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในตัวจอเลยหรืออยู่บนจอคือถ้าอยากจะรู้อ่ะทีละอย่างลองเช็ดก่อนหาเอานี่ก็ได้ครับกระดาษเช็ดแว่นนะครับเช็ดถูๆดูนะครับหรือถ้าติดฟิล์มไว้ลองลอกฟิล์มออกแล้วดูว่ามันอยู่บนฟิล์มหรือเปล่าสมมุติถ้าลอกฟิล์มออกยังอยู่บนจออันนี้อาจจะต้องเข้าสู่ให้เขาเช็คว่ามันเป็นอะไร Dead Hot Pixel มั้ยเพราะคือหามาอย่างนี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรตอบไม่ได้มันต้องเห็นก่อนว่าไอ้จุดนั้นมันเป็นแบบไหนคราบที่ว่าหรือรอยเหลืองๆที่ว่ามันเป็นยังไงนึกไม่ออกอะตามนั้นแต่ว่ามันมีวิธีสังเกตได้ว่าจอไอ้ภาพเนี้ยมันอยู่ที่ไหนก่อนมันอยู่ที่ผิวข้างนอกจอหรือมันอยู่ที่พาเนลของจอประมาณนี้นะครับคุณ NW RIM นะครับตอนนี้โมโตยังผลิตโทรศัพท์อยู่ไหมผลิตแต่ในไทยไม่ได้ขายเท่านั้นเองช่วงหลายปีนี้ไม่เห็นทำตลาดในไทยเคยใช้ติดใจโมโตแอคชั่นมีแค่โมโตอีกแบรนด์เหมยซู่ก็ยังผลิตมือถือเหมยซู่ก็ยังผลิตอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ทำตลาดในไทยเหมือนกันนะครับเห็นว่าจะเลิกพี่บอสเคยใช้ไหมรอมทำมาดีเลยเหรอเหมยซู่เนี่ยนะเหมยซู่รุ่นหลังๆไม่เคยใช้สมัยแรกนู้นผมว่ารอมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่รู้ดิหลังๆแต่เวอร์ชันหลังๆไม่ได้ใช้นะครับส่วนโมโตก็คลีนดีผมว่าโมโตมีความคลีนประมาณนึงแต่ว่าโมโตไม่ได้ทำตลาดในไทยครับมันมีข่าวลือมาเป็นระยะนะครับว่า Lenovo คือโมโตอยู่ภายใต้ Lenovo เนาะก็มีข่าวลือมาเรื่อยๆแหละว่าแบบเอ้ย Lenovo คือมันเกิดจากการที่แบบคนไปหาในพวกแบบใน LinkedIn ใน JobDB ว่ามีการเปิดรับสมัครอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาทำหรือเปล่าหน้าอย่างเงี้ยในไทยอะนะสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเลยเนาะก็ไม่ได้ทำผมก็ไม่คิดว่าLenovoควร

โมโตกลับมาทำในประเทศไทยเพราะว่าตลาดสมาร์ทโฟนหรือตลาดมือถือในประเทศไทยมันโอ้ยมันเถื่อนมากคุณมันโคตรเรดโอเชียนเลยคุณให้เขาเซฟตังค์ไปทำอย่างอื่นเถอะนะครับคุณนายวันวันนะครับมามือถือแรม4เพียงพอไหมครับเครื่องสำรองเปิดฟังวิทยุออนไลน์เล่น YouTube เล่นเฟซไม่เกมจะอืดไหมต้องอยู่สเปคโดยภาพรวมด้วยกับความละเอียดหน้าจอด้วยแต่ส่วนใหญ่ไอ้ตัวที่เป็นแรม4ยังไงส่วนใหญ่แล้วมันก็มักจะมาพร้อมความละเอียดหน้าจอที่ 720p หรือ Full HD ซึ่งถ้าเกิดเป็นหน้าจอ 720p ผมใช้คำว่าสบายสบายเลยตัวถ้าเกิดเป็นที่ความละเอียด Full HD ถ้าใช้งานแบบใจเย็นนิดนึงใช้งานทีละแอปไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ทั้งหมดมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ปริมาณแรมด้วยนะมันขึ้นอยู่ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นใช้ชิปอะไรและ2ก็คือซอฟต์แวร์ของสมาร์ทโฟนตัวนั้นคือแบรนด์อะทำซอฟต์แวร์ออกมาดีแค่ไหนด้วยนะครับแต่ว่าแรม4จริงๆก็ไม่มีปัญหาดู YouTube สบายๆอยู่แล้วดู YouTube ดูฟังวิวออนไลน์เล่นเฟซถ่ายเฟซสบายๆอยู่แล้วไม่มีปัญหาใดๆนะครับคุณ NWRIM เสียบชาร์จมือถือแล้วไฟไม่เข้าเครื่องเลยไทซีเสียบตอนเช้ายังชาร์จได้พอสายๆเสียบปกติแต่ไฟไม่เข้าเป็นเพราะแผงรูชาร์จภายในหรือเปล่าตอบไม่ได้ปัดฝุ่นตรงรูชาร์จไทซีแล้วแต่ยังปัญหาเดิมซ่อมแพงไหมเท่าไหร่ก่อนจะเอาไปซ่อมลองเปลี่ยนสายชาร์จหรือยังลองเปลี่ยนอะแดปเตอร์ชาร์จหรือยังลองเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างอื่นทั้งหมดก่อนจะไปที่ตัวโทรศัพท์แล้วดูว่ามันมีปัญหาไหมหมายความว่าลองใช้สายเดิมอะแดปเตอร์เดิมแล้วมันไม่เข้าลองเปลี่ยนอะแดปเตอร์ลองเปลี่ยนสายไหมว่ามันเข้าหรือเปล่าถ้าเข้าปัญหาจะอยู่ที่ตัวสายก็ได้ก็ไปเปลี่ยนสายซะแต่ถ้าเกิดลองเปลี่ยนอุปกรณ์ชาร์จอย่างอื่นทั้งหมดแล้วเปลี่ยนอะแดปเตอร์เปลี่ยนสายชาร์จแล้วก็ยังไม่เข้าอันนี้ก็ต้องไปที่ศูนย์ให้เขาเช็คดูว่าเป็นปัญหาอะไรเป็นปัญหาแค่ฝุ่นไหมหรือเป็นปัญหาที่ตัวบอร์ดเลยถ้าบอร์ดก็แพงหน่อยประมาณนี้นะครับคุณครับเกมพี่บอสครับi5 6500 RAM 16GB DDR4 ยังได้ไปต่อ Win11 อยู่ไหมก็มันก็ใช้ได้มั้ย i5 มันรองรับ TPM ไหมก่อนจำไม่ได้ ขอหาแป๊บไม่ได้เพราะว่า i5 6500ไม่รองรับ TPM 2.0แล้วปัจจุบัน Microsoft ก็ค่อนข้างสตริกแล้วก็คือไม่อนุญาตให้บายพาสจริงๆมันมีวิธีนะแต่ไปหาเอาละกันแต่ว่าถ้าเอาตามปัจจุบันมันบายพาสยากแล้วหมายว่าบายพาสในส่วนของการที่เป็นแบบ TPM 2.0 เช็คกันนะก็ไม่ได้ถ้าตามสเปคของ Microsoft Intel Core i5 6000 series หรือ Intel Core i 6000 series ละกัน Gen 6ไม่รองรับ Windows 11ครับผมตามนั้นนะฮะคุณแบงค์นะครับพรุ่งนี้ GTA 6ลุ้นราคารอลุ้นดูว่าจะเปิดเท่าที่ในยุโรปหลุดมาหรือเปล่านะครับ 89.99 ยูโรนะครับ 3,000 กว่าบาทเอาเรื่องนะครับอันนี้คือตัวสแตนดาร์ดอีดิชั่นแบบดิจิตอลด้วยนะถ้าแบบแผ่นราคาที่หลุดมาคือ 99.99 ยูโรนะนะครับเอาเรื่องนะครับคุณวรชัยนะครับ Samsung A31 ถ้าเปลี่ยนจอใหม่ประมาณเท่าไหร่ระหว่างเข้าศูนย์อย่างเดียวครับถ้าจะเปลี่ยนจอสนใจผมแนะนำให้เข้าศูนย์เพราะข้างนอกในกรณีถ้าได้จอแท้สุดท้ายเขาไว้เบิกศูนย์อยู่ดีนะครับเขาไว้เบิกศูนย์อยู่ดีส่วน A31 เปลี่ยนจอเอาจริงไม่มั่นใจอ่ะแต่น่าจะอยู่ช่วงเลนส์ประมาณ 2-3,000 บาทอันนี้รวมค่าแรงและภาษีแล้วนะราคาเปลี่ยนที่ Samsung นะครับอยู่ประมาณเนี้ยประมาณ 2,000 นิดหน่อยถึง3ไม่น่าเกิน 3,500 แหละคิดว่าน่าจะอยู่ช่วงเล้งประมาณนั้นนะครับสำหรับ Series A3X Series นะครับคุณพานุพงศ์ยกเลิก Monomac ผ่าน Apple 20มิถุนายนขอเงินคืนแล้วมีเมลคืนเงินแต่ยังไม่มีการโอนเงินทำยังไงได้บ้างไม่รู้คำถามคืออันนี้มันต้องไปตามที่ใครวะถ้าแบบเนี้ยแล้วมันคือผ่าน Apple ได้ไงประเด็นจ่ายผ่าน Apple ต้องจ่ายผ่านบัตรเครดิตปะอาจจะต้องเช็คกับบัตรเครดิตก่อนธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิต

ผิดก่อนว่ามีแบบนี้แบบนี้เช็คให้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็ทำทั้งสองทางพร้อมกันไปเลยก็คือเช็คกับตัวสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตที่คุณใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอันนั้นก็ลำบากหน่อยนะไอ้พวกอะไรอ่ะไอ้ทัวร์เลทอ่ะไก่อันหนึ่งก็คือลองอินบ็อกซ์ไปถามแอดมินของ Monomac ดูละกันนะครับคุณมามานี่2537นะครับเพย์3กับเพย์4ยังน่าสนใจอยู่ไหมไม่ที่ไหนยังมีขายของแท้อยู่บ้างก็เมกาพลาซ่าก็ได้ครับถ้าเอาง่ายๆเมกาพลาซ่ามีแต่ถ้าเกิดคำว่าของแท้หมายถึงเครื่องยังไม่แปลงอาจจะหายากหน่อยแต่คงมีแหละแต่หายากหน่อยเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพย์3เพย์4ขายกันชั่วโมงนี้เหมือนมือ1มันไม่มีแล้วนะมือ2อ่ะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องแปลงหมดแล้วแต่ถามว่าน่าสนใจไหมผมว่าไม่น่าสนใจเลยครับทั้งเพย์3และเพย์4นะปัจจุบันเพราะมันแทบไม่มีเกมเพย์4มันยังพอมีเกมออกมาใหม่ๆบ้างแต่ว่ามันจะเป็นเกมแบบที่ไม่ใช่ Triple A อีกแล้วมันจะเป็นเกมประเภทแบบมัลติแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ไหวทั้งคู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดจะซื้อจริงๆด้วยงบประมาณที่มีหรืออะไรก็ตามนะครับก็แนะนำว่าซื้อเพย์4แล้วกันอย่าลงไปถึงเพย์3เลยนะครับคุณอันทอนยิ่งโตในบอกคิดว่าบอลโลกครั้งนี้จะกระตุ้นความนิยมกีฬาฟุตบอลในอเมริกาชนได้มากแค่ไหนคิดว่าไม่มากคนอเมริกันมีกีฬาให้ดูเยอะมากอยู่แล้วครับ คือเขามีถ้านับเมเจอร์กันเนาะหมายว่ากีฬามหาชนของคนอเมริกันที่เรียกว่าอเมริกันเกมมันก็คือมีอเมริกันฟุตบอลเนี่ย NFL มีเบสบอลเนาะเมเจอร์ลีกเบสบอล MLB ใช่ป่ะมีไอซ์ฮอกกี้ก็คือตัว NHL นะครับ National Hockey League นะครับแล้วก็ยังจะมี NBA NBA จริงๆเนี่ยตอนหลังๆก็ใช้คำว่าเสื่อมความนิยมไปพอสมควรแต่ก็ยังโอเคอย่างน้อยในพวกรอบชิง NBA Final ก็ยังมีคนดูเยอะอยู่แต่ปีนี้ค่าตั๋วแพงด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเป็นนิวยอร์กด้วยนะแต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะมันเขามีกีฬาคือเขามีสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ให้ดูอยู่เยอะมากๆอเมริกามันคงกระตุ้นได้บ้างแต่ผมว่าไม่มากอ่ะคงไม่ได้ทำให้เมเจอร์ลีกเบสบอลแบบเปี้ยงป้างมากขนาดนั้นแต่ก็คงใช้คำว่ายัง awareness ได้อยู่แล้วกันได้นิดหน่อยไม่น่าเยอะเขามีลีกแข็งแรงของเขามากๆอยู่แล้วนะครับในกีฬาที่เขานิยมเขาอยู่แล้วเนาะคุณ NW ริมการต่อโน้ตบุ๊กออกอีกจอใช้ช่อง Type-C full function ดีกว่าหรือจะเสียบตรง HDMI ดีกว่า performance ต่างกันไหม HDMI 2.1 ต่างกันยังไงบ้างก็ต้องไปดูตัว Type-C ก่อนว่ารองรับมาตรฐานอะไรนะครับพอร์ต DP เป็นมาตรฐานอะไร 2.0 2.1อะไรเงี้ยถ้าเป็น 2.0 ก็ใกล้เคียงกับตัว HDMI 2.1 ส่วนใหญ่คงไม่มีใครต่อมาแล้วหน้าจอ 8K มั้งเราก็ใช้กันเต็มที่ Full HD 2K 4K ซึ่งมันก็ไม่มีความแตกต่างครับถ้าเป็นผมเลือกใช้ผมจะต่อ HDMI เพราะว่าผมอยากสงวนพอร์ต USB ไว้ใช้อย่างอื่นมากกว่าในเมื่อเขามีถ้าเกิดเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นที่มี HDMI ตัวเต็มมาให้แล้วผมจะเลือกต่อ HDMI มากกว่าถ้าเลือกต่อได้นะครับถ้าเลือกต่อได้ถ้ามัน available ทั้งคู่ผมจะเลือกต่อ HDMI เพราะว่าผมอยากเก็บพอร์ต USB ไม่ว่าจะเป็น Type-C อะไรก็ตามไว้ใช้อย่างอื่นมากกว่านั่นเองนะฮะคุณน้องหงร่อนสวัสดีครับพี่บอสคืนนี้แข่งกันหลายคู่อยู่จะดูคู่ไหนดีที่ถล่มกันถล่มทลาย เมื่อคืนเป็นไงล่ะอังกฤษทุกคนคิดว่ายับแน่ๆเรียบร้อยเสมอการหน้าจุนๆเรียบร้อยไปเลยเมื่อคืนหลายคนคิดว่าถล่มแน่ๆ นะครับก็มีแค่โปรตุเกสคู่เดียวเนาะที่ถล่มไปนะครับส่วนคืนนี้คู่ไหนเหรอน่าสนใจคู่แคนาดาสวิตก็น่าสนใจนะเอาตรงแคนาดาสวิตน่าสนใจนะตีสองอ่ะกลุ่มบีอ่ะเพราะเขาจะเตะรอบนี้เขาเป็นนัดสุดท้ายเขารอบแบ่งกลุ่มนะถูกป่ะเพราะนั้นเขาจะเตะพร้อมกันละในกลุ่มนะครับแต่ผมว่าคู่ที่น่าดูสุดและคิดว่าตื่นมาดูแน่ๆนะครับก็คือคู่สกอตแลนด์บราซิลกับตัวแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ผมว่าคู่นี้ถ้าจะมีคู่ไหนยิงเยอะผมว่าน่าจะเป็นสกอตแลนด์บราซิลผมว่าแอฟริกาใต้เกาหลีก็จะยิงกันใช้ได้อยู่นะและน่าจะแลกกันบุกอยู่นะก็ลองดูแล้วกันคืนนี้ต่อถึงพรุ่งนี้เช้า6คู่นะครับฟุตบอลโลกเพราะรอบนี้เขาจะเตะพร้อมกันแล้วนะครับเขาจะเตะพร้อมกันแล้วเพราะมันนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม
คืนนี้ก็จะเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C

ปีแล้วก็วันศุกร์คือวันศุกร์เช้าวันเช้าวันศุกร์ก็จะเป็นกลุ่ม EFG DEF อะไรก็ว่ากันไปตามนี้ลุยๆสู้ๆใกล้ๆใกล้จบรอบแบ่งกลุ่มละสู้ๆเหนื่อยเหลือเกินพอคุณพัทวีนะครับนายบอยครับ CPU 2750HX โหลด 12% อุณหภูมิขึ้นไป95องศาโอ้โห95เลยเหรออ่าลองปรับเข้าใจว่าน่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับเข้าใจว่านะลองปรับในไม่บอกแบรนด์นะลองเข้าไปดูในซอฟต์แวร์ของเครื่องโน้ตบุ๊กนั้นนะครับแล้วดูในรอบปรับพัดลมลองผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เปิดเป็นโหมด Eco หรือ Auto อะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าลองปรับให้เป็นโหมด Performance ดูมันโหอันนี้ถือว่าโหดมากนะครับถือว่าโหดมากนะ 95% เนี่ยไอ้95องศาอันนี้ไม่ปกติโคตรๆไม่ปกติมากๆนะครับก็น่าจะส่วนใหญ่น่าจะเป็นตัวพัดลมแหละจะอยู่ว่าพัดลมมันจะทำงานในโหมดที่แบบโหมดอีโคหรือเปล่าอยู่ที่การปรับซอฟต์แวร์ด้วยนะครับคุณกนหยง08กล้องวงจรปิด Honda ดีไหมเคยลองใช้ตัวถูกๆอ่ะก็พอทนแต่มันก็คือตามราคาน่ะเนาะแต่ถ้าตัวท็อปๆหรือว่าตัวแพงหน่อยที่แบบสักประมาณ 1,000 ไปปลาย 2,000 ไม่เคยลองใช้ของ Honda เหมือนกันเคยลองแต่ตัวที่แบบ 7-800 ก็โอเคแต่อย่างที่บอกตัวถ้าตัวแรงกว่านั้นไม่เคยลองใช้เหมือนกันมันก็ทำงานได้ตามมาตรฐานกล้องที่เป็นกล้องเว็บแคม Wi-Fi ปกตินั่นแหละนะครับกล้อง IP camera สิพูดผิดกล้อง IP camera นะครับคุณครับเก๊มือถือที่เราใช้อยู่มีบ้างไหมถ้าถามของผมไม่เลยครับ Oppo Find X9 ผมเสถียรดีมากแฮปปี้คุณอโล555นะครับสวัสดีครับพี่บอสหูฟังไทป์ C earbud 2,000 บวกมันนึกไม่ออกเลยถ้า2เอ้ยไม่ใช่ 2,000 บวก200บวกนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกจริงขออภัยด้วยคุณเอซุมคุณอโล5นึกไม่ออกจริงครับไทป์ C แล้วเป็น earbud ด้วยนะผมนึกออกแต่อินเอียร์และอินเอียร์ที่ผมนึกออกก็คือเลนส์อยู่ช่วงประมาณ 6-700 อ่ะทั้ง200แล้วเป็นเอียบัตหนึ่งไม่ออกจริงขออภัยด้วยคุณอโลฮาคุณเอ๋ซูมซูมบิ๊กบอสแบตไหลที่เป็นอะไรวะเอาใหม่บิ๊กบอสแบตไหลเป็นที่แบตหรือการใช้งาน Oppo Find 9เปลี่ยนฟิล์มการลอยได้กี่ครั้งเป็นแบบไหนเหมือนคือเปลี่ยนที่ศูนย์ใช่ไหมยังไม่เคยไปเปลี่ยนที่ศูนย์เลยอ่ะเหมือนเขาจะได้ปีละหนหรือ6เดือนหนมั้งถ้าผมจำคอนดิชันเขาไม่ผิดนะครับส่วนแบตไหลเป็นที่แบตหรือการใช้งานก็ต้องไปดูเป็นรุ่นน่ะถ้าเป็นรุ่นที่ให้แบตมาเยอะแต่แบตไม่อึดอย่างที่ควรส่วนใหญ่มันเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์ก็คือเรื่องการปรับจูนการใช้พลังงานของตัวเครื่องผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นตัวของ Vivo X 300ก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าแบตมันไหลนะแต่ถ้าเทียบกันกับ Apple Find 9ที่แบตมันใกล้เคียงกันแต่ว่าโอ้ความอึดแบตมันต่างกันเยอะเลยส่วนหนึ่งก็มาจากตัวซอฟต์แวร์ Origin OS ของ Vivo เองด้วยที่มันค่อนข้างใช้ทรัพยากรใช้พลังงานเยอะนิดหนึ่งนะครับคุณแบงค์ฟันคุณแบงค์พันอะไรสักอย่างลงท้ายด้วย418ขออภัยอ่านไม่ออกคิดถึง Foden หรือ Cole Palmer ที่เล่นจังหวะเดียวในพื้นที่แคบๆหน้าเขตโทษได้ดีก็ตอนนี้ก็ทูเคิลก็เริ่มโดนทัวลงละเริ่มโดนทัวลงละหลังจากนัดแรกทัวเงียบๆไปนิดนึงเพราะชนะมานะครับคุณนันทร์นิ่งโตเมื่อเช้านั่งฟังอยู่ปลาสลิดเจ๋งผ้าขำๆนะฮะคุณครับเค้กบอลโลกปีนี้ไม่สามารถทำลายสุขภาพผมได้ครับพี่บอสดูทุกคู่คู่ละ4นาทีดูไฮไลท์อ่ะดิตามนั้นนะฮะลงท้ายด้วย9999นะครับ App Monomac Mirror Cast ไม่ขึ้นภาพมาจากเสียงคอล็อกไว้ใช่ไหมใช่เขาไม่ให้การแคสทุกกรณีครับมันมาจะเป็นใช้โคมแคสจะใช้มีลักแคสจะใช้ของ Apple น่ะอะไรวะก็ไม่ได้หมดเลยครับตามนั้นวิธีใช้ทีวี Samsung ปีเก่าไม่มี App Monomac ใช่ไหมซื้อกล่องครับลงทุนสักประมาณ1,000 กว่าบาทประมาณ 1,500 ไม่เกิน 2,000 ไปซื้อตัว Xiaomi TV Box S 3rd Gen ก็ได้ซื้อโค้ดลดอะไรแบบเสร็จจะอยู่ประมาณ 1,700-1,800 มันจะได้เป็นตัว Google TV เอามาต่อกับทีวีก็โหลดแอป Monomac ได้เลยแล้วก็หลังจากนี้คุณจะเปลี่ยนไปกี่ทีวีก็ตามไม่ต้องไปห่วงอะไรเพราะว่ากล่องนี้มันเอาไปใช้กับทีวีอะไรก็ได้นะครับลงท้ายด้วย4422นะครับสอบถามยี่ห้ออะไรรุ่นไหนดีมือถืองบไม่เกิน 15,000 เน้นกล้องถ่ายรูปสวยเมมเยอะแบตอึดเล่นเฟซเล่นไลน์ประจำ Vivo V70 ตามนั้นนะฮะคุณ Crazy Love

0: อังกฤษผ้าป่าคว่ำเดี๋ยวใจเย็นพึ่งนัดเดียวแต่เข้าใจถ้าเกิดเป็นกองเชียร์เฉพาะกิจอ่ะเข้าใจได้ว่าคว่ำแน่ๆน่าจะคว่ำแน่ๆแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสายเชียร์ออร์แกนิกผมว่ามันพึ่งนัดเดียวอย่าพึ่งไปเรียกว่าผ้าป่าคว่ำเลยนะก็เอาใจช่วยกันต่อไปถ้าคุณชื่นชอบทีมเขานะนะตามนั้นนะครับอ่ะหมดเวลา 15:59 นาทีผิดพลาดประการใดขออภัยมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสใครยังไม่สากระจายพรุ่งนี้ที่เพจในบอสนะครับใน Facebook และ YouTube ประมาณทุ่มหนึ่งมีไลฟ์นะครับประมาณทุ่ม10นาทีทุ่ม15มีไลฟ์ก็ไปตามพูดคุยกันต่อในนั้นได้วันนี้ในบอสลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีแจ้งสื่อพาดหัวยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทำคนตกอกตกใจบอกถ้าพบทุจริตให้เป็นโมฆะชี้คลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเพื่อหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบภายใน7วันว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะมีพฤติกรรมอุกอาจนำข้อสอบราชการท้องถิ่นมาแก้ไขเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบและทุจริตเป็นการขายชาติปิดโอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสื่อกรณีพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบและการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดทำไมจึงพาดหัวเช่นนั้นคนก็ตกใจกันไปหมดตนบอกว่าหากถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตก็ให้เป็นโมฆะการบรรจุข้าราชการไปหลายคนหากต้นตอมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงที่สดีผลไม้พิษหากจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกไปตลอดทางจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแต่หากมาด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหานายอนุทินกล่าวว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรือว่าเป็น AI ส่วนกรณีที่นายเด็ดอิดขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook ออกมาปฏิเสธนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องมีใครออกมาปฏิเสธซึ่งปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าร้อนตัวยังไม่พูดถึงใครทั้งนั้นดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่ต้องเกรงใจใครพาดพิงถึงใครก็โดนคนนั้นด้านยศชนันสั่งปลัดอบจี้มสวเคลียร์ปัญหาจัดสอบท้องถิ่นต้องโปร่งใสเปิดเผยได้นายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มอบไปให้นายสุปชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาและยืนยันได้ว่าการจะสอบนั้นโปร่งใสและจะมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลานั้นนายยศชนันกล่าวว่าจะหารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000,000,0009 กรกฎาคมนี้วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า

0: ว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรค1จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมเวลา 9:00 น.ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับรูนี่มองว่าอังกฤษโชคดีที่ไม่เสียจุดโทษในเกมกับกาน่าเวนรูนี่อดีตศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษมองว่าทัพสิงโตคำรามโชคดีเป็นอย่างมากที่ไม่เสียจุดโทษในช่วงท้ายเกมเมื่อปรินซ์อาดูลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่โดนเอสรีคอนซ่าเข้ามาสกัดซึ่งดูเหมือนว่าคอนซ่าเสียบโดนเข่าโดยไม่ได้สัมผัสลูกบอลเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์นี้โชคดีที่อังกฤษไม่เสียจุดโทษและจบเกมอังกฤษเสมอกับกาน่าไป0ประตูต่อ0ทั้งนี้สำนักข่าว BBC สื่ออังกฤษระบุว่าในพรีเมียร์ลีกเหตุการณ์ฟาวลักษณะนี้ VAR อาจจะเข้ามาแทรกแซงได้แต่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ VAR ถูกนำมาใช้แตกต่างออกไปด้านเปียร์ลูจิคอลิน่าหัวหน้าผู้ตัดสินของ FIFA เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าต้องการเกณฑ์ที่สูงขึ้นสำหรับการเข้าปะทะและนั่นจึงอาจเป็นเหตุผลที่ไม่มีการตรวจสอบจาก VAR ในเหตุการณ์นี้แพทริกวิเอร่าอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสมั่นใจว่าไมเคิลโอลิเซ่มิดฟิลด์รุ่นน้องวัย24ปีจะเดินตามรอย2ตำนานของทัพตราไก่อย่างมิเชลพลาตินีและซินาดินซีดานในการคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมโลกหรือบัลลงดอร์มาครองได้ในอนาคตอย่างแน่นอนสำหรับพลาตินีและซีดานถือเป็นแข้งระดับตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสที่เคยคว้ารางวัลบัลลงดอร์มาครองได้แล้วและล่าสุดวีเอร่าได้ออกมายกย่องโอลิเซ่ว่ามีโอกาสคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้เช่นกันหลังปีกว่า24ปีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นร่วมกับทีมชาติฝรั่งเศสและสโมสรต้นสังกัดบาเยิร์นมิวนิกโดยในฤดูกาลล่าสุดโอลิเซ่ทำไปถึง22ประตูกับ31แอสซิสต์ในสีเสื้อของทัพเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกและสามารถคว้าแชมป์บุนเดสลีกาและเดฟเฟโปคาวมาครองได้อีกด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99

บอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์

0: เจษฎาสีวิเศษนะครับซึ่งณเวลานี้นะครับคุณเจษฎาน่าจะยังมาไม่ถึงนะครับซึ่งก็ไม่ได้แจ้งผมมาด้วยนะครับว่าทำไมช้าเอาเป็นว่าอยู่กับผมคนเดียวไปก่อนแล้วกันนะเวลานี้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับเรื่องราวของกีฬาที่ยังเป็นประเด็นใหญ่ๆอยู่นะเวลานี้ก็คือเรื่องของฟุตบอลโลกเมื่อวานนี้ผลการแข่งของทีมชาติอังกฤษนะครับขวัญใจมหาชนชาวไทยหรือเปล่านะครับก็ทำได้แค่เสมอกับกาน่าไป0-0ถ้าไม่นับรวมคู่แรกนะครับที่โปรตุเกสถล่มอุซเบกิสถานไป5-0ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ค่อนข้างอึดอัดทีเดียวนะครับในศึกฟุตบอลโลก2026นัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งเป็นกลุ่ม2กลุ่มสุดท้ายที่ลงทำการแข่งขันนะครับก็กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้มีสถิติน่าสนใจเกิดขึ้นเหมือนกันก็คือกรณีของคริสเตียโนโรนัลโดกับการเป็นผู้ชายที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกได้ทั้ง6ครั้งนะครับของการเข้าร่วมศึกฟุตบอลโลกของเขาเองนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่โรนัลโดเหนือกว่าเมสซี่แล้วนะครับก็เมสซี่นี่เพิ่งจะเข้าร่วมฟุตบอลโลกไป5ครั้งแต่ว่าโรนัลโดเป็น6แล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับที่สนุกจริงๆอีกคู่หนึ่งก็คือช่วงสายๆของวันนี้นะครับโคลอมเบียก็โอ้โหกว่าจะสู้กับเดียคองโกแล้วเฉือนชนะมาได้ก็ต้องบอกว่าเดือดจัดจริงๆสวัสดีคุณเจษดาครับผม
1: สวัสดีอธิคมครับสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์ครับ
0: เสียงเป็นไรครับเสียง
1: เสียงมาเสียงมาแม่ตอนแรกนี่ผมกะไว้ให้คุณอารัมภบทไปเรื่อยเลยนะ
0: โอ้ย
1: ให้จบเรื่องของคุณก่อน
0: นะฮะ
1: ผมขอแกรแอมสัก 2-3 ทีแล้วนอกได้มั้ย
0: ไล่ลมอ่ะไล่
1: ตอนนี้โอเคยังเริ่มเป็นเสียงเจษดายัง
0: โอเคโอเคโอเค
1: คุณมีอะไร PR เชิญก่อน
0: โดยฝรั่งเศส8โมงแค่นี้ทำเสียงหาย
1: โอ้โหพูดตรงนะไม่ได้เกี่ยวกับฝรั่งเศสเลยเป็นเรื่องเมื่อคืน
0: โอเคโอเคโอเค
1: เชิญต่อเชิญต่อ
0: เรื่องของคืนที่ผ่านมานี
1: ่ครับ
0: ช่วงนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่คุณชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆที่ Super Fan Starter 20 บาทได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นใหญ่เลยต้องเป็นซูเปอร์แฟนไดมอนด์ที่ราคา500บาทก็จะได้รับ300ใบในการร่วมโหวตนะครับใครได้รางวัลเนี่ยรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Fan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลมีตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ภายในประเทศจำนวน24 รางวัลแล้วก็มีโกลกิฟต์วอเชอร์จำนวน5 รางวัลเนี่ยครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นะครับกับกิจกรรมของเราเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผม นี่ก็เป็นกิจกรรมสนุกๆ นะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วที่ให้ไปเขียนไปรษณีย์ส่งนะครับรู้สึกว่าหลายๆที่เขาก็จะไม่มีกันแล้วนะครับ Mcot เราก็เลยทำเป็น Mcot Super Fan ให้โหวตกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ้ถ้าเป็นยุคเมื่อก่อนนะคมนะ
0: โอ้โห
1: จะต้องมีการจับรางวัลที่เป็นไปรษณียบัตรนี
0: ่ใช
1: ่กองทัพภูเขาอ่ะ
0: เป็นภูเขาเลากาต้องใช้
1: ตร
0: งนี
1: ้แต่รอบนี้ทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดดังนั้นในวิธีการร่วมสนุกก็จะแตกต่างกันไป
0: ครับผม
1: แม่ถึงขนาดที่เมื่อสักครู่นี้นี่ผมต้องซื้อวิตามินแล้วแบบเปิดขวดไม่คิดว่าชีวิตนี้จะต้องมีทานวิตามินนะ
0: ใช่ไหม
1: จนถึงปีนี้นะ
0: ผมเนี่ยก็อมเหมือนกันพอเช้าก็4คู่เต็มนอนไม่หลับ
1: นะฮะ
0: ดูโปรตุเกสแล้วนอนไม่หลับ
1: แต่ถือว่าฟุตบอลโลกเนี่ยผ่านพ้น2นัดในแต่ละทีมเราจะได้ดู4รอบเวลาจบไปแล้ว
0: จบไปเรียบร้อยแล้ว
1: หลังจากนี้ไปจะเป็น2รอบเวลาใช่ไหม
0: 3ครับ
1: 2หรือ3
0: 3เดี๋ยวรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3เนี่ยจะเป็น3เวลา
1: จะยังมี3เวลาแต่จะไม่มี4เวลา

0: แล้วจะไม่มีสี่เวลาแล้ว
1: โอ้โหหล่นจากสี่มาสามเอง
0: โอ้โหแต่ในความสามเนี่ยมันเป็นสามที่มี8คู่นะครับ
1: ครับ
0: ต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ที่จะต้องเป็นการตัดสินแล้วล่ะว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปซึ่งจริงๆใน2นัดแรกเราก็พอเห็นมาแล้วนะครับว่าใครได้เข้ารอบบ้างอย่างเมื่อวานเงี้ยผลคู่โปรตุเกสที่ชนะอุซเบกิสถาน 5-0 นะครับรวมไปถึงโคลอมเบียที่ชนะเนียคองโก 1-0 นั่นหมายความว่ากลุ่มนี้โคลอมเบียเข้ารอบอัตโนมัติแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยนัดสุดท้ายโปรตุเกสโคลอมเบียจะเล่นยังไงครับแล้วเนียคองโกถ้าเกิดไปชนะทางฝั่งของอุซเบกิสถานแบบเหลือๆเนี่ย
1: ครับ
0: อย่างน้อยๆพวกเขาต้องติดอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: เ
0: พราะว่าเอาจริงๆก็เพิ่งจะโอเคอาจจะมี1แต้มก็จริงแต่ประตูได้เสียมันเป็นลบ -1 ไงมันถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับหลายๆทีมที่แบบแพ้1นัดเสมอ1นัดแล้วแบบโดนยิงถล่มทลายอย่างพวกแบบอะไรกันพวกแอฟริกาใต้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอีกหลายๆทีมนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมาว่ากันนะครับในเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศนะครับของรายการเรานะฮะ
1: ใช่เพราะว่าสถานการณ์แต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆเดี๋ยวมาอัปเดต
1: ให้เอ๊ะทำไมแพ้รวด2นัดตกเลยแต่ทำไมบางกลุ่มแพ้รวด2นัดยังไม่ตก
0: ยังไม่ตก
1: อย่างสถานการณ์ของเซเนกัลอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปตัดกันเองถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: ดังนั้นเนี่ยมันก็ตามเป็นว่าโดยหลักง่ายๆคือถ้าได้กลุ่มเดียวกันคุณต้องวัด head to head ก่อน
0: ใช่
1: แล้วพอจัดอันดับเสร็จปุ๊บ
0: อ
1: ันดับ3อ่ะของกลุ่มคุณน่ะ
0: จะต้องไปแข่ง
1: เวลาไปวัดเวลาไปวัดกับกลุ่มอื่นวัดแต้มก่อน
0: ใช่วัดแต้มก่อน
1: แต่ถ้าแต้มเท่ากันมันค่อยไล่มาประตูที่เสียดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นทฤษฎีว่าโดยหลักการ2แต้มมันไม่น่าเข้าไง
0: 2แต้มไม่ได้อยู่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดว่าแม่คมมันก็พูดไม่ได้แต่ถ้า3แต้มเนี่ยที่ผ่านมาตอนระบบ24ทีมจําได้มั้ยที่ไม่ใช่3-2อ่ะมันก็ยังมีบางทีมที่3แต้มเข้าและบางทีม3แต้มตก
0: คือผมเชื่อว่าฟุตบอลโลกคราวนี้3แต้มเข้าอ่ะมี
1: อ๋อมีแน่นอน
0: มีแน่นอน
1: มีแน่นอนมีแน่นอนมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
0: แต่ว่าจะต้องดูว่าเป็น3แต้มเข้าแบบไหน
1: ทีนี้ก็ว่ากันที่ประตูที่เสียไง
0: ครับอย่างเดียคองโกนะสมมุตินะตอนนี้ก็มี1แต้มใช่มั้ยแล้วผลนัดสุดท้ายเขาชนะอุซเบกิสถานอาจจะแค่แบบลูกเดียวหรือว่า2ลูกอะไรเงี้ยก็โอกาสเข้ารอบสูงมากเลยนะ4แต้มอ่ะ
1: โอ้ย4เข้าอยู่แล้วโค้
0: ชใช่ไหม
1: คือ4นี่ยังไงก็เข้า4เนี่ยแทบจะเข้า 100% ใช้คำนี้ได้เลย
0: วันเสียดายมากนั่งดูเดียคองโกกับโคลอมเบียแล้วก็รู้สึกว่ามีโอกาสยิงตรงกรอบครั้งเดียวนะพี่เชื่อเดียคองโกอ่ะโคลอมเบียบุกทั้งเกมเลยอ
1: ่
0: ะแต่ได้แค่ประตูเดียว
1: ใช่คือพอมันผ่านเกม2เนี่ยผมว่ามันต้องวัดสถานการณ์เกม3ด้วย
0: ใช่ๆ
1: แต่ถ้าอย่างกลุ่ม I เนี่ยคมเซเนกัลกับอิรักเนี่ยตอนนี้แพ้ด้วยมันทั้งคู่ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เนี่ย
0: ชนะ
1: 6คะแนนเต็มทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยคู่เซเนกัลอิรักไม่ว่าผลจะมาเป็นอย่างไรเนี่ยมันต้องมีทีมเจาะอันดับ3
0: ถูกต้อง
1: ถ้ากอดคอเสมอตกคู
0: ่ถูกต้อง
1: แต่ถ้าเกิดว่ามีการชนะมันต้องชนะเยอะไง
0: ใช่
1: โดยเฉพาะถ้าเป็นอิรักชนะผมว่าก็ตก
0: ต้องไปแข่งประตูได้เสียกับเขา
1: เพราะอิรักตอนนี้ประตูได้เสียลบ6
0: ถูกต้อง
1: ต่อให้คุณชนะเซเนกัลเนี่ยสมมติชนะ 2-1 ชนะ 1-0 เนี่ยลบ5ยังไงก็รอดยากแต่ถ้าเป็นเซเนกัลชนะเนี่ยสมมติชนะสัก 3-0 เนี่ยคมเซเนกัลจบอันดับ3แล้วประตูที่เสียเป็น0สมมติเป็น0เนี่ยก็ต้องไปลุ้น
0: ใช่
1: ผมนึกบอกว่าตรงนี้สนุก
0: ใช่ๆนัดสุดท้ายดิเดี๋ยวมันจะมีทีมที่เล่นจริง
1: ครับ
0: เล่นไม่จริงละต่อจากเนี้ยอย่างคราวที่แล้วที่จำกันได้กรณีของสเปนกับเกาหลีใต
1: ้
0: จำได้ไหมพี่เจษ
1: ครับ
0: ที่ญี่ปุ่นปะที่เกาหลีไอ้ที่สเปนแพ้ญี่ปุ่นเพื่อหนีสักอย่างอ่ะสักทีมหนึ่งแล้วไปโดนโมร็อกโก
1: ครับ
0: ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่ากลยุทธ์ของนัดที่3เนี่ยแต่ละทีมจะเป็นอย่างไร
1: มันมีไขว้ไปไขว้
0: มาอันนี้มีคนบอกเสียงหายครับ
1: อืมเหรอฮะ
0: เสียงหายเสียงพี่เจษหรือเปล่าครับตอนเสียงพี่เจษหายนานแล้วครับ
1: พัทยาไลฟ์สดเสียงไม่มีครับคุณเจษอ๋อหมายถึงว่าในไลฟ์สดแสดงว่าเฟซบุ๊ก
0: ใน YouTube
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็คให้เลย
0: ใน YouTube ไม่มี
1: เออ
0: ใน YouTube ไม่มีเสียง
1: อธิคม
0: ครับ
1: ในเพจด้วยนี่ไงพี่เปิดเลยอ่ะเดี๋ยวฝากทีมงานตอนนี้คือไม่มีเสียงจริง
0: น้องไปพอดีด้วยน้องไปแล้วด้วย
1: นี่ไงโอ้โหตอนนี้คนคอมเมนต์มาเพียบเลยขอเสียงหน่อยครับคุณเจิดขอเสียงหน่อยครับถูกต้องตอนนี้ในออนไลน์เราไม่มีเสียงมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากทีมงานดูนะครับว่าจะอย่างไรแสดงว่าไม่มาทั้ง YouTube ทั้งเพจถูกไหมเดี๋ยวผมเช็ค YouTube ให้คมว่าเรื่องอื่นไปก่อนเลย
0: ครับผมนะครับไหนๆก็เข้าเบรกแล้วนะครับไปดูกันที่เรื่องของผลการแข่งกีฬากันหน่อยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่ผลเทนนิสนะครับของสาวไทยนะครับน้อง

0: หมายมนัญชยาสว่างแก้วนะครับล่าสุดก็ผ่านรอบแรกของรอบคัดเลือกในศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันเนี่ยที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยโดยไหมเนี่ยดวลเจอกับอนุคโคมันนะครับนักกวดสาวจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยมืออันดับ160ของโลกรูปเกมเนี่ยค่อนข้างสูสีแต่ว่าไหมเนี่ยอาศัยความเหนียวแน่นนะครับเฉือนชนะไปได้2ต่อ1เซตนะครับด้วยสกอร์6ต่อ3 1ต่อ6แล้วก็6ต่อ4นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับก็รอบ2เนี่ยมนัญชยาสว่างแก้วหรือว่าน้องใหม่จะไปพบกับแมรี่สโตยาน่านะครับมืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกจัดเป็นมืออันดับ25ของรอบคัดเลือกในรายการนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นผลงานของน้องใหม่มนัญชยานะฮะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของผลการแข่งขันมีอะไรอีกไหมฮะพี่เจต
1: เมื่อสักครู่คุณพูดถึง
0: วิมเบิลดัน
1: แล้วนะเป็นรอบคัดเลือกนะครับเป็นรอบคัดเลือกเพราะว่าย้ำว่าในหนนี้เนี่ยเราจะมีน้องรวงข้าวด้วยนะลาลานาทาราริดีที่ได้เล่นในรอบเมนดร
0: อครับ
1: แล้วนะครับ
0: อ๋อรวงข้าวขึ้นไปเมนดรอแล้ว
1: ถูกต้องคือรวงข้าวนี่อันดับถึงไงแล้วก็เท่ากับว่าเดี๋ยวรอบเมนดรอเนี่ยวิมเบิลดันจะเริ่มสัปดาห์หน้า
0: ตอนนี้ก็ลุ้นให้ใหม่ผ่านเข้าไปถึงรอบเมนดรอให้ได้ก่อน
1: ก็เหมือนต้องชนะ3รอบ
0: ใช่หลังจากผ่านรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ที่เหลือก็จะเป็นอย่างล่าสุดเนี่ยมันมีกรณีของสหพันธ์กรีฑาโลกนะครับหรือว่า World Athletic นะครับเขาจัดอันดับนักกรีฑาประเภทรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับหรือว่า U20 เนี่ยครับเจ้าบิลภูริพลบุญสอนของเราเนี่ยนะครับก็รั้งอันดับ5นะครับของโลกนะในประเภทวิ่ง100เมตรจากสถิติ9.94 วินาทีนะครับที่ทำไว้ในการแข่งซีเกม2025ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่11ธันวาคมนะครับสถิติดังกล่าวยังเป็นสถิติประเทศไทยที่ทำให้ภูริพลเนี่ยมีอันดับเทียบเท่ากับเบรนดาวาลาซ่านะครับนักกรีฑาดาวรุ่งจากแอฟริกาใต้นะครับก็เป็นเจ้าบิลภายใต้การดูแลของเจนรี่แบดลีย์นะครับผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่ยังคงพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทำลายสถิติทั้งในระดับประเทศและสถิติส่วนตัวหลายรายการนะคร
1: ับ ตามนั้นนะครับส่วนแฟน99ที่ส่งมาทั้งทาง YouTube แล้วก็เพจตอนนี้ทางทีมงานรับทราบแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังแก้ไขนะเรื่องที่เสียงไม่มานะครับทีนี้ไปดูแบดมินตันหน่อยส
0: ั
1: ปดาห์นี้ก็จะมีรายการ World Tour Super 300แข่งขันที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับแข่งให้มันชนบอลโลกไปเลยผ
0: ม
1: ที่อเมริกานะก็จริงๆมันเป็นรายการ300และอยู่ไกลม
0: ัน
1: เลยทำให้ส่วนใหญ่ยังไง
0: ซูเปอร์300แบดใช่ไหมที่อเมริกาใช่ไหมวูแมนพีเจแชมเปี้ยนชิพอีก
1: ครับถูกต้องทีนี้พอที่อเมริกาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ารายการนี้นักแบดไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปแข่งผม
0: ครับ
1: เพราะหนึ่งไกลค่าใช้จ่ายเยอะถูกไหมแล้วก็ไม่ได้เป็นรายการใหญ่แต่ว่าก็ยังมีคู่พี่น้องแซ่เฮงไปแข่งนะครับเดี๋ยวผมดูโปรแกรมแล้วเนี่ยจะลงคืนนี้เลยจริงๆก็เป็นเวลาที่อเมริกาคือวันนี้แหละแต่ว่าถ้าเป็นเวลาไทยเดี๋ยวก็คืออย่างถ้าเป็นคู่ผสมนะครับซึ่งคู่พี่น้องต้นคิดและต้นรักแซ่เฮงจับคู่กันเนี่ยจะเจอกับคู่เทสโกฮูโตโมจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็โชโฮจากสหรัฐในประเภทนี้จะเล่นตอนเที่ยงคืนนะครับส่วนหญิงเดียวเนี่ยต้นรักแซ่เฮงก็จะเจอกับวิเวียนซานเดอร์ฮาซีจากฮังการีนะครับก็ยอมรับเลยว่าคนนี้นี่แทบไม่เคยได้ยินนักแบดจากฮังการีนะก็เดี๋ยวคู่ต้นรักจะเล่นตอนตีห้าเช้ามืดวันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยครับเป็น2นักกีฬาไทยที่ไปแล้วก็ที่มีผลไปแล้วก็คือในประเภทชายคู่เราจะมีชายคู่ด้วยนะต้นคิดกับสรัญยูไปแพ้คู่ของแคนาดานะครับในการแข่งขันเมื่อวานนี
0: ้ครับผม
1: เท่ากับว่าเนี่ยก็จะมีนักแบดไปกันไม่เยอะนะครับ
0: แต่ที่ไปเยอะเนี่ยน่าจะเป็นการแข่งขันในรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนะครับ2026เมื่อคืนนี้เขาไปส่งกันมาที่สนามบินดอนเมืองนะครับก็เป็นทางด้านของพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเดินทางมาส่งด้วยตัวเองเลยนะครับกับการส่งคณะนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยนะครับไปที่เมืองยัตสึชิโร่นะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เยาวชนไทยชุดนี้นะครับประกอบด้วยปันทัศน์เปรมพันธ์พงศ์ประวัติพุ่มเล่งกุลพันธ์โลทองนะครับเตชินวิริยชัยพฤกษ์กิติพัฒน์การนิธิวัฒน์คณพจน์ธีวกุลเนี่ยอันนี้คือฝั่งชายนะครับส่วนหญิงจะมีหนูแหวนนะครับอัญญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์นะครับ รวงข้าวยาตาวิมินเกตเกลี้ยงนะครับชัญพัฒน์ชาติวีรชัยศรีณัฐพัฒน์บุญสัมพุทธทาราภัทรินเอี่ยมวารีศรีสกุลน้องน้ำว้าสาริษาจันแพงนะครับมีน้องใบเตยสุริษาเล็กจุฬาแล้วก็ทิติวรดาบัวแก้วโดยมีคุณวัฒนาอัมพันธ์สุวรรณเป็นผู้จัดการทีม
1: ครับ
0: นะครับก็เยาวชนไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ในประเภทบุคคลนะครับก็จะเริ่มแข่งระหว่างวันที่1ถึง5กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับแบดมินตันนี่ก็ช่วงนี้จะอยู่ที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวมีรายการที่สหรัฐอเมริกาจากนั้นไปแคนาดานะครับแล้วก็จะกลับมาในเอเชียเนี่ยช่วงกลางเดือนหน้าคมแล้วจะเริ่มด้วยรายการใหญ่เลยนะก็คือ Japan Open รายการระดับเวิลด์ทัวร์750อุ๊ยตอนนี้เสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว
0: เสียงมาแล้ว
1: ตอนนี้เสียงมาเรียบร้อยนะครับผมเปิดค้างไว้เลยใครที่ฟังทางออนไลน์นะยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะว่าเสียงโอเคหรือยังทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube นะครับมาญี่ปุ่นเนี่ย Japan Open เป็น750คมแล้วจะไปไชน่าโอเพ่นนี่คือรายการ 1,000 นะครับแล้วก็จะไล่เลียงไปในเอเชียนะก็เดี๋ยวรอตามนักแบดไทยกันต่อ
0: ครับผมนะครับพูดถึงอเมริกาแล้วไม่พูดไม่ได้นะครับกับรายการ KPMG Women PGA Championship ในกอล์ฟนะ
1: ครับ
0: ซึ่งจะเริ่มขึ้นนะครับที่มินเนโซตานะครับระหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะครับวันแรกนะครับก็รอบนี้สาวไทยร่วมชิงชัย10คนนะครับมีไล่มาตั้งแต่จีโน่นะครับอัจฉริยะทิติกุลนะครับมืออันดับ2ของโลกนะครับเกมรู้สึกรายการที่เราไม่ผ่านตัดตัวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คือจีโน่เล่นมา11รายการปีนี้รายการที่แล้วอ่ะ
0: เออ
1: เป็นรายการที่2เท่านั้นนะ
0: อะไรซิมพลีอะไรสักอย
1: ่
0: าง
1: เป็นรายการที่2เท่านั้นที่ไม่ผ่านตัดตัว
0: ใช่นะครับที่เหลือก็จะมีอย่างโปรเมนะครับเอริยาจุธานุการนะครับโปรโมมอริยาจุธานุการโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤกานโปรเหมียวประพังกรนะครับโปรจัสมินธิดาภาโปรพราวชนะตีโปรเปียโนอภิชยายุบลโปรแหวนพรนงแล้วก็โปรฮัตสุวิทยาวินิจฉัยธรรมนะครับก็ถือว่าเป็น10โปรที่ดีที่สุดของไทยนะเวลานี้แล้วนะครับกับการเล่นในรายการKPMG Women PGA Championship มันเป็นเมเจอร์ป่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นเมเจอร์ใหญ่นะคร
1: ับ สัปดาห์นี้เป็นเมเจอร
0: ์ก็ต่อจาก US Open ของทางฝั่งผู้ชายเขาทาง PGA นะครับผ่านมาอีก1สัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆ US Open ของฝั่ง LPGA นี่แหละนะคร
1: ับง่ายว่าเป็นรายการที่อเมริกาน่าจะรายการท้ายๆของช่วงนี้นะก็จะแข่งที่เมสซาซูเซตส์เนี่ยแหละแล้วก็หลังจากนั้นจะไปเอวิยองต่อคมคือมันจะเป็นเมเจอร์2รายการติด
0: ใช่
1: ที่อเมริกาแล้วก็ไปที่ฝรั่งเศส
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับซึ่งรายการนี้แน่นอนก็บรรดามือระดับชั้นนำของโลกก็มาแน่นะครับเดลิคอร์ด้าคิมิโยจูชาลีฮาวลอตตี้โวตพวกนี้มาแน่นอน
1: นี่คือรายการที่เงินรางวัลรวมนะสูงสุดในทัวร์นะครับสำหรับ PGA Championship 13ล้านเหรียญคือสูงสุดในทัวร์นะสูงกว่าทุกเมเจอร์แล้วก็แม้กระทั่ง CME Group อันนั้นก็11ล้านไงที่ปีที่แล้วจีโน่ได้ผมจำได้ไหมที่ได้แชมป์4ล้านเหรียญน่ะแต่ว่ารวม
0: อันนั้นมันที่อเมริกา
1: ถูกต้องถูกต้องที่ฟลอริดามันก็จะเป็นรายการส่งท้ายไง
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้านับเงินรางวัลสูงสุดจริงๆคือรายการนี้นะครับ PGA Championship ซึ่งเดี๋ยวกำลังจะเปิดฉากกันแล้วนะครับ
0: ใช่นะครับก็อาจจะพอไม่ผ่านสัตว์ตัวในรอบที่แล้วจีโน่อาจจะต้องปรับผลงานของตัวเองหรือเปล่า
1: ครับ
0: มาเร่งในรายการแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะ
1: ฮะ
0: ไหวไหมไหวไหม
1: วันพรุ่งนี้แล้วนะก็แม่ในมุมมองก็ผมว่าจริงๆนักกอล์ฟเขาก็เล่นไปตามเกมแพลนอะแต่ถามว่าหมุดหมายสำคัญของจีโน่ก็คงเป็นเมเจอร์ด้วยคมมันเหมือนเป็นการปลดล็อกอะ
0: มันมีบทวิจารณ์พอสมควรอันนี้จากต่างประเทศนะครับไม่ใช่จากไทยนะฮะคือในลักษณะที่ว่าประมาณว่าคือมันมีโปรหลายๆท่านที่ปีที่แล้วก็ไม่ได้ผลงานดีหรอกแต่ว่ามีการปรับนะครับวิธีการตีของตัวเองในปีนี้ก็เลยทำให้ผลงานแบบดีขึ้นมาเงี้ยนะครับก็เลยอาจจะมีคำถามกลับไปที่จีโน่ว่าจีโน่ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าน้องจะกลับมามีผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้ง
1: คือกอล์ฟนี่บางทีมันเป็นเรื่องของร่างกายเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: เอาง่ายเลยคมปีที่แล้วอะเนลลี่คอร์ด้าไม่ได้แชมป์แม้แต่รายการเดียวแล้วคุณมาดูปีนี
0: ้เออปีนี้เล่น
1: เห็นไหมคือบางทีมันเป็นเรื่องของโอ้โหองค์ประกอบเยอะนะครับทั้งร่างกาย
0: ติดท็อปไฟกับทุกรายการ
1: วิธีการอะไรทุกอย่างด้วยนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เริ่มแล้วนะครับเมเจอร์รายการที่ 3ของปีนะครับ PGA Championship ที่สหรัฐอเมริกานะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ไปวอลเลย์บอล

0: กันหน่อยก็ก่อนจะพูดถึง VNL นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสนามสุดท้ายของหญิงไทยเราที่ญี่ปุ่นถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเอาการแข่งขันของผู้ชายเนี่ยโอ้โหก็มีผลการแข่งขันมาฝากซึ่งน่าเสียดายนะครับถ้าใครติดตามเมื่อวานนี้เนี่ย
1: AVC ครับใช่ไหม
0: AVC ก็เป็นแมตช์ที่เล่นกันสนุกเนาะแต่ว่าไทยเราแพ้ไปถูกไหมคม
1: แพ้อินโดนีเซียไปครับ
0: ใช่
1: 2-3เซต
0: โอ้โหเซตตัดสินนี่12-15นะครับในการแข่งขันเกมนี้เล่นที่กุจาราที่อินเดียAVC ครับก็เท่ากับว่าสถานการณ์ตอนนี้ไทยเนี่ยแข่งครบ4แมตช
1: ์
0: ในกลุ่ม B นะครับชนะ2แพ้2มี6แต้มตอนนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นในการเข้ารอบนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียตอนนี้เขาชนะ2แพ้1
1: ครับ
0: เขาเล่นแมตช์1ถูกไหมคม
1: ครับ
0: ส่วนกาตาร์แข่งมา3แมตช์ชนะ1แพ้2กาตาร์เกมสุดท้ายเจอเกาหลีใต้ในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาเจอโอมานแล้วก็ล่าสุดเหมือนจะจบแล้วด้วยนะผมเห็นผลอินโดนีเซีย
1: ใช่ไหมส่วนไทยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเซตแรกเรานำก่อน
0: ครับ
1: แล้วเขาตีเสมอได้1-1เซต3เนี่ยเขานำเซต4เรากลับมาตีเสมอไปพลาดเซตสุดท้ายครับแล้วแพ้แค่แบบ15-12อ่ะ
0: ครับ
1: นิดเดียวจริง
0: ๆ
1: นะครับ
0: อ๋ออินโดนีเซียนี
1: ่เขาเพิ่งแข่งกับเราสิ
0: ก็ต้องแข่งวันพรุ่งนี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะมันจะมีฝ่ายหญิงด้วยไงมันจะมีปิ้นเซตคัพด้วยตอนนี้โปรแกรมวอลเลย์บอลเยอะนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่เป็นฤดูกาลของวอลเลย์บอล
0: อย่างปิ้นเซตคัพนี่ก็แข่งที่นครราชสีมานะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้ไหมเขาเลยนะมันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วอะกีฬาเอาท์ดอร์มันจะเล่นยากละม
0: ัน
1: เป็นกีฬาอินดอร์ละ
0: เมื่อวานนี้ไทยก็ชนะฮ่องกงนะ3เซตรวดนะในการแข่งขันต้องใช้ว่าเป็น U18 นั่นแหละเป็นวอลเลย์บอลหญิง U18 ในรายการปรินเซสคัพที่เทอร์มินอล21นครราชสี
1: ม
0: าไทยก็ประเดิมด้วยการชนะฮ่องกง3เซตรวดนะครับเดี๋ยวนัดที่2เนี่ยไทยจะเจอกับออสเตรเลียนะครับก็เดี๋ยวรอตามมันต่อ
1: ครับ
0: ช่วงนี้วันเลขคึกคักทีเดียว
1: ใช่ๆนะครับกลายว่านอกจากฟุตบอลโลกที่เป็นกระแสอยู่นะเวลานี้แล้วนะครับก็ยังมีกีฬาชนิดอื่นนะครับคือจะหยุดแค่เฉพาะชนิดนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมนะครับเขาก็แข่งกันเต็มไปหมด
0: ส่วนวอลเลย์บอลเนี่ยก็น่าจะพักราวๆ2สัปดาห
1: ์
0: เสร็จใช่ไหมก่อนที่ไทยจะแข่งสนามสุดท้ายที่ญี่ปุ่นนะครับ
1: โอ้จะเห็นชื่อทีมที่จะเจอสนามที่3แล้วแบบ
0: เอาจริงนะ
1: ยอม
0: ผมนั่งวิเคราะห์กับพี่โอ๊ตเนี่ย
1: ครับ
0: อยากตีมือคนประกบคู่อย่าง
1: ใช่ไหม
0: คือทำไมมันลงที่แบบ
1: ญี่ปุ่น
0: สนามนี้เลยอ่ะคุณที่ดูประเดิมเกมแรกเจอสหรัฐ
1: สหรัฐ
0: เจอญี่ปุ่น
1: ตุรกี
0: บราซิลและปิดท้ายกับตุรกี
1: คือมันเป็น4ทีมที่ก็ต้องบอกว่าเป็นระดับแถวหน้าของโลกทั้งหมดเลยอย่างรอบที่แล้วอ่ะตอนเราเจอแคนาดาซึ่งเป็นอันดับ9ของโลกอ่ะ
0: ครับ
1: ผมยังรู้สึกว่าเราก็ยังเราสู้มันนะเราสู้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ไปโดนฮอลแลนด์อยู่ดีไง
0: ใช่เราชนะแคนาดาไง
1: ใช่
0: แต่ว่ามันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างในสนามล่าสุดเนี่ยโดมินิกันเขาชนะญี่ปุ่นเลย
1: บวยบวย
0: ชนะญี่ปุ่นแล้วก็หนีบวยไงแล้วก็ส่งฝรั่งเศสไปเป็นบวยนะครับทีนี้มันก็เลยมีการวิเคราะห์ว่าโดยสถานการณ์ของไทยเนี่ยซึ่งเราทำได้ดีมากๆในสนามบ้านเราเนาะเราชนะมา2แมตช์ตอนนี้เรามี9แต้มอยู่อันดับ14แต่ว่าเราก็นำยูเครนแค่3คะแนนนำบัลแกเรีย4แต้มนำบัลแกเรียและโดมินิกัน4แต้มและนำฝรั่งเศส5แต้มทีนี้คมมันอยู่ที่ว่าสนามสุดท้ายเนี่ยแม่ผมว่านะมันจะต้องพลิกขอเซอร์ไพรส์สักแมตช์นึงอ่ะเราจะรอดแน่ๆ
1: เลือกสักชาตินึงอ่ะ
0: โอ้โห
1: ผมให้คุณเลือกก่อนเลย
0: ญี่ปุ่นเพราะอย่างนี้คมเพราะอย่างนี้คือเวลา
1: ในสนามที่เราเจอกันบ่อย
0: คือพอถึงสนามสุดท้ายเนี่ยมันจะอย่างนี้มันอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละทีมด้วยเพราะว่า VNL ปีนี้เขาเอา8ที
1: ม
0: เข้าเพลย์ออฟดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมที่เจอกับเราเนี่ยต้องยอมรับว่า4ชาตินี้มีโอกาสเข้าเพลย์ออฟไปแล้วสูงมากก่อนเจอเราไงดังนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเขาจะพักตัวผู้เล่นโรเตชันมันอาจจะเกิดขึ้นได้แน่ๆแต่ทีเนี้ยความสำคัญคือในมุมมองผมเนี่ยผมว่าอย่างญี่ปุ่นมันมีเกมหลุดให้เห็นไงอย่างเกมถ้าญี่ปุ่นแพ้โดมินิกันได้ผมก็แพ้ไทยได้ผมมองในมุมนั้นนะแต่สหรัฐบราซิลพุ่งตรงเหนื่อยมาก
1: มาก
0: ผมให้ priority คือให้ญี่ปุ่นแล้วกันแล้วถัดมาเป็นตุรกี
1: ครับ
0: ถ้าเราจะมีพลิกชนะหรือว่ามีแต้มนะครับ
1: โอ้ตุรกีก็
0: โหด
1: มากตุรกีไม่ได้โหดธรรมดา
0: แล้วสนาม2เนี่ยตุรกีชนะรวดนะครับ
1: ใช่เลยบอกเลยว่าตุรกีก็โหดมาก
0: สนาม2นี่ชนะทุกแมตช์
1: มากจริงๆเลยอ่ะไม่ได้โหดธรรมดาโหดมากเลยอ่ะตุรกีอ่ะใช้คำว่ามากมากมากได้เลยอ่ะนะครับ
0: โอ้ตอนนี้มีคนแซวบอกว่าเสียงกลับมาเป็นปกติแล้วครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็ไม่มานึกว่าขายเสียงนะไม่มี
1: อ๋อเดี๋ยวเขาจะเลือกตั้งผู้ว่าแล้วไงสิ้นเดือนนี้
0: แล้วล่าสุดเนี่ยผมไปย้ายทะเบียนบ้านมาใช่ไหม
1: ไปไหนครับ
0: ผมเพิ่งทราบว่าผมต้องเลือกดินแดงแล้วนะจากเดิมเนี่ยหลักสีห้วยขวางมาตลอดชีวิตเนี่ยปีนี้เปลี่ยนเขตนะฮะ
1: ผมก็ยังอยู่ที่เดิม
0: ดินแดงนี่ต้องไปตรงไหนครับผม
1: บางบอนดินแดง
0: แถวฝัดดินแดงไหมแถวนั้น
1: ใช
0: ่
1: หลังหอนค้า
0: ไปแวะของกันค้า
1: เพราะแต่ก่อนผมอยู่หอนค้าไงอ๋อ
0: นี่คุณเด็กหอเหรอ
1: ใช่โอ้เรียนหอนค้า6 ปีอะ
0: ได้ข่าวว่าร้านรวงแถวๆหอการค้านี่เยอะมากนะ
1: ตอนไหนอ่ะต้องถามว่าตอนไหนสมัยผมก็มีพวกใบไผ่อะไรเงี้ยโบราณว่า
0: ผมไปบ่อยเพราะว่าเพื่อนเรียนที่นั่นแล้วก็
1: ผมเนี่ยไม่เคยไปเลยพี่ใช่ป่ะอยู่หอการค้าไม่เคยเที่ยวแถวหอการค้านู่นทะเลทะเลาไปแถวนู้นนู่นพระราม9นู่นทางนู้นนู่น
0: อ่ะไปข้อความก็ย้ำว่าพอวันพุธนะครับบรรยากาศก็สบายๆนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมรู้ว่าเมื่อวานนี่พี่หนุ่ยกับพี่หมอนี่เขาเข้มข้นไปละ
1: ใช่
0: ในเวอร์ชั่นพี่หนุ่ยพี่หมอนะ
1: ใช่
0: ดังนั้นเจ็ดคมก็จะเป็นประมาณนี
1: ้ถึงแล้วทั้งคู่ด้วยดีกันนอนไม่พอ นู่นก็ปาร์ตี้ฉ่ำ
0: นี่ผมอุตส่าห์พูดที่มันออกมาภาพให้มันดูซอฟคนฟังจะได้เข้าใจเราเนี่ย
1: โอ้ยพี่มัน
0: คุณก็เป็นคุณตรงๆไม่มีอ้อมเลยเน
1: า
0: ะ
1: มันอ้องตั้งแต่เสียงไม่มาช่วงต้นรายการ
0: ตอนแรกนึกว่าเล่นมุกว่าเสียงเจ็ดไม่มา
1: เ
0: สียงแหบทำงานเยอะไม่ใช่ฮะอันนี้ไม่มาจริงๆ
1: ใช่นะครับ
0: ตอนนี้มาแล้ว
1: ข้อความนะครับในช่วงเราครับอัมซ่ามา3ข้อความแรกบอกภรรยาขอดำไม่ขยับครับป้าเจ็ดพี่คมอัมซ่ามาแย้วนะครับนักเตะออสเตรียคนไหนที่ขับรถหรูตอบเซฟันพอชนะครับมีบอกว่าพุทธพังพลูดูเพลินเจริญนักมาไทยทักบอกรักนักเจ็ดนักจัดหนา2หนุ่มหล่อน่าใส่ใจกีฬาเปรมุราปรีดาหากระจายจากอัมซ่านะครับ
0: ครับ
1: พี่หงไฮเวย์ส่งมาบอกคุณเจ็ดคุณคมรู้ไหมครับคนสำเพ็งขอให้สมญานามอังกฤษว่าเช้าโทคือเล่นไม่ได้เรื่องเฮงซวยสวยแต่รูปจูบไม่หอมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่1982ที่สเปนจากคุณหงไฮเวย
0: ์
1: ก็อังกฤษก็จะโดนเขาเรียกอะไรเป็นทีมที่เก่งตลอดนะเป็นตัวเต็งทุกทัวร์เมนต์นะแต่ไปไม่สุดเนี่ย
0: ประมาณนี้เนาะ
1: ไปไม่สุด
0: มันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่ทำให้อังกฤษมันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมจำได้ไหมพอไปดวลจุดโทษแพ้ตลอดมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นช่วงยุคที่เบ็คแฮมมา
1: เพื่อ2000
0: อ่ะช่วง
1: ที่2004
0: ที่เขามองว่าตัวดี
1: ๆอ
0: ่ะแต่อังกฤษก็จะมีจุดอ่อนเรื่องการดวล
1: ได้เลยว่ามียูโรอยู่ปีนึงยุคนั้นโอ้โหอังกฤษเก่งมากครับมีโซแคมเบลมีเดวิดเบ็คแฮมเขาพลาดหัวเลยนะ
0: มาแน
1: ่อิงแลนด์2000อันตราย
0: แล้วเป็นไง
1: เป็นไงตกรอบแบ่งกลุ่ม
0: เอาจริงๆนะ
1: ไอ้ตกรอบ16มั้ง
0: ไอ้ยูโรหนล่าสุดไอ้ไม่ใช่ล่าสุดก่อนหน้านู้น
1: อ
0: ่ะคือยูโรครั้งที่ควรได้ที่สุด
1: ที่เข้าชิง
0: ที่แพ้อิตาลีอ่ะ
1: เข้าชิง
0: คุณจำได้ไหม
1: ใช
0: ่ที่ชื่อช่วงโควิดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ตอนนั้นอ่ะโอ้โหหน้าได้ที่สุดแล้วนำเร็วด้วยลุกชอผมจำได้เลย
1: ยูโร2020แต่เป็นเตะปี2020
0: ที่เป็นเตะ2021ถูกต้องที่ลุกชอยิงแต่ต้นเกมมาคมที่ปีนั้นอังกฤษต้องได้
1: ใช่
0: ปรากฏเรียบร้อยแล้วอิตาลีคุณดูดิไม่ได้มาฟุตบอลโลก3กี่สมัยติด
1: 2สมัยครับตอนนั้นนะตอนนั้น
0: ถ้าสมมติเรามอง
1: ถ้ารวมอันนี้ด้วยจะเป็น3สมัย
0: เรามองโมเมนต์ตอนนี้ฟุตอิตาลีหายจากฟุตบอลโลกไปกี่ปีอ่ะ
1: ใช่
0: คุณคำนวณเอา
1: เกือบ1รอบอ่ะ
0: ก็ปีนี้2026แสดงว่าฟุตบอลโลกหนสุดท้ายก็คือ22 18 14
1: 2014ใช่ครับ
0: ฟุตบอลโลก2014คือหนสุดท้ายของอิตาลีแต่อิตาลีได้แชมป์ยูโรในปีที่อังกฤษเข้าชิง
1: ใช่2021
0: เนี่ยผมถึงบอกไงมันไม่ได้ปีนั้นได้ยังไงอังกฤษ
1: ใช่มั
0: ้ยแต่นั้นก็เลยเป็นเช้าถูอย่างที่คุณ
1: เช้าทงนะครับ
0: บอกไป
1: มีบอกเสียโก้พัทยาไฟสดเสียงไม่มีครับคุณเจต
0: ครับตัดมาแล้วนะฮะเสียโก้ฮะ
1: มาแล้ว
0: นะเสียนะ
1: นี่มีพี่8727บอกว่าเสียงมาเป็นปกติแล้วส่วนกล้องของพี่เทียนนะครับส่งมาบอกว่าวันพุธคมคู่เจตเด็ดดีดังจึงจริงจังจดจ่อรอยเสียงมาอยู่ที่ไหนใกล้ๆใจเรียกหาสุกราแน่นอนในตอนเย็นสปอตไกด์วันนี้ชี้ช่องทางฟ้าสว่างกระจ่างดีที่มีเห็นเสียงมาแล้วแจ๋วจริงยิ่งโดดเด่นสุขใจเน้น99ไม่เหงาช่วงจะไปเทียนท่าฉลอมนะครับ
0: โอ้ช่วงนี้ไม่มีเหงาครับ
1: ใช่
0: ผมว่าเรตติ้งดีมากนะ
1: หมายถึงใครครับ
0: หมายถึงว่าในคลื่นไงในการไลฟ์สดในการบรรยงบรรยายสดเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้ว่านี่คือคาแรคเตอร์ของวิทยุนะผมนะไอการบรรยายสดๆเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยังเป็นเสน่ห์ที่ง่ายว่าแม้กระทั่งออนไลน์ทั่วไปหรือทีวีก็ไม่ได้โดดเด่นกว่าเอาจริงมันเป็นเสน่ห์คมก็ทำมาหลายปีคุมก็รู้เนาะตั้งแต่สมัยคลื่นนู้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: นี่คือเสน่ห์นะ เอาจริง
1: คือเขาว่ากันว่าวิทยุเนี่ย มันเหมือนการเล่านิทานให้คนตาบอดนะครับเพราะฉะนั้นการอธิบายความมันต้องแบบที่สุดอะไรเงี้ย
0: เนี่ยผมไม่มีวาสนาไงที
1: ่
0: จะได้บรรยายที่นี่บ้างอ
1: ่
0: ะ
1: โธ่คุณ
0: คือแบบเขาเรียกอะไรแบบเนี่ย
1: วันนั้นผมเห็นคุณยังปื้มปริ่มกับฝรั่งเศสอยู่เลย ผมยังแซวกับพี่หมวยอยู่เลย
0: โอ้ก็อัปเดตจากพี่หมวยอ่ะโอ้วันนั้นคุณผู้ฟังนะฮะบอลเตะตีสี่ครึ่งแรกจบเกือบตีห้าครึ่งหลังสตาร์ทตอนเจ็ดโมง
1: ไม่คือหลังจบเกมแล้วนะมันมีแบบชาวเน็ตอ่ะไม่รู้คนฝรั่งเศสหรือคนไทยอ่ะไปเหมือนไปแซวว่าแบบเทียร์ในว่าเป้ได้แต่รอยิง
0: ตอนนี้อันนี้ไม่จริงไม่จริงไม่จริง
1: ซึ่งแบบคนดูเราคนนั่งดูผมก็เข้าไปถามไปคุยไปเม้นที่พี่หมวยบอกว่าใครมาผมร่วมเถียงด้วยขอร่วมเถียงด้วย
0: ไม่ผมพูดเลยว่าถ้าคุณโพสต์หรือว่าคิดอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าดูเกมเดียวกันหรือเปล่านะ
1: ใช่ๆ
0: ผมเป็นคนพากย์เองเนี่ยเอ็มบัปเป้เนี่ยลงมาช่วยเกมรับ
1: โอ้นี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ตั้งใจมาก
0: แล้วมีหลายจังหวะมากนะที่เขาเปิดให้เพื่อนนะ
1: ใช่อ่
0: ะคุณไปดูได้เลยนะ
1: ผมว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาโคตรตั้งใจเลยอ่ะเทียร์เอ็มบัปเป้อ
0: ่ะคุณไม่เห็นลูกที่เอ็มบัปเป้โยกมาด้านขวาแล้วเปิดไปแล้วเป็นจังหวะที่โอลิเซ่ข้ามหลอก
1: ใช่
0: แล้วสุดท้ายวิ่งมาซัดติดบล็อกอ่ะ
1: ใช่
0: เขาก็เปิดเอาจริง
1: คือเหมือนมีคนไปสะกิดต่อมพี่หมวยเรื่องนี้แล้วพี่หมวย
0: หรือเขาอาจจะมองไอ้ลูกนั้นไหมที่หลุดไปจากแฮตทริกไหม
1: ใช่ใช่
0: คือเปิดก็ได้แต่ผมว่าชั่วโมงนั้นน่ะ
1: โอ้มัน
0: แล้วล็อกหนีไปขนาดนั้นโยกหนีเรบินซูราก้าไงของท่าเรือแล้วมันเข้าซ้ายแล้วคุณดูเอ็มบัปเป้คุณไปบอกว่าอ้าวเข้าซ้ายข้างไม่ถนัดแต่คุณดูเขายิงซ้ายลูกแรก
1: ถูกต้อง
0: เป็นใครก็ต้องง้างลูกนั้นน่ะคม
1: ใช่ๆส่วนเมื่อวานนี้นี่นั่งดูอุซเบกิสถานผมชื่นชมนะ
0: ครับ
1: ผมก็รู้สึกว่านี่คือทีมจากเอเชียทีมเดียวที่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นโดนเท่าไหร่ฉันก็จะแลกทีมอื่นยังแบบจอร์แดนอิรักเนี่ยยังถอยมาตั้งรับหนักๆอะไรเงี้ย
0: อ
1: ุซเบไม่จ้ะอุซเบไปจ้ะไปมามีใครส่งมาให้หมดมา
0: ผมว่าเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี่เรามาพูดถึงหลังจากผ่าน2เกมกันมั้ย
1: ได
0: ้ๆดูภาพรวมนะ
1: ภาพรวมเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาสปอร์ตไกด์ในเบรกหน้าครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: บนโลกสตอรี่
4: เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบเซมิออโตเมเต็ดออฟไซด์จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: กลับเข้าสู่สปอตไกด์นะครับเบรกที่2แน่นอนว่าจะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับก็เดี๋ยวประมาณช่วงวันที่25กรกฎานะครับ
0: ครับ

0: มันสักปลายเดือนกรกฎาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมแข่งขันอาเซียนแชมเปี้ยนชิพฮุนไดครับ
1: ถูกต้อง
0: นะครับช่วงประมาณ24-26ประมาณเนี้ยนะครับ
1: คุณจำได้ไหมรายการนี้เปลี่ยนสปอนเซอร์ไปเรื่อย
0: ๆใช่ๆเริ่มจาก Isuzu Mitsubishi Electric ไล่มาเป็นฮุนไดแล้วนะครับณเวลานี้นะครับซึ่งมีคนไปสัมภาษณ์แอนโทนีฮาสันนะครับกุนซือทีมชาติไทยที่เกี่ยวกับโปรแกรมเนี้ยนะครับไทยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสปลาวนะครับจะเล่นเยือนลาวก่อนนะเราจะไปเยือนลาวก่อนในวันที่25กรกฎาคม
1: ครับ
0: 1สิงหาเราจะเล่นในบ้านเจอมาเลเซีย
1: ที่ราชมังนะ
0: นะครับส่วนนัดที่3เนี่ยจะ4สิงหาเราจะไปเยือนฟิลิปปินส์แล้วนัดที่4วันที่8สิงหาเราจะเจอพม่าหรือว่าเมียนมานะครับอันนี้ครับสั้นล่าสุดออกมายืนยันละว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะใช้ดาวรุ่งนะครับในการทวงบัลลังก์อาเซียนคืนมานะครับโดยฮัสซันบอกว่าต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างซับซ้อนในการเลือกนักกีฬาเพราะทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย
1: ์
0: นะครับและหลายคนต้องรับใช้สโมสรในการเตรียมร่างกายสำหรับช่วงปรีซีซันซึ่งแน่นอนว่าพยายามจะเลือกนักกีฬาที่พร้อมที่สุดที่ได้รับอนุญาตจากสโมสรมาแข่งขันในรายการนี
1: ้
0: นะครับฮัสซันบอกว่านักเตะส่วนใหญ่ในทีมชุดนี้เนี่ยมีแนวทางว่าจะเรียกดาวรุ่งมาร่วมทีมเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็จะมีนักเตะประสบการณ์คอยประคองอยู่บ้างในบางตำแหน่งทรงนี้นะดีไม่ดีเหมือนเบรกทีมชาติที่แล้วหรือเปล่าแต่แค่ไม่เรียกตัวต่างประเทศมา
1: ครับ
0: แค่นั้นเองอาจจะมีเจ้าธีรพัฒน์ปือทองสักหน่อยนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะคราวที่แล้วก็ยังไม่ค่อยได้ลงเลยทั้งเท่าไหร่นะครับ
1: ก็ย้ำว่าแมตช์แรก25กรกฎาคมถ้านับจากวันนี้ก็เท่ากับอีก1เดือนพอดีถูกไหมคร
0: ับ
1: แล้วก็เดี๋ยวฮัดสันเนี่ยจะเรียกซ้อมวันแรก14กรกฎาคม
0: ครับ
1: อีกราวๆ3สัปดาห์ข้างหน้าทีนี้อย่างที่คมบอกเลยว่าตอนนี้พอมันไม่ได้เป็นฟีฟ่าเดย์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนทุกครั้งที่เคยเกิดขึ้นน่ะว่าสโมสรไหนจะปล่อยตัวบ้าง
0: ครับ
1: แล้วจะปล่อยได้แค่ไหนถูกไหมตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าคือฮัดสันก็ลิสต์รายชื่อนักฟุตบอลที่เขามองว่าจะใช้ในทัวร์นาเมนต์เนี้ยส่งไปยังสโมสรต่างๆละ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอการตอบรับกลับมาแต่ว่าเป้าหมายอย่างที่คมบอกก็คือใช้ดาวรุ่งไปเลยเพราะว่านี่คือนี่ไงจะก้าวข้ามอาเซียนไงใช้ดาวรุ่งไง
0: ก็ดีเป็นวิธีคิดที่ดีแต่เวลาไม่ได้แชมป์มาอย่าบ่นแค่นั้นอันนี้ผมพูดเรื่องจริงคือไม่ได้บอกว่าให้เน้นนะผมเห็นด้วยเลยผมเห็นด้วยก็ติวเข้าไปสิใครได้ไปเล่นชุดนี้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการระดับอาเซียนเนี่ยเราไม่ได้มีแค่รายการนี้รายการเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนกันยายนเราจะมีรายการที่เรียกว่า FIFA Series นะครับซึ่งเพิ่งเป็นรายการใหม่ครั้งแรกและถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะจัดที่ประเทศไทยด้วย
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวต้องรอดูซึ่ง FIFA Series เนี่ยอยู่ในเบรกทีมชาติแล้วเราจะได้เตะเกมระดับเมเจอร์แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะเจอกับใครหรือว่าจะเป็นรายการไหนกันยายนเหมือนยังไม่ประกาศวันแต่ฟีฟ่าเหมือนหมุดมาแล้วว่ากันยายนคุณต้องมีนะรายการนี้อะไรเงี้ยตามปฏิทินฟีฟ่านะครับที่เขาประชุมกันมาน ะครับ
1: อ่ะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเดี๋ยวรอลุ้นทีมชาติไทยชุดใหญ่กันก็จะมีรายการสำคัญในอาเซียนครับแล้วก็มีเอเชียนครับต้นปีหน้าถูกไหม
0: คร
1: ับในขณะที่ฮือฮาหน่อยก็น่าจะเป็นประเด็นแอสตันวิลล่าเนาะ
0: BG
1: ถูกต้อง
0: ใช่ใช่ใช่
1: จำฤดูกาลที่แล้วได้ไหมโบรุสเซียดอร์ทมุนด์
0: ใช่มาเตะ BG
1: โอ้แล้วตอนนั้นเนี่ยผมเห็นโปรดักชันดีมากนะเดี๋ยวรอดูว่าหนนี้นี่ผมว่าก็ไม่ต่าง
0: ผมอยากไปเลยอ่ะผมรู้สึกว่าอย่างรอบที่แล้วอ่ะเรายังรู้สึกว่าตอนดอร์ทมุนด์มาคงไม่เอาใครมาหรอกมั้งเฮ้ยโอ้โหคนมาเพียบนะ
1: ร
0: อบดอร์ทมุนด์คราวที่แล้วอ่ะดอร์ทมุนด์เจอ BG อ่ะ
1: ไม่แต่ปีที่แล้วมันไม่มีบอลโลกไงพอปีนี้มีบอลโลกผมเข้าใจว่านักเตะที่ไปลุยบอลโลกอ่ะคงได้พักแหละอย่างลูกัสดีเนี่ยที่เพิ่งลงตัวจริง
0: อ
1: ่ะให้ฝรั่งเศสอะคมแบ็คซ้ายแอสตันวิลล่าก็ไม่น่ามา
0: อ๋ออันนั้น
1: พวกที่เล่นบอลโลกอ
0: ันนั้นไม่มาอยู่แล้วพี่
1: น่าจะพักเนาะ
0: แต่ในความที่แล้วตอนนั้นถ้ายังจำกันได้ BG ชนะดอร์ทมุนด์ 4-0 นะคือมันก็จะมีบางตัวที่ตัวเล่นดีแบบว่าที่แบบเรารู้จักแต่ว่าวันนั้น BG กดเขาไป 4-0 เลยไงมันดอร์ทมุนด์ไม่ได้ซ้อมอ่ะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวไปดูว่าวันนั้นเนี่ยดอร์ทมุนด์มีใครบ้างแต่ว่าอย่างวิลล่าผมก็เชื่อว่าคงไม่ได้มาแบบเต็มทรงหรอก
1: โอลี่วัตกินส์ใช่ไหม
0: ไม่เราผมว่าเราไม่ได้เห็นวัตกินส์
1: จอห์นแม็กกิน
0: เพราะวัตกินส์จะอยู่ในอังกฤษชุดนี
1: ้
0: เออ
1: เขากำหนดวันไหมยัง
0: คู่ BG ใช่ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เพราะว่าเมื่อวานนี่เขาจริงๆไม่ใช่เมื่อวาน
0: อะไปดูบรอสเซียดอทมุนนะวันนั้นที่เจอกับ BG นะฟลิกเอเมช่ามานะยูเรียนบรันมานะยูโซฟาโมโกโก้นะนิคลาสซูเล่ยูเรียนเรีย

0: สั้นคาริมเดเยมี่ทอมร็อตพวกเนี้ยมานะ
1: แม่แต่ว่าทีเนี้ยเนี่ยมันเตะ4สิงหาคม
0: สี่สิงหาคม
1: เพราะว่าปีเนี้ยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันจะขยับไปอีกสัปดาห์หนึ่งถูกไหมครับปกติมันจะเปิดประมาณสักกลางเดือนเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดพรีเมียร์ลีกจะขยับไปอีกสัปดาห์หนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้า4สิงหาคมเนี่ยพวกเตะฟุตบอลโลกจบหมดแล้วนะผมเข้าใจว่าอาจจะมีบางคนมาม
0: ันจะมีอย่างงี้พี่อย่างเช่นสมมติว่า
1: อาจจะมีบางคนที่ลุยบอลโลกอ่ะ
0: ถ้าสมมติว่าชาติไหนอ่ะได้เข้ารอบลึกอ่ะมันจะได้โควต้าในการพักเพิ่ม
1: เข้าใจ
0: ในการพักเพิ่มออกไปอีก
1: ซึ่งโดยเฉพาะชาติใหญ่ๆเนาะมันก็ลำบาก
0: นะครับ
1: เพราะดังนั้นคุณหมายถึงว่าผู้เล่นอย่างโอลิวัตกินส์ถ้าไปลึกถูกไหม
0: ใช่ใช่เ
1: พราะจอห์นแมคกิน
0: โอลิวแมคกินอยู่กับสกอตแลนด
1: ์สกอตแลนด
0: ์
1: ของอังกฤษนี่มีใครบ้างอ่ะ
0: โอ้ยทาวินล่าใช่ไหม
1: เอสลีย์คว
0: อ
1: นซ่าม
0: อร์แกนโรเจอร
1: ์
0: พวกนี้ไม่น่ามาพวกนี้ไม่น่ามาถ้าให้ผมเทียบนะวินล่าถ้ามาเตะกับบีจีนะเราจะได้เห็นใครบ้างเราจะได้เห็นอย่างแมดดี้แคสครับเป็นไปได้นะครับแมดดี้แคสเป็นไปได้นะครับนี่เอาแบบพวกที่ไม่ได้ติดทีมชาตินะครับก็จะมีอย่างเปาตอเรสอย่างเงี้ยกองหลังเนี่ยเป็นไปได้แทมมี่อับราฮัมครับกองหน้านะครับเอียนแมสเซนนะครับเหล่านี้เป็นต้น
1: เอาง่ายๆว่าพวกที่ไม่ได้ลุยฟุตบอลโลกอ่ะ
0: พวกที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกอ่ะผมว่ามี
1: ความ
0: อาจจะเป็นไม่ได้ว่ามันจะมาเร็วอะไรอย่าง
1: เงี้
0: ยนะครับลีออนไบลี่อย่างเงี้ยนะครับใครกัน
1: อุ๊ยแต่ลินเดเลฟนี่ไปบอลโลกนะคุณ
0: ไป
1: ทำไมแต่ทีเนี้ยมันต้องดูอย่างนี้ด้วยครับแต่ถ้าตกรอบแรกอ่ะผมว่ามานะคุณจะไหมถ้าตกรอบแบ่งกลุ่มอ่ะเพราะเอาง่ายๆคมถ้าตกรอบแบ่งกลุ่มมันคือสัปดาห์นี้นะ
0: สวีเดนเจอญี่ปุ่นด้วยนะสุดท้าย
1: ถูกไหม
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันก็จะจบเนี่ยภายในอีกไม่กี่วันเนี่ยด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นเนี่ยพวกที่ตกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยน่าจะมา
0: อ๋ออันนั้นน่าจะมา
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าบินล่าจริงๆพอไปไล่ดูก็แม่มาฟุตบอลโลกหลายคนเหมือนกันนะมาเล่นรอบสุดท้ายเนี่ย
0: ครับผมนะคร
1: ับนั่นคือประเด็นของแล้วเซนต์วิลล่ากับบีจี
0: ไม่แล้ววิลล่าลงภาพว่าจะมาเตะกับบีจีใช่ไหมลงโปรแกรมใช่ไหมแล้วเขาก็มีภาพแล้วคนไทยก็เข้าไปเมนว่าธัญบุรีตรงไหนวะ ภาพเนี้ยคือธัญบุรีส่วนไหนของธัญบุรีช่วยบอกหน่อยได้ไหม
1: เอออ๋อที่วิลล่าลงใช่ไหม
0: ใช่ใช่ที่วิลล่าลงอ่ะมีแบบ
1: นี้มันเสาชิงช้าไหม
0: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนก
1: ันอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนมีคนถามเรื่อง AK9 ใช่ไหมถูกต้องครับชลบุรี FC ครับแถลงยืนยันการปล่อยอดิศักดิ์ไกรสอนของหน้าจอมเก่าเนี่ยลงไปล่าตาข่ายกับบูรพาอยู่ในเต็ดสโมสรในศึกไทยลีก3
0: AK9
1: อดิศักดิ์ไกรสอนไง
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับลงไปช่วยทีมในเครือลงไปเล่นกับบูรพาอยู่ในเต็ดนะครับในที3โซนตะวันออก
0: ครับ
1: ก็อันนี้คอนเฟิร์มนะ
0: เดี๋ยวไปดูเรื่องของอบยาอดีจากับแบงค์สุพนัทกันหน่อยแล้วกันนะครับล่าสุดมีรายงานว่า
1: อันนี้น่าสนใจ
0: ฝั่งเรดบูลเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าเตรียมที่จะดึงตัวเจ้าแบงค์นะครับไปร่วมทีมอบยาอดีจาที่ญี่ปุ่นแน่นอนนะครับซึ่งในข่าวเนี่ยระบุว่าหลักล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็จะมีสัญญากับอบยาอดีจาถึงปี2030นะครับเพื่อไปพัฒนาฝีเท้าที่ประเทศญี่ปุ่น
1: คือความน่าสนใจของทีมนี้เนี่ยคือเป็นหนึ่งในทีมเครือของเรดบูล
0: ใช่
1: ซึ่งพอเรดบูลปุ๊บโยงกับใครฮะเยอร์เกนคล็อป
0: แต่จริงแล้วเยอร์เกนคล็อปไม่เกี่ยวนะ
1: เอ้าเยอร์เกนคล็อปเขาเป็นนี่ไง
0: เขาเป็นประธานเรดบูลเข้าใจแต่
1: คือไม่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวในเชิงตรงแต่ว่า
0: เซ็นตรง
1: นะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพอมีนักบอลย้ายทีมในเครือกลุ่มน
0: ี้อาจจะต้องปรึกษา
1: ต้องมองในมุมนั้น
0: ได้ต้องปรึกษาได้ประมาณนั้นนะครับก็เราน่าจะได้เห็นเจ้าแบงค์ไปอยู่กับโอยา
1: ไม่หรอกผมว่าเขามองเป็นอย่างนี้เวลาการทำงานของเรดบูลอ่ะสมมติว่าเอาล่ะคุณย้ายไปได้ในญี่ปุ่นค
0: ม
1: แต่ถ้าคุณทำผลงานเข้าตาคุณมีโอกาสย้ายไปยุโรปไง
0: ใช่ใ
1: ช่ในกลุ่มเครือของเรดบูลเนี่ย
0: ใช่
1: ถูกไหมอาจจะไปที่ไลป์ซิกเยอรมันหรือไม่ก็เรดบูลซาวบวก
0: ใช่ใช่โอ้ยมีเยอะครับมีเยอะมีทั้งไลป์ซิกมีเรดบูลซาวชวงนิวยอร์กเรดบูลบรากันติโน่ในบราซิลโอบิฮาอดีจา FC ลิฟเฟอร์ริงในออสเตรเลียนะครับ
1: แต่อาจจะผมมองมุมว่าออสเตรียก็ดูโอเคนะ
0: ลีดยูไนเต็ดก็เป็นเรดบูลนะณเวลานี้นะ
1: ถูกต้อง
0: ปารีส FC ก็เรดบูลนะครับ
1: คือองตรงเราเสียดายประเด็นแบงค์เนาะคือเรารู้แหละว่ามาอยู่บุรีรัมย์เนี่ยแบงค์ก็เก่งขึ้นเหมือนกันเพราะว่ากับการเล่นในหลายๆถ้วยกับบุรีรัมย์
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าพอเขาเคยทำได้ดีในยุโรปแล้วไงค
0: ม
1: มันน่าจะได้ต่อเนื่องเนาะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยไปญี่ปุ่นผมว่าโอเคแต่ว่าถ้าแบงค์จะยกระดับอ่ะ มันต้องโอ้เอาพิสูจน์ว่าผ่านญี่ปุ่นแล้วไปยุโรปอีกรอบ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ผมว่าแบบแบงค์นี่
0: คือตอนอยู่เบลเยียมเนี่ยเราก็ลุ้นทุกแมตช์เลยว่าเราจะได้เห็นแบงค์ลงเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับกับโอสลูเวนนะครับแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคืออันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะไม่ว่าผมเห็นหลายคนแล้วนักเตะไทยเราไปอ่ะตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่พวกมุ้ยพวกอะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่ย้อนไปยุคพิโก้ก็ได้อ่ะที่ไปฮัตเตอร์ฟิลด์ตอนนั้นน่ะพี่จะจำได้ไห
1: ม
0: เราไม่มีเราไม่ได้เห็นนักกีฬาไทยหรือนักฟุตบอลไทยที่ได้ต่อสัญญามันจะเป็นสัญญาปีเดียวตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งตอนนี้ก็ตาม
1: มันต้องถึงวันนั้นแล้วเนาะ
0: ใช่
1: ถึงวันที่สัญญาเราดูชัดเจนดูแบบเน
0: า
1: ะ
0: อย่างถ้าจะมีสักคนหนึ่งที่แบบอยู่ยาวๆก็จะมีอย่างเจ้าเจป่ะที่อยู่หลายปีหน่อย
1: ใช่ๆ
0: มีอุ้มกับ อะไรนะทีมสีขาวๆวิเซโกเบใช่ไหมเออแล้วก็อย่างล่าสุดเดี๋ยวผมจับตาดูทีมพัดปืนทองอยู่เพราะว่าเขาเป็นตัวหลัก
1: ครับ
0: กับทีมอยู่แล้วนะเวลานี้
1: อ่ะอย่างฟรองก์เนี่ยก็เซ็นแล้วก็ยกเลิก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ปรเมศอภิไล
0: ใช่ก็เลยบอกไงว่าเออเราอยากเห็นนักกีฬาไทยหรือนักฟุตบอลไทยที่พอไปเซ็นสัญญาต่างประเทศแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่เล่นปีเดียวอ่ะมันต้องอยู่ได้มันต้องเป็นตัวหลักของทีมได้อะไรอย่างเงี้ย
1: คือถ้าญี่ปุ่นน่ะไม่น่ามีปัญหาอยู่ที่ฝีเท้าเลย
0: อย่างเจ้าเช็คอย่างเงี้ย
1: แต่ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะยุ่งยากเรื่อง work permit อะไรพวกเนาะต
0: ้
1: องลงให้กับทีมชาติในจำนวนแมตช์เท่าไหร่มันมีรายละเอียดหยุ่มยิ้มเยอะมากแต่ผมว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนละ
0: มันคลายตัวม
1: ัน
0: เบาลง
1: แต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของโอ้โหฝีเท้าล้วนๆเอเย่นน่ะมีผลมากคม
0: ใช่ๆหรืออย่างพี่เห็นเช็คป่ะเช็คสุภโชคอ่ะ
1: ก็ยังอยู่กับซัปโปโร
0: คืออยู่กับซัปโปโรก็จริงแต่ถึงขนาดต้องไม่มาเล่นทีมชาติเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับซัปโปโรที่จะได้ลงตัวจริงอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องไปอยู่ในจุดที่เราเป็นแข้งอิมพอร์ตที่แบบเขาพร้อมที่จะซื้อให้เรามาเป็นตัวหลักอะไรเงี้ยอย่างทีมพัดปืนทองอ่ะเอาไปตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะไปขนาดนี้ถูกปะ
1: ครับ
0: เออจนถึงณเวลานี้เอากลายเป็นเซอร์ไพรส์เฉย
1: น้องเก่งแล้วก็เป็นนักฟุตบอลเท้าซ้ายยืนขวาที่สำคัญเนี่ยถึงกับได้รับการให้หน้าที่เป็นคนเปิดลูกเตะมุมนะผม
0: ใช่หมาย
1: ถึงว่าไม่ธรรมดานะผม
0: เป็นเฉพาะลุงนิ่ง
1: เออ
0: เป็นนักเตะลุงนิ่งของสโมสร
1: ล่าสุดเหมือนจะบินกลับญี่ปุ่นแล้วนะสำหรับเปาธีรพัฒน์ก็จะกลับไปลุยกันต่อในฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: เรื่องราวของบอลอ๋อหลายคนบอกพี่เจตมีรีซอได้ไง
0: ใช่ใช่เจ้าซอคือผมเลยบอกไงว่าผมอยากเห็นแบบที่แบบไปอยู่นานๆเป็นตัวหลักได้อะไรเงี้ยหรือแบบไม่ใช่ไปแค่ปีเดียวอ่ะเออมันเสียดายอย่างมุ้ยเงี้ยมุ้ยไปตอนแรกไปเอเวอร์ตันก่อนใช่ไหมก็อยู่แบบแป๊บๆเป็นเหมือนเป็นเด็กฝึกสักพักไปอาร์เมเนีย
1: อ
0: าร์เมเนียก็ได้ลงด้วยนะแต่ก็แบบก็ไม่ได้อยู่ต่อมันเป็นสัญญาปีเดียวอ่ะเหมือนแบบเหมือนเป็นสัญญาต่างตอบแทนอะไรกันสักอย่างประมาณนี้มากกว่าที่จะแบบเป็นสัญญาอาชีพจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับน่าจะประมาณนี
0: ้
1: โอเค
0: เดี๋ยวไปดูเรื่องของสโมสรไหมนะครับอย่างราศีสไล
1: ท
0: ์ที่กำลังจะขึ้นมาเล่นในลีก1นะครับนี่เขาก็เสริมทัพวุ่นวายไปหมดล่าสุดไปได้มาเทียสปานิกัตชีครับนักรุกอาร์เจนตินาเข้าร่วมทีมอีกนะครับเป็นตัวรุกวัย29ปีนะครับที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นขวัญใจของแฟนบอลชาวจังหวัดศรีสะเกษนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเล่นให้กับศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับแล้วพาเลื่อนชั้นมาเล่นในไทยลีก2ได้สำเร็จนะครับสำหรับเจ้ามาไอมาเทียสปานิกัตชีนะครับในขณะที่อุทัยธานีนะครับก็ประกาศคว้าตัวโชภัทรบุญเลิศนะครับผู้สอดประตูดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็เสริมทีมกันอุตลุดนะครับในไทยลีกนะครับก็อย่างอะไรนะสหรัฐปองสุวรรณก็กลับ BG ปทุ
1: ม
0: นะครับก็อะไรอ่ะท่าเรือก็ไปได้อะไรอ่ะคาร์ลอสจาโตบาอย่างเงี้ยจากแดกู FC มาประมาณนี้นะครับ
1: ตามนั้น
0: ช่วงนี้ก็เสริมกันยับ
1: เนี่ยผมไปเช็คเจ้าเปาธีรพัฒน์นี่เดี๋ยวจะเดินทางกลับญี่ปุ่น28มิถุนาวันอาทิตย์นี
0: ้
1: จะเดินทางกลับญี่ปุ่นเพื่อไปสู้ศึกเจลีก2
0: นี่มีคนส่งมาบอกราศีสไลด์นี่ชื่อเท่จัดเลยก็เดี๋ยวปีหน้าเอ้ยใช่ปีหน้า ฤดูกาลหน้านะครับไทยลีก1จะมีทีมจากศรีสะเกษ2ทีม
1: ใช่แล้ว
0: นะครับก็คือศรีสะเกษกับราชสีไหลเป็นทีมจาก
1: ศรี
0: สะเกษล้วนๆ
1: เท่ากับว่าอีก14ทีมในไทยลีกจะต้องไปศรีสะเกษ2รอบ
0: ถูกต้องถูก

0: ต้อง
1: ดังนั้นเนี่ยคุณไปดูในโรงแรมไหนอะไรยังไง
0: แล้วฉายาเท่นะราศีสไลด
1: ์อ
0: ะราชาวานอน
1: ครับ
0: นะฮะแสดงว่าแถวนั้นมีลิงเยอะหรือไงก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสรุป2นัดแรกของฟุตบอลโลกกันครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใครต้องลุ้นใครไม่ต้องลุ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในสปอตไกด์เบรกสุดท้ายครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเหมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงพิมพ์สมุทรปราการรถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยเข้าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568จำนวนกว่า 800,000 แผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวโดยทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโรงพิมพ์ดังกล่าวยังคงเปิดดำเนินการตามปกติมีรถเข้าออกตลอดพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยหลังสื่อมวลชนเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ปิดประตูทางเข้าออกทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และ barcode ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อมาเมื่อเวลา 15:45 นาทีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์และรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนฤชางงถูกกล่าวหาเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแจงยิบลงนามตามขั้นตอนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีที่นางสาวภักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเอกสารในขณะที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามให้มีการจัดสอบว่าขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสิ่งที่ตนทำอย่างเดียวคือการทำทีโออาร์ใหม่ซึ่งมี5หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม MOU เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเมื่อมีการลงนามแล้วถึงเริ่มดำเนินการฉันหาผู้ดำเนินการจัดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจากเดิมการคัดเลือกถูกตั้งข้อสังเกตว่าจิ้มเลือกใครก็ได้แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ให้มีการแข่งขันสู้ราคากันเพราะมองว่าวิธีนี้ยุติธรรมและเหมาะสมที่สุดช่วงที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดำเนินการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามขั้นตอนเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การลงนามในสัญญาเพราะต่อมาไม่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองตนถูกโยกย้ายตำแหน่งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทางนี้กระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นและมีการกล่าวหาตนทุจริตไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้มันเกินไปทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ไม่ทราบว่ามีอคติอะไรกับตนหรือไม่ยืนยันไม่มีใครล็อบบี้ได้ดูประวัติได้เลยตรงที่มาตรงไปตรงมาทุกเรื่องไม่มีประวัติบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่เคยตอนนี้ถูกพาดพิงทุกเรื่องไม่ค่อยเป็นธรรมนายกเผยเชิญรัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมกินข้าวกลางวันหาหรือทิศทางการทำงานหนุนให้บรรลุเป้าหมายภารกิจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เชิญรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งเป็นการพยายามพบกันแบบนายกรัฐมนตรีพบกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อทำความคุ้นเคยและหารือกันใครมีอะไรอยากแนะนำหรืออยากบ่นกันก็พูดคุยในวงนี้ดีกว่าไปพูดข้างนอกซึ่งวันนี้ไม่มีการบ่นอะไรมีแต่ชื่นชมรวมถึงไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันให้ความมั่นใจกันว่าจะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันซึ่งวันนี้ทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พารัฐมนตรีมาครบและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าสองพรรคร่วมรัฐบาลนานๆจะได้มาทานข้าวร่วมกันหากเวลามีอะไรจะได้ร่วมมือกันง่ายขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับเรื่องใดหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่มีก่อนจะเดินขึ้นรถกลับไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเนย์มาร์หายจากอาการบาดเจ็บพร้อมลงสนามให้กับบราซิลในเกมกับสกอตแลนด์เนย์มาร์ฟิตสมบูรณ์พร้อมกลับมาลงสนามให้ทีมชาติบราซิลแล้วในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม C ที่จะพบกับสกอตแลนด์ในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้โดยคาร์ลอันเชลตติกุนซือทีมชาติบราซิลยืนยันข่าวดีว่าดาวยิงวัย34ปีจากสโมสรซานโตสสลัดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องขวาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาต้องพลาดการลงสนามใน2เกมแรกที่บราซิลเสมอกับโมร็อกโกและชนะเฮติโดยเนย์มาร์ได้กลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มรูปแบบได้เป็นที่เรียบร้อยและพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมชี้ชะตาเข้ารอบที่จะแข่งขันกันในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ตามเวลาไทยแต่ว่าอาจจะเริ่มเกมจากการเป็นตัวสำรองไปก่อนเนื่องจากไม่ได้ลงสนามมานานเกือบ1เดือนแล้วฟีฟ่ายืนยันว่าไม่ได้รับรายได้เพิ่มจากช่วงพักดื่มน้ำในฟุตบอลโลกจานนี่ฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายืนยันว่าองค์กรไม่ได้รับรายได้เพิ่มจากช่วงพักดื่มน้ำในฟุตบอลโลกพร้อมชี้ว่ากฎดังกล่าวออกมาด้วยเหตุผลด้านกีฬาล้วนๆสำหรับ World Cup ผลนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้กฎพักเบรกดื่มน้ำระหว่างครึ่งหรือราวนาทีที่22และ67ของครึ่งแรกและครึ่งหลังด้วยเหตุผลเรื่องสภาพอากาศร้อนอย่างไรก็ตามการพักเบรกดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากมองว่าเป็นการขัดจังหวะเกมรวมถึงทำเพื่อการโฆษณามากกว่าเรื่องฟุตบอลจนทำให้ล่าสุดอินฟานติโน่ได้ออกมาเปิดใจถึงเหตุผลที่แท้จริงของการพักเบรกว่าองค์กรฟีฟ่าไม่ได้รับรายได้เพิ่มจากช่วงพักดื่มน้ำในฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนเนื่องจากข้อตกลงทางการค้าทั้งหมดได้เซ็นสัญญาล่วงหน้าไว้แล้วดังนั้นนี่จึงเป็นเพียงเรื่องของกีฬาเท่านั้นและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงาน

0: ก็พี่เจษเจษดาทาง FM 99 Active Radio นะครับ
1: ถามคำเดียว
0: ครับ
1: ยังไหวกันไหมฮะเป็นไงกับฟุตบอลโลก48ชาติเป็นครั้งแรกเป็นยังไงกับฟุตบอลโลกที่จะมีถึง104แมตช์รอบแบ่งกลุ่ม72แมตช์เท่ากับว่าตอนนี้ก็หาร3ไปเลยถูกไหม
0: ครับ
1: 72หาร3 24มันผ่านมา2แมตช์แสดงว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกเตะกันไปแล้ว48แมตช
0: ์
1: ยังไหวกันไหมฮะ
0: ที่แน่ก็คือ เมื่อคืนนี้ผมดู4คู่ครบอ่ะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะจบ11โมงอ่ะเกือบ12ชั่วโมงอ่ะ
1: ครับคุณทำได้ยังไงเนี่ยอ่ะคุณมีเผลอแบบหลับไม่มีระหว่างเกมไหมอ๋อถ้าคุณดูคือคุณดูเลย
0: ใช่ผมเป็นคนถ้าเปิดอ่ะยังไงก็ดูยังไงก็ไม่หลับ
1: แล้วระหว่างรอคู่ถัดไปนี่หลับไหม
0: ไม่หลับไม่หลับก็จะนอนแบบถ่ายคลิปดูเลยไม่หลับไม่หลับผมเป็นคนแล้วผมแปลกอย่างนะแบบถ้าเข้าฟ้าสางแล้วอ่ะผมจะเป็นคนหลับยากมาก
1: แต่เป็นว่าอย่างที่เราคุยต้นรายการว่าก็จะหมดละกับการดู4ช่วงเวลา
0: ใช่
1: จากนี้ไปก็จะเป็น3ช่วงเวลาในแมตช์สุดท้าย
0: ใน
1: รอบแบ่งกลุ่มเนาะ
0: ใช่ก็จะเบาลง
1: แต่ว่าเอาเมื่อคืนนี้ได้ไหมเอาเมื่อคืนนี้ก
0: ่
1: อน
0: ในความเบาลงก็คือทีนี้จะเลือกดูคู่ไหนเพราะว่าจะเตะ2คู่พร้อมกันนะครับในแต่ละกลุ่ม
1: ผมว่าถ้าคนที่ชอบดูจริงๆอาจจะต้องทิ้งคู่ตีห้านะคืออาจจะต้องเลือกโอ้โหแต่มันก็
0: โหถ้าเกิดคู่ตีห้าเป็นบราซิลหรือเป็นสเปนขึ้นมาทำไง
1: ไม่ผมว่าก็ต้องอ่ะเลือกตื่นมาดูตีห้าแล้วยาว ถูกไหมก็ต้องทิ้งตีสอง
0: อย่างล่าสุดเนี่ยพี่บอกว่าต้องทิ้งคู่ตีห้าใช่ป่ะ
1: ครับ
0: หนึ่งคู่ที่เข้ามาแล้วเตะตีห้าแน่ๆนะอาร์เจนตินาครับอาร์เจนตินาที่เข้ารอบแล้วอ่ะแล้วนี่คือนี่กลางโปรแกรมมาแล้วนะ อย่างเยอรมันเนี่ยเข้ารอบมาเนี่ยแมตช์รอบ32ทีมเตะที่3ครึ่งที่ฟ็อกโบโร
1: ผมว่าใดๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลาละทีมนั้นเตะกี่โมง
0: แต่ผมจะแนะนำอย่าง
1: นี
0: ้ผมจะแนะนำอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่อย่างช่วงหลังผมทำบ่อยมากก็คือสมมติว่าบอลมันจะต้องเตะเที่ยงคืนหรือต่อจากนี้เหมือนจะไม่มีแล้วมั้งเที่ยงคืนจะเป็นตี3ตี2เร็วสุดคือตีมีเที่ยงคืนอยู่ไม่กี่คู
1: ่ครับ
0: ผมแนะนำให้คุณนอนตั้งแต่3ทุ่
1: ม
0: นอนเลยนะนอนจริงๆแบบปิดไฟเงียบไม่เปิดโทรศัพท์อะไรเงี้ยผมทำแล้วก็ตั้งเวลาปลุกก่อนชั่วโมงบอลเตะสักครึ่งชั่วโมงหรือ15ที
1: ครับ
0: เราก็จะได้ดูครบทุกคู่นะครับเหมือนชาร์จ power bank แป๊บนึงอะไรเงี้ยอย่างคืนเนี้ยตี2
1: ครับ
0: เริ่มใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมันจะไปจบประมาณ11โมงเช้
1: า
0: 10โมงเช้าวันเนี้ยก็คือเนี่ยผมเสร็จจากรายการนี
1: ้
0: ไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเก่าเกม
1: ครับ
0: แล้วนอนอีก
1: หรืออย่างนี้ก็ได้แฟนรายการ FM 99นี่ลองส่งมาบอกหน่อยว่าที่ผ่านมา48แมตช์เนี่ยมีใครไม่พลาดเลยไหม
0: โอ้
1: สมมุติว่าไม่พลาดเลยคำว่าไม่พลาดเลยนี่หมายความว่าอาจจะมีงีบระหว่างหลับเผลอหลับได้แต่ว่าตั้งใจดูและเปิดดูจริงๆอะค
0: ม
1: ครบทั้ง48แมตช์ลองส่งมาแชร์ไอเดียหน่อยนะครับว่าคุณรักษาร่างกายอย่างไรแต่ที่แน่ๆคุณก็น่าจะต้องว่างในระดับนึงเพราะถ้าเกิดว่าคุณจะดูครบอะคมคนไปเรียนหนังสือทำไง
0: ใช่
1: หรือว่าคนไปทำงานก็เปิดไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ใช่
1: เวลาเจ้านายมาก็ปิดให้ทันอะไรเงี้ยปิดหน้าจอให้ทัน
0: นะครับ
1: อ่
0: ะผมก็ไปดูผมตบมือให้เลยนะใครดูครบทุกคู่ผมปรบมือ
1: จริงมีอยู่แล้ว
0: เอาสองคู่ที่ผ่านมาครบทุกคู่นี่เก่งจริง
1: อ่ะทีนี้เอาเมื่อคืนนี้หน่อยโอ้โหเป็นไงคริสเตียโนโรนัลโด
0: ใช่ไหมยิงประตูได้ใน6ครั้งที่มาเล่นในฟุตบอลโลก
1: คือผมคุยกับคมนอกรอบนะว่าเอาล่ะสถิติดาวซันโวตลอดการในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยมันก็คงมีคนทำสถิติใหม่ไปเรื่อย
0: ใช่
1: เหมือนที่ก่อนหน้านี้เนาะเราก็คิดว่าสถิติโคเซ่มันน่าจะอยู่ไปได้อีกนาน
0: อ
1: ะแต่ปรากฏว่าก็มันก็มาทำลายในหนนี้เลยใช่ไหมทั้งเอ็มบัปเป้ทั้งลิโอเนลเมสซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าไอ้การเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยมันมีตัวแปรคือจำนวนแมตช์ที่เล่นด้วยคม
0: ครับ
1: ถูกไหมเพราะว่าหนนี้เป็นหนแรกที่48แมตช
0: ์
1: อย่างน้อยคุณมีแมตช์เพิ่มอีก1แมตช์แน
0: ่ๆ
1: สำหรับทีมที่จะได้เล่นนะ
0: 18แมตช์เอางี้นะสมมติว่าทีมที่เข้ารอบไปจนถึงรอบชิงใช่ไหมครับก็คือรอบเป็นกลุ่ม3
1: ใช
0: ่32ทีมเป็น4 16ทีมเป็น5 8ทีมเป็น6รอบรองเป็น7ถ้าคุณไปเทสถึงรอบชิงหรือรอบชิงอันดับ3
1: มีชิงที่3อีก
0: คุณก็ได้เตะหมด8แมตช
1: ์ถูกต้อง
0: ในความ8แมตช์เนี่ยคือตอนนี้สถิติยิงประตูสูงสุดของมิโลซาโครเซ่โดนทำลายแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเรียลเมสซี่

0: ทำลายไปละ
1: เ
0: ป็น18ประตูละแต่อีกหนึ่งสถิติที่ยังไม่มีการทำลายแล้วผมรอดูอยู่ว่าจะทำได้หรือเปล่าซึ่งผมมีความรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นไปได้มาก
1: ๆ
0: คือสถิติยิงประตูสูงสุดในทัวร์นาเมนต์เดียวนะครับที่จุสฟองแตงเคยทำไว้1958 13ประตูอ่ะดูที่ว่าจะมีใครทำได้ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ยากมาก
0: อันนี้ยากอันนี้ยากจริง
1: เมสซี่ตอนนี้5เอ็มบัปเป้4
0: เคียฮาลันด์4
1: ฮาลันด์4
0: โรนัลโดมาแล้ว2
1: แต่ถ้ามองในมุมว่าสมมุติถ้าดูจากไทม์ไลน์ทั้งอาร์เจนตินาฝรั่งเศสมีโอกาสไปถึงรอบชิงอ่ะ
0: ใช่
1: มันมีแมตช์ให้ได้อีกเท่าไหร่อ่ะถูกมั้ย
0: ก็อีก6แมตช
1: ์คุณก็ไล่ไป
0: อีก6แมตช์เนี่ยถ้าจะทำลายสถิติเมสซี่ต้องยิงอีก9ลูกในขณะเดียวกันถ้าทำลายสถิติ
1: อ
0: ีก6แมตช์เอ็มบัปเป้ต้องยิงอีก10ลูกโอ้โหมันแต่ในความ10ลูกอ่ะผมจะบอกว่าจุดฟองแตงใช้เกมแค่6เกมยิง13ลูกนะครับยิง13ลูกใน6เกมนะครับ
1: ครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเกมเมื่อคืนนี้โปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับคริสเตียโนโรนัลโดทำ2ประตูอย่างที่คมเกริ่นเมื่อต้นรายการว่าเป็นนักฟุตบอลคนแรกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกัน
0: ถูกต้อง
1: ทั้ง6สมัยด้วยและเป็น6สมัยติดต่อกันด้วย
0: อย่างลีเดเวซี่เนี่ยจริงๆเขาก็มาเล่น6สมัยนี่แหละแต่ว่ามันมีอยู่ปีนึงที่เขาไม่ได้ยิงก็คือ2010
1: โอ้ผมว่าสถิตินี้ก็หาคนทำลายอาจจะไม่มี
0: ก็ถ้าจะมีสักสถิตินึงที่โรนัลโดจะเหนือกว่าเมสซี่ก็น่าจะอันนี้แหละ
1: แล้วผมว่ามันทำลายได้ยากเลยนะเพราะคุณอย่าลืมว่าการที่คุณจะเอาว่าตัดเรื่องยิง6สมัยออกก่อนนะคุณต้องมา6สมัยให้ได้ก่อน
0: ถูกต้อง
1: อันดับแรกนั่นหมายความว่าสภาพร่างกายทุกอย่างต้องกินระยะเวลาราวกว่าเกินกว่า2ทศวรรษ
0: ใช่
1: ที่ร่างกายคุณต้องดีมากอ่ะเอาเราคิดง่ายๆความเหม
0: ือ
1: น
0: โอ้ย3พี่6 4 28
1: ก็มันก็เกิน2ทศวรรษไง
0: เกือบ3อ
1: ่
0: ะ
1: เอาง่ายๆว่าคุณต้องสตาร์ทฟุตบอลโลกครั้งแรก
0: 7 4 28 6 4 24
1: คือคุณต้องสตาร์ทฟุตบอลโลกครั้งแรกตอนไม่ถึง20แน่ๆ
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณต้องลากไปจน40กว่า
0: ใช
1: ่แล้วชาติของคุณเนี่ยจะต้องไม่อ่อมคือหมายความว่าจะต้องมาตลอดด้วย
0: ถูกต้อง
1: และตัวคุณเองเนี่ยอ่ะชาติคุณอาจจะมาได้6ครั้งติดแต่ตัวคุณเองต้องไม่เจ็บด้วยไง
0: เ
1: กิดสมมติชาติคุณมาได้แต่ตัวคุณเจ็บคุณก็ไม่ได้เล่น
0: ถ้าจะพูดถึงตอนเนี้ยเอาเด็กยุคเนี้ยพี่จะนึกถึงใครน้องบ่าวเหรอคือน้องบ่าวยังไม่ยิงนะน้องบ่าวยังไม่ยิง
1: ครับ
0: น้องบ่าวลามินยามาลเนี่ยยังไม่ยิงผมกำลังนึกอยู่ว่า
1: หมายถึงอะไรลามายิงแล้วไงยิงแล้วยิงแล้ว
0: ยามา
1: ลามินยิงแล้วยิงแล้วเพิ่งจะประเดิม
0: ยิงแล้วลูกหนึ่ง
1: เอ็มบัปเป้เนี่ยเป็นฟุตบอลโลกสมัยที่3เนาะ
0: ใช่
1: เพราะหนแรกคือเขาปี18ใช่ไหม
0: เอ็มบัปเป้ก็ยิง3ครั้งติด
1: ดังนั้นเนี่ยเอ็มบัปเป้มีโอกาส
0: ใช่
1: คือตอนนี้เอ็มบัปเป้เท่าไหร่27 2026ถ้าฟุตบอลโลกครั้งหน้า31เป็นครั้งที่4ถัดไปเป็น35เอ็มบัปเป้ต้องเล่นฟุตบอลโลกถึงอายุ39 ถึงจะ6สมัยนะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าเขาสตาร์ทเร็วกว่าโรนัลโด2ปีไงเพราะตอนนี้โรนัลโด41โรนัลโดมาฟุตบอลโลกสมัยที่6ในวัย41แต่เอ็มบัปเป้ถ้าเกิดว่าไม่เจ็บไม่ป่วยเอ็มบัปเป้จะเป็นสมัยที่6ในวัย39ปีแล้วมีโอกาสยิงทุกฟุตบอลโลกได้
0: ใช่
1: แต่ผมว่าเป็นสถิติที่ยากมากอ่ะเอาจริง
0: ยาก
1: ผมว่าส่วนตัวผมว่ายากกว่าการยิงเยอะอีก
0: ใช่
1: ยิงเยอะตลอดการ
0: อ่
1: ะเดี๋ยวทัวลงไหมเนี่ยเดี๋ยวหาว่าติ่งโรนัลโดไหม
0: อ๋อไม่ผมเห็นด้วยว่ายิงเยอะตลอดการอย่างมิโลสลาฟโคเซ่เอาจริงเราก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าเขาจะเป็นคนที่ทำสถิติค้างไว้ก่อนเดิมเพราะว่าโอเคเขาเป็นคนยิงเยอะก็จริงแต่หมายถึงว่าเขาก็ไม่มีอยู่ปีนึงมั้งที่เขาได้ดาวซันโวฟุตบอลโลกยิงประมาณ 5-6 ประตูอ่ะแค่นี้เองนะครับซึ่งผมก็มองว่าแต่ฟุตบอลยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับอย่างถ้าอย่างเมสซี่เนี่ยตอนนี้ยิงแล้ว5ลูก
1: ครับ
0: คือบางทัวร์นาเมนต์มันคือ
1: ใช่มันคือ
0: ดาวซันโวแล้ว
1: มันคือดาวซันโว
0: มันคือนี่มันเพิ่งผ่านไป2นัดบ้าไปแล้ว
1: มันยากในเบอร์นั้น
0: อ
1: ่ะ
0: มันบ้าไปแล้วอ่ะนะเวลานี
1: ้แต่คนก็จะบอกว่าเนี่ยพอมันปรับคือการขยับทีมมาเป็น48มันเรื่องของมาตรฐานเนี่ย
0: ใช่
1: มันก็มีโอกาสที่บรรดาศูนย์หน้าระดับโลกมันจะยิงได้มากขึ้นเวลาเจอทีมที่แบบคุณต้องขยี้
0: แล้วเมื่อวานไม่หรอกเมื่อวานผมว่าอุซเบกิสถานก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมชื่นชมนะว่าเขาเป็นทีมที่แบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมที่ไหนเลยแบบเปิดแรกอย่างเดียว
1: จริงๆมันมีลูกยิงสวยด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ไปโดน VR ดึงกลับ
0: ลูกยิงของเอลดอร์เชมูรดอร์เอ้ยของการิเยฟ
1: ส่วนโรนัลโดก็ต้องชมนะครับว่าคือผมว่าใดๆอ่ะเขาก็ยังเป็นนักฟุตบอลที่ยิงคมเสมอ
0: ใช่
1: คือขอให้บอลไปถึงเขาอ่ะ
0: ถ้าไปดูลูก20ไอ้ลูก30นะครับเขาเป็นประตูที่2เขาในเกมเนี่ยก็คือมันสมองล้วน
1: ๆแล้วเกือบแฮตทริกเลยนะผมนะ
0: จังหวะแทงทะลุช่องของบรูโน่แฟนน
1: ันโอ้ลูกนั้นยิงลูกแรกอะยิงคมลูก2อะยิง

0: เซียน
1: แล้วถ้าพี่ดูเต็มเกมนะมันจะมีบางจังหวะยกตัวอย่างเช่นผมว่าเขาก็คงถูกวิจารณ์เยอะในเรื่องของการที่แบบเหมือนเป็นศูนย์รวมของทีมอะไรเงี้ยคือทุกอย่างถ้าไปรวมที่เขาหมดเขาก็เลยให้โอกาสอย่างนูโน่เมนเดสยิงลูกที่2 อย่างเงี้ยในลูกฟรีคิกที่ยัดเข้าไปนะครับรวมไปถึงอะไรกันอย่างเช่นจังหวะฟรีคิกอย่างเงี้ยทำเหมือนแบบเอ้ยผมไม่ยิงให้บูโน่ยิงแล้วก
0: ัน
1: แต่พอตัวเองอ่ะเดินเข้าไปตรงกำแพงอ่ะมันจะมีลูกหนึ่งในไฮไลท์น่าจะไม่
0: ม
1: ีคือเดินเข้าไปตรงกำแพงทำตัวเหมือนตัวเองไม่ยิงบูโน่ชิปข้ามกำแพงตัวเองวิ่งสอดเข้าไปยิงสุดท้ายก็ไปรวมอยู่ที่มันอยู่ดี
0: แต่ว่าอย่างน้อยลูกที่นูโน่เมนเดสยิงฟรีคิกอ่ะก็แสดงเขาก็ยังโอเคนะยังให้น้องยิงนะแสดงว่าก็ตามที่ซ้อมมานูโน่อาจจะทำได้ดีกว่า
1: ใช่ใช่ใช่อ๋อแต่นูโน่เขาบอกเขาซ้อมลูกนี้มันลูกซ้อม
0: ก็ถูกไงแต่ว่าโดยหลักการคนก็ต้องไปคิดว่าก็ต้องเป็นโรนัลโดซีนแบบนี้
1: ใช่
0: แต่ว่าอันนึงที่ก็อาจจะโดนคนวิจารณ์นะก็คือไม่โดนเปลี่ยนออกนะ
1: เอ้าก็ผมจะทำแฮตทริก
0: เอ้าเอ็มบัปเป้ก็จะทำแฮตทริกเอ็มบัปเป้เดย์ยังเปลี่ยนออกเลย
1: ผมชอบเอ็มบัปเป้วันที่เจออิรักมากนะเพราะว่าวันนั้นพ่อเขาไปนั่งในสนาม
0: ใช่ไ
1: หมแล้ววินาทีที่ยิงเข้าอ่ะสายตาแรกของเขาไม่มองใครเลยมองพ่อก่อนพ่อผมยิงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักมาก
0: อ่ะก็เท่ากับว่าโปรตุเกส 5-0 ไปอังกฤษข้ามเลยไหม
1: ข้ามไม่ได้เพราะว่ามีประเด็นน่าสนใจ
0: อะไร
1: หลายอย่าง
0: เห็นเป็น0-0
1: หนึ่งเลยก็คืออังกฤษยิงไม่ได้นะครับก็มีการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับอังกฤษของโทมัสทูเคิลเมื่อวานนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่โทมัสทูเคิลวางตัวน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งเลือกใช้เยสเปนยืนแบ็กซ้ายตัวจริงอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงการเลือกใช้โนนี่มาดูเอเก้ก่อนบูโยซาก้าแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะครับแม้ว่าจะพยายามเปลี่ยนตัวแบบพวกแรดฟอร์ดซาก้าลงมาเอเช่ลงมาในครึ่งหลังก็ทำอะไรไม่ได้มีลากไปถึงว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยเมื่อวานนี้โดนหมอผีจากกาหน้าเนี่ยทำของใส่หรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับมันก็เลยกลายว่าเขาไม่สามารถยิงได้เพราะว่ามีจังหวะหนึ่งที่แฮร์รี่เคนได้ยิงซ้ายแบบจ่อหน้ากรอบหกหลาซึ่งในความเป็นเคนอะวอลเล่ขนาดนั้นมันต้องใส่สกอร์ได้แล้ว
0: แต่สุดท้ายแล้วใช่ไหม
1: ติดเบิร์ดข้ามคานไว้เลยเขาบอกว่าเอ๊โดนของแล้วแบบว่าอังกฤษกาหน้าทำของใส่แล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่ประเด็นที่น่าสนใจจริงๆคือประเด็นเรื่องของโทมัสปาเต้นะครับเมื่อวานนี้ปาเต้ลงเล่นให้กับกาหน้าได้เป็นเกมแรกหลังจากที่เกมที่แล้วอ่ะเขาไม่ได้ลงเล่นเนื่องจากไม่ผ่านวีซ่าเข้าแคนาดาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องคดีติดตัวแล้วเมื่อวานนี้พอลงเล่นได้หลังจบเกมมันมีภาพออกมาว่าเยสเปนเนี่ยคือเหมือนจะแบบทุกคนก็ต้องนักกีฬาก็จะไปแบบขอบคุณดีใจอะไรเงี้ยกันใช่ไหมเยสเปนไม่จับมือครับ
0: ครับ
1: ไม่จับมือกับโทมัสปาเต้แต่ดีแคนไรท์ในฐานะรองกัปตันทีมแล้วก็อดีตเพื่อนเก่าเดินเข้ามากอดก็คือเหมือนแหกหน้าเยสเปนคือเยสเปนเขาก็จะเหมือนแบบอิงตามความคิดคนอังกฤษว่าไม่เอาเพราะว่าโทมัสปาเต้มีคดีข่มขืนใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยแต่ดีแคนไรท์ไม่ดีแคนไรท์เขาก็เดินมากอดเขาก็เดินแ
0: บบ
1: ตบหลังคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลายว่าเออมันเป็นโมเมนต์ที่เอาอังกฤษแหกกันเองซะแล้ว อะไรประมาณนี้นะครับนี่คืออังกฤษเมื่อวานนี้
0: เนาะก็ต้องถือว่าน่าผิดหวังน่าผิดหวังกับการทำได้แค่เสมอกาหน้าแต่ว่าเรื่องการเข้ารอบมันมีปัญหาแน่
1: ใช่เนี่ย
0: สี่แต้มยังไงก็เข้า
1: สี่แต้มในมือแล้วนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับปานามานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็นั่งดู
0: ปานามานี่ร่วงแล้วเน
1: า
0: ะเพราะว่าเฮดทูเฮดเป็นรองโครเอเชีย
1: ใช่
0: คือยังไงปานามานี่ตกแน
1: ่
0: ตก 100% ละ
1: สู้นะเมื่อวานปานามาสู้มากนะครับ
0: ครับ
1: ปานามาสู้จริงๆแต่โครเอเชียเนี่ยสุดท้ายเราก็ว่าเขาไม่ได้นะที่เขามีนักเตะเก่าๆเยอะความเก่านี่แหละมันทำให้เขาได้ประตู
0: ผมว่าก็จะเป็นประมาณนี้แหละโครเอเชียเป็นทีมที่เอาตัวรอดน็อกเอาท์แน่ๆแต่ว่าพอไปถึงรอบที่ต้องมีความเข้มข้นขึ้นอ่ะพวกเขาก็จะโดยชุดนี้นะ
1: แต่รอบที่แล้วก็รอบรอง
0: อ่ะก็ถูกไม่แต่ว่ารอบแล้วยังไม่
1: เขารอบรองมาหลายปี
0: แต่รอบที่แล้วไม่ได้อ่อมขนาดนี
1: ้
0: ตอนนี้โมดิชเท่าไหร่แล้ว4ปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นกำลังพีค
1: เมื่อคืนเนี้ยโมดิชยืนคู่โควาซิชเลยนะคือคู่กลางรวมกัน80อ่ะ
0: ใช่
1: คู่กลางรวมกัน80อ่ะเออแต่ว่าก็ยังผ่านปานามามาได้นะครับ
0: อ่ะส่วนท่านสั้นเพราะเดี๋ยวได้มีเวลาอ่านข้อความด้วยคม
1: ใช่
0: โคลัมเบีย
1: โคลัมเบียช่วงเช้านะครับก็โหเป็นเกมที่เดียร์คองโกดีอีกแล้วนะครับเล่นเหมือนวันเจอโปรตุเกสเลยอาจจะไม่ได้มีโอกาสยิงเยอะแต่ว่า
0: ครับ
1: ก็ยังยืดตื้อกับโคลัมเบียมาได้จนถึงช่วงท้ายช่วงครึ่งหลังนะครับสุดท้ายมาได้ประตูชัย1-0นะครับโคลัมเบียเนี่ยมาได้ประตูชัยช่วงประมาณนาที60กว่า
0: ตัวพาเลทใช่ไหม
1: ใช่ใช่จากแดนนี่มุนยอสเล่นดีจริงแดนนี่มุนยอสฤดูกาลนี้ไอ้ทัวร์นาเมนต์นี้2 นัด 2ประตูเลยครับ
0: เอาจริงนะตัวนี้เอ๊ไม่มีใครจีบเนาะ
1: ใช่
0: ต้องย้ายตัวนี้ต้องย้าย
1: นี่ไงอาร์เซนอลอยากได้แบ็คขวาไปเอามาสิเล่นดีจะตายแดนนี่มูญอสเนี่ย
0: เผลอๆนะผมบาเยิร์นเล็งเหรอ
1: ใช
0: ่คุณจำตอนเขามาเล็งโอริเซ่ไหมล่ะ
1: ใช่ไหม
0: อยู่พาเลตอ่ะตอนนี้เนี่ยแดนนี่มูญอสนี่คือคุณสมบัติคือตัวในระบบ 3-4-3 ในระบบวิงได้หมดเลย
1: ใช่
0: แดนนี่มูญอสนี่เด่นมากนะครับ
1: ใช่นะครับก็เลยแบบเยอะแต่เราเขาเด่นตั้งแต่ตอนเล่นกับพาเลตแล้วไงใช่ไหมก็เลย
0: อ่ะส่วนเราไปไวๆเพราะว่าเอาเป็นว่าการวิเคราะห์นี่ก็เดี๋ยวยกให้ช่วงหน้าด้วยเนาะไหนจะนายกูรูเข้ามาเต็มๆเพราะว่ารายการนั้นก็จะวิเคราะห์เต็ม
1: ๆ
0: เอ
1: าว่าหลังผ่านจาก2นัดมาแล้วนะครับก็เม็กซิโกนะครับมีสหรัฐอเมริกาเยอรมันนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนอร์เวย์อาร์เจนตินาโคลอมเบียนะครับพวกนี้การันตีเข้ารอบต่อไปแน่นอน
0: พวกชนะ2เกมยังไงเข้าแน่
1: ส่วนนัดสุดท้ายเนี่ยที่ยังพอลุ้นได้ก็ยังมีทั้งเกาหลีใต้แคนาดากลุ่ม B เนี่ยกลุ่มที่ผมจะต้องรายงานคืนนี
0: ้ครับ
1: จริงๆลุ้นเข้ารอบได้ทุกทีม
0: ทุกทีมทุกทีม
1: แคนาดาสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียกาตาร์แต่ว่ากาตาร์เนี่ยจะซวยหน่อยเพราะว่าแพ้เข้ามาหมดแล้วไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมนะครับแต่ว่าต่อให้ชนะเนี่ยก็อาจจะยากที่จะเข้ารอบนะครับสำหรับกาตาร์
0: อ่ะดังนั้นก่อนจะไปอ่านข้อความเราโปรโมทนิดนึง
1: ครับ
0: สำหรับใครเป็นแฟน FM 99นะคร
1: ับ
0: ฟังบรรยายสดๆได้เลยครับเริ่มที่น้องผมก่อนเลยทั้งคู่ตี2ตรงสนวิรุณและก็คมอธิคมนะครับจะมาตาม2เกมก็คือสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาและบอสเนียกับกาตาร์แล้วก็ช่วงเวลาถัดไป
1: ครับ
0: ช่วงเวลาถัดไปโอ้โหออกโรงเองครับ
1: คุณ
0: เจ๋งทรงศักดิ
1: ์
0: และโอ๊ตสินพงษ์นะครับ
1: อ๋อช่วงนี้เขารับทุกวัน
0: จะมาตามคู่รอบเวลาตีห้านะครับบราซิลสกอตแลนด์และโมร็อกโกเฮติ
1: ครับ
0: และช่วงเช้าไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
1: ป๋าแป๊ะ
0: ป๋าแป๊ะของเราและพอสุเทพจะมาตามในรอบเวลา8โมงเช้าแอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้และเช็กเกียเจอกับเม็กซิโก
1: ใช
0: ่นี่ผมบอกได้เลยว่า3คู่นี้3อารมณ์3บรรยากาศ
1: ใช่นะครับถ้าแบบว่า
0: แต่ผมจะเทใจไปช่วง 8:00 นเช้า
1: ใช่ๆก็คือช่วง 02:00 น ผมไม่ผมจะบอกงี้ช่วง 02:00 น ของผมอ่ะคนจะเริ่มง่วงกันแล้วผมต้องใช้เด็ก
0: ครับ
1: ใช่มั้ยแต่ช่วง 18:00 น อ่ะของพี่เจ๋งอ่ะคนตื่นแล้ว
0: ครับ
1: ก็ไม่จำเป็นต้องแบบโวยวายมากอะไรเงี้ย
0: เนี่ยไม่ถึง7สักทีอ่ะ SMS ไป
1: ใช่นะครับข้อความช่วงท้ายคุณก็ไปบอกเขาดิเดี๋ยวเขาก็จัดให
0: ้ไม่ผมมีเงื่อนไขเดียวคุณรู้ไหมผมพากับใคร
1: ใคร
0: พี่หมอเมา
1: โอ้โห
0: ซึ่งผมรู้ว่าพี่หมอไม่พาก
1: เนี่ยสเกมดิสเกมช่วงเช้าเนี่ยคุณไอเนี่ยอ่ะ11โมงก็ได้อ่ะมีเดี๋ยวผมว่าหมอมา
0: ไม่ผมไม่ได้พูดเองนะตอนผมจ่ายพี่หมอเนี่ยมีแฟนรายการส่งมาเยอะบอกว่าอยากฟังพี่หมอภาคบอลผมก็เลยคิดไว้ในใจเล่นๆว่าเอ้าถ้าพี่หมอภาคเมื่อก่อนต้องภาคเฮียน้อยใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมภาคด้วยเพราะผมรู้ว่าพี่หมอไม่ภาคแน่ไปก่อน
1: เอาอยู่ว่าผมฟัง99ยุคนักจัดบอยแบนด์เจ๋งโทนวาวเพิ่งรู้ว่าคลื่นมีนักจัดลูกครึ่งด้วยคืออูใหญ่คองโกนะครับจากคุณจืดเองนะครับนี่บอกว่าขอการค้านี่ผมไปหาน้องบ่อยๆร้านอาหารอร่อยขาวทั้งนั้นนะฮะน่ารักทุกคนนะจากพี่บีลิเวอร์พูลนะฮะ
0: นะฮะ
1: มีบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านเลสเตอร์ตกลงไปเล่นลีกวันมีโอกาสจะดึงนักเตะไทยไปเล่นไหมครับนี่น่าสนใจ
0: ครับ
1: จะมีโอกาสไหมต้องรอดูนะครับแล้วก็มีอัมซ่าถามมาบอกป้าสเปนที่99ยังขาดเหลืออะไรอีกไหมเผื่อจะหอบไปฝากอีก
0: ก็แม่เอาที่น้องอัมสะดวกดีกว่าเพราะว่าจริงๆที่99เขาก็มีเสบียงให้ในห้องฝั่งนู้น
1: ใช่
0: กาฟงกาแฟ
1: ไม่เคยทาน
0: กึ่งสำเร็จรูป โอ้เยอะแยะมากมายฮะ
1: นะครับมีข้อความบอกว่าโปรตุเกสมีสิทธิ์ชิงกับอาร์เจนไหมครับผมฟันธงคู่ชิงไปแล้วครับปีนี้
0: ครับ
1: อังกฤษฝรั่งเศส
0: ไม่หรอกผมว่าเรื่องคู่ชิงเนี่ยคุณต้องรอให้มันจบรอบแบ่งกลุ่มมันจะเห็นสายชัดเจนตอนนี้คุณก็คาดเดาไปมัน
1: อาจจะไม่อันนี้คืออยากให้เป็นอยาก
0: ไปว่าอยากให้เป็น
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าในแง่ความเป็นจริงเนี่ยคุณต้องรอจบรอบแบ่งกลุ
1: ่ม
0: มันก็จะรู้ว่าใครไปอยู่ฝั่งไหน
1: ใช่นะครับมีหนักเตะไทยคนหนึ่งหน้าตาเหมือนญาติผู้ใหญ่ครับเขาคือสุพนัทเหมือนยายแห่เหมือนตาครับผม
0: ครับ
1: คิงครับใครเป็นเจ้าภาพครับ
0: เดี๋ยวรอประกาศในงาน FA Thailand ครับก็อยุธยาเขาถอนไปละเหลือแค่3จังหวัด
1: น่าจะศรีสะเกษ
0: ก็เดี๋ยวรอ
1: ผมว่าน่าจะศรีสะเกษ
0: จริงๆวงในเขารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเรารอในงานแล้วกัน
1: เพราะว่าพี่โต้งเขาแบบว่าช่วงนี้เฉยฉายมากนะฮะ
0: มาดามบอกรอในงาน
1: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติของผมเนี่ยนะฮะ
0: น่าจะต้นเดือนกรกฎาคมนะในงาน FA Thailand นะครับเดี๋ยวรอติดตาม
1: มีบอกว่าอะไรเนี่ยดาร์บี้อีสานใต้บุรีรัมย์ราศีสไลด์บุรีรัมย์ศรีสะเกษดาร์บี้ศรีสะเกษราศีสไลด์ศรีสะเกษนะครับ

0: ฤดูกาลหน้ามาแน่นะครับตั้งแต่มีบอลโลกยังไม่ได้นอนเลยครับผมอันนี้คุณต้องเสพแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะมีบอกว่าแถมเพิ่มโควต้าต่างชาติอีกอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ดูเลยครับบอลโลกแต่ฟังแอคทีฟ99ตั้งแต่บอลเริ่มเตะทุกคู่ตั้งแต่ 5:00 นยันบ่ายโมงครับเข้าทางอาชีพกรีดยางครับผม
1: ม
0: ีคนส่งมาเม้นคนนี้ว่าน่ารักที่สุดเลยค่ะ
1: อ๋อตอบกันเอง
0: ใช่
1: คือแฟนในแขนน่ารัก
0: ดูไม่ครบครับแต่การมีบอลโลกทำให้การนอนดึกของผมบันเทิงขึ้นเน้นฟังเอาครับน้ำเบ่งยึดคู่เช้าครับอ้าว
1: ครับ
0: นะครับ
1: อันนี้ทางไหนคุณอ่านทางไหน
0: อันนี้ทาง YouTube
1: ไปดูทางเพจไหนไหมมีไหม
0: ได้ได้ได้ได้นะครับเดี๋ยวสิผมกำลังหาไม่เจออยู
1: ่นี่บอกว่าสวัสดีครับพี่คมฝรั่งเศสจะมีโอกาสได้เจอใครบ้าง
0: ก็ฝรั่งเศสดีเดี๋ยวเกมหน้าจะเจอกับ
1: ก็แย่งแชมป์กลุ่มกับนอร์เวย์ไง
0: ใช่นอร์เวย์
1: เดี๋ยวเจอนอร์เวย์คืนวันศุกร์ตีสองนะครับ
0: สำรองทั้งทีม
1: ก็เดี๋ยวมันต้องไปดูว่า
0: เพราะว่า
1: หนึ่งหนึ่งสองไปเจอใครอ่ะ
0: ไม่ล่าสุดล่าสุดอย่างนี้ดีเดชองคุณแม่เสียเขาบินกลับฝรั่งเศสไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับก็จะเป็นแบบทีมผู้ช่วยนะครับก
1: ็สวัสดีคุณธีรบูลด้วยทักทายมานะครับ
0: ครับผมนะครับอื่นๆใดๆเลยนะครับก็จะมีข้อความอย่างโทนี่ได้ลงเล่นยังครับโทนี่คือสวัสดีครับพี่กบพี่เจตยังไม่ได้ดูสักครู่แต่ที่แน่99บรรยายทุกครู่ครับทุกครู่ครับฟังไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยครับ
1: ครับ
0: พี่เจตภาพบอลโลกมันมากครับอีกทีวันไหนครับผม
1: คืนวันศุกร์ครับตีสอง
0: ผมคิดว่าฝรั่งเศสอ๋ออันนี้อ่านมาแล้วใช่ไหมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ทักเรื่องเสียงกันมาเยอะมากไม่ต้องฟังเสียงอ่านปากเอาครับผม
1: ตอนรายการก็ขัดข้องเล็กน้อย
0: มีบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้ยินเสียงภาคน้องเจตหลายคู่ไม่ทราบว่าน้องคมได้ภาคคู่ไหนไหมครับแต่เช้ามาเปิดวิทยุฟังพี่เจตภาคมันมากเลยครับผมพามา3คู่แล้วครับคืนนี้คู่ที่4ครับคืนนี้เลยครับปี2นะครับ
1: รอติดตาม
0: ตามสถานการณ์ของกลุ่ม B ทั้ง2คู
1: ่ช่วงหน้าในที่นายกูรูคุณชิดมารอแล้วนะครับเด
0: ี๋
1: ยวรอตามเหมือนต่อ
0: ก็ช่วงนี้หมดเวลาของสปอร์ตไกด์แล้วครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับวันนี้พี่เจตเจษฎาและผมมณิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดรถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core ไฮบริดขนาด 125cc ประหยัดน้ำมันขี่ง่ายคล่องตัวพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีให้เลือก3รุ่นได้แก่รุ่น Smart Key รุ่น Standard และรุ่น Light พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดสไตล์ใหม่ในแบบของคุณ
4: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่ 25-27 มิถุนายน2569ข .101 102 By Tech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: บอลโลกสตอรี
7: ่สนามแข่งขันจากอัสเตกาถึงเมดไลฟ์สังเวียนแข่งทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่เอสตาดิโออัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้สนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่ MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐาน FIFA ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริง
8: ๆ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์

เตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่เชียร์.mcot.net

0: สนับสนุนโดย
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
4: สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับตอนนี้ 17:35 นาทีครับอยู่กันต่อกับช่วงเวลาของ99 Guru นะครับอยู่จนถึงทุ่มหนึ่งฮะกับคุณเอกนพดลและผมเองสวัสดีครับผม
5: สวัสดีชิตตี้ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
4: ครับ
5: สภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างช่วงนี
4: ้ผมว่าผม
5: เริ่
4: ม
5: บอลโลก
4: ผมว่าผมเริ่มอยู่ตัวแล้วคือผมก
5: ็2สัปดาห
4: ์ใช่2สัปดาห์
5: 2สัปดาห์เออก็รอบแรกนัดที่2เพิ่งจบไป
4: ผมอยู่ตัวแล้วแล้วก็แบบมาทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมยอมรับเรื่องของวันเวลาสังขารอะไรเงี้ยผมก็ตัดใจเอาให้เด็ดขาดได้โดยเฉลี่ยวันละ2คู่แรก
5: คล้ายๆกัน เพราะว่าถ้า2คู่หลังมันเหมือนกับมันข้ามวันเนาะ
4: บางทีก็ยังไม่นอนนะ2คู่หลังนึงอยู่แต่ว่าไอ้คู่3อะไรเงี้ยแต่บางทีแบบรู้สึกว่าดูจนเอียนแล้วอ่ะขี้เกียจเปิดดูเงี้ยก็
5: ม
4: ี
5: ไอ้แก๊ปช่วงเวลา
4: ดูเยอะจ
5: ังช่วงเวลา1ชั่วโมงที่รอมันมีผลไหม
4: ผมรู้สึกว่าแป๊บเดียวนะผมรู้สึกว่าได้พักแป๊บเดียวเอง
5: ไม่นานแต่เดี๋ยวจากนี้ไปก็จะมีแค่ช่วง3เวลาเนาะ
4: ใช่
5: จาก4จะเหลือ3แล้ว
4: ใช
5: ่
4: แต่ในระหว่างแบบดูแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นการดูบอลแบบเหนื่อยนะเราต้องเช็คสถานการณ
5: ์
4: อีกคู่นึงคอยสวิตช์ช่องอะไรเงี้ยแล้วทีวีเดี๋ยวนี้สวิตช์แล้วมันไม่เป๊ะโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะมันเมื่อก่อนแล้วไง
5: ใช่ใ
4: ช่จะหน่วงนิด
5: มาเช็คดีๆก็เชื่อว่าแฟนๆที่ติดตามบอลโลกก็คงจะคุ้นชินแล้วเนาะ
4: ครับผม
5: มันเข้าสู่สัปดาห์ที่2มันก็อาจจะแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยสนุกอาจจะไม่
4: อ
5: ินแต่พอมันเล่นไปเล่นไปมันก
4: ็ผมว่าโดยรวมนะเอาแค่เนื้อความของเรื่องเกมเรื่องฟุตบอลเพียวๆนะผมว่าดีผมว่าส่วนใหญ่สนุกเกือบทุกคู
5: ่ใช่ๆๆยกเ
4: ว้นเมื่อคืน
5: คู่ไหน
4: อังกฤษ
5: เฮ้ยโอ้มันอังกฤษ
4: มันสนุก10นาทีท้าย
5: มันโดนของ
4: เออ
5: มันโดนของ
4: ก็โอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราว่ากันเรื่องของฟุตบอลโลกยาว
5: ๆครับผม
4: นะครับแล้วก็คุณผู้ฟังพูดคุยกันได้นะครับ SMS ส่งสารมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมที่หมายเลข4689899นะครับ4689899แล้วก็บวกกับอีก2ช่องผ่านโซเชียลมีเดีย
5: ครับผม
4: คือเรา
5: ก็คือ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็ Active Radio นะครับ FM 99ก็คุ้นชินกันละ
4: ครับ
5: เข้ามาคอมเมนต์กันได้เลย
4: อ
5: ยากคุยประเด็นไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มานะครับ
4: ครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการด้วยนะครับขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับขอขอบคุณดูโฮมด้วยนะครับดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
5: ครับ
4: ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์แล้วก็รวมไปถึงฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งขนมขบเคี้ยว
5: ครับ
4: ระหว่างพักครึ่งหรือว่ากำลังเตะฝากคุกกี้ไว้ด้วยจากบริษัทอาหารยอดคุณนะครับถ้าพูดถึงคุกกี้สอดไส้ผลไม้ก็ต้องนึกถึงเดนมาร์กครับด้วยคุกกี้สุดพิเศษจากทางบริษัทอาหารยอดคุณหรือยูทฟูลฟู้ดที่เราคุ้นเคยอย่างโปเต้ปราบิก้าคอนเน่แล้วก็สำหรับคุกกี้เดนมาร์กสอดไส้ผลไม้มีถึง3รสชาติด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรสสตรอเบอรี่รสลูกพรุนแล้วก็รสส้มยูสุโดดเด่นด้วยรสชาติสัมผัสถึงรสผลไม้ครับเหมาะสำหรับคู่ที่เอาไว้รับประทานหรือว่าเป็นของเคียงคู่กับชากาแฟหรือว่าจะมอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคุกกี้ก็คือมาร์ติเน่ครับมาร์ติเน่นั้นมาพร้อมกับความอร่อยที่เข้าถึงได้ง่ายรวมรสชาติสดคลาสสิกครับถูกใจทุกเพศทุกวัยมีให้เลือก3รสชาติอย่างรสมะพร้าวรสลูกเกดพวกนี้ด้วยแล้วก็รสช็อกโกแลตครับซึ่งเหมาะสำหรับการเอาไว้ทานเล่นในวันสบายๆหรือว่าช่วงเบรกของการเรียนการทำงานทั้งคุกกี้เดนมาร์กและคุกกี้มาร์ติเน่เหมาะกับการพกพาไปกินได้ทุกที่นะครับโดยภายในซองแยกเป็นชิ้นเดี่ยวด้วยให้ได้ทุกเทศกาลและวันพิเศษของคุณมีความหมายด้วยเดนมาร์กครับ คุกกี้สอดไส้ผลไม้และคุกกี้มาร์ติเน่โดยบริษัทอาหารยอดคุณขอบคุณครับ
5: ครับโอ้ลื่นหูจังเลยลื่นหูมาก
4: ครับผม
5: ติดใจอยู่เรื่องนึง
4: อาชีพเก่าผม
5: ขนมขบเคี้ยวนี่เรากินไปด้วยดูด้วยก็ได้นะ
4: ครับผม
5: สบายสบาย
4: กินได้ทุกเวลาก
5: ินได้ทุกเวลาร
4: องท้องไม่เวลากินข้าวก่อนจากบ้านก็พกขึ้นรถไป
5: ใช่เลย
4: อ่
5: ะเดี๋ยวเก็บผลการแข่งขันเมื่อคืนก่อนนะคุณชิดรายละเอียดค่อยมาว่ากันเมื่อวานก็ถือว่าสนุกอย่างนี้คุณชิดบอกหลายๆคู่สนุกเลยถึงแม้ว่าจะชนะน้อยหน่อยหรือบางคู่เสมอนะครับมันก็มีประเด็นมาอยู
4: ่เมื่อวานนี่ถือว่าเป็นวันที่ยิงประตูโดยรวมมันน้อยหน่อยเนาะ
5: เปิดหัวว่าคู่แรกอ่ะโอ้โหเหมือนจะมาเหมือนจะมาดีนะโปรตุเกสกดอุซเบย์เป็น 5-0
4: ใช่เ
5: นี่ยเหมือนจะเริ่มต้นดี
4: ใช่คู่แรก5ลูก
5: บอลอย่างมันบอลอย่างโหดพอมาคู่ที่2แค่นั้นแหละโอ้โหอังกฤษกับกาน่าเสมอ 0-0 นี่ฟีฟ่าโกรธอังกฤษอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานจัดกับพี่อู๋จบไป40กว่าเกมค่าเฉลี่ยของฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังแมตช์ละ3ประตูอยู
4: ่ใช่แต่
5: 3พออังกฤษเคนไม่ยิงเนี่ยลดลงมา 2.9 แล้ว
4: โดนจับหาร
5: โดนจับหารส่วนปานามากับโครเอเชียก็เป็นโครเอเชียที่ชนะ 1-0 แล้วก็ช่วงสายๆโคลอมเบียก็ชนะทางหน้าเดียของโกไป1ประตูต่อ0
4: ซึ่งจริงไอ้2คู่หลังเนี่ยมันควรยิงกันได้มากกว่านั้นดูจากจังหวะรูปเกมการเข้าทำโอกาสต่างๆนานาเนี่ยแค่ว่าจังหวะฟุตบอลมันพาไปมันทำให้ยิงกันได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นแต่ส่วนในอังกฤษการหน้า 0-0 ถือว่าเหมาะสม
5: ใช่เอายิงดีอังกฤษไม่แพ้นะประเด็นหลังเกมก็มีเยอะเหมือนกันนะคู่นี
4: ้ถ้าให้ผมนึกถึงเรื่องแรกถ้าคู่อังกฤษคุณนึกถึงอะไร
5: ผมนึกถึงช็อตจุดโทษที่อังกฤษไม่ควรจะเสียที่คอนซ่าป่ะ
4: หมายถึงอังกฤษควรจะเสีย
5: ควรจะเสียจุดโทษ
4: คิดเหมือนผ
5: ม
4: ดอกเนี้ยผมว่านะมันเข้ามันเข้ากับมันเข้ากับกฎที่ใช้คำว่า clear and obvious ผมว่าเต็
5: ม
4: ๆปฏิเสธไปไม่ได้
5: ใช่ใช่
4: จะอ้างว่าผู้ตัดสินหลุดตรงไหนหลุดตรงที่ว่าไปโฟกัสกับไอ้จังหวะต่อเนื่องแล้วล้ำหน้าที่ยิงไปติดกันเองหรือเปล่า
5: จังหวะต่อเนื่องจังหวะนั้น
4: ซึ่งแต่ผมว่างานระดับโลกเนี่ย
5: แล้วกฎใหม่ๆมันสามารถเช็คย้อนหลังอะไรได้เพิ่มมากขึ้นมากกว่าปกติด้วยซ้ำไปนะ
4: ไม่อันนี้ก็คือเช็คตามปกติเลยไม่ต้องอิงกฎใหม่เลยเช็คแบบเช็คการปะทะกันในกรอบเขตโทษตามจังหวะเลยว่าฟาวไม่ฟาวแค่นั้นเอง
5: เราก็มองมุมไหนก็น่าจะได้ฟาวอะไรอย่างงี้นะ
4: โ
5: น่
4: โดดขวางทั้งตัว
5: ผมมองช็อตนี่แหละคือเป็นเขาเรียกว่าดอกจัน
4: จุดใหญ่สุดของเกมนะ
5: จุดใหญ่สุด
4: ผมเห็นด้วยที่เหลืออาจจะเป็นรายละเอียดเรื่อง
5: ปกติ
4: แหมเวลาเจาะไม่เข้านึกถึงนักเตะคนนู้นคนนี้การเปลี่ยนทีมการตัวผู้เล่นฟอร์มคนนู้นคนนี
5: ้ยิงชนคานก็เป็นเรื่องปกติของฟุตบอล
4: แฮร์รี่เคนซัดจ่อ
5: ๆนี่
4: เข้าอะไรอย่าง
5: น
4: ี
5: ้โกรธแฮร์รี่เคนเลยเมื่อคืนเดี๋ยวช่วงแรกเราเอาสักคู่นะคุณชิดนะ
4: ก็ไล่มา
5: โปรตุเกสกับอุซเบย์นะครับก็เกมแรกอ่ะโปรตุเกสโอ้โหโดนด่ายับโดยเฉพาะมาร์ติเนส
4: โอ้โหมัน
5: เสมอเดียวของคนหนึ่ง
4: ตัวคุณซื้อใช่ไหม
5: ใช่
4: คือโดนด่าทุกภาคส่วนดีกว่าแล้วก็ไปสร้างความขัดแย้งในอารมณ์แบบสร้างบรรยากาศให้มันดูแบบว่าในทีมเนี่ยตึงกันละในพาร์ทของนักเตะในพาร์ทของแบบครอบครัวคน
5: ใกล้
4: เค
5: ีย
4: งลามไปถึงแฟนบอลก็เป็นฝ่ายแบบปกป้องโด้
5: จริงใครจริงมันอีก
4: กับฝ่ายแบบจี้บอกเลิกเถอะพอได้แล้วรวมไปถึงสาขานักวิจารณ
5: ์
4: ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก
5: ใช่เพราะเกมแรกก็สะดุดเสมอเดียคองโก 1-1 ส่วนอุซเบย์เกมแรกอ่ะแพ้ทางด้านโคลอมเบียมา1ประตูต่อ3
4: ครับ
5: ทำให้เมื่อคืนเนี่ยมาเจอกันมันก็เป็นสถานการณ์เขาเรียกว่าบังคับทั้งคู่เนาะ
4: ใช่
5: โปรตุเกสกับอุซเบย์เนี่ย
4: คือถ้าดูแบบเรื่องของความแข็งแกร่งของทีมนะแน่นอนโปรตุเกสเนี่ยหลุดอีกไม่ได้แล้วเพราะว่านัดเนี้ยคุณเจอคู่แข่งที่อ่อนสุดในสาย
5: ใช
4: ่ถูกไหม
5: ใช่
4: ต้องชนะเท่านั้นอะไรเงี้ยส่วนอุซเบย์ถ้าอยากจะต่อลมหายใจควรจะมี1แต้ม
5: ใช่เพราะนัดสุดท้ายก็ไปลุ้นกับยา
4: คูอย่างน้อยมันทำให้นัดสุดท้ายยังพอมีอะไรอะไรแบบนั้น
5: คือเมื่อวานเนี่ยโปรตุเกสเปลี่ยนแปลงนักเตะจากนัดแรกนะคุณชิดเห็นได้ชัดเลยคือคู่เซ็นเตอร์เมื่อวานเนี่ยใช้ดิอาสแทน

0: แอนเจ้าอาราโคที่เกมแรกเขาเล่นกับไวก้า
1: อ๋อนัดแรกเป็นอาราโค
0: ใช่ผมงงว่าทำไมมาติเนสไม่ใช้ดีอาร์หรือไม่เจ็บ
1: ผมเดาว่าจะเป็นเรื่องความฟิตเพราะว่าลูเบนดีอาร์เนี่ยก็เหลือหลังไม่ค่อยสมบูรณ์เลยตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมา
0: ก็พอๆกับสโตนนะเนาะที่เล่นกับซิตี้นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งที่เปลี่ยนเลยก็คือใช้เจ้าฟิลิกออกสตาร์ตัวจริง
1: แทนแทนใครคอนเซซา
0: เหรอเบนาโด
1: อ๋อแทนมาโดโดโอเคลืม
0: แต่ว่าอีกก้าตำแหน่งก็เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมนะก็ยังมีแบบคู่กลางแกร่งๆอย่างชอนเนเวสกับวิตินดาตัวเพลย์เมกเกอร์ก็เป็นบรูโน่ริมเส้นก็เป็นเปโดเนโตกับชัวเฟลิกซ์หน้าเป้าโรนัลโดเหมือนเดิ
0: ม
1: ก็เหมือนกับว่าเป็นเกมที่คราวนี้โปรตุเกสไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากเปิดมาถึงก็ปูพรมบุกเลยไม่ต้องคิดมากเล่นบอลวิติเดียวนี่แหละเดินหน้าไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็สำคัญอย่างยิ่งมันเฉลยเขาสอบมันออกมาเร็วครับตั้งแต่นาทีที่6โรนัลโดยิงก่อนโ
0: อ
1: ้ยิงสวยด้วยผมว่าเพอร์เฟกต์เลยทั้งแบบการวิ่งกะจังหวะวิ่งตัดมาหาเสาแรกแล้ววอลเล่เป๊ะมากอะลูกเนี้ยแต่ก่อนอันนี้มันมีชาร์จวืดลูกเปิดของไอ้นูโนเมนเดสไปดอกเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่คือเมื่อวานเนี่ยเกมของโปรตุเกสมันดีขึ้นมันเป็นอีกส่วนนึงก็อาจจะเปิดปุ๊บซัดเลย
1: ใช่
0: กองหลังอย่างแบ็คขวาซ้ายอย่างนูโน่เมนเดสกับเจ้ากันเซโลมันสามารถเติมเกมได
1: ้ขึ้นให้สุด
0: ขึ้นให้สุด
1: ไม่เล่นน่ารำคาญเหมือนเกมนัดแรกละค
0: ือ
1: แต่ว่ามันก็ปัจจัยมันก็ต่างกันไปเนาะเพราะว่าเกมแรกคุณเจอคู่แข่งคนละเกรดกับอุซเบย
0: ์
1: ด้วย
0: ใช
1: ่แล้วก็สถานการณ์อะไรเงี้ยด้วยความที่ว่า บางทีอ่ะบอลทัวร์นาเมนต์เนี้ยเกมแรกก็จะมีความระมัดระวังตัวสูงคิดมากแต่ทีนี้พอผลนัดแรกมันออกมาแล้วมันไม่ใช่3แต้มเนี่ย
0: คุณคิดแบบมองอีกมุมนึงคุณมีความรู้สึกว่าคานาวาโร่ไม่บัดไหมเมื่อวานอ่ะอาจจะรับเยอะหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ถึงบัดจ๋า
1: ใช่เวลาได้บอลพยายามจะทำเกมพยายามจะสร้างเกม
0: ผมว่าจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดนึงที่โปรตุเกสเวลาเขาจะสู้ใครเขาต้องการช่องนะต้องการรูพอมาเปิดหน้าสักนิดนึงมันก็เลยเข้าทางพวกแบ็คอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ด้วยนะ
1: ก็ส่วนหนึ่งด้วยคือปัจจัยมันก็ไม่สามารถไปเทียบกับนัดแรกได้ด้วยสถานการณ์ของทีมด้วยหลายอย่าง
0: ประตูแรกอ่ะชมทั้งคู่ทั้งคนเปิดแล้วก็คนยิงอย่างโรนัลโดนะ
1: สวยผมว่าเป็นลูกแรกที่สวยมากแบบเฉียบขาดเป็นลูกเรียกความมั่นใจได้อย่างแรง
0: มันสนุกตรงที่ประตูแรกมันมาเร็วนี่แหละประตูที่สองครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกคำว่าหลอกคนทั้งโลกครับผม
1: เนาะ
0: ฟรีคิก
1: หลอกได้แน่ๆคือหลอกผู้รักษาประตูของอุซเบย์ทำให้ความพร้อมไม่เต็มที่สำหรับการเซฟลูกยิงฟรีคิก
0: ผมคิดอยู่อย่างเดียวนะคุณชิด
1: เ
0: นมาตอฟไอ้ลูกเนี้ยโหถ้าโดจะยิงอ่ะมันต้องอัดหนักๆเพราะว่าระยะมันใกล้มากนะ
1: คือสถานการณ์
0: มันไม่ใช่ระยะโฟกัสของโด
1: เป็นฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษ20หลานิดๆแล้วก็มุมยิงของโรนัลโดเหลี่ยมเท้าขวาเน
0: ี่
1: ยคือมันให้ตัวเท้าขวาเท้าซ้ายยิงก็ได้เหมือนกันมันตรงกลางกรอบไปโทษเลย
0: ครับ
1: มุมมันเปิดได้ทั้งสำหรับทั้งสองเท้าก็ผู้สาวประตูเลือกตั้งกำแพงเรื่องอะไรก็ไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีโรนัลโดซึ่งแบบร้อยทั้งร้อยผู้คนก็เชื่อว่าโรนัลโดยิง
0: โอ้ก็ดูพี่ดูยืนดิกล้องก็โฟกัสแบบโอ้หน้าตาแบบจริงจังแบบเอาแน่ใช่ไหม
1: ก็ปรากฏว่าก็ให้แกแบบacting ไปเต็มที่ทำหน้าเอาจริงแล้วก็เป็นนูโน่เบนเดสยิงด้วยซ้ายยิงในมุมที่กำแพงเปิดไว้นั่นแหละ
0: ใช่
1: ซึ่งผู้รักษาประตูก็เห็นบอลแต่ว่าจิตไม่นิ่งจ
0: ิ
1: ตระแวงโด
0: คงมองโดไปแล้วไง
1: เพราะงั้นลูกเนี่ยผมให้เครดิตโดด้วยคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่
1: เอาไป1ส่วน4
0: อันนี้ใช้คำว่า assist digital ได้ไหม
1: ได้
0: ใช่ไหม
1: assist พลังจิต
0: assist พลังจิต
1: ครับผม
0: อันนี้ได้เลยก็ถือว่า
1: ผมว่าให้เครดิตไป1ส่วน4ของประตูนี
0: ้เมื่อวานพลาดอยู่กับอูเล็ก
1: ครับ
0: เราเพิ่งรู้เอ๊ะทำไมโปรตุเกสมันดูแปลกๆมันมีลูกเล่นแท้อ๋อมันใช้โค้ดไอ้นี่วิลล่าเว้ยคุณชิด
1: อ๋อสตินแม็กฟี
0: เออ
1: เป็นโค้ดเซตพีซก็ไปรับจ็อบในช่วงเวลาโปรแกรมทีมชาติ
0: ไอ้เราก็เห็นโอ้โห
1: ทำงานกันมาสักพัก
0: เวลา
1: ไอ้หนุ่มผมยาวของแมสซิล่าใช่ไหม
0: กล้องนี่แบบให้ความสำคัญกับไอ้พวกโค้ดพวกนี้มากนะ
1: ใช่เขาจะมีหลายคนนะคนที่แบบว่าเดี๋ยวนี้มันก็อาชีพใหม่ๆในสายงานโค้ชใช่ไหมเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องลูกตั้งเตะอะไรพวกนี
0: ้
1: มีโค้ชหลายคนนะทำงานประจำกับสโมสรแล้วก็พาร์ทไทม์กับทีมชาติ
0: ซึ่งมันได้ผลจริงสองศูนย์นาทีที่17แล้วก็ประตูที่ต้องบอกว่าแบบตอกย้ำกับโอกาสเก็บ3

0: แต้มสูงมากก็ประตูที่3เนาะนาที39ของคริสเตียโนโรนัลโด
1: ชัดนี
0: ่โอ้โหลูกนี้ต้องชมบรูโน่ด้วยนะคือไหลไอพีโดเนี่ยอย่าไปไหลแรงมากเพราะว่าวิ่งไม่ทันต้องไหลที่น้ำหนักมันพอดีเป๊ะอ่ะ
1: ใช
0: ่นี่เพิ่งเห็นโรนัลโดวิ่งในรอบหลายๆนัดที่แบบวิ่งเยอะในการที่จะวิ่งไปยิงอ่ะ
1: พื้นที่มันเปิดให้วิ่งมาเพราะเกมแรกไม่มีระยะให้สปรินต์ไปหาที่ว่างเลย
0: ใช่นี่ไงที่เกมแรกที่คนด่าโดเยอะมันไม่มีโอกาสแบบนี
1: ้มันไม่มีที่ให้วิ่ง
0: ใช
1: ่ไม่มีที่มีทางเลย
0: บูโน่ไหลให้เกากันเซโลเมนเดสไหลให้โดยิงสัก8ลูกแล้วยิงหลุดกรอบยิงแป๊กอ่ะนี่ไปด่าโดเลยแต่ว่าเกมแรกมันไม่มี
1: ไม่รู้ดิผมว่าแฟร์กับโดเกมแรกมันไม่ดีทั้งทีม
0: ถูก
1: มันวิธีการเล่นด้วยอะไรหลายๆอย่าง
0: ก็
1: นั่นแหละผมว่าไอ้ลูก2ไอ้ลูกที่2โรนัลโดอ่ะมันบวกความมั่นใจมาจากลูก 1-0
0: ใช่
1: ไอ้ลูกยิงแบบนี้แหละที่ต้องการน่ะลูกยิงแบบยิงแบบการันตีประตูของโรนัลโด
0: ใช่ก็ยังเก๋ามันก็ยังช่วยได้อยู่เนาะถึงแม้ว่าไอ้เรื่องพละกำลังเรื่องสปีดมันจะหายไปส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็มาได้ประตูที่4เขาให้เป็นโอนโกของประตูอย่างทางด้านเนมาตอฟอันนี้ก็เซตพีทแบบงงๆเหมือนเอ๊ะนี้ก็ลูกตั้งเตะแบบงงๆนะไอ้ที่บูโน่เปิดยาไปเสาแรกอ่ะผมก็ปกติโปรตุเกสมันไม่เล่น
1: ม
0: ันไม่เล่นสูตรแบบเปิดยัดยาวๆแบบนี้นะแต่สุดท้ายมันก็มีจังหวะเข้าชาร์จเข้ายิง
1: คลุกคลิกอ่ะ
0: ถ้าลูกนี้ถ้าไม่เป็นเนมาตอฟเนี่ยก็จะเป็นคูชานอฟนะ
1: ใช่เพราะยืนทำหน้าเจือนมาเดิมคูชานอฟจบเกมร้องไห้ด้วยหนู
0: เบนาโดต้องมาปลอบอ่ะ 4-0 เสร็จปุ๊บมันก็มันเป็นบอลเปิดสนุกนะจริงๆอ่ะ
1: ใช่
0: แต่โอกาสของโปรตุเกสจะมากกว่า
1: ซึ่งคือจังหวะเกมไม่ได้ลุ้นอะไรลุ้นแค่ว่าโรนัลโดจะทำแฮตทริกได้หรือเปล่า มันก็แค่เกือบ
0: ใช่
1: เกือบบางช็อตก็ชี้เห็นถึงช็อตสังขารเหมือนกันว่าไปไม่ทันอะไรเงี้ย
0: ถ้าไอ้ช็อตสุดท้ายก่อนจบอ่ะ
1: ถ้
0: าเป็นเมื่อก่อนนะ
1: ชาร์จ2แม
0: ่ขนม
1: มันเป็นช็อตสังขาร
0: คุณชิดคนเล่นบอลจะรู้นะโอ้พี่โดบอกโอ้ขอบคุณมากลูกนี้ที่ตะคิวไม่ตามมานะเหยียดแบบนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: คือแบบลุ้นร่วม
0: ได้
1: ถ้าร่างกายแบบนะ
0: ใช
1: ่นี่เขาฟิตที่สุดของคนอายุ41แล้ว
0: จริงจริงประตูที่5เนี่ยก็ได้จากราฟาเอลเรอัลซึ่งมาเป็นตัวสำรองเปลี่ยนตัวลงมาได้4นาทีก็ยิงสวย
1: ชาร์จนิ่ม
0: ชาร์จนิ่มห้าสูงนะครับก็จบเกมประเด็นหลังเกมมีอะไรที่แบบนี่ไหมดาวงนาม่าก็นอกจาก
1: ทุกอย่างก็ราบรื่นดี
0: คุชนอฟร้องไห้อะไรอย่างนี้นะ
1: ทุกอย่างมันก็ตรงไปตรงมาผมว่าเกมมันก็เป็นอย่างที่ควรจะเป็น
0: ผมชื่นชมอูสเบย์อยู่เรื่องหนึ่งนะคุณชิด
1: อะไรสิ
0: เวทีนี้เป็นเวทีที่แบบถ้ามองในมุมที่แบบแย่ๆเลยคือจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าคุณมาสู้กับทีมระดับโลกแบบนี้จุดยืนโอเคใช่ไหม ครั้งต่อไปถ้าเจอระดับโลกอาจจะต้องรับแน่นๆไหมจะบัดไหมหรือจะซ่ามาเปิดสู้กันแบบนี้มันก็สกอร์ขาดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกตัวเด่นๆอย่างชูโมรุดอฟที่ก็ยังโอเคอยู่นะสำหรับ
1: ผมว่าใช้ได้เวลาบอลอยู่กับตัวนะก็รู้สึกได้ว่าว่ามันสมเป็นตัวเก่งสุดจริง
0: ๆแล้วก็ไออูสเบย์หน้าตีที่มันเคยยิงไทยแล้วเนี่ยไอไฟซูลเยฟไอเนี่ยคุณชิดสองคนนี้ไปเล่นอยู่ในตุรกีกับอิสตันบูล
1: อิสตันบูลอิสตันบูลกับซักเซเฮีย
0: แต่ผมว่าบอลโลกครั้งนี้จบอะผมว่านักเตะอุซเบย์อาจจะได้ไปลุยในยุโรปหลายๆคนนะก็ทีมเล็กเนี่ยทีมประมาณนี้แหละ
1: ก็ได้ประมาณนี้แหละ
0: อ่ะผมถามนอกรอบนะถ้าแบบเล่นทรงเนี่ยคุณคิดว่าไทยยังห่างอุซเบย์เยอะไหม
1: ก็ห่างระดับนึงไม่ได้เยอะมาก
0: ม
1: ไม่ได้เยอะมาก
0: ก็ยังห่างอยู่นะ
1: ก็ห่างระดับนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากอาจจะบางวันดีๆอาจจะสูสีดึงเสมอได้หรือแพ้เบียด หรือว่าบางวันไม่ดีก็อาจจะเละได
0: ้ครับผม
1: แต่โดยรวมเราก็ยังไม่ถึงจุดที่ดีกว่าแน่ๆ
0: นัดสุดท้ายนะครับโปรตุเกสเองก็ไปลุ้นแชมป์กลุ่มกับโคลอมเบียส่วนอุซเบย์ก็จะไปตัดกับเดียคองโกยังไม่ตกรอบแบบ 100% ไหมอุซเบย์
1: ใช่มันขึ้นอยู่กับเรื่องของว่าความเป็นไปได้ถ้าคุณเก็บ3แต้มได้แล้วคุณมีโอกาสจะไปแต้มเท่าใครซึ่งทีมนั้นเนี่ยเป็นทีมที่คุณไปยังไม่มีผล head to head ที่มีผลต่อกันตรงเนี้ยมันก็จะดูง่ายขึ้น
0: ใช่ๆ
1: ๆคือบางหลายทีมนะครับที่2นัด0แต้มเนี่ยตกรอบไปเลยเพราะว่าไปตัวชี้วัดละถ้าไปวัดกับ อันดับในตารางกับอันดับ2อันดับ3แล้วคุณถึงทำแต้มเท่าเขาคุณก็แพ้ head to head อะไรแบบนี้แต่ว่าของอุซเบย์มันเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่ในทางทฤษฎียังได้ลุ้นต่
0: อก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะคานาวาโร่คุมทีมอยู
1: ่
0: ก่อนหน้านี้ไม่รู้เลยว่าใครคุมนะจนมาเห็นไอ้เกมอุ่นเครื่องที่คานาวาโร่ไปขอเสื้อฟันไนท์เอ้าคุมทีมอุซเบย
1: ์ผมเห็นตอนนี้ตอนทีมแกลงเครื่องบินลงมาดินอเมริกาปุ๊บคานาวาโร่โดนจับแล้วว่าตรวจทั้งตัวเลยหมดสภาพเลยโอ้โห
0: นี่ผมแชมป์โลก
1: หมดสภาพกองหลังบนลงดอผมโอ้โหเจอตอมอเมริกันตรวจซะเสียทรงเลย
0: ครับ
1: อยากกับเป็นโจรมา
0: แต่คานาวาโร่เขาก็มาอยู่กับหากินกับโซนเอเชียนานแล้ว
1: อ๋อที่จีนนาน
0: เธอมาอยู่กับลิปปี้มารับช่วงต่อเป็นโค้ชจีนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคอ่ะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะคู่นี
1: ้
0: ก็เป็นการปลดล็อกของ
1: ก็ค่อยสบายใจหน่อย
0: โรนัลโด
1: เพราะโปรตุเกสถือเป็นหนึ่งในทีมที่มีศักยภาพเป็นแชมป์ได้อย่างไม่อายปากถ้าทีมชุดนี้ขุมกำลังชุดนี้ถ้าเราประเมินว่าเป็นแชมป์ได้ไห
0: ม
1: สามารถบอกได้ว่าเป็นได้ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์อยู่แถวๆเต็ง4เต็ง5ประมาณนั้น
0: ใช่ขึ้นมาเป็นเต็ง4เลย
1: เออใช่ไหมศักยภาพของเขาเนี่ยดูเกรดโตผู้เล่นของโปรตุเกสเป็นแชมป์โลกได
0: ้ครับผม
1: ก็ยังดีกลับมาได้ในเกม2เพราะเกมแรกกับเดียของโกเนี่ยแบบสมควรโดนด่าทุกภาคส่วนตั้งแต่โค้ชนักเตะอะไรเงี้ย
0: ก็พอโดยิงปุ๊บจับโดนี่ปกติใช่ไหมกล้องก็จะมาจับมาร์ติเนสมีรอยยิ้มนะเมื่อวานอ่ะ
1: คือในช่วงที่แบบเมสซี่เฉิดฉายสุดๆเนี่ยอย่างน้อยโรนัลโดก็มีสถิติของตัวเองที่เมสซี่ทำไม่ได้แกยิงทุกครั้งที่มาเวิลด์คัพ6สมัย
0: 6ครั้งยิงทุกครั้ง
1: เออ
0: ผมไม่สนว่าจะยิงได้กี่ประตูทำลายโคเซ่ไหม
1: มันก็เท่ไปคนละแบบ
0: แล้วก็เป็นนักเตะที่มีอายุเยอะที่สุดเป็นอันดับ2ที่ยิงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคนสถิติตอนนี้ยังเป็นโรเจอร์
1: บิลล่า
0: เออของคาเมรูนอยู่42ปีกว่าของชิดแต่พี่โด้น่ะ41ครั้งหน้าเอาอีกไม่ไหวแล้วมั้ง
1: ไม่หรอกแกก็เหมือนคุ้นๆว่าแกเคยพูดไปแล้วว่าเขารู้ว่านี่คือแบบเวิลด์คัพผลสุดท้ายของเขาละ
0: แต่ยูโรก็อาจจะไม่แน่นะอีก2ปี
1: ใช่ผมว่ามันต้อง
0: ดูสภาพตัวเองด้วยเนาะ
1: มันต้องดูทัวร์นาเมนต์เนี่ยแต่ผมว่าเลิกสวยสุด
0: ใช่ๆ คือวิ่งไม่ไหวละทางหน้าโรนัลโด
1: เพราะว่าเดี๋ยวเวลาโปรตุเกสผลงานไม่ดีชื่อเสียงของแกก็จะเสียหายตามไปด้วย
0: ใช่อันนี้มีส่วนเลย
1: เพราะว่าชื่อแกก็จะเป็นดราม่าชื่อแรกที่มาตีแบบตีเป็นประเด็นง่ายง่าย
0: อ่านคำท้ายเดี๋ยวดูข้อความนิดนึงนะ
1: ใช่ครับ
0: ทาง468989 พิชิตครับเห็นมาลายมีข่าวกับผู้สาวประตูวินล่า
1: เอมี่มาร์ติเนส
0: ของสเปอร์ของปารีสมีโอกาสได้ใครครับผู้จัดการทีมคงเป็นคนเดิมได้สัญญาต่ออีก2ปี
1: ลูชาโนสปาเลติก็ผมว่าดีแล้วผมก็เชียร์ให้ยูเว่อยู่กับสปาเลติต
0: ่อ
1: ส่วนประตูมีข่าวของทีมไหนบ้างนะ
0: วินล่า
1: ของวินล่าคือเอมี่มาร์ติเนส
0: สเปอร
1: ์ของสเปอร์คือกิเอมโมวิคาริโออ
0: ่าแล้วก็อีกเดี๋ยวนั้นนะอีกทีมหนึ่งของเปเช
1: ของเปเชตัวไหนเอ่ย
0: น่าจะเป็นตัวฝรั่งเศสหรือมั้งเพราะว
1: ่
0: าตอนนี้
1: เชวาลีเย่
0: เป็นไอ
1: ก็จะเป็นลูก้าเชวาลีเย่ซึ่งอาจจะชื่อของ DKR ก็เคยวนเข้ามาด้วยนะแต่ที่แน่ๆจุดเนี้ยชัดเจนเป็นตำแหน่งที่ยูเวนตุสต้องเปลี่ยนโกเพราะว่าไม่เวิร์กเลย
0: พี่ก่อนนั้นนี่เปเรนเทมาอยู่ไหม
1: ก็อยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เป็นมือสองแกจังหวะชีวิตไม่ดีเวลาจังหวะที่จะแทรกตัวจริงเล่นไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเจ็บ อะไรเงี้ยแล้วก็ดีเกกอริโอก่อนย้ายมามันก็ทรงดีพอย้ายมาก็เฉยๆธรรมดาย ิงเป็นเข้า
0: เอมี่เหมาะสมนะ
1: เอมี่ยูเว่ก็ไม่มีปัญญาจ้างปัญหา
0: แล้วปีหน้าก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยแต่บิลล่าได้ไปนะ
1: ใช
0: ่ทั้งอันดับ4ทั้งแชมป์ยูโรป้า
1: ปัญหาของยูเวนตุสคือแบบนักเตะอยากไปต่อให้ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็เถอะแต่เรื่องของการเงิน
0: ใช่ๆมีปัญหาอยู
1: ่
0: เดี๋ยวเราเบรกก่อนไหม
1: ครับ
0: ช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะครับตอนนี้ 17:59 นพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่มีควิกเซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริง
5: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่มีควิกยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่มีควิกก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
8: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: นายที่นายออนทัวร
10: ์นายที่นายออนทัวร์วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้ค่ะโดยสถานที่แรกที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเมื่อถึงจังหวัดชุมพรนั้นก็คือศาลกรมหลวงชุมพรหรือชื่อเต็มๆคือศาลกรมหลวงชุมพรเขต

0: อุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือทั้งหมดนั่นเองค่ะโดยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณหาดทรายรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรสร้างขึ้นบนเนินเขาของหาดทรายรีซึ่งเป็นสถานที่สิ้นพระชนของพระองค์ส่วนตัวศาลสร้างอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเลนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์สวยๆของหาดทรายรีได้แบบชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าวเลยค่ะส่วนบริเวณด้านหลังมีศาลหลวงปู่สุขพระเกจิอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่ใกล้ๆนอกจากนี้ยังมีเรือจำลองจักรีนฤเบศรที่สร้างขึ้นมาจากแรงศรัทธาของชาวปากน้ำหลังสวนทั้งแรงทรัพย์และแรงงานโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง12ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะใครแวะไปกราบไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรก็อย่าลืมไปชมเรือจำลองนี้ด้วยนะคะและสำหรับใครที่มาเที่ยวเมืองชุมพรต้องไม่พลาดแวะมาที่นี่แน่นอนค่ะได้ไหว้สักการะขอพรกรมหลวงชุมพรและยังมีวิวสวยๆให้เราได้ชมกันอีกด้วยค่ะ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: กลับมาอยู่กันต่อกับ FM99 Active Radio ในช่วงเวลาของไนตี้นากูรูนะครับตอนนี้18นาฬิกากับอีก6นาทีอยู่กันต่อเหมือนเดิมนะครับ SMS คุยกันได้ที่หมายเลข4689899นะครับ4689899รวมไปถึงที่Facebook Fanpage แล้วก็ที่ YouTube Channel ด้วยชื่อ FM 99 Active Radio ไปค้นหากันได
5: ้ก็ช่วงบอลโลกก็จะมีภาคสดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเมื่อกี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเคสของประตูยูเว่
4: เคสของประตูยูเว่ผมโอเคระหว่างเบรกก็ไปอัปเดตมาให้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างก็คือดับแรกถ้าเรื่องของแบบในบรรดาทางเลือกทั้งหลายเนี่ยอาริซอนก็คงตัดไปแล้วแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่ดีกรีใกล้เคียงกันแต่เนี้ยก็อย่างที่ว่าไปคือจุดเดิมจุดยืนก็คือ เรื่องของค่าตัวค่าจ้างอะไรต่างๆยากที่จะตกลงกันได้ส่วนต่างเรื่องราคาแอสตันวิลล่าไม่ลดให้แม้แต่ปอนด์เดียวแล้วก็เรื่องของไหนจะเรื่องค่าเหนื่อยก็ยังเจรจาลำบากเพราะฉะนั้นเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยโอกาสไม่เยอะครับที่ยูเอ่จะได้ตัว
5: ครับ
4: แล้วก็จะมีเรื่องที่เพิ่มเติมอีกเรื่องนึงก็คือแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เปิดข่าวแล้วก็หลุดมือไปเรื่องของกิเยโมวิคาริโอตัวนี้มีโอกาสประตูของสเปอร์เพราะว่าโอกาสสูงที่ย้ายออกจากสเปอร
5: ์
4: แล้วก็หลายทีมในอิตาลีจ้องจะดึงวิคาริโอกลับมายูเวนตุสครับเป็นทีมที่หนึ่งในนั้นแต่ว่าก็ต้องระวังนาโปลีด้วย
5: ครับ
4: นาโปลีเองถ้าเกิดว่าขายผู้สาประตูในทีมออกไปได้สักคนหนึ่งคือปีล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นวันย่าที่ขึ้นมาเบียดมือหนึ่งกับอเล็กซ์เมเลตที่เจ็บบ่อย
5: ครับ
4: เพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดนาโปลีขายออกไปสักคนหนึ่งวิคาริโอก็จะเป็นเป้าหมายของนาโปลีด้วยนี่คือทางเลือก
5: ครับผม
4: ที่ดูแล้วยังไม่ชัดเจนนะครับว่ายูเวนตุสจะไปจบกับใครในการขอเปลี่ยนผู้รักษาประตูในช่วงซัมเมอร์นี
5: ้แต่ว่าคาดว่านี่เอาแน
4: ่พอแล้วโอ้ยิงเป็นเข้าจริง
5: ๆ
4: แล้วมักจะเป็นช็อตแรกที่คู่แข่งยิงเข้ากรอบด้วยโดนก่อนเสมอ
5: ๆนี่ยูเว่ไม่เคยขายประตูดีๆมาตลอดนะ
4: แม้แต่กระทั่งเซสนี่อ่ะก็ถือว่าเก่ง
5: ใช
4: ่ใช่
5: ใช่
4: แง่แง่ดิไม่เคยขาดประตูดีๆเพราะบุฟฟอนก็เล่นไปกี่ปี
5: บุฟฟอนก่อนอันนี้เปรุชี่ป่ะยุคเราอ่ะศูนย์อ่ะ
4: อบอวบหน่อย
5: ก็ยังก็ดีมาตลอดอ่ะแต่บุฟฟอนนี่ยิงยาวมาจนแบบไม่รู้กี่ปี
4: แล้วแกก็ย้ายกับ

0: แพ้เพราะ ร่างกายเสียเปรียบสรีระเสียเปรียบเราไปโยนให้เรื่องพวกนี้หมดเราไม่ได้ยอมรับตั้งแต่ดับแรกก็คือ เราไม่เก่งต้องยอมรับนี้ก่อนเพราะไม่เก่งจะได้ทำหาวิธีทางทุ่มเทให้มันเก
1: ่
0: ง
1: ยิ่งเอาชื่อ3ทีมนี้มาเป็นตัวตั้งแล้วเอาเราไปเทียบโอ้ยิ่งห่างเลยเนาะญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านนะครับบอลโลกปีนี้ดูสบายเลยครับทำงานเข้ากะเลิกงานตีห้ามีบอลดูด้วยแต่คุณผีเมืองโชว
0: ์เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับบางท่านแต่อาจจะเป็นคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่เลิกงานเวลานั้น
1: ใช่สวัสดีครับพิชิตพี่เอกไลฟ์ซิกจะเล่นสงครามประสาทกับหงแดงหรือเปล่าแบบนี้แล้วตัวนารีข่าวกับหงแดงเป็นยังไงครับเดี๋ยวได้ไอ้เดี๋ยวอะไรพิชิตข้อความมาแค่นี้เดี๋ยวไดเวอร์แล้วข้อความก็หายไปถ้าไลฟ์ซิกเล่นประสาทของผมก็จะเป็นเดียวบังเด้เน
0: า
1: ะ
0: ลิเวอร์พูลก็มันก็เป็นอย่าเรียกว่ามันเป็นเกมการเจรจาแล้วกันไลซิกก็เขาก็มีหน้าที่ฝ่ายเจรจาเขาก็มีหน้าที่จะต้องเรียกประโยชน์กับ
1: ถูก
0: สโมสรของเขาให้มากที่สุดใช่ไหมด้วยเรื่องของค่าตัวนี่แหละส่วนลิเวอร์พูลเองก็ฝ่ายเจรจาก็จะต้องแบบมีลูกเล่นด้วยหรืออาจจะเป็นลูกจริงด้วย
1: อ
0: ย่างถ้านี่ราคาสุดท้ายนะผมยื่นให้เนี่ยยังจะเรียกเพิ่มอีกอ่ะผมไม่เอาแล้วผมเล็งไอ้บาโคล่าไว้นะไม่งั้นผมไม่งั้นผมไม่ซื้อร้านนี้ผมไปดูร้านอื่นแล้วนะ
1: เออ
0: แล้วน้องเดี๋ยวพ่อรูปรอกลับมาคุยกันก่อนเดี๋ยวเท่าไหร่นะ อะไรงี
1: ้
0: มันจะเป็นทรงนี้
1: ก็เป็นคู่ค้ากันอยู่เนาะโซโบ
0: โอ้ยไล่มาแต่เกต้า
1: โคนาเต้เกต้าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาหน้าผมว่าหูตลาดมันเพิ่งเปิดเองจะแบบจะอยากปุ๊บได้ปั๊บบางทีไลฟ์ซิกมันไม่ใช่ทีมเล็กนะ
0: เข
1: าก็อาจจะมีนะดึงๆกันหน่อยอะไรอย่างง
0: ี้นักเตะเขาก็ยังอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจกับทีมชาติ
1: ครับผมอังกฤษมีโกที่ดีกว่าพิกฟอร์ดไหมครับดีนเฮนเดอร์สันป๊อบแลมสเดลแท็บฟอร์ด
0: จังหวะมันพาไป
1: ถ้าเอาชื่อพวกนี้ถ้าเทียบกับพิกฟอร์ดผมว่าพิกฟอร์ดก็ยังดีกว่านะ
0: มันมีช่วงเวลาที่ในระหว่างแบบหลีกดำเนินไปเนี่ยเราพูดภาษาประตูพวกนี้ที่เอ่ยชื่อมามีช่วงเวลาที่ฟอร์มดีกับพิกฟอร์ดอะไรเงี้ยแต่เวลาถึงทีมชาติจริงโค้ชช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามน้อยครั้งที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ลองได้เล่นพอถึงเวลาจริงเนี่ยด้วยความที่พิกฟอร์ดเวลาเล่นกับทีมชาติจริงอ่ะเขารักษามาตรฐานได
1: ้
0: มันนานๆหลุดทีหรือว่าแบบเวลาจะพลาดแล้วก็ดวงดีพลาดแล้วไม่เสียอะไรเงี้ยซะเป็นส่วนใหญ่นะก็นี่เป็นเหตุผลที่ว่าพิกฟอร์ดเนี่ยลากเป็นมือหนึ่งมาจะเป็น10ปีแล้วมั้งไม่น่าเชื่อนะ
1: เอาก็ตั้งแต่ชุดอันดับ4บอลโลกก่อนเท่านี
0: ้ผมว่าคำถามนี้อาจจะให้อารมณ์คล้ายๆกับคำถามไปที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมชาติสเปนเพราะคนก็มองว่า
1: ซีมอนกับดาย่านะ
0: โอ้โหดาวิดลาย่านี่มันแบบฟอร์ม 2-3 ปีหลังนี่มันระดับโลกไปแล้ว
1: เก็บคลีนชีทเยอะสุดในพรีเมียร์ด้วย
0: หรืออย่างน้อยก็มีไอ้โจนกาเซียอีกพังหากับบาซ่าอะไรเงี้ยจอมเซฟเหมือนกันแต่ทำไมยังเป็นอูไนซีมอนน่ะ อะไรเงี้ยเหตุผลคล้ายกัน
1: ถูก
0: เพราะเวลาเล่นกับทีมชาติเนี่ยอูไนซีมอนผมจำได้ตอนเล่นใหม่ๆมีเหวอไปดอก
1: นี
0: ่ไอ้เตะวืด
1: ไอ้ประเภทใช้เท้าดีๆใช่ไหมมีพลาดเหมือนกัน
0: เออแต่นั่นแหละแต่หลังจากนั้นมันนานไปแล้วอ่ะสุดท้ายเนี่ยมันเหตุผลคล้ายๆพิกฟอร์ดคือเวลาเล่นทีมชาติเนี่ยเขายืนระยะของเขาไปได้เรื่อยๆ
1: ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวพักข้อความไว้มาดูคู่ที่2ซะหน่อยจริง
0: ครับผม
1: อังกฤษกับทางด้านกาหน้านะครับโอ้คู่นี้เอาจริงๆกดเข้าไปย้อนดูคู่นี้เจอกันอุ่นเครื่องมาสัก10ปีแล้วก็กินกันไม่ลงนะ
0: โอ
1: ้ยุคแอนดี้แคลโรจวดดาวนิ่ง
0: พอเป็นประวัติศาสตร์อะไรให้มันพออ้างอิงพูดถึงได้หน่อย
1: มันยังมีแบบเฮดทูเฮดเคยเจอกันบ้างอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยก็ทำได้แค่เสมอกาหน้า0-0จัดทัพโอเคไหม
0: จัดทัพจัดทัพก็มีการเปลี่ยนพอสมควรเนาะ อย่างแผงหลังก็ใช้เอสลีย์คอนซ่าลงตัวจริงกับมาร์กเกฮีขวาเป็นลิสเจมซ้ายเนี่ยพักนิโกโอเดลี่ใช้สเปนนัดที่แล้วก็ดูเหมือนว่าลงสำรองมาแล้วฟอร์มดีประตูพิกฟอร์ดเหมือนเดิมมิดฟิลด์คู่ตัวรับเหมือนเดิมไรส์กับแอนเดอร์สันเกมรุกชุดเดิมเลยจูดโนนี่กอร์ดอนและเคน
1: ครับ
0: ในขณะที่การหน้าเขาก็ได้โทมัสปาเต เล่นเกมแรกได
1: ้ก็เกมก่อนอันนี้ไม่ได้ลงสนามเน
0: า
1: ะ
0: เข้าแคนาดาไม่ได้
1: มีปัญหาเรื่อง
0: ว
1: ี
0: ซ่า
1: พอมีโทมัสปาเตมันก็ทำให้แบบผมว่ากลางของกาหน้ามันก็แน่นขึ้น
0: ผมว่าเก่งขึ้น
1: ว่า
0: เก่งขึ้นเยอะพอสมควร
1: ครับ
0: แล้วเกมรุกเนี่ยมันก็มีตัวที่พอจะขู่ได
1: ้
0: ไม่ว่าจะเป็นอินยากิวิลเลียมส์คนพี
1: ่

0: องตนเซเมนโยหรือว่ามนุษย์โลกจิตอย่างจอแดนอายู
1: ใช้คำว่าเป็นเสือเท่าได้ไหม
0: คือ
1: ก็อยู่กับทีมตลอดนะ
0: ผมว
1: ่
0: าใครที่แบบคู่แข่ง
1: อ
0: ่ะโดยเพราะพวกกองหลังอะไรเงี้ยที่ต้องตำแหน่งต้องยืนใกล้ๆกับจอแดนอายูแหละผมเห็นมาเป็น10ปีแล้วผมว่าเก่งนะพวกนี้ที่อยู่ใกล้กับจอแดนอายูโดยฝั่งตรงข้ามอ่ะแล้วแบบตะบะไม่แตกแกโลกจิตชอบไปชนชอบชน
1: ชอบ
0: บอด
1: ี้
0: เช็คชอบชอบชน
1: อ
0: ่ะชอบชนท่อประทัดเล็กๆน้อย
1: ๆทำให้คนอื่นหงุดหงิดแล้วอารมณ์หลุดอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่เมื่อไรเมื่อวานก็หัวแตกเลยหัวแตกเลยครึ่งแรก
1: โอ้คุยประเด็นไหนเนี่ยคู่เนี่ยการจัดท่าก็หนึ่งละแดงตัวจริงไม่มีส
0: ากา
1: สภาพร่างกายยังไม่พร้อม
0: อังกฤษจะครองบอลไปแลกแต้มครึ่งแรกครองบอลเลย 80%
1: ครับ
0: ยิงไป3ครั้งมั้งถ้าจำผมจำตัวเลขไม่ผิดนะได้ยิงแค่3
1: ครับไม่ตรงกรอบเลย
0: ก็ไม่มีอะไรให้ชื่นชมทั้งสิ้นครึ่งแรก
1: ครึ่งหลังก็เปลี่ยนซาก้าเปลี่ยนโอไลลี่มีโรเจอร์เอเซ่แรดฟอร์ดลงมาก็พยายามจะเอาประตูต้องการชนะอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เนาะ
0: เหมือนจะตั้งใจบุกจริงแถว10นาทีสุดท้าย
1: เ
0: พื่อ
1: ก็นั่น
0: และขนาดเดียวกันเนี่ยการหน้าก็เกือบเข้าแผนจริงๆก็เข้าแผนแล้วล่ะคือการไม่เสียประตูไว้ก่อนแต่เกือบได้แจ็คพอตไปแบบ 2-3 จังหวะเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เวลาโต้แล้วแบบเฮ้ยช่องเปิด
1: มีลุ้นอะ
0: โต้ได้ว่ะอะไรเงี้ยโดยเฉพาะช็อตสำคัญที่เราคุยกันตั้งแต
1: ่
0: ต้นชั่วโมง
1: ไอ้ลูกที่ไม่เสียจุดโทษของกิตอะ
0: ในมุมคุณ
1: ผมว่าจุดโทษ
0: กี่เปอร์เซ็นต
1: ์โหคือถ้าเอากฎมากลางอะผมให้ 80-90% แล้วนะ
0: ผมให้ร้อยเลย
1: เออมันไม่มีจุดไหนที่มันจะมาแย้งกฎว่าไม่เสียจุดโทษ
0: เหมือนกันใช้คำถูกผมจะไปออกว่าผมจะไปแก้ตัวถ้าเกิดว่าลูกนี้ไม่เป็นจุดโทษผมไม่รู้จะใช้คำไหนแก้ตัว
1: ใช่หรือว่าทีมงานผู้ตัดสินเมื่อวานของคู่อังกฤษกับ
0: เมื่อวานผู้ตัดสินซาอิดมาร์ติเนส
1: ของฮอนดูรัส
0: ครับผม
1: ไม่รู้จะโยน
0: แต่งานนี้ก็ต้องไปดูวีอาร์เพราะว่ามันเป็นนัดเพราะจังหวะลูกนั้นน่ะผมว่าสามารถให้ความเป็นธรรมกับผู้ตัดสินที่หนึ่งได
1: ้
0: มันเป็นจังหวะโต้กลับเกมเร็วและเป็นมุมมองจากด้านหลังไม่เคลียร์แต่ว่าผมว่าเรื่องนี้ต้องยกให้ผู้ตัดสิน VR
1: ผู้ตัดสิน VR เขา
0: อาร์มันโดบีเรียล
1: เป็นอเมริกาเป็นอเมริกาแล้วทั้งทีมงานเขาก็นั่นแหละแต่ว่าเช็คยังไงผมว่า
0: จุดโทษ 100%
1: แฟนอังกฤษผมว่ามียังไงก็โดนอ่ะนะคิดคงคิดแล้วว่าโดนแน่ลูกเนี้ย
0: ผมว่าเถียงไม่ออกถ้าแบบ VR บอกว่าให้เรียกผู้ตัดสินไปเช็คหน่อยคุณไปดูอีกทีว่าลูกเนี้ยก่อนที่คุณจะไปสรุปว่าล้ำหน้าเนี่ยมันฟาวก่อนแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่จุดเนี้ยสำคัญเลย
0: ก็รอดไปเกือบแพ้แล้วครับเล่นไปเล่นมา
1: ช็อตโอเลลี่มงชนคาน
0: แฮร์รี่เคนซ้ำจ่
1: อ
0: มีซาก้ายิงซ้ายไปดอกนึง
1: ยิงซ้ายโดนเซฟ
0: คือสถิติครึ่งหลังอังกฤษมาโหมในช่วงท้ายแล้วก็สร้างโอกาสคือบุกมันไม่คิดอะไรมากครึ่งหลังอ่ะสร้างโอกาสจบสกอร์ได้เยอะครึ่งหลังได้ยิงไปมากกว่า15ครั้งแต่ว่าบอลที่มีคุณภาพพอจะลุ้นประตูเนี่ยน้อยมากคือตรงกรอบไป3ชนคานไปหนึ่ง
1: ก็จบได้ก็1แต้มของกาน่าก็ถือว่าเป็น1แต้มใหญ่นะ
0: ซึ่งกาน่าเหมาะสมแล้วเพราะว่าทั้งเกมคุณแบบคุณยึดเป้าหมายหลักคือไม่แพ้ไว้ก่อนไม่เสียประตูไว้ก่อนก็ทำได้จริงเพราะว่าเกมรุกเขามีโอกาสได้ลุ้นยิงไปแค่2ครั้ง
1: พอ4แต้มของกาน่า4แต้มอังกฤษเนี่ยผมว่า4แต้มไม่หลุดหรอก1ใน3อ่ะ
0: จบเกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอล90นาที
1: อ
0: ังกฤษ 79% โอ้น่าจะเป็นส่วนต่างที่อาจจะมากที่สุดในเวิลด์คัพผลนี
1: ้เยอะมาก
0: นะ
1: ทีนี้กลุ่มนี้มันชิดพอจบอันนี้เดี๋ยวคู่โคเชียค่อยว่ากันนะเอาคะแนนก่อนอังกฤษ4แต้มกาน่า4แต้มโคเชีย3แต้มปานามายังไม่มีแต้ม1 2 3ยังเค้าเรียกว่ายังเดาไม่ออกนะแต่อังกฤษจะดูมีภาษีเยอะหน่อยเพราะว่านัดสุดท้ายไปเจอปานามา
0: ใช
1: ่ส่วนกาน่าจะซัดกับ
0: ม
1: ี
0: เบาะรองหลังอยู
1: ่แต่4แต้มอังกฤษกาน่าไม่หลุด1ใน3แน่แต่จะจบอันดับที่เท่าไหร่เท่านั้นเองโอ้โหนี่ครับคือไอ้ก่อนแข่งที่เราเห็นโปรแกรมอังกฤษปานามามันไม่พลาดหรอกแต่หน้างานจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: โอ้ยเล่นดีใช้ได้
1: เมื่
0: อเช้าเนี่ยก็เกือบล่อโครเอเชียไปหลายดอก
1: อ่ะก็ต่อปานามาโครเอเชียเลยคุณชิดมีอะไรไหมคู่นี
0: ้ก็ไม่มีนะครับจริงๆอะเกมก็เขาก็เปิดสู้กันสนุกแล้วก็ปานามาเนี่ยช่วงแรกๆเล่นดีกว่าแล้วก็ได้ลุ้นกว่าทางฝั่งโครเอเชียอยู่พักใหญ่ด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันก็ได้แค่เฉียวแล้วก็ประตูโครเอเชีย เหนียวด้วยเหมือนกัน
1: ใคร
0: นะ
1: ล
0: ิ
1: เวอร
0: ์
1: พูล
0: เร
1: ื่อง
0: ไงเออเหนียวอยู่เหนียวอยู่มีปัดชนคานบ้างเซฟอะไรบ้างช่วยได้เยอะจริงปานามาเนี่ยก็โชคร้ายนิดนึงอย่างน้อยอ่ะเมื่อเช้าคนจะยิงได้สักลูกนึงก่อนที่ท้ายที่สุดโครเอเชียก็จะมาได้ประตูชัยจากดาวซันโบประจำลาลิก้า
1: อ
0: ันเต้บูดิเมีย
1: ครับ
0: ขวัญใจวัยรุ่นลงมาเล่นในครึ่งหลังก็ทำประตูชัยได้ในช่วงนาที54แต่ว่าโครเอเชียลุ้นหนักมากจนกระทั่งแบบช็อตท้ายๆของเกมเนี่ยกว่าจะปลอดภัยเพราะเกมแบบปานามาก็แบบบุกสนุกครับแค่ยิงไม่เข้า
1: เป็นช่วงโรยของโคแอตด้วยเนาะนักเตะอย่างพวกโมดิตโควาสิตปาซาลิตเปรีสิตในพวกน
0: ี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเพราะเวลาเข้าทัวร์นาเมนต์ใหญ่เราก็จะพูดว่านักเตะพวกนี้โรยแล้วโรยแล้วเพราะเล่นทีมชาติกันมา10กว่าปีกันทั้งนั้น
1: เออแต่ก็พีคสุดก็18แล้วรองแชมป์โลกอ่ะแต่ก็ยังเนี่ยพวกลูก้าโมดิตย
0: ังยิง22ก็เข้ารอบรอง
1: อ่ะแล้วปี22มันยังได้อยู่ไง
0: อืม
1: แต่ทีนี้ผมมองว่าโครเอเชียไอ้พวกเจนใหม่ๆขึ้นมามันอาจจะยังไม่ทันแล้วมั้งแม้ทั้งกวาติโอผมว่าไปเล่นบอลโลกก็เฉยๆนะ
0: แต่ไม่รู้อ่ะว่ามันถึงเวลาจริงอ่ะมันจะมันก็อธิบายยากอ
1: ่
0: ะว่าทำไมโครเอเชียเนี่ยมันไปถึงรอบตัดเชือกอยู่ตลอดเลย
1: แต่แบบพวกนี้อย่าปล่อยให้หลุดเข้ารอบ
0: เขาไถของเขาไปเรื่อย
1: ๆอ่ะไอปีไหนนะบางทีที่แบบยื้อเสมอซัดจุดโทษยื้อเสมอแบบไปเรื่อยแบบอักลีฟุตบอลเลย
0: น่าจะ18
1: 18เออกับอังกฤษนี่ก็โดนโครเอเชียซัดในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์นะ
0: ใช่คือทุลักทุเลทุลักทุเล
1: แต่ก็ผ่านไปได้
0: แต่ตายยากใช้คำนี้ดีกว่าเป็นทีมตายยาก
1: ผมว่า
0: ก็ถือว่า3แต้มสำคัญเลยโครเอเชียเพราะว่าเก็บแต้มจากทีมที่ถูกประเมินว่าอ่อนสุดในกลุ่มได้ชนะปานามา 1-0 ก็เอาไว้จากลูกเกมเนี่ยมันถ้าไม่ชนะก็ไม่แปลกด้วยซ้ำไป
1: นัดสุดท้ายก็ยังได้ลุ้นสำหรับทางด้านโครเอเชียนะครับส่วนคู่สุดท้ายในเมื่อเช้าที่ลงเล่นกันในตอนสายๆบ้านเรานะครับ9โมง
0: โอ้ยอันนี้ก็มันมาก
1: โคลอมเบียกับเดียฮองโกครับจบด้วยการที่โคลอมเบียเก็บ3แต้มชนะ 1-0 อีกแล้ว
0: เออโคลอมเบียเล่นดีกว่าแหละโอกาสมากมายไก่กองโ
1: อ
0: ้โกเดียฮองโกก็เซฟอย่างมันเลยเป็นปาซี่เนี่ยเซฟเอาฮองโกก็มีจังหวะสวนที่แบบทำได้ดีหลายต่อหลายครั้ง
1: ครับ
0: นี่จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มันควรจะยิงกันได้มากกว่านี
1: ้
0: สุดท้ายเนี่ยประตูเดียวจากดานิเอลมุนยอส
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีหลายครั้งบางทียิงเข้าไปโดนจับฟาวบ้างมีบางครั้งยิงเข้าโดนล้ำหน้าบ้างหลุยส์ดีอาร์ตอะไรเงี้ยก็ยังเด่นเหมือนเดิมครับเล่นแนวรุกกับฮาเมสโรดริเกสหลุยส์โซเลสหลุยส์ดีอาร์ตพวกนี้จอห์นอาริอาสเนี่ยสิ่งตัวรุกของโคลอมเบีย
1: ตัวดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ซึ่งโคลอมเบียเนี่ยเป็นทีมที่แบบทรงดีกับจากทางฝั่งโซนอเมริกาใต้มา 3-4 ปีแล้ว
1: ครับผม
0: ก็ตั้งแต่แบบคราวก่อนอกหักไม่ได้ไปเวิร์คคัพมั้งใช่คุ้นๆไม่ได้ไปแล้วก็หลังจากนั้นน่ะในช่วงตลอด4ปีโคลอมเบียเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อย
1: ๆจริงๆชื่อนักเตะ2ทีมเนี้ยโอ้คุ้นหูแฟนบอลบ้านเรามากเนาะเดียฮองโกอาจจะแบบทีมไม่ค่อยดังในแอฟริกาแต่เฮ้ยตัวนักเตะ
0: ได้ดูหลายตัวอาจจะกองหลังเนี่ยชานเซลเอ็มเบมบ้าองตวนมีตัว
1: เซ
0: เบ้มีวานวิสซาก้ามีอัตเตอร์มาซัวกูเกมรุกมีเซดิกบาคัมบูกับยอนวิซ่าอย
1: ่
0: างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ๆๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเดียฮองโกเวลาเล่นแล้วเนี่ยมัน
1: สำรองอย่างพวกซาดิกี้พวกยาเคมเบ้อะไรพวกแม่ก็คุ้นอยู
0: ่เออก็เลยทำให้คู่แข่งของคองโกเนี่ยลำบากตลอดเลยทั้งสองเกมโปรตุเกสโดนไปแล้วโคลอมเบียก็ยังดีที่ว่าแบบในจังหวะที่แบบคองโกเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงใส่โคลอมเบียแล้วก็พลาดเป้าไปทำมาได้จริงๆเนี่ยว่าแฟร์ๆก็มันเป็นเกมที่แบบโอกาสจะแจ้งเยอะมากโคลอมเบียก็น่าจะยิงได้มากกว่าหนึ่งลูกด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็จบเกมโดยที่โคลอมเบียโอกาสยิง20ครั้งเดียคองโก7ครั้งแต่หลายครั้งมันเป็นโอกาสใหญ
1: ่
0: ซึ่งเดียคองโกเนี่ยจบสกอร์ไม่ดีลงกรอบให้ลูกเดียว
1: ครับผม
0: เด่นเสียว
1: จุดเด่น
0: ส่วนโคลอมเบียนะไอ้ดานิเอลมุนยอสเด่นเหมือนตอนอยู่พาเลทเลยเดี๋ยวมุดเข้าไป
1: เป็นแบ็คจอมบุกอยู่แล้วอะ
0: อะไรก็ไม่รู
1: ้อยู่กับพาเลทก็เติมมายิงบอยทั้งแบ็คซ้ายอย่างมิเชลอะไรอย่างงี้นะ
0: ครับ
1: จุดเด่นของเดียคองโกชุดนี้คือตรงไหนชุดทีมเวิร์ควิ่งไม่มีหมดหรือว่าวิ่งสู้ฟัด
0: เหมือนกับว่าเล่นโดยที่รู้ผมว่าเก่งตรงรู้จังหวะของเกมว่าจังหวะไหนแบบควรคือมันเป็นทีมที่แบบเวลาได้บอลคืนเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนจังหวะเป็นเกมรุกตลอดแต่ว่ามันก็ขาดอะไรบางอย่างซึ่งคลาสของนักเตะส่วนใหญ่มันก็ตัดสินกัน
1: ตรงนี้ผมคิดเหมือนคุณตรงนี้แหละไอ้เรื่องคลาสนักเตะผมว่าเดียวของโก้ชุดเนี้ย ขาดนักเตะพวกเก่าๆสักตัวสองตัวบางทีมันจะวิ่งสู้ฟัด

0: พลังหนุ่มเอาแบบเอาใจมาสู้อย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้นะ
1: ม
0: ัน
1: ต้องแบบมันต้องมีคนพิเศษอยู่ในทีมอะไรเงี้ย
0: ต้องมีลูกเขี้ยวลูกแบบตุกติกบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่โดยรวมแล้วเป็นทีมที่เล่นไม่น่าเบื่อเล่นดูสนุกเล่นดูแบบมีพิษมีภัยครับ
0: ครับ1แต้มของเดียคองโก้2เกมยังมีโอกาสลุ้นนัดสุดท้ายนะ
1: ยังได้ลุ้น
0: เจออุซเบ
1: ย์คืออย่างน้อยถ้าคุณมี1แต้มการันตีว่าคุณจะได้ลุ้นถึงนัดสุดท้ายแน่ๆ
0: ใช่ก็ทำให้โคลัมเบีย2นัดก็6แต้ม
1: ครับ
0: นัดสุดท้ายก็นั่นแหละเหมือนที่เราคุยเรื่องโปรตุเกสนั่นแหละ
1: ก็คือเอาเป็นว่าม
0: าเจอกับโปรตุเกส
1: โคลอมเบียการันตีเข้ารอบแล้วโปรตุเกส4แต้มเนี่ยผมก็ถือว่า 80-90% แล้วไอ้พวก4แต้มทั้งหลายเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่ต่อให้คุณจะหล่นไปอยู่ที่3ก็ตาม
0: ครับผม
1: ซึ่งเนี่ยกลุ่ม K ครับโคลอมเบีย6แต้มเข้าแล้วโปรตุเกส4แต้มยังไม่เข้าแต่เดี๋ยวไปลุ้นนัดสุดท้ายได้เดียร์ฮ่องกง1แต้มยังได้ลุ้นอุซเบย์ไม่มีแต้มก็ยังได้ลุ้นในทางทฤษฎี
0: ครับผม
1: ซึ่งนัดสุดท้ายเนี่ยอุซเบย์จะมีโอกาสแย่งอันดับ3กับเดียร์ฮ่องกง
0: ครับ
1: สมมติจะให้อุซเบย์จบอันดับ3ก็เอาง่ายๆให้อุซเบย์ชนะเดียร์ฮ่องกงซะไปจบอันดับ3แต่ผลต่างประตูแกลบอยู่บานเลยลบอยู่7ลูก
0: ต้องชนะเยอะ
1: ๆเพราะไม่งั้นเอาไปรวบรวมตารางคะแนนกับท
0: ั้
1: งหมด12ทีมจากที่จบอันดับ3มาก็คงลำบากอะแทบไม่เห็นโอกาสเลยในขณะที่โคลอมเบียโปรตุเกสเจอเกมสุดท้ายกลุ่มนี้มีความหมายในเรื่องของการแย่งแชมป์กลุ่มโคลอมเบียขอแค่ไม่แพ้โปรตุเกสจะเป็นแชมป์กลุ่มก็ต้องชนะง่าย
0: ๆมันแน่นอน
1: อ
0: ะเพราะผมก็เชื่อว่าพวกทีมต่างๆมันก็คงเลเลสายอื่นอะว
1: ่
0: าเข้าที่1เจอใครจบที่2เจอใครจะหนีไม่หนีทีนี้สนุกเลย
1: ส่วนกลุ่ม Lก็ให้นับตามตัวอักษรและตัวเลขนี่คือกลุ่มที่12กลุ่มสุดท้าย
0: ครับผม
1: มันจะเวียนมาจบเราจำไม่ง่ายครับถึงกลุ่มอังกฤษเล่นมาไหร่คือน
0: ั่
1: นคือกลุ่มสุดท้าย
0: ใช่
1: นะครับก็อังกฤษกาน่า4แต้มโครเอเชีย3แต้มปานามา0แต้มซึ่งปานามาตกรอบ 100% ไปแล้วเรียบร้อยก็นัดสุดท้าย
0: นี่เท่ากับว่านัดสุดท้ายอังกฤษกับอังกฤษชนะอย่างเดียวไม่พอนะ
1: อังกฤษ
0: อาจจะต้องยิงเยอะๆนะ
1: เป็นไปได้ครับอังกฤษก็ที่มี4แต้มกับกาน่าอังกฤษนัดสุดท้ายงานเบาเจอกับปานามาทีมอ่อนสุดในกลุ่ม
0: ครับผม
1: ในขณะที่โครเอเชียกับกาน่าเขาก็ไปลุ้นเข้มข้นกันเพราะว่าโครเอเชียลุ้นพลิกสถานการณ์ตัวเองได้ถ้าโครเอเชียชนะกาน่าซะอย่างน้อยๆเนี่ยจะติดใน2อันดับแรกแน่ๆ
0: ครับผม
1: ในขณะที่กาน่าถ้าเอาเซฟตัวเองไม่แพ้ไว้ก่อนยังไงก็จบใน2อันดับแรกเหมือนกัน
0: ใช่
1: ก็เพราะฉะนั้นแต่ละสายนัดสุดท้ายลุ้นสนุก
0: ยังมีความหมายอยู
1: ่แล้วก็จะเริ่มแล้วด้วยคืนนี้เป็นต้นไป
0: คืนนี้6คู
1: ่3กลุ่มเคลียร์นัดสุดท้าย
0: ทีนี้พอ
1: แข่ง4วันจบ
0: พอทุกสายลงเล่นไปแล้ว2เกมชิดอันดับ2ที่ดีที่สุด8ทีมณปัจจุบันนะสวีเดนสกอตแลนด์โครเอเชียแอลจีเรียแล้วก็ปารากวัย5ทีมนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยมี3แต้ม5ทีม
1: ครับ
0: ลูกได้เสียอะไรยังไงเนี่ยก็อย่างที่ไล่เรียงมาสวีเดนดีสุดส่วนอันดับ6เนี่ยเป็นเคปเวิร์ดอันดับ7เบลเยียมที่มี2แต้มเท่ากันแล้วก็เส้นขีดกั้นสุดท้ายเลยนะที่8คือเช็กนะครับมี1แต้มทีนี้จะต้องมาลุ้นนัดที่3อย่างพวกดีอาร์คองโกเอกวาดอร์บอสเนียเซเนกัลก็ยังได้ลุ้นอยู
1: ่คือที่ผมอยากดูว่าเมื่อจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยไอ้8ทีมในฐานะจบอันดับ3เนี่ยไอ้พวกทีมแบบทีมที่แบบแต้มน้อยสุดแล้วดันได้เข้าไปด้วยอาจจะ3แต้มอะไรเงี้ย3แต้มเข้าหรือว่าอาจจะมีทีมฟลุกๆ2แต้มเข้า
0: ก็มีโอกาสอยู
1: ่
0: โอ้
1: ก็ไปวัดกันนะฮะถ้าหลายอย่างมันเท่ากันอันดับแรกเนี่ยไอในการรวมแบบอันดับ3จาก12กลุ่มนะครับ
0: ครับ
1: ดูแต้มก่อนตามด้วยผลต่างประตูมันเข้ากันไปดูเรื่องของจำนวนประตูที่ยิงได
0: ้ครับผม
1: แล้วก็ไทยเบรกอีกอันดับลงมารองจากจำนวนประตูที่ยิงได้เนี่ยดูเรื่องการโดนลงโทษครับเรื่องไฟเพย์คะแนนไฟเพย์อ
0: ัน
1: เนี้ยคำนวณเหนื่อยเพราะเล่นไปต้องประเมินด้วยอย่าโดนใบเหลืองด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้น
0: ไฟเพย์นี่วงเล็บไหนวงเล็บ4เลยหรอ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ช้อยที่4เลย
1: ใช่ครับเป็นไทยเบรกข้อที่4
0: ฟีฟ่าก็ตั้งกฎมา1 2 3 4เนาะ
1: เอาให้มันแบบ
0: ม
1: ีที่สิ้นสุดเพราะว่าเนี่ยลิสต์อันดับ5 FIFA World Ranking
0: อันนี้จบเลยป่ะ
1: เป็นอันดับก่อนเข้าบอลโลกหรือว่าถ้ามันยังเท่ากันอีกให้ย้อนไปดู FIFA World Ranking ก่อนหน้านั้นอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: ไปกันเรื่อย
0: ครับผมอ่ะก็บทสรุปของนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในเกมที่2ทีนี้ค่ำคืนนี้มันจะวนเข้ามานัดที่3แล้วเดี๋ยวผมแจ้งโปรแกรมก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงท้ายค่อยมาพรีวิวกันก็แบ่งเป็น2ช่วงคุณชิดไม่ต้องดูบอล4ช่วงละ

0: ตีสองตีห้าแปดโมงเกมตีสองเนี่ยจะมีสวิตกับแคนาดานะครับมีบอสเนียกับกาตาร์ตีห้ามีสกอตบราซิลแล้วก็โมร็อกโกกับเฮติแล้วก็แปดโมงเช้ามีเชกเกียเจอกับเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้เจอกับเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: โอ้โหคู่มันเออส่วนเกมที่โมโนแม็กสปอร์ตหรือว่าโมโน29จะถ่ายทอดสดให้ชมฟรีเนี่ยเป็นช่วง8โมงนะครับเกมของเชกเกียกับทางด้านเม็กซิโก
1: เม็กซิโกก็เข้าไปแล้ว
0: เจ้าภาพปีนี้ดีหมดเนาะจิตเนาะในรอบ
1: ใช้ได้ครับไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ไม่เหมือนครั้งที่แล้ว
0: ใช่กาตาที่มีคนถามว่าทีมที่เข้ารอบชัวร์ไปแล้วเนี่ยคุณชิดก็มีเยอรมันเนาะเยอรมันอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็อาร์เจน
1: สี่ทีมเข้ารอบ 100%
0: เข้ารอบแบบล็อกละหนึ่งจบอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆทีมมันก็จ่อที่จะเข้าเท่าไหร่แต่เพียงแค่ว่าอันดับมันยังไม่นิ่ง
1: ครับ
0: ก็ต้องรอลุ้นกันปีจบมาเนี่ยเซอร์ไพรส์ทีมไหนไหมกับผลการแข่งขันฟอร์มการเล่นหรือผิดหวังทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าโดยรวม
1: ถามยากผมคิดนานเลย
0: ถามง่ายแต่ตอบยาก
1: คุณถามง่ายแล้วผมแบบโอ
0: ้ไอเยอรมันแหละคุณชี้ที่เข้ารอบไปแล้วถือว่า
1: โอ้อันนี้ดีเกินคาดดีเกินคาดบอกเลย
0: ไม่ติดท็อปไฟว์ทีมเต็งแชมป์นะ
1: เออไม่ติด
0: ตั้งหลุดตั้งเจ็ดตั้งแปดเลยพวกเยอรมันฮอลแลนด์เนี่ยมากองกันอยู่แถวนี้เลย
1: เพราะว่าดูไส้ในดูตัวดูฟอร์มก่อนหน้ามันก็ไม่ได้มีอะไรน่าเชื่อถือว่าจะไปอยู่แบบเต็งต้นๆได้
0: ก็ดูสองเกมที่เยอรมันเล่นผมรู้สึกว่าโอ้ไอ้นี่หรือว่าเฟลิกเมซ่าโหเล่นโคตรดีเลยอ่ะ
1: ผมว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่มันแบบ
0: ใช่ผมว่าเล่น
1: เพราะว่าเขาได้บทเขาได้อิสระเยอะแล้วได้ใช้จุดเด่นในการแบบในการเล่นเกมรุกเยอะ
0: เ
1: พราะว่าจะเป็นตัวที่แบบเติมเข้ามาอยู่ในกรอบไฮโทอยู่เรื่อยอ่ะ
0: ยิ่งจับคู่กับไอ้พึ่งงานอย่างพาโลวิชนะแบบโอ้
1: ผมกลับไม่ชอบพาโลวิชว่ะผมว่าจะเห็นว่ามันก็เล่นดีนะแต่ว่ามันนานๆเล่นดี
0: ทีอ๋อแต่ลืมไปเยอรมันเนี่ยชลอตเบกถอนตัว
1: ไม่ใช่ถอนตัว
0: คือออก
1: ถอนตัวไม่ได้คือเล่นต่อไม่ได้ครับ
0: เ
1: ป็นข้อเท้า
0: 8สัปดาห
1: ์นั่นแหละครับ
0: ก็
1: จะไม่เป็นไรก็มีรูดิเกอร์
0: เอออ่ะส่วนเยอรมันถ้ามองในจุดที่แบบจะต้องปรับหน่อยก็กองหน้าเนาะแต่อุนดาฟก็ซุปเปอร์ซับนะฮาวแบตตัวจริงไม่เท่าไหร่แต่อุนดาฟมาในเป็นเรื่องเลยนะ
1: แล้วผมมองว่าฝีมือของโค้ชก็ได้โชว์เห็นในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วแต่เกมล่าสุดในแก้เกมนาเกลส์มันชัดเจนมากที่ทำให้แบบทั้งตัวนาเกลส์มันทั้งเดนิสอุนดาฟเนี่ยก็ต้องชมทั้งคู่ด้วย
0: ครับส่วนเม็กซิโกอเมริกาที่เข้ารอบไปแล้วผมก็
1: เฮ้ยอเมริกาเนี่ยผมว่า
0: ดีเกินคาด
1: ผมว่าดีเกินคาดผมรู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเราจะนึกให้ผมนึกถึงแบบทีมไหนจะเป็นม้ามืดที่เซอร์ไพรส์ทำผลงานได้ดีเกินคาดแล้วไปลึกหน่อยอะไรเงี้ยผมแอบมองที่อเมริกานะ
0: เอ้ยนี่เห็นด้วยก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มโอ้โหอเมริกาเอาคริสติโน่มาทำใช่
1: เหรอเดี๋ยวอะไรวะอะไรเงี้ย
0: เออเดี๋ยวพอทำทีมวันนั้นที่ได้เห็นโอ้ก็เท่นะคริสติโน่ไว้ผมยาว
1: ไม่แล้วเล่นทรงบอลดีด้วยอเมริกา
0: ตัวดี
1: ตัวดี
0: ผมว่า
1: ตัวดีใช้ได้ต
0: ั
1: วมาตรฐานมาตรฐานสูงใช้ได้เลย
0: 1994นี่ก็เป็นเจ้าภาพอ่ะผมว่านักเตะชุดนี้ดีกว่า
1: เออแล้วเราก็เห็นได้ทำไมยังใช้ทีมบลีมวะอะไรเงี้ย
0: อ้
1: าวเฮ้ยสมเป็นยังดีกว่าไม่ธรรมดา
0: ดีอยู่ยิ่งคู่กลางเนี่ยโอ้โหกูยิ่งชอบเลยไทเลอร์ดังกับแมคเคนนี่
1: ใช่
0: มีบู๊กับบุญนะ
1: โอ้บู๊กับบูทั้งคู่เป็นสายแบบวิ่งไม่หยุดทั้งคู
0: ่ไอ้แบ็คนี่ก็แบ็คแบบจอมลุยอยู่แล้วโรบินสันกับไอ้เจ้าเซนโยเดสอ่ะแล้วข้างหน้านี่ก็ถือว่าโอเค
1: ได้อยู่
0: ได้อยู่
1: นำทับ
0: แต่จะไปไกลถึงขนาดไหนแต่ผมว่าแข่งในบ้านมันก็มีผลนะกองเชียร์มีส่วนสำคัญ
1: มีส่วน
0: ส่วนอาเจนก็มาตรฐานของเขาไหม
1: ว่าอาเจนก็ผมก็ถือว่าเก่งขึ้นกว่าให้เทียบกับ4ปีที่แล้วนะผมว่าเก่งขึ้นเยอะเลย
0: เก่งกว่า4ปีที่แล้วอ
1: ่ะ4ปีที่แล้วเนี่ยคุณจำไม่ได้ไงสภาพอาเจนอ่ะป้อแป้
0: แพ้ในเกมแรก
1: ป้อแป้แล้วก็รูปเกมไม่ได้แบบรูปเกมเป็นรองซะเยอะด้วยแล้วก็ก็เป็นสกาโลนี่อ่ะ
0: ก็ค่อยปรับไป
1: แก้ทีมทุกเกมเปลี่ยนตรงนี้ไม่ดีเปลี่ยนกลางเอานัดต่อไปลงตัวให้เกมลุกเปลี่ยนทุกเกมจนมันไหลไปถึงเป็นแชมป์โลกเฉยเลย
0: ทุกวันนี้ทีม
1: ได้ลงตัวซึ่งตอนเนี้ยเก่งกว่าเดิ
0: มลงตัวแล้วเมสซี่ก็มาตรฐานเขาเนาะดังได้อยู่5ลูกของอาร์เจนที่ยิงได้นี่เมสซี่ล้วนๆนะ
1: คตรเวอร์
0: โคตรเวอร์ไม่งั้น
1: มีแถมจุดโทษไปลูก
0: เข้าด้วยแฮตทริก2เกมติดเลยนะครับอ่ะคร่าวๆโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีละสัปดาห์ทีละแมตช์เพราะว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็จะมีโปรแกรมลงเล่นกันต่อ
1: ครับผมก็ช่วงเวลาของ99 Guru ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับขอขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โอบาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
0: ครับผมมาดูข้อความหน่อยน้องชิดเด
1: ี๋
0: ยวค่อยไปรีวิวกันนะครับทาง4689899ชอบโดตรงที่ก้มหน้าก้มตาพิสูจน์ให้คนเห็นว่ายังดีพ
1: อว่าหลังเกมมันมีนักข่าวพยายามจะชงชงเขาพูดมาชงคำถามเขากำลังโปรยหัวเลยเมสซี่เมื่อวานยิงไปอีก2ลูกครับอะไรเงี้ยโรนัลโดไม่ตอบไปคำถามอื่นเลย
0: บางทีมันหลุดอะไรไปมันก็ไปเป็นดราม่า
1: เออนักข่าวก็เข้าใจได้คือไอ้มุมของนักข่าวเราเข้าใจผมว่ามันน่าเข้าใจทั้งคู
0: ่
1: ไอ้นักข่าวก็มันก็งานเขาเนอะถ้าเขาแบบได้คำถามนี
0: ้มาได้คำตอบ
1: ได
0: ้ไหนก็แล้วแต่
1: โดนคำถามนี้ไปเราก็ต้องหน้าด้านถามทั้งที่รู้ว่าโดยมารยาทก็ไม
0: ่
1: ควรถามอะไรเงี้ย
0: เอ้ยนักข่าวมันต้องมีมุมนี้นะมันกล้าถามกล้ายิงเลยอย่าง
1: เ
0: งี้ยนะ
1: มันก็ต้องแบบเขาจ้างมาให้เราแบบหน้าด้านไปถามในเรื่องที่แบบคนตอบลำบากใจอะไรเงี้ย
0: พอคนตอบมันไม่ตอบทีนี้มันก็ไม่รู้จะไปยังไงนะก็จบอยู่แค่นั้นแหละทีมเล็กใจสู้ทุกทีมครั้งนี้เล่นดีหมดแม้จะแพ้โดยรวมทีมเอเชียพอใจไหม
1: ทีมเอเชีย
0: เกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียซาอุอิหร่านจอร์แดนอุซเบย
1: ์
0: กาตาร์
1: จอร์แดนผมชอบจอร์แดนเว้ยโอ้โหผมรู้สึกว่าโอ้ยฟุตบอลจอร์แดนเดี๋ยวนี้เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอ
0: เ
1: ล่นบอลสวยว่ะ
0: ผมยังงงนะ
1: ใจถึงใจถึงเพิ่งได้
0: ผม
1: จอร์แดนเล่นฟุตบอลสร้างสรรค์มาก
0: รู้สึกว่าเอเชียก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยกล้าเล่นกล้าเซตบอลครับ
1: ผมเห็นจอแดนเล่นแล้วว่ะสมควรแล้วได้เข้ามาเปิดหัวเล่นเวิร์คครับผลแรก
0: คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียของชิดมันถูกคัดกรองแบบทีระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่ากว่าจะได้ไปจริงๆอ่ะแบบเสด็จน้ำเนี่ยมัน4ซ้า5รอบนะ
1: ใช่ครับ
0: มันรอบคัดเลือกรอบที่รอบแรกรอบ2รอบ3รอบ4ไปเพลย์ออฟกับโซนต่างโซนอะไรอย่างเงี้ยนั่นเท่ากับว่าเขาก็กองทีมไปแต่ละรอบอ่ะ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าอาจจะโดนยำบ้างแต่อย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้พวกจีนซาอุเกาหลีเหนือก็โดนยำเยอะกว่านี้นะ7ลูก8ลูกก็เคยมีนะเอเชียอย่างเมื่อวานอุซเบย์50จนโปรตุเกสอัดมาแต่ว่าสู้ได้ดีเกินคาดสำหรับผมนะ
1: แล้วก็ชาติเอเชียที่ผมว่าไม่โอเคกับเวิร์คคัพผลเนี่ยคือ1กาตาร์ผมรู้สึกว่ากาตาร์ไม่มีความทะเยอทะยานด้านฟุตบอลเลยเป็นเหตุผลเรื่องทางธุรกิจเรื่องการสร้างเมืองสร้างอีเวนต์ของเขาล้วนๆเลยที่สร้างฟุตบอลขึ้นมา
0: เล็บผมย้อนถามคุณไปทำเอเชียนเกมที่กาตาร์กี่ปีละ
1: โหเกือบ
0: คุณคิดดูว่า
1: เกือบ20ปีนะ
0: ก็ยุคนั้นที่มันโอนสัญชาติมาบางตัวแบบเป็นดาวซันโบของทีมยังมีชื่อติดทำเนียบของกาตาร์อยู่เลย
1: ใช่จนกระทั่งมันวันหนึ่งมันผิดกฎอ่ะแล้วก็โอนรุ่นใหม่มาเพิ่มไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นตัวที่แบบเคยโอนมานานแล้วอะไร
0: มากนะกาตาร์มีเงินแต่เขาไม่มีทรัพยากรนะ
1: ใช่
0: ก็ต้องใช้วิธีเนี้ยส
1: ุ
0: ดท้ายมันต่อไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าไอ้ทัวร์นาเมนต์เนี้ยที่ได้1แต้มจากเกมแรกน่าจะเจ้ากับสวิตมั้งก็เหมือน1แต้มฟลุกมา
0: ใช่ๆๆ
1: จังหวะมันโป๊ะพอดี
0: เกมนั้นไม่มีใครให้เครดิตกาตาร์นะมีแต่คนไปด่าสวิต
1: ด่าสวิต
0: สวิตจะโดนด่ายับ
1: เลยใช้โอกาสเปลือง
0: ถ้าจะมีไม่โอเคผมว่ากาตาร์นี่แหละ
1: 2ซาอุครับ
0: ทรงเดียวกันไหมคนรวยแต่ไร้ใจหรืออะไรยังไง
1: คือซาอุเนี่ยนัดแรกตอนแรกผมก็ตอนยังไม่จบเกมก็นึกในใจอยากจะช
0: ม
1: ดูไปดูมาโหครึ่งหลังนี่แบบกับอุรุกวัยนะโอลุกไวซวยที่ไม่ชนะวันนั้นน่ะโอซาอุผีเข้าก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันก็เล่นไม่ได้ผมว่ายังเล่นซาอุชุดนี้ก็แย
0: ่ซาอุชุดนี้
1: ซาอุกาตาเนี่ยที่แบบชาตินึงเป็นเจ้าภาพบอลโลกไปแล้วอีกชาตินึงกำลังจะเป็น
0: ใช่ซาอุชุดนี้มีทีมเล่นต่างแดนแค่คนเดียวนะแบ็คอ่ะของแรงหรือของแรนน่ะในฝรั่งเศสอ่ะนอกนั้นก็เขาก็ใช้โมเดลเอาซูเปอร์สตาร์มาเล่นในลีก
1: ซ
0: ึ่
1: งจริงอ่ะลีกเขาบูมมา 2-3 ปีแล้วอ่ะคิดว่าแบบมันน่าจะเก่งกว่านี้ว่ะสุดท้ายก็ยัง
0: โดยเงื่อนไขของ AFC บางทีมันไม่จำกัดโควต้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้มีผลมากน้อยแค่ไหนนะ ย่าง FC แชมเปี้ยนลีกคุณเอาได้หมดเลยอย่างเงี้ยคุณใช้นักเตะต่างชาติกี่คนก็ได้ในลีกตัวเองก็ไม่จำกัดเลยอย่างเงี้ยไม่ผลดีผลเสียมันก็คงจะมีทั้งคู่นั่นแหละ
1: แต่ผมว่าผมเชื่อว่าเป็นผลดีมากกว่าที่แบบเต็มไปด้วยแบบต
0: ั
1: วท็อปๆอ่ะแต่ไม่รู้ดิก็เขายังเก่งไม่ทันแล้วกันนะ
0: ใช่
1: ๆยังเก่งไม่ทัน
0: ทุกวันนี้ยังใช้ไอ้เจ้าซาเลมอัลดอซาร
1: ีมันยังอีกนานกว่าจะเป็นเจ้าภาพ
0: 8ปี
1: อ
0: ่ะเจนนี้คงไปกันหมด
1: ใช่
0: น่าจะสร้างเจนใหม่แล้ว
1: มันจะเป็นเจนที่เติบโตขึ้นมาในยุคของซาอุดีโปรลีกยุคใหม่
0: นี่พอเราเห็นเจ้าภาพ8ปีข้างหน้านี่แสดงว่าลีกซาอุดีเนี่ยไอ้ช่วง8ปีที่จะถึงเนี้ยไม่น่าจะลดลงนะน่าจะบูมต่อเนื่อง
1: มันจะเหมือนกับลีกกาตาร์ช่วงก่อนเป็นเจ้าภาพบอลโลกสัก10ปี
0: ใช่
1: ชาบีเอเดนเดสนู่นนี่นั่นใช่ไหม
0: ใช่ครั้งหน้าโด้เล่นต่อไหมครับเป็นเจ้าภาพด้วย1นัดเดี๋ยว
1: เล่นสักนัดนึงแบบเพื่อความเท่อะไรเงี้ยเหรอ
0: ร่างกายจะไหวหรือเปล่า
1: ไม่ไหวหรอก
0: ผมว่าไม่คือเท่าที่เห็นโด้อะผมว่าไม่น่าจะไหวนะ
1: เว้นให้แกเปลี่ยนตำแหน่งครับไปเป็นผู้รักษาประตู
0: โอ้เดี๋ยวประตูโปรตุเกสทุกเจนมันก็มีดีหมดนะ
1: เออ
0: มันก็ดี
1: ให้แกไปเล่นเป็น
0: ดีหมดอะหรือไม่ก็เนี่ยก็ไปเป็นผู้ช่วยอะไรบ้างหรือแบบมาเป็นแขกก็ได้เท่ๆจากที่โปรตุเกสอ่ะ
1: เออนั่นแหละเป็นแขกกิตติมศักดิ์แล้วก็รับหน้าที่เป็นทูตประชาสัมพันธ
0: ์ใช่ๆๆ
1: โปรเจกต์ในการที่โปรตุเกสเป็นเจ้าภาพร่วมเวิลด์
0: ค
1: ัพ
0: คือคาแรคเตอร์อย่างพวกโรนัลโดเมสซี่เวลาแขวนรัดตัดอ่ะผมว่ามันไม่เหมาะการเป็นโค้ชนะ
1: ใช่เขาเหมาะกับการทำตัวแบบเบ็คแฮมอ่ะ
0: เออไลโอนาร์โด
1: พรีเซนเตอร์
0: เน็ตเวทเลยอย่างเงี้ยมันไปแบบไปทรงนู้นเลย
1: เป็นทูตเป็นทูตประชาสัมพันธ
0: ์บอลโลก1930อุรุกวัยชนะอาร์เจนตินา 4-2 ใครทำประตูได้บ้างครับ
1: ไม่รู้ครับ
0: โอ้โหครั้งแรก
1: จบไหม
0: คืออันนี้ถามนี่ก็ตอบง่ายก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่งั้นก็ต้องกดเข้าไปดูฮะจูดเบลลิงแฮมเดคเคนไลน์เล่นสไตล์ต่างกันยังไงครับเล่นแทนกันได้ไหมก็จูดก็ตัวลุกเดคเคนไลน์ก็เป็นมิดฟิลด์ตรงกลางอะรับด้วยตรงกลางด้วย
1: ให้ทำทุกอย่างเป็นเบอร์8บ็อกซ์ทูบ็อกซ์วิ่งรับเคลื่อนที่ไปตลอดพลังงานเยอะ
0: แล้วเด็กแค่ไหนไอ้เรา
1: จูดทักษะเรื่องทักษะเด่นไปในพื้นที่แคบได้เก่งกว่าเอางี้แล้วกันสรุปสั้นๆง่ายๆไม่ต้องซับซ้อน
0: แต่คู่นี้มันก็เป็นแต่2คนนี้มันก็เป็นนักเตะคู่บุญตั้งแต่เซาเกตแล้วเนาะ
1: ครับ
0: จูดมันก็ติดตั้งแต่10ไปปลายอ่ะ
1: ก็เป็นฝีเท้าระดับโลกทั้งคู่ครับ
0: ใช่สวัสดีค่ะนายเอกฝั่งทนในชิดตาคลีนครสวรรค์และแฟนรายการ99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดจากใจหนูนะคะหนูว่าไทยเราไม่ต้องไปบอลโลกหรอกค่ะก็ดูทีมตัวแทนจากเอเชียสิโดนยำเละเทะเลยหนูยังร้องไห้เลยค่ะหนูว่าไทยเราได้ไปจะโดนยำขนาดไหนคะไม่ต้องไปแต่ดีแล้วมาตรฐานเรายังห่างกับโซนยุโรปอย่างเยอะเลยรอให้เก่งระดับญี่ปุ่นก่อนค่อยไปจะต้องเทยลงทุน
1: ดีมากคิดได้แล้วผมเป็นคนหนึ่งที่คิดงี้เหมือนกัน
0: แสดงว่า
1: แต่ตอนสมัยก่อนผมก็คิดไม่ได้อย่างงี้นะเมื่อก่อนแบบเอาว่าเอาไงก็ได้ต้อง
0: เมื่อก่อนไอ้ความอยากเรามันขึ้นหัวไง
1: เออเอาอยากต้องขอให้ได้ไปไว้ก่อน
0: อยากไปแต่เออ
1: พอแบบพอแบบใจเย็นๆคิดเยอะๆคิดนานๆเห็นอะไรต่อมีอะไรหลายๆปีเปิดหูเปิดตาให้กว้างๆถ้าไปในทรงเนี่ยอย่าไปเลยเดี๋ยวไปขึ้นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งแบบไม่น่าอ่าน
0: จริงง่ายไอ้12ทีมสุดท้ายยังไม่ได้เข้าเลยทำไมคอมบี้เมนูติดทีมชาติแต่อดัมบาร์ตันไม่ติดครับใครฟอร์มดีกว่ากัน
1: คอมบี้เมนูก็มาแรงช่วงปลายเนาะในช่วงหลังเปลี่ยนโค้ชนั่นแหละก็เปลี่ยนชีวิตคอมบี้เมนูกับปลัดคาลิกส่วนอดัมบาร์ตันแกก็สม่ำเสมอมาทั้งฤดูกาลก็ทรงเนี้ยเลือกใครก็ได้ไม่ผิดหรอกก็เลือกทีมใหญ่ไว้แล้วกันโปรเทคตัวเองด้วยแต่สำหรับคนเป็นโค้ช
0: เอาอะไรกับการเลือกตัวครั้งนี้แม้กวายังไม่ติดเลย
1: ก็
0: ผมว่าคนมันก็มีส่วนสำคัญในการเลือกอ่ะ
1: เขาก็ผมว่าถูกเขาก็ไม่ได้ปิดบังนะครับเขาเลือกทีมโดยที่ไม่ได้พิจารณาเรื่องฝีเท้าอย่างเดียวเท่านั้นพ
0: ิ
1: จารณาองค์ประกอบอื่นเรื่องการอยู่ด้วยกันเรื่องการทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
0: อ
1: ่ะคุณนึกออกไหมเลือกไปเนี่ยแล้วถ้าเขารู้ว่าเขาเลือกตัวนี้ไปฝีเท้าถึงแต่ตัวเนี้ยถ้าเอาไปแล้วไม่ได้เล่นหรือเล่นน้อยเดี๋ยวมันจะแบบทำให้บรรยากาศในทีมเนี่ยอาจมีปัญหาได
0: ้ถูก
1: ก็ไม่เอาไป
0: ถูก
1: คุณดูตัวอย่างแม็กควายเอาตั้งแต่การตัดตัวการประกาศตัวสื่อรู้เรื่องว่าแม็กควายเนี่ยโดนตัดตัวก่อนที่ทีมชาติจะประกาศเป็นทางการ
0: ใช่
1: เพราะแม็กควายไปให้ข่าวก่อน เรื่องนี้เขาไม่มีใครพูดกันโดยปกติ
0: ใช
1: ่ถ้าเคารพโค้ช
0: เ
1: นี่ยถ้าเคารพองค์กร
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่ติดก็ไม่ติดไม่ต้องมาพูดอะไรอย่างง
1: ี้
0: นะ
1: ถ้าพูดค่อยหลังให้เขาแบบ
0: หลังประกาศไปแล้ว
1: ถูกป่ะ
0: อ
1: ันนี้คือตัวอย่างที่ว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำไมทูเคิลไม่เอาไปถ้าเอาไปแล้วเนี่ยจับนั่งสำรอง
0: หรือจะมีปัญหาหรือ
1: ให้เทียบกันกับเอาจอร์แดนเฮนเดอร์สันไปเนี่ยเขารู้ว่าต่อเฮนโดมันไม่ได้เล่นเลยเนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กอย่างเดียวเนี่ยมันก็โอเค
0: ใช่ใช่ไม่หือไม่อือ
1: ไม่กระฟัดกระเฟียดไม่เดินตูดงอนออกมาอะไรเงี้ย
0: ก็นั่นแหละเป็นเรื่องปกติถามว่าอย่างคอปปี้เมนูกับมาตัน
1: อันนี้คาดการนะคาดการ
0: มันก็เกรดเดียวกันแหละมันอยู่ที่โค้ชใช้นี่แหละฟาเดซาก็ยูเว่ครับอ่ะใช่แต่ก็อยู่ไม่ยาวเนาะ
1: โอ้ยูเว่ไม่ดีด้วยฟอร์มไม่ดี
0: แล้วก็มาอยู่กับฟูลแลม
1: เออแล้วมาชุบตัวฟูลแลมอีกทีนึง
0: ผมว่าฟาเดซากับฟอร์มที่ดีสุด
1: ตอนนั้นเขาออกจากอาแจ็กซ์ไป
0: น่าจะกับแมนยูนะ
1: ใช่ครับ
0: ฟาเดซาดีสุด
1: ใช
0: ่อันดับทีมชาติที่เต็งแชมป์โลกเรียงตามฟีฟ่าแรงกิ้งไหมครับ
1: อะไรนะ
0: เต็งแชมป์บอลโลกเนี่ยมันเรียงตามแรงไม่ครับไม
1: ่ไม่ไม่ไม
0: ่แรงกิ้งบอลโลก
1: เขามีวิธีประเมินของเขาเอง
0: เฮนดี้อาร์ตทุบพื้นแล้วแสดงว่าเสียดายมากๆลุยดีอาร์ตเหร
1: อโอ้เมื่อวานนี่จะยิงได้ตั้งหลายลูก
0: ก็คาแรคเตอร์ดีอาร์ตอยู่แล้วก็จะออกอาการแบบเสียดายหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมคุณชิด
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวช่วงท้ายจะได้มาพรีวิวฟุตบอลเพราะว่าวันนี้มัน6คู่นะเดี๋ยวพรีวิวคร่าวๆตอนนี้18:46 นพักกันหน่อยสักครู่ครับ

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: บอลโลกสตอรี
2: ่การกลับมาของทัพสิงโตแห่งเมโสโปเตเมียและม้ามืดเอเชียหนึ่งในสตอรี่ที่อบอุ่นที่สุดของฟุตบอลโลก2026คือการกลับมาของทีมชาติอิรักในรอบ40ปีหลังจากคว้าตั๋วไปสุดท้ายในรอบเพลย์ออฟโดยการขยายโควต้าเป็น48ทีมทำให้เอเชียได้รับโอกาสมากขึ้นเราได้เห็นทีมอย่างอุซเบกิสถานและจอร์แดนที่เกือบจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในหลายครั้งที่ผ่านมาความน่าสนใจอยู่ที่ว่าทีมจากเอเชียจะสามารถยกระดับทีมได้ดีเพียงใดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงเป็นหัวหอกสำคัญแต่สายตาของแมวมองทั่วโลกกำลังจับจ้องไปที่ทีมสายเลือดใหม่จากตัวหนอกลางที่พร้อมจะสร้างปาฏิหาริย์ให้โลกได้จดจำในเวิลด์คัพคนนี
3: ้ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: กลับไปอยู่ต่อครับเบรกสุดท้ายของไนตี้ไนกูรูนะครับตอนนี้ 18:49 เหลือเวลาหน่อยหนึ่งว่ากันต่ออ
4: ่ะโปรแกรมบอลโลกค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มก็คือนัดที่3นั่นแหละก็จะเล่นกัน3กลุ่มนะครับก็ไล่เรียงกันตามเวลาเลยนะครับ2:00 น. 5:00 น. แล้วก็8:00 น. ก็กลุ่มแรกที่จะเล่นคือ2:00 น. ครับเกมระหว่างสวิตกับแคนาดา
3: อันนี้ก็เริ่มด้วยกลุ่ม B
4: ครับผม
3: สวิตกับแคนาดากลุ่มเนี้ยสถานการณ์มันชัดเจนแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์4แต้มเท่ากันตามมาด้วยบอสเนีย1แต้มและกา

0: ต้า1แต้มเพราะนั้นก็จับคู่กันแยกกันเป็นโซนเลยระหว่างแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์แย่งแชมป์กลุ่ม
1: ครับผม
0: ซึ่งแคนาดาได้เปรียบตรงที่ว่าผลต่างประตูบวกมากกว่าสวิตเซอร์แลนด์3ลูกดังนั้นแคนาดาแค่เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่ม
1: ครับผม
0: สวิตเซอร์แลนด์ต้องชนะถึงจะเป็นแชมป์กลุ่มได้ส่วนอีกคู่นึงบอสเนียกาตาไปตัดกัน
1: ครับ
0: ใครชนะได้อันดับ3แต่ถ้าเสมอเนี่ยบอสเนียก็จะได้อันดับ3เหมือนกันแต่คุณจะมีแค่2แต้ม
1: มันจะพอหรือเปล่า
0: ก็ไม่ดีคือต้องชนะทั้งคู่เพื่อจะเอาตัวเองไปเป็นมี4แต้มกับเขาด้วย
1: ใช่
0: เออ
1: เพราะบางทีจบอันดับ3เนี่ยถ้าไม่ดีพอคุณก็โดนตัดนะ
0: ถูกคุณจะอันดับ3 2แต้มในทุเรศเกิน
1: ครับ
0: โอเค
1: ส่วนในช่วงเวลาตี2ตรงนะครับก็ไอ้ตี5เป็นกลุ่มของบราซิลสกอตบราซิล
0: กลุ่มนี้บราซิล4แต้มโมร็อกโก4แต้มสกอตแลนด์3แต้มและเฮติก0แต้มตกรอบไปแล้ว
1: ครับ
0: สกอตแลนด์เจอบราซิลสกอตแลนด์ควรจะขอดึงเสมอบราซิลเพื่อเอาบวกเพิ่มอีก1แต
1: ้ม
0: ในมุมของบราซิลก็จะการันตีจะเป็นแชมป์กลุ่มก็ต้องชนะไว้ก่อน
1: ครับผม
0: เพราะว่าโมร็อกโกเนี่ยดูแววแล้วโอกาสชนะเฮติเป็นไปได้สูง
1: ใช่โอ้นี่แชมป์กลุ่มนี้ยังดูไม่ออกนะ
0: ใช่
1: กลุ่มนี้ยังลุ้นกันสนุกนะครับก็จะเล่นกันในช่วงตีห้าทั้งสองคู่เลยแล้วก็ช่วงเช้าครับมีเช็กเกียเจอเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต
0: ้ค่อยย้อนมาที่กลุ่ม
1: A
0: เช็คกลุ่มนี้เม็กซิโกสบายตัวไปแล้วครับ6แต้มเข้ารอบตามไปด้วยเกาหลีใต้3แต้มยังต้องลุ้นต่อ
1: ครับ
0: เช็คกับแอฟริกาใต้ก็ยังไม่ตกรอบมีทีมละ1แต้
1: ม
0: ทีนี้เช็คเจอเม็กซิโกก็เม็กซิโกไม่ต้องทำอะไรแล้วเป็นแชมป์กลุ่มด้วยป่ะเนี่ยใช่การันตีเป็นแชมป์กลุ่มแล้วเพราะว่าพวกเขาชนะเกาหลีใต้มาเม็กซิโกแพ้ก็ได้เช็คต้องชนะสถานเดียว
1: ลืมไปเลยเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าทีมไหนที่ผิดหวังที่สุดเช็คเกียร์คือหนึ่งในทีมที่ผมผิดหวังมากนะกับบอลโลกครั้งน
0: ี้พอเล่นไม่ดีด้วย
1: เล่นไม่ดี
0: ไอ้แพ้ไม่เท่าไหร่หรอกเล่นไม่ดีเล่นไม่ดีเช็คแต่ว่าเขาก็เข้ารอบมาแบบดิ้นรนก็เพลย์ออฟมาเหมือนกันคือเช็คต้องชนะเม็กซิโกครับเพื่อที่จะเอาตัวเองเป็นให้มี4แต้มให้ได้แอฟริกาใต้ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันต้องชนะเกาหลีใต้เพื่อจะเอาตัวเองมี4แต้
1: ม
0: ส่วนเกาหลีใต้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่จะเมคชัวร์เนี่ยอย่างน้อยๆขอไม่แพ้ไว้ก่
1: อ
0: นก็จะมี4แต้ม
1: ครับผมก็น่าจะลุ้น
0: เข้าใจได้ไม่ยากกลุ่มนี
1: ้ครบถ้วนวันนี้ก็จะเป็นคิวกลุ่ม A B แล้วก็กลุ่ม C นะ
0: ย้ำนะครับเข้าตาแวบๆเข้าตาแวบๆ
1: คือวันนี้ผมชอบทางด้านเม็กซิโกนะผมผิดหวังกับเช็กเกีย
0: เอ้ยเม็กซิโกเขาแบบแพ้ก็ได้นะ
1: เฮ้ยลองยังมีที่เด
0: ็ดแพ้ยังได้เลย
1: เออผมว่าวันนี้เล่นท่ามกลางเสียงเชียร์อัสเตก้านะครับวันนี้ต้องเอากันหน่อย
0: แล้วในบรรดาเจ้าภาพ3ชาติเนี่ยคือนี่คือชาติฟุตบอลแท้ๆ
1: ใช่
0: ชาติที่คลั่งฟุตบอลจริงๆ
1: สนามที่มีความจุเยอะสุดแล้วก็อีกทีมนึงผม2เกมที่แล้วผมไม่เชื่อใจเกาหลีจริงๆแต่เห็นแล้วเออว่าเกาหลีของดี
0: อ
1: ่ะแอฟริกาใต้วันนี้ผมว่าโดนแต่ผมขอในกลุ่มนี้แหละเม็กซิโกกับทางด้านเกาหลีใต
0: ้
1: เงินแข่งไม่ต้องเยอะครับชนะพอส่วนบิ๊กแมตช์คืนนี้เกมระหว่างทางด้านบราซิลกับสกอตอ่ะผมว่าบราซิลเริ่มจะคำเป้าเจอละหลังจากที่มาซุสคุนย่าอะไรอย่างเงี้ยยิงได้ในเกมที่แล้วอ่ะ
0: หรือจะมองว่าเป็นเพราะว่าอุ้ยเจอแค่เฮติอะไรป่ะ
1: ก็ได้
0: แต่อีกมุมนึงมันก็เป็นเกมเรียกความมั่นใจที่ด
1: ีอันนี้ถูกคือการชนะทีมรองบ่อนได้มันไปเพิ่มพลังเพิ่มความเป็นบราซิลนะคุณชิด
0: บราซิลที่มีปัญหาก็คือราฟินญาเจ็บไปเรียบร้อย
1: เอาวินี่เล่นได
0: ้ฮะ
1: วินี่เล่นแทนได้ริมเส้นใครก็ได
0: ้ก็จะมีรายาน
1: เออใช่ใช่ใช่ใช่เด็ก19
0: ครับผม
1: วันนี้โอ้โหจะบราซิลนี่
0: ก็คือบราซิลก็ต้องเอาบราซิลก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องชนะไว้ก่อนอ่ะเอาแชมป์กลุ่มไว้ก่อน
1: จริง
0: ใครจะไปมองว่าจะไปโยงเจอญี่ปุ่นเจออะไรก็ว่าไป
1: คือบราซิลถ้าไม่ชนะแล้วโมร็อกโกผมว่าชนะแน่ถ้าบราซิลวันนี้ไม่ชนะเนี่ยหูจบอันดับ2ไม่รู้ไปโยงสายไหนนะ
0: เออผมว่ามันไม่ต้องคิดมากอ่ะทีมที่มีแบบศักดิ์ศรีเบอร์ใหญ่ขนาดเนี้ยก็ต้องชนะไว้ก่อนไม่ต้องไปประเมินหรอกว่าจะจบ 1-2 ดีอะไรแบบนี้
1: จริงๆๆอ่ะมันก็ในเรื่องของ ของความใหญ่
0: ก็เพราะนั้นเนี่ยมันก็พร้อมเพรียงครับก็จะผู้เล่นชุดเดิมเกือบหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าระยานน่าจะได้โอกาสสตาร์ทตัวจริงเป็นแนวรุกร่วมกับวินิแล้วก็คุณย่า
1: ครับผม
0: กลางก็ชุดเดิมครับปาเกต้ากิมาไลส์และคาเซมิโร่เจอกับสกอตแลนด์สกอตแลนด์ก็มีดีตรงไหนบ้างทีมชุดนี
1: ้แม็กทอม
0: มีดีที่แม็กทอมผมว่าแทบจะผมให้เป็นโดกด้วยอีกตัวนึงเป็นตัวที่ดูเล่นแล้วได้เรื่องได้ราวแต่โค้ชไม่ค่อยชอบส่ง
1: คุณไม่ให้ค่าเชดำผมเลยอ่ะ
0: มันไม่เคย มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว
1: นี่เสียดายนะไอ้พวก
0: แต่ก็เป็นตัวที่แบบเท่าที่สกอตจะมีอ
1: ่
0: ะ
1: พวกไอ้บิลลี่กิลมอร์ก็ไม่น่านี่นะมีแม็กกินอีกตัวนึงที่น่าจะโอเคอยู่
0: จอห์นแม็กกินสกอตแม็กโทมิเน่เบนโดกก็จะเป็นตัวความหวังเนี่ยทรงๆเนี่ยครับที่เหลือก็บ้านๆ
1: แต่ทีนี้พอหมดชุดตัวจริงพอสำรองอะนะมันห่างเยอะนะผมว่า
0: ก็ไหวไหมสกอตแลนด์ขอสู้สุดชีวิตเลย
1: ผมว่าโดน
0: ครับตาตันขอต้ามนึงขอไม่แพ้ไปก่อน
1: ไม่รอดแต่อาจจะเข้ารอบก็ต้องไปลุ้นให้กลุ่มอื่น
0: หรือถ้าแพ้ก็ต้องแพ้ให้น้อยที่สุด
1: ใช่แต่ขอ2ได้มั้ย
0: ก่อนหน้านี้ไม่เลวคือจริงๆอ่ะสกอตแลนด์ผมมองว่าเล่นไม่ได้เรื่องทั้ง2เกมนะนัดแรกเฉือนเฮติ 1-0 แบบไม่น่าชนะด้วยนัด2เดชบุญแพ้โมร็อกโกแค่ลูกเดียว
1: ใช่เป็นโดนตั้งแต่ช่วงนาทีแรก
0: นาทีที่2อ่ะแล้วก็แบบน่าจะโดนตั้งหลายลูกนะวันนั้นด้วยอะไรหลายๆอย่างแพ้แค่ลูกเดียว
1: เนี่ยพอสกอตมี3แต้มอ่ะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยว่าอันดับ2ที่ดีที่สุดเขายังติดข้างบนอยู่เราดูนัด3นะมันโดนบาซินย้ำเยอะแล้วทีมอื่นเป็นใจก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสกอตแลนด์เนี่ยคือเล่นตามกำลังทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียประตูแต่ถ้าเสียแล้ว
1: อย่าเยอะ
0: ก็อย่าไปแลกกับเขาพยายามให้เสียให้เกิน1ลูก
1: ครับผมอย่าโดนย้ำอย่าโดนย้ำ
0: อย่าไปห้าว
1: ผมขอ2แล้วกันขอ2นะครับครั้งนี้คนดูในสนามเยอะยิ่งสนามซุปเปอร์โบว์ในอเมริกายิ่งขนลุกเลยครับ
0: ครับผม
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นสนามอเมริกันฟุตบอลนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าสนามขนาดยักษ์นั่นนะครับ
1: ซาอุโหแย่ครับโดนสเปนซัดเลยอุซเบย์ก็โดนโปรตุเกสซัดดังนั้นไทยเจอซาอุเจออุซเบย์คิดได้เลยครับว่าเราเป็นรองเขาสู้ไม่ได้บอลโลกไม่ไกลเกินเอื้อมแต่คุณโจผี
0: โอเคแล้วแต
1: ่อังกฤษกาหน้าเหมือนตั้งแต่เล่นอะไรให้เสมอผมตื่นมาดูครึ่งแรกเซ็งมาก
0: อ๋อใช่โคตรเซ็งโหนัดแรกยังเล่นสนุกอยู่เลยเจอโครเอเชีย
1: นี่นะเจอโครเอเชียกดไป4อย่างเงี้ย
0: กลายเป็นว่าเล่นไปเล่นมาเหมือนกับว่าอยู่ๆโค้ชก็เปลี่ยนใจช่วงเวลานึงเหมือนว่าอ่ะไม่ได้ก็อย่าให้เสียเสมอก็ไม่แย่อะไรเพราะนัดสุดท้ายมีเบาะนิ่มๆอย่างปานามารองหลังแต่เอาจริงเอาท้ายเกมจู่ๆให้คิดอยากจะลุยก็ลุย
1: ใช่4ปีที่แล้วเนี่ยประตูควรเป็นแลมสเดลที่พีกับปืน
0: ก็นั่นแหละก็จะมีช่วงเวลาแบบนี้เยอะ
1: ช่วงโป๊บดีๆก็มี
0: ช่วงนี้โป๊บโอ้โหเฮ้ยฟอร์มนี้มันต้องเบียดพิกฟอร์ดลงได้แล้วมีช่วงดีนเฮนเดอร์สันอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช่เฮนเดอร์สันก็ดีนะ
0: แต่ท้ายสุดก็หนังม้วนเดิมโค้ชก็จะแบบไว้ใจพิกฟอร์ด
1: ดูคอมเมนต์ทางยูทูบคุณปลั๊กสวัสดีคุณอายาสมหรอพี่สองคนเคยไปพี่สองคนเคยอยากไปสอบเป็นราชการไหมอิผมไม่เคยคิดตั้งแต่แรกครับเพราะผมรู้ว่าสอบราชการเนี่ยยากมากอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ผมไม่รู้ว่าเขาไปแก้เขาสอบมาได้ทีหล
1: ัง จะนั่นเลย
0: ไม่งั้นคงอาจจะ
1: พลังภายในมันเยอะมากนะครับคุณนันทพงศ์สวัสดีครับพี่เอกขี้ๆกับพี่ชิดพี่ชิดใกล้คราประมาณนี้มาโกปาเลสต้ามาเชลซีเป็นไงครับ
0: โอ้ดีมากครับบุกมันมากแล้วก็มันเล่นขวาซ้ายได้ดี
1: ครับผมพี่เอก35เหมือนที่พี่อู๋พูดจริงมาเว้ยกลับกันต้องผมต้อง53ครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชิดพี่เอกแอสซิสต์บลูทูธได้ไหมได้สิ
0: ได้เพราะว่าเมื่อวานก็มันจะมีทีมไหนวะที่ปล่อยข้าม
1: อู๋ชิดเราลืมพูดถึงไอ้ช็อตที่บูโน่งัดให้โดแล้วลูกนั้นน่ะไอ้ที่งัดข้ามกำแพงแล้วโดมายิงแบบแป๊กนิดนึงอ่ะ
0: uh-huh.
1: ลูกนั้นก็เกือบแฮตทริกอ่ะ
0: uh-huh. อ
1: ันนั้นก็เป็นลูกสูตรสวย
0: หลายดอกหลายดอก
1: หลายดอก
0: uh-huh.
1: คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกไม่แน่นะครับโดครั้งหน้าจัดที่โปรตุเกสอายุ 4-5 อาจจะฟิต uh-huh. ติดมาแทบติดมาแบบทำใจได้ในสถานการณ์สำรอง
0: uh-huh.
1: ลงท้ายเกมทำสถิติอ๋อ7ครั้ง
0: อันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการ
1: ก็ครบถ้วนนะขอบคุณแล้วก็ ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในทางโซเชียลก็อีกพอสมควรเพราะว่าหลังเกมมันก็มีอะไรพูดคุยกันเยอะนะครับ ช่วงหน้านะครับยินทากีฬาโลกเห็นจันบีมารอละช่วงหน้ามาคุยกันตอนนี้19 นาฬิกานะครับชิตตี้แล้วก็เอกต้องลาไปก่อนเจอใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 1-800-636-736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
3: สายช็อปสายชิมห้ามพลาดงานวิลเลจทูทาวน์เลือกจัดถิ่นช็อปฟินในเมืองพบของดีของเด่นคัดสรรจากร้านดังในชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าเกษตรแปรรูปและงานคราฟต์สุดเท่จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมแถมมีเวิร์กช็อปให้ร่วมทำฟรีพิเศษช็อปคุ้มค่าใช้จ่ายสุดคุ้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมลุ้นรับของรางวัลและคูปองส่วนลดภายในงานอีกมากมายระหว่างวันที่24-28มิถุนายนนี้ณลานกิจกรรมโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
4: ์ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

8ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
2: สวัสดีครับรายการนินทากีฬาโลกมาพบแล้วนะมาพบแล้วแต่ว่าพิธีกรคู่ผมหายไปไหนครับเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แวบๆนะอ้าววันนี้อยู่กับผมครับเต้แม่กรองนะครับจะมาดำเนินรายการกับพี่บีแหลมสิงพี่บิงแหลมสีนะฮะพี่บีแกมาแล้วนะขอญาตไปดื่มน้ำไปปัสสาวะนิดนึงโอ้เอาไงเนี่ยจะให้เลื่อนเวลารอหรือยังไง คือจริงๆแกมาเร็วแล้วแกมาก่อนเลยแต่ว่าวิธีซูเปอร์สตาร์ต้องให้ช้าเข้าไว
3: ้ขอไวครับสวัสดีครับอาจารย
2: ์สวัสดี
4: น้องเต้ย
2: ตรีครับผม
3: แม่ไอปิดตามาไหมวันนี
2: ้ไปตกรอบไปก็ดี
3: ไอปิดตาย ังอยู่นะ
2: ยังอยู่ไหม
3: ยังอยู่นะให้ลุ้นยังให้ลุ้นโอ้โห
2: ไม่เหมือนตุรกีชื่อก็เรียกยากกว่าจะจำได้ดันตกรอบ
3: กือแลแกน
2: เดี๋ยวเอาถ่ายรูปอีกเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงรายการเราเนี่ยมัน
3: ต้องช่วยกันโปรโมท
2: ครับ
3: แหมวันก่อนนี้เข้ามาเนี่ยเจอป่าแปะโอ้โหแบบ
2: ดีใจ
3: ยิ้มเลยกะว่ามีแน่ๆ
2: ได้ละ
3: ยิ้มขอถ่ายรูปนะโอ้ดีมากเลยนี
2: ่
3: มาช่วยกันเยอะๆนะ
2: ครับ
3: แล้วแกก็เดินบดฟันเดินออกไปเลย
2: กุมงุดไปเลยใช่ไหม
3: ล้วงก็ไม่ล้วงโอ้ปัญหาหลายอย่างสวัสดีครับ
2: สวัสดีไปแล้ว
3: สวัสดีไปแล้วนะโอเค
2: สวัสดีไปแล้วอะ
3: แหมเต้ยเป็นไงวันนี้โอ้โหตอนแรกเนี่ยเห็นเต้ยมาเขายังดีหน่อยครับ
2: เขายังชั่วสิครับ
3: เพราะว่าถ้าเป็นพี่สมตอนนี้เนี่ยปวดเฮดเลย
2: พี่สมชายเมื่อเช้าแกพากบอลนั่นเนี่ย
3: ใช่
2: แล้วก็เป็นไงบ้างเนี่ย
3: เป็นคู่แข่งของรายการชิมไปบ่นไป
2: พี่สมชายเป็นไง
3: พากไปไอไป
2: พี่สมชายใส่ลมเนี่ยกับผมตอนเอเชียนเกมกวางโจวเนี่ยใครไอเยอะกว่ากันเนี่ยตอนเนี้ย
3: โอ้โห19แย่งกันลองโอ้ก่อนมาเนี่ยยังเข้าคุยกับน้องเต่าครับบอกว่าพูดถึงเอเชียนเกมกันเพราะว่าเป็นเอเชียนเกมที่สนุกมากเพราะเป็นเอเชียนเกมวัยใสปี2010
2: น
3: ่ะโอ้มันกำลังแบบคึกคักนะ
2: ยังปี๊ดเลยยังปี๊ดเลย
3: โอ้16ปีแล้วเหรอ
2: ไม่ค่อยยั่วด้วย
3: เฮ้ยยั่วเรื่องอุนกิจที่เราเป็นแชมป์โลก
2: ยั่วอยู่บ้าง
3: โอ้พอไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันสนุกนะแป๊บเดียวครับเวลาล่วงเลยมาก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย16ปีใช่ป่ะ16แล้วเนาะเออ16ปีเพราะว่าเมื่อวานนี้คุยเรื่องบราซิล10ปีแล้วบราซิล
2: ใช่ๆรู้สึกว่าเพิ่งจะมี Facebook มันขึ้นมาเตือนปกติเช่นเกมประมาณนี้ไหมประมาณเดือนๆนี้ไหม
3: มันแล้วแต
2: ่
3: เออมันแล้วแต่
2: ไม่แน่นะ
3: เออ
2: คราวนั้นเนี่ยถ้าฟุตบอลทีมชาติไทยที่จำได้ถ้าเป็นนักฟุตบอลทีมฟุตบอลไทยนะก็ต้องแปรรับสันแล้วก็นี่โค้ดเอ็กโค้ดเอ็กวัสพลแก้วผล
3: ึกหิมพานต
2: ์ไม่ใช่โค้ดเอ็กเนี่ยที่ตอนนั้นเป็นล่าไม่แปรรับสันแล้วก็ตอนนี้มาเป็นโค้ดทีมชาติไทยชุด17ปีละ16ปีผ่านไป
3: แต่ตอนปี2010นี่โค้ดเราผู้อันนั้นผู้หญิงพี่จตุพรประมวลบานนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหม
2: ใช่ใช่ไม่แน่ใจ
3: ใช่ใช่ชื่อจตุพรนามสกุลอะไรนะ
2: ประมวลบานนั่นแหละ
3: ประมวลบานชื่อจุนพี่จุน
2: พี่จุนเหมือนกัน
3: ใช่เพราะว่าแกเป็นอาของมิดฟิลกระดูกยุงโอมครับเป็นอาของกอล์ฟกาตา
2: จริงเหรอ
3: เออรูปร่างคนละทิศเลย
2: พยายามนึกหน้าว่ามีทรงคล้ายกันไหม
3: เป็นอาเป็นอาหลานกันนะฮะ
2: ทำไมกาตาไม่เคยบอกเลย
3: โอ้โหขนาดไปถึงปุ๊บเนี่ยแนะนำตัวเองเดินหนีเลยพอรู้ว่าเป็นอาก๊อปเป็นญาติก๊อปปุ๊บเดินหนีเลย
2: นะช
3: ุ
2: ดน
3: ั้
2: นทำให้ผมรู้จักวิชยาเด่นมิตร
3: คนที่
2: โดนใบแดงโดยที่ติงตองมากเลยอ่ะโมโหมากเลยนั้นน้องส้มที่ตอนนั้นยังอยู่บ้านเมืองมั้ง
3: อ
2: ู้ด่าทั้งเกมเลย
3: โอ้ขี้ยั่วมาก
2: เออนะต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นสารวัตรเด่นมิตร
3: ใช่ใช่แล้วก็เรามีกองหน้าก็คืออันนี้ไงกีรติเขียวสมบัติ
2: เออไว้ตะป๊อปตะป๊อป
3: แล้วก็เป็นคนยิงแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแมตช์เอ้ยอันนั้นปี14วะนะฮะ
2: อินชอนใช่
3: ไหมอินชอนป่ะ
2: อินชอนนี่เป็นพี่โก้คุมละ
3: ใช่ที่เราสองคนไปนั่งมั่วในรถเขาอะ
2: ครับ
3: เจเนี่ยครับไอ้เจ้าเจเนี่ยมองไอ้สองคนนี้ใครวะ

0: แต่เป็นอิสลาม
1: อืม
0: แล้วยิ้มทั้งวัน
1: ยิ้มอย่างเดียวชื่ออะไรไม่รู้อ่ะ
0: ไม่รู้เราเรียกบางยิ้ม
1: บางยิ้ม
0: ทำไปทำมาปุ๊บบางทอดไข่เจียวเป็นไห
1: ม
0: ทำไม่เป็นครับ
1: ยิ้ม
0: ยิ้มคนไทยเข้าไปผัดเองหมดเลยโอ้ดีดีดีดี
1: พี่จุ้ยนี่มาเลยนี
0: ่โอ้โอ
1: ้โป๊กปากโป๊กปาก
0: เออครั้งนั้นไปอนุบสันใช่
1: ไปอนุบสัน
0: เออแล้วทำไมเราไม่ไปขออะไรเซ็นรับสันเลย
1: เราชินแล้วไงตอนนั้นเราเจอรับสันจนชิน
0: อะเออทำไมอะแปลกมากนะ
1: ครับ
0: เออปี2010ยังเป็นยุคของคุณวรวีมกุฎีนะ
1: แกมา
0: พี
1: ่เหมือนช่วงนั้นแกก็มาไทยบ่อยเหมือนนะ
0: ใช
1: ่กิจกรรมนั่นนี
0: ่อ๋อพี่ยีพี่ยีนะแล้วก็วันที่เราเนี่ยชนะเติร์กอ่ะรอบน็อกเอาท์เรามีใบแดง1ใบแล้วก็คีรติเขียวสมบัติเป็นคนยิงแล้วประตูนั้นเนี่ยแซมมวนต้องเล่นอ่ะ
1: เออ
0: กวินเจ็บหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วแซมมวนลงครับโอ้เราก็ตะโกนอ่ะแซมมวนแซมมวนเชียร์เป็นมวยเลยโอ้มันมากเลย
1: ว่าขอบุรี
0: ม
1: วนในมวน
0: คนละอย่างโอ้
1: แต่กีฬาที่ผมชอบที่สุดนะ
0: อะไรครับ
1: ในเอเชียนเกมที่กวางโจคือเทควันโด
0: เหรอ
1: แต่จำไม่ได้นะนักกีฬาไทยใครไปมั่ง
0: แฮปเปล่าม
1: ันมีนี่ไง
0: อะไร
1: เพรสเซนเตอร์เป็นที่เดียวเลยที่มีเบียร์แจก
0: อ๋อโหมีหน้า
1: โอ้ชอบมากไปยังเลย
0: เหรอ
1: แต่ขนาดวันที่เขาพักนะเบรกเดย์นี่ก็ยังไปอะนะ
0: นี่ชอบอย่างหนึ่งมันแจกนี่ไงน้ำไอ้นี่หล่อทั้งกล้วย
1: เออ
0: กินจนน้ำตาลขึ้น
1: อ
0: ะวันละ8กระป๋องอะโอ้อุจจาระออกมาดำปึ๊ดเลย
1: เราเหนื่อยไงก็ต้องการ
0: น้ำตาลเ
1: ติ
0: ม
1: เนี่ยพี่เต่าบอกใช่เลยนะพี่เต่า
0: สนุกมากนะ
1: พี่เต่านี่ฉกมาวันละ8กระป๋องกลับไปกินบ้านกลับไปที่โรงแรมจะนอนที่หมู่บ้านนักกีฬา
0: โอ้โหโอ้คนนี่งงเลยอ่ะเอ๊ะนี่นักกีฬาอะไรวะเนี่ยนี่บอกเลย
1: หมอนวด
0: หมอนวดบ้าอะไรนี่บอกไปบอกก็เป็นนักวิ่ง4คูณ100อ่ะเออคนงงเลย
1: เชื่อไอ้นี่ก็เชื่องเลยกัน
0: เป็นโค้ด
1: อ๋อได
0: ้อยู่ได้อยู่ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยชอบไอ้มันคือเราจะแยกกันทำข่าวไงผมนี่ไปสนุกเกอร์ไปเป็นสนุกเกอร์ครั้งสุดท้ายที่มีการจัดการแข่งขันแล้วก็ที่สนามสนุกเนี่ยตรงสนุกเนี่ยมันจะมียิมนาสติกแล้วมันก็มีสควอต
1: ครับ
0: อยู่ในที่เดียวกันปรากฏว่าพอไปเนี่ยสนุกเนี่ยมันไม่มีที่นั่งก็ไปนั่งที่สควอต
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหม
1: ทำไม
0: ของกินเยอะมากโอ้โหแหล่งรวมเลยเขามีที่นั่นมีขนมจีบซาลาเปาเลี้ยงด้วยเพราะว่านักข่าวฮ่องกงจีนเนี่ยฮ่องกงลุ้นเหรียญไงลุ้นเหรียญสควอตสบายเลย
1: จีนนี่มันหน้าใหญ่นะ
0: โอ้ใช่
1: จีนเนี่ยที่สุดเลยความหน้าใหญ่
0: ชุดความหน้าใหญ่ใจโต
1: ชมยังไม่ได้หน้าใหญ
0: ่เออเขาคนดี
1: ใช่คือเสียหน้าไม่ได้อะอะไร
0: เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แบบเดียวกับใครรู้ไหม
1: ใครอะ
0: พี่สมไงโอ้สุดยอดเลยอ่ะ
1: ก็ยังดีมันรีมิงนะ
0: เอาดีแน่เมื่อวานนี้จัดรายการ
1: เป็นไง
0: ลืมทุกอย่างแล้วเถียงด้วยเถียงว่าปานามาเนี่ยนะอยู่ในโซนอเมริกาใต
1: ้
0: เราบอกไม่พี่มันอยู่นี่แคริบเบียนอเมริกาใต้บอกอย่าเถียงที่มันอยู่อเมริกาเหนือเหรอแล้วเสร็จปุ๊บลืมโทรศัพท์อีกนินทาพี่สมชอบใจนั่งขำอยู่แล้วนะ
1: เออมันเขามีความสุขนะเวลาแบบ
0: ต้องขยี้พี่ปู
1: น
0: ิน
1: ทาพี่สมชาย
0: เออ
1: แล้วพี่สมชายก็สภาพแกก็อย่างนั้นนะก็ยังไปนินทาอีกนะ
0: พี่ปูน่าโดนสนุกอําใครก็ไม่มันถ้าพี่ปู
1: เออเดี๋ยวแกก็หายเดี๋ยวแกก็แข็งแรง
0: ใช่ก็ดูเต้ยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอจนแบบแทบลาโลกอ
1: ่
0: ะปี2010นะครับแต่ว่าไอแต่เนี้ยประทับใจมากก็คือปี2014
1: ที
0: ่อินชอน
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าไปอยู่เนี่ยท่ามกลางคือไป2ปีติดนะไป2ปีติดเพราะปี13เนี่ยมันมีเอเชียนดอร์เกมแล้วปี14เนี่ยมีเอเชียนเกมใช่ไห
1: ม
0: ปี13เนี่ยไปค่อนข้างพักเนี่ยโอเคเลยเพราะว่าไปกับทีมสนุกเกอร
1: ์
0: ของกินครบ
1: เขาเบรกนิดนึงอินชอน2014
0: อ
1: ่ะพี่บีนอนไม่ได้นอนโรงแรมเดียวผมใช่ไหมแต่นอนเหมือน
0: นอนใกล้กัน
1: บังเอิญใกล้กัน
0: บังเอิญใกล้กัน
1: คือรถผ่านเฮ้ยพี่บีกับขนงนี่วะ
0: ใช
1: ่
0: นอนกับขนงกับจุ้ยปรากฏว่าไปนอนเนี่ยนะเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือมันเป็นดงม่านลูดอ่ะ
1: แล้วดีนี่วะ
0: โอ้แต่โรงแรมเนี่ยอัน
1: นี้14หรือ13
0: 14
1: อ่ะ
0: มันโด่ขึ้นมาอยู่กลางระหว่างม่านลูดอ่ะแล้วคิดดูผมต้องเดินเข้าฝั่งไกลขนงอ่ะ
1: เป็นโหน่งเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะโหน่งเนี่ยเขามักจะ

0: เหนื่อยง่าย
1: ไงนมด้วยนมหิวอีกแล้ว
0: ครับ
1: นะแล้วก็ปี14นี่ก็มันว่าอยู่ใกล้โรงแรมกับเตยนี่แหละไม่ได้นอนด้วยกันปี2014ไปอยู่ด้วยกันนะฮะแต่ว่า14เนี่ยเราอยู่ใกล้กันแล้วก็นัดกันไปทำข่าวเนี่ยก็เดินมาครึ่งทางพอดีอ่ะแล้วก็เจอที่ปารุณเมย
0: ์ก็จะเจอเรียกบัสสเตชันของเขาที่จะมารับนักข่าว
1: ใช่
0: ไปนั่นนี่
1: ใช่เพราะว่านั่งรถเมย์เนี่ยกระโหนงทุกวันแล้วหลงทุกวันโอ้วัน
0: กระโหนงอ่ะ
1: เดี๋ยวลองดูให้ครับเมื่อไปปุ๊บวันหนึ่งนั่งไปปุ๊บลงมาเอ๊มองคนนี้คุ้นๆจังว่านั่งอยู่ป้ายรถเมย
0: ์ใช่
1: นะฮะตะโกนนดาครับคุณศักดารัตนสุวรรณ
0: ตกรถ
1: ตกโอ้คือลุ่มล่ามากเลย
0: ผมว่านดาแกอาจจะแบบกำลังดุด่านักกีฬาอยู
1: ่
0: นักกีฬาแอบหนีกลับไปปล่อยกันไว้นี่แหละ
1: หันมาอีกที
0: หันมาดุหนี
1: โอ้หัน
0: มาเอาไปหมดแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าเออกลับไปปี2010ดีกว่ามันกว่า
0: ครับ
1: แล้วตกลงปีไหนมันกว่ากันไหมเนี่ย
0: มันเหมือนกันแต่ด้วยความที่เมื่อก่อนโลกโซเชียลมันยังไม่ขนาดเนี้ย
1: มันทำให้เราไม่เหนื่อยเท่านี้นะ
0: ไม่เหนื่อยเท่านี
1: ้โอ้ไปหลัง
0: มันเหนื่อยแล้วนะ
1: เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าในช่วงรอยต่อฮะก็คือมันเป็นรอยต่อปี2010ก่อน2010ก็คือเอเชียนเกมที่กวางโจแล้วก็มาต่อด้วยลอนดอนปี2012นะครับแล้วก็เอเชียนเกมปี2014ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเริ่มมีปรากฏการณ์ของโซเชียลคือ Facebook เข้ามาก็คือคุณเปิ้ล ITV เดิมหรือว่า PPTV ผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเป็นคนบอกว่าพี่บีแกต้องสมัครนะเว้ย Facebook อ่ะตอนที่ปี2010ไปไอ้นี่ในการไปอังกฤษกันมาแกต้องสมัครนะโอ้พอสมัครเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเริ่มแล้วครับมันเริ่มทำให้เราเนี่ยเหนื่อยนะต้องทำแบบถ่ายรูปพิมพ์ข่าวถ่ายวิดีโอ โทรรายงานวิทยุ ทำทุกอย่าง
0: สมัยเราเรียนเนี่ยมันจะแยกแขนงกันนะ
1: ใช่
0: วารสาร
1: วารสารเขียนข่าว
0: แล้วก็วิทยุโทรทัศน
1: ์ก็เรื่องนึงตัดต่อ
0: พ
1: ีอาร์ประชาสัมพันธ์โฆษณาก็อีกแบบ
0: โฆษณาด้วย
1: อ
0: ันนี้พอทุกอย่างมาพอดีรับจ็อบมาพีอาร์ก็ต้อง
1: พอหลังสุดเนี่ยนะปี2016นี่เต็มรูปแบบครับเพราะว่าตอนที่จะไปเนี่ยนะก็ทำเป็นช่างภาพด้วยนะเป็นช่างภาพเขียนสกู๊ปเขียนข่าวเขียนข่าวพีอาร์ด้วยนะแล้วก็ขอโฆษณาด้วยครบเลยใช้ทุกอย่าง
0: การตลาดด้วย
1: โอ้ทำการตลาดด้วยโอ้วุ่นมาก
0: อินชอน2014เนี่ยผมไปอยู่กับแต่นั้นอยู่เดลินิวแล้วไปอยู่โรงแรมเดียวกับคือทางซึ่งไปคุณนาทีมณิชนจองนะเข้าไปถึงโรงแรมเนี่ยขอใช้คำว่าช็อก
1: ละอ๋อแบบอ๋อนี่ล้อเลียนป๋าเหรอ
0: ทำไมฮะ
1: ช็อกพวกสามประตูมาช็อกบอลครับ
0: ช็อกเหรอ
1: ชกแกคนใต้พูดไม่ชัดแกออกมาช็อกลูกนี้ครับโอ้โหฟูลแบ็กเนี่ยล้อมอยู่ในกรอบฟูลแบ็กล้อมอยู่ในกรอบเขตโทษล้มอยู่ในกรอบเขตโทษ
0: โอ้โหแต่มีวุ้นแปลภาษาเลยฮะเอาเป็นจะเป็นลมดีกว่าเอาเหมือนนายกอนุทินพอรู้เรื่องที่มีทุจริตสอบจะเป็นลม
1: โอ้โหจะเป็นลม
0: นี่แหละ
1: นี่นะโอ้แล้วก็เพิ่งรู้ครับระบบราชการไทยครับล่าสุดเดียวโอ้โหสุดยอดเลยนะ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยเปิดไปนะรายงานข่าวมันครึ่งชั่วโมงนะครับไม่หมดนะ
0: ใช่แล้วมันไหลมาเลยนี่แค่เจอช่วงเดียวนะ
1: โอ
0: ้เออดีเว้ย
1: ใช่มันอาจจะต้องหนักกว่านี้
0: มันต้องมีมากกว่านี้
1: ใช่
0: คือแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่า
1: เลือดไหลแค่นี
0: ้ดูแค่บริษัทเนี้ย
1: ม
0: ันต้องรู้กันทั้งหมดแหละ
1: ใช่ใช่
0: แต่ดีครับเดี๋ยวเราก็ว่ากันเดี๋ยวอินชอนก่อน
1: อินชอน
0: อินชอนนี่ไปอยู่กับข่าวสดมติชนไทยรัฐหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: อยู่ด้วยจำได้
0: ก็อยู่เป็นชุด
1: ใช
0: ่พอไปถึงโรงแรมนี่ช็อก
1: โอ้โห
0: ช็อก
1: ช็อกจริงนะเพราะว่า
0: โรงแรมยังสร้างไม่เสร็จ
1: ยัง
0: ทาสีเทปูนลิฟต์ยังไม่เสร็จลิฟต์ยังไม่มี
1: อยู่ชั้นอะไรอ่ะ
0: อยู่ชั้น4หรือ5เนี่ยคือที่แย่สุดคือกลิ่นสี
1: และกาวแป้ง
0: โอ้โหไอ้นั่นหนังของคุณอะไรนะไอ้คุณซันโตสอะไรนั่นใช่ไหม
1: เปียกโปสเตอร์
0: เปียกโปสเตอร
1: ์
0: นะก็ไปถึงเนี่ยไปเช็คอินก่อนเจอตะลุงเช็คอินก็รอเช็คอินช้าเลยอยู่คนเดียวเนี่ยเช็คอินสักพักนึงเช็คอินเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาของขึ้นเองแหละมันไม่มีใครมาช่วยหรอกสักพักเห็นลุงคนที่รับเช็คอินไปถูพื้นละปืดปืดปืด
1: ทำทุกอย่างเลย
0: เช้ามาทานอาหารเช้า
1: ลุง
0: ลุงคนเดิม คนดีคนเดิมมาทำอาหารคนเดียวทำทุกอย่างไอ้ฉันเก็บประมาณสัก14-15วันรวมไปก่อนกลับหลังนี่ก็ตี20วัน
1: 20
0: วันเนี่ยจากไปวันแรกเนี่ยยังไม่เสร็จมีกลิ่นสีพอดีอ่ะวันกลับเนี่ยเสร็จพอดีทางลุงบอกว่าสอบถามทางลุงก็บอกว่าเขาแจ้งรัฐบาลไปแล้วว่ามันไม่เสร็จมันไม่ทันแต่รัฐบาลบอกว่าเออมันต้องทันแล้วไม่ทันก็ต้องทันได้เท่าไหร่เท่านั้นแล้วด่าคุณนาทีแล้วกันตีซะว่าคุณนาทีคุณนาทีบริชนคนจอง
1: โอ้ส่วนโอ้ปี14นี่ก็ของดีๆกันนะครับเพราะว่าอินชอนนี่มันเป็นรอยต่อเข้าสู่เป็นเส้นที่จะเข้าสู่เกาหลีเหนือตรงนั้นน่ะนะครับแล้วก็มันมีอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงช่วงของสงครามเกาหลีก็มีธงชาติไทยประดับอยู่ในนั้นด้วยพอไปตรงไหนพอเป็นคนไทยก็รู้สึกคือเกาหลีก็ให้การต้อนรับที่ดีเลยนะเจอเนี่ยกินข้าวฟรีก็หลายมื้อโอ้กินข้าวฟรีนะฮะเจอคีแมนกีฬาไทยก็ยังไม่เลี้ยงเลยคนเกาหลีเลี้ยงเป็นคนไทยโอ้แต่ชอบตอนที่ขึ้นรถไปกับพี่โก้มากเลยครับแม่เขาบอกพี่โก้คือเราอ่ะจะไปกับเขาแหละแต่เราก็แบบพี่มันไกลไหมผมต้องนั่งกับพ
0: ี
1: ่เออขอจดมาหน่อยว่าไอ้ที่ซ้อมเนี่ยพูดขนาดนี้แล้ว
0: ไป
1: แล้วขึ้นไปผมกับผมกับเต้ยเนี่ยจะไปนั่งที่โค้ชกันอีกโอ้โคตรบ้าเลยอ่ะ
0: คือพี่โก้ก็ต้องนั่
1: ง
0: หน
1: ้
0: าสุดหน้าสุดแล้วอยู่ทางซ้ายคนขับ
1: ก็นั่งเหมือนเมียคนขับอ่ะ
0: โอ้แล้วแกก็ดีนะแกเห็นเรานั่งก่อนแกขึ้นมาแบบแล้วแกไม่ไล่เลยนะแกลงไปแกให้พี่แม็กไล่ลุงมาไล
1: ่ใช่
0: ขอที่ให้หัวหน้าโค้ชหน่อยครับ
1: ขอที่ให้หัวหน้าโค้ชหน่อยครับโอ้เราก็ไปนั่งปุ๊บนักบอลปกติก็นั่งแบบคนละที่ละคน
0: อ
1: ่ะมันก็ต้องไปเทอยู่ข้างหลังแล้วอยู่ๆไอ้2คนนี้มันใครวะ
0: เบียด
1: เออเบียดนั่งนั่งแล้วเจนมอง
0: ตอนนั้นโอ้โหกำลัง
1: บอลไทยกำลังขึ้นเลยนะ
0: ใช่ชุดนั้นก็เป็นชุดที่
1: เก่งอ
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะ2014เป็นปีที่เราได้แชมป์ซ
1: ู
0: ซ
1: ู
0: กิครับด้วย
1: นะได้แล้ว
0: ดีตอนนี้ก็คงไม่ได้อ่ะซูซูกิครับเขาบอกจะเอาเด็กเล่น
1: อ่ะ
0: นะครับเราไม่เอา
1: ธรรมดานะครับเราไม่เอาอะไรหรอก
0: เราพยายามเอาแล้ว
1: เราพยายามแล้ว
0: เราบอกไม่เอา
1: แต่ปี14เนี่ยเต้ยตั้งแต่ไปกับคุณเต้ยมาเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยไปทำข่าวมวย
0: ครับ
1: ซึ่งมวยวันนั้นเนี่ยได้เหรียญทองคนเดียวเอ็มได
0: ้ผมจำไม่ได
1: ้
0: แล้ว
1: เอ็มได้คนเดียวเลยผมภาคภูมิแจ้งโพน่าเก่าไปนะฮะนะฮะได้
0: สิชัย
1: วุฒิชัยนะมาทุกมาทุก
0: โจยกันมาหาเลย
1: ปรากฏว่าไอเราก็รู้ว่าน้องมาร้องเพลงเก่ง
0: ครับ
1: เราก็ให้ร้องเลยไหนร้องเพลงโชว์ไหนในห้องเพรสเซนเตอร์นะ
0: ครับ
1: โอ้จากนั้นในเอ็มคอแห้งเลยมาทีละช่องเลยทีละมันร้องทุกอันแล้วมันมีทีเด็ดครับก็คืออาหารตรงข้ามกับสนามมวย
0: ครับ
1: ชื่อว่าจูกุมิมันก็คือปลาหมึกผัดพริกที่เผ็ดมากเลยจำได้ป่ะไปถึงปุ๊บเตยเนี่ยบอกเลยพี่เฮ้ยมันมีปลาหมึกเว้ยโอ้ยเรามานี่เรายังไม่โดนปลาหมึกเลยนี่เขาเมืองทะเลนะเนี่ยก็สั่งมาเขาก็เอาไอ้ปกติมันมีต้มซุปเนี่ยมันต้องร้อนถูกป่ะไอ้นี่มันต้มซุปเย็นมาวางเพื่อเราไม่รู้ไงมันวางเสร็จปุ๊บเราก็ยิ้มเล่าข้าวมาวางบอกเตยแม่งโรคจิตหรอวะมันกวนเราแน
0: ่
1: โทษนะฮะแม่งกวนทีนเราแน่เลยเพราะว่ามันรู้ว่าเราเป็นชาวต่างชาติแน่เลย มันก็เลยเอาซุปเย็นมาให้เต้ยแทนที่จะห้ามเต้ยบอกจริงพี่คนเลว แล้วเขาก็เอาอันนี้มาโอ้โหเผ็ดแบบเผ็ดนรกมากนะครับแล้วกินกับข้าวอ่ะ
0: คนไทยบอกเผ็ดอ่ะ
1: แล้วมันเขาก็นั่งมองเราว่าทำไมไม่ตักน้ำแกงได้กินสักทีไง เพื่อมันตัดเผ็ดเราก็ไม่กินเพราะว่ามันเป็นต้มเย็นอ่ะแกงจืดเย็นน่ะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าไปกินครั้งที่3ครับเขาถึงได้มาบอกว่าพวกมึงอ่ะต้องตักที่นี่กินด้วยแล้วตั้งแต่วันนั้นนะเต้ยพึ่งมาเจอจุกุมิในเมืองไทยที่สยามสแควร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวไปเต้นในแรนดอมแดน
0: ครับ
1: แล้วก็เลยเดินไปแล้วก็คุณภรรยาก็บอกว่าเนี่ยมีร้านเกาหลีเนี่ยที่ป้าชอบพูดว่าไปกินกับพี่เต้ยมาบอกไม่มีอ่ะคือไปกินเท่าไหร่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะครับไปเจอเต้ยมันใช่เลยคือจุกุมิไม่เผ็ดสู้ที่นู่นไม่ได
0: ้โอ้นี่ปรับลดเผ็ดให้เข้าลิ้นคนไทยแปลกๆนะปกติคนไทยต้องเผ็ดนะแต่ถ้าเผ็ดคนนั้นก็ไม่อร่อยแล้วนะ
1: จริงนะอินชอนนะ
0: คือเผ็ดแบบต่างประเทศกับเผ็ดแบบไทยมันก็ไม่เหมือนกัน
1: คนละแบบ
0: เผ็ด ต่างประเทศมันจะบึ้มนะเผ็ดไทยมันจะค่อยๆซึม
1: ค่อยๆซึมเหมือนโดนเมียด่าเรื่อย
0: ๆทุกทุกทุกทุก
1: เมื่อก่อนเต้ยจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยหลังๆนี่ชักรู
0: ้ก็ทุกทุกทุกทุกทุก
1: แต่พี่สมเนี่ยซึมมานานแล้วเป็นช่วงหลังเนี่ยนะแกยิ่งซึมหนักเลยเพราะว่าพี่เจ๊ลำไยแกเกษียณไงโอ้ปุ๊บเนี่ยพี่สมก็พยายามหาเรื่องออกอย่างมากเลยเดียวเลยตอนนี้โอ้ลุ่มล่ามจริงเลยนะปี14เนี่ยมันสนุกมากแล้วก็เกาหลีได้โลกจิตครับแถลงข่าวฟุตบอล8โมงเช้าโอ้นัดกับเต้ย6โมงครึ่งอ่ะนะเต้ยมันก็รอครับผมตื่น7โมงโอ้ไปถึงปุ๊บเนี่ยแถลงแล้วอ่ะไอ้วันที่รอบรองที่ไทยจะเจอเกาหลีอ่ะแถลงข่าวบ้าเลย8โมงเช้าโอ้โหจริง
0: ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ดีนะจบไปเรื่อง
1: ไม่ต้องแถลงเย็น
0: แต่ถ้าอีกคิดอีกทางนึงอ่ะมันจบเรื่องเนี้ยมันก็มีเรื่องอื่นต่อ
1: เดี๋ยวนี้มัน
0: จบแล้วทั้งวัน
1: มันไหลต่อเนื่องนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยจะวนไปที่แต่รุ่นเรานี่ไม่เจอญี่ปุ่นในเช่นเกมนะไม่มีนะ
0: เออใช่
1: ไม่มี
0: ญี่ปุ่นล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ย
1: ฮิโรชิมาป่ะ
0: อ๋อฮิโรชิมา
1: ซึ่งรุ่นเราไม่ทัน
0: ศิริศักดิ์คาเดลีอ่ะ
1: โอ้โหเพราะฮิโรชิมามันปี94ใช่ป่ะพวกเนี่ยเข้ามาปี98ก็คือไทยเป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: ไทยเป็นเจ้าภาพนะเอเชียนเกมที่ไทยซึ่งมหัศจรรย์มากนะครับตรงหน้าแถวหัวหมากเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะพิธีเปิด2วันเนี่ยแดดนี่เปรี้ยงเลยเต้ยต้นไม้ไม่มี
0: ครับ
1: จับวันนั้นทำข่าวเสร็จ4ทุ่มเพราะดูตะก้อซ้อมเสร็จตั้ง4โมงครับเมาครับแล้วก็จะกลับ4ทุ่มโอ้พอเช้ามาต้องไปทำข่าวพี่เอ็กจากกิจพนิษฐาธิกรรมซ้อมยิงตอนนี้ปืนตกใจครับ
0: ทำไม
1: ฮะต้นไม้โตหมดแล้วอะโอ้คิดดู
0: มือ
1: มหัศจรรย์อะข้ามคืนเดียวต้นไม้โตหมดเลยอะ
0: มันจะอยู่ได้นานไหมนะไอ้ต้นไม
1: ้ก็ยังไม่ทันจบไอเช่นเกมเลยฮะเหี้ยว
0: โอ้สไตล์อย่างเนี้ยมันก็เป็นแทบทุกที่เหมือนแต่บ้านเราอะเก่ง
1: เก่งบ้านเราเก่งกว่าเก่งกว่า
0: ขอให้มีเงินเถอะ
1: เออใช่
0: ขอให้มีเงินคืออย่างซีเกียนที่ผ่านมาเนี่ยเงินไม่ถึงเท่านั้นก็โปะได้อาทิตย์หนึ่งคนแข่งก็โปะได้แต่เงินมันไม่ถึง
1: ใช่ใช่เออรุ่นเราจะเป็นรุ่นพี่นะก็จะเป็นเอเชียนเกมที่ไทยปี98แล้วก็ต่อด้วยเอเชียนเกมที่บูซานเกาหลีใต้ปี2002
0: ครับ
1: นะฮะอันนั้นก็มันเพราะว่าตังค์ไม่พอต้องยุบห้องไปนอนกับข่าวสดพี่แดงนี่น่ารักมากเลยนะโอ้ไปถึงปุ๊บเอ็งนอนเลยเดี๋ยวพี่นอนเอ็งขึ้นไปนอนบนเตียงเลยเดี๋ยวพี่นอนข้างล่างเองโอ
0: ้ยอดคน
1: พี่แดงยอดเลยนะโอ้เราก็เกรงใจได้เลยครับพี
0: ่ไม่หือไม่อือ
1: ไม่หือไม่อือ
0: ไม่คิดเลย
1: จะบ้าเหรอแต่แกให้นอนเลยนะแล้วก็ปี2006เนี่ยที่โดฮากาตาร
0: ์ครับ
1: 2010เนี่ยก็ได้ไปกับเต้ยแล้วไอทั้งคืนนะ
0: ไอ้เพื่อนเราแต่ละคนเนี่ยก็อยากจะมาคุยเหลือเกิน
1: โอ้
0: ห้องเราเนี่ยซึ่งจะจองเป็นห้องแบบ
1: ห้องสวีทห้องสวีทนะฮะโอ้ใหญ่มากครับตังก็น้อยกว่าเขานะแต่ได้ห้องใหญ่แอคสิ
0: ห้องใหญ
1: ่นอนตอนนั้นเต้ยอยู่สยามรัฐนะสยามรัฐแนวหน้าบ้านเมืองนอนที่ชั้นห้องบนล่มเลยนะฮะแล้วถือกำเนิดชีคอาหมัดที่นั่น
0: โอ้ใครก็เรียกผมชีค
1: เออ
0: ชีคที่จนที่สุดราชวงศ์ที่จนที่สุด
1: ราชวงศ์ที่จนที่สุดนะฮะแล้วก็มีจากนั้นปี14ก็ที่อินชอนกลับมาเกาหลีอย่างเร็วเลยนะปี18ที่ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเอเชียนเกมที่จะเปลี่ยนไปเป็นปี2019เพราะเขาจะขอเว้น5ปี5ปีบล็อกนั้นน่ะ
0: ครับ
1: เพื่อที่ให้ลงตัวว่า1ปีก่อนจะเข้าสู่โอลิมปิก
0: ให้เตรียมนะ
1: ปรากฏว่าเวียดนามเนี่ยเข้าวินโดยมีจีนเนี่ยเป็นชาติที่สนับสนุน
0: ครับ
1: ปรากฏว่าอยู่ๆจีนถอนสมอเว้ยเวียดนามก็ถอนไปด้วยทีนี
0: ้
1: OCA ก็ซวยดิก็เลยต้องไปร้องขอให้อินโดนีเซียซึ่งแพ้เลือกตั้งเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพแล้ววิโดโดอ่ะเขาบอกว่าหูเงินเนี่ยของสุราบายาเนี่ยมันหมดแล้วไงไปทำอย่างอื่นก็เลยต้องมาจัดที่จาการ์ตาจัดที่จาการ์ตาแทน
0: 2018นะ
1: 2018นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือครั้งล่าสุดนี่แหละนี่เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ไปนะก็คือที่
0: หางโจ
1: ที่เต้ยไปหางโจ
0: หางโจดีมากเออจีนอ่ะ
1: แต่
0: จีนอีก
1: แต่เนี่ยที่จีนแต่ว่ารู้สึกว่าไม่น่าไปแล้วล่ะ
0: เนาะ
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมอยู่เมืองไทยอ่ะดีกว่าค่าภาคท่วมเลย

0: แล้วมันได้ดูเรื่อยๆนะ
1: โอ
0: ้แล้วไอ้ชิคเกียร์นี่เหนื่อยนะ
1: พากอยู่3ช่องสบายเลย
0: คือถ้าในมุมของผู้สื่อข่าวอ่ะซีเกียร์นี่เหนื่อยที่สุด
1: ใช่
0: เพราะนักกีฬาไทยมันลงทุกนาที
1: ลงยับ
0: แล้วก็ไอ้ซีเกียร์ได้ลุ้นน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีลุ้น
1: ใช่
0: เงินทองแดงเงินทองแดงนะฮะโอลิมปิกเนี่ยโดยปกติเนี่ย
1: พิธีพิถ
0: ันที่สุด
1: แต่พิธีพิถันมาก
0: แต่ว่าโอลิมปิกที่เราไปมาล่าสุดนี่ที่ปารีสเนี่ยเหมือนเขาวางโปรแกรมไม่แกล้งนักข่าวนักกีฬาไทยแข่งตั้งแต่เดย์วันจนวันสุดท้ายอ
1: ่
0: ะน้องนักโยน้ำหนักน้องส้มอ่ะ
1: ใช่เอาเล้งเอาเล้งนะครับนั่นแหละครับก็เลยไม่ได้เที่ยวเลยนะครับผมเนี่ยวางปะเตยพี่นี่ไงเสื้อใส่มาวันนี้ด้วยเบลเยียมเดี๋ยวนี้ไปเบลเยียมกับพี่นะแล้วเดี๋ยวอีก2วันทำข่าวเสร็จปุ๊บเว้ยเดี๋ยวไปลักเซมเบิร์กกัน
0: เ
1: อ๊กำไรชีวิตนิดนึงสุดท้ายอยู่แต่ปารีส
0: โอ้โหไม่ได้ไปไหนเลยก็มีนี่พี่ลิมิงก็ไปนอนบางดี
1: ก็จะทำข่าวที่ไหนแล้ว
0: ขากลับตกรถ
1: แอ๊กอีก
0: โทรมาเฮ้ยแล้ววันพรุ่งนี้เราจะไปกันแล้วเช้าออกทางแล้ว
1: เจมิงครับ
0: เฮ้ยพ
1: ี่โอ้โหโพเทสมากเลย
0: กลับไปทันเนอะโอ้พี่บีเป่าแป๊กเป่าแป๊กฟังด้วยบอกแอบฟังนิดนึง
1: พี่แป๊ก
0: อ๋อเป่าแป๊กปัญญาเพิ่มมานิดน
1: ี่
0: น
1: ี่
0: คือเป่าประสาท
1: ใช่
0: ใ
1: ช่
0: ยกดีกว่าเป่าเพชร
1: เออเป่าเพชรมานั้นจากเอกวาดอร์ยกมั่วมากเลยพี่แป๊กเออผมนึกถึงพี่กันเลยผมพากันอยู่เนี่ยโอ้แกเนี่ยนะลูกล้ำหน้านะเป่าเพชรนะไม่ยก
0: เออ
1: ลูกไม่ล้ำเนี่ยมันสะบัดก่อนเลย
0: หน้าจะมึนๆนะหน้ามันมันน้าเพชรตลกหน้าตายนะ
1: คือทรงใช่เลยแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะครับมี3ท่านนะที่ได้จารึกประวัติศาสตร์นะ
0: ครับ
1: คนแรกก็คือเป่าอั๋นนะครับอาจารย์พิโรมอั๋นประเสริฐ
0: ครับ
1: 1998เป็นผู้ตัดสินนะครับแล้วก็เป่าแป๊กปรัชญาเพิ่มพาณิชย
0: ์ครับ
1: ตีธงปี2006ที่เยอรมัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ลิซ่านะครับครั้งนี้ขึ้นแสดงนะเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยต้องศึกษานะครับ
0: เอา
1: เออคุณจะจารึกอะไรเนี่ยอย่ามั่วนะครับเพราะว่าคนไทยเคยไปมาแล้ว
0: เขาว่าถ้าคุณไม่รู้ประวัติศาสตร
1: ์
0: แสดงว่าคุณตาบอดข้างหนึ่งแต่ถ้าคุณเชื่อประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยคุณจะตาบอดสองข้าง
1: ใช
0: ่คุณไปศึกษาด้วยที่เราพูดอะไรไปเนี่ยไปศึกษาด้วย
1: ใช่เขาบอกว่า
0: ไม่ใช่ว่าเชื่อฟังคนนั้นพูดมาคนนี้พูดมา
1: ก็ถึงได้มันมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอยู่ทุกปีนะแล้วก็เหมือนกับถ้าคุณชอบประวัติศาสตร์เนี่ยหรือถ้าคุณไม่ชอบประวัติศาสตร์ให้ไปดูหนังประวัติศาสตร์ก่
0: อ
1: นเพื่อไปศึกษาประวัติศาสตร์แต่อย่าเชื่อประวัติศาสตร์จากหนัง
0: มันคือหนัง
1: เออนั่นแหละ
0: แม้แต่
1: อะไรนะ
0: หนังของท่านมุ้ยอะเรศวรนะทางทีมงานเขาก็บอกว่ามันเป็นหนังนะ
1: ใช่
0: ก็คือเป็นการตีความของท่านมุ้ย
1: ถูก
0: มีทั้งแต่งเติ
1: ม
0: มะขินอะไรเงี้ยมีที่ไหนอะไรเงี้ยก็ดูเพื่อไปศึกษาต่อ
1: เพิ่มอรรถรส
0: เป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เป็นแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นอย่างหลายๆเรื่องครับอย่างเราก็ไม่ได้อุนี้นะแต่ว่าหลายๆเรื่องประวัติศาสตร์ขอไม่เอ่ยแล้วกันเพราะว่าต้องปรุงขึ้นมาแล้วก็บทอะไรต่างๆบทละครไงบทละครบทโทรทัศน์บทภาพยนตร์เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มสีสันให้กับการดูนะใช่แล้วตกลงเราจะได้ไปไหมฮะเอเชียนเกมเนี่ย
0: พี่เต่าถามให้หน่อยดิ
1: รอ
0: พี่เต๋าบอกจะส่งเบ่งไหม
1: ล่ะเออง
0: ั้นเราไม่ไปดีกว่า
1: อย่าเลยถ้างั้นอย่าเลยนะฮะไม่งั้นตื่นเช้ามาวิ่งกันบ้างพี่วิ่งกัน
0: เบ่งเนี่ยนะผมจะต่อยปากแกด
1: ีเฮ้ยพอเป็นพอ
0: ทำเบ่งเนี่ยครั้งแรกไปที่เอเชียนเกมที่อินโดนั่นแหละนอนโรงแรมเดียวกัน
1: เรานอนด้วยกันแบบไม่น่าเชื่อนะเยอะที่สุดเลยนะ
0: ใช่
1: โอ้อยู่โรงแรมเดียวกันอะ
0: แล้วถึงขนาดว่ากกท.จะเลี้ยงนักข่าวต้องมาเลี้ยงโรงแรมเนี่ย
1: ใช่
0: ที่เดียวจบบริษัทสวิต
1: คิดดูครับท้ายๆเนี่ยผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดต้องมากินเบียร์โรงแรมเนี่ยครับเพราะคนมันเยอะมากเลย
0: มาที
1: ่
0: ต้องเบ่งนะที่โรงแรมจะมีห้องยิมห้องฟิตเนสแหละ
1: ฟิตเนส
0: มีอยู่วันผมก็วิ่งเครื่องอยู
1: ่อ
0: ื
1: ม
0: แล้วเครื่องอื่นก็เต็มแล้วเบ่งก็มาสะกิดนะผมวิ่งได้สัก20นาทีแล้วมันกำลังเครื่องร้อนเบ่งมาสะกิดบอกจานผมขอก่อนแป๊บนึงได้ไหม
1: เออ
0: มันไม่มีหรอกที่คนวิ่งอยู่แล้วมาขอวิ่งก่อน
1: อ
0: ะแต่เอ้ยตอนนั้นเราไม่สนิท กันมากอะยอมคิดว่ามันจะวิ่งสัก10นาที15นาทีมันล่อไปชั่วโมง
1: หัวนี่เปียก
0: เล
1: ย
0: เลิกเลย
1: โอ
0: ้แย่มาก
1: หามากอ่ะไปอยู่ด้วยละ
0: อีทีไปเชียงใหม
1: ่
0: ไปเชียงใหม
1: ่คิงส์ครับ
0: ซึ่งจะเป็นงานกอล์ฟหรืออะไรพี่เต่าก็ไปนะก็เบ่งก็มีวิ่งออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยทีนี้เราก็บอกว่า
1: ครับ
0: วันนั้นมีเย็นวันหนึ่งเชียงใหม่มันก็สวยไงเย็นเราไปเจอเส้นทางและข้ามแม่น้ำอะไรเงี้ยบอกเอ้ยคุณเจงเดี๋ยวไปวิ่งกับผมเนี่ยไปด้วยกันไปเรื่อยๆเจงว่าไงวะเขาบอกว่าไม่เอาผมชอบวิ่งคนเดียว
1: เขาหรอขอเสียงเลยไม่เอาชอบวิ่งคนเดียว
0: เนี่ยอยากต่อยดอกที่สอง
1: ลุ่มล่ามากนะ2018นี่ก็มันครับเพราะว่าผมไปจับคู่กับครูส้มนะฮะวันนั้นเนี่ยรอบชิงนะ
0: ครับ
1: ชีจะไปดูซนถึงบินให้ได้เลยโอ้แล้วไปกลับมา5ชั่วโมง
0: ไปนั้นเป็นสนาม
1: มันไกลมาก
0: สนาม
1: ออกไปอีกทางเลยเ
0: ออต้องทิ้งทุกอย่างเลย
1: ทิ้งทุกอย่างก็คือพูดง่ายๆนะครับ
0: ประกันสรี
1: ประกันสรีถ้าประกันสรีเนี่ยถ้าเทียบกันก็คือคุณต้องออกตัวจากปิ่น9นะแล้วไปคลอง16อ่ะแล้วอินโดนีเซีย
0: ใช่รถติด
1: ยับแล้วตอนนั้นแข่งไปแล้วครึ่งนึง
0: ทิ้งเพื่ออันนี้อย่างเดียว
1: แข่งไปแล้วครึ่งนึงส้มเนี่ยก็เรียกแท็กซี่20คันได้แท็กซี่ไม่ไป
0: นั่นคืออินโดนะครับไม่ใช่แบบเกาหลีจีนที่จะมีชัตเทิลบัสไปส่ง
1: ไม่มีนะแล้วเรื่องของเรื่องก็คือ5นาทีจากตรงนั้นไปถึงโรงแรมที่พักเธอจะไป5ชั่วโมงไปกับเพื่อไปดูครึ่งหลังโอ้
0: ไม่ทัน
1: มันยั่วจัดอ่ะอันนี้เลยทำนะส้มพี่ไม่ค่อยสบายอยากกลับโรงแรมพี่อยากกลับโรงแรม
0: ดีส้มไม่ต่อยตาเขาจะด
1: ูจะดู
0: จะสนับ
1: ดูซน
0: สนับประกันสรีนี่น้องตูนมติชนที่ตอนนี้ไปอยู่เอสเพลเนี่ยสร้างชื่อไว้นะ
1: เหรอ
0: เออ
1: ไปอุจจาระไว้แหละ
0: ใช่อันนั้นเรื่องหนึ่งเขาที่เมื่อก่อนเขายั่วไง
1: หงุดหงิด
0: เขายั่วอันนี้เขาจะเข้าอย่างนี้แล้วทางเจ้าที่เนี่ยคงสื่อสารกันไม่ดีซื้อไปถึงทางเจ้าที่กันเองอ่ะเขาบอกไม่เข้าประตูนี้ต้องไปอ้อม
1: ครับ
0: อ้อมอะไรเงี้ยตูนก็เถียงไปเถียงมาห้องโหเขากระโดดถีบไอ้ประตูรั้ว
1: อุ้ย
0: ตัวถีบปุ้ง
1: โอ้โหประตูพัง
0: ขาติดประตู ยังไม่เอาบวก
1: ช่วยด้วย
0: น้องตูนวติชน
1: มันมากเลย
0: ฮะ
1: โอ้แล้วนี่ไปทีหลัง
0: ครับใช่
1: พี่ปามไป
0: ครับ
1: ถ่ายบอลไทยตกรอบพอดีพิธีเปิดยังไม่เริ่มเลยโอ้ไปถึงปุ๊บเดินไปเจอพี่โย่งพอดีพี่โย่งกำลังสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกำลังเตรียมผ้าทันไม่เห็นผมปุ๊บเฮ้ยพี่มึงรับพี่กลับบ้านเหรอต้องมา
0: จะขำ
1: ปีแพ้เลย
0: ยังจะขำนะเป็นปีที่บอลหญิงสูญแต้มเข้ารอบ
1: โอ้ใช่โอ้แล้วเป็นปีที่ทำให้เพื่อนซีคุณเต้ยอ่ะ
0: ครับ
1: นักข่าวสายบอลต้องไปทำกีทา
0: เออ
1: ไอที่อยู่สยามกีฬา
0: ไอออฟ
1: เออออฟออฟอ่ะแกไปยืนเว้ยออฟนี่มึงก็แบบว่าเป็นพวกสายแอบแอบอ่ะแล้วแกไปยืนแอบอยู่ริมรั้วครับมึงก็ฟังนะผมก็เดินไปกับคุณติหัวหน้าข่าวข่าวสดเดินไปปุ๊บเอ้ยไอนี่มันคุ้นๆเว้ยนักข่าวอินโดด้วยว่ะผมก็เลยเดินไปถึงปุ๊บทักเป็นไอนี่เลยอ่ะภาษาเนี่ยอิสลามอะไรกูมแกตกใจผมเองกับพี
0: ่หน้าเขาเหมือนเลยนะ
1: เออหน้าก็เหมือนบอกอ๊อฟมาเนี่ยทำไมเนี่ยผมตกงานแล้วครับไม่มีอะไรทำแล้วพี่
0: คือสยามกีฬาคือถ้าเป็นพวกเราเนี่ยแม้แต่เดลินิวไทยรัฐอะไรเมื่อก่อนเนี่ยก็ส่งไปชุดหนึ่งนักข่าวก็ทำทุกอย่
1: าง
0: สยามกีฬาเนี่ยจะมีนักข่าวฟุตบอลแยกเลย
1: ใช่
0: แล้วก็ส่วนอาจจะไปสมมติไป4คน1คนหนึ่งนักข่าวหนึ่งช่างภาพตามฟุตบอล
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือสยามกีฬาเมื่อก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะมั่ว
1: ไปเลย
0: ทีนี้มันก็มีหลายทัวร์นาเมนต์หลายเกมที่ฟุตบอลไทยด่วนตกรอบสิ้นใจซะก่อน
1: โอ้แล้วนั้นเหลืออยู่14วัน
0: ผมชะลึกด้วยบับเบิ้ล
1: บับเบิ้ล
0: ทำเน็ตบอล
1: บับเบิ้ลต้องเป็นข่าวเน็ตเน็ตบอล
0: ผมชะลึกก็มีช่วงเลย
1: ไอ้อายด้วย
0: เออใช่ใช่หัวหน้าโจอี้เขา
1: อ๋อแล้ว
0: บับเบิ้ล
1: อ๋อเออใช่ใช่เป็นหัวหน้าของน้าอี้ทีส่วนน้าอี้นี่ก็ไอปี18นี่สบายเลยก่อนที่จะทำอะไรทุกอย่างนะต้องมามอบตัวกับไอ้ส้มก่อนขอโทษรอบมืออะครูอาจารย์ส้มก่อน
0: อาจารย์
1: แล้วก็ต้องมากินข้าวผมไง3คน
0: ครับ
1: แล้วก็แยกกันไปช่วงแรกเนี่ยผมเป็นผีไงไม่มีไอดีการ์ดสักพักหนึ่งปีนั้นท่านดร.สมศักดิ์จัดให้บอกว่าไม่มีไอดีการ์ดบอกครับใช่เพราะตอนแรกเนี่ย ไม่ได้ทำมาแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บหัวหน้าส่งมาผมก็เลยก็ต้องมาพอมาถึงปุ๊บแล้วแกบอกว่าโอ้ถ้างั้นนะมาเดี๋ยวพี่ช่วยทำไอดีการ์ดกลายเป็นไอดีการ์ดเพื่อนชีคครับ
0: เออ
1: โอ้โหทีนี้ใหญ่เลยกูโอ้โหเดินไปไหนก็เท
0: ่แอ๊กเลยอ่ะเดินตบหัวกรรมการแล้ว
1: โอ้แล้วมันแบบไอช่องเนี้ยนักข่าวเข้าไม่ได
0: ้ครับ
1: ไอเราเข้าได้แต่มากับออเรนต์ต้องเดินวนไปกิโลเป็นเพื่อนมัน
0: ยั่วไม่ได้เป็นยั่วนะ
1: เออแล้ววนไปพอเดินไปถึงปุ๊บนะประตูนี้ผมเห็นป้ายปุ๊บมันให้เราเดินเข้าพอเห็นออเรนต์ปุ๊บมันไม่ให้เข้ามันให้ออเรนต์เข้าอีกที่นึงโอ้มันบอกเชิญครับแล้วก็มาทานอาหารได้เลยผมไม่เอาไม่เอาเออขอให้เข้าไปทำข่าวได้พอละ
0: โคตร VIP เลย
1: โอ้ VIP มากเพราะว่ามันเป็นไอดีการ์ดเพื่อนชีคอะ
0: เออ
1: เป็นที่ปรึกษาของ OCA อ่ะ
0: สมศักดิ์ก็เป็นสามีของคุณหญิงปัทมา
1: ใช่นะฮะคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์กูลนะครับแหมน่ารักเสมอพี่สมศักดิ์นะฮะ
0: คิดถึง
1: ยอดเลยเออช่วงนี้แกเงียบๆนะไม่ส่งข้อความเลยก็บางช่วงได้แกพีคแกส่งยับเลยอ่ะโอ้แล้วส่งรุ่นใหญ่ผู้ใหญ่ส่งอ่ะตีหนึ่งตีสองเราต้องตอบด้วยเต้ยอยู่ๆเราจะไม่ตอบไม่ได้นะ
0: ใช
1: ่โอ
0: ้
1: คือหลับตาต้องดุ้งมาส่งสติ๊กเกอร์อ
0: ย่างน้อยต้องส่งสติ๊กเกอร์กลับ
1: โอ้นะฮะบางทีก็ครับก่อนเลยอ่ะเพื่อความทันสมัยเพื่อความทันสมัย
0: เอานี่พี่แป๊กก็ทวงพี่เขาบอกว่ายังติดเลี้ยงข้าวบีอยู่
1: อ่าใช่พี่แป๊กจะติดส้มตำอยู่มื้อนึงเออใช่ใช่นะครับ
0: พี่แป๊กนี่เป็นพี่พี่ปุ๊ใช่ไหม
1: ซึ่งพี่ใช่เป็นพี่ชายเป็นน้องพี่ปุ้มแต่เป็นพี่พี่ปุ
0: ๊แต่พี่ปุ๊หน้าแก่สุดนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมพี่แป๊ก
1: เพราะว่าพี่ปุ้มเนี่ยเป็นกรรมการเป็นพี่ปุ้มเป็นกรรมการส่วนพี่แป๊กเนี่ยจะใกล้เคียงพวกเราที่สุดเพราะตอนนั้นพี่แป๊กอยู่ข่าวสดจะเจอกันบ่อยและดูแลพวกเรานะครับแล้วก็พี่ปุ๊เนี่ยเป็นน้องแต่ตอนเนี้ย
0: พี่ตะปุ๊
1: พี่ปุ๊เนี่ยแก่สุดกว่าพี่ชิงแก่ไปแล้ว
0: แซงว่ะแซง
1: ไอ้หนุ่มดอดบนชอบมากเลยคุณภาพมาตรฐานเยอรมันนะครับฉายาแกโอ้แกอยู่เยอรมันมาจริงจริง
0: ย้อมผมขาวด้วย
1: ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ย้อมแค่แพ้แสงคิดดูคนหน้าแก่วิแฟกอะ
0: คนอื่นเล่นกีฬาเอ้ยชอบเล่นอะไรก็ไปวิ่งชอบอะไร
1: โ
0: บเลยยิงธนู
1: แกเป็นสายยิงธนู
0: แบกคันธนูไปยิง
1: แ
0: บกคน
1: เรียบร้อย
0: คิดถึง
1: ได้อ่ะเดี๋ยวพักก่อนโ
0: อ้ไม่ได้อะไรเลยเนี่ย
1: ได้สิโอ้โหคือถ้าไม่ได้ไปเลยนะเล่าไม่ได้เลยนะแต่ละอย่าง
0: ใช่ใช่มีเยอะ
1: นี่มันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องเจกับพี่สมเนี่ยล่าสุดพี่สมเพิ่งเล่าเรื่องอุดเบย์แล้วเนี่ยรอบที่300แล้วโอ้
0: แล้วเวลาชงให้แกนะเหมือนแกไม่ค่อยอยากเล่านะ
1: แกลืมแกลืมแกลืม
0: ลืมว่าเล่าแล้ว
1: ลืมลืมลืม
0: เออเหมือนน่าช่วยเลยว่ะชอบลืมว่าเล่าแล้วเล่าอยู่นั่น
1: ผู้ใหญ่
0: ก็เล่าเรื่องพี่เฮงเนี่ยเล่าจังเลยเนี่ยเออพี่เฮงจำชื่อไม่ได้เนี่ย
1: นะปีนี้นะครับเอเชียนเกมจะแข่งขันกันอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลาซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับฟีฟ่าเดย์แบบเต็ม
0: ๆ
1: แต่ว่าก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยฟุตบอลเนี่ยจะเริ่มก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องวัดใจกันเลยว่าเขาจะส่งนักฟุตบอลไปเล่นหรือเปล่าชุดใหญ่มันเตะก่อนแน่ฟุตบอล
0: ใช
1: ่แล้วฟีฟ่าเดย์เนี่ยนะครับช่วงนั้นมันเบิ้ล2ฟีฟ่าเดย์เพราะว่ามันดันมาจากฟุตบอลโลก
0: มันรวบไปละ
1: วัดใจสมาคมนะทางนี้ไอจินาโงย่า
0: ฟุตบอลเนี่ยปีนี้ก็ดีนะระบบเขาเปลี่ยนมาเป็น16ทีมแล้วจะไม่โอเพ่นเหมือนเดือนก่อนก็ดีก็แต่ยังไงก็ต้องเตะก่อนงั้นไม่ทัน
1: เตะก่อน
0: ครับ
1: นะฮะก็ครั้งนี้พอแข่งที่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเดือดร้อนละเพราะครั้งต่อไปต้องไปที่โดฮา
0: ครับ
1: แล้วโดฮาเนี่ยก็จะเล่นเดือนพฤศจิกาเลยนะเพราะว่ามันจะได้หนีร้อนนะฮะโดฮานี่จะแข่งวันที่4ถึง19
0: แต่ว่าฟุตบอลเนี่ยบอกเลยนะว่าเตรียมโดนด่าด้วยโอกาสประสบความไม่สำเร็จมีสูงมาก
1: โอ้โอ้จริงจริงจริง
0: นะเห็นใจโค้ชนะเห็นใจโค้ชเพราะมันอะไรมันก็ไม่ลงตัวหมดอ่ะ
1: แนะนำเลยนะเอเชียนเกมเนี่ยครั้งนี้ควรไป
0: ทำไม
1: ญี่ปุ่นเพราะว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันพี่โดฮาปี30นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ปี34เนี่ยที่ซาอุดีอาระเบีย
0: ครับ
1: ซึ่งโดฮากับซาอุเนี่ยแพงมาก
0: ใช่
1: แพงจัดเลยอ่ะ
0: มีเบียร์กินไหมประเทศอาหรับ
1: ไม่น่ามีนะ
0: น่าจะแพง
1: โอ้แพงก็ต้องขายในเรือเพราะเปลี่ยนปี2006ขายในเรื ก็ที่เจ๊หมิงไงที่ไปเจอคุณสินธุนาดาเฮียฮงน่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปสั่งให้เองอาหารในเรือที่ผมพักเนี่ยนะสุดยอดทั้งนั้นแกบอกง
0: ี้นอนในเรืออ ๋
1: อเรือใหญ่เลยนะเพราะว่าที่นอนไม่พอตอนนั้น
0: อ
1: ะเสร็จปุ๊บก็พาไปปรากฏว่าอะไรไหมของกินมีเต็มเลยเว้ยเต้ยพวกหอยกุ้งอะไรเงี้ยไปสั่งนี่มาให้กิน
0: อะไรฮะ
1: มาม่าลดเด่น
0: กินที่บ้าน
1: โอ้โหแล้วที่นู่นเนี่ยคุณติดทุกคุณตักนายเฮฮงอ่ะสามคนครับโอ้ร้องเลยอ่ะเจอเจ๊เข้าไปเรียบร้อย
0: น้ำใจงามจริง
1: โอ้ดีๆทั้งนั้นพักสักครู่ก่อนพักมีอะไร
0: ไอ้นี่เราต้องอ่านไหมเนี่ย
1: หลังพักดีกว่าเดี๋ยวมาจะแนนจ๋าน
2: ินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวยสสะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับพอยต์ Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: บอลโลกสตอรี
7: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิยันเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
4: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: สนับสนุนโดย
9: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
1: กลับมาติดตามมาต่อครับนินจากีฬาโลกนะครับวันนี้ก็อยู่กับบีแหลมสิงห์แล้วก็เต้ยแม่กรองนะครับวันนี
0: ้อะไรนะหมูเกาหลี
1: หมูเกาหลีน่าไปกินนะอาหารถ้าเกิดว่าใครไปเกาหลีนะครับก็อีกอย่างนึงก็คือปูต้ม
0: นะ
1: ปูต้มนี่สุดยอดแล้วนะครับได้เบี้ยเลี้ยงวันละ500ปูต้ม800
0: มันก็ต้องกิน
1: กินโอ้
0: เคยไปญี่ปุ่นกับพี่เต่าเบียร์เลี้ยงก็ไม่กี่ร้อยหรอกแล้วมันจะมีบุฟเฟ่ต์
1: ปูมากาเสะ
0: ปูอลาสก้า1,400
1: ผ่านกิน
0: กินไปทุกวันเลย
1: โอ้ขนาดไปกับเต้ยตอนนั้นมีวันหนึ่งครับเต้ยไม่ไหวเลยชิ่งกันไป2คนครับไปนั่งบาร์ไอริสวันหนึ่งนะแล้วอีกวันหนึ่งก็ไปนั่งบาร์เกาหลีเพื่อไปกินบาเลียกันอ่ะคือแบบ ือถ้าชวนแต่ละคน

0: ใช่ลีลาเยอะเหลือเกิน
1: โดยเฉพาะคุณกันไทยรัฐเนี่ยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จไม่เสร็จบ้า
0: อะไรสามตัว
1: แม่จะดีนะพี่จุ้ย
0: ขอบคุณด้วยครับกับเกเตอร์ครับแบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
1: อันนี้อะไรเนี่ย
0: ฮะอ้าว
1: สมทนะครับชวนสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan นี่เขาบอกว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะ
0: ของดี
1: โอ้ลุ้นรางวัลเนี่ย2ล้าน6แสนนี่ดิ
0: ครับ
1: โอ้โหมาจากไหนเยอะแยะนะรายละเอียดเนี่ยเขาบอกให้ไปดูที่ cheer.mcot.net นะครับก็เป็นเข้าไปแล้วก็จะเป็นการมีบัตร Mcot Superfan เพื่อให้ร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับเขาบอกเริ่มต้นง่ายๆเลยนี่สตาร์ทที่20บาทเองเอาไป10ใบไปโหวต
0: ใช่ใช่ดีดี
1: นะฮะแล้วก็ของรางวัลเนี่ยรางวัลใหญ่สุดเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะฟาริซอนใช่ไหมนะฮะราคาเนี่ยฟาริซอน MPV EV Superwan
0: ครับ
1: Superwan นี่แสดงว่าใหญ่
0: ใช่ใหญ่มากสวยสวย
1: ราคาเนี่ยล้าน6ตีซะล้าน6อ่ะ
0: 1599
1: ใช่นะครับรางวัลอื่นก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ Honda U43 มีตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ในประเทศ24รางวัลนะนะแล้วก็มี Go Gift Voucher 5รางวัล นะครับก็รายละเอียดอย่างที่บอกนะฮะก็ไปดูที่ cheer.mcot.net นะครับวันนี้เลยเริ่มได้เลยเริ่มมาได้นานแล้วล่ะจนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม
0: ถึงวันชิง
1: วันชิงใช่ไ
0: หมใช่วันชิงเนี่ยมันตีก็คือวันที่19กรกฎาคมแต่ว่าเวลาบ้านเราชิงอ่ะ 2:00 ก็ส่งได้ก่อนคิกออฟ15นาที
1: ครับ
0: นะครับผม
1: โอ้สายตายาว
0: ดีดีดีดีตัวสายตายาวเหรอ
1: ยาว
0: โอ้โห
1: ยาวเป็นบางวันแบบนี้มีใครเป็นผมไหมผมแบบยาวเป็นบางวัน
0: จริงๆมันตอนเนี้ยเป็นเหมือนกันก็คือบางวันมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ไวเพราะที่มาสั้นตอนโตตอนเล็กเนี่ยปกติ
1: ตอนเมื่อก่อนมีสายตาสั้นตอนนี้มีสายตาเหี่ยวเลย
0: เออ
1: สายตาทิ่มพื้น
0: เออคนละคนมันจะมีสั้นก่อนแล้วก็มีเอียงเอียงผสมยาวบางคนตาถั่วก็มีนะรูปร่างจริงเลย
1: มองอะไรไม่เห็นนะ
0: มองอะไรไม่เห็น
1: แต่ตาเหี่ยวแต่ตาเหี่ยว
0: ไม่
1: เห็น
0: นะแต่ตาเหี่ยวพี่กะพี่ตีนะฮะ
1: ตัวนี้ไม่แข็งตาไม่ค่อยแข็งตาไม่ค่อยแข็ง
0: เออ
1: ดูถ้ากินกาแฟเยอะตาแข็งไง
0: ดีโอ้โหยายมีลุ้นเลยอะไอปิตามาไม่ได้ปิตาไอปิตาของปารากวัย
1: เออจะแข่งไหมเนี่ยเดี๋ยว
0: มาลงนะฮะเดี๋ยวผมกับเต้ยเนี่ยนะครับจะมาพากันอีกทีนึงก็คือวันเสาร์เป็นคู่อียิปต์นะ
1: อียิปต์ป
0: ะ
1: อียิปต์กับอิหร่าน
0: อียิปต์กับอิหร่านเลยดีกว่าเอาคู่นี้เลยนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่พอเดินเข้ามาก็เฮ้ฮัทชาโอ้มันแน่อียิปต์อิหร่านเนี่ย
1: เออนะทั้งอิหร่านยอดมีอะไรให้คุยเยอะนะ
0: อิหร่านก็มาอียิปต์นะฮะเจอกันเพราะว่าอียิปต์นัดที่แล้วเนี่ยเล่นมันมากที่ชนะนิวซีแลนด์นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกคู่นึงก็ตามบางๆแล้วกันไอ้เบลเยียมใช่ป่ะ
1: กับ
0: นิวซีแลนด์
1: นิวซีแลนด์ก็มันก็ต้องดูผล
0: จริงๆมันวัด2 4ทีมเลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหมันอ่ะมัวแน่นอนดีแล้วที่ภาคกับเต้ยพัฒภาคกับเจ๊นะภาคจอนี้อยู่แล้วแกเอ้ยพอจอนั้นมันจะเข้าแล้วแกไม่พูด
1: แล้วแกก็ไม่พูดใช่ไหม
0: เอ้ยเฮ้ยไอ้
1: นี่ไงนี่ไงวันนั้นเขาบอกว่าช่วงนัดสุดท้ายรอบแรกมันต้องมี2จอที่ลิมิตก็บอกเออแล้วจะวางไหน
0: ม
1: ึงเนี
0: ่ยเดี๋ยวคุณเจ๋งเขาเตรียมไปละพอเจ๋งเตรียมไปละจะเป็นจอแบบว่า86นิ้วอ่ะ
1: โ
0: เอามาวางติดไว้ให้พวกเรา
1: ทีนี้ละตา
0: พลาดกันมันแน่นะครับ
1: วันเสาร์นะวันเสาร์เจอ
0: วันเสาร์มาเจอคู่เราอีกทีนึงนะครับอันนี้นิดนึงนะครับก็คือไปตลาดนักบอลอังกฤษหน่อยเพราะว่ามันมีดีลที่จบ
1: ฮะ
0: มันมีดีลจบอันนึงนะครับก็คือดีลที่ไม่มีค่าตัวเพราะว่าตัวแกเนี่ยหมดสัญญาก็คือแฮร์รี่วิลสันอดีตปีกของลิเวอร์พูลซึ่งมาอยู่กับฟูแลมนะครับ ตอนนี้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยไปอยู่กับลีดส์ยูไนเต็ดแฮร์รี่วิลสัน29นะ
1: ด
0: ีฤดูกาลที่ผ่านมานี้ดีแล้วก็จะไปอยู่ทางขวาเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยเป็นโอคาฟอร
1: ์
0: นะครับลีดส์เนี่ยขาดตรงนี
1: ้
0: ขาดตัวนี้อยู่นะครับก็จะไปเล่นร่วมกับโอคาฟอร์ แล้วก็ณเวลานี้เนี่ยแฟนเทลซีนะครับก็คือมาโลกุสโตนะครับเชลซีเนี่ยตั้งค่าตัวแล้วครับ75ล้านปอนด์เพราะว่าเขาเพิ่งซื้อมาโก้ปาเลสต้าจากแอตแลนต้ามา43ล้านเพราะนั้นกุสโตเนี่ยก็เลยไม่มั่นใจนะคดว่ามีลิสเซมอีกคนหนึ่งแล้วประเด็นก็คืออลองโซมาเนี่ยแกอาจจะเล่นหลัง3เพราะว่าคอมโบเซตเชลซีเนี่ยมันครบหลัง3ใช่ไหมเพราะนั้นกุสโตเนี่ยของดีเลยครับไปบอลโลกด้วยเพราะนั้นแล้วไอ้ทีมเสื้อแดงๆที่เมื่อที่ใช้เนี่ยแบ็คขวาไม่ได้เรื่องเนี่ยช่วยมาซื้อทีก็ดีนะกุสโตแล้วก็อีกคนนึงคือซานโดโตนาลีมีข่าวกับสเปอร์หนักมากณเวลานี้นะครับสำหรับทางซานโดโตนาลีนะครับหน้าตาเนี่ยเหมือนปิโลแต่เล่นเหมือนกาตูโซ
1: เหรอ
0: โอ้ดุดันดีมากโอ้ของดีของดีชอบนะฮะ
1: โซเนี่ยหน้ากลัวนะ
0: โอ้
1: แต่เข้าชอบย่อๆมา
0: โอ้บักบังบังบังบังมาเลยนะฮะตอนนี้มีแอสตันวิลล่าด้วยนะครับที่อยากได้ตัวของซานโดโตนาลีโอเคประมาณนี้อัปเดตให้3ทีม
1: ครับ
0: อืมเพราะว่ามันข่าวพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ BBC
1: ครับ
0: เรียบร้อยไปคืนนี้บอลโลก
1: โอ้
0: 6คู่นะครับ
1: ก็จะเป็น
0: โอ้โห
1: ก็จะเป็นนัด
0: คอมโบเลย
1: รอบแรกละ
0: ใช่นะนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกเนี่ยเขาก็จะมีการบอกไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วล่ะว่าเขาจะทำอะไรกันบ้างนะครับ
1: ก็ถ้าเราพูดถึงกรณีปกติเนี่ย
0: ชงเฉยเลย
1: เกมของฟีฟ่าเนี่ยนะถ้าเกิดคะแนนเท่ากันเขาจะดูผลต่างประตูได้เสีย
0: ใช่
1: นะแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าคะแนนเท่ากันในกลุ่มก็จะดู head to head นะก
0: ็ถ้าพูดให้ทันสมัยเนี่ยก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าถ้าเกมของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับในกรณีที่คะแนนเท่ากันเนี่ย most point in the head to head match นะครับเพื่อเอาทีมเนี่ยเข้ารอบต่อไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาดูที่ goal difference นะครับ
1: ครับ
0: ไม่พูดไทยคำอังกฤษคำเลย
1: เหมือนท่านรัฐมนตรีของประเทศหนึ่งอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับครั้งนี้เนี่ยนับ head to head เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องยิงกันนะยับย่อย
1: ก็ดีก็สนุกดีนะ head to head
0: ดี
1: แล้วก็แต่มันก็ทีแรกเราอาจจะฟังเหมือนไอ้ขัดๆนะก็คือในกลุ่ม head to head
0: ครับ
1: แต่ว่าพอไปวัดกับวัดที่3กลุ่มอื่นเนี่ยไปดูประตูได้เสียซึ่งมันก็ต้องนั้นอยู่แล้ว
0: ถูก
1: ปกติเราอาจจะคิดว่ามันก็ควรจะไปเหมือนกันเด
0: ้
1: ประตูได้เสียเหมือนกันแต่ว่าจริงมันก็ได้นะ
0: ดูที่พอยต์ก่อนนะอย่างแรกพอยต์นำ
1: เพราะฉะนั้นทีมอันดับ4ที่คะแนนจะเท่าอันดับ3แต่เฮดูเฮดแย่ถ้าเกิดไปวัดกับกลุ่มอื่นอาจจะดีกว่
0: า
1: ใช่ไหม
0: ช่วยไม่ได
1: ้นี่ช่วยไม่ได
0: ้นี่ช่วยไม่ได
1: ้คือยังไงก็ได้ขอให้บอกก่อน
0: ครับแล้ววันนี้เนี่ยเราได้บอกลาคู่ห้าทุ่มไปแล้วนะไม่
1: ม
0: ีแล้วเริ ่มตีสองแต่แนนบอกพักอีกครั้งหนึ่งก่อน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาหูข้อฟาร์มเพียบเลยตอบข้อฟาร์มดีกว่าตึมเลยนะฮะสักครู
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสะเกษรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่คืนก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 19:00 น. พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเวลา 11:00 น. ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวัฒน์ราชวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินุกุลและอราชินุกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงศ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรรวมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวัฒน์ราชวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลและจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันมีกำหนด100วันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ

0: บอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: กลับมาในช่วงสุดท้ายครับนินทากีฬาโลกนะครับวันนี้บีกับเต้ยนะครับวันนี้ก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับพี่แนทด้วยคุณชัยภักดิ์สิริวัฒน์ในวัย70นายกองเอกพี่แนทนะครับแหมก็เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งน่ารักกับผู้สื่อข่าวมาเสมอมา
4: แก70หรอ
3: 70
4: ดูคือดูแกแข็งแรงอ่ะดูแข็งแรง
3: แข็งแรงกว่าตอน60
4: เหรอ
3: จริงเออช่วงนั้นไม่ค่อยสบายตอนนี้แข็งแรง
4: เดินปุดปันเร็วมันพูดก็พูดเร็วนะ
3: แกพูดเร็วเดินเร็วเร็วทำเร็วเลย
4: แล้วก็น่ารักผู้สื่อข่าว
3: เจ็ดสิบแล้วนะครับพี่แนทพอเมื่อสักครู่นี้คุยหลังไมค์ก็คือตอนโอลิมปิกเกมปี2012ครับคุณเต้ยนี่แกคุณเต้ยผมนะจุ้ยเนี่ยไปบ้านแกแล้วก็พี่แนทกับ
4: ลอนดอนนะที่ลอนดอน
3: เออนะฮะแกมีปัญหาครับเพราะว่าลูกไปเรียนที่นั่นไปหาที่เช่าไม่ได้ก็เลยซื้อบ้านซะเลย
4: ต้องสารนะ
3: ต้องสารแกเออมีปัญหาแกก็เลยเรียกผมซึ่งไม่มีปัญหาพวกเราอะนะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ลอนดอน
4: เออไปกินก๋วยเตี๋ยว
3: เออกลับมานี่เตยเมาเละเลยนั่งรถ
4: เมา
3: ไปนั่งรถผิด
4: หลงทั้งคืนแล้วนะเนี่ยนั่งรถไฟทั้งที่แบบตอนนั้นก็ประมาณครึ่งเกมค่อนเกมแล้วนั่งโหดอย่าหาว่าแอคเลยนั้นนั่งรถไฟในลอนดอนนี่จนปลุกไปแล้ว
3: นะพวกเรานะวูดกรีนวูดกรีน
4: เออสนุกดีนะเพราะเมื่อก่อนมันยังไม่มีไอ้ Google ที่แบบมาดูว่าต้องไปไหนตอนไหนมันต้องกลาง
3: แมป
4: กลางแผนที
3: ่โอ้มันกว่าเยอะ
4: เออ
3: ซึ่งเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสิงหาเนี่ยจะไปย้อนรอย
4: อุ๊ยเหรอ
3: เพราะว่าจะไปนอนวูดกรีน
4: เหรอเหนือนะไปอยู่ใกล้ๆไว้ฮัทเลนอ
3: ยู่ใกล้ไว้ฮัทเลนนะฮะแต่ว่าไปดูนี่นะเซนอนไปดูก็โชว์ถ้วยหน่อยนะซึ่งพอบอกว่าวูดพอพูดวูดกรีนขึ้นมาเออเนี่ยแหละใช่เลยเพราะว่าเป็นที่ที่เราผมกับเต้ยในสิงสถิตอยู่เดือนนึงอ่ะนะครับแกไปคุณเต้ยเนี่ยแกไปเช่าบ้านไว้ ดีมากเลยฮะข้างหน้าเป็นโบสถ์ข้างหลังเป็นสุสานข้างๆเป็นร้านขายเบียร์กินจนร้านพังเลย
4: 3-4 ทุ่มนี่มันเงียบมืด
3: คนตั้งกลัวเลยมีวันนึงครับไปทำข่าวมวยมาลงมา5ทุ่มพอเดินลงมาปุ๊บเต้ยมันหยุดกึกจากรถเมย์ครับเราก็ลงมาปุ๊บเกิดกระแทกน้องอ่ะเฮ้ยเต้ยทำไมพี่ผีมองเข้าไปปุ๊บมันหลอนครับตากับยายคู่หนึ่งก็นั่งเหมือนโอ้เหมือนผีจริงนะแล้วข้างหลังอ่ะมันเป็นสุสานไงเออ
4: แล้วคือคนอังกฤษอ่ะเหมือนเขามั่นใจในความปลอดภัยนะ
3: ใช่สี่ช้าห้าทุ่มแกก็มานั่งกันอ่ะ
4: คนวิ่งดึกๆเดินเที่ยงคืนยังมีนะ
3: ใช่
4: แต่ทำไมรองเท้าพี่หายอ่ะ
3: สมมุติโอ้แล้วมันเข้าใจขโมยครับคุณผู้ฟังแกขโมยคือผมเนี่ยเก็บเงินนะสแตนสมิธคู่แรกในชีวิตเลย
4: ครับ
3: โอ้เอาลงไปตากซึ่งจริงๆมันไม่เหม็นหรอกแต่ด้วยความเรากลัวว่ารองเท้าที่แพงของเราเนี่ยจะเหม็นเอาลงไปตากเสร็จ
4: บ้าเหอะบ้าเหอะ
3: เออบ้าเหอะแล้วรองเท้านี่อิเละเขะเต็มเลย
4: ครับ
3: นึกขึ้นได้อุ๊ยลืมเลียหัวหน้าเอาไปหยิบโทรศัพท์ก่อนเพื่อจะลงมาแล้วโทรเลียหัวหน้าไอ้ครั้งจะโทรต่อหน้าเต้ยเนี่ยก็เกรงใจเดี๋ยวจะรู้ว่าเราเลียหัวหน้ายังไงขึ้นไปเอาโทรศัพท์ครับลงมาไม่ถึง5นาทีสแตนสมิธหายครับโอ้สุดยอดอ่ะ
4: ได้ใส่ไปทีเดียวมั้ง
3: ใช่แล้วครั้งเดียวเลยใส่ครั้งเดียวแล้วใส่ไปครั้งแรกก็คือไปเจออีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์เลยอ
4: ่
3: ะ
4: เดินตามนะ
3: เดินตามโฮลีฟิลด์ไม่ทันคิดดูอุ๊ยอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์มาต่อคิวซื้อแมคโดนัลด์ข้างหลังเป็นคุณธนาชัยประสิทธิ์นะเป็นพี่ต้อมนะโอ้ยืน
4: ดาบพี่ต้อมโดนเฮนฟิวไอ้โดนโฮลฟิวฮุกแล้วนะ

0: พราะฉะนั้นรูปที่ฮอลลีวูดถ่ายกับเราสองคนเนี่ยหน้านี่บูดมาก
1: หน้าบูดไม่ไ
0: หวหน้าบูดเพราะบูด
1: มันละเกินนะฮะอ่ะเรียบร้อย
0: พี่นัททำไมนะอ๋ออายุ70
1: พี่นัท70นะมาฮอลลีวูดเฉยเลยนะครับแหมก็70ละเร็วมากนะครับวันเวลาผ่านไปนะฮะก็แกตอนนี้แกเป็นมนตรีซีเกมประธานสหพันธ์ใช่ไหมของซีเกมครับผม
0: ก็ตอนซีเกมล่าสุดก็มีอะไรต้องผ่านแกเพราะว่าแกก็ต้องรับเรื่องก่อน
1: ใช่นะครับ
0: เรื่องอย่างเรื่องเขมรจะมาไม่มาอะไรเงี้ยแกต้องรับก่อน
1: โอ้แล้ววันนั้นเนี่ยติดต่อแกตั้งแต่8โมงเช้าอ่ะ
0: แต่เช้า
1: โอ้กะว่าแกเนี่ยนะมีประชุม10โมงไงแกต้องมีแก๊ปเวลาแน่ๆ
0: ครับ
1: เสร็จปุ๊บก็บอกว่าได้เลยบีเดี๋ยวพี่โทรกลับแกโทรกลับมาอีกทีนึงคือส่งไปบอกพี่นัทขอ5นาทีคุยกับแกแกบอกได้บีเดี๋ยวพี่โทรกลับแกโทรกลับมาอีกทีนึงเนี่ย6โมงเย็นโอ้แล้วกำลังจะมาจัดรายการเข้ารายการช้าไป15นาทีแก5นาทีของแกคือชั่วโมง15นาที
0: แล้ววางไม่ได้ผู้ใหญ่
1: ไม่ได้ผู้ใหญ่วางไม่ได้
0: เพลินนะ
1: ฟังพูเลยอ่ะชวนไปช่วยเวลาแห่งความฟังพู
0: นัดตอนเช้าใช่ไหมโทรมา4โมงเย็นแล้วโทรมาเป็นไง
1: 6โมงเย็น
0: 6โมงเย็นด้วย
1: 6โมงเย็น
0: โทรมาไงดีมีอะไรด่วนมีอะไรด่วน
1: ติดข่าวแล้วพี่โอ้พี่
0: จะเป็นช่วงดี
1: โอ้ดีพี่ขอโทษยุ่งมากเลยไอ้เขมรมันมาแต่ทำท่าจะไป
0: เออใช
1: ่โอ้แกบอกเนี้ยมาแต่ทำท่าจะไปอ่ะโอ้เป็นแกก็ปวดหัวนะตอนนั้นนะเออมันมาก
0: คือสมัยก่อนผู้สื่อข่าวก็ไม่เยอะเวลาโทรศัพท์
1: ครับ
0: สอบถามข้อมูลแหล่งข่าวกันก็คุยกันได้คุยกันยาว
1: ได้ใช่ใช่
0: ที่ยาวเกิน
1: ยาวเกิน
0: เราจะปิดหน้าอยู่แล้ว
1: ใช่ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: วันนั้นไม่ได้ข่าวนะต้องเขียนอีกวันนึงอ่ะ โอ้เพราะว่าแก
0: ต้องถามเพื่อประเด็นต่อไป
1: ประเด็นต่อไปซึ่งสุดท้ายจำไม่ได้คุยเรื่องอะไรมันก็ไม่รู
0: ้
1: ค
0: ุ
1: ยเป็นยาวเลยแล้วจนท่านจะโทรกลับไปทีก็กลัวกระด่าครับโอ้อ่ะเรียบร้อย
0: แฮปปี้เบอร์เดย์นะ
1: ครับ
0: แฮปไหมล่ะ
1: น่าจะมีคนแฮปไปแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ทันละโอ้ช้าตลอดเลยอ่ะ
0: เอสเอ็มเอสนี่เยอะนะเราค่อยๆไล่ก่อนไหมพี่
1: ดีโอ้เดี๋ยวมันนี่เอาเต้ยไล่เอสเอ็มเอสไปก่อนเลยดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะมันมีเรื่องให้ตอบอยู่ในนี้อยู่แล้วเราคุยกันเพลินๆนะช่วงนี้
0: สวัสดีครับสโมสรไหนมีนักเตะไปเล่นฟุตบอลโลกหลายชาติสุดหมายความว่า1สโมสรไปเล่นท่านนู้นชาตินี้มันยากไหม
1: เออแต่ที่มาแล้วเยอะสุดเนี่ยไอ้นี่ใช่ไหมลืมละลืม
0: หมายถึงสโมสรที
1: ่ไปตอนแรกมันเป็นบาเยิร์นแล้วโดนแซงอ
0: ่
1: ะ
0: บาเยิร์นนี่ถอนคนมั้ย
1: ใช่
0: ถอน
1: นะฮะลืมแล้วครับเพราะว่ามันผ่านมาแล้วแล้วก็เมมผมตอนเนี้ย
0: ใช
1: ่13คืนแล้วครับ
0: มัน
1: จำบอลได้หมดแล้ว
0: อันใหม่มันก็ดัน
1: มันเก่า
0: ไป
1: แล้วใช่เพราะบางอย่างเนี่ยผมจะไม่จำเลยเหมือนตอนนั้นเนี่ยภาคบอลเวเตอร์ภาคบอลลีกออสเตรเลียนะ
0: ครับ
1: ไม่จำใครเลยคือเข้าไปเพื่อทำงานแล้วจำเท่านี้นะแล้วออกมาต้องดีลีทออกอ่ะเออต้องดีลีทออกจากสมองว่าเออดีลีทข้อมูลออกไปก่อน
0: เดี๋ยวแฮง
1: เออแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดีลีทพวกอเมริกันฟุตบอล
0: เอาไปก่อน
1: พวกใหม่ๆทั้ง5ปีหลังออกไปก่อนแต่เก่าๆยังอยู
0: ่อันนั้นมันฝัง
1: เออนั้นฝังละ
0: อันเก่า
1: ๆฝังอันนี้ขออภัยนะฮะ
0: ครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับพี่บี200ลุงเต้ยอัมซ่ามาแล้ว
1: จ้าเออเด็กคนนี้มีวิสัยทัศน์เรียกพี่บีลุงเต้ยน้องอาม
0: ตั้งแต่แอนเจเลียคนไหนชอบมาสายฮะตอบริยัดมาเลดครับเยี่ยม
1: เออนี่หา
0: โทบี้เหนื่อยเช้าเหนื่อยเย็นเลยโหบีโหบีเหนื่อยเช้า
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ฮะวันนี้เมื่อวานนี้ดิ
0: ครับ
1: เมื่อวานตอนเช้าเนี่ยอยู่กับพี่อี
0: ้
1: ตกเย็นมาอยู่กับเจ๊เรียบร้อยดีแล้วไปนอนมา
0: จอแดนใช่ไหมจอแดน
1: บิ๊กแมตต้องบอกว่ามหาแมตดีกว่าบิ๊กแมตเล็กไป
0: พี่อี้นี่คนนั้นก็เฮติได้ในคู่ใหญ่ๆนั่นเลย
1: นี่แหละต้องอย่างนี
0: ้ครับดีว่าถ้าไม่มีฝีมือก็ไม่พลาดหรอก
1: เออมันเหนื่อยนะ
0: เฮ้ยแต่เพิ่งสังเกตว่าเมื่อคู่อังกฤษเมื่อคืนนี้นะแอดดี้มาภาคแล้วนะ
1: อ๋อนะแอด
0: เออน่าจะมาได้ยินครั้งแรกเลยนะ
1: แล้วสุดนี่ฟังฝรั่งไงเออฟังฝรั่งหมดเลย
0: คู่เช้าอย่าให้อหมอปัญญาภาคคู่กับเจ๊เต่า
1: อ๋อเดี๋ยวบอกพิจารณาครับพี่คนนี้น่าจะส่งทุกงานเลยอ่ะเออให้คุณหมอปัญญาภาคกับเจ๊เต่านี่มันแน่เลย
0: สวัสดีอาจารย์ทั้งสองครับเมื่อเช้าส่ง SMS ถามอาจารย์สมชายแล้วค่ะว่าอาจจะแฮปตอนเย็น

0: พี่หยองบอกรีบเลยนะจะได้ติดต่อนะเต้ยผมไม่ว่าง
1: อ๋อ
0: แกโทรมาเองตูแกโทรมาเองเลย
1: เออ
0: เฮ้ยว่างบอกว่าอย่างนี้พี่ไม่ไหววะเออเอาไม่อะไรพักผ่อนพ
1: ัก
0: ผ่อนก่อน
1: เออพอมาเช้าแล้วพี่สม
0: เออแต่ผมจริงๆอายุแกก็ไม่น้อย
1: ใช่ไหมหกสิบกว่าแล้วสมอ่ะ
0: บางทีเนี่ยมันไม่เท่าเมื่อก่อนละ
1: ถูก
0: อะไรที่อยู่ข้างในไม่เท่าเมื่อก่อนละ
1: ใช่ใช่
0: ครับแต่ไม่ความว่าแกจะป่วยหนักเลยนะ
1: เออไม่ไหวมันต้องพัก
0: ใช่
1: มันใช้เยอะนะเวลาทำงานตรงเนี้ย
0: ครับเมื่อเช้าฟังป้าแป๊ะเขาบอกว่าพี่บีปั้นมากับมือจริงเปล่า
1: ครับใช่ป๋านี่ปั้นมาเลยตั้งแต่ปี98
0: ใช่ก็ได้
1: ไม่อย่างนั้นนี่เกือบจะมาอยู่สมทตั้งแต่98แล้วอะ
0: เออแล้วแกไม่เข้า
1: ก็สอบได้เสร็จแกบอกเฮ้ยบีเขาไม่รับแล้วอะ
0: ปั้นแบบใด
1: นู้นอะเติ้ลมาสอบตึกนู้นอะได้แล้วด้วยนะโอ้
0: แต่เขาไม่รับละ
1: เขาบอกเออเขายกเลิกโปรเจกต์นี้แล้ววะ
0: นี่ไงไม่ยอมไปเข้าร่วมในบริษัทนั้นอะที่อยู่ของนนบุรีอะเออ
1: คนละอย่าง
0: เออดีมากเลย
1: เสียดายตอนนั้นป๋าบอกตอนนั้นป๋ายังไม่ค่อยปวดฟันเท่านี้ด้วย
0: พี่บีแต่ว่าพอมีข่าวไอ้นี่นะไอ้เรื่องซื้อตำแหน่ง
1: เออ
0: ทำให้เวลาเรามองคนใส่เสื้อสีกากีแล้วก
1: ็แอบผวาแล้วนะ
0: เราจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอก
1: ถูก
0: คนดีเขามา
1: ด้วยความสามารถเยอะเก่งๆก็มีเยอะครับ
0: ครับอย่าไปแล้วอย่าไปโละ
1: อย่าไปโละ
0: อย่าไปโละนะเพราะคนที่เขาสอบมาเนี่ยคือคุณจะแก้ปัญหาด้วยการทุบปัญหาทิ้งไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: ไงบียิงมุกแล้วยังต้องอธิบายมุกอีก
1: เหนื่อยแล้วเกินโอ
0: ้ยังไงครับไม่น่าลุกมาดูอังกฤษเลยง่วงก็ง่วงลุกไปหลับไป
1: โอ้คือเมื่อคืนอังกฤษเนี่ยเล่นดี10นาทีสุดท้ายคร
0: ับ
1: โอ้ทรมานผมมากเลย
0: อังกฤษเวลาทัวร์นาเมนต์มันจะมีแมตช์ที
1: ่เออจริงมันจะมีแมตช์แบบเล่นเหมือนหิ่งห้อยคอยรักอ่ะเออริบหลีเออ
0: คือจะไม่เหมือนอังกฤษสมัยก่อนที่แบบ
1: โอ้ยนะเออมันดุทุกเกม
0: ครับ
1: เออ
0: พันท้ายนรสิงห์ตกลงสิงห์โดนประหารจริงไหมครับสิงห์โดนประหารจริงไหมครับ
1: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้นะมันมุกใช่ไหมตกลงสิงห์โดนประหารจริงไหมครับตั้งแต่เอลิกคนไหนทำงานแต่เอลิกทีมไหนที่ทำงานกฎหมายตอบบริสเบนโล
1: นะโอ้นี่เป็นมุกแบบไอ้นี่นะ
0: มุก
1: เดียตีเนี่ย
0: นี่ก็ชมไปเรื
1: ่อยให้กระส่งมา
0: โอเคโอเคขอบคุณครับยองฟังอยู่น่าจะนึกไม่น่าชวนคนนู้นคนนี้มาจัดเลยคิวภาคไม่มี
1: อ้าว
0: คร
1: ับ เดี๋ยวมาที่ YouTube บ้างนะครับป๋าแป๊ะเนี่ยแกเจตนาบรรยายภาษาสุราษฎร์เหรอครับนะฮะใช่ครับผมนะฮะ
0: คนสุราษฎร
1: ์เหรอใช่แล้ว
0: บ้านภรรยา
1: ใช่ๆ
0: แต่ภรรยาผมก็ไม่พูดอย่างงี
1: ้นะรอนะพี่ปลั๊กสวัสดีนะฮะพี่ณัฐพงศ์บอกว่าพี่เต้ยมาบ่อยกว่าหยองอีกนะครับดีแล้วครับ
0: ไม่จริงอ่ะ
1: สลับมั่งพี่ณัฐบอกว่ารายการระดับ1ของวิทยุเอเชียช่วง 19:00 นที่ต้องรายการนี้เลยครับทำไมจู๊ดปิดปากพูดแล้วไม่โดนใบแดงก็เนี่ยครับคนเขาก็แซวกัน
0: เขาบอกว่าถึงเพราะไม่ฟ้องหรือเปล่า
1: ไอ้นั่นมัน
0: ดูอาการนะ
1: ดูอาการบางทีมันป้องปากเนี่ยไม่ได้เจตนาก็มีแต่วันนั้นเนี่ยไอ้นั่นซวยมิเกลมาลอน
0: อ
1: ่ะเพราะว่าไอ้ตัวนั้นไอ้เมิร์กมันแม่นกด
0: ใช
1: ่แต่ไอ้นั่นอ่ะจดเจตนาด่าป้องปากด่าดูเจตนาด้วยนะครับก็เหมือนทุ่มห้าวิอ่ะเขาดูเจตนาคุณนะว่าคุณไอ้นี่หรือเปล่าเพราะอย่างวันเนี้ยคู่มันดูเยอะจนมึนเดียวคู่เนี่ยแอรอนวานดิสก้าดีอาร์คองโก้จะทุ่มก็เกิน5วิเต้ยแต่เขาดูเจตนาไงว่ามันไม่ตั้งใจถ่วงมันเป็นจังหวะที ่พอจับบอลปุ๊บแล้วมันลื่นนิดนึงอ่ะมันปุ๊บนิดนึงแล้วก็ต้องเซตตัวเองใหม
0: ่
1: มันอันนั้นมันเกิน5วิแน่นะ
0: เห็นดูโรเบิร์ตสันเนี่ยพอบอก5วิก็เลยยังไม่หยิบบอลขึ้นมา
1: เห็นป่ะ
0: รอก่อน
1: มันมีวิธีนะฮะผมว่าเรื่องหน้าใหญ่เนี่ยไทยก็ไม่แพ้จีนนะครับพี
0: ่ไทยไม่แพ้จีนหรอกแต่ไทยไม่มีเงิน
1: นั่นนะสิ
0: จีนเขารวยกว่า
1: วันนี้เนี่ยทำงานมีปัญหานิดหน่อยแต่จะสู้ต่อไปครับจากพี่บ๊อบนะ
0: บ๊อบ
1: สู้ๆเพื่อลูกนะผมว่าน่าเขียนลงไปในหนังสือประวัติศาสตร์สังคมของวิชาประถมศึกษาด้วยนะครับในเคสของลิซ่าแล้วก็อาจารย์เปาทั้งสองท่านก็เหมือนที่สุนทรภู่เขียนอะไรแบบนี้

0: ก็ดีนะจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นไอดอลระดับโลกนะที่ได้ไปฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของประวัติศาสตร์ต่อเลยเพราะว่าเขาบอกว่าการเขียนอันนี้พี่อีกคนนะเขาบอกว่าพวกหนังพวกละครที่อิงประวัติศาสตร์ถ้าจะศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต้องอ่านหนังสือครับดูหนังดูละครให้ดูเป็นความบันเทิงใช่เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทำไมเขาถึงได้เอาพระนเรศวร
1: ์
0: เดบต้าตักสินได้มาเพราะว่าเป็นไฮไลท์เห็นไหมองค์อื่นเขาไม่ได้เขียนว่าปลุกใจให้รักชาติ
1: มันใช่มันมีอะไรให้เขียนหนึ่งเยอะมีอะไรให้พูดถึงเยอะมีสีสันเยอะ
0: ใช่นะครับองค์อื่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ทำนะทำแต่ว่าอันนี้ที่อยู่ในบรรจุในการศึกษาเนี่ยพื้นฐานต้องรู้ว่าองค์นี้กู้เอกราชแบบนี้นะจ๊ะ
1: แล้วการที่ส่งมาว่าต้องอ่านหนังสือใช่ไหมแล้วทีนี้หนังสือเนี่ยมันก็ต้องมันมีอีกหลายมุมอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ถึงบอกว่ามันไม่จบหรอก
0: ไม่จบ
1: ประวัติศาสตร์มันไม่ใช่สิ่งที่ตายแล้วนะ
0: ชำระประวัติศาสตร
1: ์ไทยเขียนอย่างเรื่องบรรณเลสวยบรรณเลสเน
0: ี
1: ่ยไทยเขียนอย่างหนึ่งนะพม่าก็เขียนอีกอย่างหนึ่งฝรั่งเขียนอีกอย่างหน
0: ึ
1: ่งทำให้การกรุงเก่าอะไรเงี้ย
0: ใช่มันมากโอ้นะอันนี้บอกว่าพี่ทั้งสองครับพี่บีพี่เต้ไปทำข่าวซีเกมคิดว่าชาติไหนเนี่ยกองเชียร์ชาติไหนน่ากลัวที่สุด
1: มาลีอินโด
0: เต้ว่าอินโดใช่ไหม
1: อินโด
0: ผมว่าหน้าท่าทางอินโดดูน่ากลัวแต่ถ้าเชียร์ดูน่ากลัวผมว่าไม่พูดดีกว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: อยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ย
1: บ้านเรา
0: พอไปเชียร์แล้วไม่ถ้าสำหรับผมนะพูดได้นะก็คือ20ปีแล้วไงสปลาว
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: เหรอ
0: ใช่ใช่
1: เออดูเหมือนเขาจะน่ารักน่ารักนะ
0: ข้างนอกแต่ตอนเชียร์อีกเรื่องนึงสปลาวปี2009เอออีกเรื่องนึงนะครับสวินโดเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่ไปเจอมา
1: เออจริงๆใน
0: ไม่มีนะ
1: ในอาเซียนก็ผมว่าไม่เท่าไหร
0: ่แล้วมีความรู้สึกว่าไปอยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยปลอดภัยที่สุดในบรรดาชาติอาเซียนด้วยซ้ำเพราะว่า2ทุ่มกว่าพวกเราเดินเล่นไปผัดข้าวนะซิโกเลงเล่นเนี่ยเดินกลับมาเนี่ยที่คนเขาไม่อยู่เนี่ยเขาไปละหมาดกันนะแล้วมันเงียบจริงๆนะแต่ว่าเขาเคร่งมาก
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่าป๋าผ้าคู่นอร์เวย์บอกฮาเล่นฮาเล่นยิงแล้วนักเตะเซเนกัลล้อมตัวนอนไปแย่งบอลเนี่ยพวกนี้อายุเห็นไห
1: ม
0: แปลกๆนะครับพี่เต้สายตาเหี่ยวอ้าวพี่ณัฐพงษ์มาสวัสดีด้วยนะฮะพี่ว่าใครจะเป็นแชมป์บอลโลกขอ3ทีม
1: ผมยังไงก็ทีมจากลาตินน่ะ
0: นะ
1: มันได้เปรียบเรื่องอากาศ
0: เออ
1: ครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องดูรอบน็อกเอาท์ด้วยเจอใคร
0: จริงๆเนี่ยบอลเนี่ยถ้าจะออกสตาร์ทแบบไอ้พวกบอลโลกเนี่ยบอลไต่ระดับเนี่ยมันจะค่อยๆไป
1: ไอ้พวกพีก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเหี่ยวมันตาผมเนี่ย
0: เหี่ยวปลายเต้ยนี่เป็นคนเหี่ยวปลายบ่อย
1: คนเดียวนะ
0: คนบ้าเลยนอนอยู่ดีวิ่งมาพี่จุ้ยตายแล้วยังไปเดินกูแพงกิ้ง
1: จุ้ยฟื้นว่ะ
0: ตายแล้วฟื้น
1: ตายแล้วฟื้น
0: ตอนเข้ารายการเนี่ยมีเสียงโดนัลด์ดักด้วยแหละครับผมนะนี่นะฮะญี่ปุ่นได้แชมป์โลกกับไทยได้ไปบอลโลกเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก่อนการช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ
1: โอ้มันคือใครจะมองว่าไทยกับบอลโลกเนี่ยโหจะฝันเฟื่อง
0: ฝันได้นะ
1: เอาจริงๆอ่ะมันเอาเยอะนะแต่ละครั้งมันเอาต้องแปดทีมกว่า
0: เยอะนะ
1: พี่แล้วคิดดูท่านผู้ฟังคิดดูแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยกระเสือกกระสนเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายได้เนี่ย
0: มันออกไหนก็ดีอินโดดิ
1: อินโดนี่
0: เกือบไปนะ
1: ตู้จนได้เพลย์ออฟอ่ะ
0: เกือบไปนะ
1: คือพอคุณได้เพลย์ออฟเนี่ยมันก็บอลนัดเดียวสองนัดมันก็ไม่แน่แล้ว
0: ใช่
1: มันเป็นไปได้นะ
0: พอมันเข้าสู่อินเตอร์คอนเนี่ยสูสีแล้วนะครับคือมันได้ลุ้นอ่ะ
1: มันใช่อย่างน้อยอ่ะเอาตัวเองไปให้ได้ลุ้นอ่ะเอาเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายไปก่อน
0: แต่เรามักจะทำให้ตัวเองไม่ได้ลุ้นนี่เป็นไรของแปลกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอ๋อครับเขาแกพิมพ์มาแค่นี้ตอนพี่บีโทรไปหาอาจารย์แกเชื่ออาจารย์วีระนะไม่ใช่อาจารย์ธีระนะอาจารย์วีระเนี่ยโดนอาจารย์วีระกระสวนไม่ครับผมโทรเข้าไปเนี่ยแกฮาทั้งสองดอกเลยโทรไปอัมแก
1: ทำให้อาจารย์วีระ
0: ขำอาจารย์วีระขำมาเตอร์ที่ดูแล้วโทรพอโทรติดปุ๊บคือวันนั้นมันว่างคือเรื่องของเรื่องสายว่างเราขับรถอยู่ยังไงดีวะกดเบอร์เลยเพราะเราเซฟเบอร์ไว้ปุ๊บติดเว้ย
1: แล้วก็รับเลยแล้วมีคน
0: มีคนรับก่อนจากใครคะชื่ออะไรเดี๋ยวอ๋อผมอนันต์ครับชื่อพ่อแล้วแกก็คุณอนันต์สาย2คุณอนันต์คุณอนันต์มาว่ามาอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ดีเบตแล้วเป็นลมเนี่ยผมจะวิ่งไปรับเลยนะครับโอ้รอชอบใจโอ้ยขอบใจมากเลยนะนั่นนี่2รอบ2รอบไปแล้วทำให้ใจวิลาหาได้อะเออค่อยชั่วหน่อยเดี๋ยวนันโทรอีกนะอืมเรียบร้อยอันนี้บอกว่าซออย่าปล่อยมุกมากเกินไปผมหาไม่ทันซอไม่มาบีเสียงเรียกซอบีนะฮะนั่นซอหมิงฮะอืมบีไม่เกี่ยวพี่เต้ยครับ
1: ครับ
0: สายตาไม่ขันมันคืออะไรครับ
1: ก็อายุมันเยอะแล้ว
0: โอ้นะคร
1: ับ มองไม่ค่อยชัด
0: มองไม่ชัด
1: เอออ
0: ่ะ Facebook มั่ง
1: เอาทาง SMS อีกสัก2ข้อความมีเข้ามา
0: คร
1: ับ
0: หยิบเจ็ดแล้วเร็วแล้วเนี่ยเห็นไหมต้องตอบเลยดีแล้ว
1: สวัสดีครับผมสวิต25เกมยี่ว่าเกมแพ้เกมเดียวแพ้เยอรมัน4-3มาถึงสวิตใช่ไหมสวิตเซอร์แลนด์เหรอยี่ว่าเกมแพ้เกมเดียวสวิต
0: ใครนะ
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์กับใครนะ
1: บสถิติ
0: แพ้เกมเดียวแพ้เยอรมัน4-3
1: ครับ
0: น่าเชียร์มาก
1: ถ้าคืนนี้บราซิลกับโมร็อกโกแต้มเท่าลูกที่เสียเท่ากันหมดจะใช้วิธีไหน
0: แฟร์เพย
1: ์แฟร์เพ
0: ย์แฟร์เพย
1: ์ดูใบเหลืองใบแดง
0: ยากมากครับยากมากครับ
1: ส่วนใน Facebook นะใส่แว่นก่อนดีใจครับที่ได้ฟังรุ่นพี่บ้านสมเด็จจัดรายการคู่กัน
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณประพิษสวัสดีมาพรุ่งนี้พอเทนี่จะได้ลงรับใช้สกอตแลนด์ไหมครับคุณเจ๋ง
0: พอเทนี่พอเทนี่นั่นมันกรรมการครับเ
1: ออพูดชื่อใครมา
0: คีแลนเทนี่ป่ะครับ
1: อ๋ออ
0: ย่านะเออยิ่งช่วงนี้เนี่ยยิ่งสับสนอยู่นอนน้อย
1: เออนั่นแหละแล้วบอลมันเตะเยอะด้วยโอ้โหวันละ4-6คู่
0: อย่านะเราสู้
1: พี่บีครับขออลาบายที
0: ฮะอะไรนะ
1: ตะวิดอลาบา
0: เหรอที่บอกไงว่ามันเกิดแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันไงเออพอละเพราะว่าวันนั้นพูดไป2รอบแล้วเหนื่อย
1: คุณจรัสดาเนี่ยแต่งกลอน28มิถุนาเลือกผู้ว่าจำไว้ว่ากาในบัตรใบเขียวส่วนสกเลือกพร้อมกันในวันเดียวชมพูเฟี้ยวชอบใครกาเอาเขียวกับชมพูนะผมเนี่ยไม่ได้มีชื่อในกรุงเทพก็จำไม่ได้เหมือนกันใบไหน
0: อ๋อเลือกวันเดียวกันเลยเหรอ
1: วันอาทิตย์วันเดียวกันพี
0: ่วันแล้วเนี่ยวันอาทิตย์นี้แล้วนะ
1: ที่นี่แล้ว
0: เออเดี๋ยวไปเลือกเดี๋ยวไปฮัลโหล
1: ครับคุณทอมก็ส่งหัวใจมาสวัสดีครับพี่เมื่อคืนพระป่าคว่ำเรียบร้อยหมดเลยครับ
0: โอ้โหคนนี้อยากจะเป็นลมมากเลย
1: ครับไม่ไหวก็พักก่อนได้นะเออตั้งหลักก่อน
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคู่นี้ตลกดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ป่าแปะค่าโทษไปแล้วนะเมื่อเช้าย
0: ายพูดนี้เนี่ยโอ้เล่นไปเรื่อยเลยนี
1: ่พี่บีพี่เต้ยครับทำไมป๋าเวลาภาคบอลชอบถามพี่สุเทพว่านักเตะคนนี้เล่นสโมสรไหนปรากฏว่าพี่สุเทพเงียบ
0: เอานึกว่าตอบ
1: โยนไปโยนมาคุณจันดาบอกเชียร์ฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ช่วงนี้รู้สึกอยากตื่นเช้าพิเศษตื่นมาเช็คผลบอลกับดูไฮไลท์
0: เออ
1: แต่ดีนะที่ไฮไลท์ของโมโนแม็กซ์น่ะมันภาพหน้าปกใน YouTube พี่บี
0: เขาจะไม่เขียนสกอร์
1: ไม่เขียนสกอร์แล้วก็จะไม่ใช้รูปเฮ
0: แต่ลูกปะทะ
1: เราก็จะไม่รู้ไล่ดูก็สนุกเหมือนกันนะถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ดู
0: ครับ
1: นะครับชอบครับคุณแสงสุรีก็บอกนะครับหมดละประมาณนี้ครับ
0: ครับผมเรียบร้อยโอ้เวลาเป๊ะเลย
1: เ
0: ยี่ยมมากนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมบีแหลมสิงห์แล้วก็เต้ยแม่กรองนะครับลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกับเรา2คนวันเสาร
1: ์วันเสาร์สายๆ
0: คู่สายๆ 10:00 นนะ 10:00 นเจอกันนะครับมหาแมตช์อียิปต์ปะทะกับอีฉวยอะไรอียิปต์ใครนะอียิปต์เตะใครสักอย่างอิหร่าน
1: อิหร่าน
0: เออโอเค
1: 2อี2อี
0: 2อีฝากนะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจากับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569ข้อ101-102 By Tech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้

0: ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
1: บนโลกสตอรี
2: ่อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมแต่งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: 20:37 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เก่าเก่งเกมครับประจำวันพุธวันนี้นะครับอยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมภูเก้าลวนแล้วก็พี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับผม
1: สวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอธิคมด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นยังไงสุดๆไปเลยเปิดให้อธิคมก่อนเลยนะ
0: จริงๆต้องเติมคำข้างหน้าสัก2คำ
1: อะไร
0: นอนน้อยสุดๆไปเลย
1: เปิดให้หลายท่านนะสุดๆเนี่ยเปิดให้เมสซี่ด้วยเพราะว่าวันนี้วันเกิดเมสซี
0: ่แล้วทำไมพี่ไม่เปิด
1: 39ปี
0: พี่ไม่เปิดให้คริสเตียโนโรนัลโดด้วยล่ะครับ
1: ด้วยด้วยเพราะว่านักฟุตบอลที่เล่นกันอยู่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็สร้างผลงานได้แบบสุดจริง
0: ๆครับ
1: หลายท่านแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกอธิคมและท่านผู้ฟังนะเพลงนี้นี่พอดีผมเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตมาเมื่อวันอาทิตย
0: ์
1: คอนเสิร์ตพี่ตูนบอดี้แสลมนะ
0: แล้วมี
1: มีพี่ก้องสหรัฐเนี่ยไปรับเชิญไงแล้วเขาขึ้นเพลงนี้นะเทินเทินโอ้โหมันทั้งฮอนี่คือแบบว่าฮือฮามากๆยกเว้นเราซึ่งปวดเกาอยู่ที่ข้อเท้าก็นั่งเฉยเพลงนี้นะพี่คมนะไปดูคอนเสิร์ตนี่คุณต้องไปดูที่ดูสดอะถ้าคุณดูบันทึกการแสดงสดทางบันทึกเทปอะไรอย่างนี้นะพูดไม่ได้นะว่าคุณเคยไปดูคอนเสิร์ตนั้นแล้วแต่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนั้นนี้คุณดูเปล่า
0: เพราะว่า
1: ผมไปดูมา
0: เพราะว่าในแบบในบรรยากาศจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้น
1: ถูกต้องแล้วมันโอ้สมมติเรายืนอยู่ใกล้ลำโพงเนี่ยโอ้โหเพลงกระทบเข้ามาถึงใจก็คือสุดๆไปเลยได้ยินมาเมื่อวันอาทิตย์นะก็เลยนำมาเปิดเริ่มรายการเก๋าเก่งเกมในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ว่างๆก็อย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตนะนี่พี่เสกนี่ออกมาละเดี๋ยวจะเล่นที่ราชมังซะด้วยช่วงเดือนพฤศจิกายน
0: ครับ
1: เสกโลโซนะครับแล้วก็พี่ตูนเขาก็บอกไว้เขาบอกไว้เมื่อวันอาทิตย์บอกว่า
0: ตูนบริบัตร
1: ตักบริไม่ใช่สิพี่ตูนใช่อธิวรา
0: โอเค
1: ก่อนจบคอนเสิร์ตนี้พี่ตูนบอกว่าไงรู้ไหม
0: ครับ
1: ถ้าใครยังคาใจกับบอดี้สแลมนะครับเจอกันที่ราชมังปีหน้ากุมภาพันธ์เนี่ยเราก็เตรียมตัว
0: ไม่ลูกเขากำลังโตด้วยแหละ
1: ทำไม
0: น้องทะเลอ่ะ
1: แล้ว
0: ก็ต้องหาเงิน
1: ต้องออกหน่อยใช่ไหมออกงานถูกไม่ใช่อย่างนั้นคือคุณไปเล่นคอนเสิร์ตที่ราชมังไงถึงจะเป็นแบบหมุดหมายว่านี่คือสุดยอดคอนเสิร์ตแล้วที่จะเล่นในสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดจุ คนได้มากที่สุดก็ต้องไปเล่นที่ราชมังถูกไหมล่ะดูแล้วมันก็เกิดอารมณ์ที่แบบว่าอารมณ์ร่วมอะ่ะอยากจะไปเพราะตอนฟุตบอลโลกในครั้งนี้นี่ที่คมรู้สึกเหมือนกันนะปะ
0: ครับ
1: เห็นสนามแต่ละสนามที่สหรัฐอเมริกาก็ตามหรือเม็กซิโกหรือแคนาดาเนี่ยแต่ละสนามเป็นไงมันโอ้อลังการใช่ปะ
0: เนาะ
1: มัน
0: แบบ
1: เห็นแล้วมัน
0: อยากจะไปยืนสักครั้งหนึ่ง
1: เออ
0: ดังนั้นวันนั้นดูคู่ฝรั่งเศสที่เจอกับอิรัก
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นคู่แรกแล้วก็ที่มันเกิดเหตุ
1: สภาพอากาศใช่ไหม
0: สภาพอากาศแล้วต้องหยุดการแข่งขันโ
1: อ
0: ้ยเห็นตอนเคลียร์คนออกอ่ะ
1: ครับ
0: หูพอสนามมันโล่งอ่ะหูมันใหญ่จังวะ
1: ฝรั่งเศสกับอิรักใช่ไหมที่เป็นคู่แรกที่เกิดปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะคร
0: ับ แล้วมันกลายเป็นว่าพอจะเคลียร์คนกลับเข้ามาใช้เวลานานมากอ่ะกว่าคนจะกลับเข้ามาครบอะไรเงี้ย
1: คือสนามนั้นคือลินคอล Financial Field ที่ฟิลาเดลเฟีย
0: ใช่
1: ความจุประมาณ 68,000 คนก็สนามเล็กๆไม่มีนะเพราะว่าเขาใช้ทั้ง NFL ใช้ทั้ง Major League Soccer แล้วก็ใช้จากคอนเสิร์ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยสนามแต่ละแห่งที่เราดูเนี่ยรู้สึกว่าเราก็อิจฉาเขาเหมือนกันนะ
0: อ
1: ันนี้คมรู้สึกอย่างนั้นไหม
0: ไม่ผมว่า
1: อยากมีมั้ง
0: ไม่ผมว่าสาเหตุหนึ่งคือผมว่าอเมริกาพื้นที่เขาเยอะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นการจะได้สนามกีฬาใหญ่ๆแบบทั้งประเทศก็เป็นไปได
1: ้ครับ
0: อย่างบ้านเราให้สร้างงั้นก็พอดีไม่ต้องมีตึกรามบ้านช่องสร้างแต่สนามกีฬา
1: คือพื้นที่เขาเยอะ
0: อยากจะมีอย่างนั้นไว้สักอันสองอันไห
1: ม
0: สักจังที่หนึ่งไหมอะไรเงี้ย
1: คือพื้นที่เขาเยอะด้วยแล้วก็กีฬาในบ้านเขาก็ใช้ทำมาหากินด้วยเป็นเมืองกีฬาประเทศกีฬาแบบน
0: ั้
1: น
0: แล้วเราถ้าเป็นบ้านเราพี่คิดว่าอยากให้อยู่จังหวัดอะไร
1: จังหวัด
0: ทับลานไหมทับลานเห็นเขาดราม่ากันอยู่ช่วงนี
1: ้ไปสร้างตรงนั้นแล้วใครจะไปดูล่ะแต่ฝากเอาจริงๆนะพี่คมนะ
0: ครับ
1: คือจากสนามสุขพัชราไสใช่ไห
0: ม
1: คนยุคต่อมาเขาก็สร้างราชมังขึ้นมาด้วยสเปค 60,000 คนนะตอนนั้นน่ะ
0: ครับ
1: สร้างมาแล้ว28ปีด้วยกัน
0: ครับ
1: ถึงตรงนี้เราควรจะมีสนามใหม่หรือไม่ล่ะคิดว่าเราต้องมีไหมกับยุคนี้นะ
0: มันก็ควรตั้งนานแล้วป่ะ
1: ถูกป่ะซึ่งจะสร้างใหม่นี่แพงมากนะครับ
0: ครับ
1: เทคโนโลยีต่างๆมูลค่าต่างๆสร้างที่ไหนอย่างที่คมถามมาถูกแล้ว
0: ตึกปูนอะไรอย่างงี้ก็แพง
1: ถูกไหมเพราะว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันไปไกลมากแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่สนามกีฬาจะเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาหรือพิธีเปิดอย่างเดียวแล้วนะมันต้องสร้างเป็นคอมเพล็กซ์ใช่ไหมล่ะเป็นอเนกประสงค์อ่ะ
0: ครับ
1: จัดคอนเสิร์ตมีห้างสรรพสินค้ามีอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้สนามกีฬาทุกแห่งในโลกนี้มันเป็นแบบนั้นแล้ว
0: ครับ
1: จริงๆฝากเอาไว้ให้คิดก็ดีเหมือนกันนะว่าต่อไปเราจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้สนามที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดของเราคือราชมังคลากีฬาสถานที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละที่ไปแล้วก็บ่นกันอยู่นั่นแหละและในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไป
0: ราชมังนี่ความจุเท่าไหร่ 40,000 กว่าป่ะ
1: ตอนสร้างเดิมเนี่ยนะไม่มีเก้าอี้เป็นอาจารย์ปูนนะครับ60,000แต่พอปี2007
0: มีเก้าอี้
1: ที่เราจัดฟุตบอลเอเชียนคัพ
0: ครับ
1: ติดตั้งเก้าอี้หมดเลยแล้วก็ความจุก็ลดลงเหลือ 49,000
0: ก็ตีไป 50,000 กว
1: ่าไม่ถึง 50,000 แต่ก็กลมๆก็ประมาณนั้นนี่คือสนามที่ดีที่สุดของเราแล้วนะแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ต้องดูถามตัวเองด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าเพื่อนบ้านนะถ้าคมจะเห็นภาพของบุกิจยาริวที่มาเลเซียนะครับเสนายันชื่อปัจจุบันชื่ออะไรไม่ทราบนะเขาอัพใหม่หมดแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็เวียดนามแม้แต่มรดกเทโชที่กัมพูชาที่เขาสร้างทีหลังเนี่ย
0: อ๋อนี่
1: ก็ใหญ่กว่าเรา
0: ล่าสุดนะราชมังผมไปเช็คมา 65,000 ที่นั่ง
1: แล้วอันนั้นไม่มีเก้าอี้อันนั้นเป็นสเปคที
0: ่เขาบอกว่าเป็นมานั่งและติดตั้งเก้าอี้บางส่วนในช่วงการแข่งเอเชียนเกมปี41
1: นั่น41นั่นแหละซึ่งนั่นคือสเปคตอนสร้างใหม่ๆใช้ครั้งแรก
0: ปรับปรุงครั้งล่าสุดคือ2565นะ
1: ครับ
0: 4ปีที่แล้ว
1: ก็เนี่ยเป็นสนามที่ควรจะฝากเอาไว้เหมือนกันนะเพราะว่าสนามใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาไปถึงไหนแล้ว
0: ยังมันไม่ใช่แค่เรื่องของขนาดอย่างเดียวมันยังรวมไปถึงเรื่องของระบบสาธารณูปโภค
1: ถูกต้อง
0: ต่างๆด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็อย่างตอนนี้เขามีประเด็นล้อกันอยู่ในเรื่องของสนามที่คือพี่เข้าใจไหมว่าสปอนเซอร์ฟุตบอลโลกกับสปอนเซอร์ที่อยู่กับสนามอยู่แล้วเนี่ยบางเจ้าเขาคนละเจ้ากัน
1: อ่ะมันขัดกันด้วยซ้ำไป
0: สิ่งที่อเมริกาทำคือ
1: ทำยังไง
0: เอาเทปพันสายไฟมาแปะ
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: จริงจริงจริงจริ ง
1: ทำนี่เหรอ
0: ก็มีโฆษณาซอสมะเขือเทศยี่ห้อหนึ่งนะครับตอนแรกทำที่สนามรีไวเซเดียมมั้งแล้วก็ล่าสุดเหตุเกิดที่เม็ดไลท์แล้วเขาก็แซวกันเหมือนแบบทวิตเตอร์แซวกันเองอ้าวโดนด้วยเหรออะไรคือต้องเอาสกอตไอ้ไม่ใช่สกอตเทปเขาเรียกอะไรนะขายเทปพันสายไฟสีดำๆอ่ะ
1: เทปนั่นแหละ
0: มาแปะบังไว
1: ้เฮ้ยแหมคลาสสิกเหมือนกันนะ
0: คลาสสิกนะในความเป็นอเมริกันนะนะ
1: ผมไม่ว่าจะเป็นแบบเปลี่ยนจอเดี๋ยวนี้เขาติดตั้งจอ LED ใช่ไหมทั่วทั้งสนามเลยนะแล้วเปลี่ยนสีเอาเปลี่ยนสปอนเซอร์เปลี่ยนชื่ออะไรอย่างนี้ได
0: ้แต่บางอย่างไงพี่อย่างพวกแบบของที่ขายในสนามอ่ะบางทีมันไปเปลี่ยนไม่ได้อะไรเงี้ย
1: พวกแบบใช้ชั่วคราวใช่ไหม
0: ใช่พวกแพ็กเกจจิ้งพวกอะไรเงี้ยบางทีมันเปลี่ยนไม่ได้ เขาก็ต้องเอาเทปพันสายไฟเอาปิดไว้ก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวโดนฟ้องอานเลย
1: ว้ายตายละแหมบทจะไฮเทคก็ไฮเทคสูงนะ
0: ใช่
1: พอบทใช้เทปพันสายไฟก็เอานะ
0: ก็เอาหมด
1: อีกเรื่องนึงนะมีเพื่อนๆกันน้องๆเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันทางโลกออนไลน์เนี่ยเขาไปดูเกมคู่โปรตุเกสกับอุซเบกิสถานมาสนามที่ NRG Stadium ที่ฮูสตันเนี่ยอากาศภายนอกเนี่ยร่วมๆ40องศาคือร้
0: อ
1: นเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในสนามเขาเปิดเครื่องปรับอากาศดูให้เย็นฉ่ำ
0: ฟิลเหมือนกาตาร์แสดงว่ามี
1: อย่างนั้นเลย
0: เตรียมไว้แล้ว
1: เราได้ยินเรื่องสนามกีฬาแล้วติดเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็จากกาตาร์นี่แหละฟุตบอลโลกในเมื่อ4ปีก่อนแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือปรับอุณหภูมิปรับอากาศได้เพราะว่าบางที่มันก็ต้องใช้ความร้อนละลายหิมะอะไรประมาณนั้นนะก็ถึงได้เรียนว่าสนามกีฬาเดี๋ยวนี้มันไปเยอะแล้วเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเป็นสนามที่
0: เรื่องของระบบสาธารณูปโภคมัน
1: ทุกอย่าง
0: มันต้องไปด้วยกันกับยุคสมัยไม่ใช่ยังปูนเปื่อยอยู่ทุกวันนี้นะฮะ
1: นี่เราไปดูเรายังบ่นเรื่องห้องน้ำอยู่เลย
0: ใช่
1: บ่นเรื่องที่จอดรถ บ่นเรื่องความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านมาเนิ่นนาน28ปีแล้วสนามฟุตบอลสนามกีฬาที่ดีที่สุดของเรานะ
0: ครับ
1: เมื่อเทียบกับที่ท่านได้ดูฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้แล้วเนี่ยก็ลองคิดดูนะเราก็จริงๆก็อยากมีอย่างนั้นเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่
1: ถูกไหมในอนาคตน่ะ
0: คือถ้าพูดถึงสนามกีฬาแล้วก็เป็นปริมณฑลเนี่ยอย่างก็มีหลายจังหวัดที่ผมมีความรู้สึกว่ามันทำได้ยกตัวอย่างเช่นนครนายก
1: ครับ
0: นครปฐม
1: แถวไหนอ่ะ
0: แต่จะบอก
1: สมุทรปราการ
0: เล็กไปพี
1: ่เหรอ
0: โดยในความจังหวัดเขาอะพ
1: ื้
0: นที่มันเล็กมาก
1: ครับ
0: ถ้าสนามปั้งวางกันเรียบร้อย
1: นนทบุรีได้ไหม
0: ได้นนทบุรีได้ผมพยายามจะมองจังหวัดที่มีความใหญ่โตพอสมควรจริงๆยืดออกไปแถบโซนตะวันออกอย่างชลบุรีหรือปราจีนบุรีก็ยังได้นะในความรู้สึกของผมอะคือเราเคยขับผ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้จังหวัดนี้ใหญ่โตจังเลยแต่มันกลายว่ามันก็ได้อย่างนครนายกเนี่ยโอ้โหนาเพียบ
1: คุณมองพื้นที่เป็นหลักแล้วเนี่ยมองถึงเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยแ
0: ท้เข้าใจ
1: ประชากรประกอบธุรกิจการค้าอะไรมันคึกคักไหม
0: ไม่แต่ในความผมเชื่อว่าถ้าเกิดมันมีอีเวนต์กีฬามันน่าจะแบบนำมาซึ่งเขาเรียกอะไรค่าครองชีพณที่นั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นณเวลานั้นได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: อย่างล่าสุดผมเห็นคนไทยนี่แหละนะครับเหมือนเขาไปเจอปัญหาตอนอันนี้นอกเรื่องนิดนึงเขาไปเจอปัญหาตอนไปจีน
1: เ
0: ขาก็เลยทำบริการขึ้นมาว่าชื่ออะไรนะชื่อบริการเป็นบริษัทเหมือนรถอ่ะเหมือนเราสมมติถ้าเราแพนไปแล้วเราไม่รู้ว่าจะเราเดินทางไงไปกันเนี้ยเดี๋ยวเขาพาไปแต่เขาไม่ได้เป็นทัวร์นะ
1: เป็นบริการเหรอ
0: เป็นบริการไปรับไปส่งให้แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นทัวร
1: ์
0: แต่คอยจัดการเรื่องการเดินทางกลัวไปไม่ถึงกลัวแบบจัดการไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะมีแบบนั้นเกิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยในบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วจริงอย่างโซนนครนายกเชื่อมออกไปสระบุรีเนี่ยโซนนั้นอะโหพื้นที่ว่างเยอะจะตายใช่ไหม
1: คนที่เขาคิดแผนพัฒนากีฬาทางด้านนี้นะแนวโน้มน่าจะไปที่ชลบุรีนะสนามกีฬาที่สร้างขึ้นมาอีกสักอันนึงแล้วให้อยู่เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยไงแล้วก็เดินทางก็สะดวกหลายทางด้วยกัน
0: อย่างนั่งดูฟุตบอลโลกคราวเนี่ยพี่ชอบสนามไหนที่สุด
1: ชอบสนาม Mercedes Benz Stadium
0: Mercedes Benz Stadium
1: เห็นหลังคาป่ะหลังคามันวูบว่าเป็นเปิดปิดคือสวยงามมากคือใหญ่ทุกสนามนะที่สหรัฐอเมริกานะอันนี้พูดในแง่ของความ OR อลังการไฮเทคนะครับอันนี้สนามที่ชอบนะอีกอันนึงที่ชอบแน่ๆนะผมไม่ชอบไม่ได้นะอยู่ที่เม็กซิโกอะ
0: อัสเตกาใช่ๆผมชอบเอสตาดิโออัสเตกามาก
1: ครับ
0: คือมีความรู้สึกว่าโหนี่คือสนามแห่งมวลมนุษยชาติ อย่างแท้จริงอะ
1: จริง
0: ใหญ่โตอลังการ
1: ครับ
0: ความจุระดับ 87
1: คือใหญ่ที่สุดเลยล่ะในฟุตบอลโลกครั้งนี้
0: ใช่
1: ความจุมากที่สุดนะ
0: ใช่
1: ในแล้วมากกว่าทุกสนามของสหรัฐอเมริกาด้วย
0: แล้วเป็นสนามที่ไม่ดูโบราณ
1: ทั้งที่ทรงเดิมเขาโบราณอยู่นะ
0: ใช่
1: มั้ยเพราะสร้างมานานละ
0: เอสเดโออสเตกาเนี่ยสร้างขึ้นในปี1966นะครับ
1: ดูเก่ามั้ยล่ะ
0: ก็คือเก่ามากแต่ว่ามีการรีโนเวทมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี1997รอบนึงนะครับเปิดจริงอ่ะ1966เลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือปีที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครับไม่ใช่สิ
1: 7070
0: 1970
1: แล้วนั้นเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพ
0: เรโนเวทไป6รอบอ่ะปี86รอบนึง99รอบนึง2013 2016 2024 2026
1: ครับ
0: นะครับมูลค่าสนามณเวลานี้เนี่ย260ล้านยูเอสดอลลาร
1: ์เขาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2ครั้ง1970กับ1986
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่3
0: ครับ
1: 2026สนามคุณดูคล้ายๆราชมังไหมก่อนรีโนเวทนะ
0: ใช่
1: ๆด้านบนมันจะเป็นแบบ
0: ใช่เนี่ยมันจะมีความโบราณอยู
1: ่
0: แต่ว่าสวย
1: สวยงามสวยงาม
0: สวยสวย
1: แล้วก็คลาสสิกนะครับทั้งเปเล่ทั้งมาราโดน่าก็มาชูถ้วยแชมป์โลกที่นี
0: ่เอสตาดิโออาสเตกา
1: ส่วนสหรัฐอเมริกาประมาณ11สนามนะท่านผู้ฟังชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ดูเอาเถอะคือดีทุกสนาม
0: อย่างเมดไลท์เนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าอย่าไปบอกว่าเป็นสนามแห่งนิวยอร์ก เขาอย่าไปพูดคำนั้น
1: ทำไมอ่ะ
0: เขาบอกโคตรจะชานเมืองเลยก็คือแบบไม่มีทางที่นิวยอร์กจะสามารถมีสนามกีฬาขนาดเมดไลฟ์ได
1: ้เมดไลฟ์ที่เป็นใกล้ๆนิวยอร์กมันนิวเจอร์ซีย์อะไรพวกนั้นใช่ไหม
0: ใช่แต่คือประมาณว่าอเมริกาพยายามจะให้บอกว่านี่คือสนามแห่งนิวยอร์กแต่คนนิวยอร์กอ่ะผมไปถามมาเขาบอกโอ้ยไปเรียกเมดไลฟ์นี่โอ้โหเหมือน
1: ชานเมืองเหรอ
0: เหมือนแบบนู่นอะสัมพันธ
1: ์
0: อะ
1: กรุ
0: งเทพก็คือสัมพันธ์อะอะไรเงี้ย
1: แหมเราแค่ชานเมืองนี่ไปสัมพันธ์ซะแล้ว
0: ก็คือแบบปริมปริ
1: คือนิวยอร์กนึกว่าไทม์สแควร์อะไรเงี้ย
0: ใช่อย่าไปแบบโอ้อย่าไปบอกว่านิวยอร์กแบบเป็นสนามแห่งนิวยอร์กเขาไม่คิดกันอย่างนั้นนะเขาไม่คิดกันอย่างนั้นเพราะว่ามันโอ้โหมันออกไปนอกนิวยอร์กประมาณหนึ่งครับอยู่แถวพวกอีสต์รูเทอร์ฟอร์ดพวกนั้นเนี่ยคือมันเป็นนิวเจอร์ซีย์แต่ว่าเป็นคือต้องบอกด้วยว่านิวเจอร์ซีย์มันกว้างขนาดไหน
1: ครับ
0: ใช่ไหมนะครับคนนิวยอร์กเขาโอ้ยไม่ใช่โอ้ยอย่าไปเรียก
1: แต่เมืองเขาใหญ่จริงๆแล้วสนามก็เมดไลฟ์นี่จะเป็นสนามนัดชิงด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่เมดไลฟ์นี่เกือบเท่าอัสเตกานะเกือบเท่า
1: ก็คงจะใกล้ๆกันพอๆกันเพราะว่ากำหนดให้เป็นสนามนัดชิงเลย
0: แต่เรื่องหนึ่งที่วันนั้นนั่งฟังน่าจะเป็นพี่โอ๊ตมั้งสินพงศ
1: ์ครับ
0: เขาคุยเขาบอกพูดเรื่องสนามนี่แหละนะคร
1: ับ
0: เขาจัดรายการกับพี่เจ๋งแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าบ้านเราไม่ทำก็คือสนามเขาเนี่ยโอเคอย่างถ้าเป็นเอสตาเดียอาสเตก้าอย่างเงี้ยมันรีโนเวทตั้ง6ครั้งนะถ้าเทียบกับราชมังเรารีโนเวทกี่ครั้งพี
1: ่สนามเนี่ย
0: ไม่เกิน4ครั้งอ่ะ
1: ติดตั้งเก้าอี้ในทีนึงทาสีนี่อีกทีนึง
0: 4 1
1: 6
0: 5เมื่อกี้เราแจ้งไปแล้วรีโนเวท2ครั้ง
1: ที่เหลืออาจจะมีรีโนเวทย่อย
0: อ
1: ันนี้อะไรไม่ทราบ
0: แต่อย่างอาสเตก้าเนี่ย6ครั้งแต่ที่อเมริกาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับสนามที่ใช้ไปแล้วรู้สึกว่าหมดระเบิดทิ้งแล้วสร้างใหม
1: ่เออมัน
0: ผมเลยบอกว่าความได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่ของเขาอ่ะมันน่าอิจฉานะ
1: ครับ
0: มันน่าอิจฉาจริงก็คืออย่างสมมตินะถ้าสมมติว่าเป็นสนามสุกนะเวลาเนี้ยที่อเมริกาคงไปนานละคงไปละ
1: คือเขาต้องการใช้พื้นที่เดิมก็เลยทุบสนามทิ้งซะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็สร้างใหม่มันจะดูคุ้มค่ากว่าพื้นที่การออกแบบการใช้พื้นที่แบบกีฬาในยุคใหม่เนี่ยมันจะได้ตามใจเขาไงเขาก็เลยทุบทิ้งแต่อย่างกรณีของบ้านเราเนี่ยสนามถ้ามันอยู่เดิมแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นโบราณสถานนะเป็นเอกลักษณ์เนี่ยถ้าจะเก็บไว้ก็ไม่แปลกอะไรแล้วก็ใช้งานไปได้แต่ถ้าใช้เพื่อมาตรฐานกีฬาที่มันสูงขึ้นน่ะก็สร้างที่ใหม่แบบที่เรามีราชมังขึ้นมา
0: เลยบอกไงว่าบ้านเรามันทำแบบนั้นไม่ได้ด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ย
1: ครับแต่พอพูดถึงเรื่องรีโนเวทแบบใหญ่นะราชมังเขามีแผนอยู่รอบหมดเลยทั้งไม่ใช่ตัวสนามอย่างเดียวนะรอบหมดเลยก็ใช้เงินพอสมควรแต่ว่ามัน
0: ใช้เงินพอสมควรเมื่อไหร
1: ่มันติดขัดนิดหน่อยตอนนี
0: ้มีแผน
1: มี
0: แล้วก็วงเล็บข้างหลังว่าระยะยาว
1: ยา
0: วแล้วมีวงเล็บในวงเล็บอีกมาก
1: มาก ก็มีหลายวิธีการโมเดลเขาอาจจะดึงเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยไงแล้วเข้ามาแบบพอทำขึ้นมาปุ๊บก็มันมีหลายอย่างมันเป็นเอนเตอร์เทนอ่ะ
0: นี่
1: ม
0: ันกี
1: ฬาอย่างเดียว
0: ม
1: ี
0: คนถามมาใน YouTube ว่าสร้างมาไว้ใช้แข่งอะไรครับคนดูนิดเดียว
1: อะไร
0: เนี่ยสนามเนี่ยที่เรานั่งคุยกันมาสร้างไว้ใช้แข่งอะไรครับคนดูนิดเดียว
1: ราชมังเนี่ยเหรอ
0: เออ
1: ก็สร้างไว้ตอนนั้นเนี่ยนะเอเชียนเกมเป็นเจ้าภาพปี2141เราถึงต้องสร้างสนามนี้มารองรับ
0: ไม่เข้าใจแต่หมายว่าเนี่ยเรากำลังคุยกันเหมือนเขาถามว่าเนี่ยที่เราบอกว่าเราอยากมีสนามใหม
1: ่ครับ
0: สร้างมาไว้ใช้แข่งอะไรคนดูนิดเดียว
1: ตอนนี้ไม่ได้แข่งกีฬาอย่างเดียวแล้วอย่างที่บอกไป
0: เดี๋ยวนี้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วครับมันต้องใช้คำนี้คุณไม่ต้องย้อนอะไรกลับไปไกลมากเลยผมย้อนกลับไปให้ดูตอนปรากฏการณ์หมอนทองวิทยา
1: ทำไม
0: สนามสุกแตกเอาไม่อยู่อันนั้นแค่แบบฟุตบอลนักเรียนนะ
1: ปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะ
0: อันนั้นแค่ฟุตบอลนักเรียนนะผมตั้งคำถามว่าไม่มีสนามที่ดีกว่านี้แล้วหรออ
1: ่
0: าอันนี้ผมถ้าบอกว่าคนดูนิดเดียวอ่ะผมตั้งคำถามเนี้ยทำไมปรากฏการณ์หมอนทองวิทยาสนามสุกแตกอ่ะ
1: เพราะดูฟรี
0: ไอ้เรื่องมีเกี่ยวต่อให้ดูฟรีสนามเอาไม่อยู่
1: คน
0: ที่มันแห่ไปขนาดนั้นเอาไม่อยู่
1: มันบวกเรื่องการจัดการเข้ามาด้วย
0: ใช่
1: ไม่ใช่ตัวสนามอย่างเดียวนะมันเรื่องของการจัดการคนก็สำคัญภาพถึงออกมาเป็นแบบนั้น
0: อันนี้เราก็กล้าพูดว่าเราอ่ะไปนั่งในราชมังแต่ละครั้งอ่ะ
1: ครับ
0: ความรู้สึกแรกของเราคืออย่าดอย
1: ทำไม
0: คือไม่เอาครึ่งบนเหนื่อยอันนี้ราชมังนะ
1: เหนื่อยเซ
0: ่ในความราชมังสนามเดียวนะแล้วคุณคิดดูเวลาคุณไปสนามอื่นอ่ะอย่างผมไปทำข่าวต่างประเทศอ่ะผมไป วอร์ซอร์สเตเดียมตอนนั้นโปรแลนด์ยูเครนอะ
1: ยูโรใช่ไหมตอนนั้น
0: ยูโอ้โห
1: ทำใหม่
0: อย่าดอยนะอ้วกเลยนะ
1: ก็ต้องเดินขึ้นไปแหมมันสูงขนาดไหนก็ต้องไปถ้าตั๋วเราอยู่ตั๋วเราอยู่ที่นั่นใช่ไหมล่ะหรือห้องโซนพรีเซนเตอร์อยู่ตรงนั้นเรื่องไงหรือเป็นตั๋วผู้ชม
0: ตอนนั้นเราต้องเข้าโซนพรีเซนเตอร์ใช่แต่มันจะมีบางเกมที่เรารู้สึกว่าพรีเซนเตอร์ไม่เห็นสนุกเลยออกมาสนุกข้างนอกดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนั้นอีก
1: ออกมายังบ่นอีกว่าอย่าดอยอีก
0: แต่อย่าดอยก็คือโหแต่ว่าถ้าเป็นสนามต่างประเทศอ่ะถ้าเป็นนักข่าวอ่ะมันจะมีโซนนักข่าวอยู่แล้ว
1: ซึ่ง
0: มันแบบมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากอะไรเงี้ยแต่เป็นว่ามันจะมีอย่างเกมรอบรองผมจำได้อิตาลีกับเยอรมันเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนั้นที่ผมไปอ่ะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะต้องแอบเข้าไปอ่ะก็คือเนียนอ่ะไม่ได้เข้าหรอก เขาไม่ให้เข้าหรอกแต่แบบเนียนเอาบัตรสื่อเนียนเข้าไปอะไรเงี้ย
1: เนียนได้เว้ย
0: เพราะว่ามันจะกลับแล้วไงนัดสุดท้ายแล้วอะถ้าเราไม่ได้ดูนัดนี้ก็โอ้โหไม่รู้จะได้ดูอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วเป็นเยอรมันอิตาลีอะผมก็ต้องแอบเข้าไป
1: แล้วก็รอบรอง
0: ที่บาโลเตลลี่โชก้ามาวันนั้นผมอยู่ในสนาม
1: จำได้
0: แล้วพอแบบรอพอเราก็ต้องคอยแบบสกิดกับน้องตากล้องที่ไปด้วยกันนะครับบอกว่าดูรอพอถ้าเดินมาเราก็เดินไปอีกฝั่งนึงมันจะมีรปภ.หน้าประตูกับรปภ.ที่เดินตรวจอยู่ในรอบสนามอ่ะซึ่งคนละบริษัทกันหน้าประตูเนี่ยเราเข้าบ่อยเขาสนิทแล้วไงไปอยู่ไปเห็นปุ๊บเราไปเลย
1: เข้าไปมันไม่คุ้นเราอีกชุดนึง
0: ไอ้ชุดไม่คุ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเดินมาเราต้องเดินหนี
1: แล้วสภาพเราเนี่ยมันน่าตรวจด้วยว่ามายังถูกต้องหรือเปล่าอย่างนี้ป่ะ
0: ใช่แล้วไม่แล้วพี่เข้าใจไหมว่าคนมีตั๋วเขาก็จะมีความมั่นใจในการนั่งเก้าอี้ของเขาอะไรเงี้ยไอเราไม่มีตั๋วเราก็แบบเลิกลากอ่ะ
1: หน้าตาเราด้วยไง มันมีอาการนะครับเดี๋ยวตอนนี้นี่เกือบจะ3 ทุ่มละเดี๋ยวต้องพักกันก่อนนะ
0: ช่วงหน้ากลับมามีคำถามมาถามคุณผู้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวรอกลับมาติดตามกันในเกาะเก่งๆครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทีมสุดซอยจอแจ้งข้อหาเพิ่มคลังน้ำมันสุราษฎร์กักตุนน้ำมัน9ล้านลิตรนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตพลังงานว่ากรณีคลังน้ำมันอ่างทองล่าสุดน้องชายเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วและในสัปดาห์นี้จะมีการแจ้งความเพิ่มเติมกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมพบว่ามีการกักตุนน้ำมันในช่วงวันที่11มีนาคมจำนวน9ล้านลิตรโดยจากการตรวจสอบพบว่าได้ขายน้ำมันให้กับบริษัทลูกตัวเองภายในวันเดียวกัน9ล้านลิตรแต่บริษัทลูกกลับปล่อยน้ำมันออกมาเพียงวันละ200,000ลิตรก่อนจะปล่อยล็อตใหญ่อีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้วและยังมีการไปเบิกเงินจากกองทุนน้ำมัน155ล้านบาทแต่กองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินกรณีนี้จะต้องเป็นคดีในส่วนของการกักตุนน้ำมันเก็งกำไรอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ค้าตามมาตรา7จำนวน 3.9 หมื่นล้านบาทเนื่องจากต้องการตรวจสอบก่อนเพราะในช่วงเดือนมีนาคมมีประชาชนหลายคนนำรถไปเติมน้ำมันแต่ไม่ได้น้ำมันดังนั้นผู้ค้าทุกรายต้องชี้แจงให้ได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมสามารถขายน้ำมันให้กับประชาชนตามปกติหรือเหตุใดจึงไม่มีน้ำมันเติมให้ประชาชนส่วนกรณีคลังน้ำมันอ่างทองผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นน้องชายของเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างการดำเนินคดีส่วนกรณีคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานีได้มีการขยายผลจนนำไปสู่การออกหมายเรียก6โรงกลั่นของ DSI เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาหอการค้าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งรับซื้อกุ้ง100ตันต่อวันช่วยเกษตรกรใต้หลังมาเลเซียระงับการนำเข้าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและภาคเอกชนเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลจากภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรภาคใต้ผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศโดยมุ่งรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งในด้านราคาและการระบายผลผลิตและความเชื่อมั่นของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารหรือ AFC หอการค้าไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยมีความพร้อมในการช่วยซื้อกุ้งเบื้องต้นจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่า100ตันต่อวันพร้อมทั้งมอบหมายให้ศูนย์ AFC ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอัธวิทย์ขอบคุณกมอมีมติยกเลิกการใช้เหล็กข้ออ้อย IF มาทำโครงสร้างอาคารนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเหล็กในการสร้างอาคารสูงว่าตนติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม2567จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอมีมติปรับมาตรฐานเหล็กเส้นโดยไม่ให้มีการใช้เหล็ก IF หรือเหล็กข้ออ้อยในส่วนที่นำมาใช้ทำเสาทำคานในโครงสร้างอาคารแล้วตนต้องขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ปัญหาของเหล็ก IF คือมีการนำเศษเหล็กเลวใส่ลงไปก็ได้เหล็กเส้นเลวออกมาซึ่งไม่เหมาะสมกับธุรกิจเหล็กเส้นที่หลอมจากเศษเหล็กในประเทศตนเห็นว่าเรื่องนี้กระทบกับธุรกิจหลายหมื่นล้านบาทใน11โรงเหล็กแบบ IF ขอวิงวอนทุกคนให้ช่วยกันเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนไม่อยากให้การเมืองมาทำให้เรื่องนี้โจทย์เปลี่ยนเพราะหลังจากนี้อีก30วันจะมีการรับฟังความคิดเห็นภายหลังกมอมีมติดังกล่าวออกมาขณะเดียวกันตนจะเดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานเหล็กในตึกของสตง.ที่ถล่มต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: กลับเข้าสู่เก๋าเก่งเกมนะครับทาง FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับเรา2คนผมคมอธิคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาตินะครับ
5: ครับ
4: ช่วงนี้มีกิจกรรมสนุกๆจากทางอสมทมาประชาสัมพันธ์กันนะครับก็ช่วงนี้ฟุตบอลโลกนะครับอสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติสุดโปรดของตัวเองแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบซื้อบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับขั้นต้นเนี่ยสตาร์เตอร์นี่20บาทก็ได้10โหวตละส่วนถ้าเป็นระดับพีคเลยคือไดมอนด์เนี่ย500บาทได้300โหวตนะครับโหวตกันเข้ามาเยอะๆว่าทีมของใครจะเป็นแชมป์นะครับใครเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเนี่ยรางวัลหลักก็จะมีอย่างรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์นะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับ2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินแบงกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับแล้วก็โกลกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cord Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 นาทีของคืนวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
5: ครับและขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาด้วยนะครับ
4: ครับผม
5: ก็เราเพิ่งดูฟุตบอลโลกกันมานี่2สัปดาห์เท่านั้นเองพี่คมนะวันพุธนะพุธที่เราบอกว่าเราได้ลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วมาถึงสัปดาห์นี้14วันเท่านั้นเอง
4: ก็กำลังจะมีคำถามมาถามคุณผู้ชมพอดีถามพี่โจอี้ด้วยก็ได
5: ้ถามว่าเราจะอยู่ดูไหวไหม
4: ไม่ใช่
5: จบทัวร์นาเมนต์น่ะ
4: จริงๆมันมีหลายคำถามเป็นชุดคำถามดีกว่า
5: ถามมาม
4: ันก็จะมีตั้งแต่คุณคิดว่าทีมใดเป็นมามืดที่สุดของฟุตบอลคราวนี
5: ้
4: นะครับ
5: มามืดอ่ะ
4: ใช
5: ่ดูไม่เล่นไม่ค่อยดีแต
4: ่ไม่สิ
5: ดูไม่น่าจะดี
4: ใช่
5: แต่เล่นได้ดีอะไรเงี้ยเหรอ
4: ดูแบบไม่น่ามาแต่มา
5: ครับ
4: อะไรประมาณนี
5: ้เอาผ่านได้แบบแค่2เกมเท่านั้นใช่ไหม
4: แล้วก็มันก็มีอีกว่าคุณคิดว่าทีมใดนะครับเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองที่สุด
5: ครับ
4: จาก
5: ที่เรามีความหวังว่าน่าจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยนะ
4: แ
5: ต่มาไม่ถึงที่เราหวังไว้เงี้ยเหรอ
4: แล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับมามืดแต่อยากรู้ว่าผลงานของทีมชาติใดที
5: ่
4: คุณรู้สึกประทับใจที่สุด
5: อ
4: เอาแค่สามคำถามนี้ก็พออันนี้เอาเฉพาะแค่สองนัดหลังสุดนะสองนัดที่ผ่านมา
5: ที่ชมกันมาถึงวันเนี้ย
4: ใช่
5: ดูแล้วแบบในความรู้สึกในระดับมามืดนะพี่กับผมตอบข้อมามืดก่อนแล้วกันนะเคปบวตผมรู้สึกว่าชื่อนี้ไม่เคยได้ยินเอางี้แล้วกันนะในแวดวงของฟุตบอลโลกอ่ะแต่ปรากฏว่าเล่นไปเนี่ย2นัดเสมอ2นัดมี2คะแนนนี่คือความสามารถในระดับที่ทีมที่จะเป็นมามืดในฟุตบอลโลก
4: ครับ
5: เอาแค่2เพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาไม่แพ้ใครนะ
4: วันเจออุรุกวัยเกือบชนะด้วยนะ
5: แล้วพอเขามี2คะแนนเนี่ยนะนัดสุดท้ายเนี่ยเขาจะเจอกับซาอุดีอาระเบีย
4: ใช่
5: ถ้าเขาชนะซาอุดีอาระเบียได้ เขาจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีไม่ต้องดูผลคู่อื่นนี่เรียกว่าเป็นความสามารถระดับม้ามืดอย่างแท
4: ้
5: จริ งแคปเวิร์ดที่เราคิดอย่างนี้นะตอบข้อเดียวพอ
4: แล้วอีก2ข้อ
5: เอาม้ามืดของคมก่อนม้ามืดของคมก่อน
4: ผมยังยกให้
5: ม้ามืด
4: เดียคองโกนะเพราะอะไรรู้ไหมครับ
5: พอได้
4: เพราะว่าเดียคองโกเนี่ยเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้แพ้โคลอมเบียก็จริงนะ
5: กลับ
4: แต่เลิกใครคือผมเป็นคนดูเกือบต้องใช้ว่าเกือบหมดแล้วผมก็รู้ว่าเดียคองโกเนี่ยเราเฝ้าดูเขามานะครับตั้งแต่รอบคัดเลือกของโซนแอฟริกาแล้ว
5: ครับ
4: นะครับเราก็มองว่าเฮ้ยทีมนี้มันใช้ได้เว้ยเมื่อวานนี้จริงๆอ่ะเจอโคลอมเบียโคลอมเบียโอกาสยิงเยอะมากนะครับแต่ว่าผู้สาประตูเขาว่าเอ็มปา

0: เข้ารอบน็อกเอาท์ได
1: ้ใช่ยังมีโอกาสเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ถูกต้อง
1: นะครับในความแบบดีอาคองโกนะ
0: เห็นไหมนี่คุณคองโกคุณนี่ยังไม่มืดเท่าเคปเวิร์ดผมนะนะเคปเวิร์ดนี่อยู่ที่ตัวเองนะ
1: ชนะก็เข้ารอบ
0: ชนะปุ๊บเข้าปั๊บเลย
1: เหมือนการดีอาคองโกก็ถ้าชนะอุซเบกิสถานก็เข้ารอบนะครับ
0: ครับนี่คือทีมระดับที่อธิคมมองว่าและโจอี้มองว่าเป็น
1: แล้วที่น่าผิดหวังผิดหวังที่สุด
0: ผิดหวังเหรอผมคิดว่าเอาไอ้นี่ก่อนดิอะไรนะ
1: เซอร์ไพรส
0: ์ที่บอกว่าไม่ดีเท่าที่ควรนี่คือข้อไหน
1: น่าผิดหวังนี่แหละ
0: ผิดหวังใช่ไหม
1: น่าผิดหวังที่ส
0: ุดเอาเบลเยียมแล้วกัน
1: เออ
0: เบลเยียมแล้วกันเพราะว่าเราก็หวังกับเขาไว
1: ้
0: นะดูตัวผู้เล่นก็รู้จักหลายคน
1: แต่เบลเยียม2นัดเสมอรวดไง
0: ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอย่างที่ว่าไงบอกว่ามันก็น่าจะดีกว่านี้นะสำหรับเบลเยียม
1: และกลุ่มเขาก็ไม่ได้แข็งมาก
0: โดยเฉพาะเกมที่เสมอกับอิหร่านใช่ไหม
1: ใช
0: ่ศูนย์ต่อศูนย์อย่างเงี้ย มันดูเห็นว่าบางทีเบลเยียมก็รู้สึกตีปัน
1: อ
0: ่ะเล่นเล่นไปแล้วก็เอาไงดีวะประกอบกับอิหร่านนี่เขามุ่งมั่นอ่ะอิหร่านนี่เขามุ่งมั่นเลย
1: ครับ
0: นะครับก็เสมอกันไปในเกมนั้นอ่ะศูนย์ศูนย
1: ์ถ้าถามผมอ่ะน่าผิดหวังที่สุดน่าจะเป็นตุรกีมากกว่า
0: เหรอ
1: เพราะว่าตัวผู้เล่นก็ไม่ได้แย่
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเทียบกับในกลุ่มที่ตัวเองอยู่แล้วอ่ะผมว่าเขาสู้ได้ทุกทีมนะถ้าอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่มันกลายว่าแพ้รวดยิงประตูใครไม่ได้เลย
0: กลับบ้านแล้ว
1: ใช่แล้วก็เก็บของกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยรอว่านัดสุดท้ายคือเล่นเอาฟรีอ่ะ
0: เตะให้ครบโปรแกรมเท่านั้นเองนะนี่ก็คือเห็นไหมแบบมันน่าจะดีกว่านี้แหละ
1: แล้วเจอเมกา
0: ด้วย
1: ดีไม่ดีดีไม่โดน9ดีไม่ดีโดน3 นัดรวด
0: คิดว่าโดน
1: ใช่
0: เพราะอเมริกาเขาก็ต้องเล่นนะ
1: เล่นเพื่อเอาใจแฟนบอล
0: เจ้าภาพด้วยนะก็ต้องเต็มเหนียวไปเลยพี่
1: อ่ะคู่ทีมไหนที่พี่คิดว่าแบบเซอร์ไพรส์ที่สุดแบบเฮ้ยแบบมันก็มามืดต่อมามืด
0: ถ้าหลับระดับมามืดเอาเซอร์ไพรส์หรือมามืดก็ได้บวกกันไปเลยนะนอร์เวย์ก็ดีอย่างที่เราเคยคุยไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไอ้ที่คมบอกว่านอร์เวย์เขามาเนี่ยเขาเต็มที่อ่ะนั่นคือไม่ได้มานานแล้วอ่ะ
1: เขากระเฮี้ยนกระหือรือนะต้องใช้คำนี้นะ
0: ไม่ใช่หื่นกระหายใช่ไหม
1: ไม่กระเฮี้ยนกระหือรือ
0: แล้วเขามองกันว่าเดี๋ยวคู่นี้นอร์เวย์กับฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะชิงแชมป์กลุ่มกันใช่ไหมคือ
1: สำรองทั้งทีม
0: คือเข้ารอบทั้งคู่แล้วเนี่ย
1: ฝรั่งเศสบอกได้เลยว่าสำรองทั้งทีม
0: ชิงแชมป์กลุ่มกันเนี่ยยังคิดเอาไว้เลยว่านอร์เวย์เนี่ยเขาต้องเต็มเหนียวใส่เต็มเพราะอย่างที่คมว่าน่ะนานๆมาทีฝรั่งเศสเนี่ยเขาอาจจะต้องมองไปถึงรอบต่อไปมองไปถึงรอบรองรอบชิงอ่ะมองไกลๆอ่ะอันนี้เข้ารอบแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแต่นอร์เวย์นี่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่รู้แหละแต่ต้องการแชมป์กลุ่มคนเขาก็มองแบบนั้นนะครับนี่คือความสามารถระดับ
1: โห
0: จะเรียกนอร์เวย์เป็นม้ามืดก็พอได้
1: เดี๋ยวนะผมไปนั่งเช็คสายนะ
0: อะไร
1: กลุ่มฝรั่งเศสอ่ะ
0: ครับ
1: มันคือกลุ่มไอใช่ไหมครับ
0: อ
1: ันดับหนึ่งกลุ่มไอเนี่ยจะไปเจอกับอันดับ3ของกลุ่ม C กลุ่ม D กลุ่ม F กลุ่ม G อันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนั้นคือรอบ32ไงแต่รอบ16อ่ะ
0: ครับ
1: จะไปเจอผู้ชนะระหว่างเยอรมันถ้าคุณเป็นแชมป์กลุ่ม
0: แชมป์กลุ่มนะ
1: ถ้าคุณเป็นแชมป์กลุ่ม I นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณเป็นรองแชมป์กลุ่ม I อ่ะนะครับถ้าคุณเป็นรองแชมป์กลุ่ม I ใช่ไหมคุณก็จะไปเจอกับแชมป์กลุ่ม C ไม่ใช่ไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม E เดี๋ยวก่อนรองแชมป์กลุ่ม E คือ
0: กลุ่ม E รองแชมป์
1: คือไอริโคสเอกวาดอร์หรือคือลาซาว
0: เออ
1: ไปทางนี้ดีกว่าฝรั่งเศส
0: แต่มันคนละฝั่งใช่ไหมถ้าอันดับหนึ่งไปซ้ายอันดับหนึ่งไปขวา
1: ใช
0: ่แล้วแต่เลือกนะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าผ่านรองแชมป์กลุ่มไอ้นี่ไปได้กลุ่ม C ไปได้อะคุณก็จะไปเจอไอ้นี่คุณก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างกลุ่มไอ้นี่กลุ่มของเม็กซิโกประมาณ
0: เม็กซิโกก็ต้องกลุ่ม A สิ
1: ใช่
0: อ
1: ุ้ยไปเจอผู้ชนะระหว่างแชมป์กลุ่ม C กับรองแชมป์กลุ่ม F
0: F เลยเหรอ
1: เดี๋ยวดูกันดิ
0: รองแชมป์
1: กลุ่มC โหโมร็อกโกบราซิลใครก็ได้สกอตแลนด์ก็ได้หรือรองแชมป์กลุ่ม F ก็คือ
0: เนเธอร์แลนด
1: ์โอ้ญี่ปุ่นคิดดีๆเว้ยวางแผนกันให้ดี
0: แต่ด้วยรูปแบบระบบการแข่งขันในปัจจุบันนี้นะครับพี่คมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะฮะพอเอาที่3เข้าด้วยเนี่ยแล้วการวางในรอบ32ทีมเอาไว้เนี่ย
1: ครับ
0: ใครจะเจอใครนี่บางทีมันเลือกลำบาก

0: ไม่รู้ใครเป็นใครที่จะเข้ามา
1: จริง
0: ๆนัวเนียไปหมด
1: มาถึงจุดนี้แล้วมันต้องพร้อมวัดแล้ว
0: ใช่
1: พร้อมวัด
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทีมระดับมาตรฐานสูงเนี่ยเขาก็ต้องเป็นแชมป์กลุ่มไว้ก่อนเป็นหลักนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่จะคงไม่อยากจะคิดมากว่าเป็นที่สองดีกว่าจะได้หลบทีมนั้นทีมนี้เนี่ยเข้าไปยังไงถ้าคุณหวังถึงแชมป์นะหนักอยู่แล้ว
1: ดูแล้วกลุ่มไอแอร์ก็อยู่สายบนกลุ่มไ
0: อ
1: ก็คือกลุ่มที่ฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองยังไงก็อยู่สายบน
0: ครับคือเลือกได้เต็มที่นะก็คือสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้แข่งทีหลังใช่ไห
1: ม
0: ทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มก็จะถูกวางไว้แล้ว
1: ใช่
0: ถ้าเราอยากหลบเขานะไม่อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาเนี่ยเราเลือกได้แค่นี้แหละแต่จะไปเจอใครยังไงในรอบน็อกเอาท์32ทีมเนี่ยโอ้เลือกได้ยากเลือกได้ยากนะครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้มีเล่นกัน6คู่อ่ะ3กลุ่มด้วยกันนะครับเล่นพร้อมกันเลยเราก็จะได้ทีมที่เข้ารอบแน่นอนแล้วก็อันดับ3นี่จะถูกตั้งเอาไว
1: ้ครับ
0: จะถูกตั้งเอาไว้ว่ามีโอกาสที่จะได้เข้ารอบหรือไม่ก็ให้กลุ่มต่อไปเนี่ยเขาเล่นมาแล้วก็เอามาเทียบกันนะครับเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้นะอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ย8ทีมด้วยกันจากทั้งหมด12ทีมที่จะได้เข้ารอบคือดูแล้วนี่นะ3คะแนนนี่นะคมน่าจะพอนะ3คะแนนนี้อาจจะต้องไปวัดกันเรื่อง
1: แต่3คะแนน
0: ผลต่างประตูได้เสีย
1: ใช่ๆ3คะแนนก็จะต้องวัดเรื่องผลต่างประตูได้เสียแต่ถ้า4เนี่ยเข้าแน
0: ่4นี่แทบจะการันตี
1: เข้าแน่เลย
0: เมื่อก่อนก็เป็นแบบนั้น
1: นี่มีคนส่งมาบอกว่าอิหร่านน่าชื่นชมนะครับโดนรังแกหลายอย่างบินไปกลับเม็กซิโกสหรัฐเดินทางไกลที่มีงานก็โดนห้ามเข้าประเทศหลายคน
0: ครับ
1: ก็จริง
0: จริง
1: นะครับอิหร่านนี่ผมก็ชื่นชมเหมือนกัน
0: แล้วก็ความมุ่งมั่นของเขาเนี่ย
1: ซึ่งเราไปทำมาผมว่าเขาอาจจะเป็นทีมเดียวไม่ใช่ทีมเดียวสิเขาอาจจะเป็นไม่กี่ทีมจากเอเชียที่สามารถยกระดับทีมของพวกเขาขึ้นไปสู้กับระดับสากลได้แบบชัดเจนแล้วอะแบบอย่างเมื่อวานนี้ผมนั่งดูอุซเบกิสถานอะคืออุซเบกิสถานเป็นทีมเดบิวต์ใช่ไหมพี
0: ่ครับ
1: ก็คือเพิ่งจะเข้าฟุตบอลโลกครั้งแรกเรารู้สึกได้เลยว่าแบบไอ้น้องเอ้ย ไว้มา ใหม่รอบหน้าไอ้น้อง
0: ดูได้ยังไงตื่นสนามเหรอ
1: ไม่ได้ตื่น
0: หรือว่ายังไง
1: แต่แบบไม่ลืมหูลืมตา ต้องใช้คำนี้ก็คือเจอโปรตุเกส
0: คือระดับฝีเท้าใช่ไหมระดับทีมนะ
1: คือเจอโปรตุเกสรู้อยู่แล้วว่าชั้นบอลมันค่อนข้างห่างกัน
0: ครับ
1: แรกเปิดแรกไงเรียบร้อยโดย5
0: ก็เล่นเอาสนุกเซ่อะไรไหมพี่โดเขาต้องเต็มที่
1: ใช่ไหมเราแต่แบบอย่างถ้าไปดูอิหร่านเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสู้ได้เว้ยแล้วมันไม่แพ้เลยอ่ะ
0: แล้วก็มีประสบการณ์อิหร่านตอนนี้เล่นไป2นัดเนี่ยเสมอทั้ง2นัด
1: ใช่
0: นะครับมีอยู่2คะแนนก็มีโอกาสเต็มเปี่ยมที่จะได้เข้ารอบ
1: หรือเราดูญี่ปุ่นนะเรารู้สึกว่าโอ้ยนี่สู้ได้โอ้โหวันเจอ
0: ที่เรามาดูเจอคู่ตูนิเซียไง
1: ใช่เจอคู่ตูนิเซียนี่เรารู้สึกเลยว่าเหนือกว่าด้วยประการต่างๆเนี่ยนะก็เลยบอกว่าทีมจากเอเชียเนี่ยมีไม่กี่ทีมที่แบบทำได้แบบนี้นะ
0: คือถ้ามองแล้วนะญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อิหร่านนี่แหละที่เป็นความหวังตัวแทนของหมู่บ้านหมู่บ้าน AFC โซนของเราน
1: ะครับ
0: ใช่ไหมที่จะทำผลงานนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ลองบอกกันเข้ามาดูอยากรู้ว่าแต่ละคนมองยังไงคือผมไม่ถามว่าเชียร์ทีมอะไรแต่ผมถามว่าคุณรู้สึกประทับใจกับทีมไหนหลังจากผ่าน
0: ดูไปสองนัดแล้วเนี่ยเห็นฟอร์ม
1: มันเห็นหมดแล้วมันเห็นหมดแล้วมันเห็นสองนัดละ
0: นี่ก็พี่โดนัลด์ทรัมป์ถามเข้ามาเนี่ยบราซิลจะถล่มสกอตแลนด์ได้ไหมครับพี่โดนัลด์ทรัมป์นี่เขาจะมามอบถ้วยชนะเลิศด้วยนะรู้สึกตื่นเต้นไหม
1: พูดถึงกลุ่มนี้น่าสนใจนะครับ
0: กลุ่มไหน
1: บราซิลกับสกอตแลนด์เน
0: ี่
1: ย
0: เป็นยังไง
1: ย้อนกลับไป7ครั้งที่แล้วนะครับในศึกฟุตบอลโลก1998 3ทีมนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ
0: ใช่
1: ก็คือบราซิลสกอตแลนด์แล้วก็โมร็อกโก
0: เหลือเชื่อนะ
1: ซึ่งครั้งนั้นน่ะบราซิลชนะโมร็อกโกเละเลยนะครับ3-0
0: โรนโดยิงอานายยิงจำได
1: ้ริวาลโดก็ยิงเอ้ยใช่ริวาลโดด้วยมั้งทันก็198นะแล้วก็แต่ว่าเป็นโมร็อกโกอ่ะมากดสกอตแลนด์3-0เหมือนกัน
0: ครับ
1: ใช่ใช่นะครับ
0: สกอตแลนด์นี่เตะเปิดสนามกับบราซิลไง
1: ใช
0: ่ฟรอง98จำได้นะครับแล้วก็สกอตแลนด์ก็
1: ยุคนั้น
0: ตกรอบไป
1: ยุคนั้นมันยังเป็นแบบให้แชมป์เก่าเตะก่อนใช่ไหมไม่ใช่ให้เจ้าภาพเตะก่อนใช
0: ่ใช่เป็นแชมป์จาก94มาเปิดสนาม98
1: ใช่ใช่นะครับจำได้ว่าฝรั่งบราซิลเจอกับสกอตแลนด
0: ์ถูกต้อง
1: แพ้ไป
0: 2-1วุดวิดอยู่เหมือนกัน
1: ซึ่งปีนั้นเนี่ยสกอตแลนด์นำทัพมาโดยโคลินเฮนรี
0: ่
1: ปีนี้ มีแจ็คเฮนรี
0: ่เฮ้ย
1: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโคลินนะ
0: กำลังจะถามพ่อลูกอะไรกันหรือเปล่า
1: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับโคลินนะแต่ว่ามีแจ็คเฮนรี
0: ่แล้วสกอตแลนด์นั้นเล่นฟุตบอลโลกครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายนะ
1: ใช่
0: แล้วไม่เห็นอีกเลยนะจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้ที่เพิ่มทีมแล้วก็สกอตแลนด์ก็ได้มา
1: ครับ
0: ออฟฟิฟ่าเขาก็เลยจัดบราซิลกับโมร็อกโกไว้ให้เลย
1: ไม่น่าเชื่อเนอะมันแบบอะไรมันจะแบบรีแมตช์ขนาดนั้น
0: เป็นไปได้นะ
1: ใช่ไหม
0: ในรอบกี่ปีอะในรอบโอ้โห28ปีอะ
1: แต่ความเหนื่อยของสกอตแลนด์แต่ว่ามันก็พูดยากเพราะอย่างบราซิลอะบราซิลเป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยตัวรุกครับด้วยราฟินญาด้วยวินิซุจูเนียอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นดีไหมเฉยๆในขณะเดียวกันสกอตแลนด์เป็นทีมที่ขับเคลื่อนด้วยมิดฟิลด
0: ์ครับ
1: นะครับจอห์นแม็กกินสกอตแม็กโทมิเน่นะครับสองคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าบราซิลชนะสวิตเซอร์แลนด์ขาดไหมอันนี้ผมก็อารมณ
0: ์สกอตแลนด
1: ์อารมณ์เหมือนอังกฤษเมื่อวานอะถ้ามีคนมาถามผมว่าอังกฤษจะชนะกาน่าขาดหรือเปล่าผมก็จะบอกว่าอังกฤษอาจจะชนะแต่ว่าผมว่าไม่ขาด
0: เหรอ
1: เช่นเดียวกันกับเดียคองโกโคลอมเบียผมก็บอกว่าเดียคองโกชนะไม่ขาด
0: ไ
1: ม่เป็นโคลอมเบียชนะไม่ขาด
0: ครับสกอตแลนด์นั้นได้อันดับ3แน่นอนแล้วนะครับ อยู่ที่ว่าเขาจะมีคะแนนเพิ่มหรือไม
1: ่
0: เท่านั้นเองก็ไปลุ้นกันว่าเจอกับบราซิลบราซิลก็ถ้าต้องการแชมป์กลุ่มก็คงจะอัดสกอตแลนด์อยู่พอสมควร
1: ครับ
0: นะเล่นคืนนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวดูโปรแกรมก่อนนะครับสำหรับ
1: ฟุตบอลโลกพูดไปถึงขนาดนี้แล้วก็ไปดูฟุตบอลคืนนี้กันดีกว่าครับว่า
0: ไปดูกันก่อน
1: จริงๆคืนนี้มันจะเริ่มจากกลุ่ม B ก่อนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่สูสีที่สุดในฟุตบอลคราวนี้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าทั้ง4ทีมยังมีโอกาสเข้ารอบทั้งหมดนะครับในกลุ่ม B วันนี้นะครับช่วงที่ผมจะเป็นผู้รายงานเนี่ยนะฮะ
0: คุณคู่ไหนเนี่ยเออสองคู่เลยดิ
1: สองคู่เลย
0: เพราะว่าเล่นพร้อมกันแล้วก็เปิดคู่ไหนดูวะ
1: ก็คาดว่านะครับจะเป็นเกมคู่ระหว่าง
0: สวิต
1: สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดา
0: เพราะเจ้าภาพนะ
1: นะครับ
0: ดูเจ้าภาพ
1: แล้วเดี๋ยวก็จะตามเกมคู่บอสเนียกับกาตาร์ให้ด้วย
0: นี่แหละสถานการณ์มันจะอีลุงตุงนังนะอันดับอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะ
1: คู่นี้น่ากลุ่มนี้น่าสนใจเลยว่าทั้งสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาจะเล่นเต็มรูปแบบหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าในความแคนาดาเขาเพิ่งเป็นเจ้าภาพหน้าใหม่เขาก็จะไม่ใช่ทีมที่จะต้องกักอะไร
0: ครับ
1: เขาก็ใส่เต็มแล้วตัวเล่นเขาก็ไม่ได้มีเยอะมากจนถึงขั้นที่จะสามารถแบบโรเตชันให้แบบคืออย่างน้อยๆอ่ะแคนาดาก็ยังต้องเล่นเพื่อเอาใจแฟนบอลตัวเองอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วผมก็เลยมองว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ด้วยซ้ำที่พักตัวดีกว่าซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยก่อนหน้านี้สวิตเซอร์แลนด์มีปัญหาหนึ่งที่เราเห็นชัดมากก็คือเรื่องของการยิงประตูนะครับมีคนบอกว่าเอ้าจะมีปัญหาได้ไงเกมที่เรายิงทั้ง4ลูก ถ้าบอสเนียไม่เสียตาเร็กมูฮาเรโมวิชผมว่าสวิตเซอร์แลนด์ทำไม่ได้ขนาดนั้นการที่บอสเนียเสียคือตาเร็กมูฮาเรโมวิชเนี่ยมันเป็นกองหลังที่ดีที่สุดที่บอสเนียมีเลยนะครับแต่พอมันโดนใบแดงไปเนี่ยโอ้โหทีนี้สวิตเล่นสบายเลยนะครับซึ่งผมก็มองว่าแคนาดามันไม่มีความจำไอ้สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องแบบหรืออยากเป็นแชมป์กลุ่มเพื่อแบบเพื่อไปขยับในโซนแบบรอบตัดเชือกนี่หรอ
0: คือ2ทีมนี้คิดว่าก็ต้องการเป็นแชมป์กลุ่มนะ
1: ใช่
0: แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์มี4คะแนนเท่ากัน
1: หร
0: อก
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่นะครับผมก็เลยมองว่าแคนาดาไม่แพ้ครับคู่นี้นะแคนาดาไม่น่าแพ
0: ้ก็คือแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นี่เขาอยู่บนอันดับ 1-2 นี่เข้ารอบหรือยังเนี่ย
1: แล้วที่2อ่ะจะไปเจอที่2กลุ่ม A นะครับซึ่งอาจจะเป็นเกาหลีใต้ใต้อะไรอย่างเงี้ย
0: หรือแอฟริกาใต้อะไรประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นนะครับก็เลยมองว่าหรือเป็นที่2โอ้ถ้าแคนาดาเจอเม็กซิโกนี่ตลกเลยนะ
0: เล่นที่ไหนอ่ะเดี๋ยวดูสิ
1: ใช่มั้ย
0: ถูกต้องเล่นที่เม็กซิโก
1: นะครับเพราะว่าจับชนสายเนี่ย A 2จะเจอกับ B 2ก็คืออันดับ2ของกลุ่ม A ซึ่งอ๋อแต่เม็กซิโกเขาไม่น่าจะอันดับ2แล้วล่ะ
0: อ๋อเขาแชมป์กลุ่มไปแล้วลืมไป
1: เขาแชมป์กลุ่มไปแล้ว
0: เขาไปแชมป์กลุ่มไปแล้ว
1: ใช่ใช่
0: เพราะเขาชนะ2นัดละ
1: ถ้าเกาหลีใต้ชนะเกาหลีใต้ก็จะแพ้เฮดทูเฮดเม็กซิโกอยู่ดี
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเขาไม่เจอกันแน่นอนเจ้าภาพ
0: มันไม่ควรเกิดเหตุการณ์นั้นเลยเนี่ย
1: ตลกอะถ้าเกิดสมมติว่าแคนาดา
0: เม็กซิโกเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับแล้วก็ถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเตะที่ไหนเจอกับใครนะ
1: วันนี้ผมว่าเราน่าจะได้เห็นตัวสำรองทั้ง2ทีมที่ไม่ค่อยได้ลงนะครับในเกมแรกอย่างเช่นเจ้าเด็กใหม่ลิเวอร์พูลอะไรนะชักอะเชเรมิใช่ไหม
0: ใครเฮ้ยเด็กใหม่ลิเวอร์พูลด้วยเหรอไม่ใช่สเปนเหรอ
1: เดี๋ยวไปดูแป๊บนึงมันจะมีเจ้าตัวที่ชื่อชักอ่ะไม่ใช่ชักไงไม่ใช่นะ
0: สวิตเซอร์แลนด์จะเจอแคนาดานะคืนนี้ตีสองแล้วก็บอสเนียจะเจอกับกาตาร์นะครับ
1: ไอเด็กใหม่ลิเวอร์พูลชื่อลูก้าชักไอ้ชื่อเชอร์มี่ชัก
0: อ
1: ันนี้ชื่อลูก้าชักนะครับเป็นสุดการ์ด
0: ไม่คุ้นเลย
1: ก็วันนี้แล้วสวิตเซอร์แลนด์จะใส่พวกแบบมิโรมูไฮมายืนแบ็คขวาอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: เอไรโกเมิร์ดยืนเซนเตอร์ไหมล่ะนะครับอเมนด้าเนี่ยซิแวงวิทแมร์อะไรพวกนี้พวกตัวสำรองอ่ะผมว่าน่าจะได้ลงนะครับ
0: นี่คุณต้องติดตามใช่ไหมกลุ่มนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่จะเล่นกันแล้วกาตาร์ผมมีความหวังไหม
1: โอ้ยาก
0: กาตาร์มี1คะแนนเท่ากับบอสเนีย
1: มี1คะแนนก็จริงแต่ว่าประตูลบ7ลบ6
0: ลบ6
1: มันหนักมากจริง
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่ก็มีก็คือชิงลุ้นเข้าที่3อะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเผื่อได
1: ้บอสเนียเนี่ยเอาจริงๆเกมที่แล้วเขายื้อกับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์มานานมากนะครับ1-1อยู่นานมากจนอีทาริกมัวในบาวิดโดนไล่ออกนั่นแหละสวิตก็เลยไหลเลยนะครับซึ่งผมมองว่าวันนี้บอสเนียก็ยังต้องใส่เต็มนะครับเพราะว่าพวกเขายังมีโอกาสเข้ารอบอยู
0: ่ครับ
1: นะครับผมว่ากาตาร์ไม่ไหวกาตาร์เหนื่อย
0: ตัดออกไปเลยเหรออ
1: ื
0: มแต่บอสเนียเขาก็ดูดีกว่านะ
1: คือกลุ่มเนี้ยถ้าบอสเนียชนะแล้วคู่แคนาดากับสวิตกอดคอเสมออ
0: ่
1: ะคือถ้ากาตาร์ชนะนะ
0: ครับ
1: แล้วแคนาดากับสวิตกอดคอเสม
0: อ
1: ยังไงกาตาร์ก็ไม่ได้ไป
0: ไม่กาตาร์ก็เป็นที่3ไง
1: แต่ก็ไม่ได้ไปไม่ใช่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดเพราะว่าประตูได้เสียคือต้องยิงบอสเนีย 6-0 น่ะ
0: ไม่คือกาตาร์เนี่ยนะถ้าเขาชนะบอสเนียได้เนี่ยนะครับเขาจะมี4คะแนนไง
1: สี่
0: คะแนนเนี่ยมัน
1: อาจจะได
0: ้มันดีพออ
1: าจจะได้
0: ถ้าจะเทียบกับอีก11กลุ่มที่เหลืออ ันนี้เอาแค่คะแนนก่อน
1: แต่ถ้าคู่แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์เสมอกัน
0: ครับ
1: แคนาดาก็ยังเป็นแชมป์กลุ่มอยู่ดีครับ
0: ก็มี5
1: ประตูได้เสีย
0: ทั้งคู่
1: ประตูได้เสียดีกว่า
0: ครับ
1: อืม
0: ก็แต่เขาเจอกันนี่เขาต้องวัด head to head ก่อนนะ
1: อืม
0: ถูกไหม
1: ไม่เดี๋ยว head to head แคนาดาสวิตเขาเจอกันแล้วไงครับ
0: ในกลุ่มนะ
1: ใช่ใช่ก็โอเคสวิตยังไม่เจอกันด้วยนะ
0: เพราะบอสเนียเนี่ยแพ้สวิตไง
1: ก็สมมติว่าถ้าเขาเสมอกันไงแคนาดากับสวิตเสมอกันอ่ะ
0: ครับ
1: ก็วัด head to head ก็ไม่ได้ถูกไหม
0: สวิตก็
1: ต้องวัดประตูได้เสีย
0: สวิต
1: แคนาดาดีกว่าน
0: ะเนี่ยจริงอย่างที่บอกนะสถานการณ์มันอีลุงตุงนางแบบนี้นะครับทีมบอสเนียกับกาตาร์เนี่ยเขาก็มีความหวังยังมีความหวังที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์ดูสถานการณ์ดีจะจัดตัวอย่างไรจะเล่นอย่างไรเพื่อที่จะได้เข้ารอบแบบไม่ช้ำมากอะไรแบบ
1: กลุ่ม A อ่ะน่าสนใจครับในความรู้สึกของผมนะครับเพราะว่าที่การันตีเข้ารอบไปแล้วเนี่ยก็คือโมร็อกโกไหมไม่โมร็อกโกเสมอบราซิลมาก
0: ลุ่ม A หรือกลุ่ม C โมร็อกโกอยู่กลุ่ม C
1: กลุ่ม C กลุ่ม C ในรอบ C5
0: ครับ
1: นะครับกลุ่ม C นี่ก็โมร็อกโกผมว่าเข้ารอบแน่นะครับแต่ว่าจะอันดับเท่าไหร่แค่นั้นเอง
0: ครับเพราะว่าโมร็อกโกจะไปเจอกับเฮติไง
1: เฮติยิงใครไม่ได้นะ
0: แล้วเฮติก็ตกรอบไปแล้วด้วย
1: วันนี้จะได้เห็นโมร็อกโกถลุง
0: เหรอเฮติส่งเฮติกลับบ้านใช่ป่ะ
1: แต่บราซิลสกอตแลนด์ผมว่ามีเวยื้อเหมือนกันนะหมายถึงว่าสกอตแลนด์เขาก็มีมุมเถียงนะ
0: ใช่
1: เขาก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบจะแบบยอมเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะครับอย่างที่สกอตแลนด์นี่จะคล้ายๆนอร์เวย์เหมือนกันนะในเรื่องของความคิดนะ
1: ครับ
0: ว่าเฮ้ยเราต้องเข้ารอบอ่ะเพราะสกอตแลนด์ไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกเลยนะ
1: แต่ผมมองสกอตแลนด์เป็นทีมแพ้ทางบราซิลนะ
0: ใช่
1: นะครับถ้าไปดูแบบผลงานที่เคยเจอกันเนี่ย
0: แพ้
1: เจอกันมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี74ปี82ป
0: ี
1: 90ปี98
0: แพ้หมด
1: ไม่เคยชนะเลยครับแพ้หมด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสกอตแลนด์นี่นะคือ
1: ถ้าแพ้ก็แพ้ทางอ่ะวันเนี้ย
0: แพ้ทุกอย่าง
1: เออ
0: แต่อย่างที่เรียนไว้เขาอยากจะเข้ารอบต้องเอาให้ได้เป็นครั้งแรกไงในประวัติศาสตร์3คะแนนมีอยู่ตุนไว้แล้วเนี่ยไม่รู้จะพอหรือเปล่า
1: ไม่ไหว
0: ก็ขออีกสักคะแนนนึงแบ่งแต้มกับบราซิลได้ไหม
1: คือข้างหน้าไม่ช่วยเลยอ่ะสกอต
0: อ
1: ่ะพวกเชอดัมพวกแบบเราเล่นแชงแลนอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้นำพาเลยมันกลายว่า
0: ไม่นำพา
1: คือมันมีแค่แม็กทอมกับแม็กกินจริงๆที่แบบแบกกันอยู่น่ะ 2-3 คนอะไรเงี้ย
0: อ
1: ันนี้บางช็อตที่แบบเทียนี่ขึ้นมาบ้างโรบัสันขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ที่เหลือก็คือแบบ
0: ไม่ไหว
1: เหนื่อย
0: ดูแล้วค่อนข้างฝืดเพราะว่าเพิ่ง

0: สองนัดยิงได้ลูกเดียวก็ยิงเฮติได้แหละโดยจอห์นแม็กกิน
1: ใช่
0: นะครับ
1: นะคร
0: ับ นี่คือสถานการณ์ของกลุ่ม C เดี๋ยวเราต้องพักอีกช่วงนึงนะพี่คม
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากลุ่ม A นะครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: กลับเข้าสู่เก๋าเกมเกมครับเบรกสุดท้ายนะครับยังอยู่เรา2คนนะครับผมอธิคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาตินะครับเมื่อกี้เราพูดถึง2กลุ่มแรกที่จะเตะกันในคืนนี้ไปแล้วนะครับก็กลุ่มแรกคือกลุ่ม B เลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มที่2เป็นกลุ่ม C ส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือกลุ่ม A นะครับสหรัฐกลุ่มเม็กซิโกอ่ะนะครับซึ่งผมยังรู้สึกว่าเช็คกลับมาไม่ได้ครับพี่คือดูเช็คเล่นมา2นัดแล้วมัน
1: คือดูกลุ่ม A เนี่ยนะพี่คมคิดมันผมไหมว่าอาจจะมีเข้ารอบแค่2ทีมพอ
0: คือเม็กซิโกกับเกาหลีใต
1: ้3กับ4เนี่ยไม่ผ่าน
0: ใช
1: ่มีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะ
0: ใช่
1: มันมีโอกาสตกรอบได้นะทั้งคือเช็คกับแอฟริกาเซาท์แอฟริกาดูไม่ดีเลย
0: วันนี้มีความรู้สึกว่าเม็กซิโกก็จะชนะเช็คได้อีกรอบนึงเป็น9แต้ม
1: ครับ
0: แล้วก็เกาหลีใต้ก็จะชนะแอฟริกาใต้ได้ไม่ยาก
1: นี่แหละกลุ่ม A เอาแค่2ทีมพอ
0: ใช่
1: นะ
0: ครับ
1: แต่สรุปสถานการณ์นี่ง่ายมากเลยสำหรับกลุ่ม A
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้วัด3กลุ่มแรก2ทีมแรกที่จะเข้ารอบเราก็มองว่า1กลุ่ม A ก็จะเป็นเม็กซิโกเกาหลีใต้เข้าแค่นี้เลยด้วย
1: ใช่คิดเหมือนกันเลย
0: ส่วนกลุ่ม B เนี่ยจริงๆผมก็ว่าอาจจะเข้าแค่นี้ก็ได้นะแคนาดากับสวิตนะเกิดคู่บอสเนี่ยกาตาเสมอกันก็ไปคู่ไป
1: ถูกไหมล่ะถ้าเกิดเสมอกันเนี่ยมี2คะแนนทั้งคู่เนี่ยก็ดึงกันจมน้ำอ่ะ
0: ใช่
1: แต่พอเขาชนะเนี่ยเขาจะมี4ไงเห็นไหมคือสมมติเราเอ็นเอียงไปทางบอสเนียหน่อยนะบอสเนียมี4นี่โอ้โหสบายเลย
0: แต่ยัง
1: สบายใจเลย
0: กลุ่ม4น่าสนใจนะครับ
1: ครับ
0: 3กลุ่มนี้เนี่ยไอ้3 4ทีมเนี่ยสกอตแลนด์ถ้ายื้อบราซิลได้นะ
1: แบ่งแต้มเหรอ
0: จบด้วยกันเสมอได้นะ
1: เนี่ย
0: เข้ารอบนะครับ
1: ใช่
0: แต่ถ้าแพ้ก็ต้องแพ้ให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้มีผลต่างประตูที่มันไม่แย
1: ่ถูกต้อง
0: นะครับถ้าแพ้ก็ต้องแพ้ให้น้อยที่สุด
1: ถ้าอย่างนี้เนี่ยคมดูแล้วโมร็อกโกนี่แชมป์กลุ่มใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ แต่ผมกลัวมากนะ
1: แต่ต้อง
0: กลัวโมร็อกโกจะเล่นเอาเสมอ
1: เพราะว่า
0: แต่ไม่เอาหรอกผมว่าโมร็อกโกเขาก็เต็มเพราะจะมานั่งคิดว่าอ๋อสกอตแลนด์แพ้บราซิลแน่เลยเกิดสกอตแลนด์ชนะบราซิลขึ้นมาเรียบร้อยโมร็อกโกหล่น
1: แต่ด้วยความเป็นบราซิลนะครับคุณผู้ฟังและอธิคมนะฮะคาร์โลแอนเชลติด้วยนะครับชนะสกอตอะสถิติที่พามาก็ข่มตลอด
0: ยิงผมมองว่าเป็นบอลแพ้ทางผมมองเพราะฉะนั้นคืนนี้สกอตแลนด์ต้องแพ้ให้น้อยที่สุด
1: เ
0: ท่าที่จะแพ้ได้ถ้าจะแพ้นะครับ
1: ถ้าแผนกกองเชียร์สกอตแลนด์ใช่ป่ะเขามีเป็ดนำโชคด้วยนี
0: ่
1: เห็นเป็ดแต่งตัวเป็นสกอตอะ
0: อ๋อไม่
1: ใส่ลายสกอต
0: เลยไม่ได้ดูเลย
1: เป็นแบบ
0: นี่ไม่ได้สน
1: แฟชั่น
0: มีมอะไรเลยอ่ะเอาแค่แบบตื่นมาดูให้ครบทุกคู่ก็เก่งมากแล้วผมตอนเนี้ย
1: มีเหมือนคล้ายๆเรานะแต่เราไม่ได้ดูอะไรมากเราดูสนามเอาดูท่องไปในสนามต่างๆสวยสวยดี
0: เมื่อวานเนี้ยเป็นวันแรกเลยนะ
1: ทำไม
0: ที่ผมลองดูครบ4คู
1: ่เฮ้ยต้องมีนี้ป่ะโดบอ่ะโดบอาหารอุปกรณ์อะไร
0: ไม่มี
1: นะ
0: ไม่มี
1: บางทีเขาโดบด้วยอะไรรู้ไหมแหนมตุ้มจิ๋ว
0: เหรอ
1: ให้มันมีพริกอ่ะให้มันเผ็ดอ่ะ
0: ผมก็นอนดูไปเรื่อยๆได้คือผมมาเป็น
1: คนสี่คู่ใช่ไหม
0: เป็นคนที่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบเป็นหนังหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยเปิดผมไม่ค่อยหลับมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ถ้าเปิดเอาไว้ใช่ป่ะ
0: ใช่แล้วเมื่อวานก็เรียบร้อย
1: เ
0: ที่ยงคืนจบ11โมง
1: คุณสตาร์ทที่โรนัลโดมันก็ตื่นเต้นไง
0: ใช่
1: มันใช่ไหมแล้วอังกฤษ
0: จะหลับต่อเอ้ยอังกฤษมันนะ
1: มันเหรอ
0: คู่อังกฤษเมื่อวานสนุก
1: เห็นคนบอกเขาโอ้หลับ
0: แค่ไม่มีประตูเฉยใช่ใช่ใช่การหน้าเป็นรถบ
1: ัสรถบัสเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: เราไม่ได้ดูหรอก
0: คือการหน้า
1: ดูแต่โด
0: การหน้ามวยมารับต่ำเลยแล้วก็ใช้พวกเซเมนโยอ่ะสวนก็เกือบได้หลายทีเหมือนกันนะเอาตัวเซเมนโยอ่ะนะครับ
1: แต่การหน้าเขารับที่บอกว่ารับลึกเนี่ยนะลึกมากเลยนะ
0: ใช่
1: ในบางจังหวะเนี่ยเห็นว่าในกรอบเขตโทษของการหน้าเน
0: ี่
1: ยเสื้อสีเหลืองเนี่ย9คนอ่ะหรือ10คนอ่ะรับหนักมาก
0: ถึงขนาดมีบทวิเคราะห์จาก BBC
1: ครับ
0: นะครับว่าแบบว่าทำไมอังกฤษเนี่ยถึงแบบเล่นดีมากในเกมโครเอเชียแต่ทำไมกับกาน่าไปไม่เป็น
1: เ
0: พราะวิธีการยืนมันต่างกัน
1: ครับ
0: ในความเป็นโครเอเชียเนี่ยเขาก็มองว่าเขาก็ถือว่าเป็นลูกพญานาคหมื่นทีมนึง เขาก็สู้เขาก็เถียงแล้วทีมไหนมาเถียงอังกฤษเนี่ยเป็นทีมที่ชอบดึงผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามมาออกมาจากกรอบเขตโทษแต่ปัญหาหนึ่งที่อังกฤษทำไม่ได้กับการ์น่าคือเอาไอ้ผู้เล่นในกรอบเขตโทษออกมาไม่ได้เพราะการ์น่าไม่เอาเลย
1: ทำไมเขาไม่เล่นด้วยเหรอ
0: เขา
1: ไม่ออกมา
0: เขาไม่ชวนตีอ่ะคือเขาชวนตีแล้วเขาไม่ออกมา
1: เ
0: ขาจะลากไปตีในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุว่าแพ้ทางไปอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยซึ่งมีเขามีเอาไปวัดกับ แทคติกของเกรซาวเกตเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ว่าทำไมถึงแบบว่าทูเคิลกับซาวเกตอะแทคติกเขาต่างกันอย่างทูเคิลเนี่ยใช้ผู้เล่นแดนหน้าไม่เยอะเหมือนว่าใช้ตัวผู้เล่นอะไม่กี่คนแต่ว่าต้องเป็นตัวรุกทั้งหมดเพื่อที่จังหวะขึ้นบอลอะมันจะได้พูดพลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเทียบกับเกรซาวเกตแล้วเนี่ยเขาจะวางตรงกลางแข็งๆไว้ก่อนแล้วข้างหน้าเนี่ยให้กองกลางเป็นตัวขับเคลื่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันต่างกันประมาณนั้น
1: คุณได้ซาวเสียงซาวอารมณ์ของแฟนๆสิงโตคำรามบ้างไห
0: ม
1: ว่าแบบเล่นมา2นัดแล้วรู้สึกยังไงเสมอ0-0นี่เยอะมากนะอังกฤษเนี่ยตามสถิติที่เขายกขึ้นมาเนี่ย
0: ก็มีคนถามว่าแบบไม่ชินนี่เหรอกับการที่อังกฤษเป็นทีมที่แบบเหมือนจะดีแต่ก็ไม่เคยได้แชมป์เลย
1: นี่เต็ง3แล้วเนี่ย
0: ใช่
1: แต่ปรากฏว่าก็เป็นแบบนี้นะครับคือทีมแหมจะหาแบบเล่น2นัดแล้วชนะสวยงามเนี่ยอังกฤษเขาไม่ค่อยมีหรอกใช่ไหมส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นแบบ
0: ไม่ค่อย
1: ในกลุ่มก็จะแบบสักชนะ2เสมอ1อะไรประมาณนั้นนะก็ยังไงก็มีคนเชียร์แล้วก็ติดตามดูเนี่ยมากที่สุดอยู่แล้วนะครับ
0: แต่ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ล้มลุกคลุกคลานนะครับส่วนของผมอ่ะดีไม่ดีอังกฤษอาจจะมองแบบนี้ไว้แล้วก็ได้นะครับว่าไม่ชนะกาน่าเกมสุดท้ายก็ยังเจอปานามาซึ่งเป็นทีมที่เบาที่สุด
1: เป็นไปได้นะ
0: พวกเขายังมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์กลุ่มได
1: ้คือ
0: ถ้าตีว่าโครเอเชียกับกาน่าไม่เก๋อ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ตีเก๋อ่ะ ผมว่าผล4แต้มไม่แย่นะ
1: คือส่วนหนึ่งก็คือที่เมื่อคืนนี้ที่เล่นกันเนี่ยเสมอกันก็ได้เพราะว่าเกมหน้ามีปานามารออยู
0: ่ถูกต้อง
1: อังกฤษก็แบบมันก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: ถูกต้อง
1: ก็ไม่ต้องรีบชนะสักเกมนี้อะไรอย่างนี้นะ
0: อย่างนอร์เวย์อ่ะทำไมต้องชนะ2เกมแรก
1: เพราะ
0: เกมสุดท้ายเจอฝรั่งเศส
1: อ๋อ
0: ที่นึกภาพว่า
1: อ
0: ย่างวันเจอเซเนกัลอ่ะโหแบบบี้มากแบบ
1: อันชิงเลยนะ
0: เหมือนแบบถ้าไม่ชนะอันนี้กว่าจะตกรอบได้เลย
1: คือมันชี้อนาคตได้นะเจอแบบทีมจากเซเนกัลเนี่ย
0: นี่มันคือวิธีคิดของทีมที่หวังแบบเขาเรียกอะไรเขาจะต้อง

0: วางแผนมานะว่านัดนี้เขาจะเล่นเพื่อชนะหรืออย่างอาหยาอังกฤษกับการหน้าผมรู้สึกว่าโทมัสซูเคิลรู้สึกว่าไม่ชนะเราไม่แย
1: ่อย่างที่บอกมีนัดที่3รออยู
0: ่ใช
1: ่มันก็ต้องว่าไปตามแผนแฟนๆอังกฤษไม่ต้องซีเรียสมากนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างก็ให้ได้แก้ไขกันไป
0: แต่ทีมที่จะทำแบบนี้ได้อ่ะคือทีมที่จะต้องมีขุมกำลังระดับเหลือล้นเหลือล้นก็คือต่อให้เปลี่ยนตัวจริงกับสำรองลงไปก็ไม่ได้ต่าง
1: กันพอๆกัน
0: ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาก็ทำแบบนั้นเหมือนกันอย่างในเกมที่เจอกับเซเนกัลเนี่ยถ้าใครดู15ทีแรกนี่ก็คือหลับหลับได้เลย
1: เออคุณพลาดอยู่ในคู่นี้ใช่ไหม
0: แต่ว่าพอเข้านาที60ปุ๊บเขาเป็นทีมที่เหมือนมีสวิตช์ปิดเปิดอะพี่จุ๊ยมันเร่งจังหวะจนมันได้2ลูก
1: อ๋อพอจะมาเร่งก็
0: ก็ได้เลย
1: เปิดสวิตช์เลย
0: ก็เปิดก็ได้เลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่อย่างวันเจออิรักอะไม่ต้องเปิดเดี๋ยวเขาเปิดเอง
1: เดี๋ยวโอกาสก็มาเองใช่ไหม
0: ลูก2อะเห็นโกอิรักไอ้โมเมนต์เบซิลไอ้อาเมดเบซิลอะผมแบบเป็นโกทีมชาติเลยแล้วทำหน้าแบบไม่รับผิดชอบด้วยอะแบบ
1: เออจะเปิดบอลให้กันมองหน้ากันหรือเปล่าหรือว่า
0: แล้วพอเพื่อนมองหน้าทำหน้าไม่รับผิดชอบแบบ why
1: จะโทษใครดีวะสุดท้ายก็ตัวเรานั่นเอง
0: แล้วไปโอ้โหแล้วไปโดนอุสมานเดเบเล่ดักด้วยเธอใครไม่โดนเดเบเล่ดัก
1: อีกจุดนึงนะลืมพูดไปอังกฤษกับกาหน้าเนี่ยคือกาหน้านี่เขาชนะปานามามาเรียบร้อยแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เขาต้องการคะแนนอีกสักคะแนนหนึ่งจากอังกฤษให้ได
0: ้
1: เพื่อที่จะไปวัดกับโครเอเชียไง
0: ใช่ไ
1: อ้นัดสุดท้ายอ่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงรับหนักมากยังไงผมต้องการคะแนนเดียว
0: ถ้าพี่เป็นกาหน้
1: า
0: พี่อยู่ในกลุ่มเดียวกับอังกฤษโครเอเชียโหทีมที่แบบระดับรอบรองตลอด
1: ถูกต้อง
0: พี่ก็ต้องกดไอ้ปานามาให้ได้
1: ชนะปานามามาได้แล้ว
0: ต่อให้เสมออังกฤษเสมอโครเอเชียเขาก็ยังเข้ารอบ
1: นั่นแหละเขาจะเข้าทันทีด้วยซ้ำไป
0: เขาจะเข้ารอบ
1: เพราะฉะนั้นเขาเล่นแบบนั้นไม่แปลก
0: ถูกต้องนี่คือกลยุทธ์นี่คือวิธีคิด
1: ใช่
0: เหมือนอย่างโมร็อกโกอย่างเงี้ยโมร็อกโกนี่เกมแรกเจอบราซิลเฮ้ยมันก็โดดได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเล่นเกือบชนะได้ซ้ำ
1: ใช่เกมวันนั้นก็ดูแบบมันก็คือเป็นเกมแรกไง
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมแล้วโมร็อกโกเขาได้ก่อนด้วยนะมันถึงมา
0: หรือแม้แต่สกอตแลนด์
1: อ
0: ่ะเกมแรกเขาเจอเฮติ
1: ครับ
0: ยังไงเขาต้องชนะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าอีกสองนัดเขาไม่รู้ว่าเขาจะเจอกับมรสุมอะไรบ้าง
1: มรสุมเจอแน่นอนเจอแน่นอน
0: ใช่ไหม
1: แพ้โมร็อกโกไปแล้วด้วย
0: อ่ะหรือแม้แต่เยอรมันก็ตามเยอรมันเนี่ยผมชมนะ
1: ทำไม
0: เพราะว่าอย่างวันเจอไอริคโคสเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเสมอได
1: ้ครับ
0: นะครับมุมเสมอมีเพราะว่าไอริคโคสเองเขาก็ตัวดีนะครับแต่ว่าเออมันกลายว่าเยอรมันโดนนำก่อนแต่ว่ากลับมาพลิกชนะได้เลยนั่นหมายความว่าเยอรมันก็คิดแล้วว่านัดสุดท้ายที่เจอกับเอกวาดอร์เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเราจะได้พักผู้เล่นได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ก็เสร็จสับปั๊บเนี่ยพอมี6คะแนนแล้วนัดสุดท้ายก็พักได้เลย
0: ถูกต้อง
1: อย่างนั้นนะ
0: ไ
1: อ้เยอรมันเนี่ยเออถามท่านผู้ฟังหรืออธิคมดูสบายๆใช่ไหมไม่ต้องเครียดอะไรมากไม่ได้เป็นทีมเต็งแชมป์ซะด้วยซ้ำไป
0: ผมกับ
1: หน้ามองไม่ทีมอย่างนี
0: ้รอดูว่าเขาจะสร้างอะไรคือทีมแบบเนี้ยไม่หวือหวา
1: ครับ
0: แต่มาเรื่อย
1: ๆ
0: พวกนี้น่ากลัว
1: น่ากลัวเส
0: นะครับพวกนี้น่ากลัวน่ากลัวกว่าที่แบบมาถึงปุ๊บแจมว้าวปุ๊บตกรอบ
1: คือแบบแบ่งกลุ่มชนะรวดนี้นะ
0: เ
1: ข้าไปน
0: ็
1: อก
0: เลย
1: เข้าไปน็อกแล้วแพ้เลย
0: น็อกแพ้ตกรอบอังกฤษนี่ประจำ
1: เออจะเป็นแบบนั้นแหละ
0: เล่นแบบเยอรมันเนี่ยน่ากลัว
1: แต่เยอรมันเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะก็เนี่ยเข้าไปเกมสุดท้ายก็มีโอกาสได้ทดลองอะไรหลายอย่าง
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: นะครับบางชาติก็ยังดูเหมือนแบบว่ายังรอผู้เล่นขับไม้ครบอยู่อย่างสเปนอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะฟิตพร้อมกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยทั้งทีมนึกภาพว่าม
1: าแล้ว
0: เออ
1: จะมาแล้ว
0: น้องบ่าวน้องบ่าวลง15ทีแล้วน้องบ่าวนะเอาจบ15ทีน้องบ่าวก่อนเอาน้องโก้ลงไปเออน้องกี้ลงไปน้องกี้
1: นี่กำลังดูสถานการณ์ของทีมอันดับ3นะผมสนใจมากเลยนะ
0: ครับ
1: ว่า
0: ของแต่ละกลุ่มใช่ไหม
1: ของทั้ง12กลุ่มเลย12ทีมเนี่ยใครที่จะพอจะมีโอกาส
0: ตอนนี้เขาจัด8อันดับแรกหลังจบ2นัดนะครับ
1: เอาแค่2นัดก่อนนะ
0: อันดับ3ที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มเนี่ย8อันดับแรกประกอบด้วยสวีเดนนะครับสกอตแลนด์โครเอเชียอัลจีเรียปารากวัย5ทีมนี้มี3คะแนนแล้ว
1: ครับ
0: ในมือนะครับส่วนอันดับ6 7 8เป็นเคปเวิร์ดเบลเยียมและสาธารณรัฐเช็กนะครับเซเนกัลตกรอบบอสเนียตกอ๋ออันนี้คืออันดับ3
1: ครับ
0: ในความเป็นอันดับ3อยู่อันนี้ไม่ได้นับอันดับ4เลย
1: ยัง
0: อืม
1: ก็เนี่ยมีอีก 8ทีมเนี่ยที่โอ้โหถึงเวลาแข่งจริงแล้วเนี่ยต้องโอ้ตามลุ้นตามเช็คกันวุ่นวาย
0: คือถามว่าทำไมสวีเดนยังมีโอกาสดีที่สุดเพราะว่าสวีเดนอ่ะเกมแรกเขายิงทั้ง 5-1
1: ใช่
0: แม้ว่าเกมที่2เขาจะ
1: เสีย
0: ย
1: ิ
0: งทั้ง 5-1 ก็ตามแต่ผลประตูบวกลบเขาเป็น0
1: ครับ
0: และประตูยิงเขาคือ6ซึ่งสกอตแลนด์อ่ะผลบวกลบเป็น0เหมือนกันแต่ประตูที่เขายิงได้คือ1มันเป็นรองกันตรงนี
1: ้ถ้าคุณมี3คะแนนเนี่ยนะนัดสุดท้ายเนี่ยขออย่าแพ้เยอะแล้วกัน
0: อ
1: ย่าแพ้เยอะหรือเก็บอีกสัก1คะแนนก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับการระบบเอาที่3เข้ารอบนี่มันสนุกตั้งแต่นู่นอ่ะเม็กซิโกเมื่อ40ปีที่แล้ว1986อ่ะตอนนั้นมีอันดับ3เข้าด้วย ก็แบบนี้จนกระทั่งมีการเพิ่มทีมจาก24ทีมในปี1994อเมริกานี่แหละแล้วมาเพิ่มเป็น32ทีมที่ฟรอง98ก็ทำให้เอาแค่ที่1ที่2เข้ารอบไปเท่านั้นเองไม่มีที่3ละจนกระทั่งที่3เข้ารอบได้เนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะครับก็ทำให้ลุ้นกันยาวๆลุ้นกันยาวๆมีทีมที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยไม่กี่ทีมนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้ามี1คะแนนเนี่ยถือว่ายังได้ลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายนะครับก็ติดตามแล้วคืนนี้จะดูคู่ไหนคุณจะดูทั้งหมดเลยไหม6คู่เนี่ย
0: ผมน่าจะ2ชุดแรกอะ ตี2ถึงตี4รอบหนึ่งก่อนแล้วก็ตี5ถึง7โมงแต่ว่ารอบเม็กซิโกไม่รู้จะดูทำไมละ เรารู้สึกได้ว่า เราเห็นแล้วว่าทีมไหนเข้ารอบแน่ๆอะไรเงี้ย
1: ใช่แต่แหมคู่จริงๆแล้วเกาหลีใต้กับแอฟริกาใต้นี่น่าดูเหมือนกันนะเพราะเชียร์เกาหลีอยู่นะแต่โอกาสของเกาหลีใต้ดีกว่าอยู่แล้วล่ะไม่น่าตกรอบล่ะ
0: ก่อนจะดูอะไรเลยก็ตามอ่ะก็คือต้องนอนก่อน
1: โอ้ยสกอตแลนด์บราซิลที่ว่าชื่อชั้นไม่อยากดูนาที5ไม่รู้จะทำไงจะนอนช่วงไหนดีเนี่ยแต่จะเป็นอย่างนี้ไปอีกหลายวันนะใช่ไหมรอบแรกในนัดสุดท้ายของทุกกลุ่มนะครับ จะเล่นพร้อมกันเลยนะครับในกลุ่มเดียวกันนะครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาไล่ตอบข้อความกันหน่อยแล้วกันนะครับ
1: ตอบได้เลย
0: ข้อความเยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไล่มาตั้งแต่ช่วง2ทุ่มที่ผ่านมานี่ถามบอกเคยอ่านนี่อ่านไปแล้วบ้านเราถ้าจะสร้างสนามใหม่ให้ใหญ่จริงผมว่าทำได้ทุกจังหวัดเพราะว่าพื้นที่ว่างพื้นที่รกร้างเยอะแยะถ้าไม่หวังผลประโยชน์กับเงินทอนกันจากคุณสิงห์สมุทรปากกา
1: บวกกับข้อความที่ถามอธิคมไปเนี่ยที่บอกว่าสร้างมาแล้วสร้างทำไมคนดูนิดเดียวนะตอนประเทศเรานี่นะครับจะสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าสนามสุพัชลาไสเนี่ย ความจุตอนนั้นก็สัก 30,000 คนน่ะคนก็พูดแบบนี้แหละสร้างมาทำไมสร้างมาแล้วใครจะดู
0: ใช่
1: จนกระทั่งเราสร้างราชมังคลากีฬาสถานก็มีคนถามอย่างนี้แหละสร้างมาแล้วใครจะดูแต่เราก็สร้างมาผมยืนยันเลยนะครับว่าสนามกีฬาในรูปแบบใหม่ที่เป็นจัดคอนเสิร์ตได้ด้วยจากอะไรอย่างนี้ด้วยนะของมันต้องมีย ังไงเราก็ต้องมีในอนาคตบอกเอาไว้เลยแต่ส่วนใครจะทำหรือทำได้หรือไม่ทราบทำได้เมื่อไหร่ไม่ทราบ
0: ยีถามว่าโมร็อกโกกับบอสเนียสวยไหมครับพี่คม
1: อะไรเนี่ย
0: บอสเนียผมกลัวยิงไม่ขาดอันนี้ก็พูดตรงๆแต่โมร็อกโก
1: สวยนี่คือฟอร์มการเล่น
0: น่าจะชนะไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: โ
0: มร็อกโกนี่ชอบนะ
1: ครับ
0: ผมว่าบอลแบบเฮติอ่ะก็คือเข้าทางโมร็อกโกยิงเล่นยิงโดนยิงเล่นยิงโดน
1: ครับ
0: บอลแบบเฮติอ่ะอย่างเงี้ย
1: แต่ผมว่าถ้างี้ดูแล้วบอสเนียสวยนะ
0: กองเชียร
1: ์ฟอร์มการเล่นสิ
0: ไม่แต่บอสเนียปัญหาวันนี้ก็คือพวกเขาจะไม่มีตาเล็กบูฮาเรมอวิชคนที่สำคัญเลยนะพี่โจอี
1: ้ครับ
0: เป็นคนที่โดนใบแดงแล้วออกจากสนามในเกมที่แล้วอ่ะแล้วเมื่อกี้ว่าโหหลังไม่เป็นกับกระบวนเลยอะไรเงี้ยนะครับ
1: ดูเอานะน่าจะได้นะครับ
0: นะครับ
1: และเอดินเชโก้ยิงบ้างยัง
0: เลย
1: มีความสุขดีอยู่ไหมเนี่ย
0: ใช่แต่ว่าตัวของบอสเนียหลายตัวน่าสนใจนะอย่างพวกเอมาเดดิสแบ็คขวาที่เล่นอยู่กับเบนฟิก้าตัวก็เล่นดีนะครับแล้วก็มีเมมิดมีเอมาเมมิดอีกตัวนึงอีกนะครับ
1: แม้ว่าใจนี่จะเชียร์กาตาอยู่บ้างนะโซนเดียวกันกับเราแต่ว่าสวยอย่างที่บอกเนี่ยบอสเนีย
0: ใช่มีคนส่งมาบอกเปิดนูโว2วันติดเลยนะฮะ
1: เอ้ยจริงเหรออ
0: ืมอ้าวคุณ
1: เมื่อวานไม่ได้
0: แต่เมื่อวานเขาเปิดนูโวอ่ะ
1: เมื่อวานนี้คุณไทซอนกับคุณบอลซิรินันสงสัยคือ2คนนี้ก็อาจจะชอบนูโวก็ได้นะเหมือนเคยได้ยินนูโวกับบิลลี่อ่ะชอบ
0: มีถามว่าอิหร่านกับอเมริกามีโอกาสเจอกันไหมครับ เออเดี๋ยวผมดูให้ดีกว่าอิหร่านกลุ่ม G ใช่ไหมส่วนอเมริกากลุ่ม D

0: ี
1: อันนี้คมหาให้ก่อน
0: ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: เพราะว่าเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยเคยอยู
0: ่
1: กลุ่มเดียวกันเมื่อฟรองก์98
0: มี
1: เฮ้ยสดังเชียว
0: แต่อิหร่านต้องจบแชมป์กลุ่มครับ
1: เ
0: อถ้าอิหร่านจบแชมป์กลุ่มอิหร่านกับอเมริกาจะไปเจอกันได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายคือตอนนี้อเมริกาไปรออยู่แล้ว
1: เพราะอเมริกาเขาเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้ว
0: อเมริกาเนี่ยจะเจออันดับ3ของกลุ่ม B กลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม I นี่คือสิ่งที่อเมริกาจะมีโอกาสเจอ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งถ้าอเมริกาชนะได้อีกจะไปเจอ G1 อิหร่านคือ G1 ถ้าสมมติอิหร่านเป็นแชมป์กลุ่มได้นะมีโอกาสเจอกันครับโหสนุกเลยทีเนี้ย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านต้องเป็นแชมป์กลุ่มใช่ไหมถ้าอยากให้เจอในอิหร่านคุณก็ต้องเชียร์ให้เขาเอาชนะอียิปต์ให้ได้
0: ใช
1: ่นะเพราะว่าถ้าอิหร่านชนะอียิปต์เนี่ยก็จะมี5คะแนนก็จะแซงอียิปต
0: ์
1: เป็นแชมป์กลุ่มได้แต่โดยมีข้อแม้ว่าเบลเยียมเนี่ยจะต้องไม่ชนะนิวซีแลนด์ด้วยนะอุ้ยยังพัวพันอยู่เพราะอิหร่านนี่มี2คะแนนเท่ากับเบลเยียมอยู่นะครับอยากให้เจอคุณคิดว่าอิหร่านนี่เขาคิดเรื่องนี้ไหมอยากเจออเมริกาแล้วเกินนี้ป่ะ
0: ถ้าเจอคงสนุกอ่ะ
1: จากที่เราคิดว่าเขาไม่น่ามาฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วอิหร่านนี่ถือว่าเล่นได้ดีนะครับเป็นตัวแทนของโซน AFC อย่างที่ว่าเนี่ย
0: มีถามผู้รู้ทั้งสองท่านทำไมแฟนบอลรู้จากสวีเดนว่าฟรีเซ
1: ็
0: กแทนที่จะนึกถึงญี่ปุ่น
1: อันนี้เนี่ยนะเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าทีมสวีเดนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในเชิงการเขียนข่าวกีฬานี่แหละจะมีการตั้งฉายาสวีเดนว่านักเตะจากแดนฟรีเซ็กรุ่นก่อนหน้าเราเนี่ยเขาเขียนแบบนั้นไวกิ้งก็ใช้แต่ใช้คำนี้ไม่ทราบผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากภาพยนตร์หรือมาจากอะไรก็ตามแต่นะครับ
0: ไวกิ้งอ่ะใช้
1: คำนี
0: ้ไวกิ้งอ่ะแต่ว่าไวกิ้งอ่ะเขาใช้กับ3ประเทศ
1: ครับ
0: สวีเดน
1: ฟินแลนด์
0: นอร์เวย์ฟินแลนด
1: ์
0: 3ประเทศนะครับ
1: สแกนดิเนเวีย
0: จริงๆคำว่าฟรีเซ็กมันคือการสรุปความมากกว่าผมใช้คำนี้นะครับที่คนรุ่นเก่านักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าอ่ะ
1: ครับ
0: เขาสรุปความเนื่องจากว่าสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศแรกๆของโลกที่ประกาศเสรีทางเพศนะครับหรือว่าน
1: ี่ๆๆใช่เลยใช
0: ่เป็นประเทศแรกๆของโลกเลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่ประกาศเสรีทางเพศเขาจัดตั้งสันนิบาตแห่งชาติเพื่อเพศศึกษาตั้งแต่1933นะครับส่วน1950เนี่ยสวีเดนมีประธานาธิบดีหญิงคนแรกแล้วอะไรประมาณนี้เน
1: ี่
0: ยประธานดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์เนี่ยแล้วปี57รัฐบาลสวีเดนประกาศให้เพศศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนทั่วประเทศ
1: ครับ
0: แถลงการด้วยว่าสิทธิ์ในการเรียนเพศศึกษาที่จัดทำขึ้นในปี1933นั่นเองก็คือพูดง่ายเขาเป็นดินแดนที่ให้เสรีทางเพศแรกๆของโลกก็เลยถูกเรียกว่าฟรีเซ็ก
1: ฟรีในคำนี้ก็คืออิสระ
0: ใช่
1: ไหมเปิดกว้างอะไรแบบนั้น
0: คือถ้าเกิดคือพอมันเป็นคือเข้าใจไหมถ้าคุณจะเขียนข่าวอ่ะ
1: ครับ
0: นักเตะจากแดนเสรีทางเพศ มันก็จะดูแบบเข้าใจไหมครับ
1: แต่ด้วยความเข้าใจของท่านที่เขียนสำนวนลีลาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าคงมาจากข่าวอย่างที่คมอ่านมาเนี่ยนะอันนี้นะแล้วก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานมากกว่าไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเหมือนที่คุณกำลังคิดแหละผมรู้นะครับฟรีเซ็กมันเป็นแบบนี้เขาเข้าใจ
0: นะเขาบอกจริงๆแล้วอ่ะในโซนยุโรปอ่ะเขาเรื่องเสรีทางเพศมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันกลายว่าสวีเดนจะถูกตราหน้าว่าแบบเป็นประเทศฟรีเซ็กอยู่ประเทศเดียวซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับ
1: แต่พอตอนหลังเนี่ยเขาก็ได้มีการขอกันนะครับว่าเกรงว่าจะใช้ไปในเข้าใจไปในทางอื่น
0: ใช
1: ่แตกต่างจากที่คมอ่านไปเมื่อสักครู่นี่แหละ
0: เขาบอกเลยว่าผู้หญิงสวีเดนเนี่ยคนสวีเดนเนี่ยจะเป็นคนที่เปิดเผยเรื่องเพศมาก
1: ครับ
0: นะครับตรงไปตรงมาแล้วก็มีพฤติกรรมที่เปิดเผยเลยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยของสวีเดนเขาก็จะชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นเรื่องเพศก็คือเรื่องเพศอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยถูกเรียกว่าดินแดนฟรีเซ็กแค่นั้นเองแต่ว่าพอเอามาเทียบกับญี่ปุ่นผมยิ่งรู้สึกว่าแบบโอ้โหหนักเลยไม่ใช่
1: คนละแบบคนละเรื่อง
0: ญี่ปุ่นนี่เขาตึงมากนะแม้ว่าเขาจะให้เซ็กซ์เป็นสินค้าชนิดหนึ่งของเขาก็ตามแต่ผมไม่ได้หมายถึงคนนะครับแต่หมายถึงว่าโปรดักต์เกี่ยวกับเซ็กซ์ทั้งนั้น
1: เรื่องราวของเหล่านี้เนี่ย นำมาเป็นสินค้าได
0: ้ใช่ๆ
1: ครับ
0: มีบอกว่าให้ผีซื้ออเล็กซ์สก็อตจะได้มีนักเตะอังกฤษในทีมเยอะๆเดี๋ยวนักเตะต่างชาติจะยึดอำนาจนะครับจากคุณจืดเองนะครับอ๋ออังกฤษไม่ค่อย

0: แล้วไงนี่ผมรออยากเห็นเขาพี่เมนูลงในทีมชาติบ้างเลยเนี่ย
1: ลงบ้างยังเนี่ย
0: ยังเลย
1: ยังใช่ไหม
0: นะครับ
1: แสดงว่าเอเลียนแอนเดอร์สันเล่นดี
0: ใช่
1: แล้วก็
0: โหดีมากด้วยด
1: ี
0: ไ
1: รส์
0: ไม่ไหวอ่ะดีเกินข้อความทาง YouTube บอกอยากให้ไทยมีฟุตบอลสเตเดียมความจุระดับ 50,000 ถึง 60,000 คนที่เดินทางสะดวกชันเมืองหน่อยและที่สำคัญต้องไม่มีลู่วิ่งเสียงจะได้กระหึ่มครับมีถามบอกว่าพี่คมรู้จักพี่แจ็คกี้ออกัสซัมลูกน้องพี่จอมบอบูไหมครับแกเรียนจบโรงเรียนเดียวกับพี่คมหรือเปล่าใช่ครับพี่แจ็คกี้รุ่น26ผมรุ่น33ครับตอนผมเข้าไป
1: เทียบรุ่นกันแล้ว
0: พี่แจ็คกี้ม .6 ผมป .5 ผมเป็นน้องเล็กของโรงเรียนพี่แจ็คกี้พี่ใหญ่สุด
1: เห็นป่ะเห็นกันป่ะตอนนั้น
0: เห็นเจอกัน
1: เจอกันอยู่นะ
0: เคยเจอกันที่สนามกีฬาพี่แจ็คกี้เป็นกราฟิกของสนามกีฬาครับแล้วก็เป็นแบบฝ่ายกราฟิกอ่ะฝ่ายเราก็เป็นคนแบบติดมากอะไรเงี้ย
1: นี่ฉายาเขาเหรอแจ็คกี้ออกัสซัม
0: ใช่นะครับมีบอกว่าถ้าสนามกีฬาดีเป็นแบบคอมเพล็กซ์ก็สามารถโปรโมทเป็นที่ท่องเที่ยวได้อย่างสนามเบสบอลเอสคอนฟิลของนิปปอนแฮมที่ฮอกไกโดยังมีเพจ Facebook ภาษาไทยเพื่อโปรโมทให้ไปเที่ยวเลย
1: จริงเหมือน
0: ได้หมด
1: เหมือนคุณไปเที่ยวห้างนี่แหละแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตในสนามแห่งนี้นี่แหละมันไม่ใช่แข่งกีฬาอย่างเดียว
0: มีบอกเคยฟังรายการกุ๊กกู20กว่าปีก่อนพี่บวยเชษฐวุฒิเกิดแกเคยเรียนโรงเรียนกินนอนประจำที่มีพื้นที่ติดวัดติดแม่น้ำท่าจีนแกเล่าเรื่องตอนนอนที่หอผมนึกได้พี่คมเคยเจอตอนเรียนที่นี่ไหมพี่บวยกับผมก็เรียนโรงเรียนเดียวกันนะครับรุ่น24นะฮะเชษฐวุฒิพี่บวยเชษฐวุฒิเป็นไงโรงเรียนผม
1: มีแต่คน
0: ละคน
1: มีแต่คนดังผมขอเสนอสักคนไหมโรงเรียนผมอ่ะ
0: เอ้ยเทพธีรินคุณก็เยอะ
1: พี่เต๋าได้คนเดียวแล้วตอนนี
0: ้ของผมนี่คลาสสิกเลยนะถ้าแบบพูดคนนี้มานี่คือแบบกวาดหมดเลย
1: ใคร
0: พี่นกชัดชัย
1: เอ้ยโอ้ยตีใหญ
0: ่โอ้ยน่ารักมากเลยพี่นกอ่ะผมบอกให้เป็นรุ่นพี่ที่แบบน่ารักเคยนั่งแบบนั่งดื่มกินกันหนึ่งครั้งแล้วแบบจะเรียบร้อยมากเลยอ่ะ
1: สุภาพสุภาพ
0: ใช่ๆแกสุภาพมีบอกข่าวโยเกเรส50ล้านแลกยูเนเวอร์เรสพี่คมเห็นด้วยไหมครับผมไม่เอาครับผมโยเกเรสทุ่มเทให้นอนมากผมทำใจไม่ได้ครับผมก็เฉยๆผมไม่ได้ชอบยูเนเวอร์เรสขนาดนั้น
1: แล้วตอนนี้เขามีข่าวย้ายทีมเนี่ยนะในระหว่างเล่นฟุตบอลโลกผมว่าเขาเสียสมาธินะ
0: ใช่
1: ไม่ควรเลยไม่ควรเลย
0: นะครับมีบอกริโอเดจาเนโรที่นายอี้ไปมาตอนโอลิมปิกเหมือนในหนัง Fast and the Furious ไหมครับที่มีนี่ไง
1: ภาคไหนอะ
0: ตุ๊กตา
1: แล้ว
0: ใช่พระแม่มารีป่ะ
1: พระเยซูใช่ไหม
0: ใช่พระเยซู
1: ถ้าจะเหมือนก็เหมือนแท้แต่ถ้าเรื่องริโอเดจาเนโรนี่ถ้ามีเวลาน่าจะเล่าให้ฟังนะครับโอ้ยเล่ายาวเนี่ยนะ
0: มีบอกว่าถามนะต้นไทซอนคนตื่นทำว่ารู้จักป๋าเสิร์ชไหมแกบอกรู้จักแต่แกไม่ใช่สายที่แบบนั้นแกชอบเข้าวัดสวดนอนสวดมนต์นอนพี่คมนะอี้ว่านะต้นแกพูดจริงไหมจริง
1: จริงแล้วตื่น
0: จริงพี่ต้นไม่ค่อย
1: แล้วตื่นตอนสี่ทุ่มป่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันผมรู้แต่ว่าพี่ต้นไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ใ
1: ช่ไหมเขาการันตีนะเนี่ย
0: ป๋าเสิร์ชเนี่ยผมบอกเลยจากก่อนกันละผมมาก็เจอหน้าผมจะตบหัวประจำอ่ะไอ้คอมึงไอ้ลูกหมากันจำเลยอย่างน
1: ี
0: ้ป๋าเสิร์ชอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับมีบอกช่วงนี้บอลโลกอย่าลืมส่งใจไปเชียร์โปรสาวไทยใน KPMG รายการเมเจอร์โดยเฉพาะน้องจีน้องเหมียวด้วยนะครับ
1: เออใช่นะจะตีสัปดาห์นี้ใช่ไหม
0: พรุ่งนี้วันแรก
1: ครับ
0: นะครับอยากเห็นเอเชียเข้ารอบ
1: นี่เหมือนกัน
0: ก็ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเกาหลีญี่ปุ่นนะสองทีมนี้น่าจะเข้ารอบแน
1: ่ๆฝากอิหร่านอีกทีนึงไหนมาแล้ว
0: ใช่อยากเห็นอิหร่านเข้าไปเจออเมริกาเหมือนกัน
1: ว้าย
0: นะครับอ่ะช่วงท้ายเดี๋ยวมาดูข้อความใน Facebook ให้หน่อย
1: ทันไหมเนี่ย
0: นิดนึง
1: สักหน่อยนึงนะFacebook นะเดี๋ยวจะตามไปคลิกไลค์นะถ้าอ่านไม่หมดนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับ
0: ใน Facebook นี่ก็มีทักทายกันเข้ามาเยอะนะครับมีบอกอังกฤษฟอร์มแบบนี้ถึงรอบ8ทีมไหมครับฟังอยู่นะพี่โจอี้พี่คมฟังทาง M-Cord เพราะขับรถอยู่ขอฮาๆครับผม
1: หวังว่าคงจะฮาไปบ้างนะเนี่ย
0: บองชูครับพี่คมนะครับสวัสดีพี่คมพี่โจอี้นะครับจากคุณอนุชารวมถึงอีกหลายข้อความจากคุณปฏิภาณนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราวิเคราะห์ฟุตบอลโลกให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากด้วยนะครับ
1: สำหรับวันนี้นี่เก๋าเก่งๆหมดเวลาลงแล้วนะครับดูฟุตบอลโลกให้สนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม
0: ่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 2016 บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชา

0: จึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899

0: มาแล้วมาโลอัปเดตครับช่วงนี้ก็รายงานตัวเหมือนเดิมนะผมเจ๋งทรงศักดิ์วันนวจิตนะครับมารับหน้าที่กับน้องนนท์รัศมีสวัสดีน้องนนท์ฮะ
1: สวัสดีพี่เจ๋งครับสวัสดีแฟนๆทุกท่านครับผม
0: ขออนุญาตเปิดเพลงนิดหน่อยเนาะนะครับเพลงของชาคิร่านะครับก็จบสิ้นไปนะครับแมตช์ที่2โอ้โหของทุกกลุ่มนะ12กลุ่มนะครับกลุ่ม A จะถึง

0: ถ้าแต่ว่ามันมีแบบทีมใหญ่เจอทีมเล็กด้วยที่มันจะยิงกันเยอะไงอย่างโปรตุเกสก็ถล่มอุซเบย์ไป 5-0 อย่างเงี้ยพอมารวมค่าเฉลี่ยมก็เลยดูเหมือนมีประตูเกิดขึ้นเยอะ
1: ประตูเยอะนะนะครับอ้าวก็เพิ่งจบไปเนาะนะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในแมตช์ที่2ครับก็ปรากฏว่าโคลอมเบียครับเอาชนะเรียคองโกไป1ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าเป็นประตูชัยนะให้โคลอมเบียนะครับได้รับประกันการเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับดูที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่านัดสุดท้ายจะเจอกับโปรตุเกสนะครับ
0: ก็ตอนนี้ทีมที่เข้ารอบแน่นอนแล้วเนี่ยก็มีเยอรมนี
1: ครับ
0: มีสหรัฐอเมริกามีเม็กซิโกมีอาร์เจนตินาพวกนี้นี่คือทีมที่การันตีเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วส่วนโคลอมเบียนี่ก็เป็นทีมล่าสุด
1: ใช่จอกเยอรมันอเมริกาเม็กซิโกชาร์กลุ่มนะ
0: ครับ
1: รวมทั้งอาร์เจนตินาด้วยอาร์เจนตินาจะรอพบรองแชมป์ของกลุ่ม H นะครับโอ้ตรงนี้ให้ดีๆนะกลุ่ม H ฮะกลุ่ม H ก็เป็นกลุ่มของสเปนอุรุกวัยเคปเวิร์ดไง
0: ครับ
1: โอ้โหถ้าสเปนหลุดมาเป็นที่2เนี่ยเรียบร้อยนะ
0: สเปนนะสุดท้ายเจออุรุกวัยด้วยไม่แน่เหมือนกัน
1: ตัดสินแล้วแค่เป็นรองแชมป์เนี่ยเจออาร์เจนตินานะในรอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปครับอ้าวนะก็สรุปผลกันอีกครั้งหนึ่งไหมนะครับเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาครับแต่ตอนเที่ยงคืนเนาะโอ้โหเราก็รายงานสดกันยาวๆเที่ยงคืนยันเที่ยงวันเลยนะ
0: ครับ
1: โปรตุเกสนะครับก็ชนะอุซเบกิสถานไปนะครับ5ประตูต่อ0นะครับก็โรนัลโด
0: มาแล้ว
1: มาแล้วใช่ไหมยิง2ประตูเลยนะครับโรนัลโดนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: มาช้าแต่ว่ามานะแฟนๆหลายคนบ่นกันอุบเลย
1: ครับ
0: เกมแรกปืนฝืดยิงไม่ได้เกมนี้พี่โดเลยซัด2เลยแต่จริงๆก็ไม่น่าแปลกนะเพราะว่าเจอกับอุซเบกิสถานอ่ะ
1: ครับ
0: อันดับโลกต่างกัน45อันดับ
1: โอ้โหก็โปรตุเกส5เนาะ
0: ใช่ครับ
1: อุซเบกิสถานอันดับ50ของโลกครับก็โรนัลโดเมอร์คินผ่านมาก็ยังได้ลง3ตัวจริงนะ
0: ครับ
1: เป็นหน้าเป้าเลยฮะและมีขนาดค่าด้วยชอฟลิกโบโน่แฟนานและเปโดเนโตครับมีวิตินยาโชเดเวสนะเป็นกองกลางแล้วก็นูโน่เมนเดสนะครับเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็ใช้จวัวคาสโลคู่ตรงกลางลูเบติอาสหายเจ็บกลับมาแล้วจับคู่กับเรเนโตเวก้าครับก็โดนะครับทำประตูได้ในแมตช์นี้นะครับทำให้เขาเป็นนักเตะคนแรกใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ที่ยิงประตูได้ครบ
0: 6 สมัย
1: ที่ลงสนามเพราะว่าเขาลงสนามตั้งแต่ปีสมโลกนะ
0: ใช่ครับ
1: 2010เรื่อยมานะครับจะถึง2026โรนัลโดยิงได้ครบทุกทัวร์นาเมนต์เลยฮะทุกครั้งที่ลงเล่นเลยเมสซี่จะไม่ได้ยิงปี2010ป่ะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่มั้ย
0: ปี2010เมสซี่ไม่ได้ยิงนี่เป็นสถิติที่โรนัลโดเหนือกว่าเมสซี่
1: แต่ว่าจากอื่นก็เป็นรองใช่มั้ย
0: ใช่แต่ว่าเมสซี่เวลานักข่าวไปสัมภาษณ์เรื่องสถิติอะไรต่างๆเขาบอกเขาไม่สน
1: แต่ไม่ใช่ดูเป็นคนเงียบๆอยู่แล้วไงเป็นคนที่อายเขาไปพูดอยู่แล้ว
0: เขาสนแค่ทีมชนะพอ
1: ถูกต้องนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็ยินดีกับโดยนะนะครับถูกวิจารณ์ว่ารอยิงถูกวิจารณ์ว่าโมแต่ยิงฟรีคิกเองเห็นแก่ตัววันนี้เนาะสุดท้ายเป็นไงฮะโรนัลโดเนี่ยสุดยอดนะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่โปรตุเกสได้ประตูนำห่านครับ2ประตูต่อ0ฟรีคิกของนูโนเมนเดสลูกนั้นพี่ก็ว่าฟรีคิกของโดน่าจะยิงนะปรากฏว่าปล่อยให้แบ็กซ้ายนูโนเมนเดสแบ็กจากไอ้เปเชนนยิงหายไปเลยฮะ
0: วิ่งเอามาซัดด้วยซ้าย
1: พี่ก็เอ๊จะยิงเองหรือเปล่าปรากฏว่าอ้าวนะครับเป็นปล่อยให้นูโนเมนเดสนะเป็นคนยิงประตูลูกนั้นฮะโอ้ก็ตกใจไม่งั้นนะ
0: ตกใจที่โรนัลโดปล่อยเพื่อนยิงใช
1: ่
0: ไหม
1: ปกติโดยิงเองนะถ้าเป็นคนอื่นนะไม่ให้นะแต่เขาปล่อยให้นูโน่เมนเดสก็ถือว่าด้วยความที่เขาอยู่เยอะแล้วก็ต้องปล่อยให้นักเตะรุ่นน้องเนาะ
0: ครับคือเขาอาจจะทำเพื่อทีมแหละถ้าไม่ได้ไปตั้งข้อสังเกตอะไรเขามากเขารู้แล้วลูกนี้เหลี่ยมนี
1: ้ครับ
0: นูโน่เมนเดสดีกว่าเขาเขาก็ปล่อยให้เพื่อนร่วมทีมยิง
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ไปมีสิทธิพิเศษอะไรก่อนหน้านี้ก็มีนักเตะโปรตุเกสออกมาให้สัมภาษณ์บอกแล้วว่ามันไม่ได้มี

0: ตกลงกันว่าต้องป้อนให้โรนัลโดตลอด
1: เพราะว่าคือเกมแรกเจอเนี่ยของโกะก็มันโดนวิจารณ์เยอะเนาะว่านักเตะของโปรตุเกสเนี่ยคือมัวแต่ไปถวายพานแล้วก็ป้อนให้กับโรนัลโดหลายครั้งหลายจังหวะเลย
0: กลัวแบบไม่ส่งแล้วเดี๋ยวพี่โด่งงอน
1: อะไรมานี้แล้วก็
0: มีปัญหากัน
1: ถูก
0: พี่โด่งบอกไม่เกี่ยวหรอกถ้าใครทำได้ดีกว่าก็ให้คนนั้นแหละทำก็เหมือนกับลูกฟรีคิกนี่ที่ปล่อยให้นูโน่เมนเดสยิงแล้วก็ยิงอย่างสวยเลย
1: โอ้ยิงสวยเลยแล้วก็เมื่อวานนี้โดก็ยิงสวยนะโดยเฉพาะลูกแรกก็ตวัดยิงที่เสาแรกเลยแล้วก็ลูกสองนูโน่เมนเดสก็ยิงสวยมากบริเวณกรอบเกือบเส้น18หลาเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ติดเส้น18หลาเข้าในหัวกะโหลกอ่ะโดก็ได้ว่ายิงครับปรากฏว่าเป็นนูโน่เมนเดสด้วยขมาใส่ด้วยซ้ายหายเลยครับเรียบร้อยครับผม
0: ก็นำเร็ว 2-0 ตั้งแต่17นาทีที่เหลือก็ไหลโปรตุเกสโชว์เลย
1: ครับ
0: นาทีที่39ก็โรนัลโดหลุดไปยิงลูก3ลูกนี้บรูโน่เฟรนันซ์ได้แอสซิสต์ด้วย
1: ครับเอ๊ะแต่ว่าอุซเบกิสถานยิงเข้าเหมือนกันนี่ใช่ไหม
0: แต่ว่าล้ำหน้า
1: ไม่ได้ใช่ไหมฮะอ๋อเป็นจังหวะที่ไปฟาวก่อน
0: ไปฟาวถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อาคิดเฟเยสป่ะว่าดำฟาวอ่ะเมสซี่ของอุซเบกิสถานไปแต่ฟาวก่อนเนี่ยก็เลยไม่ได้ประตูนะไม่งั้นไล่มา 1-2 เรียบร้อย
0: ก็เลยไม่ได้ลูกนั้น
1: ครับ
0: และสุดท้ายก็มาโดนยิงอีก
1: ลูก3
0: ลูก3ท้ายครึ่งแรก
1: ที่หลุดเดี่ยวไปแล้วยิงไปที่เสาไกลครับในช่วงท้ายครึ่งแรกอะเนาะแต่โดนมีโอกาสที่จะยิงแฮตทริกด้วยนะหลายลูกนะ
0: ท้ายเกมยังมีโอกาสอีกนะ
1: ช็อตในช่วงต้นเกมมาที่เปิดมาแล้วโดเข้าชาร์จไม่ถึงอ่ะโ
0: อ
1: ้ถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วเนี่ยไม่รอดนะลูนี้นะ
0: ใช่ช่วงท้ายๆเลยอ่ะก็มีอีกช็อตหนึ่งที่แบบไปไม่ถึงเหมือนกันกำลังจะเข้าไปชาร์จเหมือนกันอ่ะ
1: ครับ
0: แต่มันสุดเหยียดแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้แฮตทริกแต่ส
1: อง
0: ลูกนี่ก็ถือว่าทำให้แฟนบอลของโรนัลโดชื่นใจแล้ว
1: ครับ
0: รอมานาน
1: ค
0: นอื่นเขายิงกันหมดแล้วอะ
1: ติงโดไงติงโดติงโด
0: คือคนอื่นมากันหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ที่คาดว่าน่าจะเป็นดาวเด
1: ่
0: นในฟุตบอลโลกคนนี้เนี
1: ่
0: ยไม่ว่าจะเป็นเมสซี่เอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันเขายิงกันสนุกเลย
1: สี่ประตูไปแล้วว
0: ินิซิอุสดูเนีย
1: อุ้ย
0: มาดิอุสคุนย่าคายฮาวเวสพวกนี้ยิงกันสนุกสนานเลย
1: ครับ
0: โรนัลโดมาทีหลังแต่ว่าก็ซัด2ประตูเลยก็ถือว่าโอเคแล้วทำสถิติยิงในฟุตบอลโลก6สมัยเรียบร้อย
1: ครับโอกาสของโดก็หลายลูกเหมือนกันเนาะแต่ว่ายิงไม่ได้อ่ะพี่ว่าเกมนี้จะมีมากกว่า2ลูกนะที่เซียสเวนนะครับที่จะยิงประตูได้มากกว่า2ลูก
0: ปิโดชอบอยู่แล้วถ้าไปดูสถิติเนี่ยเวลาเจอชาติเล็กๆอ่ะมีติดถล่มได้พี่โดก็ไม่เว้นน่ะ
1: ใช่
0: พี่โดยิงไม่เลี้ยงอ่ะ
1: ครับ
0: ได้ Man of the Match ไปด้วย
1: ยอดเยี่ยมนะ
0: เขาก็บอกว่า I'm back
1: I'm back
0: ตอน
1: นะ
0: ดีใจเสร็จสู้เสร็จเนี่ยเขาก็พูดกับกองเชียร์ I'm back
1: สุดยอด
0: กลับมาแล้ว
1: ครับก็คู่ต่อมานะอันนี้คือคู่แรกเนาะเตะตอนเที่ยงคืนคู่ต่อมาเตะตอนตีสาม
0: คู่ต่อมาตรงนะ
1: ว่าจะดูอังกฤษหน่อยอยากดูคนใจมหาชนไงเป็นไงบ้าง
0: อังกฤษอันดับ4
1: สำหรับคนที่ไม่ได้ตื่นนอนขึ้นมาดูนะครับขอแสดงความดีใจด้วย
0: ที ่ไม่ดู
1: ที่ท่านไม่ได้ตื่นมาดู โอ้โหจะหลับเอาพวกคุณเอ้ยครับ
0: การหน้าอุดอย่างเดียวเลยนี
1: ่มาค้างเนี่ยเขาบอกดูสดไม่พอนะดูเผลอเผลอดูไฮไลท์ก็ยังหลับอ่ะขนาดตื่นมาดูไฮไลท์นะ
0: ใช่
1: เขาตัดตอนยังหลับอ่ะอุ้ยอะไรจะขนาดนั้นฮะใช่ไหมนอน
0: ใช่จริงๆก็อังกฤษโอกาสเยอะกว่าเยอะแต่ว่ากาหน้าก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้อังกฤษได้ยิงจ่าๆเท่าไหร่ก็เน้นอุดเน้นรับไปแล้วก็สุดท้ายเสมอกัน 0-0 ไม่รู้เกี่ยวกับข่าวก่อนเกมหรือเปล่าที่สื่ออังกฤษเขาไปรายงานว่ามีหมอผีกาหน้าเน
1: ี่
0: ยอ๋อ
1: ที่มีข่าวใช่ไหม
0: เขาเล่นศาสตร์มืดใส่แฮร์รี่เคน
1: ครับ
0: เพื่อที่ไม่ให้เคนยิงทีมชาติของพวกเขาแล้วมันมีช็อตหนึ่งช่วงท้ายเกมอ่ะ
1: ครับ
0: แฮร์รี่เคนยิงหน้าโกข้ามคานด้วยนะ
1: เหรอ
0: เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นมนต์ดำ
1: มนต์ดำหรือเปล่า แต่เขาบอกว่าเกมคือเอาพูดตรงๆเกมเมื่อคืนพี่ไม่ได้ดูเพราะว่าพอดีตื่นมาต้องตื่นมาตอนเช้าเองก็เลยเขาบอกว่าดีแล้วที่ไม่ตื่นมาดูครับเพราะว่าพี่โอ้เกมข้อไปข้อมาครับกาหน้าก็เน้นแคลนเน้นอะไรเน้นเตะโดขึ้นหน้า

0: ทั้งเกมยิงตรงกรอบครั้งเดียวอ่ะกาน่า
1: อ้าวเหรออ
0: ืมคืออุดอย่างเดียวอ่ะพอมันไม่โดนยิงอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผนไงก็อุดเหมือนเดิมอุดเหมือนเดิมเล่นรถบัสไปเหมือนเดิมอังกฤษก็ยิงไม่ได้เองครึ่งแรกนี่ครองบอลเกือบ 80% ครึ่งหลังนี่ 80% เลย
1: โอ้โห
0: ก็ฝ่ายเดียวแล้วสุดท้ายยิงไม่ได
1: ้
0: ก็เสมอกันไป 0-0
1: ครับ
0: คือถ้าจะมองว่ากาน่าได้รับดีก็ต้องชมเขาว่าเหนียวแต่ว่า
1: ก็เตะแบบไม่อยากแพ้นะเพราะว่าเสมอก็เพียงพอแล้วนะครับต่อการเข้ารอบต่อไปเพราะว่ากาน่านัดต่อไปเจอตัดกับโครเอเชียนะ
0: ใช่
1: โครเอเชียเขาอย่างนี้เขาขอเสมอก็จะน่าจบอันดับ3ดีสุดอะกาน่าก็ขอเสมอก็เข้ารอบต่อไปแน่นอนแต่ว่าประเด็นดราม่าเมื่อวานนี้ก็คือไอ้เจสเปนไงฮะ
0: ครับ
1: ไม่เจอมือกับโทมัสปาเต้ปาเต้กลับมาได้แล้วนะหลังจากที่นัดแรกครับที่โตลอนโตรับที่ชนะปานามา 1-0 โทมัสปาเต้ไม่ได้วีซ่าเข้าแคนาดาไม่ได้จากคดีความที่เจ้าตัวกำลังเผชิญหน้าอยู่นะครับส่วนเกมเมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่เมื่อวานสิก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะนะครับที่เจลิสเตเดียมนะครับในฟ็อกบัวโรก็เขาเตะที่อเมริกาอันนี้วีซ่าเขาให้ผ่านนะเข้าได้ครับแต่ว่าโทมัสปาเต้ก่อนเกมครับผมก็ปรากฏว่าไม่จับมือกับเจสเปนฮะ
0: ทำไมล่ะฮะ
1: อ้าวก็อาร์เซนอลเก่าไงมาเตสเปนก็สเปอร์ไงเออ
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ตอนเหนือมันเนี่ย
0: เจอกันครั้งเดียวแหละ
1: เหรอจะสาวอยู่เลยฮะเขาว่าช็อตนี้เนี่ยมันกว่าช็อตเกม90นาทีอังกฤษกับกาน่าอีกอ่ะ
0: เกือบมีมวยอะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ก็วันนี้อังกฤษมีใครบ้างอ่ะนนท์เอ้ยพิกฟอร์ดเจมเหมือนเดิมเนาะคอนซายังได้เข้าคู่โอ้ยคอนซาได้เข้าคู่กับมาร์เกฮีนะจอร์จโตหลุดไปครับสเปนก็เล่นฝั่งซ้ายได้คาร์ลายังคู่กับเอเดสันนะกอร์ดอนครับฝั่งซ้ายขวามาดูไอเก้ซาก้ายังไม่ได้ลงเนาะแล้วก็เบลลิงแฮมอะไรครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนก็เปลี่ยนเซนเตอร์ไง
0: เปลี่ยนเซนเตอร์เอา
1: คอน
0: ซาคู่กับเกฮี
1: เกฮีมาเล่นแทนทางเจ้าจอร์จโตเนี่ยแล้วก็เป็นไงแอนโทนีกอร์ดอนนะเป็นไง
0: แล้วก็แบ็กซ้ายสเปนก็ได้ลงก่อนโอลาดี้ด้วย
1: โอ้ใช่
0: เออ
1: แต่ว่าแอนโทนีกอร์ดอนอย่างแค่นักเตะวันที่นักเตะใหม่ของบาร์ซ่าครับไม่ยิงไม่แอสซิสต์จะว่าแทงทะลุช่องแบบได้เสียนะครับไม่มีฮะในเกมรุกก็บทบาทก็ไม่มีครับสองเกมของแอนโทนีกอร์ดอนไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ฮะเอาโดยวิจารณ์เละเทะเลยนะตอนนี้นะ
0: คิดผิดไหมเนี่ยบาร์ซ่าเนี่ย
1: เออ
0: แล้วก็ช่วงหลังนี่ก็มีเปลี่ยนบูโกโยซาก้าลงมาแทนกอร์ดอนหลังจากผ่านถึงชั่วโมงไปแล้วนะมีเชสเปนส์โดนเปลี่ยนออกตอนนี้ก็โอไรลี่ลงไปแทน
1: ครับ
0: มอร์แกนโรเจอร์สลงมาแทนจูดเบลลิงแฮมเอบริชิเอเซ่ลงไปแทนเอเลียสแอนเดอร์สันแล้วก็แรชฟอร์ดลงมาเป็นคนสุดท้ายแทนโนนี่มาดูเอเก
1: ้ครับ
0: แต่ว่าสุดท้ายก็ยิงไม่ได
1: ้ศูนย์ศูนย
0: ์หลังเกมนี่ทูเคิลยอมรับว่ากาน่านี่เล่นรับดีนะรับเจาะยากแข็งแกร่งแล้วก็ถือว่าป้องกันแบบ1ต่อ1ได้ดีด้วยหาช่องเจาะแทบไม่ได้เลยเพราะว่าเขารับลึกเล่นแบบรถบัส541เออ
1: 541เลยเหรอ
0: ระบบการเล่น
1: โอ้โหหลัง5เลยเหรออ
0: ุดอย่างเดียว
1: โอ้อุดอย่างเดียวอุดไว้ก่อนพ่อสอนไว้เหรออ
0: ืมแล้วเขาก็บอกว่าอังกฤษนี่จริงๆก็มีจังหวะเปิดบอลมีลูกตั้งเตะมากพอที่จะชนะได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะโอกาสทองในช่วงท้ายเกมที่บอกไปแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงข้ามคานเพราะว่าช็อตนี้ปกติเคนก็ไม่ค่อยพลาดนะ
1: ครับ
0: นี่ไงถึงบอกว่าเป็นอิทธิพลจากหมอผี
1: โอ้โหอิทธิพลเหรอ
0: นี่อาจจะมีผล
1: อ๋อแต่ว่าไอ้การเลทวีปแดนแอฟริกาเนี่ยเขาก็มีก็บางจุดก็มีนะบางประเทศก็มีนะเหมือนบ้านเราก็ยังมีอยู่เลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมช็อตที่ขอเกลือยังมีอยู่เลย
0: มันมีช็อตที่เชสเปนไม่จับมือกับ
1: ปาเต้
0: ปาเต้ใช่ไหมแล้วมันมีช็อตหนึ่งด้วยนะเป็นจูดเบลลิงแฮมกับคาร์ลอสเครอสมีปากเสียงกันเหมือนกัน
1: เครอสเป็นโค้ชของกาน่
0: า
1: เป็นชาวโปรตุเกส
0: ใช่
1: มีอะไรกันอ่ะ
0: ก็เหมือนเข้าไปด่ากันเหมือนกัน
1: อ้าว
0: เออเป็นจังหวะที่จูดเบลลิงแฮมเนี่ยเขาเดินเข้าไปต่อว่ากับทางคาร์ลอสเครอส
1: ครับ
0: เออซึ่ง ทางทูเคิลก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมก็ปกป้องลูกทีมเหมือนกันเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นอารมณ์ร่วมในเก
1: ม
0: แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรบานปลาย
1: ครับไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
1: เกมจบจบนะไม่เหมือนวาเวเด้นะที่ไปดักรออยู่ลานจอดรถจะไปเอาเรื่องกับไอ้ใบหน้าไงของมิเยเรียลเนี่ยตอนฟุตบอลลาลิกาสเปน
0: จุดเริ่มเลยมันมาจากที่จูดเบลลิงแฮมไปทำฟาวหนักไปพุ่งเสียบใส่เจโรมโอโปคูกองหลังทีมชาติกาน่าทีนี้สตาฟโค้ชแล้วก็ผู้เล่นสำรองของกาน่านี่ก็ลุกฮือขึ้นมากดดันผู้ตัดสินจะให้แจกใบ
1: ครับ
0: จะให้แจกใบเหลืองใบแดงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาหมดครึ่งแรกระหว่างนักเตะกำลังจะเดินเข้าห้องแต่งตัวเบลลิงแฮมก็เดินผ่านมานั่งสำรองของกาน่าแล้วก็มีการสบตาพูดคุยบางอย่างกับเครอสก็เป็นตะโกนด่าทอกันละเครอสเขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะมีคำพูดแย่ๆออกมาจากกรณีที่เครอสไปเตือนเบลลิงแฮมเรื่องที่ฟาวหนักอ่ะแล้วทีนี้เหตุการณ์ก็บานปลายนิดหน่อยวิดมีมวยเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็พยายามจะพุ่งเข้าหากันมอร์แกนโรเจอร์สนี่เพื่อนสนิทของจูดเบลลิงแฮมต้องรีบเข้ามาล็อกตัวแล้วก็ลากออกไป
1: ครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวโดนใบเหลืองใบแดงอะไรแบบเนี้ยหลังเกมจูดเบลลิงแฮมก็บอกว่ามันเป็นจังหวะฟาวที่เขาทำไม่ดีเองอ่ะเหยียบแถมไปหน่อยเขายอมรับเลยแล้วก็รู้สึกว่าฝั่งกาน่าพยายามกดดันผู้ตัดสินมากเกินไปก็เลยไปโวยวายแต่เขาก็ยังเคารพคาร์ลอสเครอสในฐานะกุนซือคนหนึ่งมันเป็นเพียงแค่อารมณ์ที่มันหลุดออกมานิดหน่อยแค่นั้นเองก็โชคดีที่ไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลายจริงๆเครอสก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาแค่อยากจะบอกเบลลิงแฮมว่าใจเย็นๆหน่อยให้เล่นเบาๆหน่อย
1: Hard Evening
0: Hard Evening เลยเหรออ้า
1: ว Hard ใจ
0: Hard ใจ Evening เย็นเขาแปลงกันเหรอต้องแบบข้ามดาวข้ามดาว
1: อ๋อข้ามดาวนะ
0: เขาก็บอกว่าจะไปเตือนจูดเบลลิงแฮมว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยเดี๋ยวมันนักเตะเขาเจ็บแต่เบลลิงแฮมตอบกลับมาด้วยคำหยาบไงมันก็เลยบานปลายเนี่ยแหละเป็นเหตุการณ์ไฮไลท์เพราะว่าประตูไม่มีนี
1: ่ครับก็คือเหตุการณ์ทั้งสามมันกว่าม
0: ันกว่า
1: โอ้โห
0: เอาเรื่องคน
1: แล้วก็เพียงพอนั่นไม่น่าก็เสาร์ที่เขาไม่อยากแพ้ไงเสมอเกมนี้ก็อ่ะแบ่งกันไปแล้วอังกฤษจะไปเจอปานามาที่ตกรอบไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าคู่ช้าที่ผ่านมาครับปานามาเจอโครเอเชียครับก็เตะกันที่โตเรนโตนะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเกมนี้นะครับโอ้โหก็เกือบเหงางานโครเอเชียโอ้โหโลดไปเยอะนะนน
0: ครับ
1: หาว่าใครดูครับนักเตะก็ระดับอายุโสอายุ30ขึ้น40ก็มีไงลูก้าโมดริชก็40แล้วไง
0: ใช่
1: อืมก็เปเรซิก็37
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ตัวเก๋ารวมดาวลอย
1: รวมดาวลอยมาตาโอโควาซิชโอ้โหวันนี้ก็อายุเท่าไหร่อ่ะไอโควาซิชอ่ะก็เยอะอ่ะฮะก็ช้าเกมช้าไม่เหมือนยุคก่อนนะถ้ายุคปี2018เนี่ยถ้าว่ายุคนั้นโหดมากได้ถึงรองแชมป์โลกเลยนะ
0: เล่นเร็วป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บต่อบอล
1: บุกแล้วก็ไปถึงหน้าประตูไงแต่ดูปีนี้ก็โหโรยเบียร์เนาะ
0: ใช่
1: คาร์บอลิตก็35นะครับบูดิเมียนักเตะที่ยิงประตูชัยได้นะที่ไอ้34แล้วอ่ะ
0: นี่ก็คงจะเป็น the last dance ของคนพวกนี้หมดแล้วล่ะ
1: 40ปีพี่บาลูก้าโมดริชน่าจะพอแล้วนะฮะโควาซิชก็เท่าไหร่32ปี
0: ครับ
1: ครับ
0: เล่นทีมชาตินัดที่200อ่ะโมดริช
1: เหรอมากสุดป่ะโมดริชเนี่ย
0: มากที่สุดของโครเอเชียแต่ว่าไม่ใช่มากที่สุดในโลกนะยังมีพวกโรนัลโดพวกเมสซี่พวกนี้เกิน
1: ครับ
0: เกิน200ไปแล้ว
1: ก็เมื่อช่วงช้าที่ผ่านมาครับลูก้าโมดริชติดทีมชาติโครเอเชียครบ200นัดสถิติยิงไปทั้งหมด29ประตูครับผมนะฮะอ้าวก็เป็นคู่ที่ชนะไปก็บูดิเมียนะเป็นคนที่ลงมาเป็นสำรองนะนน
0: ครับ
1: บูดิเมียก็ยิงประตูชัยนะครับให้กับทางโครเอเชียได้ครับลงเป็นสำรองครับในช่วงต้นครึ่งหลังครับเป็นจังหวะที่ประตูก็ปานามาก็พลาดด้วยแหละไอ้มอสเคล่าไงออกมาจะพุ่งปัดฮะบอลเปิดมาจากฝั่งขวาเปิดบอลระดับหัวเข่ามาปัดไม่ถึงครับแล้วบอลไปถึงบูดิเมียที่อยู่เสาไกลและได้ชาร์จเข้าไปครับนาทีที่54ครับผมโ
0: ม
1: บูดิเบียนในสุดหน้าจอมเก่าจริงนะนน
0: ครับก็ช่วยทีมให้ได้3แต้มไป
1: ใช่บูดิเมียก็ไปจอมจะเป็นจอมพเนจรก็ไม่ใช่นะเพราะรูปร่างเขาสูงใหญ่แล้วก็ สโมสรที่เขาค้าแข่งส่วน

0: อย่างจะอยู่ในอิตาลีแล้วก็สเปนเนาะเคยอยู่ซามโดเรียโครโตเน่มายอร์กาโอซาซูน่านะตอนนี้นะ190เซนซูน่าตัวใหญ่เลย
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ประตูชัยได้ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยิงประตูชัยได้นะครับก็ทำให้โครเอเชียชนะไป 1-0 นะครับยังมีลุ้นที่จะได้ไปต่อส่วนปานามาก็มาเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่2ก็ยังไม่สามารถเก็บชนะได้ครับแล้วต้องกลับบ้านแน่นอนแล้วเพราะว่านัดต่อไปชนะอังกฤษก็ไม่เพียงพอรับ3แต้มแล้วถ้าวัดกับโครเอเชียที่มี3แต้มเช่นกันก็เฮดเฮดก็เป็นรองด้วยปานามาตกรอบอีก1ทีมนะตามหลังพวกจอร์แดนนะครับตุรกีนะครับตามหลังตุรกีนะครับเฮเตที่ตกรอบไปแล้วนะแน่นอนแล้วนะครับโอ้ยก่อนจะไปคู่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานนท์ม
1: ี
0: อะไรเนี่ยไหมหรือว่าไงครับ
1: ลืมแจ้งคำถามกับ
0: โอ้เออ
1: คุณผู้ฟังไป
0: ลืมไปขออภัย
1: เผื่อใครที่รอลุ้นลูกฟุตบอลมินิฟุตบอลของเราอยู่นะครับช่วง99 Live บอลโลกของเรานี่ก็จะมี1คำถามนะฮะช่วงบอลโลกอัปเดตของเรานี่มี1คำถามในช่วงนี้นะจะแจกลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลรางวัลละ3ลูกนะฮะก็คำถามในช่วงของเรานะฮะวันนี้24มิถุนายนนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียปี94รอบสุดท้ายมีทีมที่แข่งพบกันหมดก็จะมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียและอิหร่านขาดอีกหนึ่งทีมตะวันออกกลางที่หายไปคือทีมใดคำถามพี่เจ๋งเข้าใจไหมฮะ
0: ครับ
1: ปี94รอบสุดท้ายมีทีมที่แข่งพบกันก็คือเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียอิหร่านและก็มีอีกหนึ่งทีมจากตะวันออกกลางที่หายไปคือทีมอะไร
0: ครับ
1: คำถามยากหน่อยนะวันนี้นะ
0: ยากไหม
1: ยากอ่ะพี่เจ๋งลองดูสิ
0: เหรอยากไหม
1: ยาก
0: ยากอยู่นะมีใบหน่อยไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ใบยังไงดีอ่ะย้อนกลับไปดูข้อมูลของปี94ก่อนเราก็ต้องไปหาทีมที่หายไป
0: ครับ
1: โอ้โหทีมงานโหดมากทีมงาน
0: เราก็อันนั้นไหมใบเลยดีกว่า
1: ดาดาวิเจ๋งเลยฮะ
0: อยู่ตอนออกกลาง
1: มันมีทีมหนึ่งอ่ะ
0: ชื่อไปมาบอลโลกครั้งนี้ด้วยครับชื่อคล้ายๆกับอิหร่านอ่ะ
1: เอางี้ไปเลย
0: ครับ
1: โอ้ทีมงานตั้งยากไปโอ้ไม่ได้มาแข่งแฟนมันแท
0: ้ครับ
1: เอามันง่ายๆหน่อย
0: ชื่อประเทศคล้ายกันเลยแต่เปลี่ยน
1: ตัวหลังนิดนึง
0: เปลี่ยนตัวหลังนิดเดียว
1: ตอบมา
0: ไม่ต้องใบแล้วมั้ง
1: 8999
0: ไม่ต้องใบแล้วมั้ง
1: คำถามไม่ต้องไปฟังมาแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้องใบแล้วมั้ง
1: คำตอบบอกมาเลยส่ง SMS มา4689899
0: ครับ
1: เอาลูกฟุตบอลมินิไปเตะเล่นกัน
0: เอมิเรตส์หรือเปล่าเขาบอกมาไม่ใช่นะฮะนะครับเอา
1: หาประมาณนี้นะ
0: เดี๋ยวคู่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเราไปว่ากันเบรกได้ไหม
1: ได้ครับผม
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีบอลโลกสตอรี
3: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟัง
4: ร่วม

0: สนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: เอาละฮะกลับมาอยู่กันต่อกับช่วงที่2ของบอลโลกอัปเดตนะครับเมื่อช่วงแรกนี่ก็สรุปผลที่เตะกันไปเมื่อคืนนี้3คู่เรียบร้อยนะโปรตุเกสถล่มอุซเบย์ไป 5-0 อังกฤษเสมอกาน่า 0-0 มานามาแพ้โครเอเชีย 0-1 นะครับช่วงนี้เหลืออีก1คู่ที่จะมาพูดถึงกันก็คือเกมคู่โคลอมเบียกับดิอาคองโก
4: ครับ
3: เพิ่งเตะกันไปเมื่อช่วง 9:00 นะฮะเชื่อว่าแฟนๆของ FM 99ก็น่าจะได้ติดตาม การบรรยายสดของพี่หยองพี่หยองเด็กและพี่ปูสมชายสายลมด้วย
4: เป็นยังไงเป็นยังไงมุกเป็นไงมุกเ
3: อ
4: จังหวะที่มีไฮเดรชั่นเบรกใช่ไหม
3: ครับมีมุกอะไรฮะ
4: มีมุกอ่ะมาประชุมมาประชุมการเอาประชุมก็เอาแหมาเด็กครับ
3: ปลามันชุมนะเอาแหไปจับได้หาไหมเนี่ย
4: หาแล้วนะแต่ก็เกมนึกว่าจะสูญๆนะปรากฏว่ามาได้ประตูในช่วงนาทีที่76นะจากดานิเอลมุนยอร์ดกับวิงแบ็กจอมบุกจากคริสตัลพาเลซครับก็ชนะไปนะ
3: ครับ
4: เด้งประตูต่อ0นะครับในการแข่งขันของกลุ่มนี่เป็นกลุ่ม L ป่ะอันนี้กลุ่ม I กลุ่ม K ขออภัย
3: ครับ
4: กลุ่ม K นะก็ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับก็แบบนี้โคลอมเบียก็ลอยลำเข้ารอบไปที่แน่นอนแล้วนะครับ
3: ใช่ครับ
4: ที่จริงน่าจะได้ประตูตั้งแต่ต้นเกมแล้วว่าไม่ได้ประตูล้ำหน้าไปก่อนนะดานิเอลมุนยอสครับ
3: ใช่ก็สุดท้ายเอาจนได้มาได้นาทีที่76
4: ครับ
3: นะครับสถิติก็โคลอมเบียดีกว่าเยอะครึ่งแรกนี่ครองบอลเกือบ 70%
4: ครับ
3: โอกาสยิง14ครั้งอ่ะดิอาคองโกครึ่งแรกยิงไม่ตรงกรอบเลยครึ่งหลังนี่ดิอาคองโกยิงตรงกรอบครั้งหนึ่ง
4: ครับ
3: ทำได้ดีที่สุดแล้วยันไม่อยู
4: ่
3: นะครับก็แพ้ไปก็อย่างที่บอกไปโคลอมเบียก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่หลังจบ2นัดการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ไปเป็นที่เรียบร้อย
4: ก็มูลย้อนประตูแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็มาจากเขานะโคลอมเบียได้ประตูแรกก็จากเขานะแล้วก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับก็ชนะดิอาคองโกไป1-0ก็ได้ประตูจากเขาเหมือนกันมูลย้อนตอนได้ยิงไปแล้ว2ประตูนะ
3: โอ้โหสุดยอด
4: ดิอาสยิงได้แค่ลูกเดียวนะดิอาสอ่ะเออเป็นไงรั้งตัวได้หรือไม่ฮะพาเลทฮะ
3: แบ็คขวานะเน
4: ี่
3: ย
4: แบ็คขวาวิงแบ็คจอมบุกเลยเออผลงานเนี่ยวิ่งสุดลงสุดเหมือนกันนะ
3: ถือว่าเด่นเลยนะ
4: อ
3: โอ้เล่นให้ทีมชาตินี่เด่นทีเดียว
4: ใช่ใช่คือเด่นแต่อยู่พาเลทแล้วมุนยอสเนี่ย
3: ยังไม่การันตีว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือไม
4: ่
3: เพราะว่านัดสุดท้ายเดี๋ยวไปวัดกับโปรตุเกส
4: ครับ
3: โปรตุเกสตอนนี้มี4โคลอมเบียมี6แต่ว่าโคลอมเบียนี่การันตีเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้ว
4: ครับ
3: โปรตุเกสถ้าอยากจะได้แชมป์กลุ่มก็ต้องชนะโคลอมเบียไปก็ภาพรวมหลังผ่านไป2นัดนี่ก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะ
4: ก็เอ้ยแต่ว่าเห็นพี่บีเขียนในเพจน่าสนใจดีนะม
3: ี
4: แฟนบอลท่านหนึ่งที่ใส่สูทสีแดงแล้วก็ยืนนิ่งอยู่บนไอ้อัฒจารย์ไงอยู่คนเดียวอ่ะ
3: เขาทำอะไรฮะ
4: เอาก็เขายืนนิ่งเลยทุกคนก็เชียร์ไปแล้วแกก็ยืนบนอัฒจารย์ก็นิ่งเลยนะนะครับยืนอยู่หน้าแฟนบอลไง
3: ทำไมบอลไม่สนุกเหรออ
4: าจจะเงียบเหงาหรือเปล่าแกก็ยืนนิ่งเลยยืนคนเดียวเลยนะฮะคนนี้ชื่อเล่นเขาบอกชื่อว่าลูมัมบ้าเวียฮะเป็นแฟนบอลที่โดดเด่นที่สุดของเดียคองโกนะก็ใส่เชียร์ทีมชาติของเขาในชุดสไตล์ยุค60ที่มีสีสันนะก็คือใส่เสื้อข้างในเนี่ยเสื้อเชิ้ตเนี่ยข้างในสีเหลืองเนคไทสีแดงสูทสีแดงกางเกงสีฟ้าก็ สีของธงชาติด้วยเนาะก็น่ารักดีนะในกระเป็นที่มาเราไปอ่านในเพจของพี่บีได้นะเห็นไหมเห็นยัง
3: ชื่ออะไรนะฮะ
4: ชื่ออะไรนะมิเชลเอ็นคูก้าเอ็มโบลาดิงก้าหร
3: ือ
4: ว่าลูบัมบ้าวีเห็นไหม
3: ยืนใส่สูทสีแดงเด่นเป็นตั้ง
4: ในระหว่างเกมคนก็เชียร์ชูธงชูภาพมันพอกันไปแต่ว่าเขาจะเชียร์ยืนนิ่งในระหว่างการแข่งขันโดยยกโดยยกแขนขวาขึ้นมาด้วยนะในแบบรูปปั้นของนะพาราสิตลูมัมบ้าครับเป็นวีรบุตรแห่งคองโกนะนะครับเพื่อแสดงความอะไรอย่างสุดซึ้งหลังจากที่เจ้าตัวเสียชีวิตเมื่อปี61ครับ
3: ก็แต่งตัวเรียนแบบวีรบุรุษของประเทศเขา
4: ใช่
3: ปาตริสลูมัมบ้า
4: ครับผม
3: เขาถือว่าเป็นแฟนบอลที่สื่อชอบจับตามองเลยนะ
4: คนนี้เหรอ
3: ใช่เพราะว่าเขาชอบไปเชียร์ทีมชาติบทบาทของเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นมาสคอตนำโชคของทีมเลย
4: ครับ
3: จนกระทั่งสมาคมฟุตบอลเนี่ยแต่งตั้งให้เขาเป็นคณะผู้แทนทีมชาติ
4: เหรอ
3: นี่เป็นกองเชียร์ทีมชาติเลยอ่ะ
4: สุดยอด
3: จริงๆเกือบไม่ได้เข้าสหรัฐนะ
4: ครับ
3: เพราะว่าติดปัญหาเรื่องวีซ่าที่อีโบลาระบาดในคองโกไง
4: เออก็ได้แต่ด้วยนักเตะคนแรกเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันที่เดียร์คองโกนะแต่ที่ไปแค่อยู่ในต่างแดนปรากฏว่าประเทศเดียร์คองโกมีโรคของเนี่ยอีโบลาระบาดก็เลยไม่ต้องมารวมตัวกันคือไปที่โน่นไปรวมตัวกันที่อื่นเลยฮะรู้จะไปรวมตัวที่เม็กซิโกมั้ง
3: ก็นัดแรกกับโปรตุเกสเนี่ยเขาไม่ได้ไปยืนเชียร
4: ์ครับ
3: อาจจะต้องกักตัวอยู่แล้วก็เพิ่งได้ไปยืนนัดเนี้ยเลยดัง
4: ดังเลย
3: เหรอไม่งั้นก็ต้องดังตั้งแต่เกมกับโปรตุเกสแล้วไง
4: อ๋อไอ้เกมแรกไม่ทันเหรอ
3: เกมไม่ทัน
4: พี่ก็เห็นทำไมไม่เห็นเขา
3: เพิ่งจะมาเห็นเนี่ยนะเอ็มโบลาดิงก้าซุปเปอร์แฟนเบอร์หนึ่งแห่งคองโก
4: โอ้โห
3: มาแล้วมาแล้วนี่ก็เป็นกองเชียร์ที่สร้างสีสันนะ
4: ครับ
3: จริงๆสื่อเขาก็ชอบอยู่แล้วช่วงนี้ใครจะไปเชียร์บอลโลกเนี่ยถ้ามีเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยโ
4: อ
3: ้โหได้เป็นคนดัง
4: ครับ
3: ชั่วข้ามคืน
4: ก็นี่ไงจำลาลิซาลิเกเม่ได้ไหมอ่ะ
3: ลาลิซาลิเกเม่
4: ที่เป็นแฟนมาประดักไวไงที่เจ้าตัวเวลาเชียร
3: ์ดุมๆนะ
4: ที่จะมีมือถืออ่ะเสียบอยู่บริเวณตรงกลางระหว่างใจของน้องเขาว่
3: า
4: ลิเกเม่อ่ะลาลิซาลิเกเม่ตอนนี้เธอเนี่ยมาเป็นเขาเรียกมาเป็นนั่นนะมาเป็นพิธีกรข่าวในตอนนี้นะชีวิตเธอเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นอินฟูชื่อดังนะครับมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในจีมากกว่า200,000คนครับผมและไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเขาบอกว่าต้องขอบคุณตุรกีนะที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะครับท
3: ุ
4: กคนคือความรักของฉันเป็นไง
3: ก็ถือว่าเป็นไวรัลเลย
4: ครับ
3: ลาริซาลิเกลเม่นี่เรียกว่าเป็นสาวที่ใช้หน้าอกหนีบมือถือจนโด่งดังไปทั่วโลกแต่มาตอนนี้นี่ภาพจำของปารากวัยนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังเป็นไวรัลใช่ไหม
4: เป็นคนอื่นมาแล้วใช่ไหมลิกเกอร์แม่เธอนี่ตอนนี้เธอไปนั่นแล้วเธอไปสายนั่นแล้วนะไปสายก็เรียกว่าสายไปสายพวกนักข่าวแล้วแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่ตอนนี้กำลังดังเป็นอินฟูใช่ไหมตัวนี้ฮะ
3: ใช่อ๋อ
4: ไม่ใช่ลิกเกอร์แม่เป็นคนตุรกีเนี่ยใช่ไหมน้องคนนี
3: ้
4: ที่เบจีเพิ่มขึ้น 200,000 คนเนี่ย
3: ใช่ชื่อนายแอลอากิเลล่า
4: อ๋อเหร
3: ออ
4: ันนี้เป็น
3: ดังเลย
4: เป็นปารากวัยใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
3: เป็นปารากวัย
4: อ๋อเพราะปารากวัยเจอตุรกีไง
3: ใช่แล้วก็มีถ่ายรูปลงโซเชียลน้องเขาก็น่ารัก
4: อ๋อเหรอจุดเริ่มต้นเธอ 200,000 เลยนะ
3: จุดเริ่มต้นความดังเนี่ยมาจากที่ใส่เสื้อทีมชาติปารากวัย
4: ครับ
3: ไปชมเกมแล้วก็ทำคลิปถ่ายรูปในจังหวะที่เชียร์บอลในสนา
4: ม
3: แล้วก็สะดุดตาสื่อมวลชนชาวเน็ตทั่วโลกแล้วก็มีการเอาไปแชร์ต่อก็คือน้องเขาน่ารักแหละถูกยกย่องว่าเป็นแฟนบอลที่สวยที่สุดในโลกครับ
4: แต่หน้าตาน้องก็น่ารักดีนะ
3: อายุ20ปีเท่านั้นเอง
4: ครับ
3: ดาเนล่านายอากิเลร่าฟิชเชอร์เป็นนางแบบและอินฟูชาวปารากวัยสวยเกินไป เลยดัง
4: ค
3: นก็คิดว่าเป็น AI เคยประกวดนางงนางงามมาแล้วด้วย
4: หน้าตาน้องก็เหมือนตุ๊กตาเหมือน AI จริงเน
3: า
4: ะว่ามา
3: ใช่ฮะก็ลาลิซ่าดิเกลเม่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ดังเมื่อปี2010
4: ได้มาแล้วปี2010ไงตอนนี้เป็นพิธีกรข่าวแล้วถ้
3: า
4: เป็นยุคพี่เนี่ยรู้จักดีลาลิซ่าดิเกลเม
3: ่นี่มาเจอน้องคนใหม
4: ่ใช
3: ่ลาริซ่าริเกลเม่ต้องหลบไปเพราะว่าน้องแนวอากิเลล่ามาแล้ว
4: ครับ
3: คือก็เป็นธรรมดาที่สาวสวยจะโด่งดังเพราะว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชาย
4: ครับ
3: ดูถ่ายทอดสดแล้วเห็นน้องออกจอนี่ก็ต้องตามหาข้อมูลกันหน่อยว่าเป็นใคร
4: ใช่เอานะครับส่วนวันนี้ฟุตบอลโลกก็เตะกันต่อเนื่องนะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกแล้ว
3: ครับ
4: วันนี้จะเป็นวนกลับไปนะครับที่สายบนเลยก็คือสาย A เนี่ยนะก็กลับมาเตะกันและเตะคู่สุดท้ายเตะพร้อมกันไม่ใช่นัดสุดท้ายจะเตะพร้อมกัน
3: อย่างนี้ต้องเลือกดูแล้วสิ
4: ก็จะมี2จอนะตี2ตี5และ8โมงเช้าครับ
3: ครับ
4: ก็คู่ตี2ครับเป็นการเจอกันของ2ทีมนะครับในกลุ่ม B ครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาครับและบอสเนียเจอกาตาร์ครับ
3: แต่พร้อมกันเวลาตี2
4: ใช่ใช่ที่เขาคือตอนแรกเนี่ยฟุตบอลโลกเขาไม่ได้เตะพร้อมกันแน่นอน
3: นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
4: ถูกต้องมันเตะพร้อมกันนี่เขามาเปลี่ยนถ้าจำไม่ผิดปี1982
3: อ
4: ่ะ
3: มันจะได้ไม่ได้ได้เปรียบเสียเปรียบกัน
4: ใช่เพราะนั้นที่เป็นทีมที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวดองหนองยุ่งก็คือเยอรมันตะวันตกฮะคือแอลจีเรียแอลจีเรียเกมแรกชนะเยอรมันตะวันตก 2-1 นะ
3: ครับ
4: เกม2ครับพวกเขาแพ้ออสเตรีย 0-2 ครับแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยพวกเขาชนะชิลี 3-2 เพราะนั้นคะแนนแบบการแข่งขันจากสามชนะเนี่ยจะได้แค่2แต้มถ้ามี3แต้มแบบนี้นะนะครับก็ตอนนั้นแต่ว่าแอลจีเรียกับชิลีเนี่ยดันเตะก่อนเนี่ยเตะที่24มิถุนายนครับและเยอรมันตะวันตกนะครับกับออสเตรียเตะในวันต่อมาก็คือวันที่25มิถุนายนตอนนั้นเขารู้ผลแล้วฮะเพราะถ้าเยอรมันตะวันตกกับออสเตรียครับสมมติเยอรมันตะวันตกชนะแค่ลูกเดียวนะก็เพียงพอครับต่อการเข้ารอบชนะ1ส่วนก็เข้ารอบได้โจมือออสเตรียเข้ารอบเลยนี่เป็นที่มาครับนับจากนั้นฟุตบอลโลกทุกสมัยครับจะต้องเตะนัดสุดท้ายพร้อมกันฮะ
3: ก็ถือว่าแฟร์ดี
4: อ่ะพอเนี่ยตั้งแต่บอลโลกปี82อ่ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไง
3: และเดี๋ยวบอลโลกรอบนี้นะในรอบน็อกเอาท์นะมันมีข่าวมานะว่าทางFIFA เขากำลังพิจารณาจะเปลี่ยนกฎนะ
4: ครับ
3: ถ้ามันต้องดวลจุดโทษกันเนี่ยคือปกติเนี่ยดวลจุดโทษเนี่ยมันต้องไปเสี่ยงเหรียญ2รอบ
4: ใช
3: ่รอบแรกเลือกยิงก่อนอีกรอบนึงเลือกว่าจะยิงฝั่งไหน
4: ครับ
3: แต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันไม่แฟร์เพราะว่าอย่างบางทีมเนี่ยมันเสี่ยงเหรียญชนะทั้ง2อันนะมันก็เลือกทั้งยิงก่อนก็เลือกทั้งว่าไปยิงฝั่งแฟนบอลตัวเองเออแต่ตอนเนี้ย
4: เขาเปลี่ยนใช่มั้ย
3: เขาจะเปลี่ยนแต่ยังไม่ยืนยันนะแต่มีแผนว่าจะเปลี่ยนคือสมมุติเสี่ยงเหรียญปุ๊บพี่เจ๋งชนะพี่เจ๋งเรื่องอย่างเดียวพออ
4: ย่างหนึ่งอย่างอย่างเดียวใช่ไหม
3: ก็คือจะยิงก่อนหรือจะเลือกยิงฝั่งไหนก็เลือกไปอย่างเดียวดีไหม
4: ก็ดีนะ
3: คือมันจะไม่มีคนแบบได้เปรียบสองอย่างแล้วอ่ะ
4: ครับ
3: ที่จะทั้งยิงก่อนแล้วก็จะไปยิงฝั่งโกกองเชียร์ตัวเองด้วยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นข่าวมาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปตามยุคตามสมัยอ่ะเพื่อให้มันแฟร์นะก็คล้ายๆกับกฎที่พี่เจ๋งบอกไงมันก็แข่งไปก่อนค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไป
4: นะฮะ
3: ก็เดี๋ยวคืนนี้เตะพร้อมกัน3กลุ่มเลยนี่
4: ใช่
3: กลุ่มแรกพี่เจ๋งว่าไงฮะ
4: ก็กลุ่มบี
3: ตีสอง
4: ก่อนกลุ่มบีก่อนนะนะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาครับก็แคนาดานะครับมี4แต้มเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์เสมอเพียงพอในการเข้ารอบครับทั้งสองทีมถ้าเสมอนะ
3: ครับ
4: เกมนี้ถ้าทั้งคู่เสมอนะครับก็จูงมือกันเข้ารอบเลยแต่แคนาดานะครับจะเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม
3: ครับ

0: นะซึ่งสถานการณ์จะเป็นที่2ของกลุ่มนะส่วนถ้าบอสเนียครับเจอกาตาร์ตอนนี้ทั้งบอสเนียและกาตาร์มี1แต้มเท่ากันถ้าทีมใดทีมหนึ่งชนะก็จะมี4แต้ม4แต้มก็มีโอกาสที่จะลุ้นเป็นอันดับ3ดีสุด
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ4แต้มนี่น่าจะค่อนข้างชัวร
0: ์ชัวร
1: ์ก็คืนนี้นี
0: ่สวิตเนี่ยเจอแคนาดาที่แวนคูเวอร์นะส่วนบอสเนียกับกาตาร์นะครับเตะกันที่ซีแอตเทิลครับในอเมริกาครับแคนาดาก็เล่นในบ้านตัวเองอยู่แล้วเนาะแต่แคนาดาถ้าพวกเขานะครับเป็นแชมป์ของกลุ่ม B นะครับก็แชมป์กลุ่ม B เนี่ยจะเตะที่แวนคูเวอร์ต่อไปครับเตะที่บ้านเกิดเตะที่แคนาดาต่อไปจะไปเจอกับอันดับ3ของกลุ่ม E F G I J ฮะ
1: โอ้โหดูกันยาวเลย
0: ดูกันยาวเลยก็เอาอย่างนั้นก็อันดับ3ของกลุ่มมันน่าจะดีกว่าเจออันดับ2ของกลุ่มไหมอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: เอาไหม
1: แคนาดาเจ้าภาพร่วมด้วยนะ
0: ครับ
1: นัดแรกเสมอนัดที่2นี่ถล่มกาตาร์ 6-0 น่าจะมั่นใจทีเดียวอ่ะมาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะสวิตเซอร์แลนด์ก็ยังไม่แพ
0: ้ครับ
1: นัดแรกเสมอกาตาร์มา 1-1 แล้วก็นัด2ถล่มบอสเนียมา 4-1 โอ้ยนัดนี้ผมมองว่าแฟนๆแคนาดาอยากเห็นทีมเก็บชัยชนะอีกครั้งนึงนะ
0: เพราะว่าถ้าอัดตกไปที่2เนี่ยไปเตะที่อื่นเลยนะสมมติได้ที่2ของกลุ่ม B นะฮะ
1: ครับ
0: อันดับ2ของกลุ่ม B เนี่ยจะไปเตะที่โอ๊ตแคลิฟอร์เนียเลยฮะ
1: เพราะฉะนั้นแคนาดา
0: สเตเดียมเลย
1: เอาแชมป์กลุ่มแน่นอน
0: ต้องแชมป์กลุ่ม
1: เอ
0: าทุกคนนะ
1: เอาชนะไปเลย
0: ก็ชนะจบเสมอก็เพียงพอต่อการที่จะไปที่1ของสายครับ
1: แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ดูลูกได้เสียนะ
0: ก็ถ้าในกลุ่มเดียวกันดู
1: ให้ดูเฮดก่อน
0: แต่ว่าถ้านอกกลุ่มมันไม่ได้เจอกันไงมันก็นับอันนี้มันนับนี่ไงนับไอ้นับประตูได้เสีย
1: อันนั้นหมายถึงอันดับ3ที่ดี
0: อันดับ3ที่สุดไงสมมติอันดับ3ที่สุดเอ้านับเฮดทูเฮดได้ไหมมันนับไม่ได้เพราะไม่ได้เจอกัน
1: ใช่
0: มันนับประตูได้เสีย
1: ใช่
0: ถ้านอกกลุ่มนะ
1: แต่อย่างวันนี้ถ้าเสมอในแคนาดาก็เพียงพอ
0: ก็แชมป์กลุ่ม
1: ที่จะได้แชมป์กลุ่มแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าลูกได้เสียดีกว่า
0: แต่คู่ต่อมาบอสเนียกับกาตาร์น่าสนใจทีมไหนชนะมีโอกาสไปต่อ
1: ใช่แต่ถ้าเสมอไม่ดีนะ
0: เสมอก็จูมือตกรอบเลยครับกอดคอตกรอบเลย
1: ต้องแรกอ่ะคู่นี้ต้องแรกพ
0: ี
1: ่เจ๋งว่า
0: โอ้โห
1: ทีมไหนเดียวกันบอสเนียกับกาตาร์ก็มีโดนถล่มมาทั้งคู่นะ
0: ก็บอสเนียแพ้สวิต 1-4เกมได้เสมอคาดามา 1-1 นะสวิตเซอร์แลนด์น่าจะตอนนั้นเสมอกาตาร์ก็มาโดนช่วงท้ายใช่ไหมล่ะพี่ว่าบอสเนียดีกว่า
1: สูสีนะอันดับโลกอะไรก็ใกล้เคียงนะแต่ผมว่าบอสเนียดูดีกว่านิดๆเหมือนกัน
0: โอเคอันนี้คุณที่ตีสองนะ
1: ครับ
0: เวลาบ้านเรานะครับติดตามได้ในงานสดทอ FM 99นะครับอ้าวและคู่ตีห้าล่ะมาร์โกเจอเฮติและคาสกอลานะครับเจอกับบราซิลนะครับอันนี้เป็นการแข่งของกลุ่ม4บราซิลครับยังไม่เข้ารอบนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เจอกับสกอตแลนด์นะครับอันนี้ชิงแชมป์กลุ่มเหมือนกันและโมร็อกโกเจอเฮติครับโอ้โหยังไม่เฮติติดตัวรอบไปแล้ว
1: ทีมเดียว
0: บราซิลโมร็อกโกสกอตแลนด์ทีมไหนจะเป็นแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ดีสุดฮะ
1: คือโมร็อกโกเนี่ยชนะแน่นอนเจอเฮติเนี่ย
0: ชนะแน่นอนมี7แต
1: ้มโมร็อกโกจะมี7อย่างนั้น
0: ดังนั้นบราซิลต้องชนะ
1: บราซิลก็ต้องชนะถ้าอยากจะเอาแชมป์กลุ่มแต่ว่าลูกได้เสียเฮดทูเฮดเสมอกันมานะ
0: เสมอในหนึ่งเกมแรกไง
1: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมาดูลูกได้เสีย
0: ลูกได้เสียตัวนี้ลูกได้เสียบราซิลบวก3ส่วนโมร็อกโกบวก1ครับ อยู่ที่โมร็อกโกจะยิงใส่เฮติยำใหญ่ใส่สารพัดเฮติเท่าไหร่ครับ
1: โมร็อกโกก็ต้องยิงเยอะด้วยนะ
0: โอ้บราซิลไม่แน่นะโนนนะ
1: แต่บราซิลเนี่ยมันไม่แน่เพราะว่ามันเจอของหนักอย่างสกอตแลนด
0: ์สกอตแลนด์ด้วย
1: แต่สกอตแลนด์เงื่อนไขของเขาคือไม่อยากแพ
0: ้
1: เพราะว่าถ้าแพ้มี3แต้มเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดมันจะน้อย
0: อ
1: ย่างน้อยๆอยากจะยันเสมอบราซิลให้ได
0: ้
1: เพราะว่าถ้ามี4เนี่ยน่าจะได้เข้ารอบต่อไป
0: ครับอุ้ยมันนะ
1: แต่ผมว่าสกอตแลนด์ยันไม่อยู่อ่ะดิ
0: โอ้เนาะวันนี้เนาะ
1: บราซิลก็อยากได้แชมป์กลุ่มเหมือนกัน
0: นนมองว่าเกมนี้ฮะ
1: ผมว่าบราซิลดีกว่า
0: ดีกว่านะ
1: ชนะเลย
0: คุณที่ตี5นะการแข่งขันในกลุ่ม4นะครับแล้วก็ปิดท้ายครับในเช้าวันพรุ่งนี้ครับ เวลา 8:00 น.รับเช็คเกียร์ครับเจอเม็กซิโกเม็กซิโกเข้ารอบไปแล้วนะและแอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้ครับอดีตสองเจ้าภาพเจอกันนะแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้ครับเป็นการแข่งในกลุ่ม A ครับเม็กซิโกเข้ารอบไปแล้วแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วด้วยเพราะว่าเกาหลีใต้ถ้าชนะมี6แต้มเม็กซิโกแพ้ในนัดสุดท้ายก็เฮดเฮดของเม็กซิโกก็ดีกว่าไงเม็กซิโกก็น่าจะคอนแล้วแหละพี่ว่าเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วอ่ะน่าจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะนะนั้นเราต้องมาดูเกมเกาหลีใต้กับแอฟริกา
1: ใช่
0: แอฟริกาใต
1: ้ซึ่งเกาหลีใต้เหนือกว่าเยอะผมว่า
0: เออ
1: เกาหลีใต้น่าจะเช็คบินได
0: ้ครับ
1: ส่วนเช็คเกียร์ก็ต้องไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาอ่ะก็ดูว่าถ้าเม็กซิโกผ่อนแล้วเช็คเกียร์จะเก็บชัยชนะได้ไหม
0: ครับ
1: ถ้าชนะก็จะมี4แต้
0: ม
1: ก็มีสิทธิ์เขารอบน็อกเอาต
0: ์ต่อ
1: ไป
0: สะดวกนะมีโอกาสโอ้ถ้าแอฟริกาใต้ชนะใน4แต้มเข้าเลยนะใช่ไหม
1: โอ้โหแต่ว่า
0: ถ้าเกาหลีใต้เสมอก็เพียงพอต่อการเข้ารอบ
1: ก็จะเข้าที่2
0: ใช่
1: เพราะว่าเม็กซิโกเขาเจอเกาหลีใต้ไปเรียบร้อยแล้วเม็กซิโกเขาชนะไปแล้วเฮดทูเฮดยังไงเขาก็ดีกว่าแต่ว่าเกาหลีกับแอฟริกาใต้ผมว่าเกาหลีใต้ก็ดีกว่าพอสมควรนะ
0: เนาะ
1: น่าจะชนะได
0: ้
1: ส่วนเช็คเกียร์เนี่ยผมว่าไม่น่าจะชนะเม็กซิโกต่อให้ส่งสำรองลงเพราะว่าต้องไว้ลายเจ้าภาพหน่
0: อ
1: ยโชว์แฟนบอลหน่อยอย่างน้อยๆเม็กซิโกผมว่าไม่แพ้
0: วันนี้โอเตะที่เอสตากาด้วยที่เอสเตย์ยันให้กับลูกชายคนโตด้วยเอ้ยเป็นให้กับลูกชายด้วยนะโอ้เรื่องราวของเมสซี่เนี่ยกับเทพวิทยานะครับเป็นนักเตะที่อยู่อาร์เจนตินาแล้วพอตอนเด็กๆอ่ะหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับการเจริญเติบโตอ่ะค่าใช้จ่าย 30,000 พ่อเนี่ยทำงานแล้วก็คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านแล้วก็ไม่ไหวอ่ะสโมสรโรเซโลก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายก็เลยต้องไปที่บาร์เซโลนานะโอ้โหเนาะแล้วดูสิคนเรานะชีวิตพลิกผันจริง
1: ใช่
0: เป็นนักเตะที่ว่าดีสุดของโลกไปแล้วนะ
1: อุ้ย
0: เมสซี่
1: ต้องยอมแล้ว
0: เกรทเฮดออฟออลไท
1: ม
0: ์โค้ชไปแล้วนะ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูด้วยเมสซี่
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: อ้าวสวัสดีเข้ามากันเยอะนะครับฟิลิปอะไรนักข่าวสกายเยอรมันสุพนัทอย่างไรกับสัญญากี่ปีอ๋อสุพนัทที่ไป
1: โอมิยะอาดิยาใช่ไหม
0: โอมิยะใช่ไหมก็เรียบร้อย
1: ต้องรอเขาแถลงอ่ะ
0: ใช่
1: ถึงจะรู้ว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ยังไม่ออฟฟิเชียล
0: ครับคุณพาสุบว่ากาสกาบรรยายฟังประจำนะครับกาสกาบรรยายดีทุกท่านนะครับวันนี้บราซิลเป็นไงบราซิลชนะแน่นอนพี่ว่า
1: คืนนี้ใช่ไหม
0: คืนนี้นะ
1: เจอสกอตแลนด์นะ
0: ใช่
1: อ
0: ่ะเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที
1: ่ใช่ครับ
0: ติดตามนะครับ
1: เดี๋ยวใครตอบถูกเนี่ยเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะ
0: ติดต่อกันไป
1: ใครที่เล่นเกมกับเราอ่ะ
0: อ้าวเวลาหมดแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมีฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
2: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
3: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผาหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
9: 23:04 นะครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการสดนะครับในการ99 Live บอลโลกนะครับก็วันนี้คืนวันพุธที่24มิถุนายนนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับคุณปาล์มณัฐวุฒิศรีด่างแล้วก็ผมบอลศรีนันท์จตุรันตานนท์สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรก
9: ไม่เคยจับไม่เคยกันมาก่อนเลยนะครับ
10: ผมได้ฟังพี่บอลอยู
9: ่ เป็นจริงอ่ะวันก็ไม่ใช่คิวผมนะที่จะต้องมาจัดวันนี้วันนี้มานี่ฝนตกเลยนะช่วงนี้
10: ใช่ครับอากาศก็ตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวละแต่ก็มีช่วงกลางวันอากาศก็ถือว่าสวิงเหมือนกันนะพี
9: ่โอ้ร้อนนะ
10: ร้อนร้อนร้อนเลยทีเดียว
9: แล้วถ้าใครบอกว่าบ้านเราร้อนเนี่ยตอนนี้ยุโรปเนี่ยโวยวายกันเยอะมากเลยนะเพราะยุโรปนี่เขาบอกว่ามันร้อนที่มันร้อนประมาณ40องศาบอกมันไม่เคยร้อนขนาดนี้มาก่อน
10: 40องศาเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยโหอยู่ไม่ได้เลยนะพี่
9: คือเขาบอกว่าด้วยอะไรภาวะโลกร้อนอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
10: โล
9: ก
10: วอร์มมิ่ง
9: มันเลยทำให้สภาพอากาศตอนนี้ยุโรป ก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันก็ยังดีที่ว่าฟุตบอลโลกปีนี้ไปเตะที่อเมริกา
10: ครับ
9: นะครับก็เลยทำให้ก็ไม่แน่ใจว่าก็ยังต้องมีไฮเดรชันเบรกก็คือมีต้องพักดื่มน้ำกัน
10: ครับผม
9: เพียงแต่ว่าอากาศอาจจะไม่ได้ร้อนเท่ายุโรปในช่วงนี
10: ้ไฮเดรชันเบรกไม่ใช่เป็นช่วงโฆษณาแฝงของ
9: ตามที่ฟีฟ่าก็บอกนะแต่ถ้าตามที่หลายคนวิจารณ์เนี่ยก
10: ็
9: คือเข้าใจกันได้เพราะว่าช่วงไฮเดรชันเบรกการถ่ายทอดสดในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะปล่อยภาพที่ให้ดูนักเตะแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่คนที่ได้ลิขสิทธิ์ไปเนี่ยบางทีเขาก็เอาไปเข้าโฆษณา
10: ใช่ครับผมดูจากสื่อของเนี่ยตอนนี้ก็ดูจากของเมืองนอกด้วยมีทั้งของแคนาดาครับของ TSN หรือแม้กระทั่งของ ITV ของประเทศอังกฤษเอง หรือ BBC เนี่ยก็เนี่ยใช้เวลาช่วง
9: ใช้ช่วงนี้แหละเป็นการโฆษณาไป
10: ใช่ครับผม
9: ประมาณ3นาที
10: ครับผมแต่บ้านเราไม่มีมานานแล้วนะพี
9: ่บ้านเราไม่มีของเราเนี่ยจริงๆอ่ะคุณปาล์มนี่ดูฟุตบอลโลกปีไหน
10: ผมจริงๆแล้วปีจริงๆถ้าได้ดูเต็มๆปี98แล้วก็
9: อ๋อที่ฝรั่งเศส
10: หลังจากนั้นก็เป็นต้นมาก็ได้ดูมาเรื่อยๆครับ
9: คือตอนที่ปี86เนี่ยตอนนี้ผมดูที่เม็กซิโกเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าตอนนั้นไม่มีรอบแบ่งรอบแบ่งกลุ่มมีน้อยด้วยนะผมจำไม่ผิดเป็นรอบน็อกเอาท์เลยโฆษณานี่แบบมาเต็มเลยเตะอยู่ตัดเข้าโฆษณาผมว่าเตะ
10: สดใช่ไหมพี
9: ่สดสดแต่ว่าตอนที่เตะเนี่ยเพราะว่าตอนที่1986ก็ที่เม็กซิโกตอนนี้เป็นเจ้าภาพเหมือนกันตอนที่ฟุตบอลเวลาเขาเตะออกเตะยิงหรือว่าไม่เข้าอะไรก็จะตัดเข้าโฆษณาเลย
10: ไม่ตอนนั้นต้องพอย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นมีทีวีกี่ช่องพี
9: ่ตอนนั้นก็ยังมีแค่ตอนนั้นยังมีแค่3579ช่อง11ไอทีวีแต่ว่าถ่ายทอดสดเขาจะวนเป็นรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอะไรไปแล้วก็พอ90เนี่ยตอนที่อิตาลีอันนั้นเริ่มจะถ่ายครบทุกแมตช์แล้วแล้วก็อันนั้นก็จะมีการปรับตัวบ้างนะครับก็คือจะมีกรอบเล็กๆให้ดูฟุตบอล
10: ผมทันผมทันแล
9: ้วแต่ว่ากรอบใหญ่เนี่ยคือโฆษณา
10: ใช่ใช่ใช่ทันแล้ว
9: พอแฟนบอลเริ่มโวยวายนะ
10: ครับผม
9: ก็จะเริ่มปรับเป็นกรอบเล็กเนี่ยเป็นโฆษณากรอบใหญ่เป็นการถ่ายทอดสด
10: ผมทันบริษัททศภาคอะพี
9: ่อ๋อทศภาคใช่ไหม
10: ครับผมเป็นหนึ่งในบริษัทของตรงเนี้ยไทยเบเวอเรจอะครับ
9: ก็เนี่ยก็เริ่มมีการปรับมาแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็เข้าใจแหละว่าเวลาฟุตบอลเตะเนี่ยมันไม่ควรที่จะไปตัดโคโฆษณาอะไรเลย
10: ใช่
9: นะครับก็คือช่วงพักเบรก15นาทีเนี่ยคุณก็ใส่ไปเต็มที่ได้อะไรอย่างเงี้ย
10: ก็เรียกว่าเป็นการขาดอรรถรสอย่างหนึ่งไหมหรือว่ายังไงพี
9: ่หมายถึงว่าถ้ามีโฆษณาหรือไม่มี
10: ถ้ามีโฆษณาเนี่ย
9: ถ้ามีโฆษณา
10: การดูความต่อเนื่องสำหรับคนไทย
9: ถ้าแต่ว่าถ้าเกิดคนที่อยู่ในยุคนั้นน่ะก็เข้าใจได้
10: เข้าใจได้นะพี
9: ่มีใครก็สวนก็บุญละ
10: ในยุคนั้นนะพี่
9: ในยุคนั้นมีใครก็สวนก็บุญละนะฮะแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยพอมันมีหลายทางเลือกมากขึ้นคุณจะใส่โฆษณาสุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่ได้
10: ใช่
9: ครับบางคนเสียเงินเพื่อจะดูด้วยซ
10: ้
9: ำยิ่งถ้าคนเสียเงินเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมละเพราะว่าการที่คุณให้ยัดเยียดโฆษณามา
10: ตัวนี้ก็มีเยอะนะต้องยอมรับนะอ่ะกล่องหนึ่งแล้วกันกสทช.ก็ฟ้องเลยนะและล่าสุดเนี่ยทางบริษัทตรงนั้นเขาชนะด้วยนะพี
9: ่รอ
10: จริงเดี๋ยวเราค่อยบอกแล้วก็ค่อยคุยเดี๋ยวผมบอกแล้วกันชนะด้วยชนะด้วยคดีความด้วยครับ
9: แต่คืนนี้มันจะมีฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
10: ครับ
9: วันนี้จะเยอะหน่อยนะคุณปาล์ม
10: เยอะเลยทีเดียว
9: ปกติที่เราดูมา4คู่แม็กละใช่ไหม
10: ใช่ครับ
9: แต่วันนี้เนี่ยเป็น6คู่แล
10: ้
9: ว
10: เต็มอิ่ม
9: 3กลุ่มแล้วก็เป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกอันนี้ที่จะมีเตะพร้อมกัน2คู
10: ่ครับผม
9: ก็จะเริ่มตั้งแต่ตี2ใช่ไหมครับ
10: ตี2เป็นต้นไปครับตี2ก็จะเป็นบอสเนียนะครับในกลุ่มบอสเนียเนี่ยอยู่ในกลุ่มทางด้านสักครู่นะครับก็จะเจอกับกาตาร์นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านสวิตเซอร์แลนด์เจอกับเจ้าภาพแคนาดานะครับผม
9: ก็แคนาดาเจ้าภาพถือว่าฟอร์มดีมากเลยนะ
10: ครับ
9: ส่วนกลุ่มนี้ยังต้องบอกว่างูกินหางยังดูไม่ออกผมก็ยังดูไม่ออกนะว่ามันยังพลิกกันได้อยู่นะครับกาตาร์ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบสูงถ้าวันนี้ชนะบอสเนียนะครับขณะที่แคนาดาถ้ายังหวังเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีคะแนนถ้าอยากได้แชมป์กลุ่มชัวร์ต้องชนะเลย
10: ชนะเลยนะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าเป็นของแข็งเหมือนกันสำหรับแคนาดา
9: ใช่เจอของหนักมากเพราะจริงๆในกลุ่มนี้ผมยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะเป็นแชมป์กลุ่มอยู
10: ่ใช่ครับผม
9: อันนี้ตี2นะ
10: ตี2
9: ส่วนตี5นะครับ
10: ตี5นะครับก็จะเป็นโมร็อกโกครับเจอกับเฮติและอีกคู่หนึ่งสกอตแลนด์ก็จะเจอกับบราซิล
9: อันนี้กลุ่ม4นะครับแต่กลุ่มนี้เนี่ยสกอตแลนด์ก็เหนื่อยหน่อย
10: เหนื่อยแน
9: ่แต่ว่าโอกาสเข้ารอบก็ยังมีเพราะเขามีอยู่แล้ว3คะแนน
10: ใช่ครับ
9: นะครับส่วนเฮติเนี่ยไปแล้วนะครับ
10: ไปแล้ว
9: คือในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมี48ทีม
10: ครับ
9: ตอนนี้มี5ทีมที่ตกรอบแล้วใช่ไหมคุณคราม
10: คือตอนนี้เนี่ยเฮติก็คือเป็นหนึ่งในนั้น
9: ใช่
10: นะครับผม
9: เฮติมีอะไรกับจอแดน
10: จอแดนที่ช่วงเมื่อวานเจอกับแอลจีเรีย
9: แต่ที่เซอร์ไพรส์จริงๆคือตุรกีนี่แบบมาแบบเซอร์ไพรส์มาโอ้โหมาแบบเตรียมตัวดีนั่งรถบัสคนแพส่งที่สนามบินแบบเราก็ขนลุกเลยอ่ะถ้าดูจากคลิปอะไรต่างๆนะที
10: ่
9: เขามาส่งนักเตะตุรกีก่อนที่จะมาแข่งฟุตบอลโลกตั้งความหวังไว้สูงมาก
10: บรรยากาศ
9: อุ้ยบรรยากาศทุกอย่างแล้วกลุ่มนี้จริงๆก็ไม่ได้ของแข็งอะไรเลยนะ
10: ใช่เลยครับตุรกีนี่พูดถึงตรงๆพูดตรงๆนะการคุมทีมของโมเตล่าเนี่ยช่วงรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยโหใส่สูทผูกไทยเลย
9: ใช่ดูรอดูดีคือตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับ
10: มันคิดเต็มทีมเลย
9: ใช่แ แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเพราะผมจำได้ว่าให้สัมภาษณ์แต่ละเกมเนี่ยมั่นใจแน่แต่ความซวยนะครับผมบอกเลยความซวยจริงยิง60กว่าลูกอ่ะยิง60กว่าครั้งมันไม่ได้ประตูเลยอ่ะก็อย่างที่มอนาบอกคือเขาไม่สามารถจะไปสอนนักเตะระดับที่ว่าต้องไปทำยังไงให้ส่งลูกเข้าตุ้มตะข่ายได
10: ้
9: ก็คือความซวยจริงตุรกีก็ต้องยอมรับนะครับคือผู้เล่นคู่แข่งเหลือน้อยกว่า10คน
10: ครับ
9: ก็ยังยิงเขาไม่ได
10: ้โอ้จริงๆตุรกีนี่น่าเสียดายนะเพราะว่าผมชอบนักเตะหลายคนอย่างนี้อาดากูแลอย่างเงี้ยแล้วก็ยูริสของยูเวนตุสครับ
9: ใช่ๆ
10: ที่เขาว่าจะเป็นการเฉิดฉายแหละในทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี
9: ้ก็ยังคิดว่าตุรกีอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆนะแต่ว่ากลายเป็นทีมแรกๆที่ตกรอบ
10: ครับ
9: แบบไม่ได้ลุ้นเพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เขานับ head to head นะครับ
10: head to head เป็นหลัก
9: แล้วก็อีก3ทีมที่การันตีตกรอบไปแล้วก็ตูนิเซียนะครับตูนิเซียแล้วก็อีก2ทีมก็จะเป็นทางด้านของจอร์แดนบอกไปแล้วใช่ไหมปานามา
10: ปานามาปานามาก็แมตช์เมื่อเช้าก็แพ้ให้กับโครเอเชียไป
9: ใช่นะครับก็ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนแชมป์กลุ่มที่น่าการันตีไปแล้วตอนนี้มีอยู่3ทีมเท่านั้นนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีเจ้าภาพด้วยสหรัฐอเมริกานะครับ สหรัฐอเมริกานี่

0: ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าไอ้รอบน็อกเอาท์32ทีมเนี่ยใครจะเป็นที่3จะเข้าไปเจอกับใครอะไรยังไงล่ะแต่ว่ามีการคาดคะเนอะไรกันออกมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับ
1: ได้ครับ
0: ส่วนเดี๋ยวคู่อีก2คู่ในเช้านี้นะครับ
1: ครับ
0: จะเป็นกลุ่ม A ละ
1: กลุ่ม A นั่นใช่มั้ยครับเดี๋ยวช่วงเช้านะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างทางสักครู่นะพี่ช่วงเช้า
0: จะเป็นกลุ่ม A ละกลุ่ม A
1: นะกลุ่ม A ก็จะเป็นทางด้านเช็กเจอกับเม็กซิโกซึ่งเม็กซิโกเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพซ
0: ึ่
1: งผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับผมอีกคู่หนึ่งเป็นแอฟริกาใต้ครับจะเจอกับเกาหลีใต้คู่นี้น่าสนใจสำหรับแฟนบอลชาวไทยที่เชียร์เกาหลีใต้นะ
0: คือกลุ่มนี้ยังมีโอกาสเข้ารอบกันหมด
1: ใช่ครับ
0: ถ้าแอฟริกาใต้เนี่ยชนะเกาหลีพวกเขาจะมีคะแนนเป็น4คะแนนจะแซงเกาหลีขึ้นไปจะแซงหน้าเกาหลีแน่ๆ
1: ใช่เลยครับ
0: 4แต้มเอาจริงอ่ะอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าที่ผ่านมาสมัยที่ยังเป็น24ทีม
1: 24ทีมก่อนใช่ไหมครับ
0: ปาล์มทันไหม
1: ผมไม่ทันผม
0: ไม่ทัน
1: ย
0: ี่สิบสองยี่สิบสี่ถ้าจะเม็กซิโกครั้งสุดท้ายแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แล้วพอมาที่อิตาลีก็จะ90ก็จะเป็น32ทีมแล้วก็ตอนนั้นน่ะมันก็จะมีระบบนี้แหละเอาที่อันดับที่ดีที่สุดอันดับ3
1: ครับ
0: อีก4กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์คือรอบ16ทีมก็เหมือนกันคราวนี้จะเอา8จาก12กลุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็คำนวณคาดคะเนนะ3มันปริ่มๆแต่3อาจจะพอก็ได้อาจจะไม่ต้องไปนับประตูได้เสียแต่4เนี่ยส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าพอแล้วล่ะ4คะแนนนะถ้าพูดถึงมี4คะแนนนะ
1: ตามหลักการนะครับ
0: ตามหลักการอันดับ3ร่วมถ้ามี4คะแนนนะส่วนใหญ่การันตีก็รอด3นี่ยังปริ่มๆ2นี่ไม่น่ารอด
1: 2นี่ไปแน่นอน
0: 2นี่ไม่น่ารอดแต่ถ้า3เขายังดูว่ามันยังมีโอกาสได้เพราะฉะนั้นไอ้บางกลุ่มที่ยัง0คะแนนแล้วมาลุ้นนัดสุดท้ายอ่ะแต่พอมันมีกฎ head to head เนี่ยถ้าเกิดคุณไปแพ้ไอ้2ทีมที่มันจะไปเจอกันเองอะนะ
1: จบเ
0: หตุคุณก็จบแล้วอย่างตุรกีต่อให้ไปชนะอเมริกามี3คะแนนแต่อีก2ทีมอ่ะเขาเจอกันเองยังไงเขาก็จะมีคะแนนอยู่ละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังไงก็ไม่มีโอกาสเข้ารอบหรือต่อให้อีกทีมนึงแพ้คุณมี3คะแนนเท่ากันแต่ head to head คุณเป็นรองคุณก็ตกรอบอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการคำนวณอันดับ3นี่ยังต้องลุ้นกันอยู่นะครับ
1: โอ้หลายกลุ่มเลยนะทีเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยผมดูแล้วกันไล่จากกลุ่ม A แล้วกันตอนนี้กลุ่ม A เนี่ยเช็คเนี่ยที่จะเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพเนี่ยตอนนี้มีแค่1แต้ม
0: ครับ
1: ครับผมซึ่งโอ้โหโอกาสเนี่ยคือ1มี1แต้มเสีย1ประตูลบ1ประตูนะครับแล้วก็ที่4ก็คือแอฟริกาใต้นะครับตอนนี้มี1แต้มเช่นกันแมตช์เนี่ยสมมุตินะเกิดสถานการณ์มันพลิกล็อกขึ้นมาเป็นแอฟริกาใต้ชนะเกาหลีใต้ขึ้นมาโอ้โห
0: ใช่แล้วถ้าเกิดเช็คมันไม่ชนะเม็กซิโกเนี่ยมันจะทำให้เกาหลีใต้ตกเป็นอันดับบวย
1: ใช่พ
0: ี่และเกาหลีใต้กลับบ้านเลยนะคือต่อให้คุณมี3คะแนนคุณก็ไม่ได้ลุ้นต่อว่าคุณเป็นอันดับบวยยังไงคุณก็ไม่ได้ลุ้นละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยังไงเกาหลีใต้ใส่เต็มแม็กแอฟริกาใต้ใส่เต็มแม็กเช็คใส่เต็มแม็กแต่เม็กซิโกนี่สิเพราะว่าเขาการันตีแชมป์กลุ่มเป็นที่เรียบร้อยต่อให้เขาแพ้วันนี้เขาก็การันตีแชมป์กลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ถ้าเราดูเนี่ยทีมที่เขามีลักษณะแบบนี้เขาจะไม่ใส่ผู้เล่นชุดใหญ่ลงอยู่แล้วมันเป็นตามปกติเพราะว่ามันไม่อยากให้นักเตะไปเสี่ยงเรื่องอาการบาดเจ็บและที่สำคัญให้ตัวสำรองมันมีโอกาสได้ทดสอบฝีเท้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเตรียมใจไว้หน่อยแล้วกันใครที่จะไปเชียร์ไม่รู
1: ้
0: ผมก็เชื่อว่าไม่ได้ใส่เต็มแม็กแน่แต่ด้วยความที่เขาเล่นเจ้าบ้านและไอ้สองนัดที่ผ่านมาเขาเล่นดีแล้วแฟนเม็กซิกันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมี passion มีความคลั่งไคล้คงไม่อยากแพ้เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าตัวผู้เล่นคงไม่ได้ใส่มาเต็มแม็กนะคร
1: ับ บรรยากาศนะหลายๆแมตช์1แมตช์แมตช์ที่1แมตช์ที่2ที่ผ่านมาเนี่ยโหบรรยากาศในสนามนี่สุดยอดมากสำหรับเม็กซิโก
0: คือจริงๆอ่ะทั้งที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเม็กซิโกนี่ถ้าดูจากบรรยากาศนี่ค่อนข้างที่จะ
1: ผมว่าดูดีสุดนะ
0: ใช่ๆถ้าพูดถึงเวลาเม็กซิโกลงเตะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเอาอย่างว่าแหละเค้ามีความคลั่งไคล้มากกว่าอเมริกาแล้วก็แคนาดาเพราะว่าเม็กซิโกเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าฟุตบอลนี่คือเหมือนเป็นกีฬาหลักแต่อเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ไงอเมริกามันยังมีพวก NFL NBA อะไรพวกเนี้ยหรือแคนาดาก็จะมีฮอกกี้อะไรที่เขาถนัดมากกว่า
1: ตอนนี้เนี่ยผมถามพี่บอลหน่อยฟุตบอลในอเมริกาเนี่ยตอนนี้ถือว่าโอเคหรือยัง
0: เมเจอร์ลีกเหรอ
1: เมเจอร์ลีกไม่ความกระแสนิยมอ่ะ
0: อ๋อก็ยังก็ถ้ากระแสนิยมเขาก็ยังเป็นอยู่อันดับ5แต่ว่าต่อให้เนี่ยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมามีลีโอเนลเมสซี่เข้าไปค้าแข่งในเมเจอร์ลีกกับอินเตอร์มิอามี่แต่ความนิยมเนี่ย ก็แน่นอนยัง

0: เป็นรอง NFL NFL นี่ยังไงมันก็โดดกว่าชาวบ้านเพราะมันถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติเบสบอลกับ NBA ผมก็ยังมองว่ามันค่อนข้างกำกำกึ่งกันเพราะว่าเบสบอลเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าอเมริกาเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมายังไงก็ถือว่าเป็นกีฬาหลักของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ NBA เนี่ยด้วยความที่ว่าสนามมันจุคนดูน้อยมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะถ้าเกิดวัดจากจำนวนคนดูในสนามอ่ะมันสู้เบสบอลไม่ได้อยู่แล้วแล้วเบสบอลยิ่งฤดูกาลนึงมันแข่ง150กว่าแมตช์ด้วยยิ่งจำนวนคนดูอะไรในสนามมันสู้ไม่ได้ลองลงมาก็อาจจะมีเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อาจจะแทรกขึ้นมาแต่ว่าอย่างว่านะอเมริกาเขาก็มันฟุตบอลเนี่ยต่อให้ไม่ใช่กีฬาหลักที่เขาชอบแต่เราเคยเห็นตอนนี้เขาเป็นเจ้าภาพปี1994
1: โอ้โห
0: คนดูก็เต็ม
1: เต็มหมดเลยนะ
0: ใช่ก็ด้วยความที่ว่าคนอเมริกันเขามีพื้นฐานที่ชอบกีฬาอยู่แล้ว
1: คร
0: ับแล้วจริงๆอ่ะปีนี้อเมริกาผลงานดีมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณปาล์มได้เห็นใช่ไหมสองนัดที่ผ่านมา
1: เล่นดีเลยครับลูกทีมของโปเชติโน่ก็ผมว่าอเมริกาในยุคนี้มันมีการผสมผสานนักเตะรุ่นใหม่ขึ้นมาด้วย
0: ใช่
1: เจ้าบุรุกุลบุรุกันนะครับของมูนาโคแล้วก็ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูดีกว่าหลายๆเขาเรียกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาครับผมสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับก็คิดว่าเกาหลีใต้ไหวไหมพี
0: ่ในการคือเกาหลีใต้ยังไงเขาสู้เพียงแต่ว่าประเด็นจริงๆอ่ะมันเป็นประเด็นนอกสนามที่เรื่องข่าวที่ว่าระหว่างสื่อของเกาหลีใต้กับตัวโซนฮึงมินที่มันมีความแล้วจริงๆอ่ะสื่อเองก็ไม่ก็คือประมาณว่าก็มีอีโก้ของเขาแต่ว่าอันนี้มันเป็นประเด็นของเขาซึ่งเวลาลงสนามแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะสื่อเลยเขาก็ต้องเชียร์ทีมชาติตัวเองนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้อ่ะไม่ได้เปรียบแอฟริกาใต้เยอะนะผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เปรียบเยอะมาก
1: เพราะว่าตอนต้องบอกว่าแอฟริกาใต้เนี่ยแมตช์แรกเนี่ยที่เขาเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพใช่ไหมครับในแมตช์เปิดสนามเนี่ยโหขี้เหร่มากเลยพร้อมกันเล่นขี้เหร่มากเลยคือการขึ้นบอลการเล่นสเปซสปะมากแต่พอแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับเช็กเหมือนจะไปละเพราะโดนเร็วแต่ไปมาเนี่ยพอมีโอกาสได้สร้างสรรค์เกมเช็กก็คือเหมือนตื้อไปเองแล้วมาได้ประตูแล้วได้จุดโทษอย่างเงี้ยแล้วเกือบชนะด้วยไม่รู้เป็นโมเมนตัมหรือเปล่านะครับแมตช์นี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน
0: ใช่ๆแล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเกาหลีใต้กับแอฟริกาใต้ก็น่าสนใจส่วนเม็กซิโกกับเช็ครู้สึกว่าจะเคยเจอกันมาแล้ว
1: เม็กซิโกกับเช็คเดี๋ยวผมเช็คข้อมูลสักครู่นะครับเม็กซิโก
0: เจอมา2ครั้งใช่มั้ย
1: ครับผม
0: เดี๋ยวลองให้ปาล์มเช็คให้แล้วกันนะครับ
1: ครับผมเม็กซิโกกับเช็ค
0: คือต้องอย่าบอกงี้ว่าต้องดูว่าเป็นเช็คตอนไหนเช็คหลังจากแยกจากเช็คโกสโลวาเกียเนี่ยเค้าก็จะมีสถิตินึงเพราะว่าที่ผมไปดูมามันมีสถิติที่แบบก่อนแยกประเทศ
1: ครับผม
0: สมัยที่ยังเป็นเช็กโกก็เคยเจอกับเม็กซิโกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแต่เขาอาจบอกว่าไม่นับรวมเพราะว่าหลังจากแยกมาเป็นเช็กเกียแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นประเทศใหม่ไม่ควรจะนับรวมกันแต่ว่าบางประเทศอย่างเยอรมนีตะวันตกที่ไปทำผลงานในฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยพอรวมประเทศกันก็ยังนับรวมอยู่กับเยอรมนี
1: เคยเจอกันครับเช็กกับเม็กซิโกเมื่อปี2000วันที่8เดือนกุมภาพันธ์นะครับอัน
0: นี้อุ่นเครื่องไหม
1: อุ่นเครื่องครับพี่เป็นฟิลิแมตยุคนั้นนี่เช็กก็น่าจะมีพาเวลเนตเบตยันโคลเลอร์โทมัสโรซิกี้อะไรประมาณนี้ครับชนะไป2ประตูต่อ1นะครับในแมตช์ที่เจอกันประมาณ26ปีก่อน
0: ครับ
1: แต่วันนี้สถานการณ์มันแตกต่างกัน
0: โอ้วันนี้เช็กยังไงใส่เต็มที่แน่นอน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็น่าสนใจจริงๆผมยังรู้สึกว่าเม็กซิโกด้วยความที่เขาผมเชื่อว่าเขาส่งผู้เล่นสำรองเยอะแน่ๆ
1: ครับ
0: แต่คงไม่อยากแพ้ไม่อยากเสียหน้าแต่เป็นไปได้เพราะว่า1ต่อให้เขาแพ้เขาก็แชมป์กลุ่ม
1: ครับผม
0: ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเช็คเล่นเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าเม็กซิโกเนี่ยบางทีก็ผมก็ยังรู้สึกว่าไม่แน่นะเพราะว่าไม่ได้ใส่ผู้เล่นชุดใหญ่อ่ะ
1: ครับก็อาจจะผลสกอร์ก็อาจจะเป็นคิดว่าไปทางทิศทาง
0: เช็คไปได้หมดเลย
1: ไปได้หมดเลย
0: เนี่ยไปได้หมดเลย
1: ครับผมอีกคู่นึงก็เกาหลีใต้กับแอฟริกาใต้อ่ะพี
0: ่โอ้โหคู่นี้นี่เอาจริงๆนะผมก็ยังใจอ่ะผมก็เชียร์เกาหลีใต้ด้วยความที่เป็นเอเชียนะครับแต่ผมก็ยังมีรู้สึกว่าเกาหลีใต้บางทีเล่นด้วยความที่รู้สึกว่าเสมอก็เพียงพอใช่ไหมพอเล่นเน้นผลเนี่ยเอาขอแค่เสมออย่าแพ้อย่าโดนยิงอะไรเงี้ยมันจะเล่นพอไม่รู้จะผิดสไตล์ตัวเองเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะด้วยความที่ว่าคู่นี้จริงๆเกาหลีใต้อาจจะดูเหลื่อมเหนือกว่าแต่ว่าพอลงสนามไปแล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้แอฟริกาใต้เขาก็มีทีเด็ดเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: คู่นี้ก็ผมก็ยังมองว่าออกได้3หน้าเหมือนกัน
1: ครับผมสำหรับกลุ่ม A นะครับผม เดี๋ยวมาดูช่วงเวลาตีสองกันก่อนไหมพี่
0: อ่ะตีสองกลุ่ม B ใช่ไหม
1: กลุ่ม B ครับ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นรายการสดอย่างที่บอกไปนะสามารถส่งข้อความมาพูดคุยได้นะครับ4689899แล้วก็ทางไลฟ์มีเรามีทาง
1: ตอนนี้มี Facebook นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ YouTube ออนคู่ขนานกันไปนะครับผม
0: ก็อยากสอบถามเรื่องข่าวอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเกมเมื่อวานเนี่ยเบื้องหลังจริงก็เยอะ
1: เยอะนะพี
0: ่แล้วก็โหประเด็นฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยความที่มันมี48ทีมอ่ะ
1: มัน
0: ครั้งแรกด้วยนะ
1: ครับ
0: ทีมมันเยอะไปแล้วบางทีทีมที่แบบมันบางคู่ก็ไม่น่าดูอ่ะใช่ไหมคุณปาคือเมื่อก่อนเราอาจจะดูครบอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ปัจจุบันอย่างเงี้ยอย่างจอแดนอย่างเงี้ย
1: จอแดนเจอ LGDA ครับ
0: ใช่ไหมมัน
1: วันก่อนอ่ะผมมาทำงานแต่ของคือต้องบอกว่า99เราก็โอเคนะเอาคู่บรรยายเอาพี่โจอี้กับทางด้านพี่บีแหลมสิงห์มาบรรยายอันนั้นก็เฮฮาไปก็ฟุตบอลมันก็อีกเรื่องนึงแต่เกมมัน
0: ก็เนี่ยคน
1: มันใช่
0: มันก็มีคนบางกลุ่มที่เขารู้สึกว่าเฮ้ย48ทีม1มันพอมันมีทีมโนเนมเยอะ
1: ใช่คร
0: ับ อันอย่างน้องใหม่ที่โผล่มาก็มี4ชาติใช่ไหมครั้งนี้แต่มันก็ไม่ใช่ถึงก็แบบถึงก็แบบทำไปด้อยค่าเขาแต่ว่าคนก็ยังมองรู้สึกว่าโอ้48ทีมมันเยอะไปแต่ว่าเชื่อว่าฟีฟ่ายังไม่ปรับหรอกด้วยเงินมหาศาลนะมันปรับอะไรคงไม่ได้ด่วนกระทันหันขนาดนั้น
1: ผมเนี่ยคือสังเกตจาก Facebook หลายๆคนนะด้วยก่อนตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลกแล้วก็ตอนที่เนี้ยกำลังอยู่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งเนี้ย มีคนบ่นเรื่องเขาเรียกว่าความกระแสนิยมอ่ะมันไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: อะไรต่างๆผมว่าด้วยเวลาด้วยแหละ
0: เวลาถ่ายทอดสดใช่ไหม
1: ใช่เวลาถ่ายทอดสด
0: พอมันไปอยู่ช่วงเช้าบางคนไปทำงานอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วอีกอย่างก็คือลิขสิทธิ์เขามาในช่วง มาในช่วงเขาเรียกว่ายำครับขันพอดี
0: แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าโมโน
1: เขาเลยทำการตลาดได้ยาก
0: โมโนเขาจะถ่ายทอดสดคู่ไหนในฟรีทีวีนะ
1: ครับผมวันนี้นะ
0: วันนี้มัน6คู่อ่ะผมไม่รู้ว่าเขาจริงคู่ไหนอ่ะ
1: เดี๋ยวผมหาข้อมูลแล้วกันครับผม
0: สุดจะเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันน
1: ่
0: าจะเป็นเช้าอ่ะช่วงเช้าๆอ่ะนะครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเช้าพี่
0: ใช่ไหม
1: ใช่โมโนอย่างน้อยเขาต้องเอาเรตติ้งเขาอยู่ก่อน
0: ส่วนรอบน็อกเอาท์เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้มากี่คู่อะไรยังไงเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ว่าตามที่เขาบอกแหละมีฟรีให้ดูนัดอย่างน้อยก็มีพิธีเปิดไปแล้วนัดชิงยังไงก็มีให้ดูนะครับ
1: ครับก็สำหรับใน Facebook นะครับก็มีคุณสุชาตินะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่เขียงเอ้าไม่ใช่นะไม่ใช่
0: โอ้เป็นพี่บอ
1: ลครับผมเป็นพี่บอลนะครับกับผมปาล์มเองแล้วก็คุณอลิซซานเชสนะครับบอกว่าใน FFM 99เนี่ยออนไลน์ฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับเดี๋ยวยังไง
0: อ๋อคือใน FFM 99เนี่ยมันฟังไม่ได้อยู่
1: แล้วไม่ได้อยู่แล้วเปลี่ยน
0: ต้องใช่มันต้องเปลี่ยนไปเป็นแอปของ
1: Mcord
0: Mcord
1: Connect ครับผม
0: ต้องไปโหลดแอปของ Mcord Connect นะครับ
1: ผมทั้ง Android แล้วก็ iOS
0: ใช่ๆคุณต้องใช้แอป FFM 99มันฟังไม่ได้มันนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ต้องไปโหลดใหม่ของ Mcord Connect
1: ครับผม
0: Connect ก็ Connect
1: ครับ Mcord Connect นะครับแล้วคุณหมูบอกว่านอนใส่หูฟังอยู่ครับทุกคืนนี่คงสแตนบาย
0: รอดูใช่ไหม
1: แล้วมอนิเตอร์เป็นในตัวด้วย
0: จริงๆผมอยากรู้เหมือนกันมันมีใครไหมที่ดูทุกคู่ที่ผ่านมาสองสัปดาห์เนี่ยมีไหม
1: มีนะ
0: ดูครบทุกคู่เลยนะ
1: ลงทุน
0: มันไม่ไหวนะมัน
1: เอาอย่างน้อยน้องเจมส์อ่ะพี่เคยจัดลำน้องเจมส์ป่ะน้องเจมส์นี่ทุกคู่เลยนะเขาพลาดน้อยมากเพราะว่าหนึ่งเขาชอบแล้วสองเขาชอบความตื่นเต้นของเกมกีฬา
0: เข้าใจได้จริงๆอ่ะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้จริงๆอ่ะต่อให้มันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ว่าจุดหนึ่งที่หลายคนเขาค่อนข้างให้ความสนใจมากๆก็คือหลายคนเชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของทั้งลีโอเนลเมสซี่แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดซึ่งเป็นระดับตำนานไอคอนของวงการฟุตบอลในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้หลายคนมองว่าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นครั้งที่มันยิ่งใหญ่และสองคนเนี่ยดันมาเล่นดีอย่างเมสซี่แฮตทริกนัดแรกนัดที่2ยิง2ประตูนำดาวซานโ
1: อ
0: 5ประตูตอนถ้านับรวมหมดก็นำเป็นอันดับ1แซงหน้ามิโลสลาฟโคเซ่แต่ว่าคริสเตียโนโรนัลโดเมื่อวานนี้พอยิง2ประตูเนี่ย
1: กระแสมันตีกลับมานะ
0: มันก็เลยทำให้แล้วเขาเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์นะที่ยิงได้ถึง6สมัยโรนัลโดกับเมสซี่เนี่ยลงเล่นเท่ากันคนละ6สมัย
1: ตั้งแต่ยุค2006
0: แต่ว่าโรนัลโดเนี่ยยิงได้ครบทุกสมัยเมสซี่เนี่ยพลาดไปอยู่ครั้งหนึ่งที่ยิงประตูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโรนัลโดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือเป็นคนแรกแล้วพอหลังยิงได้เมื่อวานเนี่ยใช่ไหมคุณปาล์ม2ประตู สื่อก็ไปถามเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาโดนโจมตีเยอะไงไม่ว่าจะเป็นสื่อโปรตุเกสแฟนบอลเพื่อนร่วมทีมยังบางคนเนี่ยอายุเชลเนเวสยังไปให้สัมภาษณ์เลยบอกโรนัลโดก็แค่นักเตะคนนึงในทีมคุณจะอะไรมากมายนักหนาอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ผมชอบบทสัมภาษณ์หลังเกมของโรนัลโดมากนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสื่อพยายามที่ไปยุแยงว่าเนี่ยเฮ้ยคุณได้ยินไหมที่เนเวสบอกว่าเนี่ยคุณก็เป็นแค่นักเตะคนนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: โรนัลโดเนี่ยตอบดีมากนะผมรู้สึกว่าเขาโตขึ้นคืออีกผมไม่รู้อีโก้เขาลดลงหรือเปล่าเลยแต่ว่าเขาโตขึ้นแน่ๆจากบทสัมภาษณ์เนี่ย
1: ค
0: ือเขามีความนิ่งใจเย็นอาจจะร้อนบ้างบางช่วงที่เวลาถามถึงเมสซี่นะเขาจะเดินหนีแต่ว่าตอนที่ถามถึงเนเวสเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาเห็นด้วยกับเนเวสที่พูดออกมาเขาบอกทุกคนเนี่ยมันเหมือนต่างคนต้องมีหน้าที่ของตัวเองมันไม่มีใครใหญ่กว่าที
1: ม
0: มันมีใครใหญ่กว่าทีมที่สำคัญเนี่ยเขาไม่เคยเรียกร้องอภิสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นหลายคนอาจจะไปมองว่าเขาไปบอกโค้ชหรือเปล่าว่าเขาต้องเป็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกเขาไม่เคยไปเรียกร้องอะไรเลยมันเป็นหน้าที่ของโค้ชอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าถ้าเขาลงสนามเมื่อไหร่นะเขาพยายามจะเล่นเต็มที่ที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้ผมรู้สึกว่ามันแตกจากที่เคยบทสัมภาษณ์ที่ผ่านมาที่เขาจะต้องแบบเป็นกัปตันทีมเป็นคนที่เพราะว่าอย่าลืมว่าโรนัลโด2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเขาคือเพราะว่าเอาง่ายๆนะก่อนที่โรนัลโดจะมาแข่งฟุตบอลโลกครั้งแรกปี2006ใช่ไหม
1: ใช่ครับปี2006
0: ฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้4ครั้งนะโปรตุเกสไม่ได้ไปถึง3ครั้งนะ
1: ใช่
0: แล้วไปก็ไปตกรอบแบ่งกลุ่มครั้งนึงแต่พอหลังจากมีโรนัลโดมาปี2006เนี่ยเขาไปได้เล่นฟุตบอลโลกทุกครั้งนะครับถึงแม้จะไปตกรอบแบ่งกลุ่มครั้งนึงแต่ที่เหลือเนี่ยก็คือเข้ารอบ16ทีมเข้ารอบ8ทีมใช่ไหมคือจะเห็นเลยว่าโปรตุเกสดีขึ้น
1: คว้าแชมป์ยูโรด้วย
0: แชมป์ยูโรด้วย
1: ในฝรั่งเศส
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เขาไม่ได้แชมป์โลกนะสมมตินะผมก็ยังรู้สึกว่าคุณอย่าไปด้อยค่าเขา
1: โอ้โห
0: ใช่ไหมและที่สำคัญนะสื่อถามบอกเพราะว่าเขาเหลือแค่พอเมื่อวานยิงอีก2ประตูยัง
1: ไม่ป
0: ังกลายเป็น975ประตูแล้วขาดอีก25ลูกจะกลายเป็น 1,000
1: ประตู
0: เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ละ
1: แล้วโรมาริโอไม่ใช่
0: ไม่นับ อันนั้นบอลหมู่บ้านเขาไปนับหมดเลยมันไม่ได้เอาต้องเป็นทางการนะ
1: ครับ
0: ที่มีการรับรองอะไรต่างๆโรนัลโดพูดบอกสื่อถามบอกว่าเนี่ยจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายไหมเขาบอกอนาคตเนี่ยมันไม่มีอะไรตอบได
1: ้
0: ทุกวันนี้ร่างกายเขายังดีอยู่เขาพยายามรักษาร่างกายของเขา40แล้วนะส่วนเมสซี่วันนี้39
1: ครับผม
0: เนี่ยวันเกิดเขาเมสซี่39
1: 4 มิถุนายน
0: ครับของโรนัลโดเนี่ย40แล้วก็สื่อพยายามถามว่าไอ้ปี2030เนี่ยคุณยังคิดว่าอยากจะไปเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งไหมเพราะว่ามันจะเป็นการฉลองครบรอบ100ปีของฟีฟ่าฉลองครบรอบ100ปีในการจัดแข่งฟุตบอลโลกนะครับซึ่งครั้งแรกที่จัดที่อุรุกวัยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครั้งหน้ามัน2030จัดครั้งแรกก็1930ครบ100ปีพอดีนะครับก็เขาถึงต้องจัดถึง3ทวีปเป็นคนตามครั้งหน้านี่คือวุ่นวายมากกว่านี้อีกนะครั้งหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรนะโปรตุเกสสเปนโมร็อกโกใช่ไหมของยุโรปที่ก็เป็นเจ้าภาพหลักก็สองทวีปนะยุโรปกับแอฟริกาด้วยความที่มันครบ100ปีด้วยไงฟีฟ่าก็เลยต้องกลับไปจัดที่เดิมที่อเมริกาใต
1: ้
0: ก็จะมีอุรุกวัยเข้ามาร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: อุรุทางเหนื่อยนะ
0: ใช่
1: วางแผนกันอย่างดีมาก
0: แต่เห็นเขาบอกว่าอาจจะมีแค่แมตช์สองแมตช์อะไรประมาณเนี้ย
1: ที่ไปที่อุรุกวัย
0: มีทั้งอุรุกวัยมีทั้งอาร์เจนบราซิลด้วยมั้งผมก็ไม่แน่ใจละแต่ว่าก็จะมีไปจัดที่ที่ต้นกำเนิดแหละนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าจะวุ่นวายกว่านี้กลับมาที่เรื่องของโรนัลโดเนี่ยเจ้าตัวบอกเลยนะว่าอนาคตเขายังไม่รู้หรอกว่าเพราะไม่มีใครมองเห็นอนาคตล่วงหน้า
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าต่อให้ใจเขาอยากบอกว่าวันนี้เขาบอกว่าจะไปเตะด้วยปี2030แต่พอถึงเวลาแล้วเขาไปเตะไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาบอกขอทำวันนี้ดีที่สุดเขาไม่ได้คิดถึงอนาคตเขาบอกว่ามาแค่ขอคิดถึงวันแค่พรุ่งนี้ว่าจะทำยังไงจะช่วยโปรตุเกสได้มากน้อยแค่ไหนผมรู้สึกว่าคำตอบเขาแต่ละอย่างเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเออเขามีพัฒนาการในการ คุยกับสื่อเพราะก่อนหน้านี้เขาจะใช้อารมณ์มากกว่า
1: ใช่ครับโรนัลโดเขามีคาริสมาที่ชัดเจนอยู่แล้ว
0: ใช่จะเอาจริงๆนะ
1: เรื่องแบบนี
0: ้ถ้าถามแฟนบอลนะผมเชื่อว่ามันมีทั้งสองฝั่งอ่ะมีทั้งคนเชียร์โรนัลโดแล้วมันก็แปลกนะคนที่เชียร์โรนัลโดก็จะไม่ชอบเมสซี่คนที่เชียร์เมสซี่ก็จะไม่ชอบโรนัลโดมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะ
1: ก็นี่ไงไอโชว์สปีดอะไรทุกอย่างอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้เขาแฟนโรนัลโดของ
1: ตัวจริงเลยแล้วหลายคนก็จริงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแล้วคู่นี้เคยไปเจอกันตั้งแต่นัดชิงแชมเปี้ยนลีกด้วยโรนัลโดเจอเมสซี่แล้วเมสซี่ก็ดูเหนือกว่
0: า
1: แล้วก็จนเนี้ยจนมาเขาเรียกว่า แมชก็ต่อไปอยู่ริมาดริดกับบาร์ซ่าครับผลงานนี้ก็ชัดเจนเลยก็มันทำให้นะแบ่งพวกอย่างชัดเจน
0: แต่คู่นี้มันต้องยอมรับจริงๆว่ามันสุดๆแล้วของวงการฟุตบอล
1: พี่จะหาอย่างนี้ได้อีก
0: ไม่มีแล้วหายากมากที่แบบ2ทศวรรษเลยนะ
1: ครับผม
0: เพราะตั้งแต่2006ใช่ไหมฟุตบอลโลกที่คู่นี้ไปแข่งครั้งแรก
1: เริ่มที่จะแบบนะ
0: เ
1: ขาเรียกว่าถีบตัวเองขึ้นมาเป็นเนี่ยเวิลด์คลาสอย่างแท้จริงครับผม
0: แล้วก็นักเตะทุกคนก็มอง2คนนี้เป็นไอดอลส่วนใหญ่นักเตะที่รุ่นหลัง
1: ๆ
0: เนี่ยหลังๆมาก็จะมองโรนัลโดกับเมสซี่อย่างเอ็มบัปเป้นะเวลาเขาพูดถึงจริงๆเขาก็บอกนะเพราะสื่อชอบไปถามบรรดาพวกซูเปอร์สตาร์ต่างๆว่าคุณชอบใครระหว่างโรนัลโดกับเมสซี
1: ่ครับ
0: ซึ่งเอ็มบัปเป้เนี่ยมันต่อมานานแล้วมันถึงไปเล่นที่เรอัลมาดริดไงมันมีรูปโรนัลโดอยู่ในเตียงหัวเตียงแล้วก็เอาจริงๆอ่ะพอสื่อไปถามเนี่ยแต่ด้วยความที่เขาเคารพทั้งเมสซี่โรนัลโดเขาก็จะพูดเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าทั้งคู่เนี่ยคือสุดยอดแล้วเขาก็ชื่นชอบเมสซี่เป็นอย่างมากให้ความเคารพไม่ได้เพียงแต่ถ้าเกิดต้องเลือกจริงๆอ่ะเขาก็เลือกคริสเตียโนโรนัลโดไม่ใช่ว่าเป็นเพราะสถิติผลงานอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่เขาชอบเขาพูดคำหนึ่งบอกว่าสาเหตุที่เขาเลือกโรนัลโดเป็นเพราะว่าเขาชอบเส้นทางการเดินทางของนักเตะคนนี
1: ้
0: คือของเรอัลเมสซี่เนี่ยส่วนใหญ่จะปักอยู่ที่บาร์เซโลนาสเปนที่เดียวเป็นหลักเลยนะเพิ่งย้ายมาที่อเมริกาใช่ไหมแต่ของโรนัลโดเนี่ยตั้งแต่บ้านเกิดโปรตุเกสมาอังกฤษ
1: ไปแมนยู
0: แล้วก็ไปมาดริดไปยูเว่มาซาวแล้วทุกที่ที่เขาไปเนี่ยเขาจะมีแชมป์ไงแล้วก็ไปทำสถิติทำผลงานต่างๆตรงนี้แหละที่เอ็มบัปเป้บอกรู้สึกเขาชื่นชอบโรนัลโดที่เขามองว่ามันเส้นทางของโรนัลโดเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เขารู้สึกว่ามันทำให้เขารู้สึกว่าประทับใจอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหเหมือนบทหนังนะเพราะหนังเรื่องหนึ่งนะครับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยจริงๆแล้วผมทันนะพี
0: ่
1: ตอนที่ไปอยู่แมนยูแทนพวกเราเป็นตัวตายตัวแทนหรือไงเป็นตำนานเบอร์เจ็ดคนต่อไปต่อจากเบคแฮมอ่ะไม่ได้เรื่องเลยนะพี
0: ่ตอนนั้นก็สปีดเขาดีตอนนั้น
1: ก็สปีดเขาดีเดียว
0: ตอนนั้นสมัยขึ้นมาใหม่ๆนะสปีดลีลาสับเท้าเลย
1: สับยับเลยยับเลยแล้วไม่มีประโยชน์ด้วย
0: แต่ว่าเอ็มบัปเป้ก็พูดอย่างนะ
1: ครับ
0: ว่าโรนัลโดเนี่ยมันมาจากความพยายามมาจากความฝึกการฝึกซ้อมความทุ่มเท
1: วินัยนะ
0: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยมันคืออย่างเมสซี่หลายคนจะมองเป็นเรื่องของความสวรรค์แต่ผมก็ความสวรรค์อย่างเดียวไม่พอหรอกความสวรรค์ป่านนี้เลิกไปนานแล้วจริงๆเมสซี่มันมีอะไรมากกว่าความสวรรค์แน่นอนถึงยืนระยะมันจนถึงทุกวันนี้แล้วโอ้โหเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะกว่าจะได้แชมป์เพราะว่าอาร์เจนตินาเอาจริงๆอ่ะความคลั่งไคล้ฟุตบอลเนี่ยมันมากกว่าฝั่งทางโปรตุเกสที่ซ้ำนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาเคยมีตำนานระดับเดียโก้มาโลน่าที่เคยพาทีมได้แชมป์โลกมาแล้วต่อให้เมสซี่เก่งแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยพาทีมได้แชมป์โลกอ่ะคุณก็ยังไม่ถูกจังลึกอะเอาง่ายๆแต่พอมันปลดล็อกได้ที่กาตาร์ปุ๊บทุกวันเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นแบบมันเล่นแล้วผ่อนคลายอ่ะมันไม่กดดัน
1: ไม่มีความกดดันนะครับ
0: ใช
1: ่แม่เนี่ยที่เล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยโหเมสซี่ทำอะไรดูเหมือนง่ายไปตลอดง่ายทุกแมตช์เลย
0: อันนี้เขาบอกอะไรโดอายุ41แล้วใช่ไหมอ๋อโด41แล้วนะโอ้โหไม่กล้าอยู่40
1: โอ้โดจริงๆนี่โดนี่ผมติดตามเขามาตั้งแต่สมัยจริงๆเมื่อก่อนก็เล่นเกม CM3 แหละ CM3 CM4 CM4 ครับก็อยู่ Sporting Lisbon คือก็ไม่ได้คิดว่าตัวของคริสเตียโนโรนัลโดจะมาไกลถึงขนาดนี้นะจริงๆโดกับผมห่างกันแค่ปี2ปีเอง
0: โดเกิด5กุมภาพันธ์1985 41ปีนะครับ41
1: ปีครับ
0: เพื่อกุมภาพันธ์เออจริงๆมันมีอะไรนะสถิติที่เขาบอกว่าช่องห่างวันเกิดระหว่างเมสซี่โรนัลโดกับลูกเขา2คนก็เท่ากัน
1: ใช่ครับผม
0: แต่ลูกโรนัลโดเนี่ยทุกวันนี้โตขึ้นมาเยอะแล้วนะ
1: ครับผม
0: ไอ้สมัยเด็กๆเนี่ยดูมีแววมากเลย
1: โรนัลโดจูเนียร์ใช่ไหม
0: โรนัลโดปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจเห็นสื่อชอบลงว่าเนี่ยเริ่มจะคบแฟนมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยหลายคนแต่ว่าถ้าอนาคตเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนนึงที่สามารถเลือกเล่นได้ถึง5-6 ประเทศเลยนะ
1: มีชาติมีหลายบางพี่
0: เขาเกิดที่อเมริกาใช่ไหมอังกฤษเขาก็เคยมีสเปนเนี่ยมีเรสซิเดนต์อยู่ที่นั่น
1: ใช่
0: ไหมโปรตุเกสก็พ่อเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแคปเวิร์ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไปเกี่ยวข้องกันผมจำไม่ได้แล้วแต่เขามีประมาณ5-6ประเทศที่เขาสามารถเลือกไปเล่นทีมชาติได้คือเป็นคนที่เดินทางเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้ก็เล่นให้กับอัลนาเซอร์ชุดเยาวชนอยู่
0: เยาวชนนะ
1: ครับผมสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนะโอ้โหเต็มๆเลยเมื่อกี้มีคนบอกทาง แฟนรายการบอกว่าคุณธวัชชัยบอกว่าคุยมันมากครับ
0: ที่ของเรามีเบรกไหมเนี่ยผมจำไม่ได
1: ้ไม่เลยพี
0: ่ยาวเลยนะ
1: ยาวจนถึงนู่นนะครับเที่ยงคืนทีเดียวเลย
0: ได้จัด
1: non stop วันก่อนน้องเจมมาจัดกับน้องเจมนะครับแล้วก็

0: อีกท่านหนึ่งคุณก้อง
1: จะสามคน
0: กับตอนนั้นก็มาเนี่ยครับตอนแรกก็เป็นน้องเจนก่อนอีกวันนึงก็เป็นน้องก้องบอกพี่ไม่มีเบรกเลยอ่ะไม่มีแบบนอนสต็อปไปเลย ยาวๆยาวๆครับก็สำหรับฟุตบอลโลกนะครับในช่วงเวลาตีสองเดี๋ยวจะคุยเลยไปพี่หรือว่าไว้ชั่วโมงถัดไปหรือไงดี
1: ได้ได้เดี๋ยวอ
0: ีกคู่หนึ่งครับ
1: ส่วนมีคนขอผลฟุตบอลด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นรายการสดนะขอย้ำนะครับให้ตามอะไรอ่ะ
0: โอ้
1: ชันลีกเหรอ
0: ตอนนี้เนี่ยมีสวีเดนนะครับออสเวนคานโอ้โหเป็นลีกผู้หญิงมีเนี่ยฟุตบอลอุ่นเครื่องดินาโมเคียฟตอนนี้ก็นำซิลิน่าอยู่2ประตูต่อ0นะครับส่วนลีกใหญ่ๆก็มีฟินแลนด์โอ้ฟินแลนด์ก็เป็นลีกผู้หญิงแบบนึงนะครับผมดูก่อนก็มีลีกส่วนใหญ่โอ้โหสุดๆจริงๆมีลีกส่วนใหญ่เป็นลีกผู้หญิงนะครับก็อ่ะผมรายงานแล้วออสเวนคานวูแมนนะครับโรเซนการ์ดตอนนี้นำเยอร์การ์เดนอยู่2ประตูต่อ0อยู่ในนาทีที่39แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ฟุตบอลอุ่นเครื่องให้แล้วกันฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับณเวลานี้เอาทีมใหญ่ๆนะครับมีเฮเกนนะครับของสวีเดนเนี่ยก็ตามฮามาบี้อยู่1ประตูต่อ3นะครับผมแล้วก็คู่อื่นๆ CSK โซเฟียของบัลแกเรียนะครับเจอพูลิซ่าไฟตอมของยูเครนตอนนี้ก็ตามหลังอยู่0ประตูต่อ1นะครับผมส่วนคู่อื่นๆเนี่ยลีกเซียร่าลีโออย่างนี้ครับพี่บอล
1: ไม่ต้องหรอกเอาเป็นคู่มาแล้วกันอยากรู้ส่งที่ไหนส่งมาเป็นคู่แล้วกัน
0: ครับ
1: อ่ะส่วนอันนี้บอกพี่ๆครับรบกวนช่วยแปลข่าวในทวิตของฟิลิปฮินซ่านักข่าวสกายเยอรมันโพสต์ถึงนักเตะไทยสุพนัทว่าไงครับเซ็นสัญญากี่ปีครับอันนี้มันข่าววัน2วันที่แล้วใช่มั้ย
0: ใช่
1: สุพนัทที่ไปญี่ปุ่นคือมันเป็นเครือของเรดบูลใช่มั้ย
0: ใช่ครับเรดบูลก็ไปเค้าเรียกว่าเซ็นสัญญาประมาณถึงปี2030นะครับค่าตัวก็มาอยู่ที่ประมาณตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่า3เกือบ3ล้านยูโรแต่ไปๆมาๆเนี่ยเหลือประมาณ1หรือว่า2ล้านยูโรโดยประมาณนะครับ
1: 30กว่าล้าน
0: อ่ะ30กว่าล้านใช่พี่ครับผม
1: บาทนะอันนี
0: ้ล้านบาทล้านบาทครับ
1: ก็บุรีรัมย์เขาขายขาดนะอันนี้
0: ขายขาด
1: ส่วนอะไรนะที่เขาถามมาผมลืมไปแล้วเดี๋ยวก่อน
0: อ๋อจากนักข่าวเหรอครับ
1: อ๋อให้อันนี้ของนักข่าวเยอรมันคนนี้ผมก็ไม่ได้ตามนะก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวแต่ผมดูของสื่อไทยเนี่ยก็มีลงหลายที่นะแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยวัย23ปีก็ไปร่วมทีมอะไรนะ
0: โอมิยะอาดิยะ
1: โอมิยะ
0: อาริจาครับ
1: แต่ก็ด้วยความที่เขาเป็นเครือของเรดบูลก็ต้องเอแบร์ใช่ไหม
0: ครับเอแบร์
1: เซ็นสัญญาถึงปี2030 4ปีอะนะครับ
0: โอ้โห
1: ก็จะไปเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้เป็นทีมอยู่ในลีกล่างใช่ไหม
0: เจลีก2ครับ
1: ลีก2
0: ลีก2
1: ก็ต้องก็เหมือนก็ประมาณแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษอะ
0: ใช่เลยครับก็จะมีนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยอีก2คนทั้งหมดก็3คนรวมสุพนัทด้วยมีสุภโชคสารชาติ
1: ครับ
0: ครับแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นดาวรุ่งที่ล่าสุดเพิ่งติดทีมชาติไทยไปพี
1: ่อ๋ออ
0: ะไร
1: เออพูดถึงทีมชาติไทย
0: ครับผม
1: วันนี้เขาประกาศ
0: ใช่ที
1: ่เราจะเตะอาเซียน
0: ครับ
1: เขาบอกเป็นดาวรุ่งหมดเลยเหรอ
0: ใช่ครับไม่ใช่ชุดหลัก
1: ไม่ใช่ชุดหลักเลย
0: ใช่
1: ผมเห็นผมอ่านผ่านๆยังไม่ได้ดูรายละเอียดไงโอ้โห
0: มันเป็นเรื่องดีครับพี
1: ่งั้นแต่ก็กล้ามากไงเอาตำแหน่งตัวเองเป็นเดิมพันหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: แต่เมื่อกี้ผมเจอในฟีดอะเวียดนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอานักเตะบราซิลโอสัญชาติมา3คนนะ
1: ชุดใหญ่นะ
0: ตัดนักเตะท้องถิ่นออก
1: ที่จะมาเตะเดือนกรกฎาค
0: มไม่รู้ว่าข่าวลือหรือเปล่าแต่ตอนนี้ณเวลานี้ที่ดูใน Facebook หรือว่าอะไรต่างๆที่ติดตามอ
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวกลัวจะเหมือนมาเลเซียกลัวแบบโอนผิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยว
0: มีปัญหาอีกใช่ไหมแล้วก็ส่วนอินโดนีเซียมีข่าวว่าเขาจะใช้ไม่ใช้ลูกเสี้ยวจะใช้นักเตะใน
1: ท้องถิ่น
0: ท้องถิ่นของเขาครับผม
1: แต่ของเรานี่จะดันดาวรุ่ง
0: ดันดาวรุ่งจริงเหรอพี่
1: ไม่รู้แต่ว่าดูจากฟอร์มไอ้สัมอุ่นเครื่อง FIFA Day ที่ผ่านมา2นัดที่เสมอกับจีนกับอะไรนะ
0: คูเวต
1: คูเวตโอ้โหฟอร์มคืออะไรเนี่ย
0: ที่เนี่ยเจอคูเวตจริงๆน่าจะเก็บชัยชนะได้เพราะนำก่อนทั้ง 2-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเหมือนกับผมว่าเป็นการลองทีมแหละอ่ะพูดในแง่ดีแล้วกันแล้วไปเจอกับจีนเนี่ยจริงๆโอ้โหนะ
1: โดนยำ
0: โดนยำเลย
1: โดนยำ
0: ดีไม่เสียประตู
1: อุดอยู
0: ่อุดไว้อยู
1: ่0 0
0: แล้วจีนช่วงนี้มันไม่ได้เรื่องเลยนะ
1: เออแล้วปกติช่วงหลังๆเราก็ไม่ได้เราค่อนข้างข่มจีนได้ซ้ำนะ
0: ครับ
1: อย่างวันที่บุกไปเสมอบ้านเขาก
0: ็
1: เกือบจะชนะนะ
0: ใน
1: ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
0: คืออะแอนโทนีฮัสสัน
1: ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปอะไรแต่หลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยสไตล์การเล่นมันอาจจะไม่เหมาะจริงๆอ่ะคนหลายคนอยากให้ลอง

0: โค้ชเกาหลีดูหน่อยนึงเพราะมันเน้นเรื่องของฟิตเนสเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะฟุตบอลมันถ้าสภาพร่างกายมันวิ่งครบเต็มที่90นาทีอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสชนะมากกว่าก็ต้องยอมรับแหละนักเตะไทยส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนวิจารณ์ว่ามักจะหมดแรงไงใช่ไหมช่วงท้ายเกมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอโค้ชเกาหลีไปอาจจะดีขึ้นก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนเรื่องของเจ้าแมงเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นประเด็นเพราะว่าไอ้เพราะว่ามันพอมันอยู่ในเครือเรดบูลเนี่ยคนที่ดูแลเนี่ยมันเป็นเจอร์เกนคล็อปที่เขาจะดูแลนโยบายแล้วเขาบอกคล็อปกับโกเมสเนี่ยเป็นคนเลือกเองนะครับที่เซ็นสัญญากับเจ้าแบงค์มันก็เลยแบบมันไปอาจจะไปเข้าตาอนาคตถ้าเล่นดีก็อาจจะมีโอกาสได้ย้ายไปทีมใหญ่กว่าในเครือของเรดบูลอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: บรันติโน่ของเนี่ยของในลีกบราซิล
0: เพราะเจ้าแบงค์อายุแค่23เองยังพัฒนาได
1: ้อนาคตอีกยาวไกลครับสำหรับเจ้าแบงค์สุพันธ์เหมือนตานะครับผมก็พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงโคเรียเวจริงๆแล้วเนี่ยมีปาร์คซังฮอป่ะครับที่ไปคุมกาญจนบุรีล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีสื่อไปสัมภาษณ์มั้งผู้ช่วยเป็นกองหลังทีมชาติไทยอดีตกองหลังครับผมไม่แน่ใจละแต่ถือได้เห็นมันผ่านมาบอกว่าโหซ้อมหนักมากซ้อมแบบคือแม้แต่เนี่ยรองเท้ากัดหรือมีอะไรเนี่ยคุณก็ต้องวิ่งต่อมันเป็นสไตล์ของ
0: ไม่รู้นักเตะไทยจะรับได้หรือเปล่าตรงๆเนี่ยเจอโค้ชอย่างเงี้ยแบบคนแบบท้อนะแต่ว่ามันดี
1: ครับผม
0: รู้สึกว่ามันดีสำหรับตัวคุณเองด้วยแหละ คุณต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ยิ่งมันยากลำบากเงี้ยใช่ไหม
1: มันเหมาะกับเยาวชนไหมพี่หรือว่าควรจะไปชุดเพราะชุดใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการปล่อยตัวของสโมสรด้วย
0: แต่จริงๆอ่ะคุณปาก็เคยเล่นฟุตบอลใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: เราตอนเด็กๆเราก็รู้แหละว่าไอ้การที่มันโดนบังคับให้ต้องวิ่งอย่างเงี้ย
1: กูดีนะก็ตอนแรกไม่รู้หรอกพี่ว่ามันเป็นยังไงเมื่อก่อนเขาต้องเอาอะไรนะเนี่ยเอาถุงทรายอะทรายที่เป็นเนี่ย
0: วัดที่ข้อเท้าเหรอ
1: โอ้โหทรมาน
0: เข้าไปใหญ
1: ่ดักไปเลยพี่แล้วให้ลากยางรถยนต์เลยครับโอ้โหเด็ดโตมาโหน่องปูดเลยครับผม
0: อ๋อที่เขาขอในชั้นลีกเนี่ยเป็นวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายในชั้นลีกตอนนี้มันมีแข่งอยู
1: ่ได้เลยครับวอลเลย์บอล
0: ก็ตอนนี้มีแข่งอยู่คู่หนึ่งนะก็จะเป็นยูเครนกับบราซิลยูเครนนำอยู่2ต่อ1เซตนะครับแล้วก็นี่อยู่ในเซตที่4เพราะว่าวอลเลย์บอลมันจะมีในชั้นลีกเนี่ยจะมีทั้งหญิงและชายผัดกันสัปดาห์ที่แล้วเป็นหญิงใช่ไหมสัปดาห์นี้ก็เป็นชายแล้วก็สัปดาห์หน้าสนามสุดท้ายสนามที่3ก่อนที่จะเข้าสู่รอบไฟนอล8ทีมเนี่ยก็ไทยเราลุ้นหนีตกชั้นอย่างเดียวแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะรอดแหละหลังจากเก็บชัยชนะมา2นัด นะส่วนวอลเลย์บอลชายเนี่ยก็เนี่ยที่เขาขอมานะครับก็จะมีบัลแกเรียชนะอิตาลีไป 3-2 จีนแพ้ตุรกีไป 0-3 นะครับเซอร์เบียแพ้ญี่ปุ่น 1-3 อาร์เจนตินาชนะเยอรมนี 3-2 แล้วก็สหรัฐอเมริกาชนะคิวบา 3-0 นะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ยญี่ปุ่นเก่งทั้งหญิงและชายนะ
1: ครับผม
0: ญี่ปุ่นเขาไม่ธรรมดาจริงๆคือจริงๆอ่ะถ้าเราอยากเรียนรู้จริงๆนะผมว่าไม่ต้องไปดูไกลหรอกไม่ต้องไปหานักวอลเลย์บอลต้องตัวสูงใหญ่ไม่จำเป็นหรอกดูญี่ปุ่นอ่ะเขาก็สูงก็พอกับเราเนี่ยแหละแต่เขามีสไตล์การเล่นของเขาการรับบอลที่เหนียวแน่นอะไรต่างๆสนามสองเนี่ยมีเห็นผมไม่เห็นหลายคอมเมนต์นะของคนที่เขาอยู่ในวงการวอลเลย์บอลเนี่ย
1: ครับ
0: โดยเฉพาะแฟนที่เขาติดตามมายาวนานเขาชื่นชมคนที่ชื่อโค้ชชินที่เป็นชาวญี่ปุ่นที่เขาเข้ามาช่วยสนามสองจริงๆก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้เก็บสถิติแล้วเขาเป็น
1: ข้อมูล data
0: แล้วเขาเป็นเอาจริงๆอ่ะหลายคนก็รู้แหละเขาที่ติดตามเขาเป็นแฟนของพิมพิชยานะครับก็ไม่รู้มาช่วยเพราะว่าเขาอยากมาช่วยหรือว่าอยากมาช่วยแฟนหรือว่าอยากมาช่วยยิมชาติไทยเนี่ยผมไม่รู้นะแต่การที่มีเขาเข้ามาเนี่ยสนามสองก็เลยเห็นชัดว่าเออเกมรับเราเหนียวขึ้นแล้วชัยชนะ2นัดที่เราเก็บมาได้ก็ต้องชื่นชมเขาด้วยนะครับส่วนสนามสุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่ายังมีโอกาสนะสัปดาห์หน้าถ้าเก็บชัยชนะอีกสัก1แมตช์ก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะนะ
1: ครับผมพูดถึงพันธุกรรมของกีฬาสำคัญเลยพี่ชาตินิยมญี่ปุ่นมันเป็นประเทศแพ้สงครามด้วยแล้วก็ด้วยความเป็นเลือดบูชิโดนะ
0: คือต้องยอมรับอยู่อย่างนึงนะญี่ปุ่นช่วงอย่างปี86ฟุตบอลโลกญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายนะกว่าจะมีเจลีกจะช่วงที
1: ่90
0: เนี่ยซิโก้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะปลุกปั้นเพราะพอเขารู้เป็นเจ้าภาพตอนปี94เขารู้ว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเกาหลีใต้ในปี2002แล้วตอนนั้นน่ะคนไปค่อนคอร์ดเขาว่าเฮ้ยคุณจะเป็นเจ้าภาพได้ยังไงในเมื่อคุณยังไม่เคยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลยตอนนั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: ปี98ที่ฝรั่งเศสรอบคัดเลือกนั่นแหละที่มันเป็นตัวจุดประกายแล้วไอ้ช่วงเจลีกมัน

0: มันบูมต่อเนื่องมาเนี่ย
1: ครับ
0: ฝรั่งญี่ปุ่นได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกที่ฝรั่งเศสฟอง98
1: ครับ
0: ก่อนที่พวกเขาจะเป็นเจ้าภาพแต่อันนั้นเนี่ยการที่โดนค่อนขอดมันก่อนที่เขาจะรู้ผลที่ว่าเขาจะได้ไปฟุตบอลโลกปี98
1: ปี98
0: แล้วหลังจากปี98เป็นต้นมาญี่ปุ่นไม่เคยขาดเลยนะ
1: เป็นขาประจำ
0: เป็นขาประจำแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ของเอเชียไปแล้ว
1: แล้วดีขึ้นไปเรื่อย
0: ๆใช่
1: นี้เนี่ยเผลอๆจะโอ้โห
0: เมื่อก่อนญี่ปุ่นเหมือนไม้ประดับเหมือนไม้ประดับ
1: ในยุค90ต้นๆใช่ไหม
0: ใช่ครับ98 2002ตอนนี้เป็นเจ้าภาพร่วมก็ไม้ประดับ
1: ผมทันตอนนั้นแหละยุค98คาวากุจิอะครับที่เป็นโกแล้วก็ฮิเดรุชินากาตะ
0: แต่เนี่ยด้วยความที่ว่าโอ้โหด้วยความที่ว่าเขาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาฝึกสอนกันมาเป็นเขามีระเบียบวินัยอ่ะ
1: ระเบียบวินัย
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็การที่ชนะทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกชนะเยอรมันในครั้งที่แล้วก็ไม่เรื่องแปลก
1: ครับผมชอบเขาเรียกว่าอะไรต่างๆที่มันซับพอร์ตเกี่ยวกับกีฬาอย่างเช่นเกมหรือว่าแม้กระทั่งการ์ตูนเองอ่ะซูบาสะนี่ชัดเจนแล้วเกมก็เหมือนกันมีวัฒนการเกม Winning Eleven ที่เล่นบรรจุประจบบันนี่แหละมาจากเนี่ยพวกนี้หมดเลยเริ่มจากยุค90นะครับมันมาด้วยกันมาพร้อมกัน
0: ใช่ก็คือเขาเมื่อก่อนเขาต้องอิมพอร์ตนักเตะต่างชาติเข้ามานั่นแหละเพื่อให้มันเกิดกระแสเกิดรู้สึกว่าเออมันมีความน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นอิมพอร์ตเป็นการส่งออกเอ็กซ์พอร์ตแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นักเตะญี่ปุ่นทุกวันเนี่ยไปอยู่ในยุโรปเป็นร้อยนะ
1: จริงๆ
0: ไม่ใช
1: ่
0: สิบนะเป็นร้อยนะหลายคนอาจจะไม่รู้มันอาจจะไปอยู่ลีกเล็กลีกนู่นลีกนี่มากแต่เป็นร้อย
1: ออสเตรเลียมีเลย
0: เออญี่ปุ่นเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตส่งนักเตะไปเล่นในยุโรปเนี่ยเป็นหลักร้อย
1: ประเทศออสเตรียโอ้เยอะเยอะจริงเยอะจริงครับเยอะจริง
0: ของเราพอไปสักคนหนึ่งเราก็ดีใจละใช่ไหม
1: ครับผม
0: เออแต่ว่าญี่ปุ่นนี่เขาพัฒนามันเกิดแล้วทุกวันนี้นี่เขาถูกยกย่องว่าไม่ใช่ไม้ประดับแล้วล่ะขึ้นมาอยู่ในโซนที่ว่ามีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์แล้วล่ะ
1: ลุ้นแชมป
0: ์อาจจะแบบอาจจะต้องมองไปทีละสเต็ปแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่มองข้ามไม่ได้แล้วกัน
1: ครับเพราะญี่ปุ่นล่าสุดนี่อุ่นเครื่องเนี่ยก่อนฟุตบอลโลกที่ผ่านมานี่โหเก็บทุกทีมเลยนะแล้วแต่ละทีมนี่ไม่ใช่ทีมธรรมดานะพี่บราซิลอย่างนี้เยอรมันอย่างนี้อังกฤษอย่าง
0: น
1: ี้
0: ยังจำได้ตอนที่ไทยเลยแต่วันปีใหม
1: ่ใช่ๆเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับ
0: ผมยังรู้สึกว่าโอ้โห
1: เราโดนน้อยนะ
0: เขาเอาจริงเอาจังมาก
1: ใช่พี่ถือว่ายังน้อยนะ 5-6 ลูกกับผมว่าจริงๆถ้าเอาจริงมีเยอะกว่านั้นนะ
0: ญี่ปุ่นเขามีระบบที่สุดยอดมาก
1: นี่ยังแบบผมยังคิดเลยว่าถ้าเขามาแบบนักเตะอย่างมิโตมะหรือหลายๆคนที่บาดเจ็บไปอ่ะ
0: เนี่ยก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยและอย่างมีหลายคนที่ต้องถอนตัวก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างกัปตันทีม
1: เมอร์ตารุเอนโด
0: นี่ก็คือโชคร้ายมากแล้วก็ถึงกับประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปเลย
1: โอ้โหน่าเสียดายนะพี
0: ่ใช่คือเขามีคนที่ทดแทนได้ตลอดเวลาญี่ปุ่นนี่ไม่เคยโอ้โหอย่างที่บอกพอส่งเอ็กซ์พอร์ตไปได้เป็นระดับร้อยคนเลยมันตัวเลือกมันเยอะไงเขาเอาเฉพาะคนที่แบบพร้อมที่เล่นอยู่ในระบบอะไรต่าง
1: ๆผมงงมันมีอยู่ปีเมื่อ4ปีก่อนมั้งมันจะมีเนี่ยเคียวโกฟูรุฮาชิครับที่เป็นดาวซันโวของลีกสกอตครับไม่ติดทีมชาติพอเล่นกับเขาคงเข้ากับระบบไม่ได้
0: เอออาจจะเป็นอย่างนั้น
1: นะโอ้ผมงงมากเพราะว่าเขาคือดาวซันโวลีสกอตนะ
0: ใช่
1: และเป็นคนแรกที่โอ้โหสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันไม่น่าเชื่อไม่ติดทีมชาติ
0: เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจถ้าอนาคตเราจะเห็นญี่ปุ่นเป็นชาติแรกของเอเชียที่จะได้แชมป์โลกนะก็ไม่ได้สุดแต่ว่ามันค่อยๆไปทีละสเต็ปแหละผมเชื่อว่าอาจจะต้องมองถึงรอบ16ทีม8ทีมรอบรองอะไรอย่างเงี้ยกว่าทีมแรกของชาติแอฟริกาเข้าถึงรอบรอง
1: ครับผม
0: ก็ครั้งที่แล้วนี่เองนะที่โมร็อกโกทำได้ก่อนหน้านี้เราอาจจะมองเห็นทีมจากแอฟริกาที่เก่งๆอย่างพวกแคมเบรูนหมอผีเซนก็อะไรเงี้ยที่เคยล้มฝรั่งเศสในนัดเปิดแต่ว่ามันก็ไม่เคยมีชาติไหนเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศได้จนกระทั่งโมร็อกโกครั้งที่แล้วก็เหมือนกันเอเชียเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆมองไปทีละสเต็ปแต่ว่าตอนนี้ทั้งญี่ปุ่นและยิ่งด้วยระบบที่มันพอเพิ่มเป็น48ทีมเนี่ยและออสเตรเลียเนี่ยก็ถือว่ามาจากเอเชีย ซึ่งจริงเนี่ยออสเตรเลียมันไม่ควร
1: ตานะ
0: ควรจะกลับไป AFC นะควรจะกลับไปโอชิเนียนะครับเพราะว่า1โอชิเนียก็เริ่มมีโควต้าแล้วไม่งั้นนิวซีแลนด์ก็จะผูกขาดใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่โอ้น่าเสียดายนะจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงออสเตรเลียเนี่ยแล้วล่าสุดนี่ที่มาเล่นฟุตบอลอาเซียนอะไรทุกอย่างโอ้ใครจะไปสู้ได้ครับออสเตรเลีย
0: รุ่นยูสิบเหมาหมดอ่ะยูสิบแปดยูยี่สิบโอ้เหนือกว่าไทยเหนือกว่าม
1: ันเหนือกว่าอยู่แล้วด้วยสภาพร่างกายหรือว่าอะไรก็ตาม
0: ก็เนี่ยคือออสเตรเลียนี่มันไม่ควรจะมาอยู่เอเชียเอาแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีนะมันก็มาช่วย ช่วยยกระดับ
1: ฟุต
0: บอลในเอเชีย
1: ครับผม
0: เขาจะเล่นเฉพาะเอเชียนคัพเขาเมื่อก่อนเนี่ยพอเขามารวมกับอาเซียนผมก็นึกว่าเขาจะมาซีเกมส์นู่นผมก็ยังกลัวอยู่เลยนะอาเซียนคัพเขาจะมาหรือเปล่าตอนแรกก็ยังกังวลแต่ว่าเขาก็จะเลือกทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นชุดใหญ่เขาจะมาเฉพาะเอเชียนคัพอย่างเดียวนะครับส่วนเอเชียนเกมนี่เอเชียนเกมไม่มีนะ
1: ไม่มีคร
0: ับ ซึ่งจะมีเฉพาะพวกอะไรนะ
1: เอเชียนคัพ
0: อุซเบย์คือมันจะมีสมาคมนึงอ่ะกับเอเชียเราเนี่ยคือตัวเองอ่ะอยู่ตัวประเทศอยู่ในโซนเอเชีย
1: ครับ
0: แต่สมาคมฟุตบอลเขาอ่ะเลือกจะไปอยู่กับยูฟ่าคาซักหรืออะไรเนี่ย
1: คาซักสถานครับ
0: ใช่ไหม
1: คาซักครับ
0: เออเมื่อก่อนอ่ะ
1: คาซักเมื่อก่อนอยู่เอเชีย
0: ใช่แล้วสุดสมาคมฟุตบอลเลือกจะไปอยู่เป็นสมาชิกของยูฟ่า
1: ใช่ครับ
0: แต่พอมีเอเชียนเกม
1: มาเล่นที่มาเล่นเอเชีย
0: ทำมาเล่นงงไปหมด
1: งงก็นักมวยอะไรต่างๆอ่ะพี
0: ่
1: ก็มาต่อยเนี่ยที่ในศึกเอเชียนเกมนี่แหละ
0: อาจารย์นักมวยยังเข้าใจได้นะเพราะว่าประเทศเขายังอยู่ในเอเชียเขาขอไปเฉพาะฟุตบอลไง
1: ครับ
0: งง
1: ครับผมสำหรับใน Facebook นะครับก็จะมีคุณเอ็นริเก้บอกว่าเป็น FC คลื่น99ครับนะครับผมแล้วก็คุณวิชยภาพบอกว่า FC อ๋อนี่เพื่อนผมเองโอ้โหน่ามาปะเนี่ยครับผมประมาณนี้นะครับ
0: SMS นะครับบอกว่าพรสวรรค์ไม่มีอยู่จริงมีแค่เรียนรู้ได้ช้าหรือเร็วคนที่เรียนรู้ช้ากว่าก็ต้องฝึกซ้อมมากกว่าแค่นั้นพรสวรรค์เนี่ยผมว่ามีนะ
1: มี
0: เชื่อว่ามีนะ
1: มี
0: จริงจริงบางคนเนี่ยมีพรสวรรค์บางคนพรสวรรค์มันแตกต่างกันออกไป
1: ใช่ครับกว่าจะค้นหาเจอมีจริงๆครับหลายผมก็อยู่คือทำงานเนี่ยก็เจอหลายๆคนที่แบบเนี่ยอย่างเล่นเรื่องการเล่นดนตรีเนี่ยชัดเจนพี่บางคนนี่โอ้โหฝึกฝนกันทั้งที่แบบไปไล่เลี่ยกันแหละแต่สำหรับบางคนเขาเรียกว่าไม่ต้องซ้อมหรืออะไรอ
0: ย่างนักดนตรีบางคนเนี่ยมีหูพิเศษแบบฟังสามารถฟังโน้ตออกเลยหมดเลยนะครับแ
1: ค
0: ่ติ้งเขาก็บอกได้ละนะคร
1: ับ
0: แต่อย่างเราเนี่ย
1: ต้องฝึกฝนครับ
0: ใช่บางคนมันมีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดจริงๆบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเมสซี่ผมว่าเขามีพรสวรรค์จริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเรื่องการฝึกซ้อมก็มีเหมือนกัน
1: มันต้องมีอยู่แล้วมาระดับนี้
0: คนนี้มีพรสวรรค์แล้วไม่เอามาใช้เนี่ยอันนี้น่าเสียดายผมว่ามีหลายคนนะนักเตะที่มีพรสวรรค์เนี่ยแล้วก็ไม่เอามานำเอาพรสวรรค์นั้นมาใช้อะมีหลายคนที่แบบตอนเด็กๆอ่ะโอ้โหเก่งมากเลย
1: ก็เจอเยอะนะพี
0: ่ใช่แต่ว่าด้วยความที่แบบพอตัวเองหลงกับตรงจุดนั้นไปนะครับเดินผิดลู่ผิดทางมันก็ไม่สามารถกลับมาได้อ
1: ย่างรูบินโญ่เนี่ยรูบินโญ่เนี่ยถือว่านี่ไหมพี่ไปไม่สุดเหมือนกันป่ะ
0: ก็หลายคนหลายคน
1: นะเยอะนะแล้วฟุตบอลครับผมก็นี่กำลังจะเข้าสู่เที่ยงคืนละโหคุยกันแป๊บเดียวพี
0: ่ ยังไงจะพักหรือว่าไงไอ้ข้อความนึงแล้วล่าสุดแบงค์เดินทางไปสมทบกับทีมที่เยอรมันแล้วเพจไทยรัฐลงโอมิยะจะบินไปเก็บตัวที่ทีมแม่อ๋อหมายถึงว่าเอแบชื่ออะไรนะ
1: อเบราซิกโอมิยะโอริยาเว้ย
0: ทีมสโมสรที่ญี่ปุ่น
1: โอมิยะโอริยาครับผม
0: ก็แบงค์ตอนนี้เขาไปฝึกซ้อมอยู่ที่เยอรมันใช
1: ่ไหมใช่คร
0: ับอ๋อแบงค์ก็เลยไปสมทบ
1: ตัว
0: โอเค
1: ก็พรีซีซั่นนะวันนี้เดือน24ก็บุนเดสลีก้าเนี่ยรู้สึกว่าเปิดต้นเดือนสิงหาป่ะพี่น่าจะเปิดก่อนพรีเมียร์ลีกป่ะ
0: สิงหาใช่เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันเปลี่ยนระบบแล้วไงกลับมาเหมือนประเทศไทยเราแหละก็เหมือนไปอิงเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาจะเล่นเตะต้นปี
1: ครับ
0: ไปจบปลายปีเหมือนเกาหลีใต้เหมือนอะไรอย่างเงี้ยพอญี่ปุ่นเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเพื่อจะไปสอดคล้องกับทางยุโรปเขาอะนะฮะก็เลยทำให้ก็จะเหมือนเตะสิงหาแล้วก็จะไปจบพฤษภาแล้วก็แบงก์ก็จะไปท่านเล่นลีกรองก็จะเจอกับพี่เขา
1: ใช่ครับแล้วก็ใช่ครับเจอกับสุภโชคสารชาติทีมชาติไทยก็เนี่ยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าหลายๆสโมสรเนี่ยไม่ปล่อยนักเตะชุดใหญ่
0: ม
1: าทำให้ต้องใช้ดาวรุ่งเพราะว่าก็เปิดฤดูกาลแล้วเหมือนกัน
0: อยู่ในช่วงกรกฎา
1: ใช่ครับ
0: นี่ขนาดเพราะว่าตอนแรกมันเตะปลายปีไงธันวาที่ผ่านมามันเตะธันวาแล้วมันอยู่ในช่วงเปิดฤดูกาลแล้วหลายสโมสรก็เตะกันอยู่อ้าวคุณมาเรียกติดทีมชาติแล้วมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เขาก็ไม่ให้ไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่คราวนี้พอมันเตะกรกฎามันก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยคุณปาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็นึกว่าเฮ้ยสโมสรมันก็น่าจะปล่อยนักเตะมาเพื่อว่าช่วยช้างศึกอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าโค้ชตัดใจบอกเลือกดาวรุ่งซะงั้นไม่รู้ว่าโดนใบสั่งมาหรือเปล่านะ
1: ผมว่าโอเคนะจริงๆก็เป็นการเปิดโอกาสให้เนี่ยเรามีนักเตะแล้วก็โชว์ให้ได้โชว์ศักยภาพอ่ะ
0: ต้องไปถามฮัสซันแหละว่าเขาเลือกเองหรือว่าเอาเราไม่รู้ไง
1: อ๋อ
0: เพราะว่าม
1: ี
0: คนใช่เพราะว่ามีคนเคยพูด

0: พูดไว้มันมีคนเคยพูดไว้ว่าเนี่ยมันมีคนที่ชักยาอยู่เบื้องหลังสมาคมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าง
1: มีมันมีด้วยแหละครับฟุตบอลไทยครับผมเบรกไหมพี่
0: อ่ะเชิญเลย
1: ตอนนี้ 5:58 PM นะครับผมก
0: ็59เหรอ
1: 59ครับ
0: อีกไม่กี่วิเอง
1: อีกนาทีนึงก็เดี๋ยวเนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงคู่ตี2กันแล้วกัน
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยโมดิชเนี่ยก็รับใช้ทีมชาติ200นัดแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โห200นัดนี่ก็หลายคนนะ
1: ครับผม
0: เมสซี่อ่ะก่อนวันที่ลงเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนัดแรกก็วันนั้นก็ครบ200นัดพอดี
1: แต่โดนี่ตอนนี้230 40กว่าแล้วพี
0: ่มันนั้นมนุษย์เหล็ก
1: ครับผมครับผมอ่ะ59แล้วตอนนี้5:59 PMตอนนี้ไปพักกันก่อนครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดรุยกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพผลที่แล้วมาครั้งนี้รุยกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดรุยกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูล

0: างเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: ครับผมครับก็เข้าสู่นาทีนายไลฟ์บอลโลกนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพี่บอล นะครับแล้วก็ผมปาล์มณัฐวุฒิศรีด่านนะครับ
7: ก็เที่ยงคืนแล้วนะครับก็ต้อนรับสถานีต่างจังหวัด
6: ครับ
7: กี่จังหวัดนะ
6: 41สถานีนะครับผมก็ถือว่านะบรรยากาศฟุตบอลโลกในเวลานี
7: ้
6: กำลังวันนี้ก็มาดึกหน่อยตีสองพี่คู่แรกเนี่ย
7: ตีให้ตีสองนะครับแต่ว่าก็จะมีต่อเนื่องทุกตีสองนี่วันนี้จะมีถึง2คู่นะ
6: ครับ
7: เพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายมันต้องเตะพร้อมกันเพื่อว่าไม่ให้ฝั่งหนึ่งฝั่งใดเขาได้เปรียบเสียเปรียบนะครับก็จะรู้ผลกันว่ากลุ่ม B เริ่มก่อนเนี่ยใครจะเป็นที่1ที่2ที่3แล้วก็ใครจะจบอันดับบวยแล้วก็จะกลับบ้านนะ
6: ครับ
7: แล้วก็จะมีคู่ตี5อีก2คู่แล้วก็คู่8โมงเช้าอีก2คู่นะ
6: ครับ
7: วันนี้กลุ่ม A B C เราจะรู้ผลนะครับใครจะเป็นแชมป์รองแชมป์อันดับ3อันดับ4ก็จะมีทีมกลับบ้านเพิ่มแล้วก็จะมีทีมที่การันตีผ่านเข้ารอบแน่ๆนะครับ
6: ครับผมก็ส่ง SMS มาได้นะครับที่4689899นะครับมาพูดคุยกันแล้วก็คอมเมนต์มาได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยนะครับ
7: เดี๋ยวดูข้อความทาง YouTube ให้แล้วกันนะครับ
6: ครับผม
7: คุณปาโม่เนี่ยบอกบราซิลแชมป์โลกแน่นอนครับ
6: นี่บราซิล
7: บราซิลชุดนี้ผมว่ายังไม่แกร่งนะ
6: โอ้แปลกนะพี่เอาอันเช่ไปคุมบราซิล
7: ไม่แต่อันเช่ลอตเตียผมยังเข้าใจได้ด้วยความที่ว่าเขามีครบมาหมดแล้วทุกตำแหน่งนะ
6: ครับ
7: ขาดก็คือแค่แชมป์โลกเนี่ยแหละนะครับแล้วก็การมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เชื่อไหมว่าในบรรดาโค้ช48ทีมเนี่ยคนที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
6: เป็นอันเช่เลย
7: อันไม่เราไม่ใช่ค่าเหนื่อยเยอะสุดแบบธรรมดาแบบทิ้งอันดับ2อันดับ3แบบ
6: ห่างเลยพี
7: ่ห่างมาก
6: โอ้โห
7: คือบราซิลนี่ทุ่มมากการที่ไปเอาอันเชลติมาคุมทีมชาติ
6: ครับ
7: พออันเช่เนี่ยมันก็เหมือนก็เสี่ยงเหมือนกันนะก็เข้าใจว่าบราซิลก็คาดหวังว่าต้องได้แชมป์โลก
6: ครับผม
7: นะครับแต่ว่าอย่างว่าคนอันเชลติมันก็ต้องท้าทายระดับเนี้ยนะครับคุณซื้อที่มานี่ส่วนใหญ่นี่ถ้าเบอร์2ผมจำไม่ผิดนะคุณซื้อที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะสุด
6: โปรเชติโน่พี
7: ่เออโปรเชติโน่ก็เยอะเหมือนกันติดท็อป5แน่ๆนะครับเพราะอเมริกาก็ทุ่มเยอะเหมือนกันทูเคิลก็เยอะ
6: ทูเคิลใช
7: ่พวกนี้จะได้ค่อนข้างเยอะอยู่ละนะคร
6: ับ ตอนนี้ก็เป็นคุณซื้อระดับเขาเรียกว่าเกรด A ป่ะพี่ตอนนี้
7: ใช่ใช่ก็ถือว่าหลายคนก็ตั้งความหวังไว้ถ้าคุณปาล์มเชียร์ใครยังไม่รู้
6: ผมเชียร์อิตาลีแต่ว่าไม่ได้มาฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะเชียร์อุรุกวัยอุรุกวัยก็ไม่มีกองหน้าแล้วพี
7: ่คนอิตาลีเนี่ยเขาเริ่มคือต้องเข้าใจนะแชมป์โลก4สมัยอ่ะใช่ไหมแล้วตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ
6: ปี2014เป็นต้นมาก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีเนี่ยตอนที่เคียรินี่กับลุยโซเลสมีการกัดกันอ่ะ
7: ใช่ตั้งแต่2014อ่ะแล้ว
6: ก็ไม่ปรากฏ
7: 10กว่า12ปี
6: ไม่มีขุนพลอัสซูรีอยู่ในฟุตบอลโลกเลย
7: แล้วกว่าคนจะดูฟุตบอลลูกฟุตบอลโลกรู้เรื่องอาจจะต้องอายุประมาณตั้ง8 9ปีขึ้นไปนะ
6: ใช่ครับผม
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอิตาเลียนที่เขาเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนี้อายุประมาณ16 17ยังไม่เคยที่เห็นจะลีเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลยถูกไหม
6: ช็อกเลย
7: เพราะไอ้ตอนที่เป็นเล่นครั้งสุดท้ายปี2014
6: ครับที่บราซิล
7: คนก็ยังเด็กอยู่
6: ใช่ครับ
7: ก็ยังไม่รู้เรื่องใช่ไ
6: หมแล้วอิตาลีนี่โอ้โหฟอร์มหลังๆนี่แล้วคือเรื่องนะการเปลี่ยนถ่ายเลือดผู้เล่นอะไรต่างๆมันไม่มีความคลาสสิกเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วย
7: ก็มีโค้ชอิตาเลียนมากันเยอะ

0: เอาโค้ชมาแทน
1: กันนาวาโร่พี
0: ่ก็เหมือนไทยอ่ะบอกว่ายังไม่เคยไปแต่ฟุตบอลโลกแต่ก็ส่งน้องลิซ่าน
1: ี่ไงอ๋อมีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกโอ้จริงๆไม่น่าจะดีนะอย่างนี
0: ้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเชียร์อิตาลีไม่ได้ไปแล้วคิดว่าทีมไหนจะได้
1: ตอนนี้นะจริงๆอ่ะวันก่อนก็คุยกับเพื่อนผมเชียร์ญี่ปุ่นนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องพูดจากเนี่ยคือมีเหตุผลก็คือเหตุผลล่าสุดก็คือผมเล่นเกมนึงก็คือฟุตบอลแมเนเจอร์เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลแน่นมากเข้าชิงพี่เข้าชิงแบบผมก็คือให้ระบบของ ASUI อะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยเข้าไปคือเขาแรนดอมมาเป็นชิงกับฝรั่งเศสแต่แพ้ฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสมี2ชุดก็คือเนี่ยผู้เล่นตามนี้เลยครับแม่นมากครับผม
0: ก็เป็นไม่ได้ว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อยู่อ่ะนะคือเอ็มบัปเป้ครั้งที่แล้วนี่เข้าชิงกับอาร์เจนติน่า
1: อาร์เจนติน่าใช่ครับ
0: แพ้เพราะว่าจัง
1: ไอ้เนี่ยครับมัวนี่ครับ
0: มัวนี่ลูกนั้นให้มันยิงเข้าไปก็จบแล้วแต่ว่าไปติดเซฟไง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้อาร์เจนติน่ากลับมาได้แชมป์โลกแล้วก็แต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยได้ดาวซันโว8ประตูเมสซี่7แล้วคู่นี้ยังต้องมาแข่งกันอีกแต่ว่าเอ็มบัปเป้ผมว่าอนาคตยังไงก็แซงแหละนะครับเป็นแบบว่าพอถึงฟุตบอลโลกฝรั่งเศสในยูเอ็มบัปเป้นี่มันดุจริงๆนะ
1: ใช่ครับ
0: ผมรู้สึกว่าเขาก็มีทีเด
1: ็
0: ด
1: แล้วมันเนี่ยนักเตะรุ่นใหม่ๆก็เขาเรียกว่าขึ้นมาด้วยหลายๆคนอย่างเช่นเนี่ยบาโคล่าดูเออะไรเงี้ยพี่ตัวแล้วกองกลางอะไรก็ดีขึ้น
0: ใช่ฝรั่งเศสก็น่ากลัว
1: 2ชุดนะครับ
0: ใจผมรู้สึกว่าใจผมอะ
1: พี่บอลเชียร์ทีมไหนครับ
0: จริงๆอะผมเชียร์อังกฤษมาตลอดนะพี่แต่ว่าพออังกฤษชุดนี้มันไม่มีลิเวอร์พูลไงผมก็แบ่งใจไปเชียร์เนเธอร์แลนด์เยอะผมรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยทีมเป็นทีมที่น่าสงสาร
1: อ๋อครับ
0: เคยเข้าชิงฟุตบอลโลกมาแล้วก็ยังไม่ได้2ครั้งละ
1: 2ครั้งนะ
0: แล้วก็ตั้งแต่ไปแพ้อุรุกวัยใช่ไหมในครั้งสุดท้ายที่แพ้ใน90นาที
1: แพ้อ๋อล่าสุดใช่มั้ยพี
0: ่โอ้นานมากตั้งแต่เพราะว่าฟุตบอลโลก3ครั้งหลังสุดเนี่ยเนเธอร์แลนด์ไม่เคยแพ้ใครใน90นาที
1: อ่ะใช่ใช่ครับ
0: ไม่เคยแพ้ใครใน90นาทีเลยนะ
1: แพ้ครั้งล่าสุดก็คือฟุตบอลโลก2010ป่ะพี
0: ่ที่เป็นแพ้อุรุกวัยอ
1: ่
0: ะ
1: อ่ะใช่ครับ
0: อย่างนั้นก็ไม่เคยแพ้กัน90นาทีและ2ครั้งหลังสุดเนี่ยไปแพ้อาร์เจนตินาแพ้จูนจุดโทษด้วยมันก็น่าเจ็บใจแล้วก็เอาจริงๆเนเธอร์แลนด์ชุดนี้จริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่หรอกเพียงแต่ว่าเกมรับก็ยังไม่ค่อยดีแต่ก็ผมยังรู้สึกว่าเนเธอร์แลนด์มักจะถูกฉลวกกับฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ครับผม
0: ก็อาจจะหวังว่าครั้งนี้อาจจะไปถึงฝั่งฝันได
1: ้ผมไม่ชอบการทำทีมของโรนัลด์คูมันไม่ก็ชอบไม่ชอบคนที่ไม่ชอบคูมัน
0: เขาจะเข้าใจได้เพราะคูมันนี่ก็หลายทีแล้วตอนคูบาร์เซโลน่าก็ล้มเหลว
1: ครับผมก็นะก็คิดว่าแฟรงกี้ดียองจะเป็นเขาเลยนะกำลังสำคัญ
0: ก็
1: ฮอลแลนด์
0: เพราะเนเธอร์แลนด์ชุดนี้ก็ผมยังรู้สึกว่าเกมบุกเขา
1: โอเคดูดีนะพี่แมตช์แรกที่เจอกับญี่ปุ่นอ่ะโอ้โหเล่นดีเลยนะ
0: ควรจะชนะด้วย
1: ใช่ครับควรที่ชนะแล้วจนล่าสุดชนะสวีเดนเนี่ยโอ้โห
0: อีก2ลูกของญี่ปุ่นมันฉลาดทั้ง2ลูกเลย
1: ก็อย่างว่ามีดวงมีดวงครับผม
0: ข้อความของคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ปาล์มพี่บอลนะครับคุณจอมพล1995บอกว่าไปดูช่องเวียดนามถ่ายบอลโลกทุกคู่ที่ไม่ใช่โมโนอันนี้คุณไปหาดูได้ที่ไหน
1: มุด VPN เหรอ
0: แล้วคุณก็ต้องฟังเสียงภาคของเวียดนามเนี่ยหรอแต่ของโมโนเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบฟังเสียงภาคไทยมันก็มีเสียง
1: มี
0: เสียงภาคของอังกฤษใช่ไหม
1: ครับผมของผมนี่ดูพอดีดูอย่างเนี่ยก็เรียกว่า IPTV ก็ดูของฝรั่งเอาพอดีที่บ้านภรรยาเขาซื้อไว้ครับผม
0: เพราะว่าแต่ละชาติเขาก็จะมีนักพากย์ของเขานะถ้าเรามุดไปเจอประเทศไหนก็จะเป็นภาคของซาวเขาไป
1: ใช่ครับผม
0: คุณนรพงศ์บอกจะเห็นหน้าเห็นตาคู่ที่ได้เจอกันรอบ32ทีมเมื่อไหร่ก็หลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายครบทุกคู่เพราะว่าอันดับ3เนี่ยมันยังต้องไปดูว่าอันดับ3เนี่ยกลุ่มไหนเพราะว่ามันจะต้องมีแบบไม่ให้เจอกลุ่มเดียวกันเองไงอันดับ3คุณเจอกลุ่มเดียวกันเองไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องมีการสลับไข้กันอะไรต่างๆ
1: ไข้กันตอนนี้ต้องไปดูคร
0: ับ แต่ว่ามันมีนะผมไปดูของเว็บนึงมาเขามีการคำนวณเขาคาดคะแนนมาเขาใช้คอมพิวเตอร์ว่าทีมไหนจะเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าง3ชาติที่เข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วตอนนี้มันมีจะมีเยอรมนีมีเม็กซิโกแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาใช่ไหม
1: ครับ
0: เยอรมนีเนี่ยแชมป์กลุ่มแน่ๆเขาจะไปอยู่ด้านบนสุดเลย
1: คร
0: ับ เขาจะไปเจอกับทีมมีโอกาสเจอได้อยู่หลายทีมแต่ว่าเขาบอกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

0: F I หรือ J ซึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ไปคำนวณยังไงเขาบอกบอสเนียเนี่ยมีความเป็นไปได้มากสุดที่จะไปเจอกับอเมริกานะครับ 58% ส่วนเม็กซิโกอีกชาติหนึ่งที่การันตีเข้ารอบ100เป็นฐานะแชมป์ 100% แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอกับสกอตแลนด์มากสุด 48% แล้วก็รองลงมาจะเป็นบราซิล 11% เม็กซิโกเนี่ยจะไปเจออันดับ3คือบราซิลยังมีโอกาสตกไปอยู่อันดับ3ได
1: ้
0: ถ้านัดสุดท้ายพวกเขาแพ้ไงคือบราซิลตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาคือเดี๋ยวนะ
1: ตอนนี้มี4แต้มครับ
0: มี4แต้มใช่ไหม
1: ครับผม2นัดมี4แต้ม
0: ถ้าแพ้นัดสุดท้ายอาจจะตกไปอยู่อันดับ3ได
1: ้มีโอกาสเหมือนกัน ถ้าในกรณีที่สกอตแลนด์ชนะนะครับแล้วก็ทางด้านโมร็อกโกชนะเฮติอยู่ละสกอร์ก็น่าจะชัวร์ละ
0: เพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยยังต้องรอให้จบรอบอันนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มหมดนะครับแล้วก็จะเห็นภาพแต่ไอ้บางกลุ่มบางสายที่เขาเอาที่1กับที่2ไปเจอกันเนี่ยหรือเอาที่2กับที่2ไปเจอกันเราก็จะเริ่มเห็นละ
1: ครับ
0: เพราะว่ายกเว้นอันดับ3เท่านั้นน่ะที่เรายังไม่เห็นภาพนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าแชมป์กลุ่มที่จะไปเจอกับที่2กลุ่มอื่นหรือว่าอันดับ2กลุ่มนี้จะไปเจออันดับ2กลุ่มอื่นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหลังจบวันนี้เราจะได้เห็นแชมป์กลุ่ม3กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็รองแชมป์อีก3กลุ่ม
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะได้เห็นภาพ
1: คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า12ทีมนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ3เนี่ยทีมที่โอกาสน้อยที่สุดก็คือเซเนกัลแพ้2นัดนะครับแล้วก็มีบอสเนียที่จะลงแข่งวันนี้แหละครับในช่วงตี2แล้วเอกวาดอร์ที่มี1แต้มแล้วก็ดีอาคองโกที่แพ้ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นสวีเดนสกอตแลนด์โครเอเชียแอลจีเรียปารากวัยแคปเวิร์ดอ๋อไม่ใช่แคปเวิร์ดนะครับก็มี5ทีมที่มี3แต้มแล้วน่าจะก็เรียกว่าแมตช์สุดท้ายเนี่ยแค่ยันเสมอก็มีโอกาสสูงแล
0: ้
1: วนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามได้วันค่ำคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับพี่น่าจะจบกัน
0: ใช่ใช่นะฮะก็จะเตะกัน4วันวันละ6คู่นะ
1: ครับ
0: วันนี้คืนวันพุธใช่ไหม
1: พุธ
0: พุธ
1: เฮ้ยเดี๋ยวน่าจะจบแล้วนี่ใกล้แล้วเนี่ยปึ๊บปึ๊บ
0: แล้วก็มันจะไม่มีพักนะถ้าผมจำไม่ผิด
1: ใช่เขาเตะต่อเ
0: รื่องเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะเขารู้ผลปุ๊บรอบน็อกเอาท์เนี่ยคู่ที่เตะเนี่ยช่วงนี้จะไปเตะรอบน็อกเอาท์รอบ32ทีมเลย
1: ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับแฟนฟุตบอลในครั้งนี้
0: อาจจะไม่ต้องรอนานแต่ว่าเริ่มคู่มันจะเริ่มลดน้อยลงแล้วเขาจะอาจจะเหลือวันละ2คู่หรือไง
1: ครับผมครับคุณใน Facebook นะครับคุณฮักเขากับไปสากบอกว่าถึงผมจะเป็นแฟนบอมบาซ่าแต่ผมก็ไม่เคยเกลียดโรนัลโดนะครับและผมยังแอบชื่นชมฟีเท้าด้วยซ้ำยุคอองรีสมิโอเอโต้เพราะผมเริ่มดูบอลในยุคนั้นก็
0: คือมันก็มีคนหลายประเภทไงก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะคนที่แบบเชียร์ทั้งสองคนก็
1: ม
0: ีแต่ถ้าสังเกตกันจริงๆคนที่เขาเชียร์ฝั่งโรนัลโดเขาจะไม่ชอบเมสซี่ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนเรื่องแข่งขันกันอ่ะเรื่องของสถิติเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากใหคนที่เขาเชียร์เป็นฝ่ายชนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมองในมุมนี้กัน
1: ก็หลังจากปี2010จนถึงปี2014ก่อนฟุตบอลโลก2014เป็นต้นมาช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหแข่งขันกันโหสูงมากยุคตีโต้เวลานาว่ากับมูรินโญ่พี
0: ่แล้วไอ้บอลลองดอช่วงนั้นก็คู่เนี่ยมันตีกัน
1: แล้วมันมีอยู่ฤดูกาลนึงอ่ะเมสซี่ยิง50ลูกในลีกนะครับโรนัลโดก็ยิงมาเกือบ50เหมือนกันแล้วก็คือรวมๆกันโอ้โหยิงเป็น100กว่าลูกบ้าไปแล้วในยุคนึงครับผมผมไม่ดูคู่นี้พี่ในช่วงเวลาตี2อ่ะครับไอ้ตีบราซิลตี5
0: ตี5ใช่ไหม
1: ใช่ไหมครับบราซิลกับสกอตแลนด์คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลโลกกันมาแล้วนะครับ
0: 10ครั้งเลย
1: โอ้โหเยอะมากนะพี
0: ่แล้วสกอตแลนด์ไม่เคยชนะเลย
1: ใช
0: ่เจอในบอลโลกเนี่ย5ครั้งแต่ถ้ารวมทุกแมตช์เนี่ย10ครั้งแต่ว่าบราซิลชนะ8เสมอ2อันนี้สถิติผมทำได้แต่ว่าแปลกไงว่าโอ้โหสกอตแลนด์นี่ผูกปีแพ้แต่ถ้าจะมีปีไหนที่เขาจะมีโอกาสปีนี้แหละผมไม่ใช่อะไรนะไอ้ที่ผ่านมาเป็นรองเขาหมด
1: ใช่ครับ
0: แต่ผมมองว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้ดูแบบน่าเกรงขามาเอาตรงๆ
1: มันไม่ใช่บราซิลที่แบบเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงๆที่แบบมีความเคี่ยวมากกว่าคือมันกลายเป็นบราซิลยุโรปอ่ะใช่ไหมพี่
0: ผมยังรู้สึกว่าเนี่ยบราซิลชุดนี้คือมันไม่ใช่ชุดที่ดีสุดอะที่เคยเห็นมาของบราซิลอะนะ
1: ใช่เลย
0: ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวอย่างนี้แล้วกัน
1: บราซิลเซมบ้าบราซิล
0: แต่เขาก็ยังถูกยกให้เป็นเต็ง3เต็ง4อยู่นะเต็ง1ตอนนี้มันเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสแล้วก็
1: ฝรั่งเศส
0: ลองลงมาสเปน
1: อาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินารู้สึก
1: เรตติ้ง
0: ก็จะอยู่อันดับต้นๆเนี่ยแหละนะครับแต่ว่า 1-2 เนี่ยมันจะเป็นฝรั่ง

0: แต่กับสเปนตีคู่กันมาอยู
1: ่อังกฤษป่ะพี่อังกฤษ
0: อังกฤษก็อยู่กลุ่มเดียวกับอาร์เจนตินานะครับก็คือมันจะเบียดมันจะมีเป็นกลุ่มๆลงไป
1: อ๋อครับ
0: แต่ว่าถ้าเต็ง1เต็ง2เนี่ยฝรั่งเศสกับสเปน
1: ครับผม
0: แต่เอาจริงๆนะสเปนตั้งแต่ได้แชมป์โลกปี2010ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่เคยชนะใครอีกเลยในรอบมาเอานะไม่เคยเลยนะ
1: ไม่ไปเหมือนกันนะ
0: เออตั้งแต่ได้แชมป์โลกอ่ะ
1: เออใช่ครับ
0: ไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะ
1: ครับ
0: บางปีตกรอบแบ่งกลุ่มด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: พอไปถึงรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมทีไรก็จอด
1: ปี2014ตกรอบแรกเลยบอลเก้ใช่แพ้กับนี่แหละนิเธอร์แลนด์นี่แหละนัดเปิดสนาม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีอาถรรพ์อยู่ของเราเปไอ้อย่างอังกฤษที่ไปเมื่อวานเจอใครนะ
1: อังกฤษเจอกาน่าคร
0: ับ เจอกาน่าใช่ไหม
1: คาร์ลอสเคโรช
0: ผมไปเจอข่าวเลยหมอผีแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอแคมารูนเขาบอกไอเนี้ยที่แฮร์รี่เคนมันไม่ยิงเนี่ยเป็นเพราะว่า
1: ตลกนะพี
0: ่เออเขาเล่นคาถาอะไรของเขาเนี่ยแหละ
1: เต้าข่าวขึ้นมามันนี่ดีเออเป็นเกาะกระแสไปกับ
0: ช่วงที่กาน่าจริงๆข่าวใหญ่เมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่เบลลิงแฮมจูเลียนแฮมปิดปาก
1: ครับ
0: เพราะจังหวะมิเกลอามิรอนของปารากวัยที่เป็นคนแรกที่โดนใบแดง
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าไอเอามือไปป้องปากนะฟีฟ่าเนี่ยเอามาอธิบายแล้วเพราะบอกว่าไอ้จังหวะของอามิรอนมันไม่เหมือนกันมันเป็นจังหวะที่เป็นช่วงชลมูลประท้วงวุ่นวายแล้วมันเป็นการปะทะคารมกำลังร้อนกันอยู่ทั้งสองฝั่งแต่ไอ้การคุยกันระหว่างจูดเบลลิงแฮมกับไอ้ใครนะจอร์แดนอายูใช่ไหม
1: ครับผมจอร์แดนอายู
0: ของกาน่าเนี่ยของกาน่าเนี่ยมันเป็นการสนทนากันแบบธรรมดามันไม่มีเชิงในลักษณะที่จะไปเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีป้องกันกฎนี้เอาไว้เขาเขียนเอาไว้ก่อนแล้วเขาบอกว่าให้ถ้าเป็นตามกฎเนี่ยก็คืออย่างจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาที่จะไป
1: เหยียด
0: หรือว่าอะไรมันเป็นการเหมือนแลกเปลี่ยนแท็กติกหรือว่าคุยกันทักทายกัน
1: โอ้รู้อย่างนั้นเลยนี่
0: อ่ะเขาดูจากเขาดูจากอาการ
1: บริบท
0: บริบทตอนนั้นมันไม่เหมือนของอามิรอนไอตอนที่ปารากวัยอันนั้นมันชัดเจน
1: ชัดเจนลงมาปุ๊บเรียบร้อย
0: อันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมฟีฟ่าสองมาตรฐานหรือเปล่าเขาอธิบายนะครับจะคนที่เป็นหัวหน้ากรรมการฟีฟ่าก็คือชิอาลูชิคอลิน่าใช่ไหม
1: ชิอาลูชิคอลิน่าครับชิอาลูชิคอลิน่า
0: หัวหลอดไฟอ่ะ
1: ครับผม
0: ของอิตาเลียน
1: ใช่ครับ
0: นี่นักเตะไม่มานะแต่โค้ชกับกรรมการนี่มากันเต็มเลยแต่อันนี้ก็คือเขาอธิบายชี้แจงให้คนเข้าใจกัน
1: ครับผมอ๋อในเคสนี้เกิดขึ้นนะครับอ๋อจริงๆเขาดูบริบทตรงนี้เกิดขึ้นด้วย
0: ใช่ใช่
1: ประกอบการพิจารณาว่าจะให้ใบแดงหรือเปล่า
0: ใช่คือไอ้อยู่ๆปกปิดปากปุ๊บโดนใบแดงเลย
1: ก็
0: บอก
1: มันเกินไป
0: เกินไปแต่ถ้าเกิดจังหวะที่แบบมันมีจังหวะชุลมุนปะทะกันและไอ้นี่มันเลี่ยงเจตนาที่จะแบบไม่ให้คน
1: อ่าน
0: ปลาเพื่อว่าจะด่าคู่แข่งเนี้ยอันนี้โดนแน่นอนแต่ของจูบิลิงแฮมคนละอย่างคร
1: ับโอ้โหก็จริงๆถ้าโดนใบแดงไปในเกมก็กาน่าก็ไม่มีโอกาสนะมีโอกาสแค่2ครั้งเองพี
0: ่แต่จริงๆอ่ะ VAR ผมรู้สึกว่าแปลกๆเหมือนก
1: ันใ
0: ช่ไอ้จังหวะกาน่ามันน่าจะได้จุดโทษลูก
1: ใช่มันจะมีลูกนึงเคลอสบ่นเลยอ่ะ
0: ผมก็รู้สึกว่าเออเว้ยทำไม VAR มันไม่แทรกแซงจริงๆจังหวะนั้นจุดโทษได้นะ
1: จุดโทษพี่จุดโทษ
0: จุดโทษได้นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ VAR แต่ไอ้เรื่องนึงที่ผมชมก็คือจังหวะล้ำหน้าไม่ล้ำหน้
1: า
0: โอ้เขาค่อนข้างเป๊ะนะ
1: เป๊ะๆครับ
0: เออมันไม่ค่อยมีอะไรที่เคลือบแคลงอะไรต่าง
1: แต่ลูกจังหวะจุดโทษอ่ะผมว่านั้นมีนึงมันจะมีอยู่บ้างบางเกม
0: อังกฤษก็เลยโดนเหมือนกันว่าเนี่ยให้คุณมี VAR ช่วยหรือเปล่า
1: ครับผมก็สำหรับในเดี๋ยวดูข้อความในเฟซ YouTube นะครับถ้าเหยียดจริงอายูฟ้องไปแล้วครับ
0: ไอ้จังหวะนั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ใช่ใช่ก็
1: เป็นฟ้องได้นี่ใช่ไหมพี
0: ่ใช
1: ่ให้พิจารณา
0: ก็เนี่ยแหละก็อย่างที่บอกไป
1: อยากทราบว่าทีมที่มีแรงกิ้งอันดับโลกสูงจากนอกจากอิตาลีเนี่ยยังมีอีกหลายทีมที่ไม่ได้มาบอลโลกคนนี้ที่เช่นทีมอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูให
0: ้ FIFA ranking
1: FIFA ranking นะครับจริงๆอิตาลีเนี่ยโอ้โหผมนี่หมดแรงเลยที่จะพูดเพราะว่าโอ้ตัวผู้เล่นศักยภาพต่างๆแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอะครับ
0: แต่จริงๆนะไอ้จังหวะซวยมันก็ซวยจริงๆนะที่ผ่านมารอบเลื่อนมันเจอแต่กลุ่มโคตรไปเจอนอร์เวย์ที่กำลังพีคอ่ะมาดูนอร์เวย์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาลแลนด์ไอ้ดินโนริกะคือโอเดกาดมันก็พอมันเล่นกับอาร์เซนอลกับเล่นกับนอร์เวย์มันคนละคน
1: คนละเรื่องเลยนะ
0: เออมันก็เข้าใจเลยว่าเอออิตาลีบางทีมันก็ซวยจริงๆนะ
1: คือตอนนี้เนี่ย1ถึง10นะครับอาร์เจนตินาฝรั่งเศสสเปนอังกฤษบราซิลโมร็อกโกโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีและเบลเยียมเนี่ยมาหมดนะครับ มาดูอิตาลีที่เหนือกว่ามาหมดเลยครับ คือตอนนี้ต้องไล่ไปถึงอันดับที่ผมดูให้อันดับที่25ของโลกคือไนจีเรีย
0: อ๋อไนจีเรีย
1: ที่ไม่ได้มาที่พลาดไปนะครับ
0: แคเมรูนก็ไม่ได้มา
1: ครับผมตอนนี้ก็เป็นรัสเซียนี่โอ้โหเข้าหูสองสมัยแล้วครับพี่ไม่ได้มาตั้งแต่สงคราม
0: โดนแบน
1: ครับผมมีรัสเซียอันดับที่34นะครับโปแลนด์35ครับผมประมาณนี้อิตาลีก็เป็นอันดับที่15ของโลกเลยนะโอ้โห
0: เขาแชมป์ยูเขาแชมป์ยูโรแชมป์ยูโรแล้วก็
1: แต่ยูโรตอนสมัยโน้นนะที่2ยูโร20บวก1
0: อ่ะก็รอดูแล้วกันว่าจะฟื้นกลับมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับจริงก็สงสารแหละเพราะว่ามันเป็นอิตาลีมันกับฟุตบอลโลกมันก็
1: จริงๆปัญหาของสมาคมฟุตบอลเขาก็มีปัญหาด้วย อะไรต่างๆนานาแล้วก็สภาพเศรษฐกิจมันโยงไปหมดเลยครับ
0: คือสโมสรซีเรียทุกวันนี้เมื่อก่อนเวลาไปแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขามักจะถูกยกย่องแล้วก็บรรยากาศเกมอะไรต่างๆในซีเรียนะสมัยผมดูบอลทั่วช่วงที่เดียโก้โมราน่าเล่นกับนาโปลีอะไรต่างๆโอ้โหมันแบบบรรยากาศเทียบกับเมื่อก่อนเนี้ยซีเรียดีกว่าพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำไม่ว่าจะเรื่องของเกรดนักเตะหรือว่าสีสันบรรยากาศแฟนบอลมูลค่าแต่พอมันสู่ไอ้ช่วงยุคอะไรนะที่เรื่องการฟ้องกันของ
1: กันโชปาลีกันโชปาลี
0: หลังจากนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าโอ้โหทุกอย่างมันพังใช่มันเข้าสู่ยุคตกต่ำ
1: ครับผมยังทันในก็เรียกยุค98ปลายอ่ะพี่ยุคนั้นก็ถือว่ายังโอ้โหยังคึกคักนะก็กันโชอ่ะ
0: เมื่อ 2-3 ปีแล้วก็เข้าชิงทุกถ้วยเลยนะ
1: ครับ
0: อิตาลีแพ้หมดเลยแล้วมาดูปีนี้อังกฤษชนะทุกถ้วยเลยเนี่ยมันความแตกต่างคือกลายเป็นว่าพออังกฤษเศรษฐกิจพรีเมียร์ลีกมันดังดึงดูดนักเตะมูลค่ามันสูงคนสนใจกันเยอะอย่างเงี้ยมันก็ดึงดูดนักเตะอะไรกันเข้ามา
1: ครับโอ้ก็แตกต่างเคลียร์หน้ามือหลังเท้าได้ไหม
0: คือตอนนี้สโมสรในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรในซีเรียความน่าสนใจนักเตะแบบตัวท็อปจากอเมริกาใต้ที่จะมาเล่นดาวรุ่งอะไรเงี้ยถ้าเลือกได้เขาก็อยากมาอาจจะมาอยากมาพรีเมียร์ลีกมากกว่า
1: เมื่อก่อนก็ไปสเปนกับอิตาลีเป็นหลักนะครับโหน่าเสียดายสำหรับทีมชาติอิตาลีนะครับคุณประสิทธิ์นะครับชนาลบบอกว่าสวัสดีครับพี่บอลพี่ปาล์มฟังในสวนยางบ้านทุ่งไผ่เขาพระทวดชะอวดนครศรีอุ้ยคุณประสิทธิ์นี่ฟังทุกวันเลยนะพี่
0: จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ศรีธรรมราชครับผมศรีธรรมราชตอนนี้เขาก็เนี่ยมีหลายๆท่านฟังจากนครฟังออนไลน์ก็ตอนนี้ก็เนี่ยอยู่ในช่วงฟุตบอลโลกก็นี่ครับมีหลายๆคนติดตามเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง11โมง
0: เพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่วงฟุตบอลโลกปกติตอนนี้เราก็เป็นรีลันละ
1: เป็นรีลัน
0: เราปรับเปลี่ยน
1: ณเวลานี้ก็นี่ก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ฟุตบอลโลกนะครับผมครับผมใน YouTube มีใครอ๋อประมาณนี้นะครับผมอ่ะวันนี้พี่บอลครับชอบทีมไหนบ้างพี่สำหรับ6คู่ในวันนี
0: ้ชอบทีมไหนเหรอ
1: ครับ
0: เอาคู่ที่จะเตะตี2ก่อนแล้วกัน
1: ตี2แล้วกันนะครับผม
0: คู่ตี2วันนี้นะครับก็จะมีคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์ใช่มั้ย
1: ครับ
0: โอ้โหกาตาร์นี่ต้องล้างอายเหรอเพราะว่าแพ้แคนาดาได้06
1: ไปโดนใบแดง
0: โดนใบแดง
1: แล้วก็อีกรุ่นที่ไปเสียผู้เล่นของแคนาดาครับจนขาหักก็เหลือ9คนนะครับ
0: ใช่ๆแต่เอาตรงๆอ่ะคือกาตาร์ยังมีโอกาส
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องสู้สุดใจนะคร
1: ับ ใช่ครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะสู้บอสเนียได้ผมว่าถ้าจะมีทีมไหนชนะน่าจะเป็นบอสเนียแหละแล้วบอสเนียอาจจะต้องยิงเผื่อไว้ก่อนแหละ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเผื่ออะไรไหมเผื่อเป็นที่3เพราะว่าถ้าเกิดแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์จับมือกันเสมอกันเนี่ยยังไง2ทีมเนี้ยมันไม่แซงแน่ๆ
1: เขาดูลูกได้เสียด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่คือแคนาดาวันนี้เขาแค่เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่
1: ม
0: คือ head to head ถ้ามันเสมอมันก็เท่ากันอยู่แล้วค่อยมาดูประตูได้เสียซึ่งแคนาดาวันนี้เสมอจะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ก็จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์เข้าเป็นที่2ด้วยถูกไหมแต่ถ้าเกิดบอสเนียเนี่ยชนะและยิงเยอะๆไปก่อนเนี่ย4คะแนนพวกเขาจะไปลุ้นอันดับ3มันง่ายมันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าให้เลือกผมเลือกบอสเนีย
1: บอสเนียนะครับ
0: ส่วนแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะผมว่านะคือก่อนหน้านี้ก่อนฟุตบอลโลกครั้งนี้แคนาดาไม่เคยชนะใครมาก่อน
1: ครับ
0: เพิ่งชนะทีชนะ 6-0 นะวันนั้นใครยิงแฮตทริกนะ
1: ไอ้เดวิดโจนาธานเดวิดครับ
0: โจนาธานเดวิดแต่เอาจริงๆอ่ะถ้าดูจากฟอร์มการเล่นจริงนะสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่
1: า
0: สวิตเซอร์แลนด์ผมยังดูว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะ
1: แข็งแกร่งครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์แข็งแกร่งวันนี้ถ้าจะมีทีมชนะผมว่าน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด
1: ์โมร็อกโกกับเฮติครับ
0: โมร็อกโกเขาแข็งแกร่งจริง แข็งแกร่งมาก
1: ดูดีเคี้ยว

0: กว่าเยอะนะครับสกอตแลนด์กับบราซิลครับพี
1: ่โอ้กูเนี่ยผมว่าอาจจะมีพลิกความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้แกร่งจริงไม่ได้แกร่งจริงเพราะเผลอเนี่ยอาจจะ
0: มีเซอร์ไพรส
1: ์แพ้เพื่อหนีอะไรบางอย่างด้วยซ้ำอาจจะมีผมว่าเขาถ้าไปดูสายจริงๆนะเขาจะรู้เลยว่าการเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไม่ดีเป็นที่3อาจจะดีกว่าหรือว่าอาจจะเป็นที่2อะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องไปดูเพราะว่าบราซิลนี่แชมป์กลุ่มนี้ผมว่ามองไม่ดีนะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเต็มที่เท่าไหร่นะ
0: ช่วงเช้าเมื่อกี้ก็บอกแล้วเช็คกับเม็กซิโกก็พี่บอลบอกว่าเป็นเช็คใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะเม็กซิโกวันนี้ไม่น่าจะใส่ชุดใหญ
0: ่ครับแอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้คู่สุดท้ายก็น่าจะเป็นเกาหลีใต
1: ้คือถ้าตามดูจากหน้าเสือก็เกาหลีใต้ดีกว่า
0: ครับผมก็ตอนนี้ครับเที่ยงคืน29นาทีนะครับผมกับพี่บอลศิรินันท์ปาล์มณัฐทุกศิดานขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเอ้ยโอกาสหน้าดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับเดี๋ยวเจ๋งมันให้อยู่ต่อเนี่ยจากกระเตียงเนื้อเนี่ย
0: จะอ๋อพี่เหรอใช่ไหม
1: เอออ
0: ๋อได้ลูกเดี๋ยวขอบคุณมากพี่

0: ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบพลาสติก2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดเรย์กากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรย์กากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรย์กากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน40นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกช่วงที่2ของคืนวันพุธที่20อ่ะเป็นเช้ามืดของวันที่15แล้ววันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์ครับแล้วก็พี่บอลศิรินันท์ครับผม
1: สวัสดีครับเจมส์สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ต่อเนื่องเลยนะครับ
0: ครับผมอยู่ยาวเลยวันนี้
1: อยู่ยาวเลย
0: เมื่อกี้นี้จัดกับพี่ปาล์มแล้วก็อยู่กับผมต่ออีกชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่แล้วก็เมื่อกี้นี้ไปก็ไม่อยู่นะครับไม่ได้ปิดไมค์ขอไปคุยฟังแล้ว
0: ครับ
1: ก็ลืมดูนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ช่วงนี้นะครับอยู่กันอีกชั่วโมงครึ่งก่อนที่ FM 99จะรายงานสดฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ครับ
1: วันนี้เตะพร้อมกัน2คู่ตี2นะครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้จะเป็นคิวของคุณ
0: ตีสองเนี่ยจะเป็นพี่สนวิรุณครับแล้วก็พี่คมอธิคมจะมาบรรยายเกมสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดารวมถึงตามผลอีกคู่ครับเป็นบอชเนียแล้วก็พบกับกาตา
1: ไม่ใช่อาร์เซนอลนะ
0: ไม่ใช่พี่
1: ขออาร์เซนอลทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวตีสองเนี่ยจะเริ่มเกมในกลุ่ม B ก่อนแล้วตอนตีห้าเนี่ยจะเป็นเกมในกลุ่ม C นัดสุดท้ายครับสกอตแลนด์เจอกับบราซิลแล้วก็มอร์โกเจอกับเฮติครับแล้วก็แปดโมงเช้าเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A เช็กเกียครับเจอเม็กซิโกเจ้าภาพแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต
1: ้
0: เชื่อว่าเกมเกาหลีใต้นี่แฟนบอลบ้านเราน่าจะรอดูเยอะแล้วพี่บอล
1: บ้านเรานี่เวลาเร็วกว่าเกาหลีใต้ประมาณเออช้ากว่าสิ
0: 2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงใช่ไหมโอ้เวลาดีเลยนะที่เกาหลีเนี่ยกำลังประมาณสัก10โมง
0: ใช่ก็บอลโลกคอนเนี่ยแฟนบอลญี่ปุ่นกับเกาหลีค่อนข้างแฮปปี้เลย
1: มันแข่งช่วงเช้า
0: ใช่อย่างเกมที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับตุนิเซียเนี่ยเตะบ้านเรา11โมงที่นั่นบ่ายโมง แล้วก็มีเป็นอาร์เคียเตอร์ของญี่ปุ่นคนนึง เขาทำเป็นมีมแบบแฟนญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงคือคืนเลย ส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยต้องตื่นมาดูตอนตีห้าก็งงเงียพอสมควร
1: ไม่เล็กเวลาเตะท้องถิ่นมันกี่โมงอ่ะ 4-5 ทุ่มเงี้ยหรอ
0: ประมาณวันนั้นในแข่งที่เม็กซิโกน่าจะประมาณช่วงหัวค่ำที่นั่นครับ
1: หัวค่ำเองเหรอ
0: เทเลใช่อืมก็เดี๋ยววันนี้เกาหลีใต้ก็ช้ากับเรา2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะดูบอลตอนประมาณ10โมงเช้า
1: ก็เวลาดี
0: ใช่
1: ไม่ต้องทำงานดูฟุตบอลไปก่อน
0: ใช่ แต่วันนี้ผมเห็นเหมือนข่าวของญี่ปุ่นครับพี่บอลเรื่องดูบอลกับการทำงานเนี่ยแหละเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นจะลงสนามในอีกประมาณ2วัน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นเกมสำคัญในการลุ้นข้อรอบด้วยเจอสวีเดนเคสเกลฮันดาเนี่ยที่เขาเคยเป็นอดีตนักบอลเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาไม่เป็นนักพากย์ครับแล้วเขาก็บอกว่าออกมาขอให้บริษัทเนี่ยขอข้องานเลทหน่
1: อ
0: ยให้ดูบอลก่อน
1: ก็ไปดูที่ทำงานได้ไหม
0: โอ้นะ
1: ดูไปด้วยทำงานไปด้วย
0: น่าจะจริงๆก็ได้นะครับแต่เพราะถ้าหัวหน้ามาก็ต้องอาจต้องเปลี่ยนช่องก่อน
1: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าตอนรู้สึกผมนะผมว่าเขาเป็นที่สามดีกว่านะรู้สึกผมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่านั่นแหละมันเป็นเลือดซามูไรยังไงมันยอมแพ้กันไม่ได้
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็อาจจะหวังถึงแชมป์กลุ่มไปเลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวใครแบบประกาศกล้าวให้โลกรู้ว่าเฮ้ยข้าก็ดีพอ
0: ก็ถ้าแชมป์กลุ่มเนี่ยจะเข้ารอบต่อไปโอกาสเจอมอร็อกโกหรือว่าบราซิล
1: ใช่มันจะสูงมาก
0: ถูกต้อง
1: คือต้องเจอชาติใดชาติหนึ่งซึ่งมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอทั้งบาสเพราะว่าแข่งทั้งคู่เลย
0: ใช่ครับส่วนถ้าเข้ารอบ3อันดับ3เนี่ยฮะที่เช็คมาคร่าวๆอาจจะเจออเมริกาครับผมจะ
1: ใช่ไหมก็น่าจะดีกว่า
0: ครับแล้วก็ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ FM 99ด้วยครับผม
1: ก็อีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวจะมีรายชื่อออกมาแล้วเดี๋ยวค่อยแจ้งกัน
0: ครับ
1: ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับเกมคู่แรกวันนี้เตะพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเพ
0: ื่
1: อไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับต้องเตะพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับเพราะว่าบางคู่อาจจะมีผลไปอีกคู่นึงนะครับในการลุ้นแย่งกันเข้ารอบนะครับเนี่ยอย่างคู่ตีสองวันนี้ก็จะได้ลุ้นกันทั้งสองคู่เลยนะครับมีผลกันกับทั้งบอสเนียกาตาร์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แคนาดานะครับ
0: ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบทุกทีมนะพี
1: ่ใช
0: ่โดยเฉพาะกาตาร์แม้ว่านัดแล้วจะแพ้มา 6-0 แต่วันนี้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่โดยการเป็นอันดับ3ที่ดีสุด
1: แต่บอกเลยนะคู่นี้ไม่ควรเสมอ
0: ใช่
1: คือบอสเนียกาตาไม่ควรเสมอ
0: ถ้าเสมอนี่ไปคู่เลย
1: กอดคอตกรอบทั้งคู่
0: 2แต้มไม่น่าพอ
1: ใช่ต่อให้บอสเนียเป็นที่3ของกลุ่มแต่ว่า2คะแนนมันไม่น่าพอเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะเล่นกันแบบเปิดหน้าแรก
0: ใช่
1: คือใครยิงดีกว่าแม่นกว่าก็ทีมมันชนะไป
0: ครับ
1: แต่ว่าคู่แคนาดาสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้เนี่ยไม่ต้องอัดแคนาดาคือเขาก็ ถ้าเสมอก็กอดคองเข้ารอบ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าแคนาดาจะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เขาดีกว่าตุนเอาไว้เยอะไง
0: ครับผม
1: ที่ถล่มกาตาร์ไป 6-0 นะฮะ
0: ก็แคนาดากับสวิตนี่ตอนนี้แคนาดาประตูได้เสียดีกว่าก็น่าจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มถ้าเสมอวันนี้แล้วก็ส่วนอีกคู่นึงก็อย่างที่พี่บอลบอกว่าถ้าเสมอตกรอบพูดเลยวอชิงตันกาตาร์
1: เพราะ2คะแนนดูแล้วไม่น่าพอนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมยังเชื่อว่ามันไม่เล่นกันเสมอนะ
0: น่าจะไม่เสมอเพราะว่าน่าจะเปิดแรกเลยแล้วกาตาร์นี่ก็เรียกว่าเป็นทีมที่ไม่กลัวละสู้ก่อนเละอีกเรื่องนึง
1: วันที่เล่นกับแคนาดาเขาเหลือกี่คน
0: 9คนน
1: ึ
0: งใช่ใช่
1: โดน2ใบแดง
0: โดนไป2ใบแดงแล้วก็กาตาร์นี่ใช่มีผลแล้วกาตาร์นี่บอลโลก2ครั้งเพิ่งมีแต้มเดียวนะพี่ก็คือเกมนัดแรกที่เสมอกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ครับส่วนกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวผมกลุ่ม C เนี่ยที่จะเตะตอนตี5เนี่ยตอนนี้ที่ตกรอบแน่ๆแล้วเป็นเฮติ
1: ครับ
0: ก็แพ้ไป2นัดรวดส่วนบราซิลกับโมร็อกโกเนี่ยยังต้องลุ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเพราะว่า4แต้มเท่ากันแล้วก็สกอตแลนด์วันนี้ก็เจอกับบราซิลก็ยังมีโอกาสเข้ารอบแบบไม่ต้องลุ้นอันดับ3แล้วพี่ถ้าสมมติว่าวันนี้พิกล็อกชนะบราซิลได
1: ้ชนะก็6แต้มเผื่อแชมป์กลุ่มด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: ต้องไปรอลุ้นนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าโมร็อกโกกับบราซิลอย่างน้อยเขามี4คะแนนเนี่ยยังไงก็เข้ารอบนะ4คะแนนนั้นต่อให้ตกไปอยู่อันดับ3ยังไงก็น่าจะเข้ารอบ
0: ครับผมแล้วก็ส่วนช่วงเช้า8โมงเนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม A กลุ่มนี้ก็ยังไม่มีทีมไหนตกรอบนะพี่เพราะว่าแอฟริกากับเช็กเนี่ยมีแต้มเดียวก็ยังลุ้นในอันดับ3ที่ดีที่สุดได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งลุ้นในอันดับ4ด้วยซ้ำไปเพราะว่าวันนี้เกาหลีใต้จะเจอกับแอฟริกาถ้าแอฟริกาพลิกชนะเกาหลีเนี่ยเกาหลีตกรอบนะพี
1: ่ใช่แล้ว
0: พอตกรอบ
1: คือเกาหลีใต้เนี่ยต้องไปลุ้นให้เช็กไม่ชนะเม็กซิโกแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเม็กซิโกวันนี้ด้วยความที่ว่ายังไงเขาเป็นแชมป์กลุ่มแล้วล่ะการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นก็คืออาจจะไม่ต้องส่งชุดหลักลงมา
0: ครับ
1: ก็จะเป็นโอกาสของเช็กที่จะมีโอกาสชนะเพื่อว่าจะไปลุ้นที่2เกี่ยวกับกรณีที่เกาหลีใต้เกิดไม่ชนะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีใต้ยังต้องเล่นเต็มที่อยู่เพราะว่าดีไม่ดีถ้าเกิดไปแพ้แอฟริกาใต้อาจจะตกไปอันดับ4เลย
0: ครับผมส่วน8อันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี้หลังผ่านแล้ว2เกมเนี่ยทีมที่อยู่ใน8อันดับที่มีโอกาสจะเข้ารอบเนี่ยก็มีสวีเดนครับสกอตแลนด์โครเอเชียอัลจีเรียปารากวัยเคปเวิร์ดเบลเยียมแล้วก็เช็กเกียอันนี้คืออันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมตอนนี
1: ้ครับ
0: ส่วนทีมที่จะหลุดไปเนี่ยก็มีคองโกเอกวาดอร์บอสเนียแล้วก็เซเนกัลนะพี
1: ่
0: ครับแล้วก็ตกรอบไปแล้วแน่ๆเนี่ยก็มีเฮติมีตุรกีแล้วก็ปานามาจอแดนด้วยทีมนึง
1: 5ทีมตุรกี
0: ตุรกีเฮติ
1: ปานามาอีกทีม
0: ตุรกีไปแล้วใช่ไหมพี
1: ่มันมี5ทีม
0: มีปานามาเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับมีปานามาจอแดนตุรกี
1: เฮติอีกทีม
0: ตุนิเซียพี
1: ่ตุนิเซีย
0: ในกลุ่มญี่ปุ่น
1: 5ทีมนี้ตกรอบเป็นที่เรียบร้อย
0: ก็เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงเมื่อคืนเนี่ยพี่บอลได้ดูเกมอังกฤษไหมพี่
1: ดู 0-0 แบบชนิดที่ควรแพ้ความรู้สึกผมนะผมต่อให้ผมเชียร์อังกฤษนะแต่ถ้าดูอย่างรูปเกมจริงๆเนี่ยกาน่าเล่นดีกว่า
0: ใช่
1: นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคาถาหรืออะไรแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโอกาสของอังกฤษจริงๆมันจะมีจังหวะที่หม่งชนคาใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เหลือเนี่ยแทบไม่ได้มีโอกาสที่จะลุ้นทำประตู
0: จังหวะใกล้เคียงสุดเนี่ยเป็นจังหวะที่โอไรลี่หม่งแล้วแฮร์รี่เคนซ้ำจ
1: ่อๆ
0: ไม่รู้ว่าโดนลิดหมอ
1: พีด้วยข้างขาเนี่ย
0: ใช่ก็ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเกมแล้วสุดท้ายเนี่ยอังกฤษเนี่ยจะลงสนามเจอปานามาใช่ไหมพี
1: ่
0: นัดสุดท้ายเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะไม่มี2นักเตะคนสำคัญอย่างเดคแฮร์ไลท์และก็ลีเจมที่สภาพร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์นะพี่ต้องรอเช็คความฟิตนัดสุดท้ายเนี่ยจะเตะวันอีก2วันก็จะเจอกับปานามา
1: วันที่27ปานามานี่ไปละตกรอบแน่นอนละนะครับ
0: ผม
1: ส่วนโครเอเชียกาน่านี่ก็คือก็ยังมีโอกาสลุ้นทั้ง2ทีม
0: ใช่ก็อังกฤษนัดสุดท้ายเนี่ยเจอปานามาแล้วก็โครเอเชียเจอกาน่าอังกฤษเนี่ยน่าจะชนะปานามาได้พี่แม้ว่าจะไม่มีตัวหลัก
1: มันไม่ใช่ชนะธรรมดามันต้องชนะแบบชนิดทำให้รู้สึกแฟนบอลพอใจอุ่นอกอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบต้องมาลุ้นหวาดเสียวอะไรอีกนะครับคืออังกฤษถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม L เนี่ยเดี๋ยวดูไปดูกันแชมป์กลุ่ม L
0: แชมป์กลุ่ม L นี่จะเจออันดับ3กลุ่ม E กับ H ครับ
1: ไม่แต่มันจะไปอยู่ ถ้าเกิดเข้ารอบ10 32ทีมเข้ารอบ16ทีมจะไปเจอกับมีโอกาสไปเจอกับเม็กซิโก
0: อืมใช่ก็เมื่อคืนเนี่ยหลายๆแนวรุกหลายๆคนก็ฟอร์มดรอปไปนะพี่
1: ใช่ใช่ก
0: ็กอร์ดอนเนี่ยเงียบเลยแล้วก็แฮร์รี่เคนก็มีโอกาสน้อยมากเมื่อคืน
1: อย่างที่บอกจริงๆว่าอังกฤษเล่นเมื่อวานเล่นไม่ดีอาจจะแล้วก็จริงๆคนแพ้ก็อย่างที่บอกไปก็คือมันมีจังหวะหนึ่งที่กาน่าควรจะได้จุดโทษนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จังหวะโต้แต่ละทีของกาน่าพวกหวัดแล้วจริงๆอ่ะอังกฤษชุดนี้ผมยังรู้สึกไม่ไว้ใจจอร์แดนพิกฟอร์ดตรงๆนะก็คือรู้สึกว่า
0: มีจังหวะออกมาตัดบอลพลาดไงพ
1: ี่เกือบมันไม่น่าไว้วางใจจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังรู้สึกถ้าจะมีอะไรให้น่ากังวลก็เนี่ยตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ย
0: อืมก็เราไปรอลุ้นกันอังกฤษเดี๋ยวเจอปานามาก็อาจจะต้องเช็คความฟิตของรีเจนกับเดคันไลน์นอกนั้นตัวหลักๆอื่นก็น่าจะพร้อมแต่ว่าเกมลุกเนี่ยต้องดูว่าน่าจะใช้ใครเพราะเกมที่ผ่านมากอร์ดอนก็ฟอร์มไม่ค่อยดีโนนี่มาดูเอนเก้ที่เกมแรกเล่นดีนัดที่ผ่านมาก็เล่นไม่ค่อยดีพี
1: ่
0: แล้วก็ซาก้าเมื่อคืนลงมาช่วงท้ายเกม
1: ครับ
0: อืมแล้วก็มีมอร์แกนโรเจอร์ด้วยที่ลงมาก็ยังเงียบๆอยู
1: ่
0: แต่ดูแล้วก็น่าจะผ่านได้ครับผมแล้วก็ผมเห็นข่าวนึงก็คือเรื่องของhydration break พี่เพราะว่า hydration break ก่อนเนี่ยมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมีมาเพื่อให้โฆษณ
1: า
0: 3นาที
1: แล้ว FIFA ต่อว่า
0: FIFA ก็บอกว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโฆษณาเลยไม่ได้ตังค์นะพี่ก็เป็นเรื่องของการให้นักเตะเนี่ยได้เบรกแต่ว่าพอมันมี hydration break 3นาทีเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนจังหวะเกมที่มันกำลังจะไหลลื่นเนี่ยมันจุดไป
1: FIFA เขาบอกเขาบริสุทธิ์ใจเขาอยากให้นักเตะเนี่ยมันไม่ต้องไปเสี่ยงอันตราย
0: ครับ
1: ด้วยอากาศที่มันร้อนนะครับแล้วก็ทำให้เขาก็เคยมีมาแล้วไงตอนที่ไปเตะที่บราซิลใช่ไห
0: ม
1: อากาศร้อนก็คูลิ่งเบรกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีฟ่าก็ทำเพื่อนักเตะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ส่วนคนจะไปหาผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นน่ะสถานีต่างๆที่เขามีถ่ายทอดสดในแต่ละประเทศก็ว่ากันไป
0: แต่บ้านเรานี่ไม่มี
1: บ้านเราไม่มีให้ดู
0: เราได้ดูนี่นักเตะได้เห็นนักเตะกินน้ำเลยสามนาทีเต็มๆก็ฟีฟ่าบอกไม่ตังค์ไม่ได้ตังค
1: ์ไม่ของบ้านเราเนี่ยคนเสียเงิน
0: ครับ
1: ในการดูถ่ายทอดสด
0: ใช่
1: ถ้าเห็นโฆษณาเดี๋ยวเขาจะโวยวาย
0: ใช่แต่บางประเทศเรื่องถ่ายรถส่วนเนี่ยบางประเทศดูฟรีนะพี่วัน
1: อ่ะใช่เพราะว่าอย่างที่เหมือนบ้านเราก็เมื่อก่อนก็ดูฟรีแหละเพราะว่ามันจะมีรวมการเฉพาะกิจใช่ไหมที่เขาก็รวมขันลงขันงานนะครับแล้วก็ถ่ายทอดฟรีให้กับประชาชนอย่างประเทศที่พวกที่เขามีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกญี่ปุ่นเกาหลีก็คงต้องดูฟรีกันถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็คงใส่โฆษณาไปได้ในช่วงที่เขามีไฮเดรชันเบรกสามนาทีนั่นแหละแต่ถามว่ามันก็มีคนโจมตีเยอะนะครับเพราะว่าอย่างอาเจลเลนคอฟนี่ก็เคยพูดนะว่ามันเหมือนฟีฟ่าไม่ให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันทำให้บางทีมันเบรกมันก็มีข้อเสียด้วยแหละนะครับแต่ข้อดีเขาบอกว่าเซตร่างกายของนักกีฬา
0: ใช่ดูบอลโลกที่อเมริกาคราวนี้มันมีหลายเรื่องที่ทั้งเรื่องสภาพอากาศด้วย
1: สภาพอากาศนี่เรายังจริงๆอ่ะหลายคนไม่ได้เป็นห่วงเรื่องอากาศร้อนนะเป็นห่วงเรื่องของฟ้าฝนมากกว่าถ้าเกิดมันมีประจุไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ทำให้เกมมันต้องเบรกทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วบางเราเคยเห็นมาแล้วให้ช่วงที่เขามาอุ่นปีที่แล้วใช่ไหม
0: ฟุตบอลสโมสรโลก
1: ที่เขามีแบบพักไป 8-9 ชั่วโมง
0: ใช่ใช่
1: จบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันเกิดในฟุตบอลโลกสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันจะแบบมันดูแปลกมากไง
0: ครับก็เกมเมื่อวันก่อนที่ฝรั่งเศสเจออิรักไงพี
1: ่
0: เตะจบครึ่งแรกเนี่ยพักไป2ชั่วโม

0: งค่อยกลับมาเตะใหม่เพราะว่าในสนามเนี่ยเตือนว่ามีพายุฝนแล้วก็มีฟ้าผ่าเพราะถ้าฟ้าผ่าในที่อเมริกาไม่ให้เตะเลย
1: ใช่มีประจุไฟฟ้าเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ให
0: ้ก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเห็นในบอลโลกรอบไหนมีรอบนี้แหละแล้วก็ไฮเดชันเบรกนั่นแหละที่เป็นประเด็นครับผมอ่ะผมดูข้อความนิดนึงคุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงและนครอ่ะทุ่งสงนครครับฟังยาวๆเลยครับ
1: โอ้กีดยางแดดตีหนึ่งเลยหรอ
0: น่าจะกี่ช่วงคืนนะพี่เพราะว่าคุณวีรศักดิ์นี่ส่งข้อมาทักทายเราทุกวัน
1: ไม่ผมคือได้ยินว่าต้องไปกี่เช้ามืดคำว่าเช้ามืดของผมเนี่ยนึงก็ประมาณตีสี่ตีห้าไงแต่ว่าโอ้โหตั้งแต่ตีหนึ่งเลย
0: ครับไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะพี่อืมข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับเราจะอยู่กันถึงตีสองวันนี้อ่าส่วนไลฟ์อัพเดี๋ยวไปว่ากันในชั่วโมงหน้าแล้วกันนะพี
1: ่
0: สำหรับไลฟ์อัพของทั้งคู่สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาแล้วก็บอชเนียกาตาร์
1: เดี๋ยวมันต้องมีพักเบรกไหม
0: มีตอนตีหนึ่งครับ
1: อยู่นะไปไม่ต้องไปไหนนะ ส่วนข้อความทาง SMS นะครับ จากคุณเชยลงทุนแฟนนอนนะบอกสวัสดีค่ะนะบอลแฟนหงจบที่5โอ้โห ครับแฟนอาร์เซนอลที่จบเป็นแชมป์นะคร
0: ับ ครับผม
1: และอีกคนแฟนใครคะแฟนแล้วก็สวัสดีทักทายแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: เป็นมาร์กี้นะครับทำไมไม่เห็นนะบอลมาภาคบอลโลกเลยคะหรือมีคือภาคที่อื่นผมไม่ได้ภาคบอลที่อื่นนะแต่ว่าช่วงนี้มันจะมีติดภาคกอล์ฟนะครับพฤหัสถึงอาทิตย์นี้ก็มีคิวภาคกอล์ฟด้วยแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเคยมาภาคอยู่เกมนึงนะ
0: ครับ
1: เกมที่เสมอ0-0
0: คู่ไหนครับพี่บอล
1: คู่สเปนกับเคปเวิร์ด
0: โอ้โหใช่แชร์สัปดาห์ที่แล้ว
1: ใช่
0: เกมที่คิดว่าจะยิงเยอะเนี่ยไม่ยิงนะพี
1: ่0-0
0: พูดถึงเรื่องยิงประตูเนี่ยผมมาดูอันดับดาวซันโวตอนนี้ของบอลโลกหน่อยแล้วกันครับก็ผ่านไปแล้ว2เกมในรอบแบ่งกลุ่มตอนนี้ดาวซันโวเป็นเมสซี่นะพี่5ประตู
1: ก็2นัด3ประตูแฮตทริกนัดแรกแล้วก็2ประตูนัดล่าสุดที่มายิงช่วงทดเจ็บแต่ว่าประตูรวมของเขาตอนนี้ก็แซงมิโลสลาฟโคเซ่เป็นที่1ร่ว
0: ม
1: แต่ว่าคนที่มาไล่เขาตอนนี้ไม่ใช่โคเซ่แล้ว
0: เอ็มบัปเป
1: ้หลังจากกด2ประตูมา2เกมใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ขึ้นมาแล้วก็เขาเป็นดาวซันโวครั้งที่แล้วใช่ไหมที่กาตาร์8ประตูเมสซี่ได้ที่2 7ประตูคู่นี้เนี่ยโหสนุกนะในการลุ้นดาวซันโวแต่คนก็บอกว่าเมสซี่อ่ะนัดที่3ไม่น่าจะได้ลงนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
0: ครับเข้ารอบไปแล้ว
1: มันใช่มันการันตีเข้ารอบไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องมานั่งเสี่ยงอะไรต่างๆนะครับ
0: ครับแล้วก็4ประตูเนี่ยมี2คนครับพี่บอลมีเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด
1: ์ฮาแลนด์ก็มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับก็มาสร้างสีสันโดยเฉพาะกองเชียร์นอร์เวย์ไวกิ้งนะครับก็ตามคาดจริงๆเพราะนอร์เวย์จริงๆอ่ะผลงานของพวกเขาเนี่ยดีตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วไง
0: ใช่
1: แล้วเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งกระจายมากไปถามอิตาลีดูได
0: ้เคลียร์อิตาลีตกรอบ
1: มันทุกทีมที่เจอนอร์เวย์โดนยิงกันทั้งนั้นนะครับไม่ต้องแปลกใจว่ามาครั้งนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดนะครับยิงได้ค่อนข้างที่ตามคาด
0: ครับแล้วก็3ประตูเนี่ยมี2คนครับนักเตะจากเยอรมันเดนิสอุนเดฟแล้วก็นักเตะจากแคนาดาเจ้าภาพโจนาธานเดวิดแคนาดานี่ก็ฟอร์มดีมากในรอบแรก
1: ก็ยิงแฮตทริกเกมเดียว
0: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวรอดูคืนนี้แล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเยอรมนีเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างแปลกใจนะว่าดาซุนโมนี่มันก็เป็นกองหน้าเหมือนกันใช่ไหม
0: เป็นอุนดาฟ
1: แต่ว่าก็ผมก็เขาเป็นส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองนี่
0: ใช่เพราะว่าหน้าเป้าตัวจริงของเยอรมันเป็นไคฮาวแบ
1: ทแต่ว่าเนี่ยก็คือผมว่าเยอรมันยิงได้กันหลายคนมันไม่เหมือนอาร์เจนติน่าเนี่ยตัดเมสซี่ออกไปคนนึงนี่ไม่มีคนยิงแล้วนะ
0: ไม่มีเลยเราตาโลมาร์ติเนสก็ยังเงียบมาก
1: เออ5ประตูมาเจน่าคนเดียวเลย
0: อัลวาเรซก็เป็นสำรองอยู
1: ่
0: ก็ยังเป็นเมสซี่ที่ยิงอยู่คนเดียว
1: ใช่
0: ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนัดหน้าไม่ลงเนี่ยใครจะยิงนะพี่อาร์เจนติน่า
1: แต่ว่าก็เชื่อว่าคนอื่นจะลงต้องมาทำหน้าที่แทนแหละเรื่องอาวาเลสอะไรพวกเนี้ย
0: แต่ด้วยอาร์เจนติน่าฟอร์มอย่างนี้แล้วเมสซี่ฟอร์มอย่างนี้เผลอๆก็มีโอกาสป้องกันแชมป์นะพี่บอล
1: ก็เป็นไปได้เพราะหนึ่งเกมรับยังเหนียวแน่นอยู่นะ
0: คุ
1: ณซื้อคนเดิมซึ่งเขาพาทีมมาได้แชมป์โลกมาแล้วนะครับแล้วก็ผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่แล้วแถมเมสซี่กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มกำลังดี
0: ครับโหยิงกระจุยเลย
1: ยิงแต่ละลูกสวยทั้งนั้นเลยนะ
0: ใช่โดย
1: นี่ขนาดจุดโทษไม่เข้านะนี่ขนาดจุดโทษไม่เข้าลูกนึงนะ
0: วันนั้นเนี่ยพอเมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเนี่ยแฟนบอลใจเป้าเลยพี่แต่สุดท้ายมายิงเบิ้ลได
1: ้
0: ก็เลยรอดไปวันนั้นก็บอลโลกเนี่ยเตะมาแล้ว48เกมครับยิงไปแล้ว141ประตูเฉลี่ย

0: กมหนึ่งอ่ะยิงเกือบ3ลูกเลยพี่ถือว่าเป็นบอลโลกที่ยิงกันเยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพอมันเพิ่มทีมเนี่ยทีมที่ห่างชั้นกันก็จะเจอกันเยอะอย่างเยอรมันเจอกราซาวเนี่ยพี่อันดับโลกห่างกัน8 70กว่าอันดับ
1: แล้วก็ยังไงฟุตบอลโลกครั้งนี้ทำลายสถิติเรื่องจำนวนประตูแน่ๆเพราะว่าแมตช์ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แหมค่าเฉลี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าครั้งนี้เนี่ยยังไงก็ทำสถิติแน่ๆนะครับประตูรวม
0: ก็โหแล้วเรื่องราวสนุกก็ลุ้นกันสนุกน่าจะเป็นบอลโลกที่แฟนบอลสนุกตามกันยิงกันเยอะด้วย
1: ก็มีหลายทีมนะครับแล้วก็เมสซี่เอ็มบัปเป้แล้วมันยังประมาทพวกเออร์ลิงฮาแลนด์ไม่ได
0: ้
1: แล้วยังมีเพราะว่าเราเคยเห็นมาแล้วเนี่ยว่าฟุตบอลโลกปีไหนนะที่นักเตะรัสเซียเดี๋ยวยิง5ประตูผมจำชื่อ
0: ปี2018ไหมพี
1: ่ไม่น่าจะเก่ากว่านั้น
0: น่าจะเก่ากว่านั้นใช่ไหมครับ
1: รัสเซียหรอทีมนักเตะรัสเซียที่ยิง5ประตูชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
0: ผมไม
1: ่จำไม่ถิ่นจำไม่ผิดนะถล่มแคมารูน 6-1
0: น่าจะผมน่าจะไม่ทันนะพี
1: ่ตอนนั้นเล่นอยู่อาร์เซนอล
0: ป่ะอ๋ออันนี้แอชวินเหรอพี่
1: ใช่ไหม
0: น่าจะใช่
1: ดูอ่ะหนุ่ม
0: แต่ว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้มาบอลโลก2ครั้งแล้วเพราะโดนแบนอยู่
1: คือจะบอกว่าเนี่ยนัดหนึ่งมันมีโอกาสที่ยิงทีเดียวถึง4หรือ5ประตูได้ยิ่งเจอทีมที่อ่อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: มันก็มีโอกาสที่จะแบบอยู่ๆพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นมานำเป็นดาวซันโบเลยก็ได
0: ้อย่างโปรตุเกสเมื่อคืนเนี่ยนัดแรกยิงลูกเดียวแล้วตื้อๆเมื่อคืนเนี่ยคนก็คิดว่าอันน่าจะยิงไม่เยอะสุดท้ายกดอุดเบย์ใช่พี่เมื่อคืนเนี่ยก็เดี๋ยวผมดูข้อความเขาบอกว่าถ้าอิหร่านได้แชมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมครับ
1: คือเอาอิหร่านได้แชมป์เนี่ยนะโอ้โหถ้าสมมุติอิหร่านได้แชมป์โดนัลด์ทรัมป์จะมามอบถ้วยไหมผมว่าด้วยความที่ว่าเล่นที่อเมริกาด้วยนะเขาเป็นคนที่ต้องแบบคือไม่คือต้องมีส่วนร่วม
0: ใช่
1: ยังไงก็ต้องมาอันนี้ก็สมมุตินะ
0: ครับ
1: แต่ว่าผมก็ไม่เชื่ออิหร่านจะไป
0: น่าจะไปไม่ถึงนะพี่อิหร่านชุดนี้นี่ก็มีปัญหาเยอะหมายถึงว่าการเตรียมตัวก็ลำบากด้วยในเรื่องของมีสงครามในประเทศแล้วก็มาที่สหรัฐเนี่ยก็ต้องบินไปบินกลับ
1: คนที่ยิง5ประตูโอเล็กซาเลนโกยิงในเกมที่ชนะแคมารูน 6-1 อันนี้จำถูกที่อเมริกาปี94
0: อ๋อก็ที่อเมริกาครั้งที่แล้ว
1: ใช่อเมริกาก็กี่ปีแล้วอ่ะปี94
0: สกอร์29ปีพี
1: ่เดี๋ยวปี94 6บวกกับ26 32ปี
0: 32ปีใช่32ปีย
1: ิง5ประตูในเกมเดียวนะครับเป็นสถิติอยู
0: ่ครับผมอ่ะมีคนบอกเข้ามาว่าเป็นโอเล็กชาเลนโกอ่ะโอเล็กชาเลนโกครับรัสเซียคุณเพชรมณีเนี่ย
1: ส่งสับสนครับอัชวินได้ยังไงอ
0: ัชวินเนี่ยยิง4ประตูแต่ยิงง่ายแต่นอน
1: เออดูผมไม่ชอบผมว่ามันรัสเซียเหมือนกันเหรอผมจำไม่ได้
0: ใช
1: ่ก็จำสับสนแต่ว่าเป็นเนี่ยโอเล็กซาเลนโกนะ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าฟังรายการในส่วนยางเหมือนกันครับคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ขาวพระทองชะอวนนครศรีเหมือนกันโอ้โหคนฟังจากนครศรีเยอะแล้วพี
1: ่กีดยางด้วย
0: ใช่ครับ
1: ยางไปทำงานฟัง FM 99ไป
0: แล้วก็บอกว่านี่มีคนบอกเต็มเลยว่าเป็นโอเล็กซาเลนโกที่อเมริกาปี94ครับ
1: คนแก่ความจำมันเลอะเล
0: ือแล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่บอลพี่เจมแล้วก็สวิสบอสเนียมอร์กโกบราซิลเกาหลีใต้เม็กซิโกหน้าลิมหน้าลองครับโหมาเป็นชุดเลยนะพี่แล้วก็มีข้อความบอกมาว่าดิมิทาเบอร์บาตอฟนี่ไม่ใช่นะพี่อันนั้นเป็นบัลแกเรีย
1: แต่ว่าเขาเคยยิงกี่ประตูมั้ยเอานั้นมันมีคนหนึ่งนี่ฮาริสโตสตอยคอฟใช่ไหมที
0: ่
1: เคยไปเล่นฟุตบอลโลกแล้วก็เคยยิงฟรีคิกเยอรมนี
0: ของโซเวียต
1: ไม่ใช่อันนี้ฮาริสโตสตอยคอฟนี่ก็บัลแกเรียเหมือนก
0: ัน บัลแกเรียครับ
1: แต่ผมจำไม่ได้ว่ายิงกี่ประตูตอนนั้นก็สุดจะลุ้นดาวซันโว
0: ครับเนี่ยคนบอกเบอร์บาตอฟมาเต็มเลยนะพี่ไม่แน่ใจว่ายิงปีไหนเหมือนกันบาตอฟ
1: น่าจะเป็นสตอยคอฟมากกว่ามั้ง
0: ครับผมตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะพี่บอล
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนู

0: กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกกัวครับ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ขาแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
0: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของไหนที่นายไลฟ์บนโลกช่วงรอบเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองนะพี่ก็อยู่กับผมเจมส์ธันวิศิลป์แล้วก็พี่บอลครับก็เดี๋ยวผมขอ PR แล้วก็เป็นกิจกรรมคำถามของเรานิดนึงครับกิจกรรมไหนที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลก2026ครับทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงตี2นะพี่ก็คือช่วงบรรยายเกมคู่แรกเนี่ยคำถามของวันนี้ครับในช่วงตี2เนี่ยถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
1: ขอยทีมประเทศ
0: ทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศอะไรก็ประเทศนี้เดี๋ยวผมใบ้ก็ในครั้งเนี้ยไม่ได้มาเล่นก็ใบ้แค่นี้ละกันครับผมก็ร่วมตอบคำถามได้ในช่วงบรรยายสดตี2ครับพี
1: ่
0: ครับผม
1: แต่กี้เดี๋ยวผมแก้นิดนึงนะครับตอนที่คุยกันถึงเรื่องดาวซันโบที่ว่ายิงกัน5ประตูในฟุตบอลในเกมเดียวนะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าใครนะ
0: โอเล็กซาเชนโก
1: ของรัสเซียที่ยิงชนะแคเมรูน 6-1 ปีนั้นเขาได้รางวัลดาวซันโบร่วมนะครับ
0: ครับ
1: กับทางด้านคริสตอฟกับทางด้านสตอยคอฟ
0: ครับผม
1: บัลแกเรีย6ประตูเท่ากันนะปีนั้นนะครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนเราจะไปรีวิวเนี่ยผมขอมาดูเรื่องของ Team of the Week ในแมตช์เดย์ที่2ของบอลโลกครั้งนี้กันละกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไล่ของเกมแมตช์เดย์แรกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออปต้าเพิ่งออกแมตช์เดย์ที่2มาประตูนี่ในสัปดาห์นี้เป็นอีลอยลูมพี่บอลของกุราซาวครับที่เซฟไป15ครั้งก็เป็นผู้สาวตัววัย40แล้วแล้วก็นาทีผ่านมาก็ฟอร์มดีส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นเดนเซลดูมฟี่จากเนเธอร์แลนด์แล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นคาริซาเดจากอิหร่านครับกับโกเมสของปารากวัย
1: ดูมฟี่นี่มีข่าวว่าจะไปแล้วมาดริดเนี่ย
0: ใช่ก็น่าจะใกล้ปิดดีลแล้วพี่นักว่าที่นักเตะใหม่ของมาดริดส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นแมนซ่าจากกาน่าที่เล่นกับอังกฤษเมื่อคืน
1: เล่นดีเล่นดี
0: ใช่ส่วนคู่กองกลางเนี่ยเป็นเวลตันแมคเคนนี่ของสหรัฐครับกับกานิชาก้าของสวิตเซอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีทั้งคู่ส่วนกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นมิเกลโอยาซาบาลที่ยิง2ประตู
1: คร
0: ับ นัดแรกเนี่ยจับบอลไม่ได้เลยในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกแต่เกมล่าสุดนี้ยิงเลยแล้วก็แอสซิสต์ด้วยส่วนปีกซ้ายเนี่ย

0: ตอนครับ
1: ก็เอเชียนอกจากเกาหลีใต้แล้วเนี่ยก็ยังมีกาตาร์ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เกาหลีใต้แล้วก็กาตาร์นะครับ
0: และก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าพี่บอลบรรยายกอล์ฟที่ค่ายเขียวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับบอกว่าเสียงหายก็ช่วงต้นรายการนี่เราเปิดเพลงนะพี่เสียงก็จะมิวไว้ก่อนก็เลยเสียงไม่มีในช่วงต้นรายการที่เข้าหลังเบรกแล้วก็บอกว่าเพลงม้าหุงข้าวพี่โจอี้โพสิตกับพันวรการนี้จะขอเพลงอะไรพี่จิ๋วนันโ
1: ต้เมื่อกี้เปิดเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยนะ
0: ไม่แน่ใจต้องถามพี่ไป
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่แล้วก็มีข้อความทาง Facebook ก็ทักทายเข้ามาแล้วก็ทายเข้ามานะพี่เรื่องทีมที่ไม่ได้ที่เราถามไปเมื่อกี
1: ้
0: อิตาลีเนี่ยยังไม่ถูกนะผมดูจากคำถามที่เขาเฉลยมาเนี่ยอิตาลียังไม่ถูก
1: อิตาลีหลัง196เขาก็ยังมีไปได้แชมป์โลกอะไรอีก
0: ครับผมยังไม่ใช่นะพี่อิตาลีแต่เดี๋ยวทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆก็เริ่มน่าจะเฉลยช่วงจบเกมคู่แรกครับเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของโปรแกรมก่อนที่เราจะรีวิวอีกสักรอบนะพี
1: ่
0: โปรแกรมคืนนี้ก็เกมฟุตบอลโลกจะเตะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มครับก็เริ่มตั้งแต่กลุ่ม B ในช่วงตี2เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาแล้วก็บอสเนียเฮอร์โกสวีนาครับเจอกาตาร์ส่วนตี5จะเป็นเกมในกลุ่ม C ครับสกอตแลนด์เจอบราซิลแล้วก็โมร็อกโกเจอเฮติส่วน8โมงเช้าเป็นเกมในกลุ่ม A ครับก็เช็กเกียเจอเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต
1: ้ก็เกมคู่เช็กเกียกับเม็กซิโกเนี่ยครับที่ทางโมโนแม็กซ์เขาจะให้ดูฟรีนะคร
0: ับ ครับผม
1: 8โมงเช้านะครับคู่เดียวในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ฟรีทีวี
0: เดี๋ยวผมไปดูเอาเริ่มที่คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาเลยไหมครับพี
1: ่
0: ก็แคนาดาเนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1นัดที่แล้วชนะกาตาร์มา 6-0 ครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย2เกมแรกก็ชนะ1เสมอ1เหมือนกันนัดแรกชนะบอสเนียมา 4-1 คู่เนี้ยเคยเจอกันครั้งเดียวเมื่อปี2022ในเกมอุ่นเครื่องแคนาดาชนะสวิตเซอร์แลนด์2 3-1 เลยก็พี่บอลคิดว่าไงครับคู่นี้
1: คู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหม
0: ครับผม
1: ก็แคนาดาเจ้าภาพสองชาติเขาการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางด้านของเม็กซิโกนะครับถ้าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้แชมป์กลุ่มเสมอก็น่าจะเพียงพอนะเพราะว่า head to head เนี่ยเขาเรียกว่าอะไร head to headเท่ากันแต่ประตูได้เสียเนี่ยแคนาดาได้เปรียบสวิตเซอร์แลนด์นะ
0: ครับผม
1: เสมอก็เพียงพอที่จะได้แชมป์กลุ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเล่นแบบระมัดระวังคู่นี้เนี่ยผมว่าสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่านะความรู้สึกส่วนตัวนะครับดูจากฟอร์มรายการเล่นที่ผ่านมาเชื่อว่าวันนี้สวิตเซอร์แลนด์น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าทางด้านแคนาดานะครับ
0: ครับผมก็ผมก็ว่าผมมองว่าแคนาดามีโอกาสอยู่นี่
1: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเจ้าภาพนะครับเห็นรายชื่อออกมาแล้วนี่ใช่ไหม
0: ครับผมไปดูนิดนึงรายชื่อ
1: ถ้าอันดับแรงกิ้งอ่ะสวิตเซอร์แลนด์อยู่อันดับ19นะครับแคนาดาอยู่อันดับที่30นะครับ
0: ก็รายชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูของสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ก็ประตูเป็นกิกอโกเบลครับแนวรับมีอาคันยี่ครับโรดิเกสแล้วก็มีเอลเลดี้เอลเวดี้นิโกเอลเวดี้ครับแล้วก็มีกองกลางมีกานิชาก้าอาจิบิงโซครับรวมถึงมาซิมบี้ที่เป็นดาวรุ่งในเกมที่แล้วเนี่ยฟอร์มดีมากหน้าเป้าเนี่ยเป็นบิสเอมโบโลกับรูเบนวากาสครับผมส่วนฝั่งแคนาดาเนี่ยก็ยังเป็นชุดจากตัวหลักจาก2เกมแรกนะพี่ก็มีเดเล็กคอนลิอุสแนวรับครับลิชี่อาลาเย่แล้วก็มีจอห์นสโตนครับกองกลางเนี่ยมีซาลิบาครับมีทางด้านของแนวรุกเป็นลาลินจอห์นเดวิชแล้วก็ทายอนบุชแนนครับผม
1: ก็เกมนี้ให้จับตาดูโยฮันมัมซัมบีนะคร
0: ับ
1: ด
0: า
1: ว
0: รุ่
1: งวัย20ปีผิวสีนะครับของสวิตเซอร์แลนด์เล่นอยู่กับไฟบวกนะครับก็ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยิงไปแล้ว2ประตูนะในเกมที่ถล่มบอสเนีย 4-1 นะครับถือว่าเป็นนักเตะที่น่ากลัวทีเดียวในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็แคนาดาถ้าจำกันได้เนี่ยสถิติของเขาในฟุตบอลโลกเนี่ยไม่เคยชนะใครจนกระทั่งมาชนะกาตาร์ 6-0 นะครับเป็นครั้งแรกของพวกเขาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถ้าพูดถึงประสิทธิภาพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยดูสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่าจริงๆแต่ว่าเจ้าภาพยังไงก็มีความได้เปรียบอยู
0: ่ครับผมก็น่าจะเป็นเจ้าภาพในวันนี้
1: ใช่แล้วเวลาเขาเล่นที่สนามเลยเนี่ยสนาม BC Place ใช่ไหมเมืองแวนคูเวอร์เนี่ยเขามีสถิติไล่พ่าย มา9นัดติดต่อ

0: ที่สนามแห่งนี้นะ
1: เล่นในบ้าน
0: เล่นในบ้านนะฮะนะอะไรเงี้ยลงเล่นรายการไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เคยแพ้มา9นัดติดต่อกันแล้วนะครับแต่อย่างเฮดทูเฮดที่เจอกันมาอย่างที่น้องเจมบอกไปนะว่าเคยเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์มาแล้วด้วยนะครับ3-1
1: ครับผมอ่ะส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันเนี่ยบอสเนียกับกาตาร์ครับก็จะเล่นเวลาเดียวกัน14:00กาตาร์เนี่ยเกมที่แล้วก็โดนเจ้าภาพมา6ลูกเลยส่วนเกมแรกเนี่ยตามตีเสมอสวิสช่วงท้ายเกมจบ 1-1 ส่วนบอสเนียเนี่ยเกมที่แล้วแพ้สวิสมา 4-1 ครับแล้วก็เกมแรกเนี่ยเสมอแคนาดา 1-1
0: คือคู่นี้มันไม่ควรจะต้องเสมอกันนะครับเพราะว่ามี1คะแนนเท่ากันเสมอก็มีทีมละ2ยังไงก็ไม่น่าจะเพียงพอโดยเฉพาะกาตาร์เนี่ยเสมอก็เป็นที่4ยังไงก็กลับบ้านแน่นอนแต่ถ้าชนะแล้วมีเป็น4คะแนนเนี่ยโอ้โหมีลุ้นทันทีเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ต้องแข่งกับบอสเนียนะครับซึ่งเอดินเชโกก็น่าจะมาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งสุดท้ายแล้วล่ะบอสอายุก็เยอะแล้วนะครับส่วนบอสเนียเนี่ยมาฟุตบอลโลกเป็นครั้งที่2ครั้งแรกตอนบราซิลปี2014ตอนนั้นสุดชนะเกมเดียวไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ตกรอบไปมาครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งครั้งเดียวที่เขาจะผ่านเข้ารอบได้ต้องชนะกาตาร์นะครับแล้วก็ถ้าเอาประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าบอสเนียดีกว่านะครับดีกว่าน่าจะเบียดชนะกาตาร์ได้นะวันนี
1: ้ครับผมแต่ว่าสถิติที่เจอกันมานี่ก็แต่ว่าเจอกันนานมากแล้วก็เป็นปี2010เนี่ยกาตาร์เสมอกับบอสเนีย 1-1 แล้วก็ปี2000เนี่ยกาตาร์ชนะ 2-0 แต่ว่ามันก็นานมากอ่ะนะก็เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อ
0: กาตาร์นี่ก็ต้องอย่างที่บอกไปพอนัดแรกไปเสียนักเตะ2คนด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: แกนหลักเนี่ยก็ติดโทษแบน
1: ครับผมก็วันนี้บอสเนียเนี่ยตัวหลักๆอย่างโคราฟินักยังลงครับนิโคลัสกาติกกองหลังแล้วก็อีวานเบสิกครับหน้าเป้าเป็นเอดินเชโกก็ยังลงตัวจริงรวมถึงเอมิดินดิเมโลวิชนะพี่ก็ยังลงสนามเป็นตัวจริงครับส่วนทางฝั่งกาตาร์เนี่ยก็แกนหลักก็ยังมีอาคามาฟิปที่ยังลงสนามรวมถึงฮัสซานเอาเฮดอสกัปตันทีมด้วยแต่ว่าไม่มีมูฮานันทางด้านของอโมเซอาลีนะพี่กองหน้าที่เป็นตัวเก่งไม่ได้ลงวันนี้เป็นสำรองไปครับผมเดี๋ยวไปที่กลุ่ม B ต่อเกมสกอตแลนด์กับบราซิลก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่คนน่าจะรอดูคืนนี้สกอตแลนด์นี่นัดแรกนี่ชนะแต่ว่าเกมที่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ก็ชนะ1แพ้1สกอตแลนด์มีอยู่3คะแนนแล้ววันนี้ต้องไปเจอกับบราซิลซึ่งสถิติเจอกันมา10ครั้งเจอกันในฟุตบอลโลกก็บ่อยนะ
1: ใช่
0: คือเป็นไม้เบื่อไม้เบากันเลยแต่ก็สกอตแลนด์ไม่เคยชนะนะ
1: ก็เจอกันในบอลโลก4ครั้งนะพี
0: ่ปีหรือ5ครั้งนี่แหละ
1: 74 82 90แล้วก็ครั้งล่าสุดคือปี98ที่ฝรั่งเศสบราซิลก็เก็บหมดเลยมีเกมแรกที่เจอกันในปี74เนี่ยที่เยอรมันก็เสมอ 0-0
0: ก็เจอกันมารวมทั้งหมด10ครั้งเนี่ยสกอตแลนด์แพ้ไปถึง8เสมอ2นะครับไม่เคยชนะก็ดูแล้วบราซิลมันดูดีกว่าแหละนะครับแล้วก็แต่อย่างที่บอกไปว่าพบกลุ่มมันสายประกบไปแล้วเนี่ย
1: มัน
0: เห็นภาพไงว่าแชมป์กลุ่มนี้มันมีโอกาสจะไปเจอใครที่2กลุ่มนี้จะมีโอกาสไปเจอใครนะครับซึ่งแชมป์กลุ่มนี้จะว่าไปก็ไม่ค่อยดีนะมันมีโอกาสไปเจอพวกญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์อะไรพวกน
1: ี้แล้วบราซิลเพิ่งแพ้ญี่ปุ่นมาด้วยเมื่อช่วงอุ่นเครื่อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ก็มันเป็นภาพที่เพราะว่าบราซิล4คะแนนผมว่ายังไงก็น่าจะเข้ารอบแล้วประตูได้เสียเขายังบวก3อยู่ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เนี่ยต่างกับสกอตแลนด์นะสกอตแลนด์ผมยังมองว่าควรจะต้องมีใหญ่อีกอย่างน้อย1คะแนน
1: ใช่
0: 3คะแนนมันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ถ้า4คะแนนเนี่ยโอกาสเป็นที่3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ยเป็นไปได้สูง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอตแลนด์ก็ต้องพยายามมีคะแนนให้ได้จากเกมนี้เหมือนกันนะ
1: ก็ผมก็มองว่าสกอตแลนด์น่าจะเสมอได้นะพี่บอลวันนี
0: ้มันก็มีโอกาสมีมุมเสมอหรือว่าดีไม่ดีอาจจะชนะเลยก็ได้เพราะว่าไอ้ที่สถิติที่บอกมาไม่เคยชนะนู่นชนะนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละ
1: ใช่ครับผมก็มองไปทางเดียวกันส่วนอีกคู่ในกลุ่มนี้เป็นโมร็อกโกเจอกับเฮติครับเฮติก็แพ้มา2เกมรวดเลยยิงประตูยังไม่ได้ด้วย ก็แพ้สกอตแลนด์ 1-0 แล้วก็แพ้บราซิล 3-0
0: คำถามไม่น่าจะว่าชนะหรือไม่ชนะมันถามว่ามันควรจะยิงกี่มันจะชนะกี่ลูกอะไรประมาณเน
1: ี่
0: ยจะถึง3มั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮติเนี่ยคือวันที่แพ้โมร็อกโก 0-1 วันที่แพ้บราซิล 0-3 เนี่ยแล้ว ก็ไม่ได้แทบงูหัวอะไรนะก็คือมันไม่สามารถเล่นอย่างอื่นได้แต่พอตอนนี้พอมันตกรอบไปแล้วเดาใจไม่ออกอยากจะคือบางทีมเนี่ยมาเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะมีประตูกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะไม่อยากแพ้เกมศูนย์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่นยิ่งเล่นยิ่งโดนก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ครับ
0: คือจะเอาประตูเขาแต่บางทีก็ต้องแลกกับอะไรกลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้คาดเดายากนะแต่ผมเชื่อว่าโมร็อกโกชนะแน่แหละแต่ไม่รู้จะยิงขาดลอยขนาดไหนนะคร
1: ับครับผมโมร็อกโกนี่ใน90นาทีไม่แพ้มา10นัดติดแล้วนะพี่เพราะว่าในรอบรอง AFC Cup of Nations ก็เสมอ
0: แรงกิ้งฟีฟ่าก็อยู่ท็อป10ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายคือทุกอย่างมันดูแล้วโมร็อกโกมันแข็งแกร่งจริงชุดนี้นะดูแล้วมันเหนือกว่าเฮติค่อนข้างเยอะแหละนะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมว่าน่าจะยิงทะลุนะผมว่าน่าจะยิงถึง
1: ใช่ใช่จริงๆโมร็อกโกนี่แพ้เกมหนึ่งก็คือเกมนัดชิงแต่ว่าล่าสุดปรับเป็นแพ้ฟาวล์ก็เลยขึ้นว่าสี่ตีชนะมารวดแต่จริงมีแพ้ไปนัดหนึ่ง
0: นัดชิงแอฟริกันเนชั่นคัพใช่ไหม
1: ครับผมก็ดูแล้วโมร็อกโกน่าจะผ่านได้มั้ยคู่นี
0: ้โอ้ผ่านแน่ๆแล้วคือถ้าชนะแล้วยิงได้เยอะด้วยเนี่ยมีโอกาสแซงบราซิลกรณีที่บราซิลเฉือนชนะหรือเสมอกับสกอตแลนด์นะแต่ว่าผมอย่างที่บอกไปแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยนะคุณเจมส
1: ์ครับผม
0: เดี๋ยวนะรองแชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม C เนี่ยมันจะไปไขว้เจอกับกลุ่มของเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เออนั่นน่ะมันคือมันหนักพอกันอ่ะคือรองแชมป์กลุ่ม C มันต้องไปเจอแชมป์กลุ่ม F ซึ่งมันอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วอีกกลุ่มแชมป์กลุ่ม C มันก็จะไปเจอ
1: รองแชมป์กลุ่ม F
0: ไ
1: ขว้กัน
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันโหดร้ายไง
1: ใช่
0: มันเห็นภาพเลยว่ากลุ่มเนี้ยเผลอๆดีไม่ดีขอเป็นที่3ไปเลย
1: ที่3ก็อาจจะไปเจองานยากง่ายกว่าเจอกลุ่มญี่ปุ่น
0: แล้วถ้าบราซิลอยากเป็นที่3ง่ายมากเลยนะแพ้สกอตแลนด์
1: ใช่
0: เป็นที่3เลย
1: ครับผมไม่ต้องลุ้นว่าจะตกว่า4แต้มน่าจะพอ
0: แพ้เป็นที่3เลย
1: แล้วประตูก็ตุนไว้เยอะด้วยก็มีโอกาสครับผมอ่ะกลุ่มนี้ก็ดูแล้วบราซิลโมร็อกโกไม่น่าพลาดครับแล้วก็ไปกลุ่มช่วงเช้าเลยครับก็เป็นเกมในกลุ่ม A เขาเอากลุ่ม A มาเตะตอนเช้าเลยพี่เตะกลุ่ม B ก่อน
0: คร
1: ับ กลุ่ม A เนี่ยมีเช็กเกียครับเกมละเกมนี้จะเจอกับเม็กซิโกครับเม็กซิโกก็ชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบไปแล้วส่วนเช็กเกียเนี่ยนัดแรกแพ้มาแพ้เกาหลีใต้ 2-1 ส่วนนัดที่แล้วเนี่ยจะชนะอยู่แล้วโดนแอฟริกาตีเสมอช่วงท้ายเกม
0: ก็เช็คเนี่ยก็น่าเสียดายนะโอกาสอยู่แค่เอื้อมนะครับพอเสมอมาต้องมาเหนื่อยนัดสุดท้ายแล้วเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกแต่โชคดีตรงที่ว่าเม็กซิโกเขาเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนละไม่ว่าผลจ่อมาวันแบบไหนก็ตามนะครับเช็กก็จะเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนก็เลยทำให้เช็กอาจจะได้เปรียบตรงนี้แหละเพราะว่าเม็กซิโกผมเชื่อว่ายังไงวันนี้ส่งสำรองชุดแบบชุดเล็กลงมาเลยอ่ะ
1: ส่งมาเล่นบอลโลกหน่อย
0: คือต้องเก็บตัวหลักเอาไว้นะครับไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะมันเป็นแชมป์กลุ่มแล้วขณะที่เช็กอ่ะยังไงต้องชนะสถานเดียวเสมอก็ไม่พอนะเสมอมี2คะแนนดูแล้วไม่พอนะครับ
1: ใช่ครับก็จริงๆนะที่แล้วจะช้าอยู่แล้วนะพี่
0: ใช่
1: ก็ไปเสมอแอฟริกาใต้ส่วนเกมแรกก็นำเกาหลีใต้ก่อนก็โดนแซงใช่เช็คชุดนี้ก็โหมีพาติกชิกมีโทมัสซูเช็คถ้าแต่ก่อนเนี่ยย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยนักเตะระดับโลกนะพี่พาวิลเนตเวตพวกนั้น
0: ใช่
1: ยุคสมัยช่วงยูโร2004เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วแล้วก็
0: เช็คนะครับเจอกับเม็กซิโกที่ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับส่วนคู่แอฟริกาใต้กับเกาหลีใต้เนี่ยคู่นี้น่าสนใจตรงที่ว่าแอฟริกาใต้ถ้าชนะได้โอกาสเข้ารอบเนี่ยสูงมากๆ
1: คร
0: ับ คือจะแซงหน้าเกาหลีใต้ขึ้นไปจะจบที่2หรือที่3ยังไม่รู้นะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าจะแซงหน้าเกาหลีใต้ทันทีถ้าแอฟริกาใต้เกิดชนะเกาหลีใต้ขึ้นมา
1: แล้วเกาหลีใต้ถ้าแพ้เนี่ย3แต้มประตูได้เสียจะติดลบด้วย
0: แล้วถ้าเกิดทางเช็คเกิดชนะเม็กซิโกด้วยเนี่ยเกาหลีใต้จะจบเป็นอันดับบ๊วยของกลุ่มตกรอบทันทีนะที่3ก็ไม่ได้ลุ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้วันนี้ห้ามแพ้เด็ดขาดถ้าอยากลุ้นเข้ารอบนะ
1: คือ
0: เงื่อนไขเดียวของเกาหลีใต้เสมอก็เข้ารอบอ่ะผมดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเล่นโอ้โหต้องระมัดระวังอย่างมาก
1: ก็คู่นี้นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะพี่แอฟริกาใต้เกาหลีใต้เนี่ย
0: ไม่เคยเจอกัน
1: ใช่ครับก็เกาหลีใต้ช่วงหลังฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่5เกมหลังก็ชนะแค่3เกมและเกมล่าสุดก็แพ้เม็กซิโกส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยช่วงอุ่นเครื่องนี้ไม่ดีเลยครับรวมถึงในช่วง2เกมแรกด้วย ก็ดูแล้วเกาหลีใต้ไม่น่าพลาดนะพี่วันนี
0: ้โอ้บอกยากเลยทีนี้คือ

0: ผมก็กลัวเหมือนกันนะแอฟริกาใต้ไม่ค่อยไม่จริงผมไม่ค่อยได้ดูนะแอฟริกาใต
1: ้
0: แต่ดูจากฟองของเกาหลีใต้ช่วงหลังมันเล่นแบบแปลกๆไงมันเล่นแล้วดูแบบโอ้โหมันไม่ไหลลื่นมันไม่เหมือนญี่ปุ่นอ่ะดูญี่ปุ่นเล่นแล้วรู้สึกเออทีมนี้มันมีอนาคตแต่ดูเกาหลีใต้แล้วดูว่ามันดูแล้วแบบมันต้องหวังอะไรพึ่งนู่นพึ่งนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เกาหลีใต้ก็นักเตะชุดนี้ก็เล่นอยู่ในยุโรปแต่อาจจะไม่ใช่ลีกใหญ่นะพี่แล้วก็มีนักเตะในประเทศปะปนไปด้วยต่างกับญี่ปุ่นที่ช่วงหลังเนี่ยโหนักเตะเล่นในลีกระดับท็อปเกือบทุกคนเลยนับวันนี้มาตรฐานญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่ยิ่งฉีกออกไปแล้วพี่ญี่ปุ่นนี้ไประดับท็อป10อ่ะท็อป20ของโลกแล้ว
0: ใช่นักเตะเขาเอ็กซ์พอร์ตไปเล่นในยุโรปเป็น100คนน่ะนะครับแล้วก็ไม่ใช่เล่นในลีกรองอย่างเดียวไปเล่นอยู่ในทั้งลีกใหญ่ยุโรปเกือบทุกประเทศนะครับ
1: ครับผมก็อย่างเกาหลีชุดนี้จะมีตัวหลักๆเนี่ยมีอีคังอินจากปารีสแล้วก็ฟองคันมินที่ไปเล่นกับลอสแองเจลิสแล้ว
0: คร
1: ับ น้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างกวางอีชานที่เล่นกับวูฟแล้วก็มีปาร์คซึงโฮที่เล่นกับเบอร์มิงแฮมก็เป็นในแชมเปี้ยนชิพนะพี
0: ่
1: รวมถึงน้องนั้นก็เป็นนักเตะในเกาหลีหมดเลยคิมินแจนี่เล่นด้วยใช่ติดทีมชุดนี้ด้วยจากไบเยอร์มิวนิก
0: คร
1: ับ ครับผมผมว่าเกมนี้ก็เกาหลีน่าจะเฉือนได
0: ้คืออย่าแพ้อ
1: ย่าแพ้พอใช่ๆครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับ6คู่ที่จะเตะในช่วงตั้งแต่ตี2ถึงช่วงเช้าวันนี้เลย
0: ครับ
1: เป็นเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม A B C นะพี
0: ่
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าคนเสื้อขาวเอามาอ๋อเขาบอกว่าให้ผมเอาเสียงเข้าไปใกล้ๆไมค์กว่านี้ครับเพราะหมายถึงว่าต้องฟังชัดเสียงกลางวันดีน่าจะหมายถึงว่าผมเสียงน่าจะดังไปนะพี่
0: อ๋ออยู่ใกล้ไมค์ไป
1: อยู่ใกล้ไมค์ไปอ่ะแล้วก็บอกว่าเพลงม่องข้าวนี่เราพูดไปแล้วนะพี่เมื่อกี้พี่โจอี้กับพี่พันวรการใช่ไหมครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์ผ้าพันคอครับอันนี้หมายถึงอะไรผมไม่แน่ใจนี่จากคุณจอมพล
0: อ๋อส่งสติกเกอร์มาหรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นภาพมันก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาส่งสติกเกอร์มา
1: ครับผม
0: ข้อความทาง Facebook นะครับก็สาบซนคนเปิ่นใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่บอลน้องเจมส์มาเจอพี่บอลเลยมาทักทายสบายดีนะคะ
1: ครับ
0: สบายดีครับคุณวีรศักดิ์นะครับสวัสดีครับกรีดยางอ๋อนี่ที่น้องเจมบอกไปแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: ข้อความทาง Facebook มีอีกไหม
1: ข้อความทาง Facebook
0: อ๋อนี่เขาทายผลมาทายคำถามมาตอบคำถามที่ถามไปแล้วคุณเจมบอกว่าอิตาลียังไม่ถูกนะ
1: ยังไม่ถูกเดนมาร์กก็มาเยอะนะพี่แต่เดนมาร์กยังไม่ถูก
0: เดนมาร์กยังไม่ถูก
1: เดี๋ยวผมดูคำเฉลยก่อนยังไม่ใช่ทั้งอิตาลีทั้งเดนมาร์กอ่ะส่งเข้ามาตอบคำถามกันได้เรื่อยๆนะพี่จนถึงช่วงจบคู่แรกเลย
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวผมย้ำคำถามอีกรอบนึงคำถามถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966เนี่ยประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดครับ
0: ฟังคำถามดีไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยนะไม่ใช่ว่าไม่เคยกลับมาเล่นฟุตบอลโลกอีกเลย
1: ใช่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าคำถามนี้ตรงกับที่เขาตั้งมาหรือเปล่านะพี่เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าตรงไหม1966โอ้โหแต่ว่าที่ตอบมายังไม่ถูกเลยนะครับอิตาลีกับทางด้านของเดนมาร์กเนี่ยใช่เป็นทีมที่เข้ารอบ8ทีมในบอลโลก1966แล้วก็ยังไม่เคยกลับมาในรอบนี้ได้อีกเลยนะพี
0: ่
1: ใบอีกนิดนึงน่าจะเป็นประเทศแถวยุโรปกลางแล้วกันให้มันแคบๆลง
0: ครับ
1: ครับผมประมาณนี้ครับนะข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube ครับผม
0: ก็อีกประมาณ20ไม่ถึงประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับค
1: ู
0: ่แรกตอนนี้ก็ลงสนามมาวอร์มกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าคุณสนกับคุณคมเขาจะเลือกท่าคู่ไหนแต่น่าจะเป็นแคนาดา
1: ใช่น่าจะเป็นคู่แคนาดาครับ
0: น่าจะเป็นคู่นี้นะเพราะว่ามันดูได้คู่เดียวใช่ไหม
1: ใช่
0: ส่วนคู่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนคู่บอสเนียกาตาเนี่ยอาจจะต้องมันรู้จะตามผลทั้ง
1: เดี๋ยวน่าจะตามผลไปเพราะว่าเราน่าจะติดตามเกมคู่หลักก็คือคู่แคนาดาใช่ตอนนี้ก็นักเตะลงมาวอร์มแล้วนะพี
0: ่ถือว่าเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันนะสวิตเซอร์แลนด์ชนะก็เป็นแชมป์กลุ่ม
1: ครับ
0: สวิต

0: แลนด์ถ้าเสมอเนี่ยจะเป็นแคนาดานะ head to head เข้ากันแต่ว่าประตูได้เสียแคนาดาก็ตุนมาเยอะกว่านะครับ
1: ครับผมแคนาดานี่เดี๋ยวผมดูนิดนึงจริงๆแคนาดานี่บอลหญิงเก่งใช่ไหมพี
0: ่ก็เก่งระดับยังไม่เท่าสหรัฐอเมริกานะแต่ก็เก่งนะครับผู้หญิงเนี่ยมันจะมันค่อยๆเขาเรียกว่าค่อนข้างเป็นก็วีดนตีมันหมุนๆไปอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอเมริกาเก่งบางช่วงก็เป็นบราซิลบางช่วงก็ญี่ปุ่นบางช่วงก็จีนบางช่วงก็เกาหลีเหนืออะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: จะเป็นก็วีดนตีนะครับ
1: ครับ
0: แต่ยุโรปเนี่ยมันจะมีช่วงที่อังกฤษขึ้นมาพลิกๆก็มีนะ
1: ตอนคว้าแชมป์ยุโรไอ้เมื่อครั้งที่แล้วครั้งก่อนก็ทีมชาติแคนาดาเนี่ยบอลโลกเนี่ยเคยมาเล่นก่อนหน้านี้ก็2ครั้งครับปี86ที่เม็กซิโกก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ปี2022ที่กาตาร์ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วปี2022เนี่ยแต้มโดยรวมจาก32ทีมเนี่ยแคนาดาจบอันดับ31นะพี่ก็คือแพ้รวดเลย
0: คือไม่เคยชนะก็ไม่เคยชนะใครมาก่อนหน้านี้จนกระทั่งมาชนะกาตาร์เนี่ย
1: ใช่ก็ปี86ก็ไม่ชนะเลยเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้ดูแล้วก็น่าจะผ่านรอบนี้ได้รอบแบ่งกลุ่มแล้วรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเจอใครเดี๋ยวว่าทีแต่ว่าถ้าเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยจะได้เล่นที่แคนาดาต่อ
0: ก็เนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ทางแคนาดาจะได้เข้าสู่รอบน็อกเอาท์แล้วแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม A ใช่ไหมเอ้ยอันนี้กลุ่มอะไรนะแคนาดาก
1: ลุ่ม B ครับพี่
0: กลุ่ม B นะกลุ่ม B จะไปเจอเดี๋ยวนะผมดูก่อนอันนี้มันน่าสนใจเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยมันต้องใช้ยุทธวิธีในการที่ว่าบางทีเขาก็ต้องมีแผนการในอนาคตล่วงหน้าว่าเฮ้ยถ้าเกิดจบอันดับที่2ที่3มันจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: คาดการถึงอนาคตกันเลยนะครับ
1: ก็แคนาดาเนี่ยถ้าจบแชมป์กลุ่มจะเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อครับเจอกับอันดับ3ที่ดีสุดจากกลุ่ม E F G I แล้วก็ J
0: อันนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีแชมป์กลุ่ม B นะ
1: ใช่
0: แล้วก็มองไปในข้างหน้าแชมป์กลุ่ม B ถ้าผ่านรอบ32ทีมจะไปเจอแชมป์กลุ่ม Kนะครับกลุ่ม K นี่เป็นใครอ่ะปึ๊บ
1: กลุ่ม K นี่กลุ่มโปรตุเกสนะพี่อ้าไม่ใช่กลุ่ม K นี่อ่ะเป็นโปรตุเกส
0: โคลอมเบียโอ้โ
1: หหนักมากไม่โปรตุเกสก็โคลอมเบียดูแล้ว
0: แคนาดาผมว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายไปไกลมากหรอกผมก็เชื่อว่าโอ้เขาล้อมเอานี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันนึงละ
1: ใช่ครับแต่ว่าข้อดีของการได้แชมป์กลุ่มเนี่ยถ้าแคนาดาได้แชมป์กลุ่มเนี่ยรอบหน้าได้เล่นในบ้านแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้เกมรอบ16ทีมก็ยังได้เล่นที่แวนคูเวอร์ต่อนะพี่ก็เล่นต่อหน้าแฟนบอลยังไงก็ได้เปรียบ
0: แล้วเจอที่3ของกลุ่มอื่นด้วยนะก็อาจจะเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สวิตเซอร์แลนด์เอาจริงแน่
1: ใช่
0: อยากแย่งความได้เปรียบตรงนี้นะแล้วดูเส้นทางอะไรต่างๆแล้วเอ้ยมาตรงนี้ก็โอเคเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะมันไม่ต้องไปเจอกับอะไรที่มันหนักกว่านี้นะครับ
1: ครับผมไม่ต้องเดินทางด้วยอยู่แคนาดาต่อเลยแล้วก็ตอบว่าเนเธอร์แลนด์มาก็ยังไม่ถูกเลยเนเธอร์แลนด์นี่2010ก็เข้ารอบชิงยังไม่ถูกครับแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าชบาแก้วไปบอลหญิงโลกแค่2ครั้งครับอยากเห็นไปอีกทีมชาติไทยชุด
0: อ๋อใช่เคยไปฟุตบอลโลก2ครั้งนะฟุตบอลหญิงเรานะครับ
1: ใช่ครับ
0: คือเกือบมีอยู่เกมนึงเกือบจะที่มันเคยนำด้วยนะเดี๋ยวรว
1: น
0: ฟุตบอล
1: เหมือนจะชนะด้วย
0: แคนาดาไหมเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้ว่าที่ไหน
1: เหมือนจะชนะกาตาร์กาหน้าเกมนึงนะพี่เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนใช่แต่ว่าครั้งล่าสุดที่เราไปก็เล่นที่แคนาดาไงพี่เจอกับสวีเดนที่เรายิงได้ด้วย
0: แคนาดา
1: อืมใช่
0: สองสมัยที่แคนาดาแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะครับสองสมัยติดเลยนะครับ
1: ที่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเราน่าจะชนะได้ด้วยนะพี
0: ่เดี๋ยวไปดูก่อนผลงานชบาแก้วใช่ไหมเขาเรียกชบาแก้ว
1: ใช่ครับชบาแก้วถ้าเป็นทีมผู้หญิง
0: ไปบอลโลกปี2015ที่แคนาดาแล้วก็2019ที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายว่าจะไปที่บราซิลในปีหน้าแต่ตอนนี้ไม่แต่เราไม่มีโอกาสนี่เราตกรอบแล้วนี่นะหรือว่าย
1: ังไม่น่าจะตกรอบไปแล้วพี่เพราะ
0: ผมรู้สึก
1: ไต่ปีหน้าแล้ว2,000
0: เอาชนะ
1: อะไร
0: ชบาแก้วเคยชนะใครในบอลโลกไหมเดี๋ยวไปดูกัน
1: 2010น่าจะเป็นปี2015ครับที่เราไป
0: ใช่ที่แคนาดา
1: ใช่แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงโหชนะเกมไอวอรี่โค้ดครับ ในนัดที่2รอบแบ่งกลุ่ม
0: 3-2
1: ใช่ตอนนั้นเราอยู่กลุ่ม B กับเยอรมันนอร์เวย์แล้วก็ไอวอรี่โคสต์เกมแรกเนี่ยเราแพ้นอร์เวย์4-0ครับเกมที่2เรามาชนะไอวอรี่โคสต์ผมจำได้เพราะว่าเกมนี้ตอนนั้นผมเรียนมหาลัยพี่บอลแล้วตอนขับรถไปโรงเรียนไปเรียนมหาลัยเนี่ยป๋าแป๊ะภาคอยู่ จำได้เลย Morning Talk ป๋าดีใจเลยตอนไทยยิงนำเนี่ยจำได้แล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเราแพ้เยอรมัน4-0
0: เพราะฉะนั้นเราเคยมีชัยชนะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วจากชบาแก้วนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ที่ชนะไอวอรี่โคสต์3-2วันนั้นอรไทยศรีมณียิง2ประตูธนีการแดงดาอันนี้น้องสาวของ
1: พี่มุ้ย
0: ยิง1ประตูด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็ที่ฝรั่งเศส2019เนี่ยเราแพ้ทั้ง3เกมนะโดยเฉพาะเกมที่แพ้สหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นซึ่งจะเป็นสถิติแหละ0-13เป็นสถิติที่ห่างขาดร้อยที่สุดนะครับก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็แพ้สวีเดน1-5แล้วก็แพ้ชิลี0-2แต่อย่างน้อยการชนะสังเงินนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ยิงได้1ประตู
1: ใช่ผมจำได้จังหวะที่เรายิงสวีเดนนี่ตอนนั้นมาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมก็โหน้ำตาไหลเลยว่าสวีเดนเป็นทีมระดับท็อปในฝั่งผู้หญิงนะพี่แล้วเรายิงประตูเขาได้ตอนนั้น
0: สรุปแล้วเราไปแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหญิงนะ2ครั้ง2015-2019 6แมตช์ชนะ1แพ้5นะครับ
1: ครับผม
0: ยิงได้4ประตูแล้วก็เสียไป30นะคร
1: ับ ใช่ส่วน2027นี้เราตกรอบคัดเลือกไปแล้วเพราะว่า6ทีมจากเอเชียที่ได้ไปเนี่ยมีออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์อู้เกาหลีเหนือผมบอกให้จับตาเลย
1: ใช
0: ่คือวิ่งฟิตจริง
1: ๆครับ
0: ฟิตมาก
1: ก็แชมป์โลก U17 นะพี่บอลหญิงเนี่ยแล้วล่าสุดก็ไม่ได้แชมป์ U20 ชิงแชมป์เอเชียที่บ้านเราชนะแบบโอ้โหชนะขาดแทบทุกทีมขนาดญี่ปุ่นยังชนะเลย
0: จีนยังสู้ไม่ได้อะ
1: ถูกต้องเก่งมาก
0: เกาหลีเหนือนี่น่ากลัวนะ
1: เป็นประเทศที่แปลกนะพี่ประเทศปิดแต่ว่าเล่นกีฬาเก่ง
0: ใช่
1: เล่นฟุตบอลเก่งเราเจอไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเราสู้ไม่ค่อยได้
0: แล้วเขาเป็นพวกเก็บตัวไงอย่างไปเวลาไปแข่งโอลิมปิกอย่างยกน้ำหนักนะไม่เคยไปตะเวนแข่งระดับนานาชาติเยอะแยะหรอกไปแค่ไปทีใหญ่ๆอย่างเช่นไปโผล่ทีโอลิมปิกแล้วก็ไปคว้าเหรียญทองเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับเขาบอกว่าให้ผมทวนคำถามอีกรอบนึงเดี๋ยวผมลองทวนคำถามให้อีกรอบนึงครับคำถามว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้ลองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมาในรอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดคำถามคือทีมเนี้ยเคยเข้ารอบบอลโลกรอบ8ทีมเนี่ยเมื่อปี1966แต่หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยทีมนี้ไม่เคยกลับมารอบ8ทีมสุดท้ายในบอลโลกได้อีกเลย
0: รอบ8หรือรอบ4
1: รอบ8ทีมรอบก่อนรองชนะเลิศครับตอบกีดมานี่ก็ยังไม่ถูกนะพี่แล้วก็มีข้อความทักทายเข้ามาทาง Facebook พี่เมทินเนี่ยพี่เมทินนี่ทำงานอยู่ที่อสมทบอกว่าเจมคนละเล่มมั้ยกลางวันเนี่ยพี่เมทินจะเดินมาแล้วถามว่าคนละเล่มไหมผมก็ถามมีหรอเอาปากหนังสือเขาชอบเล่นมุกครับผม
0: คนละเล่มไหม
1: คนละเล่มไหมแล้วก็บอกว่าคุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทักทายเข้ามาครับผมทวนคำถามนี้ผมทวนให้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบหนึ่งคำถามก็ตอบกันได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยจนจบเกมคู่แรก
0: เออผมเห็นมีคนทายถูก
1: ไหมใช่มีคนได้ถูกแล้วพี
0: ่
1: อาจจะเราไม่บอกแล้วกันแต่อิตาลีเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ข้อความทั้ง SMS บอกว่าผมว่าบราซิลชนะอาจจะตบเจแปนครับจากคุณบอลสาริกา
0: อะไรนะ
1: บราซิลเนี่ยจะชนะเจแปนครับผมบอก
0: หมายถึงรอบไหนอ่ะ
1: ถ้าสมมติเจอกันในรอบหน้า
0: อ๋อถ้าไปเจอกันในรอบ32ทีมซึ่งก็มีโอกาสอย่างที่บอกว่ากลุ่ม2กลุ่มนี้มันจะไขว้เจอกันแชมป์เจอกับรองแชมป์ใช่ไห
1: ม
0: ทั้ง2คู่เลยนะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบราซิลจบเป็นแชมป์กลุ่มมันจะมีโอกาสไปเจอที่2ซึ่งอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงบราซิลจบเป็นที่3ไปเลยหนีไปเลย
1: ใช่ใช
0: ่เส้นทางอาจจะดีกว่าก็ได
1: ้ครับผมญี่ปุ่นนี่พูดถึงญี่ปุ่นพี่บอลคิดว่าญี่ปุ่นจะไปได้ไกลไหมพี่บอล
0: ไปได้ไกลไปได้ไกลเพราะว่าโอ้บราซิลก็ตกมาแล้ว
1: อังกฤษก็ชนะมาแล้วแล้วช่วงหลังเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะชอบเรียกทีมใหญ่ไปเล่นอุ่นเครื่องที่บ้านแล้วก็เก็บแต้มชิวๆเลยนะพี
0: ่เขามีระบบมีระเบียบเล่นแบบมีวินัยนะครับแล้วก็เขาผมยังรู้สึกว่าอาจจะไม่ถึงแชมป์โลกครั้งนี้นะแต่อนาคตผมว่าน่าจะมีโอกาสเป็นทีมเอเชียที่น่ากลัวที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะแบบอาจจะยังเป็นรองพวกซาอุอะไรพวกอิหร่านอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าเขาแซงไปเยอะแล้ว
1: ใช่ในเอเชียแต่ว่า มาตรฐาน

0: ในฟุตบอลโลกเนี่ยสูงแต่แชมป์เอเชียญี่ปุ่นก็ไม่ได้มานานแล้วนะพี่แต่เดี๋ยวเอเชียนคัพเดี๋ยวเราจะเจอเขาด้วย
1: เพราะญี่ปุ่นอ่ะปกติเขาไม่ได้ส่งชุดใหญ่ตลอดเวลานะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: เออมันเขาตอนแข่งเอเชียนเกมเนี่ยบางทีเขาส่งจุดยู23ไป
0: ใช่ก็ส่งเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะส่งยู21เพื่อว่าอีก2ปีได้เป็นโอลิมปิกพอดี23พอดี
1: ผมยังจำได้ตอนที่เราเป็นเจ้าภาพปี1998ใช่ไหมที่เอเชียนเกมที่ตอนนั้นยังใช้ชุดใหญ่เราใช้ชุดใหญ่เลยญ
0: ี
1: ่ปุ่นส่งเด็กมาเลย
0: ใช่ใช่
1: ส่งเด็กมาเลยแล้วเราก็ไปเข้าถึงรอบอะไรรอบรองชนะเลิศ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะรอบ8ทีมที่ไปชนะเกาหลีใต
0: ้อืมก็เขาก็วางแผนเป็นระบบนะพี่เพื่อที่ว่ามันจะได้ต่อยอดพอดียู21อ่ะสมมติยู23ปีนี้ใช้ยู21เดี๋ยวอีก2ปีจะโอลิมปิกอย่างฟุตบอลโลกก็ใช้ชุดใหญ่ถ้าเป็นบอลในเอเชียบอลในเอเชียตลอดชีวิตเขาเล่นกับพวกเกาหลีใต้ก็จะเป็นนักเตะในประเทศอะไรพวกนี้มันก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าญี่ปุ่นไม่เคยผ่านรอบ16ทีมในที่บอลโลก
1: ใช่เข้าใจเข้าใจแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีแหละนะเชื่อว่าแต่ครั้งนี้ผมยังเชื่อว่าไปไม่ถึงนะคิดว่าแต่ว่าก็อยากไปให้ไปแบบอย่างน้อยสัก8ทีมอ่ะ
0: อืมใช่ครับญี่ปุ่นก็ตั้งแต่มาบอลโลกปี98นี่ก็มาติดต่อกันเลยผลงานดีสุดก็คือเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย2ครั้งหลังสุด2018 2022เนี่ยก็รอบ16ทีมสุดท้าย
1: เออครั้งที่แล้วเราแพ้ใคร
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเดี๋ยวเบลเยียมที่2018นะพี่ตอนที่แพ้เบลเยียมเนี่ยแต่2022เนี่ยเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงแต่รอบที่แล้วเนี่ยรอบแรกเขาอยู่กับเยอรมันกับสเปนแล้วก็ชนะทั้ง2ทีมเลย
1: ชนะทั้งเยอรมัน
0: ส่วนรอบ16ทีมเนี่ยไปแพ้โครเอเชียในช่วงโดนจุดโทษนะพี
1: ่
0: ซึ่งโครเอเชียก็เข้าไปแพ้อาร์เจนตินาในรอบรองใช่ก็มีโอกาสครั้งนี้แต่ว่ารอบเนี้ยพอรอบล็อกเอารอบแรกมันเป็น32ทีมก็ถ้าผ่านแต่2ได้ก็เป็น16แล้วถ้าชนะ16เนี่ยก็จะเข้ารอบ8ก็มีโอกาสแต่ว่าต้องเล่นล็อกเอาท์2รอบ
1: แต่วันนี้พอเราจะได้เห็นแล้วล่ะว่าบราซิลจะเป็นแชมป์กลุ่มไหมนะครับแล้วก็ใครจะได้เป็นรองแชมป์กลุ่มระหว่างคือถ้าโมร็อกโกชนะประตูได้เสียเขาดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้นะก็ต้องดูว่าเพราะว่าบราซิลดีกว่าสิบราซิลบวก3โมร็อกโกบวก1แต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยโมร็อกโกเขาเจอเลย
0: โมร็อกโก
1: เจอกับเฮติใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันมีโอกาสยิงได้เยอะไง
0: อืมใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่แน่ว่าโมร็อกโกอาจจะแซงบราซิลไปเป็นแชมป์กลุ่มก็ได้
0: ใช่
1: แต่อย่างที่บอกแชมป์กลุ่มมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปหรอก
0: ถูกต้องบางทีแชมป์กลุ่มก็ไปไม่ถึงฝันนะพี
1: ่
0: อืมอย่างคราวที่แล้วญี่ปุ่นก็เป็นแชมป์กลุ่มไหมพี
1: ่ที่อยู่กับสเปนกับกาตาร์ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ชนะเยอรมนีด้วยนะครับ2022แล้วเขาไม่แพ้ใครนะที
0: แพ้คอสตาริกาเกมหนึ่งเลยเพราะว่าเกมแรกเนี่ยชนะเยอรมันแล้วนัดที่2ไปแพ้คอสตาริกาแบบงงๆเลยและเกม3ก็ไปชนะสเปน
1: มันแล้วรอบน็อกเอาท์เขาไปแพ้ใครอ่ะ
0: รอบ16ทีมเนี่ยแพ้จุดโทษโครเอเชียพี
1: ่อ๋อแพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ใช่ส่วน2018เนี่ยรอบ16ทีมไปแพ้เบลเยีย
1: ม
0: ที่โดนตีเสมอช่วงก่อนจบเกมแล้วไปแพ้ช่วงต่อเวลา
1: คร
0: ับ แล้วก็2000ก่อนหน้านั้นก็แพ้ปารากวัยพี่แพ้จุดโทษเหมือนกันในรอบน็อกเอาท์นี่แหละครับแล้วก็มีทายเกาหลีเหนือเข้ามาอะไรก็ยังไม่ถูกนะอ่ะทายเกาหลีเข้ามาก็ยังไม่ถูกเกาหลีนี่เคยเข้าถึงรอบ8ทีมพี่บอล
1: เกาหลีเหนือหรือ
0: เกาหลีใต้
1: เกาหลีใต้เข้ารอบรองไง
0: อ๋อใช่พี
1: ่บ้านตัวเอง2002นี่ชนะอิตาลี
0: ได้อันดับ4ใช่ๆๆได้อันดับ4ที่ปีที่เป็นเจ้าภาพ
1: ส่วนเกาหลีเหนือถ้าผมจะไม่ผิดรอบ8ทีมนะเดี๋ยวเช็คก่อน
0: ครับผมนะแต่ก็ทายเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เดี๋ยวเฉลยช่วงจบเกมเดี๋ยวผมแจ้งกับทีมภาคคู่หน้าไว้ให้ครับแล้วก็บอกว่าโรมาเนียก็หายไปเลยนะครับโรมาเนียนี่ผมไม่ทันเขาเล่นบอลโลกนะพี
1: ่โรมาเนียยุคต้องยุค90 94ยุคนั้นนะครับที่มาพร้อมกับบัลแกเรียหายไปพร้อมกันโรมาเนียบัลแกเรียยุคบัลแกเรียตอนนั้นมีอะไรฮิสฮาริสโตสไตรคอฟ
0: ใช่ครับ
1: น่าจะยุคเดียวกันแหละยุคนั้นที่ขึ้นมานะครับผลงานแต่ว่านั่นแหละมันก็มีเกิดมีดับ
0: ใช่
1: บัลแกเรียนี่หายไปเลย
0: โรมาเนียเนี่ยผมรู้จักแค่อาเดนมูตูนะพี่แค่คนเดียว ก็ช่วงยุค2000แล้ว
1: เกาหลีเหนือเคยเข้าถึงรอบ8ทีมนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี1988อ๋อนี่ไงที่เขาตอบเกาหลีเหนือ เพราะตอนนั้นเขาถึงรอบ8ทีมนะครับ เขาก็ไม่เคยกลับมาได้อีกเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่ยุโรปไงเกาหลีเหนือ
0: ไม่เป็นเอเชียไม่ใช่ยุโรป
1: อันนี้พูดถึงทีมจากยุโรป
0: คำถามนี่ถามว่าทีมจากยุโรปนะพี่ที่เข้าถึงรอบ8ทีมเมื่อปี1996แล้วหลังจากนั้นไม่เคยเข้าถึงรอบนี้อีกเลย
1: ให้เกาหลีเหนือมาถึง8ทีมในรอบ19ในปี1966แต่ว่าเขาเป็นเอเชีย
0: ถูกต้องเกาส่วนทางด้านโรมาเนียเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยบอลโลกครั้งล่าสุดคือปี98แล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยนะพี่ส่วนในยูโรเนี่ยก็ครั้งล่าสุดไปเล่นมาเมื่อปี2024ก็เป็นทีมที่หายจากบอลโลกไปนานแล้วช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีนักเตะที่เรารู้จักเท่าไหร่เลยนะพี่โรมาเนียเนี่ยครับผมดูข้อความเพิ่มเขาบอกว่าโรมาเนียยุคจอร์จี้ฮาจี้ครับ
1: ใช่จอร์จี้ฮาจี
0: ้ก็ตอนนี้มีลูกชายแล้วลูกชายเล่นอยู่กับช่วงหนึ่งเล่นกับเรนเจอร์ยานิฮาจี
1: ้
0: ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ไหนแล้วยานิฮาจี้
1: จอร์จี้ฮาจี้นี่ฉายาเขามาโรน่าแห่งคาบสมุทรบอลข่าน
0: ครับผมแล้วก
1: ็ยุค90-94ยุคเดียวกับสตอยคอร์นแหละ
0: แล้วก็ข้อความคุณแมตเต็ดบอกว่าแมตเต็ดบอกว่าเกาหลีเหนือ2010ก็ไปบอลโลกนะครับใช่2010
1: อ๋อใช่ตอนนั้นที่มันมีข่าวว่าเฮ้ยถ้าแพ้กลับมามึงต้องไปขุดเหมือง
0: ใช่ๆแล้วก็มีมีนักเตะมาเล่นในไทยด้วยลีกวางชอนเลยพวกนั้นที่มาเล่นกับเมืองทองแล้วก็มีจังหวะที่เอวูเอไหมพี่ที่เขาเจอกับไอวอรี่โคนหรือไอวอรี่โคนเนี่ยแหละที่เขาไปฟังนักเตะเกาหลีกับโค้ชพูดกันไปยืนฟังข้างสนาม
1: แต่เกาหลีเหนือเนี่ยผมจะบอกแล้วว่ามันที่สุดของที่สุดนะเรื่องของระเบียบวินัยความฟิตอะไรต่างๆ
0: ใช่แล้วเป็นประเทศที่เล่นฟุตบอลดีมีพละกำลังและแท็กติกอะไรก็ดีเวลาเล่นอย่างเราเจอเราก็ไม่ค่อยชนะเท่าไหร่
1: ก็เหมือนหุ่นยนต์อะ
0: ใช่ยิ่งบอลหญิงเนี่ยเราสู้โอ
1: ้โหบอลหญิงเขาเป็นระดับโลกแล้วบอลหญิงเกาหลีคือปราบทุกทีมในเอเชียมาหมดแล้วจ
0: ี
1: นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ไม่อยากเจอเกาหลีเหนือ
0: สู้เลยใช่สู้ไม่ได้
1: สู้ไม่ได้ตอนนี้เริ่มจะเดินลงสนามแล้วนะ
0: ครับผม
1: คู่แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: จีนเคยไปบอลโลกไหมครับเคยไปครั้งหนึ่งปี2002
1: ปีที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมมันเลยเปิดโอกาสให้เอเชียชาติอื่นนะครับได้มีโอกาสได้ตั๋วนะ
0: ครับแต่ว่าจีนเป็นประเทศที่เก่งทุกกีฬาแต่บอลยังไม่ค่อยไปไหนนะบอลก็อันดับโลกก็พอๆกับเราเนี่ยแหละใกล้ๆกันแล้วเจอเราบ่อยด้วยช่วงหลังแล้วก
1: ็0-0นี่ไงอุ่นเครื่องไ
0: ปใช่ๆ0-0ตอนนั้นเราก็เกือบไปนะพี
1: ่โดนยำข้างเดียวเลย
0: ซ้อมเกมรับไปครับแล้วก็บอกว่าทำไมพี่เบ่งไม่สนิทกับพี่โทนครับหรือว่าพี่โทนมีงานแล้วไม่เคยคิดถึงพี่เบ่งเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยเดี
1: ๋ยวต้องถาม
0: พี่เบ่งมาตอบเองครับแล้วก็มีทายเข้ามาเรื่อยๆก็ส่งเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวคนที่ทายถูกเนี่ยจะทีมงานจะเก็บรายชื่อไว้ครับบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่ครับผมจากคุณสอนไกลครับแล้วก็มี
1: พี่เริ่มตอบถูกกันมาเยอะนะที่ผมเห็น
0: ใช่พี่เริ่มตอบถูกกันมาเยอะแล้วครับ
1: ฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาแพ้เพย์ออฟใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไปเพย์ออฟไหม
0: ตกรอบแบ่งกลุ่มไหมพี่เดี๋ยวผม
1: ตกรอบแบ่งกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าสุดก็จะไปเพย์ออฟด้วยนะง่ายๆตกรอบเหมือนกัน
0: ก็เดี๋ยวพี่คมมารอแล้วนะพี่เดี๋ยวพี่คมกับพี่สนจะพาคู่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาใช่ไหมครับพี่คม
1: หากบอสเนียก็ได
0: ้ชาตินี้ที่คำถามเนี่ยเดี๋ยวผมดูผลงานในรอบนี้นิดนึงว่าเขาจบรอบไหนนะพี
1: ่หมายถึงทีมอะไรนะ
0: ทีมที่ให
1: ้ทีมที่ถูกผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะไปเพย์ออฟนะ
0: ใช่เพย์ออฟแพ้มาครับผม
1: กัปตันทีมสโมสรโปรดของผม
0: วันนี้เราใบ้สุดๆแล้วนะพี่ส่วนตอนนี้เนี่ยนักเตะแคนาดากับสวิตเนี่ยตอนนี้กำลังร้องเพลงชาและกำลังจะเริ่มเกมแล้วสำหรับเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จบเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานะครับส่วนคู่หนึ่งบอสเนี่ยกับกาตาร์ก็ยังลุ้นยังเข้ารอบได้นะบอสเนี่ยกับกาตาร์ถ้ามีผลแพ้ชนะคู่นี้นะครับก็จะทำให้ทีมที่ชนะมีโอกาสผ่านเข้ารอบเหมือนกัน
0: ครับผม
1: สวิตเซอร์แลนด์วันนี้มาในชุดแดงนะ แล้วแคนาดาจะไปชุดสวมชุดอะไรเนี่ย
0: แคนาดานี้น่าจะมาสีเดี๋ยวดำไหมพี
1: ่ขาวสิ
0: ขาวใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวดูผมก็มี
0: แต่เกมที่เราใส่สีดำมา
1: เหรออ
0: ้าววันนี้มาขาวเลย
1: ขาวนะอ๋อเขาขาวแดงเหมือนกันไง
0: ใช่
1: ผงชาก็ขาวแดงทั้งคู่เลย
0: สนามนี่วันนี้โหแดงทั้งสนามเลยครับ
1: ดูไม่ออกเลยเ ชียร์ฝั่งไหนสายแดงกันเหมือนกันหมด
0: ใช่แดงทั้งสองทีมนะพี
1: ่แต่คู่เนี้ยเขาค่อนข้างสูสีแหละเพราะว่าแคนาดาในทัวร์นาเมนต์นี้ในฐานะเจ้าภาพด้วยแล้วก็ฟอร์ม2นัดที่ผ่านมาก็ค่อนข้างโหดส่วนสวิตเซอร์แลนด์เอาจริงอ่ะด้วยอันดับแรงกิ้งแล้วก็ผลงานอะไรต่างๆเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกว่า
0: ครับผมข้อความถามว่าจีนชุด2022เนี่ยแก่งสุดแล้วครับมีซุนจินไฮแมนซิตี้และก็หลีเทียจากเอเวอร์ตันหลีเทียนี่ผมไม่เคยดูเขาเล่นนะพี่
1: 2002อ่ะเหรออ
0: ืมแต่ซุนจินไห่นี่พอเห็นบ้างซุนจินไห่นี่อยู่แมนซิตี้ครับแล้วก็หูทายเข้ามาก็ถูกหลายคนแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานคัดเลือกไว้ครับผมอ่ะแล้วก็ข้อความบอกว่าข้อความก็ประมาณนี้นะพี่
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายให้พี่บอลฟันธงอีกสักรอบแล้วกันครับสำหรับฟุตบอลค่ำคืนนี
1: ้ uh-huh. อ่
0: าคู่แรกกันเลยพี่สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: บอสเนียกับกาตาร์ครับพี
1: ่บอสเนีย
0: แล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด
1: ์สกอตแลนด
0: ์ครับผมแล้วก็อีกคู่เป็นเกาหลีใต้กับแอฟริกาแล้วกันมี
1: โอ้คู่นี้เสมอ
0: มีโอกาสครับผมประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็เดี๋ยวอยู่ตามเกมแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กับพี่คมกับพี่สนต่อครับผมส่วนผมกับพี่บอลเนี่ยต้องเดี๋ยวต้องออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวให้ทีมภาคมาเตรียมตัวก็เดี๋ยวเจอกันใหม่แต่ที่นายไลฟ์อาบอลโลครั้งหน้าเขาครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9948ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026ดิเดียเดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์ลด์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์ลด์คัพคนนี้ด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: discord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: วันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: 2นาฬิกาพอดีสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายก็จะเป็นเกมนัดที่3ของทุกกลุ่มแล้วต่อจากนี้ไปนะครับซึ่งกลุ่มแรกที่ถูกเลือกมาในค่ำคืนนี้เป็นกลุ่ม B ครับซึ่งวันนี้ในรายการฟุตบอลโลกเราจะติดตามกันที่2คู่ของกลุ่ม B ทั้งสวิตเซอร์แลนด์พบกับแคนาดาแล้วก็บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาจะพบกับกาตาร์นะครับมีเรา2คนรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับผมคมอธิคมภูเก้าล้วนแล้วก็น้องสนวิรุณนะครับแต่ว่าสนวิรุณน่าจะติดฝนอยู่นะครับวันนี้ฝนค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอยู่กับผมอธิคมก่อนนะครับก็คู่หลักของเราคืนนี้เนี่ยจะชี้ไปที่เกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดานะครับก็จะเตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมวันนี้เนี่ยฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีทางฝั่งของเกรกอร์โกเบลเป็นผู้สัมประตูนะครับกองหลัง4คนมีดิโก้เอเวดี้นะครับมาเรียคันจีริคาร์โดโรดริเกสแล้วก็ลูกาชัคนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีเรโมฟลอยเลอร์ครับโยฮันแมนซัมบีกรานิตชาก้าแล้วก็ชิบริวโซนะครับที่คู่หน้าวันนี้ใช้บริวเอมโบโลจับคู่กับรูเบนวากาสนะครับส่วนแคนาดานะครับเจ้าภาพวันนี้มีมาชเมเกรโปเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือมีอริสตาจอนตันนะครับลุสเดอโฟกูโรนะครับมีเดร็กคอร์เนลุสเดียบริชี่ลาเยียเป็น4กองหลังนะครับกลางมีมาเตียชอยเนียนะครับมีนาธานซาลีบาส่วน4ตัวรุกเลยนะครับวันนี้คลายลาลินจอร์แดนดาวิดแล้วก็ทายอนบุตเคนันแล้วก็อาลีอัมเบดนะครับเป็น11เพื่อนตัวจริงนะครับก็สวัสดีคุณสนด้วยนะฮะ
5: ครับสวัสดีคุณคมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99นะครับ
4: ครับ
5: วันนี้ก็เป็นวันแรกของรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
4: ใช่
5: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวกลุ่ม A เนี่ยจะทราบแล้วว่า2
4: B กลุ่ม B
5: ขออภัยกลุ่ม B เนี่ยเดี๋ยวจะทราบว่า2ทีมไหนจะเข้าแน่นอนอันดับ1และ2ส่วน3ก
4: ็ยังไม่รู้ว่าจะเป็น3ที่ดีที่สุดหรือเปล่า
5: ใช่
4: นะครับสำหรับกลุ่ม B นะครับส่วนเสียรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในเกมคู่ระหว่างบอสเนียกับกาตาร์นะครับก็เตะกันที่ซีแอตเทิลนะครับก็บอสเนียวันนี้จะมีนิคลาวาซิลส์เป็นผู้สับประตูนะครับกองหลังมีแซนคอลาชินันนิคลาคาติดนะครับเซฟานราเดลยิตอายานมาลิสนะครับเป็น4กองหลังนะครับกลางมีอีวานเบสิตนะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของอีวานซุนยิตนะครับส่วน4ตัวรุกเอเบดินเดมิโรวิชเอดินเชโกเคริมอะไลเบโควิชแล้วก็เอสเมียไบรักตาเรวิชเป็น11เล่นตัวจริงนะครับทีมเยือนกาตาร์ก็จะมีมามูดอบูนาดาเป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือจะมีเปโดมิเกลอิซาลายจัสเซมกาเบอร์ครับบัวเลมคูคีแล้วก็ชูตานอาบาเกเป็น5กองหลังนะครับกลางมีคาริบูดิยัฟมีอาเมดฟาตีแล้วก็3ตัวรุกวันนี้เป็นเอมิสันจูเนียฮัสซันอัลเฮดอสแล้วก็อะครามาฟีฟนะครับ
5: ครับ
4: แจ้งรายชื่อสเปคเล่นตัวจริงครบแล้ว
5: เราก็คงดูที่คู่สวิสกับแคนาดาเป็นหลักกันนะครับ
4: เดี๋ยวจะเปิดอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะเปิดบอสเนียให้ด้วย
5: คุณอยากดูฟอร์มกาตาร์เหรอ
4: ไม่ใช่ก็ท่านผอ.เขาแจ้งมาว่าให้ตามให้ด้วย
5: ควบคู่ไปด้วย2สนามแต่พร้อมกันนะ
4: ใช่ให้ตามแบบ2สนามท่านผอ.
5: ท่านผอ.
4: ท่านผอ.
5: ขอสง
4: ขอเจ๋ง
5: อ่ะก็5นาทีผ่าน2สนามยังไม่มีประตูนะครับนอกนั้นก็มีพวกฟุตบอลสวีเดนนี่ต้องลองแล้วก็อุ่นเครื่องเนี่ยมีเกนโตลันกับ TNS หรือเดนิวเซนก็ยังเดนิวเซนเนี่ยนำเกนโตลัน 1-0 นะครับอยากได้ผลคู่ไหนเพิ่มเติมทั้งที่จบ

0: ไปแล้วหรือยังแข่งอยู่ก็4689899นะครับ4689899ขอความมาได้เลยนะครับช่องทางเดิม SMS แล้วก็ตอนนี้มีทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live นี
1: ่แน่นอนครับทุกการติดตามเกมแข่งขันเราจะมีกิจกรรมในที่ไหนไลฟ์บอลโลกนะครับกับกิจกรรมตอบคำถามนะครับซึ่งโหนี่คำถามยากเลยนะผมบอกก่อนเลยนะคำถามในช่วงของเรานะครับส่งคำตอบมาได้ที่4689899เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งใน YouTube ไม่อ่านใน Facebook ไม่อ่านนะครับคำถามคือทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใดยากไหม
0: ก็ได้คือถามยิมินายก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้
1: ย้ำอีกครั้งนะครับคำถามวันนี้คือทีมจากยุโรปโฟกัสแคบแล้วทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายใน1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
0: รองแชมป์ฟุตบอลโลกอะคีย์เวิร์ดอะ
1: ก็1966ก็ปีที่อังกฤษเป็นแชมป์โลก
0: ครับ
1: นะครับ
0: ไทยเป็นรองแชมป์โลกอะที่เจออังกฤษแค่นั้นเลย
1: นะฮะ
0: ระหว่างคู่เนี้ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาคุณมองอะไร
1: แคนาดาไม่แพ้
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: เขาให้สวิตเหนือกว่านิดนะ
1: แคนาดาไม่แพ
0: ้ตรงข้างกันอีกแล
1: ้วใครมันจะอยากแพ้ต่อหน้าแฟนบอลตัวเอง
0: คุณภาพนักเตะมันสู้ไม่ได้ผมเชื่อสวิตคุณเอาแคนาดาใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แล้วบอสเนียกาตาล่ะหวังว่าคงไม่ตรงข้ามมั้ง
1: คู่นี้มองว่าบอสเนียชนะแต่บอสเนียชนะไม่ขาดพูดง่ายคือวันนี้นี่มองว่าไม่น่าจะชนะกันขาดสักเท่าไหร่คือคู่นี้เอาจริงอ่ะเสมอนะครับคู่แคนาดาสวิตเนี่ยเสมอก็คือกอดคอเข้ารอบนะครับแต่ว่าแคนาดาจะเป็นจ่าฝูงแค่นั้นเอง
0: ครับวันนี้คุณไม่ได้เป็นพิชาคริตคุณไม่ชอบทีมที่ดูเป็นต่อใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ดูแบบ
1: วันนี้เป็นพิยม
0: ครับสักกะลิน
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: ผมเจอตัวจริงแกน่าสมากนะ
1: ใช่ใช่น่ารักพี่เจมส์น่ารักส่วนจังหวะนี้พยายามจะเล่นฟรีคิกเร็วครับสวิตเซอร์แลนด์บริเวณกลางสนามจังหวะนี้ผู้สินให้กลับมาเล่นใหม่ครับเรืออโมโรและโดนดึงล้มลงไปนะครับโดยทางฝั่งของคอร์เนลิอุสครับสวิตเล่นฟรีคิกสั้นมาทางซ้ายจะลุยขึ้นมาลูกนี้ก็ล้นออกข้างไปอีกแล้วครับ
0: แต่ถ้าเกมนี้สวิตชนะเนี่ยแคนาดาก็ยังมีโอกาสเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่ดี
1: ใช่
0: เพราะว่ามี4แต้มไปแล้วไง
1: แต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นไงในความเป็นเจ้าภาพอ่ะทำไมต้องลงไปเป็นอันดับ3เพื่อลุ้นว่าเป็นดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องเข้ารอบเท่านั้นเหมือนที่เม็กซิโกทำมาแล้ว
0: คุณกำลังมองว่าเกมนี้จะปาหี่จบ 0-0 หรือจบเสมออะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: เป็นหรือไม่ก็แคนาดาชนะจริงๆนะเหมือนอเมริกาเหมือนเม็กซิโกเนี่ยเขาจะแคนาดาเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพทีมเดียวที่ไม่เข้าใสๆไม่ได้หรอกมีบอกว่ามีพี่วอกฟองฟอดไหมครับอ้าวบอลเซตขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับมานูเอลกันจีส่วนคู่บอสเนียเตะมุมของกาตาโอ้โหอาคาฟิฟโยนไปไหนครับเนี่ยไม่ต้องเล่นเลยครับ
0: นี่ว่าขอผลลีกทีมบัฟเวอันนี้น่าจะถับพยอกอ่ะหรือวันนี้มีใครตามดูไลฟ์อยู่ไหมเพราะว่าโอ้โหวันนี้วันทำงานด้วยฝนก็ตกปล่อยๆไม่รู้หลับกันหรือยังพิมพ์มาทักทายกันหน่อย
1: ครับ
0: วันนี้มันซัมบีเด็กคุณนี่ลงตัวจริงเลยนะ
1: เด็กผม
0: ก็มันเติบโตพร้อมกับคุณนะเพราะว่าคุณภาคสวิตมาตั้งแต่นัดแรกนัดที่สองแล้ววันนี้ก็นัดที่สามไง
1: แล้วคุณไม่ได้ภาคกับผมหรอ
0: ผมมีฉีกไปภาคกับอาจารย์อู๋ใหญ่ด้วยไง
1: ผมก็ไปกับฟิโตอี้อยู่เกมนึงเหมือนกัน
0: อ๋อแยกคู่แยกค
1: ู่ภูสินวันนี้เป็นทางฝั่งของอาบัตตีนะครับภูสินชาวบราซิลครับเกมคู่ระหว่างสวิตกับแคนาดาก็เตะกันที่แวนคูเวอร์นะครับสำหรับคู่สวิตกับแคนาดานะครับ
0: หลายท่านพิมพ์มาแล้วตั้งแต่ตีสองพิมพ์มาทาง SMS 4689899ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าทาง Facebook กับ YouTube เนี่ยไม่นับนะครับฟาวก็มีคุณสาริกาบอกฮังการีมีคุณ6543บอกเยอรมันตะวันตกคุณ3คุณ2106บอกเช็กคุณ42 2691บอกว่าเยอรมันตะวันตกเพราะฉะนั้นตอนนี้คำตอบ มี3

0: 3อันที่ไม่เหมือนกันตอนนี้มีทั้งเยอรมันตะวันตกมีทั้งเช็กแล้วก็มีทั้งฮังการีเพราะนั้น
1: แต่ว่าข้อนี้มันยาก
0: เสียงแตกเสียงแตกอ่ะก็พิมพ์กันเข้ามา
1: ปกติจะไปในทางเดียวกันตลอดแต่ข้อนี้มันยาก
0: เอ้ยง่ายๆมันก็ไม่ใช่สนกับคมดิไม่งั้นของเรามัน
1: ที่ผ่านมาง่ายตลอด
0: มันง่ายเกินอย่างน้อยคัดคนไงจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าอันดับที่เท่าไหร่ก็ลุ้นคำตอบถูกผิดไปเลย
1: อ๋อมีข่าวสำคัญสำหรับใครก็ตามที่จะใช้รถใช้ถนนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น้ำมันลด80สตางค์นะครับส่วนสวิตช์แน
0: ่ลดกี่โมงลดกี่โมง
1: 6โมงเช้า
0: อ๋อแล้วเราเลิกตี5ไงผม
1: คุณก็กลับบ้านไปก่อนแล้วก็รอแป๊บนึง
0: โอ้ยนึกว่าเติมเลยอ่ะ
1: พรุ่งนี้น้ำมันลงอีก80สตางค์นะครับ
0: เอออ่ะก็ดูแล้วแคนาดาก็ครองบอลเหนือกว่านะครับช่วง10นาทีแรก
1: ย้อนกลับมาจังหวะนี้ออกไปทางขวาพลิกได้เอมโบโลยิงโอ้โหจ่อๆลูกนี้ติดแม็กซิมเกโปครับเหมือนจะยิงไปตรงตัวแม็กซิมเกโปด้วยครับทางฝั่งของบิลเอมโบโลพลิกสวยแล้วนะครับแล้วเกโปเนี่ยวิ่งออกมาดักบอลแต่ว่าสุดท้ายติดเต็มหน้าอกเกโปเลยครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์เอมโบโลนี่ทื่อยังไงแม่งก็ทื่ออย่างนั้นนะครับหลุดเดียวๆครับเนี่ยบอลทะลุช่องให้มาไม่ล้ำครับคือพลิกหนีไปแล้วแล้วเหลี่ยมบอลถึงก่อนแล้วโอ้โหกดด้วยขวาเต็มๆครับบลิวเอมโบโลแต่เคโปนี่ยังบล็อกได้ครับยิงไปติดลำตัว
1: ไม่ใช่ครับใกล้เคียงแล้วครับแล้วสักครู่นี
0: ้ผมบอกคุณแล้วสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นาฬิกาปลุกบอกเลยปลุกเลยกริ๊งเลย
1: คุณจำสวิตวันแรกที่คุณรักมากไม่ได
0: ้วันนั้นมันแบบวันนั้นมันฝืนไงมันตึงมือวันนี้มันเจอทีมที่แบบโอ้โหคุณ
1: โอ้โหกาตาร์แคนาดาส่วนกาตาร์ยกขึ้นมาลูกนี้เอ้าต้องมงสกัดครับ
0: ล้ำหน้าม
1: ีจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้ว
0: มีคุณประพิษมาทักทายใน Facebook นะครับคุณสุภชัยคุณเกษมนะฮะทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับ
1: ครับ
0: นี่อย่าอะไรไปวางนะเก็บยางของเก็บยาง
1: ทำไมอ่ะ
0: ข้างหลังเนี่ยฉากเนี่ยของเก็บยางไว้วางเบิกไม่ได้นะเดี๋ยวโดนประจานลงกลุ่มนะ
1: เอาเหร
0: อเออคุณไม่ได้ดู
1: ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น
0: เอออ่ะระหว่างนี้นะครับโปรโมทเลยนะครับนี่แค่ออกแรงลุกดั้งหรือขึ้นลงบันไดเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับทุกอย่างต้องมั่นใจขึ้นด้วยฮีลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับก็ทำให้ลุกนั่งเดินคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษครับนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับใส่ทำกิจกรรมได้ตลอดยาวตลอดทั้งวันสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพข่าววันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับราคา990บาทเท่านั้นแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอวด้วย1ใบนะครับโทรเลย02114-3990นะครับ02114-3990ครับจัดส่งและประกันสกา50บาทสะดวกซื้อสุขช็อปที่ช็อปมาเนี่ย AB Embolo เนี่ยตัวแรกเลยต้องใช้ Heal Life
1: อ้าวส่วนจังหวะนี้สวิตทะลุช่องมาทงล้ำหน้าไม่มีหลุดเดียวลูกนี้พาบอลหนีไม่ยิงครับโจนทันเดวิดยังไปดึงกลับมาได้เอาเป็นคายลาลินนะครับกลับมาแล้วยิงบดโอ้โหเดียวเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์ทงล้ำหน้าไม่ตีด้วยครับอูจังหวะเมื่อสักครู่นี
0: ้แคนาดา
1: แคนาดาครับ
0: หมู
1: ได้ประตูเฉยเลยครับคายลาลิน
0: ทั้งคู่เลยเมื่อสักครู่เอมโบโลของสวิตหลุดไปก็ไม่เข้าตรงนี้เนี่ยคายลาลินหลุดมาก็ไม่เข้าอาคารจี้พยายามจะฟ้องอาจารย์ล้ำเปล่าล้ำไหมอาจารย์ค่อยมาเช็คแล้วก็บอกว่าออฟไซ
1: ด์บอกว่าดูคู่ไหนเป็นหลักก็หลักของเราจะเป็นสวิตกับแคนาดานะครับแล้วสีธงเหมือนกันอุ้ยเดียวเลยนะครับคายลาลิน
0: จริงๆแม่งล้ำไป30ช่วงตัวไม่ยก
1: อ้าวก็ผมบอกแล้วก็นี่ในบ้านเขา
0: เช็คเดี๋ยวมันยิงเข้าไปก็เช็ค VR อยู่ดี
1: คุณเคยแบบคาบ้านไหมมังกรพักถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่คุณไม่เคยได้ยินคำนี้หรอดักได้ครับของแคนาดาจ่ายขึ้นมาไม่ถึงจนทันเดวิดอีกครับบอลกลับมาเข้าทางสวิตเซอร์แลนด์ฟรอยเลอร์1-2กันจังหวะนี้แล้วกระดกขึ้นหน้ามาลึกเกินไปครับบอลลึกไปเข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
0: นี่บอกว่าถ้าเป็นแมวจะเฉโปครับแต่ประตูนี่เคโปครับ
1: แม็กซิมเกรโปนี่จริงๆแล้ว

0: มีอะไรมีแต่สีขาวคลองบอลน่ะ
1: กาตาร์มีอะไรจะเสียละตอนเนี้ย
0: มันเสียไป6
1: มันเสียไป6ลูกแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอย่างเมื่อวานคุณเห็นอุซเบกิสถ่ายมั้ยล่ะ
0: ก็เป็นสนามอารมณ์เป็นสนามอารมณ
1: ์ยิงแรกยิงโดนแต่สวิตทิ้งบอลขึ้นมาจังหวะนี้ทางด้านกราบขวาโดนลาเยียบังไว้ได้ก่อนครับจังหวะพยายามจะเข้ามาเอาบอลของทางด้านลูคัสชัคส์ลูกนี้ไม่ได้อะไรเลยครับ
0: ลูคัสชัคส์เนี่ยชัคอะไรฮะ
1: ตอนแรกผมไปจำศัพท์ว่าเขาเป็นเด็กใหม่ของลิเวอร์พูล
0: อ๋อไม่ใช
1: ่ลิเวอร์พูลเชเดมี่ช
0: ักไอ้ชิเดมี่ชักเ
1: ก
0: ้ไอ้นี่มันลูกัสชัก
1: อยู่กับ
0: ซุดกาซุดกาใช่อายุ23
1: ยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของแคนาดาครับยังไม่ผ่านหัวของเอเวดี้มงสกัดทิ้งออกไปก่อนลูกทุ่มของทางฝั่งแคนาดาครับทางนั้นริมเส้นฝั่งซ้าย
0: คือกองหน้าทั้งคู่มีโอกาสทองไปแล้วนะทั้งบิลเอมโบโลนะแล้วก็คายลาลินแต่ว่าก็ไม่เข้าทั้งคู่ครับถึงแม้ลาลินจะล้ำหน้าด้วยแต่ลูกบิลเอมโบโลเนี่ยไม่ล้ำนะ
1: คายลาลินก็ไม่ตีทง
0: เมื่อกี้ตี
1: อ๋อเหรอบอลมาเข้าทางลาลินจะพลิกลูกนี้สวิตดักเลยครับชาก้าออกบอลมาลูกนี้พยายามจะเอาตัวรอดจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองทำได้ด้วยแล้วกระดกขึ้นหน้ามาแมนซัมบีหลุดลูกนี้เบื่อดวนมาโยฮันแมนซัมบีล้มในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินบอกว่าตั้งแต่จะหน้าปัดประตูก็พอจ้ะ
0: ไม่ให้จุดโทษมันซัมบีครับไถเข้าไปเถื่อนๆครับแล้วทิ้งตัวล้มก็ไม่ฟาวครับคือถึงบอลก่อนก็จริงครับแต่ว่าเหลี่ยมมันไปต่อไม่ได้แล้วก็โอ้โหมีผักจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาครับโดยทางด้านราเย
1: ก็ว่าใครมายืนล้งเล้งอยู่ข้างสนามนะครับเจสซี่มาร์ทนะ
0: ที่บอกว่านะเบ่งแบ่งเวลาบรรยายมีเสียงหน้าสิกตลอดครับอ้าวพอภาค13วันติดคนไรภาค13วันติด
1: แต่ผมชอบนะเวลาพี่เจ๋งกับภาพ
0: ไม่แบ่งใครเลย
1: คุณก็มาแบ่งกันไปดิ
0: ไม่เป็นไรผมคิวทองอยู่แล้ว
1: เ
0: ดี๋ยวผมไป BG ต่อ
1: ไปทางขิงซะแล้วเก่งขิงซะแล้วส่วนแคนาดาจะขึ้นทางซ้ายมาจังหวะนี้ขึ้นได้ด้วยครับแล้วฝากออกไปจะให้ลาลินตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายบอลของทางด้านลาเยียอย่าไปแย่งกลับมาให้ได้ครับลาเยียขอคืนกลับมาตรงกลางบอลตรงกลางลูกนี้โดนบี้แล้วล้มลงผู้ตัดสินบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ฟาวครับชอยนีเยโดนอัดล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแคนาดาเจ้าภาพครับ
0: เห็นหน้าลูกเบนบาการทำไม่ค่อยสบอารมณ์ขณะวันนี้ผมแบบค่อนข้างเอาใจช่วยสวิตนะ เห็นแล้วหุดหงิด
1: นี่มีคนส่งมาบอกว่าเด็กๆทั่วโลกชอบนะครับเพราะว่าเขาคือลูกาชักตึ๊ดเออเอาเข้าไป
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากนะฮะ
0: อย่างน้อยทำให้ไม่ง่วงเลยตี 2:18 เนี่ย
1: ขาของแคนาดาบูทแคนแนนโดนดับเครื่องชนลูกนี้ลอยเลยครับใบเหลืองมาหรือเปล่าหูยังแค่เตือนครับผู้สินริคาร์โดโรดิเกสครับไปอัดไทรอนบูทแคนแนนล้มลงไปครับ
0: ก็จังหวะที่ก่อนหน้าเนี่ยครับเนี่ยลูกดิวเอโบโลอ่ะคือก็ได้ยิงต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นหลุดไปก็ยิงไม่เข้าตรงนี้ได้ยิงอีกก็ไม่หนีตัวทางด้านผู้สับประตูของแคนาดาครับแล้วตรงนี้เป็นฟรีคิกของแคนาดาครับ
1: เราจะได้ลุ้นโยนเข้าไปโอ้โหดูแฟนบอลนี่คือแยกไม่ออกเลยอันไหนแฟนบอลสวิตอันไหนแฟนบอลแคนาดา
0: จริงๆมันควรจะ
1: เพราะมันแดงเหมือนกัน
0: ควรจะมีเติร์ดคิดนะชุด3จะได้แยกไปเลย
1: แต่เท่าที่เข้าใจเนี่ยผมว่าข้างๆเลยแคนาดาทั้งนั้นเลยครับแดงเป็นแผงเลยครับฟรีคิกลูกนี้โยนเข้าไปผ่านแล้วแปะเข้าชาร์จไม่เต็มครับทางด้านของใครลาลินบอลลึกไปถึงเกรกอโกเบลครับยังไม่ได้อะไรครับสำหรับทีมชาติแคนาดา
0: จังหวะคือพยายามตวัดตัวยิงครับลาลินแต่ว่าก็ไม่หนีมือโคเบล
1: นี่มีส่งมาบอกว่าเชียร์กาตาไปนะครับผู้บอสเนี่ยกาตานี่ออกแนวแบบสูสีเลยอ่ะ
0: ใครเชียร์กาตาได้นี่ใจคุณทำดินหินชาติมาก
1: เฮ้ยคนก็เชียร์กันเยอะนะ
0: จริงเหรอผมยังไงก็บอสเนี่ย
1: เออคุณนี่มันคุณชาคริสดีกว่า
0: ใช่
1: คุณจะคิดครับคุณจะคิดครับ
0: ใช่
1: คุณจะคิดครับคุณจะคิดครับ
0: ไอ้วัน

0: เน้นไงไอ้วันนอร์เวย์กับไซเนก้าอ่ะผมไปคิดเยอะหรือหลายคนคิดเยอะ
1: ก็ไม่ถามหมอหมอก็บอกอย
0: ู่โอ้นอร์เวย์เป็นงานบทจดจริงๆคนชนะขาดด้วยไซเนก้านี่เล่นมั่ว
1: เล่นมั่วเขาก็ได้ประตู
0: ก็แพ้อยู่ดีเกมรับไอ้โหคูเลบารี่นี่บอกเลยอีลุยฉุยแฉะ
1: โยนยาวลูกนี้อ้าวไปเก็บบอลของลาเยียแล้วโดนเอมโบโลไล่ครับยังได้เคลียร์บอลออกมา
2: อย่าลืมนะครับคำถามที่เราถามวันนี้ให้ส่งคำตอบมาชิงรางวัลกันเนี่ยเท่าที่ดูยังมีคนตอบไม่ถูกเยอะเลยนะครับกับคำถามที่ว่าทีมจากยุโรปทีมนี้เคยได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกรองแชมป์นะแต่หลังจากเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในปี1966ประเทศนี้ไม่เคยกลับมารอบนี้อีกเลยประเทศนั้นคือประเทศใด
0: รองแชมป์ปีไหนอะ
2: รองแชมป์ไม่ได้บอกว่าปีไหน
0: แต่เคยเป็นรองแชมป์
2: เคยเป็นแต่บอกว่า1966อะเข้ารอบก่อนรองแล้วหลังจากนั้นมาไม่เคยเข้ารอบก่อนรองอีกเลยเพราะฉะนั้นตอบมาให้ดีเขาเคยเป็นรองแชมป์โลกแต่ไม่รู้ว่าปีไหน
0: ผมถามอาจารย์จีมินายก่อน
2: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนผมจะได้ใบให้ว่าไอ้ที่เขาส่งมาทาง SMS เนี่ยมีใครถูกแล้วมั่งเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปี1966เนี่ยผมใบเลยมี8ชาติอังกฤษอาร์เจนเยอรมนีเยอรมันตะวันตกอุรุกวัยโซเวียตฮังการีโปรตุเกสและเกาหลีเหนืออ่ะเพราะนั้นไอ้8ประเทศเนี้ยทีมไหนเคยเป็นรองแชมป์โลกบ้างแค่นั้นเลยอ
2: ัง
0: กฤษอาร์เจนเยอรมันตะวันตกอุรุกวัย5สภาพโซเวียต6ฮังการี7โปรตุเกสและเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเคยเป็นไหมรองแชมป์โลกไม่เคยตัดโปรตุเกสเคยไหมไม่เคยอ่ะใบแค่นี
2: ้ไม่เคยจังหวะนี้ล้ำหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ครับโยฮันแมนซัมบีพาบอลขึ้นมาแล้วผู้สีระเป๋าว่าเป็นล้ำหน้าไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวไม่หยุดเล่นนะครับ
0: รางวัลคืออะไร
2: รางวัลนี่ไง
0: เหรอบอลเบอร์2
2: มินิ
0: ลูกพลาสติก
2: มินิ
0: เหรอจริงเหรอ
2: เอาจริงดิ
0: เอากลับบ้านได้ไหมผมอยู่คืนนี้มาเกิน5ปีแล้วผมยังไม่มีเลยบอล
2: ผมก็ไม่มี
0: เก้าเนี่ย
2: นี่ผมตั้งรางวัล
0: ไหมพักไฮเดรชันเบรกครับดื่มน้ำทักครู
2: ่ไปครับผมนะครับ
0: หรือคุณจะเอาฮิลไลฟ์ไหมล่ะคุณนี่เอาฮิวไลท์ให้ผมอย่างเดียวเลยนะ
2: คุณทางนั้นไง
0: หรอ
2: นะครับก็ช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมโปรดของตัวเองนะครับหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับก็ไม่ยากนะครับลงทะเบียนเข้าระบบนะครับแล้วก็ไปซื้อบัตร mcord super fan เริ่มต้นเนี่ยสตาร์เตอร์เนี่ยอยู่ที่20 บาทเท่านั้นเองได้10 โหวตนะครับถ้าจะเอาแบบดีลักซ์เลยก็ไปซื้อแบบไดมอนด์เลยนะครับ500 บาทได้300 โหวตนะครับใครเป็นผู้โชคดีเนี่ยของรางวัลเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับรางวัลที่1นะฟาริซอน MPV นะครับ EV Supervan นะครับมูลค่า1,599,000 บาท1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24 รางวัลนะครับ Good Gift Voucher จำนวน5 รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Card Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcard.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคมนะครับ2569นะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวนี้หมดยุคของไปรษณียบัตรแล้วเพราะนั้นก็เนี่ยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจัดไป
2: ครับ
0: นี่มีหนึ่งมุกมาหาเวลา2:00กว่าประเทศไหนหิวโซครับตอบฮังการี
2: อ๋อพูดเร็ว
0: ฮังการีฮังการีอันนี้เขาถามว่ายุงน้อยให้แคนาดาแต่ผมชอบสวิตเอาไงดีครับเราต้องเชื่อตัวเองครับอย่างน้อยถ้ามันจะพลาดเราก็พลาดด้วยตัวเอง
1: คุณไปปรามาสยุงน้อยไม่ได้นะเขาคือเซียนสาวแห่งลุ่มน้ำนาท่านานะ
0: คุณไม่ชวนเขามา
2: ชวนอะไรผมได้คุยกับแกถึง5 ครั้งหรือเปล่าผม
0: ไม่แต่เหมือนมีคนเคยชวนแต่แกบอกแกไม่สะดวกแต่ไอ้ตอบคำถามมาเนี่ยย้ำอีกทีว่าให้ตอบใน SMS นะครับหรือว่าตอบใน Facebook กับ YouTube มันฟาวครับ ก็ลงทุนหน่อย
3: ถ้าเขานับว่ารางวัลที่5คนที่ตอบคนที่5จะได้รางวัล
0: ไม่ต้อง5แล้วถูกด้วยดิ
3: ถูกไงมีคนตอบถูกแล้ว1นี่มีคนตอบถูกแล้ว1
0: ครับซึ่งก็คือหิวโซอ่ะ
3: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไง
3: ส่วนยังรอคำตอบที่15อยู่นะเพราะฉะนั้นส่งเข้ามาตอบกันได้นะ
0: เอ้ย
3: กลับมาเล่นกันต่อแล้วนะครับหลังจากไฮเดรชั่นเบรก
0: สวิตเอาปะเนี่ยวันนี้สวิตดูแบบตึกชึ้งมากเลยอ่ะ
3: ดูง่วงเหรอดูง่วง
0: เออดูแบบนาฬิกาไม่ค่อยเดินนะมันติดขัดส่วนขอผลซิมบับเว่เนี่ยจัดให้ได้นะถ้าแบบเรียกน้องอ่ะ
3: แล้วจังหวะนี้ลาเยียครับพาบอลขึ้นมาที่มุมธงสุดท้ายโดนนี่ก็เอเวดี้ครับสกัดบอลทิ้งออกโดนลาเยียออกหลังไปด้วยนะ
0: นี่เขาบอกว่าถ้าคายลาลินเนี่ยอยู่บนเนี่ยจะเป็นคายวาลินวาลินชำราบเนี่ย
3: ใช่มีเพลงประจำตัวคายวาลิน
0: ตายท้อเลย
3: เลสซิ่งสูง
0: แต่ถ้ามันหลุดไปเยอะๆเนี่ยยิงไม่เข้ามันจะไม่ใช่คลายไงมันจะเป็นอีกค
3: อมันจะเป็นมันจะเปลี่ยนจากขั้ว
0: มันจะเป
3: ็นขั้ววอลแวนไง
0: ฝ่าย
3: เออโอ้ยลูกนี้50 50ปั๊มครับกลางสนามเจ็บทั้งคู่ผู้สินไม่ว่าอะไรเลยครับมีนอนกองไปแล้ว1คนแคนาดาอกนอนกองทั้งคู่เลยครับทั้งแคนาดาทั้งสวิต
0: เจ็บทั้งคู่นี่แม่ตีซ้ํามั้ยมุกโทนพุงเนี่ย
3: ดูเป็นวากาสนะครับที่เจ็บอยู่ของทั้งฝั่ง
0: อะไรนี่ช่วงนี้เทนเจ็บหรือไงเนี่ยคู่บอสเนี่ยก็กิ้งไปแล้วหนึ่งนะครับ
3: บอกเลยเอาจริงๆมุมที่หน้าออกสุดคู่นี้ก็เสมอจบเจ้าไม่เล้าหรือจูงมือเข้ารอบบอกเลย
0: เล่นไปเป็นพิธี
3: ใช่เล่นให้จบโปรแกรม
0: นี่บอกฟังว่าพี่มั้งเนี่ยมอต้นตอนนี้30แล้วครับจากคุณอัครวิทย์โอ้โหขอบคุณมากจริงว่า
3: แสดงว่าอย่างรักกันจริงนะฮะเพราะว่าฟังกันตลอดเลย
0: คุณสักการพิมาอิตาลีไม่ได้เกี่ยวข้องดองหนองยุ่งเลยนะไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกใบ้ไปเนี่ย8ชาติน่ะไม่มีอิตาลี
3: มีคุณประสิทธิ์ส่งมาบอกฟังทุกคืนในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับก็สวัสดี41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่รับฟัง FM 99อยู่ณเวลานี้ด้วยนะคร
0: ับ แฟนคลับคุณมานี่คุณรัฐทยาลักษณ์สวัสดีค่ะคุณคมทั้งสน
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้ใครยังไม่นอนทักทายมาหน่อยอย่าอมอย่าอมวันนี้อยู่ถึงตีห้าเลยนะ
3: ใช่
0: ตีสี่ไม่ได้เหร
3: อคุณก็ไปถามพออสิ
0: ไม่ผมชอบแบบให้มันมีเกมไงพอเวลาแบบชั่วโมงหนึ่งมันก็อาจจะแบบต้องรีวิวรอบตีห้าไง
3: ใจคอจะแตะอ้อมครับไทแกอร์วูดส์แคนนอนไปโดนมาเรียคันจีโวยเลยครับก็จะล้มทำเพื่อแตะไม่ไปแล้วก็จะล้มทำไมอะไรประมาณนี้นะครับ
0: สร้างแต่ท่อล้อไม่หมุนนะ
3: ใช่
0: แต่ไม่ไปตีห้านี่มีสกอตแลนด์บราซิลแล้วก็โมร็อกโกเฮติว่าไงไหนอาจารย์ว่าไงศรีลังก์เหรอ
3: บราซิล
0: บราซิล
3: โมร็อกโก
0: โหโมร็อกโกที่ต้องยิง3นะ
3: ก็เนี่ยเลยโกยอย่างเดียวกลมยิงไม่ถึงนะ
0: ไปสวิตครับขึ้นมาฝั่งซ้ายโอ้โหติดญี่ปุ่นนี้รู้ตอบมาสภาพโซเวียตใครอยากตอบคำถามลุ้นร่วมสนุกเนี่ยให้ไปทายใน
3: 4689899
0: ใช่ SMS อ้าวส่วนตรงนี้บอสเนียนี่ไงบอสเนียมาแล้ว 1-0
3: 1ประตูต่อ0ครับลูกยิงของอะไรเบโกวิชนะครับตัวนี้เล่นดีตั้งแต่เกมที่แล้ว
0: บอกแล้วกาตาห่อเหี่ยวโดนไปครึ่งโหล
3: ก็เนี่ยลูกเดียวจบ
0: ส่วนคู่นี้นี่แคนาดามาอีกแล้วแม่ตะบี้ตะบันบุกมาครับผ่านครึ่งชั่วโมงนะครับ 0-0
3: บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับได้ประตูขึ้นนำกาตาแล้ว1ประตูต่อ0จากทางด้านของอะไรเบโกวิชนะครับเกมที่เราเล่นปีกซ้ายไง
0: อะไร
3: ไอเด็กอย่างนี้อะไรไปก
0: ูอะไรอ่ะ
3: อะไรใครเลี้ยงมาอะไรบอลจากแนวตรงกลางแล้วนี่ครับหุบเข้ามาของอะไรไปโควิดก่อนจะได้โอกาสจบบริเวณหน้าหัวกะโหลกแล้วโอ้โหยิงดีจริงๆครับเต็มข้อเลยเหลือเกินครับเจ้าหนูอะไรไปโควิด
0: แล้วพอประตูแรกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องแรกนะครับอาตาหรือเปลี่ยนไปผ้าอันหลักอันนั้นได้ไหมเพราะว่าดูแล้ว

0: เนี่ยสวิตแคนาดาผมมองเลยมีมุม 0-0 ให้เกิน 50% นะ
1: ก็ผมบอกแล้วว่าแคนาดาไม่แพ
0: ้จบจะโอ้ไม่เล้าหรื
1: ออ้าวจังหวะนี้ยังไงครับมีผู้เล่นแคนาดาลงไปนอนแล้วเรื่องเริ่มมาแล้วครับ
2: บอล
1: ไม่หาแต่เรื่องครับ
0: บอลไม่เตะหรอ
1: เดินมาผักกันใหญ่เลยครับเป็นจังหวะอุ้ยคายลาลินครับแย่ใครไม่แย่แย่มาเฟียสวิตครับโอ้การ ิช
0: า
1: ก้าเป็นจังหวะจะเข้ามาเล่นบอลของกานิชาก้าครับแล้วคายลาลินน่ะก็คือเหมือนดีดบอลให้ไปไกลๆอ่ะชาก้าก็เลยยังค้างไว้อยู่แล้วเข้าไปที่แข้งคายลาลินเต็มดอกเลยครับเขี่ยบอลนะเหมือนแบบเขี่ยบอลแบบยอกอ่ะยอกอ่ะเขี่ยบอลยอกอ่ะ
0: โดนไปนักเตะวาลินชำราบ
1: ไม่รู้จักมาเฟียสวิตซะแล้ว
0: เนี่ยเรียกมาทั้งคู่
1: ก็ว่าทำไมผลักกันไปผลักกันมาฮะครับ
0: น่าจะโดนเหลืองทั้งคู่เรียบร้อยเหลืองและเหลืองครับโดนไปหดไป
1: คือจังหวะเขี่ยบอลของลาลินเนี่ยก็ออกลูกเปรี้ยวนะครับส่วนเนี่ยครับจังหวะจะเปิดของปึ๊บแล้วไปดีดนิดนึงเตะดี
0: ไม่มียั้งไม่มียั้งคือมันเป็นบอลของชาก้าครับแต่ว่าลาลินไปกวนครับก็คือไปเขี่ยบอลให้ชาก้าเสียจังหวะ
1: ใช่
0: โดนไปครับเหลืองทั้งคู่
1: ย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้สถานการณ์ของกลุ่ม B บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาขึ้นนำกาตาร์ 1-0 นะครับ
0: สวยงาม
1: สถานการณ์แบบเรียลไทม์เนี่ยก็ยังบอสเนียก็ยังเป็นแค่อันดับ3นะครับยังเป็นแค่อันดับ3อยู
0: ่แต่ก็ไม่รู้แป้นอันดับ3ที่ดีที่สุดเพราะว่าก็ถ้าวันนี้ชนะจะขยับมีเป็น4แต้ม
1: เพราะว่าแต้มเนี่ยของคู่แคนาดากับสวิตเรียลไทม์เลยคือ5คะแนนยกเว้นแต่ว่าแคนาดาจะยิงใส่สวิตได้นะจะมี4แต้มเท่ากับบอสเนียแต่ว่าบอสเนียก็ยังเป็นรองเพราะว่าเฮดทูเฮดเป็นรองนะครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ดีนะครับส่วนจังหวะนี้แคนาดาดักบอลขึ้นไม่ได้ครับแล้วขึ้นมาทะลุช่องให้ลาลินยิงซ้ายไม่เป็น
0: เอียงยิงขวาย
1: ิงขวาเรียบร้อยเลยครับ
0: เบาเป็นปัสสาวะเลยโอ้โหเพราะว่าคือก็รู้ทางอยู่แล้วครับโคเวอร
1: ์บอลมันเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายถ้าเมื่อกี้กดซ้ายเลยอาจจะได้เต็มข้อแต่ว่าไปแต่งเข้าขวาครับแล้วก็ยิงเบาเลยครับ
0: ขยันยิงครับทางแคนาดาแต่ยังไม่ค่อยคมครับแต่โอกาสสวิตค่อนข้างน้อยนะครับ
1: นี่บอสเนียนี่ก็เดินหน้าหาประตูที่2อยู่รอมร่อแล้วนะครับ
0: มาเชื่อผมกาตาร์ที่บอกเลยพัง
1: มันเปิดขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์แมนสบีไหลตามช่องให้รูเบนวากาสสอดขึ้นมาทางซ้ายครับเปิดขึ้นหน้าไม่มีอะไรครับลูกนี้ลึกไปเข้ามือของแม็กซิมเกรโปครับรับไว้ได้
0: คือพยายามจะเปิดไปเสาไกลให้เอมโบโลครับทางวากาสแต่ว่าเคโปครับดักตรงเสาแรกรับเข้าซอง
1: ผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมมาแล้วนะครับที่แวนคูเวอร์สวิตเซอร์แลนด์0แคนาดา0ครับส่วนที่ซีแอตเทิลครับเบอร์มิงแฮม1กา
0: เบอร์มิงแฮม
1: บอสเนีย1 มันเขียน BIS บอสเนีย1นะครับแล้วก็กาตาร์0นะครับสถานการณ์ล่าสุดยังเป็นสวิตกับแคนาดาที่อันดับ1และอันดับ2นะครับ
0: นี่เพื่อเห็นพี่สนนิคมพูดเสียงโกแบบอเมริกาใต้ครับ
1: เกมมันน่าโกมากเลย
0: มันไม่ยิงเลยมันอยู่ลูกเดียวแถมไม่ได้คู่ภาคหลักด้วยถ้าผมจะภาคบราซิลผมโกให้เลย
1: อ้าวแล้วตรงนี้บอสเนียโยนมาด้านไกลแล้วปาดกลับไปโอ้ยโอนโกครับโดนแนวรับกาตาสุลตานทำเข้าตัวเอง 2-0 จังหวะทางขวาของบอสเนียเซโกวีนานะครับพยายามจะตบกลับเข้ามาตรงกลางให้เพื่อนที่อยู่ตรงกลางได้เล่นแต่ว่ากลายว่าไปสะกิดกองหลังของกาตาร์ซุลตานครับเข้าประตูไป 2-0 เลยครับบอสเนียนี่ห่างไปแล้ว
0: ท่านซุลตานเดี๋ยวดูกัน
1: ซุลแทน
0: ท่านซุลตาน22เนี่ยเป็นท่านจะดูไลน์อัพกัน
1: ซูแทน
0: โอ้โห
1: บอสเนียเอาจริงก็ยังต้องยิงประตูเรียกประตูได้เสียคืนกลับมานะเพราะเกมที่แล้วโดนไปถึง 4-1 นะเอานี่กลับมา2ลูกแล้วขออีกลูกเด
0: ีย
1: ว
0: สบายก็บอกแล้วไม่เชื่ออาจารย์สน
1: เขายิงเยอะด้วยบอลวางยาวจังหวะนี้ไม่ได้อะไรครับเบอร์18

0: สุลต่านอัลบราเก้เรียบร้อยอาบูนาด้าไม่ทันครับบอลเปลี่ยนทางเข้าเสาแรก 2-0
1: เล่นไม่มีแรงแล้วกาตาร
0: ์บอกแล้วใจมันหมดแบนไป2ตัวได้ไงนะที่แล้วโดน2แดง
1: จบรอบแรกวันไหนพักกี่วันจบอีก3วันวันนี้คือต้องเตะกันทั้งหมด4คืนนะครับมี12กลุ่มคืนละ3กลุ่มวันนี้เป็น ABC พรุ่งนี้เป็น EDF นะครับแล้วก็ GHI อีกวันหนึ่งแล้วก็ JKL
0: บอกสวัสดีค่ะนะสนเฉพาะกิจและนักคมเฉพาะคิวและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งรูปอยู่ค่ะนักคมนะสนคิดว่ารอบ8ทีมจะมีใครบ้างคะจากคุณธนทุนแฟนนอลฝรั่งเศส
1: สเปนโมร็อกโกอเมริกาผมว่าปีนี้ญี่ปุ่นทีนี้ไม่เหลืออะไรให้เยอรมันนะอังกฤษก็ไม่มีนะ
0: อาเจนยัง
1: อาเจน
0: มาแน
1: ่นะครับประมาณนี้มีบอกคุณคมชอบบอลเสมอต้องยิงจุดโทษตั้งแต่วันนี้เลยไหมยัง
0: วันนี้คือนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม
1: วันนี้นัดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็จะเป็นเกมหน้านะที่ถ้าเสมอแล้วจะในรอบต่อไปนะครับถ้าเสมอนี่จะต่อเวลาก่อนแล้วก็จะจุดโทษนะครับ
0: บอกคุณแล้วกาตาบอลไร้ใจเหมือนไปรอรถไฟที่ท่าเรือ
1: ก็ผมบอกว่าบอลเนี่ยจะชนะผมก็ไม่ได้บอกว่ากาตาจะสู้ได้ที่ไหนแต่แค่บอกว่าอาจจะไม่ขาดไหมคิดว่ามันยิงไม่เก่งอะไรเงี้ย
0: มาดูอ่ะฟรีคลิกสวิตเซอร์แลนด์ครับระยะนี่30หลาครับเลี้ยงมาทางซ้ายปากประตูครับลุ้นยิงได้ครับดิคาโดโรดิเกสเคนิชาก้าครับอยู่ที่บอลเคโตครับตั้งกำแพงมา5คนครับแคนาดาเสื้อแคนาดาคุณว่าสวยไหม
1: ก็ดี
0: แบบอาจจะสั่งได้เพราะว่าน้องอยู่แคนาดาแต่ว่าเมืองไทยไม่น่ามี
1: อย่างนี้ก็ใกล้ผมสิ
0: ทำไม
1: บ้านอยู่บางแค
0: ครับแคนาดา
1: ก็บ้านผมน่าจะถึงก่อนใช่ไหมเพราะบางแค
0: ใช่
1: เสร็จไปก็เป็นแคนาด
0: า
1: น้องคุณอยู
0: ่ครับ
1: สบายเลย
0: ชาก้าครับปั่นไปซ้ายโอ้โหแต่ไปไหนไม่รู้
1: แจกบอลครับ
0: ตั้งแต่ซัดข้อเท้าซัดลายไอ้ลาลินไปนี่โอ้โหตรงนี้ได้จูนไม่ติด
1: มันมีส่งคำตอบมาบอกว่าอังกฤษนะครับอ่ะเอาที่สนุกกันเลย
0: ฟังอยู
1: ่ยังตอบไม่หมดนะนี่บอกฟังอยู่ยโสธรด้วยนะส่วนเกมคู่สวิตกับแคนาดาผ่านมากำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่0-0บอลของสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาแมชบีพลิกที่วงกลมกลางสนามแล้วพาบอลขึ้นมายังได้ลากลูกนี้สุดท้ายโดนทางด้านของเดลาฟูเกสสกัดทิ้งออกไปครับมีบอกทักทายทั้งสองท่านนะครับตอนนี้ระยองฝนตกหนักเลยนะครับโอ้ไม่ต้องระยองหรอกฮะกรุงเทพก็ตกหนักมากครับ
0: สถานการณ์กลุ่มบีเรียลไทม์นะเนื้อแคนาดา5แต้มสวิตซ์5แต้มแล้วก็บอสเนีย4แต้มนะครับ
1: ใช
0: ่ส่วนกาตาร์1แต้มมีบอกว่าสวิตซ์ต้องชนะไหมถึงผ่านเข้ารอบไม่นะครับเสมอเข้ารอบ
1: ครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์แพ้ยังมีลุ้นเข้ารอบเลยถ้าแพ้จะมี4แต้ม
1: ประตูได้เขาดีเพราะว่านัดที่แล้วยิงมา 4-1
0: นี่บอกพี่คมช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไหมครับอยู่บางแค
1: อ๋อใช่ครับ
0: จริง
1: ว่าช่วงแรกก็อยู่บางแคไงช่วยแม่ขายข้าวมันไก่แต่ไปอยู่บางใหญ่อะก็ไปขายข้าวเนื้อเป็ด
0: ทำไมอะ
1: อยู่พัทยา อันนี้อะไรอยู่วะโอ้โหไม่ทันเลยตายเลย
0: ไม่ทันทำไมไม่แล้วทำไม
1: บางแคเธอช่วยแม่
0: ขายข้าวมันไก่ส่วนไปอยู่บางใหญ่
1: ตลาดสักอย่างอะ
0: บางใหญ่ทำไมไม่ขายไข่เจียวอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ล่ะ
1: นะครับตายเลยโอ้แห้งเลย
0: เกิดไม่ทัน
1: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาโยนเข้าไปโดนสกัดครับมีเก็บได้หน้ากรอบเขตโทษโจนาธานเดวิดจะตั้งป้อมยิงบอลล้นมาตัวไกลเดลฟเกสยิงไม่ได้อะไรครับบอลล้น ข้ามไปไหนไม่รู้เลยครับ
0: สวอนสันครับได้ยิงบอลเก็บตกนะครับกดข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับเป็นบอลตั้งบิวอัพขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์ครับผ่าน40นาทีครับ 0-0 จืดสนิทเล่นพอเป็นวิธีอ
1: ่
0: ะ
1: เล่นให้จบโปรแกรมอ่ะแต่คู่นี้ 2-0 แล้วนะบอสเนียกับกาตาร์นะคร
0: ับ ก็อันนั้นมันยังไม่เข้าหงไงบอสเนียมันก็คนตื่นงานหน่อย
1: นี่ถ้าบอกว่ากาตาร์นี่ก็คืออ๋อจะบอกว่าคราวที่แล้วอ่ะเขาเป็นเจ้าภาพแพ้รวด3นัดใช่ไหม
0: ไม่มีแต้มไง
1: รอบนี้มีแต้มหนึ่ง
0: มี1แต้มนะป้นแบบสวิตไง
1: โอ้จังหวะนี้ทะลุสวยครับอลิสตาจอนตันให้มาจอร์แดนเดวิดขวางออกไปตั้งป้อมยิงโอ้โหยิงอะไรของเขาครับเนี่ยจังหวะอัดซ้ายของทางด้านอาเมดครับบอลไปติดเกโกโกเบลออกหลังก่อนครับอูน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับสำหรับอาเมด
0: คือตอนนี้โอกาสของแคนาดาเยอะกว่าชัดเจนนะครับเนี่ยคือโจนาธานเดวิดให้มาด้านไกลแล้วอาเมดเอียงยิงครับแต่ว่ายังไม่ผ่านโคเบิล
1: ทำไมทำมาเนี่ยโอกาสสวิต
0: ไม่เอาอ่ะบอกเลยเกมจะดูรู้เลย
1: น้อยกว่าแคนาดานะคร
0: ับ แล้วพอถ้ามันโดนเนี่ยมันก็ค่อยไปบุกแบบจะมาตีเสมออะไรเงี้ยดูทรงละนี่บอกไล่กระบังฝนตกครับแต่มุมนะครับของแคนาดา
1: เปิดยาวขึ้นมานี่มีบอกว่าบางแคนึกว่าบ้านพักคนชรานะครับบางแคมีแต่บ้านพักคนชราเลยหรือไงทั้งแถบมันเป็นบ้านพักคนชราทั้งย่านเลยหรือไงแม
0: ่บ้านมันแบบว่าเข้าใจไหมเป็นแลนด์มาร์กไงแบบบ้านคนชราบางแค
1: เดอะมอบางแคก็มี
0: แต่บางแคนี่เขาไม่ค่อยเท่าเทียมนะ
1: ทำไม
0: เขาแค่บางคน
1: ถูกต้องครับสายมาจังหวะนี้เก็บบอลลงของบุคแคนนจะไป
0: นี่เอาส่วนคู่นั้นดีกว่าดูแล้วนะมันกาต้าลุยมาขวาอาฟิปฝากมาแล้วฝั่งขวาปาดมาหน้ากรอบแล้วตวัดปาดกันมาชาร์จเรียบร้อยกาต้าเถียงครับไล่มา 1-2
1: ไล่มา1ประตูต่อ2
0: เอลไฮดอร์สตัวเก่าเถียงเหรอ
1: ประตูที่2ของพวกเขาในฟุตบอลคราวนี้นะถ้าเสมอนี่ก่อนคอกระตกรอบเลยนะคู่นี้
0: แล้วแต่บอสเนียเลยเอาส่วนแคนาดามาอีกแล้วโอ้โหมาไม่พัก
1: นี่มีบอกว่ากาตาร์ช่วยตีแขกตีแขกเรียบร้อยแล้วนะครับ1ประตูต่อ2ครับกาตาร์ไล่มาน
0: ี่บอกน้องคายอบอ้าวครับอุ้ยอย่าว่าหนองคายเลยวันนี้ผมอยู่บ้านเนี่ยบ่ายๆกรุงเทพเนี่ยขออภัยนะโคตรร้อนเลย
1: ไม่รู้เลยอ่ะ
0: มา
1: อยู่ห้องแอร์เปล่าอยู่ออฟฟิศทั้งวัน วันนี้ตั้งแต่สปอร์ตไกด์แล้วเฮ้ย
0: วันนี้อธิคมเรดิโออ่ะ
1: 3รายการแล้วเฮ้ย
0: พี่ชายคุณไหวว่าเนี่ยเมื่อคืนก็เอาอีกแล้วนั่งตุกๆ กลับอีก
1: เขาถามเหมือว่าคุณยังไง
0: ผมไม่ไปไงผมไม่ไหวผมแบบไม่ได้ผมอ่อมแล้วโอ้โหคนบ้าจะ50แล้วกลับตีห้า
1: บางแค่อะไรหนุนได้เยี่ยมผมขอพิกัดครับขอวาร์ปครับ
0: คนจัดสปอร์ตคนจัดสปอร์ตไกด์คุณเนี่ยจะ50แล้ว
1: โอ้ยคุณปกติเนี่ย
0: แล้วมากลับตีห้า
1: ลูกวีผมเนี่ยมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่แบบดื่มด้วยกันเนี่ยก็70แล้วกลับ11โมงเช้ายังมีเลยส่วนต่อบอลของแคนาดาได้ยิงลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับ
0: ชีวิตเรามันก็ไม่ต้องไปขนาดนั้นก็ได้มั้ง
1: ถ้าบอกว่านี่จะ50แล้วผมเห็นคนจะ70แล้วทุกวันนี้ยังแบบดื่มจนแบบฟ้าสาง11โมงเช้าก็ยังมีอยู่นะครับนี่บอกผู้พิทักษ์ขาดคำตีไข่แตกเลยนะกาต้านะกำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับ
0: มีคนตอบอังกฤษตอบฮังการีเยอะนะใน SMS เนี่ยแต่ถ้าใครไม่อยากตอบอยากพูดคุยกับสนและคมก็4689899นะครับมาสวิตแคนาดาไม่หนุกอ่ะคุยกับแฟนๆรายการดีกว่าม
1: ีบอกเอ้ยไม่เห็นบรรยายฟุตบอลเลยไม่มีอะไรให้บรรยายครับมีบอกเห็นเดอะกอร์ดอนเล่นแฮงกริดนิวคาสเซิลย้อมปลาทองมาขายให้หรือเปล่าครับผม
0: ไม่มีอะไรเลยบาซ่าน่าจะเครียดแล้วตอนนี้
1: นี่บอกว่าขวาของแกดาขึ้นมาติดบล็อกอีกครับ
0: นี่ว่าคุณเจษดานี่51แล้วถึงหรอ
1: ผมไม่รู
0: ้ว่า4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดา
1: คุณเจษดาเขาจะห่างกับผมเกือบเป็น10ปีเลยเหรอ
0: ไม่ถึง51ผมว่าแต่ว่าใกล้ใกล้ใกล้ใกล้จะ50แต่ไม่ถึง
1: ใช่
0: เขาห่างกับผมประมาณ10ปีอ่ะประมาณรอบหนึ่งอ่ะ
1: เปิดขึ้นมาของสวิสครับเอาบอลลงได้ของบริวเอ็มโบโลแล้วถ่ายออกไปทางซ้ายลูกนี้แคนาดาช่วยกันดักให้บอลมันกลิ้นดอกข้างไปก่อนนะครับทดเจ็บ4นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์สวิส0แคนาดา0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้มาเร่งท้ายครึ่งแรกแล้วครับสำหรับทางด้านของสวิสแลนด์เปิดจากซ้ายเข้ามาลูกนี้ล้มตัวดักไว้ได้เอาแล้วครับกลายเป็นลูกเตะมุมเฉยเลยครับทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
0: หลุนจากลูกนิ่งนะครับช่วงทดเวลาครับสวิส
1: ถ้าได้ประตูขึ้นนำก่อนนี่สถานการณ์จะกลับไปเป็นสวิสเป็นจ่าฝูงเลยนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะสายของเนี้ยกลุ่ม B นี่รู้สึกว่าที่เดี๋ยวดูเตะมุมก่อนโยงเข้ามาลูกนี้ยังไม่ผ่านครับโดนชาดาสกัดทิ้งไว้ได้เปิดไปล้นไปหมดสุดท้ายลึกเข้ามือแม็กซิมเรโป
0: ไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกนิ่งของสวิตเซอร์แลนด
1: ์โยนยาวขึ้นมาจังหวะนี้พยายามจะพักบอลของทางฝั่งอาเมดครับเสียบอลให้ชีวิตกลับไปอยู่ดีนี่บอกคองโกน้อยไม่มาคองโกใหญ่รอลุ้นที่2ที่3
0: คองโกน้อย
1: โหเมื่อเช้าม
0: ีดียาคองโกอ่ะคองโกธรรมดาเอือบเกือบจะอุดอยู่ไงแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพของโคลอมเบียดีกว่าแต่มันก็ไม่ถึงไงเพราะว่ารู้สึกว่าต้องยิงเยอะกว่านี
1: ้ใช่ๆก็ผมบอกแล้วว่าคองโกไม่ได้แพ้ใครโหแต่ว่าโรยดีแอดนี่คือแบบส่งบอลเข้าประตูไปไม่รู้กี่รอบนะ
0: ขยันยิง
1: หน้ามาก
0: มันรู้ว่าคนไทยต้องการอะไรขยันยิงซะด้วยแต่ล้ำไงส่วนใหญ
1: ่บอลขวาขึ้นมาของสวิตครับเล่นกันสั้นๆลูกก็ชักจ่ายต่อขึ้นมาไม่ถึงแมซาบีครับ
0: คิวมากครับทางอุรัตยาคินคือก็ไม่ได้เน้นนะครับลูกทีมเกมเป็นรองก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรดูแบบเฉยๆ
1: สถานการณ์ค่อนข้างชิลมากกว่าเปิดขึ้นหน้ามาลูกนี้พยายามจะแปะเล่นของแคนาดาก็ไม่ได้ครับโดนสวิตแย่งกลับมาเก็บบอลของบริวเอมโบโลจะสวนกลับจังหวะนี้ฝากเข้ากลางมาให้ไปทางซ้ายแมนซาบีเติมเตาะขึ้นกลับมาก่อนชาก้าข้างหน้ามีออกขวามาเอโบโลฝากลูกนี้ตอกซนกลับมามีตัวซ้อนแล้วพร้อมทิ้งตัวอยู่แล้วครับจังหวะวิ่งมาเอาบอลลูกนี้แล้วโดนเลาะจากทางด้านหลังครับเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาในกรอบเขตโทษตัวเองครับ
0: อย่างชิงบอลเข้าไปในกรอบนะครับเนี่ยแล้วตอกซนครับไฟเลอร์ให้กับทางเรียมโบโลแต่ว่าเป็นทางจอห์นเดวิดจะถึงก่อนครับเรียมโบโลก็เลยไปขวดใส่ข้อเท้าตัวจอห์นเดวิดฟาวครับ
1: นี่มีเหล่าพี่ๆชาวสวนยางนี่มาฟังเยอะมากพวกกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
0: เลยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์อ
1: ยู่ที่กทม.
0: อ่ะพอก่อนครับพักครึ่ง
1: จบ
0: สวิสกับแคนาดาครับ 0-0 จืดสนิทยิ่งกว่าน้ำแกง
1: ผู้สินบอกจบดีกว่าครับ
0: พอแค่นี้
1: 45ทีแรกยัง0ประตูต่อ0ครับทำอะไรกันไม่ได้ในขณะที่คู่บอสเนียนะครับจบครึ่งแรกแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นบอสเนียที่นำกาตาร์2ประตูต่อ1นะครับ
0: เดี๋ยวผมดูสแตทคู่สวิตกับแคนาดาหน่อยอยากรู้เนี่ยว่าค่า XG มันอะไรยังไงเพราะว่าเกมนี่อิลุยฉุยแฉะมากแต่เน็ตช้าอ่ะมาละ
1: ใช
0: ่สวิตนี่ค่า XG 0.71 นะครับแคนาดา 0.29 ฮะแคนาดาตะบี้ตะบันยิงทำไมค่ามันน้อยงั้นนะ สวิสยิงไป4นะครับตรงกรอบ2แคนาดายิง5ตรงกรอบ3แล้วก็สวิสครองบอล 70% แคนาดา30นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคส่วนผลคู่อื่นนะครับนอกจากฟุตบอลโลกที่เตะกันอยู่2คู่แล้วแจ้งผลไปแล้วเนี่ยมีฟุตบอลหมู่เกาะแฟโรนะลูสนาวิกนำทางคลาสวิก 2-0 ฟุตบอลอุ่นเครื่องเกนโตลันนะครับเสมอกับเดอะนิวเซนต์ 1-1 นะครับแค่นี้เลยส่วน SMS นะฮะนอกจากทายผลเข้ามานะมีบอกว่าสเปนมีนักเตะบาร์ซ่ากี่คนครับสเปนชุดนี้โจนกาเซียเปากูบาซี่เอาไล่มาข้างหลังก่อนดิเปากูบาซี่เอริกกาเซียสามละ
1: เคราดมาตินมะ
0: เคราดมาติน4ตรงกลางกาบี้5เปดี้6มาร์คเบอร์นาว7ฟาลันข้างบน8โอโม9ยามาว10จริงๆเรียกทีมชาติบาซ่าก็ได้
1: ใช่ใช
0: ่เยอะครับเยอะ
1: นี่ส่งมาบอกปาเจตเกิด 2-1 นะครับนะส่วนบวกลบเอาเองว่าอยู่เท่าไหร
0: ่ 2-1
1: ก็แสดงว่า
0: 5-6 ตอนนี้5-6
1: มากกว่าผมประมาณ6ปี
0: 6-7
1: 48
0: ใช่ไหมเห็นมาผมแม่นผมบอกแล้วเขาแค่เกือบแต่เขายังไม่ถึง50แต่ก็กากันเกินตัว
1: เฮ้ยธรรมดา
0: เดินไม่หยุด
1: ผมเนี่ยเท่าเขาเลยผมก็ยังคงประมาณอย่างนั้นแหละ
0: ผมมาคาดหวังว่าถ้าผมถึงเขาเนี่ยผมจะไม่ดุดันเหมือนเขา
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กันต่อทาง FM 99 Active Radio ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีคุณซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021 ถึง 2022
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย

0: ได้คาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมนต์เสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
1: สนุกเกอร์
0: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริดนภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น

0: กลับเข้าสู่99ไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมคมอธิคมแล้วก็น้องสดวิรุณครับ
1: ก็เกมครึ่งหลังนะครับที่แวนคูเวอร์นะระหว่างแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์กำลังจะเริ่มนะครับ
0: คิดว่าจะมีประตูไหมเนี่ย
1: 0-0คือถ้ามีอ่ะก็อาจจะมีเยอะเลยเพราะว่าฝั่งที่แพ้ถ้าตามหลังไปก่อนคงไม่อยากจะแพ้นะแต่เดี๋ยวมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าอีกคู่นึงก็เดี๋ยวกำลังจะคิกออฟครึ่งหลังนะครับเกมระหว่างทางด้านกาตาร์กับบอสเนียนะครับเป็นบอสเนียนำอยู่2-1
0: จะไปมาคู่กาตาร์กับบอสเนียนี่มี3ประตูไปแล้วนะครับในครึ่งแรกนะครับส่วนคู่หลักของเราเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดายัง0-0อยู่ส่วนคำถามยังส่งมาตอบกันได้นะยังไม่ถึงคนตอบไม่หมดเลย
1: ก็ใครอยากได้ผลบอล นะครับทั้งจบไปแล้วหรือที่เตะอยู่ก็48 98 99ส่งมาสอบถามได้
0: อ
1: ัน
0: นี้คนก็ขอผลจอร์เจียมา
1: เดี๋ยวจัดให้
0: บอลจอร์เจีย
1: ว่างอยู่แล้ว
0: นะครับจากคุณสมุทรปากกา
1: แต่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับบอลของสวิตเซอร์แลนด์แล้วกลับมาตั้งใหม่ด้านหลังเหมือนน่าจะโดนเลเชอร์เยอะครับทางสวิตครึ่งแรกครับ
0: ไม่เอาอะไรกันเลย
1: น่าจะโดนมูรัตยาคินสวดอยู
0: ่ขวาขึ้นมาลูกนี้แมนซ์บีพาหนีไม่ได้แล้วเปิดเข้ากลางผ่านมาหมดจับของวากาดซัดเรียบร้อยเลยครับ1-0ของสุด

0: เป็นวากาสครับโอ้โหโล่งขนาดนี
1: ้นี่เป็นไงแฟนแคนาดาย
0: ังกลับมานั่งไม่หมดเลยนะน่ะ
1: เซ็งดิเล่นครึ่งหลังมา54วินาทีเป็นไงอาเล่อาเล่อาเล่โอ้อะไรอะไรนะงูดินอะไรเจ้าถิ่นเลยนะ
0: มังกรพัดถิ่นหร
1: ือ
0: จะสู้งูดินเจ้าที
1: ่งูดินเจ้าที่โดนไปแล้ว
0: เกมยังไม่จบชนสีดีต้องดูตอนแห้ง
1: ได้แต่ทีมอาจารย์สนนำไปแล้วนี่โอ้โหลูเบนวากาที่ท่านล้อมันล่อคุณเลยครับลูกนี้แต่เน่งๆมากครับหักข้อยิงเข้าเสาไกล 1-0 ครับนาที46โอ้โหเป็นจังหวะที่นี่ครับบอลจากฝั่งขวาครับสวิสให้มาไม่ล้ำนะครับมันซัมบีอีกแล้วครับท่านนี่ครับปาดมาในกรอบแล้วบีเอเบโลข้ามแล้ววากาส 1-0 ครับเรียบร้อยครับสวิสออกนำโอ้โหถ้าแบบนี้นี่เข้ารอบล้านเปอร์เซ็นต์ครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์ถ้าเกิดกลับมาแพ้ 2-1
1: นะตอนนี้ไงเดี๋ยวถามถ้าชนะถ้าชนะก็จะมีเป็น7แต้ม
0: เราคนนี้ก็ชอบฟันธงนะเรา
1: เนี่ยเห็นไหมมูรัตยาคินครับได้เฮก่อนชูกำปั้นครับ2มือเลยก็น่าจะต้องเร่งฟอร์มขึ้นนะเพราะครึ่งแรกไม่ยอมแล้วว่าสวิสเป็นรองนะครับ
0: แคดาเองจริงๆมีโอกาสเยอะกว่านะครับในครึ่งแรกที่ผ่านมาแต่ว่าทำไมทำมากันว่าไม่ได้ประตูเลยแล้วพอเสียประตูแบบดีนี่เสียหายนะครับก็สถิติใน45ทีแรกเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ครองบอล 69% นะครับแล้วก็แคดาครองบอล 31%
1: เป็นไงตี 3:07 นาทีนาฬิกามันปลุกดังกริ๊งนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด
0: ์ส่วนทางฝั่งของกาต้าครึ่งหลังเอาจัสเซมกาเบอร์ออกแล้วนะครับแล้วก็เอาอาดัมฮัสเซนลงมาครับเอาใครลงมาก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ไหมกาต้า
1: เชิญกาดเปืองจอร์เจียวันจอร์เจียจอร์เจียนี่วันนี้มีถ้าลีกสูงสุดเนี่ยวันนี้อ่ะโอเคมี2คู่กลากล้านะครับเสมอกับซามกูรูไล 0-0 แล้วก็เดโมเทรเบลิตี้ชนะทางเดโมปาทูมี 2-1
0: โอเคครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของแคนาดาโดยบูแคนนั้นยังโดนสวิตดักได้เราไปแย่งกลับมาลูกนี้ผู้สินบอกว่าแคนาดาทำออกไปก่อนแล้วครับจะแพ้ให้แฟนบอลดูต่อหน้าเลยเหรอจังหวะนี้ลอยมาเป็นอลิสตาจอห์นสตันครับไปบอลเคลียร์ทิ้งออกข้ามไปก่อน
1: นี่บอกบิ๊กจูดในรุ่นเดียวกับน้องไบเลยนะไม่น่าเชื่อ43แล้ว
0: จุนกับผมเนี่ยห่างกันปีเดียว
1: ใครเยอะกว่า
0: พี่จุนแก่กว่าผมก็อู่รุ่นเดียวกัน
1: นี่บอกสเปนมีเชื้อสายคาตาลันกี่คนโอ้โหแฟนมันแท้อีกแล้วเล่นกูแล้วคาตาลันแท้ๆก็มีพวกนี่ไงเปดี้เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเกิดที่ลาสปาลมาสผมเคยอ่านประวัติกาบี้นั่นน่ะใช่เอริกาเซียใช่ยามาไม่ใช่แน่นอนมาเกิดที่ยารา
0: ใช
1: ่บา
0: ลยามาเป็นคนยารานะ
1: ยามามีเชื้อสายโมร็อกโก
0: น้องบาวนะน้องบาวอยู่ยารานะ
1: นอกนั้นก็ไอตัวที่มาจากบาซ่าแหละ
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของสวิตเซอร์แลนด์บริวเอโมโลพยายามจะเก็บบอลโดนสกัดมาก่อนครับวากาสตามมาเก็บทางซ้ายแล้วคืนกลับมาริคาร์โดโรดริเกสฝากเข้ากลางแล้วถ่ายไปทางซ้ายอีกทีนึงสวิตจี้ใส่แล้วคืนกลับมาลูกนี้ดีตามช่องแล้วโดนอัดล้มลงไปโอ้โหอัปตีผู้สินยังนิ่งอยู่ครับ
1: มันซัมบีนี่ดิ้นไปแล้วบอกอาจารย
0: ์โอ้แมนซัมบีนี่กิ้งในกรอบเขตโทษอย่างน้อยมี3ครั้งแล้ววันนี
1: ้เดี๋ยวต้องเช็คอาจารย์เช็ค
0: อาจจะล้มง่ายไปหน่อยครับซอฟพีนันตี
1: ้จะปล่อยผ่านไปแล้วน่าจะไม่มีแล้ว
0: บอลจะเป็นของสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: นันทพงศ์บอกว่าเพลงริกกี้มาตินแล้วอารมณ์มากครับตอนตีสามนี่บอกว่ามาสักทีครับสกอร์แรกครับสวิส
0: ก็เท่ากับว่าตอนนี้2คู่ในกลุ่ม B มีประตูแล้วทั้ง2คู่นะครับเป็นบอสเนียนำกาตาร์ 2-1 แล้วก็สวิตนำแคดา 1-0 นะครับ
1: นี่ครับดีนะเชื่อเซนสนนี่เป็นไงแต่ไม่หรอกสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่อตัวคุณเอง
0: ใช่
1: เซ็งจังสวิตนำแล้วแต่คุณฟาส
0: ยังมีเวลาครับแล้วแคดาเองก็
1: สียังไม่แห้งใช่ไหม
0: ไม่อยากแพ้ในบ้าน
1: สียังไม่แห้ง
0: เปิดมาลูกนี้ถ้าโดนอีกลูกก็เป็น4ทนได้ไง
1: ครับ
0: จังหวะเก็บลูกนี้โดนสวิตเคลียร์มาก่อนครับอลิสเตอร์จอห์นสตันโดนอัดจากทางด้านหลังลูกนี้เป็นฟรีคิกของทางด้านทีมชาติแคนาดาครับ
1: นี่บอกว่าบอสเนีย2กาตา1นี่บอกว่าเสียงอ้าวมีเสียงเปล่าฟังเปิดให้ยังใน Facebook บอกไม่มีเสียงมีแล้วนะโอเคคุณวินิพงศ์บอกพี่ๆเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลยครับไหนๆก็เป็นแฟนบันแท้บอลโลกแล้ว
0: ใครนะ
1: บอกเชียร์สวิตให้เป็นแชมป์โลกไปเลย
0: โอ้ยากโอ้ยากเล่นอย่างนี้คืออาจจะมีเกมรับที่ดีอะแต่ว่าโอ้โหเกมรุกนี่จืด
1: ยิงกาตาได้ลูกเดียวเนี่ยจังหวะคือต้องเริ่มต้นจากมันซัมปีครับแล้วปาดกลับมาโอ้โหแล้วเอ็มโบโลเล่นไม่ได้ครับแล้วบอลถึงวากาสเรียบร้อยครับจังหวะประตู
0: ไปไหนครับจังหวะเนี้ยคนที่คุมวากาสอะไปไหนครับจอห์นสตันอะไปไหนครับไอ้สไตล์จอห์นสตันทุ่มของสวิตครับทางซ้ายลาเยียมาโดนหม่งสกัดซะก่อนหนุนกันลูกนี้ลาลินพยายามจะเก็บครับบอลเข้ามาตรงกลางเดวิดให้ไอซักจอห์นสันเบิ้ลลูกนี้ไม่มีอะไรเลยครับบอลไปเข้าทางเกรกอร์โกเบลสาดยาวขึ้นหน้ามาครับสวิตเซอร์แลนด์ปั๊มแล้วไม่ดีสวิตเก็บได้แล้วคืนกลับมาครับริกาโดโรดิเกสขอเข้ากลางชาก้าบอลกลับมาที่โรดิเกสอีกรอบหนึ่งทางซ้ายแล้วเปลี่ยนจากซ้ายย้ายมาขวารออยู่ทางขวาเป็นทางด้านของลูคัสชักชักยกเสาใกล้ไม่ให้จบครับอลิสเตอร์จอห์นสตันสะบัดออกข้างไปก่อนครับ
1: ยูทูบมาแต่เสียงครับอ๋อมาแล้วนี่ก็ภาพผมก็เปิด YouTube อยู่ก็น่าจะเห็นนะครับนี่บอกเมื่อคืนคาร์ตัวหน้าตะเวนฟังดนตรีทั่วกรุงเทพเลยครับแวะซักโซโฟนด้วยแล้วก็ล็อกพลับ
0: โคตรติดอ่ะ
1: วิถี
0: เห็นอยู่เห็นอยู่
1: อินดี
0: ้เห็นเมื่อวานแบบเป็นวงแจ๊สที่แซกโซโฟนอ่ะ
1: เขาเคยไปนะแซกโซโฟนอ่ะ
0: คุณเคยไปด้วย
1: อนุสาวรีย
0: ์ไปทั่วเหมือนกัน
1: เพื่อนเพื่อนชวนไปแต่ผมตระหนักรู้ได้ว่าไม่ใช่ทาง
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: คือเราไปยืนแล้วเราเคยถามตัวเองไหมฉันมาทำ
1: ใช่ใช่ครึ่งชั่วโมงกูออกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ทาง
0: มันผมเคยไปยืนออนิกอยู่คืนนึงอะแล้วก็แล้วว่ามันไม่ใช
1: ่เอ้ยอันนั้นใช้ทางแต่ปีกไม้น่าจะได้อยู
0: ่เอ้ยอันนั้นร้านเพื่อนผมไปกินข้าวเฉย
1: ไปถึงนั่นข้าวเคยไม่กินแล้ว
0: ครึ่งหลังผ่านมาประมาณ8นาทีครับมีประตูขยับแล้วก็คือสวิตขึ้นนำ 1-0 บอลของเดลฟูเกสให้มาทางขวาบุคแคนนเบิร์นบอลของทางฝั่งอลิสเตอร์จอห์นสตันจะให้บุคแคนนเล่นต่อก็แรงเกินไปครับเหมือนทางขวาเนี่ยมันต่อไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่นะครับไทยอนบุคแคนนกับอลิสเตอร์จอห์นสตันเนี่ย
1: ต่อไม่ติดนี่เอาอะไรต่อเนี่ย
0: ต้องไม่รู้เหมือนกัน
1: โอ้แล้วหัวไม่แล่นด้วยตีสาม
0: ว่
1: า
0: คิดไม่ออกง่วง
1: ไปดูหนังดีกว่าคุณดูยังนี่ผมจะไปดู Toy Story 5
0: โอ้โห
1: น่าดูไหม
0: ผมรอดูนี่อยู่คำสารภาพของหมอผี
1: หนังผีอ่ะ
0: เออหนังที่มาจากเรื่องเล่าใน The Ghost ไง
1: เข้าโรงหรือว่า
0: เข้าโรงดิ
1: เข้าโรงใช่ไม่ใช่ Netflix ใช
0: ่เออสิงหานี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคำสารภาพของหมอผีใช่ที่คุณอาเล็กธีรเดชคุณชาคริสเล่นน่ะ
1: ผมเห็นมันมีนี่อะไรอ่ะของแขกอะไรสักอย่าง
0: ของแขก2
1: เอออ
0: ืม
1: นี่ไอ้กาต้านี่ไง
0: นี่ยังของแขก1อยู่เพราะว่าตามอยู่1 2
1: เออนี่ FC 99ครับไลฟ์ทุกคู่เลย
0: ขอบคุณนะครับ
1: แต่วันเนี้ยวันนี้ฟุตบอลมันไม่มัน
0: วันนี้ช่วงแรกมันแล้วความสำคัญมันหายไปด้วยนะครับคือถ้าจบด้วยสกอร์เนี้ยสวิตจะเป็นจ่าฝูงครับเอ้ยหรือแคนาดาเขาหลบ
1: อะ
0: เออเดี๋ยวผมไปดูให้หน่อยแล้วกันว่าที่2ของกลุ่ม A ไอ้ของกลุ่ม B จะไปเจอใครที่2ของกลุ่ม B นะฮะ
1: บอกช่วยเชีย

0: หหาย
1: ตกหมอนอ่ะ
2: ลงแล้วเต่าเนี่ย
1: โอ้เต้นคอเอียงเลย
0: โอ้ความผิดพลาดของแคนาดาครับไปเล่นบุกเยอะเกินโดนสวิตเซอร์แลนด์สวนกลับมาลูกนี้บิลเอมโบโลตอนแรกนึกว่าจะงานเบียวซะแล้วครับสุดท้ายยังแก้งานได้ถ่ายไปทางขวาให้ยูฮันเบิร์นสบีวิ่งมายิงครับ
1: อ๋อเราต้องกดนี่โอ้โหแคนาดาเหมือนช็อตครับโดนลูกแรกแล้วเนี่ยคือไม่ล้ำนะครับทิ้งมาตรงฮาล์ฟสเปซครับระหว่างไลน์แล้วเนี่ยคือไปกักกันครับแล้วเอมโบโลเนี่ยเก็บบอลได้แล้วดีดไปให้ด้านขวากรอบเขตโทษแล้วโอ้โหมาซัมบียิงไม่จับครับวอลเล
2: ่ที่2กลุ่มนี้จะไปเจอที่2กลุ่ม A เว้ย
1: อืม
2: ซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นใครอ่ะ
1: ที่2กลุ่ม A ก็ไอ้กลุ่มนี่ไงกลุ่มเม็กซิโกอ่ะ
2: เม็กซิโกหรือ
1: เป็นเกาหลีใต้
2: น่าจะเป็นเกาหลีใต้
1: คือยังไงคือแคนาดาอยากเจอเกาหลีใต
2: ้
1: ว่างั้น
2: หรือเปล่า
1: แล้วถ้าที่1กลุ่มเนี้ยที่1กลุ่ม B เจอใคร
2: ที่1กลุ่ม B ใช่มั้ยครับ
1: อ่ะสวิตจะไปเจอใคร
2: จะไปเจอที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I
1: โหอันนี้ยากอันนี้คือไม่ต้องพูดอ่ะยังอีกเยอะ
2: นั่นนะครับ
1: เป็ดยังมันจะมีพลิกผันนี่
2: ซึ่งที่3ของกลุ่ม E F G หรือ I นะ E ก็คือกลุ่มเยอรมัน
1: โอ้โหของ
2: ถ้าที่3ก็อาจจะเป็นเอกวาดอร์ก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็น F ก็อาจจะเป็นสวีเดนครับ
1: คือคุณกำลังจะบอกว่านี่คือแคนาดาการละคร
2: ไม่แคนาดาได้แค่นี้ ไม่ใช่การละครแล้ว
1: ผมบอกแล้ว
2: เอาตัวจริงลงแล้วไม่นี่เอาเอสตากุโยลงแล้วครับ
1: อุสตาคิโอก็มินล่าลงมา
2: เดียมินล่าแล้วก็อีกคนนึงก็คือเปลี่ยน3คนน่ะสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสักครู่เนี้ย
1: แต่ในการที่ปลุกไป2ทีนะครับกริ้งเมื่อสักครู่นาที57สบายตัวแล้ว
2: ใครเชียร์ทางสวิตนี่ก็น่าจะดีสบายใจแหละ
1: เอาละ3ไม้หลุดมาหือยังตามสกัดได้ทันครับไอ้สแตร์จอห์นสตัน
2: ครับ
1: ผ่าน1ชั่วโมงนะครับสวิตเซอร์แลนด์2แคนาดา0นี่บอกแคนาดาอ่อนจังครับวันนี
2: ้
1: ไม่มันก็ทรงอยู่แล้วเพราะมันเจอกาตาร์มันก็เลยกากัน
2: อ๋อแจ้งนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้มีรายงานมาว่า
1: บราซิลอ่ะ
2: ที่มามี่เนี่ยฝนกำลังตกหนักมากนะครับแล้วบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยแต่เขาคาดการว่าจะหยุดทันเกมคู่สกอตแลนด์กับบราซิลลงเตะพอดีถ้าเลื่อนอีกก็เบอร์
1: ทำไมรู้ผมไม่เกี่ยวตีห้า ผมไปแล้วผมอีกทีคู่นู่นผมไปทีรอบ8โมงเช็คเม็กซิโกเจอกันได้ครับที่ BG Sport แต่ตรงนี้ทุ่มของแคนาดาครับเอ้าเชลซีจะเอาลาคัวว่ะโรมาโน่บอกเชลซีแอดวานซ์ทูเก็ตนิวเซ็นเตอร์แบ็กคืออยู่ในขั้นตอนขั้นสูงที่จะได้ตัวแม็กซองลาคัวเซ็นเตอร์แบ็กจากคริสตัลพาเลซนะ
2: ครับ
1: หลังจากกำลังจะได้ปาเลสต้าแบ็กจากอัตแลนตานะครับสำหรับเชลซียุคชาบีอลอนโซ
2: ส่วนที่เปลี่ยนตัวเมื่อสักครู่นี้ของสวิตเซอร์แลนด์เอาอาลีอาเมดออกนะครับอาลีมิล่าลงมามาเดียชอยเนียออกเอาเซฟานอุสตากิโยลงมานะครับแล้วก็ไคลลารินออกครับเอาโทนี่โอลัวเซยี่ลงมานะ
1: ไปแล้วนักเตะอุบลเหรอไคลลารินชำราบ
2: ส่วนได้ยิงลูกนี้ไม่ได้อะไรครับจังหวะยิงของคอเนลิอุสนะครับนี่บอกอยากให้พาคู่บอสเนียครับ
1: คุณเปิดให้ได้ก่อนมันเหมือนออกมาปะบอสเนียกับกาตาร์ลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะ มันค้างคาไงมันคาอยู่
2: มันเปลี่ยนได้นะมันสามารถเปลี่ยนได้นะ
1: มันคาอยู
2: ่ลูกนี้สวิตช์เกือบโดนเหมือนกันครับยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับเอาเปลี่ยนไหมล่ะได้หมดอ่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรหรอก
2: แต่เราดูเราดูให้ดูให้เรื่อยมีโอกาสได้ประตู 3-1 อยู่เหมือนกันนะแต่จังหวะนี้ซ้ายได้ขึ้นแคนาดา

0: มิล่าจะลุยเข้ามา3คนของสวิตล้อมนะครับเรียบร้อยเลยครับ
1: มันบอกว่าแคนาดาถ้าเป็นแชมป์กลุ่มจะได้ประวัติเล่นที่แวนคูเวอร์ต่อไปยาวๆแต่ถ้าตกเป็นที่สองก็ได้เล่นที่ LA แทน
0: อ๋อคือต้องไปเล่นที่สหรัฐแล้วแต่แคนาดาเลยครับแต่ตอนนี้ตามหลังอยู่สองลูก
1: เดี๋ยวก่อนนะอ๋อแต่ว่าเฮดทูเฮดก็ดีกว่าบอสเนียอยู่ดีแต่เฮดทูเฮดกับบอสเนียเสมอกันนะแต่บอสเนียประตูที่เสียก็เป็นรอง
0: เพราะว่าถ้าให้ดูบอลโลกครั้งนี้ดูให้ดูเฮดก่อนถ้าให้ดูเฮดเท่ากันก็ไปดูประตูได้เสียถ้าประตูได้เสียเท่ากันก็ไปดูประตูได้
1: อุ้ยจังหวะนี้ไปอัดกานิชาก้าล้มลงไปครับแคนาดาเป็นฟรีคิกของสวิตเซอร์แลนด์เลยครับ
0: ก่อนหน้านั้นน่ะจังหวะโหโคเบิลนี่ก็ต้องชมว่าวันนี้ทำได้ดีครึ่งแรกนี่ก็เซฟหลายลูกครับทำให้สวิตยังอยู่ในเกมยังไม่ตามหลังแล้วก็ครึ่งหลังครับด้วยความเฉียบคมของวากัสแล้วก็มันซัมบีทำให้ตอนนี้นำ2ลูกครับทางสวิตเซอร์แลนด
1: ์มีถามว่าแคนาดาเนี่ยแพ้วันนี้ตกรอบหรือเปล่าไม่ตกนะครับแคนาดาต่อให้แพ้วันนี้พวกเขาก็ยังเป็นอันดับ2ของกลุ่มครับตรงกลางขึ้นมาของแคนาดาโดนสวิตไล่ปั๊มพอนำ2สูตรเนี่ยสวิตจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
0: นี่บอกว่าฟังสองหนุ่มฟังสองหนุ่มภาคบอลดีกว่าครับตัดยางฝนตกหมดแล้วคุณประจักษ์จากกระบี่โอ้โหเป็นกำลังใจให้พี่น้องต่างจังหวัดที่ฝนตกแล้วก็อาจจะทำงานติดขัดด้วยนะครับ
1: ส่วนใครที่ตัดยางได้นะครับอยากให้ระมัดระวังเนื้อตัวกันให้ดีนะครับช่วงนี้งูเยอะแล้วมันมืดด้วยนะครับระวังเคี้ยวเกี่ยวนิ้วนะฮะไอ้มีดตัดยาอย่าแคบนะครับอย่าแคบไม่ต้องแคบค่อยๆทำนะครับอย่าแคบส่วนแคนาดาลุยขึ้นมาอลิสเตียร์จอห์นตันจับไม่ได้ครับบอลลดออกไป
0: นี่บอกเชียร์แคนาดาไปครับนอนได้เลยครับโอ้ก็ลุยกันต่อนะตีห้าอาจารย์คมมีเบียร์แก้เบียร์แก้อยู่ไหมตีห้าบราซิลสกอตโมร็อกโกเฮติ
1: บราซิล
0: ถ้าสองคู่นี้ชอบอะไรมากกว่า
1: บราซิล
0: ฮะเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวไลน์อัพ
1: สกอตแลนด์เนี่ยเป็นบอลแพ้ทางบราซิลจะได้ฟุตบอลมา
0: แพ้ทุกครั้ง
1: ไม่เคยชนะเลย
0: แพ้4เกมติดมีเสมอได้1
1: ใช
0: ่เฮทูเฮดนะผมเช็คมา
1: เสมอเหลือปีจะ4มั้ง
0: บอกสวัสดีครับพี่คมพิศนจากคุณ
1: โกมิน
0: สวัสดีครับนี่ว่าแคนาดาไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ถ้าไล่มาอาจจะมีลุ้นแต่ตอนนี้มันนาที65นะตามอยู่2ลูก
1: ครับ
0: เนี่ยถามเนี่ยคุณต่อหน่อยพี่คมเนี่ยคุณอ่านสำเนียงให้ถูกต้องด้วยนะ
1: คนที่ไหนคนบาง
0: พี่คมคนที่ไหน
1: อ๋อ
0: คุณต้องอ่านสำเนียงให้มันได้ด้วยดิ
1: ผมคนบางแกครับผมคนบางแกบ้านขายข้าวมันไก่ฮะบ้านขายข้าวมันไก่อยู่วงเวียนใหญ่ฮะ
0: คนบางแคเสียงอ่อยนะครึ่งหลังนะ
1: ไม่ง่วงเมื่อวานดูครบ4คู่
0: เมื่อวานผมก็ดู4คู
1: ่แล้วก็4โมงผมต้องตื่นมาทำงานต่อ
0: ไม่แล้วคุณตั้งแต่คู่3ถึงคู่ไอ้คู่2ถึงคู่4อ่ะ3คู่มี2ลูกอ่ะคุณดูจบได้ไงวะอังกฤษ 0-0 โครเอเชียชนะลูกเดียว 1-0โคลอมเบียชนะลูกเดียว 1-0 3คู่มี2ลูกอ่ะ9:38
1: ดูตัวไม่
0: 1ครับ270นาทีมีประตี2ประตูอ่ะ
1: นี่มีส่งมาบอกอยากแคบนี่สำเนียงยะรามั้ยอ่ะแคบนี่สำเนียงเขาก็ใช้กันทุกที่อ่ะพี่เหอนะ
0: ไอ้คุณดู SFS เมื่อกี้ที่ผมเห็นแบบเอ๊ะมันเนี่ยน้องออยฟลอเรนซ์ศรีนครินทร์จุดๆๆใหญ่มากอ๋อพี่อู๋เรียกมาแล้วจริงเหรออู๋ใหญ่เนี่ยนะ
1: ผมไม่รู
0: ้โอ
1: ้หมดสท่า
0: ไม่ๆ อ๋ำเปล่าเพราะว่าอาจารย์อู๋เขาบอกเขาธรรมะธรรมโมเนี่ยคุณ7639เนี่ยบอกคุณคมรุ่นเดียวกับคุณอู๋ดมศักดิ์เหรอครับโอ้ยอาจารย์อู
1: ๋เล็ก
0: อาจารย์อู๋ใหญ่นี่รุ่นใหญ่กว่าเยอะอู๋ใหญ่จะ60อยู่แล้ว
1: พี่บอกแคนาดาบุกบ้างไหมครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวรุกลงมาเพิ่มแล้วนะครับทั้งพวกเรียมิลล่าทั้งโอลิวาเซยี่แต่ว่า รูปเกมก็ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยหิวข้าวมันไก่เลยเนี่ยมีบอกไปหาดใหญ่อย่าลืมแวะแมนดารินนะหน่อยหน่อยนี
0: ่
1: ไม่เคยไปเลยหาดใหญ่ผมไม่เคยไปเหมือนกันแต่เคยไปนี่นะเคยไปเขาหลัก
0: ผมเคยไปทีนึงแบบที่ไม่ได้ไปที่อื่นแล้วรู้จักแต่เนี่ยไปพักโรงแรมมีคริสตัล
1: หาดใหญ่หาดใหญ่ไม่เคยไปครับอาจจะเคยผ่านแต่ว่าถ้าเคยไปจริงไปเขาหลัก
0: ไปตลาดกิมหยงตอนนั้นยังเด็กอยู่นะแต่ถ้าช่วงนี้ไปก็เนี่ยต้องเดี๋ยวที่เขาบอกไปแมนดาริน
1: ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนนั้นนะครับตอนนี้โอ้ยเอริชิโกโมโหอะไรครับโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วเหมือนเขาไม่พอใจครับ
0: เขาอยากยิงเพิ่มไง
1: มีหนังพี่คมอยู่บางแคเจอเซียนชัยใส่ดวงตาตั้งแต่นะครับอ้าว
0: เออพี่ชัยหยุดบางแค
1: เหรอ
0: ไม่ชัยสลุดอ่ะ
1: กับตัวยิงลูกนี้ของโจธานเดวิดก็ไปโดนนิโก้เอเวอร์ดีบล็อกไว้อีกครับเกือบจะตีไข่แตกได้เหมือนกันครับมีมุมตีไข่แตกอยู่เหมือนกันนะสำหรับทางด้านของแคนาดาแต่ว่ายังไม่ได้ครับเวลาก็ยังพอมีถ้ากลับมาได้เร็วยังมีโอกาสกลับมาครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามาโยนมาลูกนี้โดนสกัดซะก่อน
0: โยนมาติดบล็อกนะครับของแคนาดาครับจอห์นสตันโหติดลิคาโดโรดิเกสตัวเก่า
1: เริ่มจะขึงแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของแคนาดาครับหวังจะเอาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับ
0: นี่บอก FC พี่คมตั้งแต่พี่คมไปออกสลากกินแหว่งรัฐบาลคุณเคยไปจับ
1: ได้ด้วย
0: คุณเคยไปจับด้วย
1: เคย
0: แล้วได้ค่านี่ไหม
1: ได้ได้ได
0: ้ได้มาเท่าไหร
1: ่เท่าไหร่ 2,000 ป่ะ 2-4,000
0: เฮ้ยมีไหมไปจับบ้างอ่ะ
1: มีเอาเขาจะมีตัวแทนสื่อคนนึงแล้วรอบนั้นเหมือนอยู่ดูเออคงไปเอาเรียบร้อยไปมาร
0: อบรับ2,000
1: ใช่ 2,000 หรือ 4,000 นี่แหละ
0: แล้วก็ไปปีกไม้หมดไป 20,000
1: แต่มันจะต้องไปที่เดียวเลยหรือไงแม่ส่วนจังหวะนี้แคดาได้เตะมุมครับฉะนั้นมุมทงฝั่งขวาอุสตากิโอจะเป็นคนเปิดเข้าไปนี่บอกเวียงจันทร์เรียกเตะมุมว่าเตะแจกยกมาลูกนี้ไม่ผ่านครับติดหัวคันจีดักไว้ได้แคนาดาป้ายออกไปทางขวาอุสตากิโอคล้องหลบมาได้ดีต่อลูกนี้ไม่ถึงอีกครับมีบิลเอโมโลไปช่วยดักเอาแล้วดีดทิ้งมั่วเลยครับสวิตตอนนี
0: ้นี่บอก4โมงเย็นก็ได้ยินเสียงคุณคมตี3ครึ่งก็ได้ยินเสียงคุณคมทำงานเหมือนร้อนเงินจากคุณนครคนนครปฐม
1: เอออ
0: ธิคมเรดิโออ่ะบอกเลย
1: เฉพาะวันนี้แหละวันนี้วันเดียวที่ทุกอย่างมันมาตรงกันหมดเลยอ่ะ
0: มีจัดนี่มั้ยเก๋าเก่งเกมด้วยป่ะ
1: เออ2ทุ่มครึ่ง
0: ฮะ2ทุ่มครึ่งด้วยเหรอ
1: เออ
0: โอ้โหคุณนี่คิวทอง
1: นี่บอกผมคนนครนะนครปฐมนะ
0: นี่บอกว่าคุณคมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชาเลยครับไหนคุณพูดดีความจริงก็คือความจริงอ่ะ
1: โอ้โหมึงแค่เทียบกับครูปีชา
0: ก็เนี่ยเขาบอกมาเดี๋ยวพิมพ์เนี่ยเออผมเป็นนี่ไงผมเป็นหมวดจรูนก็ได
1: ้ส่วนที่ถามมาบอกว่าตอนนี้ทีมไหนการันตีที่1แล้วบ้างก็บรรดาพวกทีมที่ชนะ2นัดรวดนะครับเยอรมันเม็กซิโก
0: อ
1: เมริกาแต่ว่ามี2ทีมที่ยังไม่การันตีที่1ก็คือฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เพราะว่าแต้มเท่ากัน6คะแนนเท่ากันเลย
0: ก็กลุ่มนั้นมันชนะทั้งคู่ชนะ2นัดทั้งคู
1: ่ใช่ใ
0: ช่แต่ฝรั่งเศสนัดสุดท้ายเดชองไม่ได้คุมเพราะว่าคุณแม่เดชองเสีย
1: ใช่เสียชีวิตแล้วก็กลับไป
0: ฝรั่งเศสทำพิธีงานศพเอาส่วนคู่สวิสกับแคนาดาพักครึ่งนะครับ ของครึ่งหลังพักครึ่งของครึ่งหลังไฮเดรชั่นเบรกสวิส2แคนาดา0นาที70ครับนี่เขาบอกความจริงก็คือความจริง
2: side and deliver into the box in key areas and Switzerland have defended well to minimize what
1: พี่ผมไปยิ้มไหนมาครับอ๋อมีที่พักอยู่แถวนี้ครับ

0: แถวสะพานควายอ่ะ
1: เออที่เด็กเก้าเก้า
0: เรนโบว
1: ์ทำไมรู้อ่ะทำไมเรารู้จัก
0: ก็เคยไปผมไม่มาห่วงภาพพจน์หรอกมันก็ต้องมีชีวิตวัยรุ่นตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยากไปนี่บอกว่าพี่คมเคยไปสกายวอล์กทะเลหมอกอะไรเนี่ยไม้เมืองหนาวอันเยอแวงเบตงยังครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะเบตงมันต้องยะลาวะสามจังหวัดผมไม่เคยไป
0: ม
1: ี
0: สกายวอล์กด้วยเหรอยะลาเนี่ยหรอผมเพิ่งทราบนะ
1: แต่ผมเคยไปหลีเป๊ะหลีเป๊ะมันอยู่จังหวัดอะไร
0: สตูลปะจำไม่ผิดโอ้ยมันไม่ตีเป๊ะยังใกล้แต่ถ้าเบตงสามจังหวัดชายแดน
1: ใกล้แมวอะไรหลีเป๊ะชุนต้องขับไปแบบป่าบาลาแล้วก็นั่งเรือต่อไปอีกเออไม่ใกล้นะเว้ย
0: หลีเป๊ะมันต้องไปกับแฟนไงมันแบบโรแมนติกขนาดนั้นใช่ปะล่ะ
1: ผมไปกับเพื่อนกลุ่มเบลเลอร์
0: โอ้ปล่อยเลย
1: แต่น้ำใสจริงหลีเป๊ะแต่ที่เขาส่งกันมาว่าแบบกีดยางอยู่ทุ่งสงอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือบ้านยายผมเลยนะอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยบอกว่าพี่คนไหนกีดยางอยู่อยากแคบแล้วพี่นะเดี๋ยวมันแคร็กเข้านิ้วนะพี่นะนะแคนาดาตามอยู่2ลูกครับเปลี่ยนพวกตัวรุกลงมาแล้วจะทำอะไรได้หรือเปล่าคุณว่ามีอีกลูกไหมคู่ไหน
0: ผมว่าเต็มที่ก็มีลูกเดียวอ่ะคู่สวิตกับแคนาดาเนี่ยส่วนไอ้บอสเนียก็เหมือนแบบตึงมือแล้วอ่ะเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดไป 2-2 มาบอกเลยว่าอีเกเลิกอ่ะแล้วบอสเนียอาจจะเอาแค่นี้แต่คือก็จูไม่ได้เด้งทั้งคู่อ่ะ
1: ครับ
0: นี่สินเชื่อจะลงสินเชื่อ
1: promise
0: คุณติดผมติดกับโฆษณานี้มากนะเห็นตลอดเลยคุณยาย่า
1: อืมโอ้แล้วจะเอาแอบิเชอร์ลงด้วยครับ
0: นี่ซีวันวิทแมร์ก็กำลังจะลงครับของสวิตเซอร์แลนด
1: ์เอาซีวันวิทแมร์ลงมาแทนลูคัสชักนะครับแล้วก็ชิบริโซออกเอาแอบิเชอร์ลงมา
0: ลูคัสชักเนี่ยวันนี้73นาที
1: สุดท้ายชักไหมครับ
0: ชักแงงๆๆไฮโดรเจนเบรกนี่น่าจะมุกใครสักคนอ่ะไฮโดรเจนเบรกเลยดื่มไฮโดรเจนงี้ไฮเดรชันเบรกสิ
1: สกายวอล์กยะลาเบตงไม่เคยไปครับ3จังหวัดอยากไปอยู
0: ่นี่ว่าเขาเรียก
1: เขาเรียกอุทยานเมืองหนาวทะเลหมอกอันยาเวงเบตงไม่เคยไป
0: เออน่าไปนะ
1: ส่วนจังหวะนี้คู่สวิตกับแคดากับอาโลเตะกันต่อแล้วนะครับฝากขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ของสวิตไม่ดีโดนแคดาดักได้แล้วจะเป็นสวนกลับครับบอลซ้ายของแคดาลาเยียให้มาอุสตากิโอไปที่ลาเยียฝากออกไปซ้ายยังเข้าเร็วไม่ได้ครับรัวเซยี่ย้อนคืนกลับมาตั้งกันใหม่บอลอยู่ที่เดอฟูเกรสเปิดลูกนี้เกี่ยวได้แล้วขวางมาจิ้ม 2-1 ว่ะเฮ้ยโอ้โหชาร์จจ่อของรัวเซยี่ครับลูกนี้แคนาดาไล่มา1ประตูต่อ2แล้วครับเอาสิ
0: โอ้โหจังหวะนี้เกมรับสวิตเซอร์แลนด์พลาดนะครับแล้วเป็นกองหน้าตัวสำรองครับ
1: เป็นเดวิดนะไม่ใช่โรเซยี่เป็นเดวิดนะครับ
0: โปรมิสเดวิดดูกันเดวิดโปรมิสเดวิด
1: มนุษย์สัญญา
0: โอ้โหได้เฮครับกองเชียร์เจ้าถิ่นคือเกมรับสวิสไปประกบพลาดครับโอ้โหลงมาแป๊บเดียวครับกองหน้าตัวสำรองเนี่ยบอลทิ้งมาแนวลึกครับแล้วก็ไม่ล้ำนะเพราะคนยืนต่ำสุดคือริคาร์โดโรดิเกสแล้วเนี่ยตวัด1ทีแล้วโอ้โหปาดไปในกรอบคือเอเวดี้สกัดไม่โดนครับโปรมิสเดวิดก็เลยจิ้มเข้าไปเป็น 1-2
1: เอาละครับตอนนี้2สนามสกอร์เท่ากันเลยนะครับนี่บอกสกอร์เท่ากันฉันและเธอโอ้นี่นิตยสารโบราณเลยนะครับ
0: ก็จบแบบนี้ผมก็ไม่ติดได้หมดอ่ะ
1: จังหวะนี้

0: ายขึ้นมาฝากเข้ากลางพลิกลูกนี้ไม่ได้ครับ
1: ใช่มุม
0: อุ้ยๆแล้วจังหวะนี้ยังไงครับอันนี้น่าจะเป็นประธานาธิบดีของแคนาดาวันนี้มานั่งอยู่ในสนามด้วยมีบอกว่าชอบเดวิดมากนะครับกับเพลงฝากแฟนผมด้วยนะอันนั้นเดวิดอินทีแต่มุมของแคนาดาอูสตากิโยครับทางด้านมุมทงฝั่งซ้ายครับจะเปิดเข้ามายกลูกนี้แมนสบีสกัดเอาไว้ซะก่อนครับสวิตแก้ออกมาได้บอลย้อนหลังกลับมาของแคราลาเยียต้องดีดคืนยาวกลับมาถึงเกรโปยกมาลูกนี้ไม่ผ่านดิโกโรดิเกสครับเกมเหมือนจะเปิดมากขึ้นแล้วครับที่แวนคูเวอร์อุ้ยลูกนี้โดนเลาะล้มลงไปครับโจธานเดวิดเป็นฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับ
1: อ๋อผมเพิ่งเห็นคลิปเนี่ยแคนโตน่านี่ไปล็อกผับโดยพี่จอมบอบูพาไป
0: อ๋อหร
1: อเนี่ยนี่ไงชัดเจนชัดเจน
0: เห็นแต่ว่าเขาถอดเสื้อให้กันอยู
1: ่นี่ไงพี่จอมพาไปเนี่ย
0: โอ้โหเอาละครับฟรีคิกของทีมชาติแคนาดาครับจะลุ้นเข้าไปแต่จังหวะเซฟพีจังหวะนี้อุสากิโยอยู่ที่บอลนะครับให้สัญญาณจะถึงขั้นเสมอเลยไหมครับนำสองลูกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันขาดไปแล้วแต่พอ 2-1 ไม่ใช่แล้วครับวิ่งมาเป็นอูสตากิโยยกไปข้างหน้ามองโอ้โหเกโกโกเบลเนี่ยมอบแล้วด้วยครับจังหวะนี้ได้แต่มองครับโถมาหม่งลูกนี้มันไม่ตรงกรอบครับ
1: โอ้โหเกือบโดนตีเสมอครับสวิตเซอร์แลนด์
0: จังหวะ
1: เนี่ยคือเปิดเข้ามาครับอุซาคิโอแล้วได้หม่งครับแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมหนาไปครับก็เลยหม่งไม่ตรงกรอบหลุดเสาไกลโอ้โห
0: เจเร็คโคเนลิอุสนี่คือกรีดไปกรีดมาเลยนะครับ
1: คือกรีดอยากได้เตะมุมแต่ว่าไม่ได้นะครับหม่งออกไปเองเกมเริ่มคู่ขี้สูสีครับหลังผ่านครึ่งชั่วโมงครึ่งหลังแล้วเปลี่ยนเพิ่มครับแดนเอ็นดอยที่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยดับสนิทลงมาแทนรูเบนวากาส
0: คนยิงประตูนะเอารูเบนวากาสออกครับแล้วก็เอาแดนเอนดอยลงมาก็อาจจะเฉิดฉายในเกมนี้ก็ได้15นาทีสุดท้ายครับทุกสนาม
1: นี่เขาบ่นมาเนี่ยไอ้สินเชื่อทำแสบแล้วนะ
0: โปรมิส
1: โอ้ยมันยังแค่ไล่มา
0: โปรมิสเดวิดpotentially the last 16 knockout tie as well
1: yeah and that's massive been line up brazil มายังเช็คนะสิ
0: ส่วนจังหวะนี้แคนาดาบุกขึ้นมาเดวิดพยายามจะเล่นจังหวะเดียวติดอคันจีเขาดักไว้ได้ก่อนพยายามจะไปช่วยครับแดนดอยจังหวะนี้กลายเป็นฟาวของทางฝั่งแคนาดาเลยครับมีคนบอกให้แชร์ดาตีเสมอทีสาธุ
1: สาธุ99เฮ้ยไลน์อัพมาแล้วคู่บราซิลเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้ใบให้ไม่มีลาฟินญานะวันนี้ใช้
0: แต่ว่ามาติเนลลี่ต้องมาม
1: าติเนลลี่อะไรล่ะใช้ไลยานดิเออดีกว่าเยอะนะเดี๋ยวแจ้งให้ส่วนสกอตนี่วันนี้นี่แช้งแล่นเลยกองหน้าจากฮาร์ท
0: รอเรนแช้งแรน
1: เออคนบ็อกเคนฮาร์ทฮาร์ดนำมาทั้งซีซั่นโดนเซลติกป้นดิกสกอต
0: นัดสุดท้ายแพ้ขึ้นมาของสวิตลูกนี้เอนดอยเบียมจะเบิ้ลเข้าไปตรงกลางครับไม่ดียังช่วยกันแก้เอากลับมาได้บอลของสวิตทางขวาแอร์บิเชอร์ลากขึ้นมาจังหวะนี้ไปที่ริมมุมธงแล้วมีแคนาดา2คนรุมลูกนี้ผู้สินบอกว่าแอร์บิเชอร์ทำออกครับ
1: เฮ้ยวันนี้ breaking news อ่ะเนมามีชื่อสำรองให้บราซิลโอ้โหมาแล้วใครอยากดูเนมาผมว่าวันนี้มี น่าจะมีลงมามีส่วนร่วมสักช่วงนึงอ่ะหลังจาก2นัดแรกนี่ไม่มีไม่มาไม่โผล่เลย
0: ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีต้องบอกว่าให้เรียกติดทีมมา
1: ใบสั่งใบสั่งครั้งสุดท้ายแล้วแหละเนมาจากซานโตส
0: กาตานี่ก็เริ่มทยอยเอาพวกอาเมดอลาเอลดินอะไรพวกนี้ลงมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังตามหลังอยู่ครับกาตายังตามหลังบอสเนียอยู่ 2-1 ดูซิว่าจะมีสักประตูไหมครับ
1: ก็เดียวกันเลยครับ
0: มีถามว่ามีคนง่วงไหมครับง่วงเลยครับนี่ปิดปากไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับส่วนบอสเนียโอ้โหมีโอกาสได้ยิงที่บริเวณหัวกะโหลกครับอาราเบโควิดอีกแล้วครับยังไปติดอุดดาครับปัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับบอลจากขวาตัดเข้ากลางมาครับโอ้โหแล้วสับบริเวณหน้าหัวกะโหลกนั่นแหละครับบอลปรีเข้าไปหาไอตัวนี้น่าจะชื่ออะไรนะรักบาเลโควิดอะไรทุกอย่างรัชเนี่ยเบอร์20
1: ไอตัวนี้เก่งอยู่ PSV
0: ถ้า19อ่ะจะเป็นอะไรเบโควิด
1: บารักตาเลวิช
0: บารักตาเลวิช
1: ผมเคยภาคอยู่ดิกดัชนี่อยู่ที่โมโนแม็กนะไม่แต่เท้าซ้ายมันคล้ายๆล็อบเบนเลยนะแบบแต่อายุยังน้อยอายุแค่เนี่ย20มันก็ยังพัฒนาได้อัชเมียบารักตาเลวิช
0: นี่ว่าวิธีดูบอลให้ทนคืนนอนแบบร้อนๆกินกาแฟตากแอร์นอนดูได้คู่เดียวแล้ว 3-1 ครับ
1: เรียบร้อย
0: ขาดกันไปครับบอสเนีย
1: วันนี้คุณชาคริสเข้าเป้าส่วนมันซัมบีมันซัมบีในกรอบยัดมาอื้อหือกระชอกครับเกือบได้ครับลูก3ของทางด้านสวิตเซอร์แลนด
0: ์ยิงเข้ามันปล่อยออกนะครับ
1: ส่วนบอสเนียนี่เป็นประตูคอนเฟิร์มเข้ารอบนะขออภัยไม่เข้ารอบคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นอันดับ3ของกลุ่มนี้นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้น่าจะ3แต้มแน่ๆแล้วบอสเนียแอนด์เฮอร์โซโกเวียนาผ่านนาที84นะครับทั้ง2สนามแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับสวิสเซดิกอิตเทนแล้วก็ทางด้านฟลัตนัช
0: ส่วนบอลของบอสเนียเนี่ยที่ได้ประตูเมื่อสักครู่นี้จากหมายเลข26นะคือเป็นจังหวะสกัดไม่ขาดนะครับของทางฝั่งกาตาร์ครับแล้วบอลมันล้นมาเข้าทาง
1: เมมิก
0: นะเออร์มินมามิก 3-1 ครับบอสเนียหนีห่างไปแล้ว
1: สวิตนี่โดนขึงอยู่นะดีๆสวิตดีๆนี่เปิดมาอีกแล้วตอนนี้อุดดังเดียวสวิตนี่บอกพี่สวนจิบน้ำเยอะจังผมคอแห้ง
0: ทำไมกินผงชูรสเยอะ
1: ติดโซเดียมโอ้โหจ่อยเลยครับเจสเซ่มาร์ชนี่บอกเดวิดอินทีตอนนี้บวชเป็นพระอยู่นะครับจริงเหรออ
0: ันนี้ไม่รู้เลยครับ
1: นี่บอกว่าสุพนัทไป J2 ประสบความสำเร็จไหมทำไมไม่ไป J1 1ผมบอกเลย J2 ไม่ได้ฐานสูงกว่าไทยลีก1ของบ้านเราอีกนะคุณดูไอ้อย่างเวฟอร์เรสต์โคฟุดิที่เป็นแชมป์บอลถ้วยแล้วมาเล่น ACL อ่ะชนะบุรีรัมย์นะครับที่สำคัญคือไปอยู่ทีมใหญ่ของ J2 อย่างโอมิยะอาดิจ้าเนี่ยเจ้าของเดียวกับไลฟ์ซิกแล้วก็พวกซาวบวกตระกูลเรดบูลเนี่ยผมบอกเลยทีมนี้มีคอนเนคชั่นไม่ไปเนี่ยพลาดนะครับเข้าใจว่าอยากให้ไป J1 แต่ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสนี้มันผมว่าเป็นโอกาสที่ดีอ่ะมันไม่ได้ว่าไป J2 แล้วจบไงคือโอมิยะอาดิจ้าเขาเป็นทีมที่ปั้นเพื่อจะพาขึ้น J1 อยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเล่นดีมีโอกาสต่อยอดไปซาวบวกในออสเตรียกับต่อยอดไปไลฟ์ซิกในเยอรมันรวมถึงถ้าลองในลีกออสเตรียมีไลฟ์ฟลิงในบราซิลก็มีเรดบูลบาการติโน่เพราะนั้นผมมองว่าย้ายครั้งนี้น่าสนใจโอกาสนี้ไม่ควรพลาด
0: หมายถึงเจ้าแบงค์ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนจังหวะนี้แคนาดาเติมขึ้นมาทางขวาเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังไม่ผ่านหัวของมาเนอร์คันจีครับตามมาหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนครับ จังหวะกระชากเมื่อสักครู่นี้น่าจะเรียมิล่า

0: หรือเปล่าครับ
1: เตะมุมนะครับของแคนาดาครับอุซาคิโยครับเนี่ยเรียมมินล่างจริงด้วยครับกระชากพาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้อันตรายครับมีพี่จอนเคซิกส่งมาบอกว่าดีสนคมชอบคมภาคครับคล้ายคุณยุทธครับผมโอ้ไม่เหมือนครับพี่ยุทธก็ชัดเจนกว่าผมเยอะบางทีผมยังรู้สึกว่าเสียงผมมันแบบมันคลุมเครือเสียงพี่เขาจะเป็นคนชัดเสียงเขาจะกังวานอ่ะเสียงผมบางทีมันแบบงึมงำงึมงำงึมงำอะไรยังรู้สึกตัวเองไงเอาไปพูดกับผู้หญิง
2: คุณก็ต้องพูดตะโกนไปเลยคุณหลังๆคุณแบบไปไม่เต็มเสียงไงคุณแบบบางทีจะโดนมีคนบ่นเรื่องตะโกนแต่เป็นผมไม่สนอ่ะมันคือตัวเรา
1: อ๋อหลวงพี่เดวิดอินทีนี
2: ่เออ
1: บวชอยู่นะ
2: มีบอกว่ายิงเยอะ2คู่เลยครับสบายครับแต่คุณบอลสาริกายินดีด้วยเออครึ่งเราไปด่ามันครึ่งแรกไงว่าอ่อมมีเนี่ยบอสเนียมี4ลูกสวิตมี3ลูกนะ
1: อุ้ยแคนาดาลูกนี้เรียกฟาวได้ครับเรียมินล่าเอาละครับช่วงท้ายเกมแล้วครับคู่นี้แคนาดาก็ยังบุกอยู่นะหวังจะเอาประตูตีเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อยครับโจนาธานเดวิดให้มาทางซ้ายบอลของชัฟเฟอร์เบิร์กคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเดอฟูเปโรสโยนไม่ดีครับลูกนี้ล้นออกข้างไปเองพี่บอกเสียงพี่คมแอบคล้ายพี่อู๋ใหญ่เหมือนเหรอไม่เหมือนหรอกเสียงผมเหมือนผมนี่แหละครับอย่าเหมือนใครเลยครับ
2: ผมไม่เคยโดนมีใครทักว่าเสียงเหมือนใครเลยนะเหลือนาทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าทดเท่าไหร่ครับเกมที่แวนคูเวอร์มาเจ้หมวยบอกว่ากรณีนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกมีเกมใดเกมหนึ่งเตะล่าช้าเหมือนมีคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คู่ที่เตะพร้อมเตะแต่ว่ามีอีกเกมหนึ่งในกลุ่มเดียวกันที่ไม่พร้อมต้องรอคู่ที่ไม่พร้อมไม่เตะพร้อมกัน
1: ก็คือทั้งกลุ่มไม่ได้เตะ
2: เออก็ต้องร
1: อโอ้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคู่สกอตแลนด์เตะไม่ได้นะครับ
2: คู่บราซิลก็ต้อง
1: บราซิลกับ
2: ก็ต้องรอ
1: ครับ
2: ไม่สิคู่สกอตกับบราซิลมันเจอกันอีกคู่หนึ่งคู
1: ่ไอ้
2: โมร็อกโกก็ต้องรอดีครับก็จะได้ยุติธรรมไง
1: มันต้องอย่าง
2: น
1: ั้น
2: ก็ไม่งั้นก็จะเตะพร้อมกันทำไม
1: มันไม่ได
2: ้เออจะตั้งโปรแกรมให้มันเตะพร้อมกันทำไมแต่จริงคือไอ้กลุ่มเดียวมันกลุ่มเดียวกันมันควรจะอยู่เมืองเดียวกันปะหรือว่าแบบแต่ละเมืองมันก็มีไม่คือมันควรกลุ่มเดียวกันควรจะโอเคไม่ต้องเมืองเดียวกันหรอกแต่ก็คือควรจะฝั่งเดียวกันเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหมือนกันไงจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่แตกต่างกันถูกปะ
1: ทดเจ็บ6นาทีครับเกมที่แวนคูเวอร์ส่วนคู่บอสเนียกับกาตาร์เนี่ยเหมือนจะเริ่มช้ากว่าคู่นี้ประมาณ5นาทีครับเริ่มช้ากว่าค่อนข้างเยอะอุ้ยแคนาดาจังหวะนี้เกือบตีเสมอครับ
2: คาเนริอุสครับได้มง
1: เติมขึ้นมาแล้วจังหวะโถมเข้ามาของเดเรคคาเนริอุสครับ
2: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับคู่สวิสกับแคนาดาโอ้โหแล้วเป็นเหมือนไปกักกันเองครับตรงเสาไกลเนี่ยก็เลยโดนไม่เต็มครับไปเบียดกันเองครับแม่แคนาดา
1: คือยังไงมันจะต้องแบบว่าให้ผลมันเหมือนกันอ๋อแต่ว่าคู่บอสเนี่ยเขาไป 3-1
2: โอ้ยคู่นั้นเขาคอนเฟิร์มไปแล้ว
1: นี่บอกว่าขอโทษครับพ่อคุณคมเรียนเซนจอนช่างอะไรรุ่นไหนครับไม่น่าจะใช่นะครับพ่อผมไม่จำไม่ได้นะครับแล้วมีบอกว่าบอลโลกครั้งต่อไปคงจะไม่มีโรนัลโดเมสซี่เคน
2: มีอยู่แล้ว
1: เฮ้ยเคน
2: อายุยังน้อย
1: เคนเพิ่ง31เองไม่ใช่หรอ
2: สบายเล่นครั้งหน้าได้แต่ผมเชื่อว่าคนอย่างโรนัลโดไม่เลิกหรอกเพราะเขายังค้างคาใจเขาเป็นนักเตะเขายังไม่ได้เป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดที่ทำประตูได้ในบอลโลกพัสดิติเป็นของโรเจอร์บินล่า
0: คือจะต้องเป็นให้ได้
2: ดูแล้ว

0: ชื่อเลยสถิติให้ได้
1: คือผมว่าเขาไม่เลิกอ่ะครั้งหน้า45
0: เอาจริงสถิติยิงประตูทุกครั้งที่มาเล่นในฟุตบอลโลกก็โหดมากนะ6ครั้งอ่ะ
1: ผมว่าไม่เลิกอ่ะคนอย่างโดอ่ะอาจจะเหมือนเชงคาซูอ่ะ50ส่วนเมสซี่ไม่แน่เมสซี่อาจจะแบบอิ่มความสำเร็จสมมุติยิ่งครั้งนี้เป็นแชมป์อีกก็ผมว่าเลิกแน่โอ้ส่วนสวิตนี่อุดอย่างเดียวครับดูแล้วเอาแค่นี้แหละสวิต
0: อย่างน้อยก็การันตีจ่าฝูงณเวลานี
1: ้คุณประภาพันธ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณสนคุณคมสวัสดีนะครับเหลือ3นาทีนะครับ
0: แคนาดากำลังจะลุ้นทุ่มไกลเข้าไปควิดได้โอ้โหยังเข้ามือเกกอโกเบลครับทิ้งตัวบล็อกไว้ได้สักก่อนครับ
1: หรือได้มงนะครับแคนาดาแต่ว่าไม่หนีตัวโฮเบิลเยอะครับบอลมันไปโดนหลังนะครับแล้วแม่ยังสปริงมารับได้สวิสนี่ไม่เคยขาดผู้สับประตูฝีมือดีนะยานซอมเมอร์มาถึงโฮเบิลก่อนหน้านั้นก่อนยานซอมเมอร์มีใคร
0: ชื่อเลยนะส่วนจังหวะนี้มาดูขวาของสวิทครับเติมมาวินแมร์ยังไม่รีบไหลต่อมาให้พลิกลูกนี้สวิทเปิดเข้าไปโดนมงสกัดที่เข้ามาก่อนครับผู้นี้จะเอาฝังเลยนะครับทดเจ็บผ่านมาครึ่งทางแล้วด้วยกระดกกลับเข้าไปของสวิสแลนด์ลูกนี้แดนเอ็นดอยโดนขวางไว้แล้วบอลออกข้างไปเลยครับ
1: ดิเอโก้เบนาโยเป็นชาติที่มีประตูแบบ
0: บวก
1: ดีๆมาต่อเนื่อง
0: มีหนาว่าคู่แคนาดานี่มีใบเหลืองกี่ใบนะครับมี2ใบนะครับก็เป็นคายลาลินของฝั่งแคนาดา1ใบแล้วก็กรานิชาก้าของฝั่งสวิตซ์1ใบ
1: โรมันเบอร์กี้นี่ก็ใช่
0: ใช
1: ่ดิโก้เบนาโย
0: ส่วนจังหวะนี้ท้ายเกมแคนาดาได้ทุ่มใกล้ๆกับกรอบเขตโทษของสวิตเลยครับจะทุ่มยัดเข้าไปครับอลิสแตร์จอห์นสตันถือบอลรอมาแล้วครับสู่ทุ่มไกลต้องมายกโดนสวิตสกัดแล้วเอ็นดอยดีดทิ้งมาก่อนยังเป็นแคนาดาเก็บทางขวาครับเปิดสูงๆมาลูกนี้เข้ามือเกรกอร์โกเบลครับ
1: ลึกไปครับแล้วก็โคเบิลอยู่ตรงเสาไกลรับเข้าซองครับไม่มีอะไรเหลือนาทีเศษเท่านั้นนะครับช่วงทดเวลา
0: โรดิเกสชิปมาลูกนี้จะให้พลิกไม่ได้ครับเอ็นดอยเอาตัวบังออกให้มันออกข้าไปก่อนครับแล้วเป็นบอลออกของแคนาดาด้วยครับส่วนคู่บอสเนียกับกาตาทดเจ็บแล้วเหมือนกันนะครับทด6นาทีครับ
1: นี่ไงมาก่อนมีนี่ด้วยพาสคาลซูแบร์บุลเลอร์โอ้โหโคตรนานมูรัตยาคินค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่าจะได้3แต้มและมีโอกาสเข้าเป็นแชมป์ของกลุ่ม B ครับสวิตเซอร์แลนด์
0: จะไปเจอถึงต้องไปดูสวิตนี่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเจออันดับ3ของกลุ่มข้างล่างกลุ่มพวกอังกฤษส่วนจังหวะนี้ได้โยนของแคนาดาหม่งได้โอ้โหลูกนี้มันเบาเกินไปครับจังหวะหม่งเน้นๆของลิสแตร์จอห์นสตันครับ
1: ที่เปิดมาถึงจอห์นสตันนะครับจากแบ็คขวาเติมขึ้นมาแต่ว่าหม่งบอลมันไม่แรงครับแล้วก็ไม่หนีมือทางด้านโคเบลเยอะครับรับเข้าซองกำลังจะหมดนะครับโอ้แต่แคนาดาบุกหนักจริงเปิดมาอีกแล้วได้ทุ่มต่อครับ
0: เหลือ30วินาทีสุดท้ายครับจะเป็นจ่าฝูงหรือจะเป็นรองจ่าฝูงเท่านั้นเองครับแคนาดาเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย
1: อะไร
0: แคนาดาแพ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหจังหวะชาร์จจ่อลูกนี
1: ้ได้ฟาว
0: ได้ฟาวครับ
1: ไปฟาวใส่โคเบลครับทาง
0: แคนาดา
1: ทางด้านคาเนเดียส
0: นักกาตาแคนาดายิงเท่าไหร่
1: นักกาตาแคนาดายิง
0: เยอะอยู
1: ่ไงก็หกไงยิงกระจุยไงก็เมื่อกี้คุยกัน
0: เขาบอกว่าบอสเนียก็แก้ประตูได้เสียตัวเองกลับมาแล้วพื้นที่เข้ารอบได้นะเนี่ย
1: หมายถึงอะไรบอสเนียเข้าได้ดิ
0: สี่แต้ม
1: ไอ้แต้มใหญ่คือเสมอแคนาดานั่นแหละ ได้1แต้มจากแคนาดา
0: 4แต้มประตูได้เสียลบ14แต้มประตูได้เสียลบ1ถือว่าดีนะครับ
1: อ่ะจบเกมครับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับชนะแคนาดาไป2ประตูต่อ1ครับ
0: ก็ทางฝั่งของสวิตได้ประตูขึ้นนำก่อน2ลูกเลยนะครับ
1: จากดูเป็นวากาสนะ1-0นาที46แล้วก็2-0จากมันซัมบีนาที57ส่วนโรมิสเดวิดมาตีไข่แตกให้แคนาดาไล่มา 1-2 นาที76แต่ก็ไม่ทันนะครับ
0: ครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับเกมระหว่างบอสเนียกับกาตาร์เดี๋ยวเราจะรอดูให้จบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเวลาอีกประมาณไม่ถึง3นาทีแล้วนะครับสำหรับคู่บอสเนียกาตาร์เนี่ยบอสเนียก็นำห่าง 3-1 นะครับมีบอกว่าพี่สนนอนตอนไหนครับ
1: นอนบ่ายๆฮะ
0: มีบอกว่าบอลเช้าอีก4คู่ชอบทีมไหนครับ
1: คุณก่อนเลย
0: ชอบโมร็อกโกครับชอบบราซิลชอบเกาหลีใต้แล้วก็ชอบ
1: เช็กกับเม็กซิโกเม็กซิโกเข้าไปแล้ว
0: ชอบเม็กซิโกครับ
1: เดี๋ยวก็หมด
0: ก็คือพอจบคู่นี้ผมจะเป็นคุณชาคริตละค
1: ุ
0: ณชาคริตครับคุณชาคริตครับ
1: คือพี่ยมกลับไปแล้ว
0: ใช่พี่ยมกลับไป
1: พี่ยมคอตกไปแล้วส่วนผมหมอผมก็ชอบบราซิลให้เป็นเบอร์หนึ่งส่วนโมร็อกโกเฮติผมไม่ชอบผมผ่านเช็กเม็กซิโกผ่านแอฟริกาใต้เกาหลีใต้ชอบชอบบราซิลกับเกาหลีใต้นะสนามไหนมันไม่ชัวร์เราก็ไม่ต้องลงเราต้องเลือกช็อตเล่นแล้วคุณจะเป็นแบบผู้เล่นระดับท็อป
0: เอ้ยสอนคนอื่นเก่งจังเว้ยมีบอกขอบอลหญิง USA WPSL ครับคู่ซานฟรานซิสโกเกรล FC กับซานรามอนหน่อยเอาจันสนจันดิบอลหญิง
1: บอลหญิงโอเคเตะอยู่หรือจบไปแล้วเดี๋ยวดูให้เตะอยู่มันไม่มีวันนั้นก็น่าจบไปละเดี๋ยวดูให้นะครับไม่ยากสักครู่เราต้องไปกันถึงบอลหญิงใช่ป่ะผมเข้าใจนะทีมมันต้องเดินตามหาความฝัน
0: ผมลงคู่ขานเท่าไหร
1: ่มันจะไปจบที่ตรงไหนวะเนี
0: ่
1: ย
0: อยู่ว่าระหว่างพี่เต่าน้อยกับน้องออน107ส่วนจะเลือกใครครับ
1: โอ้พี่เต่าน้อยดีครับแน่นอน
0: อยู่เป็น
1: ผู้หลักผู้ใหญ่น่าเชื่อถือสุขภาพดีเพราะเขาทำรายการสุขภาพ
0: ใช
1: ่น้องออนนี่แค่เจอช่วงเย็นๆก็ชุ่มชื้นหัวใจแล้วแต่ว่า
0: ช่วงนี้เจอพี่ตาบ่อยนะเพราะแกนั่งเป็น PD อยู
1: ่เหรอผมไม่เคยเจอเลย
0: เนี่ยว่าเขาฟังแล้วอยู่รอบดึก
1: ไงจบแล้วบอสเนียครับโชว์ฟอร์มอย่างบอสชนะกาตาร์ไป 3-1
0: เป็นชัยชนะนัดแรกของบอสเนียในฟุตบอลคราวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้พวกเขายังมีโอกาสที่จะลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปครับไปลุ้นกันเอาว่าจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่มหรือเปล่านะครับสำหรับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับประตูได้เสียนี่คือแต้มมาเท่าแคนาดานะครับแต่ว่าประตูได้เสียนี่เป็นรองเยอะทีเดียวนะนะครับสถานการณ์ล่าสุดของคู่นี้ก็คืออันดับ1เนี่ยกลุ่มนี้อันดับ1เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับ7คะแนนอันดับ2เป็นแคนาดา4คะแนนโดยมีประตูได้เสียบวก5นะครับส่วนอันดับ3เนี่ยบอสเนีย4คะแนนเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียลบ1กาตาร์ตกรอบครับ3นัดมี1คะแนนยิงได้2เสียไป10เบาๆกลุ่มนี้
1: ผลบอลผมเจอแล้วผมบอกเลยต้องเว็บนี้เว็บเมื่อกี้มันไม่มีบอลหญิงจัดไปเดี๋ยวจัดให้USL W League เดี๋ยวคนผมดูก่อนใช่ป่ะนี่ไงใช
0: ่ WPS
1: San Francisco FC San Fran โอ้มันเยอะด้วยนะรอสักครู่
0: แล้วคุณไม่พิมพ์ซานฟานอ่ะหรือคุณรู้จักแต่ซานฟานรีเวิลด
1: ์เฮ้ยโอ้ไม่มีด้วย
0: อดีตเจ้าภาพร่วงตุ๊บนะมีคนส่งมาเจอไหมเจอไหมสรุปแล้วเราไปขิงมาแล้วด้วยว่าเราหาเจอแน
1: ่โอ้ยมีอยู่แล้วรอแป๊บเดียวเท่านั้นง่ายๆผมว่าเนี่ย Google จบ

0: ซึ่งก็แบบนี้คือบอสเนียก็ลุ้นอันดับ3นะครับ
1: ครับ
2: ช่างมันเถอะ
0: เฮ้ยไม่ได้
1: ต้องหายเจอใช่ไหม
0: เออมันท้าทายท้าทายโอเคเจอละนี่ไงเจอซานโรมันใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ซานฟรานซิสโกเกรนชนะซานโรมัน
1: ซานรามอน
0: ซานรามอน 2-0 นี่เป็นไงกินผมไม่ได้หรอกเออจบข้อความครบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะครบหมด
0: อ่ะใครยังอยากพูดคุยกับส่วนแล้วคมนะครับอยู่ถึงตีห้านะเดี๋ยวรีวิวคู่รอบตีห้าให้แล้วก็ไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งข้อความพูดคุยได้หมดเลยนะครับทั้งที่จบไปแล้วเรื่องของบอลโลกแล้วก็เรื่องบอลลีกเดี๋ยวสรุปเรื่องของตลาดซื้อขายให้ด้วย
1: ใช่
0: ส่วนช่วงนี้ใครอยากคุยก็4689899นะพิมพ์มาทิ้งไว้เลยส่วน Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ก็ยังมีอยู่นะครับพิมพ์มาได้เลยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
1: ครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์ เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Court Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 4:08 นะครับยังอยู่กับนายที่นายไลฟ์ฟอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมสนและอาจารย์คมนะครับช่วงนี้ก็เกมรอบ2:00 จบหมดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาพูดคุยกันอีก1ชั่วโมงนะถึง5:00ก่อนที่จะไปดูเกมระหว่างโมร็อกโกเฮติแล้วก็บราซิลกับสกอตแลนด์นะครับขอความยังมาได้นะครับสอบถามผลฟุตบอลก็ได้เลยนะครับลีกอะไรจบไปแล้วหรือแข่งอยู่ได้หมดแล้วก็พูดคุยกัน4:08 9:08 9:09
1: ครับผมสรุปอีกครั้งนึงนะครับกับความบทสรุปของกลุ่ม B นะครับในฟุตบอลโลก2026รอบแรกนะครับก็สวิตเป็นจ่าฝูงนะครับ2นัด7คะแนนประตูได้เสียบวก4อันดับ2แคนาดาครับรองจ่าฝูง4คะแนนประตูได้เสียบวก5นะครับอันดับ3บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาครับ4คะแนนประตูได้เสียลบ1นะครับบอสเนียนี่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1นะของทีมที่จะเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขามี4คะแนนไง
0: แข่งไปก่อนไงแข่งก่อนกลุ่ม
1: เขามี4คะแนนนะครับ
0: ส
1: ่วนเดี๋ยวคู่ดึกไม่ใช่คู่ดึกสิคู่ใกล้เช้า
0: เดี๋ยวแจ้งไลน์อัพให
1: ้นะครับเดี๋ยวดูให้เอาเลยไหม
0: เอาเลย
1: โมร็อกโกกับเฮตินะครับโมร็อกโกวันนี้จะมียาซินโบโนเป็นผู้สาดประตูนะครับที่เหลือมีอาชาพาคิมีชาดิริอัตเรดูอานฮาวฮาวแล้วก็มีอานาซาลาเอดินนะครับเป็น4กองหลังเฮ้ยโมร็อกโกพักผู้เล่นว่ะ
0: เอาแล้ว3เหรอเห็นมองตาน3
1: กลางมีซอฟยานอัมราบัตนะครับ มีนิวเอลไอนาอุยแล้วก็โห
0: วาดีไม่ลงใช่ไหม
1: วัดดีไม่ได้ลงครับ มีถอยอิสมาอิลไซเบอรี่ไปเล่นหน้าต่ำแล้วก็ปีกเป็นบิลาลเอคานุสนะครับคู่หน้าเป็นบราฮิมดีแอสกับอายุเอลคาบีครับสำหรับทีมชาติโมร็อกโกนะครับ
0: ก็ไม่แย่ก็ประมาณ 80%
1: นะครับส่วนทางฝั่งของเฮติวันนี้ก็จะมีโจนี่พาซิเดครับเป็นผู้สาดประตูนะครับที่เหลือมีริคาร์โดอาร์เดฮันส์เดลครัวสนะครับมาร์ตินเอ็กซ์เพรนส์นะครับชองเควินดูเวิร์นนะครับชองริชเน่เบลกราดนะครับแดลลี่ชองชักนะครับมีรูเบนโพรวิเดนซ์นะครับเลนี่โจเซฟวิลสันอีซิดอร์ครับแล้วก็โจชัวคาซิมี

0: เป็น11ผู้เล่นตัวจริงอันนี้คือรายชื่อโมร็อกโกกับเฮตินะครับก็เกมคู่โมร็อกโกกับเฮติผู้สินจะเป็นเดนนี่มาเคลีนะครับ
1: ของเนเธอร์แลนด
0: ์ผู้สินชาวฮอลแลนด์นะครับ
1: ชอบเป่าแบบบ้าอำนาจหน่อย
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ่
1: ะยังไงพอไลอัพมันไม่ฟูลอ่ะประมาณ 80% ถึง 3 ไหม
0: ผมว่าแค่2
1: ผมดูตลาดหุ้นก่อนมันแบบ
0: มัน
1: ดรอป
0: ดัชนีดาวโจนส์ไปไง
1: ดัชนีดาวโจนส์นี่มันร่วงเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: ตอนนี้นี่2ประตูก็แฮปปี้แล้วอ่ะ
0: จะแค่2ประตู
1: เออตอนนี้ดาวโจนส์มันร่วงว่ะแต่ก็ยังน่าเชียร์มั้ยอ่ะ
0: ชี้ชัดก็เชื่อโมร็อกโกดีกว่า
1: อืม
0: ใช่มั้ย
1: ครับ
0: นะครับส่วนรายชื่อของคู่สกอตแลนด์กับบราซิลนะครับสกอตแลนด์วันนี้มีแองกัสกันเป็นผู้สาประตูแองกัสกันนะครับเป็นผู้สาประตูนะครับที่เหลือมีแอนดี้โรเบอร์สันครับแจ็คเฮนรี่นาธานเพเดอร์สันแล้วก็สกอตแมคเคนน่านะครับกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับส่วนกลางมีสกอตแม็กโทมิเน่ลุยส์เฟอร์กูสันจอห์นแม็กกินแล้วก็เคนนี่แม็กลีนนะครับตัวรุกวันนี้ใช้เบนโดกเลย
1: ใช้อยู่แล้ว
0: บ้าเกมแรกสำรองเบนโดกอ่ะ
1: แต่เกมแรกอ่ะลง
0: 2นัดสำรองเกมแรกก็สำรองแต่วันนี้ไม่ใช้ที่ดรอปไปจริงๆอ่ะวันนี้เป็นเชียร์ดำกับแรนคริสตี้นะครับที่เกมที่แล้วเป็นตัวจริงวันนี้เป็นแค่สำรองนะครับส่วนบราซิลนะครับของคาร์โลอันเชลอตติมีอลิสันเบเกอร์ผู้สาประตูนะครับกองหลังเกเบรียลจับคู่มาควินยอสแบ็คขวาดานิโอแบ็คซ้ายดักลาสซานโตสนะครับกลางเป็นคาเซมิโรบูโนกิเบเรสแล้วก็ลูคัสปาเกต้านะครับนี่มันกลางนัดแรกเลยนี่ว่า
1: ก็ชุดเดิม
0: เออกลางนัดแรกอ่ะตัวรุกเป็นวินิซุจูเนียมาเดสคุนย่าแล้วก็รายานครับก็ดรอปราฟินญานะเป็นสำรอง
1: ไม่ได้ดรอปหรอกเขาเจ็บเออเขาเจ็บ
0: เออไม่มีชื่อเลยนะ
1: ใช่เจ็บก็คือโดนเปลี่ยนออกนะเกมนัดที่แล้วกับเจอที่เจอไฮเฮติไง
0: แต่มีชื่อเนยมา
1: เนยเลยเหรอ
0: เนยมา
1: เนมา
0: เนยมาม
1: าแล้ว
0: เออนะครับจูเนียร์นะ
1: ครับก็วันนี้ตรงกลางก็ชุดเดิมส่วนข้างหน้าก็ใช้เรยานจากไบรตันจากบอลมัดมายืนแทนลาฟินญาคุณย่านี่ผมชอบพันธุ์ที่แล้วก็เล่นดีนะครับวันนี้ก็ถ้ายิงได้ก
0: ็
1: มีเล่นเซิร์ฟอีกอ่ะ
0: ม
1: ีทีอุสนี่มาตรฐานอยู่ละจะติดก็ต้องแบ็คซ้ายอ่ะไอ้ดักกาซานโตสผมมองพื้นไว้หน่อยแต่ก็ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหาครับในการเจอสกอตคือทีมเกรด A เจอทีมเกรด B ก็ดูแล้วผมว่าบราซิลชุดนี้ก็ชนะได้แล้วก็ขาดถึงแม้จะไม่มีทางด้านลาฟินญาก็ตามอ่ะแต่ผมเชื่อวันนี้เนมาพวกกาเบรียลมาร์ติเนลลี่อีกอร์ชิเอโกเอนดิกพวกนี้น่าจะมีส่วนร่วมกับเกม
0: ครับ
1: ครับก็คำถามคือบราซิลจะจริงจังแค่ไหนกับการที่อยากจะจบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเพราะว่าไออันดับหนึ่งกลุ่ม C เนี่ยมันยังไงจะไปเจอใครหลายคนเนี่ยเริ่มจินตนาการแผนเรื่องว่าหลบนั่นหลบนี่แล้วเพราะเขาบอกว่าไอวันนี้เนี่ยถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้ทางด้านถ้าเกาหลีใต้แค่ไม่แพ้แอฟริกาใต้อะมีโอกาสที่จะจบอันดับ2แล้วมาชนกับแคนาดานะเพราะนั้นผมว่าเกาหลีใต้ถ้าว่าตามตรงอยากเจอแคนาดาอยู่แล้วล่ะเออมันก็เลย
0: สู้ได้
1: ใช่มันก็เลยเป็นอาจจะมีทฤษฎีสมคบคิดว่าเอ้ยหรือวันนี้เกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอกับแอฟริกาใต้ อ่ะก็รอดูแล้วกันนะครับไอ้เรื่องหลบนู่นหลบนี่หลบนั่นมันลุมมาตุ้มมากซึ่งผมเลยไม่ชอบไงไอ้บอลอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าเนี่ยมันก็เล่นกันแบบกักอ่ะ
0: แล้วมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วในฟุตบอลคราวที่แล้วจำได้ไหมเคสสเปน
1: อ
0: ่ะที่ยอมแพ้ใครเพื่อหนีโปรตุเกสมันปังไปเจอโมร็อกโกอีกตกรอบอยู่ดี
1: เรียบร้อย
0: เออ
1: สมน้ำหน้าไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าถ้าอันดับ1กลุ่ม C มีโอกาสไปเจอใคร
0: เดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกัน
1: เพราะว่ามันก็ต้องดูว่าบราซิลกับโมร็อกโกจะเล่นแค่ไหนแต่บราซิลยังดูเอาแต่โมร็อกโกเนี่ยโอ้โห
0: อันดับ1กลุ่ม C ใช่ไหมอันดับ1กลุ่ม C นี
1: ่ซึ่งมีโอกาสแนวโน้มสูงจะเป็นบราซิล
0: จะไปเจออันดับ2กลุ่ม F
1: มีใครบ้างอะมาดูกัน
0: เห็นไหมมันต้องเปิดไล่เลย
1: 2กลุ่ม F
0: เออ
1: 2กลุ่ม F ตับ1 standing โอเค2กลุ่ม F เนี่ยตอนนี้มีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนและตูนิเซียซึ่งถ้าตามทรงมีโอกาสจะเป็นญี่ปุ่น
0: เ
1: พราะฉะนั้นก็ถ้าบราซิลจะญี่ปุ่นก
0: ็สนุกนะ
1: ก็เป็นไปได
0: ้เออสนุกนะมาสู่จะญี่ปุ่นนะ
1: เออ
0: มันมีโอกาสที่อิหร่านจะเจอสหรัฐอเมริกาด้วยนะ

0: ญี่ปุ่นใช่อันเช่คงมองว่าเนเธอร์แลนด์แข็งกว่า
1: ตามนั้นซึ่งนั่นหมายความว่า
0: ก็เลยเป็นบราซิลจัด 90% ไงวันนี้แต่ว่าโมร็อกโกจัดผู้เล่นแค่ 80% ก็ตามสภาพตามการอ่านเกม
1: โมร็อกโกชนะ 1-0 ก็เป็นจ่าฝูงได
0: ้แต่บราซิลชนะเหมือนกันไงโมร็อกโกก็จะจบที่2เพราะบราซิลยิงได้เยอะกว่า
1: อ
0: นอกจากโมร็อกโกจะไปชนะ 5-0 แต่ดูแล้ววันนี้ไม่น่าเอาอ่ะเพราะว่าผู้เล่นก็ไม่ได้ครบ
1: เฮ้ยเขาอาจจะแค่นี้ก็พอแล้วให้พักตัวหรือเปล่าสำหรับโมร็อกโกเนี่ยนะฮะก็เออว่ะแต่พอไม่มีแบบตัวแต่พวกตัวแบบตัวจี๊ดๆมันยังอยู่ครบนะไซบารี่ออกจากไปบวชดีไม่อยู่ก
0: ็กลางอาจจะเบาไปหน่อย
1: อาจจะเบาไปหน่อยนะครับนี่พักที่ถอดเป็นสำรองวันนี้ก็จะมีอย่างนอร์ชมาชราวีนะครับอิซาดิยอบ
0: มาซาวียังไม่เล่นอีกเหรอเดี๋ยวมันบอกว่าบอลโลกมันจะแขวนสตั๊ดแล้วนะโอ้โหคนอะไรบอกอ๋ออยากไปศึกษาพระธรรม
1: เข้าหาศาสนา
0: เออเข้าหาศาสนา
1: ก็ถ้าเทียบกับนัดที่แล้วอ่ะแล้วเกมนี้มาเป็นสำรองอ่ะก็จะมีอย่างนี่แหละนะมาซาวีมีอายุบวชดีนะครับ
0: มาซาวีไม่ได้กระทบหรอกแต่ว่าถ้าจะกระทบ
1: อัชดีรูนาฮีตัว
0: นาฮีนี่ไม่ได้ลง
1: บ้าแต่มันเป็นตัวแบบตัวรุกหลักเลยนะ
0: รู้วันนี้ไม่ได้ลงไง
1: ใช่วันนี้เป็นแค่สำรอง
0: อูไม่ลงอ่ะ
1: อู
0: นาฮี
1: อูอู
0: นาฮีอ่ะก็ประมาณนี
1: ้
0: นะครับอ่ะข้ามช็อตไหมข้ามช็อตไปข้ามช็อตไปดูนี่เลย8 โมงเลย8 โมงปาหี่เลยเช็คเจอเม็กซิโกเข้ารอบไปแล้วเช็คก็เช็คตกยัง
1: เช็คยัง
0: ยังเพราะฉะนั้นไม่ปาหี่แต่ว่าเช็คต้องชนะแต่เม็กซิโกจะ
1: เนี่ยเสมอ1แพ้1ถ้าชนะก็ยังแบบม
0: ี4แต้ม
1: ยังมีโอกาสได
0: ้แต่ปัญหาคือเม็กซิโกเอาหรือเปล่า
1: ใช่
0: ไอเช็คก็เอาอยู่แล้วแต่เอาได้ไม่ได้ตัวเม็กซิโกเนี่ยชุดไหนเพราะวันนี้ก็ดูแล้วอาจจะมีพวกไอซานิโกฮิมิเนสลงแทนลาอูฮิมิเนสอ่ะ
1: อาจจะดีกว่าก็ได้นะซันเดโก้ฮิเมเนสอะไรเงี้ยเหมือน
0: ของมิลานอ่ะ
1: ยังจูนไม่ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
0: แต่ผมมองเลยเช็คปีนี้ห่วยมากคือเกมรับช่วยเกมบุกมันไม่ดีอยู่แล้วแต่เกมรับ
1: จืด
0: เกมรับก็แย่เจอเกาหลีใต้แซงชนะแล้วเจอแอฟริกาใต้ย่องแย่งเสมอ
1: ใช่
0: เม็กซิโกครับแย่ไม่แพ้ฮาบ้าหรอกอยู่ที่ว่าจะชนะได้เปล่า
1: โ
0: อ่ะแอฟริกาใต้เกาหลีใต้จะเกาหลีใต้การละครป่ะผมกังวลตรงนี้แหละเพราะว่าเสมออ่ะ
1: คือเกาหลีใต้
0: เสมอเจอแคนาดานะเว้ยเกียรติยศมันรับประทานไม่ได้
1: ผมว่าเรื่องนึงที่
0: เจอแคนาดานี่เกาหลีใต้คิดถึงรอบ16ได้เลยนะ
1: ไม่เป็นเรื่องนึงที่เกาหลีใต้อ่ะต้องระวังก่อนเลย
0: ก็แพ้เม็กซิโกโชว์มาแล้วก็เสมอแอฟริกาใต้ก็ไม่เดือดร้อนหรอก
1: แต่แพ้เม็กซิโก
0: เกาหลีเขาถนัดอันนี้ขออภัยนะไม่ได้อะไรนะแต่ว่า
1: จริงๆวันนั้นเขาควรเสมอไง
0: ใช่อยู่ดีๆไอ้ปาร์คซึงเกยูจัดให้เรียบร้
1: อ
0: ยยังไงแล้วผมบอกเลยเสาไฟฟ้ามันแตกอ่ะอันนี้จริง
1: ๆคุณคิดไปเองหรือเปล่า
0: เอางี้ผมถามแค่เกาหลีใต้ชนะมีใครเชียร์แอฟริกาใต้บ้างผมถามแค่นี
1: ้ทำไมนัดที่แล้วอ่ะไอ้ที่เกาหลีใต้เจอเช็กอ่ะใครเชียร์ใครอันนั้นก็แค่เช็กชนะเหมือนกันนะนัดที่แล้วอ่ะ
0: เกาหลีใต้เจอเช็กมันอันนั้น
1: ไม่ใช
0: ่มัน
1: เช็กเจอแอฟริกาใต้อ่ะนัดที่แล้วอ่ะ
0: อันนั้นเช็กมันช่วยไงเช็กมันห่วยนะแล้ววันนั้นคนก็เชียร์เช็คกันทั่วโลก
1: ใช่แล้วไง
0: ก็เละไง
1: ก็เจ็บ
0: เรียบร้อยไงเรียบร้อยขึ้นรถผมว่าแปลกๆอ่ะเอางี้ไอ้คู่8โมงจริงแบบนอนได้ก็นอนดูเฉย
1: ๆดูเอา
0: ไว้เพราะว่าแบบไว้ใจไม่ได้ทั้งคู่อ่ะเกาหลีใต้นี่เป็นผมไม่ไว้ใจอ่ะเม็กซิโกก็ไม่รู้ว่าเอาหรือเปล่าปวดหัวเลย
1: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยในข้อความนะครับใน Facebook อ่ะนะมีบอกจบครึ่งแรกนํา 2-0 ครับ
0: หมายถึงอะไร
1: หมายถึงคู่ไหนครับ
0: ไม่มีนะเมื่อกี้ครึ่งแรกนี่ 0-0 นะครับถ้าคู่สวิสกับแคนาดาส่วนในคู่บอสเนียครึ่งแรกเท่าไหร่ครึ่งแรก 2-1
1: 2-1
0: ม
1: ีบอกว่าอะไรเนี่ยผมว่าประธานเรดฟอร์ดเล่นดีกว่าเยอะอันนี้น่าจะหมายถึงที
0: ่
1: เราพูดถึงแอนโทนีกอร์ดอน
0: แรดฟอร์ดเล่นดีกว่า
1: ผมว่าทูเคิลอ่ะตอนแรกผมมีความรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเฉยๆเว้ยเหมือนมันแบ มันตั้งใจ

0: ส่งไอ้ตัวผู้เล่นที่คนเขาวิจารณ์ว่าเอามาทำไมอ่ะลงเล่นก่อนอะไรเงี้ยเออทำไมทำไมมันเริ่มออกแบบออกลูกเว้นเพี้ยนแล้ว
1: ว่ะไม่แล้วมันเมื่อวานอ่ะผมนั่งดูอยู่มันให้มาดูเวเก้เล่นเกือบเต็มเกมอ่ะโคตรตลกอ่ะแต่ก็อย่างว่าแหละเขาชอบ
0: เยสเปนลงแบ็กซ้ายอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่แต่เยสเปนยังเข้าใจว่าผมมองว่ามันเป็นนักเตะที่พรีดิกยากอ่ะแบบมันมีจังหวะเหนือความคาดหมายเยอะอ่ะเออแต่คือไอ้มาดูเวเก้เนี่ย
0: ทำไม
1: เราแฟนอาร์เซนอลคุณชอบไหมล่ะโอ้โหแม่
0: นั่นแรกเรียกจุดโทษนะเว้ย
1: ไม่มีประโยชน์อ่ะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตลาดซื้อขายหน่อยไหนๆก็เหลือเวลานะครับโรมาโน่เนี่ยล่าสุดนะเขาบอกว่าเรื่องของอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนั่นแหละพอเนย์มาร์มีชื่อก็เลยเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะครับทั้งที่สองเกมก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งกับเฮติแล้วก็กับโมร็อกโกไม่มีชื่อเลยนะครับส่วนนอกนั้นก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วเรื่องแม็กซองลาครัวเนี่ยนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเขาบอกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเบื้องลึกกับเชลซีซึ่งผมมองว่าตรงนี้อลอนโซเขาเข้ามาเป็นเมเนเจอร์ไม่ได้เป็นแค่เฮดโค้ชไงเขาก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการดึงตัวเพราะนั้นคือเสริมเซนเตอร์เนี่ยอลอนโซโชว์คลาสเลยว่าแบบมันเกาถูกที่คัน
0: อย่างข่าวกอสซิปวันนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีกรณีของอเล็กซ์สกอต
1: ของบอร์นมั
0: ธใช่ที่มีข่าวว่าแมนยูอาร์เซนอลเนี่ยกำลังสนใจทั้งคู่นะครับสำหรับอเล็กซ์สกอตมีกรณีของเจอร์มี่มองก้านะครับที่มีข่าวว่าอาร์เซนอลกำลังจะได้ตัวแล้วส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมที่จะเปิดเจรจาเอนโซ่แฟรงเรสกับเชลซีนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าคั
1: ดรวยอ่ะซัมเมอร์นี่มาดริดได้มาสี่อ่ะนี่ได้โกนาเต้ฟรีได้ดูมฟรีส2ราคายาวย่อมยาว20ล้านยูโร
0: ใช่ได้ไบโดฟรี
1: ได้ไบโดฟรีแล้วก็ได้มาร์คคูเลย่
0: า
1: คือหลักๆคือแค่มีมาร์คคูเลย่า50ล้านยูโรแล้วก็มีแค่ไอ้ดูมฟรี20คือใช้ไปแค่70เอง
0: ใช่
1: ได้มา4ตัว
0: นะมีข่าวว่าเตรียมเจรจากับเอนโซเฟรนเดสนะครับ
1: เอนโซนี่ไม่น่าจะมีต่ำกว่า100อ่ะ
0: ผมว่า100
1: กว่า100ล้านปอนด
0: ์ส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยกำลังมีรายงานว่าเตรียมจะจีบยาร์ดโบเว่นนะครับมาร่วมทีม
1: เอ้ยของดี
0: นะครับแต่เขาบอกว่าอาจจะยากซะหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าวิลล่าเองก็ต้องขายผู้เล่นออกเหมือนกันนะถ้าจะได้ตัวโบเว่นมาน
1: ี่ไงขายโรเจอร์ไปอาร์เซนอล
0: นะครับนิวคาสเซิลกำลังจะจีบซาอิดเอลมาล่านะครับปีกวัย19ปีของ FC โคโลนนะครับก็มีคอนแทคกับลิวนะครับรวมถึงอีกคนนึงก็คือเฟเดปาโดนะครับกองหน้าจากลิว
1: นิวคาสเซิลนี่ชอบซื้อผู้เล่นเกรดนี้นะแบบออกมาต้องมาลุ้นนะไอเอลมาล่านี่ก็ไม่รู้ดีไม่ดีอีกตัวนึงอะไรนะ
0: ไอนี่ไงเฟเดสปาโดไงกองหน้าทีมชาติ
1: เบลเยียมเฟเดสปาโดโอ้โหผมมองว่าพื้นมากเลย
0: เฉยๆนะ
1: ชาติเบลเยียมอ่ะผมภาคลีกเอิงผมว่าไอลิวมันมีตัวดีกว่านั้นมันมี
0: ส่วนลิเวอร์พูลกับแยนเดียวมองเด้นะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการจับตามองนะไม่ยื่นรอบ2อย่างจากยื่นรอบแรก100ล้านแล้วโดนไลซิกปฏิเสธนะครับ
1: แพงเกินผมว่ามันเฟ้อ
0: ก็เลยมีรายงานว่าลิเวอร์พูลจะบิดไปเอาแบรดลีย์บาโคล่ามั้ยอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ขายยาวๆบาโคล่าชอบไหมผมว่า
0: ผมเฉยๆผมว่ามันก็เหมือนมาร์ตินเนลลี่ต่างอะไรกับมาร์ตินเนลลี่อ่ะไหนบอกดิ
1: สดกว่าอายุน้อยกว่า
0: มีกรณีของฮูเลียนอัลวาเรสนะว่าอาร์เซนอลกำลังเกยกระตามีอยู่นั่นแหละไอ้ข่าวฮูเลียนอัลวาเรสมีทุกซัมเมอร์จริง
1: ๆ
0: แล้วก็มีกรณีของไมเคิลโอลิเซ่นะครับกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็มีรายงานว่ากลับจากฟุตบอลโลกคราวนี้บาเยิร์นจะต่อสัญญาไมเคิลโอลิเซ่ยาวถึง2031นะครับก็คือจะไม่ให้ใครซื้อเลย
1: มันต่อแล้วโอลิเซ่เขาจะต่อเปล่าเขาจะอยู่บาเยิร์นตลอดชีวิตเลยหรือไง
0: มีข่าวมาดริดอยากได้เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ด้วยนะครับมาร่วมทีมนะครับก็เอ้ยผมว่ากรณีฮาแลนด์เป็นไปได้นะคือเป๊ปเขาไม่อยู่แล้วไงไม่รู้ว่าแบบฮาแลนด์จะแบบอยากอยู่มากขนาด
1: ฮาแลนด์จะไปอยู่ทีมแบบเอ็มบัปเป้มันแดงสยินกันหรือเปล่า
0: ส่วนมีรายงานว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แมนยูจะประกาศคว้าตัวมาทูตแฟรนองเดสแล้วนะครับ
1: เอาเลย
0: คนใหม
1: ่ของเวสแฮม
0: ใช่ที่กำลังจะได้มาจากเวสแฮมนะครับนอกจากนั้นก็มีรายงานว่าลีดยูไนเต็ดกำลังจีบดิโก้เอลเวดี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เลย
1: ของสวิต
0: ที่เราดูกันอยู
1: ่ดีอ่ะเมื่อกี้จังหวะลูก 1-2 ในเอลเวดี้สกัดพลาด
0: บางเกมผมว่าเอลเวดี้นี่บางเกมก็ดี
1: ฟอร์มพื้น
0: แล้วก็มีรายงานว่าเอเวอร์ตันรอยัล
1: อยู่อ่ะปัจจุบันนี่กลับ
0: ไปฟาร์มิงโก้มีข่าวว่าวิลล่าจะไปเอากลับมา
1: เหรอเอามานั่งมั้งฮอลมาตี้แคทยังไงก็ตัวจริงอ่ะ
0: ถ้าปกติมันใช้แค่เล่นแบ็คขวาอีกคนหนึ่งวะ
1: มาตี้แคทไงตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นแบ็ค เด็กอ่ะ
0: ผมงงว่าแดเนียลมูญยอสไม่มีใครเอามาวะไม่มีใครอยากได้
1: มันอายุเยอะแล้วไง30แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยนะแดเนียลมูญยอสเนี่ย
1: มันอายุเยอะไปหน่อยราคามันก็ไม่เบาไงทีมชาติโคลัมเบียเมื่อเช้าเมื่อวานยิงลูก 1-0 ชนะ
0: 2นัดยิง2ลูกแล้วแดเนียลมูญยอสอ่ะ
1: อาร์เซนอลเอาปะล่ะผมว่าโอเคแต่ว่ามันแพงไง
0: ผมเอานะ
1: แบ็คขวาเนี่ยมีอันเดสกาเซียซึ่งมันก็ไม่ได้ดีของวิลล่ายังไงก็ต้องแคชก็อาจจะปล่อยอันเดสกาเซียแล้วก็เอาไอเมอร์สันรอยอลซึ่งผมว่ายากข่าวลือ
0: ก็จะข่าวก็จะประมาณนี้
1: ข้อความมาได้นะครับคุยได้เลย SMS 689899นะครับ
0: คือเหมือนดูบอลจบแล้วก็ไปแยกย้ายไป
1: หนีเลยเหรอโอ้โหตายตายทิ้งกันเฉย
0: ดูบอลจบแล้วก็แยกย้ายไปนอน
1: เฟซบุ๊กก็ได้ YouTube ก็ได้มีอะไรสอบถามหรือว่ายังไงผิดหวังกับแคนาดาคน
0: ผิดหวังถึงขนาด
1: คนบางแคหลับเลยหลับหมดเลย
0: ใช่ว่าผิดหวังเลย
1: โอ้โหบางทีมันก็อ่อมไงอ่อมแบบไม่ได้ไปต่อรอบตีห้าอะไรอย่างงี้
0: โหงั้นนี้ผมว่ามันควรนอนตั้งแต่อังกฤษเมื่อวานแล้วป่ะ
1: เฮ้ยแต่ถ้าอังกฤษคุณดูไปประมาณ10นาทีคุณก็รู้แล้วว่ามันทรงนั้นน่ะแต่เมื่อวานนี่กาน่าผมชอบมากเลยโคตรเล่นโลบ็อกเก่งมากคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะอีลุยฉุยแฉะเหมือนเซเนกัลนะแต่กลายเป็นว่าโอ้โหไอ้เนี่ยผมว่าโค้ชเขาเคี่ยวทางไอ้เนี่ยไอ้นี่คาร์ลอสคีรอช
0: อ๋อคาร์ลอสคีรอช
1: โอ้โหโคตรเคี่ยวแบบโอ้โหลุงเคยรอชนี่แบบยืนผู้ช่วยป๋าโอ้โหแบบเกมรับชัดเจนเคยคุมแบบอิหร่านเคยคุมแบบหลายๆทีมแบบโอ้โหบอลโคตรระบบเพราะนั้นกาน่าผมเจอแล้วผมมองกาน่ามามืดเพราะว่าอย่างมันตู้เนี่ย0-0ไปเรื่อยๆแล้วเผลอๆยิงจุดโทษเอะอะเข้ารอบ16รอบอะไร3-2มีกาน่าทีมดาวดำ
0: มีถามว่าเกาหลีน่าจะเอาอยู่มั้งครับเพราะมันไม่น่าจะแซงเม็กซิโกได้แล้ว
1: คือเสมอมันก็เข้าไง
0: เสมอเข้าไง
1: ใช่ปัญหาตรงนั้นคือผมว่ามันไม่แพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แพ้อฟริกาใต้ค่อนข้างแน่แต่ว่าปัญหาคือจะชนะหรือเปล่าสำหรับคนที่ต้องการเชียร์ให้ชนะเพราะชนะก็แฮปปี้แล้วนี่
0: ใช่โมร็อกโกจะผ่านไหมครับก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ครับวันนี้โมร็อกโก
1: ผมว่าชนะได้แต่ว่าขาดไม่ขาดว่ากันอีกเรื่อง
0: เพราะว่าเฮติเองก็ไม่ได้มีคุณภาพฟุตบอลที่ดีขนาดนั้น
1: เฮติเต็มที่คือเสม
0: อ
1: แต่โมร็อกโกเนี่ยชนะแต่จะขาดไหม
0: เฮตินัดที่แล้วเขาเสมอไม่ได้เสมอใคร
1: แพ้บราซิล0-3
0: นัดเลย
1: แพ้บราซิล0-3แต่นัดเจอบราซิลผมรู้เลยอันเช่ครึ่งหลังไม่เอา
0: ใช
1: ่ไม่เอาเลยอ่ะแบบคือแบบครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังแบบ
0: เล่นคนละแบบเลยนะ
1: ถ้าเอาอ่ะผมว่ามี6ไอ้บราซิลกับเฮติอ่ะแต่ไม่เอาไง
0: ก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาจริงๆอ่ะโมร็อกโกก็เอาได้
1: ใช่
0: แต่ว่าอยู่ที่ว่าโมร็อกโกจะเลือกเป็นอันดับ1หรืออันดับ2
1: ผมว่าถ้าความเสี่ยงอ่ะโมร็อกโกชนะยังดูง่ายกว่าเชียร์เกาหลีชนะในความคิดผมนะเพราะว่า
0: ถ้าคุณไปเป็นคนละกลุ่มกันคุณเอากลุ่มเดียวกันก่อน
1: ไม่หมายถึงถ้าเลือกตัวเลือกไง
0: มันต้องในอยู่แล้วเพราะโมร็อกโก
1: เพราะว่าบราซิลมีโอกาสชนะแน่
0: โมร็อกโก
1: โมร็อกโกก็ต้องชนะตาม
0: ยิงเยอะจัดแต่ผมว่าคู่สกอตแลนด์บราซิลมันบอกเลย
1: ส่วนไอ้คู่เกาหลีใต้เนี่ยเกิดถ้าจับพัดจับผูเช็กเกียนำเม็กซิโกเงี้ยผมว่าอันนั้นเกาหลีเปิดเครื่องเปิดสวิตช์เลยนึกออกไหมเพราะว่าไอ้เช็กจะมีเป็น4ไงถ้าเกิดขึ้นนำแล้วเกาหลีก็ต้อง3แต่ว่าถ้าเกิดเช็กมันไปโดนเม็กซิโกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวใครตัวมัน
0: คือเม็กซิโกอ่ะก็จะคล้ายกับแคนาดาวันนี้ครับก็คือเล่นยังไงก็เข้ารอบแน่ๆแต่ว่าจะเข้ารอบในฐานะจ่าฝูงหรือว่ารองจ่าฝูงแค่นั้นเองคำถามก็คือผมว่าเม็กซิโกมันเอาอ่ะ
1: ก็ตามนั้น
0: จริงๆเมื่อกี้แคนาดาก็จะเอาแหละแต่เอาไม่ไหว อยากชนะแหละแต่มันไม่ไหว
1: อันนี้บอกว่าเป็นไงเคนเจอหมอผีกาหน้าทำไสยศาสตร์เล่นไม่ออกเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้ก็เรื่องส่วนบุคคลอาจารย์คมเชื่อไหมที่บอกว่าไอ้ลูกเคนเมื่อวานเองท่ามคาน
0: ไอ้ลูกซัดซ้ายรู้แล้วนะ
1: มันยิงยากมันบอลเล่ไงแต่ว่าเขามีข่าวมาว่าหมอผีกาหน้าทำของแต่ตอนโดแล้ว
0: อ
1: ันนี้บอกว่าลาติสวัสดิ์ค่ะนะสนนคมหนูออกงานตีสี่ครึ่งค่ะขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณนุทุนแฟนนอน
0: ครับ
1: คุณนุทุนเดี๋ยวดูเกาหลีใต้ช่วงเช้าเปล่าเพราะว่าเห็นเขาบอกเชียร์ทุกทีมจากเอเชียนี่
0: ใ แล้วคู่เม็กซิโกเตะอัสเตก้านะ
1: เออ

0: โห80,000กว่าคนไปออกันอยู่อ่ะ
1: ก็ถ้าใครอยากเจอผมช่วงเช้าก็ที่บีดีนะฮะนี่บอกว่าขับรถไปฟังไปตีสองครึ่งถึงเที่ยงคืน
0: จริง
1: จริง
0: ก็คือตีสองเมื่อวานเนี้ยหรอ
1: จริงเหรอโหแล้วขาดสุขภาพบ้างนะฮะ
0: แต่ผมเนี่ยก็ตั้งแต่4โมงเย็นเหมือนกันถึงตีห้า
1: คุณกลับไปนอนแล้วใช่ไหมไม่ดูแล้วใช่ไหมคู่เช้า
0: น่าจะต้องนอนก่อนแล้วค่อยตื่นมาดูคู่เช้า
1: เออนอนเถอะ
0: อยากดูอยากดูเกาหลีใต้
1: เออดูซิว่ามันการละครป่ะ
0: เออ
1: นี่บอกรอผ้าคู่ไหนต่อครับก็เดี๋ยวทีมงานชุดหน้าเนี่ยภาคผมว่าน่าจะหลักๆคู่บราซิลเจอกับสกอตแลนด์ใครอ่ะอาจารย์คมดูให้หน่อยคู่หน้า
0: ฟัง
1: คู่หน้านี่ใคร
0: เป็นโดกกับ
1: ถามว่าใครภาคเป็นโดกเป็นโดกภาคดีโออ่อมเลยนะอ่อมเป็นโดกภาคเลยอ่ะมันเตะไปภาคไปเดี๋ยว
0: มาเริ่มตื้อนะ
1: เออ
0: รู้เลย
1: สร้างใครท่านผอ.สงกับอาจารย์เหียงนะ
0: แล้วคู่เกาหลีใต้เช้าอ่ะเป็นปะแป๊ะกับผอ.สุเทพนะ
1: โอ้โหอร่อยเหาะแน่นอนโอเคช่วงนี้เนี่ยบราซิลเราลงมาวอร์มนะครับผลบอลไม่มีอะไรละไลน์อัพแจ้งละข้อความยังพูดคุยได้นะ4899นะครับสอบถามอะไรก็จัดมาเรื่องหนังเรื่องเพลงก็ได้หลายท่านบอกเหนื่อยใจกับบอลโลกแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook มีอีกป่ะ Facebook มาได้นะครับ Facebook Live แล้วก็ YouTube นะช่วงเนี้ย 4:30 เดี๋ยวพักเบรกฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงช่วงหน้ามา99 Live บอลโลกโดยอาจารย์โค้ชหงสนกันต่อครับ
0: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก่อติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์หลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสง

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: ทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เบรกสุดท้ายของเราสองคนนะครับผมคมอนิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับทางนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ย้ำกันไปแล้วนะครับเรื่องของสเปเชียลเล่นตัวจริงของคู่ต่อปองสองคู่ต่อจากนี้เมื่อกี้เห็นบรรยากาศที่มายามี่นะบราซิลกับสกอตแลนด์คึกคักนะ
1: ก็วอร์มละน่าจะไม่มีฟ้าผ่าคือฝนตกอ่ะเล่นได้แต่ว่าถ้าไม่มีฟ้าผ่าหรือลูกเห็บอะไรเงี้ยก็น่าจะแข่งตามปกตินะครับตีห้า
0: ครับ
1: ม
0: ีถามเข้ามาบอกว่าโมร็อกโกจะผ่านไหมครับเม็กซิโกประตูดาวรุ่งมีโอกาสได้ลงไหมครับ
1: ประตูดาวรุ่งก็จะแซวมาป่ะโอชัวดาวรุ่งลงไหนอ่ะตัวเก่าก็น่าจะได้ลงเพราะว่าเจ้าภาพเขาเข้ารอบไปแล้วนี่แล้วก็บอกว่าสนเขาเอาเฮดทูเฮดไม่ใช่หรอใช่ครับอันนี้ทราบแต่คำถามที่ผมถามว่าแต้มมันอ่ะมีโอกาสอันนี้คือพูดถึงเรื่องเช็คกับเกาหลีใต
0: ้
1: ยังไงเนี่ย อย่างเม็กซิโกเข้าอยู่แล้วแต่ผมเมื่อกี้ที่คุยกันน่ะคือทราบว่าเขาดู head to head ซึ่ง head to head ระหว่างเช็คกับเกาหลีใต้เหนือกว่าแต่ถ้าเกาหลีใต้แค่เสมอก็จะมี
0: ก็เพียงพอต่อกัน
1: ก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบเป็นอันดับ2ว่า head to head เนี่ยก็เช็คไง
0: ใช่
1: ผมสงสัยในประเด็นว่าเกาหลีใต้จะเอาแค่เสมอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เข้าใจว่าเขาดูเฮดูเฮดนะเพื่อบอลโลกครั้งน
0: ี้จะเอาจริงไหมครับเพราะว่าได้เขาที่หนึ่งแน่ๆกลัว
1: ก็นั่นแหละ
0: คร
1: ก็นั่นแหละนั่นคือคำถาม
0: แต่ว่าคู่ไอ้กลุ่มมันไม่รู้นะแต่กลุ่มเนี้ยจริงทั้งสองคู่แน่นอน
1: บราซิลกับ
0: แม็กโมร็อกโก
1: สกอตแล้วก็โมร็อกโกกับ
0: เฮ
1: ติเนี่ย
0: มีถามว่าผมกำลังจะบวชเสาร์นี้ครับอยากรู้ว่าเป็นพระดูบอลได้ไหมครับจะบาปไหมครับดูได้นะครับแต่ห้ามเฮห้ามเชียร
1: ์ครับ
0: หมายถึงว่าดูเป็นความรู้ได้แต่ห้ามเฮแบบจังหวะยิงแบบ yes อะไรอย่างเงี้ยบาปเลยอันนี้บาปเลยจะบาปจริงบอกให้นะครับแต่ว่าถ้าดูแบบต้องคุณต้องกดสติตัวเองไว้แค่นั้นเองดูได้ทุกอย่างนะครับไม่บาปแต่ว่าให้ดูเป็นความรู้ศึกษาเป็นความรู้ไว
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ที่บอกบราซิลจะเหมือนอังกฤษไหมครับผมไม่เหมือนเพราะว่า
0: เพราะเขาเองก็ยังไม่ค่อยดี
1: เพราะสกอตเนี่ยไม่ได้เล่นโรบ็อกได้เก่งเหมือนกาหน้านี่คือรูปร่างเขาร่างกายดีแล้วพอใส่เรื่องวินัยเรื่องวิธีการแท็กติกเข้าไปก็เป๊ะแต่คือผมมองว่าถ้าวันนี้ยิ่งสกอตมาเปิดเกมแรกอ่ะยิ่งโดนแต่ถ้าเล่นอุดก็มีโอกาสแต่ผมมองว่าจะต้านบราซิลได้ไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะผมมองว่าบราซิลน่าจะมีลูกพลิกแพลงมากกว่าอังกฤษที่ถามว่าใครเจอทีมกาหน้าต้องพกเบี้ยแก้ลงสนามก็ทว่ากันในเรื่องสายมูนะ
0: เพราะว่ากาหน้าเขามีผหมอผีเงี้ยหรอ
1: ครับ
0: มีบอกพี่คมเคยระทวยไหมครับ
1: ผมว่าต้องมีอ่ะแบบเหนื่อยๆบทหนักๆก็มีระทวยเหมือนกัน
0: แต่ช่วงนี้กำลังระทมเพราะไม่ได้นอน
1: อยากกลับบ้านเลยฮะ
0: คิดถึงบ้านเนี่ย
1: ม
0: ีบอกแหมเปิดเพลงเบิร์นเวลาไปได้หลายทีเลยครับทำไมรู้ว่ะเราก็ไปรู้มากแล้วไปทางรู้มากแล
1: ้วเราก็จัดให้ครบแล้วไงคือถ้าไม่แจ้งไลน์อัพไม่เล่าข่าวไม่วิเคราะห์บอลแล้วมาเปิดเพลงอันเนี้ยควรโดนด่า
0: เฮ้ยวันนี้
1: แต่นี้ก็จัดให้ครบแล้วไง
0: ว
1: ัน
0: นี้บอกจริงว่าแบบอ่อมจริงแบบไม่รู้นึกอะไรไม่ออกเลยนะ
1: เนี่ยผมก็
0: คุยเรื่องอะไรก่อนดี
1: ผมก็ใส่ให้เต็มที่แล้วไม่งั้นหลังจากนี้ก็คุยเรื่องหนังเรื่องเพลงแล้วอะเอาไหมล่ะ
0: ใช่
1: ต้องใส่ให้หมดแล้ว
0: เคยมีทีมชาติไหนที่อันดับต่ำกว่าไทยแล้วได้ไปบอลโลกไหมครับ
1: ไทยตอนนี้ประมาณ90ปลายๆคือพูดง่ายว่ามีชาติไหนที่แรงกิ้งต่ำกว่า100แล้วได้ไปไหมล่ะคุณเช็คหน่อย
0: เดี๋ยวผมดูให้หน่อยแล้วกันนะครับ
1: เพราะว่าอย่างเฮติเนี่ยคุณเห็นเขาสะเงาะสะแงะอย่างเงี้ยคืออยู่ก็ยังอยู่ท็อป100นะครับเผลอๆ6 70อ่ะที่ผมจำได้อ่ะ
0: ประมาณนั้นแหละนะครับอย่างแรงกิ้งต่ำสุดของฟุตบอลคราวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เฮติครับ
1: อันดับที่บอกอ่ะ
0: 83
1: ไม่ใช่ไงก็ดีกว่าเราถ้าพูดตามตรง
0: อันดับ83
1: เรา90
0: อ๋อนี่นิวซีแลนด์ว่ะอันดับ85ว่ะ
1: ก็ยังดีกว่าเราไง
0: นิวซีแลนด์อันดับ85ใช่ๆต่ำที่สุดของฟุตบอลคราวนี้นะครับขนาดพวกทีมเดบิวต์อ่ะอย่างจอร์แดนนี่อันดับ63ของโลกนะครับ
1: ก็ดีกว่าเรา
0: อุซเบกิสถาน50เคเวิร์ด67แล้วก็คูราซาวนี่82นะครับ
1: นี่ดูทีมอันดับแรงกิ้ง50อย่างอูสเปดเมื่อคืนโดนไป5
0: ใช่
1: อาทวานตามตรงไม่หลอกตัวเองผมว่าเราไปก็น่าจะมีโดนมากกว่า8อ่ะประมาณนั้นนะเหมือนตอนเราเจอจอร์เจีย
0: อืม หรืออย่างถ้าย้อนกลับไปปี2022ที่กาตาร์แรงกิ้งต่ำสุดมันจะโหมันจะเป็นอันดับ61ครับ
1: ก็คือดีมากอ๋อเพราะตอนนั้นมันมีแค่32ทีม
0: ก็คือกาน่าใช่
1: มันทีมมันยังน้อยด้วยมันก็ยิงคัดทีมอันดับหัวกะทิ
0: ใช่เนี่ยมีกาน่าเดบิวต์เป็นกาต้ากาต้าอันดับ50
1: คิดดูกาต้ากาน่าแรงกิ้งต่ำสุดเลยอ่ะ
0: เออ
1: เมื่อวานอุดอังกฤษอยู่นะ
0: กาน่า61ต่ำสุดคราวที่แล้วนะ2022นะ
1: ครับ
0: อันนี้คือที่ผมเช็คล่าสุดนะ
1: เพราะนั้นคำตอบก็คือไม่มีทีมไหนที่ไปบอลโลกแล้วแรงกิ้งต่ำกว่าทีมชาติไทย
0: ใช่
1: สูงกว่าหมด
0: นะครับเกิดถ้าไทยไปอ่ะไทยก็จะเป็นแบบชาติที่แบบแรงกิ้งต่ำที่สุด
1: หลายคนก็อาจจะอยากเจอ
0: หมูสุดอะไรอย่างเงี้ยเคยมีอันดับ70นะ70รัสเซียครับตอน
1: ไม่แต่รัสเซียผมว่าที่มันดรอป
0: ปี2018
1: ที่มันดรอปเพราะว่าเขาโดนแบน
0: ใช
1: ่แรงกิ้งเขามันตกเขาไม่ได้มีแมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์
0: ใช่กำลังไปไล่ดูให้อยู่ว่าเอ๊ะตอนนั้นแรงกิ้งฟีฟ่าใครต่ำๆบ้างเราได้ไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่มีต่ำ60นะครับหมายถึงว่าเป็นระดับแบบ60ขึ้นทั้งนั้นอะ
1: เมื่อกี้ผมเห็นมีแฟนบอลถือถ้วยบอลโลกแต่มันเป็นเหมือนเป่าลมข้างในอะรูปร่างมันไม่ค่อยเหมือนถ้วยบอลโลก
0: มันเหมือนอะไรครับ
1: มันเหมือนปลักขิกครับ
0: มีบอกแมนยูควรเติมตรงไหนครับจันคมฟังเหมือนแบตจะหมดเลยครับกลับบ้านให้ดีทั้งคู่นะครับอย่าปาร์ตี้ฉ่ำแบบป๋าเจตเมื่อวานนะ
1: เฮ้ยผมสบายอยู่แล้วผมทำงานมืออาชีพ
0: มีบอกชอบคุณสนแกล้งคุณแนนวันแดงเดือดแมนยูยิงลูกที่3ที่บีเจสปอร์ตที่บีบตุ๊กตาเป็ดผมดูบ่อย
1: คุณแนนน่ารักคุณแนนนรดาภรรยาของเตาโค้ชศิวกรภูอุด
0: ม
1: นะฮะ
0: มีบอกผมอะไรมือไม่ว่างเก็บยางเลยไม่ได้พิมพ์ครับผ
1: ม
0: แล้วก็มีบอกว่าผมเก็บของในสวนในไร่ตั้งแต่4โมงเย็นเสร็จส่งพ่อค้ามารับ8โมงเช้าไม่นอนก็มีคลื่นวิทยุเป็นเพื่อนมาหลายปีแล้ว
1: ครับทำมาหากินเฮงๆครับ
0: ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะจ๊ะมีบอกว่าผมคิดว่ามาดริดจะหาโค้ชที่ดีกว่านี้ผมแอบกลัวว่าจะเป็นเป๊ปหรือเจนครอปเอาหมูนโยมาคุมผมว่าคุมได้5นัดครับ
1: ไม่หรอ
0: กเก็บผ้าหนีแน
1: ่มูรินโญ่เขารู้วิธีคุมซูเปอร์สตาร์แล้วเขาพูดง่ายว่ามันก็ดีเท่าสุดที่สุดเท่าที่หาได้ในตลาดตอนนี้ครอปเขารับงานไหมล่ะเขาไม่รับเป๊ปเขายิ่งไม่รับเลยเงินมันไม่ใช่คำตอบของเขาแล้วเขาอยากพักผ่อน
0: นะครับมีบอกว่าไทยเคยชนะทีมในฟุตบอลโลกครั้งนี้บ้างไหมครับ
1: เจอชนะไงชนะกือลาเซานี่ไงถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะครับ
0: เคยชนะป่ะวะเคยนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: อิรักจอร์แดนพวกนี้เราเคยสู้ได้อยู่นะ
1: เคยสู้ได้แต่เคยชนะไหมไม่แน่ใจ
0: เออ
1: แต่กือลาซาวเดี๋ยวเอาเช็คให้เลยอ่ะหนักรู้ใช่ไหมได
0: ้แล้วก็มีบอกว่าบัวไม่ขยับครับพี่สนพี่คมอันนี้ใช่เวอร์ชั่นอาร์เซนอลไกด์ไหมครับ
1: วันนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องอาร์เซนอลเลยนะนี่ไงไทยเคยเล่นกับกือลาซาวคิงส์ครับแล้วก็
0: เสมอ
1: ถ้าเสมอไม่ต้องมีดวลจุดโทษ
0: ดูเสมอ1-1มันอะมีถามว่าพี่คมเพจอารมณ์คมคายหายไปไหนแล้วครับหมอปิดไปแล้วครับผม
1: ปิดดื้อๆเลยอ่ะ
0: ปิดนะครับ
1: ทำไมปิดอ่ะ
0: เออผมปิดเองอ่ะ มีบอกว่ามีทางหนึ่งไทยต้องเป็นเจ้าภาพบอลโลกได้ไปแน่แต่เออช่างมันเถอะ
1: อ๋อคือตั้งไหนอ่ะ
0: ก็เหมือนกาต้ากาต้าก็ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกด้วยการเป็นเจ้าภาพอ๋อ
1: เราเป็นไม่ได้หรอกบอกเลยความพร้อมมันหลายอย่างแต่เราจะเป็นไม่ได้ผมว่ามีวิธีเดียวย้ายไปอยู่โอชิเนียไปดวลกันนิวซีแลนด
0: ์นะครับมีบอกว่าถ้ากาต้าทำได้จริงป่านนี้แชมป์โลกไปแล้วครับผม
1: อ๋อเราก็ยังไม่ชนะกือลาซาวอยู่ดีอ่ะเพราะว่าเสมอในเวลา 1-1
0: ใช่ผมจำได้ว่าเสมอ
1: แต่ดวลจุดโทษเนี่ย
0: เอาแพ้ปะ
1: จะแป๊บหนึ่งหาซะเยอะเดี๋ยวก่อนนะ
0: เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีวันอะไรนะวันเรียกวัน FA อ่ะวันสมาคมฟุตบอลน่ะเดี๋ยวเขาจะประกาศครับว่าคิงคัพ
1: เตะเจอใคร
0: เตะที่สนามไหน
1: อ๋อ
0: แล้วเจอใคร
1: เจอใครเขาประกาศไปแล้วรู้สึกว่ารอบเนี้ยเอเชียมาเล่นกับเราเยอะอ๋อรู้ละไอ้ล่าสุดมันอยู่ข้างล่างโถก็หาทั้งนานโอเคเจอกือลาซาวเนี่ยเราเอ้ยเราเคยมีน้อยแต่กือลาซาวมันเจอเวียดนามไงเราอ่ะไป แพ้อินเดียวันปีนั้นแต่ดังว่าเราไม่ได้เจอกุลาเซารอบชิงเราเจอกุลาเซารอบแรกแล้วแพ้โอเคจบละเราเจอกุลาเซาเสมอ1-1ในเวลาและแพ้จุดโทษ
0: ใช่ผมจำ
1: ได้นั้นหมายความว่าเราไม่เคยชนะกุลาเซา
0: ใช่ๆผมจำได้ว่าเสมอ
1: เออแล้วนัดชิงปีนั้นเนี่ยกุลาเซาชิงกับเวียดนามแล้วกุลาเซาชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4
0: ซึ่งคือเซาตอนนั้นน่ะอุ้ยโรนัลดินโญ่ว่ะเฮ้ย
1: เฮ้ยมาที่สนามเนี่ยมาคุยอันเช่ตัวจริงป่าวไม่ใช่พี่ดาวใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่โอเคแล้วถ้าอิรักเนี่ยเราก็เคยเจอในนัดชิงคิงครับปี2023ก็เสมอในเวลา 2-2 แล้วแพ้จุดโทษอยู่ดี 5-4 เพราะนั้นอ่ะที่เขาว่ากันว่า
0: ล่าสุดก็อิรักไม่ใช่หรอ
1: ก็แพ้ 0-1 เลยไง
0: ที่ไอ้เจโดนเตะ
1: ไอ้นั่นแหละ
0: ใช่ไหม
1: เพราะนั้นหมายความว่าอ่ะอย่างชาติมาบอลโลกมาเล่นคิงส์ครับเนี่ยเราก็ยังไม่เคยชนะนะ
0: อ
1: เออโอเค
0: อ่ะตอนนี้กำลังจะร้องเพลงชาติกันแล้วนะฮะไหวไหมวันนี
1: ้บราซิลอ่ะไหวดิอันนี้บอกว่าอ๋อส่วนอาร์มน่าจะเพิ่งตื่นนะครับนี่บอกดูบอลตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ยังไม่นอนเลยโอ้โหคุณแน่นอนมากสุดยอดสุขภาพเอาให้ดีนะเอาสำหรับผมดูใน Facebook ก่อนนะครับก่อนจะลากันไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะออกก่อนให้ทีมงานชุดหน้าเนี่ยมาเตรียมความพร้อมนะครับนำโดยผอ.เบ่งแล้วก็อาจารย์เขียงโอ๊ตสินพงษ์ทาง Facebook อุ้ยหลายท่านเหมือนเริ่มตื่นนะเข้ามาทักทายนะครับ
0: มีถามพี่วาวบวชยังแทงบอลเลยครับอ้าวแล้วคุณไปรู้ได้ไงว่าเขาแทงบอล
1: เออนั้นก็พี่วาวไง
0: เอออ
1: ันนี้บอกว่าคุณเสี่ยโก้บอกสวัสดีตอนเช้านะครับแล้วบอกไทยเคยชนะเกาหลีใต้ไงครับสมัยเอเชียนเกมโอ้โหอันนั้นก็อันนั้นก็จริงครับจริงอ่ะเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่ามันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้วถามว่าแล้วตอนนี้ถ้าเราเจอเกาหลีใต้เป็นยังไงอ่ะ
0: โอ้
1: ถ้าเอาย้อนหลังไปมันก็จริงว่าเราเคยชนะเขานะครับ
0: ย้ำดิน
1: ี่คุณอานนท์บอกว่าที่ชนะคือสุรินามเออเราเคยเจอสุรินามเดี๋ยวก่อนปีไหนอ่ะสุรินามแต่สุรินามไม่ได้มาบอลโลกไงเออสุรินามไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี
0: ้มีบอกอิตาลีควรใช้โค้ชต่างประเทศไหมครับเพื่อบอลโลกครั้งหน้า
1: เขาจะกล้าเปลี่ยนขนมไหมล่ะ
0: ก่อนที่จะเปลี่ยนโค้ชนะผมไปเอาเวลาไปปั้นนักเตะก่อนดันพวกเด็กใหม่ๆขึ้นมาให้มันเก่งให้ได้ก่อน
1: หรือเอาไอ้นี่ชุดเด็กเล่นเลยเพราะว่าอุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดนี้ชนะนี่ใช้ชุดแบบไม่มีโตนาลี่ไม่มีคาราฟิโอลี่เลย
0: ใช่ใช้ไอ้พวกปิซิลี่อะไรพวกนี้ไปเลย
1: โอเคตี 4:55 นะครับนาทีนาไลฟ์ฟอลโลกโดยผมสดและจันทร์คมเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าตอนนี้เข้าสู่พิธีการร้องเพลงชาติของบราซิลแล้วก็สกอตแลนด์ละ
0: ใช่เดี๋ยวจะมีคนบ่นว่าแบบว่าอุ้ยเริ่มรายการตอนบอลมันเตะไปแล้วตอนผมมาคราวที่แล้วนี่บอลเตะไปแล้วยิงเข้าแล้วด้วยตุรกีไอ้คู่ญี่ปุ่นอ่ะ
1: ยิงเร็ว
0: นะครับยิงเร็วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องออกก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านผมคมบันทึกคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นาทีนายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: Rocknet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์คุณฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดทนายไลฟ์บอลโลกนะครับมาติดตามกันในคู่ที่สองนะครับในค่ำคืนนี้หรือว่าในเช้าของวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะครับเราจะมาก่อติดไม่รู้คิดทางด้วยหรือเปล่านะคุณโดนะในกลุ่ม4นะครับอยู่นี้ช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณโดสิทธิ์พลพรมเจษฎาทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
4: ก็คู่นี้นะครับบราซิลเจอกับสกอตแลนด์นะครับในกลุ่ม C นะแล้วก็เตะพร้อมกันอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นโมร็อกโกนะเจอกับเฮติ
3: ครับ
4: นะครับสถานการณ์ก่อนเกมตอนนี้บราซิล4แต้มนะครับเท่ากับโมร็อกโกสกอตแลนด์มี3แต้มนะครับแล้วก็เฮติที่ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีคะแนนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คู่นี้ก็เหมือนกับบราซิลกับสกอตแลนด์รวมถึงโมร็อกโกก็ลุ้นนะว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มกัน
3: ใช่ฮะ
4: นะครับ
3: ครับ
4: ซึ่งกลุ่มเนี้ยนะครับมันต้องไปตัดกับไอ้กลุ่มของญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องส่องกันดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นก็มาดีเนเธอร์แลนด์ก็ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับก็ต้องส่องกันดีๆนิดนึงแล้วก็รวมถึงสวีเดนด้วยในกลุ่มนั้นนะครับ
3: ใช่ฮะอ้าวเราจะตามคู่ของบราซิลนะกับสกอตแลนด์เนี่ยอ้าวรายชื่อเป็นยังไงสกอตแลนด์วันนี้ครับผม
4: ก็สกอตแลนด์นะครับใช้ระบบ 4-4-1-1 นะครับประตูเป็นอันกัสกันนะครับเกมรับมีนาธานแพทเทอร์สันนะครับแจ็คเฮนรี่สกอตแมคเคนนาแล้วก็แอนดรูว์โรเบอร์สันนะครับแดนกลางครับเบนแกนนอนโดกนะครับเคนนี่แมคกลีนลุยส์เฟอร์กูสันนะครับแล้วก็จอห์นแมคกินครับมีสกอตแมคโทมิเน่นะครับยืนเป็นหน้าต่ำนะแล้วก็ลอเรนซ์ชังแลนนะครับยืนเป็นหน้าเป้านะครับ
3: วันนี้ชังแลนได้กลับมาตัวจริงนะก่อนหน้านี้โดนดรอปไปนะครับส่วนบราซิลเป็นยังไง
4: บราซิลก็4-3นะครับประตูอลิซงเบเกอร์นะครับเกมรับมีดานิโลยืนแบ็คขวานะครับคู่เซนเตอร์มากินยอร์ดกับกาเบียลมาการเยสมีรากาซันโตเล่นแบ็คซ้ายนะครับ3กองกลางครับลูคัสปาเกต้ากาเซมิโลแล้วก็บูโนกีมาไลช์ส่วน3ตัวรุกนะครับลายาเล่นปีกขวาครับวินิซูสเล่นปีกซ้ายนะครับแล้วก็มาติอุสคุนย่าครับยืนเป็นตัวก็จะเรียกว่าหน้าเป้าก็ไม่ได้นะเรียกว่าเป็นฟ้องนายแล้วกัน
3: ครับ
4: นะครับสำหรับมาตุสคุนย่า
3: ก็เป็น4-3-3นะคุณโดนะ
4: ก็เป็น4-3แต่ว่าเกมนี้มีเนย์มาร์นะครับสำหรับบราซิลนะเนย์มาร์กลับมาแล้วนะครับก็มีชื่อเป็นตัวสำรองนะ
3: ก็ยังไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงเลยแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะ
4: ใช่แต่ว่าเกมนี้มีกลับมามีชื่อแล้ว
3: โอเค
4: สภาพร่างกายก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับ
3: ครับผม
4: ส่วนสกอตแลนด์ก็ตอนนี้กล้องจับไปที่ตัวความหวังนะครับสกอตแมคโทมิเน่
3: เอาตามติดไปพร้อมๆกันนะครับ
4: ครับ
3: เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเราสอบคนได้489899แล้วก็ทางออนไลน์นะครับทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะ
4: ส่วนอันเช่นี่เพิ่งไปตัดแว่นใหม่มานะครับจากร้านของคุณสนนะ
3: เอา
4: โดนชาร์จไป 6,000
3: ก็สนเนี่ยหมดแล้วนะสนเนี่ย
4: ฮะ
3: หมดแล้วใช่ไหมฮะ
4: สนเขาไม่ต้องการคิวแล้ว
3: อ๋อหมดแล้วนะเขาทำเยอะแล
4: ้วไม่เพราะวันนี้แกกระเป๋าตุงอยู
3: ่อ๋อคุ้มค่าแล้ว
4: ใช่
3: ไม่ได้ภาคคีแล้ว
4: ครับ
3: ครับ
4: อ
3: ่ะนะครับมาตามกันต่อนะครับในการแข่งขันของกลุ่มซีอย่างที่บอกไปนะครับว่ากลุ่มนี้เฮติตกไปแล้วนะ
4: ครับ
3: ก็เหลือบาซิลโมร็อกโกและสกอตแลนด์ครับว่าทีมไหนนะครับจะ ได้ไปต่อและไปในฐานะของอันดับเท่าไหร่ครับ
4: เ
3: อออันนี้ผู้ตัดสินเป็นเซซ่าอาโดโรรามอสครับจากเม็กซิโกครับ
4: ครับ
3: เกมที่ฮาร์ร็อกสเตเดียมที่ไมอามี่นะครับเปิดฉากขึ้นมาปาเกต้าเป็นอะไรฮะ
4: ก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นะครับส่วนการปาเกต้าจังหวะโดนเข้ามาอัดด้วยศอกเข้าไปครับ
3: โฟกุสันเปล่า
4: ก็แชมป์กลุ่มนี้ก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม F นะนะครับส่วนรองแชมป์กลุ่มนี้ก็จะไปเจอกับแชมป์กลุ่ม F นะครับก็โหหนักแน่นอนครับ
3: บอลนะทางซ้ายครับของสกอตแลนด์ครับโรโบฟุตบอลโลกครั้งแรกตั้งแต่ปี1998ก็จะเปิดจากซ้ายนะครับจะให้แม็กทอมเนตี้วิ่งทะลุขึ้นไปโอ้ยชนการบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของบราซิลเอ้าเซซ่าลามอสให้เล่นต่อนะโอ้ยเจ็บที่ศีรษะเนี่ยเฟอร์กูสันนะครับต้องดูอาการครับเจ็บบริเวณท้ายทอยนะครับจังหวะขึ้นมงเมื่อสักครู่It's just a coming again. I'm not quite sure if it's his body or maybe just a glancing arm.
4: ก็ถ้าเจ็บที่ศีรษะนี่ก็ผู้ตัดสินจะหยุดเกมได้นะครับนี่จอห์นแม็กกินนะครับหลายๆคนก็แฟนๆพรีเมียร์ลีกก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาโอ้โหเดวิดเบ็คแฮมครับ
3: ม
4: าก
3: กระดกไว้ด้วยเลย
4: นี่แจวที่5แล้วครับเบ็คแฮมบอก
3: อ๋อไปที่ไมอามี่คุณรถ
4: ใช่
3: ก็ทินเบ็คแฮมอยู่แล้วไง
4: แกก็ต้องมาดูอยู่แล้ว
3: แกก็เป็นเจ้าของร่วมนะของทีมอินเตอร์ไมอามี่ครับ
4: แกก็มาพรีเซนต์เฟสนิดนึงฮะ
3: อุ้ยครับพยายามดันขึ้นสูงครับสกอร์แลนด์ครับอ้าวแต่ว่าบราซิลแกะได้บอลนะตกกลางครับที่ปาเกต้าปาเกต้าทางซ้ายมีเปลี่ยนมาทางซ้ายครับดากาซานโตสปาเกต้าจะโชว์บราซิลซะแล้วเนี่ยตัดตอกโซ่ตัวนี้แม่โซ่ดีๆไม่เป็นครับแกแม่ตอกโซ่ซะแล้วตอนนี้ไม่ได้เล่นในลีกยุโรปแล้วนะ
4: ก็กลับไปเล่นที่บ้านแล้วฮะ
3: กลับไปเล่นที่บ้านเรียบร้อยนะสำหรับลูคัสปาเกต้านะครับ
4: ซึ่งก็ถือว่าเลือกถูกครับ
3: อยู่ฟลามิงโก
4: แม่ก็ตกชั้นกับเวสต์แฮมมาฮะ
3: โอ้โหเรียบร้อย
4: สกอตแลนด์ก็พยายามจะทำเกมขึ้นมานะครับมี3คะแนนไปแล้วนะครับสกอตแลนด์จากการชนะเฮตินะครับซึ่งคู่บราซิลกับสกอตแลนด์นี่ก็ปี1998ก็เจอกันนะครับเป็นบราซิลครับวันนั้นชนะไป 2-1
3: นัดเปิดสนาม
4: นัดเปิดสนามเลยครับฟรอง98แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของสกอตแลนด์นะครับในบอลโลกยุคบราซิลยุคนั้นนี่ก็โอ้โหสตาร์เต็มทีมไปหมดครับนำโดยโรนัลโดนะครับวันนี้ก็มาดูในสนามด้วยนะครับโรนัลโดอานายนะ
3: ไม่ใช่พี่โหน่งเชิญยิ้มใช่ไหมฮะ
4: อ๋อไม่ใช่ฮะ
3: ครับ
4: ตอนนั้นขายบะหมี่อยู่
3: อืม
4: บอลตรงกลางสนามนะครับลุยส์เฟอร์กูสัน
3: โอ้คองบอลขึ้นเข้าใส่บราซิลนะไม่สนทีมบราซิลนะครับดีกรีแชมป์โลก5สมัยเลยครับ
4: อ้าวคือหลังมาไม่ดีครับโรเบอร์สัน
3: แล้วทางฝั่งขวากีมาไลท์เปิดเข้ามาตรงกลางครับเข้ามือของแองกัสกัน
4: ก็เปิดลูกนี้แหมมันยากเลยครับเพราะว่าข้างในกรอบเขตโทษมีวินิซุสคนเดียวครับรออยู่เสาไกลนู่นครับลูกมาไม่ถึงบราซิลก็มาแบบรัดกุมนะครับในช่วงต้นนะก็เหมือนพยายามที่จะถอยลงไปแล้วรับนะครับแล้วก็สกอตแลนด์ได้พาบอลขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดักตัดตรงนี้ครับทำได้สวย
3: ก็อีกคู่เดี๋ยวตามให้นะ0-0อยู่นะโมร็อกโกนะคุณโดนะกับเฮตินะฮะก็ยัง0-0นะครับกาเบรียลดักขึ้นมาสู่ครับไหลมาใกล้ก็พยายามขึ้นสูงมาครับไหลออกมาทางซ้ายครับ คาราบิโอขึ้นไม่ได้ก็ยอนเล็กกามาที่มากินยอสออกขวาไปครับดานิโลโอ้โหแผงแบ็คโฮของบราซิลยุบลงกันเท่าไหร่นี่ฮะ
4: น่าจะเกินร้อยอยู่แล้วฮะ
3: ครับ
4: ก็เป็นยุคที่บราซิลก็ไม่ค่อยมีแบ็คซ้ายขวาใช้งานเท่าไหร่นะครับฟูลเซนเตอร์ดีครับมากินยอสกับกาเบียลนี่ก็ระดับชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันทั้งคู
3: ่
4: มาแล้วแบ็คนี่ต้องไปใช้ดานิโลนะครับก่อนมาก็เวสลีย์นะครับไปเจ็บ
3: เอสเบคเข้ามาคุยกันได้นะ4689899นะครับผมนี่ยังไม่มุฟออนนะครับตั้งแต่ไอ้หนุ่มบางบอกเมื่อวานนะครับเป็นไงปาสลิดเป็นไงชนะ 1-0 นะปาสลิดแล้วดันมี2คนเลยนะมีมาเดวกับมาโก้และกาซิมิโร่คุ้มครั่งยิงสั้นแล้วนะครับแพ้ติดบล็อกเต็มๆแล้วจะย้อนทางครับแม็กทอมเดย์ไล่ให้เมดด็อกท่านนี้ได้กลับมาเป็นตัวจริงครับนัดที่แล้วเป็นสำรองครับตอนนี้ต้องเป็นแกนแนนโดกนะนักเตะปั้นของสโมสรลิเวอร์พูลครับ
4: นี่ขึ้นตารางคะแนนแบบเรียลไทม์ให้ดูนะครับถ้าจบแบบนี้ก็เพิ่มกันอีกฝั่งละแต้มนะครับแต่ดูแล้วเอ้าปั๊มตรงนี้แล้วก็ทะลักมาวินิซูสหลบแล้วก
3: ็จ่อครับโอ้ยพลาดครับ
4: เรียบร้อยครับโอ้โห
3: ของฝันนะครับให้กับทางบราซิลชนะครับจังหวะนี้พลาดแนวรับของสกอตแลนด์และแฟนวินิซูสจูเนียร์ครับที่แต่งหลบแอกัสกาและยิงเข้าไปประตูใหญ่เท่าบ้านครับโอ้โหจ่อๆครับ 1-0 ครับบราซิลนำแล้ว
4: ก็เดี๋ยวดูว่าใครพลาดนะครับโอ้ไปเจอปั๊มได้ครับเป็นสกอตแมคเคนน่าครับโอ้จังหวะจะขึ้นเกมแล้วก็ไปโดนผู้เล่นบราซิลปั๊มมาทะลักมาเข้าทางวินิซูสเลยครับล็อกหลบแอกัสกานิ่มๆแล้วก็ยิงจ่อๆเข้าไปโอ้ขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับบราซิลครับประตูส้มหล่นมาแต่ว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะเห็นนะครับว่าจะมีความผิดพลาดจากการบิลอัพในพอสมควรนะครับเนี่ยช้าครับโอ้โหไปจับปุ๊บแล้วเจอปั๊มมาเราไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับวินิซูสอ่ะยืนตำแหน่งต่ำกว่าทางสกอตแมคเคนน่าครับไปเจอรายานปั๊มมาครับโอ้ทะลักมาเข้าทางปืนเลยครับวินิซูสแล้วแกก็นิ่งพอนะครับที่จะดึงหลบแองกัสกันนิดนึงซึ่งแองกัสกันก็พวดมาแล้วครับแต่หลบทีเดียวครับแล้วก็ยิงประตูโล่งๆเข้าไปครับวินิซูส
3: ต้องชมรายาในการที่วิ่งเข้ามาบีบครับใส่เมคนาเมคนาพยายามที่จะออกบอลนะครับออกบอลเดี๋ยวออกบอลตรงๆนะออกมาตรงแล้วไปติดรายานะครับที่วิ่งบีบมาแล้วไม่รับหน้าครับยืนต่ำกว่านะครับวินิซูสครับแล้วบอลทะลักมาพอดีก็ถือว่าโอ้ใจเย็นดุดน้ำแข็งนะน้ำแข็งเย็นเจี๊ยบเลยฮะวินิซูสครับไม่ยิงก่อนครับแต่งหลบไอ้กัสการก่อนแล้วล็อกเข้าขวาครับยิงโล่งๆครับโอ้โหประตูเนี่ยมันจ้าซะเหลือเกินครับประตูนี้ฮะ 1-0 ครับบราซิลนำแล้วเมื่อกี้คุณรถถามสนคนสู้ชีวิตเป็นยังไงบ้างฮะ
4: อ๋อไม่รู้คู่นี้ไงแกแต่แกน่าจะบราซิลมั้ง
3: ลงสนามมั้ยหรือว่า
4: เออน่าจะลงละมั้ง
3: อ๋อเหรอ
4: เออ
3: เ
4: ต็มกระเป๋าอยู่ตอนเนี้ย
3: เหรออ
4: ้าวโอแกสวิตกับนี่มาไง
3: เหร
4: อสวิตกับอะไรบอสเนียมาแล้ว
3: เหรอ
4: เออ
3: สกอตแลนด์เนี่ยไม่เคยผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์นะตกรอบแรกหมดนะครับสกอตแลนด์นะครับเคยจะไปรอบ2ได้นะครับปี90จำได้เลยฮะโดนไอ้มุลเลอร์มุลแรงของบราซิลไงกองหน้าของบราซิลปี90น่ะยิงฮะจิมเดตันพลาดครับประตูของสกอตแลนด์และพลาดอีกแล้วครับเจอบราซิลนะโอ้โหย้อนรอยเลยครับ 1-0 เรียบร้อยบราซิล
4: ก็แต่ว่าในอย่างที่เห็นนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็พลาดกันบ่อยนะครับจังหวะบิวอัพเนี่ยเจอวิ่งกองหน้าวิ่งชาร์จมาบ้างอะไรบ้างนะครับเห็นนี่ก็หลายคู่แล้วโอ้นี่ก็เสียง่ายครับสกอตแลนด์จริงบราซิลก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเกมจะ10นาทีอยู่แล้วเนี่ยเกมลุกนี่ยังไม่เห็นเลยครับบราซิลแม่มาได้ของแถมส้มหล่นไปแล้วครับ
3: สบายสบายเลยครับบอลยาวครับคาเบียววางยาขึ้นหน้ามาแต่สกอตแลนด์พยายามจะสู้ครับแม็กกินออกซ้ายมาโรเบอร์สันโอ้พื้นที่

0: ลงโล่งเลยครับทางซ้ายเดี๋ยวไม่เปิดโค้งเข้าไปย้อนหลังกลับมาก็เวลายังเหลือเยอะครับเหลือโหดเหลือๆครับตอนนี้80นาทีครับบอลนะตั้งกันใหม่ครับไหลออกขวามาแม็กเครนจากเฮนรี่หยอดเข้าไปจะให้แม็กทูมานีจะจักรยานอากาศลูกนี้บอลได้ชิงการตกกระเอาแล้วดักได้ครับที่รายันตบเข้ามาตรงกลางสวยครับมาดิอุสไม่ใช่คุณยายนะเป็นคุณย่านะครับมองหาเพื่อนอยู่คุณย่ามองหาตัวต่อไหลออกขวามาสวยครับบูโดกี้มาแล้วได้ซัดเอาบอลก็ได้กระดอนมาติดหน้าโดนดักสามไม่ไหวครับสกอตแลนด์รุมกินโต๊ะกลับมาได้ที่โรบสันวางยาวๆขึ้นไปให้แชงแลนโอ้โหโดดเดี่ยวในท้องทุ่งครับคนเดียวไม่ไหวครับแล้วบราซิลเดินหน้าต่อขึ้นมาในที่7นะคุณโดนะ
1: ก็ประตูจากวินิซูสนะครับนี่ก็เป็นเท่ากับว่าตั้งแต่ของมาดริดนะทำประตูเพิ่มได้อีกนะครับเพราะว่าหลังจากที่จบฟุตบอลโลกในที่2เขาก็มีทำสถิตินะว่าผู้เล่นจากมาดริดนะครับเอ้าซัดลูกนี้มาข้ามคานครับผู้เล่นจากทีมเรอัลมาดริดนี่เป็นสโมสรที่ทำประตูในบอลโลกได้เยอะสุดในครั้งนี้นะครับ
0: โอ้สไตรคอฟกาก้าคุณรถเบเบโตะเปเป้เข้ามานะ
1: คือซิยอง
0: กำลังเบอร์กำลังเบอร์กำลังเบอร
1: ์แล้วก็มีน่าจะเป็นเดยันเซวิสเซวิตนะนั่ง
0: เอาแต่ว่า
1: สุดเลย
0: เกมมอร์โกกับเฮตินะฮะไฟไหม้ที่สำเพ็งคุณรถ
1: ครับ
0: เกมที่แอตแลนต้าครับเฮติขึ้นนำมอร์โก 1-0 คุณรถ
1: อ้าว
0: มายังไงซิ
1: ก็ได้ประตูจากเลนี่โจเซฟนะครับนาทีที่10นะ
0: อ้าวไฟไหม้สำเพ็งเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับเบนโดพยายามจะไปโอ้โหใช้ครบเร็วแต่ว่าอย่างงานดาวได้ทับกลางกราเบียลโอ้โหความเร็วของเบนโดกราเบียลก็เร็วเหมือนกันนะครับแล้วบราซิลจะขึ้นมาชิงกันนะโตกราครับลูคัสไปเกต้าจะหนีไปอย่างได้ครับท้าสายของเขาคุณย่าล็อกย้อนหลังกลับมากาซิเมโร่ครับ
1: นี่ถ้าจบแบบนี้ก็บราซิลก็จะเป็นที่หนึ่งกลุ่มนะครับตารางคะแนนแบบเรียลไทม์จะเป็น7แต้มนะโมร็อกโกจะมี4นะครับสกอตมี3ส่วนเฮติก็จะมี3แต้มนะครับแต่ว่าก็จะได้อันดับสุดท้ายนะครับเพราะว่าเฮทเวย์นี่แพ้สกอตแลนด์มา
0: ครับ
1: แต่ว่าก็เวลายังเหลือเยอะครับมาสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนี่ก็ดีนะครับเขาก็จะมีตารางคะแนนแบบเรียลไทม์ให้ดูเอาขวาวิ่งแล้วครับตรงนี้
0: แล้วหยอกเข้ามาถามว่าวันนี้พอทีนี้ได้ลงหรือเปล่าครับไม่ได้ลงเฮ้ยใครจะพากผู้ตัดสินมาเตะบอลไม่ใช่คีดานสิ
1: โอ้ดูจังหวะก่อนหน้านี
0: ้ก่อนนะ
1: ก็เป็นโดกจับกระชากลูกนี้แต่ว่ายาวไปนิดนึงครับกาเบียลก็เลยเข้ามาถึงบอลนี่ครับเนย์มาร์มาแล้วนะครับกลับมามีชื่อในเกมนัดนี้ก็เป็นตัวสำรองก็เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่ามาตั้งแต่ประกาศรายชื่อมาแล้วนะครับแล้วก็ประกาศมาปุ๊บแกก็เจ็บด้วยนะครับ
0: แล้วทีมงานของสโมสรซานโตสเหมือนมุมมิบนะ
1: ก็
0: ไม่บอกเลยอ่ะ
1: ไม่บอกเรื่องของการบาดเจ็บด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็เจ็บไม่ได้หนักอะไรมากนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็กลับมามีลุ้นลงสนามนะครับสำหรับทางเนย์มาร์แต่ก็ต้องดูครับถ้าสถานการณ์มันไม่ได้คับขันมากก็อาจจะยังไม่ต้องใช้บริการก็ได้นะครับ
0: บอกมานะครับว่าฟังจากเบโตก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้นะครับทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าของเรานะครับบอลย้อนหลังของสกอตแลนด์ครับแองกัสกันวางขึ้นหน้าก็ไม่ขึ้นนะครับกาซิเมโร่ดักได้ไหลให้กราเบียลล้ำแดนมาฝั่งของสกอตแลนด์นะครับหยอดออกขวาก็คาซิเมโร่โอ้โหแม่นครับให้ดานิโลตบในเข้ามากาซิเมโร่เปิดโครงโอ้โหออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้ก็เปิดลูกนี้ไม่แม่นครับกาซิเมโร่แรงเหลือเกินนี่ครับประตูของวินิซูสนะครับหนึ่งหนึ่งก็ทำให้บราซิลขึ้นนำอยู่ตอนนี
0: ้ก็ทับสองแล้วเนาะวินิซูสเนาะ
1: ดูทีครับโอ้ก็แกจับบอลแล้วก็กว่าจะเปิดขึ้นหน้าเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับไปกันหน้าสุดท้ายเจอปั๊มจนได้ครับรายานโอ้แล้วก็ทะลักมาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับวินิซูส

0: นะยิงทุกนัดนะวินิสซิสจูเนียร์ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นประตูที่3นะประตูตัดในเข้ามาของประตูแรกที่ยิงก็โหยิงสวยด้วยนะฮะแล้วก็ยิงอีกลูกในเกมเจอเฮติชนะ 3-0 ครับสามประตูครับเวนิสุสครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับบราซิลได้ขึ้นนำก็เล่นสบายสบายเบิร์ดเบิร์ดครับแต่ออกซ้ายมาโอ้โหสกอตแลนด์เสียประตูไปจังหวะที่จะเติมขึ้นมาก็ต้องระวังหลังด้วยครับต้องลืมไปเนาะโดยเฉพาะสกอตแมคเคนนาไปเสียบอลอยู่หน้าบ้านตัวเองเรียบร้อยเลยครับกองหลังวันนี้ได้ออกซ้ายตัวจริงครับสกอตแมคเคนนากาซิเมโร่ครับบอลตกกลางสนามออกซ้ายมาครับดักกาซานโตสเล่นกับปาเกต้าคือลักกาดามาโอ้โหครองบอลครับบราซิลคุณย่าครับออกขวาว้าไปอยู่ฝั่งขวาครับย้อนหลังกระบาดานิโลสกอตแลนด์ไม่วิ่งไม่ไล่ก็ต่อบอลกันตรงกลางสนามนะครับคุณเซเตอร์ของบราซิลครับดันขึ้นมาสู่นะครับบริเวณวงกลมกลางสนามมาร์กินยอสให้กราเบียลรองเท้าสตาร์ทสีชมพูเนี่ยเยอะเลยนะโอ้โหกี่คนเนี่ยบราซิลฮะเอาจ่ายยัดได้มาสวยครับคุณย่าเอาแต่งหลอกสวยคุณย่าปั๊มบอลจังหวะนี้หนีแม็กกินมาออกขวามาครับให้ดานิโลมองแล้วดานิโลมีพื้นที่แล้วเปิดเรียกเข้ามาบอลฉลับโอ้โหฉลับศีรษะอย่างได้อีกครั้งนะครับที่ดักลาสซาโตสให้วินิสซุจูเนียเอาแต่งออกด้านนอกวินิสซุจะไปแต่ไม่ผ่านครับนาธานพันธุ์สั้นครับจิมออกหลังไปนะครับแบ็คขวาของสกอตแลนด์ครับเต็มวงครับของบราซิล
1: ก็จะว่าดวลตัวๆนะครับตรงนี้แต่ว่าก็ยังกัดฟันครับจิมออกหลังไม่ได้ครับนาธานแพทเทอร์สันบราซิลก็ค่อยๆเคลื่อนเกมบุกอย่างช้าๆนะครับไม่ได้รีบร้อนอะไรครับก็แต่มุมครับเป็นบูโนกิมาไลซ์จะวางเข้ามาครับส่วนกลุ่ม B เมื่อสักครู่นี้ก็บอสเนียชนะกาตาร์ไป 3-1 นะ
0: ครับ
1: แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ชนะแคนาดา 2-1 นะครับสวิตเป็นที่1นะครับแคนาดาที่2แล้วก็บอสเนีย4แต้มเป็นที่3นะครับแต่ดูแล้วก็น่าจะได้เข้ารอบแหละบอสเนีย
0: แต่มุมบูโดกีมาไลฟ์เปิดเข้ามาทางซ้ายโดนบุกที่มาก่อนบอลลึกไปบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะครับลูคัสเปกาต้าก็หยอดมาเอ้าแล้วสกอตแลนด์ดักได้ครับโรบสันให้เบนแกนนันโดกแม็กกินทางซ้ายครับแกนนันโดกไปอยู่ทางซ้ายครับวาร์ปจากขวาไปซ้ายแล้วขึ้นมาครับแม็กทูมิดีกระชากขึ้นมาต้องขืนไว้ก่อนโดนดึงอ้าวแล้วเสียบอลกลางทางครับดักได้รายันยังได้ครับจะมาออกขวามาให้วินิซูสมากัน2คนครับบราซิลแต่สกอตแลนด์ยังเหลือเพียบวินิซูสแล้วจิ้มบอลไปจะจิ้มเหมือนโรนัลโดครับแม่จิ้มด้วยปลายเกือกเหมือนฉีดยานะ
1: ก็จะยิงไซก้อยครับวินิซูสนะครับโอ้นี่โรเบโต้คาร์ลอสกับริวัลโดนะครับของฟรีไม่มีพลาดนะครับโรเบโต้คาร์ลอสนี่โทรศัพท์ iPhone กันสีทองเลยนะโอ้สุดยอดมากรายานเจ็บไปซะแล้วครับโอ้แต่ว่าโอกาสของบราซิลครับวินิซูสในกรอบเขตโทษคนเดียวครับแกก็เลยต้องพยายามฝืนยิงนะครับดีดไซก้อยแต่ว่าก็หลุดกรอบไปเยอะจังหวะตัดบอลได้แล้วก็สวนเร็วนะครับบราซิล
0: อีกอลงอย่างคุณดด
1: ลงนัดแรกไปแล้ว
0: ลงไปแล้วนะ
1: โอ้โหหมูหวานเลยทำอะไรไม่ได้เลยฮะ
0: เอาได้ไปบอลโลกเลยถือว่าโอ้โหเป็นความฝันครั้งหนึ่งของอีกอร์เตโก้นะ
1: ครับก็คนก็เลยด่าไงเลือกอีกอร์มาก
0: ็
1: แทนที่จะเลือกไอ้ชัวเปโดเพราะอีกอร์เตโก้นี่เหมือนแกตัวใหญ่แต่ว่าคือต้องมีคนป้อนให้แกด้วยอ่ะมันก็ไม่เหมือนชัวเปโดที่ดูจะชงเองกินเองได้ดีกว่านะถ้าคุณจะเลือกเนมาไปด้วยนะ
0: ก็ก็สงสารนะชอเปโดเนาะ
1: ใช่
0: ภาพเด็กชั้นที่ครอบครัวตาหน้าตารอตอนประกาศรายชื่อนะครับโอ้โหครอบครัวมานั่งตรงโต๊ะอาหาร
1: ก็คือ
0: เสียดายแล้วก็สงสารเน
1: า
0: ะ
1: คือก็อย่าไปมั่นใจครับเวลาประกาศรายชื่อเนี่ย

0: ไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมีคลิปแบบอย่างนี้ครับที่ประกาศมาแล้วผิดหวังเลยแม่ก็ประกาศมาปุ๊บก็รีบลบคลิปไปซะอ้าวบราซิลลุยมาทางขวาครับ
1: ได้ขวาครับรายานเปิดเข้ามาข้างในอย่างติดแจ็คเฮนรี่เซ็นเตอร์แบ็กของสกอตแลนด์นะครับหันหน้าแล้วแปรทิ้งออกข้างไปก่อนก็ต้องรวบรวมสมาธิกลับมาครับสกอตแลนด์ครับโอ้3แต้มพอไหมคุณดอส
0: 3แต้มก็น่าจะพอปริ่มก็ต้องลุ้นกูมือนะ
1: ลุ้นอีก8จาก12กลุ่มนะครับอันดับ3ดีสุดครับเข้าสู่รอบ3ทีมสุดท้ายนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเตะต่อเนื่องเลยนะไม่มีพักนะฮะจบรอบแรกปั๊บเตะรอบ2ปุ๊บนะฮะ
0: ครับ
1: ใครยิงประตูได้ครับเพิ่งตื่นครับพี่สอบถามมาฮะคุณรถ
0: วินิซิอุสจ้ะ
1: เฮติก็เดาแล้วนะ
0: อ้าว
1: เอาเสกแล้วครับแล้ววินิซิอุสจริงด้วยเนี่ยกันสอดต่อสู้โดยแนวรับของสกอตแลนด์วันนี้ให้ขอขวัญกับวินิซิอุสจูเนียร์ครับสองลูกเลยครับรับแดนเต้นเหมือนโรเจอร์บิลล่าเลยครับบริเวณมุมธงครับโอ้ยคราวนี้ไปแจ็คเฮนรี
0: ่โอ้โหสลับกันพลาดครับเกมรับสกอตแลนด์ครับคราวนี้พาบอลขึ้นมาแล้วก็โดนวินิซิอุสครับตัดไปได้ครับหลุดเดียวไว้ครับแล้วก็ยิงเรียดผ่านตัวแองกัสกันเข้าไปครับโอ้วินิซิอุส4ประตูแล้วครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับมาแล้วก็แสดงความยินดีกับเสียสนด้วยนะครับมาวันนี้3คู่เลยเหรอ
1: โอ้โหวันนี้ครับดูครับภาพแต่ไปที่สตีฟคลาร์ครับหัวหน้าโค้ชของทีมชาติสกอตแลนด
0: ์โอ้ดูครับ
1: เฮนรี่พลาดโดนประมาทความเร็วครับของวินิซิอุสครับ
0: โอ้แต่ว่าคือเพื่อนก
1: ็ไหลมาสั้นกันไปเน
0: า
1: ะ
0: คือคืนมาสั้นเกินนะครับมาวินิซูสเข้ามาชิดตัวแล้วครับแล้วก
1: ็
0: ฉกไปได้แล้วก็มาระดับวินิซูสครับยิงรอดขายกัสกันเข้าไปครับเนี่ยคือพอจะอุ้ยมาคือพอจะคืนปุ๊บเนี่ยวินิซูสแกวิ่งมาฉกไปแล้วครับอาจจะมีเท้านี่ปะทะกันนิดนึงนะครับทำคือเหมือนแกจะส่งคืนโกแหละแต่ว่าจังหวะเนื้อจะเตะเนี่ยครับขานี่ไปสะกิดกับวินิซิอุสพอดีแล้วก็เลยกลายว่าโดนฉกไปเลยครับโอ้วินิซิอุสมา
1: ประมาทความเร็วครับ
0: 2ประตูแบบนิ่มๆเลยครับวันนี้อ่าเนี่ยแต่ว่าต้องเช็คครับเพราะว่าคือจังหวะคือจังหวะที่แกจะส่งคืนโกเนี่ยครับมันเหมือนวินิซิอุสเนี่ยมีเท้ามาสะกิดนิดนึงครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับจังหวะจะส่งครับท้าวินิซูสเนี่ยมาสะกิดนิดนึงเนี่ยมันก็เลยกำลังจะเตะอ่ะ
1: คือจะสืบเท้าขวาเข้ามาส่งคืนให้ไอ้กัสกันประตูของสกอตแลนด์นะครับแล้วมาจากข้างหลังครับวินิซูสครับ
0: แต่ว่าโอ้ยมันก็ถ้าดูมุมนี้ก็ให้ฟาวได้เพราะว่าขาซ้ายวินิซูสเนี่ยคือมันไม่ได้วิ่งปกติอะครับคือเหมือนแกแย่เข้ามานิดนึงอะ
1: ก็ทักมาวันนี้ไม่น่าได้นะคุณโดนเนาะ
0: ก็ผู้สินวิทยาก็น่าจะไม่ให้อะครับทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้สินในสนามครับ
1: เซซ่าลามอสว่ายังไงอัปเดตเวลอาไม่ได้ยินเสียงไม่ได้คุณโดน
0: ก็ไม่ได้ครับ
1: เมื่อกี้เสียงมันหายไปนะอัปเดตเวลนะฮะได้ยินแต่ดิสชั่นฮะ
0: สาจะไม่ค่อยคล่องนะครับแกก็เลยรีบตัดสินเลยครับไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้นะ
0: ก็อย่างที่บอกไปครับว่าวินิซิอุสคือเหมือนแกจิ้มเท้าเข้ามาคือถ้าวิ่งปกติอ่ะลูกนี้ไม่ฟาวนะครับแต่เนี่ยแกแย่ขาเข้ามาครับ
1: โอ้แย่ขาเข้ามาเลย
0: แย่ขาเข้ามาก็เลย
1: เตะบอลพลาดเลย
0: ก็เลยไปเตะคือแทนที่จะเตะโดนบอลก็ไปเตะโดนขาวินิซิอุสแทนครับก็ยังรอดไปครับแต่ว่าก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วเตือนอีกแล้วนะเกมรับของสกอตแลนด์ครับโอ้จังหวะจะบิ้วเกมครับแม่มาบิ้วใส่บราซิลซะด้วยโดนไป2ทีแล้วครับยังดีที่เสียแค่ลูกเดียว
1: ให้เดชเชนเบรกก่อนครับพักก่อนครับสกอตแลนด์ครับโอ้ยตั้งสมาธิก่อนกองหลังของขุนพลตาตั้นครับดื่มน้ำดื่มท่านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบอกว่าเป็นเพราะห่วงนะห่วงนักเตะนะครับที่เจอกับอากาศร้อนก็เลยต้องมีพักดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะฮะไม่ได้หวังผลเรื่องของโฆษณานะใช่เหรอเห็นบอกโหได้ตั้งหลายพันล้านเนี่ยเหรอ
0: ก็ได้ไปตั้งเยอะ
1: โอ้โห
0: ฟีฟ่าโฆษณาไปอีกเพียบเลย
1: เขาบอกมูลค่าในช่วงพักดื่มนั่งดื่มท่าให้เดชแชมเบรย์เนี่ยหลายพันล้านเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ฟีฟ่าบอกไม่จริงบ้าเหรอเป็นหัวนักเตะมากกว่าเพราะตอนนี้อากาศที่อเมริกาก็โอ้แต่ว่าอเมริกาก็สู้ยุโรปไม่ได้นะเขาบอก

0: อากาศที่ยุโรปร้อนมากตอนนี้40องศาเซลเซียสอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกอากาศร้อนในรอบหลายปีนะ
1: ใช
0: ่ยุโรปนะเอาโชคดีไปครับเกือบไปฮะคุณเจครับบอลคู่นี้มีเด็กผีลงหรือเปล่าครับก็คุณย่าไงมีใครกันล่ะ
1: คุณย่าแล้วก็คาซิมิโร่ไง
0: คาซิมิโร่
1: ก็อดีต
0: ว่าที่ว่าอดีตนักเตะของ
1: เพิ่งหมดสัญญากันไป
0: เห็นว่าจะมาเล่นที่อเมริกานะคาซิมิโร่ก็ภาพช้าให้ดูครับจังหวะของความผิดพลาดสกอตแลนด์ครับ
1: แม็กทอมไง
0: เดี๋ยวนำแค่1-0ครับประตูที่2ที่ยิงเข้าไปไม่ได้ครับโดนจับฟาวไปก่อน
1: ก็เลยเหลือ3ลูกนะครับวินิซิอุส
0: แฟนบอลบราซิลมากันเยอะนะดูสีหน้าภาษากายของผู้เล่นสกอตแลนด์ดูเหมือนไม่เข้าใจนะวันนี้เนาะเนี่ยอีกลูกนึงที่เกือบโอ้ดีครับที่วีอาร์ทักมานะครับว่าวินิซุสเนี่ยไปทำฟาวใส่แจ็คเฮนรี่ก่อน
1: แจ็คเฮนรี่ก็พยายามจะ
0: ไขว่คว้า
1: โอบกอดล็อก
0: ไว้เ
1: ล
0: ยครับ
1: โอ้โหวินิซุสบอกแม่ขนาดเมียอ้วยังไม่โอบขนาดนี้แต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ฟาวไว้ก่อนนะครับก็สนามที่ไมอามี่นะครับฮาร์ดร็อก
0: ก็เป็นทางสนามเย่าในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL นั้นแล้วก็สนามแข่งขันเทนนิสด้วยนะเขาจะแข่งใกล้ๆสนามฮาร์ดร็อกนี่แหละฮะโอ้ได้2-0ก็งานยากสกอตแลนด์ครับตามหลักแค่ลูกเดียวครับแหมต้องขันน็อตเกมรับใหม่ครับทีมชาติสกอตแลนด์ก็ยิ้มฟันขาวนะครับวินิซุสจูเนียร์ครับแหมพลาดลูกที่2เกือบได้ลูก2ครับ
1: ก็ต้องพยายามอย่าไปทำตัวเองครับสกอตแลนด์เพราะจริงเกมรุกบราซิลก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าเจาะเองนี่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ส่วนแมคโทมิเนย์ครับความหวังของสกอตแลนด์ก็ยังเงียบๆอยู่ครับบอลยังไปถึงน้อยมาก
0: ต้องลุ้นขึ้นมาบ้างครับสกอตแลนด์ครับโรเบิร์ตสันเนี่ยเบียดโหหลุดออกหลังไปเลยครับจังหวะนี้เบียดรายานะครับแล้วได้เตะมุมครับเตะมุมน่าจะเตะมุมครับทางซ้ายลุยส์เวอร์กัสซ่าครับจะเปิดเข้ามาโฟกัสซ่าหยอดเข้ามาข้างในเอามีตัวมงเช็ดมาบอลนะโดนมงที่ไปก่อนครับโดยกราเบียวยังได้ครับทางขวาแม็กกินเข้าซ้ายขอหยอดเข้าไปอีกครั้งนึงแล้วก็ได้มงกดลงพื้นแล้วนี่แล้วก็ไม่มีใครแม่มงแล้วบอลมันเบาเกินไปครับปาเกต้าอยู่ตรงนั้นพอดีครับเตะทิ้งออกไปก่อนสกอตแมคเคน่าหม่งโอ้โหแต่หม่งรู้นี้เหมือนหม่งตั้งกลับมาหม่งไม่ได้หม่งเข้าประตูเลยครับ
1: ก็เจตนาน่าจะตั้งกลับมาให้เพื่อนนะครับแต่ว่าตรงนั้นไม่มีใครครับ
0: ครับ
1: เริ่มจะได้ความมั่นใจคืนมานะครับสกอตแลนด์ก็อย่างที่หลายๆคนพูดไว้ครับว่าไฮเดชันเบรกนี่บางทีก็เป็นจุดเปลี่ยนได้ครับพอไปให้น้ำให้ท่าแล้วก็แก้เกมกันมานี่บางทีก็สถานการณ์ก็พลิกเลยครับกลายเป็นสกอตแลนด์นะครับตอนนี้เริ่มจะเดินเกมรุก
0: บอลนะออกมาทางซ้ายครับจะหยอดมาให้โรเบิร์ตสันน่ะหม่งกินไปก่อนครับดานิโลก็ต้องเรียกความมั่นใจกลับมานะโอ้ดานิโลแกก็ยังติดทีมชาติบราซิลอยู่นะฮะ
1: เกมผ่านครึ่งชั่วโมงนะครับก็ยัง 1-0 อยู่ครับวินิซิอุสนาทีที่7
0: ดาเดโลใน73นัดแล้วนะยิงได้1ประตูนะครับ34ปีแล้ว อีกคู่ยังไงยังศูนย์หนึ่งไหมครับ
1: ก็สกอร์เดิมครับ
0: เฮตินำหนึ่งศูนย์นะ
1: เฮติก็ได้ประตูแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไปแล้วนะครับ
0: พลิกล็อกไฟไหม้สำเพ็งซะแล้วครับบอลทางขวาครับของสกอตแลนด์แม็กเทอร์เบเน่เอาตบในเข้ามาสวยครับปั๊มบอลได้ตรงกลางได้ครับที่แม็กกินทางซ้ายแม็กกินมีโรบัสต์ทางซ้ายถึงสนามตบกลับมาตรงกลางเปิดจะฟอร์แฮนด์บอลดันดูโรบอกมือแนบอยู่มือแนบอยู่ล็อบโบอย่านี่ตีมันก็เล็กน้อยทั้งสองคนครับ
1: ล็อบโบก็ตามสัทธาตยานะครับฟ้องไว้ก่อนครับแต่สุดท้ายก็ดานิโลก็บอกโหแนบขนาดนี้ฟ้องอีกแกก็เนียนๆมาตีมือหน่อยครับขออภัยครับพี่แต่ว่าก็โอกาสลุ้นของสกอตแลนด์นะครับลูกเตะมุมครับตรงนี้มิสเฟอร์กูซานครับจะไปเปิดเข้ามาม
0: ิดฟิลด์เล่นในอิตาลีนะลิสเฟอร์กูซานครับจะหยอดเข้ามาครับเปิดด้วยขวาบอลโค้งเข้ามาที่เสาแรกมงทิ้งไปก่อนครับทางคุณย่าบอลทะลักมาถึงฝั่งขวาเลยแม็กกินแม็กกินต้องแตกเข้าซ้ายครับเจอกับบูโน่ยึกยักอยู่ยึกยักอยู่เจอกันบ่อยนะครับสองคนนี้วิลล่ากับนิวคาสเซิลนะครับทั้งสองทีมพาริสันจะแต่งหนีลูกนี้ไม่ได้ปาเกต้าลงมาเล่นเกมรับแล้วล้มพาริสันเหนือกันโอ้โหไข่บราซิลเล่นลีลาบาซิลจิงเอาตบได้เข้ามาแล้วจังหวะนี้ขอยิงครับฝึกสักลูกนี้ฉลาดครับไปลีลาบาซิเลียนครับทางลูคัสไปเกต้าแกจะคล้องมาครับแล้วตบได้เข้ามาโอ้ฟูกัสซัดตรงนี้ติดบล็อกแล้วออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้เกือบจะเสียฟอร์มครับลูคัสไปเกต้าผิวหลบไปสวยนะครับยังไม่ออกนะครับหลบลอดขามาได้แต่ว่าไปจ่ายเข้ากลางครับโอ้โหเรียบร้อยครับโดนตัดบอลได้แล้วโดนยิงแต่ว่าติดบล็อกครับเอาไตโมบิทีครับสกอตแลนด์
0: เอาได้ชั่งน้ำหนักเท้าบ่อยครับเตะมุมทางซ้ายลุยส์เฟอร์กูสันจะเปิดไปอีกครั้งหนึ่งครับได้ลองหลายครั้งก็ไม่ดีนะบราซิลต้องระวังนะครับแฟนบอลสกอตแลนด์นะครับไปอยู่ในแวดล้อมของแฟนบอลบราซิลแล้วมีจังหวะฟาวของทีมบุกเลยครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาเตะมุมของสกอตแลนด์บูชินเซซ่าลามอสบล็อกฟาวเฮนรี่หรือเปล่าอ๋อเฮนรี่ไป
1: ก็ไปล็อกกับทางบูโน่กิมาไลช์ใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปดึงจนบูโน่กิมาไลช์นี่ล่วงลงไปนะครับพอดีเด่นพอดี
0: ไปมังสวิรัตนะไปผักบูโน่นะ
1: ครับ
0: ไปผักใส่บูโน่กิมาไลช์นะเอาสกอตแลนด์ได้บอลบ่อยครับเกมผ่านมา30นาทีครับบอลทางขวาไหลออกมาครับพาริสันแบ็คขวาของสกอตแลนด์ได้ขึ้นมาสูงครับไหลมาให้เบนกันนันโดกกันนันโดกจะแหวกเอาแหวกสอไปได้ครับแล้วตบได้เข้ามาข้างในบอลฉลับไม่มีใครครับมาวิ่งยิงตรงนี้แล้วบราซิลจะสวนแต่กันนันโดกก็ไม่ยอมนะครับบางให้ลูกการไปเกตอ้าวบอลโดนน่าจะโดนกันนันโดนะครับออกข้างไป
1: ก็ปั๊มกันแล้วก็สุดท้ายเป็นบราซิลครับในทุ่มแต่ว่าสีหน้าชักไม่ค่อยดีแล้วครับก็อย่างที่บอกไปว่าเกมรุกก็จริงๆจะไม่มีอะไรเลยนะครับบราซิลตอนนี้สกอตแลนด์ก็เริ่มดูดีขึ้นมาครับชักอยู่ข้างบนชักไม่ค่อยได้บอลครับวินิซูสก็เลยลงมาล้วงบอลต่ำเลยครับได้ฟาวไป
0: ส่วนว่าไง
1: ยังโอเคอยู่มั้ง
0: โอเคอยู่นะแต่เมื่อกี้เสียงช่วงชั่วโมงท้ายเสียงอ่อยๆนะ
1: แล
0: ้
1: ว
0: ล้าๆนะสงสัยต้องพักแล้วบ้างคุณดอส
1: กำลังเช็คนี่หรือเปล่า
0: เหรอ
1: เช็ครายชื่อ
0: เอ๊ะคุณก็ไปทักเขาฮะ
1: เช็ครายชื่อว่าซิลไง
0: วันนี้เป็นไงบ้างฮะ
1: เอ
0: าแต่ดูจังหวะนี้ขอรายาจะแหวก2ไม่ไหวครับแม่แนวรับของสกอตแลนด์ยังไงยืนกันดีครับแล้วเฟอร์กูสันไปบังบอลโดนใครเอ้าโดนรายาออกหลังครับสกอตแลนด์เอาบอลขึ้นมาเลยครับแต่ว่าวีไอก็เช็คอยู่แล้วนะบอลออกหลังว่าเป็นทีมบุกหรือทีมรับนะครับที่ทำบอลออกหลังเช็คได้นะครับตามกฎใหม
1: ่มาซิลก็งงเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับรายานดูอีกทีครับสุดท้ายโดนใครกันแน่นะครับรายานเนี่ยงงเงินครับโอ้ผู้ตัดสินเหวอครับโอ้
0: ที่จริงเช็คได้นะ
1: ใช่
0: แต่ดูจังหวะนี
1: ้
0: คลุ้มคลั่งยิงครับทางฟอร์กูสันเฮ ของสกอตแลนด์ตอนนี้เกมดีขึ้นนะ

0: ครับบราซิลตรงกลางเป็นรองครับตอนนี้แต่บูโดกินมาได้รอจังหวะสวยครับคาซิมิโร่ยอดออกขวามาอ้าวไปย้อนหลังฮะแบ็กจอมเก่าอย่างเดนิโลซาลาเดนิโลดันขึ้นสูงไปแล้วครับจ่ายย้อนหลังบอลทุ่มๆเร็วทันทีครับของสกอตแลนด์เกมเหลือ10นาทีสุดท้ายให้แม็กทอมิเดแม็กทอมิเดจ่ายตัวโตข้างหน้ามาติดมากินยอดแล้วจะย้อนสอนได้ไหมบอลอยู่ที่กิมาไลส์ออกซ้ายมาดากราซานโตสวินิซุสจูเนียร์ไหลเข้ามาข้างในปาเกต้าไม่เร่งครับบราซิลมาคอร์นาบ้านของสกอตแลนด์บูโนกิมาไรส์มาคินยอสครับตรงกลางสนามออกซ้ายมาปาเกต้าดากราซานโตสวินิซุสมารับบอลต่อครับปาเกต้าเล่นกับบรูโน่กิมาไรส์ขึ้นกระดับมากาเบรียลมากินยอสขวาสนามมาครับให้กาเบรียลมาการเยสดันขึ้นมาสูงไหลออกซ้ายมาปาเกต้าจ่ายตัดให้วินิซุสวินิซุสโอ้พลิกสวยครับจี้เข้าในกรอบเขตโทษถึงสุดสนามโดนดักสองไม่ไหวโอ้โหต้องชมบริษัทนะครับที่จิ้มบอลได้ให้สวยนะจังหวะสกรูครับวินิซุสแต่ว่าจะไปโดนไปสั้นแบ็คขวาของสกอตแลนด์ดักได้ปยาธิยาสร้างเกมขึ้นมาจากแล้วว่าต้องระวังโอ้โหต้องเร่งจ่ายนะครับแจ็คเฮนรี่โดนเร่งมาอีกแล้วครับต้องรีบขึ้นหลังให้อากาศและออกซ้ายมาสวยแม็กโทมิเน่โอ้โหไปไม่ผลครับแม็กโทมิเน่จะใช้ความคล่องตัวนะครับโดนจิ้มแล้วโบโดกินไปไล่ได้บอลครับของบราซิลทางขวามีให้ครับทางรายาลายาเข้าซ้ายเขาปัดโค้งเลยนี่โค้งไม่พอออกข้าออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้ก็ได้จังหวะจบนะครับจากการตัดบอลได้ตรงกลางสนามนะครับทำเร็วมาครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรายาครับนอกกับเขตโทษนิดนึงนะครับพยายามจะปั่นด้วยซ้ายหลุดกรอบออกไปครับลูกนี้ไม่ค่อยใกล้เคียงเท่าไหร
0: ่คุณเจงจะครับจัดทีละสองคู่เลยครับให้ภาคโมร็อกโกเฮติใช่ไหมฮะโอ้โหมันวางยังไงนะแต่ว่าเราก็ตามให้การนะเป็นยังไงเฮติยังนำอยู่ไหมฮะ
1: ก็สกอร์เดิมฮะ
0: อ้าวยังไงเฮติ
1: อ้าวล่าสุดโมร็อกโกตีเสมอแล้วฮะ
0: โอเค
1: ทักปุ๊บนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มคนยิงก่อน
0: ครับ
1: ทักปุ๊บมาปั๊บเลยครับโมร็อกโกแต่ว่าต้องดูนะครับบางทีอาจจะโดนลิฟต์ก็ได้นะ
0: ดูก่อนนะแต่ว่าเด้งมาแล้วใช่ไหม
1: สกอร์ได้
0: เราน่าจะให้สวนมาอยู่ต่อนะคุณโดนะสวนเขาเป็นคนที่คอยตามสกอร์ตลอดเนี่ยลุ้นตลอดฮะเอาดูสกอร์ได้ก่อนครับเกมดีขึ้นครับตามหลังแค่ลูกเดียวครับถ้าเสียสองไปแล้วแย่เลยนะดีครับวีอายึดประตูของบราซิลไปแล้วเปิดโอ้โหแรงเหลือเกินนะครับเปิดมาออกหลังไปเลยครับเปิดจากซ้ายครับบริเวณฮาร์ดสเปซฝั่งซ้ายโรนัลโดครับ
1: นั่งประกบอยู่กับเซนเวนเกอร์นะครับก็คนยิงประตูให้โมร็อกโกนะครับ 1-1 นี่เป็นอัชราฟ ฮาคิมีนะนาที39นะครับตอนนี้ตีเสมอได้แล้วนะครับโมร็อกโก
0: แม่เมื่อกี้ภาพจากประเทศแฟนบอลบราซิลรูปร่างตุ้ยหนุ่ยเหมือนคุณโดเลยนะตัดผมไดโกโร่นะครับทรงผมดังของอานายครับโรนัลโดเหตุผลที่เขาตัดเขาบอกแล้วนะคือมีแต่ผู้สื่อข่าวแล้วก็แฟนบอลถามว่าเจ็บหรือเปล่าครับถามแต่การบาดเจ็บเข้าไงเขาเลยตัดทรงผมนี้นะฮะอันนี้เรื่องจริงนะสื่อจะได้ไม่ต้องถามฮะแกจะได้มีสมาธิในการเล่นฟุตบอลเนี่ยจะได้ไปพุ่งสมาธิที่ทรงผมแกก่อนฮะแต่ว่าก็ทำเอาเด็กๆพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยโหปวดหัวเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเด็กๆลูกๆเนี่ยคือไปตัดผมตามใช่ไหม
1: ก็อยากจะตัดทรงนี
0: ้อันนี้เรื่องจริงนะตอนนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: บอกว่าโอ้อานายทำซะลูกชายของเขาเนี่ยตัดทรงผมนี้ตามไอดอลของเขานะในช่วงนั้นนะครับ
1: ก็ปี2002นะครับตอนนั้นโรนัลโดก็มีประเด็นปี98แล้วนะครับรอบชิงชนะเลิศสภาพร่างกายไม่ค่อยดีครับ
0: มูนิฟาฮัจิลงหรือเปล่าครับคุณดอส
1: โอ้โหไม่รู้อยู่ไหนแล้วฮะ
0: โมร็อกโกเจอนอร์เวย์บอลปี98เปาอันตัดสินด้วยนะ
1: ใช่
0: อาจารย์อันนะครับพี่ลมอันมาเสิร์ฟนะครับผู้ตัดสินชื่อดังของไทยนะครับไปตัดสินฟุตบอลโลกปี98นะครับก็โมร็อกโกนี่แหละเจอนอร์เวย์ฮัจจิก็อยู่ในเกมวันนั้นด้วยนะครับป่านบอกว่าอยากจะขอได้เซ็นนักเตะบราซิลนะ
1: นี่น่าจะเป็น
0: ครับ

0: เมนโยโคโนสเอผู
1: ้นักร้อง
0: นักร้องเป็นแต่ก่อนอยู่อะไรนะฟิปฮาร์โมนีอ่ะเขาแยกเดี่ยวแล้ว
1: นักร้องที่มันร้องเพลงอะไรนะซินโดริต้าอะไรเปล่า
0: เออแต่ก่อนอยู่ฟิปฮาร์โมนีแล้วก็เขาออกมาน้องก็ออกมาแล้วอ่ะเป็นศิลปินผู้หญิงกันเนาะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนมี5คนหลังๆเหลือ4แล้ว
1: ส่วนเกมในสนามก็บราซิลครับเขาไปเขามาเหมือนเดิมเกมรุกในฟุตบอลครั้งนี้จริงๆก็ยังไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่นะครับอ้าวแต่ว่าจังหวะนี
0: ้ของคุณย่าจะปั่นโค้งลูกนี้เป็นที่เสาไกลไม่โค้งครับโค้งไม่พอเป็นคาเมล่าคาเมโลโคโดสเป็นอเมริกาทำไมวันนี้มาดูเป็นคนคิวบาเกิดที่คิวบาได้โคโดนะ
1: ก็จำได้ว่าเคยมาเล่นตอนรอบชิง UCL ด้วยอ่ะปีลิเวอร์พูลมั้งปีลิเวอร์พูลเจอมาดริดอ่ะ
0: อ๋อน้องอยู่ไมอามี
1: ่
0: อ๋อมีหน้าล่ะน้องมาดังนะคาเมล่าคาเบโยอ่ะแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับวางยาวข้างหน้ามาดังดักได้ครับของสกอตแลนด์พาร์ติสันให้มาไม่เหนือกันดอนโดไปไม่ผลครับไม่ผ่านดากาซานโตสบาซิลชิงบอลกลับมาครับเล่นการจากหลังบ้านคาเบียลคือบีบคือด้วยความที่เขาตั้งรับซะส่วนใหญ่นะบราซิลทางสกอตแลนด์นะครับเวลาจะเพลสก็จะเดินขึ้นก็เดินช้าครับบราซิลก็เลยตั้งเกมได้ครับจากด้านหลังไหนออกซ้ายมาครับให้เดกราซานโตสเอาใครไม่ปิดคอมะเสียงกริ้งจากคอมมาครับเวนิซูสครับให้ซ้ายมาอ้าวไปชนกับแบนกันนอนโดก
1: ล่าสุดนี่เฮตีครับนำ 2-1 ครับ
0: อ้าวว
1: ิลสันนิซิดอนะครับ
0: พลิกล็อกถล่มทลายกันหน้าดูครับของทิตาด้าก็มานะ
1: พึ่งตีเสมอไว้เมื่อกี้เองครับนาที39นะครับล่าสุดนาที43นะเฮติ
0: บอกว่าขึ้น99ฟังได้ที่ไหนฟังได้ทาง M-Cord นะครับทางแอปของเรานะ M-Cord Connect นะครับ
1: ก็นาที43นะครับนำ 2-1 แล้วนะเฮติน
0: ำแล้วนะ
1: เออ
0: โหจะทิ้งหรือว่าจะทิ้งทัวร์นะครับอาจจะดูจะเบิร์ด 1-2 ครับของบราซิลครับบอลเลิกไปถึงแองกัสกันเตะทิ้งออกมาก่อนนะครับประตูของสกอตแลนด์
1: ก็ทุกทีคือบอลตกรอบไปแล้วครับก็เล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียครับไม่ต้องเครียดอะไรเยอะ
0: บอลนะขอบราซิลขึ้นมาครับปกกลมกลางสนามเหลือประมาณ2นาทีครับก่อนที่จะทดเวลาในครึ่งแรกกาเบรียลกลับมากาเซมิโร่ขวาไกลๆมีดาดิโลหุบในเข้ามาครับเคาะกับมาร์กินยอสข้ามาในแดนของสกอตแลนด์นะครับลำแดนมาครับยอดเข้ามาข้างในจังหวะนี้โรเบอร์สันดักได้แล้วบอลแถว2เป็นวินิซูสมาที่รายันรายันให้วินิซูสแต่ให้อะไรนึกตบได้เข้ามาแล้วยิงโดนบอลคุกคิกได้ไปประตูแล้วไม่เข้าครับมีตัวคุมเส้นครับคุณย่าครับจิ้มลูกนี้แล้วมีตัวคุมเส้นครับของสกอตแลนด์แล้วเตะเทงลูกนี้ไปติดขาของอากัสกัตอีกครั้งหนึ่งบอลปริ้นออกหลังไปครับ
1: โอ้ดูครับโมงสกัดมาไม่พ้นอันตรายนะครับวินิสฝากแล้วก็ขยับไปพื้นที่ว่างๆครับคัดกลับมาได้ยิงที่เสาแรกนะครับทิ้งตัวยิงลูกนี้แต่ลูกมันไม่แรงนะครับ
0: โอ้ฟอร์กูสันกับพาร์ติสันยืน2คนคุมเส้นอยู่ครับเตะเทออกมา
1: แล้วก็อ้าวแต่ว่าล่าสุดนี่โมร็อกโกนะครับมาตีเสมอได้แล้วนะ
0: โอ้เกมคนนั้นมันกว่าเยอะนะคุณโดนนะ
1: เออ
0: และหยอดมาจังหวะนี้จ่ายไซใกล้มาครับแม่หยอดของปาเกต้าเข้ามือของอิกัสกันประตูของสกอตแลนด์คุ้งเร็วเลยนะคุณโดนนะใช้คำว่าเครื่องได้ไหมฮะคุ้งโอ้ทด6นาทีนะก็มีจังหวะดูเวียเนาะ
1: ใช
0: ่ครึ่งแรกครับทด6นาทีเขาบอกให้เปลี่ยนคู่ผ้าครับเขาบอกมาไม่ถึงเปลี่ยนแล้ว2คนหรือว่าไงฮะอ๋อให้เปลี่ยนคู่ไปดูเฮติกับบรูโกเหรอเฮติคู่นั้นก็มันนะ
1: ก็มันแต่ว่าใครจะฟังแล้วฮะ
0: เอาคู่นี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวตามให้คู่นั้นนะฮะ
1: ก็ คูโมโรโกนี่ก็เป็นอิสมาอิลไซบารีนะครับ
0: โอ้ยิงแล้วอ่ะ
1: อีกแล้วนะครับนาทีที่45นะ
0: คนนี้ยิงบราซิลไหมเหรอคนนี้ใช่ไหมกระโดด
1: ใช่ก็ตีเสมอได้นะครับ 2-2 ครับโมโรโกคือกลุ่มนี้มันเตะก่อนมันก็เสียเปรียบอยู่นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนู้นจะยังไงนะครับกลุ่มเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยแต่ดูตามทรงเนี่ยเอ้าแต่ว่าจังหวะนี้หลบไม่พ้นคือดูตามทรงเนี่ยโอกาสที่เนเธอร์แลนด์จะเป็นที่1กลุ่มมีสูงนะครับ
0: เอาแชงแลนได้บอกโอ้โหเพิ่งได้เอ่ยชื่อแชงแลนแล้วโอ้โหเอ้าแมตช์กันโดนเสียบเข้าไปแล้วพุทธิ์ยังไงเตะอัดโนนี้แล้วเข้าไปปาบอลล้มลงไปไม่ได้อะไรครับพุทธิ์นะเซซาร์รามอสบอกว่าให้เล่นต่อครับ
1: เตะมืดด้วยครับเบนโดก
0: แล้วปาบอลกันแชงแลนฟ้องว่าบอลไปโดนแขนของกาซิเมโรเอาใครไม่ปิดคอมาเสียงเด้งมาเสียงจากคอมาคุณรถ
1: ก็ดีแล้วจะได้เนี่ยน่าจะมีสกอร์มาเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: โอ้โห2-2 นะโมร็อกโกกับเฮติครับส่วนที่ไมอามี่ครับสกอตแลนด์กับบราซิลเป็นบราซิลนำ 1-0 ครับ Here's the table as it stands in real time following that equalizer บอลออกซ้ายมาครับของบราซิลวินิซิอุสเจอกับเพเรซันเพเรซันก็ก่อติดคิดต่างครับจับพลิ้วหนีไปแล้วจังหวะนี้ได้ฟาวครับบราซิล
1: ก็ดิ้นหนีไปแต่ว่าก็โดนทำฟาวไว้ครับวินิซุสจูเนีย
0: เขาบอกว่ายิงไกลสุดๆเลยครับเฮติครับ
1: แต่ว่าโดนตีเสมอแล้วฮะตอนนี
0: ้
1: เฮตินี่ก็ไม่มาเก่งเอานัดนี้ครับ
0: บราซิลก็ไม่เร่งไม่รีบครับค่อยๆขึ้นมาถ้าใจสูงนะต้องสกอตแลนด์ต้องตีเสมอแล้วก็สกอตแลนด์นำ 2-1 กูรอดแบบนั้นเนาะรายานไหลเข้ามาตัวกลางครับเคาะ 1-2 1 2 3 4กับทางปาเกต้ากับทางบูโดกิบาลายครับเอาบูโดกิบาลายได้ครั้งหนึ่งหยอดมาจากวันนี้แล้วก็ได้บอก 2-0 เรียบร้อยจากวินิสจูเนียโอ้โหต้องชมนะครับหยอดมาน้ำหนักชั่งมาเมื่อเช้าตอนประมาณเกือบ6โมงนะครับแล้วได้หมกเข้าไปครับสุดเอื้อมครับของเอกัสการครับจะเอื้อไปถึงครับและบอลเข้าศีรษะของวินิสจูเนียตรงเสา2บราซิล2-0
1: ก็หนีห่างไปแล้วนะครับบราซิลครับช่วงทดเวลานาทีที่3นะของครึ่งแรกจากจังหวะบอลไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าบูโนกิมาไลช์นี่ตาเร็วครับเห็นวินิซูสอยู่ที่เสาไกลแล้วก็วางมาให้ครับบวกกับความผิดพลาดของแองกัสกันด้วยครับเอาไปตัดบอลแล้วก็วืดครับไม่เจออะไรเลยมงจ่อๆเข้าไปเลยครับประตูโล่งๆนะครับดูครับจังหวะ 1-2 กันมาแล้วก็ติดก่อนนะครับรายานแต่ว่าก็ไปเคลียร์กันไม่ดีครับสกอตแลนด์สุดท้ายบูโน่ได้แล้วก็โอ้โหวางมาลูกนี้ก็ต้องชมวินิซิอุสด้วยนะครับคือเปิดมาเนี่ยตอนแรกแกอยู่ด้านหน้ากองหลังสกอตแลนด์นะครับแต่ว่าถอยกลับไปรอที่ตรงเสา2ครับแล้วก็ ลูกมาถึงแกก็แหม่หม่งจ่อๆเข้าไปครับหลับตาปีมาเลยครับ
0: แองกัสการพยายามเอื้อมแล้วเอื้อมไม่ถึงครับเพราะว่าจะว่าหยอดมาน้ำหนักเป๊ะจริงครับคือสกอตแลนด์ได้บอลแล้วโดนนะโรเบิร์ตสันคือได้บอลแล้วนะครับแบ็คซ้ายกัปตันทีมของสกอตแลนด์นะครับก็จะออกบอลให้เพื่อนแล้วปรากฏว่าเป็นมาร์คัสคุณย่านะที่ไปสไลด์ได้ครับ
1: สไลด์ได้ก็คือก็เคลียร์กันไม่ดีครับสกอตแลนด์คือจะไปต่อบอลเงินอยู่ในกรอบเขตโทษครับแล้วก็สุดท้ายติดบอลกิกกักไปมาก็บูโน่ครับเปิดเร็วมาก็เรียบร้อยเลย
0: คือจังหวะจ่ายของโรเบิร์ตสันจะจ่ายตกๆขึ้นหน้าไปคุณย่าสไลด์ได้ครับแล้วบอลก็คลุกคลิกก่อนที่จะทะลักไปถึงทางบูโน่กีมาไลครับเปิดบริเวณฝั่งขวานะครับบริเวณฮาร์ทสเปซนะหยอดมาที่เสาสอครับให้วินิซูเนียได้มองโล่งๆนะครับแองกัสการก็ไม่พร้อมที่จะเหมือนไม่พร้อมที่จะทำท่าตั้งรับอ่ะเนาะบอลมาเร็วไงเอื้อไปไม่ถึงครับบอลเข้าหัวของวินิซูสแล้วฟาเดซันก็ประกบหลวมด้วยเนาะ
1: คือก็ไม่คิดว่าลูกมันจะเปิดเร็วมาครับแกก็พยายามจะไปดักข้างหน้านะครับวินิซูสคือเรียกว่าอ่านถูกครับเลือกมาที่ด้านรอด้านไกลครับ
0: เรียบร้อยปฏิสันก็หลงด้วยนะฮะคนที่ประกบทางวินิซูสครับ2-0ครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับทบไปแล้ว5นาทีครับจัดทั้งหมด6นาที8โมงภาคคู่ไหนเห็นป๋ากับพี่เทพบอกจับภาคคู่8โมงเป็นเกาหลีใต้นะเพราะว่าลุ้นเข้ารอบอยู่ในเกาหลีใต้ฮะ
1: ครับ
0: ม็กซิโกเข้าไปแล้วเนาะ
1: ใช่
0: แชมป์กลุ่มไปแล้วอ่ะก็เป็นคู่เกาหลีใต้นะติดตามได้ 8:00 นครับเดี๋ยวป๋ากับพี่เทพเข้ามาต่อประมาณ 7:30 นนะคุยข่าวกันแป๊บนึงครึ่งชั่วโมงลิกไควมีโชว์แล้วครับตอนนี้วินิสุทธ์แล้วลูก้าเปกาต้าเอาจิ้มให้ระยานเกี่ยวได้และ3-0ยิงลูกนี้ติดปลอกครับโอ้โหแม่เกี่ยวลูกนี้แล้วหลังหักเลยครับแนวรับคอสขนาดระยานยิงลูกนี้ด้วยขวาแต่ว่ายังติดขาของเอกัสการออกหลังไปบราซิลพลาดโอกาสขึ้นนำ3-0
1: โอ้ก็ดาวรุ่งนะครับจากบอลมัดครับดูดบอลมาลูกนี้อย่างสวยเลยครับแม่ดูครับแต่ว่ายิงลูกนี้ไม่ผ่านเอกัสกันนะครับไปติดมือนิดนึงครับก็ได้เป็นแค่ลูกใส่มุมครับลูกัสปาเกต้าครับจะวางเข้ามา
0: โอ้โหเกือบเท้าอย่างกระตะขอลายานเกี่ยวซ้ายและยิงขวาลูกนี้ยอดเข้ามาข้างในติดหัวของแชคแรกและยิงสวนทันทีนักลัดซานโตสติดบล็อกออกกลางครับเตะมุมอีกฝั่งนึงครับแล้วจบเกมไปเลยครับไม่ให้บราซิลเตะมุมครับจบไหมจบแล้วฮะบราซิลจะไปเตะบวมไม่ได้ครับก็2ประตูนะจากวินิสซูเนียกับแอคเลยครับได้2ประตูคนเดียวครับในครึ่งแรก
1: ก็จบครึ่งแรกที่2-0นะครับ2ประตูจากวินิสซูนาทีที่7นะครับแล้วก็นาทีที่45+3นะส่วนอีกคู่หนึ่งก็จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับโมร็อกโกเสมอกับเฮติ2-2นะครับเฮตินำก่อน2ครั้งนะจากสุดท้ายที่เขาให้เป็นโบโน่นะครับทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็อัชราฟฮาคิมีมาตีเสมอ 1-1 นะครับวิซานอิซิดอร์นาที43ให้เฮตินำ 2-1 นะครับแต่ว่าอิสมาอิลซาบารีก็มาตามตีเสมอได้นะครับให้กับโมร็อกโก
0: ครับ
1: ก็จบครึ่งแรก 2-2 นะครับส่วนคู่บราซิลก็นำ 2-0 นะครับ
0: สบายสบายเอ๊ะหรือว่ายังไงดีคุณโดนะแต่บราซิล 2-0 แล้วนะ
1: เออ
0: ยังไงดีฮะเอาเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะแต่สกอตแลนด์ถ้าไล่มา 1-2 ก็สนุกนะครับในครึ่งแรกครับอ้าวแม่สบายแล้วบราซิลเข้าไปนี่ยังไงฮะถ้าเป็นที่1ของสาย4คุณรถ
1: ก็ไปเจอกับน่าจะญี่ปุ่นนะครับ
0: โอ้โหแต่ญี่ปุ่นนี่คือเข้าไปอันดับไหนก็หนักนะ
1: อืม
0: เออ
1: คือญี่ปุ่นนี
0: ่เห็นมีโอกาสไขว้กับฝรั่งเศสด้วยนะ
1: ก็ต้องดูว่าจบที่ยังไงแต่ว่าคือกลุ่มนั้นนี่โอกาสที่เนเธอร์แลนด์จะไปที่1กลุ่มมันเยอะอยู่แล้วเพราะว่านัดสุดท้ายเจอตูริเซียไงซึ่งก็อาจจะแล้วญี่ปุ่นเจอสวีเดนนี่ก็ไม่ได้ว่าจะผ่านได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูทรงเนเธอร์แลนด์ไม่น่าพลาดหรอกญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นที่2นะครับถ้าบราซิลเข้าเป็นที่1ก็จะไปเจอญี่ปุ
0: ่
1: นในรอบสาย2ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งญี่ปุ่นก็เคยอุ่นเครื่องชนะบราซิลมานะ
0: ใช่
1: แต่ว่านั้นมันก็อุ่นเครื่องนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยบราซิลนำ 2-0 ด้วยนะครับแล้วก็โกไอ้ไม่ใช่โกไอ้กองหลังเนี่ยแจกครับพลาดแล้วพลาดอีกอยู่นั่นแต่ถ้าญี่ปุ่นมาเจอไอ้กองหลังบราซิลคู่นี้กาเบียวกับมากินยอสก็ไม่แน่เหมือนกันครับ
0: นะครับก็เอาส่วนการแข่งขันในกลุ่ม B ที่จบไปนะครับตอนเตะตอนตี2เนาะนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ชนะแคนาดาไป 2-1 ครับและบอสเนียชนะกาตาไป 3-1 ครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันดับ1ของกลุ่มนะครับแคนาดาอันดับ2นะครับแล้วบอสเนียครับต้องไปลุ้นว่าจะเข้ารอบหรือเปล่าจะไม่น่ามีปัญหาเนาะ
1: ก็เข้ารอบอยู่แล้ว4แต้มมาเข้ารอบอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเข้าแล้วไปเจอใครครับ
0: นะสำหรับทางบอสเนียนะครับนี่สัมภาษณ์นี่ลูกชายเนี่ยลูกชายของคาริโตเนี่ย
1: ลูกชายวันเช่
0: อันเชลติฮะก่อนนี้สัมภาษณ์หลังสัมภาษณ์พักครึ่งนะฮาร์ฟไทม์อินเทอร์วิวนะครับก็คือสัมภาษณ์ในช่วงพักครึ่งเลยนะครับ
1: ซึ่งส่วนมากเขาก็จะเอาผู้ช่วยเอาทีมงานเนี่ยครับมาสัมภาษณ์นะเพราะโค้ชก็ต้องเข้าห้องแต่งตัวไป
0: อันนี้ก็ลูกชายก็เป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นผู้ช่วยของคุณพ่อเนาะลูกชายของคาร์ลอสชุตินะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเก็บตกข้อความไหมคุณดอนหรือว่าไงฮะ
1: ครับ
0: มังสวิรัตก็มารองเท้าก็ชมพูนะครับเมื่อกี้เจอสวนว่าไงคุณโดนนะเมื่อกี้ฮะ
1: สวนก็ยิ้มแย้มฮะ
0: เอ๊ะเหรอ
1: เออ
0: เขาบอกพี่ก็คุยกับเซียนสนเห็นเงาพี่บอลลางๆไหมครับเขาบอกมา
1: ฮะไม่มีเออระดับเซียนสนอยู่แล้ว
0: เหรอ
1: เออ
0: โอบาซิโอโอกาสยิง11ครั้งนะตรงกรอบ4นะครับสกอตแลนด์โอกาสยิง4ไม่เข้ากรอบเลยฮะค่า XG 2.05 นะบราซิลครับสกอตแลนด์ 0.17 เองอ่ะ
1: ก็ โกบราซิลแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับอลิซงเบ

0: เออกลับบ้านไปยังได้ครับ
1: เอาเหรอฮะ
0: ส่วนบราซิลก็ค่ายจีมันเยอะเพราะว่า2ลูกที่ได้มันจดจ่อไงส่วนนี่ก็เทียบสถิตินะครับเบนแกนันโดกมีโอกาสลุ้นยิงไป2ทีครับส่วนวินิซูสนี่โอกาสยิง3ครั้งนะครับเข้ากรอบ2
1: ครับเขาบอกบราซิลหยุดยิงได้แล้วไม่ได้ฮะต้องยิงนะต้องยิง
0: อ๋อนี่ตรงข้ามกับสนไหมเลย
1: อ้าวเหรอหลายคนคิดว่าญี่ปุ่นเจอหนักผมว่าบางทีก็กลัวญี่ปุ่นนะ
0: อ้าวก็ใช่แต่ว่ามันก็คือมันก็น่าเสียดายไงคือตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยใช่ป่ะคือกลุ่มอื่นนะเบาอ่ะกลุ่มญี่ปุ่นทั้งเยอะนะ
1: ครับ
0: นี่ยังดีว่าตูนิเซียมันไปทำตัวเองไงมีปัญหากันเองอ่ะไม่งั้นตูนิเซียก็แข็งนะใช้ได้เลยอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ว่าตูนิเซียก็มีปัญหาภายในทีมเรื่องของสมาคมฟุตบอลที่ก็ไปปลดโค้ชแล้วก็ไปเอาซาบีลามูชีมาทำก่อนบอลโลกแค่แป๊บเดียวแล้วก็พอทำไปนัดหนึ่งก็ปลดอีกใช่ไหมก็ไปเอาไอ้อัฟเวเลนามาทำซึ่งก็สภาพก็ไม่ค่อยได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะญี่ปุ่นก็เลยยิ้มหวานเลย
1: หวานเจี๊ยบเลย
0: คือไม่งั้นถ้าเกิดตูนิเซียเขาใช้ชุดที่ไปเตะรอบคัดเลือกมาโ
1: อ
0: ้ญี่ปุ
1: ่
0: นญี่ปุ่นก็ไม่ง่ายถือว่าเป็นโกลบอลแดนแล้วกลุ่มนั้นน่ะถ้าจะเป็นกลุ่มเดียวเลยด้วยซ้ำนะอันนี้ก็มีไฮไลท์ในครึ่งแรกให้ได้ดูนะครับแล้วคือญี่ปุ่นเนี่ยก็เนี่ยพอรอบ 3-2 นี่ก็โถเนี่ยต้องมาเจอไม่บราซิลก็ต้องโมร็อกโกอ่ะซึ่งก็แข็งทั้งคู่นะครับ
1: เอาแต่ว่าก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็สู้อยู่แล้วนะ
0: ก็ต้องดูอ่ะพอญี่ปุ่นก็เขายังคืออาจจะตั้งความหวังเป็นแชมป์โลกอะไรแต่ว่าที่ผ่านมาญี่ปุ่นยังไม่เคยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็ตกรอบ16อ่ะเต็มที่และครั้งนี้นี่คือรอบน็อกเอาท์นี่เริ่มแต่ 3-2 ด้วยนะถ้าเกิดตกรอบ 3-2 นี่ก็แย่กว่าเดิมอีกนะฮะ
1: ครับมัสลาอุยเห็นบอกว่าจะแขวนซัดจริงหรือเปล่ามีข่าวเนาะเจ้าตัวบอกว่าอาจจะขอไปเหมือนไปหลักศาสนาเนาะ
0: ครับ
1: เหมือนประตูของอาร์เจนตินาคาร์ลอสโลอาใช่มั้ยฮะ
0: เออ
1: ก็ไปก็เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลนะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าลัวนี่ตอนหลังก็กลับมานะ
1: เอาก
0: ลับมาแต่ว่าก็ไม่ค่อยไม่ได้อยู่ในฟอร์มเดิมแล้ว
1: บางคนก็เคร่งศาสนาเนาะนะครับ
0: เอ
1: าคุณรถพักกันสักครู่ไหม
0: ครับ
1: 6โมงเศร้าแล้วนะฮะ6โมงก็เศร้า8โมงก็เศร้านะฮะเมื่อไหร่จะสุกจะทีแต่บราซิลตอนนี้สุกกายสุกใจอยู่นะฮะเพราะว่านำ2-0นะครับพักกันสักครู่ดีกว่าเอาฟิลิปลามพักสักครู่
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: บนโลกสตอรี
2: ่ฮองตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมอองตวนคริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆคริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect facebook youtube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081658346199 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: กลับมาครับตากันต่อครับเกมในครึ่งหลังครับฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มในนัดสุดท้ายนะครับของแต่ละกลุ่มนะเรามาก่อติดการแข่งขันในกลุ่ม4กับกลุ่ม B เรียบร้อยแล้วเนาะกลุ่ม B ฮะ
9: ครับ
8: เรียบร้อยกลุ่ม B นะครับเสร็จสับไปในช่วงตี2เนาะนะครับเอาแต่ตี2เนาะจบประมาณตี4กว่าๆนะครับขอเราก่อติดในกลุ่ม4ครับสถานการณ์ในเวลานี้ก็บราซิลนะครับออกนำสกอตแลนด์ 2-0 นะแล้วโมร็อกโกนะครับก็เสมอกับเฮติอยู่ที่2-2ครับแบบนี้บราซิลแชมป์กลุ่ม
9: ใช่
8: ใช่ไหมครับดอส
9: ก็บราซิลแชมป์กลุ่มถ้าจบแบบนี้นะครับก็ก่อนเกมนี่คือบราซิลเสมอกับโมร็อกโกมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปดูลูกได้เสียนะสมมุติว่าถ้าแต้มเท่ากันนะครับซึ่งก่อนเกมลูกได้เสียบราซิลดีกว่านะครับบวก3วันนี้ยิงไปอีก2ก็บวก5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโมร็อกโกเนี่ยถ้าจะกลับมาเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยโอ้โหต้องยิงเฮติเยอะๆเลยอ่ะแต่ตอนนี้ยังเสมออยู่เลย
8: ครับ
9: สมมุติโมร็อกโกชนะได้แต่ว่ายิงน้อยนะครับชนะได้แค่2-0หรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็เป็นบราซิลครับได้แชมป์กลุ่มถ้าบราซิลไม่พลาดนะครับซึ่งก็แชมป์กลุ่มก็จะต้องไปเจอกับที่2นะครับของกลุ่ม F นะซึ่งก็คือกลุ่มของญี่ปุ่นนะครับก็ต้องดูว่าจะยังไงแต่ว่ากลุ่ม F เนี่ยคือด้วยความที่มันเตะทีหลังนะครับแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะ4แต้มน่าจะเข้ารอบไปแล้วบางทีก็ส่อง เช็คกันก่อนก็ได้นะครับว่าเส้นสายไหนเส้นทางไหนมันจะเบากว่านะครับ
8: ครับ
9: ซึ่งกลุ่มที่มันเตะทีหลังมันก็จะมีความได้เปรียบตรงนี้นะครับอย่างกลุ่มของไอ้ฝรั่งเศสเงี้ยก็สามารถเลือกได้นะครับฝรั่งเศสทั้งสายเจอนอร์เวย์ก็เลือกได้นะครับว่าอยากจะเจอเยอรมันหรือเปล่านะครับในรอบ16นะในรอบ16เพราะว่าถ้าฝรั่งเศสสมมุติเป็นแชมป์ของกลุ่ม I อ่ะนะครับคุณก็ต้องอาจจะไปเจอกับเยอรมันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งฝรั่งเศสนี่นะสุดท้ายเจอกับนอร์เวย์ก็จะไม่มีดีเดอชองนะคุณแม่เสียชีวิตไปนะครับแกก็เลยติดภารกิจนะครับ
8: ส่วนรองอันดับ3ที่สุดถ้าเป็นกลุ่ม C คุณรถก็มีโอกาสเจอแชมป์ของกลุ่ม E เนาะ
9: ก็มันต้องดูว่ามันกลุ่มไหนมันเข้ามาบ้างไงคือมันยังบอกไม่ได้ครับคือมันยังบอกไม่ได้ว่าเพราะว่า
8: โอกาสเป็นไปได้เนาะกลุ่ม I เป็นเจอแชมป์ของกลุ่ม I นะแชมป์ของกลุ่ม A ก็มีโอกาสนะฮะที่คอยมา
9: ใช่คือมันต้องดูว่าทีมที่เข้ารอบมามันมีอะไรกันบ้างนะครับ
8: ครับ
9: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูถ้าเกิดว่าแต่ดูทรงแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ากลุ่ม B เนี่ยดูแล้วมันน่าจะเข้าแน่นอนแล้ว1กลุ่มนะครับแล้วก็ต้องดูถ้าเกิดกลุ่ม A เข้าด้วยเนี่ยไอ้กลุ่ม C เนี่ยก็จะอาจจะต้องไปเจอกับเดี๋ยวดูกันกลุ่ม C นี่อาจจะต้องไปเจออาจจะต้องไปเจอกับเม็กซิโกนะครับอาจจะได้ไปเจอเม็กซิโกนะ
8: ครับ
9: ซึ่งมันก็เดี๋ยวมันต้องไปดูอีกทีว่ากลุ่มไหนมันเข้ามาบ้างนะครับซึ่งก็เจอกับเจ้าภาพนะครับเม็กซิโกเม็กซิโกนี่เล่นที่เม็กซิโกซิตี้เนี่ยก็ถ้าใครไม่คุ้นก็เสียเปรียบเยอะนะครับเพราะเม็กซิโกซิตี้นี่เขาบอกอากาศมันเตะเป็นที่สูงนะครับอากาศมันก็จะเบาบางหน่อย
8: หายใจลำบากนะ
9: หายใจลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่คุ้นชินก็ไม่ควรอ่ะไปเจอเม็กซิโกที่เม็กซิโกซิตี้นี่ก็ลำบากงาน
8: ครับอรุสวัสดิ์ครับผม6โมงเช้านะฮะใช่ฮะ6โมงเช้าสิเฮ้มาร์โกยิงหน่อยเขาบอกมาฮะ
9: ก็เดี๋ยวคงยิงแล้วมั้งฮะ
8: ครับ
9: ครึ่งหลังไม่น่าแต่ว่าคินาเทนี่ครับยืนรออยู่ที่ข้างสนามนะครับ
8: ไม่ใช่พอเทนี่นะ
9: ไม่ใช่ครับนั้นกรรมการจอมมั่ว
8: เอา
9: คีรันเทนี่นะครับ
8: แทนใคร
9: ก็แทนหมายเลข6นะครับไม่ใช่แทนหมายเลข3
8: เอา
9: ด
8: ู
9: ล็อบโบออกนะครับก็ตามตำแหน่งนะครับ
8: เอา
9: คีรันเทนี่ก็ลงสนามมาแทนอันดูโรเบอร์สัน
8: โอ้โรเบอร์สันออกครับผมโอ้ถอดกัปตันออกเลยครับโอ้ถอดโรเบอร์ครับส่งคิลแลนเทนี่ลงมาครับเอาเริ่มต้นในครึ่งหลังครับพลศิลป์บอกว่าเคลียร์ใหม่เคลียร์ใหม่ฮะบราซิลนะครับได้เคลียร์แล้วก็จะบุกจากซ้ายไปขวาครับไหลย้อนหลังกลับมาให้อลิสันเบเกอร์วางยาเข้าได้มาเอ้ามองตั้งได้ด้วยครับดาริโลดันขึ้นสูงมองตั้งเดบอลเข้ามือครับของแอกัสกันบอกว่าบอลจบบอลโลกปี2002ผมตัดทรงไดคาโลเลยครับเรียนมัธยมครับอายุ13
9: ครับ
8: พอเข้าโรงเรียนคุณครูไม่ให้เข้าครับอ้าวก็แน่นอนนะมันดูแปลกเกินไปไหมอ่ะ
9: ครูอาจจะไม่ค่อยดูบอลหรือเปล่า
8: อ้าว
9: ทำไมครูชายครูพละอาจจะดูอยู่
8: อาจจะให้เนาะ
9: ผมว่าไม่น่าจะถึงครูฮะน่าจะถึงยามก็น่าจะไม่เข้าแล้วฮะ
8: โอ้โหครับผมออกจากบ้านก็จะตูบคงทักแล้วฮะจิ๊กจกคงทักแล้วแหละฮะถ้าญี่ปุ่นแพ้สวีเดนเข้าได้3จะหลบบราซิลไหม
9: ก็ใช่ถ้าเข้าที่3ก็ไม่เจอไงต้องดูอ่ะญี่ปุ่นก็คือไปสีซัวมากก็เดี๋ยวโดนแฟนบอลด่าอีกอ่ะเหมือนตอนปี2018อ่ะ
8: 2018เนี่ย
9: ที่ไปติ๊กตอกเคาะกันไปเคาะกันมาเอาเข้ารอบไงนิชิโน่อ่ะ
8: นิชิโน่ไงทำทีมไง
9: แล้วก็สุดท้ายก็เข้ารอบมาแต่แฟนบอลก็ไม่ค่อยปลื้มไงแล้วพอไปเจอเบลเยียมก็โอ้โหแกก็ฮึดไงเสมอ 2-2 แล้วก็เ

0: เสมอ 2-2 ก็ไปบุกแหลกไงโดนเบลเยียมสวนมาน็อกแพ้เลยตกรอบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือญี่ปุ่นเขาก็ไม่รู้เขาจะมีศักดิ์ศรีอะไรของเขาหรือเปล่าอ่ะ
1: ไม่กลัวแล้ว
0: แต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าพอมันเตะทีหลังมันเลือกได้ไงคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะเอาไปตรงไหนดีอะไรเงี้ยตามใจชอบได้เลยเพราะบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าแค่รอบนี้ไงมันก็ต้องส่องไปถึงรอบลึกๆด้วยเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มตั้งตุ๊กตากันไปแล้วนะว่าแบบไอ้ทีมไหนอยู่สายบนทีมไหนอยู่สายล่างใช่ไหมล่ะอย่างสายบนเนี่ยตอนนี้มีแน่นอนแล้วนะก็มีแคนาดาเอ้ยมีแคนาดามีเยอรมันใช่ไหมมีสหรัฐอเมริกาเนี่ยสายบน
1: ครับ
0: ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องส่องๆดูดีๆสายล่างแล้วนี่มีอาร์เจนนะครับเม็กซิโกสวิตเซอร์แลนด์พวกนี้สายล่างไปแล้ว
1: ตอนนั้นเหมือนญี่ปุ่นต้องเคาะไปเคาะมาเหมือนแฟร์เพลย์เนาะนับตามแฟร์เพลย์อ
0: ่ะนับอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แล้วก็เคาะไปเคาะมาเคาะกับโปแลนด์นะฮะ
1: เจอโปแลนด์ไง
0: ก็เคาะไปเคาะมาแล้วก็เกี่ยวคอนเคาะรอบไง
1: ครับ
0: อืม
1: ก็โดนวิจารณ์นะปีบอลโลกปี2018เนี่ย
0: โดนวิจารณ์แล้วพอรอบน็อกเอาท์เจอเบลเยียมก็โอ้โหเสมออยู่ 2-2 มั้งทดเวลาก็ยังบุกอ่ะลุยเข้ามาหมดเลยโดนเบลเยียมสวนทีเดียวตกรอบเลยนิชิโนก็เลยมาคุมทีมชาติไทย
1: เอาเอา 2-0 ครับยังสกอตแลนด์ใจสนุกต้องไล่มา 1-2 นะโอ้จะโอกาสก็น้อยเนาะ
0: ก็
1: ค่า XG คาดการที่จะเป็นตัวน้อยมากครับสกอตแลนด
0: ์ 0.17 ก็อย่างที่บอกบราซิลชุดนี้คู่เซ็นเตอร์แข็งนะครับกาเบียลแม้ว่านัดเจอมาร์โกจะพลาดไปก็ตามนะครับคู่นี้โดนแทงแต่โดยรวมก็ถือใช้ได้ครับแล้วก็มีกาเซมิโร่นะครับมาตัดเกมอยู่หน้าเกมรับด้วย
1: คิวแดนเทนี่เล่นกับแม็กกินไฮแล้วไปครับทางซ้ายแล้วเปิดแรงเข้ามาตรงกลางเลยได้บอลเลยโอ้โหแม็กโทมิเน่ครับได้ขึ้นมองแต่ว่าตรงตัวของอลิสองเบเกอร
0: ์โอ้โหผมยาวครับมาเจอกันเองครับลูกนี้แม็กโทมิเน่มองลุยแต่ว่าตรงตัวอลิสองเบเกอร์เลยครับน่าจะเป็นเซฟแรกเลยครับสำหรับอลิสองเบเกอร์ครับได้โชว์ผมหล่อๆของแกซะแล้วโอ้ดู
1: พ่อหมีพ่อหมีพ่อหมี
0: แต่ว่าก็เนี่ยครับคีรันเทนี่ได้บอลทางซ้ายแล้วตวัดเร็วเข้าไปเลยนะครับโอ้โหก
1: ็ดีนะ
0: อาจจะเป็นจุดที่สกอตแลนด์เน้นโจมตีบราซิลก็ได้นะครับเพราะว่าแม็กโทมิเน่นี่ก็ถือว่าเป็นกองกลางตัวรุกนะครับที่ก็สอดไปทำประตูในกรอบเขตโทษได้ดี
1: โอ้โห
0: ในโขงลูกนี้แต่ว่าตรงตัวครับ
1: โอ้เดอะเทคตัวเหนือผู้เล่นของบราซิลนะครับขึ้นสูงมากครับของแม็กโทมิเน่แฟนบอลสกอตแลนด์เสียดายเลยครับ
0: โอ้แต่ว่าใครก็ได้โทรบอกไอ้ทรงแบ็คเกอร์หน่อยครับว่าทรงนี้กับเขาเนี่ยไม่ผ่านนะครับ
1: โอ้โห
0: ว่าซันตาคอร์ส
1: บราซิลขึ้นมาครับย้อนหลังกลับมาปาเกต้าเข้ามาตรงกลางครับมากินยอสกับทันทีมมีตัววิ่งไปเลยครับวินิซูสวิ่งไปแล้วแต่ว่ายางดักได้แจ็คเฮนรี่ครับดักได้แล้วแปะใกล้ๆตรงกลางได้บอลครับแม็กกินทางซ้ายย้อนหลังกลับมาที่ฟูกุซันน่ะแมคเครนชังลันน่ะคือหลังกลับมาครับเฮนรี่แมคเทมเบรนทางขวามีแพดเดอร์สันหมอข้างในตอนนี้ใช้บอลเปิดบอลเปิดทางด้านข้างเข้ามาครับจะให้ชังลันน่ะบอลลึกไปถึงดานิโลแบ็คขวาของบราซิลครับเข้ามาข้างในอ้าวมาดิวคุณย่าฮะบอลกระเด็นกระดอนออกจากเท้าต้องย้อนหลังกลับมาให้มากินยอสแล้วหัวยาวเข้าหน้ามาบอลสองสกอตแลนด์ดักได้โอ้ฟูกุซันอ่ะแปะลูกนี้สายเกินไปแล้วบาเซลจะสวนครับโอ้โหพื้นที่มีครับขอไปกีต้าวินิซุสเคลื่อนที่ให้แรงแล้วเทมให้กับวินิซิโอสเข้าไปแพทยิงไหมโอ้โหวินิซุสจูเนียโอ้ติดแอคกัสกันครับ
0: แม่ก็มาปิดมุมได้ดีครับแล้วยิงลูกนี้ก็เหมือนโดนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับไม่แรงด้วยครับไม่งั้นนี่จะเป็นแฮตทริกของวินิซิอุสเลยนะครับแล้วถ้าลูกนี้ยิงเข้าไปเมื่อกี้นี่จะขึ้นมาเป็นดาวซอนโวร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ด้วยนะสำหรับทางวินิซูสนะครับแต่ว่าสกอตแลนด์ครึ่งหลังเปิดเกมลุกเข้าใส่นะครับเน้นโจมตีจากทางด้านข้างส่วนบราซิลก็รอสวนครับแทงเมื่อกี้นี่หลุดเลยนะครับวินิซูสใช้ความเร็ว
1: โอ้โหเกือบนะแต่จิ้มเหมือนแบบโดนเร่งมาด้วยนะครับโดนบีบมาก็เลยพยายามจะจิ้ม

0: สายบอลโอ้เล่นไม่ได้ครับเฟอร์กูสันน่ะบอลทุ่มครับของบราซิล
1: ลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษเมื่อสักครู่นี้นะครับสกอตแลนด์แต่ว่าก็เจอชนล่วงลงไปครับไม่ได้ฟาวบราซิลครับมาใหม่ครับทางซ้าย
0: ก็เล่นไปตามจังหวะเกมบราซิลนะครับนำ 2-0 ไปเรื่อยๆครับ2ประตูจากวินิซุสโอ้ที่จริงวินนี่เนี่ยน่าจะแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วเนาะ
1: ใช่
0: โดนวีอาร์ที่ไปครับ1ลูกก็ไม่เร่งไม่รีบครับไปช้าๆครับเรื่อยๆมาเรียงๆนะดอกเป็นเฉียบไปทั้งหมู่ครับตอนนี้บราซิลขวามาซ้ายครับไปดูเดินกับกาซิเมโร่มาคินยอสดันขึ้นมาสู่ครับออกขวามาดานิโลเกิดกลับมาที่มาคินยอสกาเบรียลก็ต้องวิ่งเพิ่มไป2เท่านะครับสกอตแลนด์หากว่าที่จะเอาบอลกลับมาครับวินิซิอุสจะของงายิงด้วยโอ้โหแน่ต้องใช้ภาษาของคุณตั้มพอกรดิเจริญนะครับคุ้มครั่งยิงด้วยนี้ครับตรงตัวของแองกัสกัน
1: ก็ไปรับบอลแล้วก็ยิงไกลเลยครับวินิซิอุสคือถ้านึกไม่ออกก็บราซิลก็เล่นเหมือนเรอัลมาดริดยุคอันเช่ครับถึงเคาะไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีจังหวะก็ค่อยทำนะครับซึ่งส่วนมากเวลาเขาทำเนี่ยก็จะเน้นไปที่วินิซุสจูเนียร์เป็นหลัก
0: เขาบอกน่าจะจับสลากนะเขาบอก
1: จับสลากคือ
0: ก็อันดับ3ดีสุดจับสลากกันคนโดนนะ
1: เหร
0: อมันจะดีเหรอไม่ใช่บอลสมัยก่อนนะฮะบอลคอสก็เลยครับแม็กเทอร์มาเนทางขวา55นาทีครับเกมผ่านแพดเดสันอ่ะไหลเข้ามาตรงกลางครับให้ฟูกุสันอ่ะแมคเคนนาแมคเครนเล่นกับแมคกินออกซ้ายมาครับคิรันเทนี่นะเอ้ยใครไปพากว่าพอเทนี่ฮะเอ้ยพอเทนี่กรรมการใครจะบรรยายว่าพอเทนี่เป็นไอ้คิรันเทนี่เป็นพอเทนี่ฮะซ้ายไม่ได้ขวามากับสกอตแลนด์แพดิสันบริสันก็โดดเด่นนะครับแล้วจ่ายทะลุช่องมาสวยเคาะ 1-2 จังหวะนี้เอาโดนเบียดลบบุญศิลป์ยังไงครับไม่ให้อีกแล้วครับแกหนีแกวิ่งหนีครับบุญศิลป์เซซ่าลามอสแล้วเจนี่บราซิลได้ฟาวยังไงฮะลามอสยังไงฮะลามอสฮะ
1: บอกไว้ให้ครับให้ลุกขึ้นมา
0: สองครั้งนะสกอตแลนด์บอกสองครั้งนะแชงลันเนี่ยเคาะให้แล้วโอ้โหแม็กเครนนะโคโดนะล้มลงไปฮะไม่น่าได้เนาะล้มธรรมดาเอง
1: ใช่ก็ล้มง่ายไม่หน่อยครับ
0: ครับ
1: ผู้สินก็เรียกให้ลุกขึ้นมาครับ
0: ก็ต้องเอาทารัตแล้วเนาะไม่เอาดูเลขก่อนดีกว่านะตอนนี้ฮะสกอตแลนด์ครับถ้าได้จุดทดไล่มา 1-2 เนี่ยสนุกแน่นอนครับบอลออกขวามาครับที่ดานิโลไหลมาทางขวาเบอร์1-2ครับไปจะให้รายานเกี่ยวไปก่อนนะครับคิแลนเทียนี่เกี่ยวออกซ้ายไปบอลทุบครับของบราซิลโอ้คนเต็มทุ่งด้านตะคุนโดนอไหมมาโลกครั้งนี้ดูเสื้อเหลืองบราซิลเยอะเลยฮะกราเบียลไหลมาใกล้ก็ได้ครับปาเกต้าซ้ายไกลๆมาแล้วครับนากาซาโตแต่เลือกตรงๆที่วินิซิอุสวินิจูเนียร์เล่นเนี่ยมีข้ามหลอกจะไปข้ามหลอกทำไมล่ะครับโอ้ยกาซิมิโร่
1: โอ้โหแม่กาจะเหนือชั้นนะครับข้ามหลอกแต่ว่าวินิซิอุสมันอยู่ไกลลูกบอลเกินไปครับโอ้จ่ายไปเองแล้วก็จะตามไปเล่นเองครับวินิซิอุสบอกบ้าแล้วครับ
0: ก็แทนที่จะเกี่ยวแล้วก็หยุดบอลหน่อยเนาะหยุดแล้วก็ชะลอความเร็วให้วินิซุสเนี่ยวิ่งมาถึงก่อนนะครับอันนี้แกข้ามหลอกวินิซุสก็เลยต้องวิ่งไปรับบอลเองฮะโอ้ยพระคุณเป็นโดกจังหวะนี้จะไปไม่ผ่านครับแล้วเป็นฟาวเขาโบว์เบเบโต้ก็หง่อมไปเยอะนะคุณโดนนะเบเบโต้บนสุด
1: อะแต่ว่าหน้าก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่ครับแต่ว่ายังมีทรงเป็นของเดิมอยู่จานนี่ฟานติโน่ก็มานะครับเกมนัดนี้
0: ประธานฟีฟ่านะแกบอกไฮเดชันเบรกทำเพื่อนักบอลไม่ได้ทำเพื่อเงินเนี่ยใครมาบอกว่าพักดื่มน้ำดื่มท่าเนี่ยฟีฟ

0: ค่าสรรพเงินฮะโอ้ได้ตรงหลายพันล้านนะเขาบอกนะ
1: ก็ได้ไปเยอะ
0: โหได้เยอะค่าโฆษณาเนี่ย
1: คือโฆษณามันก็เป็นเข้าไอ้ที่ซื้อลิขสิทธิ์กับไปไงแต่ว่าแกก็ไปขายลิขสิทธิ์แพงขึ้นไงบริษัทที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปถ่ายทอดเขาก็ไปหาโฆษณาได้เพิ่มฟีฟ่าก็ได้ตรงที่ว่าเขาก็ขายลิขสิทธิ์ได้เพิ่ม
0: ฟีฟ่าในองค์กรไม่แสวงหากำไรนะ
1: ใช่กำไรโคตรเยอะเลยตอนนี้
0: เอาแทงขวามาสวยโอ้โหให้ลูกนี้แรงเกินไปครับบราซิลครับแม่จะทีมให้นาดิโลบอก34แล้วไอ้น้องแทงลูกนี้พี่ไม่ไหวครับ34แล้ว
1: สปีดตามไปไม่ทันนะครับอ๋อดูจังหวะนี้ทีครับปาเกต้าให้มาแล้วก็วินิซูสหลุดไปแล้วครับแต่ว่าเหลี่ยมมันก็เจอเบียดพอดีก็พยายามจะจิ้มด้วยขวาครับแต่ว่ามันโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ติดขาของแองกัสกันนิดนึง
0: โมร็อกโกเป็นยังไง
1: โมร็อกโกล่าสุดยัง 2-2 อยู่จ้า
0: เอาแต่ดูจังหวะนี้จะ3ไหมคุณย่ายิงติดบล็อกตัว3มีปาเกต้าเข้าซ้ายและเกี่ยวเข้าขวาปั่นโค้งโครงลูกนี้ข้ามคาน
1: ดึงจากซ้ายมาขวาครับจะหลอกนะครับหรือปาเกต้าแล้วปั่นด้วยขวาแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบครับโอกาสมีเรื่อยๆนะครับสำหรับทางบราซิลเอ้าอันนี้มันดาราเนี่ยเจอราร์ดบัตเลอร์
0: เจอราร์ดบัตเลอร
1: ์ก็แม่แม่กระจิบ
0: เดิมนะเป๊ปซี
1: ่อืม
0: เจอราร์ดบัตเลอร์สกอตแลนด์เหรอคุณดอ
1: ทใช่ข้างๆนี่หวังว่าจะเป็นภรรยานะครับกล้องจับมาแล้วนะฮะ
0: เจอราร์ดบัตเลอร์ก็โอ้หนังดังหลายเรื่องนะ
1: ก็เล่นหนังบู๊อะไรพวกนี
0: ้300ใช่ไหม
1: 300มี
0: อะไร
1: กันก็หลังๆแกน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนังสไตล์แอคชั่นน่ะ
0: เออล่าสุดก็ใน Netflix อ่ะแกหนังแบบสไตล์แอคชั่นน่ะเนาะ
1: มีอะไรนี่อะไร Den of Thief อะไรเนี่ยก็ภาคแรกสนุกดีนะยิงกันหูดับตับไหม้เลย
0: มาแล้วก็แนวแบบแอคชั่นน่ะเนาะ
1: ก็เล่นในหนังแอคชั่นน่ะ
0: สายบู๊อ่ะ
1: เออ
0: มีช่วงนึงแกไปแนวหวานแหววกับเจนนิเฟอร์อนิสตันฮะไม่เข้ากับแกนะ
1: ครับ
0: โอ้แกหนวดเข่าเฟิร์มนะมันต้องบู๊เอ้ยหนังนี้นะพี่สมชายชอบอ้าวแล้วหลุดไปครับจังหวะนี้เดี๋ยวเข้ามาแล้วจอของโมโนกิมาแล้วและสักตรงนี้โอ้โหใจกว้างดุดมหาสมุทรครับปูโดกีมาไรครับไม่ยิงเองครับหลุดเดียวเข้าไปแล้วแต่ว่าไหลออกขวาครับให้เมดุคุณย่าและแดนนะครับแดนนะครับคุณย่าครับ3ต่อ0กับบราซิลเอ้าแล้วยังไงฮะปาเกต้ามาแดนด้วยครับถ้าดีใจของเขานะถ้าเสิร์ฟใช่ไหม
1: เออ
0: ถ้าเสิร์ฟของคุณย่าครับ3ต่อ0บราซิล
1: เสิร์ฟแดนนะครับก็ประตูที่3แล้วนะครับของมาติอุสคุณย่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับแม่ก็เป็นประตูง่ายๆเลยก็ต้องไปตังกิ้วให้กับบูโน่กิมาไลช์ครับหลุดมาแล้วแกก็เขี่ยมาด้านขวาครับยิงเข้าไปง่ายๆครับมาติอุสคุนย่า3-0นะครับแล้วก
0: ็
1: คุนย่า3ครับโอ้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับดูอีกทีครับชิงกันมาแล้วก็
0: เซมิโลให้สวย
1: เบียดได้นะครับเนี่ยล็อกมาก่อนครับแล้วก็เขี่ยมาโอ้โหโล่งๆเลยครับมาติอุสคุนย่าวิ่งตามมาพอดีต้องชมบูโน่กิมาไลช์ครับลูกนี้หลอกแล้วก็จริงๆยิงก็ได้นะครับแต่ว่าแม่แกเขี่ยวด้านขวามาคุนย่าตามมาแล้วก็ยิงผ่านเข้าไปได้สบายๆครับ
0: ก็คล้ายๆกับลูกที่อาร์เจนตินานำออสเตรีย 2-0 ครับปาเลเดสยิงได้นะคุณโดนนะแต่ว่าเลือกที่จะส่งให้คุนย่าครับจังหวะนี้โอ้ต้องชมครับก็เหมือนเจ้าปาเลเดสที่ส่งให้เมสซี่แหละฮะคล้ายกันเลยครับก็บูโดกินไปแล้วเนี่ยยิงได้ครับประตูใหญ่ทั้งบ้านเลยนะแต่ดันไหลออกขวาครับแล้วแจ็คแฮนตรีสไลด์ตัวนี้ก็หลังหักเลยครับก่อนที่ออกขวามาคุณย่าวิ่งเข้ามากระแทกตัวนี้เลียดเข้าไปครับแองกัสกันนะขวาไม่ทันครับไปขวาแล้วมาซ้ายไม่ทันครับบอลเรียดเข้าไปครับที่บริเวณเสาแรกครับแล้วคุณย่าก็มาขัดรองเท้าให้บูโดกินไปแล้วเลยฮะโอ้3-0นะ
1: 7ประตู
0: สบายสบาย
1: ในฟุตบอลโลกครั้งนี้สำหรับบราซิลก็2คนเท่านั้นนะวินิซูส4นะครับแล้วก็มาติอุสคุนย่า3
0: เอาจังหวะนี้ในกรอบไหมหรือว่านอกกรอบครับจังหวะโอ้ยดานิโลครับไปเสียบใส่คิเลียนเทนี
1: ่ก็เดี๋ยวต้องเช็คนะครับว่าจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าโดนไปเหลืองไว้ก่อนนะครับดานิโลจังหวะจะชิงกับเพื่อนนะครับคิลันทินี่แล้วก็อ๋อยังน่าจะนอกกรอบอยู่ครับแต่ตัวของคิลันทินี่นี่ลอยมาเจ็บข้างในดูมุมนี้น่าจะเห็นชัด

0: หมดรถนอกเขตเนาะ
1: แต่ว่าก็กำกึ่งนะครับลูกนี้เหมือนจะเกือบบนเส้นอยู่งานนะครับถ้านอกก็นอกนิดเดียวอ่ะนาดิโลครับรับไปเหลืองไปแล้วก็ตอนนี้บีอาร์ก็น่าจะยังเช็คอยู่ครับสุดท้ายเนี่ยเกือบจะบนเส้นเลยครับ
0: โอ้เกือบติดเส้น
1: ถ้าบนเส้นนี่คือจุดโทษนะครับนี่ออกมาหน่อยเดียว
0: บอลออกมานอกกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายนิดเดียวครับอู้ถ้าก้าวเดียวก็ฝ่าเท้าเดียวก็จุดโทษแล้วนะ
1: ใช่
0: อ้าวจังหวะนี้ครับโอ้ยระยะยิงได้นะลุยส์เฟอร์กูสันครับอยู่ที่บอลเฟอร์กูสันขอยิงเลยลูกนี้อื้ออาริสันเบเกอร์นะครับปัดทิ้งออกหลังไป
1: ตัดผมเถอะครับพ่อเอ้ยเดี๋ยวผมจะบังตาเอาครับซัดมาลูกนี้ก็ร้อยปัดออกไปได้ไม่ยากนะครับยืนอยู่ตรงนั้นพอดีอยู่แล้วครับอลิสงเบเกอร์
0: เตะมุมครับทางขวาแม็กกินจะเปิดเข้ามาครับบอลโค้งเข้าประตูนะครับส่งสัญญาณให้เพื่อนครับแม็กกินยกมือ2มือขึ้นมาแล้วหย่อนไปที่เสา2เลยมีตัวชงขึ้นมาโอ้โหไปในฟูกุซ่าครับที่ชวนมาอย่าได้ที่เทนี่เทนี่ออกด้านนอกแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางได้มงลุยนี่แล้วก็โหดไปถึงไปครับอลิโซเบเกอร์ยังไม่ได้ครับแม็กโทมิเน่ได้มงอีกแล้วครับโอ้หัวดีเหลือเกินครับวันนี้แม็กโทมิเน่แต่ว่ายังกินอลิโซเบเกอร์ไม่ได
1: ้โอ้เนี่ยครับมาถือว่าตัดสินใจถูกนะครับเปลี่ยนเอาคิลันเทนี่ลงมาแล้วก็มีจังหวะได้เปิดครับอ้าวแต่ว่าจ่ายพลาดครับ
0: อ้าวแล้วจ่ายมาจะล้ำหน้าไหมวินิซิวจูเนียไม่มีเดเลแฟลกนะครับล้ำหน้ายืนกลางมุงอยู่พยายามจะเล่นกับลายนะคุณโดนะเล่นลายนะวินิซิวเนี่ยฮะ
1: ก็พยายามจะถอยกลับมาให้เข้าลายแต่ว่ายังไม่พอนะครับเนี่ย
0: โอ้โห
1: ก็ต้องชมแนวรับสกอตแลนด์นะครับ
0: เปเดสัน
1: เดินขึ้นไปพอดี
0: เปเดสันก็วิ่งเอียงตัวเบี่ยงตัวจังหวะนี้แล้วก็เช็คล้ำหน้าดีนะ
1: คือก็ตรงนี้มันก็เช็คไม่ยากครับเพราะว่าข้างหน้าบาซิลมันมีวินิซุสตัวเดียวครับ
0: เอาปกติคนอเมริกันเขาเล่นวอตแอปไม่ใช่เหรอแต่วันนี้เมื่อก
1: ี้
0: วินิซุสเล่นลายเมื่อกี้เล่นลาย
1: ฮะนี่ครับแม็กโทมิเดได้ขึ้นมงคนเดียวโล่งๆเลยครับพยายามจะมงย้อนสอนแต่ว่าก็ทิศทางมันยังไม่ดีพอนะครับอยู่ในวิสัยที่อาร์เซนอลเบเกอร์ก็พุ่งปาดออกไปได้
0: แต่แฟนบอลสกอตแลนด์ทีมตามหลัง0ต่อ3ก็เชียร์สนุกนะทำไมหน้าแดงจังเลยฮะที่ไมอามี่อากาศร้อนเหรอ
1: เปล่าฮะเผาหัวหน่อยของวันแล้วครับ
0: อ้าว
1: คาเซมิโร่ครับโดนเปลี่ยนออกเช่นเดียวกับลูคัสปาเกต้านะครับ
0: เปลี่ยน2เลยฮะ
1: แล้วก็เห็นแวบๆนี่เป็นมาร์ติเนลลี่นะยืนรอแล้ว1มาร์ติเนลลี่ลงมานะครับแล้วก็ฟาบิโญ่ครับก็มาร์ติเนลลี่ก็ลงมาเล่นเป็นตัวรุกนะครับส่วนฟาบิโญ่ก็แทนตำแหน่งของคาเซมิโร่
0: ก็อดีตกองกลางลิเวอร์พูลนะฟาบิโญ่นะไม่ได้เจอตั้งนานฟาบิโญ่ใส่เบอร์17ปกติก็ใส่เบอร์3นะ
1: ฮะ3ก็เป็นกาเบียลมากันเยสครับครั้งนี้ฟาบิโญ่ก็ไปเล่นอยู่ในซาอูนะครับกับอัลอิติฮัด
0: หมอปลาใช่ไหมฮะที่เขาแซวกัน
1: ใช่
0: ใช่ไหมหมอปลาป่ะกูดด
1: หมอปลาเลย
0: หมอปลานะ
1: ตอนนี้แซวเป็นหมอปลานี่ฟาบิโญ่ยั่วแล้วครับ
0: เอาเขารู้หรือเปล่าว่าเราแซวเขาว่าเป็นหมอปลาฟาบิโญ่หน้าตาคล้ายกันคนดังนะหมอปลาเนาะแต่ข่าวดังกว่าตอนนี้ก็เรื่องของข้อสอบใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เอาอย่าไปทำนะไม่ดีนะเออดีแล้วเขาจับได้ฮะบอลทางซ้ายครับขอสกอตแลนด์เทนโอเทนนี่ลงมาก็เปิดบอลดีกว่าโรเบอร์สันนะ
1: ใช่ก็คือจะเน้นโจมตีจากทางนั้นข้างเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เปิดให้กับแม็กโทมิเน่มงเนี่ยก็ได้มงไป2ทีแล้ว
0: โมร็อกโกเขาบอกก่อนแข่งเนี่ยต้องยิงประตูตัวเอง2ลูกก่อนนะคุณดอน
1: แล้วตอนนี้เหลือ25นาทีสุดท้ายอะครับ
0: เท่าไหร่ฮะ
1: ก็2-2อยู่เหมือนเดิมฮะ
0: โอ้คุณย่าแต่รอดขาโอ้รอดขาแม็กกินตัวนี้แม็กกินเสียเลยครับแม็กกินต้องวิดพื้นนะโดนแต่รอดขาตัวนี้ฮะโชว์แล้วครับบาซิลครับตัวนี้ครับ 3-0 ภูสวัสดิ
1: ์ก็แบบนี้บาซิลก็น่าจะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับโมร็อกโกก็เป็นที่2นะเอ้าจับลั่น
0: บางอย่างขึ้นหน้ามาครับสกอตแลนด์ก็ไม่มีใครข้างบน วันนี้แชงเล่นก็บทบาทน้อยน่าจะไอ

0: เดี๋ยวส่งมาอีกคนอ่ะที่สักเต็มตัวสักโน่นสักนี่จะโผล่หน้าฮะอยากสักหรือเปล่าครับเดี๋ยวมีร้านเด็ดๆนะคุณโดนนะเหมือนนักคอมเลยนะฮะไอ้เนี่ยชื่อไดอ่ะคุณโดน
1: ไดลินดอนได
0: เออลินดอนไดอ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนนักกองหน้านะครับของสกอตแลนด
1: ์ก็คือหน้าสกอตแลนด์ก็คุณภาพมันก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็เป็นยุคที่พวกเขาก็ไม่ค่อยมีตัวทีเด็ดเท่าไหร่เชียร์ดำอย่างนี้ลอสจงวัดโอ้เสียงดีเลย
0: ไม่ใช่ฮะคนละคนฮะก็
1: สตีฟคาร์ครับพ่อโดนไป3ลูกแล้วครับยังไม่คิดจะแก้เกมเลยอีกหยุดเบรกนะครับพักโฆษณาสักครู่ฮะ
0: ก็สลีฟขาก็คุยกับทีมงานนะครับว่าเอายังไงครับโอ้โหตามหลัง03ครับเมื่อกี้ลูกชายของเฟรเชอร์เนี่ยคุณรู้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไทเลอร์เฟรเชอร์ฮะ
1: ไทเลอร์เฟรเชอร์ก็มีชื่ออยู่ในทีมด้วยนะครับ
0: นั่งหลังอ่ะนั่งหลังของสลีฟขาครับ
1: อยู่สโมสรยังไม่ค่อยจะได้ลงเลยครับไทเลอร์เฟรเชอร์
0: เนี่ยปีสกอตเป็นไงมาด้วยนะปีสกอตฮะแฟนบอลชาวสกอตแลนด์นะครับ
1: นี่ดูจังหวะได้ประตูนะครับเนี่ยโอ้โหต้องชมบุรุษกิมลัยครับไปตันเบียดมาก่อนนะครับแล้วก
0: ็
1: คือตาแกก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าคุณย่าน่ะวิ่งมานะครับเนี่ยดูครับวิ่งอ้อมหลังมาเนี่ยแกก็เลยเขี่ยมาออกทางขวาให้ครับโล่งเลยแต่ว่าก็ต้องชมยิงนะครับจังหวะไปชิงเหลี่ยมเล่นได้ครับบูโน่โอ้แล้วก็เขี่ยมาให้ครับยิงเข้าไปโล่งๆครับ
0: ก็เบียดดีนะบูโน่เนี่ยไปเบียดกับสกอตต์แมคเคนน่านะครับเบียดดีมากหลายต่อหลายอะไรกันแล้วตำแหน่งดีกว่า
1: ใช่
0: ก็เลยหลุดเดี่ยวเข้าไปครับเผชิญหน้ากับแอกัสกามกับแจ็คเฮนรี่แล้ววิ่งอ้อมให้นะครับทางไปดูคุณย่าครับก็เลยเขี่ยให้ครับทางขวาภาพช้าให้ดูครับจังหวะขึ้นมงครับของแม็กทามิเน่มงเต็มๆไปนักกดลงพื้นด้วยตามตำราของดร.เลยนะคุณโดนนะกดลงพื้นเนี่ยประตูรับยากครับ
1: ดร.ขาวเหรออ
0: ้าว
1: โอ้ก็แต่ว่าส่งไบเกอร์ก็ตำแหน่งการยืนยังดีนะครับปัดทิ้งออกไป
0: นี่โดนมงย้อนสอนนะ
1: ใช่
0: ผวามาทางฝั่งซ้ายแต่ว่ายังพุ่งปัดบอลที่มาทางฝั่งขวาได้ครับ
1: ก็ถือว่าครึ่งหลังก็มีจังหวะได้เซฟอยู่ 2-3 ทีนะครับอลิซงเบเกอร์แต่ว่าก็ยังไม่ยากมากนะลูกเซฟของเขานะครับมีป้ายเป็นรูปหน้าเนย์มาร์ด้วยนะครับ
0: หรือเนย์มาร์จะได้ลงไม่แน่นะ
1: ก็ต้องดู
0: นำ 3-0
1: แต่คือ 3-0 ก็ไม่ควรยังไม่ควรส่งลงนะเพราะว่าอ้าวเดี๋ยวไม่แน่นะครับเนย์มาร์ก็ตอนนี้มาวอร์มกับเพื่อนๆแล้วเพราะสภาพร่างกายแกก็ลงไปแล้วกลัวแกเจ็บอีกอ่ะบอกบางเหลือเกินครับโอ้ป้ายมีหมดเลยครับไปเล่เนี่ยไปเล่ยันโนลันดินโยครับนี่มาบอกโถเอ้ยนึกว่าเอ็กซ์คลูซีฟ
0: ลิวันโดก็มีนะ
1: นึกว่าตัวเองจะเอ็กซ์คลูซีฟครับที่ไหนได้ครับเชียร์มายันไปเล่เลยหรือว่าจะเป็นเอ็นดริกก็ได้นะเอ็นดริกนักเตะที่ชอบโดนเมินครับหรือบางทีก็เอาดีใคร
0: ไม่ใคร
1: โรเบิร์ตส
0: ัน
1: เจ
0: ็
1: บ
0: เจ
1: ็
0: บโอ้นั่งเคียงข้างกับเชียร์ดามนะ
1: โรเบิร์ตสันบอกนี่ไม่ใช่หัวเล่นไม่ดีหัวเจ็บ
0: อ๋อเจ็บเนาะเมื่อกี้
1: เจ็บเจ็บแต่ว่าก็ถือว่าคีรันทีนี่ลงมาก็ผลงานใช้ได้นะครับโดยเฉพาะจังหวะเปิดจากทางฝั่งซ้ายI think it was more about his tone of pace, his energy, directness, early crosses in the ball back, really, really good ones, difficult ones to defend against. Yeah, we're inside the last 20 minutes of this one as McGinn. สกอตแลนด์ให้มาลูกนี้ก
0: ็
1: ไม่แม่นครับ
0: เนย์มาร์ก็เป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากสุดของบราซิลนะครับ79ประตูครับ128นัดและคาฟูก็เป็นคนติดทีมชาติมากสุดนะบราซิลนะ142เนี่ยมา128แล้วจังหวะนี้ขอยิงครับแฉกแล้วยิงได้โอ้โหจังหวะยิงแม็กโทมิเน่โอ้โหแม็กโทมิเน่เลยวันนี้โอกาส3ครั้งเลยนะจังหวะยิงด้วยซ้ายเร็วนี้บอลโดนไม่เต็มเลยครับบอลหลุดออกหลังไปเลย
1: ก็ตวัดมาแล้วก็วิ่งมาต่อพอดีครับแม็กโทมิเน่ตวัดยิงด้วยซ้ายเนี่ยมามาแล้ว
0: มาเร็วมาเร็วเนี่ยมามาเร็ว
1: แหมเช่นี่แก เอาแฟนเซอร์วิสนะดูครับ
0: ต้องเอาใจหน่อยเอาใจหน่อย
1: เอาใจแฟนบอลบราซิลแล้วก็ท่านประธานาธิบดีครับก่อนมานี่แกก็ไปปรึกษาท่านประธานาธิบดีมาครับ
0: ก็ตอนแรกเนี่ยแรกๆเนี่ยไม่เอานะคุณโดนะ
1: ตอนแรกก็ไม่เอาแต่มันมีกระแสเรียกร้องเยอะ
0: เออ
1: คนก็อยากให้เรียกเนย์มาร์มาติดครับ
0: ก็ตอนประกาศว่าเนย์มาร์ติดเนี่ยโอ้โหเนย์มาร์ร้องไห้เลยฮะแล้วก็แฟนบอลบราซิลทั้งประเทศดีใจเน
1: า
0: ะ
1: เนย์มาร์โอ้โหนึกว่าจะได้ไปเที่ยวตอนนี้ก็ขึ้นมาให้ดูนะครับอันดับ3แต่ว่าหัวอันดับ3นี่เดี๋ยวมันต้องรอจนครบอะเพราะว่าซีนาริโอมันเยอะมากนะครับ
0: โอกาสเนาะ
1: ดันมีทั้ง12กลุ่มเอาเข้ารอบมา8ทีมครับ
0: เชียร์สกอตแลนด์นะครับไม่ว่าจะแพ้หรือตามหลังก็เชียร์ครับนี่สุดยอดจะเสมอไหมเปล่าฮะคู่เราไม่แน่เสมอแล้วแหละแต่ว่าคู่มาร์โกกับเฮติไม่แน่ครับเอาเลยบาซิลเข้ามาครับมาติเดลี่ได้บอลลงมาโอ้โหเพิ่งได้เอ่ยชื่อให้วินิสซุสจูเนียโอ้โหโดนเพเดซันดักได้แล้วสกอร์จะสวนครับแม็กซ์เบเดเอ้าพลิกหนีมาเยี่ยมเลยครับให้กับแม็กกินทางซ้ายเร่งไม้แม็กกินสับหลอกนิดนึงหลอกหนึ่งจังหวะครับโดนรายานมาชะลอไว้หักในเข้ามาให้แม็กเครนจ่ายมาแม็กกินขอออกซ้ายครับเชนี่เล่นครับเคนนี่แม็กเครนลุยส์เฟอร์กิสันสกอตแลนด์จะมาเคาะหน้าบ้านของบราซิลครับทางขวามีเพนเดอร์สันไม่ให้เฟอร์กิสันเข้ามาที่แม็กเครนทางซ้ายเล่นกับแม็กกินจ่ายตรงๆข้างหน้ามาครับออกมาทางฝั่งซ้ายครับเคนนี่คะแนนเคนนี่สับหลอกมาจะหนีทางรายานอบอลติดรายานออกกลางครับเตะมุมครับของสกอตแลนด์ครับเกมเข้าสู่15นาทีสุดท้าย
1: ก็จะได้เปิดเข้าไปครับสกอตแลนด์ลงไปช่วยเกมรับได้ดีครับรายานเด็กอายุ19นะครับจากบอลมัดก็โชว์ฟอร์มเรียกว่าแม่ถูกที่ถูกเวลาพอดีครับมาโชว์ฟอร์มดีในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ติดทีมชาติมาเลยครับ
0: หยอดเข้ามาข้างในครับชกทีไปก่อนครับอลิโซเบเกอร์เตะมุมจังหวะนี้บอลมีตรงให้ท้ายครับเพเดซันให้เทนี่รอเปิดแรงเข้าไปข้างในมงเทียงมาเอาเก็บได้ทางขวาครับเข้าที่แม็กกินเปิดด้วยซ้ายเข้ามาข้างในมงใต้เข้ามาแม็กเคนแล้วโอ้โหฟาเบนโยอยู่ตอนนั้นพอดีมงสมัดทิ้งออกหลังไปครับ
1: วันนี้สกอตแลนด์ก็เรียกว่าชวนเล่นลูกกากาแล้วครับบอมเข้าไปพยายามจะเปิดมงเปิดมงเนี่ยครับแล้วก็เปิดเข้าไปนี่ก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับ
0: ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้เปิดไปเสาสองมงตั้งเข้ามาข้างในครับ
0: ก่อนตอนจุดเด่นนะ
1: มีฟาบินโยนะครับมงทิ้งไม่ได้ไม่งั้นนี่เสร็จแม็กทอมครับ
0: โอ้หลังประตูได้เป็นแฟนบอลสกอตแลนด์ด้วยครับใส่เสื้อทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะเสื้อชุดเยือนของสกอตแลนด์ยอดเข้ามาตรงกลางได้มงด้วยโอ้โหหันหลังมงครับจังหวะนี้น่าจะไปนะทางฟูกุสันไมโครดอ้าวเนี่ยมาแล้วฮะ
1: นี่มาแทนมาติวส์คุนย่านะครับแฟนบอลก็ชำชื่นกันไปครับได้เห็นลีลาของเนย์มาร์ตัวเป็น
0: ๆโอ้โห
1: นี่ครับ
0: มาแล้วโอ้โหนี่แฟนเซอร์วิสจริงๆครับอัชโลติครับ
1: นี่มีเสื้อด้วยครับโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในตำนานนะครับของบราซิลนะ
0: เนาะใครๆก็อยากเห็นเนาะ
1: ใช่แล้วก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของแกแล้วครับแม้ว่าจะอายุ34นะน้อยกว่าพวกเมสซี่กับโรนโดก็ตามครับแต่สภาพร่างกายกันไม่ไหวแล้วฮะ
0: ก่อนหน้านี้คือจังหวะคีบเลี้ยงและคีบบอลข้ามศีรษะคู่แข่งโอ้ทำได้เยี่ยมนะหลังๆไม่ไหวเนย์มาร์เนี่ยได้บอลเนี่ยแฟนบอลได้ตะโกนเสียงเนย์มาร์เลยครับไปยืนฝั่งขวาหน้าเนย์มาร์
1: อาจจะมีสละในการเล่นนั่นแหละตอนนี้เพราะตัวรุกนี่เต็มสนามไม่หมดนะครับบราซิล
0: ครับ
1: ลายานก็ยังอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็มีกาเบรียล มาร์ติเนลลี่ใช่ไหมวินิซิอุสก็ยังอยู่นะครับ
0: นี่ไปเล่นอยู่หลังลายนะไปเล่นอยู่หลังแนวรับของสกอตแลนด์นะครับเนย์มาร์โอ้วิ่งจากขวาไปซ้ายเลยครับฟาบิโยไหลออกซ้ายมาแล้วก็ซานโตสให้ฟาบิโยตรงกลางมีครับโมโนกิบาลัสเนย์มาร์เนย์มาร์อับเนย์มาร์จะพลิกเนี้ยเนย์มาร์ยังไปได้ไหลสั้นไปแล้วครับใจวินิซิอุสบอลสั้นเกินไปแล้วโอ้โห
1: เอ้าดานิโลวะเนี่ย
0: ดานิโลเหลือไปแล้วนะไป
1: โอ
0: ้ดานิโลครับไปทำฟาวแม็กกิน
1: เตะดื้อเลยครับนี่สุ่มเสี่ยงกับการโดนใบแดงจริงครับดานิโล โอ้โหดูดีก็ไปเบรกเกมเฉยเลยครับเตะใส่แม็กกินครับดีครับกรรมการใจดีครับ
0: ครับ
1: โอ้แกเหลือไปจังหวะก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ
0: เซซ่าลามอสเรียกคุยเลยนะมาปรับทัศนคตินะครับ
2: สกอตแลนด์3-2เอ้ยไม่ใช่โมร็อกโก3-2ฮะยังไงฮะ
1: โมร็อกโกนะคร
0: ับ โมร็อกโก3-2แล้วจ้า
1: ขึ้นนำ3-2นะโซฟยานราฮิมีนะครับนาทีที่78นะ
0: ครับ
1: ยังพอมีความหวังนะครับสำหรับแฟนๆโมร็อกโกแหมเมื่อกี้ลืมถามเลยว่าสนคู่โมร็อกโกนี
0: ่เอาทำไมต้องถามสนฮะ
1: เชียร์ทีมอะไรก็อยากรู้ไงว่าเขา
0: หาเองเชียร์ทำไมต้องถามสน
1: สนข้อมูลคนนั้น
0: อ๋อเหรอ
1: เออโมร็อกโกเชียร์ทีมอะไร
0: อ้าววินิสซูสครับลากจีเข้ามาและยิงยิงด้วยแล้วโอ้โหแม่ยิงที่เสาแรกครับแอกัสการยังพุ่งไปทางขวามือตัวเองครับใช้มือที่ยาวๆแกนะครับปัดทิ้งออกหลังไป
1: โอ้เกือบจะเป็นดาวซันโวร่วมเลยครับวินิสซูสลูกนี้พยายามจะหลอกยิงเสาแรกนะครับแม่ปกติยิงแบบนี้นี่น่าจะแปรไปเสาไกลครับแต่ว่าแกเลือกยิงเสาแรก
0: ปกติจะยิงเสาสองเนาะ
1: เนมาจะไปเตะมุมครับ
0: เนมาครับเปิดทางซ้ายหยอดเข้ามาตรงกลางมงสวัสดิ์ไปก่อนแล้วยิงส่วนแม่รายานรายานช้า
1: โอ้รายานแกไม่ยิงสวนเลยครับไปจับแล้วก็เสียการคลองบอลไปเลยแม่เสียดายครับวินิซูสอีกหนึ่งโอกาสทองครับเนี่ยเอียงแล้วก็หลอกยิงเสาแรกครับมาแต่ว่าแข่งกัสกันครับปฏิกิริยายังดีครับปัดทิ้งออกไปได
0: ้ปกติลูกเก่งเนี่ยจะต้องยิงไปเสาสองเนาะ
1: ใช่
0: ยิงเสาไกลแต่ว่าเหมือนบอลมาติดเท้าด้วยฮะจังหวะที่เอียงยิงเบียดตัวยิงเรานะเอาใครเปิดคอมพิวเตอร์ฮะเสียงดังชัดเลย
1: มาอีกแล้วหรือเปล่าอ๋อจะอาจจะเป็นลีกอื่นก็ได้ครับ
0: เอาเจ้าที่ในสนามเขายังไงฮะลงสนามหรือว่าไงฮะมีเสียงคอมเด้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งด้วยฮะ
1: จะมีประตูจากสนามอื่นนะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: พวกลีกสหรัฐอเมริกาอะไรก็มีเตะนะฮะ
0: ตามเหรอตามเหร
1: อ
0: ตามเจ้าทุยหรือว่าไงฮะ
1: ครับ
0: มันสนเลยอ่ะอ้าวโมร็อกโกไปไล่ครับแอบจับปั้นเนมาเนมาลูกนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้น่าจะฟาวครับโมร็อกโกไปไล่ไปตามฟาวสิบนาทีสุดท้ายครับฟังมาหลายปีครับมาดูทางออนไลน์ของเรานะครับของคุณบ้านนะครับตัวจริงหล่อทั้งคู่ครับเอาคุณรถโอนตังให้เขาหน่อยฮะเขาชมเราฮะ
1: ไม่เป็นไรฮะ
0: หล่อแต่ไม่มีตังค์นะตัวนี้นะ
1: ไม่ต้องชมหรอกฮะเอาเดี๋ยวผมส่งเลขที่บัญชีไปดีกว่าครับคุณโอนเงินมาดีกว่า
0: สามแต้มพอไหมคุณรถเขาถามมาฮะสกอตแลนด
1: ์สามแต้มต้องลุ้นอ่ะลุ้นอาจจะพอก็ได้นะ
0: อาจจะดูรายานก่อนไหลมาให้ดานีโลปัดเดมาและชาลูดีแล้วก็โอ้วินิซิอุสครับเกือบ3
1: โอ้
0: ได้ไหม
1: ไม่ได้เข้าครับจังหวะปาดเข้าไปครับโอ้ข้างในนี่บราซิลเพียบเลยดูทีครับรายานไหลต่อมาครับดานิโลเปิดไปโอ้โห
0: เพเดซัน
1: คือเหมือนจะเจตนาจะให้กับมาร์ตินเนลลี่มากกว่านะครับแต่ว่ามันย้อนหลังมาร์ตินเนลลี่ไปนึงแล้วมันติดนิดเดียวครับมันเลยทำให้วินิซิอุสเนี่ยวิ่งแล้วมันเลยบอลไปแล้วครับสกอตแลนด์ก็จะเปลี่ยนตัวนะครับอีก2
0: แพทเทอร์สันออกครับ
1: กับแคนนอนโดครับเงียบเลยครับครึ่งหลัง
0: คริสตี้ลงมานะ
1: ก็จะเป็นแอนโทนีลาฟสตันนะครับ1คนบราซิลก็จะเปลี่ยนหุยเอ็นดริก
0: เอ็นดริกมาแล้ว
1: เอ็นดริกมาแล้วโอ้โหอเล็กซานโดครับมาตานิรันดร์การเหลือเกินครับอเล็กซานโด
0: ยังติดนะอเล็กซานโด
1: ยังติดยังดีว่ามันมีอเล็กซานโดอีกตัวนึงด้วยครับดักลาสซานโตออกกับแบ็กซ้ายนะครับตามตำแหน่งแล้วก็รายานออกครับเป็นเอนดริกลงไปยังดีนะครับมันมีอเล็กซานโดอีกตัวนึงอีกตัวนั้นไม่ติดมานะครับโอ้มันก็ได้ปวดหัวเลยนี่ครับเล่นกองหลังมันด้วยนะครับอเล็กซานโดนั้นอยู่ลีวนะส่วนนี้คือแกชื่ออเล็กซานโดนะมีเว้นวรรคนิดนึงก็35ปีครับตอนนี้ก็กลับไปเล่นอยู่กับฟาเมงโก้นะครับ
0: โอ้ยฟาเมงโก้ประดามฟาวเหลืองนะครับทำฟาวใส่คันนี่แม็กเครนครับหมอปราดเป็นเหลืองไป
1: เสียไปเหลืองโดยไม่จำเป็นเลยครับฟาเมงโก้นี่ครับก็ไปตัดฟาวครับจากทางด้านข้าง
0: เฮติแพ้ตกรอบหรือเปล่าเฮติตกไปตั้งแต่ก่อนนี้แล้ว
1: ไปแล้วเพราะว่าคือครั้งนี้เขาใช้เฮดทูเฮดก่อนไง ซึ่งปกติฟีฟ่านะถ้าเป็นรายการที่ฟีฟ่าจัดเนี่ยปกติมันจะเป็นดูลูกได้เสียใช่ไห
2: ม
1: แต่ครั้งนี้ดูเฮดูเฮดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอตแลนด์มี3แต้มรออยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเฮติชนะยังไงก็ไม่สามารถแซงสกอตแลนด์ได
2: ้คริสตี้จะแหวกคริสตี้เป็นตัวออกบอลนะครับฟอร์มนี้กับบอลบาดนะแลนคริสตี้นะครับเท้าซ้ายนัทแล้วก็ตัวจริงนัทนี้เป็นสำรองนะครับเคลียร์เทนี่แกตั้งหน้าตั้งตาโอ้โหเปิดแม่นนะโอ้ลงมาแล้วเปิดบอลแม่นได้เกินครับเคลียร์เทนี่นะไม่ใช่พอเทนี่เฮ้ยใครไปพากว่าพอเทนี่ดูจะนี้แบ็คทอมมี่เน่จะไปโดนดักสองล้มโอ้ยโดนดักสามแล้วย้อนกลับมาที่แม็กกินขอปั่นไหมต้องเกี่ยวเข้าซ้ายก่อนไหลมาสวยให้คริสตี้ย้อนมาที่เสาไกลจังหวะนี้มองตั้งกลับมาและเทนี่ยิงโอ้เอ้าเทนี่โดนโอ้ยเทนี่ก่อไปแล้วครับแต่ผู้ตัดสินบอกว่าไม่ได้ครับ
1: โอ้ก็เดี๋ยวต้องดู VR แล้วครับก็ต้องเช็คอยู่นะครับว่าจังหวะไปจิ้มบอลของเอนดริกเนี่ยมันโดนบอลหรือเปล่านะครับแต่ผู้ตัดสินน่ะชี้ไปที่บอลนะครับว่าจิ้มโดนบอลแล้วก
2: ็
1: ลุกขึ้นมาแล้วครับคีรันเทนี่คือล่วงลงไปก็ต้องเจ็บๆไปก่อนนะครับเผื่อฟุก
2: เอา
1: แต่ว่าก็ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเอนดริกจังหวะสกัดสุดท้ายพอดีเลยครับเงื้อมาแล้วครับคีรันเทนี่แต่ว่าเอนดริกมาจิ้มบอลไม่ได้
2: ค่า XG บราซิลใน 3.3 เลยนะ
1: ก็
2: คาดการเป็นประตูใน3กว่าตอนนี้ยิง3ลูกคือน่าจะได้มากกว่านี้เนาะ
1: ใช่ก็พลาดไปหลายทีครับโดยเฉพาะวินิซิอุสไงมีจังหวะหลุดเดี่ยวไปแล้วก็ยิงเสาแรกก็ไม่ได้ครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็ยัง 3-2 นะครับโมร็อกโกกับเฮติตอนนี้ในสนามนี่ก็ลุ้นว่าเนมาจะยิงได้ไหมหรือว่าวินิซูสจะแฮตทริกหรือเปล่าครับ
2: แต่เนมาก็เล่นเหมือนตัวฟรีคร
1: ับ ใช่ฟรียิงครับวิ่งไปวิ่งมาไม่ค่อยเจอบอลแล้วครับ
2: ฟรีรันนิ่งเลยนะวิ่งตีรถปลาบ่อยนะฮะเนมาเพื่อนไม่ค่อยให้นะเอาวินิซูสครับทางซ้ายลากจี้เข้ามาโดนดัก2ครับไปติดคริสตี้ครับจ่ายจังหวะนี้ไปติดคริสตี้ออกหลัง
1: เนมาบอกมาแล้วครับเวลาของอัวครับลูกเตะมุม
2: เช็คได้ไหม
1: นี้ทีครับเนี่ยจังหวะเงื้อจะยิงแล้วจิ้มโดนบอล
2: จิ้มบอลก่อน
1: จิ้มบอลได้ก่อนครับเอนดริกผู้ตัดสินก็เห็นเหตุการณ์นะครับก็ชี้ไปที่ลูกบอลนะว่าจิ้มโดนบอลก่อนเอนดริกครับมาไปช่วยได้ครับนัดแรกนี่ก็มีมีมนะครับที่เจอโมร็อกโก
2: เนมาครับเปิดเตะมุมทางซ้ายเปิดแรงเข้ามาทั้งในหู
1: เปิดโล่พุ่งมาเสาแรกครับ
2: ไปติดแชงแลนนะ
1: แชงแลนก็มงสกัดออกไปได้แชงแลนนี่ก็เมซิ่งมากนะครับที่ยังอยู่ในสนามจนครบ
2: เบ็คแคม
1: เบ็คแคมครับคนซ้ายเป็นลูกเลยเปล่า
2: อืมแต่โตๆเนาะ
1: โตแล้ว
2: ไม่ใช่บุกดินนะ
1: บุกดินเขา
2: ทะเลาะกันอยู่นะครับจังหวะนี้เปิดเตะเข้ามาโอ้กาเบรียลได้ยิงด้วยซ้ายโดยได้ติดบล็อกครับ
1: บุกลินก็มีดราม่าอยู
2: ่
1: ที่แกไปเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรแวร์แล้วก็เหมือนไปใช้ความเป็นทะเลาะกับพ่อแม่นี่แหละครับมาเป็นโฆษณา
2: เออเหรอ
1: ก็โดนดราม่าไปคร
2: ับ แล้วก็ไม่รู้ข้างในเนาะเป็นยังไงนะฟังก้าวก้ามาตั้งแต่ยูโร2008นะฮะตั้งแต่ยุคเฮนอสคุณรสโอ้โหเฮนอตหมออมอเน
1: า
2: ะเลยฟังตั้งแต่ตอนนั้นนะครับอ่ะก็ขอบคุณมากนะครับเฮนอตก็มาอยู่กับเราแล้วนะคุณโดนนะ
1: ครับ
2: แต่เรายังไม่ตามเฮียไปนะ
1: ยังฮะ
2: ขอชดใช้หนี้สินก่อนนะฮะก็สบายสบายไม่น่ามีปัญหาเนาะ
1: ใช่
2: เบิร์ดธงชัยไม่ตายฮะ
1: เอ้าโมร็อกโกครับ
2: 33เหรอ
1: 42ฮะ
2: อ้าว
1: เดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มคนยิงอ้าวคนยิงมาแล้วนะครับยาซีนนะนาที89นะครับอุ้ยมีผลมากเลยนะครับประตูนี
2: ้
1: ทราบว่ามีผลมากเลยนะครับ
2: มีผลกับบราซิลกับสกอตแลนด์ใช่ไหมฮะ
1: มีผลกับกองเชียร์ในไทยเนี่ยแหละครับ
2: โอ้โหโมร็อกโกจ๋าป่าชอบอ้าวไปเตะเขาจังหวะนี้ลิทเฟอร์กัสันครับไปเตะเอ้าสกอตแลนด์ก็เปลี่ยนตัวครับ
1: โอ้โหขยันเปลี่ยนเหลือเกินครับก็เป็นทางฟิลิคเคอร์ติสนะครับจากเกมนอกนะเด็กอายุ20ครับ
2: โอ้หน้ายังเด็กอยู่นะ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะเป็น นัดสุดท้ายในบอลโลกครั้งนี้หรือเปล่านะครับสกอตแลนด์ว่า3แต้มก็ต้องรอลุ้นนะ
2: ใช่
1: 3แต้มก็ต้องรอลุ้น
2: เอาเอนริกลากตัดในเข้ามาบริเวณหน้ากรอบเขตโทษไหลย้อนหลังกลับมาฟาบิโยแม่เนมาก็ขอบอลตลอดแต่เพื่อนไม่ให้ฮะเอ๊ะเอาวินิซิอุสครับเล่น

0: กลับเนี่ยมาเอาเนี่ยมาไปหนีทำไมไปหนีบอลทำไมล่ะเอ้ยพวกคุณเอ้ยวินิสุทธ์จะให้แต่เนมาวิ่งหนีบอลครับ
1: โอ้พอขอเพื่อนไม่ให้ครับแม่คราวนี้วินิสุทธ์ให้แกก็ไม่เอาครับโ
0: อ้แกต้องโทษเนมาต้องเอ้ยต้องโทษวินิสุทธ์นะให้ช้าฮะเนมาก็เลยวิ่งหนีเลย
1: แกจะหลอกให้ตัวหลังเล่นครับ
0: คริสตี้ได้บอลครับขอสกอตแลนด์เล่นกับแชงลันคืนนะกลับมาครับเฟอร์กูสันไหลออกซ้ายมาคริสตี้ลุยส์เฟอร์กูสันเพื่อนไม่เติมครับช้าก็ไม่ได้แม็กเครนลุยขึ้นมาทางซ้ายแม็กกินแม็กกินสวมปลอกแขนกับทีมครับแทนโรเบอร์สันจะออกด้านนอกครับแล้วเปิดเข้ามาข้างในมีโอกาสได้ยิงโอ้โหยิงไม่เต็มครับ
1: โอ้เนี่ยแต่ว่าเปิดเข้าไปนี่ก็มีลุ้นตลอดเหมือนกันนะโอ้โหเนี่ยแล้วก็เพิ่งส่งเชียร์ดำลงมา
0: เชียร์ดำจะลงมานะ
1: รออยู่ข้างสนามครับ
0: ในช่วงสองเทศสุดท้ายแต่บราซิลได้บอลเนมาเนมาโอ้โหโดนเนมาช้าครับโดนจิ้มแต่ว่าบอลล้นออกหลังมาครับบราซิลยังได้เอาเนมาไปขอบอลครับเล่นกับบริสุทธิ์เอาข้อหนึ่งสองมาเนมาโดนดึงซะแล้วครับคริสตี้ไปทำฟาวเหลืองครับและคริสตี้
1: โอ้เนมาร์ตอนนี้พยายามคืนตัวไว้จริงถ้าคืนตัวได้เนี่ยจ่ายต่อกับให้วินิซิวส์หลุดเลยนะครับแต่ดูสภาพร่างกายเนมาร์ก
0: ็ช้าไปเยอะนะ
1: ก็ไม่ค่อยไหวนะพูดตรงๆครับคือเมื่อกี้คลองบอลก็เสียงง่ายๆครับเนี่ยแกก็จะมีแอร์ไทม์ตอนเล่นลูกนิ่งเนี่ยครับเปิดเตะมุมเปิดฟรีคิกเนมาร์บอกนี่ครับแอร์ไทม์ของอัวครับ
0: สภาพความฟิตหายไปเยอะนะเนมาร์เนมาเปิดเข้ามาข้างในครับยังติดแชงลั่นเอาอีกครั้งนึงเนมาปั่นโค้งไหมเนมาพยายามท้าทายเข้าหาเนมาขอยิงเองดูนิดเข้าซอครับของไอ้กัสกันนี่เป็นไงนี่ยิงสูงสุดของบราซิลนะเว้ย
1: มาสงสัยในฝีเท้าของอ้ว
0: นนี่อัดเลย
1: ยิงแรงเข้ามาครับแต่ว่าก็ตรงตัวครับ
0: พี่เจนครับภาวนาให้มาร์โกยิงอีกลูกครับยังไม่พอเหรอสองลูกฮะนำสองศูนย์นะเอ้ยนำสองลูกนะมาร์โก
1: ก็ใจยังแค่นั่นมั้ง
0: ฮะอ๋อแ
1: ยกย้ายแยกย้าย
0: อ๋อลงทุนแบบไปแบบป่าประโยชน์ใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
1: อ่าใช่เชียร์ฟรีฮะ
0: อ๋อลงทุนฟรีว่างั้น
1: เอออ
0: ๋อเหรอ
1: ยังไม่พอมั้ง
0: เหรอ
1: เฮ้ยหายไปแล้วคนยิงอะโดนลิฟต์ป่ะเนี่ย
0: อ้าวสาธุ32ฮะอ้าวเอ๊ไปแซวโมร็อกโกแซวทีมโมร็อกโกทำไมฮะนั่นทีมโมร็อกโกนะเขาเนี่ยทดทนนาทีนะเกมนี้ครับบอลนะชิงการตรงกลางเอาสกอตแลนด์ขอสักลูกไหมชังแลนเบียดตัวนี้มาร์ตินเดลลี่ไปทำฟราว
1: มาร์ตินเดลลี่ก็เหมือนเข้ามาเล่นข้างในนะครับเนี่ยเพราะว่าวินิซูสแกก็ยังอยู่แกก็จะประจำการฝั่งซ้ายอยู่แล้วครับบางทีก็มีเนมาร์ไปเล่นด้วยเอาสกอตแลนด์ครับโอ้โหกว่าจะได้เปลี่ยนครับแม่แล้วก็เดี๋ยวเกิดตกรอบขึ้นมาก็ได้ลงสนามนิดเดียวเอง
0: แม็กกินกับชังแลนออกครับ
1: ก็แม็กกินกับชังแลนออกแล้วก็มีเชียร์ดำนะครับเชียร์ดำจะได้ลงสนามมาครับอีกคนนึงก็เป็นฟิลิปคาติสเซฟดาวรุ่งอายุ20ปีส่วนเชียร์ดำตอนนี้ก็ไปเล่นในอิตาลีแล้วนะเชียร์ดำ
0: โตริโน่ป่ะ
1: ใช่
0: เชียร์ดำ
1: ก่อนอยู่เคยอยู่ซัมตันอะไรพวกนี้การของสกอตแลนด์ครับ
0: จะหยอดออกซ้ายมาครับเฟอร์กูสันจะให้คะแนนเทนี่แดนิโลก็มงสมัดออกข้ามไปก่อนนะครับบอลทุ่มทางซ้ายเทนี่จะขอทุ่มไกลไหมทุ่มไกลเข้าไปวัดดวงข้างในเลยครับทุ่มเข้ามาบอลจังหวะสองไปของเนมาร์แล้วเปิดเร็วเข้าไปทางซ้ายครับให้วินิสุดโอ้ยมากันสามต่อหนึ่งครับวินิสุดเดียจ่ายอยู่โอ้ยไปติดครับแหมจ่ายไปติดทางอะไรสตันครับที่ลงมาใหม่ของสกอตแลนด
1: ์โอ้วินิสุดก็จ่ายง่ายๆนี่ก็หลุดแล้วครับมากัน3คนนะครับตรงกลางมีมาร์ตินเนลลี่แล้วก็ด้านขวาสุดนี่เป็นเอนริกแม่แกก็จะไปจ่ายไซก้อยครับไม่ผ่านเอ้ามีเลสมีสกอร์มาครับ
0: เฮ้ย
1: หรือว่าจะ4-2
0: 4-2
1: โอ
0: ้ยสกอร์ยืนยันยืนยันยืนยัน
1: สกอร์มันช้าม
0: าร์โกนำ4-2ครับเอ้าเอนริกถึงเส้นหลังบอลออกหลังไปครับเอนตริกลูกนี้ออกหลังไปแล้วฝั่งก้าวมาตั้งแต่ก่อตั้งเลยโห20กว่าปีแล้วนะ

0: สเปนแล้วนะเราอ่ะโอ้ยี่สิบสองปีนี่คุณรถยังอยู่นะเรายังอยู่นะเป็นเพื่อนกันนะฮะมีผลกับเขาเขาบอกมาฮะ
1: ก็โ
0: มร็อกโก
1: น่าจะใช่แล้วฮะ
0: อ้าว
1: ดูทรงแล้ว
0: เนมาได้บอลย่อหลังกลับมาครับให้ฟาบินโญ่บราซิลนำ 3-0 นะครับนำสกอตแลนด์ 3-0 โมร็อกโกก็นำเฮติ 4-2 นะ
1: เฮติเดินมาเก่งนัดเดีย
0: บครับก็ทิ้งทวนฮะ
1: ตกรอบแรกอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับทางเฮติตอนนั้นเคยไปบาโลอีกทีไม่เหรอให้ว่าปีอะไรนะเจ็ดกว่าๆนะ
0: 74ป่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เจ็ดกว่า
0: ก็หลายๆทีมนะพอ48ทีมก็ทำให้หลายๆทีมได้กลับมาว่าโดนไล่บนเนอะบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ใช่
0: เดียร์คองโกะแต่ก่อนซาอีอยู่แล้วชื่อประเทศเขา
1: แล้วก็บางทีก็ได้มาเป็นครั้งแรกนะครับ
0: กือราเซาอะไรพวกนี้เนาะ
1: ใช
0: ่เคปเบิร์ตอุสเบย์จอแดนอะไรอย่างเงี้ย
1: กาตาร์ล่าสุดก็ตกรอบไปแล้วนะครับตอนนี้ทีมจากเอเชียโดยเฉพาะแถวตะวันออกกลางเริ่มทยอยตกนะจอแดนก็ไปแล้วเอ้าเสียบอล
0: มาเตเดลลี่มาเตเดลลี่ไม่ได้เล่นตรงปีกนะไปเล่นตรงกลางนะครับ
1: ก็ไปเล่นข้างในครับไม่มีคือปีกไม่มีที่ให้แกครับ
0: ว
1: ินิซูสก็ยังอยู่นี่ครับไปครองบอลแล้วก็โดนโฉบไปได้นะครับสุดท้ายก็เลยต้องไปดึง
0: มาร์โกขออีกหน่อยครับจะได้ทานหมูกระทะเขาบอกมา 4-2 เนาะ
1: 4-2 ฮะรอรู้แล้วกันครับช่วงทดเวลาน่าจะทดพอสมควรแหละมั้งก็จะเป็นฟรีคิกของสกอตแลนด์อีกครั้งหนึ่งครับลุยส์เฟอร์กูสันจะเปิดเข้าไปแล้วนี่ถ้าบาซิลโดนยิงนี่มีผลไหมเนี่ย
0: โฟกัสันหยอดเข้ามาข้างในโหอย่างมงทิ้งไปได้ครับบูโนกิมาไลส
1: ์ช่วยกันหมงสกัดออกไปนะครับ
0: บูโนกิมาไลส
1: ์กับกาเบียลมากันเยสครับ
0: แฟนบอลสกอตแลนด์ก็ปรบมือให้นะก็ลุ้นหนักนะ3แต้มจะเข้าไหมเข้านะนาทีสุดท้ายครับของการทดเวลาโฟกัสันเตะมุมทางซ้ายเข้ามาข้างในอลิโซเมเกอร์ปัดทิ้งไปก่อนเอ้ายังได้แล้วเข้ามาคะแนนแล้วยิงดูเดียวโหแม็กทำไม่ได้อีกแล้วครับเพื่อนคัดแม็กกลับมาแล้วไปด้วยซ้ายตัวนี้เบาเกินไปครับเข้ามือของอลิโซเมเกอร
1: ์โอ้แม็กโฮเมเดย์ได้โอกาสน่าจะ4ครั้งเข้าไปแล้วนะครับอ้าวเราบาซิลสวนมา
0: วินิซูสครับจะปิดท้ายได้ไหมลากจี้เข้าใส่เทียนี่ตัดในเข้ามาข้างในเนมาขอแล้วเนมาเข้ามาในกรอบเขตโทษเอมาไหลกับวินิซูสยิงด้วยซ้ายตัวนี้ติดบล็อกครับจังหวะนี้ยิงไปติดทางสกอตแมคเคนน่า
1: โอ้ก็ขยับไปเล่นกับวินิซูสได้ดีนะครับเนมา
0: และเคาะ 1-2 มาสวยวินิซูสจูเนียโอ้โหข้างในมีเอนดริกแต่ว่าไม่ให้แล้วฟาวไปแล้วครับอเล็กซานโดร
1: ดูแล้ววินิซูสนี่เอาคู่โมร็อกโกฟูลไทม์ไปแล้วนะฮะจบเรียบร้อยครับ 4-2 นะครับคู่โมร็อกโกส่วนคู่ของเราก็กำลังจะจบนะครับทดครบเรียบร้อยเอาจบเรียบร้อยเหมือนกันครับเอ้าสกอร์ไทม์นี่ขึ้น FT ก่อนในสนามอีก
0: อ้าวจบก่อนครับแล้วผู้ตัดสินเซซาร์ราบอสจากเม็กซิโกเป่าจบเกมครับบราซิลวันนี้ทำได้ตาเป้านะ
1: ก็ถล่มสกอตแลนด์ไป 3-0 นะครับได้2ประตูจากวินิซูสจูเนียร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกครับจากมาติอุสคุนย่านะครับก็เป็นแชมป์กลุ่ม4ไว้นะครับสำหรับบราซิลส่วนโมร็อกโกก็เป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับส่วนสกอตแลนด์ได้ที่3นะ
0: ครับ
1: ก็ยังได้ลุ้นต่อนะครับว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะครับ
0: ก็ต้องลุ้นกันต่อนะ
1: ต้องลุ้นว่าสุดท้ายแล้วจะดีที่สุด8จาก12กลุ่มได้หรือเปล่านะครับอันดับที่3นะครับนี่มา
0: เหนือกว่าเยอะนะวันนี้บราซิล
1: ใช่
0: ต้องชมแล้วก็แผงหลังของสกอตแลนด์วันนี้ก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยครับในช่วงครึ่งแรกพิจิก็น่าจะโดน 4-0 เนาะแต่ว่าวีอาร์ลิฟไป1ประตูนะครับลูกยิงของวินิซูสก็ลุ้นหนักครับสกอตแลนด์ยังไม่เคยผ่านเข้ารอบ